0: ทางจิตเวชอยู่เนี่ย
1: อืม
0: ก็จะส่งผลให้วัยรุ่นคนนั้นเนี่ยเสี่ยงต่อการที่จะเป็นซึมเศร้าได้มากกว่าวัยรุ่นทั่วไปนะครับในเรื่องของจิตใจและสังคมพบเจอว่าวัยรุ่นที่มีลักษณะบุคลิกภาพในแบบที่เราเรียกง่ายๆว่า perfectionist ทำอะไรต้องเป๊ะต้องดีก็เสี่ยงต่อการที่จะเป็นซึมเศร้าได้เช่นกันนอกจากนั้นแล้วนะครับอาจารย์พบเจอว่าวัยรุ่นที่มีลักษณะของความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองในระดับที่ต่ำครับอาจารย
1: ์
0: หรือว่าถ้าเป็นเทอมก็จะเป็น low self esteem กลุ่ม low self esteem เนี่ยโอ้ผมคิดว่าอันนี้สำคัญเลยเพราะว่ามันจะไปเกี่ยวข้องกับช่วงวัยที่มาก่อนที่จะเป็นวัยรุ่นคือตั้งแต่เด็กยังเป็นเด็กเล็กเลยนะครับ
1: ครับ
0: โอ้พ่อแม่เป็นคนสำคัญในการสร้างความภาคภูมิใจในตนเองหรือว่า self esteem ให้กับเด็กถ้าเด็กคนนั้นเขาเป็นเด็กที่ self esteem มีน้อยความภาคภูมิใจมีน้อยโตขึ้นมาเขาก็จะเป็นวัยรุ่นที่ทำอะไรก็จะรู้สึกว่าแบบทำดีเปล่าที่ทำเนี่ยดีพอไห
1: ม
0: หรือว่ามันไม่โอเคอ่ะคือถึงแม้ใครจะบอกว่าดีถ้าเกิดเขาเองเขารู้สึกว่าเขาไม่มั่นใจในตัวเองมันก็ไม่ดีกลุ่มนี้เนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะเสี่ยงที่จะเป็นซึมเศร้าได้มากขึ้น
1: ครับและในเรื่องของสังคมทั้งสังคมในหมู่เพื่อนฝูงที่โรงเรียนหรือแม้แต่สังคมออนไลน์เนี่ยมันมีปัจจัยขนาดไหนในการที่จะทำให้คนคนหนึ่งเด็กคนหนึ่งวัยรุ่นคนหนึ่งกลายเป็นโรคซึมเศร้า
0: ต้องบอกงี้เลยครับอาจารย์ผมคิดว่าเขาจะวนเวียนอยู่กับเรื่องพวกนี
1: ้
0: แล้วเด็กและวัยรุ่นส่วนหนึ่งอย่างที่เราบอกไปตะเกียงนะครับว่าเขาก็อาจจะเข้าไปใช้สื่ออะไรพวกนี้ได้เยอะกว่าคนปกติการใช้สื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียทุกๆแพลตฟอร์มล้วนส่งผลให้มากระทบในเรื่องของเซลล์เอสติมล้วนส่งผลต่อเรื่องของโรคซึมเศร้าหรือปัญหาทางจิตเวชที่มากยิ่งขึ้นเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเวลาที่คนเราเข้าไปใช้สื่อเหล่านี้สื่อส่วนใหญ่นะครับก็จะโชว์ด้านดีใช่ไหม
1: ถ้าถามผมใช่ฮะ
0: หลังจากโชว์เป็นด้านดีว่าโอ้โหวันนี้ชีวิตดียังไงไปกินอะไรอร่อยมาได้เที่ยวที่ไหนมีของแบรนด์เนมอะไรนะใช่ไหมครับ
1: ใช่เลยครับ
0: ส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะนั้นดังนั้นก็จะมีเหมือนกันว่าบางทีเนี่ยเวลาที่วัยรุ่นที่เข้าไปใช้สื่อจะรู้สึกว่าเปรียบเทียบจะรู้สึกว่าโอ้ฉันไม่ดีเท่าเขาฉันไม่โอเคเท่าเขาใช่ไหมครับแล้วบางสื่อจะเป็นที่สำหรับระบายอารมณ์ด้านลบซึ่งอีกนั่นแหละพอระบายอารมณ์ด้านลบมักจะมีคนที่เข้ามาเหมือนจะซัพพอร์ตเหมือนจะให้กำลังใจแต่บางทีกลับกลายเป็นซ้ำเติมก็
1: ม
0: ีหรือบางทีกลับกลายเป็นทำให้เรื่องราวเนี่ยโอ้มันยิ่งดำดิ่งยิ่งแย่ลงเรื่อยๆดังนั้นการใช้สื่อมีผลเอามากๆเลยชีวิตมันเกิดการเปรียบเทียบอยู่ตลอดชีวิตมันเคลื่อนที่ไวมากนะครับอาจารย
1: ์
0: ส่งผลให้รูปแบบต่างๆของการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์มันรวดเร็วมากแล้วเด็กที่หรือวัยรุ่นที่เสี่ยงจะเป็นซึมเศร้าอยู่แล้วเนี่ยก็จะมีระดับความสุขที่ลดลงเกี่ยวข้องกับสารเคมีโดยตรงไปด้วยกันเช่นเดียวกันครับ
1: ทีนี้ในฐานะที่เป็นพ่อแม่ผู้ปกครองหรือเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยเราสามารถที่จะเห็นสัญญาณเตือนอะไรได้บ้างไหมครับว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าลูกหลานของเราลูกศิษย์ของเราน่าจะต้องได้รับการดูแลแล้วล่ะ
0: ผมอยากให้สัญญาณเตือนไปทั้งหมด6สัญญาณเตือนนะครับอาจารย์6สัญญาณเตือนของคนที่จะเป็นโรคซึมเศร้าอันแรกครับก็คือเป็นเรื่องของอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
1: ครับ
0: คือในคนทั่วไปถ้าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยอารมณ์เปลี่ยนแปลงเราจะนึกถึงว่าเขาเศร้าเนาะเศร้าไม่ค่อยมีความสุขรู้สึกเบื่อหน่ายในวัยรุ่นเนี่ยอาจจะหงุดหงิดก็ได้พ่อแม่พูดอะไรนิดนึงก็เฮ้ยไม่เข้าหูอะ
1: ใช่ไหม
0: จากเดิมเรียก2ครั้งลูกก็ยังมาทำแต่กลายเป็นเรียก2ครั้งลูกขึ้นลูกตวาดใส
1: ่
0: อันนี้ต้องดูนะว่าอาจจะเป็นเรื่องของอารมณ์หงุดหงิดเพราะว่าส่วนนี้ก็จะต่างจากตัวผู้ใหญ่แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นส่วนอื่นก็จะเป็นเศร้าทั่วๆไปครับเศร้าเบื่อหน่ายเซ็งไม่ค่อยอยากทำอะไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงส่วนอย่างที่2ครับอาจารย์ครับเป็นเรื่องของเก็บเนื้อเก็บตัวเก็บเนื้อเก็บตัวเนี่ยก็คือหมายความว่าจากเดิมเขาออกมามีกิจกรรมทานอาหารด้วยกันไปช้อปปิ้งด้วยกันหรือว่ามีขอไปบ้านเพื่อนบ้างไปเจอไปสังสรรค์กับเพื่อนบ้างกลับกลายเป็นไม่อยู่ในห้องตัวเองล็อกห้องแล้วอย่ามายุ่งกับฉันบอกพ่อแม่ว่าแบบไม่ต้องมายุ่งวันนี้ไม่โอเคหนูไม่ไหวพ่อแม่อย่าเพิ่งมายุ่งอันนี้คือเก็บเนื้อเก็บตัวก็คืออย่างที่2นะครับอาจารย์ส่วนอย่างที่3นี่คือในเรื่องของผลการเรียนของเขาที
1: ่
0: มันแย่ลงจากเดิมสมมติว่าโอ้โหถ้าลูกคนนี้แบบเกรด 3.5 มันเหลือ3ก็ตามส่วนนี้ครับการเรียนที่แย่ลงเนี่ยมันจะสัมพันธ์กับเรื่องของ คนที่เป็นซึมเศร้าวัยรุ่น

0: เป็นซึมเศร้าได้เช่นกันสัญญาณเตือนที่4ครับอาจารย์ครับมีในเรื่องของการใช้สารเสพติดหรือมีพฤติกรรมเสพติดการใช้สารเสพติดในวัยรุ่นแน่นอนครับที่เยอะที่สุดที่เราเจอปัจจุบันก็ยังเป็นบุหรี่อยู่ดีบุหรี่เหล้าหรือสารอื่นๆที่วัยรุ่นจะหาได้อาจจะเห็นว่าคนเป็นซึมเศร้าไปใช้เยอะขึ้นหรืออีกอันนึงคือไม่แล้วล่ะอันนี้อาจจะสังเกตยากหน่อยเพราะว่าบางทีพ่อแม่เข้าไปเห็นไม่ได้คือพฤติกรรมติดต่างๆเด็กผู้ชายมักจะติดเกมเด็กผู้หญิงมักจะติดสื่อสังคมออนไลน
1: ์
0: นะครับพฤติกรรมติดเหล่านี้ที่บอกว่าสังเกตยากหมายความว่าบางทีพ่อแม่ไม่รู้ว่าลูกทำอะไรอยู่ในจอเขาจะบอกว่าลูกใช้มือถือทั้งวันเลยคุณหมอ ไม่ค่อยทำอะไร ซึ่งก็ต้องไปถามอีกแล้วว่าเอ้ยแล้วมันเยอะกว่าแต่ก่อนไหม คือถ้ามันเยอะกว่าแต่ก่อนแบบต่างกันชัดเจนเนี่ยก็เริ่มเป็นสัญญาณที่จะเตือนเราว่าแบบเอ้ยอาจจะเป็นซึมเศร้าก็ได้มันมีความเกี่ยวข้องกันเพราะว่าพอเวลาที่คนเป็นซึมเศร้าเนี่ยใช้สารเสพติดหรือว่ามีพฤติกรรมเสพติดเหล่านี้เนี่ยสารเคมีในสมองแห่งความสุขมันจะหลั่งเยอะขึ้นแล้วส่งผลต่อเรื่องของอารมณ์ของเขาสัญญาณที่5ครับอาจารย์ครับเป็นเรื่องของการทำร้ายตัวเองทำร้ายตัวเองในที่นี้ที่ฮอตฮิตเลยแล้วเราเจอเยอะเลยนะครับอาจารย
1: ์ครับ
0: กรีดข้อมือซึ่งการกรีดข้อมือนี้จริงๆแล้วมันมีหลากหลายบางคนเป็นการกรีดเพื่อให้เจ็บเฉยๆไม่ได้อยากตายแต่บางคนก็คือกรีดหรือว่าทำเพื่อให้อยากตายเอาเป็นว่าถ้าพ่อแม่เริ่มเห็นว่ามันมีสัญญาณแบบนั้นอะสงสัยสักหน่อยว่าลูกกำลังเสี่ยงเป็นซึมเศร้าหรือเปล่าและสัญญาณเตือนสุดท้ายคือสัญญาณเตือนที่6ครับเรื่องของอาการทางกายปวดต่างๆนะครับปวดศีรษะปวดท้องปวดคอปวดกล้ามเนื้อโดยอธิบายสาเหตุไม่ได
1: ้
0: ถ้าลูกเริ่มมาบ่นว่าช่วงนี้ปวดนู้นปวดนี้ปวดจนนอนไม่หลับมาบอกว่าให้พาไปหาหมอแล้วสมมติว่าพาไปหาหมอแล้วหมอก็บอกว่าตรวจไม่ได้เจออะไรจำเพาะอาจจะเป็นสัญญาณเตือนของเรื่องของซึมเศร้าเหมือนกันครับอาจารย์ครับก็มีทั้งหมด6สัญญาณครับสำคัญเลยคือต้องรู้ว่าพื้นฐานเดิมตอนที่เขาเป็นเด็กปกติที่อารมณ์ดีๆเนี่ยเขาใช้ชีวิตยังไงเขาใช้สารเสพติดไหมเขามีอาการป่วยต่างๆที่อธิบายไม่ได้หรือเปล่าอันเนี้ยต้องสงสัยแล้วว่าอาจจะเป็นซึมเศร้าดังนั้นพ่อแม่ต้องรู้เบสไลน์แล้วก็ต้องรู้ด้วยว่าสังคมของลูกพฤติกรรมที่ลูกใช้เป็นยังไงครับอาจารย์จริงๆแล้วสัญญาณเตือนพวกนี้ทั้ง6ข้อเนี่ยไม่ใช่เกณฑ์วินิจฉัยเพียงแต่ว่าถ้าเราไปเซิร์ชข้อมูลเราจะไปเจอเกณฑ์วินิจฉัย9ข้อแล้วเราก็บอกว่า5ใน9ข้อซึ่งเนี่ยจิตแพทย์จะเป็นคนที่บอกแต่สัญญาณเตือนที่วันนี้เราคุยเนี่ยผมพยายามถอดออกมาจากสิ่งที่เราพบเจอแล้วสิ่งที่มาพบแพทย์บ่อยแต่ถ้าเกิดอาจารย์ถามว่าสัญญาณเตือนไหนนะที่แบบอันตรายแล้วผมคิดว่าต้องได้รับการช่วยเหลือเร็วๆผมคิดว่าถ้าให้เลือกมาอันเดียวเนี่ยผมคิดว่าเรื่องของการทำร้ายตัวเองทำร้ายโดยที่อาจจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจที่จะตายก็ตามผมคิดว่าส่วนหนึ่งของการทำแบบนี้มันเป็นวิธีการที่เด็กหรือวัยรุ่นคนนั้นพยายามจะบอกพยายามจะสื่อสารออกมาว่าเฮ้ยไม่ไหวแล้วอะแบบใครก็ได้ช่วยฉันหน่อยฉันไม่ไหวแล้ว
1: ในข่าวเราก็จะเห็นว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าหรือมีอาการซึมเศร้า
0: ครับ
1: หลายๆคนมักจะเลือกในการที่จะฆ่าตัวตายเป็นทางออกต่อไปเราจะมีสัญญาณเตือนหรือว่ามีอะไรในฐานะที่เป็นพ่อแม่ผู้ปกครองในฐานะที่เราเป็นครูบาอาจารย
0: ์
1: อะไรบ้างที่เป็นสัญญาณเตือนว่านี่นะอาจจะนำไปสู่การฆ่าตัวตายได
0: ้จริงๆอาจจะต้องไปเข้าใจว่าพฤติกรรมที่ลูกทำหรือวัยรุ่นคนนั้นทำเนี่ยช่วงเนี้ยหนึ่งก็คือว่าถ้าเป็นซึมเศร้าสมมุติถ้าเป็นซึมเศร้าอยู่แล้วเนี่ยต้องดูเลยว่าไปหาหมอตอนนี้ยังไห
1: ม
0: กินยาสม่ำเสมอหรือเปล่าเพราะวัยรุ่นเนี่ยครับอาจารย์มักจะดูแลเรื่องกินอยู่กินยาของเขาเองพ่อแม่ไม่ต้องมาสนใจเท่านั้นพบเจอว่าเด็กส่วนหนึ่งที่มีการฆ่าตัวตายเนี่ยส่วนหนึ่งคือกินยาไม่สม่ำเสม
1: อ
0: ดังนั้นต้องดูก่อนว่าไปหาหมอตอนนี้ยังไหมกินยาตอนนี้ยังไหมนะครับอันถัดมาคือเขาเองเขามีพูดถึงเรื่องการตายซ้ำๆหรือเปล่าพูดเรื่องการตายว่าถ้าหนูไม่อยู่วันนี้จะยังไงหรือพูดเหมือนสั่งเสียอย่างเงี้ยนะครับ
1: ครับ
0: หรือบางทีก็ต้องไปสอดส่องในโซเชียลมีเดียของเขาบ้างมีอะไรอยู่บ้างถ้ามันเกี่ยวข้องเนี่ยผมคิดว่าเนี้ยเป็นสัญญาณที่น่ากังวลอันถัดมาอาจจะต้องลองคุยกับเพื่อนหรือคนที่อยู่รอบตัวของลูกหรือถ้าลูกมีแฟนหรืออะไรก็ตามเนี่ยว่าช่วงนี้เขามีพูดหรือมีบอกอะไร ที่เกี่ยวกับเรื่องของความตายหรือในทำนองที่ว่าสั่งเสียแบบนั้นหรือเปล่าถ้ามีเนี่ยผมก็คิดว่าพ่อแม่ก็ยิ่งต้องระวังครับว่าอาจจะมีความเสี่ยงในการฆ่าตัวตายเกิดขึ้น
1: อาจารย์หลิวแตะคำว่าสื่อเนาะการที่เสพสื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อที่นำเสนอเรื่องของการฆ่าตัวตายมันจะเป็นจุดที่เป็นทริกเกอร์ได้ไหมว่าจะทำให้เด็กคนหนึ่งที่อยู่ในสภาวะ

0: ที่มันแย่แล้วอ่ะก็เห็นคนดังที่เราชื่นชอบก็ทำแบบเนี้ยเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันอาจจะเป็นหนทางที่จะไปของเราตัวนั้นมันเป็นปัจจัยสำคัญไหมครับในการที่จะทำให้คนคนหนึ่งตัดสินใจที่จะทำอะไร
1: ครับเป็นปัจจัยสำคัญครับอาจารย์เพราะว่าจะบอกว่าบางคนเนี่ยเขาเหมือนกับก้ำกึ่งว่าจะทำไม่ทำอยู่แล้วแล้วพอเห็นต้นแบบเนี่ยแล้วยิ่งถ้าเกิดเป็นคนที่เขาชื่นชอบด้วยนะโหบางทีมันไปเลยอะแบบตามไปเลยทันทีอะสื่ออาจจะไม่ได้ระวังหรือบางทีเขาก็ไม่รู้ว่าเขาต้องทำยังไงผมคิดว่าบางทีพ่อแม่หรือตัวเด็กที่อยู่ในบ้านวัยรุ่นที่อยู่ในบ้านเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ต้องช่วยเหลือกันถ้าพ่อแม่เริ่มเห็นว่าโอ้ยช่วงนี้มันมีข่าวฆ่าตัวตายเยอะๆลูกเราเสี่ยงเป็นซึมเศร้าหรืออะไรอยู่แล้วเนี่ยพ่อแม่มอนิเตอร์หน่อยเนาะกำกับนิดนึงหน่อยเนาะว่าแบบโอ้ยช่วงนี้ลูกดูเรื่องพวกนี้เยอะไหมถ้าเข้าไปดูเริ่มทำเยอะเอ้ยต้องชวนลูกไปทำอื่นแล้วนะต้องชวนลูกไปมีกิจกรรมอื่นๆไปกินของอร่อยๆไปเที่ยวในที่ที่แบบลูกอยากไปมากขึ้นเรียกมาพูดคุยกันช่วงนี้อารมณ์จิตใจเป็นยังไงเพื่อที่ว่าจะคอยทำให้ลูกไม่ต้องตกอยู่ในอารมณ์หรือความรู้สึกที่มันจะดาวแล้วก็อาจจะมีความคิดเชิงลบแล้วก็อาจจะอยากฆ่าตัวตายครับอาจารย
0: ์ผู้ใหญ่เองก็คงจะเป็นคนที่สำคัญอย่างมากเลยในการที่ถ้าเห็นสัญญาณเตือนแล้วเราคงจะต้องให้ความช่วยเหลือแล้วล่ะอาจจะเริ่มจากการพูดคุยหรือแม้แต่พาไปหาจิตแพทย์ในการที่จะพูดคุยแล้วก็ดูแลรักษาต่อไป
1: ใช่ครับอาจารย
0: ์เวลาที่เราเป็นพ่อแม่เป็นผู้ปกครองเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยครับถ้าเราเห็นสัญญาณเตือนแล้วล่ะว่าน่าจะมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคซึมเศร้าหรือแม้แต่สัญญาณเตือนในการที่เขาจะฆ่าตัวตายเนี
1: ่
0: ยเราควรจะเข้าไปยื่นมือไปขัดขวางเลยไหมหรือเราจะซัพพอร์ตเขายังไงดีครับ
1: คีย์เวิร์ดมันคือความไว้วางใจครับอาจารย์คือถ้าลูกหรือวัยรุ่นเนี่ยเขาไว้วางใจเราอยู่แล้วผมคิดว่าการเข้าถึงเขาเรื่องเนี่ยไม่ยากแต่ถ้าเดิมไม่ค่อยไว้ใจกันเนี่ยอันเนี้ยท้าทายสักนิดหนึ่งอาจจะต้องหาวิธีเข้าหาที่ทำให้ลูกไม่รู้สึกตกอกตกใจลูกไม่รู้สึกว่าเขากำลังเป็นภาระเพราะคนที่เป็นซึมเศร้าส่วนหนึ่งเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาเป็นภาระของคนรอบข้างบางทีการที่เข้าไปแล้วทำให้เขารู้สึกว่าอีกแล้วเขากำลังทำผิดอีกแล
0: ้
1: วเนี่ยมันก็จะทำให้เขายิ่งไม่ขอความช่วยเหลือครับ
0: ประเด็นนี้น่าสนใจที่บอกว่าเขามีความรู้สึกผิดอยู่ตลอดเวลานั่นก็แปลว่าการที่เรา treat เขาหรือดูแลเขาเป็นพิเศษจะยิ่งทำให้เขารู้สึกผิดเพิ่มขึ้นไหมครับ
1: มันคงต้องพอดีครับอาจารย
0: ์
1: การที่เยอะเกินไปบางอย่างก็เหมือนกันว่าผมได้รับคำถามนี้บ่อยมากครับอาจารย์ตรงที่ว่าอาจารย์มหาวิทยาลัยเนี่ยนะบางทีก็มาถามว่าแบบจะคุยกับเด็กที่เป็นซึมเศร้ายังไงหรือเพื่อนที่อยู่รอบตัวก็มาถามเนี่ยว่าหมอผมมีเพื่อนเป็นซึมเศร้าต้องอยู่เขายังไงคนซึมเศร้าเกือบทั้งหมดมักจะตอบว่าอยากให้ทำกับเขาเหมือนเขาเป็นคนที่ไม่ได้เป็นอะไรไม่ต้องมาทรีตเขาในแบบที่มันพิเศษเกินแต่ธรรมชาติมนุษย์เช่นกันครับอาจารย์นุ่นเราเนี่ยใจดีเวลาที่เจอเพื่อนที่เป็นหรือลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเราไม่อยากเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนที่เป็นซึมเศร้าอาการเขายิ่งแย
0: ่ลง
1: ก็จะระวังก็จะไม่กล้าพูดบางอย่างจะไม่กล้าทำบางอย่างผมคิดว่ามันเป็นกรณีคือถ้าในกรณีที่โรคซึมเศร้าก็เป็นโรคหนึ่งซึ่งมันสงบได้นะครับ แล้วมันก็หายได้ช่วงที่โรคสงบช่วงที่อาการไม่มีอะไรผมคิดว่าเราสามารถทำกับเขาในแบบที่มนุษย์ควรจะทำด้วยกันเพียงแต่ว่าเวลาที่โรคซึมเศร้ามันกำเริบอ่ะเขาอาจจะเซนซิทีฟมากกว่าปกติท่าทีบางอย่างหรือคำพูดบางคำเขาอาจจะมากกว่าคนอื่นบ้างเราก็ระวังในช่วงนั้นเท่านั้นเองครับ
0: เมื่อสักครู่หมอหลิวพูดถึงคำว่าโรคมันสงบหรือโรคมันหายได
1: ้ครับ
0: โรคซึมเศร้าในวัยรุ่นเนี่ยครับมีโอกาสที่จะหายได้เองไหมหรือต้องรับการรักษา
1: ต้องบอกงี้ครับอาจารย์ครับว่าโรคซึมเศร้าในวัยรุ่นเนี่ยอยากแนะนำนี้เลยว่ายิ่งรักษาเร็วยิ่งหายเร็วดังนั้นโหถ้าใครฟังอยู่ถ้าเป็นน้องๆวัยรุ่นนักศึกษาฟังอยู่ถ้ารู้สึกว่าไม่โอเคก็รีบไปหาหม
0: อ
1: หรือถ้าเกิดพ่อคุณแม่เริ่มสังเกตเห็นว่าลูกมีสัญญาณเตือน6อย่างที่บอกให้รีบพาไปหาหมอถ้าเกิดว่าคุณหมอวินิจฉัยแล้วว่าเป็นซึมเศร้าก็จะแนะนำให้คำแนะนำแบ่งการรักษาเป็นการรักษาด้วยยาก่อนจันครับการรักษาด้วยยาอย่างแรกเนี่ยก็คือจะเป็นการให้ยาต้านเศร้ายาต้านเศร้าก็จะช่วยปรับสารเคมีในสมองให้มันเข้าที่เข้าทางมากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของการรักษาถัดไปก็เป็นเรื่องของการรักษาทางจิตใจและสังคมการรักษาทางจิตใจเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการทำจิตบำบัดซึ่งจิตบำบัดที่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์นะครับที่มารองรับว่ารักษาโรคซึมเศร้าในปัจจุบันได้เนี่ยก็จะมีที่คนพูดถึงเยอะก็จะมีเราเรียกว่า CBT นะครับหรือว่าย่อมาจาก Cognitive Behavioral Therapy นะครับแปลเป็นไทยก็คือการรักษาแบบบำบัดความคิดและพฤติกรร
0: ม
1: นะครับซึ่งก็จะมีจิตแพทย์นักจิตวิทยา

0: ผู้เชี่ยวชาญที่ทำเรื่องนี้เขาก็จะให้การรักษาได้นะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยในวัยรุ่นมีประเด็นเฉพาะลงไปอีกครับอาจารย์ตรงที่ว่าบางเรื่องที่เข้ามากระทบกับตัววัยรุ่นเนี่ยมันจะเป็นเรื่องในครอบครัวมันจะเป็นเรื่องในโรงเรียนมหาวิทยาลัยมันจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับเพื่อนบางทีเนี่ยตัวจิตแพทย์เองก็อาจจะขอในการประเมินในการพูดคุยกับบุคคลอื่นที่นอกจากวัยรุ่นคนนั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ยังยึดในเรื่องของความต้องการของผู้ป่วยเป็นหลักอยู่ดีถ้าตัววัยรุ่นเองรู้สึกว่าไม่อ่ะหมอแบบหนูไม่โอเคในการที่จะให้ไปคอนแทคคนนั้นคนนี้พวกเราก็ทำไม่ได้นะจังเราก็จะยังไม่ทำในตอนนั้นแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยพ่อแม่ที่มาวันนั้นเนี่ยเราก็มักจะสื่อสารแล้วก็จะพูดคุยด้วยเพราะเราเชื่อว่าพ่อแม่เป็นคนสำคัญที่จะต้องกลับไปดูแลวัยรุ่นคนนั้น
1: จำเป็นไหมครับที่คุณพ่อคุณแม่จะต้องเป็นคนพาเด็กหรือวัยรุ่นคนนี้ไปพบจิตแพทย
0: ์ครับ
1: เด็กเองวัยรุ่นเองสามารถที่จะเข้าไปพบจิตแพทย์เองเลยอันนี้ทำได้ไหมครับ
0: ครับในปัจจุบันกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็ได้ออกประกาศมาแล้วครับอาจารย์ว่าวัยรุ่นหรือว่าเด็กที่อายุน้อยกว่า18ปีเนี่ยสามารถที่จะไปพบจิตแพทย์เพื่อขอทำการรักษาโรคทางจิตเวชได้ด้วยตนเองแล้วก็สามารถรับการรักษาได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าจะต้องคุณหมอเขาประเมินแล้วว่าจะต้องมีการรับเป็นผู้ป่วยในหรืออะไรเงี้ยอาจจะต้องมีการติดต่อผู้ปกครองเกิดขึ้นแต่ยังไงก็ตามครับอาจารย์ครับผมคิดว่าพ่อแม่ส่วนใหญ่เนี่ยเข้าใจแล้วก็อยากจะพามา
1: ครับ
0: เพียงแต่บางทีเนี่ยวัยรุ่นอาจจะต้องใช้วิธีสื่อสารในเชิงบวกแต่ถ้าเกิดว่าโอ้โหสื่อสารกันแล้วยังไงก็ไม่ได้ผมคิดว่ามาก่อนมาหาหมอก่อนแล้วเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึง
1: ที่เราพูดกันมาเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการที่มีสัญญาณเตือนละแล้วนำไปสู่การรักษาละมันมีวิธีอะไรในการที่จะป้องกันไหมครับ
0: จริงๆถ้าจะพูดถึงป้องกันเนี่ยครับอาจารย์โอ้โหต้องถอยไปตั้งแต่ยังเป็นเด็กเล็กเลย
1: โอ้โหครับ
0: ใช่ไหมตั้งแต่ยังเป็นเด็กเล็กเลยถ้าเราพูดถึงตั้งแต่ยังเป็นเด็กเล็กว่าพ่อแม่เลี้ยงลูกในเชิงบวกพ่อแม่เลี้ยงลูกในเชิงที่จะทำให้ลูกเขารู้สึกว่าเขาเป็นคนมีคุณค่าเขาเป็นคนที่มีเซลฟ์เอสติมที่ดี
1: อ
0: ันเนี้ยคือคีย์สำคัญเป็นเกราะป้องกันสำคัญที่เด็กจะไม่เป็นซึมเศร้าในอนาคตแต่ถ้าเขาโตขึ้นมากว่านั้นเช่นเริ่มเข้าโรงเรียนประถมเริ่มมาอยู่ในช่วงก่อนเป็นวัยรุ่นเนี่ยอะไรล่ะที่จะไปสร้างเซลฟ์เอสติมให้เขาได้เขารู้ได้ไหมล่ะว่าเขาเป็นเด็กที่มีคุณค่าในตัวเองเขารู้ไหมว่าเขาเก่งอะไรเขาไหนเช่นเขาเป็นคนมีความรับผิดชอบเขาเป็นคนซื่อสัตย์เขาเป็นคนมีน้ำใจสิ่งเหล่านี้คุณลักษณะภายในเนื้อในตัวเขาเหล่านี้พ่อแม่ต้องช่วยหาคุณครูที่โรงเรียนต้องช่วยหาและช่วยสะท้อนให้เด็กได้รู้ว่าฉันมีดีอย่างนี้อย่างนี้เพื่อเป็นเหมือนกระปุกออมสินเอาไว้ใช้ในวันที่ใจมันเหี่ยวในวันที่เรื่องราวมันเยอะเหลือเกินฉันจะเป็นซึมเศร้าอยู่แล้วมันจะมีคำพูดเหล่านี้ที่มันสะท้อนกลับเข้ามาว่าเฮ้ยฉันดีนี่นะเฮ้ยฉันเด็กดีของพ่อแม่นี่นะฉันมีน้ำใจนี่นะแล้วฉันจะเศร้าไปทำไมฉันจะแย่ได้ยังไงส่วนเหล่านี้ครับมันจะเป็นช่วยเป็นเกราะป้องกัน
1: ในช่วงสุดท้ายนี่ครับคุณหมอริวครับมีอะไรที่อยากที่จะฝากให้กับคุณผู้ชมคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองหรือแม้แต่ตัวเด็กๆและวัยรุ่นเองในเรื่องของโรคซึมเศร้าครับ
0: โรคซึมเศร้าในวัยรุ่นมีอยู่จริงนะครับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องๆวัยรุ่นเป็นเรื่องของสารเคมีเป็นเรื่องของชีวภาพไม่ใช่เรื่องที่วัยรุ่นแกล้งทำหรือว่าเขาอยากเป็นขึ้นมาเองดังนั้นถ้าเมื่อไหร่ที่คุณพ่อแม่เริ่มได้ยินว่าลูกเขาอยากหาหมอหรือตัววัยรุ่นเองอยากไปหาหมอเพื่อไปรักษาเรื่องเกี่ยวกับโรคทางจิตเวชหรือไปปรึกษาว่าเขาเศร้าเนี่ยรีบพาไปเถอะนะครับมีช่องทางมากมายนะครับถ้ายังไม่แน่ใจอาจจะเอ้ยใช่ไม่ใช่ปรึกษาก่อนนิดนึงสายด่วนสุขภาพจิตก็ได้1323หรือว่าเดี๋ยวนี้มีเว็บไซต์มีแชทบอทมีเรื่องราวมากมายเลยให้เข้าไปดูให้เข้าไปเช็คสุขภาพจิตตัวเองทำช่องทางเหล่านั้นก่อนก็ได้ผมเชื่อว่าถ้าดูแลได้เร็วรักษาได้เร็วโรคหายป้องกันการสูญเสียถึงชีวิตได้แน่ๆครับ
1: วันนี้ผมรู้สึกดีใจที่ได้คุยกับคุณหมอลิวอีกครั้งนึงนะครับในโอกาสต่อไปคงจะได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณหมอลิวกันอีกในหัวข้ออื่นนะครับวันนี้ขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สมบูรณ์หทัยอยู่สุขอาจารย์ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับแล้วกลับมาพบกันใหม่กับรายการ Remind ในทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.วันนี้สวัสดีครับ
2: พบกับรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel

Apple Podcast, Spotify, Anchor, Blogdit, Joox, Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัว

สวัสดีครับพบกับผมเดวิดวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวเมื่อคุณไปหาหมอวันนี้พี่เดวิดอยากให้ทุกคนได้รู้จักคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่อาจจะเกี่ยวข้องกับโรคที่คนไทยเป็นกันเยอะมากทุกคนนั่นคือโรคมะเร็งนั่นแหละคือสิ่งที่เรียกว่า cancer ทุกคนหรือว่าโรคมะเร็งจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเซลล์ในร่างกายของคุณเนี่ยผิดปกติคือมันจะเกิดขึ้นเมื่อเซลล์เหล่านี้เนี่ยเริ่มเติบโตเร็วเกินไปจนร่างกายของคุณเนี่ยไม่สามารถตามพวกเขาทันได้หรือว่าไม่สามารถควบคุมพวกเขาได้แล้วปัญหาที่ตามมาคือเซลล์แย่ๆพวกนี้เซลล์ท็อกซิกพวกนี้ก็จะไปทั่วร่างกายของคุณและร่างกายของคุณเนี่ยก็จะตามพวกเขาไม่ทันส่งผลให้เซลล์ปกติของเนื้อเยื่อหรืออวัยวะต่างๆล้มเหลวคือเอาเป็นว่าร่างกายของคุณเนี่ยจะไม่สามารถทำงานได้ปกติอีกแล้วเลย คือโรคมะเร็งที่มีคนเป็นมากที่สุดก็คือมะเร็งตับแล้วก็ทางเดินน้ำดี2มะเร็งปอดและ3มะเร็งลำไส้แต่คุณรู้หรือไม่ว่ามะเร็งบางชนิดเนี่ยจะขึ้นอยู่กับเพศของคุณด้วยนะอย่างกับเพศหญิงนะทุกคนคือประเภทของมะเร็งที่เป็นกันมากที่สุดก็คือมะเร็งเต้านมนั่นแหละส่วนของผู้ชายเนี่ยจะเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากที่เป็นกันเยอะๆนะทุกคนคือถึงแม้ว่าคุณหมอเนี่ยยังไม่ทราบกันนะทุกคนว่ามะเร็งเกิดขึ้นเพราะอะไรสิ่งที่เขามั่นใจ 100% ก็คือมันคงจะมีหลายปัจจัยมากเลยทีเดียวที่สามารถทำให้คนเป็นมะเร็งได้1สารเคมีนะทุกคนซึ่งมีหลายตัวมากหรอกพี่จะขึ้นให้ตรงนี้2รังสีต่างๆ 3. การติดเชื้อเรื้อรังต่างๆ 4. พยาธิต่างๆซึ่งมีหลายประเภทเลยทีเดียวซึ่งสาเหตุภายในร่างกายของเราเองเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นจากกรรมพันธุ์ซึ่งผิดปกติก็ได้หรือว่าภูมิคุ้มกันที่ปกพร่องหรือมันอาจจะยังเกิดจากความระคายเคืองที่เกิดขึ้นซ้ำๆเป็นเวลานานคุณรู้ไหมว่าถ้าคุณสามารถตรวจพบตัวมะเร็งในช่วงระยะแรกเนี่ยความเป็นไปได้ว่าคุณจะรักษามันหายเนี่ยสูงมากเลยทีเดียวซึ่งวิธีในการรักษามะเร็งที่ดีที่สุดได้แก่1การผ่าตัดซึ่งหมอจะบอกว่าคุณสามารถเอาก้อนเนื้อเนี่ยออกไปได้ซึ่งถามว่านี่คือ1วิธีที่ดีไหมทุกคนก็คงจะเป็น1วิธีที่ดีมากเลย2ใช้รังสีรักษาเพื่อฆ่าเซลล์มะเร็ง3ใช้ยารักษามะเร็งซึ่งมีหลายชนิดคือทุกครั้งที่พี่พูดคำว่าซึ่งมีหลายชนิดให้คนดูเข้าใจเถอะว่ามันยากเวอร์ยากวังแล้วพี่ท่องไม่ไหวดังนั้นขออนุญาตขึ้นหน้าจอให้คุณโอ้โหพี่ดูสคริปต์ต่อแล้วมันเยอะมากพี่คนตัดต่อคงต้องมีพื้นที่มากกว่านั้นอ่ะฉันขออนุญาตแล้วนะฮะฉันจะรำขอนไปเรื่อยระหว่างที่คุณอ่านสิ่งที่เขาขึ้นหน้าจอให้คุณซึ่งความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณอาจารย์ชเนจจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและมาพบกับพี่ในรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปอ่ะลำแล้วก็ลำต่อเถอะบายคุณแยกย้ายได้แล้วทุกคน

สามารถใช้สิทธิ์ประกันสังคมได้ค่ะโดยเบื้องต้นเนี่ยที่สำคัญเลยจะต้องเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลที่ตัวเองขึ้นสิทธิ์การรักษาเอาไว้ผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาไม่ว่าจะด้วยวิธีการผ่าตัดการให้ยาเคมีบำบัดหรือว่าการฉายแสงค่ะโรคมะเร็งนะคะจะแยกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่ม10โรคมะเร็งกับนอกกลุ่ม10โรคมะเร็งค่ะ10โรคมะเร็งเนี่ยจะถูกกำหนดด้วยการรักษาโรคมะเร็งตามมาตรฐานสากลที่ใช้ในการรักษาทั่วไปค่ะซึ่งได้แก่โรคมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่มะเร็งปากมดลูกมะเร็งโพรงจมูกมะเร็งหลอดอาหารมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมะเร็งตับมะเร็งท่อน้ำดีมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้ใหญ่ถ้าอยู่นอกเหนือ10โรคมะเร็งที่กล่าวไปเบื้องต้นนะคะก็ยังสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาโรคมะเร็งได้ค่ะก็คือสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาพื้นฐานตามโรคมะเร็งที่ผู้ป่วยเป็นนะคะกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องส่งตัวไปที่โรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าผู้ป่วยจำเป็นจะต้องมีหนังสือส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัดในโรงพยาบาลนั้นๆไปรับการรักษาต่อเนื่องเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์พื้นฐานของผู้ป่วยค่ะ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่54ตัณหาตอนที่3
1: ก็ต้องการจับพวกเราให้อยู่ที่นี่ตลอดไปนะสิหนีเร็วนี่แน่ยาได้ยา
2: จะรู้จับ
3: ก็ยาได
2: ้ได้ยาก็ไม่รู้จับ
1: ยา
4: เฮ้ยฮึบฮึบฮึบเอ้ย
2: ยาได้ได้ใครก็ไม่รู้จ
1: ับแบบนี้ต้องกลิ้งหนี
2: ได้
1: ยา
5: ในที่สุดเจ้าก็หนีความอยากไปได้ไม่พ้นหรอกพวกเราจัดการ
4: จะหนีไปไหนทำไงดี
6: ไม่
5: บอยที่เจ้าอยากได้นักหนาเอาไปสิอยากได้ต้องได
4: ้อยากนะไม่เอาหรอกตอนนี้ตัณหาเอาใจข้าไปแล้วข้าไม่อยากได้ของอะไรอีกแล้ว
6: ทำไมล่ะข้าคือเพื่อนแท้ของเจ้านะความอยากมันดีจะตายไป
4: ตัณหาไม่ใช่เพื่อนแท้ข้าไม่คบเจ้าหรอก
7: เข็มทองเจ้าทำยังไงพวกชาวบ้านถึงกลับคืนสภาพเดิมได้เนี่ย
4: ข้าบอกว่าตัณหาไม่ใช่เพื่อนแท้ข้าไม่คบเจ้าหรอกแล้วก็เป็นอย่างที่เห็นนี่ล่ะ
7: โหสุดยอดเลยเข็มทองทีนี้ก็หาทางออกจากที่นี่กันเถอะ
1: ว่าแต่ทางออกอยู่ไหนกันล่ะเนี่ย
8: นั่นไงลิฟต์ข้ามมิติมาแล้วรีบไปกันเร็ว
5: นี่คิดว่าข้าจะยอมให้ออกไปง่ายๆเหรอฝันไปเถอะพวกเจ้าต้องอยู่กับความทะยานอยากอยู่กับข้าไปตลอดกาล
1: ไม่

0: อนนี้ละรีบไปที่ลิฟต์กันเถอะ
1: ไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้ว
2: เร็วเร็ว
3: โอ้ยโอ้ยหยุดนะอย่าทิ้งข้าไป
2: เร็วเร็วเร
0: ็ว
4: เกือบไม่ทันแน่ลุ้นจนจะเป็นลม
0: ต้องขอบใจเข็มทองมากนะที่ช่วยพวกเราไว้ไม่งั้นคงออกจากด่านตันหาไม่ได้แน่ๆ
2: เจ้าก็ช่วยข้าลงมาจากฟ้าเหมือนกันนี่ตอนบินตามไปเอาสตรอเบอรี่บอยบนเมฆนะขอบใจนะ
1: เอ๊ะทำไมอยู่ๆลิฟต์หยุดค้างไปล่ะ
4: นั่นสิหรือว่าถึงด่านต่อไปแล้ว
1: ฮะ
4: ท่านอาจารย์
1: จะมาค่ะ
4: ท่านอาจารย์
0: เมยเจ้าปัน
5: พวกเจ้ายังไม่เสร็จสิ้นภารกิจในด่านปฏิจจสมุปบาทเพราะฉะนั้นจะออกมาสู่มิติปกติไม่ได้แต่เราสามารถพูดคุยกันได้นะ
0: ตอนนี้พวกเราผ่านด่านตัณหาความทะยานอยากมาได้แล้วขอรับท่านอาจารย
1: ์แต่กว่าจะผ่านมาได้ก็เกิดไม่รอเจ้าค่ะความอยากนี่น่ากลัวจริง
5: ๆพวกเจ้าคงเข้าใจความหมายของตัณหาแล้วสินะตัณหาแปลว่าความทะยานอยากความดิ้นรนของจิตใจเรียกง่ายๆสั้นๆว่าความอยากความอยากในอารมณ์6คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและเรื่องราวที่รับรู้เมื่อตาไปมองเห็นหูไปได้ยินจมูกไปรับรู้กลิ่นลิ้นไปรับรสกายไปสัมผัสใจไปรับรู้เรื่องราวต่างๆเข้าก็เกิดตัณหาความอยากขึ้น
0: เหมือนกับตอนที่เข็มทองได้ของจากตู้หมุนไข่ใช่ไหมขอรับได้แว่นตามาก็อยากเอาไว้มองดูหน้าสตรอเบอรี่บอยทั้งวันได้ลำโพงมาก็อยากฟังเสียงหล่อๆเพราะของสตรอเบอรี่บอยไม่หยุดได้น้ำหอมมาก็อยากสูดดมกลิ่นสตรอเบอรี่ที่ชื่นชอบได้คุกกี้มาเห็นเป็นหน้าสตรอเบอรี่บอยก็อยากกินจนหยุดไม่ได้ได้เสื้อมาก็อยากใส่ตลอดเวลาจะได้เหมือนมีสตรอเบอรี่บอยอยู่ใกล้ๆนี่คือความอยากทั้งนั้นเลย
5: ถูกต้องแล้วศิลา
2: ก็ข้าชอบของข้าแบบนี้นี่นา
1: ชอบได้แต่อย่ามากเกินไปจนกลายเป็นหลงนะเข็มทอง
5: ในห้องกระจกตัณหาพวกเจ้าได้เรียนรู้เรื่องตัณหา3คือกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหาแล้วใช่หรือไม่ไหนอธิบายให้ข้าฟังสิ
4: ข้าขออธิบายก่อนขอรับตัณหา3มีกามตัณหาความอยากในกามคุณ5คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่น่าพอใจทั้งหลายเหมือนที่ข้าอยากได้ซาลาเปาในกระจกต้องคิดว่าซาลาเปานั้นมีอยู่จริงอยากกินจนหน้ามืดเลยขอรับอายจัง
0: ส่วนอันต่อไปก็คือภวตัณหาความอยากเป็นนั่นเป็นนี่อยากให้สิ่งที่อยากเป็นนั้นคงอยู่ตลอดไปเหมือนที่ข้าอยากเป็นฮีโร่ปราบปีศาจได้สำเร็จเป็นคนเก่งที่ช่วยพ่อกับแม่ให้ปลอดภัยได้แต่ในความเป็นจริงข้าก็ยังทำไม่ได้ขอรับ
1: ส่วนอันสุดท้ายวิภวตัณหาความอยากหลุดพ้นจากสิ่งที่ไม่ชอบอยากทำลายให้หายไปเหมือนกับข้าที่อยากให้ภาพในกระจกสลายไปเพราะข้าไม่อยากเห็นภาพหมอนทองตายซ้ำๆอีกแล้ว
5: พวกเจ้าเก่งมากสมแล้วที่ผ่านด่านชรามรณะชาติภพอุปทานมาได้นี่แหละตัณหาความทะยานอยากเป็นเหตุให้เกิดภพใหม่ไปเรื่อยๆไม่ให้พวกเจ้าอยู่กับปัจจุบันเลยสักนิดและเมื่อความอยากรุนแรงขึ้นก็จะเกิดความยึดหรืออุปทานตามมา
1: เจ้า
4: ขอรับท่านอาจารย
5: ์เอาล่ะเหลือเวลาไม่มากแล้วพวกเจ้ารีบไปด่านต่อไปเถอะ
2: ไปกันได้แล้วไปกันได้แล้วข้าอยากไปเล่นที่อื่นต่อแล้ว
0: ด่านต่อไปคือด่านอะไรหรอขอรับ
5: เดี๋ยวเจ้าก็จะรู้เอง
6: ในที่สุดศิลาเจ้าปันกันและเข็มทองก็หลุดพ้นจากการครอบงำของตัณหาความทะยานอยากมาได้แล้วในด่านต่อไปพวกเขาจะต้องเจอบททดสอบอะไรอีกติดตามได้ในตอนต่อไป
0: คำถาม
4: คำไทย
0: วันนี้ข้ามีคำถามมาถามเจ้าบ้างล่ะเจ้าปัน
4: ถามมาได้เลยข้ารู้ทุกเรื่องและ
0: เจ้ารู้ไหมว่าข้อไหนคือลักษณะของตัณหาข้อ1ความอยากที่เกิดขึ้นในอารมณ์ทั้ง6ข้อ2ความอยากดึงเอาสิ่งที่ชอบมาเป็นของเราข้อ3

0: ความอยากผลักสิ่งที่ไม่ชอบออกไปให้พ้น
1: ทั้ง3ข้อนี้เป็นลักษณะของตัณหาทั้งหมดนั่นแหละ
0: เย้ยทำไมเจ้ารู้ล่ะ
1: อืมอ้าวก็ท่านอาจารย์สอนมานะสิข้อ1ความอยากที่เกิดขึ้นในอารมณ์ทั้ง6ถ้าอารมณ์นั้นเป็นที่รักใคร่พอใจก็เป็นกามตัณหาข้อ2ความอยากดึงเอาสิ่งที่ชอบมาเป็นของเราการอยากเป็นนั่นเป็นนี่ก็เป็นภวตัณหาข้อ3ความอยากผลักสิ่งที่ไม่ชอบออกไปให้พ้นไม่ต้องการเป็นนั่นเป็นนี่ก็เป็นวิภวตัณหารวมเรียกว่าตัณหา3ยังไงล่ะ
0: เก่งอ่ะข้ายอมแพ้แล้ว
1: ตั้งใจเรียนมากๆก็ทำได้เหมือนข้านั่นแหละสู้ๆสู้ๆ
2: แล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำทำคำไทย
1: ในตอนต่อไปศิลาเจ้าปันกันถูกส่งไปที่ทะเลทรายแห่งเวทนาต้องเจอทั้งความร้อนและความหิวโหยเอ๊ะแล้วนั่นใครกันล่ะเนี่ยถ้าอยากรู้ต้องติดตามตอนต่อไปนะครับ

0: ามัญประจำบ้านตอนเป็นผดร้อนทำไงดีอ่ะ
1: โอ้ย
2: หนังสนุกจังเลยตัวเอง
1: จริงด้วยสนุกมากเลยอ่ะ
2: ใช่ว่าแต่ทำไมมันร้อนจังเลยอ่ะร้อนไหมร้อนหน่อย
1: นิดหน่อยคอดีนตัวเองทำอะไรอ่ะปวดกระดุมทำไม
2: พี่รอบพาคอดีนคัน
1: คอดีนคันเหรอลูก
2: พี่รอบช่วยเกาให้หน่อยนะคะ
1: เกาให้หน่อย
2: พี่รอบพูดอะไรของพี่คอดีนคันจริงๆดูดิ
1: อ้าว
2: มีผื่นด้วย
1: เออเอาหรอ
2: ใช่ๆร้อนมาก
1: ไอ้เราก็นึกว่า
2: คิดว่าอะไรคะ
1: อ๋อเปล่าจะเอามาเดี๋ยวพี่เกาให้อุ้ยมันเป็นเหมือนสิวไม่เล็กๆเต็มเลยอะลูก
2: ใช
1: ่
2: เหรอ
1: เออตัวเองเป็นอะไรเนี่ย
2: เกาให้หน่อยมันคันมาก
1: เกาจะดีเหรอ
2: ใช
3: ่ห้ามทำแบบนี้นะคะ
0: พยาบาลผู้สูงมาช่วยแล้ว
1: คุณพยาบาลครับทำไมเราถึงเกาไม่ได้ล่ะครับ
3: ยิ่งเกาเนี่ยจะทำให้เกิดแผลอาจจะถลอกอาจจะเกิดการติดเชื้อและเป็นหนองได้นะคะอันตรายค่ะเมื่อกี้ท็อปบอกว่าเป็นลักษณะตุ่มเหมือนสิวใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับมันเป็นสิวเม็ดเล็กๆติดกันเลยครับคุณพยาบาลดูสิครับ
3: อันนี้เขาเรียกว่าผดร้อนค่ะผดร้อนเนี่ยเป็นอาการทางผิวหนังนะคะจะเกิดจากความผิดปกติของต่อมเหงื่อใต้ผิวหนังแต่ไม่ใช่เรื่องอันตรายนะคะผดร้อนเนี่ยเกิดจากอากาศร้อนๆถ้าเราทำให้บริเวณที่เกิดผดร้อนเนี่ยเย็นลงอาการก็จะทุเลาลงค่ะหายเป็นปกติได้เลย
2: แล้วหนูควรทำยังไงดีคะ
3: อันที่หนึ่งเลยทาครีมค่ะส่วนใหญ่จะทาคาลามายรู้จักไหมคะคาลามายมีขายในท้องตลาดทั่วๆไปเอามาทาก็จะทำให้บริเวณนี้เย็นลงอาการก็จะดีขึ้นนะคะอาการแสบคันเลยจะดีขึ้นอันที่สองที่คอดีนต้องปลดเสื้อเพราะว่าร้อนเนี่ยถูกต้องแล้วนะคะก็ควรจะทำให้บริเวณที่เป็นผดร้อนเนี่ยระบายอากาศถ้าเราจะสวมเสื้อผ้าก็ควรเลือกเสื้อผ้าที่ทำจากใยธรรมชาตินะคะระบายอากาศได้ดีต่อจากนั้นเนี่ยเรารู้ใช่ไหมคะว่าผดร้อนเนี่ยมันเกิดจากอากาศร้อนถ้าเราเอาผ้าชุบน้ำเย็นไปประคบไปวางหรือเอาไปพังทาบอยู่แถวๆกับบริเวณที่เกิดผดร้อนเนี่ยอาการผดร้อนก็จะทุเลาเช่นเดียวกันใช้หลักการง่ายๆก็คือว่าผดร้อนเกิดจากอากาศร้อนถ้าทำให้บริเวณนี้เย็นลงก็จะทำให้อาการของผดร้อนเนี่ยดีขึ้นนะคะ
2: แล้วหนูควรไปหาหมอดีไหมคะ
3: ปกติเนี่ยอาการผดร้อนเนี่ยไม่รุนแรงนะคะไม่จำเป็นต้องไปหาหมอก็ได้แต่ถ้าคอดีนเป็นนานกว่านี้นะคะไม่หายสักทีนึงนอกจากนี้ยังมีไข้ด้วยหรือว่าบริเวณนั้นมีแสบมีร้อนหรือเป็นหนองเนี่ยคอดีนต้องไปหาหมอแล้วล่ะค่ะ
1: ตัวเองงั้นเดี๋ยวเขาไปซื้อยาให้นะตัวเองจะได้หายคันนะ
2: ขอบคุณมากเลยนะตัวเอง
3: เห็นไหมคะทุกปัญหาในชีวิตของคุณจะเป็นเรื่องง่ายถ้าดูรายการ

ษณะมะเร็งของกระเพาะปัสสาวะก็คือเนื้องอกที่เจริญเติบโตขึ้นจากเยื่อบุกระเพาะปัสสาวะอาจจะพบลักษณะเป็นก้อนนะครับยื่นขึ้นมาในกระเพาะปัสสาวะพูดง่ายๆให้เห็นภาพก็คือคล้ายปะการัง

0: ความรุนแรงที่สุดของมะเร็งกระเพาะปัสสาวะคือมีการกระจายไปที่อวัยวะอื่นๆมากกว่ามะเร็งอื่นๆในระบบทางเดินปัสสาวะครับอาการในระยะแรกๆนะครับมักจะไม่มีอาการอาจจะตรวจพบได้ง่ายๆจากการตรวจน้ำปัสสาวะจะพบว่ามีเม็ดเลือดแดงในน้ำปัสสาวะหลังจากนั้นก็ทำการตรวจเพิ่มเติมเพื่อหาดูว่ามีเนื้องอกในกระเพาะปัสสาวะหรือเปล่าโดยส่วนใหญ่ผู้ป่วยมักจะมาโรงพยาบาลด้วยอาการปัสสาวะเป็นเลือดถึงตรวจพบว่ามีเนื้องอกในกระเพาะปัสสาวะซึ่งผู้ป่วยกลุ่มนี้เป็นระยะที่2หรือระยะที่3ขึ้นไปเล่าอาการตอนแรกให้ฟังหน่อยสิครับ
1: ก็คือปัสสาวะบอดแล้วตัวเองก็กลัวว่าจะเป็นเบาหวานก็เลยมาขอหมอตรวจ
2: แล้วเคยตรวจว่ามีอาการอักเสบหรือปัสสาวะแสบขัด
1: ไม่เคย
2: ไม่เคยนะครับ
1: ไม่เคยค่ะ
2: แล้วก็ไม่เคยฉีดเป็นเลือดให้เห็นเลยใช่ไหมครับ
1: ไม่มี
2: แต่การตรวจร่างกายตรวจสุขภาพเราก็เจอความผิดปกติอยู่เรื่อยๆ
1: ใช่ค่ะ
2: ตอนที่ไปตรวจเรื่องปัสสาวะบอดคุณหมอเคยบอกไหมครับสงสัยปัสสาวะอักเสบหรืออะไรนี้มีไหมครับ
1: ก็คุณหมอบอกว่าไม่ใช่นิ้วอาจจะเป็นเนื้องอก
0: สาเหตุหลักที่ทำให้เกิดมะเร็งกระเพาะปัสสาวะในปัจจุบันนะครับที่ได้รับการยอมรับจะมีอย่างที่1คือการสูบบุหรี่การสูบบุหรี่เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดมะเร็งกระเพาะปัสสาวะเนื่องจากว่าสารเคมีในบุหรี่มีการสะสมเข้าไปในร่างกายและมีการขับออกมาในน้ำปัสสาวะเลยทำให้เกิดมะเร็งกระเพาะปัสสาวะขึ้นได้อันที่2ก็คือเรื่องของสารเคมียกตัวอย่างเช่นยาย้อมผมนะครับทำให้เราสูดดมเข้าไปและมีการขับออกมาในน้ำปัสสาวะแล้วก็อาหารบางชนิดบางประเภทซึ่งบางคนจะกล่าวว่าอาหารที่มีสารพวกไนโตรซามีน

0: สุดท้ายก็คือเรื่องของพันธุกรรมซึ่งในข้อสรุปปัจจุบันยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนนะครับแต่คิดว่ามีความเกี่ยวเนื่องกัน
1: ถ้าพบว่ามีการตรวจน้ำปัสสาวะผิดปกติไม่ว่าจะพบเม็ดเลือดแดงหรือเม็ดเลือดขาวเราแนะนำให้หาสาเหตุซึ่งส่วนใหญ่สาเหตุที่มักจะพบก็อาจจะมีนิ่วนะครับมีเนื้องอกในกระเพาะปัสสาวะนะครับหรือมีโรคที่เกี่ยวกับการทำงานของกระเพาะปัสสาวะผิดปกติความรุนแรงของโรคจะมีอยู่เพียงอย่างเดียวคือโรคมะเร็งของกระเพาะปัสสาวะนะครับถ้าเราสามารถให้การดูแลรักษาเบื้องต้นได้ป้าก็จะสามารถหายขาดได้ถ้าเป็นระยะที่2หรือระยะที่3ขึ้นไปโดยส่วนใหญ่มักจะลงเอยโดยการตัดกระเพาะปัสสาวะถ้าตัดกระเพาะปัสสาวะแล้วไม่มีต่อมน้ำเหลืองโตพวกนี้ก็หายได้เช่นเดียวกันส่วนจะตัดกระเพาะปัสสาวะหรือไม่ตัดนั้นความเห็นผมเบื้องต้นนะครับผมว่ายังไงผมก็ไม่ตัดกระเพาะปัสสาวะของคุณป้ายกเว้นว่าเราเจอตำแหน่งจากการส่องกล้องครั้งนี้แล้วยังพบว่ามีเนื้องอกอยู่เราก็ต้องเอาเนื้อไปตรวจใหม่
0: โดยปกติผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งกระเพาะปัสสาวะนะครับเราก็จะทำการส่องกล้องตรวจเมื่อเราพบชิ้นเนื้อเราก็จะทำการตัดชิ้นเนื้อโดยการคว้านเอาชิ้นเนื้อจากในกระเพาะปัสสาวะมาตรวจใช้เวลาในการอ่านผลชิ้นเนื้อประมาณ2สัปดาห์ถึงจะทราบผลว่าเป็นมะเร็งหรือเปล่านะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะแบ่งระยะง่ายๆก็คือว่ากินเข้าไปในกล้ามเนื้อกระเพาะปัสสาวะแล้วหรือยังหรือว่ายังไม่มีการกินเข้าไปในกล้ามเนื้อกระเพาะปัสสาวะซึ่งถ้าผลออกมาว่ามีการกินเข้าไปในกล้ามเนื้อกระเพาะปัสสาวะลำดับต่อไปก็คือเราจะต้องตัดกระเพาะปัสสาวะนั้นออกแต่ถ้ายังไม่มีการกินเข้าไปในกระเพาะปัสสาวะลำดับต่อไปเรามักจะแนะนำให้ใส่ยาในกระเพาะปัสสาวะแล้วก็ทำการส่องกล้องทุก 3-6 เดือนนะครับจนกว่าจะครบระยะเวลา5ปีถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพมาพบหมอกันได้นะครับ
2: รายการพบหมอมหิดลขอเชิญชวนแฟนรายการส่งเรื่องราวปัญหาสุขภาพมาที่ Facebook

มหิดล Channel ปัญหาสุขภาพที่น่าสนใจและได้รับการคัดเลือกจะมีคุณหมอจากมหาวิทยาลัยมหิดลมาตอบคำถามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์รายการพบหมอมหิดลกันเยอะๆนะครับ

0: ฉากพระชมเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: สามัญประจำบ้านตอนกระดูกหักดังเปาะโอ้ย
2: เดี๋ยวโทรศัพท์หล่นไม่แตกใครรับผิดชอบ
3: พี่เนี่ย
4: ตกใจง่ายเหรอ
2: ขวัญเอ้ยขวัญมา
5: เอ้ย
2: โอ้ยยังไงล่ะพ่อหนุ่มขวัญไม่อ่อนโอ้โหลุกขึ้นมาได้แล้วมาส่งมือมาเดี๋ยวช่วยมา
6: เจ็บมากขนาดนี้สงสัยกระดูกจะหักค่ะ
3: ฮะ
1: พยาบาลผู้สูงมาช่วยแล้ว
7: แล้วเราจะรู้ได้ไงครับว่ากระดูกมันหักจริงหรือเปล่าง
6: ั้นเรามาทดสอบกันอันที่หนึ่งมันจะมีอาการเจ็บปวดมากปวดจนกระทั่งไม่สามารถจะถ่ายน้ำหนักไปที่ข้อนั้นได้เลยอันที่สองนะคะจะมีการบวมขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็อันที่สามเนี่ยกระดูกหักเนี่ยอวัยวะตรงนั้นเนี่ยอาจจะผิดรูปร่างไปเลยหรืออาจจะได้ยินเสียงกระดูกหักกรอบสุดท้ายนะคะถ้าเรากดบริเวณที่กระดูกหักเนี่ยอาจจะได้ยินเสียงกรอบแกรบกรอบถ้าเกิดอาการเหล่านี้ทั้งหมดนะคะหรือว่าบางอย่างเนี่ยก็ให้สันนิษฐานไว้เลยว่ากระดูกอาจหักค่ะ
3: แล้วป้องทำไงอะครับ
6: อันดับแรกเลยนะคะเราต้องไม่ขยับขยื่นบริเวณที่หักเด็ดขาดเลยค่ะต้องให้ส่วนนั้นเนี่ยอยู่กับที่และได้พักให้มากที่สุดเพราะถ้าหากทำผิดวิธีเนี่ยก็จะบาดเจ็บมากขึ้นทำให้กระดูกเนี่ยยิ่งผิดรูปผิดร่างกันเป็นใหญ่เลยค่ะแต่ในกรณีที่กระดูกหักออกมานอกเนื้อนะคะอันนี้อันตรายมากอย่าดันกลับเข้าไปที่เดิมเด็ดขาดเลยนะคะเพราะว่าจะทำให้เชื้อโรคเนี่ยเข้าไปในแผลได้ค่ะให้หาผ้าสะอาดคลุมหรือปิดบาดแผลเอาไว้หากบริเวณนั้นมีเลือดออกนะคะเราคงต้องห้ามเลือดก่อนจะใช้นิ้วหรือฝ่ามือก็ได้ค่ะกดให้แน่นถ้าหลังจากนั้นนะคะถ้าจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายไปหาหมอหรืออะไรก็แล้วแต่ให้หาผ้าสะอาดมาพันบริเวณที่กระดูกหักให้หนาๆหน่อยนะคะแล้วก็ใส่เฝือกชั่วคราวเฝือกชั่วคราวก็คืออะไรก็ได้ที่อยู่ใกล้มือเช่นม้วนกระดาษหนังสือพิมพ์ไม้บรรทัดก้านล่มมาดามในบริเวณที่หักหลังจากนั้นนะคะเราก็ต้องหาผ้าเนี่ยมาดามเอาไว้ด้วยกันแต่ตอนนี้ต้องระวังให้ดีเลยนะคะห้ามพันแน่นเด็ดขาดเพราะถ้าเราพันแน่นเนี่ยก็จะทำให้เลือดเนี่ยไปเลี้ยงอวัยวะส่วนปลายไม่ได้ซึ่งจะเป็นอันตรายมากเลยนะคะและในกรณีของปีโป้นะคะที่มีการหักที่บริเวณปลายแขนหรือว่ามือเนี่ยควรจะหาผ้าเนี่ยมาคล้องไว้ด้วยนะคะเพื่อให้ส่วนที่หักเนี่ยอยู่นิ่งๆแล้วก็ไม่เคลื่อนไหวแล้วก็อาจจะทำให้ไม่บวมด้วยค่ะหลังจากนั้นนะคะต้องรีบพาปีโป้ไปส่งโรงพยาบาลโดยด่วนเลยค่ะ
7: ขอบคุณคุณพยาบาลมากเลยนะครับงั้นเดี๋ยวผมรีบพาปีโป้ไปส่งโรงพยาบาลก่อนแล้วกันนะครับ
6: เห็นไหมคะทุกปัญหาในชีวิตของคุณจะเป็นเรื่องง่ายถ้าดูรายการสามัญประจำบ้าน

0: ไหมแพรวาเป็นผ้าไหมที่ขึ้นชื่อของชาวภูไทยกาฬสินธุ์เลยนะ
1: โอ้ my god สวยมากสวยมากมาก
0: แบบเนี้ยต้องขอออฟฟิศมาประจำที่เมืองไทยแล้วมั้ง
1: no no no ของไทยสวยขนาดนี้ถ้าไอมาทำงานที่นี่ไอต้องซื้อของจนตัวหมดแน่แน
2: ่หมายถึงหมดตัวหรือเปล่าคะ
1: โอ้ใช่ใช่หมดตัวไอพูดเผ็ด
3: พูดผิด
4: นี่รู้ไหมถ้าสมัยนั้นสมเด็จพระพันปีไม่ตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพงานศิลปะหัตถกรรมของไทยโดยเฉพาะการทอผ้าไหมคงไม่เป็นที่รู้จักและนิยมแพร่หลายมาจนถึงทุกวันนี้หรอกนะ
1: โอ้ถ้าเป็นแบบนั้นเสียดายตายเลยไอเดินทางมาทั่วโลกของแบบนี้ไม่มีที่อื่นแล้วนะ
2: ฉันอยากเห็นไปดูกันเถอะ
5: จังหวัดกาฬสินธุ์พุทธศักราช2537
2: โอ้ยพี่บัวสีไปส้วนผู้อื่นเถอะ
6: โอ้ยพี่ว่าแพ้ว่าพื้นนี้แม่คำลาท่อได้งามอีหลี
2: สันบ่ไหวแล้วตอนนี้กับป่วยเฮ็ดบ่ไหวดอก
6: โอ้ยแล้วคำแก้วล่ะ
0: ไปแล้วเด้ออีแม
6: ่คำแก้วเองสิไปใส่
2: มันสิไปเฮ็ดงานได้กุ้งอยู่บ้านเฮาทำแต่หน้าทำแต่ไรมันบ่พอกิน
6: เอ็งสิไปเฮ็ดหยังวีซ่าความหูท่อผ่าแพ้ว่าของแม่เองกับมี่แล้วตอนนี้พลาซินี่ท่านส่งตั้งกลุ่มท่อผ่าไหมแพ้ว่าและโครงการศิลปาชีพอยู่กาฬสินธุ์แล้วคนบ้านเฮาก็ไปเป็นสมาชิกหลายคนอยู่คันเอ็งเข้าร่วมก็สิมีอาชีพมีรายได้บ่ต้องลำบากไปเฮ็ดงานอยู่หม่องอื่น
0: โอ้ยบ่เอาดอกป้าเฮ็ดไปก็บ่ฮู้สิขายผู้ใดเดี๋ยวนี้บ่มีไผเขาใส่กันแล้วมันเซ้ยมันบ่โมเดิร์น
6: เอานี่แมวผู้ใดนี
2: ่แก้ว
6: โอ้ยเอ็งเบิ่งนี่ก่อนค่ำแก้วนี่เป็นแพ้ว่าที่ทรงเข้าประกวดเมื่อปีก่อนการประกวดผ้าไหมมิซูปีเขารอทรงประกวดกันแทบสุดจังหวัดทั้งมัดมีคิดหางกะลอพื้นเรียบลวดแพ้ว่าของบ้านเฮาคันประกวดสนะคนทั่วไปก็สิฮู้จักผ้าบ้านเฮาหลายขึ้นขายได้หลายขึ้นเมื่อเขาเป็นสมาชิกศิลปาชีพก็สิมีความเป็นอยู่ที่ดีกว่าเก่าหลายบ่ต้องลำบากจากบ้านไปไสได้ดูแลพ่อแม่ท่านมาซอยเฮาได้อีหลี
0: ก็บ่อยากไปดอกอยู่บ้านแล้วมีกินหนูก็อยากอยู่มันเฮ็ดจังไดหนูลืมไปเบิดแล้ว
1: ว้าวสีเขียวนี่มันอะไรสวยจังเลย
4: นี่คือปีกแมลงทับแมลงชนิดหนึ่งของไทยที่สมเด็จพระพันปีหลวงทรงฟื้นฟูงานปากปีกแมลงทับที่มีมาแต่โบราณแล้วให้สมาชิกศิลปาชีพมาฝึกทำนี่เป็นตัวอย่างที่ท่านใช้ปักบนชุดโขนน่ะ
1: Amazing ไอไม่เคยเห็นแบบนี้ที่ไหนเลยโอ้ไอตื่นเต้น
7: วันนี้ได้รู้ว่าสมเด็จพระพันปีได้ทรงก่อตั้งศิลปาชีพเพื่อช่วยให้ชาวบ้านที่ยากจนให้มีรายได้มีความเป็นอยู่ที่ดีและยังทรงส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นช่วยอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยโบราณให้อยู่คู่ชาติเป็นนานๆ

0: ยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้โขนของไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกด้วยนะ
1: โอ้ย
2: พี่ครับพี่ครับพี่ทำอะไรกันอยู่หรอครับ
1: ก็ฝึกโขนไง
3: ฝึกโขนจะไปแสดงโขนศิลปาชีพกันหรือเปล่าคะ
1: ก็เพราะโขนศิลปาชีพเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะสิ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนพายุหมุนแต่หัวไม่หมุน
1: ไปกันไปกันยังคะ
2: รอคุณปู่พี่เอาต้นกล้ามะนาวในสวนไปฝากคุณพ่อคุณแม่พี่เมย์นะครับรอแป๊บนึงนะครับ
3: ได้เลยไม่เป็นไรเรายังพอมีเวลาเนอะ
0: พี่เมย์ครับบ้านพี่เมย์ใช้เวลาเดินทางประมาณกี่ชั่วโมงครับ
1: ไม่ไกล
3: ข้อมูลจาก Google Map บอกว่าระยะทาง60กิโลเมตรจากบ้านปกป้องและด้วยสภาพอากาศสภาพการจราจรแบบนี้ใช้เวลาชั่วโมงครึ่งได้นะ
2: ก่อนมาปกป้องก็ฟังข่าวสภาพอากาศมาเหมือนกันนะครับ
4: ใช่ฉันก็ติดตามข่าวเหมือนนายเลยเขาบอกว่าให้ระวังพายุหมุนร้อนนะ
0: รอบคอบดีมากเลยนะพวกนายสองคนเนี่ย
3: ว่าแต่ช่วงนี้ประเทศไทยเป็นช่วงหน้ามรสุมใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วครับพี่อ้นปกติแล้วประเทศไทยของเราจะมีพายุเคลื่อนผ่านเข้ามาโดยเฉลี่ยประมาณ 2-3 ลูกต่อปีส่วนใหญ่เกิดในช่วงเดือนพฤษภาคมและเดือนกันยายนถึงตุลาคมนะ
1: เราต้องรอด
5: นี่กล้ามะนาวปูเพาะเอาไว้ในสวนฝากไปให้พ่อกับแม่นะปูฝากสวัสดีพ่อกับแม่ด้วยนะเม
1: ขอบคุณค่ะปู
5: เดินทางปลอดภัยละทุกคน
1: แม่จ๋าพ่อจ๋า
6: สบายดีนะลูกพ่อ
0: คิดถึงจังเลย
7: สวัสดีครับ
8: สวัสดีครับ
4: แม่ครับแม่
6: จ้าจ้าสวัสดีจ้า
2: โอ้โห
0: บ้านพี่เมย์น่าอยู่จังเลยครับน่าอยู่มาก
3: วันนี้พวกเราจะมาช่วยพ่อกับแม่เก็บไข่ไก่กันครับ
7: เ
1: มย์เก็บด้วย
6: ขอบใจนะทุกคน
0: พวกเราดูโน่นสิฟาร์มไก่ไข่เพิ่งเคยเห็นของจริงก็วันนี้ล่ะ
4: โอ้โหเราต้องเก็บไข่ไก่ให้หมดเลยไหมครับเนี่ย
0: ไม่ต้องจ้าเก็บไข่ไก่ตามที่ลูกค้าสั่งก็พอจ้ะ
7: เออ
3: ไหนไหนมีไลน์กลุ่มแจ้งเตือนอะไรเหรอบาสพวกเราตอนนี้ทางกลุ่มไลน์เขามีการแจ้งเตือนเรื่องพายุหมุนเขตร้อนเข้ามาเมื่อที่ปกป้องกับอะตอมติดตามข่าวมาเลยล่ะแต่ทางหน่วยงานเขาก็แจ้งประสานงานกับตัวแทนหมู่บ้านชุมชนสถานที่หลบภัยแล้วซึ่งตอนนี้ทุกภาคส่วนก็พร้อมให้การดูแลและช่วยเหลือแล้วล่ะ
4: งั้นพวกเราจะเอายังไงกันดีล่ะ
3: พี่คิดว่าเราน่าจะพอมีเวลาเก็บไข่ได้อยู่นะเพราะบ้านกับฟาร์มไก่ก็ไม่ได้ไกลกันมากน่าจะพอวิ่งเข้าบ้านทันอยู
2: ่ดีจังเลยนะครับการที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาส่งเสริมให้มีการใช้อุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่นไลน์กลุ่มFacebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยมันมีประโยชน์ทั้งในสถานการณ์ทั่วไป

0: และสถานการณ์ฉุกเฉินเลยนะครับ
1: พ่อว่าเราเริ่มลงมือกันเลยดีกว่าเดี๋ยวพายุมาแล้วก็แย่เลยเด็กๆพร้อมไหม
2: พร้อมครับ
3: ไปกันเลย
4: มาจ้ะลูกมาเดินกับแม่เดี๋ยวแม่พาไปจ้ะนี่เราไม่ได้ไปเก็บไข่ไก่ด้วยกันนานเท่าไหร่แล้วเอ่ย
5: ไหนๆก็ไหนๆแล้ว DLTV นายทบทวนการเอาตัวรอดจากพายุหมุนเขตร้อนอีกสักรอบได้มาเผื่อเอาไว้ก่อนนะขอแบบเร็วๆสั้นๆเลยนะเดี๋ยวไม่ทันเก็บไข่ไก่ฮ่า
4: ได้สิ
0: งั้นพี่อ้นก็แนะนำพวกเราด้วยนะครับเผื่อว่าพวกเราจะช่วยเหลือดูแลพี่ๆได้อีกทางนึงนะครับ
6: ได้เลยอย่างตอนนี้เราอยู่กับพี่เมย์ซึ่งเขาก็จะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ดีมากนักขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนบางคนพอเข้าใจในเรื่องต่างๆได้บ้างในขณะที่บางคนแทบจะไม่เข้าใจในเรื่องที่สลับซับซ้อนได้เลยแต่ถ้าเราอยู่ในสถานการณ์พายุหมุนเขตร้อนแล้วต้องอพยพคนพิการประเภทนี้นะอันดับแรกเลยเราต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วก็ได้อย่างเช่นคำว่าอันตรายรีบหนีต้องมีสติหรืออาจจะใช้ท่าทางสัญลักษณ์ภาพวาดประกอบคำอธิบายรวมถึงการแตะตัวให้รู้สึกตัวการสบตาการชี้ที่ปากเพื่อให้ตั้งใจฟังสิ่งที่เรากำลังจะพูดด้วยนะที่สำคัญควรมีคนดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์กระทันหันไม่ทันตั้งตัวดูแลต้องสื่อสารกับเขาอย่างชัดเจนคอยอธิบายเหตุการณ์และสถานการณ์ให้เขาเข้าใจเพื่อลดอาการกังวลและตื่นตระหนกคอยปกป้องคุ้มครองเขาให้ผ่านพ้นเหตุการณ์ในตอนนั้นไปได้อย่างปลอดภัยด้วยนะ
4: แล้วก็อย่าออกมาที่โล่งแจ้งเพราะกิ่งไม้อาจหักโค่นลงมาทับได้บางทีหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมมาทำอันตรายได้ไม่ควรหลบอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เพราะฟ้าอาจผ่าลงมาได้ไม่เข้าใกล้ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่เสาไฟฟ้าเราต้องหาที่หลบภัยอยู่ในที่พักที่มั่นคงแข็งแรงปิดประตูหน้าต่างให้มั่นคงทุกบานห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดรวมถึงโทรศัพท์มือถือด้วยนะ
0: ฉันจำได้แม่นเลยละว่าถ้าเกิดน้ำท่วมฉับพลันเราต้องเอาชีวิตของตัวเองและผู้คนรอบข้างให้รอดปลอดภัยซะก่อนข้าวของเครื่องใช้เอาไว้ทีหลังและเราต้องหลีกเลี่ยงการเดินทางและทำกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินห้ามขับรถฝ่ากระแสน้ำท่วมและหากน้ำขึ้นสูงรอบๆตัวรถให้รีบออกจากรถทันทีและคอยระวังป้องกันสัตว์ร้ายหนีน้ำขึ้นบ้านด้วยครับ
5: ถ้าหากว่าลมพายุสงบแล้วต้องรออย่างน้อย3ชั่วโมงเพื่อให้แน่ใจว่าพายุผ่านพ้นไปแล้วด้วยใช่มะ DLTV
4: ใช่แล้วนายเนี่ยก็เก่งไม่เบาเลยนะ
7: เด็กๆรีบเข้าบ้านแล้วเข้าพายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
6: เมย์อันตรายรีบหนี
4: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก
1: ทุกคนปลอดภัยใช่ไหม
3: ปลอดภัยครับ
4: นี่ดีนะที่พ่อกับแม่ติดตามข่าวสารสภาพอากาศไว้ล่วงหน้าและเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันจะตกหล่นแตกเสียหายแล้วก็เช็คสายไฟทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้านยึดให้มันคงเรียบร้อยเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุก็เซฟไว้ในเครื่องและจดไว้หมดแล้วล่ะ
1: พ่อเองก็ตัดต้นไม้กิ่งไม้ไว้หลายวันแล้วกันมันจะหักมาทับตัวบ้านนะ
4: ดูแล้วคุณพ่อคุณแม่พี่เมย์เตรียมตัวดีมากเลยนะครับเพราะมีการจัดเตรียมถุงยังชีพสิ่งของจำเป็นอย่างอาหารแห้งน้ำสะอาดยาพร้อมชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นไฟฉายวิทยุแบตเตอรี่เอกสารสำคัญไว้ครบเลยนะครับ
0: DLTV ระหว่างรอพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้สงบนะช่วยอธิบายเกี่ยวกับพายุหมุนเขตร้อนให้เราฟังหน่อยได้ไหม
4: ได้สิแหมเข้ากับบรรยากาศภาพและเสียงประกอบมาเต็มเลยครับ พลังแห่งความคิดพายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้สำหรับเรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตรที่มีอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยกลายเป็นไอน้ำปริมาณมากไอน้ำในอากาศจะควบแน่นและละอองน้ำเล็กๆก็กลุ่มรวมกันเป็นเมฆและก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีย์หรือหอคอยอากาศจะเริ่มเคลื่อนที่เข้าหาศูนย์กลางเกิดเป็นลมหมุนโดยจะหมุนทวนเข็มนาฬิกาในซีกโลกเหนือและตามเข็ม

0: าฬิกาในซีกโลกใต้สำหรับลมที่พัดเข้าหาศูนย์กลางจะทำให้เกิดกระแสอากาศลอยขึ้นด้านบนเกิดการก่อตัวของเมฆคิวมูโลนิมบัสอย่างต่อเนื่องหากพายุหมุนเขตร้อนยังอยู่ในบริเวณทะเลที่มีอุณหภูมิน้ำทะเลเหมาะสมและไม่มีปัจจัยมารบกวนพายุก็จะยังคงอยู่และมีโอกาสจะพัฒนาให้รุนแรงขึ้นได้พายุหมุนเขตร้อนจะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่50ไปจนถึง250กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ
1: ฉันจำได้ว่าพายุหมุนเขตร้อนมีด้วยกัน3ชนิดมีพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนและพายุใต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคน
2: ส่วนถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มก็ต้องเข้าไปที่ www.dltv.ac.th รับรองรู้ครบรู้รอบรู้ละเอียดเลยล่ะครับ
3: นี่ต้องบอกเลยนะว่าพ่อแม่และเมย์เองก็เข้าร่วมฝึกซ้อมอพยพไปยังจุดรวมพลที่มีการนัดหมายกันเป็นประจำเลยนะประมาทไม่ได้เลยต้องปลอดภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเราเองจะได้มีความพร้อมและคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนการอพยพมันก็จะทำให้เรามีสติไม่ตื่นตระหนกตกใจอย่างน้อยก็สามารถเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆน่ะ
4: ใช่เคยซ้อมมาอันตรายไปที่จุดรวมพล
3: ยังเมย์เองเวลาออกไปข้างนอกก็จะมีการ์ดข้อมูลสำคัญห้อยคอหรือพกติดตัวตลอดเวลาเพราะมันจะเป็นประโยชน์มากหากต้องการให้คนช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉินน่ะแต่เวลาที่อยู่บ้านปกติไม่ต้องพกก็ได้นะ
0: ที่การ์ดของเมย์ก็จะมีนกหวีดห้อยเอาไว้ด้วยเผื่อเอาไว้เป่าขอความช่วยเหลือน่ะ
4: เย้ดีใจปลอดภัย
2: เดี๋ยวพอพวกเรากลับไปแล้วเหมือนงานจะเข้าพ่อพี่เมย์นะครับ
3: เข้าเต็มๆเลยล่ะเดี๋ยวพ่อต้องเก็บกวาดขนย้ายกิ่งไม้ที่หักพวกนี้แล้วพ่อก็ต้องตรวจสอบพวกสายไฟเสาไฟตัวบ้านระบบไฟฟ้าท่อประปาแล้วไหนจะแก๊สให้เรียบร้อยอีกถ้ามีความเสียหายมากก็ต้องให้เจ้าหน้าที่เขาเข้ามาช่วยเหลือ
0: หวังว่าพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้จะไม่ทำให้ใครต้องบาดเจ็บหนักนะครับเพราะถ้าเกิดโชคร้ายจริงๆก็ต้องรีบส่งโรงพยาบาลทันทีเลยนะครับ
5: อย่างเมื่อปี2562ที่ผ่านมาทางภาคใต้ของเราก็โดนผลกระทบจากพายุโซนร้อนปลาบึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จะส่งสิ่งของพระราชทานรวมจำนวน 16,000 ชุดเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัย
6: ขอองค์ทรงพระเจริญ
4: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
5: และถ้าอยากในศูนย์อพยพเองหลังจากพายุหมุนเขตร้อนสงบแล้วเราก็ต้องจัดเตรียมพื้นที่ส่วนตัวที่ไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากให้มีความสงบเพื่อลดความหวาดกลัวอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจเพราะจะต้องมีพี่ๆเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเยียวยาจิตใจให้กำลังใจให้ความสนใจสอดส่องดูแลใส่ใจรับฟังสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะ
0: ไม่ต้องห่วงทางนี้กันนะพ่อกับแม่รับมือได้จ้ะขอบใจทุกคนมากนะ
3: เอารีบไปกันเถอะเดี๋ยวจะมืดค่ำซะก่อน
6: สวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
0: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนควรมีพี่เลี้ยงคอยดูแลอย่างใกล้ชิดหากตกอยู่ในภัยพิบัติพายุหมุนเขตร้อนต้องใช้ภาษาที่เข้าใจได้ง่ายอาจจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วและต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกจนเกินไปแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังและเร็วที่สุดในระหว่างนั้นควรอธิบายเหตุการณ์ให้เขาเข้าใจการ์ดข้อมูลสำคัญนกหวีดถือเป็นอุปกรณ์ที่ควรให้พกติดตัวตลอดเวลา
5: ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีวัดแรงสั่นได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตร
0: สิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือ

หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

วัคซีนสำหรับป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสมันก็ไม่ได้การันตีว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จไม่ต้องไปคัดกรองก็ยังต้องมีโปรแกรมคัดกรองนะครับเพราะวัคซีนเนี่ยอย่างที่เราทราบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ 100% นะครับส่วนของการคัดกรองของมะเร็งปากมดลูกในอนาคตก็ยังมีความจำเป็นนะครับความรู้ในปัจจุบันที่มีการฉีดวัคซีนนะครับเด็กๆนะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าจะยิ่งทำให้อัตราของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยลดต่ำลงไปอีกนะครับอาจจะใกล้ศูนย์อย่างที่เราปรารถนากันนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคงต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งเรื่องของการตรวจคัดกรองการตรวจเช็คของประชากรตลอดเวลาด้วยครับเพื่อไม่ให้มันกลับขึ้นมาอีกครับ

0: หรับการนวดของแพทย์จีนนะครับก็จะใช้การกดจุดนะครับเส้นลมปานหรือการคึงการถูการบีบเพื่อเป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดลมปานให้ไหลเวียนได้ดีขึ้นก่อให้เกิดผลการรักษาตามจุดเส้นลมปานที่เราเลือกใช้ในการนวดจุดลมปานคือจุดฝังเข็มนะครับเป็นจุดที่มีในทฤษฎีพื้นฐานการแพทย์แผนจีนนะครับที่มีมาอย่างยาวนานเกิดจากการคิดค้นของชาวจีนนะครับเป็นจุดที่ไว้ใช้สำหรับในการรักษาโรคของชาวจีนนะครับนวดเพื่อป้องกันโรคได้นะครับมีความเหมาะสมกับทุกเพศทุกวัยแล้วนอกจากนี้ยังให้ความรู้สึกผ่อนคลายสบายกายสบายใจในขณะที่ทำการรักษาโรคที่สามารถรักษาด้วยการนวดทุยหนานะครับหลักๆเลยก็จะมีกลุ่มอาการออฟฟิศซินโดรมนะครับปวดหัวปวดคอปวดบ่าปวดไหล่กระดูกคอเสื่อมนะครับหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทบริเวณเอวปวดท้องท้องอืดท้องเฟ้อปวดประจำเดือนก็สามารถนวดรักษาได้
1: ตอนแรกๆค่ะมีอาการเจ็บบริเวณด้านนี้ค่ะจะมีอาการคือยกขึ้นสูงๆเนี่ยเราไม่สามารถยกขึ้นได้แม้กระทั่งว่าเราจะเอื้อมมือไปหยิบของด้านข้างหรืออะไรเงี้ยค่ะก็จะมีอาการปวดค่ะ
0: สำหรับอาการข้อไหล่ติดนะครับหลักๆเลยก็จะมีอาการปวดบริเวณหัวไหล่นะครับองศาการเคลื่อนไหวของข้อไหล่ก็จะทำได้ลดลงไม่ว่าจะเป็นท่าการยกแขนนะครับการกางแขนนะครับการไขว้หลังก็จะมีอาการปวดร่วมกับอาการติดขัดนะครับขั้นตอนการรักษานะครับก็คือจะมีการซักประวัตินะครับสอบถามอาการทั่วไปแล้วก็จะมีการตรวจร่างกายนะครับแล้วมีการวินิจฉัยตามหลักแพทย์แผนจีนแล้วเราก็จะมีการดูฟิล์มเอ็กซเรย์นะครับประกอบการพิจารณาในการที่จะวางแผนรักษามีอาการไหล่ติดแล้วก็มีอาการอักเสบของกล้ามเนื้อร่วมด้วยนะครับทีนี้หมอก็จะแนะนำวิธีการรักษาในแบบแพทย์แผนจีนนะครับก็คือการนวดทุยหนานะครับก็จะนวดบริเวณหัวไหล่นะครับนวดไม่แรงมากครับกดเบาๆพร้อมกับมีการกดจุดเส้นลมปานร่วมด้วยนะครับอันนี้เป็นวิธีการนวดแบบหนาฝ่านะครับจับหนีบยกนะครับช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อนะครับอันนี้ก็เป็นท่าหนาฝ่าเหมือนกันครับก่อนอื่นเลยเราจะนวดคลายกล้ามเนื้อก่อนเนาะเราค่อยลงรายละเอียดจากการกดจุดเส้นลมปานแล้วก็จะมีท่าเตียนฝ่าก็คือการกดจุดครับอันนี้จะกดจุดตามจุดเส้นลมปานเจ็บไหมครับ
1: เจ็บค่ะ
0: เจ็บแต่ตึงๆหน่วงๆเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะ
0: ปวดร้าวไปบริเวณไหนไหม
1: ลงมาด้านข้างหลังจากที่นวดเสร็จรู้สึกว่าผ่อนคลายสบายมากขึ้นก็คือว่าจากที่ปวดปวดน้อยลงแต่ยังก็ยังไม่ได้หายเลยแต่ก็คือว่าก็ยังปวดน้อยลงการยกหรือว่าการหยิบคือทำได้ดีกว่าเดิมอะค่ะอาการที่ปวดแบบว่าเวลาเอี้ยมตัวหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเวลานอนนอนก็ตื่นน้อยลงกลางคืนนะคะคืออาการดีกว่าเดิมเยอะเลยอะค่ะ
0: สำหรับการเตรียมตัวที่จะมานวดทุยหนานะครับอย่างข้อแรกเลยก็คือให้นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะครับไม่ควรปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าอ่อนเพลียจนเกินไปควรรับประทานอาหารมาอย่างน้อย1ชั่วโมงนะครับก่อนที่จะทำการนวดทุยหนาหากมีโรคประจำตัวหรือว่ามียาแผนปัจจุบันที่รับประทานเป็นประจำควรแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนการนวดนะครับการนวดทุยหนานั้นมีความปลอดภัยสูงให้ผลข้างเคียงค่อนข้างน้อยครับระยะเวลาในการนวดแต่ละครั้งจะใช้เวลา 15-20 นาทีทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับอาการหนักเบาของโรคที่คนไข้เป็นอยู่ผู้ป่วยที่มีปัญหาเลือดออกง่ายหรือมีโรคผิวหนังหรือมีแผลฟกช้ำหรือเป็นวัณโรคสตรีมีครรภ์ไม่เหมาะสมที่จะมาทำการนวดทุยหนาสำหรับศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์จังหวัดนครสวรรค์นะครับมีทั้งแผนปัจจุบันนะครับแผนจีนแล้วก็แผนไทยนะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับใครที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพสามารถมาปรึกษาได้ครับถ้ามีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ
2: การผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: สา
4: ามารถใช้สิทธิ์ประกันสังคมได้ค่ะโดยเบื้องต้นเนี่ยที่สำคัญเลยจะต้องเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลที่ตัวเองขึ้นสิทธิ์การรักษาเอาไว้ผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาไม่ว่าจะด้วยวิธีการผ่าตัดการให้ยาเคมีบำบัดหรือว่าการฉายแสงค่ะโรคมะเร็งนะคะจะแยกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่ม10โรคมะเร็งกับนอกกลุ่ม10โรคมะเร็งค่ะ10โรคมะเร็งเนี่ยจะถูกกำหนดด้วยการรักษาโรคมะเร็งตามมาตรฐานสากลที่ใช้ในการรักษาทั่วไปค่ะซึ่งได้แก่โรคมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่มะเร็งปากมดลูกมะเร็งโพรงจมูกมะเร็งหลอดอาหารมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมะเร็งตับมะเร็งท่อน้ำดีมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้ใหญ่ถ้าอยู่นอกเหนือ10โรคมะเร็งที่กล่าวไปเบื้องต้นนะคะก็ยังสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาโรคมะเร็งได้ค่ะก็คือสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาพื้นฐานตามโรคมะเร็งที่ผู้ป่วยเป็นนะคะกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องส่งตัวไปที่โรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าผู้ป่วยจำเป็นจะต้องมีหนังสือส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัดในโรงพยาบาลนั้นๆไปรับการรักษาต่อเนื่องเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์พื้นฐานของผู้ป่วยค่ะ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางค่ะแล้วก็สวัสดีเด็กๆในห้องเรียนของครูปิงด้วยค่ะเช้าวันนี้นะคะเราก็มาพบกันในกิจกรรมแรกของเราค่ะก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์กับคุณครูปาริชาชัยงามหรือว่าครูปิงค่ะและเช้าวันนี้เด็กๆคนไหนเตรียมเรื่องราวออกมาบอกเล่าให้เพื่อนฟังบ้างคะโอ้โหเด็กๆนะคะเตรียมเรื่องราวกันมาหลายคนเลยค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาสวัสดีทักทายกันก่อนนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะสวัสดีวันนี้มาพบเธอสวัสดีวันนี้มาพบเธอฉันดีใจจริงนะมาพบเธอสุขใจเธอนั้นอยู่สบายดีหรือไรฉันนั้นอยู่สบายกายและใจมาร้องรำเพลินหรือไทยให้หัวใจสุขสำราญปรบมือกันให้พร้อมเพียงปรบมือกันให้พร้อมเพียงยกมือขึ้นหัวสะเอียงให้พร้อมเพียงตามกันแล้วตบตักพยักหน้ายิ้มให้กันแล้วตบตักพยักหน้ายิ้มให้กันมือสองข้างมาชิดกันก้มหน้าพันสวัสดีสวัสดีค่ะแล้วก็หันไปทำอะไรให้เพื่อนๆด้วยส่งยิ้มด้วยนะคะเช้าสดใสแบบนี้ค่ะเด็กๆมาโรงเรียนกันตั้งแต่เช้าเลยใช่ไหมคะเมื่อมาถึงโรงเรียนสวัสดีทักทายกันแล้วเด็กๆก็ส่งยิ้มให้กันแล้วตอนนี้เด็กๆคนไหนอยากจะออกมาบอกเล่าข่าวแล้วบ้างคะขอเชิญเด็กๆที่นั่งตัวตรงแล้วยกมือค่ะขอเชิญน้องน็อตค่ะวันนี้น้องน็อตยกมือไวมากเลยน้องน็อตมีเรื่องราวจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังใช่ไหมครับเรื่องอะไรครับ
1: วันนั้นหนูไปโรงหนังมา
0: ไปโรงหนังมาโอ้โหไปกับใครมาคะ
1: คุณพ่อคุณแม่
0: คุณพ่อคุณแม่มีใครอีกไหมคะ
1: มีน้อง
0: มีน้องด้วยใช่ไหมคะแล้วหนูไปทำอะไรที่โรงหนังมาคะ
1: ไปดูสติต
0: ไปดูการ์ตูนเหรอลูกน่ารักมากๆเลยค่ะแล้วไปดูการ์ตูนเสร็จแล้วไปทำอะไรต่อไหมคะ
1: กลับบ้าน
0: แล้วก็กลับบ้านใช่ไหมคะแล้วตอนที่หนูอยู่โรงหนังกับคุณพ่อคุณแม่เวลาเข้าไปในโรงหนังแล้วต้องทำอย่างไรบ้างคะเสียงดังได้ไหมทำไมล่ะคะ
1: รบกวนคนอื่น
0: ก็จะรบกวนคนที่ดูหนังอยู่ในโรงใช่ไหมคะแล้วต้องทำอย่างไรอะคะเวลาดู
1: เงียบเงียบ
0: เงียบเงียบแล้วหนูซื้อขนมเข้าไปรับทานหรือเปล่าคะไม่ได้ซื้อใช่ไหมคะโอ้โหเพื่อนเพื่อนคนไหนเคยไปดูหนังเหมือนกับน้องน็อตบ้างคะในโรงหนังจะมืดไหมคะ
1: ตอนที่แรกตอนที่เรามาไม่ทันมันจะเปิดไฟอยู
0: ่อ๋อแต่ถ้าเรามาถ้าเราหนังจะเริ่มฉายแล้วเรามาถึงเราก็นั่งโรงก่อนใช่ไหมคะ
1: ใช่ตอนไฟเริ่มปิดแล้วเราก็หนังมันก็เริ่ม
0: หนังก็จะฉายตอนไฟปิดใช่ไหมลูกโอ้โหเป็นการเล่าถึงรายละเอียดนะคะในตอนช่วงที่ไปดูหนังมาใช่ไหมคะปรบมือให้หน่อยค่ะเยี่ยมมากค่ะเด็กๆหลายคนอาจจะมีประสบการณ์นะคะในการไปดูหนังนะคะในโรงภาพยนตร์ค่ะเด็กๆนะคะก็จะนำมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังได้เช่นเดียวกันค่ะว่าแต่น้องน็อตเขาไปดูหนังกับใครมานะแล้วก็ใครอีกคะแล้วก็น้องด้วยค่ะเก่งมากๆเลยแล้วในโรงภาพยนตร์เด็กๆต้องห้ามทำอะไรคะต้องไม่ส่งเสียงดังเพราะว่าอาจจะรบกวนคนอื่นที่ดูหนังอยู่ได้นะคะเก่งมากๆเลยถ้าอย่างนั้นคุณครูปิ๊งขอตัวแทนออกมาเล่าอีกหน่อยนะคนไหนนั่งเอามือวางที่ตักจับหูจับไหล่ยกมือค่ะขอเชิญน้องซินค่ะน้องซินมีอะไรจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังบ้างคะวันนี้
1: เมื่อวานหนูไปตลาดนัดมา
0: เมื่อวานหนูไปตลาดนัดมาไปทำอะไรมาที่ตลาดนัดบ้างคะ
1: ไปซื้อขนม
0: ไปซื้อขนมไปทำอะไรอีกคะ
1: แล้วก็ไปซื้อกับข้าว
0: แล้วก็ไปซื้อกับข้าวกับคุณแม่เหรอคะแล้ว ไปซื้ออะไรมารับประทานคะที่ตลาดนัด
1: ข้าว
0: ข้าวอะไรคะมีอะไรบ้างอะไรบ้างนอกจากข้าว
1: มีน้ำส้ม
0: มีน้ำส้มด้วยใช่ไหมคะโอ้โหดีมากๆเลยค่ะแล้วคุณแม่ซื้ออะไรอีกไหมคะแล้วหนูไปไหนต่อไหมลูก
1: ไป
0: ไหนแล้วทำอะไรต่อไหมคะ
1: กลับบ้าน
0: แล้วก็กลับบ้านใช่ไหมคะแล้วหนูเดินทางไปตลาดอย่างไรคะ
1: ไปกับแม่
0: คุณแม่ขับรถอะไรไปลูก
1: รถเครื่อง
0: รถมอเตอร์ไซค์นะคะเด็กๆคะเวลาเด็กๆนั่งรถมอเตอร์ไซค์เด็กๆต้องทำอย่างไรด้วยหนูใส่หมวกกันน็อกไหมคะไม่ได้ใส่เหรอลูกตลาดไกลไหมคะไกลไหมลูกอ๋ออยู่ใกล้ๆบ้านใช่ไหมคะไม่เป็นไรค่ะแต่ว่าคราวหลังเวลาหนูจะออกไปกับคุณแม่นะคะไปที่ไกลๆหนูต้องบอกคุณแม่ว่าต้องสวมอะไรด้วย
1: สวมหมวกกันน็อก
0: สวมหมวกกันน็อกใช่แล้วค่ะปรบมือให้น้องซินหน่อยค่ะเพราะว่าในการที่เด็กๆเดินทางไม่ว่าจะเดินทางด้วยรถมอเตอร์ไซค์หรือรถจักรยานยนต์นะคะหรือเด็กๆบางคนบอกว่าที่บ้านหนูคุณพ่อคุณแม่ให้นั่งรถยนต์ไปไม่ต้องสวมหมวกกันน็อกแต่ว่าเวลานั่งรถยนต์เด็กๆต้องทำอย่างไรคะลูก
2: คาดเข็มข
0: ั
2: ด
0: ทำอะไรนะคะ
2: คาดเข
0: ็มขัดนิรภัยเช่นเดียวกันเพราะว่าเมื่ออุบัติเหตุเกิดขึ้นเด็กๆไม่ทราบมาก่อนใช่ไหมคะว่าจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเด็กๆจะได้ปลอดภัยในการนั่งรถยนต์หรือว่ารถจักรยานยนต์มากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะและตอนนี้นะคะอย่าลืมว่าเป็นช่วงสถานการณ์โควิดกลับมาแพร่ระบาดอีกครั้งเด็กๆก็ต้องสวมหน้ากากอนามัยในการออกจากบ้านทุกครั้งด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาให้เด็กๆนะคะสนทนาข่าวกันต่อค่ะเด็กๆปลายทางเช่นเดียวกันนะคะจดจำข่าวเหตุการณ์ต่างๆมาสามารถนำมาบอกเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆห้องเรียนปลายทางฟังได้เช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันต่อค่ะ

0: เด็กคนไหนพร้อมที่จะออกมาเล่าข่าวแล้วนะยกมือค่ะขอเชิญน้องข้าวตังค่ะวันนี้ข้าวตังอยากจะออกมาบอกเล่าข่าวเรื่องอะไรครับ
1: ในข่าวน้องดูข่าวเรื่องพายุสลาโดมา
0: โอ้ในโทรทัศน์เหรอลูก
1: ใช่ครับ
0: โอ้แล้วเกิดอะไรขึ้นคะเมื่อพายุทอร์นาโดพัดมา
1: ดูสิ่งของ
0: ดูสิ่งของเข้าไปในพายุใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้โหน่ากลัวมากเลยหนูดูแล้วหนูคิดว่าเป็นที่ประเทศไทยเราหรือเปล่าคะใช่ไหม
1: ไม่ใช
0: ่ไม่ใช่ใช่ไหมคะเป็นต่างประเทศเหรอคะลูก
1: ใช่ครับ
0: โอ้โหเพื่อนเพื่อนเคยดูไหมคะพายุทอร์นาโดก็จะเป็นเหตุการณ์ที่น่ากลัวมากๆเลยใช่พายุก็จะหมุนแล้วก็จะดูดสิ่งของใช่แล้วค่ะใช่ไหมคะน่ากลัวไหมลูก
1: น่ากลัว
0: โอ้ถ้าฉะนั้นนะคะเด็กๆก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะเมื่อเจอเหตุการณ์ที่น่ากลัวเหมือนพายุทอร์นาโดนั่นเองโอ้โหเป็นข่าวที่น่าสนใจมากๆหนูดูข่าวกับใครคะลูก
1: กับยาย
0: อยู่กับยายใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วคุณยายก็เปิดข่าวสารให้ดูใช่ไหมคะลูก
1: ครับ
0: โอ้โหดีมากๆเลยค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะที่จดจำเรื่องราวนะคะจากข่าวสารเหตุการณ์นะคะในโทรทัศน์ก็จะมีข่าวสารมาเล่าให้เด็กๆฟังเช่นเดียวกันในทุกๆวันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นข่าวเรื่องอะไรนะคะเด็กๆสามารถจดจำเรื่องราวแล้วก็นำมาบอกเล่าให้เพื่อนๆนะคะได้ฟังกันได้ในห้องเรียนของเราค่ะคุณครูนะคะก็ขอชื่นชมเด็กๆที่มีความกล้าพูดกล้าแสดงออกมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วตอนนี้นะคะเด็กๆหลายคนพูดเป็นประโยคที่ต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นนะคะคุณครูดีใจมากๆเลยค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆไปพักสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาทำกิจกรรมสนุกๆช่วงต่อไปค่ะ

มาแล้วจ้าพ่อเอ้ยแม่เอ้ยขนมหวานเจ้านี้นะคะใช้แต่วัตถุดิบดีๆค่ะรสชาติอร่อยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราจะพาทุกท่านไปทำขนมหวานกันแต่เป็นขนมหวานที่ไม่อ้วนนะคะโดยที่เราจะใช้ย่าหวานเป็นส่วนหนึ่งในการทำอาหารวันนี้ค่ะ

ร็จไปแล้วนะคะสำหรับธัญพืชนมสดวันนี้เนี่ยที่เรานำเสนอไปทำได้ทั้ง2แบบเสิร์ฟร้อนแล้วก็เสิร์ฟเย็นนะคะเราสามารถที่จะเลือกใช้ย่าหวานนะคะเอามาทดแทนน้ำตาลได้โดยเฉพาะในกลุ่มที่ต้องการจะควบคุมน้ำหนักหรือว่าในคนไข้เบาหวานนะคะซึ่งไม่ต้องการจะได้รับน้ำตาลในอาหารมากจนเกินไปสำหรับปัจจุบันนะคะถ้าสมมติว่าเราต้องการที่จะควบคุมอาหารหรือว่าควบคุมน้ำหนักเนี่ยเราควรจะต้องควบคุมในส่วนของขนมแล้วก็เครื่องดื่มที่มีความหวานนะคะหรือมีน้ำตาลด้วยถ้าสมมติว่าเป็นไปได้เราก็อยากจะให้เปลี่ยนมาเป็นพวกของผลไม้หรือว่าจะเป็นน้ำดื่มที่เป็นน้ำเปล่าแทนนะคะแต่ถ้าสมมติว่าท่านยังอยากจะทานเครื่องดื่มที่มีความหวานก็อยากจะให้เลือกเครื่องดื่มที่ใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาลซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นย่าหวานเดี๋ยวนี้มีหลายชนิดให้เลือกนะคะจะช่วยในเรื่องของการควบคุมน้ำหนักแล้วก็ช่วยในเรื่องของการควบคุมน้ำตาลด้วยค่ะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงไปแล้วค่ะลากันไปก่อนแล้วก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์ในรายการให้เราด้วยนะคะติดตามรายการกินกับหมอซีรีส์กินลดพุงต่อไปได้ค่ะสวัสดีค่ะ

พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: เด็กชื่นชอบในการออกกำลังกายใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นค่ะเดี๋ยวเราจะมาเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์วันนี้คุณครูปิ๊งมีเสียงสัญญาณจังหวะจากเครื่องดนตรีชิ้นนี้ค่ะอะไรคะ
1: ระฆ
0: ัง
1: สามเหล
0: ี
1: ่ยม
0: ระฆังสามเหลี่ยมใช่ไหมคะคุณครูปิ๊งก็จะให้เสียงสัญญาณจังหวะแบบนี้ค่ะจังหวะสัญญาณแบบนี้เด็กๆต้องเคลื่อนไหวอย่างไรคะ
1: ช้า
0: ช้าค่ะถ้าเสียงสัญญาณจังหวะเป็นแบบนี้ล่ะคะเคลื่อนไหวให้เร็วๆนั่นเอง2ครั้งดังติดกันเมื่อไหร่เด็กๆก็หยุดเคลื่อนไหวในท่านั้นทันทีเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาเคลื่อนไหวร่างกายอยู่กับที่กันก่อนเด็กๆลุกขึ้นยืนหาพื้นที่ของตนเองเลยค่ะอยู่กับที่ก่อนนะคะพร้อมแล้วหรือยังจ๊ะพร้อมแล้วใช่ไหมคะพร้อมแล้วเคลื่อนไหวกันเลยค่ะ

0: น้องโอโซนตอนนี้น้องโอโซนทำท่าทางอะไรอยู่ครับลูก
1: ท่าเช
0: ็
1: ดพ
0: ื้
1: น
0: ท่าเช็ดพื้นโอ้โหดีมากเลยค่ะเป็นท่าที่แปลกใหม่มากเลยคนไหนทำท่าแปลกใหม่อีกนะน้องกรีนทำท่าอะไรอยู่ลูกทำอะไรนะคะ
1: เต
0: ้
1: นลำวง
0: เต้นลำวงโอ้โหแปลกใหม่เช่นเดียวกันค่ะแล้วหนูล่ะคะลูกเป็นยีราฟกำลังคอชูคอยาวๆเหรอคะเยี่ยมมากเลยค่ะหลายคนตัวแข็งนิ่งเลยนะอุ๊ยน้องริตต้าขย่งเท้าด้วยทำท่าอะไรอยู่นะเป็นอะไรคะนกกำลังหมุนอยู่เหรอคะโอ้เยี่ยมมากเลยค่ะเก่งกันหลายคนแล้วนะคะเด็กๆปลายทางล่ะคะเคลื่อนไหวอยู่กับที่ทำท่าทางแปลกใหม่กันบ้างหรือเปล่าคะโอ้โหปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเยี่ยมกันทุกคนเลยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวร่างกายแบบเคลื่อนที่ไปทั่วๆห้องเรียนกันต่อดีไหมคะพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ

0: โอ้โหโอ้โหโอ้โหหยุดแล้วนะหยุดแล้วนะตอนนี้คุณครูปิ๊งเห็นมีคนทำท่าแปลกอีกแล้วค่ะอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยยืนได้ไหมคะกำลังจะยืนขาเดียวเหรอคะลูกขาลงก่อนก็ได้ค่ะคุณครูปิ๊งเห็นแล้วหนูทำท่าอะไรอยู่ลูก
1: ทำขาข
0: ้างเดียวใช่ไหมคะบางท่าเด็กๆต้องทรงตัวดีๆใช่ไหมคะสกายล่ะคะวันนี้ทำท่าอะไรอยู่ลูกทำท่าอะไรอยู่ครับกำลังจะนอนเหรอครับโอ้โหหลายคนเคลื่อนไหวร่างกายได้ดีขึ้นมากๆเลยเดี๋ยวคุณครูปิ๊งจะให้เด็กๆจับกลุ่มเดี๋ยววันนี้คุณครูปิ๊งมีกิจกรรมสนุกๆให้ทำอีกดีไหมคะพร้อมแล้วให้เด็กๆจับกลุ่ม3คนค่ะสามคนนะคะนับดีๆนะสามคนหรือยังคะสามคนแล้วหรือยังสามคนเลยค่ะแล้วเมื่อกี้ครบแล้วไงลูกน้องเมื่อกี้ครบแล้วค่ะ3คนนะลูกสามคนน้องครบแล้วเมื่อกี้เนี้ยหนูจับครบกลุ่มแล้วเมื่อกี้เนี้ยสามคนแบบนี้ถูกแล้วเมื่อกี้หนูทำถูกแล้วเมื่อครบ3คนแล้วต้องนับอย่างนี้ใช่ไหมคะไหนลองนับให้เพื่อนๆปลายทางดูสิคะว่านับอย่างไรเวลานับ3คนนับที่ใครก่อนนับที่ตัวเราก่อนนับ1 2
2: 3
0: ครบไหมคะครบแล้ว3คนแบบนี้ค่ะนับที่ตัวเองก่อนลองนับสิคะ1ทุกคนนับพร้อมกัน1 2 3ครบไหมคะ
2: ครบ
0: แล้วให้เด็กๆกลุ่ม3คนมารวมกันมาค่ะจับมือมารวมกันแบบนี้กลุ่มนี้ไปรวมกับกลุ่มนู้นแล้วก็กลุ่มนี้ไปรวมกับกลุ่มนี้กลุ่มนี้มารวมกับกลุ่มนี้ค่ะปล่อยมือค่ะปล่อยมือค่ะรวมกันค่ะตอนนี้เด็กๆได้วงกลม3วงแล้วขยายวงดอกบัวตูมดอกบัวตูมค่ะดอกบัวตูมตูมแบบนี้ตูมยังดอกบัวบานปล่อยมือค่ะวันนี้ค่ะเราจะทำกิจกรรมเคลื่อนไหวเป็นผู้นำผู้ตามกันเด็กๆ เคยเคลื่อนไหวเป็นผู้นำผู้ตามหรือยังคะเคยแล้วคนที่เป็นผู้นำจะอยู่ตรงไหนตรงกลางวงค่ะเดี๋ยวขอเชิญตัวแทนแต่ละกลุ่มนะคะยืนอยู่ตรงกลางเลยค่ะกลุ่มนี้เอาใครดีคะคนแรกเชิญค่ะออกมาเลยค่ะใครอยากอยู่ออกมาก่อนคนแรกค่ะกลุ่มที่2ล่ะคะเชิญตรงกลางเลยค่ะคนที่กลุ่มที่3เชิญครับเชิญครับตอนนี้ได้ผู้นำแล้วเด็กๆคนที่อยู่รอบๆต้องทำตามใครตามผู้นำนะคะพร้อมแล้วไปเคลื่อนไหวกันเลยค่ะทำท่าอะไรทำเลยเปลี่ยนผู้นำค่ะพร้อมแล้วไปกันต่อเลยค่ะทำท่าใหม่ๆด้วยนะห้ามซ้ำนะโอ้โหเยี่ยมมากค่ะผู้นำต้องคิดท่าใหม่ๆมาด้วยนะเปลี่ยนผู้นำค่ะเปลี่ยนผู้นำแล้วค่ะออกมาเลยค่ะตรงกลางยืนแทนที่เพื่อนเลยนะคะพร้อมแล้วไปกันต่อเลยค่ะทำท่าแปลกใหม่ด้วยนะดูผู้นำด้วยนะผู้นำทำท่าอะไรเปลี่ยนผู้นำค่ะเปลี่ยนผู้นำแล้วค่ะใครยังไม่ไปแปะมือเพื่อนสิคะแปะมือเพื่อนให้เพื่อนออกมาใครเหลือใครยังไม่ได้ออกมาโอเคพ ร้อมหรือยังคะตอนนี้ผู้นำคิดท่าทางไว้เลยนะอยากทำท่าอะไรนะยืนให้เป็นวงกลมด้วยนะคะยืนรอบผู้นำค่ะยืนให้เป็นกลมๆรอบผู้นำยืนไม่ต้องไปชิดกันค่ะยืนเป็นกลมๆพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วดูท่าทางของผู้นำค่ะผู้นำทำท่าเลยเปลี่ยนผู้นำค่ะเหลือใครยังไม่ได้ออกคะแปะคนที่ยังไม่ได้ออกนะลูกสลับเพื่อนออกมาเป็นบ้างพร้อมแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วดูผู้นำดีๆนะเปลี่ยนผู้นำค่ะออกอีกได้ลูกออกแล้วออกอีกได้นะคะแปะเลยค่ะแปะเลยค่ะแปะใครก็ได้น่ารักมากค่ะน้องไปเชิญแตมไปยืนแทนโอโซนสิลูก

น10จังหวะกลับเข้าที่เดิมค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9แล้วก็10ขอเชิญฝั่งนู้นมั่งนะคะเด็กๆสาวๆเชิญฝั่งนู้นหน่อยค่ะที่รักที่ว่างอยู่เห็นไหมคะเยี่ยมมากค่ะขยับเข้ามานิดนึงขยับมาเข้ามาใกล้ๆคุณครูหน่อยนิดเดียวนิดเดียวค่ะพี่น็อตขยับไทยหลังหน่อยค่ะลูกเดี๋ยวเรานะคะจะให้เด็กๆผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกล้ามเนื้อนะคะด้วยการยืดเหยียดร่างกายค่ะเด็กๆปลายทางเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวมาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันต่อเลยค่ะ

ละลาโยกด้วยบีบบีบบีบบีบเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาอ้าวเบาๆนะทำเพื่อนเบาๆเดี๋ยวเพื่อนเจ็บค่ะนวดนั่งนวดนวดนวดนวดเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาพอหันหน้าเข้ามาหากันค่ะหันหน้าเข้ามาหากันแล้วค่ะผักมือออกไปหันหน้าเข้ามาหาคุณครูปิ๊งแล้วผักมือออกไปผักขึ้นข้างบนเอียงไปทางซ้ายเอียงไปทางขวาแล้วก้มลงแล้วนั่งตัวตรงลมหายใจเข้า

เด็กๆค่อยๆลืมตาขึ้นค่ะโอ้โหเด็กๆหลายคนนะคะนั่งสมาธิได้เก่งมากๆเลยตัวตรงมากๆเลยแล้วก็หลับตาด้วยใช่ไหมคะแล้ววันนี้ค่ะเด็กๆนะคะเคลื่อนไหวร่างกายเป็นผู้นำผู้ตามสนุกไหมคะสนุกใช่ไหมคะทุกคนจะได้ออกมาเป็นผู้นำแล้วก็ต้องกลับเข้าไปในวงเพื่อเป็นผู้ตามนั่นเองค่ะเด็กๆปลายทางเช่นเดียวกันใช่ไหมคะสามารถออกมาเป็นผู้นำแล้วก็เป็นผู้ตามได้ใช่ไหมคะเยี่ยมมากๆเลยค่ะในการเคลื่อนไหวและจังหวะในทุกๆวันแบบนี้ค่ะเด็กๆจะได้ออกกำลังกายฟังเสียงสัญญาณจังหวะต่างๆไม่ว่าจะเป็นสัญญาณจังหวะช้าสัญญาณจังหวะเร็วหรือสัญญาณหยุดค่ะเด็กๆนะคะสามารถทำตามสัญญาณต่างๆได้ดีขึ้นและเด็กๆยังได้เคลื่อนไหวเป็นผู้นำผู้ตามได้ดีขึ้นอีกด้วยค่ะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งนะคะจะให้เด็กๆไปพักดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์ได้เวลาหมอขอบ่นแล้วครับเรื่องที่คุณหมอจะมาบ่นวันนี้นะครับบอกเลยว่าเกี่ยวกับฮอร์โมนแล้วก็วัยว้าวุ่นจะว้าวุ่นขนาดไหนไปฟังคุณหมอบ่นกันเลยครับ
2: ปกติเนี่ยเจอแต่คนไข้มาบ่นให้ฟังนะครับแต่วันนี้เนี่ยหมอจะขอบ่นแล้วกันนะจะบ่นแล้วนะผมเนี่ยเป็นหมอฮอร์โมนนะครับและปัญหาที่เจอบ่อยมากเลยนะครับก็คือว่าคุณผู้ชายเนี่ยจะเข้ามาปรึกษาผมว่าคุณหมอนกเขาผมไม่ขัดเลยขอฮอร์โมนเพศชายเพิ่มหน่อยอย่างยกตัวอย่างนะครับอย่างมีเคสมาบอกว่าเนี่ยเป็นผู้ชายแบบหนุ่มๆเลยนะโอ้โหแข็งแรงดีเลยนะครับจะมาบ่นว่าหมอครับนกเขาผมไม่ขันทำการบ้านกับแฟนไม่ได้เลยครับเนี่ยผมว่าฮอร์โมนผมตกแน่นอนเลยคุณหมอจ่ายฮอร์โมนให้ผมหน่อยอย่างในกรณีนี้นะครับคุณหมอก็จะทำการตรวจฮอร์โมนในเลือดนะครับโดยการเจาะเลือดนี่แหละโดยวิธีการตรวจต้องตรวจตอนเช้างดน้ำงดอาหารมานะครับตอนเช้าเนี่ยห้ามเกิน10 โมงเช้าแล้วเราต้องเจาะหลายครั้งด้วยนะเจาะครั้งเดียวยังเชื่อไม่ได้นะครับอาจจะเจาะ2 ครั้งห่างกันสักอาทิตย์2 อาทิตย์เพื่อยืนยันว่าระดับฮอร์โมนเพศชายเนี่ยเป็นเท่าไหร่อย่างในกรณีนี้นะครับฮอร์โมนเพศชายสวยเลยปกติเลยอาจจะเยอะกว่าหมออีกแต่ว่าคนไข้ก็คาดหวังนะครับจะให้ผมเนี่ยจ่ายฮอร์โมนให้กลับไปใช้ซึ่งในกรณีนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ประโยชน์อะไรนะครับสิ่งที่ผมอยากจะอธิบายเพิ่มเติมนะครับก็คือปัญหาเรื่องนกเขาไม่ขันจริงๆมันมีหลายสาเหตุมากเลยครับ1 ในสาเหตุนั้นซึ่งเจอไม่บ่อยเลยนะก็คือฮอร์โมนตกนี่แหละหรือว่าที่เราเรียกว่าวัยทองร่างกายเราไม่สามารถสร้างฮอร์โมนเพศชายได้ก็เลยเสื่อมสมรรถภาพทางเพศนกเขาไม่ขันอารมณ์ทางเพศน้อยลงนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีอีกหลายสาเหตุมากๆเลยครับที่เป็นสาเหตุของนกเขาไม่ขันอันนี้เช่นมีโรคประจำตัวเนาะเป็นเบาหวานเป็นความดันคุมไม่ดีนะครับเครียดก็นกเขาไม่ขันนะครับหรือบางคนใช้ยาบางอย่างดื่มเหล้าสูบบุหรี่หรือใช้สารเสพติดพวกนี้เนี่ยก็สามารถทำให้นกเขาไม่ขันได้นะครับซึ่งถ้าเกิดจากสาเหตุเหล่านี้นะครับเราก็ต้องไปแก้ที่สาเหตุใช่ไหมอย่างในกรณีคนนี้เนี่ยโหสูบบุหรี่จัดมากดื่มเหล้าหนักปาร์ตี้กับเพื่อนทุกวันผมก็บอกว่าอย่างเงี้ยให้ฮอร์โมนไปไม่น่าได้ประโยชน์อะไรไปปรับชีวิตประจำวันดีกว่านอนให้เพียงพอแค่นี้เนี่ยนกเขาก็ขันขึ้นมาแล้วครับและที่สำคัญมากๆเลยนะครับลดน้ำหนักเนี่ยช่วยเรื่องฮอร์โมนได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดว่าอยากให้นกเขาเนี่ยกลับมาขันปรับพฤติกรรมนะครับหมอเตือนแล้วนะ
1: หนุ่มๆทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ถ้าไม่อยากว้าวุ่นใจต้องรีบปรับนิสัยแล้วก็พฤติกรรมด้วยนะครับผมถ้านกเขาไม่ขันขึ้นมาเนี่ยผมไม่รู้ด้วยนะครับ
3: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา6 นาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา6 นาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24 ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ไรมินะเรายังเรียนรู้ในหน่วยอะไรคะครอบครัวมีสุขเก่งมากๆเลยค่ะและวันนี้ค่ะเราจะมาเรียนรู้เรื่อง
1: อ
0: าชีพ
1: ของบ
0: ุ
1: คคล
0: ในครอบครัว
1: เรื่อง
0: อาชีพ
1: ของบ
0: ุ
1: คคล
0: ในครอบครัวเด็กๆคะก่อนอื่นคุณครูปิ๊งมีภาพปริศนามาให้เด็กๆได้ทายกันด้วยอยากทายไหมคะถ้าอยากทายเรามาดูกันเลยภาพปริศนาของครูปิ๊งตอนนี้เห็นหรือยังคะ
2: เห็นแล้ว
0: เห็นแล้วหรอเห็นหรือยัง
2: ย
0: ัง เพราะว่ามีตัวเลขปิดอยู่ใช่ไหมคะมีตัวเลขอะไรบ้างตัวเลขนี้เป็นตัวเลขไทยนะลูกมีตั้งแต่เลข1 2 3 4 5 6 7 8 9เป็นตัวเลขไทยนะคะเป็นตัวเลขไทยก็จะเหมือนตัวเลขฮินดูอาราบิกไหมคะไม่เหมือนแต่อ่านเหมือนกันเลยใช่ไหมคะเด็กๆค่ะเด็กๆอยากเปิดเลขไหนก่อนดีนะเลข9เหรอคะได้ค่ะวิ
3: เห็นขาคน
0: เห็นอะไรคะขาคนใช่หรือเปล่า
3: เล
0: ข3ขอเลข3เหรอคะ
3: ขอเลข
0: อุ๊ยเห็นอะไรส้มๆด้วย
3: ขอเลข
0: 1เห็นอะไรส้มเด็กๆคิดว่าเป็นอะไรคะ
3: เป็นร่ม
0: เป็นร่มหรือเปล่า
3: อ๋อ
0: ได้ค่ะเลข7นะคะ
4: อ
0: ุ
4: ๊
0: ยนี่อะไรคะเนี่ยเด็ก
4: ๆ
0: หนูคิดว่าเป็นอะไรนะลูก
4: ขายปลา
0: ขายปลาใช่หรือเปล่าเดี๋ยวลองไปดูเลข8สิอุ๊ยตัวอะไรจริงๆด้วยแต่มีตัวอะไรด้วยคะเนี่ย
3: หอย
0: อ๋อมีหอยมีอะไรอีกคะมีกุ้งด้วยเด็กๆคิดว่าเป็นภาพอะไรคะน้องน็อตเชิญค่ะน้องน็อตคิดว่าตอนนี้เห็นอะไรแล้วและคิดว่าเป็นภาพอะไรคะ
5: ร้านขายของสัตว์ทะเล
0: น้องน็อตบอกว่าอาจจะเป็นร้านขายสัตว์ทะเลหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันต่อดีไหมคะขอเลขอะไรดีนะเลข2นะคะ
3: เลขไหน
0: คะอะไรคะหนูดูจากตรงไหนคะอันตาเชิญค่ะอันตาแมสขึ้นด้วยลูกอันตาคิดว่าเห็นอะไรถึงบอกว่าเป็นร้านขายปลาคะเห็นจากอะไรคะ
5: เห็นข้างบนกับข้างล่างกับตอนนี
0: ้อ๋อเห็นป้ายว่ามีปลาใช่ไหมคะลูกใช่ไหมคะ
5: ใช่ค่ะ
0: อ
5: ๋
0: อใช่ไหมคะเด็กๆว่าใช่เหมือนที่อันตาบอกหรือเปล่า
3: ใช
0: ่เดี๋ยวปรบมือให้อันตาก่อนค่ะเดี๋ยวดูต่อกันนะคะว่าใช่อย่างที่อันตาว่าร้านขายปลาหรือเปล่าแล้วคนนี้ล่ะคะเขาเป็นใครล่ะคะเขามาซื้อของหรือเปล่านะเด็กๆเห็นเป็นภาพอะไรคะลูกร้านขายอาหารใช่ไหมคะเป็นร้านขายอาหารสดนะคะเป็นปลาเป็นหอยใช่ไหมคะแล้วก็เป็นปูเป็นกุ้งใช่ไหมคะน่ารับประทานไหมคะ
3: น
0: ่
3: าร
0: ับ
3: ประทาน
0: คนไหนเป็นพ่อค้าหรือเป็นแม่ค้าคนไหน
3: คน
0: ไหนเป็นพ่อค้าหรือแม่ค้าคนใส่ชุดสีฟ้าเพราะมีอะไรอยู่
3: เขาสีแดง
0: มีผ้ากันเปื้อนสีแดงอยู่แสดงว่าคนนี้ต้องเป็น
3: แม่ค้า
0: เป็นแม่ค้าหรือพ่อค้า
3: พ่อ
0: เป็นพ่อค้าค่ะเด็กๆคนนี้เขาเป็นใคร
3: แม่ค้า
0: เป็นลูกค้าหรือว่าเป็นคนซื้อปลาใช่ไหมคะถูกต้องปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเพราะว่าพ่อค้าแม่ค้าก็เป็นหนึ่งในอาชีพที่วันนี้เราจะได้เรียนรู้กันว่าแต่เด็กๆคนไหนรู้จักคำว่าอาชีพบ้างคะ
3: หนู
0: อาชีพคืออะไรอ่ะ
3: อาชีพ
6: โตมาเราจะเป็นอะไร
0: โตมาเราจะเป็นอะไรใช่ไหมคะแล้วเด็กๆทราบไหมว่าอาชีพของคุณพ่ออาชีพของคุณแม่หรือคนในครอบครัวของเด็กๆมีอาชีพอะไรกันบ้างอาเชิญค่ะน้องนอตน้องนอตคะน้องนอตบอกว่าคุณแม่ทำอาชีพอะไรคะ
5: ขายกาแฟ
0: คุณแม่ขายกาแฟแสดงว่าเป็นแม่อะไร
5: ค่ะ
0: แม่ขาใช่ไหมคะเพื่อนๆถูกต้องไหมคะปรบมือให้น้องนอตหน่อยค่ะเยี่ยมมากค่ะเดี๋ยวคุณครูปิงก็จะพาเด็กๆมารู้จักอาชีพต่างๆกันค่ะว่าเด็กๆมีอาชีพไหนบ้างนะที่เด็กๆจะรู้จักอาชีพต่างๆนะคะที่เด็กๆนะคะอาจจะรู้จักค่ะมีดังนี
7: ้
0: คนนี้เป็นใครคะเป็นทหารค่ะใครอยากเป็นทหารบ้างคะทหารมีหน้าที่ทำอะไรอะลูกปกป้องที่ไหน
7: ปกป
0: ้องประเทศของเราใช่ไหมคะประเทศไทยของเราก็มีทหารไปรบใช่ไหมคะเยี่ยมมากค่ะแล้วต่อมาล่ะคะคนนี้เป็นใครคะตำรวจตำรวจมีหน้าที่อะไรคะจับโจรจับผู้ร้ายใช่ไหมคะแล้วคนนี้ล่ะคะพยาบาลมีหน้าที่อะไรเอ่ยรักษาคนไข้เวลาเด็กๆไม่สบายไปหาใครคะหาคุณหมอกับพยาบาลที่ไหนที่โรงพยาบาลถูกต้องค่ะใช่แล้วค่ะ
7: ค
0: ุ
7: ณคร
0: ูโอ้คุณครูอยู่ที่ไหนจ๊ะ
7: ที
0: ่โรงเรียนนั่นเองใครคะเขากำลังตกปลาจับปลาอยู่ขับเรืออยู่คนนี้เขาออกไปที่ทะเลลึกเลยนะเด็กๆคิดว่าเขาเป็นทำอาชีพอะไร
7: จับปลากิน
0: ทำอาชีพอะไรรู้จักไหม
7: ชาวประมง
0: ชาวประมงเก่งมากค่ะเรียกว่าชาวประมงนะลูกที่ออกเรือหาปลาในทะเลนะคะ
7: ชาวเป็นชาวประมง
0: เด็กๆหลายคนก็บอกว่าชอบอยากเป็นชาวประมงก็มี
7: เก็บผัก
0: รู้ไหมคนที่เขาปลูกผักเก็บผักเขาเรียกว่าชาวอะไร
7: ชาวนา
0: ใช่ชาวนาชาวอะไรคะ
7: ชาวสวน
0: ชาวสวนเขาก็จะปลูกผักต่างๆปลูกผักต่างๆแล้วก็เก็บผักรดน้ำพรวนดินแล้วก็พอผักโตก็นำมากินนำมากินก็ได้หรือว่ามีพ่อค้ามาซื้อไปขายก็ได้คนนี้เขาเรียกว่าชาวสวนนะคะ
8: เ
0: ก่งมากค่ะ
7: เขาเป็น
0: ใครคะคนนี้เรียกว่าอะไรนะคะ
7: คุณยาย
0: คุณยายคนนี้เขาเป็นอะไรอ่ะ
8: เขาไปซื้อไก่กับมะม่วง
0: เขาไม่ได้ไปซื้อค่ะเชิญน้องซินค่ะคนนี้เขาได้ไปซื้อไหมคะน้องซินเขาไปทำอะไรคะ
5: เขาไปขายของ
0: เขาไปขายของนะคะเพราะว่าเขาหาบของต่างๆไปขายให้คนมาซื้อใช่ไหมคะถูกต้องแล้วค่ะปรบมือให้น้องซินหน่อยค่ะเรียกว่าแม่ค้านะคะเด็กๆแม่ค้าค่ะอาชีพนี้เป็นใครล่ะทำส่งของต่างๆใช่ไหมคะเรียกว่าพนักงานพูดสิคะ
7: ส่งของ
0: พนักงานส่งของคนนี้ก็เวลาเราเรียกนะคะในแอปโทรศัพท์ใช่ไหมคะในแอปโทรศัพท์ต่างๆก็จะมาทำอะไรคะ
7: ก็จะมาส่ง
0: ใช่แล้วค่ะเขาก็จะมาส่งเรา

0: เดี๋ยวเรามาดูคนต่อไปนะคะใครนะทำงานที่ไหนคะเด็กๆอ๋อเชิญค่ะหนูคิดว่าเขาไปทำงานที่ไหนคะลูก
1: ที่บริษัททำงาน
0: ที่บริษัททำงานหนูเคยเห็นไหมคะแบบนี
1: ้เคยไปกับแม
0: ่อ๋อแสดงว่าคุณแม่หนูก็ทำงานบริษัทเหรอคะใช่แล้วใช่ไหมคะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะคนนี้มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทพูดสิคะพนักงาน
2: บริ
0: ษ
2: ั
0: ทพนักงาน
2: บริ
0: ษ
2: ั
0: ทใช่แล้วค่ะบางคนก็ทำงานในตึกสูงๆใช่ไหมคะไปทำงานต่างๆนะคะที่มีการจ้างงานนะคะเขาเรียกว่าพนักงานแต่ไปทำงานในบริษัทก็เรียกพนักงานบริษัทไปส่งของก็เรียกว่าพนักงานส่งของใช่ไหมคะ
3: ชอบเป็นชาวประมง
0: หนูชอบเป็นชาวประมงเหรอคะเด็กๆอาจจะเคยเห็นผู้ปกครองของตนเองค่ะทำงานอาชีพต่างๆเดี๋ยววันนี้ค่ะคุณครูปิ๊งจะให้เด็กๆออกมาเล่าใครอยากเล่าบ้างนะปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือสองครั้งถ้านั่งตัวตรงๆแล้วคุณครูปิ๊งค่ะจะให้เด็กๆออกมาบอกเล่าว่าคุณพ่อหรือว่าคุณแม่หรือบุคคลที่เป็นผู้ปกครองของเด็กๆค่ะทำงานอาชีพอะไรแล้วก็เดี๋ยวคุณครูปิ๊งนะคะขอบัตรภาพก่อนเอาน้องกรีนหยิบบัตรภาพเป็นครูหน่อยนะคะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งจะให้เด็กๆคนที่เป็นตัวแทนออกมาเลือกบัตรภาพขอบคุณค่ะบัตรภาพต่างๆที่คุณครูปิ๊งนำมาว่ามีอาชีพหลากหลายอะไรบ้างคนแรกเป็นใครนะคะเป็นแม่ค้าเป็นทหาร
4: ตำรวจ
0: เป็นตำรวจเป็นใครคนนี้รู้จักไหมเป็นใครคะ
5: คนที่เก็บผัก
0: โอโซนคนนี้เป็นใครรู้จักไหมรู้จักไหมคะทำงานทำอะไรเด็กๆรู้จักไหมกรมป่าไม้พูดสิคะ
6: กรมป่าไม้
0: กรมป่าไม
6: ้
0: คนนี้ล่ะคะ
7: ชาวประมง
8: ชาวประมงเขาไปเก็บผัก
9: เขาไปเก็บผัก
0: คนที่เก็บผักเขาเรียกว่าอะไร
10: ไปเก็บช
0: า
10: วสวน
0: ชาวสวนเก่งมากค่ะ
11: พน
0: ัก
11: งานส
0: ่
11: งของ
0: พนักงานส่งของอาชีพต่อไปเป็นอะไรนะและสุดท้ายค่ะ
12: พยาบาล
0: ค่ะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งขอเชิญตัวแทนนะคะออกมาเลือกอาชีพที่เป็นอาชีพของคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองนะคะเด็กๆปลายทางเช่นเดียวกันค่ะให้คุณครูปลายทางนะคะให้เด็กๆออกมาเลือกอาชีพนะคะที่เป็นอาชีพของคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองนะคะและบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังค่ะว่าคุณพ่อคุณแม่ทำงานอาชีพอะไรและทำอะไรบ้างค่ะเด็กๆทราบหรือไม่เดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันต่อค่ะ

0: ยกมือค่ะขอเชิญข้าวเม่าค่ะข้าวเม่าเลือกอาชีพไหนดีคะหยิบขึ้นมาให้เพื่อนดูเลยทำไมข้าวเม่าถึงเลือกชาวสวนคะเพราะใครเป็นชาวสวนคะ
1: พ่อ
0: คุณพ่อเป็นชาวสวนปลูกอะไรคะลูก
1: ปลูกแตง
0: ปลูกแตง

0: แสดงว่าถูกต้องไหมคะเพื่อนๆถูกต้องการที่เป็นชาวสวนปลูกผักอย่างอื่นได้ไหมคะได้ใช่ไหมคะคุณพ่อหนูก็เป็นชาวสวนเหมือนกันถูกต้องเลยปรบมือให้เข้าเมาส์หน่อยค่ะเอาวางเลยลูกเก่งมากชาวสวนนะคะก็จะทำหน้าที่ดูแลสวนนะคะปลูกผักต่างๆเก็บผักรดน้ำพรวนดินดีไหมคะดีค่ะเป็นอาชีพที่น่าสนใจมากๆเลยขอเชิญเด็กคนที่นั่งตัวตรงๆแล้วยกมือค่ะมารีค่ะมารีเลือกอาชีพไหนดีคะคุณพ่อคุณแม่หนูทำอาชีพอะไรหันไปให้เพื่อนๆดูด้วยนะคะใครเป็นพยาบาลคะ
1: แม่หนู
0: แม่หนูทำงานที่ไหนคะ
1: ที่โรงพยาบาล
0: ที่โรงพยาบาลเป็นพยาบาลดูแลคนไข้เหรอคะ
1: ใช่ค่ะ
0: หนูชอบไหมคะ
1: ชอบ
0: หนูภาคภูมิใจในคุณแม่แล้วโตขึ้นหนูอยากเป็นอะไรคะ
1: เป็นสัตวแพทย
0: ์เป็นสัตวแพทย์โอ้โหดีมากๆเลยค่ะเพื่อนๆว่าดีไหมคะปรบมือให้หน่อยค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะคุณครูเห็นเด็กๆนะคะสังเกตจากคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมลูกว่าคุณพ่อคุณแม่ไปทำงานทำอะไรบ้างเดี๋ยวขอเชิญคนที่นั่งตัวตรงๆค่ะแล้วยกมือค่ะโอเซวันค่ะเลือกอาชีพไหนดีลูกอุ๊ยหันหน้าไปเพื่อนๆดูด้วยค่ะทำไมหนูถึงเลือกอาชีพนี้คะ
1: ป๊าป๊าโอโซนเป็นป่าไม
0: ้ป๊าป๊าโอโซนเป็นกรมป่าไม้เหรอคะแล้วมีหน้าที่ทำอะไรบ้างคะ
1: จับโจรซุ่มจับโจรแล้วก็บ้านโอโซนมันอยู่บนป่าด้วยและคนเลยมาตัดไม้เยอะป๊าเลยต้องไปจับ
0: ดูแลป่าไม้นั่นเองใช่ไหมคะถ้ามีใครมาลักลอบตัดไม้พ่อโอโซนก็จะไปจัดการจับเลยใช่ไหมคะโอ้โหเยี่ยมมากๆเลยค่ะเด็กๆวันดีไหมคะเพราะว่าถ้าคนตัดไม้เยอะแยะบ้านเราจะเป็นยังไงลูก
2: ป่า
0: บ้านเราก็จะไม่มีป่าไม่มีป่าแล้วจะรู้สึกยังไงคะ
1: ร้อน
0: ร้อนใช่ไหมลูก
1: เพราะว่าไม่มีร่มคุม
0: ไม่มีร่มไม้นั่นเองโหเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้โอโซนหน่อยค่ะเยี่ยมมากค่ะมีใครอีกนะขออีกสักหนึ่งคนขอเชิญคนที่เอามือวางที่ตักแล้วยกมือค่ะดิต้าค่ะดิต้าเลือกอาชีพอะไรดีคะลูกอาชีพของคุณพ่อคุณแม่หนูก็ได้ค่ะเป็นอาชีพอะไรหันหน้าไปให้เพื่อนๆดูทำไมหนูถึงเลือกอาชีพนี้คะ
1: เพราะแม่หนูเป็นแม่ค้า
0: แม่หนูขายอะไรคะลูก
1: แม่หนูขายแม่หนูขายขนมช่วยหนูทำงาน
0: อ๋อแม่หนูขายขนมด้วยใช่ไหมคะแม่หนูก็เลยเป็นแม่ค้าใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่แม่หนูไปขายที่ตลาดหรือว่าแม่หนูขายออนไลน์คะ
1: แม่หนูขายตรงหน้าแม่หนูขายตรงหน้าห้าง
0: อ๋อเป็นแม่ค้าขายอยู่บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าใช่ไหมลูก
1: ใช่
0: โอ้โหเก่งมากๆเลยค่ะแล้วหนูช่วยคุณแม่ไหมคะ
1: ช่วย
0: ช่วยคุณแม่เหมือนกันใช่ไหมคะปรบมือให้หน่อยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะวันนี้เด็กๆหลายคนนะคะออกมาบอกเล่าเกี่ยวกับใครคะเกี่ยวกับใครลูก
2: ค
0: ุณพ่อคุณแม่ทำงานอะไรใช่ไหมคะเขาเรียกว่าอาชีพนั่นเองเด็กๆปลายทางล่ะคะออกมาบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับอาชีพนะคะของบุคคลในครอบครัวหรือว่าอาชีพที่คุณพ่อคุณแม่ของเราได้ทำได้หรือเปล่าคะถ้าทำได้ค่ะคุณครูก็ขอชื่นชมด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆค่ะไปพักกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

วัสดีครับพบกับผมเดวิดวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่อาจจะยากเวอร์ยากวังที่คุณต้องเจอเมื่อคุณไปหาหมอคือคุณลองนึกดูดีในวันที่เราต้องไปหาคุณหมอซึ่งมันทรมานใจอยู่แล้วทุกคน

0: แล้วเขาโยนสับยากๆให้กูอีกคืองงไม่หยุดเลยอ่ะ2คำแรกที่อยากจะมาพูดถึงวันนี้คือคำว่า OPD และ IGD นั่นแหละคือนักเรียนมากมายจะคิดว่า OPD อาจจะเป็นตัวย่อที่คล้ายกับพวก OMG อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่นะทุกคนคือคำว่า OPD เนี่ยจริงๆอ่ะย่อมาจากคำว่า Outpatient Department ซึ่งใช้ในการพูดถึงผู้ป่วยที่อาจจะนอนนอกโรงพยาบาลคุณนึกออกป่ะคือลักษณะของผู้ป่วยพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นคนที่อาจจะอาการไม่หนักมากคุณนึกออกป่ะแล้วหมอหลายท่านเนี่ยอาจจะวินิจฉัยออกมาว่าเฮ้ยเขาไม่จำเป็นว่าต้องนอนโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าล่าสุดพี่ได้คุยกับคุณหมอท่านนึงใช่ป่ะเขาบอกว่าคนที่คิดถึงผัวฝรั่งไม่หยุดมักจะต้องนอนแบบ OPD คือส่วนใหญ่ผู้ป่วย OPD จะเป็นคนที่อาการไม่ร้ายแรงเท่าไหร่นะเช่นเขาอาจจะเป็นไข้ต่ำๆอาจจะเป็นหวัดอาจจะเป็นไข้อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นหรือว่าอาจจะแบบมีปัญหาทางจิตใจคิดถึงผัวมาหยุด
1: สัญญาพี่ฉันจะเลิกพูดถึงเรื่องนี้แล้วเลย
0: อ่ะเอาจริงจังก่อนนะทุกคนคือคนที่เป็นผู้ป่วยแบบ OPD เนี่ยมักจะเป็นคนที่อาจจะโดนมีดบาดเอ้ยคุณอาจจะมีแบบปัญหาเรื่องผิวหนังอาจจะคันอาจจะแบบตาอักเสบเอ้ยคุณรู้ป่ะป่ะคือพอคุณเป็นผู้ป่วยระดับประมาณนี้อาจจะยังไม่ได้เจอในสิ่งที่ร้ายแรงมากนักเนี่ยคุณหมอหลายท่านอาจจะแนะนำให้คุณเป็นผู้ป่วยแบบ OPD ส่วนคำว่า IPD เนี่ยย่อมาจากคำว่า inpatient department ทุกคนจ๋าเวลาคุณอ่านคำว่า department อย่าอ่านคำนี้ว่า department นะจ๊ะที่รักจ๋าคุณต้องอ่านคำนี้ว่า departmentคือ IPD เนี่ยหรือว่าผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์ IPD เนี่ยก็อาจจะตรงข้ามจาก OPD เลยนะคือคุณอาจจะแบบเป็นโรคที่ร้ายแรงมากคุณอาจจะรถชนมาคุณอาจจะเจออุบัติเหตุที่แบบถึงชีวิตคุณนึกออกป่ะแล้วคุณมีความเสี่ยงเป็นอย่างยิ่งว่าอาจเสียชีวิตหรืออย่างน้อยคืออาการของคุณต้องร้ายแรงเป็นอย่างยิ่งคือเอาเป็นว่าเหตุผลที่เธอต้องเข้าเกณฑ์ IPD เนี่ยก็คือในวันที่คุณเนี่ยอาจจะแบบอาการหนักเวอร์หนักวังจนกระทั่งคุณหมอเนี่ยต้องให้ยาคุณต่อเนื่องต้องผ่าตัดหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณนึกออกป่ะคือถ้าคนไข้ IPD กลับบ้านเร็วเกินไปเนี่ยมันเป็นไปได้นะฮะว่าเขาอาจจะเสียชีวิตแล้วคือคุณหมอหลายๆท่านก็ฝากบอกเธอด้วยนะว่าเขาเป็นห่วงอย่างยิ่งดังนั้นในวันนี้กับใครก็แล้วแต่เธอที่อยากจะหนีออกจากโรงพยาบาลในขณะที่คุณเป็น IPD patient อยู่เนี่ยขออนุญาตเลยนะฮะคุณต้องหยุดอย่างด่วนและสำหรับความรู้ดีๆทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณคุณโรงพยาบาลวิชโอเดียวนะไม่ใช่โรงพยาบาลพี่ นางไม่ใช่โรงพยาบาลเขาเป็นพยาบาลนี่คือสิ่งที่ต้องเกิดเมื่อคุณจ้างฝรั่งมาพูดไทยเอาใหม่นะทุกคนพี่ต้องขอขอบคุณคุณพยาบาลวิชาชีพสาวรสที่หาข้อมูลดีๆทั้งหมดเหล่านี้ให้พวกเราในวันนี้ซึ่งพยาบาลท่านนี้มาจากคณะแพทยศาสตร์จากโรงพยาบาลรามาธิบดีและต้องขอขอบคุณเธอจริงๆและมาพบกันใหม่กับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นคือจบ
2: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
3: คันหูไม่รู้เป็นอะไรแล้วถ้าชอบปั่นหูแค่หูล่ะจะเป็นอันตรายหรือเปล่า
4: วันนี้หมอขอบ่นคุณหมอรักษาหูมีความอัดอั้นตันใจ
3: อยากจะมาระบายในรายการโอ้โหเชิญเลยครับคุณหมอยินดีมากครับ
5: เป็นครั้งแรกที่ได้ถือโทรโข่งเลยนะคะแบบนี้หมอต้องขอบ่นดังๆแล้วล่ะค่ะหมอ

0: เรื่องที่หมอจะขอบ่นในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่หมอรักษาหูเนี่ยเจอกันบ่อยมากๆเลยค่ะก็จะเป็นเรื่องที่คนไข้ชอบปั่นหูแคะหูค่ะอาการของคนไข้ที่มานะคะก็คือมีเสียงก๊อกแก๊กดังในหูค่ะใช้ไม้พันสำลีปั่นหูใช่ไหมคะปั่นไปปั่นมาก้านออกมาได้ค่ะแต่สำลียังคาอยู่ในรูหูเลยค่ะก็ยังใช้เล็บแคะด้วยนะคะปัญหาที่ตามมาก็คือเป็นแผลถลอกในหูแล้วก็มีหนองไหลค่ะทีนี้ก็ว้าวุ่นกันเลยค่ะปกติเนี่ยขี้หูของคนเราเนี่ยค่ะก็ช่วยป้องกันเชื้อโรคนะคะแล้วก็ช่วยป้องกันแมลงด้วยในระบบร่างกายของเราเนี่ยก็จะสามารถที่จะกำจัดขี้หูออกมาเองได้ค่ะเวลาที่เราขยับกรามเวลาที่เราพูดหรือเวลากลืนเนี่ยค่ะมันก็จะค่อยๆดันขี้หูออกมาเองได้ด้วยค่ะเวลาที่เราใช้ไม้พันสำลีแคะหูใช่ไหมคะขี้หูบางส่วนเนี่ยก็จะออกมากับไม้พันสำลีค่ะแต่ขี้หูอีกส่วนนึงก็จะถูกดันเข้าไปด้านในได้ค่ะก็จะไปอัดแน่นกันแล้วก็สะสมอยู่หน้าแก้วหูนะคะขี้หูก็จะถูกอัดแน่นเข้าไปในหูมากขึ้นเรื่อยๆค่ะจะทำให้เราสูญเสียการได้ยินได้ค่ะหูน่ะไม่ใช่ขนมครกนะคะไม่ต้องไปแคะมันค่ะเอาไว้ใช้ทำความสะอาดเช็ดมาสคาร่าไอไลเนอร์ก็พอค่ะกรรมแบบนี้เลิกได้เลิกนะคะ
1: โอ้โหการปั่นหูการแคะหูมันอันตรายกว่าที่คิดอีกนะครับใครที่มีพฤติกรรมอย่างที่คุณหมอบ่นมาแล้วเนี่ยเห็นทีจะต้องบอกลาที่ปั่นหูได้แล้วนะครับกลับบ้านเอาทิ้งก่อน
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

วัสดีครับพบกับผมเดวิดวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวเมื่อไปหาหมอวันนี้พี่อยากจะให้ทุกคนได้รู้จักคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับวิธีการรักษามะเร็งชนิดหนึ่งที่ชื่อ chemotherapy เธอจ๋าคุณอย่าอ่านคำนี้ว่า chemotherapy กันนะคุณต้องอ่านคำนี้ว่า chemotherapyหรืออีกชื่อเรียกของมันก็คือการรักษาด้วยเคมีบำบัดคือนี่เป็นการให้ยาเพื่อทำให้การเติบโตของเซลล์มะเร็งเนี่ยหนึ่งช้าลงหรือว่าหยุดไปเลยทีเดียวแต่ยาเคมีบำบัดไม่ได้ออกฤทธิ์เฉพาะเจาะจงกับเซลล์มะเร็งเท่านั้นนะทุกคนซึ่งสิ่งนี้อาจจะส่งผลต่อเซลล์ปกติของร่างกายที่มีการแบ่งตัวออกไปอย่างรวดเร็วด้วยเช่นกันซึ่งตัวอย่างในนี้ได้แก่เซลล์ผมหรือว่าเส้นเม็ดเลือดนะทุกคนซึ่งสามารถทำให้เกิดอาการข้างเคียงมากมายได้แต่ข่าวดีของวันนี้ได้แก่ปัจจุบันนี้ทุกคนมันมียาตัวใหม่มากมายมากมายที่ถูกพัฒนาออกมาด้วยหมอเก่งๆหลายท่านซึ่งจะทำให้การรักษามะเร็งเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นประเภทไหนก็แล้วแต่เถอะง่ายขึ้นตั้งหลายเท่าคือองค์ความรู้เหล่านี้และวิธีการรักษาใหม่ๆเหล่านี้ทำให้การรักษามะเร็งปอดมะเร็งเต้านมและมะเร็งเม็ดเลือดขาวเนี่ยง่ายขึ้นตั้งเยอะคือเอาเป็นว่าการรักษามะเร็งเหล่านี้ถ้าเปรียบเทียบกับอดีตแล้วนะมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นตั้งเยอะนะทุกคนและมันมีผู้ป่วยมากมายที่มีคุณภาพชีวิตทุกวันนี้ที่ดีกว่าเดิมตั้งเยอะแยะมากมายคือวัตถุประสงค์หลักๆของสิ่งที่เรียกว่าเคมีบำบัดหรือว่าเคมีเทอราพีก็คือหนึ่งการทำให้คนไข้หายไปเลยหรือว่าในบางเคสอาจจะลดความเป็นไปได้ว่าเขาจะกลับมาเป็นมะเร็งใหม่2การคุมโรคเพื่อทำให้ก้อนมะเร็งเนี่ยเล็กลงหรือว่าไม่เติบโตเยอะเท่าเดิม3ช่วยประคับประคองหรือว่าลดอาการของคนที่อาจจะเป็นมะเร็งในขั้นสุดท้ายหรืออาจจะเจออาการที่ร้ายแรงมากแต่สิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือสิ่งเหล่านี้ทุกคนจะทำให้คนไข้เนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิมตั้งเยอะแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือก่อนที่คุณเริ่มรักษาตัวด้วยสิ่งที่เรียกว่าเคมีเทอราพีเนี่ยคุณจะต้องไปแพทย์ก่อนนะทุกคนและให้เขาประเมินให้เธอเลยว่าอาการของคุณเป็นยังไงและร่างกายของคุณควรที่จะเจอกับเคมีเทอราพีชนิดใดกันแน่คือในปัจจุบันเนี่ยจะมีการพัฒนายาชนิดใหม่ๆซึ่งเกิดขึ้นจากองค์ความรู้ที่ค่อยๆมากขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งสิ่งนี้ก็ทำให้เราได้ยาที่สามารถออกฤทธิ์กับเซลล์มะเร็ง

และสำหรับความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณอาจารย์นพดลจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีที่มามอบความรู้ดีๆให้พวกเราในวันนี้และมาพบกับพี่กับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นคือจบ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: วัคซีนสำหรับป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสมันก็ไม่ได้การันตีว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จไม่ต้องไปคัดกรองก็ยังต้องมีโปรแกรมคัดกรองนะครับเพราะวัคซีนเนี่ยอย่างที่เราทราบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ 100% นะครับส่วนของการคัดกรองของมะเร็งปากมดลูกในอนาคตก็ยังมีความจำเป็นนะครับความรู้ในปัจจุบันที่มีการฉีดวัคซีนนะครับเด็กๆนะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าจะยิ่งทำให้อัตราของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยลดต่ำลงไปอีกนะครับอาจจะใกล้ศูนย์อย่างที่เราปรารถนากันนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคงต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งเรื่องของการตรวจคัดกรองการตรวจเช็คของประชากรตลอดเวลาด้วยครับเพื่อไม่ให้มันกลับขึ้นมาอีกครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามุมกันแล้วค่ะเด็กๆเด็กๆคนไหนอยากทำกิจกรรมแล้วบ้างคะหลายคนอยากทำกิจกรรมแล้วค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาบริหารนิ้วมือกันก่อนค่ะยกมือขึ้นมาเลย0 2 5 10 0 2 5 10 0 2 5 10ปรบทางซ้ายปรบทางขวาแล้วก็มาหัวเราะกันฮะฮะฮะฮะเอามือวางลงค่ะและวันนี้นะคะคุณครูปิงก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้เลือกทำกันถึง3กิจกรรมเช่นเคยค่ะกิจกรรมที่1

0: ปั้นมีอุปกรณ์อะไรบ้างคะ
1: ด
0: ินน้ำมันและแผ่นรองปั้นค่ะกิจกรรมที่2วาดภาพด้วยสีเทียนค่ะวัสดุอุปกรณ์ก็คือกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานค่ะและสีเทียนนั่นเองและวันนี้ค่ะกิจกรรมที่3ของเราเป็นกิจกรรมใหม่ค่ะชื่อว่ากิจกรรมพิมพ์ภาพด้วยกระดาษขยุ่มค่ะเราจะใช้กระดาษขยุ่มนะคะในการพิมพ์ภาพนั่นเองค่ะแล้วเอ๊เรามีวัสดุอุปกรณ์อะไรกันบ้างเด็กๆอยากทราบไหมคะอย่างแรกเลยค่ะกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานค่ะแผ่นรองนุ่มค่ะสีน้ำหรือสีโปสเตอร์นะคะใส่ในภาชนะค่ะที่มีฟองน้ำแบบนี้นะคะผ้าเช็ดมือหรือผ้าชุบหมาดค่ะแล้วก็กระดาษอะไรนะคะเด็กๆกระดาษที่คุณครูไขยุ่มไว้แบบนี้แล้วเราจะมาพิมพ์ภาพโดยใช้กระดาษแบบนี้ละค่ะให้เกิดลวดลายนั่นเองเดี๋ยวคุณครูปิ๊งจะสาธิตให้เด็กๆดูนะคะว่าเราจะพิมพ์ภาพอย่างไรอย่างแรกเลยเราจะเอากระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานนะคะวางลงบนแผ่นรองนุ่มแบบนี้ค่ะเพื่อเวลาที่เด็กๆนะคะกดพิมพ์ลงไปแล้วสีก็จะติดง่ายยิ่งขึ้นค่ะเพราะว่ามีตัวรองรับกระดาษอยู่นั่นเองเมื่อเด็กๆนะคะจะพิมพ์เด็กๆจับด้านบนแบบนี้นะคะจับไว้ปุ๊บจับให้แน่นๆนิดนึงเสร็จแล้วก็กดกระดาษลงไปที่ในสีแบบนี้ค่ะเมื่อได้สีมาแล้วเด็กๆกดลงบนกระดาษเด็กๆอาจจะสามารถกดพิมพ์ได้หลายครั้งเลยใช่ไหมคะจุ่ม4ครั้งหนึ่งเด็กๆพิมพ์ได้หลายครั้งเลยและเด็กๆก็คิดนะคะจินตนาการว่าเอ๊ที่พิมพ์เหมือนอะไรนะเด็กๆลองสังเกตดูนะคะเมื่อใช้เสร็จแล้วใช้เสร็จแล้วเราใส่ไว้ในไหนคะใส่ไว้ในตะกร้าสีเดิมสลับสีได้ไหมคะไม่ได้และถ้าเด็กๆจะเปลี่ยนสีใช้สีเดิมหรือปะใช้กระดาษอันเดิมหรือเปล่าลูกไม่ใช่นะคะเราจะใช้เปลี่ยนกระดาษอันใหม่นะคะแล้วก็กดลงไปที่สีคุณครูปิ๊งนะคะพิมพ์2สีเลยลงไปเสร็จแล้วเด็กๆก็อาจจะคิดจินตนาการว่าเอ๊ภาพที่พิมพ์เหมือนกับอะไรแต่ก่อนอื่นเมื่อเด็กๆสร้างสรรค์ผลงานเสร็จแล้วเด็กๆต้องนำไปไหนก่อนลูกนำไปตากให้แห้งเสียก่อนค่ะเพราะว่าตอนนี้เล่าได้หรือยังยังไม่ได้ค่ะเด็กๆนำภาพผลงานนะคะไปตากให้แห้งเสียก่อนถึงจะนำมาบอกเล่านะคะให้คุณครูจดบันทึกค่ะว่าภาพผลงานที่ได้เหมือนกับอะไรหรือเด็กๆทำคล้ายกับอะไรค่ะเด็กๆอยากสร้างสรรค์ผลงานหรือยังคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวคุณครูปิ๊งนะคะจะบอกข้อตกลงกับเด็กๆก่อนว่าเราจะต้องสร้างสรรค์ผลงานเท่าไหร่นะลูก
1: 2
0: กิจกรรมใน3กิจกรรมค่ะและเมื่อเด็กๆสร้างสรรค์ผลงานเสร็จแล้วคุณครูปิ๊งก็จะขอเปิดมุมให้เด็กๆเลือกเข้าเล่นนะคะวันนี้ขอเปิดมุมหนังสือค่ะมุมเกมการศึกษาค่ะและมุมบทบาทสมมุติค่ะเด็กๆสามารถเลือกเล่นนะคะตามมุมได้นะคะที่เด็กๆต้องการเลยแต่ว่าเด็กๆต้องสร้างสรรค์ผลงานเสร็จแล้ว2กิจกรรมใน3กิจกรรมนะคะเมื่อได้ยินเสียงคุณครูปิ๊งร้องเพลงเก็บของเมื่อไหร่อย่าลืมช่วยกับเพื่อนนะคะเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อยค่ะเ พร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันเลยดีไหมคะถ้าอย่างนั้นเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

0: เด็กๆพร้อมกันแล้วกลุ่มแรกทำอะไรคะลูกเชิญหันหลังกลับไปหยิบดินน้ำมันเลยค่ะกลุ่มที่สองล่ะคะเชิญไปปั๊มกระดาษสัญลักษณ์ตัวเองเลยนะคะกลุ่มที่สามแล้วลูก
1: พิมพ์
0: ภาพใช่ไหมคะเชิญค่ะต่อแถวพิมพ์สัญลักษณ์เลยนะคะ

0: เก็บของเล่นให้ถูกทีเก็บดีๆอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูๆอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆสร้างสรรค์ผลงานกันเสร็จแล้วแล้วเมื่อสักครู่ได้เล่นของเล่นแล้วใช่ไหมคะวันนี้คุณครูปิงเปิดมุมให้เด็กๆนะคะได้เลือกเข้าเล่นตามมุมที่ตนเองสนใจค่ะเด็กๆคนไหนช่วยเพื่อนเก็บของเล่นบ้างคะเยี่ยมมากๆเลยค่ะวันนี้ค่ะเด็กๆห้องเรียนของครูปิ๊งนะคะมีผลงานจะมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะว่าวันนี้สร้างสรรค์ผลงานเป็นอะไรค่ะเริ่มจากผลงานชิ้นนี้ก่อนนะคะของใครเอ่ยรูปสิงโตน้องดินเชิญครับน้องดินมาทางนี้เลยลูกน้องดินวันนี้น้องดินสร้างสรรค์ผลงานการพิมพ์ภาพด้วยกระดาษขยุ่มใช่ไหมคะเป็นภาพอะไรครับลูก
1: เป็นภาพอะไรครับคนกินข้าว
0: อ๋อน้องบอกว่าเหมือนภาพคนกำลังกินข้าวอยู่ใช่ไหมครับสวยไหมคะเพื่อนๆแล้วเวลาหนูพิมพ์ภาพลงไปหนูก็ต้องมองด้วยใช่ไหมคะว่าเอ๊หนูจะทำเป็นรูปอะไรใช่ไหมลูกเก่งมากๆเลยค่ะเป็นจินตนาการที่ดีมากๆเลยเดี๋ยวน้องเอาไปหนีบไว้เหมือนเดิมนะครับและยังมีผลงานนะคะการปั้นดินน้ำมันด้วยนะคะว่าเพื่อนๆปั้นเป็นอะไรเด็กๆอยากทราบไหมขอเชิญน้องเข้าตังแล้วก็น้องซินค่ะเชิญค่ะน้องเข้าตังเชิญลูกน้องเข้าตังของหนูอันไหนคะอันนี้นะคะสื่อของตัวเองเลยค่ะแล้วของน้องซินล่ะคะของหนูทำเป็นอะไรครับข้อตัง
1: รถขุดก้อนหิน
0: รถขุดนั่นเองมีแหลมๆด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
0: แล้วของน้องซินล่ะคะ
1: ทำเป็นลูกงู
0: ไหนตรงไหนคืองูคะอุ๊ยแล้วทำไมอยู่งูถึงอยู่ข้างใต้แบบนั้นคะ
1: หิน
0: งูอยู่ใต้ก้อนหินเหรอคะโอ้โหเป็นจินตนาการที่ดีมากๆเลยเก่งไหมคะเพื่อนๆปรบมือให้กำลังใจหน่อยค่ะเอาไปเก็บได้ค่ะไปเก็บตรงนู้นก่อนนะคะวันนี้เด็กๆหลายคนนะคะสร้างสรรค์ผลงานได้ดีมากๆเลยคุณครูปิงก็ขอชื่นชมค่ะเด็กๆปลายทางล่ะคะสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้เหมือนกับเพื่อนๆหรือเปล่าคะเด็กๆอย่าลืมชื่นชมผลงานของตนเองแล้วก็ชื่นชมผลงานของเพื่อนๆด้วยนะคะเพื่อนๆจะได้มีกำลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานนั่นเองค่ะวันนี้คุณครูปิ๊งนะคะจะให้เด็กๆไปพักนะคะล้างมือดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปนะคะ

ลาวานนับ1 2 3ใครว่ายตามปลาวานจับตัวตอนนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเกมการศึกษากันแล้วค่ะเด็กๆคนไหนพร้อมที่จะเล่นเกมแล้วบ้าง

0: ารักมากๆเลยค่ะเด็กๆปลายทางบอกว่าพร้อมกันแล้วค่ะเด็กๆในห้องเรียนต้นทางก็เช่นเดียวกันค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาดูชื่อเกมกันก่อนนะคะว่าวันนี้คุณครูปิ๊งนำเกมการศึกษาชุดใหม่อะไรมาให้เด็กๆได้เล่นกันค่ะเกมนี้ค่ะมีชื่อว่าเกมจับคู่ภาพสัมพันธ์สิ่งของกับรูปทรงเลขาคณิตค่ะเด็กๆอยากทราบไหมคะว่าสิ่งของอะไรบ้างแล้วก็รูปเลขาคณิตเป็นอย่างไรอยากทราบไหมคะเมื่อได้เกมแล้วเราก็นำเกมนะคะออกมาจากถุงเลยแล้วก็หงายชิ้นเกมนะคะเพื่อดูรูปภาพนั่นเองค่ะเด็กๆสังเกตดีๆนะว่ามีภาพอะไรบ้างและมีรูปเลขาคณิตอะไรบ้างอย่างแรกที่เราจะจับคู่นะคะเราต้องดูภาพที่เป็นสีสีก่อนมีภาพอะไรบ้างเราก็เอามาเรียงไว้เอามาเรียงไว้เลยฝั่งเดียวกันแบบนี้เราเอามาเรียงกันไว้ยาวๆต่อกันเลยทำได้ไหมคะเมื่อเอามาเรียงต่อกันแบบนี้แล้วเราค่อยมาหาว่าภาพไหนต้องมาจับคู่กันดี
1: บ้าน
0: ภาพอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นภาพเรขาคณิตเด็กๆพูดสิคะภาพเรขาคณิตภาพเรขาคณิตเราก็จะมาดูภาพเรขาคณิตที่เหลือค่ะว่าภาพไหนต้องมาจับคู่กับอะไรอย่างแรกเลยภาพอะไรคะภาพอะไรคะลูกกลองเด็กๆก็สังเกตรูปเลขาคณิตสิคะว่ากลองมีรูปลักษณะคล้ายกับภาพเลขาคณิตชิ้นไหนนะขอเชิญทาร่าค่ะภาพไหนคะทาร่าที่เหมือนกันกับกรองแบบนี้ภาพไหนคะภาพไหนลูกเอามาวางชิดกันเลยถูกต้องไหมคะเพื่อนๆปรบมือให้ทาร่าหน่อยค่ะเกมนี้ไม่ยากเลยค่ะเด็กๆแค่เด็กๆนะคะต้องสังเกตนะคะเส้นรอบรูปของภาพนะคะเมื่อเส้นรอบรูปคล้ายกับภาพเลขาคณิตภาพไหนเด็กๆก็นำภาพเลขาคณิตมาจับคู่กันนั่นเองทำได้ไหมคะเด็กๆน่าจะอยากลองไปเล่นเกมกันแล้วใช่ไหมคะสำหรับเกมวันนี้ค่ะคุณครูปลายทางต้องเข้าไปให้คำแนะนำกับเด็กๆเมื่อเด็กๆต้องการนะคะเพราะว่าบางรูปร่างรูปทรงนะคะเด็กๆอาจจะยังไม่เคยพบเจอหรืออาจจะไม่มีประสบการณ์ในการพบเจอนั่นเองค่ะคุณครูสามารถไปให้คำแนะนำกับเด็กๆได้ค่ะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งนะคะจะให้เด็กๆบอกข้อตกลงในการเล่นเกมของเราก่อนเด็กๆต้องเล่นเกมกับใครคะเล่นอย่างไรลูก
1: ต้องแบ่งก
0: ัน แบ่งกันเล่นเล่นร่วมกันที่ดีนั่นเองค่ะและเมื่อเด็กๆได้ยินเสียงสัญญาณคุณครูปิ๊งให้เปลี่ยนกลุ่มเด็กๆต้องทำอย่างไรคะเก็บเกมใส่ไหนลูกใส่ถุงแล้วก็ใส่ตะกร้าไปสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเล่นกับเกมเดิมที่เคยเล่นไปแล้วด้วยนะคะเด็กๆทำได้ไหมคะทำได้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปเล่นเกมการศึกษากันเลยนะคะ

เข้าสี่เร็วเข้าสี่นับดีดีนับให้ดังดังนกฟูงหนึ่งมากมายเสียจังนับดังดังนับให้ดีดีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอามือวางลงค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆเล่นเกมการศึกษาสนุกไหมคะใช่แล้วค่ะวันนี้เด็กๆนะคะช่วยกันสังเกตภาพได้ดีมากๆเลยค่ะแล้วก็จับคู่ภาพสัมพันธ์กันถูกต้องไหมลูกถูกต้องใช่ไหมคะกิจกรรมนี้ค่ะเด็กๆจะได้ฝึกการสังเกตนะคะและยังสามารถจับคู่ภาพได้อย่างถูกต้องด้วยค่ะนอกจากกิจกรรมเกมการศึกษาแล้วค่ะเด็กๆได้ทำกิจกรรมตั้งแต่เช้าแล้วใช่ไหมคะเอ๊ะเราทำอะไรกันตั้งแต่แรกคะลูกสนทนาข่าวและเหตุการณ์สำหรับวันนี้เด็กๆคนไหนออกมาบอกเล่าข่าวและเหตุการณ์ให้เพื่อนๆฟังบ้างคะหลายคนนะคะได้ผัดกันออกมาพูดนะคะสนทนาข่าวหรือสิ่งที่เด็กๆสนใจค่ะให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะคะโดยการสนทนาข่าวทุกๆวันค่ะเด็กๆจะได้ฝึกความกล้าแสดงออกนะคะการพูดนะคะเป็นประโยคที่ต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะกิจกรรมที่2ล่ะคะเราทำอะไรกันต่อลูกกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเด็กๆก็จะได้ออกกำลังกายในยามเช้าค่ะวันนี้เราได้ฟังเสียงสัญญาณจังหวะนะคะจะไม่ว่าจะเป็นจังหวะช้าจังหวะเร็วหรือสัญญาณหยุดเด็กๆก็สามารถหยุดเคลื่อนไหวได้ในทันทีค่ะวันนี้เรายังได้เคลื่อนไหวเป็นผู้นำผู้ตามนะคะแบ่งเป็นกลุ่มย่อยนะคะ3กลุ่มค่ะและสามารถเคลื่อนไหวตามผู้นำของกลุ่มตนเองได้ค่ะเด็กๆที่กลับเข้ามาเป็นผู้ตามนะคะก็ต้องปฏิบัติตามผู้นำของตนเองนั่นเองค่ะพอมาถึงกิจกรรมที่3ล่ะคะเด็กๆวันนี้เด็ก

่นะคะของตนเองประกอบอาชีพอะไรก็จะสามารถนำออกมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังได้นั่นเองค่ะคุณครูก็ขอชื่นชมนะคะที่เด็กๆรู้จักสังเกตสอบถามผู้ปกครองที่บ้านนะคะและสามารถมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังได้ว่าการประกอบอาชีพต่างๆนะคะต้องทำอะไรอยู่ที่ไหนนะคะเด็กๆก็สามารถเล่าได้ดีมากเลยค่ะและมาถึงกิจกรรมที่4ของเราค่ะกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะวันนี้คุณครูปิงนะคะก็มีกิจกรรมให้เด็กๆได้เลือกทำกัน3กิจกรรมเช่นเคยค่ะกิจกรรมที่1เป็นกิจกรรมปั้นค่ะกิจกรรมที่2วาดภาพด้วยสีเทียนและวันนี้กิจกรรมที่3ของเรานะคะเป็นกิจกรรมการพิมพ์ภาพจากกระดาษขยุ่มค่ะเด็กๆนะคะสามารถนำกระดาษนะคะมาพิมพ์ลงบนกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานแล้วสามารถบอกได้นะคะว่าสร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการเป็นภาพอะไรค่ะเด็กๆ ก็ยังออกมาบอกเล่าให้คุณครูจดบันทึกอีกด้วยค่ะวันนี้เด็กๆสนุกไหมคะสนุกกันทุกกิจกรรมเลยค่ะแล้วเมื่อเด็กๆสร้างสรรค์ผลงานเสร็จแล้วเด็กๆยังเลือกเล่นนะคะตามมุมต่างๆที่คุณครูได้เปิดให้เล่นนะคะคุณครูปิงแอบสังเกตเห็นเด็กๆหลายคนเล่นร่วมกันได้ดียิ่งขึ้นค่ะไม่แย่งของเล่นกันเลยน่ารักมากๆเลยค่ะแล้วก็ยังช่วยกันเก็บของเล่นเข้าที่เดิมนะคะเมื่อคุณครูปิงให้เสียงสัญญาณร้องเพลงเก็บของนั่นเองค่ะคุณครูปิงขอชื่นชมแล้วก็ให้ดาวเด็กดีกับเด็กๆทุกคนเลยดีไหมคะรวมถึงเด็กๆห้องเรียนปลายทางด้วยนะคะวันนี้ค่ะมาถึงกิจกรรมสุดท้ายของเราเมื่อสักครู่เป็นกิจกรรมอะไรนะเกมการศึกษากิจกรรมเกมการศึกษาของเรานะคะเด็กๆได้เล่นเกมจับคู่สัมพันธ์ภาพนะคะสิ่งของกับรูปทรงเรขาคณิตค่ะเด็กๆสามารถบอกรูปร่างรูปทรงได้ไหมคะมีรูปทรงอะไรบ้างลูกวงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะแล้วยังจะมีทรงกระบอกนะคะหรือว่าเด็กๆนะคะสังเกตจากเส้นรอบรูปของภาพนั้นๆค่ะเด็กๆจึงนำมาจับคู่ได้อย่างถูกต้องนั่นเองวันนี้คุณครูปิงนะคะต้องบอกลาเพื่อนๆปลายทางแล้วเด็กๆห้องเรียนต้นทางของเราบอกลายังไงดีคะอ๋อมีการร้องเพลงแล้วก็โบกมือด้วยใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วเรามายกมือขึ้นเลยค่ะแล้วร้องเพลงไปพร้อมๆกันเลยนะคะวันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึง

0: ได้เวลาหมอขอบ่นครับใครที่เป็นสายเกมเมอร์ยกมือขึ้นครับผมด้วยฮะเกมเมอร์เหมือนกันวันนี้คุณหมอจะมาบ่นสายเกมเมอร์ครับที่ชอบเล่นกันอย่างจริงจังทั้งวันไม่หลับไม่นอนคุณหมอครับโทรโข่งเชิญบ่นได้เลยครับ
1: หมอขอบ่นได้ถือโทรโข่งสักทีนะครับหมอขอบ่นคนไข้สักทีนึงนะฮะหมอเลยนะครับเจอคนไข้ที่มีการปวดข้อมือทุกวันเลยนะฮะในสมัยเนี้ยเล่นมือถือกันสุดๆเลยนะฮะเนี่ยเตือนกันให้ฟังเลยนะครับอันนี้หมอเหนื่อยใจมากๆเป็นห่วงคนไข้มากๆนะฮะกลัวโดนผ่าตัดข้อมือนะครับเคสนี้นะฮะคนไข้มาหาผมเนี่ยด้วยการปวดข้อมือนะครับปวดตรงคน

นิ้วโป้งตรงนี้นะฮะกำของหยิบมือถือเปิดขวดน้ำทำงานบ้านมีการปวดตลอดนะครับอันนี้เป็นอาการที่ผมบอกว่าปอกหุ้มเอ็นที่ข้อมือเนี่ยอักเสบแล้วนะฮะการรักษานะฮะเคสนี้ก็คืออันแรกสั่งที่ประคองข้อมือของเขาก่อนนะฮะอย่าให้มือขยับเยอะนะครับอันที่สองก็คือทำกายภาพบำบัดครับการแช่พาราฟินนะฮะอันต่อมาคือการทำอัลตราซาวด์ร่วมกับการทำเลเซอร์จ่ายยาแก้ปวดเพื่อลดอาการอักเสบยาทั้งหมดการรักษาของหมอทั้งหมดเนี่ยเป็นการรักษาที่ปลายเหตุนะฮะแต่ต้นเหตุเนี่ยเกิดจากการทำงานซ้ำไปซ้ำมามีการเกรงมือตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้าไม่หยุดเกรงยังไงหมอรักษาให้ตายเนี่ยก็ไม่ดีขึ้นนะฮะก็แนะนำให้เขาไปพักมือนะฮะเมื่อตรวจเสร็จแล้วนะครับคนไข้ของหมอคนนี้ก็รับที่ประคองข้อมือไปนะฮะ

0: นไข้นะครับจี๊ดเลยฮะพอคนไข้มาบอกว่าหมอว่ารักษาไม่ดีครับออกมานอกห้องตรวจนะฮะก็ยังเล่นเหมือนเดิมนะฮะเรื่องนี้การเจ็บเมื่อไหร่จะหายสักทีนั่นแหละครับปลอกคุ้มเอ็นอักเสบนะครับสามารถหายได้เองด้วยการพักและการทำกายภาพบำบัดนะครับแต่ว่าถ้ายังมีพฤติกรรมเหมือนเดิมซ้ำๆอีกเนี่ยก็ต้องผ่าตัดแต่อย่าคิดว่าผ่าตัดแล้วจะหายนะฮะผ่าตัดแล้วถ้ายังมีพฤติกรรมเหมือนเดิมก็มีอาการปวดได้เหมือนเดิมนะครับผ่าตัดซ้ำไปซ้ำมานะฮะหมอเตือนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยป้องกันไว้ก่อนนะครับพักมือไว้ก่อนดีกว่าต้องไปฉีดยาหรือว่าผ่าตัดทีหลังนะครับถ้าไม่เชื่อหมอวันนี้เนี่ยข้อมือคุณพังไม่รู้ตัวนะฮะ
1: คุณหมอเตือนแล้วนะครับผมใครที่ใช้ข้อมือหนักๆหักโหมเนี่ยก็ต้องควรพักแล้วก็ดูแลให้ดีนะฮะถ้าไม่เชื่อหมอวันนี้นะครับเดี๋ยวข้อมือเนี่ยจะพังเอานะครับโอ้โหต้องพักบ้างแล้ว
2: หมอขอบุญ
3: คุณเคยมีอาการแบบนี้ใช่หรือไม่ปัสสาวะแล้วแสบปัสสาวะขัดปัสสาวะบ่อย
4: ความรุนแรงของกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะครับอาจจะทำให้การทำงานของกระเพาะปัสสาวะเสียไปหรือในบางรายอาจจะส่งผลไปทำให้เกิดการทำงานของไตผิดปกติได้ครับสาเหตุของโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบมีค่อนข้างเยอะนะครับอันที่หนึ่งคือตัวน้ำปัสสาวะเองอาจจะมีสารเคมีที่รบกวนทำให้เกิดการอักเสบยกตัวอย่างเช่นผู้ป่วยที่ใช้ยาเสพติดบางกลุ่มเช่นเคตามีนอันที่สองคือกระเพาะปัสสาวะอักเสบอาจจะเกิดจากความผิดปกติในกระเพาะปัสสาวะเช่นผู้ป่วยบางรายมีนิ่วมีเนื้องอกในกระเพาะปัสสาวะและกลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มที่มีความผิดปกติในการทำงานของหูรูดก็เช่นผู้ป่วยที่กระเพาะปัสสาวะไม่สามารถบีบตัวได้ตามปกติหรือหูรูดมีความแน่นมากกว่าปกติครับ

0: ผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่มีกระเพาะปัสสาวะอักเสบจะมีอาการปัสสาวะแสบขัดปัสสาวะบ่อยปวดปัสสาวะแล้วต้องรีบวิ่งหาห้องน้ำแล้วในบางรายก็อาจจะกั้นปัสสาวะไม่อยู่ครับเบื้องต้นเวลาผู้ป่วยมีอาการกระเพาะปัสสาวะอักเสบเราจะมีการซักถามอาการร่วมอื่นๆที่เกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะครั้งที่แล้วมาหาผมด้วยอาการอะไรนะครับ
1: ฉี่บ่อย
0: ครั้งที่แล้วปัสสาวะบ่อยแล้วมีอาการอะไรอีกนะครับ
1: ม
0: ีแค่ฉี่บ่อยนะครั้งที่แล้วบอกผมด้วยว่ากั้นปัสสาวะไม่อยู่ด้วยใช่ไหม
1: ใช่
2: ปัญหาหลักๆคือผู้ป่วยเขากั้นปัสสาวะไม่ได้ซึ่งจริงๆแล้วอาการกั้นปัสสาวะไม่ได้เราจะต้องหาดูว่ามีสาเหตุมาจากการอักเสบในกระเพาะปัสสาวะด้วยหรือเปล่าซึ่งเป็นสาเหตุที่เราสามารถแก้ไขได้เบื้องต้นและแก้ไขได้ง่ายหลังจากที่ผู้ป่วยทานยาปฏิชีวนะนะครับตามเชื้อที่ขึ้นจากน้ำปัสสาวะอาการกั้นปัสสาวะไม่ได้ของผู้ป่วยควรจะดีขึ้นหรือหายไปหลังจากที่เราพยายามกำจัดเชื้อโรคแล้วและพบว่ายังไม่ตอบสนองต่อการรักษาหลักการอย่างแรกคือเรามักจะต้องส่งน้ำปัสสาวะไปเพาะเชื้อเพื่อจะดูว่าตอบสนองต่อยาที่เราให้หรือเปล่าอันที่สองเราจะเริ่มมองหาว่ามีความผิดปกติอื่นในการทำงานหรือทางกายภาพของทางเดินปัสสาวะไหมยิ่งผู้ป่วยว่ามีประวัติเคยเป็นซ้ำๆแต่ไม่ได้รับการตรวจรักษาเราควรจะยิ่งหาสาเหตุ
0: คราวนี้เบื้องต้นของการตรวจหาสาเหตุอย่างง่ายที่สุดเราอาจจะทำอัลตราซาวด์ดูว่าไตคุณป้ามีความผิดปกติไหมดูว่ากระเพาะปัสสาวะของคุณป้ามีความผิดปกติไหมนะครับอันนี้เป็นวิธีการตรวจเบื้องต้นที่ง่ายแล้วก็ปลอดภัยนะครับไม่ค่อยมีความเสี่ยงอะไรปัญหาที่เราพบบ่อยในผู้สูงอายุที่เกิดอาการแบบนี้มักจะเกิดจากปัสสาวะมันออกมาไม่หมดมันก็เลยเกิดภาวะอักเสบติดเชื้อได้บ่อยๆแล้วก็เลยกั้นปัสสาวะไม่อยู่ด้วย

ดยส่วนใหญ่กระเพาะปัสสาวะอักเสบนะครับมักจะได้รับการรักษาเบื้องต้นจากที่โรงพยาบาลใกล้บ้านหลังจากที่ผู้ป่วยหายดีแล้วนะครับไม่เกิดอาการซ้ําแสดงว่าการรักษานั้นประสบความสําเร็จแต่เมื่อไรก็ตามที่ผู้ป่วยเกิดอาการกระเพาะปัสสาวะอักเสบซ้ําอาจจะไม่ใช่กระเพาะปัสสาวะอักเสบธรรมดาแล้วนะครับในบางรายยิ่งผู้สูงอายุอาจจะเกี่ยวเนื่องกับมะเร็งกระเพาะปัสสาวะได้ซึ่งอันตรายถึงชีวิตนะครับหากไม่ได้รับการรักษาแต่เบื้องต้น

0: ถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ
1: รายการพบหมอมหิดลขอเชิญชวนแฟนรายการส่งเรื่องราวปัญหาสุขภาพมาที่ Facebook มหิดล Channel ปัญหาสุขภาพที่น่าสนใจและได้รับการคัดเลือกจะมีคุณหมอจากมหาวิทยาลัยมหิดลมาตอบคำถามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์รายการพบหมอมหิดลกันเยอะๆนะครับ
2: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยหนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 และในเวลา 18:01 เวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ 10:55 ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

สวัสดีครับพบกับผมเจวิดวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวเมื่อคุณไปหาหมอช่วงนี้พี่เดวิดอยากให้ทุกคนรู้จักคำศัพท์ที่คนเรามักจะเห็นทั่วไปเมื่อไปตรวจร่างกายคือศัพท์พวกนี้เนี่ยจะเป็นศัพท์ที่เธอต้องเจอก่อนพบแพทย์แล้วคำแรกนะทุกคนคือคำว่า heart rate นั่นแหละทุกคนอ่านกับพี่ดูซิ heart rate เน้นพยางค์ที่ดึงเลยนะ heart rateคือ heart rate เนี่ยคือค่าอัตราการเต้นของหัวใจคุณนึกออกป่ะซึ่งถ้าเป็นภาษาไทยเนี่ยมันจะเรียกว่าชีพจรซึ่ง heart rate นี้จะเต้นวัดเป็นจำนวนครั้งต่อนาทีซึ่งค่าดังกล่าวเนี่ยจะสะท้อนให้เห็นถึงการทำงานของหัวใจหรือระบบไหลเวียนเลือดเนื่องจากทุกๆครั้งที่หัวใจเราเต้นเนี่ยหัวใจจะทำหน้าที่สูบฉีดเลือดส่งไปทั่วร่างกายโดยอัตราการเต้นของหัวใจในแต่ละวัยหรือว่าอายุเนี่ยจะมีตัวเลขที่ต่างกันออกไปอาจเริ่มจากช่วงวัยเด็กก่อนเถอะคือตอนพวกเราเป็นเด็กหรือว่าเบบี้ใช่ปะอัตราการเต้นหัวใจของพวกเราเนี่ยจะค่อนข้างสูงแล้วมันจะค่อยๆลงมาเมื่อมีอายุมากขึ้นคือหัวใจปกติของพวกเราเนี่ยจะเต้นอย่างสม่ำเสมอด้วยความเร็วหรือช้าที่เปลี่ยนไปตามกิจกรรมของร่างกายคือถ้าเธอพักอยู่เนี่ยหัวใจของคุณเนี่ยอาจจะเต้นประมาณ 60-100 ครั้งต่อนาทีแล้วชีพจรของผู้ใหญ่ระหว่างพักอยู่เนี่ยมักจะอยู่ระหว่าง 50-80 ครั้งต่อนาทีแล้วในขณะเดินเนี่ยหัวใจเราจะเต้นเร็วขึ้นประมาณ100-120ครั้งต่อนาทีและมากกว่า120ครั้งต่อนาทีในขณะที่คุณวิ่งแล้วสำหรับนักกีฬาเนี่ยซึ่งน่าไม่ใช่ฉันแน่ๆแต่สำหรับนักกีฬาเนี่ยเวลาเขาพักใช่ปะแต่พวกเขาเนี่ยจะมีชีพจรระหว่างพักเนี่ยประมาณ 40-60 ครั้งต่อนาทีทีนี้ถ้าคุณเป็นผู้ใหญ่เนี่ยแล้วคุณอยู่ในสภาวะปกติก็คือไม่วิ่งหรือว่าออกกำลังกายแล้วหัวใจของคุณเนี่ยเต้นอยู่ที่ 50-100 ครั้งต่อนาทีคือแบบนี้แหละทุกคนเรียกว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติ

0: แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณไม่ได้ไปทำอะไรให้มันตื่นเต้นหรือว่าออกกำลังกายแต่หัวใจของคุณเนี่ยเต้นมากกว่า100ครั้งต่อนาทีเนี่ยแบบเนี้ยเรียกว่ามีภาวะหัวใจเต้นเร็วแต่ถ้ามันเต้นมากกว่า150ครั้งต่อนาทีเนี่ยแบบเนี้ยเรียกว่ามีภาวะหัวใจเต้นเร็วมากคือเอาเป็นว่ามันเข้าขั้นอันตรายแล้วนะแล้วเธอจะต้องรีบไปหาหมออย่างด่วนส่วนวิธีการวัดค่าอัตราการเต้นหัวใจของตัวเองเนี่ยทำได้ด้วยการวัดการเต้นของชีพจรด้วยการใช้นิ้วนางนิ้วกลางกับนิ้วชี้จับเข้าที่ข้อมืออีกด้านที่คุณต้องการจะวัดชีพจรตรงบริเวณที่มันเต้นตุบๆนั่นแหละทุกคนหลังจากนั้นเนี่ยให้นับการเต้นของหัวใจจำนวนครั้งต่อนาทีรวมถึงให้สังเกตอัตราการเต้นว่ามันสม่ำเสมอหรือเปล่าคือถ้าหากมันสูงเกินไปเนี่ยคุณอาจจะเสี่ยงกับโรคหัวใจหรือว่าไขมันในเลือดสูงซึ่งการวัดชีพจรแบบนี้ไม่ใช่ว่าทำครั้งเดียวนะทุกคนคือคุณจะต้องทำมันไปเรื่อยๆคือคุณต้องทำมันอย่างน้อยสัก3ครั้งแล้วหาที่เฉลี่ยออกมาแต่ที่สำคัญที่สุดทุกคนคือถ้าเกิดว่าผลออกมาแล้วใช่ป่ะแล้วมันไม่ปกติอย่างที่แจ้งไปเมื่อกี้คุณจะต้องรีบหาแพทย์อย่างด่วนเพราะอะไรรู้ไหมหัวใจเนี่ยเป็นหนึ่งอวัยวะที่สำคัญต่อเราเป็นอย่างยิ่งแล้วสำหรับความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณอาจารย์ภากรจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วพบกับพี่กับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามหน่อยจ้ะ
1: โรคข้อเข่าเสื่อมมันเป็นกลุ่มอาการนึงเหมือนกันนะครับที่เกิดจากเรื่องของข้อเข่าเนี่ยเสื่อมสภาพข้อเข่ามันก็เหมือนเครื่องจักรอันนึงที่มากับเราตั้งแต่แรกเกิดนะครับพอใช้ไปใช้มามันเสื่อมลงนะครับมันก็จะมีอาการปวดเรื่อยๆตามเริ่มแรกก็อาจจะมีการปวดบริเวณของเข่านะครับโดยเฉพาะเวลาลงน้ำหนักเวลายืนเดินอันนี้เป็นระยะเริ่มต้นของข้อเข่าเสื่อมสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: อันนี้มีอาการอะไรนะครับถึงมาปรึกษาแพทย์เวชศาสตร์เฟื่องฟู
2: มีอาการหัวเข่าเสื่อมค่ะแล้วเวลาลุกเดินมันจะดังก็แก๊กก็แก๊กแล้วก็ปวดมาก
1: เป็นมานานแค่ไหนแล้วครับ
2: รู้สึกว่า2ปีกว่า
1: เป็นมา2ปีแล้วเนา
2: ะ
1: โอเคในระยะแรกๆของโรคข้อเข่าเสื่อมเนี่ยคนไข้อาจจะรู้สึกเหมือนปวดเวลาลงน้ำหนักบริเวณข้อเข่าได้นะครับช่วงแรกเนี่ยอาการอาจจะเป็นหายนะครับเวลาเหยียดหรืองอเข่าเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเหมือนมีเสียงกรอบแกรบอยู่บริเวณข้อเข่าได้นะครับแต่ถ้าเกิดระยะเวลาผ่านไปแล้วเป็นมากขึ้นเนี่ยอาจจะมีเรื่องของปวดมากจนไม่สามารถลงน้ำหนักได้มีเรื่องของข้อเข่าผิดรูปนะครับมีเรื่องของเข่าบวมแดงร้อนอันนี้ก็เป็นระยะถัดมาของข้อเข่าเสื่อมครับความเสี่ยงที่เกิดข้อเข่าเสื่อมเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุนะครับหรือคนที่มีน้ำหนักตัวมากนะครับหรือมีประวัติที่การใช้งานข้อเข่ามากๆที่ผิดวิธีเช่นชอบนั่งคุกเข่ากับพื้นหรือนั่งพับเพียบกับพื้นอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงที่เจอได้ในโรคข้อเข่าเสื่อมครับจริงๆแล้วเนี่ยโรคข้อเข่าเสื่อมเนี่ยเราอาจจะต้องดูหลายๆแผนกร่วมกันนะครับเบื้องต้นแล้วอาจจะต้องปรึกษาคุณหมอออร์โธปีดิกกระดูกและข้อนะครับเพื่อพิจารณาว่า1คนไข้เนี่ยมีอาการปวดเข่าเนี่ยเป็นปัญหาจากโรคข้อเข่าเสื่อมจริงๆเป็นระยะน้อยปานกลางหรือมากแล้วคุณหมอกระดูกเนี่ยจะมีการส่งปรึกษามาคุณหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูเพื่อพิจารณาการรักษาร่วมกันถ้าคนไข้มาถึงหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูและผมก็ต้องตรวจร่างกายดูว่าตอนนี้ข้อเข่ามีผิดรูปมากน้อยแค่ไหนเพื่อพิจารณาการรักษาเดี๋ยวขออนุญาตตรวจประเมินตรงบริเวณข้อเข่านิดนึงนะครับเจ็บบริเวณไหนนะครับ
2: ตรงเข่าตรงสองข้าง
1: ทั้งด้านในและด้านนอกเลยเน
2: า
1: ะ
2: ทั้งในนอกเลย
1: เห็นหมอเนี้ยกดด้านนอกเจ็บไหมครับเจ็บเนา
2: ะ
1: ด้านในเจ็บไหมครับ
2: เจ
1: ็บนะครับลำดับต่อไปขออนุญาตคนไข้ค่อยๆเหยียดเข่าขึ้นช้าๆนะครับโอเคค่อยๆวางลงครับก็มีเสียงขอบแกลบอยู่บริเวณข้อเข่าด้วยนะครับเท่าที่ตรวจดูเนี่ยมีการเจ็บของบริเวณของข้อเข่านะครับตอนนี้เรามีการรักษาโดยการใช้ทาราบำบัดนะครับมาช่วยในการฟื้นฟูในส่วนของตัวคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องอาการปวดเข่าโดยเฉพาะข้อเข่าเสื่อมและได้ผลดีด้วยทาราบำบัดคือการออกกำลังกายในน้ำนะครับข้อดีของการออกกำลังกายในน้ำเนี่ยเราจะมีแรงพยุงของน้ำแรงลอยตัวของน้ำทำให้หนึ่งเลยการออกกำลังกายในน้ำเนี่ยคนไข้จะไม่รู้สึกเจ็บเข่าเราจะสามารถวางแผนให้มีการออกกำลังกายโดยใช้แรงต้านของน้ำและแรงลอยตัวของน้ำเนี่ยช่วยในการออกกำลังกายได้คนไข้จะสามารถออกได้นานขึ้นเมื่อเทียบกับบนบกนะครับการได้รับบาดเจ็บขณะออกเนี่ยก็จะน้อยกว่าบนบกเบื้องต้นเลยเนี่ยแพทย์ต้องประเมินก่อนว่าผู้ป่วยแต่ละรายเนี่ยเหมาะสมกับทาราบำบัดหรือไม่นะครับแล้วแพทย์เนี่ยจะวางแผนการรักษาร่วมกับนักกายภาพบำบัดเพื่อให้การรักษาทาราบำบัดซึ่งโปรแกรมการฝึกแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันการออกกำลังกายทาราบำบัดนักจะประกบคนไข้อาจจะ1:1เลยเรื่องความปลอดภัยเนี่ยอาจจะไม่ต้องกังวล
3: สวัสดีครับป้าผมเป็น

0: นักกายภาพบำบัดนะครับที่จะพาคุณป้าลงสระทารบำบัดอ่ะคุณหมอเนี่ยสั่งมา3อย่างอันหนึ่งก็คือฝึกสไตรเดอร์อย่างที่2คือเป็นฝึกเดินข้ามสิ่งกีดขวางสีแดงๆนะครับอย่างที่3จะฝึกสควอทนะครับเป็นการย่อแล้วก็ยืนอยู่ในสระนะครับมันจะช่วยให้คุณป้าเนี่ยกล้ามเนื้อเข่าแข็งแรงขึ้นแล้วก็ลดอาการบาดเจ็บที่ตอนนี้มีอยู่ที่เข่านะครับ
1: โดยทั่วไปแล้วระยะเวลาในการฝึกนะครับถ้าคาดหวังผลเนี่ยต้องอย่างน้อย2ครั้งต่อสัปดาห์เป็นระยะเวลาอย่างน้อย6สัปดาห์นะครับโดยทั่วไปมักจะดีขึ้นสิ่งที่ดีขึ้นคืออะไรปวดอาจจะลดลงนะครับจากเดิน19ปวดอาจจะเพิ่มเป็น29 39นะครับหรือมุมเข่าดีขึ้นรู้สึกว่าแข็งแรงขึ้นอันนี้ที่เจอได้จากประสบการณ์แล้วก็เคสที่ได้รับการฝึกโรคข้อเข่าเสื่อมเนี่ยเราจะป้องกันได้หนึ่งคือต้องแน่นอนเลยควบคุมน้ำหนักนะครับไม่ให้น้ำหนักตัวมากเกินไปนะครับสองคือลดการกระทำที่มันมีแรงไปที่ข้อเข่านะครับเช่นเลี่ยงการนั่งคุกเข่านานๆหรือนั่งพับเพียบกับพื้นนานๆอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับสามคือหมั่นออกกำลังกายในส่วนของตัวกล้ามเนื้อสะโพกและกล้ามเนื้อต้นขานะครับการออกกำลังกายให้กล้ามเนื้อแข็งแรงเนี่ยมันก็จะช่วยลดแรงที่ไปกระทำต่อข้อเข่าและช่วยชะลออาการเข่าเสื่อมได้อีกด้วย

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.
1: วันนี้คุณกินอะไรอาหารที่คุณกินจะส่งผลดีส่งผลเสียกับสุขภาพของคุณอย่างไรวันนี้หมอจะชวนทุกคนมาพูดคุยเกี่ยวกับรูปแบบของการกินอาหารที่ปลอดภัยกับสุขภาพของเรากับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้กับหมอเอแพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตรคณะศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลวันนี้นะคะเราก็จะมาคุยกันในเรื่องของอาหารบำรุงครรภ์ตามไตรมาสนะคะตอนนี้หลายๆท่านที่อาจจะกำลังตั้งครรภ์หรือมีการเตรียมพร้อมสำหรับการตั้งครรภ์เราจะมาคุยกันว่าเราควรจะเลือกรับประทานอาหารยังไงน้ำหนักควรจะขึ้นเท่าไหร่และดูแลตัวเองยังไงนะคะทีนี้วันนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะคุยกันเราก็จะดูว่าโภชนาการในช่วงระหว่างการตั้งครรภ์แล้วก็จะแยกเป็นในแต่ละไตรมาสกันนะคะทีนี้ในเวลาที่เราตั้งครรภ์นะคะโดยทั่วไปเนี่ยเราก็จะแบ่งการตั้งครรภ์ออกมาเป็น3ช่วงเวลาโดยทั่วไปเราก็จะบอกว่าเราตั้งท้องหรือตั้งครรภ์เนี่ยประมาณ9เดือนเราจะแบ่งมาเป็นช่วงเวลาทีละ3เดือนนะคะเราก็เลยเรียกว่าไตรมาสมาในที่นี้มอม้าสระอาสอเสือแปลว่าเดือนนะคะไตรมาสคือทุกๆ3เดือนเนาะเพราะฉะนั้นใน3เดือนแรกในระหว่างที่เราตั้งครรภ์เนี่ยเราก็จะมาดูกันว่าเด็กๆเนี่ยมีความต้องการสารอาหารมากแค่ไหน

เอาเริ่มต้นก่อนหลายๆคนก็จะรู้ว่าถ้าเราพร้อมหรือเราเตรียมตัวที่จะตั้งครรภ์เนี่ยเราควรจะต้องมีการเตรียมตัวก่อนที่จะตั้งครรภ์นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตรวจเลือดการเช็คว่ามีภูมิต้านทานหรือยังหรือว่าการฉีดวัคซีนนะคะรวมถึงการรับประทานโฟเลตเนาะหลายๆท่านก็แบบให้ไปกินโฟเลตเลยอะไรอย่างเงี้ยเพื่อจะป้องกันไม่ให้เด็กเนี่ยมีปัญหาในระหว่างการตั้งครรภ์นะคะทีนี้ถ้าสมมุติว่าตั้งครรภ์แล้วต้องบอกว่าในช่วง3เดือนแรกหรือว่าไตรมาสแรกเนี่ยจริงๆช่วงนั้นนะคะคุณแม่มักจะมีอาการเรื่องของการแพ้ท้องนะคะซึ่งการแพ้ท้องเนี่ยจะทำให้รับประทานอาหารได้น้อยลงช่วงนี้ค่ะน้ำหนักอาจจะไม่ต้องเพิ่มขึ้นเลยก็ได้หรือว่าถ้าเพิ่มก็เพิ่มนิดหน่อยอย่างมากก็ประมาณสักเต็มที่คุณหมอว่าสักประมาณไม่เกิน2โลอะค่ะพอแล้วส่วนใหญ่เนี่ยเราอยากมีลูกใช่ไหมคะไตรมาสแรกนี่โอ้โหโดบกันเต็มที่เลยขึ้นไปแล้ว5กิโลอันนี้ต้องระวังนะคะเพราะไตรมาสหลังๆน้ำหนักมันจะเพิ่มขึ้นไปอีกเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าพอหลังคลอดไปแล้วเนี่ยน้ำหนักลูกออกไป3โลที่เหลืออยู่กับคุณแม่อีก20อะไรแบบนี้เนื่องจากว่าอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยนะคะก็จำเป็นในเรื่องของการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรากินน้อยเกินไปก็อาจจะมีผลกับเด็กกินมากเกินไปมันก็จะส่งผลเสียกับตัวเราเองเพราะฉะนั้นถามว่าในช่วงระยะเวลาที่เราตั้งครรภ์อยู่9เดือนเนี่ยน้ำหนักมันควรจะขึ้นเท่าไหร่ถ้าให้คิดกันหลายคนก็บอกฉันก็ขึ้นแบบได้ยินข่าวโน่นนี่นั่นบอก10โล20โลอะไรเงี้ยนะคะจริงๆแล้วน้ำหนักที่เหมาะสมในระหว่างการตั้งครรภ์นะคะก็อยู่ที่ประมาณสัก11ถึง15กิโลอันนี้สำหรับคนที่เริ่มต้นก่อนการตั้งครรภ์ไม่อ้วนไม่ผอมคือน้ำหนักปกตินะคะถ้าคนเริ่มต้นก่อนที่จะท้องเนี่ยเขาผอมมากหรือเขาผอมเขาสามารถจะเพิ่มน้ำหนักในระหว่างการตั้งครรภ์เนี่ยได้ถึง15กิโลนะคะในขณะที่ถ้าเกิดเป็นคนที่อ้วนอยู่แล้วแล้วมาตั้งครรภ์อันนี้เราจะให้เขาควบคุมน้ำหนักนะคะอยู่ที่ประมาณ9ถึง11กิโลคือไม่ให้เยอะกว่านี้ในระหว่างการตั้งครรภ์เพราะถ้ามากกว่านี้นี่มันอาจจะส่งผลเสียและมีภาวะแทรกซ้อนในระหว่างการตั้งครรภ์ได้อันนี้คือมองในภาพรวมว่าถ้าสมมติเราตั้งครรภ์เนี่ยน้ำหนักเราควรจะขึ้นเท่าไหร่นะคะแล้วแต่ในแต่ละไตรมาสเนี่ยการเพิ่มขึ้นของน้ำหนักก็ไม่เท่ากันเรามาดูกันที่ไตรมาสแรกก่อนนะคะในไตรมาสแรกเองเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยน้ำหนักเนี่ยควรจะเพิ่มขึ้นอยู่ประมาณ 1-3 กิโลเท่านั้นเองไม่เยอะเหตุผลเพราะว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ร่างกายเรามีเรื่องของการแพ้ท้องนะคะจะมีคลื่นไส้อาเจียนจริงๆสิ่งที่ต้องระวังมากกว่าในไตรมาสแรกคือในกรณีที่เรากินอะไรไม่ได้เลยนะคะถ้าเรากินอะไรไม่ได้เลยอันนี้จะเป็นอันตรายกับเด็กนะคะอันนี้จะจำเป็นที่จะต้องมีการให้สารอาหารหรือว่าให้น้ำเกลือถามว่ารู้ได้ยังไงคือถ้าเราอ้วกมากๆแล้วเรากินอะไรไม่ได้เลยเนี่ยคุณหมอจะมีการตรวจปัสสาวะพอตรวจปัสสาวะเสร็จปั๊บเนี่ยมันมีสารที่เราเรียกว่าคีโตนอย่างเงี้ยแสดงว่าร่างกายเราไม่มีสารอาหารแล้วร่างกายเราสลายเอาไขมันมาใช้จนเต็มที่แล้วนะคะแบบนี้ค่ะคุณหมอก็จะให้เข้าโรงพยาบาลแล้วก็ให้น้ำเกลือนะคะในส่วนของยาที่จะช่วยเรื่องของการคลื่นไส้อาเจียนเนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าเป็นมากก็ทานได้ซึ่งบางทีเนี่ยเราก็จะมีการให้เป็นพวกวิตามิน B6 นะคะซึ่งจะช่วยในเรื่องของลดอาการคลื่นไส้อาเจียนในระหว่างที่ตั้งครรภ์ได้ถามว่าอาหารมีอาหารอะไรบ้างที่มี B6 นะคะก็จะมีพวกกล้วยพวกนมนะคะพวกเนื้อสัตว์ทั้งหลายนะคะหรือว่าพวกของธัญพืชอะไรพวกนี้ก็จะมี B6เนาะเพราะฉะนั้นอาจจะใช้เป็นอาหารกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นก็ได้นะคะถ้าสมมุติว่ามันเป็นมากจริงๆเนี่ยหลายๆท่านเนี่ยก็อาจจะจำเป็นต้องใช้ยานะคะแนะนำว่าให้ไปพบแพทย์แล้วกันเนาะแต่จริงๆกลุ่มคนท้องเนี่ยไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่เพราะว่ากลุ่มนี้เขาจะมีความกังวลค่อนข้างมากแล้วก็ไม่ค่อยจะกล้าซื้อยากินเองอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็สำหรับไตรมาสแรกนะคะในกรณีของหลายๆท่านที่อาจจะมีปัญหาเรื่องการแพ้ท้องในระหว่างการตั้งครรภ์นะคะก็อาจจะแนะนำว่าให้แบ่งมื้อรับประทานเป็นอาหารที่น้อยๆแล้วก็กินบ่อยๆนะคะอาจจะหลีกเลี่ยงพวกของเครื่องเทศเยอะๆเพราะว่าจะทำให้มีกลิ่นรสที่ค่อนข้างฉุนแล้วอาจจะทำให้กระตุ้นให้เรื่องของการแพ้ท้องเนี่ยเป็นมากขึ้นนะคะดื่มน้ำให้เยอะขึ้นนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงพวกอาหารรสจัดนะคะเพราะว่าในช่วงแรกๆเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องของการขึ้นไส้ร่วมด้วยค่ะพอเข้ามาสู่ไตรมาสที่2เนี่ยส่วนใหญ่เรื่องของอาการคลื่นไส้อาเจียนเนี่ยก็จะเริ่มหายไปละนะคะซึ่งเราเชื่อว่าอาจจะเป็นเรื่องของฮอร์โมนพอเข้าสู่ไตรมาสที่2เนี่ยเด็กในท้องก็จะเริ่มโตขึ้นพอเด็กโตขึ้นปั๊บเนี่ยเขาก็จะต้องการสารอาหารที่มากขึ้นตอนนี้คุณแม่จำเป็นต้องกินอาหารเพิ่มขึ้นละนะคะเพิ่มเท่าไหร่จากปกติที่เคยทานอยู่เนี่ยอาจจะต้องเพิ่มขึ้นอยู่ประมาณ300แคลอรี่ต่อวัน
นะคะถามว่าช่วงนี้น้ำหนักจะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่มันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะและจะเพิ่มขึ้นมากที่สุดในช่วงไตรมาสที่3ซึ่งอาจจะเพิ่มขึ้นอยู่ประมาณสักสัปดาห์ละครึ่งกิโลเลยด้วยซ้ำนะคะทีนี้ในช่วงไตรมาสที่2เนี่ยค่ะการเจริญเติบโตของเด็กเขาต้องการสารอาหารมากขึ้นคุณแม่ต้องเลือกอาหารให้เหมาะสมให้ครบถ้วนทั้ง5หมู่นะคะถ้าสมมุติมันไม่เพียงพอสิ่งที่เขาทำคือเด็กเขาจะมาเอาของคุณแม่ไปใช้สังเกตว่าตอนนี้ค่ะคุณแม่จะมีปัญหาเรื่องฟันผุละถ้าเกิดกินแคลเซียมไม่พอเพราะว่าเด็กเขาต้องมีการสร้างเรื่องของกระดูกนะคะแล้วก็ฟันแคลเซียมก็ได้จากอะไรบ้างพวกของเต้าหู้นะคะถั่วเหลืองนะคะผักใบเขียวงาปลาตัวเล็กตัวน้อยอันนี้ก็จะเป็นแหล่งแร่ธาตุที่จะให้พวกแคลเซียมนะคะซึ่งส่วนใหญ่คุณแม่ก็จะเลือกดื่มนมทีนี้มันจะมีอีกประเด็นนึงก็คือเรื่องของแคลเซียมหลายคนก็จะทานเป็นนมจริงๆทานเป็นนมไม่ได้มีปัญหานะคะถามว่าจำเป็นไหมที่ต้องเป็นนมเสริมแคลเซียมจริงๆแล้วนมทั่วไปก็จะมีแคลเซียมในระดับหนึ่งประมาณสัก300มิลลิกรัมนะคะแต่ว่าการที่เสริมแคลเซียมหมายความว่าเรากินน้อยแต่เราได้แคลเซียมมากขึ้นถามว่ากินนมเยอะๆดีไหมมันก็จะมีข้อมูลอย่างนี้ค่ะในกรณีของคนที่ตั้งครรภ์ถ้าเดิมเนี่ยไม่ค่อยจะกินนมแล้วไม่แนะนำว่าให้กินนมเพิ่มขึ้นเยอะๆเพราะว่าในอนาคตเด็กมีโอกาสที่จะเกิดเรื่องของการแพ้นมแต่ถ้าสมมุติคุณแม่กินนมอยู่แล้วกินได้เลยนะคะหรือถ้าเกิดบอกว่าเอ๊ะฉันไม่กินนมฉันจะกินนมได้ไหมกินได้ค่ะแต่ไม่ต้องกินทีเดียวแบบหักโหมทีละสักแบบ 2-3 แก้วอะไรแบบนี้หรือถ้าไม่อยากจะทานนมที่เป็นนมวัวก็อาจจะเลือกแหล่งของแคลเซียมจากที่อื่นไม่ว่าจะเป็นเต้าหู้ถั่วเหลืองนะคะงาปลาตัวเล็กตัวน้อยหรือจะเป็นผักใบเขียวก็ได้ค่ะอันที่2ธาตุเหล็กค่ะคุณแม่อาจจะมีปัญหาเรื่องของธาตุเหล็กลดลงเพราะว่าเด็กเขาต้องสร้างเม็ดเลือดนะคะคุณแม่ก็อาจจะมีปัญหาเรื่องซีดธาตุเหล็กอยู่ในไหนธาตุเหล็กในเครื่องในในตับใช่ไหมคะเนื้อแดงนะคะแล้วก็จะมีผักสีเขียวเข้มๆอันนี้ก็จะมีธาตุเหล็กในช่วงแรกเราจะไม่แนะนำให้กินพวกของซัพพลิเมนต์หรือว่าพวกของวิตามินหรือแร่ธาตุเสริมเหตุผลเพราะว่ามันมีเรื่องของคลื่นไส้อาเจียนร่วมด้วยถ้าเกิดไปแนะนำให้กินพวกของธาตุเหล็กในช่วงแรกอาจจะมีปัญหานะคะเพราะว่าพวกนี้นี่มันอาจจะทำให้เกิดการระคายเคืองแล้วก็จะทำให้กระตุ้นให้มีเรื่องของคลื่นไส้อาเจียนได้ด้วยเหมือนกันนะคะอันถัดมาค่ะคุณแม่ควรจะต้องดื่มน้ำให้เพียงพอนะคะดื่มน้ำประมาณ 8-10 แก้วต่อวันนะคะคุณแม่อาจจะมีปัญหาจริงๆเพราะว่าเวลาที่มดลูกมันโตขึ้นเนี่ยจะทำให้ไปกดทับตัวของกระเพาะปัสสาวะและทำให้ฉี่บ่อยแต่ว่าตรงนี้คุณแม่จำเป็นที่จะต้องดื่มน้ำให้เพียงพอค่ะในส่วนของอาหารที่มีโปรตีนนะคะคุณแม่ก็จำเป็นที่จะต้องได้โปรตีนสูงขึ้นเพื่อจะช่วยเรื่องการเจริญเติบโตของลูกด้วยนะคะซึ่งแหล่งที่จะให้โปรตีนก็จะเป็นเนื้อสัตว์ไข่นมถั่วใช่ไหมคะทีนี้หลายๆท่านก็จะชอบบอกว่าเออกินปลาสิทีนี้ปลาเนี่ยนอกจากจะเป็นโปรตีนที่ดีย่อยง่ายแล้วเนี่ยในปลาเองก็จะมีกรดไขมันชนิดนึงที่เรียกว่าโอเมก้า3นะคะหลายๆคนก็พยายามที่จะกินปลาให้เยอะขึ้นมีข้อควรระวังอยู่ 2-3 อย่างค่ะอันแรกคือกินปลาได้นะคะแต่ว่าถ้าไปซื้อเป็นพวกของแคปซูลที่เป็นกรดไขมันที่เป็นโอเมก้า3เนี่ยอาจจะต้องระวังนิดหน่อยโดยเฉพาะในช่วงการตั้งครรภ์ในช่วงแรกเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยภายในช่วง3เดือนแรกเนี่ยการตั้งครรภ์ที่ไม่สมบูรณ์หรือมีปัญหาเนี่ยอาจจะทำให้เกิดการแท้งได้ทีนี้กรดไขมันโอเมก้า3อะค่ะมันจะทำให้เลือดมันใสมันจางนะคะละลายลิ่มเลือดเหมือนกับคุณสมบัติเหมือนแอสพิรินเพราะฉะนั้นโอกาสเลือดออกมีหลายๆท่านก็จะไม่แนะนำให้ไปกินพวกของน้ำมันปลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงของไตรมาสแรกอันที่2ถ้าเราจะเลือกอาหารที่เป็นปลาเราอาจจะต้องให้ความระมัดระวังนิดนึงคือโดยทั่วไปเราจะบอกว่าเราให้กินปลาได้นะคะแต่ถ้าหากว่าจะกินปลาแนะนำว่าควรจะกินให้หลากหลายเหตุผลเพราะบางคนอยากได้โอเมก้า3เลือกกินปลาทะเลน้ำลึกเนี่ยเราก็ไปซื้อมากินแล้วกินเยอะสิ่งหนึ่งที่อาจจะต้องระมัดระวังก็คือสารปนเปื้อนที่ติดมากับปลานะคะไม่ว่าจะเป็นพวกของสารปรอทแคดเมียมอะไรเงี้ยมันจะส่งผลกับเรื่องของสมองของเด็กได้อะค่ะดังนั้นเนี่ยในกรณีของคนที่ตั้งครรภ์นะคะเราจะแนะนำว่าให้กินปลาเนี่ยประมาณ 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ในที่นี้เนี่ยก็คือ1ครั้งเนี่ยเรากินประมาณเท่ากับ1ฝ่ามือนะคะอันนี้ก็คือ1ส่วนแล้วก็ให้กินอยู่ที่ประมาณสัก1หรือ2ส่วนต่อสัปดาห์เพื่อจะให้ได้รับโปรตีนที่เพียงพอมีโอเมก้า3ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ช่วยป้องกันไม่ให้ได้รับพวกของสารปรอทที่มันมากเกินไปที่อาจจะปนเปื้อนมากับปลานอกจากนี้เราอาจจะเลือกปลาที่ไม่ใช่เป็นพวกปลาทะเลกินปลาน้ำจืดร่วมด้วยได้ค่ะให้กินให้หลากหลายแล้วก็พวกของโฟเลตโฟเลตอันนี้สำคัญจริงๆต้องบอกว่าโฟเลตสำคัญตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์ละจ
จนกระทั่งตอนช่วงไตรมาสที่2เนี่ยโฟเลตสำคัญในเรื่องของการสร้างในระบบประสาทของเด็กตัวโฟเลตเองเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยป้องกันเรื่องของปากแหว่งเพดานโหว่แล้วก็เรื่องของ

ระบบประสาทของเด็กที่ผิดปกติได้นะคะที่เราเรียกว่าเป็น neural tube defect นะคะถามว่ามีอยู่ในไหนในผักใบเขียวนะคะในนมก็มีนะคะแล้วก็จะเป็นพวกของเครื่องในนะคะอาจจะเป็นพวกของตับพวกนี้ก็จะมีพวกของธาตุเหล็กแล้วก็มีโฟเลตอยู่ค่ะดังนั้นเนี่ยก็เลยบอกว่าถ้าสมมุติมันป้องกันได้การกินโฟเลตเข้าไปแล้วจะทำให้ความเสี่ยงตรงนี้ลดลงแล้วก็แนะนำว่าถ้าใครมีแพลนที่จะตั้งท้องก็ควรจะทานโฟเลตไปเลยแล้วก็จะเป็นไอโอดีนขาดไอโอดีนคุณแม่ขาลูกจะเกิดมามีปัญหาเรื่องของไทรอยหรือว่าจะมีปัญหาเรื่องของที่เขาเรียกว่าโรคได้เพราะฉะนั้นสติปัญญาของลูกก็จำเป็นเนาะไอโอดีนเอามาจากไหนอันที่หนึ่งเกลือที่เราใช้เนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเกิดเป็นเกลือที่ผสมไอโอดีนอยู่แล้วก็โอเคอันที่สองก็มาจากพวกของอาหารทะเลนะคะอันนี้ก็จะเป็นแหล่งที่จะได้ไอโอดีนนะคะในส่วนของข้าวแป้งเองเนี่ยก็อาจจะต้องบอกว่ากินได้แต่ว่าให้จำกัดในส่วนที่เป็นน้ำตาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในคนที่เริ่มต้นก่อนตั้งครรภ์เนี่ยอ้วนอยู่แล้วมีประวัติครอบครัวเบาหวานหรือว่าน้ำหนักขึ้นเร็วอันนี้ต้องระวังไม่งั้นเดี๋ยวจะมีปัญหาเรื่องของเบาหวานในระหว่างตั้งครรภ์ค่ะในช่วงไตรมาสที่2เนี่ยนะคะทีนี้เราก็คุยกันแล้วเรื่องของอาหารทีนี้คุณแม่หลายคนพอไม่แพ้นะคะไม่แพ้ท้องแล้วเนี่ยก็เพิ่มกินเยอะขึ้นเวลาทำให้น้ำหนักมันเพิ่มขึ้นมากเกินไปหรือว่าคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องอ้วนอยู่แล้วนะคะให้ระวังด้วยเพราะว่ามีโอกาสที่จะเกิดเรื่องของเบาหวานในขณะตั้งครรภ์ดังนั้นสิ่งที่อาจจะต้องหลีกเลี่ยงหรือต้องระวังก็คือพวกน้ำหวานหรือว่าเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลเป็นปริมาณมากนะคะแล้วก็อาจจะมีการตรวจเรื่องของน้ำตาลในระหว่างนี้นะคะเพื่อจะดูว่ามีเบาหวานในระหว่างตั้งครรภ์หรือเปล่านะคะถ้ามีเบาหวานในระหว่างการตั้งครรภ์เนี่ยอันนี้ก็จะส่งผลเสียกับเด็กอาจจะต้องมีการฉีดยาเยอะแยะไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเราเริ่มจากเราคุมอาหารเราก่อนนะคะให้น้ำหนักเนี่ยขึ้นตามเกณฑ์ไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปนะคะแล้วก็เลือกอาหารที่เหมาะสมไม่เลือกอาหารที่มันมีน้ำตาลสูงมากนะคะอันนี้ก็จะเป็นทางนึงที่จะช่วยป้องกันเรื่องของเบาหวานระหว่างการตั้งครรภ์ค่ะในกรณีที่เรามีเบาหวานระหว่างการตั้งครรภ์นะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเด็กเนี่ยเขาจะได้รับน้ำตาลจากตัวคุณแม่เด็กก็จะตัวโตเพราะฉะนั้นถามว่าเด็กตัวโตก็ดีสิฉันอยากให้ลูกฉันตัวโตประเด็นก็คือว่าเด็กตัวโตเวลาจะคลอดก็จะคลอดยากอันที่สองพอคลอดปั๊บเด็กเนี่ยเขาจะต้องมาใช้ระบบไหลเวียนของตัวเขาเองละจากเดิมที่เขาได้รับจากคุณแม่เพราะฉะนั้นจากเดิมเด็กที่เคยได้รับน้ำตาลสูงๆพอตัดสายสะดือปั๊บหมายถึงว่าระดับน้ำตาลในเลือดเขาไม่พอเด็กก็จะน้ำตาลตกก็อาจจะมีปัญหากับเด็กได้อันนี้คือสิ่งที่เจอบ่อยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องการให้เกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นเราก็ต้องการทำให้น้ำหนักของคุณแม่เนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมระดับน้ำตาลในเลือดของคุณแม่เนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมค่ะแล้วเราก็เข้ามาสู่ในไตรมาสที่3แล้วนะคะถ้าสมมุติว่าการตั้งครรภ์ผ่านมาได้ด้วยดีนะคะพอมาถึงไตรมาสที่3เนี่ยลักษณะของอาหารเสริมหรือว่าลักษณะของวิตามินและเกลือแร่เสริมเนี่ยส่วนใหญ่ก็ยังคล้ายๆเดิมอยู่นะคะน้ำหนักตัวจะเริ่มเพิ่มมากขึ้นและตามน้ำหนักเด็กที่โตขึ้นช่วงนี้นี่เราต้องการสารอาหารเพิ่มขึ้นอยู่ประมาณสัก400แคลอรี่ต่อวันละนะคะเราก็จะมีเกณฑ์ว่าน้ำหนักควรจะขึ้นเท่าไหร่ในแต่ละรอบที่เราไปตรวจครรภ์เนี่ยเขาก็อาจจะให้เราสังเกตนิดนึงว่าขาเราจะเริ่มบวมหรือยังคุณแม่จะเริ่มมีปัญหาแล้วค่ะเพราะว่าพอเข้าสู่ไตรมาสที่3ปั๊บเนี่ยพอครรภ์มันสูงขึ้นโตขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นเวลากินเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องของกรดไหลย้อนกินเข้าไปนิดนึงก็อาจจะรู้สึกว่าโอ้โหมันแน่นมันรู้สึกเหมือนกับมีกรดไหลขึ้นมาเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องแบ่งมื้อกินแล้วค่ะกินน้อยๆกินบ่อยๆนะคะเพราะไม่งั้นเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องกรดไหลย้อนคุณแม่อาจจะมีปัญหาเรื่องปวดหลังมากขึ้นคุณแม่อาจจะมีปัญหาเรื่องของขาบวมเวลาขาบวมนี่ต้องระวังนิดนึงค่ะเวลาไปตรวจเขาจะต้องตรวจดูปัสสาวะด้วยถ้าสมมุติว่าตรวจปัสสาวะแล้วมีโปรตีนขึ้นมาหรือคุณแม่ที่อยู่ที่บ้านแล้วมีเครื่องวัดความดันแล้วความดันสูงอันนี้ต้องระวังนะคะความดันสูงมีโปรตีนขึ้นขาบวมอันนี้เป็นการบ่งบอกว่าจะมีภาวะครรภ์เป็นพิษซึ่งอันนี้ต้องรีบไปเจอคุณหมอละนะคะก็ในกรณีที่มีภาวะครรภ์เป็นพิษนะคะก็คือภาวะความดันสูงในคุณแม่ทีนี้พอเวลาความดันสูงมากๆเนี่ยก็จะมีโปรตีนไข่ขาวรั่วขาบวมได้อันนี้ก็จะตรวจได้นะคะทุกๆครั้งที่เราไปฝากครรภ์เนี่ยคุณหมอเขาก็อาจจะขอตรวจปัสสาวะเพื่อจะเช็คพวกนี้แล้วก็วัดความดันนะคะถ้ามันเป็นมากๆเนี่ยสิ่งที่เป็นเนี่ยก็อาจจะทำให้คุณแม่มีตามัวนะคะหรือว่ารุนแรงจริงๆบางคนเนี่ยถึงขนาดชักได้เลยนะคะส่วนลูกเนี่ยสุขภาพของลูกในท้องเนี่ยก็จะบอกว่าเด็กสุขภาพไม่ดีเวลาเด็กสุขภาพไม่ดีเนี่ยเขาก็อาจจะไม่สามารถที่จะอยู่ในท้องได้ละนะคะก็อาจจะทำให้มีการคลอดก่อนกำหนดนะคะหรือว่าบางทีเนี่ยคุณหมออาจจะจำเป็นที่ต้องหยุดการตั้งครรภ์เพราะว่าถ้าเกิดอยู่ในท้องเนี่ยเด็กอาจจะเป็นอันตรายมากกว่าต้องรีบเอาเด็กออกมาแล้วมาเลี้ยงข้างนอกนะคะซึ่งอันนี้เป็นภาวะที่ไม่มีใครอยากให้เจอ

0: ถามว่าจะต้องทำยังไง1ติดตามระวังแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเจอก็รีบรักษาตั้งแต่เริ่มต้นนะคะโดยสรุปนะคะก็คือเวลาที่เราตั้งครรภ์เนี่ยต้องบอกก่อนว่าค่าเฉลี่ยที่เด็กคลอดอะค่ะอยู่ประมาณ2กิโลครึ่งถึง3กิโลเมื่อไหร่เราจะเรียกว่าเด็กตัวโตเกินกว่า4กิโลถ้าใครคลอดเด็กแล้วลูกเกิดมาเนี่ยหนักเกิน4กิโลอันนี้ต้องมาเช็คแล้วล่ะค่ะว่าคุณแม่จะเป็นเบาหวานหรือเปล่านะคะอันที่2ก็คือถ้าเกิดลูกอยู่ในระดับประมาณนี้ก็ต้องนึกภาพว่าอุ๊ยน้ำหนักที่เราเพิ่มขึ้นในระหว่างตั้งครรภ์เนี่ยตอนนี้อยู่กับแม่ต่อให้เอารกออกไปน้ำคร่ำออกไปจริงๆก็ไม่กี่กิโลนะคะดังนั้นในแง่ของการตั้งครรภ์น้ำหนักที่เหมาะสมอยู่ประมาณ11กิโลสำหรับคนที่ก่อนตั้งครรภ์น้ำหนักปกติถ้าผอมตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์เพิ่มได้มากกว่านี้ถ้าอ้วนต้องลดให้น้อยกว่านี้เพราะฉะนั้นอยู่ที่ประมาณสัก 9-13 กิโลนะคะ11ตรงกลางสำหรับคนที่น้ำหนักปกติคนอ้วนเพิ่มประมาณสัก9โลคนผอมเพิ่มได้13โลอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะอีกอันนึงก็คือท้องแฝดนะคะหลายๆคนเดี๋ยวนี้ไม่ว่าจะท้องแฝดด้วยเรื่องของเป็นไปตามธรรมชาติหรือว่าใช้วิวัฒนาการทางการแพทย์แล้วทำให้มีการตั้งครรภ์แฝดเพิ่มขึ้นในคนที่ท้องแฝดเนี่ยจริงๆเราอนุญาตให้เพิ่มน้ำหนักได้มากกว่าท้องปกติหรือว่าท้องเดี่ยวนะคะท้องเดี่ยวเพิ่มได้11โลอย่างเงี้ยท้องแฝดอาจจะได้ถึงเกือบ20โลนะคะแต่ว่าเวลาที่เพิ่มไปถึง20โลนี่ต้องบอกว่าภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้นในคนที่ตั้งครรภ์แฝดเนี่ยจะมีมากกว่าคนที่ตั้งครรภ์ปกติเพราะฉันบอกว่าคนว่าจะพูดว่าโอ้ยดีจังเลยท้องแฝดคลอดทีเดียวได้ลูก2คนต้องบอกว่าอันตรายกับสุขภาพของคุณแม่และลูกเนี่ยมากกว่าท้องเดียวอันที่2คือหลังคลอดไปแล้วเนี่ยการดูแลก็จะลำบากมากขึ้นเหมือนกันค่ะนอกเหนือจากการที่เราจะเลือกว่าเราจะกินอาหารชนิดไหนแล้วเนี่ยการปรุงอาหารก็สำคัญนะคะไม่ใช่แค่คนท้องค่ะคนทั่วไปก็ตามควรจะเลือกอาหารที่สุกสะอาดนะคะแล้วก็ใหม่ในการที่จะเอามาปรุงอาหารนะคะหลีกเลี่ยงอาหารพวกที่เป็นอาหารแปรรูปหรือว่าอาหารหมักดองนะคะทีนี้ตรงนี้นี่ถามว่าช่วยอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดอาหารที่เรากินเนี่ยมันไม่สุกไม่สะอาดหรือมีการปนเปื้อนมันอาจจะทำให้เกิดเรื่องของการติดเชื้อหรือว่าท้องเสียจะทำให้คุณแม่มีปัญหาเรื่องของการขาดน้ำเสียน้ำเสียเกลือแร่หรืออาจจะมีอันตรายกับเด็กได้อะค่ะอันนี้ก็เลยทำให้ส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะบอกว่าในคนท้องควรจะกินอาหารที่ปรุงสุกสะอาดนะคะนอกเหนือจากอาหารที่เราแนะนำให้กินแล้วเนี่ยถามว่าแล้วเราห้ามกินอะไรอันนี้ก็จะพูดไปบ้างแล้วก็คือข้อแรกเราจะห้ามพวกที่เป็นน้ำตาลเยอะๆเมื่อกี้บอกไปละว่าเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำหนักเลยหรือว่าจะเป็นเรื่องของเบาหวานในระหว่างตั้งครรภ์นะคะพวกของไขมันเยอะๆไขมันเยอะนี่นอกเหนือจากเรื่องของน้ำหนักตัวเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าคุณแม่ที่ตั้งท้องเมื่อสักครู่เนี่ยจะบอกว่าเนื่องจากพออายุครรภ์มากขึ้นนะคะในท้องเราเนี่ยมันมีเด็กอยู่การบีบตัวหรืออะไรของลำไส้ก็จะลำบากนะคะคุณแม่มีโอกาสที่จะเกิดเรื่องของท้องอืดมีเรื่องของกรดไหลย้อนได้ง่ายอยู่แล้วการที่เรากินอาหารที่มีไขมันมากอะค่ะการบีบตัวของลำไส้จะทำได้ช้าลงโอกาสที่จะเกิดท้องอืดจะยิ่งเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการกินอาหารไขมันมากจะทำให้คุณแม่มีโอกาสท้องอืดมากขึ้นนะคะแล้วสุดท้ายก็จะเป็นกลุ่มอาหารรสจัดซึ่งอันนี้จะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของกรดไหลย้อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีที่พอตั้งครรภ์เยอะขึ้นไตรมาสสูงๆมากขึ้นเนี่ยก็จะมีเรื่องของกรดไหลย้อนก็หลีกเลี่ยงอาหารรสจัดค่ะคำถามยอดฮิตของคุณแม่นะคะก็จะมีอยู่สองสามอย่างอันแรกคือจะไปปาร์ตี้ได้ไหมจะกินแอลกอฮอล์ได้หรือเปล่าอันที่สองก็คือจะยังกินชากาแฟได้ไหมนะคะแอลกอฮอล์จริงๆเนี่ยไม่ค่อยแนะนำนะคะอันที่สองเนี่ยในส่วนของชากาแฟนะคะชากาแฟเนี่ยจริงๆแล้วถามว่ามีข้อเสียยังไงมันมีข้อมูลค่ะว่าคาเฟอีนอาจจะมีผลกระทบทำให้มีผลกระทบกับเด็กอย่างเช่นสมมติในช่วงไตรมาสแรกหรือว่าในช่วงไตรมาสแรกอาจจะทำให้มีการแท้งหรืออะไรเกิดขึ้นนะคะทีนี้ถามว่าถ้าเกิดชอบมากจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่คุณแม่ที่อยากจะตั้งครรภ์หรืออยากมีลูกเนี่ยก็พยายามหยุดเองอยู่แล้วแหละที่เห็นนะคะแต่ถ้าหยุดไม่ได้จริงๆเนี่ยหลายคนก็พยายามที่จะเลี่ยงโดยการที่จะไปกินเครื่องดื่มที่มันเป็นดีคาเฟอีนหรือว่าเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นเลยมีได้เหมือนกันนะคะถามว่าจำเป็นที่จะต้องหยุดเลยไหมจริงๆข้อมูลหลายๆคนก็อาจจะบอกว่าอาจจะยังพอทานได้แต่ว่าในปริมาณที่น้อยเช่นประมาณสัก1แก้วนะคะหรือว่าเปลี่ยนไปเป็นพวกของดีเคฟอย่างนี้เป็นต้นค่ะสรุปแล้วจริงๆแล้วอาหารกับการตั้งครรภ์นี่ก็มีความสำคัญมากเนาะเพราะว่าในช่วงเวลาปกติเนี่ยเรากินอาหารเพื่อตัวเราคนเดียวแต่ในระหว่างที่เราตั้งครรภ์เนี่ยเรากินอาหารเพื่อส่งผลกระทบไปถึงลูกของเราด้วยแล้วเราก็ต้องการให้ลูกเราออกมาเจริญเติบโตแข็งแรงนะคะเป็นเด็กที่มีสุขภาพดีมีความฉลาดเพราะฉะนั้นของที่เรากินกินยังไงมันก็จะส่งผลถึงลูกเราอย่างนั้นนะคะอันแรกที่เราจะดูกันก็คือน้ำหนักที่เหมาะสมนะคะแล้วก็เลือกชนิดของอาหารที่เหมาะสมสำหรับเด็ก นะคะเป็นอาหารที่มีโปรตีนสูงแคลเซียมธาตุเหล็กแล้วก็โฟเลตนะคะรวมถึงไอโอดีนนะคะเรื่องของน้ำมันปลาหรือว่าโอเมก้า3อันนี้ก็จำเป็นแต่ว่าอาจจะอยู่ในรูปของอาหารมากกว่าจะอยู่ในรูปของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะที่สำคัญเลยค่ะเราควรจะต้องไปฝากครรภ์นะคะเพราะว่าในระหว่างที่เราฝากครรภ์เนี่ยมันก็จะมีการติดตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำหนักเรื่องของความดันหรือสิ่งผิดปกติที่อาจจะเกิดขึ้นกับลูกเราเป็นระยะทำให้เราสามารถที่จะเจอได้ตั้งแต่ในระยะต้นแล้วก็รักษาได้นะคะดังนั้นถ้าใครตั้งครรภ์เนี่ยก็แนะนำว่าควรจะต้องไปฝากครรภ์นะคะพบคุณหมอเป็นระยะค่ะ
1: สำหรับในคนท้องนะคะก็จะมีความเป็นห่วงลูกอยู่ละนะคะแล้วก็ระมัดระวังมากเลยในเรื่องของการใช้ยากลุ่มแรกโดยเฉพาะในกลุ่มที่เป็นยาปฏิชีวนะนะคะอันนี้นอกเหนือจากว่าเราแพ้ยาเนี่ยยาปฏิชีวนะบางชนิดเนี่ยเราก็ไม่แนะนำในคนตั้งครรภ์นะคะโดยเฉพาะกลุ่มเตต้าไซคลินพวกของสเตรปโตไมซินคอรัมเฟนิคอลหรือว่าไนโตฟูรานตูอีนนะคะนอกจากนี้ถ้ายาปฏิชีวนะตัวใหม่ๆเนี่ยถ้าจะใช้เนี่ยต้องบอกคุณหมอเสมอนะคะว่าตัวเองตั้งครรภ์อยู่นะคะแล้วต้องเช็คว่าอันนี้สามารถให้ได้ในผู้หญิงที่ตั้งครรภ์กลุ่มที่2จะเป็นพวกของยาแก้ปวดลดไข้อันนี้แนะนำให้กินพาราเซตามอลนะคะกลุ่มของเอนเซดหรือว่าแอสไพรินเช่นพวกของไอบูโปรเฟนนาโปเซนหรือวอเทเรนพวกนี้เนี่ยถ้าคุณแม่กินในช่วงตั้งครรภ์อ่อนๆเนี่ยอาจจะเพิ่มความเสี่ยงของการแท้งได้นะคะเพราะว่ายาเนี่ยมันจะไปทำให้เลือดไม่ค่อยแข็งตัวนะคะในบางรายค่ะอาจจะมีการให้รับประทานแอสไพรินแต่ว่าด้วยเหตุผลอื่นเพราะฉะนั้นตรงนี้ขึ้นกับว่าเขาจะให้กินด้วยเหตุผลอะไรอีกกลุ่มนึงนะคะก็จะเป็นพวกของยาแก้คันหรือว่ายาแก้แพ้นะคะบางทีคุณแม่จะบอกว่าเอ๊ะมีน้ำมูกมีโน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเป็นไปได้ก็ล้างจมูกนะคะหรือไม่เนี่ยก็รักษาตามอาการไปก่อนยาแก้แพ้บางกลุ่มเนี่ยเราก็ไม่แนะนำให้คนไข้รับประทานนะคะโดยเฉพาะถ้าเป็นคนไข้ที่มีการตั้งครรภ์อยู่ส่วนของยาแก้ไอเนี่ยให้หลีกเลี่ยงยาแก้ไอที่มีส่วนผสมของไอโอดีนนะคะเพราะว่าอันเนี้ยจะมีผลกับเด็กในท้องอาจจะทำให้เด็กเนี่ยมีคอพอกได้แล้วก็ยานอนหลับไม่แนะนำเลยสำหรับคุณแม่เพราะว่าอาจจะไปกดเรื่องของกล้ามเนื้อการหายใจของเด็กนะคะทำให้มีอาการเรื่องของกล้ามเนื้ออ่อนแรงได้ค่ะ
0: หลังจากที่เราทราบไปแล้วนะคะว่าอาหารอะไรที่ควรจะกินอาหารอะไรที่ไม่ควรจะกินแต่ว่าหลายคนก็ยังนึกภาพไม่ออกว่าเออเราฉันจะกินอะไรได้บ้างหรือเมนูอาหารหน้าตามันจะเป็นยังไงนะคะข้างล่างค่ะจะมีลิงก์ให้นะคะเข้าไปติดตามดูได้เลยจะมีเมนูอาหารในแต่ละไตรมาสนำเสนอทุกท่านนะคะ
2: พบกับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blogdit ดำเนินรายการโดยหมอเอผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตร
3: และตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 นาทีเวลา 20:30 นาทีออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นาทีและ 10:55 นาทีในเวลา 18:01 นาทีและเวลา 20:30 นาทีออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
4: ถ้าเทียบระหว่างคนที่เป็นเบาหวานกับไม่เป็นเบาหวานเนี่ยคนที่เป็นเบาหวานจะมีโอกาสเกิดไตเสื่อมเยอะกว่ามากเลยค่ะจริงๆผู้ป่วยในประเทศเนี่ยที่เราเห็นว่าเขาไปล้างไตกันนะคะเกินครึ่งเลยค่ะเกิดจากเบาหวานนะคะ
5: หรอ สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับรามาแชร์ริ่งนะครับเพราะสุขภาพที่ดีคือการแบ่งปันนะฮะวันนี้เราจะคุยเรื่องเกี่ยวกับเบาหวานนะครับแต่เบาหวานปกติเราจะไม่คุยกันอันนี้มันเป็นเบาหวานที่เกี่ยวกับไตด้วยนะครับวันนี้อยู่กับอาจารย์ฉัตรครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: เราเชื่อว่าทุกคนรู้จักโรคเบาหวานเพราะว่าหลายคนพูดถึงเยอะใช่ไหมครับแต่คราวนี้เขาบอกว่าเบาหวานทำให้ไตเสื่อมมันเกี่ยวพันกันเหรอครับ
0: ถ้าเทียบระหว่างคนที่เป็นเบาหวานกับไม่เป็นเบาหวานเนี่ยคนที่เป็นเบาหวานจะมีโอกาสเกิดไตเสื่อมเยอะกว่ามากเลยค่ะเบาหวานนะคะพอน้ำตาลในเลือดขึ้นไปสูงนะคะมันจะทำให้เส้นเลือดต่างๆในร่างกายเราเสียไปส่วนหนึ่งก็เส้นเลือดที่ไปเลี้ยงที่ไตค่ะมันจะทำให้เสื่อมความดันสูงขึ้นแล้วก็เกิดไตเสื่อมได้ตามมาค่ะนะคะช่วงแรกเนี่ยจะยังไม่ค่อยมีอาการอะไรนะคะต้องเจาะเลือดดูผู้ป่วยนะคะถ้าตรวจปัสสาวะเนี่ยจะเริ่มมีโปรตีนรั่วจะเริ่มมีสังเกตว่าปัสสาวะเป็นฟอง
1: อ๋อปัสสาวะเป็นฟอง
0: เป็นฟองค่ะ
1: คือมันเป็นฟองแบบเหมือนน้ำอัดลมเลยป่ะฮะ
0: เวลาเราตีไข่เจียวตีแล้วฟองมันจะค้างอยู่อันนี้ค่ะเป็นลักษณะของฟองถัดมาเนี่ยผู้ป่วยก็จะมีอาการปัสสาวะน้อยลงนะคะจะเริ่มมีอาการบวมที่ขานะคะเป็นไปได้นะคะ
1: สมมุติว่าเบาหวานเนี่ยทำให้มีภาวะกับไตเนี่ยครับอันตรายสุดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างครับ
0: ไตวายค่ะต้องล้างไต
1: หรอจากการที่เป็นเบาหวานมาเนี่ยนะครับ
0: ก็จริงๆผู้ป่วยในประเทศเนี่ยที่เราเห็นว่าเขาไปล้างไตกันนะคะเกินครึ่งเลยค่ะเกิดจากเบาหวานนะคะจริงๆแล้วมันร่วมกันค่ะเพราะว่าไตจะเสื่อมได้เนี่ยถ้ามีเบาหวานนะคะแล้วก็มีความดันสูงอันนี้ก็เป็น2ปัจจัยที่ทำให้ไตเราเสื่อมเร็วขึ้น
1: ครับ
0: จริงๆแล้วเบาหวานมันเป็นฆาตกรเงียบนะคะไม่มีอาการในช่วงแรกดังนั้นเนี่ยเราต้องไปตรวจคัดกรองเบาหวานโดยการเจาะเลือดนะคะถ้าอายุ35ปีขึ้นไปเนี่ยเราก็ควรจะไปตรวจคัดกรองแล้วก็ถ้าเราอ้วนเราไม่ออกกำลังกายเรามีความดันสูงไขมันสูงแล้วมีคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นเบาหวานเนี่ยเราควรต้องไปตรวจคัดกรองโดยที่ไม่ต้องรอให้มีอาการค่ะ
1: ครับคราวนี้ถ้าเกิดคนที่เป็นเบาหวานอยู่แล้วครับเขาไม่อยากจะมีภาวะที่เกิดไตวายมันมีวิธีป้องกันไหมครับ
0: ก็มีค่ะก็คือ1ควบคุมเบาหวานให้ดีนะคะ2ควบคุมความให้ดันให้ดีพวกเนี้ยจะลดหรือจะชะลอการเกิดโรคไตได้ค่ะ
1: โอเคเพราะฉะนั้นวันนี้เรื่องของเบาหวานที่มันเกี่ยวกับไตผมเชื่อว่าหลายคนก็อาจจะยังไม่ทราบเหมือนกันนะครับอย่างแรกสิ่งที่ดีที่สุดดูแลตัวเองไม่ให้เป็นเบาหวานแล้วถ้าเกิดมันเป็นจริงๆหลังจากนั้นก็สังเกตอาการตัวเองได้อย่างที่อาจารย์บอกว่าการไปตรวจสุขภาพในเวลาที่เหมาะสมอายุที่เหมาะสมเนี่ยเรารู้ก่อนแล้วก็ป้องกันได้ก่อนนะฮะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ชัดครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: เพราะฉะนั้นฝากติดตามกันด้วยนะครับคอนเทนต์ดีๆแบบนี้กับRama Channelของเราครับ

0: ทางธรรมชาติตอนภาวะโลกร้อนก่อมหันตภัยทำลายโลก
1: โอ้ยน้ำท่วมมิดหลังคาแล้วเฮ้ยภูเขาหิมะละลายหมดแล้วทำไมมันร้อนอย่างนี้หรือว่าโลกจะแตกแล้วโอ้ยต้นกล้าโอ้ยพวกนายหนีก่อนเร็วอยู่ไม่ได้แล้วโลกแปรปรวนปั่นป่วนโลกจะแตกแล้วมั้งอากาศก็ร้อนตับจะแตก
0: โลกยังไม่แตกที่นายบอกว่าร้อนตับจะแตกน่าจะมาจากที่นายนอนตากแดดมากกว่านะโอ้ย
1: โอ้โหแดดเปรี้ยงเลยฉันว่านายกินเยอะไปละมั้งถึงได้ฝันประหลาดๆแบบเนี้ยเฮ้ยแต่ในฝันมันเหมือนจริงมากเลยนะ
0: นี่พวกนายฟังนะที่ต้นกล้าฝันน่ะเกิดขึ้นจริงๆบนโลกใบนี้แล้วนะ
2: อะไรนะเกิดขึ้นจริงแล้วเหรอ
0: ซึ่งภาวะโลกร้อนก็คือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกหรือที่เรารู้จักกันว่า Greenhouse Effect ซึ่งมีต้นกำเนิดสำคัญมาจากน้ำมือมนุษย์นั่นเองที่ทำให้โลกร้อนขึ้น
1: มนุษย์อย่างเราลงมือทำร้ายโลกใบนี้ยังไงบ้างเหรอ DLTV
0: ก็อย่างจำนวนประชากรมนุษย์ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ความต้องการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยบวกกับความต้องการใช้พลังงานที่มีไม่สิ้นสุดจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมทั่วโลกก็ยิ่งทำให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศ

0: าสเพิ่มมากขึ้นและยังมีเรื่องการตัดไม้ทำลายป่าทำลายสมดุลธรรมชาติมันก็เลยยิ่งเป็นการเพิ่มแก๊สเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศตัวการสำคัญที่ทำให้โลกร้อนอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ในที่สุดสิ่งต่างๆที่มนุษย์เราได้ทำกับโลกใบนี้มาได้หวนกลับมาสู่พวกเราในลักษณะของภาวะโลกร้อนยังไงล่ะ
1: ฟังดูแล้วไม่ใช่เรื่องเล็กๆ เลยนะแล้วเราต้องเผชิญกับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนนี้ยังไงบ้างหรอ DLTV
0: เรื่องภาวะโลกร้อนเป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกเลยล่ะเพราะเราต้องเจอกับสภาพอากาศที่รุนแรงขึ้นรวมทั้งภัยแล้งไฟป่าพายุและน้ำท่วมฤดูผันแปรเพราะโลกร้อนส่งผลให้ฤดูหนาวสั้นลงและฤดูร้อนมาเร็วขึ้นในบางพื้นที่หรือฤดูร้อนจะขยายเวลายาวนานขึ้นทำให้สิ่งมีชีวิตทุกชีวิตบนโลกรวมถึงมนุษย์อย่างเราจะดำรงชีวิตได้ยากลำบากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได
2: ้แค่อากาศร้อนอย่างทุกวันนี้ยังแย่เลยแล้วถ้าบ้านเราร้อนนานกว่านี้ไม่ต้องป่วยตายกันเลยหรอ DLTV
0: นี่ไงฉันกำลังจะบอกเลยว่าภาวะโลกร้อนก็มาพร้อมกับโรคภัยร้ายแรงที่ทำให้มนุษย์เจ็บป่วยและเสียชีวิตได้เหมือนกันอย่างฮีทสโตรกคือภาวะเป็นลมเนื่องจากความร้อนสูงเกินไปรวมถึงโรคติดต่ออุบัติใหม่อย่างโรคซาไข้หวัดนกไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่และในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เกิดสภาวะสารภูมิแพ้แพร่ระบาดอย่างในประเทศสหรัฐอเมริกาเกิดปรากฏการณ์ประหลาดช่วงฤดูใบไม้ผลิคือคนมีอาการไอจามเป็นภูมิแพ้และหอบหืดกันง่ายขึ้นจึงทำการศึกษาเลยรู้ว่ามาจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปบวกกับสภาพมลพิษในอากาศเป็นสาเหตุสำคัญนั่นเอง
1: ยิ่งฟังยิ่งเครียดแล้วก็ยิ่งกระตุกต่อมอยากรู้เข้าไปใหญ่แล้วภาวะโลกร้อนที่มีผลกระทบทั้งโลกเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเหรอ
2: นั่นสิและประเทศของเราได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศรุนแรงและจากภาวะโลกร้อนบ้างหรือยังอ่ะ DLTV
0: พูดไปก็ไม่เห็นภาพฉันพาย้อนเวลาวาร์ปไปดูให้เห็นกับตาเลยดีกว่าพลังแสงทะลุมิติตอนนี้เราย้อนกลับไปตอนปี2554ตอนนั้นประเทศไทยเราเกิดฝนตกหนักมากกว่าปกติทั่วทั้งประเทศทำให้เกิดมหาอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่เป็นประวัติศาสตร์เพราะยาวนานถึง6เดือนและทุกภาคของประเทศได้รับผลกระทบไม่เว้นแม้แต่กรุงเทพและปริมณฑล
3: โอ้โหเฮ้ยนี่มันนอกโลก
0: ก็ใช่นะสิพร้อมนะไปต่อกันเลยที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
2: พายุอะไรเนี่ยโอ้ย
0: นี่คือความรุนแรงของพายุเฮอริเคนไอดาเป็นเฮอริเคนระดับ4พัดถล่มรัฐลุยเซียนาทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและมีผู้เสียชีวิตไปเกือบ100คน
1: โอ้โหแล้วนี่เราจะไปไหนกันต่อละเนี่ย
0: ไปดูพายุทรายที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนเมื่อปี2021หรือเมื่อพุทธศักราช2564เห็นไหมว่าท้องฟ้าเหนือกรุงปักกิ่งเปลี่ยนเป็นสีส้มเพราะเกิดพายุทรายครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบ10ปี
3: โอ้โห
0: คือไฟป่าที่เขตไซบีเรียของประเทศรัสเซียครั้งที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ไฟป่าครั้งนี้สร้างความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมโลกอย่างมหาศาลเพราะได้ปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศมากไประดับสูงสุดในรอบ2ทศวรรษหรือ20ปีเลยล่ะ
3: โอ้โห
2: เอ๊ะโหนั่นมันทาน้ำแข็งนี
0: ่ใช่แล้วไปต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ภาวะโลกร้อนทำให้ที่นี่ต้องสูญเสียธารน้ำแข็งไปแล้ว500แห่งและอาจต้องสูญเสียถึง 90% ของธารน้ำแข็ง 1,500 แห่งที่ยังเหลืออยู่ในศตวรรษนี้หากการปล่อยแก๊สเรือนกระจกขึ้นไปทำลายชั้นบรรยากาศโลกยังเพิ่มสูงขึ้นต่อไปเรื่อย
3: ๆโอ้โห
2: ยังไม่หมด
3: อีกเหรอ
2: ฉันเริ่มรู้สึกสิ่งจะได้เห็นมากขึ้นซะแล้ว
0: ยังตอนนี้เรากลับมาอยู่ในปัจจุบันแล้วนะเป็นช่วงต้นปี2022ที่ประเทศโปรตุเกสต้องเผชิญกับภัยแล้งทั้งแผ่นดินเป็นประวัติการคุกคามพืชผลและแหล่งน้ำเป็นพื้นที่กว้างและยังคาดว่าอุณหภูมิจะสูงกว่าปกติและภัยแล้งจะรุนแรงขึ้นเรื่อย
3: ๆโอ้พอแล้วต้นกล้า
0: ขออีกเรื่องที่นี่เลยประเทศออสเตรเลีย สถานการณ์โคอาล่าอยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงและเข้าใกล้คำว่าสูญพันธุ์ไปทุกขณะเพราะที่อยู่อาศัยของพวกมันน้อยลงปัญหาไฟป่าและภัยแล้งที่ทำให้โคอาล่าไม่สามารถหาอาหารและดำรงชีวิตได้
2: น่าสงสารเจ้าโคอาล่าพวกนี้จัง
0: โอ้โหพวกนายเนี่ยเปลี่ยนอารมณ์ไวมากฉันตามไม่ทันเลย

0: ถุงผ้าชำระค่าใช้จ่ายผ่านระบบออนไลน์เลือกใช้หลอดประหยัดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าฉลากเบอร์5รีดผ้าครั้งละมากๆปิดเมื่อไม่ใช้เลือกใช้พลังงานทดแทนใช้แสงแดดให้เป็นประโยชน์ลดกินทิ้งกินขว้างพกขวดน้ำติดตัวเลือกผลิตภัณฑ์ชนิดเติมติดฉนวนกันความร้อนภายในบ้านเช็คลมยางวางแผนก่อนเดินทางถ้าเลื่อนย้อนไปฟังใหม่นะโอ้ย
1: มาฉันช่วยเองในเว็บไซต์ dltv.ac.th เว็บไซต์กรมทรัพยากรธรณีและเว็บไซต์สำนักนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานยังมีข้อมูลความรู้ดีๆให้ค้นหาอีกเพียบเลยลองเข้าไปดูกันนะครับ
0: เฮ้ยวันนี้พอก่อนได้ไหมฉันจะเป็นลมแล้วว
1: ันนี้ถ้าจะเหนื่อยมากเพราะใช้พลังพาพวกเราไปทั่วโลกเลยแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะเพื่อนๆบ๊ายบาย
0: ภาวะโลกร้อนคือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกมนุษย์เป็นต้นเหตุในการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงต่างๆการขนส่งการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมและทำลายป่าไม้จำนวนมหาศาลพวกเราจะนิ่งดูได้ปล่อยให้โลกเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้ต้องร่วมมือกันลดโลกร้อนที่กำลังเกิดขึ้นด้วยสองมือของพวกเราทุกคน
1: ภัยแล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็สวนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน
0: ่โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
1: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV

0: วัสดีครับพบกับผมเดวิดวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่อาจจะยากเวอร์ยากวังที่คุณต้องเจอเมื่อคุณไปหาหมอคือคุณลองนึกดูดีในวันที่เราต้องไปหาคุณหมอซึ่งมันทรมานใจอยู่แล้วทุกคนแล้วเขาโยนศัพท์ยากๆให้กูอีกคืองงไม่หยุดเลยอ่ะสองคำแรกที่อยากจะมาพูดถึงวันนี้คือคำว่า OPD และ IGD นั่นแหละคือนักเรียนมากมายจะคิดว่า OPD อาจจะเป็นตัวย่อที่คล้ายกับพวก OMG อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่นะทุกคนคือคำว่า OPD เนี่ยจริงๆอ่ะย่อมาจากคำว่า Outpatient Department ซึ่งใช้ในการพูดถึงผู้ป่วยที่อาจจะนอนนอกโรงพยาบาลคุณนึกออกป่ะคือลักษณะของผู้ป่วยพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นคนที่อาจจะอาการไม่หนักมากคุณนึกออกป่ะแล้วหมอหลายท่านเนี่ยอาจจะวินิจฉัยออกมาว่าเฮ้ยเขาไม่จำเป็นว่าต้องนอนโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าล่าสุดพี่ได้คุยกับคุณหมอท่านนึงใช่ป่ะเขาบอกว่าคนที่คิดถึงผัวฝรั่งไม่หยุดมักจะต้องนอนแบบ OPD คือส่วนใหญ่ผู้ป่วย OPD จะเป็นคนที่อาการไม่ร้ายแรงเท่าไหร่นะเช่นเขาอาจจะเป็นไข้ต่ำๆอาจจะเป็นหวัดอาจจะเป็นไข้อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นหรือว่าอาจจะแบบมีปัญหาทางจิตใจคิดถึงผัวมาหยุด
1: สัญญาพี่ฉันจะเลิกพูดถึงเรื่องนี้แล้วเลย
0: อ่ะเอาจริงจังก่อนนะทุกคนคือคนที่เป็นผู้ป่วยแบบ OPD เนี่ยมักจะเป็นคนที่อาจจะโดนมีดบาดเอ้ยคุณอาจจะมีแบบปัญหาเรื่องผิวหนังอาจจะคันอาจจะแบบตาอักเสบเอ้ยคุณรู้ป่ะบ้าคือพอคุณเป็นผู้ป่วยระดับประมาณนี้อาจจะยังไม่ได้เจอในสิ่งที่ร้ายแรงมากนักเนี่ยคุณหมอหลายท่านอาจจะแนะนำให้คุณเป็นผู้ป่วยแบบ OPD ส่วนคำว่า IPD เนี่ยย่อมาจากคำว่า inpatient department ทุกคนจ๋าเวลาคุณอ่านคำว่า department อย่าอ่านคำนี้ว่า department นะจ๊ะที่รักจ๋าคุณต้องอ่านคำนี้ว่า department คือ IPD เนี่ยหรือว่าผู้ป่วยที่

0: ้าเกณฑ์ IPD เนี่ยก็อาจจะตรงข้ามจาก OPD เลยนะคือคุณอาจจะแบบเป็นโรคที่ร้ายแรงมากคุณอาจจะรถชนมาคุณอาจจะเจออุบัติเหตุที่แบบถึงชีวิตคุณนึกออกป่ะแล้วคุณมีความเสี่ยงเป็นอย่างยิ่งว่าอาจเสียชีวิตหรืออย่างน้อยคืออาการของคุณต้องร้ายแรงเป็นอย่างยิ่งคือเอาเป็นว่าเหตุผลที่เธอต้องเข้าเกณฑ์ IPD เนี่ยก็คือในวันที่คุณเนี่ยอาจจะแบบอาการหนักเวอร์หนักวังจนกระทั่งคุณหมอเนี่ยต้องให้ยาคุณต่อเนื่องต้องผ่าตัดหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณนึกออกป่ะคือถ้าคนเคร่ง IPD กลับบ้านเร็วเกินไปเนี่ยมันเป็นไปได้นะฮะว่าเขาอาจจะเสียชีวิตแล้วคือคุณหมอหลายๆท่านก็ฝากบอกเธอด้วยนะว่าเขาเป็นห่วงคุณเป็นอย่างยิ่งดังนั้นในวันนี้กับใครก็แล้วแต่เธอที่อยากจะหนีออกจากโรงพยาบาลในขณะที่คุณเป็น IPD patient อยู่เนี่ยขออนุญาตเลยนะฮะคุณต้องหยุดอย่างด่วนและสำหรับความรู้ดีๆทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณคุณโรงพยาบาลวิชโอเดียวนะไม่ใช่โรงพยาบาลพี่ นางไม่ใช่โรงพยาบาลเขาเป็นพยาบาลนี่คือสิ่งที่ต้องเกิดเมื่อคุณจ้างฝรั่งมาพูดไทยเอาใหม่นะทุกคนพี่ต้องขอขอบคุณคุณพยาบาลวิชาชีพสาวรสที่หาข้อมูลดีๆทั้งหมดเหล่านี้ให้พวกเราในวันนี้ซึ่งพยาบาลท่านนี้มาจากคณะแพทยศาสตร์จากโรงพยาบาลรามาธิบดีและต้องขอขอบคุณเธอจริงๆและมาพบกันใหม่กับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นคือจบ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: หมอขอบ่นวันนี้จะมาเปิดพื้นที่ให้คุณหมอเนี่ยได้บ่นเรื่องปวดๆที่คนไข้นะครับชอบทำให้คุณหมอเนี่ยปวดหัวอยู่เป็นประจำเลยจะปวดขนาดไหนไปฟังคุณหมอบ่นกันเลยครับหมอครับเชิญครับ
4: ใครที่ไม่ชอบกินยาที่หมอจ่ายให้ขยับเข้ามาฟังหมอบ่นซะดี
3: ๆหมอขอบ
4: ่
3: น
4: คนไข้เคสหนึ่งนะครับคุณตาอายุสักประมาณ70ปกเยอะมากยาก็กินอยู่เยอะมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นยาอะไรลิ่มเลือดนะยาโรคประจำตัวอื่นๆต่างๆไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันวันหนึ่งเนี่ยกินยาเกือบ10ตัวคุณตามาหาผมด้วยอาการปวดตามตัวหลักๆ ก็เป็นปวดที่ข้อเข่าแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคุณตาไม่ยอมกินยาที่ผมจ่ายให้คุณตาบอกว่ากลัวกินยาแล้วติดยาเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยกินยาโรคประจำตัวเกือบจะ10อย่างแล้วไม่อยากได้ยาเพิ่มแต่ก็ยังปวดเข่าและคุณตาทำยังไงครับคุณตาก็เลยกดอินเทอร์เน็ตหัดใช้มือถือคล่องละเห็นยาในอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็นอาหารเสริมต่างๆหรือยาชุดบางอย่างก็ดีคนไข้ตั้งใจฟังหมอดีๆนะครับบางอย่างอาจจะไม่ได้คุณภาพหรือไม่ตรงจุดไม่ได้รักษาอาการที่คุณตาเป็นอยู่หรือแย่กว่านั้นสามารถตีกับยาอื่นๆที่คุณตากำลังกินอยู่แล้วทำให้อาการแย่ลงได้ยาชุดหรืออาหารเสริมต่างๆแพคเกจจิ้งอาจจะสวยงามดูเหมือนไม่ใช่ยาทานแล้วอาการดีขึ้นแต่กลับทำให้โรคประจำตัวของเดิมที่เป็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นโรคไตโรคหัวใจกับกำเริบเป็นมากกว่าเดิมได้กินแล้วอาจจะตัวบวมดังนั้นนะครับหมอไม่แนะนำให้ซื้อยาหรืออาหารเสริมตามอินเทอร์เน็ตมาทานเองแนะนำให้เข้ามาปรึกษาแพทย์นะครับหรือเภสัชกรเพราะว่าถ้าเราซื้อของที่ไม่ได้รับมาตรฐานหรือไม่ตรงจุดมาทานเองนอกจากอาการปวดจะไม่หายแล้วนะครับยังเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนหรือโรคเดิมกำเริบอีกด้วยนะครับ
5: โปรดจงเชื่อหมอถือว่าหมอขอแล้วกันนะครับคนไข้
3: คนไข้ทั้งหลายครับคุณหมอขอมาแบบนี้แล้วเนี่ยก็อย่าดื้อกับคุณหมอนะครับถ้าอยากให้อาการปวดทั้งหลายหายดีก็ต้องกินยาตามที่คุณหมอสั่งนะครับจะได้หายไวๆครับ
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
3: ์หมอขอบ่นวันนี้คุณหมอจากภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินจะมาระบายความในใจเรื่องของคนไข้เมาที่พฤติกรรมเนี่ยไม่เบาเลยครับคุณหมอถึงกับกุมขมับเลยคุณหมอครับกุมขมับแล้วบ่นเลยดีกว่าครับอย่ากุมเลยครับ
6: หมอขอบ่นหมอขอบ่นจะบ่นแล้วนะครับสิ่งที่หมอจะมาบ่นในวันนี้คือคนไข้ที่เมาสุราแล้วมาที่ห้องฉุกเฉินนะครับจะมีทั้งอุบัติเหตุและไม่ใช่อุบัติเหตุนะครับแต่หลักๆเลยก็คือจะพูดไม่รู้เรื่องให้ประวัติอะไรก็ไม่ได้ทำให้การรักษาของหมอเนี่ยเป็นไปอย่างยากลำบากนะฮะในกรณีที่เขาได้รับอุบัติเหตุฉุกเฉินและมีการบาดเจ็บที่ต้นคอเนี่ยบางทีเขาโวยวายเจ้าหน้าที่สั่งให้อยู่นิ่งๆเขาขยับไปมาไม่ทำตามพอทำแบบนั้นเกิดอะไรขึ้นฮะกระดูกไขสันหลังเนี่ยของคนไข้ที่หักมาแล้วคราวนี้มันก็เคลื่อนไปทับเส้นประสาทหลังจากนั้นทำให้เขาเนี่ยเกิดอัมพาตทำให้ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจไปตลอดชีวิตนะฮะไม่สามารถเดินได้นอนติดเตียงอย่างคนไข้เคสนี้นะครับถ้าคนไข้ทำตามหมอสั่งคนไข้ก็อาจจะใส่แค่เฟือกดามคอไปเป็นระยะเวลาหนึ่งนะฮะคราวนี้กระดูกมันก็ไม่เคลื่อนในกรณีที่ไม่ใช่อุบัติเหตุนะฮะบางทีก็ไปสังสรรค์กับเพื่อนมาเข้ามาในห้องฉุกเฉินเอะอะโวยวายเจ้าหน้าที่หมอบอกให้เงียบๆเถียงหมอหลังจากนั้นหมอก็บอกให้เงียบๆอีกต่อยเจ้าหน้าที่ก็มีครับทำร้ายเจ้าหน้าที่ก็มีครับหมอสลบไปฮะคนไข้ต้องตั้งสตินะครับฟังเจ้าหน้าที่ว่าสั่งให้คนไข้เนี่ยทำอะไร1 2 3 4ต้องทำตามเจ้าหน้าที่นะครับเพื่อที่จะไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่อการรักษาได้สายดื่มปลดฟังทางนี้นะครับสุราเป็นอันตรายต่อร่างกายและผู้อื่นลดได้ลดนะถือว่าหมอขอนะครับ
3: แอลกอฮอล์ไม่ใช่เงินในบัญชีสายดื่มสายปาร์ตี้ทั้งหลายไม่ต้องสะสมไว้ในร่างกายเยอะก็ได้นะครับลดได้ลดเลิกได้เลิกคุณหมอขอแล้วนะ
7: หมอขอบ่น
8: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติม ขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
9: สาเหตุที่ผู้สูงอายุรู้สึกว่าไม่ค่อยได้ยินเนี่ยนะคะก็จะเป็นจากเรื่องของประสาทหูเสื่อมซึ่งเป็นไปตามธรรมชาติสิ่งแรกที่เราจะสังเกตก็คือการที่เราสื่อสารกับผู้สูงอายุเนี่ยเราก็จะพบว่าเราพูดด้วยนะคะผู้สูงอายุเนี่ยก็อาจจะไม่ตอบสนองหรืออาจจะต้องถามซ้ำเช่นบางทีเราบอกว่าวันนี้จะกินก๋วยเตี๋ยวไหมผู้สูงอายุอาจจะบอกว่ากินข้าวเหนียวดีกว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะ
10: พ่อกินก๋วยเตี๋ยวไหม
11: อ๋อข้าวเหนียวเหรอ
10: ไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวผมไปซื้อมา
11: ก็นึกว่าข้าวเหนียว
9: บางครั้งนะคะคนที่อยู่รอบข้างกับผู้สูงอายุเนี่ยอาจจะสังเกตได้ว่าผู้สูงอายุเนี่ยพูดด้วยเสียงดังมากกว่าปกตินะคะภาวะที่เป็นแบบนี้เนี่ยเนื่องจากว่าตัวผู้พูดเนี่ยไม่ได้ยินเสียงตัวเองเพราะฉะนั้นก็เลยพูดเสียงดัง
11: เป็นไร
10: เสียงดังผมไม่ไหวแล้วเนี่ย
11: พี่ครูธรรมดาแล้วเนี่ย
9: เราจะแนะนำให้มีการทดสอบด้วยตนเองนะคะด้วยการถูนิ้วโป้งกับนิ้วกลางหรือนิ้วชี้ก็ได้นะคะที่ห่างจากช่องหูประมาณ1นิ้วคนที่มีการได้ยินปกติเนี่ยควรจะรับรู้เสียงนี้ได้แต่ถ้าสมมติว่าถูนิ้วแล้วเนี่ยไม่ได้ยินนะคะก็ควรจะไปพบโสตศรนสิกแพทย์หรือนักแก้ไขการได้ยินเราจะต้องหลีกเลี่ยงสิ่งที่มีผลกระทบต่อการได้ยินนะคะอย่างเช่นเรื่องของเสียงดังๆถ้าโดยทั่วไปนะคะระดับการได้ยินของคนปกติก็คือเริ่มได้ยินไม่เกิน25เดซิเบลตัวเลขความดังของเสียงที่เป็นอันตรายก็คือต้องเกิน85เดซิเบลเสียงพลุเสียงประทัดหรือคนที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมเสียงดังเนี่ยนะคะก็จำเป็นที่จะต้องมีเครื่องป้องกันหูเราจะรู้ได้ยังไงว่าเสียงดังในขณะนั้นเนี่ยเป็นอันตรายนะคะก็จะมีเทคนิควิธีการง่ายๆก็คือถ้าสมมติเราอยู่ในสถานการณ์เสียงดังตรงนั้นนะคะแล้วก็ยืนห่างกัน3ฟุตพูดคุยกันด้วยระดับความดังธรรมดาแล้วไม่รู้เรื่องให้คิดว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นระดับเสียงที่อันตรายสำหรับการฟังเพลงดังๆนะคะซึ่งคนยุคใหม่ก็จะชอบที่จะฟังซาวด์เบาเราก็ควรที่จะกะประมาณระดับความดังของเสียงมิให้ดังเกินไปเวลาที่เราฟังเพลงเนี่ยอย่างน้อยเราควรจะได้ยินเสียงภายนอกด้วยถ้าสมมุติว่าเราเปิดดังมากแล้วก็มีคนมาเรียกโดยที่เราไม่รู้ตัวบ่อยๆเนี่ยเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าเราเปิดเสียงดังมากเกินไปแล้วก็ยังมีเรื่องของอุบัติเหตุบริเวณหูหรือศีรษะนะคะเช่นเล่นกันรุนแรงนะคะการกระทบหรือการกระแทกบริเวณหูหรือศีรษะนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของการแคะหูหรือปั่นหูโดยที่ไม่ระมัดระวังนะคะเพราะว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุว่ามีคนเดินมาชนหรือการไอหรือจามแรงๆนะคะบางครั้งก็จะส่งผลต่อหูชั้นกลางแล้วก็ทำให้มีภาวะหูตึงได้นะคะโดยทั่วไปผู้สูงอายุเนี่ยจะมีโรคประจำตัวเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหัวใจหรือโรคไตนะคะเหล่านี้เนี่ยล้วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการไหลเวียนของโลหิตนอกเหนือจากนั้นก็คือต้องดูแลเรื่องของสุขภาวะทั่วๆไปเช่นกินอาหารให้เพียงพอการพักผ่อนให้เพียงพอหรือการได้ออกกำลังกายเพื่อเสริมการไหลเวียนของโลหิตนะคะเพื่อให้เลือดไปเลี้ยงอวัยวะของหูสำหรับผู้ที่มีภาวะหูตึงอยู่แล้วนั่นก็หมายความว่าคนนั้นเนี่ยได้รับการวินิจฉัยจากโสตศรนสิกแพทย์กลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยก็ควรจะได้รับการแนะนำให้ใส่เครื่องช่วยฟังเสียงที่ผู้สูงอายุได้ยินเนี่ยอาจจะแปลกไปจากเสียงธรรมชาติเนื่องจากว่าประสาทหูเสื่อมไปแล้วแต่ก็จะทำให้เกิดความเข้าใจด้วยการสื่อสารตรงหน้ามองสีหน้าผู้พูดด้วยอ่านริมฝีปากหรือว่าทำท่าทางประกอบก็จะทำให้เข้าใจดียิ่งขึ้นสำหรับเครื่องช่วยฟังนะคะก็จะมีหลายแบบนะคะมีตั้งแต่แบบใส่ในช่องหูแบบทัดหลังใบหูแบบพกกระเป๋า

ซึ่งลักษณะของแบบที่ใส่ในช่องหูเนี่ยจะต้องเป็นการสั่งทำเฉพาะบุคคลนะคะจะมีขนาดเล็กการเลือกเครื่องช่วยฟังให้เหมาะสมเนี่ยต้องคำนึงถึงระดับการสูญเสียการได้ยินถ้าหูเสียไม่มากเราสามารถที่จะใส่เครื่องขยายเสียงขนาดเล็กได้แต่ถ้าหูเสียมากก็จำเป็นที่จะต้องมีเครื่องขยายเสียงที่ขนาดโตขึ้นเครื่องช่วยฟังเนี่ยตามมาตรฐานก็คือจะให้ใช้เนี่ยเครื่องหนึ่งประมาณ3ปีแต่ว่าก็จะต้องพิจารณาเป็นรายๆไปในการศึกษาวิจัยเราพบว่าผู้สูงอายุที่หูตึงแล้วไม่ใส่เครื่องช่วยฟังเนี่ยโอกาสที่จะเกิดภาวะสมองเสื่อมเนี่ยก็จะเป็นได้ง่ายขึ้นเนื่องจากว่าคนเราเนี่ยไม่ได้ฟังที่หูแต่เราเนี่ยต้องรับรู้เสียงบนสมองใหญ่เพราะฉะนั้นสมองเนี่ยจะได้รับการกระตุ้นจากเสียงที่ผ่านเข้ามาถ้าเกิดมีภาวะหูตึงก็จะไม่มีเสียงเข้าไปกระตุ้นนะคะผู้สูงอายุก็จะเสี่ยงต่อการที่จะเกิดภาวะสมองเสื่อมได้ง่ายขึ้น

หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันอังคารที่16มิถุนายน2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหานชันชัยส่วนล่างภาษามือวันนี้พบกับคุณณัฐมาศชัยวัฒนกุลวานิชค่ะ
0: หลังจากที่สำนักพระราชวังได้เปิดให้ประชาชนถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

0: นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาและร่วมลงนามถวายความอาลัยในสมุดหลวงณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังก็มีประชาชนเดินทางมาถวายความอาลัยอย่างต่อเนื่องไปติดตามบรรยากาศกับคุณชนาการสุวรรณวงศ์รายงานสดมาจากมณฑลพิธีท้องสนามหลวงคุณชนาการครับเชิญครับ
1: คุณผู้ชมคะณบริเวณจุดคัดกรองอุโมงค์หน้าพระลานมณฑลพิธีท้องสนามหลวงที่ดิฉันได้ยืนจุดนี้ยังคงมีประสบนิกรชาวไทยเดินทางหลั่งไหลจากทั่วทุกสารทิศเพื่อเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพักตร์มหาวชิระราชธิดาด้วยความจงรักภักดีโดยวันนี้เป็นวันที่3และเป็นวันสุดท้ายที่สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาและลงนามถวายความอาลัยในสมุดหลวงณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังทำให้มีประชาชนเดินทางมาเป็นจำนวนมากซึ่งผู้ที่เดินทางมาก็ต้องเข้ามาจุดนี้เป็นอันดับแรกและตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีประชาชนเดินทางหลั่งไหลมาอย่างต่อเนื่องด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณและความจงรักภักดีอย่างหาที่สุดมิได้บรรยากาศภายในบริเวณงานวันนี้ยังคงปกคลุมไปด้วยความโศกเศร้าและอาลัยด้วยความอาลัยยิ่งต่อการสูญเสียเจ้าฟ้าหญิงผู้เปี่ยมด้วยปรีชาสามารถรอบด้านและทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจนานับประการเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยหลายคนกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ท่ามกลางความเงียบสงบและความสำรวมของผู้มาร่วมงานทุกย่างก้าวและทุกการกระทำล้วนสะท้อนถึงความรักความผูกพันและความอาลัยที่ประชาชนมีต่อพระองค์อย่างลึกซึ้งโดยต่างตั้งใจมาร่วมส่งเสด็จเป็นครั้งสุดท้ายด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความจงรักภักดีและอาลัยยิ่งประชาชนที่เดินทางมาในวันนี้ต่างสำนึกในพระเมตตาพระกรุณาธิคุณโดยเฉพาะโครงการที่ทรงผสมผสานความรู้ด้านกฎหมายเข้ากับพระเมตตาธรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาสและสร้างมาตรฐานความยุติธรรมในระดับสากลอย่างโครงการกำลังใจเพื่อผู้ก้าวพลาดโครงการเพื่อนพึ่งพายามยากและยังคงจดจำความน่ารักของพระองค์อย่างไม่มีวันลืม
2: แต่ได้มีโอกาสมาทำถุงยังชีพของมูลนิธิเพื่อนเมืองพาอาศัยยามยากสภากาชาดไทยร่วมกับพระองค์ท่านในวันนี้ที่เรามาเนี่ยก็มากราบพระองค์ท่านน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ท่านมีต่อประชาชนทั่วไปแล้วก็เป็นความรู้สึกที่เราเห็นจริยวัตรของท่านเนี่ยท่านมีความเป็นกันเองแล้วก็เป็นเจ้าฟ้าที่ไม่ถือพระองค์แล้วก็พวกเราประชาชนไม่ว่าจะเป็นเราใดหมู่ใดก็คงเสียใจที่ท่านได้สิ้นพระชนม์นะครับเพราะว่ากรณีกิจของท่านเนี่ยมากมายที่เรามาในวันนี้ก็เรารู้สึกว่าเรามีโอกาสอีกครั้งนึงที่มากราบแล้วก็ให้พระองค์ได้สถิตในสวงสวรรค์ที่เป็นทิพยวิมานของท่าน
3: ค่ะดีใจมากราบพระศุกร์ก็ตอนสมเด็จแม่มากราบครั้งแล้วตอนนี้ว่าจะกลับวันที่20เนี่ยก็เลยพอดีองค์พาท่านจ้ะก็เลยมากราบท่านอีกครั้งจะกลับแล้วก็กะว่าจะค่อยขึ้นมาเดือนธันวามาเผาพระศพสมเด็จแม่จะกลับไปบ้านก่อนเพราะแม่จะโรงพยาบาลก็นัดหมอไปนะพระองค์ท่านเป็นผู้ที่มีอุตสาหะวิริยะท่านเก่งมากเลยแต่ละกรณียกิจของท่านประทับใจท่านเป็นเด็กก็จริงแต่ว่าความสามารถของท่านความดีของท่านที่ท่านทำตามรอยสมเด็จย่าสมเด็จพ่อสมเด็จปู่ดังนั้นก้าวพระปิชาสามารถทุกอย่างจริงทุกคนเสียใจมากที่ได้ข่าวกัน
4: ตั้งแต่หนูเกิดมาหนูก็ ติบโตมาแล้วก็เจอพระองค์ท่านเลยคือเรารู้สึกมีความผูกพันโดยที่ไม่ต้องพูดอะไรเลยสักคำหนึ่งค่ะคือตั้งแต่ได้ข่าวก็คือรู้สึกเศร้าแล้วก็รู้สึกเศร้าแล้วก็เสียใจคือมีความรู้สึกว่าเราอยากให้พระองค์ท่านอยู่กับเราให้นานๆกว่านี้อีกนิดนึงอยากให้อยู่ไปนานๆจนเรารู้สึกว่าอยากให้เราโตไปมากกว่านี้อีกแต่ว่าณวันนี้คือถ้าพอมันเกิดอย่างนี้ขึ้นแล้วถามว่าทำใจได้ไหมก็ยังทำใจไม่ได้แต่ว่าเราก็ต้องผ่านมันไปให้ได้ด้วยพร้อมๆกันค่ะ
1: ด้านเจ้าหน้าที่ได้มีการจัดระเบียบและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอย่างเป็นระบบโดยบริเวณจุดพักคอยภายในอุโมงค์ทางเข้ามีเจ้าหน้าที่คอยประชาสัมพันธ์และนำประสบนิกรเข้าสู่พื้นที่พักคอยก่อนเดินทางต่อไปยังศาลาสหทัยสมาคมภายในพระบรมมหาราชวังซึ่งมีการตั้งจุดคัดกรองและตรวจสัมภาระอย่างเข้มงวดพร้อมประชาสัมพันธ์เส้นทางการเดินทางและขั้นตอนเข้าถวายสักการะอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังมีจิตอาสาคอยให้ข้อมูลและดูแลความเรียบร้อยแม้ในขณะนี้เราคนไทยจะอยู่ในห่วงเวลาแห่งความโศกเศร้าแต่ภาพแห่งการร้อมรวมใจเป็นหนึ่งเดียวและสืบสานพระปณิธานจะส่งผลให้เป็นพลังแสดงถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของเจ้าหญิงนักกฎหมายผู้ที่จะสถิตในดวงใจของคนไทยตลอดไป
0: ครับขอบคุณครับคุณชนการครับ
5: ขณะที่ประสบกรณิกรชาวไทยนะคะได้ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒมหาวชิระราชธิดาเมื่อวานนี้ค่ะที่วัดอมรินทารามหรือวัดตาลทางจังหวัดราชบุรีได้ร่วมกับคณะสงฆ์ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒมหาวชิระราชธิดามีคณะสงฆ์หัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงเพื่อน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่ได้
0: ที่จังหวัดสระบุรีทางจังหวัดร่วมกับคณะสงฆ์ในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพเพื่ออุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒมหาวชิระราชธิดาที่วัดมงคลชัยพัฒนาพระอารามหลวงตำบลห้วยบงอำเภอเฉลิมพระเกียรติโดยมีข้าราชการและประชาชนเข้าร่วมเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหารจังหวัดเชียงใหม่ทางจังหวัดร่วมกับคณะสงฆ์จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีดีสิริพัฒมหาวชิระราชธิดาโดยมีประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมพิธีเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณ
5: เช่นเดียวกับที่จังหวัดเลยค่ะทางจังหวัดและคณะสงฆ์ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒมหาวชิระราชธิดาโดยที่วัดศรีสุทธาวาสมีข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
0: ไปฟังคำบอกเล่าเรื่องราวของข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี2568จังหวัดยะลาที่ได้ย้อนเล่าถึงวินาทีประทับใจที่ได้มีโอกาสรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒมหาวชิระราชธิดาด้วยบอกว่าภาพวันนั้นยังคงชัดเจนในความทรงจำไม่เคยเลือนหายในฐานะข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยืนยันว่าจะขอสืบสานพระปณิธานในการทำงานเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนนางสุเรียนนาระเด่นกุลผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลาข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี2568 ย้อนเล่าถึงวินาทีประทับใจเมื่อครั้งมีโอกาสรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาในฐานะตัวแทนจังหวัดยะลาที่นำผลงานเด่นของบ้านบรรนังกาแจอำเภอทานโตไปร่วมจัดแสดงนางสุเรน่าเล่าถึงพระจริยวัตรอันเป็นกันเองเมื่อพระองค์เสด็จไปยังบูธทรงถามทรงซักถามและประทานคำแนะนำอย่างใกล้ชิดมีมุมเล็กๆที่ชวนให้ยิ้มทั้งน้ำตาเมื่อนึกถึง

0: นางซูเรน่าเปิดเผยถึงความรู้สึกต่อการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของปวงชนชาวไทยว่านับตั้งแต่ทราบข่าวพระอาการประชวรนั้นก็มารอปาฏิหาริย์ให้ทรงหายเป็นปกติเมื่อทราบข่าวการสิ้นพระชนรู้สึกเสียใจและใจหายอย่างที่สุดเพราะพระองค์เป็นต้นแบบทรงเป็นต้นแบบของผู้หญิงยุคใหม่ที่เพียบพร้อมไปด้วยความเก่งความแกร่งและความรอบรู้โดยเฉพาะโครงการกำลังใจพระราชทานความช่วยเหลือแก่สตรีผู้ต้องขังในฐานะข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ชายแดนใต้นางซูเรน่ายืนยันหนักแน่นว่าจะขอสืบสานพระปณิธานโดยน้อมนำแนวทางปฏิบัติตนและพระจริยวัตรมาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการทำงานเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชน
1: ในฐานะประสงค์นิกรไทยคนหนึ่งนะคะก็รู้สึกเสียใจนะคะอย่างยิ่งเลยนะคะตั้งแต่ข่าวทราบข่าวการประชวรของพระองค์ท่านเฝ้ารอวันที่พระองค์ท่านได้ฟื้นนะคะได้หายเป็นปกตินะคะแต่พอทราบข่าวสิ้นพระชนแล้วรู้สึกใจหายนะคะแล้วก็เสียใจแล้วก็เสียดายนะคะที่ราชวงศ์เนี่ยได้สูญเสียพระองค์ท่านทรงเป็นแบบอย่างนะคะในเป็นต้นแบบให้กับผู้หญิงนะคะหลายคนนะคะที่ได้มองดูพระองค์ท่านนะคะที่เป็นผู้หญิงที่เก่งนะคะแกร่งนะคะแล้วก็มีความรอบรู้ในหลายๆด้านนะคะซึ่งเหมาะกับในยุคสมัยที่ผู้หญิงในยุคปัจจุบันนะคะที่มีต้องมีความสามารถหลายๆอย่างนะคะ
2: ส่วนที่จังหวัดจันทบุรีนะคะก็มีทั้งหน่วยงานและประชาชนนำพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามาให้ทางร้านใส่กรอบค่ะเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณขณะที่เจ้าของร้านกรอบรูปนะคะร่วมถวายความอาลัยพร้อมทั้งตั้งมั่นทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลอย่างนางสาวทัศนีชิวปรีชาหรือว่าคุณเปิ้ลไงเป็นเจ้าของร้านรับทำกรอบรูปในอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีก็เล่าให้ทีมข่าวฟังนะคะว่าช่วงนี้ที่ร้านก็มีทั้งหน่วยงานราชการภาคเอกชนแล้วก็ประชาชนทั่วไปนำพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามาใส่กรอบเป็นจำนวนมากแม้จะทำให้มีงานเพิ่มขึ้นแต่กลับเป็นช่วงเวลาที่รู้สึกสะเทือนใจมากที่สุดและหากเลือกได้ก็อยากใส่กรอบพระรูปในโอกาสแห่งการเฉลิมฉลองมากกว่าคุณเปิ้ลยังเล่าด้วยนะคะว่าจะนึกถึงพระจริยวัตรอันงดงามเรียบง่ายและทรงเป็นกันเองของพระองค์จากการติดตามพระกรณียกิจต่างๆและจากการบอกเล่าของคนรู้จักที่เคยได้มีโอกาสรับเสด็จในฐานะประสบกนิกรชาวไทยก็ตั้งใจทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ตลอดไป
3: อยากให้ท่านทำกรอบที่รู้สึกเป็นสิริมงคลอะไรมากกว่าท่านเป็นจะร้องไห้เนาะท่านน่ารักนะคะแล้วรู้สึกเป็นกันเองเพราะว่าตอนก่อนหน้านั้นคือท่านเสด็จไปที่บ้านเพที่ระยองตัวเองก็จะมีน้องสาวที่ทำร้านอาหารนะคะท่านเคยเสด็จไปทานอาหารที่นั่นแล้วก็น้องสาวก็เล่าให้ฟังประทับใจอะค่ะท่านเป็นกันเองเหมือนกับเป็นประชาชนธรรมดาเลยไม่ได้วางตัวนะคะเรารู้สึกทั้งที่เราไม่ได้เจอพระองค์ท่านเองแต่ว่าจากการที่น้องเล่าให้ฟังไปร้านนะคะก็รู้สึกค่ะรู้สึกตื้นตันกับท่านนะคะแล้วก็รู้สึกเสียดายที่ท่านมีอายุน้อยเกินไป
0: ทันตสถานหญิงพิษณุโลกนำผู้ต้องขังหญิงถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานางสาวทิพารัตน์โชติพิทยานนท์ผู้อำนวยการทันตสถานหญิงพิษณุโลกพร้อมด้วยข้าราชการนำผู้ต้องขังหญิงกว่า700คนร่วมลงนามถวายความอาลัยแด่พระองค์ด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านทรงปฏิบัติพระกรณียกิจและทรงมีพระกรุณาธิคุณต่อการพัฒนางานราชทัณฑ์ตลอดจนการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้กระทำผิดให้สอดคล้องกับหลักมนุษยธรรมอย่างยั่งยืน ด้วยพระอัจฉริยภาพและพระเมตตาอันเปี่ยมล้นทรงได้เริ่มโครงการกำลังใจในพระดำริประทานโอกาสการเรียนรู้และการฝึกทักษะอาชีพยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังให้สามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพอีกทั้งยังทรงผลักดันบทบาทสตรีในกระบวนการยุติธรรมโดยทรงนำมาตรฐานสากลการดูแลผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังภายใต้ข้อกำหนดกรุงเทพมาขับเคลื่อนจนประสบความสำเร็จและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติและยังทรงรับเป็นประธานกรรมการโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ทรงใส่พระทัยในด้านการเข้าถึงการบริการสาธารณสุขและการแพทย์ของผู้ต้องขังอย่างเท่าเทียม
2: ทางด้านกรมสุขภาพจิตค่ะได้แนะนำประชาชนให้ดูแลสุขภาพใจในภาวะโศกเศร้าร่วมของสังคมนะคะต่อการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยนายแพทย์กิติศักดิ์อักษรวงศ์อธิบดีกรมสุขภาพจิตบอกว่าจากเหตุการณ์ที่สร้างความโศกเศร้าแก่ประสบกรณิกรชาวไทยอาจจะส่งผลให้บางคนนั้นมีความอ่อนไหวทางอารมณ์หรือว่ารู้สึกเศร้าสะสมนำไปสู่สภาวะโศกเศร้าร่วมในสังคมที่คนจำนวนมากมีความรู้สึกเศร้าสูญเสียหรือสะเทือนใจไปพร้อมกันในช่วงเวลาของการสูญเสียมนุษย์อาจมีปฏิกิริยาที่แตกต่างกันอย่างเช่นเศร้ารู้สึกว่างเปล่าสับสนนอนไม่หลับเบื่ออาหารหรืออาจจะมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างเช่นติดตามข่าวสารมากขึ้นหลีกเลี่ยงการเข้าสังคมหรือต้องการเข้าร่วมกิจกรรมแสดงความอาลัยมากขึ้นทางกรมสุขภาพจิตได้แนะนำประชาชนให้พักผ่อนให้เพียงพอรับประทานอาหารที่เหมาะสมดูแลสุขภาพร่างกายอย่างสม่ำเสมอเลือกรับข้อมูลข่าวสารจากแหล่งที่เชื่อถือได้และหลีกเลี่ยงการติดตามข่าวซ้ำๆหรือว่าเนื้อหาที่กระตุ้นอารมณ์มากเกินไปรวมทั้งเปิดโอกาสให้ตนเองได้แสดงความรู้สึกอย่างเหมาะสมอย่างเช่นการพูดคุยกับคนใกล้ชิดหรือว่าการเข้าร่วมกิจกรรมแสดงความอาลัยในระดับที่พอดีโดยเฉพาะกลุ่มที่ควรได้รับการดูแลเป็นพิเศษได้แก่เด็กผู้สูงอายุผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและผู้ที่เคยมีประสบการณ์สูญเสียมาก่อนขณะที่คนใกล้ชิดก็สามารถช่วยเหลือด้วยการรับฟังโดยที่ไม่ตัดสินเปิดพื้นที่ให้ระบายความรู้สึกส่วนทำกิจกรรมหรือว่าร่วมพิธีแสดงความอาลัยอย่างเหมาะสมและสังเกตสัญญาณเสี่ยงอย่างเช่นอาการซึมเศร้าที่รุนแรงฉุนเฉียวผิดปกติหรือว่าการพูดถึงการทำร้ายตัวเองนอกจากนี้ยังสามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่สายด่วนสุขภาพจิต1323ตลอด24ชั่วโมงกรมสุขภาพจิตเชื่อว่าความโศกเศร้าจะคลี่คลายลงเมื่อได้รับการดูแลจากตนเองครอบครัวและสังคมอย่างเหมาะสมและการที่มีพื้นที่รับฟังที่ปลอดภัยก็จะช่วยให้ประชาชนสามารถก้าวผ่านช่วงเวลาแห่งความสูญเสียนี้ไปได้อย่างเข้มแข็ง
0: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรขอความร่วมมือประชาชนหยุดแชร์ภาพปลอมปรับแต่งด้วย AI เกี่ยวกับสถาบันนะครับพร้อมเตือนผู้นำเข้าส่งต่อเข้าข่ายมีความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์โดยเพจของทีมโฆษกกอรมน.ได้เผยแพร่ข้อความกรณีที่พบภาพที่ถูกสร้างและก็ดัดแปลงด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI แสดงพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีขณะเสด็จพระราชดำเนินในพระราชพิธีเกี่ยวกับการเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาภาพดังกล่าวถูกส่งต่อผ่านสื่อสังคมออนไลน์มีลักษณะไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเพื่อกระตุ้นอารมณ์และสร้างปฏิสัมพันธ์บนโลกออนไลน์ส่งผลให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนและความสับสนในสังคมโดยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรขอความร่วมมือประชาชนใช้วิจารณญาณรับส่งต่อข้อมูลโดยเฉพาะเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสถาบันควรตรวจสอบแหล่งที่มาจากหน่วยงานภาครัฐสำนักพระราชวังหรือสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือก่อนทุกครั้งเพื่อเป็นการป้องกันการเผยแพร่ข้อมูลเท็จรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมตลอดจนปกป้องสถาบันหลักของชาติไม่ให้ตกเป็นเป้าของการบิดเบือนข้อมูลในโลกดิจิทัลทั้งนี้การนำเข้าสู่เผยแพร่และการส่งต่อข้อมูลอันเป็นเท็จจนก่อให้เกิดความ

0: ียหายหรือว่าอาจกระทบต่อความมั่นคงของประเทศอาจเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
1: วันนี้วันอังคารนะคะก็มีการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาติดตามรายละเอียดกันค่ะ

0: ไหมแพรวาเป็นผ้าไหมที่ขึ้นชื่อของชาวภูไทยกาฬสินธุ์เลยนะ
1: โอ้ my god สวยมากสวยมากมาก
0: แบบเนี้ยต้องขอออฟฟิศมาประจำที่เมืองมั้ง
1: no no no ของไทยสวยขนาดนี้ถ้าไอมาทำงานที่นี่ไอต้องซื้อของจนตัวหมดแน่แน
2: ่หมายถึงหมดตัวหรือเปล่าคะ
1: โอ้ใช่ใช่หมดตัวไอพูดเผ็ด
3: พูดผิด
4: นี่รู้ไหมถ้าสมัยนั้นสมเด็จพระพันปีไม่ตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพงานศิลปะหัตถกรรมของไทยโดยเฉพาะการทอผ้าไหมคงไม่เป็นที่รู้จักและนิยมแพร่หลายมาจนถึงทุกวันนี้หรอกนะ
1: โอ้ถ้าเป็นแบบนั้นเสียดายตายเลยไอเดินทางมาทั่วโลกของแบบนี้ไม่มีที่อื่นแล้วนะ
2: ฉันอยากเห็นไปดูกันเถอะ
5: จังหวัดกาฬสินธุ์พุทธศักราช2537
2: โอ้ยพี่บัวสีไปส้วนผู้อื่นเถอะ
6: โอ้ยพี่ว่าแพ้ว่าพื้นนี่แม่ค้ำลาท่อได้งามอีหลี
2: สันบ่ไหวแล้วตอนนี้กับป่วยเฮ็ดบ่ไหวดอก
6: โอ้ยแล้วค้ำแก้วล่ะ
7: ไปแล้วเด้ออีแม
6: ่ค้ำแก้วเองสิไปใส่
2: มันสิไปเฮ็ดงานได้กุ้งอยู่บ้านเฮาทำแต่หน้าทำแต่ไรมันบ่พอกิน
6: เอ็งสิไปเฮ็ดหยังวีซ่าความหัว

0: ่ว่าของแม่เองก็มีแล้วตอนนี้พระราชินีท่านทรงตั้งกลุ่มทอดผ้าไหมแพร่ว่าและโครงการศิลปาชีพอยู่กาฬสินธุ์แล้วคนบ้านเฮาก็ไปเป็นสมาชิกหลายคนอยู่คันเองเข้าร่วมก็สิมีอาชีพมีรายได้บ่ต้องลำบากไปเฮ็ดงานอยู่หม่องอื่น
1: โอ้ยบ่เอาดอกป้าเฮ็ดไปก็บ่ฮู้สิขายผู้ใดเดี๋ยวนี้บ่มีไผเขาใส่กันแล้วมันเซยมันบ่โมเดิร์นเอานี่แมวผู้ใดนี
2: ่แก้มแก้ว
0: โอ้ยเอ็งเบิ่งนี่ก่อนค่ำแก้วนี่เป็นแพร่ว่าที่ทรงเข้าประกวดเมื่อปีก่อนการประกวดผ้าไหมมีสุปีเขารอทรงประกวดกันแทบสุจังหวัดทั้งมัดมีคิดหางกะลอพื้นเรียบลัวแพร่ว่าของบ้านเฮาคันประกวดชนะคนทั่วไปก็สิฮู้จักผ้าบ้านเฮาหลายขึ้นขายได้หลายขึ้นเมื่อเขาเป็นสมาชิกศิลปาชีพก็สิมีความเป็นอยู่ที่ดีกว่าเก่าหลายบ่ต้องลำบากจากบ้านไปไสได้ดูแลพ่อแม่ท่านมาซอยเฮาได้อีหลี
1: ก็บ่อยากไปดอกอยู่บ้านแล้วมีกินหนูก็อยากอยู่มันเฮ็ดจังไดหนูลืมไปเบิดแล้ว
3: ว้าวสีเขียวนี่มันอะไรสวยจังเลย
4: นี่คือปีกแมลงทับแมลงชนิดหนึ่งของไทยที่สมเด็จพระพันปีหลวงทรงฟื้นฟูงานปากปีกแมลงทับที่มีมาแต่โบราณแล้วให้สมาชิกศิลปาชีพมาฝึกทำนี่เป็นตัวอย่างที่ท่านใช้ปักบนชุดโขนน่ะ
3: Amazing ไอ้ไม่เคยเห็นแบบนี้ที่ไหนเลยโอ้ไอ้ตื่นเต้น
5: วันนี้ได้รู้ว่าสมเด็จพระพันปีได้ทรงก่อตั้งศิลปาชีพเพื่อช่วยให้ชาวบ้านที่ยากจนให้มีรายได้มีความเป็นอยู่ที่ดีและยังทรงส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นช่วยอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยโบราณให้อยู่คู่ชาติเป็นนานๆ

0: ยูเนสโกขึ้นทะเบียนในโขนของไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกด้วยนะ
1: โอ้ย
2: พี่ครับพี่ครับพี่ทำอะไรกันอยู่หรอครับ
1: ก็ฝึกโขนไง
3: ฝึกโขนจะไปแสดงโขนศิลปาชีพกันหรือเปล่าคะ
1: ก็เพราะโขนศิลปาชีพเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะสิ

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: สวัสดีครับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลกับ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ครับในช่วงนี้ครับหลายๆคนอาจจะเครียดกันอยู่อาจจะเป็นการเครียดจากเรื่องงานอาจจะเป็นการเครียดจากเรื่องสุขภาพความเครียดนะครับเป็นสาเหตุหลักอันนึงของการนอนไม่หลับมีคนในประเทศนี้ครับหลายคนมากที่มีอาการนอนไม่หลับและช็อตคัทหรือทางลัดอันนึงที่หลายๆคนเลือกใช้ก็คือการใช้ยานอนหลับเป็นทางออกในการแก้ไขปัญหานั้นวันนี้ครับเราจะมาดูกันว่าผลข้างเคียงมันมีอะไรกันอยู่บ้างและเราจะใช้มันอย่างไรให้ถูกวิธีมีอาจารย์บอลครับมาอยู่กับเราครับรองศาสตราจารย์เภสัชกรธนรัตน์สวนเสน่ห์อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชกรรมคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลอยู่กับเราครับสวัสดีครับอาจารย์บอลครับสวัสดีครับอาจารย์ครับวันนี้ครับเราได้คนที่รู้เรื่องยามาคุยกับเราเลย
2: อ
1: ันดับแรกเลยถ้าเราจะพูดถึงการนอนไม่หลับก็คงจะต้องพูดถึงสาเหตุของมันก่อนว่าสาเหตุของการนอนไม่หลับเนี่ยมันมีอะไรกันอยู่บ้างนอกจากความเครียดแล้ว
2: ก็เวลาเราพูดถึงคำว่านอนไม่หลับเนี่ยจริงๆผมต้องถามอาจารย์เต้กลับก่อนว่าอาจารย์เต้เคยนอนไม่หลับไหมครับ
1: ประจำครับอาจารย์
2: อาจารย์มีอาการยังไงบ้างครับ
1: ก็คือนอนไม่หลับครับอาจารย์ก็คือ
2: เข้านอนไม่ได้
1: เข้านอนแล้วแล้วก็พลิกซ้ายก็แล้วพลิกขวาก็แล้วมองเพดานก็แล้วมันก็ยังนอนไม่ได
2: ้อันนี้เป็นสิ่งที่จริงๆแล้วผมว่าพวกเราทุกคนที่นั่งฟังอยู่เป็นอาการเดียวกันเวลาเราพูดถึงคำว่านอนไม่หลับก็คือเข้านอนแล้วหัวถึงหมอนแต่นอนไม่ได
1: ้
2: นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยครับเวลาที่เราประเมินหรือว่าเวลาเราดูคนไข้ที่มีอาการนอนไม่หลับเนี่ยครับนอกจากอาการเรื่องการเข้านอนที่นอนไม่ได้แล้วยังมีอีก2กลุ่มอาการครับที่เราถือว่าเป็นเรื่องนอนไม่หลับเหมือนกันแต่ว่าบางทีเนี่ยเรียกว่าเราอาจจะไม่ได้นึกถึงมันนะครับอันแรกเลยก็คือนอนแล้วแต่มีตื่นกลางคืนเช่นนอนไป4ทุ่ม5ทุ่มสักตี2ตี3ตื่นใหม่แต่ว่าบางครั้งเนี่ยก็เข้าไปนอนแล้วต่อได้แต่บางคนก็นอนแล้วไม่ได้แล้วอันนี้ก็จะเริ่มเป็นปัญหานะครับ อีกแบบนึงครับที่พวกเรามักจะลืมกันก็คือเรานอนได้ดีมากทีเรานอนกันนับชั่วโมงครับ8ชั่วโมง10ชั่วโมงแต่กลายเป็นว่าตื่นเช้ามาโอ้ไม่ไหวยังง่วงอยู่เลยอะหรือแบบบางทีนั่งทำงานอยู่มีหาวต้องขอแอบไปงีบกลางวันน่ะเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับเวลาอันดับแรกก่อนที่เราจะพูดถึงเรื่องของทางออกในเรื่องการนอนไม่หลับ เราต้องเข้าใจกันว่าการนอนไม่หลับเรามี3รูปแบบหนึ่งเข้านอนแล้วนอนไม่ได้2นอนได้แต่กลายเป็นตื่นกลางทาง3ก็คือนอนเต็มที่เลยแต่ว่าตื่นมาแล้วไม่สดชื่น
1: มีใครที่เป็นทั้ง3อาการไหมครับผมคนหนึ่งแหละครับ
2: เป็นครบเลยครับอาจารย์
1: เป็นครบเลยครับแล้วแต่วันเลยครับ
2: ครับแต่นี้โดยทั่วไปเนี่ยครับเราสังเกตไหมครับเวลาเราพูดถึงคำว่านอนไม่หลับเนี่ยเราจะมีเรียกว่าคำอยู่2คำที่เรามักจะพูดถึงกันคือ1คือนอนไม่หลับกับ2คือโรคนอนไม่หลับ
1: มันมีที่แบบนอนไม่หลับเฉย
2: ๆใช่
1: เป็นอาการโรคเลย
2: กับอีกอย่างนึงคือเป็นโรคนะโดยทั่วไปเนี่ยครับเราจะถือว่าการเกิดอาการนอนไม่หลับเนี่ยเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนมีโอกาสเจอได้แต่ถ้าเกิดเราพูดถึงคำว่าโรคปั๊บเนี่ยแปลว่าเราจะต้องมีอาการนอนไม่หลับเป็นมากและเป็นติดต่อกันจนกระทั่งมันรบกวนการดำรงชีวิตหรือการทำงานแล้วถ้าตรงนั้นเนี่ยถือเป็นโรคเพราะฉะนั้นประเด็นแรกก่อนที่เราจะพูดคุยกันลึกลงไปในมุมของรายละเอียดเรื่องยาเนี่ยครับท่านผู้ฟังต้องเข้าใจในประเด็นนี้ก่อนว่าเรากำลังจะดูแลตัวเองในมุมของอาการนอนไม่หลับหรือเรากำลังดูแลตัวเองในมุมของโรควันนี้เนี่ยเนื้อหาที่เราสองคนจะคุยกันผมว่าคงจะเป็นประเด็นที่เราพยายามจะมองกว้างก็คือดูที่เรื่องอาการเป็นหลักซึ่งผมว่าทุกคนมีโอกาสเป็นไปได้กลับมาประเด็นที่เมื่อกี้จันเต้ถามทิ้งไว้ครับว่าปกติแล้วเนี่ยนอนไม่หลับเราเกิดจากอะไรได้บ้าง
1: ใช่
2: นะครับถ้าเกิดเราคิดแบบง่ายๆครับในช่วงจังหวะการนอนเนี่ยคือช่วงจังหวะที่เราต้องการให้ร่างกายพักผ่อนเพราะฉะนั้นสมองเราซึ่งเป็นตัวควบคุมในเรื่องของวงจรการนอนหลับเนี่ยครับ ก็จะพยายามทำให้สมองเราลดการทำงานทุกอย่างลงเราถึงจะหลับได้สาเหตุการนอนไม่หลับนี่ครับถ้าแบ่งง่ายๆก็มีอยู่แค่2สาเหตุสาเหตุที่1ก็คือการบั้วช่วงตอนนอนสมองเราหรือร่างกายเราไปพยายามกระตุ้นมันเช่นมีเรื่องกังวลเช่นรู้สึกว่ากลัวหรือหวาดระแวงอะไรบางอย่างหรือแบบมีอะไรที่เป็นสิ่งเราตลอดเวลาเช่นเปิดเพลงบางคนเนี่ยจะเข้าใจว่าเปิดเพลงแล้วเนี่ยทำให้เราหลับดีขึ้น
1: เพลงเบาๆคลอๆไป
2: แต่ต้องไม่ลืมว่าการมีเพลงเนี่ยการที่หูเราได้ยินเสียงเนี่ยครับมันเป็นการกระตุ้นสมองไปด้วย
1: อ๋อเล
2: ย
1: ฮะ
2: เพราะฉะนั้นบางคนที่ไวมากๆก็อาจจะนอนไม่หลับเพราะด้วยสาเหตุเรียกว่าใกล้ตัวขนาดนี้นะครับหรือบางทีบางคนใช้วิธีคือเปิดไฟหัวเตียงรีไว้เล็กๆแต่ว่ามันก็คือสามารถกระตุ้นเราได้เหมือนกันนะครับแต่ทั้งนี้ต้องเรียนนะครับว่าสาเหตุการกระตุ้นเนี่ยต้องเรียกว่าของใครของมัน
1: แต่คนไม่เหมือนกัน
2: ไม่เหมือนกันบางคนไวไม่เหมือนกันเช่นอย่างนี้เมื่อกี้แต่ยกตัวอย่างเนี้ยเปิดเพลงไว้เราหลับอ่ะแต่ถ้าเกิดมีคนอื่นมานอนกับเราด้วยเขาอาจจะไม่หลับก็ได้
1: ใช่
2: นี่เป็นต้นนะครับสาเหตุที่สองครับก็คือตัวการนอนเนี่ยสมองไม่สามารถจะเข้าสู่วงจรการนอนได้อาจจะมีโรคบางอย่างมีสภาวะบางอย่างที่ทำให้สมองทำงานใน

0: ลักษณะการเปลี่ยนจากการตื่นเป็นการนอนที่ไม่สมดุลหรือผิดปกติไปก็เลยทำให้เกิดความบกพร่องเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับ
1: มีสองสาเหตุใหญ่ๆ
0: ใช่ครับ
1: หนึ่งก็คือสมองถูกกระตุ้นมันจึงพักผ่อนไม่ได
0: ้
1: กับอีกการหนึ่งก็คือไม่สามารถจะเข้าสู่วงจรการนอนได้อย่างสมบูรณ
0: ์ครับ
1: ฟังดูการที่สมองถูกกระตุ้นเนี่ยมันฟังดูเป็นปัจจัยที่อยู่ภายนอก
0: ส่วนใหญ่
1: ที
0: ่เป็นส่วนใหญ่
1: กลไกของการนอนที่มันไม่สมบูรณ์อาจจะเป็นเพราะเหตุผลจากข้างในหรือเปล่าครับ

0: ครับคืออย่างเราคุยกันมาตั้งแต่ต้นจะเห็นว่าจริงๆเราไม่มีพูดถึงยาเลยนะอาจารย์ยานอนหลับเนี่ยชื่อกลุ่มก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นยานอนหลับแปลว่ายาตัวนี้เราใช้เพื่อวัตถุประสงค์คือทำให้นอนหลับซึ่งการให้ทำให้นอนหลับก็มีหลายแบบอย่างที่เมื่อกี้เราคุยตั้งแต่ต้นนะครับกินปั๊บทำให้หลับยาแต่ละตัวออกฤทธิ์ไม่เหมือนกันแต่เวลาเราพูดถึงยานอนหลับเนี่ยครับยานอนหลับส่วนใหญ่ที่คุณหมอจะแนะนำให้ใช้เนี่ยจะเป็นยาที่ใช้เพื่อเหมือนกับเป็นการบรรเทาอาการในระยะเวลาสั้นๆ
1: คร
0: ับ เพื่อเหมือนกับลดความทรมานให้พวกเราเพราะว่าแน่นอนเวลาเราเดินเข้าไปพบคุณหมอแล้วไปบอกหมอคะฉันนอนไม่หลับมา3คืนแล้วเรียกว่าทำงานไม่ได้แล้วเพราะเหนื่อยมากร่างกายไม่ได้พักผ่อนเลยพอเป็นอย่างนั้นฮะคุณหมอก็จะสั่งยาให้ก่อนถ้างั้นเอายาไปกินนะอาจจะสักอาทิตย์หนึ่งหรือ2อาทิตย์ยาที่ให้ไปวัตถุประสงค์คือไปให้หลับพอหลับเสร็จแล้วพอเริ่มดีขึ้นทีนี้เราก็เริ่มต้องกลับมามองหาว่าสาเหตุที่ทำให้เรานอนไม่หลับคืออะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยครับยานอนหลับที่เราพูดถึงกันอยู่เนี่ยครับในทางการแพทย์เนี่ยเราจะใช้เป็นตัวเชื่อมหรือเป็นตัวทางผ่านเพื่อทำให้ตัวคนไข้ที่มีอาการนอนไม่หลับเนี่ยสามารถที่จะปรับหรือพยายามมองหาสาเหตุให้ได้ว่าเขามีสาเหตุอะไรในการที่ทำให้เขานอนไม่หลับแล้วยาเป็นตัวที่ช่วยระหว่างทางลดความทรมานลดความเรียกว่าอาการที่มันรุนแรงต่างๆแล้วก็พอหลังจากเขาหาได้เขาแก้ไขได้ยานอนหลับก็อาจจะไม่จำเป็น
1: ยานอนหลับไม่ใช่สิ่งที่จะแก้ไขปัญหาได้แบบครอบจักรวาลจริงๆมันแค่เป็นตัวช่วยเพื่อเราสามารถที่จะหาสาเหตุที่แท้จริงได้
0: ใช่ครับถูก
1: เมื่อสักครู่อาจารย์บอลพูดถึงว่ายานอนหลับมันมีอยู่ด้วยกันหลายประเภท มีทำให้เรานอนได
0: ้ครับ
1: ทำให้เรานอนยาวมันมีกลุ่มชื่อของมันยังไงไหมครับ
0: ครับผมแบ่งให้ดูง่ายๆนะครับยานอนหลับกลุ่มที่พวกเรามักจะคุ้นเคยกันนะครับก็คือกลุ่มนี้เนี่ยชื่อกลุ่มยาวๆเราจะเรียกว่าเบนโซไดซิปีนนะแต่ว่าชื่อสั้นๆบางทีเราก็จะยิงเอาว่าเบนโซซึ่งยากลุ่มนี้เป็นยากลุ่มนอนหลับที่ผมเข้าใจว่าเวลาเราพูดถึงคำว่ายานอนหลับนะประชาชนทั่วไปเนี่ยหรือผู้ฟังทุกท่านเนี่ยครับอาจจะพูดถึงยากลุ่มนี้ประมาณ 95-99% หรือด้วยซ้ำนะเพราะเป็นยากลุ่มที่ต้องเรียกว่าถูกใช้บ่อยมากยากลุ่มที่2ครับก็คือเป็นยากลุ่มประเภทที่ออกฤทธิ์เหมือนกับฮอร์โมนตัวนึงในสมองซึ่งถ้าเมื่อกี้เราจำได้เราพูดถึงกระบวนการเปลี่ยนวงจรการทำงานของสมองที่เกิดจากการตื่นมาเป็นวงจรการนอนสวิตช์ไฟที่เราพูดถึงเมื่อกี้ครับมันคือหน้าที่ของฮอร์โมนตัวนึงที่ชื่อว่าเมลาโทนินนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เรียนแบบมันนะ มียาบางตัวที่ออกฤทธิ์เหมือนเมลาโทนินเลยเวลาเรารับประทานเข้าไปก็จะไปกดสวิตช์เปลี่ยนโหมดให้สมองเรานะครับอันนี้คือกลุ่มที่2กลุ่มที่3ก็คือเป็นยาที่ใช้รักษาโรคอื่นๆแต่มีฤทธิ์ง่วงนะเช่นยาแก้แพ้ลดน้ำมูกเวลาเราเป็นหวัดนะครับยาแก้เมาลดหรือว่าอาจจะเป็นพวกยาแก้อาเจียนพวกนี้เนี่ยบางทีในทางการแพทย์เราก็จะมีการหยิบมาใช้แต่ถามว่าใช้เพื่ออะไรเราใช้เพื่อป้องกันฤทธิ์ง่วงของยาบรรเทาอาการให้คนไข้ไปก่อน
1: ครับยาเหล่านี้คร
0: ับ
1: เดินไปร้านขายยาแล้วบอกว่าต้องการยาในกลุ่มที่ทำให้หลับอย่างเงี้ยทำได้ไหมครับ
0: ถ้าเป็นยา2กลุ่มหลัง
1: คือเมลาโทนิน
0: คือเมลาโทนินที่เป็นยานะครับกับยาที่เป็นโรคอื่นๆแต่มีฤทธิ์ง่วงอันนี้เนี่ยเภสัชกรที่ร้านยาสามารถที่จะพิจารณาเลือกให้กับผู้ป่วยแต่ละรายได
1: ้
0: ด้วยตัวเภสัชเองแต่ถ้าเกิดเป็นยากลุ่มแรกก็คือเป็นยากลุ่มเบนโซเนี่ยอันนี้เป็นยาที่ถ้าทางกฎหมายเนี่ยเราจัดว่าเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทนั่นแปลว่าเวลากินเข้าไปเนี่ยมันออกฤทธิ์กับสมองเราเต็มๆเลยนะแล้วทำให้เราอาจจะเกิดอาการทางจิตบางอย่างได้ถ้าใช้ไม่ถูกต้องนะครับยากลุ่มนี้เนี่ยถ้าทางการแพทย์เราจะต้องใช้ใบสั่งแพทย์ท่านผู้ฟังจะต้องได้ยากลุ่มนี้จากแพทย์เท่านั้นอาจจะเป็นจากโรงพยาบาลจากคลินิกนะครับถ้าจะเป็นที่ร้านยาต้องมีใบสั่งยาจากแพทย์มายื่นเภสัชกรไม่สามารถจ่ายยาตัวกลุ่มนี้ให้กับพวกท่านโดยที่ไม่มีใบสั่งยาได
1: ้เวลาที่เราพูดถึงความเครียดว่าเป็นสาเหตุอันหนึ่งของการนอนไม่หลับผมก็เคยได้ยินว่ามันมียากลุ่มหนึ่งที่มันไม่ใช่ยานอนหลับแต่เป็นเขาเรียกเป็นยาคลายเครียดอย่างเงี้ยยาคลายเครียดได้มันเหมือนกับยานอนหลับไหมคร
0: ับ จริงๆแล้วเนี่ยคำว่ายาคลายเครียดก็คือยากลุ่มเบนโซนั่นแหละครับ
1: อ้าวเหรอฮะ
0: ใช
1: ่อ๋อมันไม่ได้ทำให้แค่นอนหลับเฉย
0: ๆใช่ยากลุ่มเบนโซเวลารับประทานเข้าไปเนี่ยครับในการรักษา1คือนอนไม่หลับสองคือเรื่องของคลายวิตกกังวล
1: ครับ
0: หรือรักษาโรคเครียดนั่นเองนะครับได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นอย่างที่เมื่อกี้จะเต็มถามหนึ่งว่ายาคลายเครียดคืออะไรก็คือยากลุ่มนี้แหละครับเพียงแต่ว่าเวลาที่คุณหมอจะสั่งใช้ยาเนี่ยก็ขึ้นกับว่า คุณหมอต้องการอะไรเป็นหลักเช่น

0: ถ้าจันเต้มาบอกว่าจันเต้เครียดมากหมอสั่งยาตัวนี้ให
1: ้ครับ
0: ผมก็จะบอกจันเต้ว่าอาจารย์อันนี้เป็นยาคลายเครียดนะแต่ถ้าเกิดในทางกลับกันอาจารย์มาปรึกษาคุณหมอเรื่องนอนไม่หลับผมก็จะจ่ายยาให้อาจารย์แล้วผมก็จะบอกว่าอาจารย์ยาตัวนี้เป็นยานอนหลับนะ
1: มันก็เป็นยาตัวเดียวกัน
0: เป็นยาตัวเดียวกันใช่ครับ
1: การใช้ไปนานๆมันมีผลข้างเคียงนะครับยานอนหลับเนี่ย
0: ผลข้างเคียงที่สำคัญของยานอนหลับเลยเนี่ยครับก็คืออันดับแรกก็คือลิดง่วงนอนกับลิดเรียกว่ารบกวนการตัดสินใจของเรานะเพราะว่ายานอนหลับเองเนี่ยครับยาบางตัวเนี่ยออกลิด3วันนะฮะก
1: ิน
0: เข้าไป1
1: เม็ดเนี่ย
0: กิน1คืนเนี่ยออกลิดอีก3วันกว่ายาจะถูกกำจัดออกจากร่างกายทั้งหมด
1: ฟังดูคุ้มมากเลย
0: คุ้มแต่กลายว่ามันไม่ได้ออกลิดดีขนาดนั้นแต่มันอยู่ในร่างกายน
1: ะ
0: แต่ไหนยาบางตัวอยู่แค่2ชั่วโมงก็หมดลิดแล้วเพราะฉะนั้นครับโดยทั่วไปเนี่ยการเกิดผลกระทบของการรับประทานยานอนหลับสิ่งแรกที่มันจะเห็นก็คือมันต้องขึ้นกับว่ายาที่เรากำลังรับประทานอยู่เนี่ยออกฤทธิ์นานแค่ไหนโดยทั่วไปครับยาที่เราใช้กันอยู่ในทางปฏิบัติเนี่ยจะออกฤทธิ์ได้ประมาณ8ถึง12ชั่วโมงอันนี้คือสิ่งที่คุณหมอมักจะเลือกใช้นะเพราะว่าสมมุตินึกภาพเรานอนสัก4ทุ่มนะตื่นสัก6โมงก
1: ็
0: ระยะเวลาออกฤทธิ์กำลังดีแต่ถ้าเกิดเทียบกันกับยาบางตัวที่เลือกใช้แล้วออกฤทธิ์ยาวๆเช่น24ชั่วโมง48ชั่วโมงเนี่ยแปลว่าระหว่างวันที่เรากำลังทำงานอยู่ก็จะได้รับผลกระทบของยาด้วยนะถึงแม้จะไม่ได้มากจนกระทั่งแบบทำให้เราง่วงนอนตลอดทั้งวันแต่ก็อาจจะทำให้การทำงานของเราแย่ลง
1: การตัดสินใจก็อาจจะช้าลง
0: ใช่โดยเฉพาะเรื่องอุบัติเหตุจากการขับรถขับราต่างๆที่อาจจะยังคงเป็นประเด็นอยู
1: ่ยานอนหลับมันก็ทำให้นอนหลับนะครับอาจารย์แล้วมันก็จะช่วยแต่บางทีเราก็ใช้ตัวนี้เป็นตัวช่วยอยู่นานมันพอใช้ไปนานๆแล้วมันจะมีผลเสียไหมครับอาจารย์
0: ถ้าเกิดใช้นานๆเนี่ยครับโดยปกตินี่เป็นเรียกว่าเป็นลักษณะเฉพาะของยานอนหลับเลยนะครับกับยาคลายเครียดก็คือเมื่อเรารับประทานยาติดต่อไปสักระยะเวลาหนึ่งอาจจะสัก1หรือ2สัปดาห์แต่ในบางคนอาจจะเป็นเดือนอันนี้แล้วแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นครับก็คือกลายเป็นว่าเราจะเกิดภาวะที่เราเรียกว่าดื้อยาใช่ครับคือแปลว่าเราจะกินยาในขนาดเท่าเดิมแต่กลายเป็นว่าประสิทธิภาพมันลดลงเช่นสมมตินะอาจารย์เต้เกิดกินยาอยู่1เม็ดนะครับกินมาสัก2อาทิตย์ละก่อนหน้านี้กินมาหลับดีนะแต่พอสัก2อาทิตย์3อาทิตย์ผ่านไปยังกินยาเหมือนเดิ
1: ม
0: เราพบว่าอาจจะทำให้เรานอนได้ไม่ดีเท่าเดิ
1: ม
0: นะครับหรือประสิทธิภาพลดลงอันนั้นคือเป็นอาการระยะยาวอันที่1ที่เราเจอได้นะครับเราเรียกว่าการดื้อยา
1: ครับ
0: กับอีกอันหนึ่งที่เราเจอคือยาพวกนี้เวลาใช้นานๆหรือว่าใช้เข้าไปแล้วเนี่ยครับมันจะทำให้เกิดกระบวนการติดยานะครับติดก็คือติดเลยครับติดแปลว่าเราไม่สามารถจะหยุดใช้ยาได้ถ้าอาจารย์หยุดใช้ยานอนหลับเมื่อไหร่อาจารย์จะเกิดอาการถอน
1: อ
0: าการถอนที่เกิดขึ้นก็คือตรงข้ามกับฤทธิ์ของยาพอหยุดยาปั๊บอาจารย์ก็จะเกิดอาการนอนไม่หลับเกิดขึ้นแล้วก็เวลาพูดถึงการติดยาพอฟังเสร็จปั๊บท่านผู้ฟังหลายท่านบางคนกลัวเลยฮะฟังรายการจบเลิกกินยาเลย
1: ถอน
0: อันนี้ไม่ได้นะครับ ต้องเน้นย้ำนะเพราะว่าถ้าเกิดท่านกินยานอนหลับมาเป็นเวลาระยะเวลาหนึ่งการจะหยุดยาห้ามหยุดทันที
1: อ้าว
0: ไม่ให้ท่านจะเกิดอาการถอนยานอนหลับแล้วจะยิ่งมีอาการรุนแรง
1: หักดิบไม่ได้เลย
0: หักดิบไม่ได้นะนี่ต้องย้ำเลยนะเพราะหักดิบของยานอนหลับเนี่ยสามารถทำให้เกิดอาการชักได้นะครับซึ่งรุนแรง
1: เวลาที่เรารับประทานยาบางชนิดเป็นระยะเวลานานๆเนี่ยมันอาจจะมีผลเช่นอาจจะมีผลต่อตับต่อไตอะไรอย่างเงี้ยครับยานอนหลับเนี่ยมันมีผลแบบนั้นไหมครับ
0: ไม่มีครับ
1: ไม่มีเหรอฮะ
0: อันนี้ดีครับ
1: อ้าวเหรอ
0: เพราะว่ายาจะไม่ทำให้ตับแย
1: ่
0: ยาไม่ทำให้ไตแย่เวลาพูดถึงประเด็นนี้สิ่งหนึ่งที่ท่านผู้ฟังมักจะเข้าใจผิดก็คือยาเนี่ยถูกทำลายออกจากร่างกายโดยใช้ตับโดยใช้เอนไซม์ที่ตับการใช้เอนไซม์ที่ตับไม่ได้แปลว่าทำให้ตับแย่นะฮะดังนั้นถ้าเกิดตอบในภาพรวมก่อนก็คือว่ายากลุ่มนี้ที่เป็นยานอนหลับเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยใช้ตับเป็นการทำลายทิ้งนะและยาไม่ได้มีฤทธิ์หรือไม่ได้มีผลที่จะทำให้เกิดตับอักเสบหรือไตวายเก
1: ิ
0: ดขึ้นครับ
1: เวลาที่บอกว่าติดยานะครับเป็นเพราะว่าติดกับผลของมันที่ทำให้นอนหลับหรือว่าติดเพราะว่ามันเป็นยาเสพติดโดยตัวมันเอง
0: จริงๆแล้วเนี่ยด้วยชื่อยาที่เมื่อกี้เราคุยว่าเป็นยากลุ่มนี้เป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยครับโดยฤทธิ์ของยาเองมันทำให้เกิดกระบวนการติดนะครับด้วยตัวมันเองอยู่แล้วนะครับนั้นโดยทั่วไปถ้าจะเปรียบเทียบ ง่ายๆก็ยานอนหลับอาจจะเหมือนกับบุหรี่อาจจะเหมือนกับเหล้าที่ถือเป็นยาเสพติดเหมือนกันนะครับรับประทานแล้วแม้แต่ครั้งเดียวก็อาจจะทำให้เกิดการติดได
1: ้อย่างนี้ถ้าเผื่อบอกว่าดื้อยาเม็ดเดียวมันเอาไม่อยู่อย
0: ่
1: างนี้ผมก็เพิ่มเป็น2เม็ดของผมเองเลยได้ไหมฮะ
0: จริงๆในทางการแพทย์เราก็ทำครับ
1: อ๋อเหรอฮะ
0: ใช่เพราะถ้าเกิดสมมติอาจารย์ไปหาหมอแล้วก็แจ้งแพทย์ว่าเนี่ยกินยาอยู่นะแต่อาการก็ยังแบบรู้สึกเหมือนมันเพิ่มขึ้นนะคุณหมอก็จะรู้แล้วอันนี้คือสิ่งที่อาจจะเป็นจุดที่บอกว่าเบียร์กันดื้อยาเกิดขึ้นโดยทั่วไปในทางการแพทย์เราก็เพิ่มยาครับ
1: ครับ
0: นะแต่นั่นคืออยู่ภายใต้การดูแลของแพทย
1: ์มีวิธีในการที่จะปรับยังไงก็ในเมื่อเราติดสิ่งนี้ไปแล้วถ้าเราไม่ได้มันก็คงจะนอนไม่หลับหรือกระวนกระวายครับ
0: วิธีทางการแพทย์ที่เราทำกันก็คืออันดับแรกถ้าเกิดว่ายาที่คนไข้ทานอยู่แล้วเนี่ยเป็นตัวที่ออกฤทธิ์ได้ค่อนข้างยาวนะครับเราก็จะอาศัยหลักการคือค่อยๆลดขนาดยาลงเช่นทีละสัก 25% 50% ในระยะเวลาอาจจะ2สัปดาห์3สัปดาห์แต่นี้ต้องย้ำนะครับว่าแล้วแต่กรณีของคนไข้แต่ละรายแล้วแต่ยาแต่ละตัวแล้วแต่โรคของท่านด้วยนะครับส่วนกรณีที่2ก็คือถ้าเกิดยาตัวนั้นเกิดแบบดูแล้วไม่สามารถที่จะค่อยๆลดขนาดยาเหมือนในกรณีแรกได
1: ้
0: คุณหมออาจจะใช้วิธีคือใช้ยาตัวอื่นที่ออกฤทธิ์คล้ายๆกันแต่ออกฤทธิ์ยาวนะเข้าไปให้คนไข้กินรวมด้วยก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆลดขนาดยาตัวแรกที่เป็นยาที่เราต้องการหยุดเนี่ยออก
1: อย่างนี้เราไม่ไปติดยาตัวที่2เหรอครับอาจารย
0: ์ยาตัวที่2เราต้องมั่นใจว่าไม่ติดสิฮะ ใช่ไหมครับเราต้องมั่นใจว่ายาตัวที่2คือยาที่มีโอกาสทำให้เกิดการเสพติดน้อยเราถึงจะใช้ตัวนี้เป็นตัวที่ใช้ในการรักษา
1: อาจารย์บอลครับการกินยาตามคำสั่งแพทย์นะครับจะไม่ใช่คำสั่งแพทย์สำหรับเราครับบังเอิญว่าแฟนเราสมมติว่าเขามีปัญหานอนไม่หลับ
0: ก็
1: มีคำสั่งแพทย์มาให้แฟนเรากินแล้วก็แฟนก็นอนหลับดีแต่ว่าอย่างนี้เราก็เฮ้ยมันก็ตามคำสั่งแพทย์อย่างนี้แล้วก็มากินได้ไหมมันน่าจะปลอดภัยสำหรับแฟนเรามันก็น่าจะปลอดภัยสำหรับเราเหมือนกันอะไรเงี้ย
0: ก็จริงๆแล้วเนี่ยเป็นประเด็นผมใช้คำว่าเป็นประเด็นการยืมยาย
1: ืมยา
0: คนอื่นมากินหน่อยพอเราใช้คำว่าบางทีเนี่ยบนหน้าซองยาเราก็จะเห็นข้อบ่งชี้ว่าเป็นยาใครเครียดเป็นยานอนหลับนะเสร็จแล้วอย่างที่ดันเต้บอกคือเฮ้ยเราก็มีอาการนะเราไปขอชิมหน่อยได้ไหมไม่ใช่ว่าขอชิมนะแต่ขอกินหน่อยละกันเผื่อว่ามันก็จะช่วยได
1: ้
0: ต้องถามว่ายาที่เราไปเอามามันช่วยเราไห
1: ม
0: นะครับก็ถ้าเรามีกลุ่มอาการที่มันเป็นเป้าหมายในการออกฤทธิ์ของยาอยู่แล้วเช่นเรานอนไม่หลับเรามีวิตกกังวลการกินยาตรงนั้นก็น่าจะช่วยเรานะแต่ถามว่าช่วยแล้วเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยดีขึ้นเหมือนกับที่แฟนเราดีขึ้นไห
1: ม
0: ก็ต้องตอบว่าอาจจะไม่เท่ากันเพราะว่าสาเหตุที่อาจารย์เต้เป็นกับสาเหตุที่แฟนเป็นอาจจะเป็นคนละสาเหต
1: ุ
0: ถึงแม้ว่ายาที่เราใช้อาจจะเป็นตัวเดียวกันหรือผมยกอีกกรณีนึงฮะแฟนอาจารย์เต้ได้ยา A มาอาจารย์เต้บอกอาจารย์ก็เป็นเหมือนกันนะอาจารย์เดินไปหาหมอเหมือนกันนะอาการเป็นอีกแบบนึงเลยนะแต่ได้ยา A เหมือนกันเห็นไหมสุดท้ายคือยาอาจจะเหมือนกันแต่สิ่งที่อาจจะต่างกันครับคือขนาดการใช้ยาเพราะว่าขนาดที่เราใช้บางคนเนี่ยกินครึ่งเม็ดพอละจบแต่บางคนจะต้องกิน1เม็ดอาจจะต้องกินมากกว่าวันละ1ครั้งโดยสรุปก็คือในเบื้องต้นการที่เรามองว่าข้อบ่งใช้ของยาของคนข้างเคียงของเราเป็นสิ่งที่เราน่าจะได้ประโยชน
1: ์
0: การไปหยิบมารับประทานก็อาจจะช่วยได้ในทางอาการของเราที่เป็นนะครับแต่สิ่งที่เราเดาไม่ได้ก็คือความปลอดภัยที่จะเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คงต้องเรียนฝากท่านผู้ฟังต้องขอบคุณเต้ที่ย้ำประเด็นนี้นะว่ายาใครยามันนะฮะอย่าไปแย่งกันมาใช้เดี๋ยวไม่พอนะครับ
1: อาจารย์บอลครับถ้าในที่สุดแล้วเนี่ยเราได้ลองทางเลือกอยู่หลายทางละในที่สุดมันไม่ช่วยอ
0: ่
1: ะก็ต้องมาอยู่ที่ยานอนหลับนี่แหละเราจะใช้ยานอนหลับอย่างไรให้ปลอดภัยอะครับ
0: ได้หลักการของการใช้ยานอนหลับให้ปลอดภัยก็คือหลับแต่ตกไปตรงมาเลยครับใช้ตามที่แพทย์สั่ง
1: ใช่เลย
0: อย่าใช้อะไรนอกเหนือไปจากฉลากยาหรือสิ่งที่แพทย์บอกบางครั้งเนี่ยครับคุณหมอที่ดูแลเราอยู่เนี่ยครับหลังจากที่เขาเห็นปัญหาของเราคุณหมอจะเป็นคนกำหนดหรือเป็นคนวางแผนว่ายานอนหลับที่คุณหมอกำลังสั่งให้เนี่ยคุณหมอต้องการให้ใช้แค่ระยะสั้นๆหรืออยากให้ใช้ระยะเวลายาวๆนะเพราะฉะนั้นตัวคนไข้เองเนี่ยครับคือคนที่ต้องถามคุณหมอเป็นหลักนะคือถ้าเกิดเดินบางทีเนี่ยผมเข้าใจว่าบางครั้งเราจะเจอเหตุการณ์ที่บางทีเดินมารับยาที่ห้องยาแล้วเภสัชกรก็จะบอกพวกเราว่า ยาตัวนี้อย่ากินติดต่อกันนะเพราะเดี๋ยวอาจจะทำให้เกิดอาการข้างเคียงหรือเกิดอาการติดยาได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอันนั้นคือคำแนะนำในภาพรวม
1: ๆ
0: นะสำหรับโรคที่เฉพาะของแต่ละคนเนี่ยอันนี้ต้องถามแพทย์เพราะแพทย์เป็นผู้สั่งใช้นะเพราะฉะนั้นอันดับแรกก็คือกินตามที่แพทย์สั่งสองครับเวลาทานยาแล้วเนี่ยอย่าปรับเพิ่มหรือลดขนาดยาเองนะยกเว้นคุณหมอบอกให้ทำสามครับจะทำยังไงให้ปลอดภัยยาพวกนี้เวลาใช้แล้วคำแนะนำที่เราจะบอกเสมอคือระวังหรือหลีกเลี่ยงการรับประทานยากับแอลกอฮอล
1: ์
0: เครื่องดื่มทั้งหลายยาดองยาดองรวมด้วยหมดเลยนะฮะหรือแม้แต่ยาที่มีฤทธิ์กดสมองเหมือนกันถามว่าเราจะรู้ได้ไงว่ายาตรงนี้มีฤทธิ์กดสมองวิธีการสังเกตง่ายๆยาตัวไหนเภสัชบอกกินแล้วง่วงนอนตัวนั้นแหละฮะมีฤทธิ์กดสมองเกือบหมดเลยนะครับมันเมื่อไหร่ก็ตามเรากินคู่กันเรากินร่วมกันแปลว่าผลข้างเคียงของยาอาจจะเยอะขึ้นนะครับและ4เลยอย่าหยุดยาทันทีหรืออย่าหยุดยาเองนะโดยเฉพาะในช่วงโควิดอย่างนี้นะหลายท่านมาหาแพทย์ไม่ได้ยาจะขาดอันนี้ต้องรีบโทรนะฮะเพราะอย่างที่บอกว่าถ้าหยุดยาเองโดยที่ไม่มีการปรับลดขนาดยาเนี่ยอาจจะทำให้เกิดการถอนยาซึ่งอันตรายได้
1: วันนี้ได้คุยกับอาจารย์บอลได้ข้อมูลเยอะเลยโดยเฉพาะเรื่องของการใช้ยานอนหลับถ้าเรารู้ว่าสาเหตุของการนอนไม่หลับคืออะไรยานอนหลับก็อาจจะเป็นตัวช่วยที่เป็นตัวช่วยชั่วคราวเพื่อจะนำไปสู่การปรับตัวปรับพฤติกรรมและพยายามที่จะเอาสาเหตุนั้นออกไปวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์บอลรองศาสตราจารย์เภสัชกรธนรัตน์สวนเสน่ห์อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชกรรมคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นอย่างมากครับคุยกับอาจารย์บอลทีไรแล้วสนุกทุกทีโอกาสหน้าต้องเชิญอาจารย์บอลกลับมาคุยกันอีกนะฮะ
0: ยินดีครับ
2: พบกับ Wellbeing สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blockdit ดำเนินรายการโดยอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องWell-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้

0: รู้หรือไม่ลิ้นของคนเรารับรสได้เพียง5รสคือเปรี้ยวหวานเค็มขมและกลมกล่อมเท่านั้นไม่สามารถแยกอย่างละเอียดได้มากกว่านี้งงไหมงงอ่ะยกตัวอย่างถ้าเรากินมะนาวเราจะไม่รู้ว่าเป็นรสมะนาวรู้แต่รสเปรี้ยวถ้าเรากินมะม่วงเราก็จะไม่รู้ว่าเป็นรสมะม่วงรู้แต่รสเปรี้ยวและถ้าเรากินมะยมเราก็จะไม่รู้ว่าเป็นรสมะยมอีกเหมือนกันรู้แต่รสเปรี้ยวนั่นนั่นนั่นสงสัยแล้วสิกินมาทั้งชีวิตก็รู้นี่ว่ากินอะไรไปรสอะไรเฉลยความจริงให้นะครับที่เราแยกได้อย่างละเอียดว่าอันนี้มะนาวอันนี้มะม่วงอันนี้มะยมไม่ใช่เพราะรสครับแต่เป็นเพราะกลิ่น
1: ในการที่เราแยกอาหารแต่ละอย่างนะคะว่าอาหารคืออะไรนอกจากเรื่องของรสชาติแล้วนะคะอีกสิ่งนึงที่มีความสำคัญมากก็คือเรื่องของการรับกลิ่นค่ะในระหว่างที่เราเคี้ยวอาหารนอกจากการรับรสชาติแล้วเรายังมีการรับกลิ่นผ่านทางคอหอยด้านหลังโดยโมเลกุลของกลิ่นจะขึ้นไปบริเวณประสาทรับกลิ่นในบริเวณโพรงจมูกแล้วขึ้นไปผสมแปลความร่วมกับรสชาติอาหารว่าอาหารที่เรากินนั้นคืออะไรซึ่งในปัจจุบันนี้นะคะก็มีงานวิจัยว่ามนุษย์นั้นรับกลิ่นได้หลากหลายมากอาจจะเป็นถึงล้านๆกลิ่นเลยทำให้เราสามารถที่จะแยกแยะอาหารที่เรากินเข้าไปและกลิ่นต่างๆได้อย่างมากมายค่ะ
0: เป็นยังไงเชื่อหรือยังยังไม่เชื่ออย่างนั้นลองเอาลูกอมมา3เม็ดรสละเม็ดเม็ดละรสบีบจมูกแล้วชิมทีละเม็ดเม็ดแรกรสอะไรรู้ไหมไม่เม็ด2รสอะไรรู้ไหมไม่เม็ด3รู้ไหมไม่เหมือนกันทุกเม็ดเลยใช่ไหมใช่เชื่อยังถ้ายังไม่เชื่อไปดูฉลากเขาจะไม่เขียนว่ารสสตรอเบอรี่นะเขาจะเขียนว่ากลิ่นสตรอเบอรี่เชื่อยังเชื่อแล้วนะจบ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Work with a Healthy Life ทำงานอย่างมีสุขภาพดีกับผมอาร์มพิพัฒน์นะครับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมทุกคนมาพบกับอาชีพที่เขาต้องทำงานอยู่บนที่สูงนั่นเองนะครับทำงานบนที่สูงหมายความว่าอย่างไรก็หมายความว่าระดับพื้นที่ตนเองนั้นยืนอยู่หรือไปทำงานอยู่สูงกว่าระดับพื้นดินมากกว่า2เมตรขึ้นไปครับบางคนก็ทำอยู่บนตัวบันไดลิงบ้างบันไดพาดอาคารสิ่งก่อสร้างพื้นที่ที่มันสูงนี่แหละครับก็รวมไปถึงนะครับพนักงานก่อสร้างเอ่ยพนักงานเช็ดกระจกเอ่ยอาจจะได้กันว่าสไปเดอร์แมนที่เราเห็นกันอยู่ห้อยโหนกันอยู่นะครับบางวันอยู่กันแบบทั้งวันทั้งคืนเลยก็ว่าได้รวมไปถึงส่วนของพี่ๆพนักงานนะครับที่ต้องขึ้นไปซ่อมเสาไฟฟ้าบ้างสายโทรศัพท์บ้างซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่พวกเขาเหล่านี้ต้องมีความรู้และผ่านการอบรมเพื่อความปลอดภัยมาเป็นอย่างดีครับแต่ทั้งหมดเหล่านี้จะสามารถทำให้เขาทำงานอย่างมีสุขภาพดีและมีความสุขได้อย่างไรมาพบกับเจ้าของอาชีพนี้กันเลยครับวันนี้นัดพี่แจ็คเอาไว้ฮะพี่แจ็คสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผม
0: สวัสดีครับพี่สวัสดีครับทำงานอยู
1: ่ครับผม

0: นี้ก่อนลงก็ต้องเช็คก่อนนะไม่ใช่ว่าถอดค้างเอาไว้ไม่ได้นะเดี๋ยวตกใส่หัวใช่ไหมฮะ
1: ไม่หล่นแล้วครับ
0: ขออนุญาตครับนี่ต้องมีคนจับด้วย
1: ครับผม
0: นี่เลือกหน้าตามาด้วยหรือเปล่า มานี่เลยขอบคุณนะครับแป๊บนึงนะพี่แจ็คสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผม
0: พี่แจ็ควันนี้ถือเป็นอาชีพตัวอย่างของเราที่ต้องบอกว่าทำงานมีขึ้นๆลงๆ
1: ใช่ครับ
0: ที่บอกขึ้นสูงนี่เคยขึ้นสูงสุดกี่เมตรนะพ
1: ี่ก็ประมาณเกือบ10เมตรได้ครับ
0: 10เมตร
1: ครับผม
0: เอาง่ายๆเหมือนกับสมมติว่าต้องขึ้นไปของหลังคานี้
1: ใช่ครับ
0: นี่ก็8เมตร9เมตร10เมตรแล้วนะ
1: ครับผม
0: โอ้โหมันเป็นไงพี่การขึ้นที่สูงเนี่ย
1: มันก็เสียวๆนิดนึงคร
0: ับ เสียวๆนะ
1: ครับ
0: ชอบมั้ยชอบมั้ย
1: ก็ถามว่าชอบมั้ยก็มันเป็นอาชีพครับก็มันก็ต้องจำเป็นที่ต้องทำครับผม
0: แต่พอขึ้นไปแล้วก็เสียว
1: ครับเสียว
0: แต่ก็ต้องขึ้น
1: ใช่ครับ
0: ไม่งั้นงานไม่เสร็จ
1: ใช่ครับ
0: ถามก่อนพี่แจ็คทำด้านนี้เนี่ยต้องทำอะไรบ้างยกตัวอย่าง
1: ก็ทำความสะอาดแล้วก็เปลี่ยนหลอดไฟเดินสายไฟอะไรอย่างนี้แล้วแต่งานนะครับว่าจะให้ขึ้นไปทำความสะอาดอย่างเดียวหรือว่ามีการเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าอะไรบ้างเงี้ยครับ
0: ก็คือเหมือนกับว่าเป็นงานไป
1: ใช่ครับ
0: แต่หลักๆก็คือต้องขึ้นอยู่บนที่สูง
1: ใช่ครับผม
0: ซึ่งจะให้คนทั่วไปอย่างเช่นพี่ๆแม่บ้านที่ทำโปรดักต์ก็ไม่ได้
1: ไม่ได้ครับ
0: อันตราย
1: อันตรายอันตรายจริงๆครับเพราะว่าผมเคยตกนะครับ
0: ตกมาด้วย
1: ครับผมเคยตกบันไดเนื่องจากมันผิดพลาดนิดหน่อยก็คือเราไม่ได้เซฟตี้ไว้ตอนนั้นนะครับก็คือเราไม่นึกว่าอุบัติเหตุมันจะเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยฮะ
0: เราก็มองแบบคนทั่วไป
1: ใช่ครับ
0: มีบันไดแล้วก็ปีขึ้นไป
1: ใช่
0: ไม่ได้รู้แล้วพอขึ้นไปอยู่นานๆแล้วมันจะเกิดอะไรข
1: ึ้
0: น
1: ใช่ครับ
0: เวลาขึ้นไปที่เมื่อกี้บอกแล้วว่าสูงสุดก็คือประมาณสัก9เมตร10
1: เมตร9เมตร10เมตร
0: เวลาขึ้นไปทำงานเนี่ยพี่แจ็คเนี่ยทำงานเช้าถึงเย็นมีแบ่งเวลามั้ยหรือว่าขึ้นมาอยู่บนนั้นยาวเลย
1: ก็มีขึ้นมีลงมากครับถ้าว่ามีลูกน้องช่วยก็เค้าก็จะส่งอุปกรณ์ให้อะไรให้กันอย่างนี้ได้ครับ
0: ก็อาจจะอยู่ด้านบนนานหน่อย
1: ครับผม
0: แต่ส่วนมากแล้วก็มีขึ้นๆลงๆ
1: ใช่ครับ
0: ส่วนมากอันตรายที่เกิดขึ้นกับพี่แจ็คเองนะผมถามจริงๆนะ
1: ครับผม
0: มันมักจะเกิดตอนอยู่บนนู้นหรือมันเกิดขึ้นตอนขึ้นลงๆนี่แหละ
1: ตอนอยู่ข้างบนจะมากกว่าม
0: ากกว่าหรอ
1: มากกว่า
0: ทำไม
1: เพราะว่าเราอยู่ข้างบนเนี่ยคือมันเราถ้าว่าอุปกรณ์ไม่แข็งแรงพอหรือยังไงนี่เราโอกาสที่ว่าจะตกมาก็มีเยอะ
0: มีสูง
1: ครับผม
0: ซึ่งตกลงมาเราอาจจะรู้สึกว่ากระโดดลงมาได้สบายไปอยู่บนนู้นจริงๆก็เป็นยังไงพี
1: ่โอ้โหมันถ้าหล่นลงมาจริงๆจากที่สูงนี่คือมันไม่ใช่อย่างที่คิดเลยครับคือเจ็บจริงเจ็บจริง
0: เจ็บจริง
1: เจ็บจริง
0: ไม่มีสตันนะ
1: ไม่มีครับ
0: ต้องมีวิธีลงมั้ยว่าต้องลงยังไง
1: อ๋อมันก็
0: เอาอย่าลงดีกว่านะ
1: ครับผมอย่าให้ตกดีกว่าครับคือจะปลอดภัยที่สุดก็คือระวังให้มากที่สุดครับ
0: ครับผมฟังแล้วรู้สึกว่าหลายๆคนก็เริ่มสงสัยแล้วล่ะครับว่าในการทำงานบนที่สูงแบบนี้เนี่ยนะครับเขาจะมีสาเหตุใดที่ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคอันตรายกับพวกเขากันได้อ่ะไปถามคุณหมอกันดูครับและเช่นเคยครับตอนนี้ผมอยู่กับแพทย์หญิงชัตยาวงรัตนันครับหรือว่าคุณหมอฝนครับอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: คุณหมอครับวันนี้เราจะคุยถึงเรื่องของกรณีที่เกิดพนักงานที่ทำงานบนพื้นที่สูงแล้วเกิดพลัดตกลงมาครับคุณหมอก่อนอื่นเลยคุณหมอมองว่าสาเหตุของคนงานพนักงานเหล่านั้นเนี่ยตกลงมาน่าจะมาจากสาเหตุใดครับ
2: สาเหตุที่ทำให้คนตกลงมาเนี่ยมีได้จากหลายสาเหตุนะคะอันแรกเลยก็คือลักษณะของงานที่ทำอยู่บนนั้นนะคะถ้าอยู่บนนั้นเป็นเวลานานหรือว่าเป็นงานที่มีความซับซ้อนต้องลงรายละเอียดเยอะอันนี้ก็จะทำให้มีโอกาสตกลงมาได้เยอะนะคะอันที่สองก็คือส่วนบุคคลว่าคนนั้นเนี่ยมีความพร้อมไหมพักผ่อนมาเพียงพอหรือเปล่านะคะโรคประจำตัวนี่นะคะมีการควบคุมที่ดีหรือเปล่าแล้วก็อันที่3เลยก็คือเป็นอุปกรณ์ที่ใช้นะคะบันไดต่างๆนะคะมันจะมีหลายๆประเภทนะคะนั่งร้านเอ่ยอะไรเงี้ยก
0: ็คือ
2: ถ้า
0: ใ
2: ช่ถ้ามีความปลอดภัยอันนี้ก็จะช่วยได้แต่ถ้าไม่ปลอดภัยก็ทำให้เกิดการชำรุดแล้วก็พลัดตกลงมาได้นะคะอันที่4ก็จะเป็นพวกสภาพแวดล้อมนะคะก็คือพวกอากาศที่ร้อนจัดหรือว่าฝนตกเปียกลื่นอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้เกิดการพัดตกลงมาได้ง่ายแล้วก็สุดท้ายจะเป็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการความปลอดภัยนะว่ามีอุปกรณ์ให้ใช้หรือเปล่ามีการฝึกอบรมหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะ
0: งั้นเบื้องต้นในแง่ของการทำงานให้เกิดความปลอดภัยคุณหมอครับมีกำหนดไหมครับว่าเราต้องแบ่งเวลาในการดูแลตัวเองยังไงทำนานแค่ไหนต้องดื่มน้ำไหมแล้วมันต้องดื่มเพราะอะไรคุณหมอครับ
2: ก็จริงๆ เวลาเนี่ยไม่ได้มีกำหนดตายตัวว่าครั้งหนึ่งจะเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็ควรจะมีการพักเป็นระยะนะคะแล้วก็ที่ต้องดื่มน้ำเนี่ยเพราะว่าพอเกิดการขาดน้ำเนี่ยมันก็จะทำให้ อาจจะมีความดันต่ำลงแล้วก็ยิ่งเสียเหงื่อด้วยอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้มีหน้ามืดอะไรได้เพราะฉะนั้นก็ควรจะมีการพักลงมาดื่มน้ำรับประทานอาหารตามเวลาค่ะ
0: อ๋อแล้วถ้าอย่างนั้นผมเร่งง่ายๆเลยครับพนักงานมันเร่งมากนายจ้างเขาชอบบอกมาแบบนี
2: ้
0: พองานมันเร่งปั๊บเอาข้าวเอาน้ำคือไปนั่งกินเลยบางทีอยู่บนตึกสูงทั้งวันเลยขึ้นทีเดียวลงมาอีกทีเดียวเลย อย่างนี้คุณหมอแนะนำว่าควรทำไหม
2: ครับควรจะลงมาพักก่อนนะคะเพราะว่านั่งร้านเนี่ยมันก็ไม่ใช่ที่ที่เหมาะที่จะไปนั่งทานข้าวแล้วยิ่งถ้าไม่มีราวกั้นอะไรเงี้ยก็จะยิ่งเสี่ยงเลย
0: เสี่ยงเลย
2: ใช่อ
0: ยู่ในเรื่องของร่างกายด้วยหรือเปล่าครับอยู่บนที่สูงนานกับลงมาข้างล่างบ้างมันมีการปรับอะไรไหมคุณหมออ
2: ๋อตรงนี้อาจจะไม่ค่อยเกี่ยวเท่าไหร
0: ่ไม่ค่อยเยอะนะครับอ๋อ
3: สาเหตุของการพลัดตกจากที่สูง1งานที่มีความเสี่ยงเช่นต้องใช้เวลาทำงานบนที่สูงเป็นเวลานาน2ลักษณะส่วนบุคคลเช่นอายุมากน้ำหนักตัวมากเกินไปการขาดประสบการณ์การทำงานพฤติกรรมเสี่ยงสภาวะสุขภาพไม่พร้อม 3. สภาพบริเวณที่ทำงานเช่นแสงสว่างหรือที่พื้นผิวไม่เรียบ 4. การบริหารจัดการเช่นการฝึกอบรมเกี่ยวกับการทำงานบนที่สูงอย่างปลอดภัยและการใช้อุปกรณ์ความปลอดภัย 5. อุปกรณ์บันไดนั่งร้านที่ใช้ไม่เหมาะสมหรือเกิดชำรุด

0: ุดเช่นบันไดที่ไม่ได้ตรวจสอบก่อนใช้หรือนั่งร้านที่ประกอบอย่างไม่ถูกต้อง 6. สภาพอากาศหรือสิ่งแวดล้อมเช่นอากาศที่ร้อนจัดหรือฝนตกเป็นต้น
1: ได้รู้ถึงสาเหตุของการทำงานที่สูงและอาจจะมีโอกาสในการพลัดตกลงมาได้บ้างแล้วเหมือนกันนะครับและอย่างนี้ทำอย่างไรล่ะครับให้เราสามารถทำงานได้อย่างปลอดภัยและทำงานได้อย่างสบายใจกันด้วยเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับ
0: การทำงานบนที่สูงมีความเสี่ยงอย่างไรและทำไมถึงมาทำอาชีพนี้
1: เบื้องต้นเห็นบอกว่ามันต้องมีการฝึกมีการอบรมด้วย
2: ครับผม
1: ยังไงบ้างอธิบายหน่อย
2: เริ่มมาจากการเป็นลูกน้องเขาก่อนดูเขาก่อนนะครับ
1: ครับ
2: ว่าการขึ้นการลงเขามันจะต้องระวังแบบไหนจะต้องขึ้นแบบไหนแล้วก็จะต้องระวังยังไงอะไรเงี้ยครับ
1: ก็ต้องดู
2: ใช้ประสบการณ์คือประสบการณ์จากการเป็นดูเข
1: า
2: แล้วก็ป้องกันตัวเองด้วยให้มากที่สุด
1: นี่ก็แปลว่าเหมือนกับคนที่มาทำอาชีพนี้ง่ายๆคือว่าเขาเรียกว่าทำสารพัดอ่ะแหละ
2: ครับ
1: แต่อยู่บนที่สูง
2: ครับ
1: เบื้องต้นก็คือมันเริ่มมาจากมาเป็นลูกน้องมาเป็นลูกมือ
2: ครับผมเป็นลูกม
1: ือดูเขาแล้วก็วิธีการในการอบรมต่างๆก็จะได้มาจากรุ่นพี
2: ่ครับผม
1: แล้วก็ต้องมาใช้กับประสบการณ์ตัวเองด้วย
2: นิดนึงครับ
1: ยกตัวอย่างเช่นบางคนบอกว่าไม่เคยใช้บันไดเหล่านี้บันไดนี้กับบันไดลิงที่เอาพาดอย่างเดียวเลยพี
2: ่
1: มันต่างกันไหม
2: มันต่างกันครับถ้าจะเอาความมั่นคงจริงคือบันไดที่เป็นสามเหลี่ยมอย่างนี้จะโอเคกว่า
1: โอเคกว่า
2: ครับผม
1: ก็คือ
2: น่า
1: จะเซฟกับเรามากกว่าบันไดที่เราพลาดไป
2: ใช่ครับ
1: เพราะมันมีโอกาสลื่นถลายได้
2: ใช่ครับ
0: การเลือกใช้บันไดควรเลือกใช้บันไดที่มีลักษณะแข็งแรงแบบนี้แทนครับส่วนบันไดแบบที่พี่แจ็คกำลังใช้งานอยู่นั้นเป็นลักษณะที่ไม่ปลอดภัยอาจทำให้พลัดตกลงมาได้อีกด้วยครับและนอกจากนี้การใช้งานบันไดที่ถูกต้องมีข้อห้ามสำคัญคือเราไม่ควรยืนหรือนั่งขั้นบนสุดของบันไดเพราะหากเกิดอาการหน้ามืดหรือเสียการทรงตัวการยืนนั่งบนขั้นสูงสุดจะทำให้เราไม่มีหลักยึดแต่หากเรายืนอยู่ในขั้นที่ต่ำลงมาอย่างน้อยๆ2ขั้นบันไดเมื่อเสียการทรงตัวก็ยังสามารถจับขั้นบันไดที่อยู่สูงขึ้นไปเพื่อพยุงตัวได้อีกทั้งการยืนอยู่บนบันไดไม่ว่าจะเป็นบันไดพาดหรือบันไดทรงเอจะต้องพยายามให้ร่างกายกับบันไดสัมผัสกันอย่างน้อย3จุดเสมอไม่ว่าจะเป็นในกรณีทำงานหรือในกรณีปีนขึ้นลงเช่นกันนะครับการทำงานบนหลังคาอาคารสูงผู้ปฏิบัติงานต้องยืนอยู่บนโครงสร้างตลอดเวลาที่ต้องทำงานถือเป็นงานที่สิ่งอันตรายและมีโอกาสที่ผู้ปฏิบัติงานจะพลัดตกลงมาได้ตลอดเวลาดังนั้นควรมีอุปกรณ์ป้องกันเซฟตี้อย่างถูกต้องและปลอดภัยแบบนี้
1: แล้วมันดูทั้งเสี่ยงดูไม่ค่อยปลอดภัยแล้วทำไมเลือกทำงานนี้พี
2: ่คือมันเป็นอาชีพครับเป็นอาชีพที่เราต้องทำแต่ก็ระวังให้มากที่สุดนะครับเรื่องอุบัติเหตุนี่คือถ้าพลาดมาแล้วนี่คือมันอาจจะไม่เจ็บ
1: อ
2: าจจะมากกว่าเจ็บอีกก็ได้อย่างเงี้ยครับ
1: คือเอาง่ายๆคืออาจ
2: ต้องระวัง
1: ไปเลย
2: ครับผม
1: มันมีความเสี่ยง
2: ใช่ครับ
1: แค่เสี้ยวเดียวเองนะ
2: นิดนึงก็พลาดมานิดนึงก็คือเจ็บแน่ๆ
1: แปลว่าจากโอกาสที่เราเข้ามาทำจนมีความเอ็กซ์เพิร์ทหรือชำนาญด้านนี
2: ้ครับผม
1: ก็จนกลายเป็นอาชีพแบบนี้กันด้วย
2: ครับ
1: แล้วการพักผ่อนล่ะครับบางทีบอกว่าต้องขึ้นไปยาวๆเลยถ้ามีลูกน้องส่งของให้ก็อยู่ยาวไปเลยพักผ่อนมีบ้างไหมครับ
2: พักผ่อนมีไหมพักผ่อนก็คือลงมาข้างล่างจะดีกว่าครับถ้าพักผ่อนก็คือ
1: ทำไมล่ะก็นอนข้างบนเลยแล้วไม่ต้องขึ้นลง
2: คือเสียเวลานิดนึงดีกว่าครับ
1: ดีกว่ายังไง
2: ดีกว่าถ้าเราขึ้นไปนอนข้างบนคือบางทีเรานอนดิ้นหรืออะไรยังไงมันไม่ใช่ที่นอนอยู่แล้วครับคือมันเป็นที่ทำงาน
1: ตอนนอนเนี่ยเราไม่รู้จริง
2: ใช่
1: เกิดสะดุ้งเดินตื่นมานึกว่าอยู่บ้าน
2: ใช่ครับ
1: เดินออกมานี่อันตรายเลย
2: อันตรายมาก
1: แล้วในแต่ละวันครับในการทำงานเนี่ยเขามีแบ่งไหมครับว่าทำงานได้ไม่เกินกี่นาทีกี่ชั่วโมงแล้วก็ต้องเบรกหรือว่าแล้วแต่สถานที
2: ่แล้วแต่สถานที่ครับ
1: แล้วแต่ประเภทของงาน
2: ใช่ครับ
1: ถ้างานมีการใช้สมาธิสูงใช่ไหมครับ
2: ครับผม
1: จดจ่อเยอะก็ต้องพักเบรกนานหน่อย
2: ครับผม
1: ไม่ใช่ว่าทำต่อเนื่องต่อเนื่องแล้วเวลากลับบ้านพักผ่อนยังไงพี่นอนครบ8ชั่วโมงไหมหรือว่าเอานอนเหมือนเดิมเหมือนคนทั่วไป
2: นอนปกติเหมือนคนทั่วไปแหละครับ
1: เออ
2: ฮะแต่คืออย่าอดนอน
1: อย่าอดนอน
2: เพราะว่าเราขึ้นอยู่ที่สูงนี่คือความเสี่ยงมันก็ค่อนข้างเยอะคือต้องพักผ่อนให้มากๆ
1: ให้มากๆม
2: ี
1: เช็คเรื่องความดงความนั้นต้องไหมฮะ
2: ม
1: ีไม่ตื่นมาบางวันแบบวันนี้มึนหัวจังเลยไม่อยากขึ้น
2: ก็มีบ้างครับก็คือถ้าว่ารู้สึกถ้าว่าป่วยนี่ก็คือจะหยุดเลยดีกว่าไม่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยฮะ

0: ว่าเราขึ้นไปอยู่บนแล้วคือมันเสี่ยงความเสี่ยงมันเยอะครับ
1: มันเยอะกว่า
0: เยอะกว่าครับ
1: บางวันนี่มีไหมบางทีผมเชื่อหลายๆคนพอกลับบ้านมันควรจะนอน8ชั่วโมงนี่แหละแต่มันไม่ไหวอ่ะมันมีงานอื่นงานลาดงานหลวงต้องดูลูกอะไรอีกมีไหมที่บางทีเช้ามาโดบเลยเครื่องดื่มบำรุงกำลัง
0: ก็มีบ้างครับ
1: มี
0: บ
1: ้
0: าง
1: ช่วยไหม
0: ก็นิดนึงฮะอย่างมันก็ช่วยได้นิดนึง
1: ดื่มบ่อยไหมครับหรือว่าถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ดื่ม
0: ถ้าไม่จำเป็นก็จะไม่ดื่มครับ
1: แต่ว่าถ้ามันมีกระตุ้นก็ต้องมีช่วงที่มันคลาย
0: ใช่ครับ
1: ก็อาจจะอันตรายเหมือนกัน
0: ครับผม
1: ถ้าไม่พร้อมร่างกายพักดีกว่า
0: ครับผมพักผ่อนดีกว่า
1: ฟังสาเหตุที่อาจจะก่อไปถึงความเสี่ยงนะครับของอันตรายต่างๆที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ที่ทำงานบนที่สูงกันแล้วครับถ้างั้นวิธีในการทำงานให้ปลอดภัยต้องมีวิธีในการป้องกันอย่างไรอ้าวมาดูกันเลยครับที่เกิดอันตรายนั้นมีหลากหลายจริงๆแล้วเราวิธีในการเตรียมตัวก่อนที่จะขึ้นทำงานที่สูงยังไงบ้างครับ
2: ค่ะอันดับแรกเลยเรื่องการพักผ่อนนะคะก็ต้องพักผ่อนให้เพียงพอก่อนคือพยายามอย่าอดนอนเพราะว่าพออดนอนแล้วเนี่ยจะทำให้ร่างกายเรามีความอ่อนล้านะคะแล้วก็จะเกิดอุบัติเหตุต่างๆได้ง่าย
1: คร
2: ับ อันดับที่2ก็คือพวกเครื่องดื่มของมึนเมาต่างๆเนาะในคืนก่อนที่จะขึ้นทำงานเนี่ยก็พยายามอย่าดื่มนะคะ
1: ห้ามเลยดีที่สุดไม่ดื่มไปดีสุด
2: ค่ะแล้วก็พวกยาต่างๆเนาะยาที่มีฤทธิ์กดประสาทแล้วก็สำหรับคนที่มีโรคประจำตัวเนี่ยก็พยายามควบคุมโรคให้ดีหมายถึงว่าเบาหวานความดันอย่างเงี้ยค่ะให้น้ำตาลระดับน้ำตาลแล้วก็ระดับความดันเนี่ยไม่ต่ำหรือสูงเกินไปนะคะก็จะได้ทำงานบนที่สูงได้อย่างปลอดภัย
1: ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วคุณหมอมองว่านายจ้างหรือว่าผู้ควบคุมงานมีผลกับความปลอดภัยของพี่ๆที่ทำงานไหมครับ
2: อ๋อมีมากเลยค่ะเพราะว่าตัวนายจ้างเองเนี่ยสามารถกำหนดได
1: ้
2: ว่าจะให้ลูกจ้างเตรียมตัวอะไรบ้างก่อนที่จะขึ้นทำงานเนาะแล้วก็สามารถกำหนดได้ว่าจะให้อุปกรณ์อะไรเขานะคะซึ่งบันไดที่ปลอดภัยนั่งร้านที่ปลอดภัยอันนี้ช่วยป้องกันได
1: ้เซฟตี้ที่ล็อกตัวไว้ปลอดภัย
2: ม
1: ีการตรวจเช็คทุกวันปลอดภัย
2: ใช่
1: หรือเผลอๆนายจ้างกับผู้คุมงานสั่งเขาไว้แล้วว่าขึ้นไป2ชั่วโมงลงมาด้วยนะ
2: ใช่สามารถกำหนดได้เลย
1: ซึ่งทั้งหมดเหล่านี้สำคัญมาก
2: สำคัญมาก
1: แล้วคุณหมอคิดว่ามันน่าจะช่วยลดอันตรายที่เกิดขึ้นได้มากน้อยแค่ไหนครับ
2: ก็ถ้าทุกอย่างเรามีการทำให้พร้อมเนาะทั้งตัวบุคคลเองสภาพแวดล้อมการทำงานอุปกรณ์ที่ช่วยเนี่ยก็น่าจะช่วยให้ลดการตกได้มากเลยนะคะตัวคนทำงานเองก็จะทำได้งานทำได้อย่างปลอดภัยแล้วก็มั่นใจด้วย
1: และสุดท้ายงานก็ออกมามีสุขภาพด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: สุดท้ายครับคุณหมอมีอะไรฝากถึงพี่ๆที่ทำงานบนที่สูงที่เสี่ยงอันตรายบ้างครับ
2: ค่ะอย่าลืมนะคะว่าการพักผ่อนเนี่ยสำคัญนะคะแล้วก็ถ้าคนที่มีโรคประจำตัวก็ดูแลโรคประจำตัวของตัวเองให้ควบคุมให้ดีนะคะแล้วก็จะได้ทำงานบนที่สูงได้อย่างปลอดภัยไม่เกิดอุบัติเหตุนะคะอีกอย่างคืออุปกรณ์นะคะอย่าลืมเตรียมเช็คให้ครบนะคะแล้วก็พวกบันไดอะไรอย่างเงี้ยเอาเลือกที่มีไม่ชำรุดนะคะมีความแข็งแรงเพียงพอค่ะ
1: ครับผมจะได้ไม่สายเกินแก้
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็มีร่างกายที่แข็งแรงจะได้กลับบ้านทุกวันไปหาคนที่เรารักนั่นเองวันนี้ขอบคุณคุณหมอค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: ผู้ชมครับในการทำงานในระดับความสูงที่แตกต่างกันก็มีความเสี่ยงที่แตกต่างกันตามไปด้วยนะครับซึ่งแน่นอนครับผู้ที่ทำงานหรือปฏิบัติหน้าที่นั้นจำเป็นต้องมีทั้งประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกันออกไปตามประเภทของงานด้วยนั่นเองนะครับแต่ทั้งนี้แล้วทุกท่านควรจะตระหนักถึงเรื่องความปลอดภัยสูงสุดตลอดเวลาด้วยเช่นกันนะครับช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาครับผมมีอุปกรณ์ที่จะมาเช็คกันหน่อยดีกว่าครับว่าถ้าคุณทำงานบนที่สูงแล้วคุณมีอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยของตัวเองแล้วหรือยังสักครู่เดียวครับ
1: โหเสี่ยงมากครับความสูงนี่คือต้องระมัดระวังคืออาชีพเนาะมันก็ถ้าเราเลือกได้ก็คือไม่อยากจะขึ้นข้างบนหรอกถ้าเราขึ้นก็ต้องระมัดระวังความปลอดภัยเซฟตี้ให้มากๆก็โอเคแล้วครับ
2: การทำงานในที่สูงต้องเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมนะครับได้แก่บันไดประเภทต่างๆต้องมีความแข็งแรงเพียงพอรถกระเช้าต้องมีราวกั้นที่มั่นคงแข็งแรงนั่งร้านต้องประกอบอย่างถูกวิธีมีราวกั้นและมีความแข็งแรงครับนอกจากนี้ยังต้องมีเข็มขัดนิรภัยหรือเชือกช่วยชีวิตพร้อมทั้งหมวกนิรภัยเพื่อป้องกันสิ่งของตกกระแทกศีรษะอีกด้วยครับที่สำคัญที่สุดก่อนปฏิบัติงานทุกครั้งจะต้องมีการตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือทุกชิ้นที่นำมาใช้งานอย่างเข้มงวดโดยผู้คุมงานครับเช่นราวกั้นหรือรั้วกันตกตะข่ายสิ่งปิดกั้นหรืออุปกรณ์ป้องกันอื่นๆเพื่อป้องกันการพลัดตกของผู้ปฏิบัติงานหรือสิ่งของสายรัดหรือ

0: ช่วยชีวิตและเข็มขัดนิรภัยให้พร้อมต่อการใช้งานส่วนผู้ปฏิบัติงานต้องมีการฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอครับเพื่อให้รู้ถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาด้วย
1: ครับอ้าวล่ะล็อกไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยนะในการทำงานบนที่สูงนะครับจำกรเพื่อความปลอดภัยในการทำงานครับซึ่งก็ต้องเลือกให้เหมาะสมกับประเภทของงานที่เราทำด้วยนะครับซึ่งแน่นอนข้ออุปกรณ์ดังกล่าวเหล่านั้นมีอะไรกันบ้างและวิธีการใช้งานอย่างไรไปดูกันเลยครับ
0: ในวันนี้เรามีวิธีการใช้บันไดพาดอย่างปลอดภัยมาฝากกันด้วยนะครับเลือกบันไดที่มีความสูงเหมาะสมสภาพแข็งแรงรับน้ำหนักได้อย่างน้อยประมาณ 3-4 เท่าของน้ำหนักตัวราวจับบันไดและอื่นๆต้องอยู่ในสภาพดีส่วนยึดล็อกเมื่อขยายบันไดให้ยาวขึ้นสามารถยึดได้อย่างมั่นคงขั้นบันไดไม่ลื่นสำรวจพื้นที่จะใช้วางบันไดพาดกำแพงควรมีการยึดตรึงให้มั่นคงก่อนเริ่มใช้ครับการปีนบันไดควรหันหน้าเข้าบันไดทั้งขึ้นและลงมือทั้งสองควรจับบันไดครับอุปกรณ์ที่ต้องนำขึ้นไปใช้ให้สะพายหรือชักรอกขึ้นไปงานที่ขึ้นไปควรอยู่ในระยะไม่เกิน1เมตรเพราะการเอื้อมมือไปไกลกว่านั้นอาจจะทำให้เกิดเสียสมดุลและทำให้บันไดล้มลงได้ครับสำหรับบันไดสเต็ปให้เว้น2ขั้นสุดท้ายห้ามยืนบนนั้นข้อห้ามในการใช้บันไดพาดห้ามใช้บันไดในขณะเดียวกันมากกว่า1คนห้ามดัดแปลงบันไดไปใช้งานในลักษณะอื่นๆเช่นใช้บันไดพาดเป็นทางเดินระหว่างตึกไม่ควรหันหลังให้กับบันไดขณะขึ้นและลงเวลาทำงานห้ามนำบันไดชำรุดมาใช้งานห้ามใช้บันไดโลหะในงานที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าเพียงแค่นี้ก็สามารถลดความเสี่ยงลงได้แล้วล่ะครับ
1: ความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุของผู้ทำงานบนที่สูงนั้นมีอยู่ค่อนข้างมากทีเดียวนะครับดังนั้นถ้าเราเลือกใช้และตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆอย่างละเอียดถี่ถ้วนก็ช่วยในการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นต่อร่างกายของเรากันได้นะครับแต่ทั้งนั้นแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าเรื่องความเจ็บไข้ได้ป่วยสุขภาพร่างกายและอุบัติเหตุนั้นเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลานะครับดังนั้นถ้าจะให้ดีครับต้องดูแลร่างกายให้พร้อมสมบูรณ์ก่อนทำงานในทุกๆอาชีพเช่นกันนะครับจะได้ช่วยในการลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคภัยไข้เจ็บและอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อนั่นเองแหละครับสัปดาห์หน้าติดตามกันต่อนะครับกับ Work with a Healthy Life ครับว่าเราจะมีอาชีพใดที่จะนำมาฝากและเตือนทุกคนจะได้ทำงานมีสุขภาพดีกับพวกเราครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ท่านผู้ชมครับมีใครเคยโดนผีอำบ้างหรือไม่ปรากฏการผีอำมันคือผีมานั่งทับเราตอนนอนจนเราขยับตัวไม่ได้พูดก็พูดไม่ได้เรียกใครช่วยก็ไม่ได้น่ากลัวน่ากลัวปรากฏการณ์นี้รู้ไหมครับว่ามันอาจไม่ใช่ผีหรือวิญญาณหรือพลังงานอะไรเลยก็เป็นได้
1: เวลาช่วงที่เรานอนเนี่ยสมองมันก็ยังทำงานอยู่อย่างเช่นในช่วงที่เราฝันสมองมันก็คิดค่ะมีความฝันเกิดขึ้นมาแต่จริง

0: ช่วงนั้นเนี่ยร่างกายของเราจะต้องกล้ามเนื้อจะต้องไม่ทำงานถามว่าทำไมร่างกายกล้ามเนื้อจะต้องกะพาราไลซ์หรือไม่ทำงานเพราะว่าถ้าหากว่าช่วงที่เราฝันชัดๆฝันแล้วว่าไปวิ่งไล่จับโจรฝันว่าไดโนเสาร์ไล่จับเราถ้ากล้ามเนื้อมันยังทำงานอยู่เราก็จะวิ่งไปตามนั้นนะคะงั้นร่างกายก็จัดการด้วยการว่าถ้างั้นกล้ามเนื้อก็ไม่ทำงานเหมือนช่วงนี้เราเรียกว่าเป็นเรมสลีปเรมสลีปจริงย่อมาจาก rapid eye movement ช่วงนั้นเราจะเป็นช่วงที่เราฝันแบบชัดๆฝันแบบเป็นเรื่องเป็นราวไปวิ่งไปทำอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าหากว่าอยู่ดีๆเราไปตื่นในช่วงเวลาที่มันเป็นเรมสลีปขึ้นมามันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าผีอำเพราะว่าเราตื่นในช่วงที่ร่างกายมัน paralyze มันไม่ขยับจากการที่อยู่ใน REM sleep state เราตื่นเรารู้ตัวแต่ร่างกายก็ยังคงขยับไม่ได้เราก็รู้สึกว่ามีอะไรสักอย่างทำให้เราขยับไม่ได้ก็เกิดเป็นอาการที่เรียกว่าผีอำขึ้นมาทางการแพทย์เราไม่คิดว่ามีผีมาทับเรานะคะเป็นจากว่าเราตื่นในผิดช่วงเท่านั้นเอง
1: สรุปแล้วผีอำเพราะเราตื่นในขณะที่กล้ามเนื้อเรายังหลับอยู่นี่เองไม่ใช่ผีมานั่งทับตัวเรานะต่อไปนี้ถ้าโดนผีอำก็ไม่ต้องกลัวแล้วนะหลับต่อสักพักค่อยตื่นเดี๋ยวก็หาย
2: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: Dream Meet Talk Do and Don't
4: สวัสดีครับพบกับผมปาล์มสุภชัยสวนอ่อนและรายการ3 Minute Talk Do and Don't ทำและไม่ทำเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับทราบหรือไม่ครับว่าทุกวันนี้คุณอาจทำร้ายร่างกายตัวเองอยู่ด้วยการกินและก็กินโดยเฉพาะคนที่ชอบกินอาหารรสเค็มและเนื้อสัตว์มากๆไตของคุณอาจจะป่วยอยู่ก็ได้นะครับ
5: แค่ได้ยินก็หนาวแล้วเพราะโรคไตเป็นโรคเรื้อรังที่ต้องดูแลรักษากันยาวนานตลอดชีวิตต้องวิ่งเข่าวิ่งออกโรงพยาบาลเป็นว่าเล่นแถมค่าใช้จ่ายยังสูงมากจริงๆนะครับเชื่อผมเถอะยาเป็นดีที่สุดผู้ป่วยโรคไตในระยะเริ่มแรกหลายท่านอาจไม่มีอาการรุนแรงแต่ถ้าไม่รีบรักษาปล่อยไว้จนถึงขั้นร้ายแรงจะมีอาการดังต่อไปนี้ครับอ่อนแรงคิดอะไรไม่ค่อยออกเบื่ออาหารนอนผิวแห้งคันกล้ามเนื้อเป็นตะคริวตอนกลางคืนเท้าและข้อเท้าบวมปัสสาวะบ่อยโดยเฉพาะในตอนกลางคืนครับถ้าไม่อยากเป็นโรคไตก็ต้องไม่ทำสิ่งเหล่านี้ครับไม่รับประทานอาหารรสเค็มรสจัดอาหารหมักดองอาหารกระป๋องและอาหารที่มีไขมันสูงไม่รับประทานยาที่มีพิษต่อไตเช่นยาแก้ข้ออักเสบกระดูกอักเสบถ้าจำเป็นก็ต้องให้คุณหมอสั่งนะครับไม่รับประทานมากจนน้ำหนักเกินมาตรฐานไม่สูบบุหรี่ไม่กินเหล้าไม่เป็นโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงเพราะทั้งสองโรคนี้เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ไตถูกทำลายได้ครับหรือถ้าเป็นโรคแบบนี้ต้องรีบรักษาให้คุมโรคได้มากที่สุดและสิ่งที่เราต้องทำเพื่อไม่ให้เป็นโรคไตก็คือรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่เลือกกินปลาและผักให้มากขึ้นออกกำลังกายเป็นประจำดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอต่อร่างกายรักษาโรคประจำตัวโดยเฉพาะผู้ที่เป็นโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงครับ
6: การถูกถ่ายไตทำให้คนไข้มีไตทำงานเหมือนคนปกตินะครับมีชีวิตใกล้เคียงกับปกติมากทำงานทำการได้นะครับออกกำลังกายได้มีครอบครัวได้มีบุตรได้ไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจได้เหมือนคนปกติระวังเรื่องการติดเชื้อบ้างนะครับเพราะว่ากินยากดภูมิอยู่นะครับแล้วก็ระวังเรื่องของอาหารต่างๆนะครับต้องให้อาหารสะอาด นะครับแล้วก็น้ำสะอาดรวมทั้งอากาศบริสุทธิ์ด้วยคุณใหญ่ก็จะมีชีวิตได้แล้วก็ใช้ไตได้ถึง 10-20 ปีขึ้นไปนะครับขึ้นอยู่กับการดูแลตัวเองขึ้นอยู่กับการทานอาหารทานยานะครับแล้วก็การปฏิบัติตัวนะครับอันนี้ก็จะทำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นเหมือนคนปกตินะครับ
4: อย่าลืมดูแอนด์ดอนทำและไม่ทำเพื่อห่างไกลโรคไตและเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับ
3: 3 minute talk do and don't

0: หมอรามาเช็คให้รู้ดูให้ชัวร์ทันโรคทันกระแสเอาไว้แชร์ให้กับคนที่คุณรัก
1: สวัสดีคุณผู้ชมนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการพบหมอรามานะครับเราเจอกันทุกเย็นวันศุกร์แบบนี้เวลา 5:00 นเป็นต้นไปทางรามาชาแนลนะครับอยู่กับผมแคนอติรุธนะครับคุณผู้ชมครับสัปดาห์หน้านี่สงกรานต์แล้วนะครับตอนนี้หลายๆคนก็น่าจะเดินทางกันอยู่นะครับหรือว่าบางคนที่หมายแล้วก็ได้วันนี้สิ่งที่เราจะชวนคุยกันเกี่ยวกับเรื่องหน้าร้อนนี่แหละฮะช่วงนี้อากาศร้อนนะครับหลายคนบอกว่าร้อนเนี่ยมันรู้สึกไม่ค่อยดีไม่ค่อยสบายตัวแต่รู้หรือไม่ครับว่าช่วงหน้าร้อนแบบนี้มีโรคที่มากับหน้าร้อนเนี่ยเยอะมากๆโรคที่มากับหน้าฝนตอนนั้นเยอะแล้วใช่ไหมโรคหน้าหนาวก็เยอะหน้าร้อนก็เยอะเหมือนกันเรียกว่าทั้งปีโรคเยอะไปหมดเลยนะฮะแต่โรคที่เกี่ยวกับหน้าร้อนมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับติดตามกันเลยครับวันนี้ครับแขกรับเชิญคุณหมอผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้มาพูดคุยเจาะลึกกันเลยนะครับทำให้เรารู้จักและบางทีอาจจะได้ป้องกันได้ในช่วงหน้าร้อนนี้ต้อนรับรองศาสตราจารย์นายแพทย์ดร.นพพรอภิวัฒนากุลครับสาขาวิชาโรคติดเชื้อภาควิชากุมารเวชศาสตร์อาจารย์นพพรครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: เราพบเจอกันอีกแล้วในช่วงก่อนสงกรานต์
2: ครับผม
1: สงกรานต์เนี่ยอาจารย์มีแผนไปไหนไหมครับผมอยากรู้คิวของคุณหมอหยุดได้หยุดไหม
2: ผมได้หยุดครับแต่ผมคงอยู่บ้านครับ
1: อยู่บ้านเนาะ
2: ครับ
1: ไม่ออกไปไหนใช่ไหม
2: คงออกไปเที่ยวแต่ไม่ได้ไปต่างจังหวัดครับ
1: ต่างจังหวัดนี่น่าจะรถติดเยอะมาก
2: ครับ
1: จ
2: ังแล้วก็คนเยอะ
1: จันสาดน้ำสงกรานต์ไหม
2: ก็นิดหน่อยครับ
1: จริงว่าจันเล่นอยู่เหรอ
2: เล่นบ้างไม่เยอะไม่ได้เราไม่ได้ไปที่ถนนข้าวสารอะไรอย่างเงี้ยถ้าจะเล่นก็แบบในแบบกลุ่มเล็กๆอะไรอย่างงี้มากกว่า
1: ผมว่าไม่ได้เล่นมานานมากแล้วแต่ก็รู้สึกว่าในกรุงเทพค่อนข้างคึกครื้น
2: ใช่
1: เหมือนกันพอสมควรนะครับ
2: ครับ
1: คราวนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของอากาศร้อนโดยเฉพาะสงกรานต์นะเพราะว่าอย่างแรกเลยสงกรานต์เนี่ยคนกลับต่างจังหวัดกันก็เยอะ
2: ครับ
1: บางทีก็คนที่เป็นโรคอยู่แล้วก็กระจายกันเยอะเหมือนกัน
2: ครับ
1: อากาศร้อนเนี่ยมีผลกับภูมิคุ้มกันของร่างกายไหมครับอาจารย
2: ์จริงๆแล้วถ้าอากาศร้อนแป๊บเดียวนะครับเช่นแบบวันนี้ร้อนแล้วพรุ่งนี้เย็นอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีเท่าไหร่ที่เขาบอกกันว่ามันจะต้องเป็นร้อนแบบเรื้อรังนานๆเช่นอาจจะต้องไปอยู่ในที่แบบทะเลทรายนานๆอย่างนั้นอาจจะมีผลได้บ้างเพราะว่าเซลล์ของเราก็อาจจะทำงานเซลล์ของภูมิคุ้มกันอาจจะทำงานไม่ปกติได้แต่ว่าไม่ได้ถึงกับทำให้แบบโอ้โหป่วยหนักเป็นโรคอะไรมากอย่างนี้ใช่ครับ
1: ถ้าเกิดเรานับในประเทศไทยก็ได้ครับ
2: ครับ
1: หน้าร้อนหน้าฝนหน้าหนาว
2: ครับ
1: หน้าไหนที่มันสภาพอากาศไหนที่มันมีผลกับภูมิคุ้มกันมากที่สุดครับ
2: จริงๆประเทศไทยเราไม่ได้แบบมีการเปลี่ยนแปลงภูมิที่แบบ
1: ไม่ได้พีขนาดนั้นใช่ไหม
2: ครับไม่ใช่แบบ41 42แล้วก็มันเป็นติดลบเงี้ยโอกาสที่มันจะทำให้ร่างกายรวนเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับอย่างที่เรียนให้ทราบก็คือว่าภูมิคุ้มกันมันจะเปลี่ยนแปลงก็คือมันจะต้องเจอภาวะอย่างนั้น

0: นานๆซึ่งเราไม่ค่อยถึงขนาดนั้นครับ
1: ถึงแม้ว่าเราจะแบ่งเป็น3ภาคก็ตามแต่ว่าถ้าเอาจริงๆอากาศมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงขนาดนั้น
0: ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเยอะมากใช่ครับ
1: ในกรณีประเทศไทย
0: ถูกต้องครับ
1: นั่นหมายความว่าถ้าเกิดในต่างประเทศที่มันแบบหาต่างกันสุดขั้วมีผลเหมือนกัน
0: ก็อาจจะมีผลได้ครับเพราะว่าเซลล์มันอาจจะทำงานไม่ปกตินะครับเซลล์ภูมิคุ้มกันนะครับอาจจะทำงานไม่ปกติมันอาจจะจริงๆอากาศร้อนเกินไปหรือว่าหนาวเกินไปมันก็เหมือนเป็นสตรีสหรือความเครียดอย่างหนึ่งซึ่งมันทำให้มีผลต่อภูมิคุ้มกันของร่างกายเราอยู่แล้วยังเรารู้กันอยู่ว่าถ้าเราเครียดเมื่อไหร่เนี่ยภูมิคุ้มกันก็จะตกลงก็คลายกันครับ
1: โอเค
0: แต่มันต้องเป็นระยะนานพอสมควรระดับหนึ่งครับ
1: อันนี้เราไม่ได้พูดถึงการป่วยนะเราพูดถึงเรื่องของภูมิคุ้มกันที่มีผลกับอากาศนะครับ
0: ครับ
1: คราวนี้สถานการณ์โรคติดเชื้อเพราะว่าแคนรู้สึกว่าจะคุยมาทุกช่วงเลยนะฮะว่าโอเคโรคติดเชื้อในช่วงหน้าหนาวก็แบบนึงโดยเฉพาะหน้าฝนเนี่ยเราคุยกันบ่อยมาก
0: ๆครับผม
1: หน้าร้อนอ่ะมันจะมีอะไรให้ติดเชื้ออีกอ่ะจ๊ะ
0: ครับจริงๆขึ้นอยู่กับ3ปัจจัยหลักๆนะครับก็คืออันที่1คือเมื่อกี้เราพูดไปแล้วว่าสภาพแวดล้อมอากาศอันที่2ก็คือภูมิคุ้มกันของเรานะครับว่าเราแข็งแรงมั้ยเคยได้รับวัคซีนอะไรมาก่อนหรือเปล่านะครับภาวะโภชนาการเป็นยังไงถ้าโภชนาการดีภูมิคุ้มกันก็ดีโภชนาการไม่ดีภูมิคุ้มกันก็จะไม่ดีนะครับอีกอันนึงคือตัวเชื้อโรคเชื้อโรคมันก็จะขึ้นอยู่กับว่าแต่ละฤดูเนี่ยมันก็จะมีความเค้าเรียกว่าอะไรอ่ะชอบไม่เหมือนกันหน้าหนาวก็จะเป็นเชื้อกลุ่มนึงหน้าฝนก็จะเป็นอีกกลุ่มนึงหน้าร้อนก็จะเป็นอีกกลุ่มนึงนะครับคราวนี้เรามาพูดถึงตอนนี้นะครับก็คือเรากำลังจะเข้าสู่หน้าร้อนนะครับหน้าร้อนเนี่ยอุณหภูมิก็จะสูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นโรคบางโรคเนี่ยมันก็จะสามารถเติบโตได้ดีขึ้นโดยเฉพาะโรคที่มากับอาหารที่เราอาจจะเคยได้ยินพวกแบคทีเรียต่างๆ E. coli Campylobacter อะไรพวกเนี้ยมันก็จะมากับอาหารหรืออะฮีวาสมัยก่อนแต่เดี๋ยวไม่ค่อยมีละมันก็จะมาช่วงหน้าร้อนเพราะว่าอุณหภูมิแบบเนี้ยมันทำให้แบคทีเรียพวกนี้มันโตเร็วขึ้นครับ
1: เหมือนกับถ้าเราวางอาหารไว้ในที่ร้อนๆเนี่ยมันก็จะเสียเร็ว
0: ใช่ครับเสียเร็วก็คือหมายถึงว่าแบคทีเรียมันโต
1: ที่อาหารเสียคือแบคทีเรียมันโต
0: หรือเชื้ออื่นๆอาจจะไม่เป็นแบคทีเรียจะเป็นเชื้อราก็ได้
1: นั่นคือผลที่บางทีเราแช่ตู้เย็นมันเลยอยู่ได
0: ้ใช่ถูกต้องเลย
1: ทีเพราะฉะนั้นในช่วงหน้าร้อนเนี่ยเชื้อโรคสนุกเลยที
0: ใช่ครับบางกลุ่มนะฮะก็จะสนุกเพราะว่ามันโตได้ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติเราตั้งอาหารอย่างเดียวกันนะครับตอนหน้าหนาวเนี่ยอาจจะอยู่ได้ประมาณสักวัน2วันแต่ถ้าหน้าร้อนเนี่ยครึ่งวันอาจจะบูดแล้วก็ได
1: ้โอเคเพราะฉะนั้นนี่ก็น่าสนใจมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเราเจาะลึกกันแน่นอนเรื่องของเชื้อโรคต่างๆนะครับคราวนี้พอพูดถึงโรคติดเชื้อเนี่ยหลายคนชอบคิดว่าถ้าเกิดติดเชื้อก็ต้องกินยาฆ่าเชื้อ
0: ครับ
1: ทุกเคสเลยอยากให้อาจารย์ให้ความรู้จุดตรงนี้หน่อยครับว่าเป็นอย่างนั้นหรือเปล่า
0: ไม่จำเป็นนะครับคือโรคติดเชื้อมันเกิดจากหลายอย่างนะครับเกิดเชื้อแบคทีเรียเนี่ยส่วนใหญ่ส่วนหนึ่งก็ต้องใช้ยาปฏิชีวะหรือยาฆ่าเชื้อ
1: ครับ
0: แต่โรคบางอย่างมันก็ยังไม่มียาเช่นไวรัสหวัดธรรมดาที่ไม่ใช่ไข้หวัดใหญ่นะครับพวกนี้เนี่ยหรือไวรัสโรต้าไวรัสโนโรที่เราเคยคุยกันพวกนี้เนี่ยยังไม่มียาต้านเพราะฉะนั้นเนี่ยอาศัยภูมิคุ้มกันล้วนๆในการรักษาตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้จำเป็นว่าติดเชื้อจะต้องมียาฆ่าเชื้อทุกโรคครับ
1: อันนี้เดี๋ยวเราชวนคุยกันก่อนที่จะเข้าข่าวเลยก็ได้ครับเพราะว่าผมว่าเป็นปัญหาที่หลายคนเจอเหมือนแคนเหมือนกันอย่างล่าสุดตอนนี้แคนเสียงไม่ค่อยปกติเพราะว่าก่อนหน้านี้มีอาการนะจ๊ะก่อนหน้านี้มีอาการเจ็บคอ
0: ครับ
1: ไอ้คนอย่างเราเนี่ยเวลาเราใช้เสียงในการทำงานเนี่ยพอเจ็บคอปุ๊บเนี่ยผมไม่สนอะไรจะกินยาฆ่าเชื้อก่
0: อ
1: นจะกินยาฆ่าเชื้อเพื่อที่อย่างน้อยถ้าเกิดเป็นยาฆ่าเชื้อเนี่ยกินปุ๊บมันจะได้ฆ่าเชื
0: ้อ
1: แต่ข้อเสียของการกินยาฆ่าเชื้อหรือเราเรียกว่ายาแก้อักเสบใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: คือมันกินแล้วมันต้องกินจนครบโดสของมันถ้าเกิดไม่ครบเดี๋ยวมันก็จะดื้อยาอีก
0: ครับ
1: แต่แฟนผมไม่ให้กิน
0: ครับ
1: เขาบอกว่าไม่รู้เลยว่ามันเป็นแบคทีเรียหรือไวรัสกันแน
0: ่ครับผม
1: ถ้าเกิดสมมติว่าอย่างผมเนี่ยสรุปสุดท้ายคือไม่ใช่แบคทีเรีย
0: ครับ
1: ผมก็ไม่สามารถทำอะไรได้เลยครับอาจารย์กินอะไรไม่ได้เลยอ
0: ่ะสมมุติเริ่มแต่อาการเจ็บคอก่อนนะครับก็ต้องดูก่อนว่ามันเป็นจากอะไรถ้าสมมุติว่ามันเป็นจากเชื้อไวรัสส่วนใหญ่เนี่ยก็คือรอให้มันหายเอง30วันส่วนใหญ่ก็จะค่อยๆดีขึ้น
1: ทำไมไวรัสถึงทำให้เจ็บคอเป็นแบคทีเรีย
0: ได้ครับเพราะว่ามันไปติดเชื้อบริเวณเซลล์ที่ลำคอนะครับมันก็ทำให้เกิดอาการเจ็บคอได้แต่ว่าแบคทีเรียเนี่ยมันสามารถทำให้เกิดอาการเจ็บคอได้เหมือนกันแต่ว่าคุณหมอเนี่ยสามารถดูได้คร่าวๆว่าอันนี้เป็นจากแบคทีเรียหรือไวรัสจากการตรวจร่างกายเบื้องต้นหรือจากประวัติเบื้องต้นก็พอจะแยกได้นะคราวนี้ถ้าเป็นจากไวรัสเนี่ยซึ่งแน่นอนถ้าไม่ใช่ไข้หวัดใหญ่ก็ไม่มียานะครับก็ปล่อยให้มันหายเองเพราะว่ายาอื่นที่ให้ไปมันก็ไม่ทำอะไรมันอยู่แล้วส่วนถ้าเป็นจากแบคทีเรียเนี่ยเราก็แนะนำว่าจะต้องให้ยาปฏิชีวนะหรือยาฆ่าเชื้อเพื่อจะทำให้อาการดีขึ้นลดภาวะแทรกซ้อนต่างๆนะครับคราวนี้คำถามก็คือถ้าสมมติว่าเป็นจากไวรัสแล้วดันไปกิน
1: ยาฆ่
0: าเชื้อถามว่ามีปัญหาอะไรไหมมันก็เหมือนกับว่าเราเสียเงินหรือเสียบางอย่างโดยไม่จำเป็น
1: มันหายไหม
0: ก็ไม่หาย

0: แล้วฆ่าเชื้อไปเนี่ยร่างกายเราเนี่ยไม่ใช่สเตอร์ไลน์นะครับคือเราเนี่ยมีแบคทีเรียอยู่กับเราเนี่ยเป็น10ล้านตัวท
1: ั
0: ้งในคอในลำไส้นะครับทำไมถึงเราเหลือแบคทีเรียพวกนี้มันก็มีประโยชน์นะครับเพราะว่าอันที่1ผลิตสารบางอย่างให้เราเช่นแบคทีเรียในลำไส้เนี่ยช่วยผลิตวิตามิน K นะฮะวิตามิน K ครึ่งนึงของเราเนี่ยมาจากแบคทีเรียในลำไส
1: ้ครับ
0: อันที่2มันป้องกันไม่ให้แบคทีเรียร้ายๆเนี่ยเข้ามาสู่ร่างกายเราคือมันเป็นเหมือนทหารแหละป้องกันไม่ให้ตัวลายๆเข้าม
1: า
0: เพราะนั้นเวลาเรากินยาฆ่าเชื้อไปเนี่ยแบคทีเรียตัวดีๆของเราเนี่ยก็ถูกฆ่าไป
1: เพราะมันฆ่าเกลี้ยงเลย
0: ถูกต้อง
1: ไม่ได้เลือกว่าฆ่าเฉพาะตัวนี้
0: ใช่ครับ
1: อุ้ยประเด็นนี้ไม่เคยคิดเลยนะ
0: ครับ
1: เราจะคิดแต่ว่าพอกินยาฆ่าเชื้อเข้าไปเนี่ยมันไม่ได้รักษาแถมต้องกินให้ครบไม่งั้นกินไม่ครบเนี่ยมีความเสี่ยงที่ดื้อยาแต่ว่าลืมคิดที่อาจารย์บอกเลยว่ามันก็ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย
0: ตัวดีใช่
1: ที่มันช่วยให้ร่างกายดีไปด้วย
0: ใช่คุณแค่หรือท่านผู้ชมอาจจะเคยได้ยินว่าเดี๋ยวนี้โรคบางโรคเนี่ยเราใช้โปรไบโอติก
1: ผมเคยได้ยิน
0: โปรไบโอติกก็คือแบคทีเรียตัวดี
1: ทุกวันนี้ผมกินเนี่ยกินอยู่เลยอาจารย์เป็นซองกลิ่นผลไม้เข
0: ้
1: าไป
0: ใช่อ
1: ันนั้นคือแบคทีเรียเหรอ
0: ใช่ครับถ้าโปรไบโอติกคือแบคทีเรีย
1: โปรฮะ
0: ถ้าพรีไบโอติกคือเป็นไฟเบอร์ครับ
1: โอเคต่างกันเน
0: า
1: ะ
0: ต่างกันนะโปรกับพรีไม่เหมือนกันโปรมีชีวิตพรีไม่มีชีวิต
1: แล้วกินแบบไหนดีอาจารย
0: ์ก็แล้วแต่ว่าเราต้องการอะไรนะคะถ้าต้องการแบคทีเรียตัวดี
1: ครับ
0: ก็คือกินโปรไบโอติกส์นะฮะก็คือมันก็จะไปทำให้ลำไส้เราทำงานเป็นปกติบางคนก็อาจจะบอกว่าเนื่องจากมีภาวะบางอย่างทำให้แบคทีเรียในลำไส้เสียสมดุลเช่นหลังจากท้องเสียอย่างเงี้ยแบคทีเรียมันเสียสมดุลเขาก็กินโปรไบโอติกส์แต่ถ้าเป็นพรีไบโอติกคือเป็นเหมือนเป็นกลุ่มไฟเบอร์กินแล้วทำให้โปรไบโอติกในร่างกายเราเนี่ยมันเจริญเติบโตดีขึ้น
1: ครับ
0: ก็เป็นการเพิ่มโปรไบโอติกเหมือนกันครับ
1: โอเคอยากรู้อาจารย์การเจ็บคอจากไวรัส
0: ครับ
1: กับการเจ็บคอจากแบคทีเรียเราสามารถแยกความแตกต่างได้ไหมเจ็บแบบจี๊ดๆจะเป็นแบบนี้จะอะไรอย่างเงี้ยอยากรู้ว่าม
0: ีความยากพอสมควรเหมือนกันแต่ว่าถ้าเอาแบบง่ายๆที่ท่านผู้ชมอาจจะพอดูได้นะครับสมมุติว่าเจ็บคอมากนะครับอ้าปากดูแล้วเห็นตรงคอเนี่ยมีจุดขาวๆเป็นหนองอย่างเงี้ยมักจะเป็นแบคทีเรีย
1: อ
0: าการแบคทีเรียมักจะรุนแรงกว่าเช่นไข้สูงเจ็บคอมากกลืนน้ำลายแล้วแบบกลืนไม่ได้เลยเจ็บมากอันนี้แบบเอ็กซ์ต
1: ร
0: ีมเลยนะคร
1: ับ
0: แบคทีเรียแน่ๆนะครับแต่ถ้าเป็นไวรัสส่วนใหญ่มันก็จะกระจุบกระจิบนิดนึงอาจจะเจ็บเล็กน้อยไข้ต่ำ
1: ๆ
0: พอทำงานได้บ้าง
1: โอเคคือถ้าเกิดมาหนักกลืนน้ำลายแล้วเจ็บคอมากๆเนี่ยแม้จะแบคทีเรียแน่นอน
0: ใช่ใช่ครับใช่
1: บางคนบอกว่าถ้าเกิด
0: มันก็เจ็บร้าวไปถึงหูอย่างเงี้ยใช่เลยครับแบคทีเรียค่ะ
1: ได้แนวคิดไปแล้วเราจะได้ไม่กินยากันมั่วซั่ว
0: จริงๆไปหาคุณหมอนิดนึงดีกว่านะครับเพราะที่1 จะได้มั่นใจว่าใช่แบคทีเรียที่2จะได้ยาถูกต้อง
1: โอเค
0: นะครับ
1: ได้ครับอันนี้เป็นความเข้าใจเรื่องของยาฆ่าเชื้อที่เอามาเกริ่นกันก่อนนะครับ
0: ครับผม
1: คุณผู้ชมครับสำหรับหยิบข่าวมาเล่าวันนี้เราจะพุ่งกันไปที่ประเด็นเรื่องของโรคติดเชื้อนั่นแหละแม้ว่าฤดูร้อนเนี่ยจะมีโอกาสการกระจายเชื้อโรคที่สูงขึ้นนะครับเพราะว่าสภาพอากาศเนี่ยเอื้อต่อการเจริญเติบโตของพวกแบคทีเรียต่างๆนะครับแต่สิ่งสำคัญเนี่ยถ้าเกิดเรามีความรู้เราจะสามารถป้องกันได้เพราะว่าถ้าเกิดติดแล้วมันติดเลยไงแต่ถ้าเกิดป้องกันไม่ให้ติดได้ก็จะดีมากกว่านะครับเดี๋ยววันนี้ติดตามกันนะครับในหยิบข่าวมาเล่ากับข่าวทันโรคครับคุณผู้ชมครับข่าวทันโรควันนี้เดี๋ยวเราพูดคุยกันหน่อยนะฮะเรื่องแรกครับหมอแผนกมะเร็งฮะ3รายติดเชื้ออีโคไลมีไข้ท้องเสียมีคนนึงเสียชีวิตภายใน24ชั่วโมงนะครับโรงพยาบาลในฮ่องกงเนี่ยพบการระบาดของเชื้ออีโคไลครับชนิดที่ทำให้ลำไส้อักเสบแล้วก็มีเลือดออกครับโดยเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์ทางโรงพยาบาลรายงานว่าแพทย์แผนกมะเร็ง3รายมีอาการไข้และท้องเสียในวันที่4 6แล้วก็10กุมภาพันธ์ตามลำดับนะครับในจำนวนนี้ครับแพทย์วัย30กว่าปีรายหนึ่งมีอาการรุนแรงต้องเข้าห้องฉุกเฉินในวันที่6กุมภาพันธ์นะครับและเสียชีวิตภายใน24ชั่วโมงส่วนแพทย์อีก2รายครับมีอาการไม่รุนแรงมากนักขณะที่ทางโรงพยาบาลสามารถยืนยันได้ว่าการติดเชื้อของทั้ง3รายมีความเกี่ยวข้องกันหรือไม่ตามรายงานของสื่อฮ่องกงครับแพทย์ที่เสียชีวิตเริ่มมีอาการก็คือ4กุมภาพันธ์และเมื่อมาถึงห้องฉุกเฉินครับอยู่ในภาวะหมดสติขาดออกซิเจนและมีความดันโลหิตต่ำต้องใส่ท่อช่วยหายใจแล้วก็รับการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะ2ชนิดพร้อมการให้ออกซิเจนแต่ว่าสุดท้ายไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้ครับศาสตราจารย์หยวนกัวหยงครับเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อจากมหาวิทยาลัยฮ่องกงบอกว่ากรณีที่ผู้ใหญ่เสียชีวิตจากการติดเชื้ออีโคไลจริงๆพบได้ยากมากนะครับและแพทย์ที่เสียชีวิตรายนี้ก่อนหน้านี้ก็แข็งแรงดีไม่มีโรคเรื้อรังที่น่าผิดปกติก็คือระยะเวลาการเกิดอาการท้องเสียไปจนถึงเสียชีวิตนั้นสั้นมากครับไม่เป็นไปตามอาการทั่วไป

0: ของโรคจึงไม่สามารถตัดประเด็นใดออกได้แนะนำให้มีการชันสูตรศพเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงทางนายแพทย์อูเจียหยงครับเป็นผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันโรคติดเชื้อของฮ่องกงระบุว่าทางการนั้นได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยฮ่องกงและโรงพยาบาลต่างๆเพื่อทำการสอบสวนอย่างละเอียดไม่เพียงแต่ตรวจหาเชื้อในรูปแบบปกตินะครับแต่ว่ายังใช้เทคโนโลยีการวิเคราะห์จีโนมขั้นสูงเพื่อระบุสาเหตุของการเสียชีวิตให้แม่นยำยิ่งขึ้นนะครับโอเคอาจารย์ครับไอ้เชื้อเนี่ยผมเคยได้ยินชื่อมันอีโคไลเคยได้ยินว่ามันเกี่ยวกับทำให้ท้องเสียจริงๆทำความรู้จักอีโคไลนิดนึงครับมันร้ายแรงขนาดแบบมีหมอตายแบบนี้เลยอาจารย
1: ์มันเป็นอีโคไลก็เป็นแบคทีเรียตัวนึงจริงๆมันอยู่ในลำไส้เรานะฮะตอนนี้ถ้าสมมติขอโทษนะครับแล้วอุจจาระทุกคนไปพอเชื้อเนี่ยมีอีโคไลแน่นอน
0: เหรอ
1: มีอีโคไลแน่นอนคราวนี้เนี่ย
0: อาจารย์หมายความว่าเนี่ยผมมีอีโคไลใน
1: มีเป็น
0: ตาอาจารย์
1: ใช่ครับทุกคนมีหมดเลยครับคราวนี้ที่มันเกิดเรื่องนี้ก็คือว่าอีโคไลเนี่ยที่บอกคือว่ามันก็จะมีแบบอีโคไลที่แบบดีกับไม่ดี
0: ครับ
1: ถ้าเป็นอีโคไลที่อยู่ในลำไส้เราเนี่ยมันก็แสดงว่ามันก็แบบมันไม่ได้มีพิษภัยอะไรกับเราแต่ว่ามันก็จะมีบางสายพันธุ์ซึ่งมันมีความสามารถในการก่อโรคได
0: ้
1: เช่นทำให้เกิดท้องเสียทำให้สามารถติดเชื้อในกระแสเลือดหรือติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะหรือขั้นร้ายแรงคือติดเชื้อในเยื่อหุ้มสมองก็ได้ก็ขึ้นอยู่กับว่าไอ้อีโคไลตัวนี้อีโคไลสายพันธุ์รุนแรงหรือเปล่าซึ่งอีโคไลมีหลายสายพันธุ์มากนะ
0: นั่นหมายความว่าอีโคไลเนี่ยเป็นชื่อกว้างๆของไอ้ตัวแบคทีเรียนี้แต่ว่ามันก็มีหลากหลาย
1: สายพันธุ
0: ์สายพันธุ์ในนั้นอ
1: ี
0: ก
1: ใช่ครับเหมือนโควิดแล้วก็มีแบบอัลฟาเดลต้าโอมิครอนใช่ไหมฮะอีโคไลก็เหมือนกัน
0: อีโคไลก็เช่นเดียวกัน
1: ใช่ครับ
0: โอเคนั่นหมายความว่าทุกครั้งที่เราท้องเสียครับอาจารย
1: ์ครับ
0: มันมาจากอีโคไลหมดเลยไหมครับ
1: ไม่จำเป็นท้องเสียเป็นจากได้หลายโรคนะครับเช่นบางเป็นจากอาฮิวาไวรัสหรืออะไรหลายอย่างอีโคไลก็อีโคไลบางสายพันธุ์ทำให้เกิดท้องเสียได้นะฮะแต่อีโคไลส่วนหนึ่งหรือส่วนใหญ่ก็คือไม่ก่อโรคก็อยู่กับเราไปเรื่อยๆครับ
0: นั่นหมายความว่าถ้าเกิดเราท้องเสียเนี่ยอาจจะไม่ใช่จากอีโคไล
1: ต้อง
0: ไ
1: ปใช่
0: เราท้องเสียจากอะไรได้บ้างครับอาจารย
1: ์อ๋อได้หมดเลยฮะแบคทีเรียไวรัสปรสิตหรือพาราไซต์เชื้อรา
0: ครับ
1: เป็นต้นหรือว่าอาหารเป็นพิษเป็นจากเขาเรียกว่าสารพิษก็ได้ครับ
0: โอเค
1: เป็นได้หลายมากครับ
0: แต่ว่ารอบนี้เราคุยถึงเรื่องของอีโคไลนะครับอีโคไลเนี่ยสามารถแบ่งแยกย่อยได้ยังไงบ้างอย่างที่อาจารย์บอกมาแล้วก็แบ่งหลักๆได้ไหมครับอาจารย
1: ์จริงๆมันมีถ้าแบ่งหลักๆมันก็มีหลายแบบนะครับอันที่หนึ่งก็คือว่าอย่างคนที่ในข่าวเนี่ย
0: ค
1: ือติดเชื้อในกระแสเลือดก็จะเป็นสายพันธุ์หนึ่งซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ทำให้เกิดการติดเชื้อนอกลำไส้เมื่อกี้เรารู้แล้วว่าอีโคไลส่วนใหญ่อยู่ในลำไส้มันจะมีอยู่สายพันธุ์นึงเนี่ยชอบติดเชื้อนอกลำไส้เนี่ยเช่นติดเชื้อในกระแสเลือดติดเชื้อในเยื่อหุ้มสมองหรือในทางเดินปัสสาวะก็พบบ่อยนะฮะอีกสายพันธุ์นึงก็คือทำให้เกิดท้องเสียแบบมีเลือด
0: ครับ
1: อุจจาระมีมูกเลือดนี่ก็จะเป็นอีกสายพันธุ์นึงนะฮะหรือบางอย่างก็ทำให้อุจจาระเป็นน้ำเหมือน
0: เวลาจุดๆ
1: ใช่ใช่เอาคร่าวๆที่เรารู้จักกันแบบนี้ก่อนก็ได้ครับ
0: ที่พบบ่อยๆอาจารย
1: ์ที่พบบ่อยๆส่วนใหญ่จะเป็นแบบถ่ายเป็นน้ำปกติวันสองวันก็หาย
0: อ่ะไม่รุนแรงมาก
1: ไม่รุนแรงมากครับ
0: อาการที่พบบ่อยที่อาจารย์บอกว่ามันไม่ค่อยถึงขั้นเสียชีวิต
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมครับแค่แบบว่าถ่ายบ่อยอาจจะหมดแรงเสียเชื้อแร่ไปแล้วอย่างนี้มันมีเคสเสียชีวิตอ่ะมันมีกลุ่มไหนที่ต้องแบบมีความเสี่ยงเป็นพิเศษอ
1: ันนี้เป็นถามที่ดีนะครับก็คือว่าอีโคไลที่ทำให้เกิดการติดเชื้อแบบรุนแรงส่วนใหญ่เราจะเจอในคนไข้กลุ่มที่เปราะบางกลุ่มแรกก็คือเด็กทารกแรกเกิดอย่างที่เรารู้แล้วว่าอีโคไลเนี่ยอาจจะอยู่ในบริเวณลำไส้หรือว่าบริเวณอวัยวะเพศของมารดา
0: ครับ
1: งั้นเวลาเด็กคลอดออกมาบางคนเนี่ยก็จะรับเชื้อนี้มาแล้วก็เกิดการติดเชื้อ
0: ครับ
1: อาจจะการเกิดติดเชื้อในกระแสเลือดในเยื่อหุ้มสมองนะครับอาจจะมีอาการรุนแรงถึงเสียชีวิตได
0: ้โอ้
1: อีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มอายุเยอะไปเลย
0: โอเคกลุ่ม608เขาบอกใช่ไหม
1: ครับแล้วก็กลุ่มที่ภูมิคุ้มกันไม่ค่อยดีเช่นกินยากดภูมิคุ้มกันก
0: ็
1: อาจจะเกิดอาการรุนแรงได้คราวนี้ในกรณีในข่าวเนี่ยบอกว่าเป็นคนไข้อายุประมาณ30กว่าแข็งแรงดีมาตลอดถ้าแบบนี้เนี่ยติดอีโคไลจนเสียชีวิตเนี่ยอย่างที่ในข่าวเขาบอกว่าเขาต้องเอาเชื้อเนี่ยไปดูอย่างละเอียดแล้วว่าเอ๊ะมันมีอะไรพิเศษมันถึงสามารถผลิตความรุนแรงขนาดนั้นได้นะครับซึ่งก็ต้องระวังเพราะว่าถ้ามันแพร่ไปเนี่ยมันอาจทำให้เกิดอาการรุนแรงกับหลายๆคนได้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีที่เขาจะต้องดูว่ามันเป็นสายพันธุ์ที่แปลกจากคนอื่นหรือเปล่าถ้าไม่ใช่ก็ต้องไปดูว่าเอ๊ะทำไมเคสนี้ถึงเสียชีวิตเขามีจริงๆเขาบอกว่าแข็งแรงนี้มาตลอดจริงๆเขามีโรคอะไรบางอย่างซ่อนอยู่หรือเปล่าแล้วมันก็เลยทำให้เกิดอาการรุนแรงขึ้น
0: เพราะว่าตามหลักของอีโคไลมันไม่น่าจะพาไปถึงจุดนั้นใช่ไหม
1: ใช่ในอายุ30ปีไม่เคยมีโรคประจำตัวมาก่อนเนี่ยแปลกก็คือต้องดูว่าอันที่หนึ่งคนไข้มีโรคประจำตัวบางอย่างซ่อนเร้นอยู่หรือเปล่าที่สองเป็นอีโคไลสายพันธุ์ที่มันแบบรุนแรงมากหรือเปล่านะครับ

0: นี่มีความสําคัญครับ
1: ครับอีโคไลมันจะอยู่ในพวกไหนที่ทําให้ท้องเสียเนี่ย
0: พวกไหนหมายความว่า
1: อยู่ในอาหารยังไงหรือว่า
0: อ๋ออยู่ในปนเปื้อนเพราะว่ามันอยู่ในอย่างที่เรารู้ก็คือมันอยู่ในอุจจาระใช่มั้ยฮะสมมุติว่าคนปรุงอาหารล้างมือไม่สะอาดแล้วก็ปนเปื้อนในอาหารก็ติดละ
1: ซึ่งบางทีเนี่ยอาหารไม่ได้จําเป็นต้องเสียด้วยใช่มั้ยอาจารย
0: ์ถ้าสมมุติว่ามันทิ้งเอาไว้นาน
1: ๆ
0: ถ้าสมมุติเชื้อน้อยๆนะครับ
1: ครับ
0: ไปปรุงให้สุกมันก็ตายละมันตายง่ายนะครับ
1: ครับ
0: ถูกของร้อนหมายความต้มแป๊บเดียวก็ตายละแต่ถ้าสมมุติว่ากินอาหารที่ไม่สุกนะครับสมมุติว่ามันปนเปื้อนเล็กน้อยก็ไม่มีอาการแต่ถ้าสมมุติว่าเราตั้งทิ้งไว้จากเล็กน้อยมันก็แบ่งตัวใช่มั้ยโดยเฉพาะหน้าร้อนอุณหภูมิกําลังดีมันก็จะแบ่งตัวพอเยอะมันก็สามารถทําให้เกิดโรคได
1: ้ครับอาจารย์ครับมันมีเรื่องนึงที่ผมเคยอ่านมาก่อนหน้านี้ที่เขาบอกว่าเราไม่ควรกินข้าวที่แช่เย็นไว้นานๆหรือว่าข้าวผัดที
0: ่
1: อันนั้นมันอีโคไล
0: ไม่ใช่ฮะอันนั้นจะเป็นอีกเชื้อหนึ่งเขาเรียกว่าบาซิลัสเซอร์เรียสอันนั้นเนี่ยมันจะเป็นแบคทีเรียอันนึงซึ่งที่เราอาหารเป็นพิษจากเชื้อตัวนี้ไม่ได้เป็นจากตัวแบคทีเรียนะฮะเป็นจากสารพิษที่มันผลิตแบคทีเรียตัวนี้มันจะผลิตสารตัวหนึ่งออกมาทำให้เราอาเจียนกับท้องเสีย
1: ครับ
0: ใช่เพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราทิ้งข้าวไว้นานๆเนี่ยแบคทีเรียมันก็จะผลิตท็อกซินออกมาได้เรื่อย
1: ๆ
0: ทำให้เกิดอาการแต่ถ้าสมมติว่ากินทันทีหรือว่าปรุงให้ดีก่อน
1: ครับ
0: ท็อกซินตัวนั้นมันก็จะตายมันก็เสื่อมประสิทธิภาพก็ไม่ใช่เกิดโรคครับ
1: คนละตัวกัน
0: คนละตัวกันคร
1: ับ แต่ก็ทําให้ท้องเสียกับอ้วกได้เหมือนกัน
0: ใช่ครับใช่อย่างที่ผมบอกว่าคืออาการท้องเสียบางทีมันแยกยากนะครับว่าเป็นจากเชื้ออะไรคร
1: ับโอเคไอ้กลับมาที่อีโคไลกันต่อนะครับที่อาจารย์บอกว่าพอกินเข้าไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดมันมีเชื้อที่ปริมาณพอสมควรก็จะเกิดอาการท้องเสียนะครับอาการแบบไหนที่เรียกว่าอุ๊ยโอเคเราย้อนกลับว่าอาการท้องเสียเชื่อว่าทุกคนเคยเป็น
0: ครับ
1: อย่างผมเนี่ยมันก็มีการเป็นอยู่เรื่อยๆครับอาจารย์บางทีเราเป็นคนอึเองอ่ะเราจะรู้ว่าอันนี้มันอึไม่ปกติหรือบางทีมันกั้นไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วออกมาก็เป็นน้ําแต่ก็บางทีก็ยังพอไหวที่จะใช้ชีวิตต่อไปได้
0: ครับ
1: ถ้าประมาณเนี้ยสิ่งที่แคนทําก็คือแคนจะกินตัวเกลือแร่เกลือแร่นี่ไม่ได้รักษาใช่มั้ยครับ
0: จะเรียกว่ารักษาก็อาจจะได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วว่าเวลาท้องเสียเนี่ยลําไส้ของเรามันทำลายไปบางส่วนนะครับซึ่งการที่จะเกิดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกระบวนการซ่อมแซมเนี่ยมันก็น้ำเกลือแร่ก็อาจจะช่วยได้นะครับถ้าได้ยินข่าวล่าสุดที่คุณตำรวจ
1: สารวัตรแจ๊
0: ใช่ใช่เขาก็ใช้น้ำเกลือแร่ในรักษาจนรอด
1: ครับโอ้ล่าสุดเพิ่งสัมภาษณ์อาจารย
0: ์วันดี
1: ใช่ใช่
0: ใช่ครับอาจารย์วันดีเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำเกลือแร่ด้วย
1: ซึ่งไม่น่าเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้มันสามารถที่จะเยียวยา
0: ถูกต้อง
1: ในเบื้องต้นได้
0: คือจริงๆน้ำเกลือแร่มันไม่ได้ไปฆ่าเชื้อนะครับแต่ว่ามันทำให้ร่างกายเราเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
1: ไม่ขาด
0: แล้วก็ทำให้ร่างกายเราฟื้นตัวเร็วขึ้นต่อสู้กับเชื้อโรคได
1: ้ครับโอเคผมแอบถามนิดนึงว่าเมื่อก่อนเนี่ยเวลาผมท้องเสียเขาชอบให้กินคาร์บอนไหมครับ
0: อ๋อแต่จริงๆ
1: มันช่วยไหมอ่ะ
0: ป
1: ั
0: จจุบันเรามีความรู้มากขึ้นแล้วก็คือคาร์บอนไม่ได้ช่วย
1: อ๋อหรออ ่
0: า
1: ผมจะเริ่มกินเข้าไปแล้วเวลาถ่ายมันจะสีดำอ่ะ
0: ใช่เขาเชื่อว่ามันจะไปดูดซับสารพิษถูกต้องแต่ว่าจริงๆแล้วท้องเสียส่วนใหญ่มันไม่ได้เกิดจากพิษหมดอ่ะบางอย่างมันเกิดจากตัวแบคทีเรียอะไรเงี้ยแล้วมันอาจจะไม่ได้ดูดซับได้หมดจริงๆปัจจุบันเขาก็ไม่ค่อยได้แนะนำเท่าไหร่
1: แล้วแบบนี้พวกคาร์บอนนี่กินไปเพื่ออะไรครับอาจารย์ซึ่งวันนี้มันมีประโยชน์ไหมเอาจริง
0: เอางี้คืออย่างนี้พอกินแล้วดีขึ้นอ่ะจริงๆแล้วมันบอกยากนะครับเพราะบางทีคนปกติอย่างคุณแคนเนี่ยถ้าไม่ทำอะไรเลย
1: มันก็ดีขึ้นเองได
0: ้ใช่หนึ่งถึงสองวันก็ดีขึ้นเองได้ถูกต้อง
1: โอเคคราวนี้อ่ะถ้าเกิดพอรักษาตัวเองได้เนี่ยมันโอเคต้องขนาดไหนถึงเรียกว่าควรจะไปหาหมออ
0: ันนี้เป็นคำถามที่ดีนะครับก็คือถ้ามีเสียน้ำเยอะเรารู้ได้ไงว่าเสียน้ำเยอะถ้าเป็นผู้ใหญ่เราก็จะรู้ว่าเราเริ่มเพลียไม่มีแรงเนี่ยควรจะไปหาหมอแล้วนะในเด็กเขาก็จะดูซึมลง
1: ครับ
0: ดูแบบไม่เล่นเหมือนเดิมอีกอันที่อยากให้ดูคือปัสสาวะ
1: ครับ
0: ถ้าสมมติเสียน้ำเยอะจน6ชั่วโมงไม่ปัสสาวะอันนี้ถือว่าเริ่มรุนแรงแล้วอันนี้ควรจะต้องไปหาคุณหมอแล้ว
1: ไอ้การเสียน้ำเยอะนี่เรากินน้ำเข้าไปได้ไหมครับอาจารย
0: ์ได้ครับแต่ว่าอย่างที่บอกคือถ้าช่วงท้องเสียเนี่ยการกินน้ำช่วยแต่ว่าเป็นน้ำเกลือแร่จะดีกว่าเพราะว่าเราไม่ได้เสียน้ำอย่างเดียวในอุจจาระเราเสียเกลือแร่ด้วยครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าท้องเสียแล้วเรากินน้ำเกลือแร่ได้ทันยังปัสสาวะได้ดียังรู้สึกไม่ได้เพลียมากก็แสดงว่าเราสามารถตามมันทันแล้วก็จะรักษาตัวเองที่บ้านได้แต่ถ้าสมมติว่าบางคนเนี่ยท้องเสียมากจนกระทั่งแม่แรงจะกินน้ำยังไม่มีเลยแบบเนี้ย
1: ครับ
0: อันนี้ต้องไปหาหมอแล้วแล้วผมให้ดูอีกอันนึงคือปัสสาวะอย่างที่บอกคือในผู้ใหญ่หรือเด็กโตเนี่ยถ้า6ชั่วโมงแล้วยังไม่ปัสสาวะเลยแสดงว่ามันถึงระดับนึงแล้วที่จะต้องนิดการดูแลในเด็กเล็กเด็กเล็กเขาฉี่บ่อยเนาะเด็กเล็กก็จะบอกว่าถ้า4ชั่วโมงไม่ฉี่ต้องไปหาหมอแล้ว
1: ครับโอเคนี่เป็นอาการการสังเกตเบื้องต้นนะครับ
0: ครับ
1: อาจารย์ครับ กินยาเอง

0: ได้ป่ะยาอะไรเอ่ยยาฆ่าเชื้ออ
1: ะไรเงี้ยอันนี้เป็นคำถามที่ดีอันนึงนะครับเกิน 90% ของโรคท้องเสียไม่ต้องการใช้ยาฆ่าเชื้อในการรักษา
0: อ้าวมันเป็นแบคทีเรียอาจารย
1: ์แบคทีเรียส่วนนี้มันก็เป็นอะไรที่มีความเขาเรียกว่าซับซ้อนนิดนึงนะครับคือแบคทีเรียบางอย่างเนี่ยถ้าเรากินยาฆ่าเชื้อไปอ่ะมันไม่ได้ช่วยเพราะว่าร่างกายมันจัดการมันเองได้อยู่แล้วนะครับแล้วอย่าลืมว่ายาฆ่าเชื้ออย่างที่เราคุยกันต้นชั่วโมงว่ามันไปฆ่าแบคทีเรียตัวอื่นด้วยแต่จริงๆแล้วว่าการเยียวยาของลำไส้เราอ่ะเราต้องการแบคทีเรียตัวดีเพื่อที่จะไปกำจัดแบคทีเรียไม่ดีเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าคุณแฮนอาจจะเคยได้ยินว่าในการรักษาท้องเสียในเด็กบางคนเนี่ยเราให้โปรไบโอติกด้วยเพื่อที่จะไปปรับสมดุลในลำไส
0: ้ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีการกินยาฆ่าเชื้อโดยไม่จำเป็นเนี่ยมันอาจจะไปฆ่าแบคทีเรียตัวดีมากกว่าด้วยทำให้การปรับสมดุลมันอาจจะช้าทำให้การรักษาอาจจะช้าได้แต่ว่าการติดเชื้อแบคทีเรียบางอย่างเช่นชื่อชิกเจอร่าหรือแคมเปโรแบคเตอร์พวกเนี้ยอาจจะใช้ยาฆ่าเชื้อได้แต่ว่าเราดูนะครับการฆ่าเชื้อแบคทีเรียในลำไส้เนี่ยสั้นๆ3วันไม่เกิน5วัน
0: ครับ
1: ไม่เหมือนเจ็บคอนะฮะ10วันหรือปอดบวม7วันหรือ10วันยาฆ่าเชื้อในลำไส้เนี่ย3วันหรือ5วันไม่เกินนี
0: ้ก็หายละต้องหาย
1: โอเคงั้นไม่ให้ยากว่านั้นครับ
0: ครับ
1: ครับ
0: คราวนี้ถ้าเกิดเราจัดการตัวเองที่บ้านไม่ได้แล้วไปหาหมอครับที่เมื่อกี้เราดูกันแล้วว่าถ้าเกิดถ่ายเบื้องต้นไม่ได้ก็ต้องให้เกลือแร่เพิ่มเติมแล้วไม่ไหวจริงๆไปหาหมอหมอทําอะไร
1: ให้น้ําเกลือครับก็เพราะเรากินเองไม่ได้ใช่มั้ยก็ต้องให้น้ําเกลือน้ําเกลือก็จะมีน้ําแล้วก็มีเกลือแร่ครับ
0: นั่นคือวิธีที่หมอทําเลยอ่ะครับ
1: ใช่ถูกต้อง
0: แล้วหมอผมรู้ว่าหมอจะแบบว่าใส่ยาเข้าไปไม่ใช่อ่ะ
1: ส่วนใหญ่อย่างที่เรียนให้ทราบก็คือว่ามากกว่า 90% ของท้องเสียไม่ต้องการยาปฏิชีวนะหมอก็ใช้น้ําเกลือหรืออย่างเก่งคือสมมุติอาเจียนเยอะอาจจะให้ยาหยุดอาเจียน
0: ครับ
1: ครับผมอันนั้นก็จะเป็นการรักษาที่โรงพยาบาลทําให้ได้ก็คือเหมือนเค้าว่ากินไม่ทันกินไม่ไหวก็ให้น้ําเกลือพอกินให้น้ําเกลือไประยะนึงก็เริ่มมีแรงก็ให้กินน้ําเกลือแร่ต่อ
0: โอเค
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นก็คือสิ่งสําคัญก็ไม่สามารถที่จะไปแก้จุดตรงนั้นได้ทันทีหรอกแต่ก
1: ็
0: ให้น้ําเกลือเพื่อเป็นการป้องกัน
1: ไม่ให้
0: เสียเกลือแร่มากเกิน
1: ใช่แล้วก็หลักการรักษาจริงๆการรักษาท้องเสียที่จําเป็นก็คือเรื่องเค้าเรียกว่าภาษาอังกฤษเรียกว่าฟู้ดเทอราปีการรักษาด้วยอาหารก็คืออันที่1น้ําเกลือแร่นี่แหละอันที่2คืออาหารที่มีประโยชน์ทําให้ลําไส้มันฟื้นฟูได้เร็วขึ้นนะครับอย่างเช่นอาหารพวกคาร์โบไฮเดรต
0: ครับ
1: ที่ย่อยง่ายข้าวต้มหรือโจ๊กหรือเนื้อหมูเนื้อปลาที่ย่อยง่ายอย่างเงี้ยนะครับก็ทําให้ลําไส้เนี่ยฟื้นตัวเร็วขึ้นครับ
0: โอเคเข้าใจเรื่องนี้ค่อนข้างเคลียร์นะครับแอบถามนิดนึงอันนี้สงสัยเองอาจารย์ตอนเมื่อก่อนตอนเวลาผมไปเข้าค่ายรด
1: อ
0: มันจะมียาชนิดนึง
1: นั่น
0: ถ้าเป็นท้องเสียกินยานั้นได้ป่ะ
1: ห้ามเลยนะครับไม่ให้กินเพราะว่าท้องเสียเนี่ยเวลามันถ่ายออกมาเนี่ยก็คือเชื้อโรคกับสารพิษออกมาถูกไหมฮะ
0: ครับ
1: ถ้าเราไปหยุดมันก็จะอยู่ข้างอยู่ในร่างกายเรา
0: โอเค
1: ใช่
0: คือประสงค์เราไม่ได้ต้องการหยุดถ่ายแต่เราต้องการให้โอเคของเสียมันถ่ายมาถูกแล้วแหละเพราะมันเป็นการขจัดของเสียมา
1: เพียงแต่ว่าเราทำยังไงก็แล้วแต่รอให้ร่างกายมันสมานคือเอางี้ถ้าเราไปดูกลไกจริงๆเนี่ยเวลาท้องเสียเนี่ยคือเซลล์ลำไส้เราไม่สามารถดูดซึมน้ำกลับเข้าไปได้ปกติเรากินน้ำไปเนี่ยหรือกินอาหารไปลำไส้เราต้องดูดกลับได้แต่คราวนี้ไอ้แบคทีเรียหรือไวรัสมันไปทำลายเซลล์ลำไส้ทำให้มันไม่สามารถดูดซึมน้ำได
0: ้
1: มันก็เลยถ่ายออกมาเพราะฉะนั้นทำยังไงก็แล้วแต่ให้เซลล์ลำไส้เนี่ยมันกลับมาปกติเร็วที่สุดไอ้เชื้อไอ้สารพิษอะไรที่มันสร้างเนี่ยมันก็ออกไปเรื่อยๆนั่นแหละถ้าเราไปอุดมันไว้มันก็ยังอยู่กับร่างกายเราไปเรื่อยไม่จําเป็นห้ามนะครับ
0: นี่ห้ามเลยนะผมว่าต้องมีหลายคนนะคิดเหมือนผมอะในเมื่อมันถ่ายดีนะใช่มั้ยก็อุดมันซะเลย
1: แต่ว่าถ้าสมมุติไปโรงพยาบาลเนี่ยบางกรณีจริงๆน้อยนะครับคุณหมออาจจะให้ยาตัวนี้ยังมีที่ใช้นะคร
0: ับ
1: แต่ต้องแบบ very special กรณีพิเศษ under คุณหมอจริงๆนะครับ ไม่แนะนําให้ท่านผู้ชมไปซื้อยาจำพวกนี้กินเองนะคร
0: ับ
1: คือถ้าท้องเสียอยากจะรักษาเองเช่นแบบยังแบบพอไหวเงี้ยน้ำเกลือแร่คือสิ่งที่ดีที่สุดนะครับก็น้ำเกลือแร่นะครับ
0: แล้วจุดประสงค์ของไอ้ยาชนิดนี้ผมจำชื่อไม่ได้ด้วยไอ้ยาชนิดนี้มันคือจุดประสงค์มันทำมาเพื่ออะไรครับ
1: อ๋อมันทำให้ลำไส้มันไม่บีบตัวฉะนั้นมันก็ไม่ท้องเสียเพราะฉะนั้นเนี่ยโรคบางโรคซึ่งเกิดจากการที่ลำไส้บีบตัวมากเกินไปหรือว่ามีเซลล์บางอย่างที่ทําให้เกิดการหลั่งสารน้ํามากเกินไปซึ่งมันน้อยมากๆเลยครับโอกาสที่เราจะเจอผมเอางี้ไอ้ยาตัวเนี้ยผมแทบจะไม่เคยสั่งเลยอ่ะครับ
0: โอเค
1: มันต้อง very special จริงๆครับ
0: แล้วอาจารย์มีอะไรจะบอกสําหรับคนที่เอาไว้เพื่อแบบ อุดเพื่อไม่ให้ถ่ายมัน
1: เออคือ
0: ผมได้เคยผ่านมาแล้ว
1: คือเข้าใจว่ารอดอนี่ก็คือกำยำแข็งแรงนะครับกินนิดหน่อยก็คงไม่เป็นไรแต่ว่าไม่แนะนำนะครับอย่าเลย
0: จริงๆไม่มีผลเสีย
1: ใช่ใช่จริงๆเขาก็อนุญาตให้ไปอุจจาระไม่ใช่หรอครับ
0: มันไม่ค่อยสะดวกอาจารย
1: ์เข้าใจ
0: เอออย่างของผมเนี่ยจำได้ว่าเราคือในการเข้าค่ายรอดอเนี่ยมันจะมีเป็นผัดใช่ไหมครับผัดหนึ่งผัดสองผัดสามผมเป็นผัดสุดท้ายกิจกรรมวันแรกในการไปถึงคือกลบซ่วมอาจารย
1: ์อ๋อเข้าใจอ
0: ีก5วันที่เหลือทำไงใช่ไหมเราก็ต้องไปขุดเพื่อที่จะนั่นเองผมก็เลยกินสรุปผมกินยาตัวนั้นไปอ
1: ่
0: ะ
1: แล้วมันอึดอัดไหมอึดอัดใช่ไหมครับ
0: ไม่แน่กันแต่ไม่ถ่ายเลยตลอด5วันแต่ผมบอกเลยนะหลังจากหมด5วันเนี่ย
1: หายยากมาก
0: ใช่เพราะมันแบบของมากมาก
1: ใช่ไม่แนะนำนะครับไม่แนะนำอย่างยิ่งนะครับ
0: โอเคอยู่ดีพาไปเรื่องถ่ายไงไม่รู้เหมือนกันอาจารย์
1: ครับ
0: กลับมาหน่อยหน้าร้อนเนี่ยอาหารมันก็จะเสียเร็ว
1: ใช่ครับ
0: มีอาหารแบบไหนที่เราต้องระมัดระวังบ้างครับอาจารย
1: ์เอาง่ายๆนะครับตรงไปตรงมาอาหารที่ไม่ได้ปรุงสุกอาหารสุกๆดิบๆเอางี้เหอะ
0: โอเค
1: พยายามเลี่ยงถ้าไม่จำเป็น
0: อย่างพวกแบบของดิบของ
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ของดองไม่แน่ใจแต่ว่าของดิบเนี่ยมันถ้าสมมติว่ามันมีปนเปื้อนอ่ะแล้วเราไม่ปรุงให้สุกอ่ะมันก็จะโตเร็วเพราะฉะนั้นมีโอกาสจะเจอเชื้อได้นะครับแล้วจริงๆหน้าร้อนเนี่ยเราก็ชอบกินอาหารที่ไม่ร้อนถูกไหม
0: ก็ใช่
1: เราอยากกินน้ำแข็งกินน้ำเย็น
0: ครับ
1: ซึ่งต้องระวังดีๆเพราะว่าบางทีน้ำแข็งเนี่ยมันทำจากน้ำที่ไม่ได้ปรุงสุกมาก่อนไม่ได้ต้มมาก่อนก็จะมีเชื้อโรคปนเปื้อนได้น้ำแข็งเนี่ยเชื้อไม่ตายนะครับ
0: ครับ
1: เชื้อมันอาจจะแบบหยุดการเจริญเติบโตแต่ว่าเหมือนจำศีล
0: อ
1: ะพอเข้าไปในร่างกายเราปุ๊บอุณหภูมิเราปกติมันก็โตขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าร้อนปัจจัยหนึ่งก็คือทำไมถึงมีโรคพวกนี้เยอะเพราะว่าเราชอบกินของเย็นกันซึ่งไม่ได้ปรุงสุก
0: ครับ
1: เราก็เลยมีโอกาสที่ทำให้เกิดโรคแบบนี้ได้
0: ครับ
1: หลีกเลี่ยงของสุกๆดิบๆนะครับน้ำไม่แนะนำให้กินน้ำตามที่เราไม่แน่ใจถ้าเป็นน้ำใส่ขวดที่แบบตามร้านเนี่ยชัวร์กว่าเขาน่าจะผ่านกระบวนการที่ถูกต้องมาแบบนั้นดีกว่าน้ำแข็งก็เลือกจากผู้ผลิตที่ไว้ใจได้ว่าผลิตจากน้ำสะอาดจริงๆนะครับแล้วก็นมหรือผลิตภัณฑ์จากพวกเดลี่โปรดักต์ดูวันหมดอายุนิดนึงนะครับแล้วก็ถึงแม้จะไม่หมดอายุแต่ถ้าตั้งทิ้งไว้นานๆข้างนอกก็ไม่น่ามีเหมือนกันนะครับเสี่ยง
0: ระวังเรื่องของกินในช่วงหน้าร้อนมากๆนะ
1: ครับ
0: ผมได้ยินมาว่าข้าวมันไก่อาจารย์มันก็เป็นอาหารชนิดนึงที่ต้องระวังช่วงหน้าร้อนนี่จริงขนาดไหนครับอาจารย
1: ์ก็มันจะมีเชื้อแบคทีเรียตัวนึงเรียกว่าซัมโมเนล่า
0: ตัวนี้ซัมโมเนล่า
1: ใช่ครับตัวนี้เนี่ยมันอยู่ในชอบอยู่ในไก่แล้วก็ไข่นะครับที่ปรุงไม่สุกงั้นถ้าสมมติเราปรุงสุกสมมติข้าวมันไก่แบบอบมาจากหม้อเลยเน
0: ี่
1: ยสบายใจได้
0: แ
1: ต่ถ้าสมมติว่าแบบ
0: มันยังมีเลือดๆอยู่
1: ยังมีแบบสุกๆดิบๆอย่างนี้ให้ระวังนิดนึงนะครับ
0: ครับ
1: หรือปรุงมาแล้วทิ้งไว้นานนะครับก็ให้ระวังด้วยเหมือนกันเพราะว่าบางทีเนี่ยจริงๆแล้วข้าวมันไก่ผมว่าท่านจะติดคืออย่างนี้ครับปรุงสุกแล้วเชื้อตายหมดแล้ว
0: ครับ
1: หยิบออกมาสับเป็นเขียง
0: เ
1: ขียงนั่นแหละ
0: เพราะว่าเขียงมันอาจจะสับไก่สดมา
1: ใช่หรือมันต้องทำความสะอาดดีๆเพราะฉะนั้นมันตรงนั้นน่ะคือจุดที่มันจะปนเปื้อนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเอามาปุ๊บสับๆๆแล้วกินเลยเชื้อมันอาจจะยังไม่เยอะแต่ถ้ามาตั้งทิ้งไว้เชื้อที่จากเขียงอาจจะโต
0: เพราะอากาศมันร้อน
1: ถูกแล้วพอมันจำนวนเยอะมันทำให้เกิดโรคได้ถ้าน้อยไม่เกิดโรคถ้าเยอะเกิดโรค
0: ไอ้ซัมโมเนล่าเนี่ยก็ทำให้ท้องเสียเหมือนกัน
1: ถูกต้องครับและอาจจะมีมุกเลือดด้วยครับ
0: มันมีกี่อันที่ทำให้ท้องเสียเยอะมากเลย
1: เยอะมากเลยครับอีโคไลนี่เป็นแค่หนึ่งในไม่รู้หนึ่งในร้อยหนึ่งในพันด้วยซ้ำนะครับ
0: เมื่อกี้จะบอกว่าซัมโมเนล่าเนี่ยนอกจากในไก่มันมีในไข่ด้วย
1: ใช่ครับ
0: ไข่ดิบ
1: ใช่ครับเอางี้สมมติว่ากินไข่ที่ไม่สุกครับมันส่วนใหญ่มันจะอยู่ในเปลือกไข
0: ่โอเค
1: มันซ่อนตัวอยู่ในเปลือกไข่เพราะฉะนั้นเวลาตอกอ่ะถ้าสมมติว่าไข่นี่ไม่ได้ต้มดีๆนะครับแล้วเปลือกมันยังมีเชื้ออยู่อ่ะมันก็จะทำมันก็จะปนเปื้อนตอนที่เราปอกได้ครับ
0: คือพอพูดถึงไข่ดิบเนี่ยมันจะมีคนที่อย่างผมชอบกินพวกชาบูครับอาจารย
1: ์ชาบูอ๋อ
0: ชาบูเนี่ยสิ่งที่เราชอบเลยคือการเอาเนื้อเนี่ยจุ่มลงไปในไข่ดิบแล้วก็กินมันจะอร่อยไหม
1: ถ้าอยากจะปลอดภัยเนี่ยไข่นั่นก่อนจะตอกอ่ะล้างให้ดีๆเลย
0: เอามันอยู่ด้านนอกเหรอครับอาจารย์
1: มันอยู่ในเปลือก
0: อยู่ในเปลือก
1: ใช่ครับ
0: อ่าฮะเนี่ยมันมีพอดีผมเห็นว่าไข่มีการขาย2แบบด้วยครับไข่ชนิดที่ขายสำหรับกินดิบได้กับไข่ที่ไม่ได้บอกอะไรซึ่งไข่ที่ขายสำหรับกินดิบได้เนี่ยจะแพงกว่าปกติ
1: อ๋อ
0: ก็เลยไม่รู้ว่าไอ้เชื้อนี้ด้วยหรือเปล่าที่มันจะแบบมีกระบวนการในการแบบ ทำลายอะไรอย่างเง
1: ี้ยอ๋อก็ต้องดูถ้าสมมติเขามาจากแหล่งที่เชื่อถือได้เช่นเขามีการทำความสะอาดเปลือกไข่ดีๆผมว่าเชื้อมันก็ไปหมดแหละแต่ผมว่าก่อนจะกินอ่ะก็ล้างดีๆสักนิดนึง
0: โอเค
1: นะครับ
0: ได้ครับ
1: ก็จะปลอดภัยครับ
0: นี่

0: เรื่องแรกข่าวแรกนะฮะยาวเลยแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะไม่ได้คิดถึงในรายละเอียดเหมือนกันเอามาเตือนกันนะครับไปกันต่อครับเรื่องต่อมาครับนักวิจัยจีนค้นพบไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในค้างคาวอาจจะแพร่สู่มนุษย์ได้เหมือนโควิด-19นะครับอันนี้เป็นข่าวมาสักพักหนึ่ง
1: โอกาสที่จะแพร่ให้คนอื่นเนี่ยน้อยมาก
0: ก็คือติดจากนกมาสู่คนแต่จากคนตัวนี้จะไปสู่คนต่อนี่ยาก
1: ยาก
0: ใช
1: ่มันต้องดูตรงนี้ด้วยว่าไวรัสมันมีความสามารถยังไงนะครับถ้ามันติดจากสัตว์มาสู่คนได้แต่คนสู่คนไม่ได้เนี่ยเราก็ไม่ค่อยกลัวนะครับแล้วก็ไปคอนโทรลแอนิมอลสัตว์ตรงนั้นแทนถูกไหมฮะ
0: เมื่อกี้ที่ผมฟังแล้วผมสงสัยไม่เข้าใจฮะที่บอกว่าไวรัสที่ค้นพบใหม่เนี่ยสามารถจับกับตัวรับ ACE2 เนี่ยคืออะไรครับ
1: ACE2 คือเป็นตัวรับจริงๆมันก็อยู่ในสปอร์ตอยู่ในทางเดินหายใจเอางี้ไวรัสมันจะเข้าสู่คนเราได้เนี่ยมันต้องสามารถจับกับเซลล์ของเราได
0: ้ครับ
1: มันถึงจะเข้าไปทำลายเราได้ถ้ามันจับกับเราไม่ได้มันก็ทำไม่ได้คราวนี้ไวรัสแต่ละตัวก็จะมีตัวรับต่างๆกันดีไอโควิดก็ดีหรือไวรัสตัวนี้มันคือ ACE2 มันเป็นชื่อตัวรับ
0: เป็นชื่อของตัวรับ
1: ค
0: ือถ้าเกิดไอไวรัสตัวนี้มันรับกับไอตัว ACE2 ของเราได้เนี่ยมันก็จะสามารถเข้าสู่คนได้
1: ใช่
0: ไหมครับ
1: แต่ว่ามันจับได้ดีหรือเปล่า
0: ต้องดูอีกที
1: จับแล้วมันเข้าเซลล์ได้ดีไหมก็ต้องดูอีกทีนึงนะครับ
0: โอเค
1: ครับ
0: ตอนสงกรานต์เนี่ยจะมองว่าการระบาดมันจะเพิ่มมากขึ้นไหม
1: ตัวไหนครับ
0: ไอตัวไวรัสเนี่ยต่างๆ
1: จริงๆถ้าเราดูมาปี2ปีที่แล้วเนี่ยหลังสงกรานต์เนี่ยโควิดก็พุ่งถ้าดูนะฮะซึ่งก็แปลกใจเพราะว่าคนมาอยู่รวมกันเยอะๆถูกไหมครับมันก็มีโอกาสแล้วก็ไม่ได้ใส่แมสมันก็มีโอกาสที่จะแพร่เชื้อได้อยู่แล้วครับ
0: ถามอาจารย์หน่อยว่าทุกวันเนี้ยตอนเนี้ยจานกลัวการระบาดของโควิดหรือไข้หวัดใหญ่มากกว่ากัน
1: กลัวทั้งสองอย่าง
0: ไม่เลยสองอย่างเลย
1: ใช่ครับคือไม่อยากให้มีระบาดอะดีที่สุดครับแต่ว่าก็อาจจะเป็นความโชคดีนิดนึงว่าไข้หวัดใหญ่เนี่ยมีวัคซีนถึงแม้จะไม่ได้ป้องกัน 100% แต่ลดความรุนแรงได้ที่สำคัญก็คือมียาต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่มีแล้วยาต้านมีตั้งนานแล้วโอเซลทามิเวีย
0: ผมเข้าใจว่าผมเข้าใจว่ามีแต่ไอ้ตัววัคซีน
1: ไข้หวัดใหญ่นะฮะที่สายพันธุ์ A สายพันธุ์ B เนี่ยมียาต้านฮะ
0: ยาต้านต่างจากวัคซีนยังไงครับอาจารย
1: ์ยาต้านคือยาฆ่าเชื้อ
0: ถ้าเกิดเป็นแล้ว
1: กินยาฆ่าเชื้อไข้หวัดใหญ
0: ่โอเค
1: ครับ
0: โอเคถ้าเกิดเป็นวัคซีนเนี่ยเราฉีดเพื่อป้องกันความรุนแรง
1: ถูกต้องครับ
0: หรือบางทีอาจติดน้อยเลยถ้าติดปุ๊บลดความรุนแรง
1: ใช
0: ่แต่ถ้าเป็นแล้วมียาต้าน
1: สำหรับไข้หวัดใหญ่นะครับ
0: โอเค
1: ใช่
0: โควิดมีไหมครับอาจารย์
1: โควิดก็มีครับที่เราเรียกว่าพวกแพ็กโซโลวิดหรืออะไรพวกนี้
0: โอเค
1: โมโนอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีแต่ว่ามันยังไม่ได้แบบแพร่หลายยังไม่ได้มีเนื่องจากโควิดมันเพิ่งรู้จักมา 2-3 กี่5ปีละมันยังไม่ได้เหมือนไข้หวัดใหญ่ซึ่งเรารู้ว่ายาตัวนี้มันดีมากๆสำหรับโควิดเนี่ยเรายังอยู่ในช่วงการพัฒนาอยู่แต่ว่ายา 2-3 ตัวที่เรามีอยู่ก็ถือว่าเป็นยาที่ดีพอสมควรแต่ว่าสำหรับโควิดเนี่ยเราจะเก็บไว้สำหรับคนที่มีความเสี่ยงสูงเช่น68หรือคนที่มีโรคประจำตัวแต่ไข้หวัดใหญ่เนี่ยยาตัวนี้ใครเป็นเราก็ให้มันจะช่วยลดความรุนแรงลงแล้วก็ช่วยลดทำให้เราดีขึ้นเร็วเอาง่าย
0: ๆโอเค
1: ครับ
0: เรื่องนี้เข้าใจได้ครับมีคำแนะนำเบื้องในสกุลนะครับเป็นอธิบดีกรมควบคุมโรคเขาพูดถึงกรณีที่มีข่าวว่าพบเด็กนักเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครป่วยเป็นโรคไข้อีดำอีแดงใช่ไหมครับแล้วก็มีการหยุดเรียนในบางชั้นเรียนกรมควบคุมโรคก็ดำเนินการป้องกันควบคุมโรคตามมาตรการอย่างเคร่งครัดนะคร
1: ับ
0: โดยให้โรงเรียนคัดกรองเด็กทุกเช้าให้เด็กที่ป่วยหยุดเรียนแล้วก็ขอความร่วมมือผู้ปกครองขอให้เฝ้าระวังโรคนะครับย้ำบอกว่าโรคไข้อีดำอีแดงนั้นไม่ใช่โรคใหม่ครับขอประชาชนอย่าตื่นตระหนกโรคนี้เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังตั้งแต่ปี2558ซึ่งเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชื่อว่าโซโคคัสชนิด A นะฮะก่อให้เกิดโรคหลายชนิดคออักเสบโรคติดเชื้อทางผิวหนังเป็นต้นส่วนใหญ่ก็มีอาการไม่รุนแรงสถานการณ์ของโรคไข้ดำแดงนะครับในวันที่1มกราคมจนถึง28กุมภาพันธ์ปีนี้พบว่าผู้ป่วยทั้งหมดนะฮะ455รายไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตและมักจะเกิดในเด็กอายุ 5-15 ปีนะครับจานชื่อมันแบบอะไรวะเนี่ยไข้อีดำอีแดงทำไมมันถึงต้องชื่อไข้เป็นแบบนี้ครับอาจารย์
1: เพราะว่าโรคนี้ครับมันเวลาเป็นน่ะเป็นโรคไข้ดำแดงนะครับเนี่ยเวลาเป็นเนี่ยผื่นเนี่ยมันจะเป็นสีแดงๆแล้วบางคนก็อาจจะคำคำเขาก็เลยเรียกว่าอีดำอีแดง
0: คือเป็นแล้วมีผื่น
1: หรอใช่
0: มีไข้ด้วย
1: มีไข้
0: แล้วมีผื่น
1: ใช่ครับ
0: เป็นดำดำแดงแดง
1: ใช่มันก็เลยเรียกตรงไปตรงมาครับ
0: แล้วก็ตามตัวอย่างนี้เลยฮะอาการที่เกิดขึ้นสำหรับเชื้อไวรัสนี้เป็นไงบ้างครับ
1: เมื่อกี้ไม่ใช่ไวรัสแบคทีเรีย
0: แบคทีเรียเหรอ
1: ใช่เมื่อกี้เห็นไหม
0: โอเคสเตรปโตโคคัสอาจารย์ครับเหมือนผมจะเคยได้ยินชื่อไอสเตรปโตโคคัสเนี่ย
1: ครับ
0: มันคนละอัน กับที่กินลูกหูดับใช่ไหมครับ
1: อันนั้นสเตปโตคัสซูอีส

0: อ่ะเซตัวเขาก็จะเป็นนามสกุลนะฮะแต่เขาก็จะมีมีเมมเบอร์หลายอันนะครับ
1: เป็นหนึ่งในเมมเบอร์
0: ใช่ Streptococcus ครับ
1: โอเคแต่นี่คือ
0: กลุ่ม
1: เมมเบอร์ชนิด A
0: ใช่ครับ
1: ทำให้เกิดโรคไข้อีดำอีแดง
0: ใช่แล้วจริงๆเมื่อกี้ต้นชั่วโมงเลยที่คุณแคนพูดถึงคออักเสบอ่ะ
1: ครับ
0: ที่ต้องกินยาฆ่าเชื้อ
1: ครับผม
0: คือตัวนี้แหละ
1: เหรอ
0: Streptococcus กลุ่ม A เนี่ยทำให้เกิดคออักเสบที่ต้องกินยาฆ่าเชื้อ
1: ใช่
0: แต่ที่ผมบอกว่าอ้าปากแล้วเห็นน้องอ่ะก็คือตัวนี้แหละ
1: คือ Streptococcus
0: ใช่
1: ชนิด A
0: ใช่แล้วในบางคนหรือบางสายพันธุ์มันทำให้เกิดไข้ดำแดง
1: โอเค
0: แต่จริงๆแล้วที่เรารู้จักกันก็คือมันทำให้เกิดคออักเสบที่ต้องกินยาฆ่าเชื้อที่เรารู้จักกันดีๆนะฮะแต่ว่าบางสายพันธุ์มันทำให้ผลิตสารที่ทำให้เกิดผื่นได
1: ้อ๋อโอเค
0: เชื้อเดียวกันครับเพราะฉะนั้นคนที่เป็นไข้ดำแดงเนี่ยจะมีส่วนใหญ่จะมีเจ็บคอด้วย
1: เพราะว่ามันก็มีผลตรงนี้เหมือนกัน
0: ถูก
1: ใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: สาเหตุเกิดจากอะไรเชื้อพวกนี้มันมาจากไหนครับอาจารย
0: ์ก็จริงๆเชื้อพวกนี้มันก็อยู่ในคอเรานี่แหละเพียงแต่ว่าถ้ามันเพิ่มจำนวนมากขึ้นมันทำให้เกิดโรคขึ้นมาได
1: ้ครับ
0: นั้นก็ติดต่อทางเนี่ยทางการหายใจนะครับแต่ว่าผมคิดว่าโรคนี้ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่ในมุมมองของผมนะเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่ามันเป็นแบคทีเรียถ้าคนที่เป็นเรารู้แล้วว่าเป็นนะกินยาฆ่าเชื้อที่ถูกต้อง24ชั่วโมงปุ๊บไม่แพ้เชื้อแล้ว
1: เหรอ
0: ใช่
1: นั่นหมายความว่าถ้าเกิดเราพูดถึงอาการเนี่ยของการป่วยเจ็บคอต่างๆเนี่ยไวรัสน่ากลัวกว่าแบคทีเรีย
0: ในแง่ของการแพร่เชื้อมัน
1: อ๋อในแง่ของการแพร่เชื้อ
0: เพราะว่าถ้าไม่ใช่ไข้หวัดใหญ่แล้วยังมียาใช่ไหมฮะมันก็จะแพร่ได้ประมาณ3วัน5วันเรื่อยๆถูกไหมอย่างโควิดอย่างเงี้ยแพร่ได้3วัน5วัน
1: ครับ
0: ถูกไหมฮะแต่ตัวนี้ถ้าสมมติคุณหมอวินิจฉัยได้โอ้ใช่แน่นอนกินยาฆ่าเชื้อปุ๊บ24ชั่วโมงหยุดเลยไปโรงเรียนได้
1: เขาบอกว่ากินยาฆ่าเชื้อปุ๊บเนี่ย24ชั่วโมงจะหายเจ็บคอเลยหรอ
0: ไม่อาจจะยังมีอาการอยู่แต่ไม่แพ้เชื้อแล้ว
1: ไม่แพ้เลย
0: อาการก็จะดีขึ้นด้วยเช่นสมมติว่าเดิมไข้สูงกินอะไรไม่ได้เลยก็จะเริ่มดีขึ้นแล้วก็ถ้าไหวก็ไปโรงเรียนได้เพราะไม่แพ้เชื้อแล้ว
1: โอเคมันก็มีความน่ากลัวต่างกันไหมอาจารย์เนาะถ้าไวรัสก็จะน่ากลัวอีกแบบนึงแบคทีเรียก็จะรุนแรงมาก่อนแต่ถ้าเกิดเจอยาที่ถูกต้องก็จะ
0: ดีเลยดีเลย
1: สิ่งสำคัญคือเราต้องดูเป็น
0: ต้องวินิจฉัยให้ถูกต้องถูกต้องครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ไข้อีดำอีแดงเลยอาจารย์กว่าที่จะเกิดอาการที่เราจะรู้ว่ามันเป็นอีดำอีแดงเนี่ยมันนานไหมกว่าจะผื่นขึ้นกว่าจะอะไรอย่างเงี้ย
0: จริงๆไม่นานนะครับส่วนใหญ่ถ้าคือสมมติว่าเป็นมีไข้เจ็บคอแค่วันสองวันถ้ามันจะมีผื่นมันก็เป็นแล้วล่ะครับ
1: โอเคมี
0: เอางี้ดีกว่าถ้าสมมติว่าลูกๆเจ็บอันนี้เมื่อกี้เขาบอกว่าอายุ5-15ปี
1: ใช่ใช่ใช่คร
0: ับเป็นอายุที่เกิดบ่อยถูกต้องเลยครับงั้นอายุน้อยกว่านี้หรือมากกว่านี้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยเป็นละเป็นเหมือนกันแต่ว่าไม่พีคเท่าอายุ
1: ทำไมอะครับเพราะอะไรครับ
0: เพราะว่าอันมันอธิบายได้หลายอย่างนะครับก็คือไวรัสก็ดีแบคทีเรียก็ดีเวลามันจะเกิดโรคมันต้องมีตัวมันต้องจับกับเซลล์ของเราได้ใช่ไหมแล้วอายุแต่ละอายุมันก็จะมีความสามารถที่จะทำให้แบคทีเรียมาจับได้ต่างกัน
1: แล้วก็ C2 เลยเมื่อกี้ว่า
0: พวกนั้นแต่อันนี้ไม่ใช่ A2 นะมันก็จะเป็นอันนั้นอันที่สองก็คือภูมิคุ้มกันคนยิ่งอายุเยอะสัมผัสโรคมาเยอะแล้วก็ภูมิคุ้มกันก็จะมีมันก็อาจจะไม่ติดแล้ว
1: โอเคนั่นเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ในวัยเนี้ย5-15ปีก
0: ็
1: จะเป็นช่วงพีคที่สุดที่ตัวแบคทีเรียหรือไวรัสเนี่ยมันจับได้โดยเฉพาะไอ
0: ้ตัว
1: แบคทีเรียตัวเนี้ย
0: ใช่
1: มันจับได้ดีกว่า
0: ใช่ครับใช่
1: โอเคเพราะฉะนั้นอย่างเราเนี่ยเลย15มานิดนึงละก็
0: ผมจำได้ว่าตอนนั้นผม20กว่าผมก็ยังเป็นอยู่
1: อาจารย์ยังเป็นอยู่เหรอ
0: จันอยู่20กว่าอ่ะครับ
1: เพราะฉะนั้นก็พอเป็นได้อยู่
0: ใช่
1: โอเคเอาง่ายๆถ้าเกิดอาการเจ็บคอแล้วก็สังเกตว่ามีผื่นขึ้นสีแดงๆอะไรเงี้ยก
0: ็ไปหาหมอดีกว่า
1: หาหมอเลย
0: เราจะได้จริงๆยารักษาง่ายมากยาแบบพื้นเพราะว่าเชื้อตัวนี้ไม่ค่อยดื้อยาด้วยนะครับรักษาง่ายมาก
1: โอเค
0: ครับไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องดื้อยากินยา1วันอย่างที่บอกอาการดีขึ้นเลยแล้วก็ไปโรงเรียนได้แต่ว่าความยากมันก็คือว่าจะเรียกว่าความยากไหมคือต้องกินยา10วันเป๊ะๆต้องกินนานถึงแม้ว่ากินไปแล้ว2วันอาการเหมือนชั้นหายแล้วห้ามหยุดเพราะว่ามันอาจจะยังมีเชื้อหลงเหลืออยู่ต้องกินต่อให้ครบนะครับแล้วก็ความรุนแรงมันอีกอันนึงคือว่าคนไข้บางคนนะฮะติดเชื้อตัวนี้แล้วอาจจะทำให้เกิดไตอักเสบตามได้นะครับ
1: ครับ
0: แต่ก็รักษาได้นะครับ
1: กินเป็นตัวไหนครับอะม็อกซิลินพวกนี้ได้อ
0: ะม็อกซิลินใช่ไม่เคยดื้อนะครับตัวนี
1: ้โอเคไม่เคยดื้อ
0: แล้วก็ขอฝากอีกนิดนึงอย่าไว้ใจไวแบคทีเรียตัวนี้นะครับถ้าเป็นแล้วไม่รักษาหรือกินยาไม่ครบมีโอกาสเป็นเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบที่ว่าไข้รูมาติกได้ถ้าเคยได้ยินไข้รูมาติดเกิดจากการติดเชื้อไวรัสเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียตัวนี้ที่ไม่ได้รับการรักษาหรือรักษาไม่เหมาะสม
1: ไข้อะไรนะครับอาจารย
0: ์ไข้รูมาติก
1: มันคืออะไรครับอาจารย
0: ์มันเป็นการอักเสบของหลายๆอวัยวะแต่ที่เรากลัวคือลิ้นหัวใจรั่วหรือลิ้นหัวใจอักเสบทําให้เกิดภาวะหัวใจพิการได้นะครับอย่างสมัยก่อนเนี่ยเราจะมีเรียกว่าโรคหัวใจรูมาติก คุณแคนอาจจะเกิดไม่ทันสมัยก่อน
1: ไม่รู้จักเลยครับอาจารย์
0: ก็คือสมัยก่อนน่ะเราไม่ค่อยรักษาตัวโรคนี้อย่างถูกต้องเนาะก็จะมีเด็กกลุ่มนึงเนี่ยกลายเป็นโรคหัวใจรูมาติกจนถึงผู้ใหญ
1: ่
0: ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าไว้ใจมันนะฮะถ้าสมมติมีไข้เจ็บคอไปคุณหมอดูนิดนึงนะครับถ้าเป็นไอ้แบคทีเรียตัวนี้ต้องกินยาฆ่าเชื้อ10วันนะครับ
1: แล้วถ้าในกรณีที่เป็นแต่ว่าเราไม่ได้กินยาแล้วครับอาจารย์มันจะหายเองได้ไหมครับ
0: หายเองได้แต่ว่าถ้าโชคร้าย
1: ก็จะเป็นความเสี่ยงที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่นี
0: ้ใช่โรคหัวใจรูมาติกครับ
1: มีความเสี่ยงไม่ใช่ว่าเป็นทุกคน
0: ใช่
1: แต่ถ้าเกิดเราเป็นแล้วรักษาตัดความเสี่ยงนั้นไปดีกว่า
0: ถูกต้องใช่ครับแล้วก็เราพอรักษาปุ๊บเราไม่แพร่เชื้อให้คนอื่นด้วยครับ
1: โอเคอาจารย์ครับนอกจากไอ้โรคที่โอเคเราเป็นหวัดใช่ไหมครับเป็นแบคทีเรียต่างๆมีอีดำอีแดงมันมีโรคอะไรไหมที่มันแบบเกี่ยวกับพวกแบคทีเรียอย่างเงี้ยชื่ออะไรที่มันไม่ใช่ที่เราไม่ค่อยรู้จักอีกครับอาจารย
0: ์อ๋อเกี่ยวกับข้ออักเสบหรอครับ
1: ประมาณนั้นนะครับ
0: ข้ออักเสบส่วนใหญ่จะเป็นไอเชื้อตัวนี้ครับต้องนั้นก็จะเป็นไวรัสละ
1: นะ
0: ครับแต่ว่าช่วงปีที่แล้วหน้าหนาวปีที่แล้วมันจะมีแบคทีเรียตัวนึงที่เรียกว่าไมโครพลาสมาระบาดเหมือนกัน
1: เหมือนเคยได้ยินครับอาจารย
0: ์ใช่ๆนี่ตัวนี้มันทําให้เกิดเป็นหวัดบางคนถ้าเป็นเยอะนิดนึงอาจจะลงปอดเป็นปอดบวมแล้วอาจจะมีผื่นได
1: ้
0: แต่ไม่ใช่ผื่นดําแดงเป็นผื่นแบบแดงๆชมพูมากกว่า
1: ครับอย่างของผมเนี่ยตอนนี้ทั่วเนี่ยมีอาการอยู่ก็คือมันยังคงเสียงเป็นอย่างเงี้ยครับอาจารย
0: ์ผมว่าอีกอันนึงที่จะต้องดูสําหรับคุณแคร์หรืออีกหลายๆคนที่เป็นแบบนี้นะครับก็คือภูมิแพ
1: ้
0: มันทำให้เหมือนมีน้ำมูกไหลลงคอตลอดเวลาแล้วมันทำให้คอมันระคายได้อันนี้ต้องไปดูนิดนึงโดยเฉพาะช่วงต้นปีที่ผ่านมาฝุ่นเราเยอะถูกไหมครับ
1: ครับ
0: คนที่มีอาการที่จะเป็นภูมิแพ้อยู่แล้วก็เลยเป็นเลย
1: อาการภูมิแพ้มันไม่ได้เป็นตลอดใช่ไหมครับ
0: ไม่เป็นตลอดก็คือต้องถูกทริกเกอร์หรือถูกกระตุ้นด้วยสารบางอย่างเช่นฝุ่นนี่แหละตัวดีเลย
1: ครับอย่างล่าสุดเนี่ยที่ผมรู้สึกว่ามีอาการเยอะเพราะว่าผมเข้าไปในบ้านใหม่พอดีบ้านใหม่ผมเพิ่งเสร็จ
0: อ๋อสีใช่ไหมฮะ
1: แล้วรู้สึกว่ามันยังมีอะไรที่มันแสบจมูกอยู่อันนั้นก็จะเป็นตัวกระตุ้นได้
0: ถูกต้อง
1: แล้วทำไงดีครับ
0: ก็อันที่หนึ่งถ้าสมมติว่าเป็นมีอาการแล้วก็ต้องกินยาเราก็จะมียาภูมิแพ้ใช่ไหมครับก็จะช่วยคุมอาการอันที่สองคือหลีกเลี่ยงเช่นสมมติว่าเข้าไปในนั้นคิดว่ามันยังมีสิ่งกระตุ้นอยู่ก็สวมแมสมันไม่ได้ป้องกันได้ 100% แต่ว่าก็ลดลงไปได้เยอะเลย
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วไอ้หน้ากากที่เราใช้ไว้ป้องกันโควิดอะครับผมว่ายังมีประโยชน์อยู่นะครับถึงแม้ว่ามันยังไม่สามารถป้องกัน PM 2.5 ได้ 100% แต่มันก็ลดไปได้ระดับนึง
1: โอเค
0: ก็ดีกว่าไม่ใส่นะครับ
1: สุดท้ายครับอาจารย์ทิ้งท้ายนิดนึงสำหรับช่วงหน้าร้อนนี้ต้องป้องกันหรือว่าเตรียมตัวอะไรยังไงกันบ้างครับ
0: ก็จริงๆก็เป็นช่วงเทศกาลนะครับก็อยากให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะครับก็เธอเดินสายกลางดีกว่าผมว่าเนาะก็คือว่าอาหารก็กินร้อนช้อนกลางอันนี้ปลอดภัยแน่ๆนะครับน้ำเย็นๆกินได้นะครับแต่ว่าขอให้มาจากแหล่งที่เชื่อถือได
1: ้ครับ
0: นะครับอันสุดท้ายล้างมือบ่อยๆนิดนึงก็จะช่วยลดโรคได้หลายอย่างเลยนะครับแล้วก็หน้ากากแมสหน้ากากอนามัยก็ยังมีประโยชน
1: ์ครับ
0: ไม่ได้แนะนำให้ใส่ตลอดเวลาเหมือนสมัยโควิดแล้วนะครับถ้าอยู่ในที่ที่แบบห้องปิดแล้วมีคนเยอะก็ใส่นิดนึง
1: โอเค
0: นะครับเวลาอยู่กลางแจ้งจะไม่ใส่ก็ได
1: ้ครับ
0: ครับก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยใช้มีได้ฉลองเทศกาลช่วงหน้าร้อนอย่างมีความสุขนะครับ
1: ครับผมอาจารย์ครับขอคำถามสุดท้ายนิดนึงฮะถ้าเกิดบอกว่าเป็นหวัดเจ็บคอกินน้ำเย็นได้ป่ะ
0: ได้ครับเอางี้มักจะถูก
1: เขาจะบอกว่ากินน้ำเย็น
0: จริงๆแล้วถ้าไม่ได้เย็นจนแสบคอ
1: ครับ
0: คุณแคนเคยเห็นใช่ไหมบางทีมันเย็นเจี๊ยบถึงแม้เราจะไม่เป็นหวัดเราก็ยังแสบคอเลยแบบนั่นเนี่ยไม่เอาแต่ว่าถ้าสมมติว่าจริงๆเด็กเจ็บคอเนี่ยผมจะแนะนำให้กินไอศกรีมด้วยซ้ำเพราะว่าที่หนึ่งมันลื่นคออันที่สองก็คืออาหารอย่างอื่นเดี๋ยวคงไม่กินอ่ะเจ็บคอไอศกรีมก็คือมันก็จะมีความหวานก็จะให้พลังงานด้วยนะครับแล้วก็มันจะทำให้แบบเหมือนช่วยทำให้คอสบายขึ้นนะครับแต่ว่าอย่าให้มันเย็นเจี๊ยบจนมันบาดคอ
1: โอเค
0: ไปได้ใช้ได้ครับ
1: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเจ็บคอเป็นหวัดกินน้ำเย็นได้นะจ๊ะแต่เย็นเกินไป
0: ไอศกรีมก็ได้นะครับ
1: ผมนี่เถียงกันที่บ้านเลยกินได้อะไรอย่างนี้โอเคประมาณนี้นะครับหมดเวลาแล้วคุณผู้ชมครับขอบคุณมากแล้วก็ขอให้ช่วงสงกรานต์พักผ่อนกันเต็มที่นะครับเดี๋ยวหลังสงกรานต์กลับมาติดตามรายการของเราได้ใหม่วันนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆนะครับ
0: ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ
1: เจอกันใหม่หลังสงกรานต์นะครับวันนี้สวัสดีครับ

วัคซีนสำหรับป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสมันก็ไม่ได้การันตีว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จไม่ต้องไปคัดกรองก็ยังต้องมีโปรแกรมคัดกรองนะครับเพราะวัคซีนเนี่ยทราบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ 100% นะครับส่วนของการคัดกรองของมะเร็งปากมดลูกในอนาคตก็ยังมีความจำเป็นนะครับความรู้ในปัจจุบันที่มีการฉีดวัคซีนนะครับเด็กๆนะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าจะยิ่งทำให้อัตราของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยลดต่ำลงไปอีกนะครับอาจจะใกล้ศูนย์อย่างที่เราปรารถนากันนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคงต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งเรื่องของการตรวจคัดกรองการตรวจเช็คของประชากรตลอดเวลาด้วยครับเพื่อไม่ให้มันกลับขึ้นมาอีกครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ้เวลาหมอขอบ่นแล้วครับ
1: บ่นบ่นบ่นบ่น
0: เรื่องที่คุณหมอจะมาบ่นวันนี้นะครับบอกเลยว่าเกี่ยวกับฮอร์โมนแล้วก็วัยว้าวุ่นจะว้าวุ่นขนาดไหนไปฟังคุณหมอบ่นกันเลยครับ
2: ปกติเนี่ยเจอแต่คนไข้มาบ่นให้ฟังนะครับแต่วันนี้เนี่ยหมอจะขอบ่นแล้วกันนะจะบ่นแล้วนะผมเนี่ยเป็นหมอฮอร์โมนนะครับและปัญหาที่เจอบ่อยมากเลยนะครับก็คือว่าคุณผู้ชายเนี่ยจะเข้ามาปรึกษาผมว่าคุณหมอนกเขาผมไม่ขัดเลยขอฮอร์โมนเพศชายเพิ่มหน่อยอย่างยกตัวอย่างนะครับอย่างมีเคสมาบอกว่าเนี่ยเป็นผู้ชายแบบหนุ่มๆเลยนะโหแข็งแรงดีเลยนะครับจะมาบ่นว่าหมอครับนกเขาผมไม่ขันทำการบ้านกับแฟนไม่ได้เลยครับเนี่ยผมว่าฮอร์โมนผมตกแน่นอนเลยคุณหมอจ่ายฮอร์โมนให้ผมหน่อยอย่างในกรณีนี้นะครับคุณหมอก็จะทำการตรวจฮอร์โมนในเลือดนะครับโดยการเจาะเลือดนี่แหละโดยวิธีการตรวจต้องตรวจตอนเช้างดน้ำงดอาหารมานะครับตอนเช้าเนี่ยห้ามเกิน10 โมงเช้าแล้วเราต้องเจาะหลายครั้งด้วยนะเจาะครั้งเดียวยังเชื่อไม่ได้นะครับอาจจะเจาะ2 ครั้งห่างกันสักอาทิตย์2 อาทิตย์เพื่อยืนยันว่าระดับฮอร์โมนเพศชายเนี่ยเป็นเท่าไหร่อย่างในกรณีนี้นะครับฮอร์โมนเพศชายสวยเลยปกติเลยอาจจะเยอะกว่าหมออีกแต่ว่าคนไข้ก็คาดหวังนะครับจะให้ผมเนี่ยจ่ายฮอร์โมนให้กลับไปใช้ซึ่งในกรณีนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ประโยชน์อะไรนะครับสิ่งที่ผมอยากจะอธิบายเพิ่มเติมนะครับก็คือปัญหาเรื่องนกเขาไม่ขันจริงๆมันมีหลายส

0: าเหตุมากเลยครับหนึ่งในสาเหตุนั้นซึ่งเจอไม่บ่อยเลยนะก็คือฮอร์โมนตกเนี่ยแหละหรือเรียกว่าวัยทองร่างกายเราไม่สามารถสร้างฮอร์โมนเพศชายได้ก็เลยเสื่อมสมรรถภาพทางเพศนกเขาไม่ขันอารมณ์ทางเพศน้อยลงนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีอีกหลายสาเหตุมากๆเลยครับที่เป็นสาเหตุของนกเขาไม่ขันอันนี้เช่นมีโรคประจำตัวเนาะเป็นเบาหวานเป็นความดันคุมไม่ดีนะครับเครียดก็นกเขาไม่ขันได้นะครับหรือบางคนใช้ยาบางอย่างดื่มเหล้าสูบบุหรี่หรือใช้สารเสพติดพวกนี้เนี่ยก็สามารถทำให้นกเขาไม่ขันได้นะครับซึ่งถ้าเกิดจากสาเหตุเหล่านี้นะครับเราก็ต้องไปแก้ที่สาเหตุใช่ไหมอย่างในกรณีคนนี้เนี่ยโหสูบบุหรี่จัดมากดื่มเหล้าหนักปาร์ตี้กับเพื่อนทุกวันผมก็บอกว่าอย่างเงี้ยให้ฮอร์โมนไปไม่น่าได้ประโยชน์อะไรไปปรับชีวิตประจำวันดีกว่านอนให้เพียงพอแค่นี้เนี่ยนกเขาก็ขันขึ้นมาแล้วครับและที่สำคัญมากๆเลยนะครับลดน้ำหนักเนี่ยช่วยเรื่องฮอร์โมนได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดว่าอยากให้นกเขาเนี่ยกลับมาขันปรับพฤติกรรมนะครับหมอเตือนแล้วนะ
1: หนุ่มๆทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ถ้าไม่อยากว้าวุ่นใจต้องรีบปรับนิสัยแล้วก็พฤติกรรมด้วยนะครับผมถ้านกเขาไม่ขันขึ้นมาเนี่ยผมไม่รู้ด้วยนะครับ

0: เข้าสู่ช่วงสนทนาสีราช360องศาครับวันนี้เราจะคุยเรื่องของผมไม่ใช่ผมนี่นะฮะเรื่องของเส้นผมที่อยู่บนศีรษะของเราทุกคนนี่แหละครับลองนึกดูนะครับถ้าวันนึงเส้นผมค่อยๆร่วงไปร่วงไปจนในที่สุดหัวล้านโอ้โหไม่อยากนึกเลยใช่ไหมครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของเราบางคนเนี่ยเสียความมั่นใจหมดอะไรตายอยากทุกอย่างมันแทบจะพังทลายหายไปหมดแต่ไม่ต้องห่วงนะครับหนุ่มหัวล้านสาวผมบางทั้งหลายวันนี้มีเรื่องดีๆมาฝากกันต้องชมให้ได้จนจบเลยนะครับแล้วจะรู้ว่ารักษาได้ครับผมร่วงหัวล้านเนี่ยรักษาได้แต่ก่อนอื่นไปรู้จักกับเส้นผมของเราก่อนครับ
1: โดยทั่วไปคนเราจะมีเส้นผมบนศีรษะประมาณ 90,000 ถึง 140,000 เส้น1ตารางเซนติเมตรจะมีผม120ถึง200เส้นในคนปกติผมจะร่วงไม่เกินวันละ100เส้นและเมื่ออายุมากขึ้นผมที่ร่วงเกินกว่าปกติจะนำไปสู่ภาวะของการเกิดโรคหัวล้านได้ในที่สุด
0: ผมเชื่อว่าไม่มีใครอยากจะเป็นทั้งหนุ่มหัวล้านและสาวผมบางอย่างแน่นอนครับเพราะว่าไปไหนทำอะไรนี่มันมีทั้งความไม่มั่นใจแล้วก็เสียบุคลิกภาพไปทั้งหมดเลยนะครับแต่วันนี้ปัญหาจะมีทางออกมีทางแก้ไขโดยจะคุยกับหัวหน้าสาขาโรคเส้นผมและการผ่าตัดปลูกถ่ายเส้นผมภาควิชาตจวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลครับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์รัฐพลตวงทองครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: โอ้อาจารย์ผมหนามากเลย
2: โอ้ครับขอบคุณครับ
0: งั้นเราต้องมีทางออกที่ดีอย่างแน่นอน
2: ครับ
0: หัวล้านผมบางนี่แก้ไขได้ใช่ไหมครับ
2: แก้ไขได้ครับจริงๆแล้วหัวล้านผมบางเนี่ยมันเป็นโรคนะครับ
0: เป็นโรคอะฮะ
2: ครับ
0: โรคที่ว่านี่เป็นโรคกรรมพันธุ์อย่างเดียวไหมหรือว่ามีสาเหตุอื่นๆที่ทำให้เป็นโรคนี้ได้อีกครับ
2: ที่เราพบบ่อยที่สุดนะครับปัญหาหัวล้านผมบางเนี่ยก็จากโรคผมบางจากพันธุกรรมและฮอร์โมนนะครับพวกนี้จะ
0: เป็นหลักเลยใช่ไหม
2: เป็นหลักครับ ส่วนปัจจัยอื่นพวกโรคผมร่วงเป็นหย่อมหรือว่าพวกหนังศีรษะอักเสบพวกนั้นก็เป็นส่วนน้อยนะครับ
0: ผมทีนี้เห็นบางคนเนี่ยพ่อแม่ล้านลูกก็ต้องล้านด้วยอย่างนั้นไหมฮะหรือว่าลูก 3-4-5 คนเนี่ยจะต้องล้านทุกคนไหมบางคนไม่ล้านเลยก็มีเอ๊ะมันเกิดจากอะไรมันเป็นทำไมถึงเป็นแบบนั้น
2: จริงๆแล้วเนี่ยนะครับปัจจัยสำคัญมี2 อย่างในโรคนี้นะครับ คือ1ก็คือมีพันธุกรรมซึ่งง่ายต่อการเกิดผมร่วงนะครับผมร่วงศีรษะล้านอันที่2เนี่ยปัจจัยที่2ก็คือเรื่องฮอร์โมนนะครับก็พวกนี้จะในสำหรับในเพศชายเนี่ยก็จะมีฮอร์โมนเพศชายนี่แหละที่ชื่อว่าเทสโทสเตอโรนเนี่ยตัวนี้เนี่ยจะมากระตุ้นนะครับพันธุกรร
0: ม
2: ซึ่งง่ายต่อการเกิดผมร่วงแล้วทำให้เกิดมีผมร่วงนะครับ
0: หมายถึงไงฮะคนที่มีฮอร์โมนเพศชายเยอะจะผมร่วงง่ายกว่าและล้านได้มากกว่าอย่างนั้นไหมฮะ
2: ระดับฮอร์โมนในคนที่มีผมบางศีรษะล้านก็เท่ากับคนปกติทั่วไปครับ
0: ไม่ใช่ว่าวัดฮอร์โมนอุ้ยฮอร์โมนผมเยอะผมมีโอกาสจะหัวล้านไม่ใช่อย่างนั้นด้วย
2: ไม่ใช่ครับคือฮอร์โมนนี่ก็เท่ากับคนทั่วไปแต่ว่าต้องมีพันธุกรรมมาคือมี2 อย่างเหมือนตบมือข้างเดียวมีฮอร์โมนอย่างเดียวก็ไม่ได
0: ้
2: ต้องมีฮอร์โมนและพันธุกรรม
0: พอตบปุ๊บเท่านั้นแหละร่วงเลย
2: ร่วงครับ
0: โอ้โหอายุเท่าไหร่ถึงเริ่มล้านครับ
2: ผมบางศีรษะล้านเนี่ยจะเริ่มได้ตั้งแต่อายุประมาณ10กว่านี่ก็มาได้แล้วครับแต่ปริมาณน้อยครับ
0: อ๋อ10กว่านี่กว่าสักแค่ไหนฮะ10ต้นๆหรือว่า10ปลายๆถึงจะ
2: 10ปลายๆครับ
0: 10ปลาย
2: ๆทีนเอจแบบหมายวัยรุ่นครับ
0: เพิ่งเข้ามหาวิทยาลัย
2: ประมาณ
0: จบม.6 อะไรอย่างงี้เหรอฮะ
2: ใช่ครับ
0: ก็มีสิทธิ์ล้านแล้วเหรอครับ
2: ใช่ครับ
0: โอ้โหมันจะร่วงไงฮะมันจะเริ่มจากตรงไหนร่วงยังไงไปก่อน
2: ส่วนใหญ่จะร่วงจากการที่เขาเรียกตรง M shape หรือตรง ง่ามเนี่ยนะครับ
0: สองข้างนี่แหละ
2: ครับตรงง่ามแล้วก็ตรงกลางเนี่ยจะเริ่มมีอาการเถิกขึ้นค่อยๆนะครับแล้วก็ตรงบริเวณที่2ก็คือตรงบริเวณกลางศีรษะตรงยอดนะครับ
0: จะเป็นอย่างนั้นก่อน
2: จะเริ่มบางนะครับ
0: ล้านในผู้ชายร่วงในผู้หญิงเนี่ย
2: ครับ
0: มีอะไรเหมือนอะไรต่างกันบ้างครับ
2: ในผู้ชายเนี่ยจะเป็นการเถิกแล้วก็มีบางตรงกลางแต่ในผู้หญิงเนี่ยตีนผมหรือไรผมเนี่ยจะอยู่ในเกณฑ์ปกติแต่จะส่วนใหญ่จะเป็นการบางที่ตรงกลางศีรษะครับ
0: ดูรวมอาจจะยังเหมือนเดิมเลย
2: เหมือนเดิมครับ
0: แต่มันค่อยๆบางไป
2: ครับส่วนใหญ่จะเป็นหนักบริเวณที่กลางศีรษะครับผู้หญิงเนี่ยสังเกตว่าตรงกลางเนี่ยจะบางมากแต่ว่าตีนผมไม่ค่อยร่น
0: อ๋อใช่ใช่ถ้าดูด้านหน้านี่อู้ยังหนาอยู่เลยนะฮะ
2: ใช่
0: แต่ตรงกลางศีรษะนี่จะเริ่มบางจนเห็นหนังศีรษะเลยนะฮะ
2: จริงๆในผู้ชายเนี่ยนะครับเรามีคำไทยด้วยนะครับอ๋อ
0: ใช่ใช่ฮะ
2: ก็มีอะไรทุ่งหมาหลงดงช้างข้ามง่ามเทโพชะโดตีแปลงแร้งกระพือปีกนะครับฉีกหางฟาดแล้วก็ราชครึงเครา
0: โอ้โห
2: ครับ
0: เจ็ดอย่าง
2: เจ็ดอย่าง
0: แต่ละอย่างนี่ ร้านไม่เหมือนกัน
2: ไม่เหมือนกันครับ7ชนิดของไทยส่วนใหญ่จะเป็นการพูดในลักษณะของในช่วงที่เป็นมากแล้วลักษณะทุ่งหมาลงดงช้างข้ามอะไรพวกเนี้ยส่วนใหญ่เป็นคำกล่าวในคนที่เป็นมากๆนะครับ
0: ไม่ว่าจะ1ใน7เป็นชนิดไหนก็ตามเนี่ยคงสงสัยว่าตกลงเป็นโรคใช่ไหม
2: ครับเป็นโรคเพียงแต่ว่าโรคนี้มันเจอได้บ่อยเหลือเกินนะครับในผู้ชายไทยนะครับเชื่อว่าที่อายุประมาณ50ปีเนี่ยพบครึ่งหนึ่งเลยที่จะมีผมบางศีรษะล้าน
0: โอ้โห
2: ครับ
0: ครึ่งหนึ่งนะฮะ
2: ครึ่ง
0: ไม่ต่ำกว่าครึ่งหนึ่งแหละที่ล้านที่บางเพื่อให้เห็นภาพชัดเจน
2: ครับ
0: กี่แสนแล้ว
2: โอ้ครับขออนุญาตนะครับ
0: ครับเ
2: น
0: ี่ยดูยังไงบ้างฮะคือดูด้วยตาเป็นคุณหมอต้องหยิบเครื่องมือด้วยฮะ
2: โอ้ก็ใช้เครื่องมือจริงๆเครื่องมือวัดธรรมดาเวอร์เนียร์ธรรมดานะคร
0: ับดูอย่างนี้บอกไม่ได้ฮะโอ้ยคุณแอดยังไม่ล้านเท่าไหร่หรือว่าไปแล้วเท่าไหร่อะไรอย่างนี้ไม่ได้เหรอควรต้องมีเครื่องมือ
2: ก็มีการวัดนะครับมีการวัดเพื่อความเป็นการหนึ่งเป็นการตรวจแล้วก็เป็นการจดบันทึกไว้ในการติดตามผลการรักษาด้วย
0: ครับผมหยิบมาลองวัดเลยไหมคุณหมอ
2: ได้ครับได้ครับขออนุญาตนะครับ
0: ครับผมต้องวัดยังไงส่วนไหนยังไงบ้าง
2: เราก็จะวัดนะครับ อันแรกเราเรียกว่าเป็น mid frontal point นะครับคือจุดกลางตรงหน้านะครับตรงระหว่างแถบตรงหัวคิ้วตรงนี้นะครับกับตรงชามตรงนี้นะครับดูว่าระยะประมาณเท่าไหร่นะครับอย่างของคุณแอดนี่ 5.5 เซนติเมตร
0: เป็นไงฮะ
2: ก็อยู่ในเกณฑ์ปกติดี
0: ฮะถือว่าสัก 500,000 ยังไม่ล้าน
2: ยังไม่ล้านนะครับ
0: อ๋อเหรอฮะ
2: ค่าเฉลี่ยนี่ก็ประมาณสัก6ถึง 6.5 อันนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ดีย
0: ังโล่งอยู
2: ่ครับ
0: อันนี้5.5
2: 5.5 ถือว่าดีมาก
0: ถือว่าดีมากส่วนดูอะไรต่อฮะ
2: จุดที่2นะครับก็จะเป็นจุดบริเวณที่เรียกว่าเป็นง่าม M shape นะครับตรงนี้นะครับก็วัดจากหัวคิ้วนะครับเป็นจนถึงง่ามตรงนี้นะครับ
0: ไปลึกไหมฮะ
2: อย่างตรงนี้เนี่ยได้ประมาณสัก 8.5 เซนติเมตร
0: ครับ
2: นะครับ8.5
0: ข้างขวา
2: ครับ
0: ก็ 8.5
2: ค่าปกติของคนไทยนะครับประมาณ8เซนติเมตร
0: ผมไปจุด5นะครับ
2: นิดหนึ่งแสดงว่าเป็นเริ่มต้น
0: เหรอฮะ
2: เริ่มมีการเถิกบางขึ้นไปนิดหน่อยนะครับ
0: โอ้โหเริ่มสบายใจไม่ค่อยได้แล้วอ้าวต้องวัดส่วนไหนต่ออีกไหม
2: อ๋อครับส่วนที่3นะครับก็คือขอโทษนะครับจะวัดตรงกลางนะครับแล้วก็จะแหวกเส้นผมนะครับ
0: อ๋อต้องแสกกลางดูใช่ไหมฮะ
2: ครับอันนี้1เซนติเมตรนี่ปกติดีและสุดท้ายนะครับก็คือตรงขวัญอย่างนี้นะครับของคุณแอดได้ประมาณ 1.9 เซนติเมตรนะครับ
0: ถือว่า
2: ปกติ
0: ปกติโอ้
2: โดยรวมแล้วดีครับ
0: ยังถือว่าดีนะ
2: ยังถือว่าดีย
0: กเว้น2ง่ามนี้ใช่ไหมฮะ
2: นิดหน่อย
0: ก็อาจจะไปถ้าไปก็ไปทางนี้ใช่ไหมฮะเอาละเรายังไม่ถือว่าล้านนะตอนนี้แต่มีความเสี่ยงมีโอกาสงั้นถามต่อว่ารักษาให้หายขาดได้ไหมครับ
2: พูดถึงว่าถ้าพูดกันตรงๆนะครับรักษาให้หายได้แต่ว่าหายขาดเลยนี่อาจจะยาก
0: รักษาให้หายได
2: ้ครับ
0: แต่หายขาดเลยอาจจะยาก
2: ครับ
0: ก็ยังพอมีกำลังใจขึ้นมาอีกหน่อยนึง
2: ครับ
0: รักษาได้นะฮะ
2: รักษาได้แน่นอนครับ
0: จะแตกต่างกันว่ารักษาแบบไหนเพราะว่าถ้าร่วงน้อยยังไม่ล้านก
2: ับ
0: ที่เป็นเยอะๆแล้วจนล้านแล้วเนี่ยคงจะต่างกันใช่ไหม
2: ครับ
0: ผมคนเราวันหนึ่งร่วงได้สักเท่าไหร่ครับ
2: ผมทั้งศีรษะเนี่ยมี 100,000 เส้นแล้วก็จะผลัดหมุนเวียนกันร่วงเนี่ยเฉลี่ยประมาณวันละ100เส้นนะครับในวันที่สระผมอาจจะเพิ่มขึ้นได
0: ้
2: ขึ้นไปถึงประมาณ200เส้นนะครับถ้าเริ่มมีผมร่วงสิ่งแรกที่ต้องทำเลยก็คือนับจำนวนครับ
0: นับเส้นนี้เหรอฮะ
2: ใช่ครับควรจะเก็บและนับเลย
0: คำว่า100 200เส้นนี่ต่อวันใช่ไหมฮะ
2: ต่อวัน
0: ไม่ใช่ว่าต่อการสระผม1ครั้ง
2: ต่อ1วันครับ
0: 1วันต้องเก็บร่วงที่นอนร่วงตอนสระผมอาบน้ำอะไรต้องเก็บมาลองนับดูอย่างเง
2: ี้
0: ย
2: นะใช่ครับต้องเก็บเช้านะครับเก
0: ็
2: บสายเก็บบ่ายเก็บเย็นแล้วก็ก่อนนอนรวบรวมมาใส่ถุงพลาสติกนะครับแล้วก็มานับเลย
0: นับจำนวนเส้นว่าเกินวันหนึ่งควรจะได้เท่าไหร่นะ
2: ไม่ควรเกิน100
0: ไม่ควรเกิน100นะฮะ
2: ครับ
0: ครับชายหญิงเหมือนกันไหมฮะ
2: เหมือนกันครับ
0: เหมือนกัน
2: สองเพศนะคร
0: ับมีสัญญาณอะไร

0: ด้วยหรือเปล่าย
1: ังไงฮะ
0: คือบางทีเนี่ยร่วงนะครับก็ต้องมาหาสาเหตุพวกนี้บางทีอาจจะมีการอักเสบของหนังศีรษะร่วมกับภาวะผมบางศีรษะล้านซึ่งพวกนี้เนี่ยสามารถแก้ไขให้ดีขึ้นได้อย่างรวดเร็ว
1: มีเป็นแผลเป็นอะไรเงี้ยเหร
0: อมีได้บางทีแผลมีขุยมีรังแคนะครับพวกนี้ก็ควรจะทำการตรวจดูแล
1: หรือว่าหนังศีรษะมันโอ้โหเนี่ยมันมากเลยสระผมแล้วก็ยังมันอยู่อย่างนี้เกี่ยวไหมฮะ
0: ความมันของหนังศีรษะเนี่ยมันเป็นผลนะครับผลจากฮอร์โมนตัวเดียวกันกับที่ทำให้ผมร่วงก็คือฮอร์โมนที่ชื่อว่าเทสโทสเตอโรนคือเป็นฮอร์โมนเพศชายพวกนี้เนี่ยนอกจากมันทำให้ผมร่วงแล้วเนี่ยมันก็ไปกระตุ้นบริเวณของต่อมไขมันทำให้มีหนังศีรษะมันได
1: ้ถ้าเกิดมันเริ่มมาแล้ว
0: ครับ
1: การรักษาเนี่ยยังร่วงน้อยๆยังไม่เยอะอยู่เนี่ยรักษายังไง
0: รักษาเริ่มต้นนะครับส่วนใหญ่เราจะให้รับประทานยาแล้วก็ทายาเนี่ยนะครับประมาณ1ปีติดตามผลไป1ปี
1: ตรงนี้สำคัญครับบางท่านเริ่มถือประกาศจะจดแล้ว
0: ครับ
1: ยาอะไรครับทายาอะไร
0: ครับยานะครับก็จะเป็นในกลุ่มของพวกกลุ่มที่เรียกเป็นไมน็อกซิดิลชื่อตัวยา
1: ชื่อตัวยา
0: ชื่อสามัญของยานะคร
1: ับ ไมน็อกซิดิล
0: ครับนะครับแต่ว่าถ้าทางที่ดีก็แนะนำว่าควรจะมาพบแพทย์ทำการตรวจวินิจฉัยแล้วก็รักษานะครับเพราะว่ายานะครับก็เป็นสิ่งที่มีทั้งข้อดีแล้วก็มีผลข้างเคียงด้วย
1: ครับอันนี้สำหรับเป็นน้อย
0: ๆครับ
1: ถ้าเป็นมากขึ้นล่ะ
0: เป็นมากขึ้นนะครับก็คืออาจจะต้องมีการรับประทานยาร่วมด้วยในสำหรับอันนี้ในกรณีเพศชายนะครับมีการยาซึ่งยาพวกนี้ก็จะไปทำใหพวกฮอร์โมนนะครับมันไม่มาออกฤทธิ์ทำให้ผมร่วงที่บริเวณหนังศีรษะ
1: แต่ได้ยินว่ารับประทานยามันมีผลข้างเคียงจริงไหม
0: ก็เป็นความจริงนะครับอย่างยาที่ใช้ในเพศชายนะครับก็เช่นยาที่ชื่อว่าฟีเนสเตอไรด์เนี่ยประมาณ 2% ของคนไข้เนี่ยก็จะมีอาการอวัยวะเพศเนี่ยไม่แข็งตัวซึ่งพบได
1: ้เสื่อมถาวรไหมฮะ
0: พวกนี้เป็นชั่วคราว
1: อ๋อชั่วคราว
0: ครับ
1: หยุดยาก็มาเหมือนเดิม
0: ครับกลับมาเหมือนเดิมปกติจริงๆเกิดน้อยนะครับ
1: แล้ว
0: ผลข้างเคียงนี้เกิดน้อย
1: อ
0: ก็ยังไม่ต้องตกใจนะครับ
1: ที่คุณหมอบอก 2% ในความหมายหมายถึงว่า100คน
0: เป็นแค่2คน
1: เองเป็นแค่2คน
0: ครับ
1: ก็สบายใจได้อีกนิดนึงนะฮะสำหรับท่านชายนะครับท่านอาจจะอยู่ใน 98%
0: โอกาสที่จะปกติเยอะกว่าเยอะครับ
1: แล้วฮะ
0: เยอะกว่าเยอะ
1: ต้องตกใจมาก
0: ครับ
1: อันนี้คือถ้าเป็นปานกลางใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: ต้องทายาและกินยา
0: ครับ
1: ยาประเภทที่รับประทานนี่เป็นยา
0: จริงๆแล้วเป็นยาในกลุ่มซึ่งเดิมเนี่ยเอามาใช้ในการรักษาโรคต่อมลูกหมากโ
1: ถ
0: นะครับแต่พวกนี้เนี่ยมันสามารถนำมาใช้ในการรักษาโรคผมบางจากพันธุกรรมและฮอร์โมนด้วยได
1: ้อ๋อเหรอฮะ
0: นะครับ
1: โดยไม่ต้องเกี่ยวต่อมลูกหมากโตไม่โต
0: ครับแต่ว่าขนาดยาอาจจะไม่เท่ากันนะครับ
1: เป็นน้อยทายาเป็นปานกลางก็คือรับประทานยาด้วยทายาด้วย
0: ครับ
1: ถ้าเป็นมากกว่านั้นนะฮะคือโอ้โหล้านเลยอ่ะไม่มีผมเลยฮะ
0: ถ้าเป็นมากๆเนี่ยนะครับจริงๆแล้วในส่วนตัวเนี่ยก็มักจะแนะนำให้เริ่มทานยาทายาดูก่อนรอจนถึง1ปีนะครับส่วนที่เหลือที่มันไม่ขึ้นหลังจากกินยาทายาเราก็จะใช้การผ่าตัดปลูกถ่ายเส้นผมเนี่ยเข้ามาช่วยครับ
1: ผ่าตัดปลูกถ่ายเส้นผมเลยนะฮะ
0: ใช่ครับ
1: อันนี้คือเป็นวิธีสุดท้ายละ
0: เป็นวิธีถือว่าเป็นไม้ตาย
1: ไม้ตาย
0: นะครับถือว่าเป็นไม้ตาย
1: ถ้าลอง2วิธีแรกแล้วยังไม่ได้ผล
0: ครับ
1: ก็ต้องเจ็บตัวกันละ
0: ครับก็ไม่มากนะครับ
1: เหรอฮะ
0: ครับ
1: การที่ทายารับประทานยาผมจะขึ้นไม่ขึ้นเนี่ยมันอยู่ที่ปัจจัยอะไรบ้าง
0: จริงๆแล้วหลายปัจจัยนะครับ ทั้งเรื่องพันธุกรรมนะครับของเขาว่าพันธุกรรมแรงขนาดไหนนะครับเป็นมามากขนาดไหนนะครับและความสม่ำเสมอของการรับประทานยาด้วย
1: ล้านมานานแล้วค่อยมารักษาเกี่ยวไหมเพราะบางคนบอกว่าอุ้ยหัวมันเลยแต่บางคนเนี่ยยังพอเห็นมีจุดๆไรๆพอได้อันนี้จะมีผลต่างกันไหม
0: ครับเกี่ยวครับคือว่าถ้าเป็นมานานๆนะครับ
1: บ
0: างครั้งเนี่ยผิวหนังจะมีพังผืดเข้ามาแทนที่บริเวณของรากผมทำให้โอกาสที่จะฟื้นเนี่ยมันจะน้อยลงไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แนะนำว่าควรจะเริ่มรักษาตั้งแต่เนิ่นๆครับ
1: เนิ่นๆจะดีกว่า
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: ก็นี่ให้เห็นภาพทั้งหมดแล้วนะครับว่าเป็นแบบนี้ทีนี้มีอาสาสมัคร2ท่านครับ
0: ครับ
1: ที่เขาพอบอกว่าทำเรื่องนี้สนใจมากเลยเดี๋ยวจะมาปรึกษาคุณหมอ
0: ได้ครับยินดีครับ

ว่าถุงน้ำนะคะที่รังไข่นะคะจริงๆแล้วมีหลายแบบตั้งแต่แบบที่โตแล้วยุบขึ้นได้ทุกๆรอบเดือนนะคะไปจนถึงแบบที่เป็นเนื้องอกธรรมดาจนกระทั่งเนื้องอกที่เป็นมะเร็งโอกาสจะเป็นมะเร็งขึ้นอยู่กับชนิดของเนื้องอกรังไข่นั้นนะคะซึ่งบางชนิดจะมีการกลายไปเป็นมะเร็งได้ในอนาคตวิธีดูก็นอกจากที่ดูอัลตราซาวด์แล้วนะคะอาการที่คนไข้จะพอสังเกตตัวเองก็ได้เนี่ยนะคะก็คือถ้ามันเป็นเรื่องของมะเร็งเนี่ยคนไข้อาจจะมีเบื่ออาหารน้ำหนักลดนะคะอาจจะมีภาวะท้องโตมีน้ำในท้องร่วมด้วยนะคะหรือว่ามีประวัติญาติในครอบครัวนะคะเป็นมะเร็งเต้านมหรือว่ามะเร็งของรังไข่พวกนี้ก็จะพบสัมพันธ์ของการเกิดมะเร็งรังไข่ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการจะบอกว่าเป็นหรือไม่เป็นเนี่ยก็คงจะต้องทำการผ่าตัดนะคะแล้วก็เอาตัวเนื้องอกนั้นมาตรวจจะดีที่สุด

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงคือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: สาเหตุที่ทําให้เกิดเป็นนิ่วอ่ะเป็นทุกคนหรือเปล่า
2: บางคนจะกังวลว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นปุ๊บแล้วลูกต้องเป็นนิ่วด้วยสิ่งสําคัญที่สุดมันปวดและทรมานมากๆครับ
1: สวัสดีครับเจอกับแคนนะครับตอนนี้เรามาพร้อมกับคอนเทนต์ใหม่ล่าสุดก็คือรามาแชร์ลิงฮะนี่คือรายการที่จะบอกคุณว่าเรื่องสุขภาพที่ดีคือเรื่องของการแบ่งปันนั่นเองครับวันนี้เราจะมีเรื่องราวมาแชร์กันนะครับโรคที่จะชวนคุยกันวันนี้คือโรคนิ่วในไตใครเคยเป็นบ้างเจ็บมากๆแล้ววันนี้เรามีคุณหมอท่านนึงมาคุยกับเรานะครับสวัสดีอาจารย์เบิร์ดครับ

0: สวัสดีครับนิ่วมันคือปัสสาวะของเราที่มันเข้มข้นมากๆจนกระทั่งฟอร์มตัวเป็นก้อนหินแล้วก็ไปอุดตันทางเดินปัสสาวะทำให้ผู้ป่วยอาจจะมีอาการเจ็บปวดปัสสาวะเป็นเลือดแล้วก็มีผลทำให้ไตวายได้ในอนาคต
1: สาเหตุที่ทำให้เกิดเป็นนิ่วอะเป็นทุกคนหรือเปล่า
0: บางคนจะกังวลว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นปุ๊บแล้วลูกต้องเป็นนิ่วด้วย
1: ไม่ใช่
0: ไม่ใช่ครับมันเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมมากกว่าอาหารบางอย่างทำให้เป็นนิ่วได้นะครับพวกเกลือพวกโปรตีนสูงหรือผลไม้หรือว่าผักบางอย่างที่มีเฉพาะในภาคใต้ลูกเนียงอะไรอย่างนี้พวกนี้กินเยอะครับมีโอกาสเป็นนิ่วได
1: ้ปัสสาวะเข้มข้น
0: ครับ
1: เราจะรู้ได้ไงว่าปัสสาวะเราเข้มข้น
0: อ่ะจริงๆแค่คุณแคนดูในน้ำปัสสาวะครับถ้าเขาเหลืองเข้มมากๆพวกนี้แสดงว่าปัสสาวะมันเข้มข้นเยอะวิธีการจะแก้ปัญหาก็ง่ายดีเดียวคุณแคนดื่มน้ำให้ได้เยอะขึ้นสีมันก็จะใสลง
1: เพราะฉะนั้นหมายความว่าคนที่จะเป็นนิ่วเนี่ยไม่เกี่ยวกับพันธุกรรมแต่อยู่ที่การใช้ชีวิตมากกว่า
0: จริงๆหลักๆก็คืออาการปวดเลยครับเขาจะอุดในทางเดินปัสสาวะทำให้มีอาการปวดนำมาหลังจากนั้นปุ๊บถ้าเป็นเยอะมากๆนะครับคุณแคนอาจจะมีไข้มีติดเชื้อทางเดินปัสสาวะหรือแม้แต่กระทั่งไตวายก็ได้ซึ่งพวกนี้ก็จะเป็นอันตรายมากๆครับ
1: มันจะปวดแบบไหนครับหรือปวดมันมีอาการเฉพาะของมันไหม
0: ไตของเราอยู่ที่เอวทั้งสองข้างเวลาปวดมันก็จะปวดที่เอวแล้ววิ่งแล้วลงที่อัณฑะหรือว่าในบางคนที่เป็นผู้หญิงก็จะแล้วลงช่องคลอด
1: ครับ
0: แต่บางคนก็จะมีฉี่ออกมาเป็นเลือดด้วยบางคนเคยก็จะมีประวัติปัสสาวะออกมาแล้วก็มีเศษนิ่วออกมาด้วยหลังจากฉีดยาก็จะหายเลยถูกไหมครับแต่ว่าหลังจากนั้นปุ๊บก็ต้องมาดูว่านิ่วที่ผู้ป่วยเป็นเนี่ยขนาดเท่าไหร่ถ้าขนาดเล็กๆนิดเดียวพวกนี้สามารถจะขับออกได้ทานน้ำเยอะๆกินยาบางอย่างมันก็ช่วยทำให้นิ่วหลุดออกมาได้นะหรือแม้กระทั่งถ้านิ่วมันขนาดใหญ่ขึ้นมันจะมีเครื่องมือครับปล่อยขึ้นเสียงเข้าไปไปทำให้นิ่วแตกลงเป็นฝุ่นแล้วก็ขับออกไปได้ถ้าเกิดมันใหญ่เกินไปก็อาจจะใช้วิธีการส่องกล้องขึ้นไปใช้เลเซอร์จี้ทำลายหรือแม้กระทั่งการเจาะรูซึ่งปัจจุบันมันดีกว่าเดิมเยอะครับแต่ก่อนเราต้องผ่าตัดเป็นแผลใหญ่ๆเพื่อที่จะเอานิ้วไม่ได้เล็กออกปัจจุบันมันไม่ต้องทำแล้วครับ
1: สิ่งง่ายที่สุดเลยก็คือดื่มน้ำเยอะๆเป็นประจำช่วยให้ไม่เสี่ยงต่อการเป็นนิ้วสุขภาพดีด้วยนะครับจะมีรายการไหนนะครับที่สรุปเรื่องนิ้วได้เร็วขนาดนี้นอกจากรามาแชร์ริ่งนะครับเพราะฉะนั้นฝากติดตามกันด้วย
2: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
3: สำหรับมะเร็งในเด็กในการรักษาเบื้องต้นด้วยยาเคมบัตผ่าตัดใช้แสงอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยประมาณเกือบ3ใน4ของคนไข้ที่เป็นมะเร็งหายค่ะอีกประมาณ1ใน4พวกนี้พอหลังจากที่หยุดการรักษาแล้วติดตามการรักษาไปสักพักหนึ่งก็อาจจะมีโรคกลับนะครับซึ่งพวกนี้จะต้องมีวิธีการทำการรักษาอย่างอื่นต่อไปเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในเด็กเนี่ยโอกาสที่โรคกลับเนี่ยมีไม่เยอะเท่ากับผู้ใหญ่ก็มีคนถามว่าวิธีการปฏิบัติตัวเนี่ยไม่ให้โรคกลับเนี่ยเป็นอย่างทำอย่างไรคำตอบคือไม่มีนะครับเพราะทุกอย่างพอหลังจากรักษาแล้วก็ต้องมาเฝ้าระวังการตรวจเป็นระยะครับ

0: มันนอโลก
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: สำหรับการนวดของแพทย์แผนจีนนะครับก็จะใช้การกดจุดนะครับเส้นลมปานหรือการคึงการถูการบีบเพื่อเป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดลมปานให้ไหลเวียนได้ดีขึ้นก่อให้เกิดผลการรักษาตามจุดเส้นลมปานที่เราเลือกใช้ในการนวดจุดลมปานคือจุดฝังเข็มนะครับเป็นจุดที่มีในทฤษฎีพื้นฐานการแพทย์แผนจีนนะครับที่มีมาอย่างยาวนานเกิดจากการคิดค้นของชาวจีนนะครับเป็นจุดที่ไว้ใช้สำหรับในการรักษาโรคของชาวจีนนะครับนวดเพื่อป้องกันโรคได้นะครับมีความเหมาะสมกับทุกเพศทุกวัยแล้วนอกจากนี้ยังให้ความรู้สึกผ่อนคลายสบายกายสบายใจในทำการรักษาโรคที่สามารถรักษาด้วยการนวดทุยหนานะครับหลักๆเลยก็จะมีกลุ่มอาการออฟฟิศซินโดรมนะครับปวดหัวปวดคอปวดบ่าปวดไหล่กระดูกคอเสื่อมนะครับหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทบริเวณเอวปวดท้องท้องอืดท้องเฟ้อปวดประจำเดือนก็สามารถนวดรักษาได้
3: มีอาการเจ็บบริเวณด้านนี้ค่ะจะมีอาการคือยกขึ้นสูงๆเนี่ยไม่สามารถยกขึ้นได้แม้กระทั่งว่าเราจะเอื้อมมือไปหยิบของด้านข้างหรืออะไรเงี้ยค่ะก็จะมีอาการปวดค่ะ
2: สำหรับอาการข้อไหล่ติดนะครับหลักๆเลยก็จะมีอาการปวดบริเวณหัวไหล่นะครับองศาการเคลื่อนไหวของข้อไหล่ก็จะทำได้ลดลงไม่ว่าจะเป็นท่าการยกแขนนะครับการกางแขนนะครับการไขว้หลังก็จะมีอาการปวดร่วมกับอาการติดขัดนะครับขั้นตอนการรักษานะครับก็คือจะมีการซักประวัตินะครับสอบถามอาการทั่วไปแล้วก็จะมีการตรวจร่างกายนะครับแล้วมีการวินิจฉัยตามหลักแพทย์แผนจีนแล้วเราก็จะมีการดูฟิล์มเอ็กซเรย์นะครับประกอบการพิจารณาในการที่จะวางแผนรักษามีอาการไหล่ติดแล้วก็มีอาการอักเสบของกล้ามเนื้อร่วมด้วยนะครับทีนี้หมอก็จะแนะนำวิธีการรักษาในแบบแพทย์แผนจีนนะครับก็คือการนวดทุยหนานะครับก็จะนวดบริเวณหัวไหล่นะครับนวดไม่แรงมากครับกดเบาๆพร้อมกับมีการกดจุดเส้นลมปานร่วมด้วยนะครับอันนี้เป็นวิธีการนวดแบบหนาฝ่านะครับจับหนีบยกนะครับช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อนะครับอันนี้ก็เป็นท่าหนาฝ่าเหมือนกันครับก่อนอื่นเลยเราจะนวดคลายกล้ามเนื้อก่อนเนาะเราค่อยลงรายละเอียดจากการกดจุดเส้นลมปานแล้วก็จะมีท่าเตียนฝ่าก็คือการกดจุดครับอันนี้จะกดจุดตามจุดเส้นลมปานเจ็บไหมครับ
3: เจ็บค่ะ
2: เจ็บเจ็บตึงๆหน่วงๆเนาะ
3: ใช่ค่ะ
2: ปวดร้าวไปบริเวณไหนไหม
3: ลงมาด้านข้างหลังจากที่นวดเสร็จรู้สึกว่าผ่อนคลายสบายมากขึ้นก็คือว่าจากที่ปวดปวดน้อยลงแต่ยังก็ยังไม่ได้หายเลยแต่ก็คือว่าก็ยังปวดน้อยลงการยกหรือว่าการหยิบคือทำได้ดีกว่าเดิมอะค่ะอาการที่ปวดแบบว่าเวลาเอี้ยมตัวหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเวลานอนก็ตื่นน้อยลงกลางคืนนะคะคืออาการดีกว่าเดิมเยอะเลยอะค่ะ
2: สำหรับการเตรียมตัวที่จะมานวดทุยหนานะครับอย่างข้อแรกเลยก็คือให้นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะครับไม่ควรปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าอ่อนเพลียจนเกินไปควรรับประทานอาหารมาอย่างน้อย1ชั่วโมงนะครับก่อนที่จะทำการนวดทุยหนาหากมีโรคประจำตัวหรือว่ามียาแผนปัจจุบันที่รับประทานเป็นประจำควรแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนการนวดนะครับการนวดทุยหนานั้นมีความปลอดภัยสูงให้ผลข้างเคียงค่อนข้างน้อยครับระยะเวลาในการนวดแต่ละครั้งจะใช้เวลา 15-20 นาทีทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับอาการหนักเบาของโรคที่คนไข้เป็นอยู่ผู้ป่วยที่มีปัญหาเลือดออกง่ายหรือมีโรคผิวหนังหรือมีแผลฟกช้ำหรือเป็นวัณโรคสตรีมีครรภ์ไม่เหมาะสมที่จะมาทำการนวดทุยหนาสำหรับศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักจังหวัดนครสวรรค์นะครับมีทั้งแผนปัจจุบันนะครับแผนจีนแล้วก็แผนไทยนะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับใครที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพสามารถมาปรึกษาได้ครับถ้ามีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีเด็กๆทุกคนสวัสดีวันเด็กนะครับเขาจะตื่นกันหรือยังไม่รู้ฮะ
1: ตื่นแล้วตอนนี้ต้องเรียกให้พ่อแม่พาไปเที่ยวแล้วค่ะ
0: จริงใหญ่แต่งตัวเสร็จแล้วก็ได้รออยู่เมื่อไหร่จะได้ออกไปเที่ยวเดี๋ยวก่อนอยู่ดูรายการกันก่อนนะครับทั้งผู้ปกครองและเด็กๆทั้งหลายครับเพราะวันนี้ Healthy Fine Day จะมาพร้อมกับอาหารที่ดีกับลูกๆของผู้ชมโดยคุณหมอเอนะครับเช่นเคยมาพบผู้ชมเป็นสัปดาห์ที่2แล้วครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตรครับซึ่งเป็นอาจารย์ประจำสาขาโภชนวิทยาและชีวเคมีทางการแพทย์ภาควิชาอายุรศาสตร์ครับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะคร
1: ับ มันยาวเกินไป
0: ยาวมากเลยฮะแต่ก็คุณผู้ชมก็จะได้ทราบแล้วว่าทำไมถึงชื่อยาวแบบนี้แล้วก็ภาควิชาที่ดูแลก็ยาวมากเลยอ่ะเก
1: ี่
0: ยวข้องกับอาหารโภชนาการใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ชีวเคมีด้วย
1: อ
0: ันนั้นคือเพื่ออะไรนะฮะบอกย้ำคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งทำไมต้องมีชีวเคมี
1: ทำให้ดูแลชีวิตและสุขภาพของคนที่ดีขึ้นโดยที่เราดูนอกเหนือจากแค่ดูอาการเราก็จะดูเรื่องของผลเลือดหรืออะไรอย่างนี้ด้วย
0: เกลือแร่โปรตีนสารอะไรในร่างกายในเลือดบ้างอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วเด็กๆจำเป็นต้องดูเรื่องอะไรพวกนี้ด้วยไหมคร
1: ับ เด็กๆก็ต้องการการเจริญเติบโตต้องการสารอาหารที่ดีนะคะเพื่อจะให้เด็กโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่แข็งแรงแล้วก็ป้องกันโรคต่าง
0: ๆองค์นั้นยิ่งสำคัญ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะการดูแลตั้งแต่เด็กๆเนี่ยสำคัญกว่าจะมาดูตอนแก่บางทีไม่ทันใช่ไหม
1: ใช่แล้วค่ะ
0: เอาล่ะงั้นนั่งลงก่อนนะครับถ้าเตรียมจะออกไปเที่ยวมาดูกันนิดนึงว่าอาหารที่เหมาะกับเด็กเนี่ยควรจะเป็นอะไรที่เห็นวางอยู่ด้านหน้าเนี่ยก็มีทั้งขนมปังมีกล้วยมีเนยถั่วนะฮะแล้วนั่นก็มะม่วงสุกอู้เมนูแรกจะเป็นอะไรครับ
1: บานาน่าซูชิค่ะ
0: บานาน่าซูชิ
1: ใช่แล้ว
0: ฟังดูทำยากนะฮะ
1: ทำไม่ยาก
0: ซูชิเราใช้กล้วยนี่เหรอครับ
1: ใช่แล้วค่ะเดี๋ยวลองดูค่ะแล้วก็ตามด้วยเมนูอีกอันนึงจะเป็นไอศกรีมมะม่วงน้ำดอกไม้ค่ะ
0: ไอศกรีมมะม่วงน้ำดอกไม้ด้วย
1: ใช่แล้ว
0: มาพร้อมกันเลยเหรอครับ
1: ใช่แล้วค่ะอร่อยมากรับรองได้เด็กๆต้องชอบค่ะ

0: เรียกว่าเป็นอาหารประเภทไหนยังไง
1: อาจจะเรียกว่าเป็น raw food ก็ได้ไหมคะคือเอาอาหาร
0: raw
1: food ที่เป็นอาหารดิบ
0: R-A-W เนี่ย
1: ใช่ค่ะเป็นของที่ไม่ได้ผ่านการปรุงแต่งเนาะก็เป็นอาหารวัตถุดิบจากธรรมชาติล้วนๆแล้วก็เอามาทำเป็นอาหารให้เราทานกันอีกทีนึงค่ะ
0: อ๋อจะปรุงแต่งให้น้อยที่สุดอย่างนี้ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: คือ raw food
1: ใช่อ
0: าจจะมีขนมปังหน่อยที่ผ่านกรรมวิธีอะไรหน่อยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ที่เหลือก็หรือว่า
1: ในถั่วนิดนึง
0: อะไรแบบนี้แต่ฟังดูชื่อเหมือนจะทำยากซูชิบานาน่าแล้วก็ไอศครีมมะม่วง
1: ใช่ค่ะ
0: แต่จริงทำยากใช่ไหมครับ
1: ง่ายมากง่ายมากอันนี้เด
0: ี๋
1: ยวแน่นอนค่ะใครไม่เคยทำก็ทำได
0: ้
1: เริ่มต้นจาก
0: ข
1: นมป
0: ัง
1: นะคะเราก็จะเลือกเป็น
0: โฮวีตเนี่ย
1: ใช่เป็นขนมปังธัญพืชนะคะเพื่อจะให้มีไฟเบอร์สำหรับเด็กๆนะคะ
0: ไม่เอาขาวล้วน
1: ไม่เอาขาวล้วนนะคะ
0: จะมีเมล็ดอะไรอยู่ธัญพืชต่างๆทำอะไรต่อฮะ
1: แล้วก็เดี๋ยวเราจะใช้
0: อ
1: ัน
0: นี
1: ้ไม่ค่ะเดี๋ยวเราจะทำให้ขนมปังเนี่ยบี้ให้มันแบนเพื่อจะทำเป็นเหมือนแผ่นซูชิ
0: ลองดูเลยค่ะ
1: ใช่ค่ะเอาแบนๆเลยค่ะ
0: อุ้ยผมว่าอย่างเงี้ย
1: สนุกนะคะเด็กๆชอบ
0: ช่วยกันทำเลยเด็กๆจะชอบขั้นตอนนี้ผมทำอย่างสนุกเลยแบนพอไหมฮะ
1: ได้ค่ะเอาให้แบนเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเอากล้วยมาวางนี
0: ้
1: ก็ควรจะขนาดพอๆกับกล้วยนะคะ
0: ครับคิดว่า
1: น่าจะพอแล้ว
0: เอาให้แบนที่สุดเลยได้แล้วฮะ
1: เรียบร้อยค่ะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนแผ่นแป้งข้างนอกนะคะ
0: ค
1: แล้วเราก็เอาเนยถั่วมาทานิดนึงไม่ต้องทาเยอะนะคะ
0: นิดเดียวใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะทาบางๆค่ะ
0: ทาบางๆ
1: ทาบางๆค่ะ
0: แหมอันนี้อาจจะขัดใจเด็กหน่อยนะฮะบอกขออีกขออีกอะไรเงี้ยนะฮะ
1: ก็ขึ้นกับเด็กนะคะถ้าเป็นเด็กผอมจริงๆแล้วอยากจะให้เด็กตัวโตกันนิดนึงนะคะมีน้ำหนักตัวดีอันนี้อาจจะใช้เยอะนิดนึงก็ได้ค่ะ
0: เพราะมันให้พลังงานเยอะ
1: ใช่ค่ะให้พลังงานเยอะปัญหาก็คือว่าหลายคนจะกังวลเรื่องเด็กอ้วนแต่ว่าจะบอกว่าเด็กเลือกกินหรือว่าเด็กผอมก็ยังมีปัญหาในสังคมเรานะคะ
0: ทำไมเลือกเนยถั่วฮะ
1: อร่อยมั้งคะเด็กๆชอบหรืออาจจะใช้เป็นช็อกโกแลตก็ได้นะคะ
0: ครับแต่เนี้ยก็ต้องแน่ใจว่าลุงคุณไม่แพ้เนยถั่ว
1: ใช่ๆอันนี้ก็จะมีในฝรั่งจะเยอะนิดนึงค่ะที่จะแพ้พวกถั่วลิสงโอเคแล้วก็เอากล้วยมาเอาเปลือกออกก่อนนะคะ
0: เปลือกออกนะฮะ
1: ค่ะแล้วก็วางให้มันพอดีกัน
0: ได้ครับแกเปลือกออก
1: ยากมากเลย
0: แล้วทำอะไรต่อฮะ
1: ก็วางลงไปตรงนี้เลย
0: วางลงไปเลยเหรอ
1: หั่นให้มันพอดีอะค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะได้ม้วนได
0: ้วางไปอย่างนี้ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: โดยที่หั่นเอาก็ต้องพอดีความยาวสิ
1: ก็อาจจะให้มันนั่นนิดนึงก็ได้ค่ะโอเคแล้วเราก็ม้วนเลยค่ะเหมือนซูชิเลยแน่นๆใช่ค่ะแค่นี้เองเสร็จแล้ว
0: สนุกสนุกสนุกสนุกสนุกสนุกสนุก
1: โอเคเรียบร้อยอันนี้ก็จะเสร็จละ
0: บายได้ละ
1: ก็คือเหมือนจริงๆก็คือให้เขากินกล้วยแล้วก็หั่นเหมือนซูชิเลยค่ะคราวนี้หั่นเป็นชิ้นขนาดพอดีคำ
0: ขอหั่นปลาย
1: ข้างนอกไม่สวยอันนี้มีดต้องคมนะคะมีดไม่คมแล้วมันจะเละ
0: จริงด้วย
1: โอเคค่ะก
0: ็นี่แหละฮะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ตาเป็นอย่างนี้จากนั้นหั่นเลยไหมฮะ
1: ได้ค่ะก็หั่นเป็นชิ้นๆ
0: 3ชิ้นแล้วกันนะครับ
1: แล้วแต่ค่ะ

0: นะคะก็จะเป็นแบบนี
1: ้
0: เสร็จละสำหรับซูชิบานาน่
1: าเดี๋ยวเราทำเพิ่มได
0: ้โอเค
1: ทีนี้ขั้นตอนการทำไอศครีม
0: เน
1: ี่ยอัน
0: นี้ก็ฝั่งนี้ก็จะใช้เป็นมะม่วงน้ำดอกไม้สุกนะคะแล้วก็มาหั่นให้เป็นลูกเต๋าแล้วเราก็ไปเข้าตู้เย็นช่องฟรีซไว้ก่อน
1: ยังไม่ต้องทำเป็นไอศครีม
0: ก็กินได้แล้วใช่อันนี้ก็คือบางครั้งเนี่ยบางช่วงเวลามันอาจจะไม่มีเราก็จะเก็บไว้ได้นะคะ
1: แช่เย็นไว้เลย
0: ใช่เมื่อไรอยากทานก็ค่อยไปเปิดเอามาทาน
1: อาจจะใส่ในช่องแช่แข็งใช่ไหม
0: ใช่ค่ะทีนี้เราก็เอาทั้งหมดเนี่ยค่ะใส่ลงไปในเบรนเดอร์ของเรา
1: เพื่อจะปั่น
0: ใช่ค่ะมันจะหกไหมเนี่ยโอเค
1: ได้ไหมฮะ
0: เรียบร้อยค่ะใส่เลยแล้วก็ปิดได้แล้วนะคะโอเคเราก็

0: ียบร้อยอันนี้ก็จะได้เป็นมะม่วงที่ปั่นมาเรียบร้อยแล้ว
1: ระหว่างนี้ผมให้ทำซูชิเพิ่มนะคร
0: ับ โอเคหลังจากเสร็จแล้วเนี่ยตรงนี้ก็ปั่นเรียบร้อยเราก็เอามาใส่กล่องแล้วเดี๋ยวเราก็จะเข้าตู้เย็นพอมันแข็งตัวเราก็จะมาตักเป็นไอศกรีมได้เลย
1: อ๋อเป็นเหมือนหวานเย็นนะฮะ
0: ใช่แล้ว
1: ไม่ต้องไปปั่นอะไรเพื่อให้เป็นไอศกรีม
0: มันก็จะเป็นไอศกรีมที่ไม่ต้องมีเนี่ยค่ะแค่นี้จริงๆตอนนี้มันก็เหนียวพอที่จะเป็นไอศกรีมให้เราได้แล้ว
1: จริงด้วยจริงด้วยเหนียวจริงเลยฮะไม่ได้ใส่อะไรนะ
0: แค่
1: มะม่วงแล้วก็ไปแช่เย็นไว้เหนียวจริงด้วยอร่อยเนี่ย
0: ชิมแล้วใช่ไหม
1: อร่อยมากเลยดีมากแต่เพื่อให้มันมีความแข็งกว่านี้อีกหน่อยก็เดี๋ยวแช่เย็นต่อนะฮะดูเนื้อเนียนมากเลย
0: ดูเนื้อเนียนเนาะจริงๆแล้วถ้าถามว่าเทียบกับกินไอศกรีมปกติก็อาจจะดีกว่านิดหน่อยตรงที่ว่าถ้าเป็นไอศกรีมปกติก็จะมีการเติมน้ำตาลเนาะ
1: อ๋อใช่แ
0: ล้วก็จะมีนมหรือกะทิใช่อันนี้ก็จะเป็นกลุ่มเชอร์เบทนะคะแล้วบางที่นี่ก็จะใส่พวกสารปรุงแต่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือเจลาตินทำให้มันคงตัวมากขึ้นแล้วแต่
1: นี่ของเราไม่เลย
0: ไม่ใส่อะไรเลย
1: เป็นมะม่วงล้วน
0: ๆ
1: เด
0: ี๋
1: ยวใส่ตู้เย็นไว้ให้นะ
0: โอเคค่ะ
1: มาแล้ว
0: เรียบร้อยอันนี้เราก็ทำซูชิบานาน่าเพิ่มนิดนึงนะคะ
1: เยี่ยมมากเลย
0: โอเคงั้นเราก็จัดเสิร์ฟเลยแล้วกัน
1: ดีครับ
0: โอเคว
1: ิธีการเสิร์ฟ
0: เดี๋ยวคุณอาเสิร์ฟ
1: วางซูชิไว้ก่อนแล้วกันนะฮะ

0: ต้องรีบชิมอ่
1: ะ
0: เดี๋ยวละลาย
1: เอาเลยครับเชิญเชิญเลยฮะ
0: หอยติ๋มก่อนเนาะ
1: ก่อนเลยใช่ไหมฮะ
0: หอมมากอร่อยมาก
1: เนียนหอมหวาน
0: ใช่อันนี้อีกอัน
1: ลองลองกับซูชิเราด้วยคือเป็นไงฮะแล้วถ้าจะผมว่าจะต้องเสิร์ฟด้วยกัน
0: ต้องบี้ใช่ไหมต้องกินด้วยกัน
1: จะต้องด้วยกันนะจะ
0: อร่อยมากเข้ากันค่ะระหว่างเนยถั่วกับตัวกล้วย
1: แต่ว่ามันจะต้องด้วยกันแปลกมากเข้ากันได้ดีมากเลยเห็นไหมคุ้มค่าการยังไม่ออกไปเที่ยวเพราะว่ามันทำง่ายมากแล้วก็สนุกในตอนทำด้วยแล้วก
0: ็
1: ได้ของที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและหอมอร่อยด้วยเป็นซูชิบานาน่าแล้วก็ไอศกรีมมะม่วง
0: น้ำดอกไม
1: ้ซึ่งเราใช้มะม่วงน้ำดอกไม
0: ้ค่ะ
1: เขาจะออกไปเที่ยวกันแล้วครับ
0: เมนูต่อไปอีกนิดนึงมากินแล้วต้องมีน้ำด้วย
1: ใช่เรายังไม่ให้เขาออกไปนะเพราะเมนูต่อไปนี่ก็ต้องอร่อยเหมือนกันนั่นคือ
0: เป็นไอศกรีมของตัว
1: อีกแล้วนะฮะไอศกรีมแตงโม
0: อันนี้เป็นแบบลักษณะที่เป็นแท่งเหมือนที่เป็นน้ำแข็งที่เขาถือกัน
1: ค่ะเป็นลอลลี่ป๊อปเลย
0: ใช่
1: เหมือนไอติมแท่งอย่างนั้น
0: ใช่แล้วก็จะมีเมลอนพาราไดซ์ค่ะ
1: โอ้โหงั้น
0: เดี๋ยวรอดูกัน
1: เหลืองแล้วเดี๋ยวไปแดงทำยังไง

0: ช่วงเวลาที่เด็กรอคอยมาถึงแล้วอ
1: ี
0: กหนึ่งอย่างนะครับเป็นไอศกรีมแตงโม
1: ใช่แล้ว
0: ไอศกรีมแตงโมแล้วก็อะไรนะอะไรพาราไดส
1: ์เมลอนพาราไดส
0: ์เมลอนพาราไดส
1: ์ค่ะชื่อเพราะ
0: มากมากเลยฮะเอาล่ะ
1: เดี๋ยวเรามาเริ่มกันก่อนโอเคเดี๋ยวเราจะใช
0: ้
1: เครื่องปั่นตัวนี้นะคะแล้วก็จะมีแตงโมนะคะแล้วก็กีวีแล้วก็แคนตาลูปท
0: ั้
1: งหมดเนี่ยพอเราปอกเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราเข้าตู้เย็นเอาไว
0: ้
1: เมื่อไหร่จะทำก็ได้
0: เราไม่ได้ซื้อเป็นแช่แข็งมาใช่ไหม
1: ไม่ค่ะนี่คือปอกสดค่ะ
0: มันต่างกันยังไงซื้อเป็นแช่แข็งไหมได้ไหม
1: พอได้อะค่ะไม่ได้มีปัญหาอะไรในลักษณะนั้นเพียงแต่ว่าบางทีเนี่ยบางช่วงเนี่ยหน้าของผลไม้มันจะมีเยอะนิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราบางทีกินไม่ทันเราก็เก็บไว้ได้ค่ะ
0: แล้วถ้ามีสดก็ซื้อสดมาทำดีกว่า
1: ใช่ค่ะ
0: เอาละครับลงมือเลยปั่นเหมือนเดิมใช่ไหมฮะ
1: โอเคคุณแอดจะปั่นไหม
0: ปั่นอะไรก่อนดี
1: โอเคปั่นแตงโมก่อนก็ได้ค่ะ
0: แตงโมก่อนนะครับ
1: ค่ะใส่ลงไปเลย
0: แตงโมนี่ก็เราหั่นเอาไว้แล้วก็เอาไปแช่ตู้เย็นไว้นะฮะ
1: อ
0: ่
1: ะค่ะต้องบอกว่ามันเป็นไอศกรีมแตงโมที่แตกต่างจากทั่วไปเพราะเราจะทำให้มันเป็นรูปร่างเหมือนแตงโมเลย
0: ก็เอาไปปั่นเหมือนเมื่อกี้ไงมะม่วงใช่ไหมออกมาก็เป็นแดงๆแล้วตักกิน
1: แต่ว่าแตงโมมันจะต้องมีเปลือกสีเขียวแล้วก็มีเมล็ดด้วยถ
0: ู
1: กไหมคะ
0: เดี๋ยวเราจะมีใส่เมล็ดใส่เปลือก
1: เดี๋ยวเราจะใช้อันนี้ค่ะลูกเกดเป็นเมล็ดนะคะแล้วกีวีที่วางอยู่นี่คือสีเขียวเดี๋ยวแทนเปลือกแตงโม
0: อ๋อเลยออกมาเป็นแท่งนี่จะเหมือนกับเป็นแท่งชิ้นแตงโมที่มีเปลือกเม็ดนี้นะ
1: เดี๋ยวเราลองดู
0: ดูนะฮะง
1: ั้
0: นป
1: ั
0: ่นนี้ก่อนนะครับ
1: ปั่นแตงโมก่อนค่ะโอเค
0: แล้วเร็วมากเลย
1: แตงโมปั่นพร้อมแล้วอันนี้เราก็จะมีพิมพ์นะค
0: ะ
1: ที่เราจะใส่ไว
0: ้เอาเหมือนอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
1: ใช่เราจะใส่ประมาณ3ใน4นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเหลือที่ไว้สำหรับเปลือก
0: ไม่ต้องเต็มใช่ไหมครับ
1: ไม่ต้องเต็มค่ะ
0: พอ
1: ละ แล้วอีกข้างหนึ่ง
0: เยอะไปไหมเว้นที่ไว
1: ้โอเคคราวนี้เรามาเติมเมล็ดแตงโมกัน
0: เติมเมล็ดแตงโมด้วยกัน
1: ใส่ลูกเกดลงไปมันจะอยู่ข้างบนใช่ไหมคะเอาอันนี้จิ้มมันลงไป

0: ทีนี้เมล็ดแตงโมก็
1: มันก็ต้องอยู่ข้างล่างนิดนึง
0: แล้วก็หลายเมล็ดหน่อย
1: แล้วแต่ค่ะ
0: เพียงแต่ว่าอันนี้เป็นเมล็ดแตงโมที่กินได้ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะอันนี้กินได้หมดเลยแล้วเราก็ใช้ไม้เพราะเดี๋ยวเราจะต้องทำเป็นไอศกรีม
0: ใช
1: ่ค่ะ
0: คร
1: ับ โอเคหลังจากนั้นเราก็จะเอาอันนี้ไปเข้าตู้เย็นเลยนะคะ
0: ฮะจริงๆจะว่าไปก็เหมือนกับ2อันนี้ที่เราทำไว้แล้วใช่ไหม
1: ใช่อันนี้เราทำไว้เรียบร้อยแล้ว
0: ปุ๊บจะมาเป็นอย่างนี
1: ้ค่ะแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะมาปั่นส่วนที่เป็นเปลือกแตงโมโดยใช้กีวีค่ะ
0: แล้วก็หยอดลง2อันนี้เลยที่แข็งแล้วพอเราใช้เย็นไว
1: ้แล้วเราก็เข้าตู้เย็นอีกทีนึงมันก็จะกลายเป็นสีเขียวอยู่ด้านบนเป็นเปลือกแล้วก็มีเนื้อแตงโมแล้วก็เม็ดแตงโม
0: ตรงนี้เดี๋ยวผมปั่นกีวีต่อ
1: ได้เลยค่ะ
0: หมดแล้วนะครับ
1: อันนี้ก็จะเป็นแตงโมหวานแล้วก็จะเจอตัดรสเปรี้ยวของกีวีอีกนิดนึง
0: ใช่เลย
1: ค่ะไม่ต้องเติมน้ำตาลนะคะ
0: ครับ
1: เพราะว่ากีวีเขาน้ำน้อยกว่าส่วนที่เป็นแตงโมค่ะจะปั่นยากนิดนึงปั่นยากมากก็เติมน้ำนิดนึงได้ค่ะ

0: ราก็เรียบร้อย
1: เปลือกเราพร้อมนะครับ
0: ค่ะเราก็จะเทลงไปในส่วนที่2 อันนี้คืออันที่เราแช่ไว้เรียบร้อยละเราก็จะเทใน2 อันนี้
1: 2 อันนี้นะฮะ
0: ค่ะ
1: สีก็จะไม่ได้เขียวสด
0: ใช่ค่ะ
1: แต่จะแยกชั้นอยู่แล้วเพราะว่า
0: เราเอาไปเข้าตู้เย็นได้แล้วใช่ค่ะจริงๆจะใช้เป็นพวกน้ำฝรั่งก็ได้เนาะแต่ว่าฝรั่งมันจะออกหวานนิดนึงเพราะฉะนั้นมันจะไม่ตัดรสกันค่ะ
1: อ๋อนี่เราเลือกใช้กีวีเพราะว่ามีรสเปรี้ยวด้วยใช่ไหม
0: กีวีมันจะออกเปรี้ยวค่ะ
1: ครับ
0: มีเปลือกมีเมล็ดมีแตงโม
1: เปลือกหนาหน่อยนะ ตัดรสกัน
0: โอเคเรียบร้อยอันนี้ก็จะเป็นไอศกรีมแตงโมนะคะซึ่งจะมีทั้งส่วนที่เป็นเปลือกแล้วก็มีแตงโมรวมทั้งมีเมล็ดแตงโมด้วย
1: ระหว่างนี้ก็ขอเติมเปลือกไปเรื่อย
0: ค่ะแล้วเราก็จะเอาไปเข้าตู้เย็นอีกรอบนึงนะคะพอทั้งหมดแข็งก็เลยจะได้เอามาทานได้เลย
1: โอ้โห
0: ค่ะ
1: นี่เราเห็นแววแล้วนะฮะจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวแช่ตู้เย็นต่อนะครับ
0: ค่ะ
1: อีกหนึ่งอย่างที่ต้องปั่นก็คือ
0: แคนตาลูปค่ะแล้วใช่เราก็จะเก็บเอาไว้3ส่วนแล้วเดี๋ยวก็จะมาวางด้วยกัน
1: โอ้นี่3สี
0: เป็นชั้นค่ะ
1: แดงเขียวส้ม
0: แล้วก็ส้ม

0: ันนี้เนียนมากอันนี้แทบจะตักกินได้เลย
1: แล้วเดี๋ยวเราก็จะตักใส่ลงไปในแก้วก็ตักกีวีก่อน
2: เพรา
1: ะม
2: ัน
1: จ
2: ะหนัก
1: ใช่กีวีแล้วก็ตามด้วยแคนตาลูปแล้วก็ตัวแตงโมอยู่ข้างล่างข้างบนสุดอันนี้ตามสมควรนะคะอยากจะได้เท่าไหร่
2: ตามสมควร
1: ใช
2: ่เรียงชั้นนี่คือดูตามความหนัก
1: ใช่ค่ะ texture ของมันเพราะว่าถ้าไม่งั้นเนี่ยเราใช้ของเบาปุ๊บใส่ของหนักไปมันจะจมลงไปข้างล่าง
2: เพราะเราจะให้แยกชั้นใช่ไหม
1: ใช่ค่ะแยกแล้ว
2: จริงด้วย
1: เพราะมันเป็นชั้น
2: เพราะมันมีน้ำหนักข้างล่างหนักกว่าก็ยังต้านไว้อยู่ได้แยกชั้นเลยแยกชั้น
1: ชอบอันไหนมากก็ใส่อันนั้นมากได้นะคะ นี่ตามความชอบใจ แล้วต่อด้วยแตงโมค่ะโอเคแล้วเราก็วางหลอดสวยงาม
2: เมลอนพาราไดส
0: ์ว้าวยอดเยี่ยมยอดเยี่ยม

0: ช่วงเวลาความสุขกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับ
1: เหมาะสำหรับเด็กๆทุกอย่างเลยที่เราเคยทำ
0: แล้วสีสันมันด้วยนะ
1: ใช่
0: ครับแต่
1: เราจะได้ดูว่ามันเป็นแตงโมจริง
0: ๆนี่แหละ
1: พิสูจน์
0: พิสูจน์ดีกว่า
2: วิธีการแกะก็คือเอาไปแช่
1: ในน้ำ
2: อันนี้เราเป็นน้ำอุ่นๆหน่อย
1: ค่ะจะได้ง่ายขึ้น
2: เอาไปแช่น้ำธรรมดานะ
1: ก็ได้
2: น้ำหน่อยมันก็จะแกะได้แล้ว
1: น่าจะได้แล้วค่ะออกมาแล้วเห็นไหมคะเป็นเปลือกแตงโมแล้วก็มีเมล็ดแตงโมด้วยวางไว้ตรงนี้เลย
0: อ๋อตรงนี้นะฮะพร้อมเสิร์ฟตรงนี้นะ
2: ฮะโอ้จรวดมาแล้ว
1: สังเกตเป็นรูปจรวดด้วยนะคะเด็กๆน่าจะชอบโอเค

0: เราพร้อมแล้วกับการจะปาร์ตี้วันเด็กนะครับอุ๊ยไม่ออกไปเที่ยวกันเลยเหรอครับจะอยู่ทำนี้เลยเหรอฮะ
1: เขาจะรอกิน
0: บางทีเราสามารถจะสนุกสนานที่บ้านกันได้ด้วยการช่วยกันทำอาหารและเป็นขนมที่เด็กๆชอบ
1: ใช่ค่ะ
0: ที่สำคัญคือเราเน้นว่าจะดีต่อสุขภาพใช่ไหมฮ
1: ะ
0: ย้ำอีกครั้งนึงเราเป็น raw food ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะก็คือผ่านกระบวนการน้อยที่สุดนะคะอันนี้ก็จะเป็นอาหารที่มาจากวัตถุดิบที่เป็นธรรมชาติล้วนๆไม่มีการเติมน้ำตาลนะคะ
0: เด็กๆก็อาจจะงงว่าทำไมถึงกินเมล็ดแตงโมได้ปกติเราจะต้อง
1: ต้องบอกนิดนึงไม่งั้นเดี๋ยวจะกลับไปกินเมล็ดแตงโมที่บ้านนะคะ
0: ที่มีดำๆอย่างนี้จริงๆแล้วคือเป็น
1: ลูกเกดค่ะ
0: ลูกเกดนั่นเองเราจะปาร์ตี
1: ้ได้เวลาทานแล้วค่ะเดี๋ยวมันจะละลาย
0: ใช่ฮะและข่าวดีครับคุณผู้ชมเราเปิดโอกาสให้คุณผู้ชมนั้นร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพกับรายการ Healthy Fine Day ด้วยการให้คุณผู้ชมส่งรายละเอียดของท่านอาจจะเป็นเรื่องสุขภาพตัวเองเป็นอย่างไรตรงไหนดีตรงไหนมีปัญหาไหมแล้วอยากจะรู้หรืออยากได้ข้อมูลอะไรเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพบ้างโดยเฉพาะยิ่งอาหารก็บอกเรามากันได้นะครับตามช่องทางที่ขึ้นที่หน้าจอตอนนี้ได้เลยไม่แน่คุณอาจจะเป็นคนที่โชคดีรับการคัดเลือกมาร่วมรายการกับเราแล้วก็มาร่วมกิจกรรมสนุกๆกันแบบนี้นะครับ
1: ค่ะโอเคงั้นวันนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะต้องชิมละว่ามันอร่อยหรือเปล่าค่ะ
0: นะฮะงั้นเราชิมกันตรงนี้แล้วก็หลังผู้ชมไปพร้อมๆกันเลยแล้วกันนะฮะ
1: ค่ะ
0: ปาร์ตี้กันเลยนะครับวันเด็กสุขสันต์วันเด็กนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เชิญเลยครับเริ่มอะไรก่อนดี
1: อันนี้หยิบง่าย
0: มาจรวดเราจะมาออกกำลังกายนะครับเอาใจสาวๆกันปกติผมใช้กำแพงผมออกกำลังกายอย่างเดียว
2: ครับให้ไม่ใช่แล้วมั้งเนี่ย
1: อาจารย์หรือเปล่าใช่ค่ะเอง

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Healthy Friday ตอนนี้นะครับผมอยู่บนตึกนะครับและอยู่ชั้น2และดูซ้ายดูขวาไม่มีอุปกรณ์ออกกำลังกายพี่ต้น
1: ครับ
0: ช่วยผมมองออกกำลังกายที่นี่ทำไมมันเราจะออกกำลังกายไหมเนี่ย
1: นี่ไงพี่กำลัง
0: โอ้โหเอาอีกแล้วบอกแล้วอย่ากุ้มใจกับปัญหาทางบ้านเมียใช้สักผ้าเป็นเรื่องปกติ
1: อย่ามาพูดเล่นดิ
0: ครับผม
1: เรื่องพูดเล่น
0: เรื่องจริงมาพูดเล่นยังไงพี่ต้นไม่ได้คิด
1: เออว่าไงดีบวยมีอะไร
0: แบบผมมีโจทย์ได้ไหม
1: ใช่เผื่อบวยจะมีไอเดียอะไรบ้าง
0: พี่ตามใจน้องเลยเหรอ
1: ใช่ใช่
0: งั้นผมตั้งโจทย์ได้เลยเอาใจสุภาพสตรีครับวันนี้ครับหนึ่งต้องเป็นอุปกรณ์ที่หาง่าย
1: หาง่าย
0: หาได้ทั่วไปแล้วก็ฟรีด้วยไม่ต้องลงทุนสองอุปกรณ์นั้นจะต้องแข็งแรงทนทานอยู่ได้ยาวๆอันที่สามเอาใจสุภาพสตรีอันนี้นะครับ กระชับสัดส่วนทำให้หุ่นดีทำให้รู้สึกแข็งแรงทำได้ไหมครับ
1: มีแค่นี้เหรอ
0: เฮ้ยโอ้โหหน้าพี่นี่เราอัดรายการกรุงเทพหน้านึกว่าอยู่เชียงใหม่เชียงรายเหนือมากเลยทำได้จริงเหรอ
1: จริง
0: ตรงไหนอ่ะ
1: มาเดี๋ยวตามพี่มา
0: พาไปอุปกรณ์หน่อยนะได้ไปตรงไหนอ่ะ
1: มาตามมา
0: ตรงนั้นเหรอได้ตรงไหนอ่ะพี่ต้น
1: ครับ
0: ไหนแล้วเนี่ยนานแล้วนะเนี่ย
1: ดูดีๆดูดีๆดูดีๆ
0: ม
1: ัน
0: ตอบโจทย์หรือเปล่า
1: ดูดีตอบเป๊ะเลย
0: นี่ไหนอ่ะไม่เห็นเลย
1: มันจะเข้าไปในตาดำอยู่แล้วยังไม่เห็น
0: ไหนอ
1: ่
0: ะ
1: ใหญ่ขนาดนั้นแล้ว
0: ไหน
1: ดูดีๆเห็นอะไรเห็นยังเห็นยัง
0: อย่าบอกนะว่า
1: อะไร
0: กำถูก
1: กำแพง
0: กำแพงไปเล่นไปพี่
1: เราทวน3ข้อที่บุ้ยให้พี่หา
0: ข้อที่1 อยากได้อุปกรณ์ที่ไม่ต้องเสียเงิน
1: ใช่
0: หาได้ง่าย
1: คือ
0: ง่ายฟรี
1: ใช่ไหม
0: จริง
1: ข้อที่
0: 2ก็คือว่ามันต้องแข็งแรงมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานไม่พังง่าย
1: ใช่ไหม
0: จริงข้อที่3ไม่น่าจริงนะเนี้ยก
1: ็
0: คือเอาใจสุภาพสตรีหุ่นกระชับเฟิร์
1: ม
0: ดูเพรียวหุ่นดี
1: ได้ทุกส่วนของร่างกายใช่
0: ได้ทุกส่วนจริงเหรอ
1: ใช
2: ่
1: ใช
0: ่สุดยอดพี่ในวันนี้นะครับเราจะมาออกกำลังกายนะครับเอาใจสาวๆการรับรองว่าเติมเต็มแขกรับเชิญของเราด้วยโดยการเขาอยากได้หุ่นกระชับไปพบกับเขาเลยครับและนี่ก็คือแขกรับเชิญของเรานะครับสวัสดีครับ
3: สว
0: ั
3: สด
0: ี
3: ค่ะ
0: น้องสาวสวยสดใสที่อยากหุ่นกระชับใช่ไม่ใช่ครับ
3: ถูกต้องค่ะ
0: ทำไมครับ
3: เพราะว่าไปเลือกซื้อชุดอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะชุดไหนก็ได้ก็ใส่แล้วสวยเง
0: ี้
3: ย
0: แสดงว่ามีความคิดว่ามันมีบางชุดที่ไม่เหมาะกับเรา
3: ใช
0: ่แสดงว่ามีบางส่วนที่เราไม่พอใจ
3: ถูกต้องเลยค
0: ่
3: ะ
0: อะไรครับ
3: ก็อย่างเช่นหนูจะเป็นคนตัวเล็กแต่ว่าแบบขาก็จะใหญ่เงี้ยค่ะนิดนึงขาใหญ่นิดนึง
0: ทำไมถึงคิดว่าขาใหญ่อ่ะ
3: มันไม่สมส่วนพี่บ๊วย
0: จริงเหรอสมมติเราคิดว่ากำแพงจะช่วยเราออกกำลังกายได้ไหม
3: ตามความคิดหรอหนูว่ามันช่วยได้นิดหน่อยเพราะว่ามันไม่ได้เป็นแบบเหมือนอุปกรณ์ที่เราจับมันยกจับมันอะไรอย่างเงี้ย
0: มันไม่น่าครบทุกส่วน
3: มันแบบอยู่เฉยๆของมันอย่างเงี้ย
0: มันไม่น่าครบทุกส่วนใช่ไหม
3: ใช่ใช่น่าจะได้แค่บางส่วนแบบอย่างเช่นแขนหรือขาอย่างเงี้ยค่ะ
0: และพี่ต้นครับเคลียร์ได้ไหมสามารถจัดการได้ทั้งหมดได้ใช่ไหมครับ
1: โอเคครับเวลาที่เราออกกำลังกายใช่ไหมส่วนใหญ่แล้วอุปกรณ์มันปรับได้ไอ้กำแพงนั้นมันอาจจะปรับไม่ได้แต่เราสามารถปรับร่างกายให้เหมาะสมกับลำแพงได้
0: เฮ้ยนี่ผมชอบมากเลยคือไม่ต้องปรับอย่างอื่นปรับที่
3: ต
0: ั
3: ว
0: เอง
1: ให้เขาหาอุปกรณ
0: ์ทุกสัดส่วน
1: ครับ
0: กระชับคอนเฟิร์ม
1: ครับ
0: เอ้าเดี๋ยวเราจัดให้นะครับแต่เราย้ำอีกทีนะครับคุณผู้ชมครับหลายๆท่านบอกว่าอุปกรณ์ออกกำลังกายของเราที่บางครั้งหาง่ายอยู่ในบ้านก็ตามทีแต่บางบ้านก็อาจจะไม่มีต่อไปนี้ไม่มีข้ออ้างนั่นแน่นอนเพราะว่าทุกบ้านต้องมีกำแพงแน่นอนเริ่มต้นจากอวัยวะส่วนไหนดี
1: คงไปเริ่มขากับสะโพกก่อนแล้วกันขา
0: ทำไมครับ
1: ตรงนี้ถือว่าเป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่นะครับส่วนใหญ่แล้วเวลาที่เราเลือกของการออกกำลังกายเนี่ยเราพยายามเลือกไอ้ตัวหลักๆก่อนกล้ามเนื้อมัดใหญ
0: ่มัดใหญ่ให้ทำงานก่อนแล้วค่อยย่อยมันเล็ก
1: ครับ
0: เริ่มจากขาอย่างไรครับ
1: ช่วงแรกเราพยายามให้ยืนนะครับแยกเท้าห่างจากกำแพงนิดนึงนะครับหลังเหยียดยืดนะครับสะโพกดันชิดนะครับหลังดันชิดนะครับศีรษะมองตรงนะครับเข่ากว้างมันช่วงไหล่เท้ากว้างมันช่วงไหล่นะครับอันแรกก็คือเหมือนเราพิงดันขาไปก่อนนะครับ
3: เอาช่วงหลังดัน
1: ใช่ครับดันครั้งก่อนทีนี้เราจะรู้สึกว่าส่วนของขาสะโพกเราออกแรงนะครับพอเราเริ่มได้นะครับคราวนี้เราค่อยๆช้าๆเหมือนเราเดินนะครับ ช้เหมือนเดินหลังพิง
3: ขาโยกตลอด
1: ใช่ครับพยายามพิงไว้ตลอด
0: ต้นอันนี้มันออกกำลังกาย2แบบเลยนี
1: ่ครับทั้งเคลื่อนที่ทั้งอยู่กับที่ทั้งตัวกล้ามเนื้อแล้วก็ตัวหัวใจด้วย
0: มันทั้งไอโซเมตริกแล้วก็
1: ไอโซทอนิกมีการเก่งเก่ง
0: ไอโซทอนิกคือ
1: ส่วนบนคืออยู่ลักษณะของการเก่งค้างไว้ขาก็คือเคลื่อนที่นะครับลักษณะคราวนี้เรามาลอง
0: อันนี้ได้กล้ามเนื้อขาใช่ไหมครับ
1: โดยหลักแล้วเป็นขากับสะโพกนะครับแต่หลังอ่ะมันเป็นการเก่งค้างไว้แกนลำตัวต้องใช้อยู
0: ่เดี๋ยวดูว่าได้ไม่ได้เชิญครับน้องอิงตรงนี้เลยครับน้องอิงตรงนี้เลยเก่งมากค่ะ
1: ยัง
3: ไม่หมดอาหารเลิ
0: กครับ
1: ย่อยนิดนึงครับ
3: ย่อยนิดนึง
0: ท่านจะขนานเลยย่อยครับย่อยอีกนิดนึง
2: ตัวตรงจริงลองเก่งครั้งกันนะครับพยายามดันหลังให้ชิดสะโพกให้ชิดพอได้แล้วเราก็ค่อยๆยกเท้าสลับขวาซ้าย
3: ก็ยก
2: มือทิ้งแขนลงนะครับ
3: ทิ้งแขนลง
2: ช้าๆตัวตรง
3: มัน
2: เราเดินหลังทิ้ง
0: นี่คือไม่ถนัดใช่ป่ะ
3: ไม่ถนัด
0: ค่อยๆ
3: มันเหมือนกับว่าหลังเราจะแบบใส่ซ้ายขวาด้วย
0: ล็อกไว้
2: พยายามดันให้ชิด
3: อ๋อประมาณอย่างนี
1: ้ยกนิดเดียวก็นิดเดียว
3: นิดเดียวพอก็ได้ค่ะ
1: ถ้าดีกว่านั้นเดี๋ยวพี่บัวก็จะทำเป็นเพื่อน
3: ต้องการขาเยอะไหมคะ
1: แยกเท้าประมาณช่วง
3: มาสู้ประมาณแค่ช่วงไหล่
1: ใช่ครับเท้ากับเท้าให้แนวเดียวกันนะครับ
3: ฮึบได้ไหมคะ
1: ฮึบ
3: มันยากมากเลยท่านี
1: ้ใช่โอเคนะครับ
0: ลักษณะการปุ๊บเราจะ
3: มันเกรงขา
0: เอาแรงจากเท้าดันเข้ามา
1: ใช่ครับ
0: ลักษณะเหมือนเฉียง
1: แรงจากขากับสะโพก
0: ครับเฉียงเข้ามา
1: ครับ
0: ชิดให้ตัวสะโพกติดอยู่กับ
1: ให้ชิดใช่หลังให้ชิ
0: ดได้เนี่ย
1: ยกก้าวเดิน
0: แล้วยิ่งช้านะโอ้โห
1: ยิ่งออกแรงมากขึ้น
0: โอ้โหยิ่งขา
1: พยายามทิ้งเข้าไปเลย
3: เหมือนเราต้องแบบ
0: โอ้โห
3: ต้องใช้แรงในการดันกำแพงมาก
1: ใช่ครับท่าต่อไปนะครับเป็นเรื่องของตัววิดพื้นดันพื้นนะครับมือกว้างกับช่วงไหล่นิดนึงนะครับ
0: กล้ามเนื้อส่วนหน้าอกนะครับเอาไว้ที่
1: หน้าอกนะครับไหล่กับต้นแขนด้านหลังช่วยใช่ไหมลดอกลงนะครับดันนะครับช่วงแรกๆเราอาจจะเริ่มจากการเหมือนค้างไว้เก่งค้างไว้นะครับดันขึ้นช้าๆนะครับ
0: ถ้ามันไม่หนักทำไงให้หนักครับ
1: เราสามารถขยับเท้าไปให้มากขึ้นนะครับขยับเท้าให้มากขึ้น
0: ครับระวังพื้นด้วยนะครับระวังพื้นลื่นด้วยนะครับ
1: ลงนะครับลงนะครับ
0: ถ้ามันไม่หนักทำไงให้หนักครับ
1: ถ้าเราสามารถเพิ่มนะครับแล้วสมรรถนะครับพวกนะครับมาไล่
0: ถ้ามันไม่หนักทำไงให้มันหนักครับได้ไหมครับ
1: ไม่ได้ครับเดี๋ยวหลังหัก
0: อันตรายไม่ควรครับเด็กอย่าทำนะครับไม่ควรครับคุณผู้ชมน้องอิงจะทำ
1: มาเราลอง
3: ลองค่ะลอง
0: มาอิงจะอะไรครับมาม
1: ือกว้างกว่าช่วงไหล่นิดนึง
3: กว้างกว่าช่วงไหล่นิดนึงค
1: ่
3: ะ
1: ลองลงครับงอศอกอกขากำแพง
0: เมื่อกี้ลงต่ำกว่านี้ได้ไหม
3: ต้องต่ำ
0: ปกติเขา
1: ใช่ต้องอยู่ประมาณไหล่ใช่ดันขึ้น
0: ลงช้า
1: ลงช้าๆขมิบหน้าท้องหลังตรงดันขึ้นพยายามขมิบหน้าท้องหลังให้ตรงนะครับ
3: ตรง
1: ดันขึ้น
0: ทีนี้สิ่งที่เห็นอิงทำคือเวลาวิดพื้นอิงยืดตัวไปทีนี
3: ้
0: คิดว่าตัวเราเป็นท่อนไม
3: ้
0: ขยับเฉพาะแขน
3: โอเคค่ะ
0: มา
3: ลองไง
0: ดูปึ๊บนั่นแหละนั่นแหละช้าๆลงช้า1 2 3 4 5อ่ะขึ้นถูกต้อง
3: ใช่ไหมคะ
0: เยี่ยมเลย
3: ทีมไว้ทำได้กันเร็ว
1: ทำได้กัน
0: อยากให้หนักขึ้นไหมครับลองถอยหลังไปอีก
1: ถอยหลังให้ไปนิดนึงนะครับเท่าที่เราได
0: ้ขยับมือลงมาหน่อยโอเคลองดู
1: นะครับลองหนักขึ้นไหมครับ
3: หนัก
0: ขึ้นเราเป็นท่อนไม้ขาเราล็อกไว้เป็นท่อนไม้ท่อนไม้ไม่ได้ตัวโอเคล็อกตัวเลยล็อกมุมเลยตัวแข็งเลยตัวแข็งขยับเฉพาะและเกร็งที่หน้าอกฟิลลี่รู้สึกเที่ยวลงมาช้าอยากเพิ่มความหนักทำไงครับ
1: เราลองมาเพิ่มนิดนึงนะครับยังทำลักษณะเดิมนะครับตอนเราดันขึ้นนะครับปล่อยให้มือผักหรือดอกกำแพงมานะครับลงช้าๆนะครับผักมาครับเยอะครับใช่ดีครับมาดัน
3: ถูกไหมคะ
1: ถูกเลยครับดีครับถ้าต้องการให้หนักอีก
0: ทำไงครับ
3: ทำไงคะ
1: มาตบมือหน่อยตบมือมา
3: ต้องแบบทำเร็วมาก
1: ตบมือมาคราวนี้จะเป็นหลังละ
0: หลังทำไงอ่ะ
1: ได้ไหม
0: ไม่งงอ่ะ
3: หลัง
0: หลังทำได้ด้วย
1: หลังกะไรนะครับจริงๆว่าปกติโดยปกติใช่ไหมเวลาที่เราเล่นอ่ะเรามักจะต้องดึงตัวแต่จริงๆแล้วเวลาที่หลังทำงานมันก็ต้องให้ตัวสะบักมันมีการบิดมีการเคลื่อนที
0: ่ครับ
1: ครับตรงหน้าหลังทำงานเด
3: ี๋
1: ยวเราจะใช้แบบนั้น
0: คิดไม่ออก
3: คิดไม่ออกเหมือนกัน
1: นะครับเราก็คือใช้พิงลักษณะเดิ
3: ม
1: นะครับพิงลักษณะเดิมนะครับแต่เราเป็นลักษณะของบิดนะครับความของ ตัวโรเตเตอร์
0: นี่คืออย่างนี้เลยใช่ไหม
1: ใช่โรเตเตอร์นะ
3: เราจะพิงแขน
1: ใช่
0: ล็อกกระสอบไว้
1: ใช่นะให้มีการทำงานดันขึ้นให้มากที่สุดผักลงให้มากที่สุดดันขึ้นให้มากที่สุดผักลงให้มากที่สุดนะครับไล่สลับนะครับพอเริ่มได้แล้วเราเริ่มเหยียดยืดแขนนะครับช้าๆนะครับ
0: เ
1: ห
0: ยียดยืดเหมือนดึงขึ้น
1: เหยียดยืดนะครับดึงบีบศอกนะครับแต่พยายามดันให้แขนชิดกำแพงมากที่สุด
3: ครับ
1: ยิ่งถ้าเกิดกำแพงเรียบๆด้วยแล้วจะยิ่งง่ายเลยนะครับ
0: น
1: ะ
0: มาขอพี่ลองด้วยปกติผมใช้กำแพงผมออกกำลังกายอย่างเดียว
1: ครับให้ไม่ใช่แล้วบ้างไหม
3: แอบชันหรือเปล่าคะ
0: ใช่ค่ะเอง
1: อ้าวมานะครับซอกคืออะไรนะครับ
0: มาโอ้โห
1: นะจ๊ะครับซอกขึ้นสูงนิดนึงนะปลายใช่ครับ
0: โอ้ตึงตึงตึง
1: บิดลอง
3: เวลาพับลงนี้แนวราบ
1: ครับลงมือเหมือนมือจะแตะหากำแพงใช่ครับขึ้นหลังมือแตะกำแพงลงปลายนิ้วแตะกำแพง
0: โอเค
1: ขึ้น
0: อันนี้มันเหมือนไอโซเมตริกเนี่ยมันคือการเต้นไง
1: ใช่ใช่เพราะมันต้องบังคับให้อยู่นะครับช้าๆซึ่งโดยปกติเวลาเนี้ย
0: ยิ่งช้ายิ่งดี
1: ใช่ครับ
0: ลองช้ายิ่งช้า
1: ช้าๆให้ช้าๆขึ้นนะครับศอกให้สูงไว้นะครับใช่ด้านนะครับ
3: อันนี้เริ่มเมื่อยแล้วเนี่ย
1: ใช่พยายามศอกให้สูงล็อก
0: ช้า
1: ๆศอกให้ระดับหัวไหล่
0: แล้วศอกติดกับพื้นแพงไว
1: ้มือแตะเอาขึ้นแตะ
0: เราจริงๆเราต้องสำคัญคือศอกต้อง
1: อยู่ในระดับไหล่
3: มันเกรงมากค่ะ
1: จริงๆท่านี้ถ้าโดยปกติเนี่ยส่วนใหญ่แล้วคือมันดีทั้ง2อย่างนะครับดีทั้งช่วยในเรื่องของการให้แข็งแรงขึ้นการอันที่2ก็คือป้องกันเรื่องการเกิดการบาดเจ็บเพราะว่าเวลาที่เราทำลักษณะพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วตรงข้อต่อพวกนี้มันมีการทำงานร่วมกันเวลาที่เราจะผลักจะดึงอะไรต่างๆมันต้องใช้กล้ามเนื้อมัน
0: อ๋อเวลาเราเล่นหลังสมมติถ้าเกิดเราดึงเราจะถูกสายลอกหรือว่าสายเคเบิลเนี่ยดึงด้วยขณะที่ดึงปุ๊บอาจจะมีเรื่องของการบาดเจ็บได
1: ้
0: ถ้าเราไม่แข็งแรง
1: ใช่เพราะ
0: งั้นแต่นี่มันแค่มูฟธรรมดา
1: ใช่มันจะช่วยบังคับให้มีการความแข็งแรงขึ้นของบริเวณข้อต่อบริเวณข้อต
0: ่อปกติการขยับแบบนี้ปกติเราขยับแบบนี้เราขยับแบบนี้แค่ว่าเราฝืนถ้ามีน้ำหนักเข้ามามันถึงไม่ต้องใช้น้ำหนักครับ
1: มันถึงไม่ต้องใช้น้ำหนัก
0: ไม่ต้องใช้น้ำหนักแค่เราเกรงขึ้นมาเราแค่เอาง่ายๆไม่ต้องพิงกำแพงเนี่ยธรรมดา
1: เราก็ยังแคบแย่แล้วแต่พอพิงกำแพงพวกมันล็อกทำให้
0: ล็อกเลย
1: ต้องอยู่กับที่มากขึ้นคราวนี้ท่านที่สี่อาจจะดูท้าทายขึ้นนิดนึงเราจะเดินขึ้นกำแพง
3: เดิน
0: โอ้สบายมาก
3: ตู
1: นี่เดิน
0: โอ้นี่
1: ไหน
0: นี่ฉลาดนี
1: ่เดินขึ้น
0: ง่าย
1: นะขึ้นไหมมันขึ้นไหม
3: ไม่เห็นขึ้นเลย
1: มันขึ้นไหม
0: นี่ไงขึ้นไ
1: หมเอา
3: ขึ้น
1: ตัวมันก็ยังอยู่เลย
0: อ่ะพี่ทำนี่พี่ฉลาด
1: คราวนี้เดี๋ยวดูพ
0: ี่ฉลาดนี่พี่รู้ทุกอย่างในโลกใบนี้นี
1: ่คราวนี้บุ้ยลองดูนะครับบุ้ยลองพลิกตัวลงนะครับนะครับเท้านะครับ
0: ไหนเดินขึ้น
1: เดินขึ้นยัง
0: อันนี้ถอยหลังขึ้นกระแพงครับพี
1: ่ถอยด้านหลังเขาเรียกขึ้นแล้ว
0: โอ้พี่รู้ประตบหัวผมเขาเรียกอะไรพี
1: ่เขาเรียกขึ้นแล้ว
0: อ๋อคือตัวขึ้น
1: ใช
0: ่แต่เราไม่ได้บอกว่าเราหันหน้าหรือหันหลัง
1: ใช่
0: สุดยอด
1: มาโอเคอ
0: ันนี้ได้อะไรครับ
1: ได้หมดเลยแกลำตัวแขนไหล่นะครับปกเพราะว่ามันต้องประคอง
0: ลักษณะคุณผู้ชมครับเราต้องแยกแยะนะครับคือพี่ต้นพูดเหมือนลักษณะเหมือนพ่อค้าชวนเชื่อ
1: ใช่
0: ได้ซึ่งอันนี้พ่อค้าครับอันนี้ดีไหมดีหมดเลย
1: ไม่เชื่อ
0: จริงแล้วมันจริงๆต้องลองนะ
1: เดี๋ยวนี้สินค้ามันอ่ะทีอินวันโฟร์อินวันหมด
0: มันได้หมดเลย
1: หมด
0: อันนี้คือความพาวได้ทั้งหมด
1: ใช
0: ่ขออีกทีครับพี่ต้น
1: ลองดูอีกครั้งนะครับมือวางเหมือนเราจะเอาวิดพื้นดันพื้นค่อยๆเหยียดยืดนะครับลงมานะครับเหยียดยืด
0: มันจะหนักตรงที่เราขึ้นลงนี่แหละใช่ป่ะ
1: ใช่เพราะมันเปลี่ยนทิศทางกล้ามเนื้อก็ต้องพยายามประคองเก่งมากขึ้น
0: แล้วมันห่างจากตัวกำแพงเท่าไหร่คร
1: ับ จริงๆแล้วอ่ะตามที่เราถนัดเลยยิ่งถ้าเข้าไปใกล้มากขึ้น
0: น้ำหนักที่หนักมากขึ้นเพราะน้ำหนักตัวเราจะทิ้งดิ่งลงมา
1: ใช่ยิ่งทิ้งดิ่งลงมา
0: โอเคมา
1: เอามือวางครับเหมือน
0: ว่า
1: ดันพื้นครับ
0: เข้าไปใกล้ก็ได้
1: เข้าไปนิดนึงก็ได้ครับ
0: จะได้ไม่ลื่น
1: อันนี้ยก
0: ค่อยๆถอย
1: เก่งแขนเก่งไหล่นะครับเก่งตัว
3: มันลื่น
1: ช้าอย่างที่บอกว่าจริงๆแล้วเวลาที่เราเล่นกับกำแพงอ่ะมันมีทั้งหลายท่าที่สามารถที่จะเล่นได้มันมีทั้งหนักทั้งเบานะครับบางอย่างเนี่ยม
3: ัน
1: ข
3: ึ้
1: นอย
3: ู่
1: ก
3: ับ
1: ใช่หนักมาก
0: แต่ท่านี้แนะนำว่าสำหรับคนที่ไม่แข็งแรงอย่าฝืนนะทุกอย่างออกกำลังกายทุกอย่างอย่าฝืนนะครับเพราะถ้าเกิดอิงฝืนปุ๊บปกติ
3: เกิดบาดเจ็บ
0: แล้วหน้ากระแทกไปคนจับนี้ไม่ได้เลยเพราะฟันจะหายไปเลยทันทีฟันที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาเนี่ยเป็นจุดเด่นของเราควรจะใช่ไหมผมทำเอง
1: แล้วเดี๋ยวของอิงเดี๋ยวให้ทำอย่างอื่นนะครับตัวนี้ดูนะครับโอเคได้นะครับพอเริ่มได้ปุ๊บคราวนี้บุ้ยแขนลองขยับเข้าไปใกล้มากขึ้นใกล้มากขึ้นเดิน
0: นี่ครับไอ้เรื่องใช้แรงหอยบอกผม
1: เพราะฉะนั้น ัวนี้มันสามารถจะให้หนักเบาได้นะครับในเรื่องการออกกำลังกายอย่างของอิงเนี่ยอย่างถ้าทำไม่ได้ใช่ไหมเราอาจจะเป็นลักษณะ
2: แทนที่เราจะสลับไปสลับมาเราลองดันเรากำแพงเล็กๆมานะครับตัวพยายามให้ขนาด
0: เหมือนสไปเดอร์แมนหรือเปล่าเนี่ยต้องไม่ใช่แปะๆแล้วขึ้นไปเลยแล้วไม่เอานะน้องไม่ต้องทำงานกับใคร
1: นะครับแขนพยายามให้เหยียดยืด
0: จะไม่สัญญาก่อนว่าจะไม่ขึ้นไปเลย
1: ไม่ขึ้นไปเลยครับ
0: โอเคโอ้โหนี่สุดยอดเลย
1: พร้อมแล้วมาโอเคเริ่มสลับครับซ้ายวางขวาวาง
0: โอ้โ
1: หดีครับช้าช้ามาขึ้น
0: ยิงสัญญาพี่ก่อนว่าจะไม่ไต่ขึ้นไปเลย
1: ดีครับขึ้นนะครับขึ้นลงลง
0: ได้กำทองไหม
3: ได้ค่ะ
0: มันสุดยอดไหม
3: เพราะมันต้องเกรงตัวแบบให
4: ้ประคองอยู
3: ่ประคองมือไปด้วย

0: ต่อไปท่าที่5มันคืออะไรครับพี่ต้น
1: อันนี้จะเน้นในส่วนของตัวสะโพกกับต้นขาด้านหลัง
0: นี่น้องก็ชอบเลย
1: อันนี้เราก็พยายามเกรงที่ต้นขาด้านหลังยกสะโพกเหยียดยืดขึ้นนะครับยกเหยียดยืดขึ้นนะครับ
0: สะโพกนี่คือก้นเลยนะเนี่ย
1: ใช่แล้วก็ลงนะครับแค่นั้นเองนะครับยกขึ้นนะครับลงมือประคองข้างสะโพกนะครับ
0: ครับผม
1: ขึ้นนะครับลงพอเราเริ่มได้นะครับคราวนี้เราลองปรับนิดนึงนะครับจากตรงขาที่เรานั่นอยู่นะครับเรายกขาข้างนึงขึ้นนะครับเหยียดยืดนะครับ
0: โอ้เพิ่มความหนัก
1: ครับเหยียดยืดขึ้นตลอดนะครับเหยียดยืดขึ้นตลอด
0: พี่ต้นครับ
1: นะครับ
0: เอาให้น้องผ่านท่าแรกก่อนไหมครับ
1: ครับ
0: โอเคยิงมา
2: ค่ะ
0: ยิงครับหลักสังเกตคือท่านี้เอาเข่าประมาณเราตั้งฉากกับกำแพงนะครับ
2: ค่ะ
0: แล้วใช้เท้าน้ำหนักเราถ่ายไปที่กำแพงจะเป็นเหยียบเต็มเท้า
1: ใช่ครับ
0: แล้วตัวล็อกไว้เหมือนแขนยึดตรงนี้ได้เพื่อเป็นตัวล็อกนะครับไม่ให้เราลื่นแล้วเราก็ถีบส่งยกกด
1: ยกสะโพกขึ้นมาครับยกเหยียดขึ้น

0: สนุกสุดเลยท่านี
1: ้เอาไปเล่นที่บ้านไหมครับกำแพงนี
0: ้ที่บ้านมีกำแพง
2: อ
0: ยู่ด้วย
3: ท่านี้เรา
2: ผมลองทำมุ้งนี
0: ่เฮ้ยท่านี้มันแบบมันง่ายแต่ว่าได
2: ้หลังแล้วนะ
0: ได้ส่วนที่อยากได้มาก
2: เรื่องขาหลังเนาะแล้วก็ก้นที่อยากได้แล้วก็แบบขนาดมันมาคิดไม่ได้เลยว่ากำแพงจะสามารถออกกำลังกายได้ทั้งหมดทั้งร่างกายทั้งแบบไอโซเมตริกแล้วก็ไอโซโทนิกทั้งแบบเกร็งและแบบเคลื่อนไหวสามารถทำได้เพอร์เฟกต์มากต่อไปครับกำแพงจะช่วยให้เราลดไขมันได้ด้วยเพิ่มระบบเผาผลาญได้อีกโดยการออกกำลังกาย5ท่ารวมกัน3นาทีได้เวลาเผาผลาญไขมันนะครับถ้าพร้อมแล้ว3 2 1เริ่มครับ
3: มาเลยครับเริ่มนะครับหลังพิงนะครับงอขาย่อสะโพกนะครับช้าๆก่อนนะครับพิงค้างไว้นิดนึงคราวนี้ค่อยๆยกเท้าสลับขวาซ้ายขวานะครับนะครับเหมือนเราเดินเหมือนเราเดินพิงไว้ตลอดนะครับหลังพิงชิดนะครับสะโพกชิดเดินไว้นิดนึงนะครับดึงเหมือนจะดึงเข่าเข้าหาอก
2: ช่วงลงไม่อยากจะลงเร็ว
3: นะครับเราเพิ่มนิดนึงขึ้นมาเหยียดยืดขาลงขึ้นเหยียดยืดขาลง
2: เท่าที่ได้นะครับ
3: ขึ้นเหยียดยืดขาลงขึ้นเหยียดยืดขาทุกครั้งที่เหยียดยืดหลังสะโพกชิดกำแพงว่าอึ๊บมาอึ๊บ
0: มาพี่บอยเริ่มไม่ไหว
3: เปลี่ยนท่ายืนขึ้น
2: มา
3: คร
2: ับ
3: จำท่าวิดพื้นได้นะครับ
2: จำได้ครับ
3: ค่อยๆคอนมาด้านลงขึ้นนะครับอกลงแขนระดับไหล่
2: แล้วแต่ความถนัดของคนนะคร
3: ับ ดันขึ้นเลยดันขึ้นหายใจเข้าลึกๆดีครับดันนะครับหายใจเข้าสลับหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกคราวนี้เราสลับมือบนล่างนิดนึง
2: อ๋อนี่โอ้ยทำจับเป็นต้นเป็นต้นชอบ
3: มาซ้ายสูง
2: เพิ่มความหนักนี่เพิ่มความหนักนะครับ
3: ขวาสูงซ้ายสูงมือห่างกันนิดนึง
2: บอกไม่เห็นบอกเลย
3: มาซ้ายสูง
0: สมาธิอยู
3: ่สูงซ้ายสูงทีนี้ตบมือด้วยตบมือด้วยตบมือด้วยมาตบนิดนึงเร็วขึ้นนิดนึงเร็วขึ้นนิดนึงมาเร็วขึ้นนิดนึงเร็วมาเร็วเร็วเร็วเร็ว
0: ท่านนี้หนัก
3: เร็วมาเร็วมาเร็วเร็วหน่อยเร็วหน่อยเร็วหน่อยสี่ครั้งสี่สามสองครั้งเดียวโอเคพลิกตัวกลับโอ้โหนะครับงอแขนเหยียดมือขึ้น
2: ต้องเผื่อเวลาไว้ท่าอื่นบ้างนะครับอยากจะเล่นท่าอื่นมากเลย
3: โอเคพลิก
0: พลิก
3: ขึ้นพลิกขึ้นพลิก
0: กระดูกก๊อบแก๊บ
3: ขึ้นเราถือว่าเราพักแล้วนะฮะเราถือว่าเราพักแล้วพลิกตัวลงนอนเลยมามือวางนะครับแขนเหยียด
2: แผงแผง
3: ใช่แล้วซ้ายขวาลงลงซ้ายขวาลงลงซ้ายขวาลงลงเหยียดแขนให้สุดมาเอ้าลงนอนเท้าวาง
2: ท่าที่ชอบมากที่สุดค่ะ
3: เท้าวาง
0: ท่าที่ไม่ทำไม่ได
3: ้ยกเหยียดยืดสะโพกขึ้นนะครับลงเท้าดันไว้ยกเหยียดยืดสะโพกขึ้นลง
2: สบายใจละ
3: ยกเหยียดยืดขึ้นลง
2: ข้างไว้ยิ่งได้นะคร
3: ับยกเท้าซ้ายด้วยนะครับลงเหยียดยืดขึ้นให้สุดลงขึ้นลงเร็วหน่อยมาลงขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลง
2: หมดเวลาสุดยอดมาก
3: เฮ้ยอีกข้างอ่ะ
2: ฮะ
0: อีกข้าง
2: มาแล้ว
3: อ๋อที่
2: เพราะเราต้องเป็นตาม
3: มา
2: ขอมาวันนี้ไปซื้อเวลาออกเอง
3: อ๋อครับครับ
2: ถามน้องอิงเลยครับว่าทัศนคติมุมมองที่มีต่อกำแพงเปลี่ยนไปไหมครับ
0: เปลี่ยนไปมากเลยค่ะไม่คิดว่ากำแพงจะทำอะไรได้มาขนาดนี้พอได้5ท่าไปนี้แบบรู้เลยมีอีกไหม
2: เอ้ยพูดได้เลยมีอีกแน่นอนเพราะพี่คนนั้นอยู่ในคนนี้เต็มใจพี่เสมอสุดยอดมากเลยวันนี้ขอบคุณน้องอิงมากที่มาร่วมสนุกกับเรานะครับขอบคุณด้วยครับ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
2: อย่าลืมนะครับคุณผู้ชมครับติดตามรายการ Healthy Friday ทุกสัปดาห์นะครับแล้วก็มีเรื่องราวดีๆแบบนี้เสมอรู้ดีๆอย่าเก็บไว้คนเดียวครับแชร์ส่งต่อด้วยครับวันนี้พวกเรา3คนลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

บเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

สวัสดีครับพบกับผมเจวิดวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวเมื่อคุณไปหาหมอวันนี้พี่เดวิดจะสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่จะทำให้คุณสามารถแยกแยะได้ระหว่างคุณหมอแต่ละท่านคือเราต้องยอมรับกันก่อนว่าการแยกแยะระหว่างหมอแต่ละท่านอาจเป็นสิ่งที่ลำบากนะทุกคนเนื่องจากว่าชุดที่เขาใส่กันเดี๋ยวมันคล้ายกันหมดทีเดียวคือ extern เนี่ยจะใช้ในการเรียกนักศึกษาแพทย์ที่อยู่ในปีสุดท้ายแล้วนักศึกษาแพทย์กลุ่มนี้มักจะหน้าเด็กเหมือนพี่ไม้เยอะคือพวกเขาจะมีหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วยนะทุกคนแต่เขาจะยังอยู่ภายใต้การควบคุมของอาจารย์แพทย์แต่คุณอย่าเพิ่งตกใจนะทุกคนเพราะว่าคนกลุ่มนี้ยังสามารถทำได้แค่ทุกอย่างคล้ายกับคุณหมอได้แล้วพี่จะขึ้นสิ่งที่เขาสามารถทำได้บนหน้าจอเหมือนเดิมนะทุกคนคุณลองอ่านดูดิคือมันเยอะมากคือคุณสามารถไว้ใจพวกเขาได้แน่นอนแต่อย่าลืมนะทุกคนว่าทั้งหมดเหล่านี้ที่ขึ้นให้คุณดูเมื่อกี้เนี่ยจะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของอาจารย์หมอเหมือนเดิมคือเราสามารถพูดได้ว่าคนกลุ่มนี้ใกล้จะเป็นหมอแล้วนะทุกคนแต่อาจจะต้องขยับขึ้นมาอีกนิดนึงเดี๋ยวพี่จะอธิบายให้เธอฟังอย่างนี้ดีกว่าคือบางท่านอาจจะยังมีพลาดอยู่บ้างนี่คือสิ่งที่หมอบอกพี่นะคือเขาอาจจะมีพลาดบ้างอาจจะขาดประสบการณ์บ้างแต่โดยรวมแล้วต้องใช้คำว่าโดยรวมแล้วเนี่ยคือเขาจะถูกดูแลไปดีมากด้วยหมอหลายท่านด้วยอาจารย์หมอหลายท่านดังนั้นความเป็นไปได้ว่าความผิดพลาดซึ่งยิ่งใหญ่จะเกิดขึ้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าน้อยมากเลยทีเดียวต่อด้วยคำที่สองนะทุกคนนั่นคือคำว่า intern คุณลองอ่านออกเสียงเหมือนพี่ดีintern คือสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับ interns แต่ทุกคนก็คือเขาได้ใบประกอบวิชาชีพไปแล้วแล้วพวกเขาเนี่ยสามารถที่จะดูแลผู้ป่วยได้เต็มที่ตามกฎหมายแต่คุณรู้ไหมว่าแพทยสภาเนี่ยกำหนดว่าคุณหมอที่จบใหม่ทุกคนเนี่ยต้องเป็น extern โดยที่มีคุณหมอรุ่นพี่เนี่ยคอยอยู่เคียงข้างเขาและแนะนำเขาไปเรื่อยคือการดูแลตรงนี้การแนะนำตรงนี้จะเกิดขึ้นเป็นระยะเวลาทั้งหมด1ปีนะทุกคนเพื่อให้คุณหมอซึ่งเพิ่งจบใหม่เนี่ยได้ทักษะมากขึ้นไปเรื่อยและคำที่3หรือว่าคุณหมอประเภทที่3ของเราก็คือ resident นั่นเองทุกคนคือเอาเป็นว่าคนที่เรียกว่า resident doctor ก็อาจจะเป็นคุณหมอประจำบ้านหรือเขาอาจจะเป็นคุณหมอที่เข้ามาอบรมเพื่อเป็นหมอเฉพาะทางด้านใดด้านหนึ่งแล้วพี่ต้องยอม

0: สำหรับนั้นทุกคนว่าคุณหมอท่านถัดไปหรือว่าชนิดถัดไปเป็นสิ่งที่อธิบายเป็นภาษาไทยได้ลำบากมากทุกคนดังนั้นพี่ต้องขออนุญาตเลยนะฮะพี่จะต้องรบกวนทุกคนซึ่งเป็นคนดูของรายการนี้เนี่ยคุณต้องใช้ your reading skills พี่จะสอนคำนี้ก่อนนะคำว่า reading skills ก็คือทักษะในการอ่านนั่นแหละและสำหรับคุณหมอสองท่านสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวพี่จะขออนุญาตขึ้นหน้าจอให้คุณเดี๋ยวนะทุกคนแล้วใครก็แล้วแต่เธอที่อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยตามไม่ทันหรือว่าอ่านไม่ทันเธอสามารถพอสคลิปและค่อยอ่านได้เลยซึ่งสำหรับความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณอาจารย์สิริชัยจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและมาพบกับพี่กับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นคือจบ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: สำหรับการนวดของแพทย์ปัจจีนะครับก็จะใช้การกดจุดนะครับเส้นลมปานหรือการคึงการถูการบีบเพื่อเป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดลมปานให้ไหลเวียนได้ดีขึ้นก่อให้เกิดผลการรักษาตามจุดเส้นลมปานที่เราเลือกใช้ในการนวดจุดลมปราณคือจุดฝังเข็มนะครับเป็นจุดที่มีในทฤษฎีพื้นฐานการแพทย์แผ่นจีนนะครับที่มีมาอย่างยาวนานเกิดจากการคิดค้นของชาวจีนนะครับเป็นจุดที่ไว้ใช้สำหรับในการรักษาโรคของชาวจีนนะครับนวดเพื่อป้องกันโรคได้นะครับมีความเหมาะสมกับทุกเพศทุกวัยแล้วนอกจากนี้ยังให้ความรู้สึกผ่อนคลายสบายกายสบายใจในขณะที่ทำการรักษาโรคที่สามารถรักษาด้วยการนวดทุยหนานะครับหลักๆเลยก็จะมีกลุ่มอาการออฟฟิศซินโดรมนะครับปวดหัวปวดคอปวดบ่าปวดไหล่กระดูกคอเสื่อมนะครับหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทบริเวณเอวปวดท้องท้องอืดท้องเฟ้อปวดประจำเดือนก็สามารถนวดรักษาได้
3: ตอนแรกๆค่ะมีอาการเจ็บบริเวณด้านนี้ค่ะจะมีอาการคือยกขึ้นสูงๆเนี่ยไม่สามารถยกขึ้นได้แม้กระทั่งว่าเราจะเอื้อมมือไปหยิบของด้านข้างหรืออะไรเงี้ยค่ะก็จะมีอาการปวดค่ะ
2: สำหรับอาการข้อไหล่ติดนะครับหลักๆเลยก็จะมีอาการปวดบริเวณหัวไหล่นะครับองศาการเคลื่อนไหวของข้อไหล่ก็จะทำได้ลดลงไม่ว่าจะเป็นท่าการยกแขนนะครับการกางแขนนะครับการไขว้หลังก็จะมีอาการปวดร่วมกับอาการติดขัดนะครับขั้นตอนการรักษานะครับก็คือจะมีการซักประวัตินะครับสอบถามอาการทั่วไปแล้วก็จะมีการตรวจร่างกายนะครับแล้วมีการวินิจฉัยตามหลักแพทย์แผนจีนแล้วเราก็จะมีการดูฟิล์มเอ็กซเรย์นะครับประกอบการพิจารณาในการที่จะวางแผนรักษามีอาการไหล่ติดแล้วก็มีอาการอักเสบของกล้ามเนื้อร่วมด้วยนะครับทีนี้หมอก็จะแนะนำวิธีการรักษาในแบบแพทย์แผนจีนนะครับก็คือการนวดทุยหนานะครับก็จะนวดบริเวณหัวไหล่นะครับนวดไม่แรงมากครับกดเบาๆพร้อมกับมีการกดจุดเส้นลมปานร่วมด้วยนะครับอันนี้เป็นวิธีการนวดแบบหนาฝ่านะครับจับหนีบยกนะครับช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อนะครับอันนี้ก็เป็นท่าหนาฝ่าเหมือนกันครับก่อนอื่นเลยเราจะนวดคลายกล้ามเนื้อก่อนเนาะเราค่อยลงรายละเอียดจากการกดจุดเส้นลมปานแล้วก็จะมีท่าเตียนฝ่าก็คือการกดจุดครับอันนี้จะกดจุดตามจุดเส้นลมปานเจ็บไหมครับ
3: เจ็บค่ะ
2: เจ็บเจ็บตึงตึงหน่วงหน่วงเน
3: า
2: ะ
3: ใช่ค่ะ
2: ปวดร้าวไปบริเวณไหนไหม
3: ลงมาด้านข้างหลังจากที่นวดเสร็จรู้สึกว่าผ่อนคลายสบายมากขึ้นก็คือว่าจากที่ปวดปวดน้อยลงแต่ยังก็ยังไม่ได้หายเลยแต่ก็คือว่าก็ยังปวดน้อยลงการยกหรือว่าการหยิบคือทำได้ดีกว่าเดิมอะค่ะอาการที่ปวดแบบว่าเวลาเอี้ยมตัวหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเวลานอนนอนก็ตื่นน้อยลงกลางคืนนะคะคืออาการดีกว่าเดิมเยอะเลยอะค่ะ
2: สำหรับการเตรียมตัวที่จะมานวดทุยหนานะครับอย่างข้อแรกเลยก็คือให้นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะครับไม่ควรปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าอ่อนเพลียจนเกินไปควรรับประทานอาหารมาอย่างน้อย1ชั่วโมงนะครับก่อนที่จะทำการนวดทุยหนาหากมีโรคประจำตัวหรือว่ามียาแผนปัจจุบันที่รับประทานเป็นประจำควรแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนการนวดนะครับการนวดทุยหนานั้นมีความปลอดภัยสูงให้ผลข้างเคียงค่อนข้างน้อยครับระยะเวลาในการนวดแต่ละครั้งจะใช้เวลา 15-20 นาทีทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับอาการหนักเบาของโรคที่คนไข้เป็นอยู่ผู้ป่วยที่มีปัญหาเลือดออกง่ายหรือมีโรคผิวหนังหรือมีแผลฟกช้ำหรือเป็นวัณโรคสตรีมีครรภ์ไม่เหมาะสมที่จะมาทำการนวดทุยหนาสำ ำหรับศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ

จังหวัดนครสวรรค์นะครับมีทั้งแผนปัจจุบันนะครับแผนจีนแล้วก็แผนไทยนะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับใครที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพสามารถมาปรึกษาได้ครับถ้ามีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ

สวัสดีครับผมขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการกินกับหมอนะครับผมวันนี้นะครับเราจะทำม็อกเทลกันนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราไปรับชมกันเลยดีกว่าครับ

เทลนั้นก็เป็นเครื่องดื่มชนิดหนึ่งนะครับคล้ายกับค็อกเทลนะครับแต่ว่าค็อกเทลเนี่ยจะมีแอลกอฮอล์นะครับม็อกเทลไม่มีแอลกอฮอล์นะครับหรือว่าไม่มีสุราหรือเหล้าผสมอยู่นั่นเองโดยการผสมม็อกเทลนะครับเราก็อาจจะผสมได้หลากหลายวิธีนะครับไม่ว่าจะเป็นการชงการคนการเขย่าหรือแม้แต่การปั่นนะครับโดยอาศัยความหลากหลายของส่วนผสมนะครับเช่นผลไม้โยเกิร์ตโซดาหรือแม้แต่พวกน้ำอัดลมนะครับอย่างไรก็ตามนะครับไม่ใช่ว่าม็อกเทลเนี่ยไม่มีเหล้าหรือไม่มีสุราเป็นส่วนประกอบแล้วจะปลอดภัยทีเดียว 100% นะครับแต่ว่าม็อกเทลนั้นมีความหวานค่อนข้างจัดนะครับมีการผสมน้ำตาลค่อนข้างสูงในวันนี้นะครับเมนูของเราถึงได้ใช้สารให้ความหวานประเภทอื่นก็คือหญ้าหวานนั่นเองครับซึ่งไม่ให้แคลอรี่นะครับไม่ใช่น้ำตาลครับและที่วันนี้ทางเราได้เสนอเมนูม็อกเทลให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับเพราะว่าเราต้องการที่จะบอกถึงโทษของสุรานะครับที่อยู่ในค็อกเทลนะครับหลายท่านก็คงจะทราบกันดีอยู่แล้วนะครับนอกจากผลการเมาสูญเสียการควบคุมตัวสูญเสียการทรงตัวและความสามารถในการขับขี่ยานพาหนะลดลงนะครับยังมีผลเรื้อรังนะครับถ้าท่านดื่มสุราเป็นเวลานานๆจะทำให้ตับเนี่ยมีไขมันมาเกาะได้กลายเป็นตับแข็งนะครับซึ่งสามารถพัฒนาไปเป็นมะเร็งตับและเสียชีวิตได้ในอนาคตนะครับไม่เพียงตับเท่านั้นนะครับสุราเนี่ยยังมีผลกับระบบอื่นๆของร่างกายนะครับเช่นระบบทางเดินอาหารอาจจะทำให้หลอดอาหารหรือว่ากระเพาะอาหารเนี่ยเป็นแผลแล้วก็ทะลุได้นะครับซึ่งเราก็อยากจะรณรงค์นะครับให้ทุกท่านเนี่ยเลิกเหล้านะครับทางออกง่ายๆในการเลิกเหล้านะครับโทรไปที่1413สายด่วนเลิกเหล้านะครับแต่ถ้าเธอจะเลิกกับเขาให้โทรมาหาเรานะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Work with a Healthy Life ทำงานอย่างมีสุขภาพดีกับผมอาร์มพิพัฒน์นะครับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมทุกคนมาพบกับอาชีพที่เขาต้องทำงานอยู่บนที่สูงนั่นเองนะครับทำงานบนที่สูงหมายความว่าอย่างไรก็หมายความว่าระดับพื้นที่ตนยืนอยู่หรือไปทำงานอยู่สูงกว่าระดับพื้นดินมากกว่า2เมตรขึ้นไปครับบางคนก็ทำอยู่บนตัวบันไดลิงบ้างบันไดพาดอาคารสิ่งก่อสร้างพื้นที่ที่มันสูงนี่แหละครับก็รวมไปถึงนะครับพนักงานก่อสร้างเอ่ยพนักงานเช็ดกระจกเอ่ยอาจจะได้กันว่าสไปเดอร์แมนที่เราเห็นกันอยู่ห้อยโหนกันอยู่นะครับบางวันอยู่กันแบบทั้งวันทั้งคืนเลยก็ว่าได้รวมไปถึงส่วนของพี่ๆพนักงานนะครับที่ต้องขึ้นไปซ่อมเสาไฟฟ้าบ้างสายโทรศัพท์บ้างซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่พวกเขาเหล่านี้ต้องมีความรู้และผ่านการอบรมเพื่อความปลอดภัย

0: นี้ก่อนลงก็ต้องเช็คก่อนนะไม่ใช่ว่าถอดค้างเอาไว้ไม่ได้นะเดี๋ยวตกใส่หัวใช่ไหมฮะ
1: ไม่หล่นแล้วครับ
0: ขออนุญาตครับนี่ต้องมีคนจับด้วย
1: ครับผม
0: นี่เลือกหน้าตามาด้วยหรือเปล่าอ่ะมานี่เลยขอบคุณนะครับแป๊บนึงนะพี่แจ็คสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผม
0: พี่แจ็ควันนี้ถือเป็นอาชีพตัวอย่างของเราที่ต้องบอกว่าทำงานมีขึ้นๆลงๆ
1: ใช่ครับ
0: ที่บอกขึ้นสูงนี่เคยขึ้นสูงสุดกี่เมตรนะพ
1: ี่ก็ประมาณเกือบ10เมตรได้ครับ
0: 10เมตร
1: ครับผม
0: เอาง่ายๆเหมือนกับสมมติว่าต้องขึ้นไปสูงสุดของหลังคานี้
1: ใช่ครับ
0: นี่ก็8เมตร9เมตร10เมตรแล้วนะ
1: ครับผม
0: โอ้โหมันเป็นไงพี่การขึ้นที่สูงเนี่ย
1: มันก็เสียวๆนิดนึงคร
0: ับ เสียวๆนะ
1: ครับ
0: ชอบไหมชอบไหม
1: ก็ถามว่าชอบไหมก็มันเป็นอาชีพครับก็มันก็ต้องจำเป็นที่ต้องทำครับผม
0: แต่พอขึ้นไปแล้วก็เสียว
1: ครับเสียว
0: แต่ก็ต้องขึ้น
1: ใช่ครับ
0: ไม่งั้นงานไม่เสร็จ
1: ใช่ครับ
0: แจ็คทำด้านนี้เนี่ยต้องทำอะไรบ้างตัวอย่างหน่อย
1: ก็ทำความสะอาดแล้วก็เปลี่ยนหลอดไฟเดินสายไฟอะไรอย่างนี้แล้วแต่งานนะครับว่าจะให้ขึ้นไปทำความสะอาดอย่างเดียวหรือว่ามีการเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าอะไรบ้างเงี้ยครับ
0: ก็คือเหมือนกับว่าเป็นงานไป
1: ใช่ครับ
0: แต่หลักๆก็คือต้องขึ้นอยู่บนที่สูง
1: ใช่ครับผม
0: ซึ่งจะให้คนทั่วไปอย่างเช่นพี่ๆแม่บ้านที่ทำโปรดักต์ก็ไม่ได้
1: เลยครับ
0: อันตราย
1: อันตรายจริงๆครับเพราะว่าผมเคยตกนะครับ
0: ตกมาด้วย
1: ครับผมเคยตกบันไดเนื่องจากมันผิดพลาดนิดหน่อยก็คือเราไม่ได้เซฟตี้ไว้ตอนนั้นนะครับก็คือเราไม่นึกว่าอุบัติเหตุมันจะเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยฮะ
0: เราก็มองแบบคนทั่วไป
1: ใช่ครับ
0: มีบันไดแล้วก็ปีขึ้นไป
1: ใช่
0: ไม่ได้รู้แล้วพอขึ้นไปอยู่นานๆแล้วมันจะเกิดอะไรข
1: ึ้
0: น
1: ใช่ครับ
0: เวลาขึ้นไปที่เมื่อกี้บอกแล้วว่าสูงสุดก็คือประมาณสัก9เมตร10
1: เมตร9เมตร10เมตร
0: เวลาขึ้นไปทำงานเลยพี่แจ็คเนี่ยทำงานเช้าถึงเย็นมีแบ่งเวลามั้ยหรือว่าขึ้นไปอยู่บนนั้นยาวเลย
1: ก็มีขึ้นมีลงมากครับถ้าว่ามีลูกน้องช่วยก็เขาก็จะส่งอุปกรณ์ให้อะไรให้กันอย่างนี้ได้ครับ
0: ก็อาจจะอยู่ด้านบนนานหน่อย
1: ครับผม
0: แต่ส่วนมากแล้วก็มีขึ้นลงๆ
1: ใช่ครับ
0: ส่วนมากอันตรายที่เกิดขึ้นกับพี่แจ็คเองนะผมถามจริงๆนะ
1: ครับผม
0: มันมักจะเกิดตอนอยู่บนนู้นหรือมันเกิดขึ้นตอนขึ้นลงๆนี่แหละ
1: ตอนอยู่ข้างบนจะมากกว่าม
0: ากกว่าเหรอ
1: มากกว่า
0: ทำไม
1: เพราะว่าเราอยู่ข้างบนเนี่ยคือมันเราถ้าว่าอุปกรณ์ไม่แข็งแรงพอหรือยังไงนี่เราโอกาสที่ว่าจะตกมาก็มีเยอะ
0: มีสูง
1: ครับผม
0: ซึ่งตกลงมาเราอาจจะรู้สึกว่ากระโดดลงมาได้สบาย ไปอยู่บนนู้นจริงๆก็เป็นยังไงพี
1: ่โอ้โหมันถ้าหล่นลงมาจริงๆจากที่สูงนี่คือมันไม่ใช่อย่างที่คิดเลยครับคือเจ็บจริงเจ็บจริง
0: เจ็บจริง
1: เจ็บจริง
0: ไม่มีสตาร์ทนะ
1: ไม่มีครับ
0: ต้องมีวิธีลงไหมว่าต้องลงยังไง
1: อ๋อมันก็
0: เอาอย่าลงดีกว่านะ
1: ครับผม อย่าให้ตกดีกว่าครับคือจะปลอดภัยที่สุดก็คือระวังให้มากที่สุดครับ
0: ครับผมฟังสึกว่าหลายๆคนก็เริ่มสงสัยแล้วแหละครับว่าในการทำงานบนที่สูงแบบนี้เนี่ยนะครับเขาจะมีสาเหตุใดที่ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคอันตรายกับพวกเขากันได้อ่ะไปถามคุณหมอกันดูครับและเช่นเคยครับตอนนี้ผมอยู่กับแพทย์หญิงชัตยาวงรัตนันครับหรือว่าคุณหมอฝนครับอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: คุณหมอครับวันนี้เราจะคุยถึงเรื่องของกรณีที่เกิดพนักงานที่ทำงานบนพื้นที่สูง
2: ค่ะ
0: แล้วเกิดพลัดตกลงมาครับคุณหมอก่อนอื่นเลยคุณหมอบอกว่าสาเหตุของคนงานพนักงานเหล่านั้นเนี่ยตกลงมาน่าจะมาจากสาเหตุใดครับ
2: สาเหตุที่ทำให้คนตกลงมาเนี่ยมีได้จากหลายสาเหตุนะคะอันแรกเลยก็คือลักษณะของงานที่ทำอยู่บนนั้นนะคะถ้าอยู่บนนั้นเป็นเวลานานหรือว่าเป็นงานที่มีความซับซ้อนต้องลงรายละเอียดเยอะอันนี้ก็จะทำให้มีโอกาสตกลงมาได้เยอะนะคะอันที่สองก็คือส่วนบุคคลว่าคนนั้นเนี่ยมีความพร้อมไหมพักผ่อนมาเพียงพอหรือเปล่านะคะโรคประจำตัวนี่นะคะมีการควบคุมที่ดีหรือเปล่าแล้วก็อันที่3เลยก็คือเป็นอุปกรณ์ที่ใช้นะคะบันไดต่างๆนะคะมันจะมีหลายๆประเภทนะคะนั่งร้านเอ่ยอะไรเงี้ยก
0: ็คือ
2: ถ
0: ้
2: าใช่ถ้ามีความปลอดภัยอันนี้ก็จะช่วยได้แต่ถ้าไม่ปลอดภัยก็ทำให้เกิดการชำรุดแล้วก็พลัดตกลงมาได้นะคะอันที่4ก็จะเป็นพวกสภาพแวดล้อมนะคะก็คือพวกอากาศที่ร้อนจัดหรือว่าฝนตกเปียกลื่นอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้เกิดการพลัดตกลงมาได้ง่ายแล้วก็สุดท้ายจะเป็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการความปลอดภัยนะว่ามีอุปกรณ์ให้ใช้หรือเปล่ามีการฝึกอบรมหรือเปล่าอย
0: ่
2: างเงี้ยค่ะ
0: งั้นเบื้องต้นในแง่ของการทำงานให้เกิดความปลอดภัยคุณหมอครับมีกำหนดไหมครับว่าเราต้องแบ่งเวลาในการดูแลตัวเองยังไงทำนานแค่

0: ไหนต้องดื่มน้ำไหมแล้วมันต้องดื่มเพราะอะไรคุณหมอครับ
1: ก็จริงๆ เวลาเนี่ยไม่ได้มีกำหนดตายตัวว่าครั้งหนึ่งจะเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็ควรจะมีการพักเป็นระยะนะคะแล้วก็ที่ต้องดื่มน้ำเนี่ยเพราะว่าพอเกิดการขาดน้ำเนี่ยมันก็จะทำให้ อาจจะมีความดันต่ำลงแล้วก็ยิ่งเสียเหงื่อด้วยอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้มีหน้ามืดอะไรได้เพราะฉะนั้นก็ควรจะมีการพักลงมาดื่มน้ำรับประทานอาหารตามเวลาค่ะ
0: อ๋อแล้วถ้าอย่างนั้นผมเร่งง่ายๆเลยครับพนักงานมันเร่งมากนายจ้างเขาชอบบอกมาแบบนี
1: ้
0: พองานมันเร่งปั๊บเอาข้าวเอาน้ำคือไปนั่งกินเลยบางทีอยู่บนตึกสูงทั้งวันเลยขึ้นทีเดียวลงมันอีกทีเดียวเลย อย่างนี้คุณหมอแนะนำว่าควรทำไหม
1: ครับควรจะลงมาพักก่อนนะคะเพราะว่านั่งร้านเนี่ยมันก็ไม่ใช่ที่ที่เหมาะที่จะไปนั่งทานข้าวแล้วยิ่งถ้าไม่มีราวกั้นอะไรเงี้ยก็จะยิ่งเสี่ยงเลย
0: เสี่ยงเลย
1: ใช่
0: อยู่ในเรื่องของร่างกายด้วยหรือเปล่าครับอยู่บนที่สูงนานกับลงมาข้างล่างบ้างมันมีการปรับอะไรไหมคุณหมออ
1: ๋อตรงนี้อาจจะไม่ค่อยเกี่ยวเท่าไหร
0: ่ไม่ค่อยเยอะครับอ๋อ
2: สาเหตุของการพลัดตกจากที่สูง1งานที่มีความเสี่ยงเช่นต้องใช้เวลาทำงานบนที่สูงเป็นเวลานาน2ลักษณะส่วนบุคคลเช่นอายุมากน้ำหนักตัวมากเกินไปการขาดประสบการณ์การทำงานพฤติกรรมเสี่ยงสภาวะสุขภาพไม่พร้อม3สภาพบริเวณที่ทำงานเช่นแสงสว่างหรือที่พื้นผิวไม่เรียบ4การบริหารจัดการเช่นการฝึกอบรมเกี่ยวกับการทำงานบนที่สูงอย่างปลอดภัยและการใช้อุปกรณ์ความปลอดภัย5อุปกรณ์บันไดนั่งร้านที่ใช้ไม่เหมาะสมหรือเกิดชำรุดเช่นบันไดที่ไม่ได้ตรวจสอบก่อนใช้หรือนั่งร้านที่ประกอบอย่างไม่ถูกต้อง6สภาพอากาศหรือสิ่งแวดล้อมเช่นอากาศที่ร้อนจัดหรือฝนตกเป็นต้น
0: ได้รู้ถึงสาเหตุของการทำงานที่สูงและอาจจะมีโอกาสในการพลัดตกลงมาได้บ้างแล้วเหมือนกันนะครับและอย่างนี้ทำอย่างไรล่ะครับให้เราสามารถทำงานได้อย่างปลอดภัยและทำงานได้อย่างสบายใจกันด้วยเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับ
2: การทำงานบนที่สูงมีความเสี่ยงและทำไมถึงมาทำอาชีพนี้
0: เบื้องต้นเห็นบอกว่ามันต้องมีการฝึกมีการอบรมด้วย
3: ครับผม
0: ยังไงบ้างอธิบายหน่อย
3: เริ่มมาจากการเป็นลูกน้องเขาก่อนดูเขาก่อนนะครับ
0: ครับ
3: ว่าการขึ้นการลงเขามันจะต้องระวังแบบไหนจะต้องขึ้นแบบไหนแล้วก็จะต้องระวังยังไงอะไรเงี้ยครับ
0: ก็ต้องดู
3: ใช้ประสบการณ์คือประสบการณ์จากการเป็นดูเข
0: า
3: แล้วก็ป้องกันตัวเองด้วยให้มากที่สุด
0: นี่ก็แปลว่าเหมือนกับคนที่มาทำอาชีพนี้ง่ายๆคือว่าเขาเรียกว่าทำสารพัดอ่ะแหละ
3: ครับ
0: แต่อยู่บนที่สูง
3: ครับ
0: เบื้องต้นก็คือมันเริ่มมาจากมาเป็นลูกน้องมาเป็นลูกมือ
3: ครับผมเป็นลูกมือ
0: ดูเขาแล้วก็วิธีการในการอบรมต่างๆก็จะได้มาจากรุ่นพี
3: ่ครับผม
0: แล้วก็ต้องมาใช้กับประสบการณ์ตัวเองด้วย
3: นิดนึงครับ
0: ยกตัวอย่างเช่นบางคนบอกว่าไม่เคยใช้บันไดเหล่านี้บันไดนี้กับบันไดลิงที่เอาพาดอย่างเดียวเลยพี
3: ่
0: มันต่างกันไหม
3: มันต่างกันครับถ้าจะเอาความมั่นคงจริงคือบันไดที่เป็นสามเหลี่ยมอย่างนี้จะโอเคกว่า
0: โอเคกว่า
3: ครับผม
0: ก็คือน่าจะเซฟกับเรามากกว่าบันไดที่เราพลาดไป
3: ใช่ครับ
0: เพราะมันมีโอกาสลื่นถลายได
3: ้ใช่ครับ
2: การเลือกใช้บันไดควรเลือกใช้บันไดที่มีลักษณะแข็งแรงแบบนี้แทนครับส่วนบันไดแบบที่พี่แจ็คกำลังใช้งานอยู่นั้นเป็นลักษณะที่ไม่ปลอดภัยอาจทำให้พลัดตกลงมาได้อีกด้วยครับและนอกจากนี้การใช้งานบันไดที่ถูกต้องมีข้อห้ามสำคัญคือเราไม่ควรยืนหรือนั่งขั้นบนสุดของบันไดเพราะหากเกิดอาการหน้ามืดหรือเสียการทรงตัวการยืนหรือนั่งบนขั้นสูงสุดจะทำให้เราไม่มีหลักยึดแต่หากเรายืนอยู่ในขั้นที่ต่ำลงมาอย่างน้อยๆ2ขั้นบันไดเมื่อเสียการทรงตัวก็ยังสามารถจับขั้นบันไดที่อยู่สูงขึ้นไปเพื่อพยุงตัวได้อีกทั้งการยืนอยู่บนบันไดไม่ว่าจะเป็นบันไดพาดหรือบันไดทรงเอจะต้องพยายามให้ร่างกายกับบันไดสัมผัสกันอย่างน้อย3จุดเสมอไม่ว่าจะเป็นในกรณีทำงานหรือในกรณีปีนขึ้นลงเช่นกันนะครับการทำงานบนหลังคาอาคารสูงผู้ปฏิบัติงานต้องยืนอยู่บนโครงสร้างตลอดเวลาที่ต้องทำงานถือเป็นงานที่สิ่งอันตรายและมีโอกาสที่ผู้ปฏิบัติงานจะพลัดตกลงมาได้ตลอดเวลาดังนั้นควรมีอุปกรณ์ป้องกันเซฟตี้อย่างถูกต้องและปลอดภัยแบบนี้
0: แล้วมันดูทั้งเสี่ยงดูไม่ค่อยปลอดภัยแล้วทำไมเลือกทำงานนี้พี
3: ่คือมันเป็นอาชีพครับเป็นอาชีพที่เราต้องทำแต่ก็ระวังให้มากที่สุดนะครับเรื่องอุบัติเหตุนี่คือถ้าพลาดมาแล้วนี่คือมันอาจจะไม่เจ็บ
0: อ
3: าจจะมากกว่าเจ็บอีกก็ได้อย่างเงี้ยครับ
0: คือเอาง่ายๆคืออาจ
3: ต้องระวัง
0: ไปเลย
3: ครับผม
0: มันมีความเสี่ยง
3: ใช่ครับ
0: แค่เสี้ยวเดียวเองนะ
3: นิดนึงก็

0: ดมานิดนึงก็คือเจ็บแน่ๆ
1: แปลว่าจากโอกาสที่เราเข้ามาทำจนมีความเอ็กซ์เพิร์ทหรือชำนาญด้านนี
0: ้
1: ก็จนกลายเป็นอาชีพแบบนี้กันด้วยแล้วการพักผ่อนล่ะครับบางทีบอกว่าต้องขึ้นไปยาวๆเลยถ้ามีลูกน้องส่งของให้ก็อยู่ยาวไปเลยพักผ่อนมีบ้างไหมครับ
0: พักผ่อนมีไหมพักผ่อนก็คือลงมาข้างล่างจะดีกว่าครับถ้าพักผ่อนก็คือ
1: ทำไมล่ะก็นอนข้างบนเลยไม่ต้องขึ้นลง
0: คือเสียเวลานิดนึงดีกว่าครับ
1: ดีกว่ายังไง
0: ดีกว่าถ้าเราขึ้นไปนอนข้างบนคือบางทีเรานอนดิ้นหรืออะไรยังไงมันไม่ใช่ที่นอนอยู่แล้วครับคือมันเป็นที่ทำงาน
1: ตอนนอนเนี่ยเราไม่รู้จริงๆ
0: ใช่
1: เกิดสะดุ้งเดินตื่นมานึกว่าอยู่บ้าน
0: ใช่ครับ
1: เดินออกมานี่อันตรายเลย
0: อันตรายมาก
1: แล้วในแต่ละวันครับในการทำงานเนี่ยเขามีแบ่งไหมครับว่าทำงานได้ไม่เกินกี่นาทีกี่ชั่วโมงแล้วก็ต้องเบรกหรือว่าแล้วแต่สถานที
0: ่แล้วแต่สถานที่ครับ
1: แล้วแต่ประเภทของงาน
0: ใช่ครับ
1: ถ้างานมีการใช้สมาธิสูงใช่ไหมครับ
0: ครับผม
1: จดจ่อเยอะก็ต้องพักเบรกนานหน่อย
0: ครับผม
1: ไม่ใช่ว่าทำต่อเนื่องแล้วเวลากลับบ้านพักผ่อนยังไงพี่นอนครบ8ชั่วโมงไหมหรือว่าเอานอนเหมือนเดิมเหมือนคนทั่วไป
0: นอนปกติเหมือนคนทั่วไปแหละครับ
1: อ
0: ่าฮะแต่คืออย่าอดนอน
1: อย่าอด
0: เพราะว่าเราขึ้นอยู่ที่สูงนี่คือความเสี่ยงมันก็ค่อนข้างเยอะคือต้องพักผ่อนให้มากๆ
1: ให้มาก
0: ครับ
1: มีเช็คเรื่องความดงความนั้นต้องไหมฮะ
0: ม
1: ีไม่ตื่นมาบางวันแบบวันนี้มึนหัวจังเลยไม่อยากขึ้น
0: ก็มีบ้างครับก็คือถ้าว่ารู้สึกถ้าว่าป่วยนี่ก็คือจะหยุดเลยดีกว่าไม่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราขึ้นไปอยู่บนแล้วคือมันเสี่ยงความเสี่ยงมันเยอะครับ
1: มันเยอะกว่า
0: เยอะกว่าครับ
1: บางวันนี่มีไหมบางทีผมเชื่อหลายๆคนออกกลับบ้านมันควรจะนอน8ชั่วโมงนี่แหละแต่มันไม่ไหวอ่ะมันมีงานอื่นงานลาดงานหลวงต้องดูลูกอะไรอีก มีไหมที่บางทีเช้ามาโดบเลยเครื่องดื่มบำรุงกำลัง
0: ก็มีบ้างครับ
1: มันช่วยไหม
0: ก็นิดนึงฮะอย่างมันก็ช่วยได้นิดนึง
1: ดื่มบ่อยไหมครับหรือว่าถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ดื่ม
0: ถ้าไม่จำเป็นก็จะไม่ดื่มครับ
1: แปลว่าถ้ามันมีกระตุ้นก็ต้องมีช่วงที่มันคลาย
0: ใช่ครับ
1: ก็อาจจะอันตรายเหมือนกัน
0: ครับผม
1: ถ้าไม่พร้อมร่างกายพักดีกว่า
0: ครับผมพักผ่อนดีกว่า
1: ฟังสาเหตุที่อาจจะก่อไปถึงความเสี่ยงนะครับของอันตรายต่างๆที่เกิดขึ้นกับผู้ที่ทำงานบนที่สูงกันแล้วครับถ้างั้นวิธีในการทำงานให้ปลอดภัยต้องมีวิธีในการป้องกันอย่างไรอ้าวมาดูกันเลยครับที่เกิดอันตรายนั้นมีหลากหลายจริงๆแล้วเราวิธีในการเตรียมตัวก่อนที่จะขึ้นทำงานที่สูงยังไงบ้างครับ
2: ค่ะอันดับแรกความดันเนี่ยไม่ต่ำหรือสูงเกินไปนะคะก็จะได้ทำงานบนที่สูงได้อย่างปลอดภัย
1: ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วคุณหมอมองว่านายจ้างหรือว่าผู้ควบคุมงานเนี่ยมีผลกับความปลอดภัยของพี่ๆที่ทำงานไหมครับ
2: อ๋อมีมากเลยค่ะเพราะว่าตัวนายจ้างเองเนี่ยสามารถกำหนดได
1: ้
2: ว่าจะให้ลูกจ้างเตรียมตัวอะไรบ้างก่อนที่จะขึ้นทำงานเนาะแล้วก็สามารถกำหนดได้ว่าจะให้อุปกรณ์อะไรเขานะคะซึ่งบันไดที่ปลอดภัยนั่งร้านที่ปลอดภัยอันนี้ช่วยป้องกันได
1: ้เซฟตี้ที่ล็อกตัวไว้ปลอดภัย
2: ใช่
1: ม
2: ี
1: การตรวจเช็คทุกวันปลอดภัย
2: ใช่
1: หรือเผลอๆนายจ้างกับผู้ควบคุมงานสั่งเขาไว้แล้วว่าขึ้นไป2ชั่วโมงลงมาด้วยนะ
2: ใช่สามารถกำหนดได้เลย
1: ซึ่งทั้งหมดเหล่านี้สำคัญมาก
2: สำคัญมาก
1: แล้วคุณหมอคิดว่ามันน่าจะช่วยลดอันตรายที่เกิดขึ้นได้มากน้อยแค่ไหนครับ
2: ก็ถ้าทุกอย่างเรามีการทำให้พร้อมเนาะทั้งตัวบุคคลเองสภาพแวดล้อมการทำงานอุปกรณ์ที่ช่วยเนี่ยก็น่าจะช่วยให้ลดการตกได้มากเลยนะคะตัวคนทำงานเองก็จะทำได้งานทำได้อย่างปลอดภัยแล้วก็มั่นใจด้วย
1: และสุดท้ายงานก็ออกมามีสุขภาพด้วย
2: ใช่
1: สุดท้ายครับคุณหมอมีอะไรฝากถึงพี่ๆที่ทำงานบนที่สูงที่เสี่ยงอันตรายบ้างครับ
2: อย่าลืมนะคะว่าการพักผ่อนเนี่ยสำคัญนะคะแล้วก็ถ้าคนที่มีโรคประจำตัวก็ดูแลโรคประจำตัวของตัวเองให้ควบคุมให้ดีนะคะแล้วก็จะได้ทำงานบนที่สูงได้อย่างปลอดภัยไม่เกิดอุบัติเหตุนะคะอีกอย่างคืออุปกรณ์นะคะอย่าลืมเตรียมเช็คให้ครบนะคะแล้วก็พวกบันไดอะไรอย่างเงี้ยเอาเลือกที่มีไม่ชำรุดนะคะมีความแข็งแรงเพียงพอค่ะ
1: ครับผมจะได้ไม่สายเกินแก
2: ้ใช่ค่ะ
1: แล้วก็มีร่างกายที่แข็งแรงจะได้กลับบ้านทุกวันไปหาคนที่เรารักนั่นเองวันนี้ขอบคุณคุณหมอครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: คุณผู้ชมครับในการทำงาน
1: คืออาชีพเนาะมันก็ถ้าเราเลือกได้ก็คือไม่อยากจะขึ้นข้างบนหรอกถ้าเราขึ้นก็ต้องระมัดระวังความปลอดภัยเซฟตี้ให้มากๆก็โอเคแล้วครับ
2: การทำงานในที่สูงต้องเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมนะครับได้แก่บันไดประเภทต่างๆต้องมีความแข็งแรงเพียงพอรถกระเช้าต้องมีราวกั้นที่มั่นคงแข็งแรงนั่งร้านต้องประกอบอย่างถูกวิธีมีราวกั้นและมีความแข็งแรงครับนอกจากนี้ยังต้องมีเข็มขัดนิรภัยหรือ

0: เชือกช่วยชีวิตพร้อมทั้งหมวกนิรภัยเพื่อป้องกันสิ่งของตกกระแทกศีรษะอีกด้วยครับที่สำคัญที่สุดก่อนปฏิบัติงานทุกครั้งจะต้องมีการตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือทุกชิ้นที่นำมาใช้งานอย่างเข้มงวดโดยผู้คุมงานครับเช่นราวกั้นหรือรั้วกันตกตะข่ายสิ่งปิดกั้นหรืออุปกรณ์ป้องกันอื่นๆเพื่อป้องกันการพลัดตกของผู้ปฏิบัติงานหรือสิ่งของสายรัดหรือเชือกช่วยชีวิตและเข็มขัดนิรภัยให้พร้อมต่อการใช้งานส่วนผู้ปฏิบัติงานต้องมีการฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอครับเพื่อให้รู้ถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาด้วย
1: ฮึบอ้าวล่ะล็อกไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยนะในการทำงานบนที่สูงนะครับจำเป็นต้องอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในการทำงานครับซึ่งก็ต้องเลือกให้เหมาะสมกับประเภทของงานที่เราทำด้วยนะครับซึ่งแน่นอนว่าอุปกรณ์ดังกล่าวเหล่านั้นมีอะไรกันบ้างและวิธีการใช้งานอย่างไรไปดูกันเลยครับ
0: ในวันนี้เรามีวิธีการใช้บันไดพาดอย่างปลอดภัยมาฝากกันด้วยนะครับเลือกบันไดที่มีความสูงเหมาะสมสภาพแข็งแรงรับน้ำหนักได้อย่างน้อยประมาณ 3-4 เท่าของน้ำหนักตัวราวจับบันไดและอื่นๆต้องอยู่ในสภาพดีส่วนยึดล็อกเมื่อขยายบันไดให้ยาวขึ้นสามารถยึดได้อย่างมั่นคงขั้นบันไดไม่ลื่นสำรวจพื้นที่จะใช้วางบันไดพาดกำแพงควรมีการยึดตรึงให้มั่นคงก่อนเริ่มใช้ครับการปีนบันไดควรหันหน้าเข้าบันไดทั้งขึ้นและลงมือทั้งสองควรจับบันไดครับอุปกรณ์ที่ต้องนำขึ้นไปใช้ให้สะพายหรือชักรอกขึ้นไปงานที่ขึ้นไปควรอยู่ในระยะไม่เกิน1เมตรเพราะการเอื้อมมือไปไกลกว่านั้นอาจจะทำให้เกิดเสียสมดุลและทำให้บันไดล้มลงได้ครับสำหรับบันไดสเต็ปให้เว้น2ขั้นสุดท้ายห้ามยืนบนนั้นข้อห้ามในการใช้บันไดพาดห้ามใช้บันไดในขณะเดียวกันมากกว่า1คนห้ามดัดแปลงบันไดไปใช้งานในลักษณะอื่นๆเช่นใช้บันไดพาดเป็นทางเดินระหว่างตึกไม่ควรหันหลังให้กับบันไดขณะขึ้นและลงเวลาทำงานห้ามนำบันไดชำรุดมาใช้งานห้ามใช้บันไดโลหะในงานที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าเพียงแค่นี้ก็สามารถลดความเสี่ยงลงได้แล้วล่ะครับ
1: ความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุของผู้ทำงานบนที่สูงนั้นมีอยู่ค่อนข้างมากทีเดียวนะครับดังนั้นถ้าเราเลือกใช้และตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆอย่างละเอียดถี่ถ้วนก็ช่วยในการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นต่อร่างกายของเรากันได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าเรื่องความเจ็บไข้ได้ป่วยสุขภาพร่างกายและอุบัติเหตุนั้นเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลานะครับดังนั้นถ้าจะให้ดีครับต้องดูแลร่างกายให้พร้อมสมบูรณ์ก่อนทำงานในทุกๆอาชีพเช่นกันนะครับจะได้ช่วยในการลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคภัยไข้เจ็บและอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อนั่นเองแหละครับสัปดาห์หน้าติดตามกันต่อนะครับกับ Work with a Healthy Life ครับว่าเราจะมีอาชีพใดที่จะนำมาฝากและเตือนทุกคนจะได้ทำงานมีสุขภาพดีกับพวกเราครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: วัสดีครับพบกับผมปาล์มสุภชัยสุวรรณอ่อนและรายการ3 minute talk do and don'tทำและไม่ทำเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับลูกๆหรือเด็กๆในบ้านของคุณผู้ชมมีอาการแบบนี้บ้างหรือเปล่าครับจามคัดจมูกน้ำมูกไหลนอนกลนผื่นขึ้นตามตัวชอบขยี้ตาบ่อยๆหากเด็กมีอาการเหล่านี้แบบเรื้อรังเป็นๆหายๆมานานขอแสดงความไม่ยินดีด้วยนะครับเพราะเด็กๆหรือลูกๆในบ้านของคุณมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นโรคภูมิแพ้ในเด็กครับ
1: โรคภูมิแพ้เกิดจากปฏิกิริยาของภูมิคุ้มกันในร่างกายที่มีการตอบสนองต่อสารก่อภูมิแพ้ที่มากผิดปกติทำให้เกิดการอักเสบเรื้อรังที่อวัยวะต่างๆในร่างกายเช่นผิวหนังเยื่อบุจมูกเยื่อบุตาเยื่อบุทางเดินหายใจหรือเยื่อบุทางเดินอาหารเป็นต้นโดยภูมิแพ้อาจเกิดได้จากอาหารเช่นนมวัวไข่ถั่วลิสงอาหารทะเลและสามารถเกิดจากสิ่งแวดล้อมได้แก่ฝุ่นไรฝุ่นสัตว์เลี้ยงเป็นต้นเพื่อให้ลูกๆห่างไกลจากภูมิแพ้คุณพ่อคุณแม่ต้องคอยดูแลลูกให้มีสุขภาพแข็งแรงให้รับประทานอาหารครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอและให้ลูกออกกำลังกายเป็นประจำนะครับสำหรับสิ่งที่ต้องป้องกันไม่ให้ลูกเจอคือไม่ให้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่กระตุ้นให้เกิดอาการภูมิแพ้เช่นควันบุหรี่ควันท่อไอเสียควันจากโรงงานอุตสาหกรรมไม่เลี้ยงสัตว์ที่มีขนไว้ในบ้านไม่เก็บสิ่งที่สะสมฝุ่นและเชื้อโรคไว้ในบ้านเช่นหนังสือพรมเศษอาหารและขยะต่างๆที่อาจก่อให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงสาบ
2: ค่ะโรคภูมิแพ้ในเด็กนะคะจะแบ่งเป็น2กลุ่มหลักๆก็คือโรคภูมิแพ้ทางเดินอาหารกับโรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจนะคะส่วนโรคภูมิแพ้ทางเดินอาหารเนี่ยมักพบในเด็กเล็กอย่างที่เราพบกันบ่อยๆในเด็กเล็กที่เกิดมาแล้วมีอาการแพ้นมวัวมีผื่นขึ้นตามตัวถ่ายเป็นมุกเป็นเลือดนะคะหรือกลุ่มพวกแพ้ไข่แพ้แป้งสาลีนะคะโรคภูมิแพ้ที่เป็นเกี่ยวกับแพ้อาหารในเด็กเล็กเนี่ยเมื่อโตขึ้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเมื่อเด็กเข้าโรงเรียนอาการภูมิแพ้ที่เกี่ยวกับแพ้อาหารเนี่ยจะหายคือเด็กสามารถกลับมารับประทานอาหารที่แพ้ได้นะคะส่วนโรคในกลุ่มที่2ที่เป็นโรคภูมิแพ้เกี่ยวกับทางเดินหายใจเช่นในคนไข้ที่แพ้ไรฝุ่นนะคะพอสูดดมไรฝุ่นเข้าไปจะมีอาการน้ำมูกไหลหรือหายใจลำบากนะคะพวกนี้จะเจอในเด็กโตขึ้นนะคะส่วนใหญ่ก็คือเริ่มมีอาการเมื่อเข้าโรงเรียนนะคะแล้วโรคกลุ่มนี้เนี่ยจะมีอาการจนถึงเป็นผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นได้ว่าผู้ใหญ่หลายคนก็ยังมีอาการภูมิแพ้ไรฝุ่นน้ำมูกไหลเรื้อรังหรือบางคนมีภาวะหอบหืดหายใจลำบากเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเมื่อโตขึ้นก็ยังมีอาการอยู่ค่ะ
0: และอย่าลืม do and don't ทำและไม่ทำเพื่อห่างไกลจากโรคภูมิแพ้ในเด็กและเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของลูกๆคุณครับ
3: 3 minute talk do and don't
4: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่นThe Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 เวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ 10:55 ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
5: ประจำบ้านตอนเอ็นร้อยหวายอักเสบ
6: มาละ
7: หูทำไมเพิ่งมาเนี่ย
6: เอาหน้าอย่าบ่นได้ไหมมาแล้วนี่ไงวิ่งเลยปะล่ะ
7: เอ้าไม่วอร์มก่อนเหร
6: อระดับนี้แล้วเข้าปั้นจะวอร์มทำไมวิ่ง10โลทุกวันไม่ต้องวอร์มเสียเวลาฮะเอาเร็วดิ
7: พอแล้วพักก่อนเหนื่อย
6: อะไรเนี่ยไม่ไหวเลยเดี๋ยวดูเต็บเทพนะโอ๊ย
7: เอาเป็นไรอ่ะ
6: มันเจ็บอ่ะ เตะโม้เท้า
8: ถ้ามาพูดสเต็ปเทพ10โลขี่โม้เนี่ย
9: ออกกำลังกายหนักแบบเนี้ยสงสัยเอ็นร้อยหวายจะอักเสบค่ะ
10: พยาบาลคุณสุขมาช่วยแล้ว
6: คุณพยาบาลครับแล้วเมื่อสักครู่นี้นี่ที่คุณพยาบาลบอกว่าผมเป็นอะไรนะฮะ
9: อย่างข้าวปั้นเนี่ยสงสัยจะเป็นเอ็นร้อยหวายอักเสบค่ะก็คือเป็นการอักเสบของเส้นเอ็นร้อยหวายนะคะที่เชื่อมต่อระหว่างกล้ามเนื้อน่องกับส้นเท้าค่ะก็มักจะเกิดขึ้นกับนักกีฬาที่เกี่ยวกับการวิ่งนะคะจะมีอาการก็คือปวดตึงๆบริเวณเส้นเอ็นร้อยหวายถ้าเราไปคลำดูเนี่ยก็อาจจะพบว่ามีก้อนตุ่มอยู่บริเวณนั้นและถ้ากดเนี่ยก็จะปวดมากเลยค่ะปวดมากเวลาเราวิ่งด้วยและถ้าหยุด

0: วิ่งอาการปวดก็จะหายไปค่ะ
1: ใช่เลยครับเจ็บมากๆเลยฮะเนี่ยผมต้องรักษามันยังไงอะครับ
0: มีวิธีการค่ะอันดับแรกเนี่ยต้องหยุดพักทันทีเลยนะคะเพราะโรคนี้เนี่ยมักเกิดจากการฝืนเล่นต่อไปทั้งที่มีอาการปวดค่ะหลังจากนั้นนะคะต้องยืดกล้ามเนื้อน่องค่ะโดยการดันปลายเท้าเนี่ยเข้าหาลำตัวจนรู้สึกว่าตรึงค้างไว้สักประมาณ20วินาทีค่ะทำอย่างเงี้ย5ครั้งต่อจากนั้นนะคะเราอาจจะใช้ผ้าห่อน้ำแข็งประคบเพื่อลดอาการปวดนะคะจนกว่าอาการปวดจะทุเลาลงแต่ถ้าเกิดว่าหากปวดมากๆเลยนะคะอาจจะต้องใช้ผ้ายืดเนี่ยพันบริเวณที่ปวดนะคะเพื่อลดแรงกระแทกค่ะนอกจากนี้นะคะเวลานอนเนี่ยก็ควรจะหาอะไรมารองเท้านะคะยกเท้าให้สูงขึ้นสิ่งสำคัญก็คือว่าต้องอบอุ่นร่างกายก่อนออกกำลังกายทุกครั้งเลยค่ะและต้องยืดเหยียดกล้ามเนื้อทุกครั้งหลังออกกำลังกายนะคะสำคัญมากเลยโดยส่วนใหญ่เนี่ยโรคนี้เนี่ยรักษาหายเองได้นะคะแต่ต้องใช้เวลาในการพักผ่อนพอสมควรเลยค่ะ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวผมจะไปวอร์มอะไรให้ครบทุกอย่างเลย
0: เห็นไหมคะทุกปัญหาในชีวิตของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆถ้าดูรายการ
2: 3วันประจำบ้าน

0: อรามาเช็คให้รู้ดูให้ชัวร์ทันโรคทันกระแสเอาไว้แชร์ให้กับคนที่คุณรัก
1: สวัสดีคุณผู้ชมนะครับตอนเราเข้าสู่รายการพบหมอรามานะครับเราเจอกันทุกเย็นวันศุกร์แบบนี้เวลา 5:00 นเป็นต้นไปทางรามาชาแนลนะครับอยู่กับผมแคนอติรุธนะครับคุณผู้ชมครับสัปดาห์หน้านี่สงกรานต์แล้วนะครับตอนนี้หลายๆคนก็น่าจะเดินทางกันอยู่นะครับหรือว่าบางคนอาจจะถึงที่หมายแล้วก็ได้วันนี้สิ่งที่เราจะชวนคุยกันเกี่ยวกับเรื่องหน้าร้อนเนี่ยแหละฮะช่วงนี้อากาศร้อนนะครับหลายคนบอกว่าร้อนเนี่ยมันรู้สึกไม่ค่อยดีไม่ค่อยสบายตัวแต่รู้หรือไม่ครับว่าช่วงหน้าร้อนแบบนี้มีโรคที่มากับหน้าร้อนเนี่ยเยอะมากๆโรคที่มากับหน้าฝนตอนนั้นเยอะแล้วใช่ไหมโรคหน้าหนาวก็เยอะหน้าร้อนก็เยอะเหมือนกันเรียกว่าทั้งปีโรคเยอะไปหมดเลยนะฮะแต่โรคที่เกี่ยวกับหน้าร้อนมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับติดตามกันเลยครับวันนี้ครับแค่เลยเชิญคุณหมอผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้มาพูดคุยเจาะลึกกันเลยนะครับทำให้เรารู้จักและบางทีอาจจะได้ป้องกันได้ในช่วงหน้าร้อนนี้ต้อนรับรองศาสตราจารย์นายแพทย์ดร.นพพรอภิวัฒนากุลครับสาขาวิชาโรคติดเชื้อภาควิชากุมารเวชศาสตร์อาจารย์นพพรครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: เราพบเจอกันอีกแล้วในช่วงก่อนสงกรานต์
2: ครับผม
1: สงกรานต์เนี่ยอาจารย์มีแผนไปไหนไหมครับผมอยากรู้คิวของคุณหมอหยุดได้หยุดไหม
2: ผมได้หยุดครับแต่ผมคงอยู่บ้านครับ
1: อยู่บ้านเนาะ
2: ครับ
1: ไม่ออกไปไหนใช่ไหม
2: คงออกไปเที่ยวแต่ไม่ได้ไปต่างจังหวัดครับ
1: ต่างจังหวัดนี่น่าจะรถติดเยอะมาก
2: ๆใช่ครับแล้วก็คนเยอะ
1: จันสาดน้ำสงกรานต์ป่ะ
2: ก็นิดหน่อยครับ
1: จริงว่าจันเล่นอยู่เหรอ
2: เล่นบ้างไม่เยอะไม่ได้เราไม่ได้ไปที่ถนนข้าวสารอะไรอย่างเงี้ยถ้าจะเล่นก็แบบในแบบกลุ่มเล็กๆอะไรอย่างงี้มากกว่า
1: ผมก็ไม่ได้เล่นมานานมากแล้วแต่ก็รู้สึกว่าในกรุงเทพค่อนข้างคึกครื้น
2: ใช่
1: เหมือนกันพอสมควรนะครับ
2: ครับ
1: คราวนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของอากาศร้อนโดยเฉพาะสงกรานต์นะเพราะว่าอย่างแรกเลยสงกรานต์เนี่ยคนกลับต่างจังหวัดกันก็เยอะ
2: ครับ
1: บางทีก็คนที่เป็นโรคอยู่แล้วก็กระจายกันเยอะเหมือนกัน
2: ครับ
1: อากาศร้อนเนี่ยมีผลกับภูมิคุ้มกันของร่างกายไหมครับอาจารย
2: ์จริงๆแล้วถ้าอากาศร้อนแป๊บเดียวนะครับเช่นแบบวันนี้ร้อนแล้วพรุ่งนี้เย็นอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีเท่าไหร่เขาบอกกันว่ามันจะต้องเป็นร้อนแบบเรื้อรังนานๆเช่นอาจจะต้องไปอยู่ในที่แบบทะเลทรายนาน
1: ๆ
2: อย่างนั้นอาจจะมีผลได้บ้างเพราะว่าเซลล์ของเราก็อาจจะทำงานเซลล์ของภูมิคุ้มกันอาจจะทำงานไม่ปกติได้แต่ว่าไม่ได้ถึงกับทำให้แบบโอ้โหป่วยหนักเป็นโรคอะไรมากอย่างนี้ใช่ครับ
1: ถ้าเกิดเรานับในใ

0: ประเทศไทยก็ได้ครับ
1: ครับ
0: หน้าร้อนหน้าฝนหน้าหนาว
1: ครับ
0: หน้าไหนที่มันสภาพอากาศไหนที่มันมีผลกับภูมิคุ้มกันมากที่สุดครับ
1: จริงๆประเทศไทยเราไม่ได้แบบมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่แบบ
0: ไม่ได้พีคขนาดนั้นใช่ไหม
1: ครับไม่ใช่แบบ41 42แล้วก็มันเป็นติดลบเงี้ย
0: ครับ
1: โอกาสที่มันจะทำให้ร่างกายรวนเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับที่เรียนให้ทราบก็คือว่าภูมิคุ้มกันมันจะเปลี่ยนแปลงก็คือเจอภาวะอย่างนั้นนานๆซ
0: ึ่
1: งเราไม่ค่อยถึงขนาดนั้นครับ
0: ถึงแม้ว่าเราจะแบ่งเป็น3ภาคก็ตามแต่ว่าถ้าเอาจริงๆอากาศมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงขนาดนั้น
1: ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเยอะมากใช่ครับ
0: ในกรณีประเทศไทย
1: ถูกต้องครับ
0: นั่นหมายความว่าถ้าเกิดในต่างประเทศที่มันแบบต่างกันสุดขั้วมีผลเหมือนกัน
1: ก็อาจจะมีผลได้ครับเพราะว่าเซลล์มันอาจจะทำงานไม่ปกตินะครับเซลล์ภูมิคุ้มกันเนี่ยนะครับอาจจะทำงานไม่ปกติมันอาจจะจริงๆอากาศร้อนเกินไปหรือว่าหนาวเกินไปมันก็เหมือนเป็นสเตรสหรือความเครียดอย่างหนึ่งซึ่งมันทำให้มีผลต่อภูมิคุ้มกันของร่างกายเราอยู่แล้วอย่างที่เรารู้กันอยู่ว่าถ้าเราเครียดเมื่อไหร่เนี่ยภูมิคุ้มกันก็จะตกลงก็คลายๆกันครับ
0: โอเค
1: แต่มันต้องเป็นระยะนานพอสมควรระดับหนึ่งครับ
0: อันนี้เราไม่ได้พูดถึงการป่วยนะเราพูดถึงเรื่องของภูมิคุ้มกันที่มีผลกับอากาศนะครับ
1: ครับ
0: คราวนี้สถานการณ์โรคติดเชื้อเพราะว
1: ่
0: าแคนรู้สึกว่าจะคุยมาทุกช่วงเลยนะฮะว่าโอเคโรคติดเชื้อในช่วงหน้าหนาวก็แบบนึงโดยเฉพาะหน้าฝนเนี่ยเราคุยกันบ่อยมาก
1: ๆครับผม
0: หน้าร้อนน่ะมันจะมีอะไรให้ติดเชื้ออีกอาจารย
1: ์ครับจริงๆขึ้นอยู่กับ3ปัจจัยหลักๆนะครับก็คืออันที่1คือเมื่อกี้เราพูดไปแล้วว่าสภาพแวดล้อมอากาศอันที่2ก็คือภูมิคุ้มกันของเรานะครับว่าเราแข็งแรงมั้ยเคยได้รับวัคซีนอะไรมาก่อนหรือเปล่านะครับภาวะโภชนาการเป็นยังไงถ้าโภชนาการดีภูมิคุ้มกันก็ดีโภชนาการไม่ดีภูมิคุ้มกันก็จะไม่ดีนะครับอีกอันนึงคือตัวเชื้อโรคก็เชื้อโรคมันก็จะขึ้นอยู่กับว่าแต่ละฤดูเนี่ยมันก็จะมีความเค้าเรียกว่าอะไรอ่ะชอบไม่เหมือนกันหน้าหนาวก็จะเป็นเชื้อกลุ่มนึงหน้าฝนก็จะเป็นอีกกลุ่มนึงหน้าร้อนก็จะเป็นอีกกลุ่มนึงนะครับคราวนี้เรามาพูดถึงตอนนี้นะครับก็คือเรากําลังจะเข้าสู่หน้าร้อนนะครับหน้าร้อนเนี่ยอุณหภูมิก็จะสูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเชื้อโรคบางโรคเนี่ยมันก็จะสามารถเติบโตได้ดีขึ้นโดยเฉพาะโรคที่มากับอาหารที่เราอาจจะเคยได้ยินพวกแบคทีเรียต่างๆ E. coli, Campylobacter อะไรพวกเนี้ยมันก็จะมากับอาหารหรืออะฮีวาสมัยก่อนเดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยมีละมันก็จะมาช่วงหน้าร้อนเพราะว่าอุณหภูมิแบบเนี้ยมันทำให้แบคทีเรียพวกนี้มันโตเร็วขึ้นครับ
0: เหมือนกับถ้าเราวางอาหารไว้ในที่ร้อนๆเนี่ยมันก็จะเสียเร็ว
1: ใช่ครับเสียเร็วก็คือหมายถึงว่าแบคทีเรียมันโต
0: ที่อาหารเสียคือแบคทีเรียมันโต
1: หรือเชื้ออื่นๆอาจจะไม่เป็นแบคทีเรียจะเป็นเชื้อราก็ได้
0: นั่นคือผลที่บางทีเราแช่ตู้เย็นมันเลยอยู่ได
1: ้ใช่ถูกต้องถูกต้องถูกต้องถูกต้องเลย
0: ทีเพราะฉะนั้นในช่วงหน้าร้อนเนี่ยเชื้อโรคสนุกเลยที
1: ใช่ครับบางกลุ่มนะฮะก็จะสนุกเพราะว่ามันโตได้ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติเราตั้งอาหารอย่างเดียวกันนะครับตอนหน้าหนาวเนี่ยอาจจะอยู่ได้ประมาณสักวัน2วันแต่ถ้าหน้าร้อนเนี่ยครึ่งวันอาจจะบูดแล้วก็ได้
0: โอเคเพราะฉะนั้นนี่ก็น่าสนใจมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเราเจาะลึกกันแน่นอนเรื่องของเชื้อโรคต่างๆนะครับคราวนี้พอพูดถึงโรคติดเชื้อเนี่ยหลายคนชอบคิดว่าถ้าเกิดติดเชื้อก็ต้องกินยาฆ่าเชื้อ
1: ครับ
0: ทุกเคสเลยอยากให้อาจารย์ให้ความรู้จุดตรงนี้หน่อยครับว่าเป็นอย่างนั้นหรือเปล่า
1: ไม่จำเป็นนะคือโรคติดเชื้อมันเกิดจากหลายอย่างนะครับ
0: อัน
1: เกิดเชื้อแบคทีเรียเนี่ยส่วนใหญ่ส่วนนึงก็ต้องใช้ยาปฏิชีวะหรือยาฆ่าเชื้อ
0: ครับ
1: ครับแต่โรคบางอย่างมันก็ยังไม่มียาเช่นไวรัสหวัดธรรมดาที่ไม่ใช่ไข้หวัดใหญ่นะครับพวกนี้เนี่ยหรือไวรัสโรต้าไวรัสโนโรที่เราเคยคุยกัน
0: ครับ
1: พวกนี้เนี่ยยังไม่มียาต้านเพราะฉะนั้นเนี่ยอาศัยภูมิคุ้มกันล้วนๆในการรักษาตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้จำเป็นว่าติดเชื้อจะต้องมียาฆ่าเชื้อทุกโรคครับ
0: อันเนี้ยเดี๋ยวเราชวนคุยกันก่อนที่จะเข้าข่าวเลยก็ได้ครับเพราะว่าผมว่าเป็นปัญหาที่หลายคนเจอเหมือนแคนเหมือนกันอย่างล่าสุดตอนนี้แคนเสียงไม่ค่อยปกติเพราะว่าก่อนหน้านี้มีอาการนะจ๊ะก
1: ่
0: อนหน้านี้มีอาการเจ็บคอ
1: ครับ
0: ไอ้คนอย่างเราเนี่ยเวลาเราใช้เสียงในการทำงานเนี่ยพอเจ็บคอปุ๊บเนี่ยผมไม่สนอะไรละจะกินยาฆ่าเชื้อก่อนจะกินยาฆ่าเชื้อเพื่อที่อย่างน้อยถ้าเกิดเป็นยาฆ่าเชื้อเนี่ยกินปุ๊บมันจะได้ฆ่าเชื
1: ้อ
0: แต่ข้อเสียของการกินยาฆ่าเชื้อหรือเราเรียกว่ายาแก้อักเสบใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: คือมันกินแล้วมันต้องกินจนครบโดสของมันถ้าเกิดไม่ครบเดี๋ยวมันก็จะดื้อยาอีก
1: ครับ
0: แต่แฟนผมไม่ให้กิน
1: ครับ
0: เขาบอกว่าไม่รู้เลยว่ามันเป็นแบคทีเรียหรือไวรัสกันแน
1: ่ครับผม
0: ถ้าเกิดสมมติว่าอย่างผมเนี่ยสรุปสุดท้ายคือไม่ใช่แบคทีเรีย
1: ครับ
0: ผมก็ไม่สามารถทำอะไรได้เลยครับอาจารย์กินอะไรไม่ได้เลยอ
1: ่ะสมมติเริ่มแต่อาการเจ็บคอก่อนนะครับก
0: ็
1: ต้องดูก่อนว่ามันเป็นจากอะไรถ้าสมมติว่ามันเป็นจากเชื้อไวรัสส่วนใหญ่เนี่ยก็คือรอให้มันหายเอง30วันส่วนใหญ่ก็จะค่อยๆดีขึ้น
0: ทำไมไวรัสถึงทำให้เจ็บคอเป็นแบคทีเรีย
1: ได้ครับเพราะว่ามันไปติดเชื้อบริเวณเซลล์ที่ลำคอนะครับมันก็ทำให้เกิดอาการเจ็บคอได้แต่ว่าแบคทีเรียเนี่ยมันสามารถทำให้เกิดอาการเจ็บคอได้เหมือนกันแต่ว่าคุณหมอเนี่ยสามารถดูได้คร่าวๆว่าอันนี้เป็นจากแบคทีเรียหรือไวรัสจากการตรวจร่างกายเบื้องต้นหรือจากประวัติเบื้องต้นก็พอจะแยกได้นะคราวนี้ถ้าเป็นจากไวรัสเนี่ยซึ่งแน่นอนถ้าไม่ใช่ไข้หวัดใหญ่ก็ไม่มียานะคร
0: ับ
1: ก็ปล่อยให้มันหายเองเพราะว่า ยาอื่นที่ให้ไปมันก็ไม่ทำอะไร

0: มันอยู่แล้วส่วนถ้าเป็นจากแบคทีเรียเนี่ยเราก็แนะนำว่าจะต้องให้ยาปฏิชีวนะหรือยาฆ่าเชื้อเพื่อจะทำให้อาการดีขึ้นลดภาวะแทรกซ้อนต่างๆนะครับคราวนี้คำถามก็คือถ้าสมมติว่าเป็นจากไวรัสแล้วดันไปกิน
1: ยาฆ่
0: าเชื้อถามว่ามีปัญหาอะไรไหมมันก็เหมือนกับว่าเราเสียเงินหรือเสียบางอย่างโดยไม่จำเป็น
1: มันหายไหม
0: ก็ไม่หาย
1: เพราะมันฆ่าไม่ถูกตัว
0: ถูกต้องครับมันคือมันก็หายแหละแต่มันหายหมายความว่า
1: ไม่ได้หายเพราะยานี
0: ้ใช่มันหายด้วยตัวมันเองอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าการได้ยาฆ่าเชื้อเกินความจำเป็นเนี่ยก็คือเสี่ยงกับการเกิด side effect หรือว่าผลข้างเคียงที่ไม่จำเป็น
1: ครับ
0: ถ้าโชคดีไม่มี side effect หรือไม่มีผลข้างเคียงก็โอเคแต่ใครจะรู้ว่ากินครั้งนี้อาจจะมีผลข้างเคียงก็ได้อันที่หนึ่งนะครับอันที่สองสิ่งที่เรากลัวมากๆคือว่าพอเรากินยาฆ่าเชื้อไปเนี่ยร่างกายเราเนี่ยไม่ใช่สเตอร์ไลน์นะครับคือเราเนี่ยมีแบคทีเรียอยู่กับเราเนี่ยเป็น10ล้านตัวท
1: ั
0: ้งในคอในลำไส้นะครับทำไมถึงเรามีแบคทีเรียแบคทีเรียพวกนี้มันก็มีประโยชน์นะครับเพราะว่าอันที่หนึ่งผลิตสารบางอย่างให้เราเช่นแบคทีเรียในลำไส้เนี่ยช่วยผลิตวิตามินเคนะฮะวิตามินเคครึ่งหนึ่งของเราเนี่ยมาจากแบคทีเรียในลำไส
1: ้ครับ
0: อันที่สองมันป้องกันไม่ให้แบคทีเรียร้ายๆเนี่ยเข้ามาสู่ร่างกายเราคือมันเป็นเหมือนทหารแหละป้องกันไม่ให้ตัวร้ายๆเข้ามาเพราะนั้นเวลาเรากินยาฆ่าเชื้อไปเนี่ยแบคทีเรียตัวดีๆของเราเนี่ยก็ถูกฆ่าไป
1: เพราะมันฆ่าเกลี้ยงเลย
0: ถูกต้อง
1: ไม่ได้เลือกว่าฆ่าเฉพาะตัวนี้
0: ใช่ครับ
1: เฮ้ยประเด็นนี้ไม่เคยคิดเลยนะ
0: ครับ
1: เราจะคิดแต่ว่าพอกินยาฆ่าเชื้อเข้าไปเนี่ยมันไม่ได้รักษาแถมต้องกินให้ครบไม่งั้นกินไม่ครบมีความเสี่ยงที่จะดื้อยาแต่ว่าลืมคิดที่อาจารย์บอกเลยว่ามันก็ฆ่าเชื้อแบคทีเรียดีๆ
0: ใช่
1: ที่มันช่วยให้ร่างกายดีไปด้วย
0: ใช่คุณแค่หรือท่านผู้ชมอาจจะเคยได้ยินว่าเดี๋ยวนี้โรคบางโรคเนี่ยเราใช้โปรไบโอติก
1: ผมเคยได้ยิน
0: โปรไบโอติกก็คือแบคทีเรียตัวดี
1: ทุกวันนี้ผมกินเนี่ยกินอยู่เลยอาจารย์เป็นซองกลิ่นผลไม้
0: ใช่ใช่ใช่อัน
1: นั้นคือแบคทีเรียเหรอ
0: ใช่ครับถ้าโปรไบโอติกคือแบคทีเร
1: ีย
0: ถ้าพรีไบโอติกคือเป็นไฟเบอร์ครับ
1: โอเคต่างกันเน
0: า
1: ะ
0: ต่างกันนะโปรกับพรีไม่เหมือนกันโปรมีชีวิตพรีไม่มีชีวิต
1: แล้วกินแบบไหนดีอาจารย
0: ์ก็แล้วแต่ว่าเราต้องการอะไรนะคะถ้าต้องการแบคทีเรียตัวดี
1: ครับ
0: ก็คือกินโปรไบโอติกส์นะฮะก็คือมันก็จะไปทําให้ลําไส้เราทํางานเป็นปกติบางคนก็อาจจะบอกว่าเนื่องจากมีภาวะบางอย่างทําให้แบคทีเรียในลําไส้เสียสมดุลเช่นหลังจากท้องเสียอย่างเงี้ยแบคทีเรียมันเสียสมดุลเค้าก็กินโปรไบโอติกส์แต่ถ้าเป็นพรีไบโอติกคือ

0: แต่ว่าถ้าเอาแบบง่ายๆที่ท่านผู้ชมอาจจะพอดูได้นะครับสมมุติว่าเจ็บคอมากนะครับอ้าปากดูแล้วเห็นตรงคอเนี่ยมีจุดขาวๆเป็นหนองอย่างเงี้ยมักจะเป็นแบคทีเรียอาการแบคทีเรียมักจะรุนแรงกว่าเช่นไข้สูงเจ็บคอมากกลืนน้ำลายแล้วแบบกลืนไม่ได้เลยเจ็บมากอันนี้แบบเอ็กซ์ตรีมเลยนะครับเป็นแบคทีเรียแน
1: ่ๆ
0: นะครับแต่ถ้าเป็นไวรัสส่วนใหญ่มันก็จะกระจุบกระจิบนิดนึงอาจจะเจ็บเล็กน้อยไข้ต่ำๆพอทำงานได้บ้าง
1: โอเคครับถ้าเกิดมาหนักเกินน้ำลายแล้วเจ็บคอมากๆเนี่ยน่าจะแบคทีเรียแน่นอน
0: ใช่ใช่ครับใช่
1: บางคนบอกว่าถ้าเกิด
0: บางคนเจ็บร้าวไปถึงหูอย่างเงี้ยใช่เลยครับแบคทีเรียค่ะ
1: ได้ไปแล้วเราจะได้ไม่กินยากันมั่วซั่ว
0: จริงๆไปหาคุณหมอนิดนึงดีกว่านะครับเพราะที่หนึ่งจะได้แน่นมั่นใจว่าใช่แบคทีเรียอันที่สองจะได้ยาถูกต้อง
1: โอเค
0: นะครับ
1: ได้ครับนี่เป็นความเข้าใจเรื่องของยาฆ่าเชื้อที่เอามาเกริ่นกันก่อนนะครับ
0: ครับผม
1: คุณผู้ชมครับสำหรับหยิบข่าวมาเล่าวันนี้เราจะพุ่งกันไปที่ประเด็นเรื่องของโรคติดเชื้อนี่แหละแม้ว่าฤดูร้อนเนี่ยจะมีโอกาสการกระจายเชื้อโรคที่สูงขึ้นนะครับเพราะว่าสภาพอากาศเนี่ยเอื้อต่อการเจริญเติบโตของพวกแบคทีเรียต่างๆนะครับแต่สิ่งสำคัญเนี่ยถ้าเกิดเรามีความรู้เราจะสามารถป้องกันได้เพราะว่าถ้าเกิดติดแล้วมันติดเลยไงแต่ถ้าเกิดป้องกันไม่ให้ติดได้ก็จะดีมากกว่านะครับเดี๋ยววันนี้ติดตามกันนะครับในหยิบข่าวมาเล่ากับข่าวทันโรคครับคุณผู้ชมครับข่าวทันโรควันนี้เดี๋ยวเราพูดคุยกันหน่อยนะฮะเรื่องแรกครับหมอแผนกมะเร็งฮะ3รายติดเชื้ออีโคไลมีไข้ท้องเสียมีคนนึงเสียชีวิตภายใน24ชั่วโมงนะครับโรงพยาบาลในฮ่องกงเนี่ยพบการระบาดของเชื้ออีโคไลครับชนิดที่ทำให้ลำไส้อักเสบแล้วก็มีเลือดออกครับโดยเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์ทางโรงพยาบาลรายงานว่าแพทย์แผนกมะเร็ง3รายมีอาการไข้และท้องเสียในวันที่4 6แล้วก็10กุมภาพันธ์ตามลำดับนะครับในจำนวนนี้ครับแพทย์วัย30กว่าปีรายนึงมีอาการรุนแรงต้องเข้าห้องฉุกเฉินในวันที่6กุมภาพันธ์นะครับและเสียชีวิตภายใน24ชั่วโมงส่วนแพทย์อีก2รายครับมีอาการไม่รุนแรงมากนักขณะที่ทางโรงพยาบาลยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าการติดเชื้อของทั้ง3รายมีความเกี่ยวข้องกันหรือไม่ตามรายงานของสื่อฮ่องกงครับแพทย์ที่เสียชีวิตเริ่มมีอาการก็คือ4กุมภาพันธ์และเมื่อมาถึงห้องฉุกเฉินครับอยู่ในภาวะหมดสติขาดออกซิเจนและมีความดันโลหิตต่ำต้องใส่ท่อช่วยหายใจแล้วก็รับการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะ2ชนิดพร้อมการให้ออกซิเจนแต่ว่าสุดท้ายไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้ครับศาสตราจารย์หยวนกัวหยงครับเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อจากมหาวิทยาลัยฮ่องกงบอกว่ากรณีที่ผู้ใหญ่เสียชีวิตจากการติดเชื้ออีโคไลจริงๆพบได้ยากมากนะครับและแพทย์ที่เสียชีวิตรายนี้ก่อนหน้านี้ก็แข็งแรงดีไม่มีโรคเรื้อรังที่น่าผิดปกติก็คือระยะเวลาการเกิดอาการท้องเสียไปจนถึงเสียชีวิตนั้นสั้นมากครับไม่เป็นไปตามอาการทั่วไปของโรคจึงไม่สามารถตัดประเด็นใดออกได้แนะนำให้มีการชันสูตรศพเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงทางนายแพทย์อูเจียหยงครับเป็นผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันโรคติดเชื้อของฮ่องกงระบุว่าทางการนั้นได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยฮ่องกงและโรงพยาบาลต่างๆเพื่อทำการสอบสวนอย่างละเอียดไม่เพียงแต่ตรวจหาเชื้อในรูปแบบปกตินะครับแต่ว่ายังใช้เทคโนโลยีการวิเคราะห์จีโนมขั้นสูงเพื่อระบุสาเหตุของการเสียชีวิตให้แม่นยำยิ่งขึ้นนะครับโอเคอาจารย์ครับไอ้เชื้อเนี่ยผมเคยได้ยินชื่อมันอีโคไลเคยได้ยินว่ามันเกี่ยวกับทำให้ท้องเสียจริงๆทำความรู้จักอีโคไลนิดนึงครับมันร้ายแรงขนาดแบบมีหมอตายแบบนี้เลยอาจารย
0: ์มันเป็นอีโคไลก็เป็นแบคทีเรียตัวนึงจริงๆมันอยู่ในลำไส้เรานะฮะ
1: ครับ
0: ตอนนี้ถ้าสมมติขอโทษนะครับแล้วอุจจาระทุกคนไปพอเชื้อเนี่ยมีอีโคไลแน่นอน
1: หรอ
0: มีอีโคไลแน่นอนคราวนี้เนี่ยอ
1: าจารย์หมายความว่าเนี่ยผมมีอีโคไลใน
0: มีเป็น
1: ตัวอาจารย์
0: ใช่ครับทุกคนมีหมดเลยครับ
1: แล้วยังไง
0: อ่ะคราวนี้ที่มันเกิดเรื่องนี้ก็คือว่าอีโคไลเนี่ยที่บอกคือว่ามันก็จะมีแบบอีโคไลที่แบบดีกับไม่ดี
1: ครับ
0: ถ้าเป็นอีโคไลที่อยู่ในลำไส้เราเนี่ยมันก็แสดงว่ามันก็แบบมันไม่ได้มีพิษภัยอะไรกับเราแต่ว่ามันก็จะมีบางสายพันธุ์ซึ่งมันมีความสามารถในการก่อโรคได
1: ้
0: เช่นทําให้เกิดท้องเสียทําให้สามารถติดเชื้อในกระแสเลือดหรือติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะหรือขั้นร้ายแรงคือติดเชื้อในเยื่อหุ้มสมองก็ได้ก็ขึ้นอยู่กับว่าไออีโคไลตัวนี้อีโคไลสายพันธุ์รุนแรงหรือเปล่าซึ่งอีโคไลมีหลายสายพันธุ์มากนะ
1: นั่นหมายความว่าอีโคไลเนี่ยเป็นชื่อกว้างๆของไอตัวแบคทีเรียนี้แต่ว่ามันก็มีหลากหลาย
0: สายพันธ
1: ุ์สายพันธุ์นั้นอ
0: ี
1: ก
0: ใช่ครับเหมือนโควิดแล้วก็มีแบบอัลฟาเดลต้าโอเมก้าใช่ไหมฮะอีโคไล
1: อีโคไลก็เช่นเดียวกัน
0: ใช่ครับ
1: โอเคนั่นหมายความว่าทุกครั้งที่เราท้องเสียครับอาจารย
0: ์ครับ
1: มันมาจากอีโคไลหมดเลยไหมครับ
0: ไม่จำเป็นท้องเสียเป็นจากได้หลายโรคนะครับเช่นบางเป็นจากอาฮีวาไวรัสหรืออะไรหลายอย่างอีโคไลก็อีโคไลบางสายพันธุ์ทำให้เกิดท้องเสียไ นะฮะแต่อีโคไลส่วนหนึ่งหรือส่วนใหญ่ก็คื

0: ไม่ก่อโรคก็อยู่กับเราไปเรื่อยๆครับ
1: นั่นหมายความว่าถ้าเกิดเราท้องเสียเนี่ยอาจจะไม่ใช่จากอีโคไล
0: ต้องไป
1: ใช่เราท้องเสียจากอะไรได้บ้างครับอาจารย
0: ์อ๋อได้หมดเลยฮะแบคทีเรียไวรัสปรสิตหรือพาราไซต์เชื้อรา
1: ครับ
0: เป็นต้นหรือว่าอาหารเป็นพิษเป็นจากเขาเรียกว่าสารพิษก็ได้ครับ
1: โอเค
0: เป็นได้หลายมากครับ
1: แต่ว่ารอบนี้เราคุยถึงเรื่องของอีโคไลนะครับอีโคไลเนี่ยสามารถแบ่งแยกย่อยได้ยังไงบ้างอย่างที่อาจารย์บอกมาแล้วพอแบ่งหลักๆได้ไหมครับอาจารย
0: ์จริงๆมันมีถ้าแบ่งหลักๆมันก็มีหลายแบบนะครับอันที่หนึ่งก็คือว่าอย่างคนที่ในข่าวเนี่ย
1: ค
0: ือติดเชื้อในกระแสเลือดก็จะเป็นสายพันธุ์หนึ่งซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ทำให้เกิดการติดเชื้อนอกลำไส้เมื่อกี้เรารู้แล้วว่าอีโคไลส่วนใหญ่อยู่ในลำไส้มันจะมีอยู่สายพันธุ์หนึ่งเนี่ยชอบติดเชื้อนอกลำไส้เนี่ยเช่นติดเชื้อในกระแสเลือดติดเชื้อในเยื่อหุ้มสมองหรือในทางเดินปัสสาวะก็พบบ่อยนะฮะอีกสายพันธุ์นึงก็คือทำให้เกิดท้องเสียแบบมีเลือด
1: ครับ
0: อุจจาระมีมูกเลือดนี่ก็จะเป็นอีกสายพันธุ์นึงนะฮะหรือบางอย่างก็ทำให้อุจจาระเป็นน้ำเหมือน
1: คนละจู๊ด
0: ๆใช่ๆเอาคร่าวๆที่เรารู้จักกันแบบนี้ก่อนก็ได้ครับ
1: ที่พบบ่อยๆอาจารย
0: ์ที่พบบ่อยๆส่วนใหญ่จะเป็นแบบถ่ายเป็นน้ำปกติวัน2วันก็หาย
1: ไม่รุนแรงมาก
0: ไม่รุนแรงมากใช่ครับ
1: อาการที่พบบ่อยที่อาจารย์บอกว่ามันไม่ค่อยถึงขั้นเสียชีวิต
0: ใช่ครับ
1: ใช่มั้ยครับแค่แบบว่าถ่ายบ่อยอาจจะหมดแรงเสียเกลือแร่ไปแล้วอย่างนี้มันมีเคสเสียชีวิตอ่ะมันมีกลุ่มไหนที่ต้องแบบมีความเสี่ยงเป็นพิเศษ
0: อันนี้เป็นคำถามที่ดีนะครับก็คือว่าอีโคไลที่ทำให้เกิดการติดเชื้อแบบรุนแรงส่วนใหญ่เราจะเจอในคนไข้กลุ่มที่เปราะบางกลุ่มแรกก็คือเด็กทารกแรกเกิดอย่างที่เรารู้แล้วว่าอีโคไลเนี่ยอาจจะอยู่ในบริเวณลำไส้หรือว่าบริเวณอวัยวะเพศของมารดา
1: ครับ
0: งั้นเวลาเด็กคลอดออกมาบางคนเนี่ยก็จะรับเชื้อนี้มาแล้วก็เกิดการติดเชื้อ
1: ครับ
0: อาจจะการเกิดติดเชื้อในกระแสเลือดในเยื่อหุ้มสมองนะครับอาจจะมีอาการรุนแรงถึงเสียชีวิตได
1: ้โอ
0: ้อีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มอายุเยอะไปเลย
1: โอเคกลุ่ม608เขาบอกอย่างใช่ไหม
0: ครับ okay. แล้วก็กลุ่มที่ภูมิคุ้มกันไม่ค่อยดีเช่นกินยากดภูมิคุ้มกันก
1: ็
0: อาจจะเกิดอาการรุนแรงได้คราวนี้ในกรณีในข่าวเนี่ยบอกว่าเป็นคนไข้อายุประมาณ30กว่าแข็งแรงดีมาตลอดถ้าแบบนี้เนี่ยติดอีโคไลจนเสียชีวิตเนี่ยอย่างที่ในข่าวเขาบอกว่าเขาต้องเอาเชื้อเนี่ยไปดูอย่างละเอียดแล้วว่ามันมีอะไรพิเศษมันถึงสามารถผลิตความรุนแรงขนาดนั้นได้นะครับซึ่งก็ต้องระวังเพราะว่าถ้ามันแพร่ไปเนี่ยมันอาจทำให้เกิดอาการรุนแรงกับหลายๆคนได้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีที่เขาจะต้องดูว่ามันเป็นสายพันธุ์ที่แปลกจากคนอื่นหรือเปล่าถ้าไม่ใช่ก็ต้องไปดูว่าเอ๊ะทำไมเคสนี้ถึงเสียชีวิตเขามีจริงๆก็บอกว่าแข็งแรงนี้มาตลอดจริงๆเขามีโรคอะไรบางอย่างซ่อนอยู่หรือเปล่าแล้วมันก็เลยทำให้เกิดอาการรุนแรงขึ้น
1: เพราะว่าตามหลักของอีโคไลมันไม่น่าจะพาไปถึงจุดนั้นใช่ไหม
0: ใช่ในอายุ30ปีไม่เคยมีโรคประจำตัวมาก่อนเนี่ยแปลกก็คือต้องดูว่าอันที่หนึ่งคนไข้มีโรคประจำตัวบางอย่างซ่อนเร้นอยู่หรือเปล่าที่2เป็นอีโคไลสายพันธุ์ที่มันแบบโหแบบรุนแรงมากหรือเปล่านะครับซึ่งนี้มีความสำคัญครับ
1: ครับอีโคไลมันจะอยู่ในพวกไหนที่ทำให้ท้องเสียเนี่ย
0: พวกไหนหมายความว่า
1: อยู่ในอาหารยังไงหรือว่า
0: อยู่ในปนเปื้อนเพราะว่ามันอยู่ในอย่างที่เรารู้ก็คือมันอยู่ในอุจจาระใช่ไหมฮะสมมติว่าคนปรุงอาหารล้างมือไม่สะอาดแล้วก็ปนเปื้อนในอาหารก็ติดละ
1: ซึ่งบางทีเนี่ยอาหารไม่ได้จำเป็นต้องเสียด้วยใช่ไหมอาจารย
0: ์ถ้าสมมติว่ามันทิ้งเอาไว้นานถ้าสมมติเชื้อน้อยๆนะครับ ไปปรุงให้สุกมันก็ตายแหละมันตายง่ายนะครับ
1: ครับ
0: ถูกของร้อนหมายความต้มแป๊บเดียวก็ตายแหละแต่ถ้าสมมติว่ากินอาหารที่ไม่สุกนะครับสมมติว่ามันปนเปื้อนเล็กน้อยก็ไม่มีอาการแต่ถ้าสมมติว่าเราตั้งทิ้งไว้จากเล็กน้อยมันก็แบ่งตัวใช่ไหมโดยเฉพาะหน้าร้อนอุณหภูมิกำลังดีมันก็จะแบ่งตัวพอเยอะมันก็สามารถทำให้เกิดโรคได
1: ้ครับอาจารย์ครับมันมีเรื่องนึงที่ผมเคยอ่านมาก่อนหน้านี้ที่เขาบอกว่าเราไม่ควรกินข้าวที่แช่เย็นไว้นานๆหรือว่าข้าวผัดที
0: ่
1: อันนั้นมันอีโคไล
0: ไม่ใช่ฮะอันนั้นจะเป็นอีกเชื้อหนึ่งเขาเรียกว่าบาซิลัสเซอร์เรียสอันนั้นเนี่ยมันจะเป็นแบคทีเรียอันนึงซึ่งที่เราอาหารเป็นพิษจากเชื้อตัวนี้ไม่ได้เป็นจากตัวแบคทีเรียนะฮะเป็นจากสารพิษที่มันผลิตแบคทีเรียตัวนี้มันจะผลิตสารตัวหนึ่งออกมาทำให้เราอาเจียนกับท้องเสีย
1: ครับ
0: ใช่เพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราทิ้งข้าวไว้นานๆเนี่ยแบคทีเรียมันก็จะผลิตท็อกซินออกมาได้เรื่อย
1: ๆ
0: ทำให้เกิดอาการแต่ถ้าสมมติว่าเรากินทันทีหรือว่าปรุงให้ดีก่อนท็อกซินตัวนั้นมันก็จะตายมันก็เสื่อมประสิทธิภาพก็ไม่ใช่เกิดโรคครับ
1: คนละตัวกัน
0: คนละตัวกัน
1: แต่ก็ทำให้ท้องเสียกับอ้วกได้เหมือนกัน
0: ใช่ครับใช่อย่างที่ผมบอกว่าคืออาการท้องเสียบางทีมันแยกยากนะครับว่ามันจากเชื้ออะไรคร
1: ับโอเคกลับมาที่อีโคไลกันต่อนะครับที่จะบอกว่าพอกินเข้าไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดมันมีเชื้อที่ปริมาณพอสมควรก็จะเกิดอาการท้องเสียนะครับอาการแบบไหนที่เรียกว่าอุ๊ยโอเคเราย้อนกลับว่าอาการท้องเสียเชื่อว่าทุกคนเคยเป็น
0: ครับ
1: อย่างผมเนี่ยมันก็มีการเป็นอยู่เรื่อยๆครับอาจารย์บางทีเราเป็นคนอึสเองอ่ะเราจะรู้ว่าอันนี้มันอึสไม่ปกติหรือบางทีมันกั้น

0: ไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วออกมาก็เป็นน้ำแต่ก็บางทีก็ยังพอไหวที่จะใช้ชีวิตต่อไปได
1: ้
0: ถ้าประมาณนี้สิ่งที่แคนทำก็คือแคนจะกินตัวเกลือแร่เกลือแร่นี้ไม่ได้รักษาใช่ไหมครับ
1: จะเรียกว่ารักษาก็อาจจะได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วว่าเวลาท้องเสียเนี่ยลำไส้ของเรามันจะถูกทำลายไปบางส่วนนะครับซึ่งการที่จะเกิดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกระบวนการซ่อมแซมเนี่ยมันก็น้ำเกลือแร่ก็อาจจะช่วยได้นะครับถ้าได้ยินข่าวล่าสุดที่คุณตำรวจ
0: สารวัตรแจ
1: ๊ใช่ใช่เขาก็ใช้น้ำเกลือแร่ในรักษาจนรอด
0: ครับโอ้ล่าสุดเพิ่งสัมภาษณ์อาจารย
1: ์วันดี
0: ใช่ใช่
1: ใช่เขาอาจารย์วันดีเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำเกลือแร่ด้วย
0: ซึ่งไม่น่าเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้มันสามารถที่จะเยียวยา
1: ถูกต้อง
0: ในเบื้องต้นได้
1: คือจริงๆน้ำเกลือแร่มันไม่ได้ไปฆ่าเชื้อนะครับแต่ว่ามันทำให้ร่างกายเราเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
0: ไม่ขาด
1: แล้วก็ทำให้ร่างกายเราฟื้นตัวเร็วขึ้นต่อสู้กับเชื้อโรคได
0: ้ครับผมแอบถามนิดนึงว่าเมื่อก่อนเนี่ยเวลาผมท้องเสียเขาชอบให้กินคาร์บอนไหมครับ
1: อ๋อแต่จริงๆ
0: มันช่วยไหมอ่ะ
1: ป
0: ั
1: จจุบันเรามีความรู้มากขึ้นแล้วก็คือคาร์บอนไม่ได้ช่วย
0: อ๋อเหรอ
1: ม
0: ันจะเริ่มกินเข้าไปแล้วเวลาถ่ายมันจะสีดำอ่ะ
1: ใช่เขาเชื่อว่ามันจะไปดูดซับสารพิษถูกต้องแต่ว่าจริงๆแล้วท้องเสียส่วนใหญ่มันไม่ได้เกิดจากพิษหมดอ่ะบางอย่างมันเกิดจากตัวแบคทีเรียอะไรเงี้ยแล้วมันอาจจะไม่ได้ดูดซับได้หมดจริงๆปัจจุบันเขาก็ไม่ค่อยได้แนะนำเท่าไหร่
0: แล้วแบบนี้พวกคาร์บอนได้กินไปเพื่ออะไรครับอาจารย์ซึ่งวันนี้มันมีประโยชน์ไหมจริง
1: เอางี้คืออย่างนี้พอกินแล้วดีขึ้นอ่ะจริงๆแล้วมันบอกยากนะครับเพราะบางทีคนปกติอย่างคุณแคนเนี่ยถ้าไม่ทำอะไรเลย
0: มันก็ดีขึ้นเองได
1: ้ใช่หนึ่งถึงสองวันก็ดีขึ้นเองได้ถูกต้อง
0: โอเคคราวนี้อ่ะถ้าเกิดพอรักษาตัวเองได้เนี่ยมันก็โอเคต้องขนาดไหนถึงเรียกว่าควรจะไปหาหมออ
1: ันนี้เป็นคำถามที่ดีนะครับก็คือถ้ามีเสียน้ำเยอะเรารู้ได้ไงว่าเสียน้ำเยอะถ้าเป็นผู้ใหญ่เราก็จะรู้ว่าเราเริ่มเพลียไม่มีแรงเนี่ยควรจะไปหาหมอแล้วนะในเด็กเขาก็จะดูซึมลง
0: ครับ
1: ดูแบบไม่เล่นเหมือนเดิมอีกอันที่อยากให้ดูคือปัสสาวะ
0: ครับ
1: ถ้าสมมติเสียน้ำเยอะจน6ชั่วโมงไม่ปัสสาวะอันนี้ถือว่าเริ่มรุนแรงแล้วอันนี้ควรจะต้องไปหาคุณหมอแล้ว
0: ให้การเสียน้ำเยอะนี่เรากินน้ำเข้าไปได้ไหมครับอาจารย
1: ์ได้ครับแต่ว่าอย่างที่บอกคือถ้าช่วงท้องเสียเนี่ยการกินน้ำช่วยแต่ว่าเป็นน้ำเกลือแร่จะดีกว่าเพราะว่าเราไม่ได้เสียน้ำอย่างเดียวในอุจจาระเราเสียเกลือแร่ด้วยครับเพราะงั้นถ้าสมมติว่าท้องเสียแล้วเรากินน้ำเกลือแร่ได้ทันยังปัสสาวะได้ดีย ังรู้สึกไม่ได้เพลียมากก็แสดงว่าเราสามารถตามมันทันแล้วก็จะรักษาตัวเองที่บ้านได้แต่ถ้าสมมติว่าบางคนเนี่ยท้องเสียมากจนกระทั่งแม้แรงจะกินน้ำยังไม่มีเลยแบบเนี้ย
0: ครับ
1: อันนี้ต้องไปหาหมอแล้ว
0: okay.
1: แล้วผมให้ดูอีกอันนึงคือปัสสาวะอย่างที่บอกคือในผู้ใหญ่หรือเด็กโตเนี่ยถ้า6ชั่วโมงแล้วยังไม่ปัสสาวะเลยแสดงว่ามันถึงระดับนึงแล้วที่จะต้องนิดการดูแลในเด็กเล็กเด็กเล็กเขาฉี่บ่อยเนาะเด็กเล็กเขาจะบอกว่าถ้า4ชั่วโมงไม่ฉี่ต้องไปหาหมอแล้ว
0: ครับโอเคนี่เป็นอาการการสังเกตเบื้องต้นนะครับ
1: ครับ
0: อาจารย์ครับกินยาเองได้ป่ะ
1: ยาอะไรเอ่ย
0: ยาฆ่าเชื้ออ
1: ันนี้เป็นคำถามที่ดีอันนึงนะครับเกิน 90% ของลูกท้องเสียไม่ต้องการใช้ยาฆ่าเชื้อในการรักษา
0: อ้าวมันเป็นแบคทีเรียอาจารย์
1: แบคทีเรียส่วนนี้มันก็เป็นอะไรที่มีความเค้าเรียกว่าซับซ้อนนิดนึงนะครับคือแบคทีเรียบางอย่างเนี่ยถ้าเรากินยาฆ่าเชื้อไปอ่ะมันไม่ได้ช่วยเพราะว่าร่างกายมันจัดการมันเองได้อยู่แล้วนะครับแล้วอย่าลืมว่ายาฆ่าเชื้ออย่างที่เราคุยตั้งแต่ต้นชั่วโมงว่ามันไปฆ่าแบคทีเรียตัวอื่นด้วยแล้วจริงๆแล้วว่าการเยียวยาของลำไส้เราอ่ะเราต้องการแบคทีเรียตัวดีเพื่อที่จะไปกำจัดแบคทีเรียไม่ดีเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าคุณแฮนอาจจะเคยได้ยินว่าในการรักษาท้องเสียในเด็กบางคนเนี่ยเราให้โปรไบโอติกด้วยเพื่อที่จะไปปรับสมดุลในลำไส้
0: คร
1: ับ เพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีการกินยาฆ่าเชื้อโดยไม่จำเป็นเนี่ยมันอาจจะไปฆ่าแบคทีเรียตัวดีมากกว่าด้วยทำให้การปรับสมดุลมันอาจจะช้าทำให้การรักษาอาจจะช้าได้แต่ว่าการติดเชื้อแบคทีเรียบางอย่างเช่นชื่อชิกเจอร่าหรือแคมเปโรแบคเตอร์พวกนี้อาจจะใช้ยาฆ่าเชื้อได้แต่ว่าเราดูนะครับการฆ่าเชื้อแบคทีเรียในลำไส้เนี่ยสั้นๆ3วันไม่เกิน5วันไม่เหมือนเจ็บคอนะฮะ10วันหรือปอดบวม7วันหรือ10วันยาฆ่าเชื้อในลำไส้เนี่ย3วันหรือ5วันไม่เกินนี
0: ้ก็หายละต้องหาย
1: ใช่
0: โอเค
1: เราไม่ให้ยากว่านั้นคร
0: ับ
1: ครับ
0: คราวนี้ถ้าเกิดเราจัดการตัวเองที่บ้านไม่ได้แล้วไปหาหมอครับที่เมื่อกี้เราดูกันแล้วว่าถ้าเกิดถ่ายเบื้องต้นไม่ได้ก็ต้องให้เกลือแร่เพิ่มเติมแล้วไม่ไหวจริงๆไปหาหมอหมอทำอะไร
1: ให้น้ำเกลือครับก็เพราะเรากินเองไม่ได้ใช่ไหมก็ต้องให้น้ำเกลือน้ำเกลือก็จะมีน้ำแล้วก็มีเกลือแร่ครับ
0: นั่นคือวิธีที่หมอทำเลยครับ
1: ใช่ถูกต้อง
0: แล้วหมอผมรู้ว่าหมอจะแบบว่าใส่ยาเข้าไปไม่ใช่อ่ะ
1: ส่วนใหญ่อย่างที่เรียนให้ทราบก็คือว่ามากกว่า 90% ของท้องเสียไม่ต้องการยาปฏิชีวนะหมอก็ใช้น้ำเกลือหรืออย่างเก่งคือสมมติอาเจียนเยอะอาจจะให้ยาหยุดอาเจียน
0: ครับ
1: ครับผมอันนั้นก็จะเป็นการรักษาที่โรงพยาบาลทำให้ได้ก็คือหมายความว่า

0: กินไม่ทันกินไม่ไหว
1: อ่าฮะ
0: ก็ให้น้ำเกลือพอกินให้น้ำเกลือไประยะหนึ่งก็เริ่มมีแรง
1: อ่า
0: ก็ให้กินน้ำเกลือแร่ต่อ
1: โอเค
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นก็คือสิ่งสำคัญก็ไม่สามารถที่จะไปแก้จุดตรงนั้นได้ทันทีหรอกแต่ก
0: ็
1: ให้น้ำเกลือเพื่อเป็นการป้องกัน
0: ไม่ให้
1: เสียเกลือแร่มากเกิน
0: ใช่แล้วก็หลักการรักษาจริงๆการรักษาท้องเสียที่จำเป็นก็คือเรื่องเขาเรียกว่าภาษาอังกฤษว่าฟู้ดเทอราปีการรักษาด้วยอาหารก็คืออันที่หนึ่งน้ำเกลือแร่นี่แหละอันที่สองคืออาหารที่มีประโยชน์ทำให้ลำไส้มันฟื้นฟูได้เร็วขึ้นนะครับอย่างเช่นอาหารพวกคาร์โบไฮเด
1: รต
0: ที่ย่อยง่ายข้าวต้มหรือโจ๊กหรือเนื้อหมูเนื้อปลาที่ย่อยง่ายอย่างเงี้ยนะครับก็ทำให้ลำไส้เนี่ยฟื้นตัวเร็วขึ้นครับ
1: โอเคเข้าใจเรื่องนี้ค่อนข้างเคลียร์นะครับแอบถามนิดนึงอันนี้สงสัยเองอาจารย์ตอนเมื่อก่อนตอนเวลาผมไปเข้าค่ายรด
0: อ
1: ่ะมันจะมียาชนิดนึง
0: ระบบ
1: น
0: ั่
1: น
0: อยู
1: ่ถ้าเป็นท้องเสียกินยานั้นได้ป่ะ
0: ห้ามเลยนะครับไม่ให้กินเพราะว่าท้องเสียเนี่ยเวลามันถ่ายออกมาเนี่ยก็คือเชื้อโรคกับสารพิษออกมาถูกไหมฮะถ้าเราไปหยุดมันก็จะอยู่ข้างอยู่ในร่างกายเรา
1: โอเค
0: ใช่
1: คือประสงค์เราไม่ได้ต้องการหยุดถ่ายแต่เราต้องการให้โอเคของเสียมันถ่ายมาถูกแล้วแหละเพราะมันเป็นการขจัดของเสียมา
0: พี่แต่ว่าเราทำยังไงก็แล้วแต่รอให้ร่างกายมันสมานคือเอางี้ถ้าเราไปดูกลไกจริงๆเนี่ยเวลาท้องเสียเนี่ยคือเซลล์ลำไส้เราไม่สามารถดูดซึมน้ำกลับเข้าไปได้ปกติเรากินน้ำไปเนี่ยหรือกินอาหารไปลำไส้เราต้องดูดกลับได้แต่คราวนี้ไอ้แบคทีเรียหรือไวรัสมันไปทำลายเซลล์ลำไส้ทำให้มันไม่สามารถดูดซึมน้ำได
1: ้
0: มันก็เลยถ่ายออกมาฉะนั้นทำยังไงก็แล้วแต่ให้ไอ้เซลล์ลำไส้เนี่ยมันกลับมาปกติเดียวที่สุดไอ้เชื้อไอสารพิษอะไรที่มันสร้างเนี่ยมันก็ออกไปเรื่อยๆนั่นแหละถ้าเราไปอุดมันไว้มันก็ยังอยู่กับร่างกายเราไปเรื่อยไม่จำเป็นห้ามนะครับ
1: นี่ห้ามเลยนะผมว่าต้องมีหลายคนนะคิดเหมือนผมในเมื่อมันถ่ายดีนะใช่ไหมก็อุดมันซะเลย
0: แต่ว่าถ้าสมมติไปโรงพยาบาลเนี่ยบางกรณีจริงๆน้อยนะครับคุณหมออาจจะให้ยาตัวนี้ยังมีที่ใช้นะคร
1: ับ
0: แต่ต้องแบบ very special กรณีพิเศษ under คุณหมอจริงๆนะครับ ไม่แนะนำให้ท่านผู้ชมไปซื้อยาจำพวกนี้กินเองนะครับคือถ้าท้องเสียอยากจะรักษาเองเช่นแบบยังแบบพอไหวเงี้ยน้ำเกลือแร่คือสิ่งที่ดีที่สุดนะครับก็น้ำเกลือแร่นะครับ
1: แล้วจุดประสงค์ของไอ้ยาชนิดนี้ผมจำชื่อไม่ได้ด้วยไอ้ยาชนิดนี้มันคือจุดประสงค์มันทำมาเพื่ออะไรครับ
0: อ๋อมันทำให้ลำไส้มันไม่บีบตัวฉะนั้นมันก็ไม่ท้องเสียเพราะฉะนั้นเนี่ยโรคบางโรคซึ่งเกิดจากการที่ลำไส้บีบตัวมากเกินไปหรือว่ามีเซลล์บางอย่างที่ทำให้เกิดการหลั่งสารน้ำมากเกินไปซึ่งมันน้อยมากๆเลยครับโอกาสที่เราจะเจอผมเอางี้ไอ้ยาตัวนี้ผมแทบจะไม่เคยสั่งเลยอะครับ
1: โอเค
0: มันต้อง very special จริงๆครับ
1: แล้วอาจารย์มีอะไรจะบอกสำหรับคนที่เอาไว้เพื่อแบบอุดเพื่อไม่ให้ถ่ายบ้าง
0: คือ
1: ผมได้เคยผ่านมาแล้ว
0: คือเข้าใจว่ารอดอนี้ก็คือกำยำแข็งแรงนะครับกินนิดหน่อยก็คงไม่เป็นไรแต่ว่าไม่แนะนำนะครับอย่าเลย
1: จริงๆไม่มีผลเสีย
0: ใช่ใช่จริงๆเขาก็อนุญาตให้ไปอุจจาระไม่ใช่หรอครับ
1: มันไม่ค่อยสะดวกอาจารย
0: ์เข้าใจ
1: อย่างของผมเนี่ยจำได้ว่าเราคือในการเข้าค่ายรอดอเนี่ยมันจะมีเป็นผลัดใช่ไหมครับผลัดหนึ่งผลัดสองผลัดสามผมเป็นผลัดสุดท้ายกิจกรรมวันแรกในการไปถึงคือกลบซ่วมอาจารย
0: ์อ๋อเข้าใจอ
1: ีก5วันที่เหลือทำไงใช่ไหมเราก็ต้องไปขุดเพื่อที่จะนั่นเองผมก็เลยกินสรุปผมกินยาตัวนั้นไปอ่ะ
0: แล้วมันอึดอัดไหมอึดอัดใช่ไหมครับ
1: ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ไม่ถ่ายเลยตลอด5วันแต่ผมบอกเลยนะหลังจากหมด5วันเนี่ยก็คือ
2: หายยากมาก
0: ใช่
1: เพราะมันแบบของมากว่า
0: ใช่ไม่แนะนำนะครับไม่แนะนำอย่างยิ่งนะครับ
1: โอเคอยู่ดีพาไปเรื่องถ่ายยังไม่รู้เหมือนกันอาจารย์
0: ครับ
1: กลับมาหน่อยหน้าร้อนเนี่ยอาหารมันก็จะเสียเร็ว
0: ใช่ครับ
1: มีอาหารแบบไหนที่เราต้องระมัดระวังบ้างครับอาจารย
0: ์เอาง่ายๆนะครับตรงไปตรงมาอาหารที่ไม่ได้ปรุงสุกอาหารสุกๆดิบๆเอางี้เหอะ
1: โอเค
0: พยายามเลี่ยงถ้าไม่จำเป็น
1: อย่างพวกแบบของดิบ
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ของดองไม่แน่ใจแต่ว่าของดิบเนี่ยมันถ้าสมมติว่ามันมีปนเปื้อนอ่ะแล้วเราไม่ปรุงให้สุกอ่ะมันก็จะโตเร็วแค่นี้มีโอกาสจะเจอเชื้อได้นะครับแล้วจริงๆหน้าร้อนเนี่ยเราก็ชอบกินอาหารที่ไม่ร้อนถูกไหม
1: ก็ใช่
0: เราอยากกินน้ำแข็งกินน้ำเย็น
1: ครับ
0: ซึ่งต้องระวังดีๆเพราะว่าบางทีน้ำแข็งเนี่ยมันทำจากน้ำที่ไม่ได้ปรุงสุกมาก่อนไม่ได้ต้มมาก่อนก็จะมีเชื้อโรคปนเปื้อนได้น้ำแข็งเนี่ยเชื้อไม่ตายนะครับ
1: ครับ
0: เชื้อมันอาจจะแบบหยุดการเจริญเติบโตแต่ว่าเหมือนจำศีล
1: อ
0: ะพอเข้าไปในร่างกายเราปุ๊บอุณหภูมิเราปกติมันก็โตขึ้นมาได้เพราะเนี่ยหน้าร้อนปัจจัยหนึ่งก็คือทำไมถึงมีโรคพวกนี้เยอะเพราะว่าเราชอบกินของเย็นกันซึ่งไม่ได้ปรุงสุก
1: ครับ
0: แล้วก็เลยมีโอกาสที่ทำให้เกิดโรคแบบนี้ได
1: ้ครับ
0: หลีกเลี่ยงของสุกๆดิบๆ
1: โอเค
0: ครับน้ำไม่แนะนำให้กินน้ำตามที่เราไม่แน่ใจถ้าเป็นน้ำใส่ขวดที่แบบตามร้านเนี่ยชัวร์กว่าเขาน่าจะผ่าน ขบวนการที่ถูกต้องมาแบบนั้นดีกว่าน้ำแข็งก็เลือกจากผู้ผลิตที่ไว้ใจได้ว่าผลิตจากน้ำสะอาดจริงๆนะครับแล้วก็นมหรือผลิตภัณฑ์จากพวกเดลี่โปรดักต์ดูวันหมดอายุนิดนึงนะครับแล้วก็ถึงแม้จะไม่หมดอายุแต่ถ้าตั้งทิ้งไว้นานๆข้างนอกก็ไม่แนะนำอีกเหมือนกันนะครับเสี่ยง
1: ระวังเรื่องของของกินในช่วงหน้าร้อนมากๆนะ
0: ครับ
1: ผมได้ยินมาว่าข้าวมันไก่อาจารย์มันก็เป็นอาหารชนิดหนึ่งที่ต้องระวังช่วงหน้าร้อนนี่จริงขนาดไหนครับอาจารย
0: ์ก็มันจะมีเชื้อแบคทีเรียตัวนึงเรียกว่าซัมโมเนลล่า
1: ตัวนี้ซัมโมเนลล่า
0: ใช่ครับตัวนี้เนี่ยมันอยู่ในชอบอยู่ในไก
1: ่
0: แล้วก็ไข่นะครับที่ปรุงไม่สุกนะถ้าสมมติเราปรุงสุกสมมติข้าวมันไก่แบบอบมาจากหม้อเลยเน
1: ี่
0: ยสบายใจได้
1: แ
0: ต่ถ้าสมมติว่าแบบ
1: มันยังมีเลือดอยู่
0: ยังสุกๆดิบๆอย่างนี้ให้ระวังนิดนึงนะครับ
1: ห
0: รือปรุงมาแล้วทิ้งไว้นานนะครับก็ให้ระวังด้วยเหมือนกันเพราะว่าบางทีเนี่ยจริงๆแล้วข้าวมันไก่ผมว่าท่านจะติดคืออย่างนี้ครับปรุงสุกแล้วเชื้อตายหมดแหละ
1: ครับ
0: หยิบออกมาสับเป็นเขียง
1: เ
0: ขียงนั่นแหละ
1: เพราะว่าเขียงมันอาจจะสับไก่สดมา
0: ใช่หรือมันต้องทำความสะอาดดีๆเพราะฉะนั้นมันตรงนั้นน่ะคือจุดที่มันจะปนเปื้อนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเอามาปุ๊บสับๆๆแล้วกินเลยเชื้อมันอาจจะยังไม่เยอะแต่ถ้ามาตั้งทิ้งไว้เชื้อที่จากเขียงอาจจะโต
1: เพราะอากาศมันร้อน
0: ถูกแล้วพอมันจำนวนเยอะมันทำให้เกิดโรคได้ถ้าน้อยไม่เกิดโรคถ้าเยอะเกิดโรค
1: ไอ้ซัมโมเนลล่าเนี่ยก็ทำให้ท้องเสียเหมือนกัน
0: ถูกต้องครับและจะมีมูกเลือดด้วยครับ
1: มันมีกี่อันที่ทำให้ท้องเสียเยอะมากเลย
0: เยอะมากเลยครับอีโคไลนี่เป็นแค่หนึ่งในมีรู้หนึ่งในร้อยหนึ่งในพันด้วยซ้ำนะครับ
1: เมื่อกี้จะบอกว่าซัมโมเนลล่าเนี่ยนอกจากในไก่มันมีในไข่ด้วย
0: ใช่ครับ
1: ไข่ดิบ
0: ใช่ครับเอาอย่างนี้สมมติว่ากินไข่ที่ไม่สุกครับมันส่วนใหญ่มันจะอยู่ในเปลือกไข่
1: โอเค
0: มันซ่อนตัวอยู่ในเปลือกไข่เพราะฉะนั้นเวลาตอกอ่ะถ้าสมมติว่าไข่นั้นไม่ได้ต้มดีๆนะครับแล้วเปลือกมันยังมีเชื้ออยู่อ่ะมันก็จะทำมันก็จะปนเปื้อนตอนที่เราปอกได้ครับ
1: คือพอพูดถึงไข่ดิบเนี่ยมันจะมีคนที่อย่างผมมาชอบกินพวกชาบูครับอาจารย
0: ์ชาบูอ๋อ
1: ชาบูเนี่ยสิ่งที่เราชอบเลยคือการเอาเนื้อเนี่ยจุ่มลงไปในไข่ดิบแล้วก็กินมัน
0: จะอร่อยไหมถ้าอยากจะปลอดภัยเนี่ยไข่นั่นก่อนจะตอกอ่ะล้างให้ดีๆเลย
1: เอ้ามันอยู่ด้านนอกเหรอครับอาจารย
0: ์มันอยู่ในเปลือก
1: อยู่ในเปลือก
0: ใช่ครับ
1: อ่าฮะแล้วแบบเนี้ยมันมีพอดีผมเห็นว่าไข่มีการขาย2แบบด้วยครับไข่ชนิดที่ขายสำหรับกินดิบได
0: ้ uh-huh.
1: กับไข่ที่ไม่ได้บอกอะไรซึ่งไข่ที่ขายสำหรับกินดิบได้เนี่ยจะแพงกว่าปกติก็เลยไม่รู้ว่าไอ้เชื้อนี้ด้วยหรือเปล่าที่มันจะแบบมีกระบวนการในการแบบทำลายอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: อ๋อก็ต้องดูถ้าสมมติเขามาจากแหล่งที่เชื้อถือได้เช่นเขามีการทำความสะอาดเปลือกไข่ดีๆผมว่าเชื้อมันก็ไปหมดแหละแต่ผมว่าก่อนจะกินเนี่ยก็ล้างดีๆสักนิดนึง
1: โอเค
0: นะครับ
1: ได้ครับ
0: ก็จะปลอดภัยครับ
1: นี่แค่เรื่องแรกข่าวแรกนะฮะยาวเลยแต่ว่าเป็นเรื่องที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะไม่ได้คิดถึงในรายละเอียดเหมือนกันเอามาเตือนกันนะครับไปกันต่อครับเรื่องต่อมาครับนักวิจัยจีนค้นพบไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในค้างคาวอาจจะแพร่สู่มนุษย์ได้เหมือนโควิด-19 นะครับอันนี้เป็นข่าวมาสักพักหนึ่งแล้วนะผมเห็นมาแต่ก็ดูไม่ได้ตื่นตูมสักเท่าไหร่นะครับไม่นานมานี้กลุ่มนักวิจัยชาวจีนเนี่ยไปเจอไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในข้างข่าวครับอาจจะแพร่สู่มนุษย์ได้คล้ายๆกับโควิด-19 นะครับงานวิจัยนี้นำโดยศาสตราจารย์ซือเจิ้งลี่ครับเป็นนักไวรัสชั้นนำของประเทศจีน ก็บอกว่าการศึกษาที่ดำเนินการที่ห้องปฏิบัติการที่กวางโจนะครับโดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันวิทยาศาสตร์กวางโจพบว่าไวรัสใหม่นี้เป็นสาขาหนึ่งของไวรัส HKU5 ซึ่งถูกค้นพบครั้งแรกในค้างคาวที่ญี่ปุ่นค้างคาวญี่ปุ่นที่ฮ่องกงนะครับไวรัส HKU5 นั้นจัดอยู่ในกลุ่มของไวรัสซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกับไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลางหรือว่า MERS นะครับที่สำคัญผลการศึกษาล่าสุดเนี่ยไวรัสที่ค้นพบใหม่นี้สามารถจับกับตัวรับ ACE2 ได้ซึ่งเป็นกลไกเดียวกับที่ไวรัสซาโคก็คือไวรัสโควิด-19 เนี่ยเข้าสู่ร่างกายของมนุษย์รายงานบอกว่าแม้ไวรัสตัวนี้มีศักยภาพในการก่อโรคระบาดแต่ว่าในขณะเดียวกันครับยังไม่มีเหตุต้องวิตกกังวลมากนักเนื่องจากประสิทธิภาพในการแพร่เชื้อของไวรัสนี้ยังต่ำกว่าโควิด-19 เป็นอย่างมากนะครับคือพอบอกว่าพาดหัวข่าวมาบอกว่าเจอสายพันธุ์ใหม่ในข้างข่าวที่อาจจะแพร่สู่มนุษย์ได้เหมือนโควิดผมว่าหลายคนกลัวเลยในมุมของอาจารย์เนี่ยข่าวนี้มันทำให้เราต้องกลัวขนาดไหนครับอาจารย
0: ์คืออันที่หนึ่งต้องดูก่อนว่าไวรัสตัวนี้มันทำให้เกิดการติดเชื้อในมนุษย์แล้วหรือยังเราเจอในข้างข่าวใช่ไหมฮะแล้วเรารู้ว่ามันสามารถจับกับ AC2 ได้แต่เรายังไม่รู้เลยว่ามันสามารถแพร่มาสู่คนได้ไหมเอาอย่างนี้ไข้หวัดนกเนี่ยตอนนี้ รารู้จักกันดี
1: รู้จักกันดี
0: ไข้หวัดนกเนี่ยมัน

0: ความแปลกนิดนึงก็คือว่าติดจากนกหรือไก่มาสู่คนได้สมมติคนนี้เป็นไข้หวัดนกแล้ว
1: คน
0: เนี้ยโอกาสที่จะแพร่ให้คนอื่นเนี่ยน้อยมาก
1: ก็คือติดจากนกมาสู่คนแต่จากคนตัวนี้จะไปสู่คนต่อเนี่ยยาก
0: ใช่มันต้องดูตรงนี้ด้วยว่าไวรัสมันมีความสามารถยังไงนะครับถ้ามันติดจากสัตว์มาสู่คนได้แต่คนสู่คนไม่ได้เนี่ยเราก็ไม่ค่อยกลัวนะครับแล้วก็ไปคอนโทรลแอนิมอลสัตว์ตรงนั้นแทนถูกไหมฮะ
1: เมื่อกี้ที่ผมฟังแล้วผมสงสัยไม่เข้าใจนะที่บอกว่าไวรัสที่ค้นพบใหม่เนี่ยสามารถจับกับตัวรับ ACE2 เนี่ยคืออะไรครับ
0: ACE2 คือเป็นตัวรับจริงๆมันก็อยู่ในสปอร์ตอยู่ในทางเดินหายใจเอางี้ไวรัสมันจะเข้าสู่คนเราได้เนี่ยมันต้องสามารถจับกับเซลล์ของเราได
1: ้ครับ
0: มันถึงจะเข้าไปทำลายเราได้ถ้ามันจับกับเราไม่ได้มันก็ทำไม่ได้คราวนี้ไวรัสแต่ละตัวก็จะมีตัวรับต่างๆกันดีไอโควิดก็ดีหรือไวรัสตัวนี้มันคือ ACE2 มันเป็นชื่อตัวรับ
1: เป็นชื่อของตัวรับ
0: ค
1: ือถ้าเกิดไอไวรัสตัวนี้มันรับกับไอตัว ACE2 ของเราได้เนี่ยมันก็จะสามารถเข้าสู่คนได้
0: ใช่
1: ไหมครับ
0: แต่ว่ามันจับได้ดีหรือเปล่า
1: ต้องดูอีกที
0: จับแล้วมันเข้าเซลล์ได้ดีไหมก็ต้องดูอีกทีนึงนะครับ
1: โอเค
0: ครับ
1: ตอนสงกรานต์เนี่ยอาจารย์มองว่าการระบาดมันจะเพิ่มมากขึ้นไหม
0: ตัวไหนครับ
1: ไอตัวไวรัสเนี่ยต่างๆ
0: จริงๆถ้าเราดูมาปี2ปีที่แล้วเนี่ยหลังสงกรานต์เนี่ยโควิดก็พุ่งถ้าดูนะฮะซึ่งก็แปลกใจเพราะว่าคนมาอยู่รวมกันเยอะๆถูกไหมครับมันก็มีโอกาสแล้วก็ไม่ได้ใส่แมสมันก็มีโอกาสที่จะแพร่เชื้อได
1: ้ครับ
0: อยู่แล้วครับ
1: ถามอาจารย์หน่อยว่าทุกวันเนี้ยตอนเนี้ยอาจารย์กลัวการระบาดของโควิดหรือไข้หวัดใหญ่มากกว่ากัน
0: กลัวทั้งสองอย่าง
1: ไม่เกินสองอย่างเลย
0: ใช่ครับคือไม่อยากให้มีระบาดดีที่สุดครับแต่ว่าก็อาจจะเป็นความโชคดีนิดนึงว่าไข้หวัดใหญ่เนี่ยมีวัคซีนถึงแม้จะไม่ได้ป้องกัน 100% แต่ลดความรุนแรงได้ที่สำคัญก็คือมียาต้านไข้หวัดใหญ่มีแล้วยาต้านมีตั้งนานแล้วโอเซลทามิเวีย
1: ผมเข้าใจว่าผมเข้าใจว่ามีแต่ไอ้ตัววัคซีน
0: ไข้หวัดใหญ่นะฮะที่สายพันธุ์ A สายพันธุ์ B เนี่ยมียาต้านฮะ
1: ยาต้านต่างจากวัคซีนยังไงครับอาจารย
0: ์ยาต้านคือยาฆ่าเชื้อ
1: ถ้าเกิดเป็นแล้ว
0: กินยาฆ่าเชื้อไข้หวัดใหญ
1: ่โอ้โอเค
0: ครับ
1: โอเคถ้าเกิดเป็นวัคซีนเนี่ยเราฉีดเพื่อป้องกันความรุนแรง
0: ถูกต้องครับ
1: หรือบางทีอาจติดน้อยเลยถ้าติดปุ๊บลดความรุนแรง
0: ใช
1: ่แต่ถ้าเป็นแล้วมียาต้าน
0: สำหรับไข้หวัดใหญ่นะครับ
1: โอเค
0: ใช
1: ่โควิดมีไหมครับอาจ
0: ารย์โควิดก็มีครับที่เราเรียกว่าพวกแพ็กโซวิดหรืออะไรพวกนี้
1: โอเค
0: โมโนอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีแต่ว่ามันยังไม่ได้แบบแพร่หลายยังไม่ได้มีเนื่องจากโควิดมันเพิ่งรู้จักมา 2-3 กี่ปี 5 ปีละมันยังไม่ได้เหมือนไข้หวัดใหญ่ซึ่งเรารู้ว่ายาตัวนี้มันดีมากๆสำหรับโควิดเนี่ยเรายังอยู่ในช่วงการพัฒนาอยู่แต่ว่ายา 2-3 ตัวที่เรามีอยู่ก็ถือว่าเป็นยาที่ดีพอสมควรแต่ว่าสำหรับโควิดเนี่ยเราจะเก็บไว้สำหรับคนที่มีความเสี่ยงสูงเช่น68หรือคนที่มีโรคประจำตัวแต่ไข้หวัดใหญ่เนี่ยยาตัวนี้ใครเป็นเราก็ให้มันจะช่วยลดความรุนแรงลงแล้วก็ช่วยลดทำให้เราดีขึ้นเร็วอะเอาง่าย
1: ๆโอเค
0: ครับ
1: เรื่องนี้เข้าใจได้ครับมีคำแนะนำเบื้องต้นไหมฮะในการป้องกันการระบาดเพราะว่าหลายคนผมว่านะทุกวันนี้คนแทบจะไม่ได้ให้ความสำคัญกับโควิดเลย
0: ผมคิดว่าอย่างนี้นะครับคือสมัยที่โควิดระบาดเราใส่แมสตลอดเวลา
1: ครับ
0: ใช่ไหมถ้าเรามาออกรายการอย่างนี้เรา
1: ใช่
0: ถ้าไม่ใส่แมสถูกไหมฮะตอนนี้ผมแนะนำอีกดีกว่าครับสมมุติว่าท่านจะไปมีกิจกรรมข้างนอกเช่นเล่นน้ำอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: โอเคไม่ต้องใส่แมสก็ได้ใส่แมสคงไม่สนุกแล้วเปียกพอผูกน้ำแล้วใส่แมสไม่ใส่แมสไม่ต่างกันคราวนี้อยู่ข้างนอกเนี่ยจริงๆโอกาสที่จะแพร่เชื้อเนี่ยมันน่าจะเป็นอากาศเปิดเนี่ยโอกาสแพร่เชื้อน้อยลงน้อยไม่ได้สูงนะแต่น้อยนะครับผมว่าถ้าสมมติว่าเราไปเล่นข้างนอกไปเล่นสาดน้ำไปมีกิจกรรมกลางแจ้งโอเคไม่ใส่แมสได้แต่ว่าหลังจากเสร็จแล้วล้างมือนิดนึงนะครับกลับบ้านขึ้นรถไฟฟ้าหรือรถเมล์ใส่แมส
1: เพรา
0: ะงั้นมันคนแน่นแล้วก็อยู่ในที่ปิดอย่างนั้นผมว่าอย่างนั้นดีกว่าผมว่าเท่านี้ก็ลดไปได้เยอะแล้วครับใช่
1: เขาเรียกว่าจุดไหนที่คิดว่ามีความเสี่ยงจุดนั้นก็ป้องกัน
0: ใช่
1: สิ่งสำคัญคือมือเนี่ยล้างมือทุกครั้งที่กลับบ้านเพราะนี้ช่วยได้เยอะมากมาก
0: หรือเอาง่ายๆเจลแอลกอฮอล์ถ้ายังพอมีอยู่ก็ติดตัวไปพอสมมติว่าเล่นน้ำเสร็จก็ล้างมือนิดนึง
1: นะพื้นฐานที่เราเคยทำกันในช่วงโควิดก็ลองทำกันต่อไปก็ได้
0: ใช่แล้วอันที่สองคือไข้หวัดใหญ่เราที่เรารู้ว่ามีวัคซีนป้องกัน
1: ค่ะ
0: ถ้ายังไม่ได้ฉีดมาภายใน1ปีก็ไปจิ้มสักนิดนึง
1: โอเค
0: มันไม่ได้ป้องกัน 100% หรอกนะคะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเป็นแล้วมันก็จะลดความรุนแรง
1: โอเค
0: โควิดวัคซีนก็ยังมีอยู่นะครับสำหรับกลุ่มเสี่ยงครับ
1: โอเคอันเนี้ยเราพอจะรู้จักกันเรื่องต่อมาเนี่ยผมบอกเลยนะผมก็เหมือนจะเคยได้ยินชื่อคร่าวๆแต่ว่าไม่ได้รู้จักจริงๆไข้อีดำอีแดงไข้อีดำอีแดงมาดูกันหน่อยนะฮะไม่ใช่โรคอุบัติใหม่แต่ต้องเฝ้าระวังนะครับเรื่องนี้ทางคุณหมอพานุมาตรนะฮะยานเว

0: สกุลนะครับเป็นอธิบดีกรมควบคุมโรคเขาพูดถึงกรณีที่มีข่าวว่าพบเด็กนักเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครป่วยเป็นโรคไข้อีดำอีแดงใช่ไหมครับแล้วก็มีการหยุดเรียนในบางชั้นเรียนกรมควบคุมโรคก็ดำเนินการป้องกันควบคุมโรคตามมาตรการอย่างเคร่งครัดนะครับโดยให้โรงเรียนคัดกรองเด็กทุกเช้าให้เด็กที่ป่วยหยุดเรียนแล้วก็ขอความร่วมมือผู้ปกครองขอให้เฝ้าระวังโรคนะครับย้ำบอกว่าโรคไข้อีดำอีแดงนั้นไม่ใช่โรคใหม่ครับขอประชาชนอย่าตื่นตระหนกโรคนี้เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังตั้งแต่ปี2558ซึ่งเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชื่อว่าสเตปโตคอคคัสชนิด A นะฮะก่อให้เกิดโรคหลายชนิดคออักเสบโรคติดเชื้อทางผิวหนังเป็นต้นส่วนใหญ่ก็มีอาการไม่รุนแรงสถานการณ์ของโรคไข้ดำแดงนะครับในวันที่1มกราคมจนถึง28กุมภาพันธ์ปีนี้พบว่าผู้ป่วยทั้งหมดนะฮะ455รายไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตและมักจะเกิดในเด็กอายุ 5-15 ปีนะครับจานชื่อมันแบบอะไรวะเนี่ยไข้อีดำอีแดงทำไมมันถึงต้องชื่อไข้เป็นแบบนี้ครับอาจารย์
1: เพราะว่าโรคนี้ครับมันเวลาเป็นน่ะเป็นโรคไข้ดำแดงนะครับเนี่ยเวลาเป็นเนี่ยผื่นเนี่ยมันจะเป็นสีแดงๆแล้วบางคนก็อาจจะคำๆเขาก็เลยเรียกว่าอีดำอีแดง
0: คือเป็นแล้วมีผื่น
1: ใช่
0: มีไข้ด้วย
1: มีไข้
0: แล้วมีผื่น
1: ใช่ครับ
0: เป็นดำๆแดง
1: ๆใช่มันก็เลยเรียกตรงไปตรงมาครับ
0: แล้วเขาตามตัวอย่างนี้เลยฮะอาการที่เกิดขึ้นสำหรับเชื้อไวรัสนี้เป็นไงบ้างครับ
1: เมื่อกี้ไม่ใช่ไวรัสแบคทีเรีย
0: แบคทีเรียเหรอ
1: ใช่เมื่อกี้เห็นไหม
0: ที่สเตรปโตคอคคัสอาจารย์ครับเหมือนผมจะเคยได้ยินชื่อไอสเตรปโตคอคคัสเนี่ย
1: ครับ
0: มันคนละอันกับที่กินแล้วหูดับใช่ป่ะคร
1: ับ อันนั้นสเตปโตคัสซูอีสสเตปโตคัสเป็นนามสกุลนะฮะแต่เขาก็จะมีมีเมมเบอร์หลายอันนะครับ
0: เป็นหนึ่งในเมมเบอร์
1: ใช่สเตปโตคัสครับ
0: โอเคแต่นี่คือกลุ่มเมมเบอร์ชนิด A
1: ใช่ครับ
0: ทำให้เกิดโรคไข้อีดำอีแดง
1: ใช่แล้วจริงๆเมื่อกี้ต้นชั่วโมงเลยที่คุณแคนพูดถึงคออักเสบ
0: ครับ
1: ที่ต้องกินยาฆ่าเชื้อ
0: ครับผม
1: คือตัวนี้แหละ
0: เหรอ
1: สเตปโตคัสกลุ่ม A เนี่ยทำให้เกิดคออักเสบที่ต้องกินยาฆ่าเชื้อ
0: ใช่
1: ก็ที่ผมบอกว่าอ้าปากแล้วเห็นน้องอ่ะก็คือตัวนี้แหละ
0: คือสเตปโตคอคคัส
1: ใช่
0: ชนิด A
1: ใช่แล้วในบางคนหรือบางสายพันธุ์มันทำให้เกิดไข้ดำแดง
0: โอเค
1: แต่จริงๆแล้วที่เรารู้จักกันก็คือมันทำให้เกิดคออักเสบที่ต้องกินยาฆ่าเชื้อที่เรารู้จักกันดีๆนะฮะแต่ว่าบางสายพันธุ์มันทำให้ผลิตสารที่ทำให้เกิดผื่นได
0: ้อ๋อโอเค
1: เชื้อเดียวกันครับเพราะฉะนั้นคนที่เป็นไข้ดำแดงเนี่ยจะมีส่วนใหญ่จะมีเจ็บคอด้วย
0: เพราะว่ามันก็มีผลตรงนี้เหมือนกัน
1: ถูก
0: ใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: สาเหตุเกิดจากอะไรเชื้อพวกนี้มันมาจากไหนครับอาจารย
1: ์ก็จริงๆเชื้อพวกนี้มันก็อยู่ในคอเรานี่แหละเพียงแต่ว่าถ้ามันเพิ่มจำนวนมากขึ้นมันทำให้เกิดโรคขึ้นมาได
0: ้ครับ
1: นั้นก็ติดต่อทางเนี่ยทางการหายใจนะครับแต่ว่าผมคิดว่าโรคนี้ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่ในมุมมองของผมนะเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่ามันเป็นแบคทีเรียถ้าคนที่เป็นเรารู้แล้วว่าเป็นนะกินยาฆ่าเชื้อที่ถูกต้อง24ชั่วโมงปุ๊บไม่แพ้เชื้อแล้ว
0: เหรอ
1: ใช่
0: นั่นหมายความว่าถ้าเกิดเราพูดถึงอาการเนี่ยของการป่วยเจ็บคอต่างๆเนี่ยว่าน่ากลัวกว่าแบคทีเรีย
1: ในแง่ของการแพร่เชื้อมัน
0: อ๋อในแง่ของการแพร่เชื้อ
1: เพราะว่าถ้าไม่ใช่ไข้หวัดใหญ่แล้วยังมียาใช่มั้ยฮะมันก็จะแพร่ได้ประมาณ3วัน5วันไปเรื่อยๆถูกมั้ยอย่างโควิดอย่างเงี้ยแพร่ได้3วัน5วัน
0: ครับ
1: ถูกมั้ยฮะแต่ตัวนี้ถ้าสมมติคุณหมอวินิจฉัยได้โอ้ใช้แน่นอนกินยาฆ่าเชื้อปุ๊บ24ชั่วโมงหยุดเลยไปเรียนได
0: ้เขาบอกว่ากินยาฆ่าเชื้อปุ๊บเนี่ย24ชั่วโมงจะหายเจ็บคอเลยเหรอ
1: ไม่อาจจะยังมีอาการอยู่แต่ไม่แพ้เชื้อแล้ว
0: ไม่แพ้เลย
1: อาการก็จะดีขึ้นด้วยเช่นสมมติว่าเดิมไข้สูงกินเลยไม่ได้เลยก็จะเริ่มดีขึ้นแล้วก็ถ้าไหวก็ไปโรงเรียนได้เพราะไม่แพ้เชื้อแล้ว
0: โอเคมันก็มีความน่ากลัวต่างกันไหมนะอาจารย์เนาะถ้าไวรัสก็จะน่ากลัวอีกแบบนึงแบคทีเรียก็จะรุนแรงมาก่อนแต่ถ้าเกิดเจอยาที่ถูกต้องก็จะ
1: ดีเลยดีเลย
0: สิ่งสำคัญคือเราต้องดูเป็น
1: ต้องวินิจฉัยให้ถูกต้องครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ไข้อีดำอีแดงเลยอาจารย์กว่าที่จะเกิดอาการที่เราจะรู้ว่ามันเป็นอีดำอีแดงเนี่ยมันนานไหมกว่าจะผื่นขึ้นกว่าจะอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: จริงๆไม่นานนะครับส่วนใหญ่คือสมมติว่าเป็นมีไข้เจ็บคอแค่วันสองวันถ้ามันจะมีผื่นมันก็เป็นแล้วล่ะครับ
0: โอเคมี
1: เอางี้ดีกว่าถ้าสมมติว่าลูกๆเจ็บอันนี้เมื่อกี้เขาบอกว่าอายุ5-15ปี
0: ใช่ใช่ใช่
1: เป็นอายุที่เกิดบ่อยถูกต้องเลยครับงั้นอายุน้อยกว่านี้หรือมากกว่านี้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยเป็นละเป็นเหมือนกันแต่ว่าไม่พีคเท่าอายุ
0: ทำไมอะครับเพราะอะไรครับ
1: เพราะว่าอันมันอธิบายได้หลายอย่างนะครับก็คือไวรัสก็ดีแบคทีเรียก็ดีเวลามันจะเกิดโรคมันต้องมีตัวมันต้องจับกับเซลล์ของเราได้ใช่ไหมแล้วอายุแต่ละอายุมันก็จะมีความสามารถที่จะทำให้แบคทีเรียมาจับได้ต่างกัน
0: แล้วก็ AC2 เลยเมื่อกี้ว่า
1: พวกนั้นแต่อันนี้ไม่ใช่ AC2 นะมันก็จะเป็นอันนั้นอันที่สองก็คือภูมิคุ้มกันคนยิ่งอายุเยอะสัมผัสโรคมาเยอะแล้วก็ภูมิคุ้มกันก็จะมีมันก็อาจจะไม่ติดแล้ว
0: โอเคนั่นเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ในวัยเนี้ย5-15ปีก็ จะเป็นช่วงพีคที่สุดที่ตัวแบคทีเรียหรือไวรัสเนี่ยมันจับได้โดยเฉพาะไอ
1: ้ตัว
0: แบคท
1: ี
0: เร
1: ีย
0: ตัวเนี้ย
1: ใช่ครับ
0: มันจับได้ดีกว่า
1: ใช่ครับใช่
0: โอเคเพราะฉะนั้นอย่างเราเนี่ยเลย15มานิดนึงละก็
1: ผมจำได้ว่าตอนนั้นผม20กว่าผมก็ยังเป็นอยู่นะ
0: จังเป็นอยู่เหรอ
1: จังอยู่20กว่าอ่ะครับ
0: เพราะฉะนั้นก็พอเป็นได้อยู่
1: ใช่
0: โอเคเอาง่ายๆถ้าเกิดอาการเจ็บคอแล้วก็สังเกตว่ามีผื่นขึ้นสีแดงๆอะไรเงี้ยก
1: ็ไปหาหมอดีกว่า
0: ไปหาหมอเลย
1: เราจะได้จริงๆยารักษาง่ายมากยาแบบพื้นๆเพราะว่าเชื้อตัวนี้ไม่ค่อยดื้อยาด้วยนะครับรักษาง่ายมาก
0: โอเค
1: ครับไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องดื้อยากินยา1วันอย่างที่บอกอาการดีขึ้นเลยแล้วก็ไปโรงเรียนได้แต่ว่าความยากมันก็คือว่าจะเรียกว่าความยากไหมคือต้องกินยา10วันเป๊ะๆต้องกินนานถึงแม้ว่ากินไปแล้ว2วันอาการเหมือนฉันหายแล้วห
0: ้
1: ามหยุดเพราะว่ามันอาจจะยังมีเชื้อหลงเหลืออยู่ต้องกินต่อให้ครบนะครับแล้วก็ความรุนแรงมันอีกอันนึงคือว่าคนไข้บางคนนะฮะติดเชื้อตัวนี้แล้วอาจจะทำให้เกิดไตอักเสบตามได้นะครับ
0: ครับ
1: แต่ก็รักษาได้นะครับ
0: กินเป็นตัวไหนครับอะม็อกซิลินพวกนี้ได้อ
1: ะม็อกซิลินใช่ไม่เคยดื้อนะครับตัวนี้
0: โอเคไม่เคยดื้อ
1: แล้วก็ขอฝากอีกนิดนึงอย่าไว้ใจไวแบคทีเรียตัวนี้นะครับถ้าเป็นแล้วไม่รักษาหรือกินยาไม่ครบมีโอกาสเป็นเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบที่ว่าไข้รูมาติกได้ถ้าเคยได้ยินไข้รูมาติกเกิดจากการติดเชื้อไวรัสเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียตัวนี้ที่ไม่ได้รับการรักษาหรือรักษาไม่เหมาะสม
0: ไข้อะไรนะครับอาจารย
1: ์ไข้รูมาติก
0: มันคืออะไรครับอาจ
1: ารย์มันเป็นการอักเสบของหลายๆอวัยวะแต่ที่เรากลัวคือลิ้นหัวใจรั่วหรือลิ้นหัวใจอักเสบทําให้เกิดภาวะหัวใจพิการได้นะครับอย่างสมัยก่อนเนี่ยเราจะมีเรียกว่าโรคหัวใจรูมาติกคุณแคนอาจจะเกิดไม่ทันสมัยก่อน
0: ไม่รู้จักเลยครับอาจารย์
1: ก็คือสมัยก่อนน่ะเราไม่ค่อยรักษาตัวโรคนี้อย่างถูกต้องเนาะก็จะมีเด็กกลุ่มนึงเนี่ยกลายเป็นโรคหัวใจรูมาติกจนถึงผู้ใหญ่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าไว้ใจมันนะฮะถ้าสมมติมีไข้เจ็บคอไปคุณหมอดูนิดนึงนะครับถ้าเป็นไอ้แบคทีเรียตัวนี้ต้องกินยาฆ่าเชื้อ10วันนะครับ
0: แล้วถ้าในกรณีที่เป็นแต่ว่าเรากินยาแล้วครับอาจารย์มันจะหายเองได้ไหมครับ
1: หายเองได้แต่ว่าถ้าโชคร้าย
0: ก็จะเป็นความเสี่ยงที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่นี
1: ้ใช่โรคหัวใจรูมาติกครับ
0: มีความเสี่ยงไม่ใช่ว่าเป็นทุกคน
1: ใช่
0: แต่ถ้าเกิดเราเป็นแล้วรักษาตัดความเสี่ยงนั้นไปดีกว่า
1: ถูกต้องใช่ครับแล้วก็เราพอรักษาปุ๊บเราไม่แพร่เชื้อให้คนอื่นด้วยครับ
0: โอเคอาจารย์ครับนอกจากไอ้โรคที่โอเคเราเป็นหวัดใช่ไหมครับเป็นแบคทีเรียต่างๆมีอีดำอีแดงมันมีโรคอะไรไหมที่มันแบบเกี่ยวกับพวกแบคทีเรียเงี้ยชื่ออะไรที่มันไม่ใช่ที่เราไม่ค่อยรู้จักอีกครับอาจารย
1: ์อ๋อเกี่ยวกับข้ออักเสบหรอครับ
0: ประมาณนั้นนะครับ
1: ข้ออักเสบส่วนใหญ่จะเป็นไอเชื้อตัวนี้ครับต้องนั้นก็จะเป็นไวรัสหลัก
0: โอเค
1: แต่ว่าช่วงปีที่แล้วหน้าหนาวปีที่แล้วมันจะมีแบคทีเรียตัวนึงที่เรียกว่าไมโครพลาสมาระบาดเหมือนกัน
0: เหมือนเคยได้ยินครับอาจารย
1: ์ใช่ๆนี่ตัวนี้มันทําให้เกิดเป็นหวัดบางคนถ้าเป็นเยอะนิดนึงอาจจะลงปอดเป็นปอดบวมแล้วอาจจะมีผื่นได้แต่ไม่ใช่ผื่นดําแดงเป็นผื่นแบบแดงๆชมพูมากกว่า
0: ครับอย่างของผมเนี่ยตอนนี้ทุกวันนี้มีอาการอยู่ก็คือมันยังคงเสียงเป็นอย่างเงี้ยครับอาจารย
1: ์ผมว่าอีกอันนึงที่จะต้องดูสําหรับคุณแคร์หรืออีกหลายๆคนที่เป็นแบบนี้นะครับก็คือภูมิแพ
0: ้
1: มันทำให้เหมือนมีน้ำมูกไหลลงคอตลอดเวลาแล้วมันทำให้คอมันระคายได้อันนี้ต้องไปดูนิดนึงโดยเฉพาะช่วงต้นปีที่ผ่านมาฝุ่นเราเยอะถูกไหมครับ
0: ครับ
1: คนที่มีอาการที่จะเป็นภูมิแพ้อยู่แล้วก็เลยเป็นเลย
0: อาการภูมิแพ้มันไม่ได้เป็นตลอดใช่ไหมครับ
1: ไม่เป็นตลอดก็คือต้องถูกทริกเกอร์หรือถูกกระตุ้นด้วยสารบางอย่างเช่นฝุ่นนี่แหละตัวดีเลย
0: ครับอย่างล่าสุดเนี่ยที่ผมรู้สึกว่ามีอาการเยอะเพราะว่าผมเข้าไปในบ้านใหม่พอดีบ้านใหม่ผมเพิ่งเสร็จ
1: อ๋อสีใช่ไหมฮะ
0: แล้วรู้สึกว่ายังมีกลิ่นอะไรที่มันแสบจมูกอยู่อันนั้นก็จะเป็นตัวกระตุ้นได้
1: ถูกต้อง
0: แล้วทำไงดีครับ
1: ก็อันที่หนึ่งถ้าสมมติว่าเป็นมีอาการแล้วก็ต้องกินยาเราก็จะมียาภูมิแพ้ใช่ไหมครับก็จะช่วยคุมอาการอันที่สองคือหลีกเลี่ยงเช่นสมมติว่าเข้าไปในนั้นคิดว่ามันยังมีสิ่งกระตุ้นอยู่ก็สวมแมสมันไม่ได้ป้องกันได้ 100% แต่ว่าก็ลดลงไปได้เยอะเลย
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วไอ้หน้ากากที่เราใช้ไว้ป้องกันโควิดอะครับผมว่ายังมีประโยชน์อยู่นะครับถึงแม้ว่ามันยังไม่สามารถป้องกัน PM 2.5 ได้ 100% แต่มันก็ลดไปได้ระดับนึง
0: โอเค
1: ก็ดีกว่าไม่ใส่นะครับ
0: สุดท้ายครับอาจารย์ทิ้งท้ายนิดนึงสำหรับช่วงหน้าร้อนนี้ต้องป้องกันหรือว่าเตรียมตัวอะไรยังไงกันบ้างครับ
1: ก็จริงๆก็เป็นช่วงเทศกาลนะครับก็อยากให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะครับก็เธอเดินสายกลางดีกว่าผมว่าเนาะก็คือว่าอาหารก็กินร้อนช้อนกลางอันนี้ปลอดภัยแน่ๆนะครับน้ำเย็นๆกินได้นะครับแต่ว่าขอให้มาจากแหล่งที่เชื่อถือได
0: ้ครับ
1: นะครับอันสุดท้ายล้างมือบ่อยๆนิดนึงก
0: ็
1: จะช่วยลดโรคได้หลายอย่างเลยนะครับแล้วก็หน้ากากแมสหน้ากากอนามัยก็ยังมีประโยชน
0: ์ครับ
1: ไม่ได้แนะนำให้ใส่ตลอดเวลาเหมือนสมัยโควิดแล้วนะครับถ้าอยู่ในที่ที่แบบห้องปิดแล้วมีคนเยอะ ก็ใส่นิดนึง
0: โอเค
1: นะครับเวลาอยู่กลางแจ้งจะไม่ใส่ก็ได้
0: ครับครับ
1: ก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยใช้มีได้ฉลองเทศกาลช่วงหน้าร้อนอย่างมีความสุขนะครับ
0: ครับผมอาจารย์ครับขอคำถามสุดท้ายนิดนึงฮะถ้าเกิดบอกว่าเป็นหวัดเจ็บคอกินน้ำเย็นได้ป่ะ
1: ได้ครับเอางี้มักจะถูก
0: เขาจะบอกว่ากินน้ำเย็น
1: จริงๆแล้วถ้าไม่ได้เย็นจนแสบคอ
0: ครับ
1: คุณแคนเคยเห็นใช่ไหมบางทีมันเย็นเจี๊ยบถึงแม้เราจะไม่เป็นหวัดเราก็ยังแสบคอแบบนั่นไงไม่เอาแต่ว่าถ้าสมมติว่าจริงๆเด็กเจ็บคอเนี่ยผมจะแม่จะแนะนำให้กินไอศกรีมด้วยซ้ำเพราะว่าที่หนึ่งมันลื่นคออันที่สองก็คืออาหารอย่างอื่นเดี๋ยวคงไม่กินอ่ะเจ็บคอไอศกรีมก็คือมันก็จะมีความหวานก็จะให้พลังงานด้วยนะครับแล้วก็มันจะทำให้แบบเหมือนช่วยทำให้คอสบายขึ้นนะครับแต่ว่าอย่าให้มันเย็นเจี๊ยบจนมันบาดคอ
0: โอเค
1: ไปได้ใช้ได้ครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเจ็บคอเป็นหวัดกินน้ำเย็นได้นะจ๊ะแต่เย็นเกินไป
1: ไอศกรีมก็ได้นะครับ
0: ผมนี่เถียงกันที่บ้านเลยกินได้อะไรอย่างนี้โอเคประมาณนี้นะครับหมดเวลาแล้วคุณผู้ชมครับขอบคุณมากแล้วก็ขอให้ช่วงสงกรานต์พักผ่อนกันเต็มที่นะครับเดี๋ยวหลังสงกรานต์กลับมาติดตามรายการของเราได้ใหม่วันนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆนะครับ
1: ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ
0: เจอกันใหม่หลังสงกรานต์นะครับวันนี้สวัสดีครับ

0: Talk ดูแอนดอน
1: สวัสดีครับพบกับผมปาล์มสุภชัยสวนอ่อนในรายการ3 minute talk do and don't ทำและไม่ทำเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับคุณใช้มือมากแค่ไหนใช้มือใช้นิ้วในท่าเดิมๆเป็นเวลานานๆหรือว่าคุณต้องเกรงนิ้วเกรงมือด้วยหรือเปล่าครับและถ้าคุณเป็นผู้หญิงวัย 40-60 ปีด้วยแล้วก็ขอแสดงความไม่ยินดีด้วยครับเพราะคุณมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นโรคนิ้วล็อกได้ครับ
2: โรคนิ้วล็อกคืออาการที่เมื่องอนิ้วแล้วนิ้วเกิดล็อกไม่สามารถกลับมาเหยียดตรงได้ง่ายเนื่องจากการอักเสบของปลอกเอ็นกล้ามเนื้อที่นิ้วทำให้เอ็นและกล้ามเนื้อที่อยู่ภายในไม่สามารถยืดหดได้ตามปกติขยับนิ้วมือได้ยากไม่สามารถกำมือได้สุดและอาจมีข้อนิ้วมืองอผิดรูปร่วมด้วยไม่ทำกิจกรรมที่ต้องใช้มือรับน้ำหนักเป็นเวลานานหรือทำซ้ำๆบ่อยๆเช่นถือหรือแบกของเป็นเวลานานบิดผ้าให้แห้งมากๆหรือใช้อุปกรณ์ที่ต้องออกแรงกดบ่อยๆนานๆเช่นใช้กรรไกรตัดแต่งต้นไม้ใช้ไขควงจุดไฟแช็กเป็นต้นใช้เครื่องทุ่นแรงและใส่ถุงมือหากต้องใช้มือทำงานมากๆลดระยะเวลาการเล่นมือถือหรือคอมพิวเตอร์ให้น้อยลงกำและแบมือในน้ำอุ่นประมาณวันละ5นาทีบริหารมือและนิ้วมือเป็นประจำโดยกำและแบนิ้วมือกางให้สุดแล้วค่อยๆกำนิ้วแต่ละข้อนิ้วเข้ามาจนกลายเป็นกำปั้นให้แน่นแล้วค่อยๆ คลายออกเป็นการเพิ่มการเคลื่อนไหวของข้อต่อฝึกกล้ามเนื้อมือให้แข็งแรงและช่วยทำให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นครับ
3: สำหรับนิ้วล็อกนะครับถ้าหากว่าเป็นแค่เล็กน้อยนะครับก็หมายความว่านิ้วเนี่ยสามารถที่จะพอเหยียดได้แล้วก็กำได้บ้างนะครับลักษณะแบบนี้แล้วเนี่ยทางออกมันมี2ทางคืออันที่1สามารถที่จะหายเองได้เหมือนกันนะฮะโดยที่ว่าขอให้แช่น้ำอุ่นแล้วก็อย่าให้โดนความเย็นนะครับส่วนในกรณีที่มันเป็นมากจริงๆเนี่ยนะครับพวกนี้แล้วเนี่ยต่อให้แช่น้ำอุ่นยังไงนะครับมันก็ไม่ดีขึ้นคราวนี้ถ้าเกิดว่าทิ้งไว้นานเกินกว่า3สัปดาห์นะฮะทั้งเนื้อเยื่อนะฮะทั้งเส้นเอ็นและข้อจะเกิดการติดแข็งการผ่าตัดเนี่ยจะยิ่งยุ่งยากมากขึ้นนะฮะแล้วรักษาโดยวิธีอื่นก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเป็นนิ้วล็อกนะครับตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะครับมาพบแพทย์นะครับเฉพาะทางนะแล้วถ้าหากว่าเป็นไปได้เนี่ยสาขาทางศัลยกรรมทางมือเนี่ยนะครับจะดีที่สุดครับ
1: อย่าลืมดูแอนด์โดนทำและไม่ทำเพื่อห่างไกลจากโรคนิ้วล็อกและเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับ
0: 3 minute talk do and don't
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
5: วัคซีนสำหรับป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสมันก็ไม่ได้การันตีว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จไม่ต้องไปคัดกรองก็ยังต้องคัดกรองนะครับเพราะวัคซีนเนี่ยอย่างที่เราทราบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ 100% นะครับส่วนของการคัดกรองของมะเร็งปากมดลูกในอนาคตก็ยังมีความจำเป็นนะครับความรู้ในปัจจุบันที่มีการฉีดวัคซีนนะครับเด็กๆนะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าจะยิ่งทำให้อัตราของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยลดต่ำลงไปอีกนะครับอาจจะใกล้ศูนย์อย่างที่เราปรารถนากันนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคงต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งเรื่องของการตรวจคัดกรองการตรวจเช็คของประชากรตลอดเวลาด้วยครับเพื่อไม่ให้มันกลับขึ้นมาอีกครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: คือท่าทางในการเตะมันเป็นสปอร์ตไปแล้วมันไม่ใช่มาร์เชียลอาร์ตแล้วคือจะเตะแต่กระสอบเตะแต่เป้ามันไม่เหมือนเตะคนจริงกีฬาโววีนัมเนี่ยเป็นมาร์เชียลอาร์ตจริง
2: สวัสดีครับโคตา
1: สวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับผมอัดนะครับวันนี้นี่ซ้อมกันอยู่วะ
1: ครับผม
2: จริงๆผมไม่เคยได้ยินชื่อกีฬาโววีนัมใช่ไหม
1: ใช่ครับโววีนัมเพิ่งเคยได้ยินเลยใช่ไหม
2: เพิ่งเคยเลย
1: แต่จริงๆแล้วโววีนัมเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยเราเนี่ย15ปีแล้วนะครับแต่ว่าเพิ่งมาจัดตั้งเป็นสมาคมโววีนัมแห่งประเทศไทยได้สำเร็จเมื่อปี2019หรือเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วนี่เอง
2: แล้วจริงๆกีฬานี้มันเป็นกีฬาต่อสู้ที่มันมีเหมือนเบสิกคล้ายๆกับเทควันโดหรือว่ากีฬาต่อสู้ชนิดอื่นด้วยป่ะ
1: คือกีฬาโววีนัมนะครับประกอบด้วยคำ2คำก็คือโวกับวีนัมโวหรือวอเนี่ยแปลว่าศิลปะการต่อสู้วีนัมก็มาจากคำว่าเวียดนามวอเวียดนามก็คือศิลปะการต่อสู้ของเวียดนามมาเป็นโววีนัมนะครับผมมันก็เป็นศิลปะประจำชาติของเวียดนามเหมือนที่ประเทศไทยเรามีมวยไทยใช่ไหมครับเกาหลีมีเทควันโดญี่ปุ่นมีคาราเต้ยูโดอะไรแบบนี้เวียดนามเขาก็มีโววีนัม
2: ซึ่งโคตรปาเคยเป็นนักกีฬาเทควันโดมาก่อนใช
1: ่ไหมใช่ครับผมเคยเป็นอดีตนักกีฬาเทควันโดทีมชาติก็เลยเกิดความสนใจก็เลยเริ่มเสิร์ชหาข้อมูลบนโลกอินเทอร์เน็ต
2: ตอนนี้ก็คือกี่ปีครับที่เล่นมา
1: 15ปี
2: แล้วอย่างนี้ถ้าผมแบบไม่มีเบสิกเลยมันเริ่มยากนะ
1: เคยเล่นกีฬาอะไรมาก่อนไหมครับ
2: เคยเล่นเทควันโด
1: โอ้ยก็เหมือนผมเลยครับมาโน้นผมก็เล่นเทควันโดมาก่อนนะครับคือมันเล่นง่ายใช้มือใช้เท้าเหมือนกันอย่างในซีเกมที่ผ่านมาก็มีบรรจุนะครับนี่กฎกติกาการทำแต้มมันก็แตกต่างออกไปเขาก็จะทำยังไงให้กีฬานี้มีเสน่ห์นะครับโววีนัมอย่างนี้แล้วมันแบ่งเป็น2พาร์ทใหญ่ๆเหตุที่เขาแบ่งเป็น2พาร์ทเขาบอกว่ามันเปรียบเสมือนตราหยินหยางแดงน้ำเงินที่มีความสมดุลกันสีแดงก็เหมือนความร้อนแรงเปรียบเสมือนกีฬาประเภทไฟติ้งส่วนอีกพาร์ทหนึ่งสีน้ำเงินอ่อนไหวนะครับแล้วก็ใช้ความเป็นศิลปะนั่นก็คือส่วนของเปอร์ฟอร์มานซ
3: ์กีฬาโววีนัมเนี่ยเป็นมาร์เชียลอาร์ตจริงๆมาร์เชียลอาร์ตก็คือศิลปะการต่อสู้นะครับมันสามารถใช้ป้องกันตัวได้จริงนะครับแล้วโววีนัมเนี่ยมันมีเสน่ห์นะครับอย่างที่บอกว่ามันเหมือนสัญลักษณ์ของตาสมาพันธ์ซึ่งมีตราหยินหยางอยู่นะครับมีความอ่อนและแข็งความอ่อนช้อยกับความแข็งแรงปนเปกันอยู่กีฬาหลายอย่างถูกพัฒนาออกไปเป็นสปอร์ตจริงๆเพื่อกีฬาเพื่อการแข่งขันจริงๆแต่ว่าโววีนัมเนี่ยมันสามารถจะใช้ในชีวิตปัจจุบันได้ด้วยป้องกันตัวได้จริงๆ
1: เป็นไงครับใส่ชุดแล้วพอดีไหมครับ
2: พอดีครับ
1: เหมือนเราใส่ชุดเทควันโดไหม
2: คล้ายๆเลย
1: ครับผมพร้อมยังครับกับบทเรียนโววีนัมก็จะเริ่มให้เรียนพื้นฐานก่อนจะให้เริ่มจากทางเปอร์ฟอร์มานซ์ก่อนนะครับมันจะมีเกี่ยวกับท่าไร่รำการวอร์มแล้วก็การล้มที่ถูกต้องเพราะว่าในระหว่างการเล่นโววีนัมเนี่ยมันมีการทำให้ล้มด้วยถ้าเกิดเราล้มไม่ถูกเนี่ยเราอาจจะ
2: บาดเจ็บได
1: ้
2: ครับผมสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับผม
1: ก่อนอื่นเลยนะเรามาเล่นโววีนัมเราทักทายกันแบบสไตล์โววีนัมดีกว่านะเล่นเทควันโดมาเขาทำยังไงเฉลียด
2: อ๋อใช่
1: ผมเล่นโววีนัมแต่เป็นโววีนัมคล้องหากันนะสมมติยิ้มไหลไหลนะครับคล้องแบบนี้นะครับ
2: โอเคครับ
1: โอเคนี่เราเริ่มถือว่าเราเริ่มต้นกันแล้วนะครับทำความรู้จักกันเรียบร้อย
2: ซึ่งตอนลองเนี่ยก็เริ่มจากการแบบวอร์มยืดเส้นยืดสายก่อนตามปกติเพื่อให้กล้ามเนื้อมันแบบยืดเพราะว่าจริงๆแล้วอย่างที่บอกพอมันเป็นกีฬาต่อสู้แล้วมันต้องใช้แบบร่างกายเยอะใช้ความยืดหยุ่นเยอะมันต้องแบบกระโดดต้องตีลังกาต้องเตะต้องต่อยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราต้องยืดกันก่อนซึ่งพอยืดเสร็จปุ๊บก็เริ่มทำท่าเบสิก
4: โววีนัมเราจะเทคทีละขาทุกท่าท่าดองชึงทั้งหมด21ท่าหรือท่ากระโดดของโววีนัมจะไม่มีการโดด2ขาเด็ดขาดทุกท่าเราจะเทค1ขาหมดอันนี้เป็นท่าวอร์มเทคขวาซ้ายขึ้นแบบนี้นะครับดูอีกทีนะครับโอเคขึ้นมาอยู่ข้างหน้าเลยมาอยู่กับพี่พีทเลยไปนี่2ทีไปแล้วก็ไปไปแล้วเดินกลับไปตอนที่2ไปนี่เทคขึ้นทีละขาครับเราขึ้นขวาก่อน เออใช
2: ่โอเคอ
4: ันนี้เป็นท่าวอร์มกางขาออกนะครับกางขาตึงนะครับมันเป็นท่าหนึ่งที่เราใช้ในการโชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์เป็นท่ารับท่าเตะ1 2 3ประมาณนี้มันเป็นพาร์ทนึงในการโชว์ของดอกชุนชายนะครับเจ็ดคำครับมาพร้อมไปไปท่าต่อไปแอนหลังนะครับ มือกางออกขากางไว้ข้างหลังโอเคพร้อมไปนี่ท่านี้เป็นท่าสำคัญที่สุดโบวินัมเนี่ยถ้าสมมุติเวลาเราโชว์เวลาเราจะเดินไปจุดมุ่งหมายที่2แต่ระยะไกลเขาจะไม่ให้เราใช้วิธีการเดินเขาให้เราใช้วิธีการมุนหน้านะครับเช่นโชว์ฟันโชว์เสร็จปั๊บปรากฏว่าอาวุธตกไกลเป็นท่าบังคับเราจะไม่วิ่งไปหยิบอาวุธเราจะใช้วิธีมุนหน้าไปหยิบอาวุธดีขึ้นไหมแล้วเราดูอีกทีครับเออดีขึ้นตบมือโอเคมาพร้อมนะครับหมุนหน้าไป
2: ควาย
4: นั่ง
2: เอาไหล่ซ้ายลง
4: นี่กันไปใช่และ
2: เฮ้ยข้าม
4: ไปเดี๋ยวควายขาไม่ควายหลังดีขึ้นไหมใช่มือข้างนี้อยู่นะอันนี้เป็นท่าล้มบังคับของโอวินัม

0: บแมวอันนี้สมมติเวลาเราทำบนเบาะนิ่มง่ายมากคนนะครับลองดูลองดูเตะปึ๊บแล้วโดดข้างนี้โดดข้ามขาเตะขึ้นปึ๊บแล้วโดดข้ามแต่มือต้องลงก่อนครับในแง่ของโมเมนตัมจริงๆเวลาลงครับเข่าจะไม่ลงเราจะลงท่านี้หรือเราจะลงท่านี้แต่บอดี้จะไม่ลงแมวมันลงคือแค่มือกับเท้าสี่ข้างเพราะฉะนั้นบอดี้จะไม่ลงพื้นเลยโอเคลองให้มันกลายเป็นจังหวะเดียวกันโอเคท่าต่อไปเป็นแมวหน้าโอเคอ่ะแมวหน้ามาลองบอกนิ่มนะโอ้โหสวยสวยสวยสวยมาอยากลองบอกบ้างไหม
1: มันจะต่างกัน
0: ไหมไม่ต่างครับแต่นั่นแค่เซฟกว่าแค่นั้นเองเหมือนตอนเรียนเบสิกจะเล่นอนุกันจะส่วนใหญ่โอ้ดีครับดีครับดีครับอ่ะไปถ้าวอร์มถ้าวอร์มอยู่บนหน้าธรรมดาเลยแล้วมือตั้งวางยกสะโพกขึ้นแค่นี้แต่โดดขึ้นมือล็อกยกสะโพกได้เวลาโชว์จริงมันจะเป็นอย่างนี้สมมติผมโดนพี่พีทเตะนะ
1: ครับ
0: พี่พีทมาเวลาโชว์จริงสมมติสวิงปึ๊บปั้งอันนี้ผมอาจจะให้ดู
1: ได้ครับ
0: เพราะว่ามันเป็นเริ่มเป็นเบสิกที่ยากละของทีมเพอร์ฟอร์แมนซ์ไปช็อตแพ้เจ็บโอเคไปใครพี่นัดมาช็อตโอเคช็อตแพ้ช็อตโอเคอันนี้จริงๆคือท่าวอร์มของโอวินัมเขาจะพูดเบสิกถ้าเหมือนเทควันโดก็คือวิ่งกระโดดแทงขาเตะเบสิกอะไรครับอันนี้คือท่าเบสิกของโอวินัม
1: โอเค
0: ซึ่งมันก็จะยากหน่อยเพราะว่าจะมีเรื่องของการตีลังกาเยอะขึ้น
1: หลังจากที่ได้ลองทำท่าเบสิกต่างๆแล้วได้วอร์มเรียบร้อยก็พี่ๆเขาก็สาธิตเพอร์ฟอร์แมนซ์ให้ดูว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเวลาโบมินัมเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยมันมีแบบไหนบ้างแล้วจริงเวลาเขาที่เขาโชว์กันจริงๆอ่ะมันเป็นยังไงซึ่งตอนได้ดูคือแบบโหเท่เลยอ่ะคือรู้สึกว่าแบบมันไม่ใช่แค่แบบมาต่อยเตะหรือลําโชว์แต่มันคือการแสดงร่วมกันกับคู่ของเรากับทีมของเราที่มันเหมือนดูซีนนึงอยู่ที่แบบมันละสายตาจากใครไม่ได้เลยแล้วก็เหมือนท่าแต่ละท่ามันก็จะมีแบบมีไฮไลท์ของมันอะไรเงี้ยแต่ว่าพอดูเสร็จพี่เขาบอกว่าจริงๆมันไม่ได้ยากขนาดนั้นมันคือเรื่องของเทคนิคถ้าเราได้ไกด์ที่ถูกต้องถ้าเราได้เรียนรู้วิธีการที่ถูกต้องเทคนิคที่ถูกต้องอ่ะมันไม่ยากอะไรเงี้ยหลังจากที่ดูพวกพี่ๆเขาทำก็ถึงเวลาที่ผมต้องลองก็ได้ลองซึ่งมันก็เป็นท่าที่เป็นท่าแบบหนีบคอโอ้โหตอนแรกก็เขาก็สาธิตให้ดูก่อน
0: วันนี้เราพูดถึงแต่ดองชึงแต่เรายังไม่เคยเห็นเลยว่าดองชึงคืออะไรถูกไหม
1: ใช
0: ่เดี๋ยววันนี้เราจะให้ดูท่าดองชึง
1: ถังกัง
0: ดองชึงถังกังคือท่าไฮไลท์ของโววินัมเราจะให้นักกีฬาชุดซีเกมมาทำให้ดูเลย
1: ได้ครับ
0: อันนี้คือพี่นิกพี่นัทพ
1: ี
0: ่ปู้พี่พีทซึ่งนี่คือนักกีฬาชุดซีเกมแต่ว่าทั้ง4คนเนี่ยก็มารวมกันได้แบบแปลกมากเหมือนกันพี่นิกเป็นผู้ช่วยผู้กำกับแอคชั่นพี่นัทเป็นทหารแล้วก็เป็นอดีตนักกีฬาฟุตบอลแล้วก็พี่ปู้เป็นนักแสดงช่องวันพี่พีทเป็นสตาร์ฮอลลีวูดทั้ง4คนก็คือแบบมาอยู่ในสายแอคชั่นเหมือนกันแต่ว่าก็มารวมๆกัน
1: เยี่ยม
0: อยากลองดูเลยไหมครับ
1: ได้ครับ
0: เดี๋ยวรบกวนโชว์ดองชึงแต่เราจะไม่โชว์ยาวเราอยากให้ดูเป็นคัดเพื่อให้น้องได้สังเกตรายละเอียดได้ชัดขึ้นโอเคมาดูกันครับออกยิงไป
1: ชาก็ดูเหมือนพอเห็นทีละสเต็ปอ่ะมันก็ดูง่ายขึ้นนะแต่พอเริ่มทำจริงๆมันเหมือนแบบมันใจนึงมันมีความแบบไม่แน่ใจไม่ค่อยกล้าว่าแบบจะได้ไหมอะไรเงี้ยก็ลองแป๊บนึงกว่าจะแบบกล้าขึ้นหรือแบบจังหวะตวัดเท้าให้มันถูกอะไรเงี้ยซึ่งพอลองครั้งแรกก็ยังไม่สวยเท่าไหร่

ถ้ายังไม่ถูกต้องลองอีกลองอีกจนแบบในที่สุดมันก็ได้แล้วมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยมันคือเสน่ห์มากเลยพอมันทำได้แล้วเราเห็นรู้สึกว่าแบบจังหวะที่เราขึ้นไปอยู่ข้างบนหนีบขาเรียบร้อยแล้วมันจบท่าได้อะมันฟินมากเลยมันเหมือนเราบินได้มันเหมือนเราแบบเราโชว์จบเราจบซีนได้อะไรเงี้ยเลยรู้สึกว่าโหจริงๆถ้ามันฝึกต่อไปเราทำท่าที่มันแอดวานซ์ขึ้นได้เรื่อยๆอ่ะเหมือนที่พี่ๆเขาทำได้อ่ะมันคงฟินมากๆแล้วพอ

0: เป็นกีฬาที่ถ้าเราแบบจะเล่นต่ออ่ะเราสามารถที่จะต่อยอดได้เพราะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามีแบบเบสิกตรงนี้อยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่เค้าก็บอกว่าด้วยความที่เราเป็นคนตัวเล็กน้ําหนักเบาอ่ะการเล่นแบบสายเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็เหมาะกับเราอะไรเงี้ยซึ่งเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยก็น่าจะเล่นได้นะพอมันลองจริงๆอะไรเงี้ยได้ลองสายเพอร์ฟอร์แมนซ์จบก็พี่ป่าก็ให้ลองอีกอันนึง
1: เดี๋ยวโดมันต่อยหน้าไม่ได้แต่โววินัมเนี่ยมันต่อยหน้าได้นะครับหลักการเลยคือเดี๋ยวเราจะมีชุดเกราะนะชุดเกราะเนี่ยก็เหมือนเทควันโดเลยนะครับ
0: เ
1: ราก็ใส่สนับแขนสนับขาแล้วก็มีเฮดการ์ดแต่ว่าสิ่งที่เพิ่มมาคือนวมโววินัมเนี่ยต่อยหน้าเนี่ยได้1แต้มเตะตัว1แต้มเตะหัว2แต้มนี่คือของการแต้มจากมือนะ
0: ครับ
1: นะครับนอกจากนั้นก็ยังมีการจับแบบโววินัมนะครับอย่างเช่นสมมุติเตะมาเนี่ยถ้าไปจับแบบมวยไทยอย่างงี้ไม่ได
0: ้ฟาว
1: อย่างงี้ผิดกติกาเขาจะเตือนกรรมการจะเตือน3ครั้งจะตัด2แต้
0: ม
1: นะครับแล้วถ้าเกิดเตือน3ครั้งตัดเขาเรียกว่า1รีมาย
0: ครับ
1: 3รีมายจะเป็น1วอร์นิ่งถ้าโดน3วอร์นิ่งโดนไล่ออกเลยแต่ว่าจับได้ในแบบของโววินัมคือ
0: จะไม่
1: ช้อนแบบนี้มันนี่เขาเรียกวงในเราจะช้อนวงนอกมุดเตะมาปึ๊บอย่างงี้นะครับอีกมือนึงขวางหน้าดันล้มลงไปอย่างเงี้ยได้แต้มมือนี้ดันที่หน้ามือนี้ช้อนถ้าสมบูรณ์เขาล้มแรงจะได้2แต้ม
0: โอ้ดูความแรงด้วย
1: ใช่แต่ว่าสมมุติว่าเตะมาปึ๊บแค่จับแบบนี้ปุ๊บตะปับปึ๊บล้มไปปึ๊บแค่นี้อย่างนี้เราได้แค่1แต้มคือถ้าไม่สมบูรณ์แต่คือล้ม
0: ก็คือเสีย
1: ก็คือ1แต้มตีเป็นล้มไปเพราะว่าในระหว่างที่เราสู้กันอย่างเงี้ยสู้กันมุดเตะต่อยมาใครคนนึงเสียหลักล้มไปปึ๊บสมมติล้มลงไปมือแตะพื้นเสีย1แต้มจำไว้เลยว่าล้มเสีย1แต้
0: ม
1: นะครับแล้วก็เราอยู่ในบริเวณสีเขียวนี่ใช่ไหมบริเวณต่อสู้ถ้าคุณออกไปถึงสีดำออกขาเดียวไม่เสียแต้
0: ม
1: ออกสองขาเสียแต้
0: ม
1: ออกเสียหนึ่งแต้มนะครับมันจะมีสนามเหมือนเทควันโดเป็นสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยนะครับถ้าเราออกไปนอกบริเวณต่อสู้เสียหนึ่งแต้มต้องออกสองขา
0: ออก
1: ขาเดียวไม่เป็นไรเพราะว่าถือว่าอยู่ในระหว่างปุ๊บเรายังไม่เสียบาลานซ
0: ์หน่อย
1: สามารถทำดองชิงถังกลางได้ด้วยพี่ท็อปบอกว่า21ท่าใช่ไหมครับแต่ว่าในการต่อสู้แบบไฟติ้งเนี่ยอนุญาตให้ใช้ได้แค่6ท่าคือท่าที่อันตรายอย่างเช่นหนีบคอเนี่ยจะไม่อนุญาตให้ใช้ตอนสู้เริ่มต้นด้วยหมัด1 2ก่อนสบายๆนะครับอ่ะ1 2
2: ดีครับ
1: 3
2: ดีครับ
1: 4 5
2: 1 2ดี
1: 2
2: 1 2ดีครับ
1: 3
2: ปึ๊บดี
1: 4
2: ดี
0: ตอนที่โค้ชป้าบอกว่าโอเคให้ลองเลยลองแบบลองไปเล่นอะไรเงี้ยเราก็แบบก็รู้สึกว่าก็ลอง
1: ยิ้มไหลโค้งน้ำเงินพร้อมแดงพร้อมสู้กันเอาเลยครับมาต่อยได้ไปเลยครับไปเตะได้เหมือนเทควันโดไปเออ

0: Yeah.
1: I have one.
0: จับขาได้นะช้อนโอเคครับออกครับขอบคุณขึ้นมาครับผมยิ้มยิ้มไหลไหลโอเคครับขอบคุณครับ
2: ขอบคุณครับ
0: สนุกไหมครับ
2: สนุกดีครับถือว่ามันถ้าเล่นแบบไม่ต้องกลัวเจ็บอ่ะมันเลย
0: ใช่
2: ก็มีความแบบเถื่อนๆอยู่ถึงจะแบบ
0: เพราะว่ามันจะเป็นกีฬาที่แบบเอาเป็นมาร์เชียลอาร์ตจริงๆซึ่งมีการเจ็บตัวจริงๆคือมันค่อนข้างจะคล้ายๆกับเทควันโดโอสคูลเน
2: ี่
0: ยว่าเตะเอาอิมแพคจริงๆไม่ใช่เหมือนสมัยนี้เป็นแต้มเคลียร์หรือทัชชิ่ง
2: วันนี้ถือว่าครบถ้วน
0: ครบถ้วนนะครับคือหลักของโววินัมอย่างที่บอกว่าเหมือนหยินหยางเปอร์ฟอร์มานซ
2: ์
0: นะครับครบหมดแล้วนะครับคือน้องอัดอย่างที่บอกว่ามีพื้นฐานจากเทควันโดมาก็ถือว่าทำได้ดีเลยนะครับแต่ว่าเนื่องจากเป็น

0: นักเทควันโดมาเขาเตะดีแต่พอมาถึงช่วงมีหมัดปุ๊บเขาก็จะเริ่มแบบมีกังวลเรื่องหมัดแล้วเพราะว่าไม่เคยคุ้นกับการใช้หมัดมาก่อนก็ต้องไปฝึกฝนเรื่องหมัดเราเด่นด้านอะไรก็อย่าไปทิ้งแต่ด้อยด้านอะไรให้เสริมขึ้นไปส่วนในเรื่องของเปอร์ฟอร์มานซ์เนี่ยน้องอัดเนี่ยผมเห็นว่าเขาดูดีเลยนะเพราะหนึ่งละบุคลิกเขาหุ่นเขาเนี่ยคล้ายๆกับนักกีฬาเวียดนามต้นตำรับเลยทีมโชว์เนี่ยเขาจะตัวเล็กๆอย่างนี้หมดเลยนึกออกไหมฮะตัวเล็กเนี่ยในทีมโชว์เปอร์ฟอร์มานซ์มันจะได้เปรียบในเรื่องของการกระโดดหนีบการเอ็กซ์เซอร์ไซส์ทั้งหลายแหละคือยิ่งตัวเบาก็ได้เปรียบมันง่ายต่อคู่แสดงด้วยในการเซฟและกันหรือซัพพอร์ตกันอย่างเงี้ยครับผมน้องอัดเนี่ยถ้าผมให้ดูแล้วเนี่ยเขาน่าจะเหมาะกับเปอร์ฟอร์มานซ์มากกว่าเพราะเขามีความคล่องแคล่วสามารถดองชึงเขาก็ทำได้ดีเลยนะฮะพอตัวเขาเบาผู้เซฟเนี่ยเขาก็สามารถแอคชั่นออกมาได้เต็มที่สมมุติว่าเขากระโดดหนีฟรายิงซิสเตอร์คิกหรือดองชึงถังกังเนี่ยไปให้ที่คู่ของเขาคู่เขาก็สามารถตีลังกาม้วนรับแอคติ้งลงไปเหมือนกับโดนหนีบจริง
1: ๆเคยจริงถ้าผมอยากเล่นต่อเนี่ยแบบต้องมาฝึกอีกเยอะไหม
0: ก็คือถ้ามีพื้นฐานแล้วเนี่ยก็เราก็สามารถมาเริ่มต่อได้เลย
1: เริ่มเทคนิค
0: ใช่ครับคือเบสิกเนี่ยคือถ้าเราเล่นเทควันโดฟรีอย่างน้อยเราเตะเป็นแล้วแหละแต่เราก็ต้องมาทำความเข้าใจเรื่องกฎกติกาในการทำแต้ม
1: คือจริงๆมันเหมือนถ้าจะเล่นต่อมันคือมันเริ่มลงแบบเทคนิคต่างๆ
0: ใช่ครับก็เอาจริงๆแล้วก็คือต้องมีความฟิตระดับหนึ่งแล้วก็ต้องเข้าคู่บ่อยคือจะเตะแต่กระสอบเตะแต่เป้ามันไม่เหมือนเตะคนจริง
1: แล้วอย่างพี่ป่าทำไมถึงสนใจกีฬานี้ตั้งแต่แรกแล้วเป็นจุดที่แบบทำให้เรา
0: จุดที่ทำให้เราเริ่มสนใจก็คือตอนนั้นน่ะคือเล่นเทควันโดมาเกือบ30ปีแล้วนะครับอายุ46แล้ว
1: โอ้
0: ครับผมตอนนั้นน่ะเมื่อก่อนเล่นโอสคูลเราเล่นเทควันโดเป็นมาร์เชียลอาร์ตใช่มั้ย
1: ครับ
0: มันเตะโอเคแรงเรารู้สึกว่ามันคือป้องกันตัวได้จริงๆเราเล่นมาร์เชียลอาร์ตเล่นกีฬาศิลปะการต่อสู้เพราะเราอยากไว้ใช้ป้องกันตัวจริงๆไม่ใช่เทควันโดไม่ดีนะครับเพียงแต่ว่าเนื่องจากว่าชาติสมาชิกเยอะนึกออกมั้ยฮะการแข่งขันแล้วการแบบวันเดียวจบเนี่ยเทควันโดเขาต้องเซฟนักกีฬาคือท่าทางในการเตะมันเป็นสปอร์ตไปแล้วมันไม่ใช่มาร์เชียลอาร์ตละพอเปลี่ยนกฎกติกาแบบนี้สรีระนักกีฬาก็มีผลนี่เราก็รู้สึกว่ามันเป็นอีกกีฬาละสรีระเราไม่ได้แล้วเราคุ้นเคยเราหัดมาแบบนี้เขาบอกว่าโววินัมมีความคล้ายกับเทควันโดและมวยไทยเราก็เลยลองไปหัดเล่น
2: เรามาจากสายต่อสู้ก่อนเมื่อกี้ได้ลอง
1: เทควันโด
2: ใช่ป่ะตอนนั้นเราไปแข่งแล้วเราได้ที่3กลับม
1: า
2: แล้วก็ได้เห็นโชว์ของต่างประเทศก็ชอบแล้วพอเริ่มประเทศไทยเริ่มทำทีมโชว์ขึ้นมาพี่ป้าก็เลยบอกว่าช่วยมาดูให้หน่อยช่วยมาแบบลองหน่อยอะไรเงี้ยเราก็รับผิดชอบตรงจุดนั้นแล้วก็เลยลงมาอยู่ทีมโชว
1: ์
2: ก็เลยอยู่ทีมโชว์ยาวมาเลย
3: ตอนแรกจริงๆก็ยังไม่ชอบอะไรครับแต่พอได้มาฝึกแล้วมันมีความพิเศษในช่วงท่าลำหรือท่าพิเศษเรื่องการแบบว่าผัดผลเรื่องการในการโดนนีพอดองเชิงอะไรเงี้ย
4: พอมันได้เหรียญกลับมามันก็โอเคก็เลยต่อยอดพวกผมไปหลายคนแล้วก็เลยฟอร์มทีมกันทั้งหมด
1: ครับผมอยากรู้ว่าแบบจริงๆแล้วเหมือนเมื่อกี้พี่บอกทุกคนทำแบบคนละอาชีพกันใช่ไหมครับแล้วจริงๆมันรวมกันได้ยังไง
2: ต้องเล่าอีกก่อนว่าตัวพี่เองเล่นละครใช่ป่ะ
1: ครับ
2: แล้วก็จะแบบรู้จักกับปู
3: ้
2: รู้จักกับพีทเนี่ยรู้จักเพราะว่าพีทเคยทำกำกับแอคชั่นในกองละครไทยปู้นี่คือมาเรียนคิวบูกับเราก็เลยรู้จักแล้วพอได้รับโอกาสจากพี่ปาว่าลองดูทำทีมขึ้นมาเพื่อแข่งชิงแชมป์ประเทศไทยถ้าชนะชิงแชมป์ประเทศไทยก็จะมีโอกาสคัดตัวทีมชาติอะไรเงี้ยก็เลยลองฟอร์มทีมรวมกันดูครับเราตั้งเป้าติดทีมชาติกันหมดแล้วนะ
3: ใช
2: ่ไม่เคยมีใครตั้งเป้าต่ำกันเลยเพราะเราคุยกันแล้วว่าเราอยากไปแข่งต่างประเทศพร้อมกันทั้งทีมถ้าทีมเราหลุดไปแม้แต่คนเดียวพวกเราก็จะรู้สึกว่าเราก็ไม่อยากแข่ง
3: ใช่
1: คืออย่างตอนนี้ทุกคนก็ยังทำอาชีพอื่นๆควบคู่ไปกับการเป็นนักกีฬา
2: ใช่ครับอาชีพหลักของท็อปกับปู้คือการเป็นนักแสดงอาชีพหลักของพี่พีคคือการไปเล่นหลังนอกซึ่งก็จะมีฟีลลิ่งพี่พีคจะแบบพี่เดี๋ยวผมต้องหายไป2เดือนนะอย่างเราสัมภาษณ์กันวันนี้อีกไม่เกิน15วันเดี๋ยวพี่พีคจะบอกพี่พีคจะไปอเมริกา2เดือนนะพวกเราก็บอกว่าพี่พีคครับพี่พีคซ้อมเองอยู่ทางนู้นวิดีโอคอลมาซ้อมกับผมนะครับอะไรอย่างงี้
3: ดองชิงบลูทูธเคยเนี่ย
2: รู้จักการซ้อมบลูทูธไหม
3: เฮ้ย
2: อันจริงๆมันเหมือนตลกนะแต่ว่าเมื่อหายไปคนหนึ่งอ่ะพวกเขาก็ซ้อมกันได้โดยพวกเขาจะจินตนาการว่ามีพี่พีทอยู่ตรงนั้น
1: แต่ไม่มีคนซ้อม
2: แต่ไม่มีเขาก็ซ้อมกันสามคนก็เรียกการซ้อมบลูทูธ
1: เจ๋ง
3: จริง
1: แล้วอย่างถ้าพูดถึงตอนนี้คอมมูนิตี้ของคนที่เล่นโมวินัมจริงถือว่ามีเยอะ

0: นะครับ
1: คือเอาจริงมีคนสนใจเยอะนะครับคือแต่ว่าอันเนี้ยเราก็ต้องโทษอะไรไม่ได้มันอยู่ที่สถานการณ์โควิดด้วยจากปีแรกแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยเมื่อปลายปี2020นะฮะมีคนเข้าร่วมแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยประมาณ50คนนะครับปี2021มีคนเข้าร่วมแข่งขันเกือบ100คนก็เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวสโมสรสมาชิกก็เพิ่มขึ้นอีกหลาย10สโมสรนะครับนี่ขนาดอยู่ใต้สถานการณ์โควิดเนาะคิดว่าถ้าเกิดว่ามันเราผ่านพ้นจากสถานการณ์โควิดไปได
0: ้
1: อ
0: ่
1: ะ
0: น่าจะ
1: มันน่าจะมีความนิยมมากกว่านี้แล้ว4เกมภาพที่ออกไปประชาชน คนไทยหลายๆคนก็เห็นแล้วเฮ้ยมันเป็นกีฬาที่มีใน4เกม
2: ก็คือหลังจากที่ไปแข่ง4เกมมามันก็ยังมีเอเชียนเกมมันยังมีชิงแชมป์โลก
3: ชิงแชมป์โลกแชมป์เอเชีย
2: มีแชมป์เอเชียใช่มั้ยพี่แล้วก็ยังมีปีหน้าอีก4เกมปีหน้าอีกตะยังมีกําลังอยู่ตะแบบที่ยังมีกําลังมีลมหายใจก็ไปให้สุดแน่นอน
3: ก็คือเหรียญกะว่าจะต้องได้เหรียญทองให้ครบทุกแมตช
2: ์ใช่หวังเหรียญทองทุกแมตช
4: ์เหมือนกันครับความคิดเหมือนกันทั้งทีมแล้วก็อีกอย่างนึงคือความหวังคืออยากมาเป็นโค้ชด้วยพอเราไปถึงจุดสูงแล้วกลับมาเราก็มาแบบถ่ายให้เด็กรุ่นหลังต่อคนต่ออะไรแบบนี
3: ้ตอนนี้โฟกัสของท็อปคือท็อปอยากทำให้โววินัมเป็นกีฬาที่รู้จักในแง่ของสากลในประเทศไทยเพราะเรารู้สึกว่าคนไทยมีศักยภาพมากที่จะเล่นกีฬานี้เพียงแต่ว่ามันยังไม่แพร่หลายแล้วก็
0: ยังไม่เป็นที่รู้จ
3: ัก ไม่เป็นที่รู้จักซึ่งเราอยู่ในยุคที่เป็นนักกีฬาเทควันโดทีมชาติมาก่อนแล้วเราก็อยู่ในจุดที่เทควันโดยังไม่แพร่หลายแบบนี
0: ้
3: พอทุกอย่างมันเริ่มเข้าที่อะครับกีฬาแบบนี้มันตอบโจทย์กับคนไทยถามว่ากว้างไหมกว้างแต่ยังไม่มากก็ต้องพึ่งรายการต่างๆพึ่งสื่อต่างๆที่จะเข้ามาช่วยสนับสนุนและผลักดันกีฬาโววินัม
0: แล้วจริงๆอยากรู้ว่าสุดท้ายถ้าแบบคนที่ดูอยู่แล้วเขาแบบอยากมาเล่นพี่ท็อปหรือแบบพี่ปู่พี่พีชแบบอยากแนะนำหรือว่าเขามาจอยที่ไหนได้บ้าง
3: เราต้องบอกอย่างนี้ก่อนถ้าสำหรับ performance team ครับตอนนี้ถ้าทีมที่รู้จักท่าถูกต้องได้รับการอบรมจากต่างประเทศหรือมีความพร้อมที่สุดก็คือที่นี่ที่ Star Wovinam ตรงสน.ประชาชื่นนะครับแต่ถ้าต่อสู้ก็จะเป็น process ที่ชัดเจนที่สุดคือของพี่ป่าน
1: อกจากนั้นคือตอนที่เราจัดฝึกอบรมผู้ฝึกสอนก็มีผู้ฝึกสอนจากเนี่ยที่เปิดโรงยิมเทควันโดมวยไทยเนี่ยเขาก็มาอบรมเพียงแต่ว่าอันนี้ก็ต้องไปดูว่าเขาไปต่อยอดยังไงเขาไปเปิดหลักสูตรในโรงยิมเขาหรือเปล่าม
3: ันคือกีฬาของคนรุ่นใหม่ที่รักในมาร์เชียลอาร์ต
0: แต่ผมมาเล่นผมว่าแบบมันมีเสน่ห์มากเลยนะไม่ถึงว่าโอเคพอเราเป็นนักแสดงด้วยอะแล้วเรารู้สึกว่าพอมาเล่นอันเนี้ยมันเหมือนแบบเฮ้ยมันแบบ
3: นึกภาพว่าถ้าสมมติถ่ายละครนะ
0: เราวิ่งโดด
3: น
0: ี
3: ่คือหล่อมาก
0: เท่เลย
3: รับกำกับนะครับทีมผมรับกำกับ
0: แอคชั่นนะครับ
2: ร
0: ับ
2: กำกับรับแสดงด้วย
0: ช่วงวันนี้ก็รู้สึกว่าแบบ enjoy กับการได้มารู้จักโววินัมแล้วก็ได้มาลองเล่นมากๆภาพแรกที่เราคิดไว้กับภาพที่วันนี้หลังจากที่เราได้มาลองเล่นมันแบบมันคนละภาพกันเลยแล้วความรู้สึกมันแบบรู้สึกดีมากเลยที่ได้มารู้จักกีฬาเนี่ยเอาจริงดีใจมากเลยนะที่วันนี้ได้มาเล่นกีฬาเนี่ยแล้วรู้สึกว่ามันเป็นกีฬาที่ถ้าเรารู้จักตั้งแต่เด็กอ่ะเราคงเลือกที่จะเล่นมันซึ่งจริงๆตอนนี้หมายถึงหลังจากที่เรามาลองวันนี้ถ้าถามว่ามันเป็นกีฬาที่เราอยากเล่นต่อไหมก็เป็นกีฬาที่เราอยากเล่นต่อก็คิดว่าถ้าใครมีโอกาสนะครับก็ลองมาเล่นโววินัมมารู้จักกีฬานี้แล้วก็มาลองดูผมว่ามัน

แล้วนะคะวันนี้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้หลายพื้นที่ค่ะโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกนะคะที่ต้องระวังฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางแห่งค่ะอาจมีน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้นะคะในพื้นที่เสี่ยงส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ก็ยังมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองค่อนข้างมากเลยค่ะปัจจัยสำคัญในช่วงนี้นะคะก็มาจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำก็ปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนด้วยนะคะทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่มีฝนตกหนักโดยเฉพาะภาคเหนือและก็ภาคตะวันออกค่ะวันนี้นะคะมีพื้นที่เสี่ยงภัยค่ะภาคเหนือได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านและตากนะคะภาคตะวันออกจังหวัดระยองจันทบุรีและที่จังหวัดตราดค่ะสำหรับคลื่นลมทะเลนะคะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยคลื่นสูง1เมตรแต่ว่าบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงมากกว่า2เมตรได้ดังนั้นขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเอาไว้ด้วยค่ะสภาพอากาศรายภาคเริ่มที่ภาคเหนือวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านและตากอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬนครพนมชัยภูมิมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีพระนครอยุธยานครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียสค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสค่ะสรุปภาพรวมวันนี้นะคะประเทศไทยก็ยังมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักเป็นพิเศษนะคะติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ้าไหมครับเป็นผ้าไหมที่ขึ้นชื่อของชาวภูไทยกาฬสินธุ์เลยนะ
1: โอ้ my god สวยมากสวยมากมาก
0: แบบเนี้ยต้องขอออฟฟิศมาประจำที่เมืองไทยแล้วมั้ง
1: no no no ของไทยสวยขนาดนี้ถ้าไอมาทำงานที่นี่ไอต้องซื้อของจนตัวหมดแน่แน
2: ่หมายถึงหมดตัวหรือเปล่าคะ
1: โอ้ใช่ใช่หมดตัวไอพูดผิด
3: พูดผิด
4: นี่รู้ไหมถ้าสมัยนั้นสมเด็จพระพันปีไม่ตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพงานศิลปะหัตถกรรมของไทยโดยเฉพาะการทอผ้าไหมคงไม่เป็นที่รู้จักและนิยมแพร่หลายมาจนถึงทุกวันนี้หรอกนะ
1: โอ้ถ้าเป็นแบบนั้นเสียดายตายเลยไอเดินทางมาทั่วโลกของแบบนี้ไม่มีที่อื่นแล้วนะ
2: ฉันอยากเห็นไปดูกันเถอะ
5: จังหวัดกาฬสินธุ์พุทธศักราช2537
2: โอ้ยพี่บัวสีไปส้วนผู้อื่นเถอะ
6: โอ้ยพี่ว่าแพ้ว่าผืนนี้แม่ข้ามลาท่อได้งามอีหลี
2: สันบ่ไหวแล้วตอนนี้กับป่วยเฮ็ดบ่ไหวดอก
6: เฮ้ยแล้วข้ามแก้วล่ะ
0: ไปแล้วเด้ออีแม
6: ่ข้ามแก้วเองสิไปใส่
2: มันสิไปเฮ็ดงานได้กุ้งอยู่บ้านเฮาทำแต่หน้าทำแต่ไรมันบ่พอกิน
6: เองสิไปเฮ็ดหยังวีซ่าความหูท่อผ่าแพ้ว่าของแม่เองกับมี่แล้วตอนนี้พาราซินี่ท่านส่งตั้งกลุ่มท่อผ่าหมายแพ้ว่าและโครงการศิลปาชีพอยู่กาฬสินธุ์แล้วคนบ้านเฮาก็ไปเป็นสมาชิกหลายคนอยู่คันเองเข้าร่วมก็สิมีอาชีพมีรายได้บ่ต้องลำบากไปเฮ็ดงานอยู่หม่องอื่น
0: โอ้ยบ่เอาดอกป้าเฮ็ดไปก็บ่ฮู้สิขายผู้ใดเดี๋ยวนี้บ่มีไผเขาใส่กันแล้วมันเซ้ยมันบ่โมเดิร์น
6: เอ้านี่แมวผู้ใดนี
7: ่แก้มแก้ว
6: โอ้ยเอ็งเบิ่งนี่ก่อนค่ำแก้วนี่เป็นแพร่ว่าที่ทรงเข้าประกวดเมื่อปีก่อนการประกวดผ้าไหมมีสุปีเขารอทรงประกวดกันแทบสู่จังหวัดทั้งมัดมีคิดหางกะลอกพื้นเรียบหรือว่าแพ้ว่าของบ้านเฮาคันประกวดสนะคนทั่วไปก็สิฮู้จักผ่าบ้านเฮาหลายขึ้นขายได้หลายขึ้นเมื่อเขาเป็นสมาชิกศิลปาชีพก็สิมีความเป็นอยู่ที่ดีกว่าเก่าหลายบ่ต้องลำบากจากบ้านไปไสได้ดูแลพ่อแม่ท่านมาซอยเฮาได้อีหลี
0: ก็บ่อยากไปดอกอยู่บ้านเรามีกินหนูก็อยากอยู่มันเฮ็ดจังไดหนูลืมไปเบิดแล้ว
1: ว้าวสีเขียวนี่มันอะไรสวยจังเลย
4: นี่คือปีกแมลงทับแมลงชนิดหนึ่งของไทยที่สมเด็จพระพันปีหลวงทรงฟื้นฟูงานปากปีกแมลงทับที่มีมาแต่โบราณแล้วให้สมาชิกศิลปาชีพมาฝึกทำนี่เป็นตัวอย่างที่ท่านใช้ปักบนชุดโขนน่ะ
1: Amazing I ไม่เคยเห็นแบบนี้ที่ไหนเลยโอ้ไอ้ตื่นเต้น
2: วันนี้ได้รู้ว่า

สมเด็จพระพันปีได้ทรงก่อตั้งศิลปาชีพเพื่อช่วยให้ชาวบ้านที่ยากจนให้มีรายได้มีความเป็นอยู่ที่ดีและยังทรงส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นช่วยอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยโบราณให้อยู่คู่ชาติเป็นนานๆ

0: ยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้โขนของไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกด้วยนะ
1: พี่ครับพี่ทำอะไรกันอยู่หรอครับ
2: ก็ฝึกโขนไง
3: ฝึกโขนจะไปแสดงโขนศิลปาชีพกันหรือเปล่าคะ
2: ก็เพราะโขนศิลปาชีพเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะสิ

0: บัติทางธรรมชาติตอนภาวะโลกร้อนก่อมหันตภัยทำลายโลก
1: โอ้ยน้ำท่วมมิดหลังคาแล้วเฮ้ยภูเขาหิมะละลายหมดแล้วทำไมมันร้อนอย่างนี้หรือว่าโลกจะแตกแล้วโอ้ยต้นกล้าโอ้ยพวกนายหนีก่อนเร็วอยู่ไม่ได้แล้วโลกแปรปรวนปั่นป่วนโลกจะแตกแล้วมั้งอากาศก็ร้อนตับจะแตก
0: โลกยังไม่แตกที่นายบอกว่าร้อนตับจะแตกน่าจะมาจากที่นายนอนตากแดดมากกว่านะโอ้ย
1: โอ้โหแดดเปรี้ยงเลยฉันว่านายกินเยอะไปละมั้งถึงได้ฝันประหลาดๆแบบเนี้ยเอ้ยแต่ในฝันมันเหมือนจริงมากเลยนะ
0: นี่พวกนายฟังนะที่ต้นกล้าฝันน่ะเกิดขึ้นจริงๆบนโลกใบนี้แล้วนะ
1: อะไรนะเกิดขึ้นจริงแล้วเหรอ
0: ซึ่งภาวะโลกร้อนก็คือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกหรือที่เรารู้จักกันว่า Greenhouse Effect ซึ่งมีต้นกำเนิดสำคัญมาจากน้ำมือมนุษย์นั่นเองที่ทำให้โลกร้อนขึ้น
1: มนุษย์อย่างเราลงมือทำร้ายโลกใบนี้ยังไงบ้างหรอ DLTV
0: ก็อย่างจำนวนประชากรมนุษย์ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ความต้องการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยบวกกับความต้องการใช้พลังงานที่มีไม่สิ้นสุดจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมทั่วโลกก็ยิ่งทำให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นและยังมีเรื่องการตัดไม้ทำลายป่าทำลายสมดุลธรรมชาติมันก็เลยยิ่งเป็นการเพิ่มแก๊สเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศตัวการสำคัญที่ทำให้โลกร้อนอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ในที่สุดสิ่งต่างๆที่มนุษย์เราได้ทำกับโลกใบนี้มาได้หวนกลับมาสู่พวกเราในลักษณะของภาวะโลกร้อนยังไงล่ะ
1: ฟังดูแล้วไม่ใช่เรื่องเล็กๆ เลยนะแล้วเราต้องเผชิญกับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนนี้ยังไงบ้างหรอ DLTV
0: เรื่องภาวะโลกร้อนเป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกเลยล่ะเพราะเราต้องเจอกับสภาพอากาศที่รุนแรงขึ้นรวมทั้งภัยแล้งไฟป่าพายุและน้ำท่วมฤดูผันแปรเพราะโลกร้อนส่งผลให้ฤดูหนาวสั้นลงและฤดูร้อนมาเร็วขึ้นในบางพื้นที่หรือฤดูร้อนจะขยายเวลายาวนานขึ้นทำให้สิ่งมีชีวิตทุกชีวิตบนโลกรวมถึงมนุษย์อย่างเราจะดำรงชีวิตได้ยากลำบากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได
1: ้แค่อากาศร้อนอย่างทุกวันนี้ยังแย่เลยแล้วถ้าบ้านเราร้อนนานกว่านี้ไม่ต้องป่วยตายกันเลยหรอ DLTV
0: นี่ไงฉันกำลังจะบอกเลยว่าภาวะโลกร้อนก็มาพร้อมกับโรคภัยร้ายแรงที่ทำให้มนุษย์เจ็บป่วยและเสียชีวิตได้เหมือนกันอย่างฮีทสโตรกคือภาวะเป็นลมเนื่องจากความร้อนสูงเกินไปรวมถึงโรคติดต่ออุบัติใหม่อย่างโรคซาไข้หวัดนกไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่และในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เกิดสภาวะสารภูมิแพ้แพร่ระบาดอย่างในประเทศสหรัฐอเมริกาเกิดปรากฏการณ์ประหลาดช่วงฤดูใบไม้ผลิคือคนมีอาการไอจามเป็นภูมิแพ้และหอบหืดกันง่ายขึ้นจึงทำการศึกษาเลยรู้ว่ามาจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปบวกกับสภาพมลพิษในอากาศเป็นสาเหตุสำคัญนั่นเอง
1: ยิ่งฟังยิ่งเครียดแล้วก็ยิ่งกระตุกต่อมอยากรู้เข้าไปใหญ่แล้วภาวะโลกร้อนที่มีผลกระทบทั้งโลกเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเหรอนั่นสิแล้วประเทศของเราได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศรุนแรงและจากภาวะโลกร้อนบ้างหรือยังอะ DLTV
0: พูดไปก็ไม่เห็นภาพฉันพาย้อนเวลาวาร์ปไปดูให้เห็นกับตาเลยดีกว่าพลังแสงทะลุมิติตอนนี้เราย้อนกลับไปตอนปี2554ตอนนั้นประเทศไทยเราเกิดฝนตกหนักมากกว่าปกติทั่วทั้งประเทศทำให้เกิดมหาอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่เป็นประวัติศาสตร์เพราะยาวนานถึง6เดือนและทุกภาคของประเทศได้รับผลกระทบไม่เว้นแม้แต่กรุงเทพและปริมณฑล
2: โอ้โหเฮ้ยนี่มันนอกโลก
0: ก็ใช่นะสิพร้อมนะไปต่อกันเลยที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
1: พายุอะไรเนี่ย
2: โอ้ย
0: นี่คือความรุนแรงของพายุเฮอริเคนไอดาเป็นเฮอริเคนระดับ4พัดถล่มรัฐลุยเซียนาทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและมีผู้เสียชีวิตไปเกือบ100คน
2: โอ้โห
1: แล้วนี่เราจะไปไหนกันต่อล่ะเนี่ย
0: ไปดูพายุทรายที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนเมื่อปี2021หรือเมื่อพุทธศักราช2564เห็นไหมว่าท้องฟ้าเหนือกรุงปักกิ่งเปลี่ยนเป็นสีส้มเพราะเกิดพายุทรายครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบ10ปี
1: โอ้โห
0: นี่คือไฟป่าที่เขตไซบีเรียของประเทศรัสเซียครั้งที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ไฟป่าครั้งนี้สร้างความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมโลกอย่างมหาศาลเพราะได้ปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศมากเป็นระดับสูงสุดในรอบ2ทศวรรษหรือ20ปีเลยล่ะ
1: โอ้โหเอ๊ะโหน้ำมันทาน้ำแข็งนี
0: ่ใช่แล้วไปต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ภาวะโลกร้อนทำให้ที่นี่ต้องสูญเสียธารน้ำแข็งไปแล้ว500แห่งและอาจต้องสูญเสียถึง 90% ของธารน้ำแข็ง 1,500 แห่งที่ยังเหลืออยู่ในศตวรรษนี้หากการปล่อยแก๊สเรือนกระจกขึ้นไปทำลายชั้นบรรยากาศโลกยังเพิ่มสูงขึ้นต่อไปเรื่อย
1: ๆโอ้โหยังไม่หมดอีกเหรอฉันเริ่มเกือบกับสิ่งที่จะได้เห็นมากขึ้นซะแล้ว
0: ยังตอนนี้เรากลับมาอยู่ในปัจจุบันแล้วนะเป็นช่วงต้นปี2022ที่ประเทศโปรตุเกสต้องเผชิญกับภัยแล้งทั้งแผ่นดินเป็นประวัติการคุกคามพืชผลและแหล่งน้ำเป็นพื้นที่กว้างและยังคาดว่าอุณหภูมิจะสูงกว่าปกติและภัยแล้งจะรุนแรงขึ้นเรื่อย
1: ๆโอ้พอแล้วต้นกล้า
0: ขออีกเรื่องที่นี่เลยประเทศออสเตรเลียสถานการณ์โคอาล่าอยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงและเข้าใกล้คำว่าสูญพันธุ์ไปทุกขณะเพราะที่อยู่อาศัยของพวกมันน้อยลงปัญหาไฟป่าและภัยแล้งที่ทำให้โคอาล่าไม่สามารถหาอาหารและดำรงชีวิตได
1: ้น่าสงสารเจ้าโคอาล่าพวกนี้จัง
0: โอ้โหพวกนายเป็นอารมณ์ไวมากฉันตามไม่ทันเลย
1: นายก็ตลกไม่เบาเลยนะแต่ฉันตลกไม่ออกเลยอ่ะฉันไม่อยากให้ภาวะโลกร้อนรุนแรงไปกว่านี้เลย
0: งั้นเราก็ต้องมาช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนพร้อมไหมล่ะ
2: พร้อม
0: เริ่มแล้วนะปลูกต้นไม้ใช้กระดาษสองหน้าหันมาใช้ถุงผ้าชำระค่าใช้จ่ายผ่านระบบออนไลน์เลือกใช้หลอดประหยัดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าฉลากเบอร์5รีดผ้าครั้งละมากๆปิดเมื่อไม่ใช้เลือกใช้พลังงานทดแทนใช้แสงแดดให้เป็นประโยชน์ลดกินทิ้งกินขว้างพกขวดน้ำติดตัวเลือกผลิตภัณฑ์ชนิดเติมติดฉนวนกันความร้อนภายในบ้านเช็คลมยางวางแผนก่อนเดินทางทางเดียวกันไปด้วยกันเลือกซื้อขนาดรถยนต์ก็สำคัญตรวจเช็คสภาพรถทุก3เดือนไม่ขับก็ดับเครื่องและขับรถอย่างมีประสิทธิภาพถ้าฟังไม่ทันเลื่อนย้อนไปฟังใหม่นะโอ้ย
1: มาฉันช่วยเองในเว็บไซต์ dltv.ac.th เว็บไซต์กรมทรัพยากรธรณีและเว็บไซต์สำนักนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานยังมีข้อมูลความรู้ดีๆให้ค้นหาอีกเพียบเลยลองเข้าไปดูกันนะครับ
0: เฮ้ยวันนี้พอก่อนได้ไหมฉันจะเป็นล้มแล้วว
1: ันนี้ถ้าจะเหนื่อยมากเพราะใช้พลังพาพวกเราไปทั่วโลกเลยแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะเพื่อนๆบ๊ายบาย
0: ภาวะโลกร้อนคือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกมนุษย์เป็นต้นเหตุในการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้เชื้อเพลิง

0: ่างๆการขนส่งการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมและทำลายป่าไม้จำนวนมหาศาลพวกเราจะนิ่งดูได้ปล่อยให้โลกเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้ต้องร่วมมือกันลดโลกร้อนที่กำลังเกิดขึ้นด้วยสองมือของพวกเราทุกคน
1: ภัยแล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็ส่วนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน
0: ่โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
1: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV

เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

ามารถใช้สิทธิประกันสังคมได้ค่ะโดยเบื้องต้นเนี่ยที่สำคัญเลยจะต้องเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลที่ตัวเองขึ้นสิทธิการรักษาเอาไว้ผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิในการรักษาไม่ว่าจะด้วยวิธีการผ่าตัดการให้ยาเคมีบำบัดหรือว่าการฉายแสงค่ะโรคมะเร็งนะคะจะแยกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่ม10โรคมะเร็งกับนอกกลุ่ม10โรคมะเร็งค่ะ10โรคมะเร็งเนี่ยจะถูกกำหนดด้วยการรักษา

มะเร็งตามมาตรฐานสากลที่ใช้ในการรักษาทั่วไปค่ะซึ่งได้แก่โรคมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่มะเร็งปากมดลูกมะเร็งโพรงจมูกมะเร็งหลอดอาหารมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมะเร็งตับมะเร็งท่อน้ำดีมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้ใหญ่ถ้าอยู่นอกเหนือ10โรคมะเร็งที่กล่าวไปเบื้องต้นนะคะก็ยังสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาโรคมะเร็งได้ค่ะก็คือสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาพื้นฐานตามโรคมะเร็งที่ผู้ป่วยเป็นนะคะกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องส่งตัวไปที่โรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าผู้ป่วยจำเป็นจะต้องมีหนังสือส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัดในโรงพยาบาลนั้นๆไปรับการรักษาต่อเนื่องเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์พื้นฐานของผู้ป่วยค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบกับผมเดวิดวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวเมื่อคุณไปหาหมอที่วันนี้พี่เดวิดอยากให้ทุกคนรู้จักคำศัพท์ที่คนเรามักจะเห็นทั่วไปเมื่อไปตรวจร่างกายคือศัพท์พวกนี้เนี่ยจะเป็นศัพท์ที่เธอต้องเจอก่อนพบแพทย์แล้วคำแรกนะทุกคนคือคำว่า heart rate นั่นแหละทุกคนอ่านกับพี่ดูซิ heart rate เน้นพยางค์ที่ดึงเลยนะ heart rateคือ heart rate เนี่ยคือค่าอัตราการเต้นของหัวใจคุณนึกออกป่ะซึ่งถ้าเป็นภาษาไทยเนี่ยมันจะเรียกว่าชีพจรซึ่ง heart rate นี้จะเต้นวัดเป็นจำนวนครั้งต่อนาทีซึ่งค่าดังกล่าวเนี่ยจะสะท้อนให้เห็นถึงการทำงานของหัวใจหรือระบบไหลเวียนเลือดเนื่องจากทุกๆครั้งที่หัวใจเราเต้นเนี่ยหัวใจจะทำหน้าที่สูบฉีดเลือดส่งไปทั่วร่างกายโดยอัตราการเต้นของหัวใจในแต่ละวัยหรือว่าอายุเนี่ยจะมีตัวเลขที่ต่างกันออกไปอาจเริ่มจากช่วงวัยเด็กก่อนเถอะคือตอนพวกเราเป็นเด็กหรือว่าเบบี้ใช่ปะอัตราการเต้นหัวใจของพวกเราเนี่ยจะค่อนข้างสูงแล้วมันจะค่อยๆลงมาเมื่อมีอายุมากขึ้นคือหัวใจปกติของพวกเราเนี่ยจะเต้นอย่างสม่ำเสมอด้วยความเร็วหรือช้าที่เปลี่ยนไปตามกิจกรรมของร่างกายคือถ้าเธอพักอยู่เนี่ยหัวใจของคุณเนี่ยอาจจะเต้นประมาณ 60-100 ครั้งต่อนาทีแล้วชีพจรของผู้ใหญ่ระหว่างพักอยู่เนี่ยมักจะอยู่ระหว่าง 50-80 ครั้งต่อนาทีแล้วในขณะเดินเนี่ยหัวใจเราจะเต้นเร็วขึ้นประมาณ100-120ครั้งต่อนาทีและมากกว่า120ครั้งต่อนาทีในขณะที่คุณวิ่งแล้วสำหรับนักกีฬาเนี่ยซึ่งน่าไม่ใช่ฉันแน่แต่สำหรับนักกีฬาเนี่ยเวลาเขาพักใช่ปะแต่พวกเขาเนี่ยจะมีชีพจรระหว่างพักเนี่ยประมาณ 40-60 ครั้งต่อนาทีทีนี้ถ้าคุณเป็นผู้ใหญ่เนี่ยแล้วคุณอยู่ในสภาวะปกติก็คือไม่วิ่งหรือว่าออกกำลังกายแล้วหัวใจของคุณเนี่ยเต้นอยู่ที่ 50-100 ครั้งต่อนาทีคือแบบนี้แหละทุกคนเรียกว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณไม่ได้ไปทำอะไรให้มันตึงเต้นหรือว่าออกกำลังกายแต่หัวใจของคุณเนี่ยเต้นมากกว่า100ครั้งต่อนาทีเนี่ยแบบเนี้ยเรียกว่ามีภาวะหัวใจเต้นเร็วแต่ถ้ามันเต้นมากกว่า150ครั้งต่อนาทีเนี่ยแบบเนี้ยเรียกว่ามีภาวะหัวใจเต้นเร็วมาก คือเอาเป็นว่ามันเข้าขั้นอันตรายแล้วนะแล้วเธอจะต้องรีบไปหาหมออย่างด่วนส่วนวิธีการวัดค่าอัตราการเต้นหัวใจของตัวเองเนี่ยทำได้ด้วยการวัดการเต้นของชีพจรด้วยการใช้นิ้วนางนิ้วกลางกับนิ้วชี้จับเข้าที่ข้อมืออีกด้านที่คุณต้องการจะวัดชีพจรตรงบริเวณที่มันเต้นตุบๆนั่นแหละทุกคนหลังจากนั้นเนี่ยให้นับการเต้นของหัวใจจำนวนครั้งต่อนาทีรวมถึงให้สังเกตอัตราการเต้นว่ามันสม่ำเสมอหรือเปล่าคือถ้าหากมันสูงเกินไปเนี่ยคุณอาจจะเสี่ยงกับโรคหัวใจหรือว่าไขมันในเลือดสูงซึ่งการวัดชีพจรแบบนี้ไม่ใช่ว่าทำครั้งเดียวเราเลิกนะทุกคนคือคุณจะต้องทำมันไปเรื่อยๆคือคุณต้องทำมันอย่างน้อยสัก3ครั้งแล้วหาที่เฉลี่ยออกมาแต่ที่สำคัญที่สุดทุกคนคือถ้าเกิดว่าผลออกมาแล้วใช่ปะแล้วมันไม่ปกติอย่างที่แจ้งไปเมื่อกี้คุณจะต้องรีบหาแพทย์อย่างด่วนเพราะอะไรรู้ไหมหัวใจเนี่ยเป็นหนึ่งอวัยวะที่สำคัญต่อเราเป็นอย่างยิ่งแล้วสำหรับความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณอาจารย์ภากรจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วพบกับพี่กับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามหน่อยกันจ้ะ
2: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 น กิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 น.กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 น.และกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 น.ถึงเวลา 10:40 น.ผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์พิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ข้าสู่ช่วงสนทนาสีราช360องศาครับวันนี้เราจะคุยเรื่องของผมไม่ใช่ผมนี่นะฮะเรื่องของเส้นผมที่อยู่บนศีรษะของเราทุกคนนี่แหละครับลองนึกดูนะครับถ้าวันนึงเส้นผมค่อยๆร่วงไปร่วงไปจนในที่สุดหัวล้านโอ้โหไม่อยากนึกเลยใช่ไหมครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของเราบางคนเนี่ยเสียความมั่นใจหมดอะไรตายอยากทุกอย่างมันแทบจะพังทลายหายไปหมดแต่ไม่ต้องห่วงนะครับหนุ่มหัวล้านสาวผมบางทั้งหลายวันนี้มีเรื่องดีๆมาฝากกันต้องชมให้ได้จนจบเลยนะครับแล้วจะรู้ว่ารักษาได้ครับผมร่วงหัวล้านเนี่ยรักษาได้แต่ก่อนอื่นไปรู้จักกับเส้นผมของเราก่อนครับ
1: ด้วยถึงเราจะมีเส้นผมบนศีรษะประมาณ 90,000 ถึง 140,000 เส้น1ตารางเซนติเมตรจะมีผม120ถึง200เส้นในคนปกติผมจะร่วงไม่เกินวันละ100เส้นและเมื่ออายุมากขึ้นผมที่ร่วงเกินกว่าปกติจะนำไปสู่ภาวะของการเกิดโรคหัวล้านได้ในที่สุด
0: ผมเชื่อว่าไม่มีใครอยากจะเป็นทั้งหนุ่มหัวล้านและสาวผมบางอย่างแน่นอนครับเพราะว่าไปไหนทำอะไรที่มันมีทั้งความไม่มั่นใจแล้วก็เสียบุคลิกภาพไปทั้งหมดเลยนะครับแต่วันนี้ปัญหาจะมีทางออกมีทางแก้ไขโดยจะคุยกับหัวหน้าสาขาโรคเส้นผมและการผ่าตัดปลูกถ่ายเส้นผมภาควิชาตาจะวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลครับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์รัฐพลตวงทองครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: โอ้อาจารย์ผมหนามากเลย
2: โอ้ครับขอบคุณครับ
0: งั้นเราต้องมีทางออกที่ดีอย่างแน่นอน
2: ครับ
0: หัวล้านผมบางนี่แก้ไขได้ใช่ไหมครับ
2: แก้ไขได้ครับจริงๆแล้วหัวล้านผมบางเนี่ยมันเป็นโรคนะครับ
0: เป็นโรคอะฮะ
2: ครับ
0: โรคที่ว่านี่เป็นโรคกรรมพันธุ์อย่างเดียวไหมหรือว่ามีสาเหตุอื่นๆที่ทำให้เป็นโรคนี้ได้อีกครับ
2: ที่เราพบบ่อยที่สุดนะครับปัญหาหัวล้านผมบางเนี่ยก็จากโรคผมบางจากพันธุกรรมและฮอร์โมนนะครับพวกนี้จะ
0: เป็นหลักเลยใช่ไหม
2: เป็นหลักครับ
0: ครับ
2: ส่วนปัจจัยอื่นพวกโรคผมร่วงเป็นหย่อมหรือว่าพวกหนังศีรษะอักเสบพวกนั้นก็เป็นส่วนน้อยนะครับ
0: ผมทีนี้เห็นบางคนเนี่ยพ่อแม่ล้านลูกก็ต้องล้านด้วยอย่างนั้นไหมฮะหรือว่าลูก 3-4-5 คนเนี่ยจะต้องล้านทุกคนไหมบางคนไม่ล้านเลยก็มีเอ๊ะมันเกิดจากอะไรมันเป็นทำไมถึงเป็นแบบนั้น
2: จริงๆแล้วเนี่ยนะครับปัจจัยสำคัญมี2 อย่างในโรคนี้นะครับ
0: ค
2: ือ1ก็คือมีพันธุกรรมซึ่งง่ายต่อการเกิดผมร่วงนะครับผมร่วงศีรษะล้านอันที่2เนี่ยปัจจัยที่2ก็คือเรื่องฮอร์โมนนะครับก็พวกนี้จะในสำหรับในเพศชายเนี่ยก็จะมีฮอร์โมนเพศชายนี่แหละที่ชื่อว่าเทสโทสเตอโรนเนี่ยตัวนี้เนี่ยจะมากระตุ้นนะครับพันธุกรร
0: ม
2: ซึ่งง่ายต่อการเกิดผมร่วงแล้วทำให้เกิดมีผมร่วงนะครับ
0: หมายถึงไงฮะคนที่มีฮอร์โมนเพศชายเยอะจะผมร่วงง่ายกว่าและล้านได้มากกว่าอย่างนั้นไหมฮะ
2: ระดับฮอร์โมนในคนที่มีผมบางศีรษะล้านก็เท่าๆกับคนปกติทั่วไปครับ
0: ไม่ใช่ว่าวัดฮอร์โมนอุ้ยฮอร์โมนผมเยอะผมมีโอกาสจะหัวล้านไม่ใช่อย่างนั้นด้วย
2: ไม่ใช่ครับคือฮอร์โมนนี่ก็เท่าๆกับคนทั่วไปแต่ว่าต้องมีพันธุกรรมมาคือมี2 อย่างมันตบมือข้างเดียวมีฮอร์โมนอย่างเดียวก็ไม่ได
0: ้
2: ต้องมีฮอร์โมนและพันธุกรรม
0: พอตบปุ๊บเท่านั้นแหละร่วงเลย
2: ร่วงครับ
0: โอ้โหอายุเท่าไหร่ถึงเริ่มล้านครับ
2: ผมบางศีรษะล้านเนี่ยจะเริ่มได้ตั้งแต่อายุประมาณ10กว่านี่ก็มาได
0: ้
2: แล้วครับแต่ปริมาณน้อยครับ
0: อ๋อ10กว่านี่กว่าสักแค่ไหนฮะ10ต้นๆหรือว่า10ปลายๆ
2: จะ10ปลายๆครับ
0: 10ปลาย
2: ๆทีนเอจแบบหมายวัยรุ่นครับ
0: เพิ่งเข้ามหาวิทยาลัย
2: ประมาณน
0: ั้
2: น
0: จบม.6 อะไรอย่างงี้เหรอฮะ
2: ใช่ครับ
0: ก็มีสิทธิ์ล้านแล้วเหรอครับ
2: ใช่ครับ
0: โอ้โหมันจะร่วงไงฮะมันจะเริ่มจากตรงไหนร่วงยังไงไปก่อน
2: ส่วนใหญ่จะร่วงจากการที่เขาเรียกตรง M shape หรือตรงง่ามเนี่ยนะครับ
0: สองข้างนี่แหละ
2: ครับตรงง่ามแล้วก็ตรงกลางเนี่ยจะเริ่มมีอาการเถิกขึ้นค่อยๆนะครับแล้วก็ตรงบริเวณที่2ก็คือตรงบริเวณกลางศีรษะตรงยอดนะครับ
0: จะเป็นอย่างนั้นก่อน
2: จะเริ่มบางนะครับ
0: ล้านในผู้ชายร่วงในผู้หญิงเนี่ย
2: ครับ
0: มีอะไรเหมือนอะไรต่างกันบ้างครับ
2: ในผู้ชายเนี่ยจะเป็นการเถิกแล้วก็มีบางตรงกลางแต่ในผู้หญิงเนี่ยตีนผมหรือไรผมเนี่ยจะอยู่ในเกณฑ์ปกติแต่จะส่วนใหญ่จะเป็นการบางที่ตรงกลางศีรษะ
0: อ๋อ
2: ครับ
0: ดูรวมอาจจะยังเหมือนเดิมเลย
2: เหมือนเดิมครับ
0: แต่มันค่อยๆบางไปบางไป
2: ครับส่วนใหญ่จะเป็นหนักบริเวณที่กลางศีรษะครับผู้หญิงเนี่ยสังเกตว่าตรงกลางเนี่ยจะบางมากแต่ว่าตีนผมไม่ค่อยร่น
0: อ๋อใช่ๆถ้าดูด้านหน้านี่อู้ยังหนาอยู่เลยนะฮะ
2: ใช่ครับ
0: แต่ตรงกลางศีรษะนี่จะเริ่ม
2: บาง
0: จนเห็นหนังศีรษะเลยนะฮะ
2: จริงๆในผู้ชายเนี่ยนะครับเรามีคำไทยด้วยนะครับอ๋อ
0: ใช่ใช่ฮะ
2: ก็มีอะไรทุ่งหมาหลงดงช้างข้ามง่ามเทโพชะโดตีแปร้งกระพือปีกนะครับฉีกหางฟาดแล้วก็ราชครึงเครา
0: โอ้โห
2: ครับ
0: 7อย่าง
2: 7อย่าง
0: แต่ละอย่างนี่ล้านไม่เหมือนกัน
2: ไม่เหมือนกันครับ7ชนิดของไทยส่วนใหญ่จะเป็นการพูดในลักษณะของใน ช่วงที่เป็นมากแล้วลักษณะทุ่งหมาลงดงช้างข้ามอะไรพวกนี้ส่วนใหญ่เป็นคำกล่าวในคนที่เป็นมากๆนะครับ
0: ไม่ว่าจะ1ใน7เป็นชนิดไหนก็ตามเนี่ยคงสงสัยว่าตกลงเป็นโรคใช่ไหม
2: ครับเป็นโรคเพียงแต่ว่าโรคนี้มันเจอได้บ่อยเหลือเกินนะครับในผู้ชายไทยนะครับเชื่อว่าที่อายุประมาณ50ปีเนี่ยพบครึ่งหนึ่งเลยที่จะมีผมบางศีรษะล้าน
0: โอ้โห
2: ครับ
0: ครึ่งหนึ่งนะฮะ
2: ครึ่ง
0: ไม่ต่ำกว่าครึ่งหนึ่งแหละที่ล้านที่บางเพื่อให้เห็นภาพชัดเจน
2: ครับ
0: กี่แสนแล้วฮะคุณหมอ
2: โอ้ครับขออนุญาตนะครับ
0: ครับดูยังไงบ้างฮะคือดูด้วยตาเป็นคุณหมอต้องหยิบเครื่องมือด้วยฮะ
2: โอ้ก็ใช้เครื่องมือจริงๆเครื่องมือวัดธรรมดาเวอร์เนียร์ธรรมดานะครับ
0: ดูอย่างนี้บอกไม่ได้ฮะโอ้ยคุณแอดยังไม่ล้านเท่าไหร่หรือว่าไปแล้วเท่าไหร่อะไรอย่างนี้ไม่ได้เหรอควรต้องมีเครื่องมือ
2: ก็มีการวัดนะครับมีการวัดเพื่อความเป็นการหนึ่งเป็นการตรวจแล้วก็เป็นการจดบันทึกไว้ในการติดตามผลการรักษาด้วย
0: ครับผมนะครับหยิบมาลองวัดเลยไหมคุณหมอ
2: ได้ครับได้ครับขออนุญาตนะครับ
0: ครับผมต้องวัดยังไงส่วนไหนยังไงบ้างฮะ
2: เราก็จะวัดนะครับ อันแรกเราเรียกว่าเป็น mid frontal point นะครับคือจุดกลางตรงหน้านะครับ ตรงระหว่างแถบตรงหัวคิ้วตรงนี้นะครับ กับตรงชามตรงนี้นะครับดูว่าระยะประมาณ

0: เท่าไหร่นะครับ
1: ครับ
0: อย่างของคุณแอดนี่ 5.5 เซนติเมตร
1: เป็นไงฮะ
0: ก็อยู่ในเกณฑ์ปกติดี
1: ฮะถือว่าสัก 500,000 ยังไม่ล้าน
0: ยังไม่ล้านนะครับ
1: อ๋อเหรอฮะ
0: ค่าเฉลี่ยนี่ก็ประมาณสัก6ถึง 6.5 อันนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ดีย
1: ังโล่งยังโล่งอยู
0: ่ครับ
1: อันนี้ 5.5
0: 5.5 ถือว่าดีมาก
1: ถือว่าดีมากฮะดูอะไรต่อฮะ
0: จุดที่2นะครับก็จะเป็นจุดบริเวณที่เรียกว่าเป็นง่าม M shape นะครับตรงนี้นะครับก็วัดจากหัวคิ้วนะครับเป็นจนถึงง่ามตรงนี้นะครับ
1: ไปลึกไหมฮะ
0: อย่างตรงนี้เนี่ยได้ประมาณสัก 8.5 เซนติเมตร
1: ครับ
0: นะครับ 8.5
1: ทางขวา
0: ครับ
1: ก็ 8.5
0: ค่าปกติของคนไทยนะครับประมาณ 8 เซนติเมตร
1: ผมไปจุด5นะครับ
0: นิดหนึ่งนิดหนึ่งแสดงว่าเป็นเริ่มต้น
1: เหรอฮะ
0: เริ่มมีการเถิกบางขึ้นไปนิดหน่อยนะครับ
1: โอ้โหเริ่มสบายใจไม่ค่อยได้แล้วอ้าวต้องวัดส่วนไหนต่ออีกไหม
0: อ๋อครับส่วนที่3นะครับก็คือขอโทษนะครับ
1: ครับผม
0: จะวัดตรงกลางนะครับแล้วก็จะแหวกเส้นผมนะครับ
1: อ๋อต้องแสกกลางดูใช่ไหมฮะ
0: ครับอันนี้1เซนติเมตรนี่ปกติดีและสุดท้ายนะครับก็คือตรงขวัญอย่างนี้นะครับของคุณแอดได้ประมาณ 1.9 เซนติเมตรนะครับ
1: ถือว่า
0: ปกติ
1: ปกติโอ้โห
0: โดยรวมแล้วดีครับ
1: ยังถือว่าดีนะ
0: ยังถือว่าดีย
1: กเว้น2งามนี้ใช่ไหมฮะ
0: นิดหน่อย
1: ก็อาจจะไปถ้าไปก็ไปทางนี้ใช่ไหมฮะเอาละเรายังไม่ถือว่าล้านนะตอนนี้แต่มีความเสี่ยงมีโอกาสงั้นถามต่อว่ารักษาให้หายขาดได้ไหมครับ
0: พูดถึงว่าถ้าพูดกันตรงๆนะครับรักษาให้หายได้แต่ว่าหายขาดเลยนี่อาจจะยาก
1: รักษาให้หายได
0: ้ครับ
1: แต่หายขาดเลยอาจจะยาก
0: ครับ
1: ก็ยังพอมีกำลังใจขึ้นมาอีกหน่อยนึง
0: ครับ
1: รักษาได้นะฮะ
0: รักษาได้แน่นอนครับ
1: จะแตกต่างกันว่ารักษาแบบไหนเพราะว่าถ้าร่วงน้อย
0: ครับ
1: ยังไม่ล้านกับที่เป็นเยอะๆแล้วจนล้านแล้วเนี่ยคงจะต่างกันใช่ไหม
0: ครับ
1: ผมคนเราวันหนึ่งร่วงได้สักเท่าไหร่ครับ
0: ผมทั้งศีรษะเนี่ยมี 100,000 เส้นแล้วก็จะผลัดหมุนเวียนกันร่วงเนี่ยเฉลี่ยประมาณวันละ100เส้น
1: ครับ
0: นะครับในวันที่สระผมอาจจะเพิ่มขึ้นได
1: ้
0: ขึ้นไปถึงประมาณ200เส้น
1: ครับ
0: นะครับถ้าเริ่มมีผมร่วงสิ่งแรกที่ต้องทำเลยก็คือนับจำนวนครับ
1: นับเส้นนี้เหรอฮะ
0: ใช่ครับควรจะเก็บและนับเลย
1: คำว่า100 200เส้นนี้ต่อวันใช่มั้ยฮะ
0: ต่อวัน
1: ไม่ใช่ว่าต่อการสระผม1ครั้ง
0: ต่อ1วันครับ
1: 1วันต้องต้องเก็บร่วงที่ที่นอนร่วงตอนสระผมอาบน้ำเลยต้องเก็บมาลองนับดูอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: นะใช่ครับต้องเก็บเช้านะครับเก็บสายเก็บบ่ายเก็บเย็นแล้วก็ก่อนนอนร่วงมาใส่ถุงพลาสติกนะครับแล้วก็มานับเลย
1: นับจำนวนเส้นว่าเกินวันหนึ่งควรจะได้เท่าไหร่นะฮะ
0: ไม่ควรเกิน100
1: ไม่ควรเกิน100นะฮะ
0: ครับ
1: ครับชายหญิงเหมือนกันไหมฮะ
0: เหมือนกันครับ
1: เหมือนกัน
0: สองเพศนะคร
1: ับมีสัญญาณอะไรบอกได้อีกไหมครับว่าเนี่ยผมบางเริ่มร้านแล้วเนี่ยเริ่มร้านเนี่ย
0: สัญญาณอื่นที่ต้องดูนะครับก็คือลักษณะของหนังศีรษะว่ามีความผิดปกติด้วยหรือเปล่าย
1: ังไงฮะ
0: คือบางทีเนี่ยร่วงนะครับก็ต้องมาหาสาเหตุพวกนี้บางทีอาจจะมีการอักเสบของหนังศีรษะร่วมกับภาวะผมบางศีรษะล้านซึ่งพวกนี้เนี่ยสามารถแก้ไขให้ดีขึ้นได้อย่างรวดเร็ว
1: มีเป็นแผลเป็นอะไรเงี้ยเหรอ
0: มีได้บางทีแผลมีขุยมีรังแคนะครับพวกนี้ก็ควรจะทำการตรวจดูแลด้วย
1: หรือว่าหนังศีรษะมันบางคนบอกโอ้ยเนี่ยมันมากเลยสระผมแล้วก็ยังมันอยู่อย่างนี้เกี่ยวไหมฮะ
0: ความมันของหนังศีรษะเนี่ยมันเป็นผลนะครับผลจากฮอร์โมนตัวเดียวกันกับที่ทำให้ผมร่วงก็คือฮอร์โมนที่ชื่อว่าเทสโทสเตอโรนคือเป็นฮอร์โมนเพศชายพวกนี้เนี่ยนอกจากมันทำให้ผมร่วงแล้วเนี่ยมันก็ไปกระตุ้นบริเวณของต่อมไขมันทำให้มีหนังศีรษะมันได
1: ้ถ้าเกิดมันเริ่มมาแล้ว
0: ครับ
1: การรักษาเนี่ยยังร่วงน้อยๆยังไม่เยอะอยู่เนี่ยรักษายังไง
0: รักษาเริ่มต้นนะครับส่วนใหญ่เราจะให้รับประทานยาแล้วก็ทายาเนี่ยนะครับประมาณ1ปีติดตามผลไป1ปี
1: ตรงนี้สำคัญครับบางท่านเริ่มถือปากกาจะจดแล้ว
0: ครับ
1: ยาอะไรครับทายาอะไร
0: ครับยานะครับก็จะเป็นในกลุ่มของพวกกลุ่มที่เรียกเป็นไมน็อกซิดิลชื่อตัวยา
1: ชื่อตัวยา
0: ชื่อสามัญของยา
1: ไมน็อกซิดิล
0: ครับนะครับแต่ว่าถ้าทางที่ดีก็แนะนำว่าควรจะมาพบแพทย์ทำการตรวจวินิจฉัยแล้วก
1: ็
0: รักษานะครับเพราะว่ายานะครับก็เป็นสิ่งที่มีทั้งข้อดีแล้วก็มีผลข้างเคียงด้วย
1: ครับอันนี้สำหรับเป็นน้อย
0: ๆครับ
1: ถ้าเป็นมากขึ้นล่ะ
0: เป็นมากขึ้นนะครับก็คืออาจจะต้องมีการรับประทานยาร่วมด้วยในสำหรับอันนี้ในกรณีเพศชายนะครับ มีการยาซึ่งยาพวกนี้ก็จะไปทำใหพวกฮอร์โมนนะครับมันไม่มาออกฤทธิ์ทำให้ผมร่วงที่บริเวณหนังศีรษะ
1: แต่ได้ยินว่ารับประทานยามันมีผลข้างเคียงจริงไหม
0: ก ็เป็นความจริงนะครับอย่างยาที่ใช้ในเพศชายนะครับก็เช่นยาที่ชื่อว่าฟีนาสเตอไรด์เนี่ยประมาณ 2% ของคนไข้เนี่ยก็จะ

0: อาการอวัยวะเพศเนี่ยไม่แข็งตัวซึ่งพบได
1: ้เสื่อมถาวรไหมฮะ
0: พวกนี้เป็นชั่วคราว
1: อ๋อชั่วคราว
0: ครับ
1: หยุดยาก็มาเหมือนเดิม
0: ครับกลับมาเหมือนเดิมปกติจริงๆเกิดน้อยนะครับ
1: แล้ว
0: ผลข้างเคียงนี้เกิดน้อยก็ยังไม่ต้องตกใจนะครับ
1: ที่คุณหมอบอก 2%

0: ยาในกลุ่มซึ่งเดิมเนี่ยเอามาใช้ในการรักษาโรคต่อมลูกหมากโตนะครับแต่พวกนี้เนี่ยมันสามารถนำมาใช้ในการรักษาโรคผมบางจากพันธุกรรมและฮอร์โมนด้วยได
1: ้อ๋อเหรอฮะ
0: นะครับ
1: โดยไม่ต้องเกี่ยวต่อมลูกหมากโตไม่โต
0: ครับแต่ว่าขนาดยาอาจจะไม่เท่ากันนะครับ
1: เป็นน้อยทายาเป็นปานกลางก็คือรับประทานยาด้วยทายาด้วย
0: ครับ
1: ถ้าเป็นมากกว่านั้นนะฮะคือโอ้โหล้านเลยอ่ะไม่มีผมเลยอ่ะ
0: ถ้าเป็นมากๆเนี่ยนะครับจริงๆแล้วในส่วนตัวเนี่ยก็มักจะแนะนำให้เริ่มทานยาทายาดูก่อนรอจนถึง1ปีนะครับส่วนที่เหลือที่มันไม่ขึ้นหลังจากกินยาทายาเราก็จะใช้การผ่าตัดปลูกถ่ายเส้นผมเนี่ยเข้ามาช่วยครับ
1: ผ่าตัดปลูกถ่ายเส้นผมเลยนะฮะ
0: ใช่ครับ
1: อันนี้คือเป็นวิธีสุดท้ายละ
0: เป็นวิธีถือว่าเป็นไม้ตาย
1: ไม้ตาย
0: นะครับถือว่าเป็นไม้ตาย
1: ถ้าลอง2วิธีแรกแล้วยังไม่ได้ผล
0: ครับ
1: ก็ต้องเจ็บตัวกันละ
0: ครับก็ไม่มากนะครับ
1: เหรอฮะ
0: ครับ
1: การที่ทายารับประทานผมจะขึ้นไม่ขึ้นเนี่ยมันอยู่ที่ปัจจัยอะไรบ้าง
0: จริงๆแล้วหลายปัจจัยนะครับ ทั้งเรื่องพันธุกรรมนะครับของเขาว่าพันธุกรรมแรงขนาดไหนนะครับเป็นมามากขนาดไหนนะครับและความสม่ำเสมอของการรับประทานยาด้วย
1: ล้านมานานแล้วค่อยมารักษาเกี่ยวไหมเพราะบางคนบอกว่าอุ้ยหัวมันเลยแต่บางคนเนี่ยยังพอเห็นมีจุดๆไรๆยังพอได้อ
0: ัน
1: นี้จะมีผลต่างกันไหม
0: เกี่ยวครับคือว่าถ้าเป็นมานานๆนะครับ บางครั้งเนี่ยผิวหนังจะมีพังผืดเข้ามาแทนที่บริเวณของรากผมทำให้โอกาสที่จะฟื้นเนี่ยมันจะน้อยลงไปด้วย
1: ครับ
0: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แนะนำว่าควรจะเริ่มรักษาตั้งแต่เนิ่นๆครับ
1: มาเนิ่นๆจะดีกว่า
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: ก็นี่ให้เห็นภาพทั้งหมดแล้วนะครับว่าเป็นแบบนี้ทีนี้มีอาสาสมัครสองท่านครับ
0: ครับ
1: ที่เขาพอบอกว่าทำเรื่องนี้สนใจมากเลยเดี๋ยวจะมาปรึกษาคุณหมอ
0: ได้ครับยินดีครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: สวัสดีครับพบกับผมเดวิดวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวเมื่อคุณไปหาหมอคือวันนี้พี่เดวิดอยากให้เราพูดถึงคำศัพท์ที่คนเราทุกคนจะต้องเจอบ่อยๆเมื่อไปตรวจร่างกายคือตอนที่เธอเข้าไปพบคุณหมอใช่ปะเธอจะต้องรู้จักคำนี้ก่อนเลยนะนั่นคือคำว่า bloodPressure แล้วใครที่อ่านคำนี้ว่า blood pressure เนี่ยจะต้องหยุดอย่างด่วนคือคำนี้ต้องอ่านว่า blood pressure เท่านั้นคือ blood pressure เนี่ยคือความดันโลหิตซึ่งเป็นแรงดันภายในหลอดเลือดแดงที่เกิดมาจากการบิดตัวของหัวใจใช่ป่ะเพื่อส่งเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายซึ่งประกอบด้วยเลข2ค่าคือค่าสูงที่เป็นค่าแรงดันในหลอดเลือดแดงขณะหัวใจบีบตัวที่เรามักจะเรียกว่าความดันตัวบนส่วนค่าต่ำเนี่ยเป็นค่าแรงดันในหลอดเลือดแดงขณะหัว

0: คะที่เรามักจะเรียกว่าความดันตัวล่างซึ่งระดับความดันปกติเนี่ยจะมีค่าความดันโลหิตตัวบนน้อยกว่า130ส่วนตัวล่างเนี่ยน้อยกว่า85มิลลิเมตรประหลอดค่าความดันโลหิตตัวบนเนี่ยอยู่ระหว่าง130ถึง139ส่วนตัวล่างเนี่ยอยู่ระหว่าง85ถึง89คือแบบนี้ทุกคนถึงจะสามารถเรียกได้ว่าสูงกว่าปกติแล้วสำหรับคนที่ความดันโลหิตสูงกว่า140เป็นต้นไปจะเรียกว่าผู้ป่วยความดันโลหิตสูงซึ่งจะแบ่งระดับความรุนแรงออกมาเป็น3ระดับก็คือระดับที่1ความดันโลหิตสูงระยะเริ่มแรกซึ่งจะมีค่าความดันโลหิตตัวบนตั้งแต่140ถึง159ส่วนตัวล่างเนี่ยจะอยู่ที่90ถึง99มิลลิเมตรประหลอดระดับที่2ความดันโลหิตสูงระดับปานกลางมีค่าความดันโลหิตตัวบนตั้งแต่160ถึง179ส่วนตัวล่างจะอยู่ที่100ถึง109มิลลิเมตรประหลอดแล้วระดับที่3เนี่ยคือความดันโลหิตสูงระดับรุนแรงถ้าความดันโลหิตตัวบนจะมากกว่า180ส่วนตัวล่างจะอยู่ที่110มิลลิเมตรประหลอดแต่ก็มีปัจจัยที่มีผลต่อความดันโลหิตตามปัจจัยต่างๆ1คืออายุใช่ปะคือปกติแล้วเนี่ยเวลาคุณแก่ขึ้นใช่ปะความดันโลหิตของคุณก็จะสูงขึ้นด้วยเช่นกันเช่นขณะอายุ18ปีใช่ปะความดันโลหิตจะเท่ากับ120และ70มิลลิเมตรประหลอดแต่พออายุ60ปีเนี่ยความดันโลหิตอาจจะเพิ่มเป็นตัวบน140แล้วตัวล่างเนี่ยจะอยู่ที่90แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเมื่อคนแก่ขึ้นความดันโลหิตของเขาจะสูงขึ้นเสมอไปคือความดันโลหิตของคุณเนี่ยอาจจะวัดเท่าเดิมก็ได้แล้วปัจจัยที่2เนี่ยก็คือเรื่องเวลาความดันโลหิตจะขึ้นลงไม่เท่ากันตลอดทั้งวันเช่นช่วงเช้าใช่ปะความดันโลหิตตัวบนอาจจะวัดได้เป็น130ประหลอดแต่พอถึงช่วงบ่ายเลขนี้อาจจะเปลี่ยนเป็น140ก็ได้
1: huh?
0: แต่ขณะนอนหลับอยู่เนี่ยคุณอาจจะวัดเลขออกมาเป็น100มิลลิเมตรประหลอดเป็นต้นปัจจัยที่3จิตใจและอารมณ์คือคุณหมอพบว่าสิ่งนี้สามารถส่งผลต่อความดันโลหิตได้เยอะมากด้วยเช่นกันคือเมื่อเธอเครียดใช่ปะคุณอาจจะมีความดันโลหิตสูงกว่าปกติส่วนปัจจัยถัดไปพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมคือกับใครก็แล้วแต่เธอที่เคยมีพ่อแม่ที่เป็นโรคนี้ใช่ปะเธอก็จะมีแนวโน้มที่ค่อนข้างสูงมากในการเป็นโรคนี้ด้วยเช่นกันซึ่งความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณอาจารย์ปรินจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วพบกับพี่กับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นที่จบ
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้
4: โห
3: นี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
6: หนาวง่วงเหรออยากนอนอยากพักผ่อนสมองรู้ไหมตอนหลับอ่ะสมองไม่ได้หลับไปกับเราด้วยนะ

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยนะครับขอนำคุณผู้ชมนะครับรับชมการถ่ายทอดสดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังครับวันนี้คุณสายสวรรค์ขยันยิ่งและผมธีรวัฒน์พึ่งทองนะครับรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายภาคภาษาไทยมีทางร้อยเอกในแพทย์ยงยุทธมัยลาภรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษคุณผู้ฟังสามารถรับฟังรับชมผ่านโทรทัศน์ระบบ2ภาษานะครับหรือว่าทางเว็บไซต์prde.prd.go.th และทาง Facebook NBT World ครับ
0: สำนักพระราชวังได้มีประกาศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่12มิถุนายนพุทธศักราช2569ตามความทราบกันโดยทั่วไปแล้วนั้นนะคะในท้ายประกาศดังกล่าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังต่อมาเมื่อวันที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569มีประกาศเรื่องสถาปนาพระเกียรติยศพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ทรงพระอนุสรณ์ถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งสิ้นพระชนม์เมื่อวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569ว่าเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้เปี่ยมด้วยพระจริยวัตรอันงดงามได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยก่อให้เกิดประโยชน์แก่บ้านเมืองเป็นที่ประจักษ์แก่ตาแก่ใจของมหาชนทั่วไปทุกหนทุกแห่งทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการทั้งในด้านกระบวนการยุติธรรมการสาธารณสุขการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียทรงรับปฏิบัติงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กทรงรับราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมูลนิธิพัชรสุทธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ตลอดจนรับเป็นพระราชภาระในการดูแลทุกสุขของประสบกรณิกรเป็นอเนกปริยายเมื่อเสด็จสิ้นพระชนเป็นเหตุให้พระองค์และประชาชนทุกหมู่เหล่าอาลัยระลึกถึงเป็นอันมากทรงพระราชดำริว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงพระเกียรติคุณเป็นที่เชิดชูแห่งพระราชวงศ์ควรได้รับพระเกียรติยศใหญ่ยิ่งโดยอนุโลมตามโบราณราชประเพณีจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานจัดเสวตฉัตร7ชั้นกางกั้นพระโกศพระราชทานเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติยศให้ปรากฏสืบไปประกาศณวันที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569เป็นปีที่11ในรัชกาลปัจจุบัน
1: และสำหรับการประกาศจากสำนักจุฬาราชมนตรีนะครับเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับพี่น้องชาวไทยมุสลิมนะครับ โดยประกาศจุฬาราชมนตรีเรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการถวายอาลัยและการแต่งกายไว้ทุกข์สำหรับผู้นับถือศาสนาอิสลามต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาตามที่ได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนยังความโศกเศร้าทมนัสสุดอาลัยต่อประสบนิกรชาวไทยทั่วทั้งแผ่นดินรัฐบาลจึงเห็นสมควรประกาศให้ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกมีกำหนด15วันตั้งแต่วันที่12มิถุนายน2566

0: 19เป็นต้นไปนั้นการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาขัตติยนารีผู้ทรงเป็นความภาคภูมิใจของแผ่นดินไทยทรงเป็นที่รักและเทิดทูนของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าทรงเป็นเจ้าฟ้าราชนารีผู้เปี่ยมด้วยพระเมตตาพระปรีชาสามารถและพระจริยวัตรอันงดงามการนี้เพื่อให้การถวายอาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติจุฬาราชมนตรีจึงขอแจ้งแนวทางปฏิบัติสำหรับประชาชนชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามร่วมน้อมถวายอาลัยโดยให้อยู่ในอาการสำรวมและรำลึกถึงพระกรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ทรงมีต่อประสบนิกรมุสลิมและแผ่นดินไทยและการแต่งกายในช่วงไว้ทุกข์ดังนี้ข้าราชการทั้งชายและหญิงให้แต่งเครื่องแบบปกติขาวหรือเครื่องแบบตามที่ราชการกำหนดเว้นแต่จะได้มีการยกเว้นหรืออนุโลมเป็นอย่างอื่นประชาชนทั่วไปให้แต่งกายด้วยเครื่องแต่งกายโทนสีสุภาพไม่ฉูดฉาดการเข้าถวายอาลัยพระศพให้ผู้เข้าถวายอาลัยยืนตรงสงบนิ่งหากจะก้มศีรษะคำนับก็สามารถกระทำได้ในกรอบลักษณะที่ไม่ถึงระดับรูกัวหรือว่าการก้มศีรษะที่ลำตัวขนานกับพื้นหรือในกรณีนั่งให้นั่งพับเพียบตัวตรงสงบนิ่งและเจริญรอยตามพระจริยวัตรอันงดงามในการเป็นแบบอย่างแห่งการอุทิศพระองค์เพื่อประเทศชาติและประชาชนตลอดจนการสร้างสรรค์สังคมที่เปี่ยมด้วยความยุติธรรมความเสมอภาคและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันประกาศณวันที่15มิถุนายน2569นายอรุณบุญชมจุฬาราชมนตรีสำหรับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนะครับในคืนวันนี้นะครับก็การพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพเป็นคืนที่4นะครับและจะมีการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน7วันในวันพุธที่17มิถุนายน2569ในช่วงเวลา 17:00 นนะครับและในวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569ในช่วงเวลา 10:00 นหลังจากนั้นทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันรัสมวานหรือ15วันในวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายน2569ในช่วงเวลา 17:00 นในวันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 10:00 นทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานครบ50วันวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมเวลา 17:00 นและวันศุกร์ที่31กรกฎาคม2569ในเวลา 10:00 นและจะมีการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสาตมวาน100วันในวันศุกร์ที่18กันยายน2569และวันเสาร์ที่19กันยายน2569เวลา 10:00 นครับ
1: สำหรับหมายกำหนดการพระราชกิจเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมราชวังในค่ำวันนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีออกจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเมื่อรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาแล้วเสด็จขึ้นทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาเสด็จเข้าที่พระที่นั่งพิมานรัตยาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับที่หน้าพระราชอาสน์นะคะทรงยืนที่หน้าพระราชอาสน์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างค

0: วรคัตติยราชนารีทรงยืนที่หน้าพระเก้าอี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทรงกราบจากนั้นทรงพระดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงคมทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทประทับพระราชอาสน์จากนั้นก็จะเป็นการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมนะคะเมื่อพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมครบ4จบแล้วเจ้าพนักงานนิมนต์พระราชาคณะ1รูปที่จะถวายอดิเรกและพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม8รูปขึ้นนั่งยังอาสน์พร้อมแล้วเจ้าพนักงานล้านพระปูสายโยงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรประทับพระราชพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกออกจากพระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการทรงกราบทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมควรแก่เวลาเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาแล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตค่ะซึ่งโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยก็จะได้ถ่ายทอดสดให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมราชวังตั้งแต่เวลานี้ไปจนกระทั่งเสร็จสิ้นตามหมายกำหนดการค่ะ
1: ครับและเมื่อสักครู่นี้นะครับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคัตติยราชนารีเสด็จถึงยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนะครับและสำหรับพระโกศทองใหญ่ที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่ในขณะนี้ประดิษฐานอยู่ทางทิศใต้ของพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับซึ่งพระโกศทองใหญ่องค์นี้สร้างขึ้นในรัชกาลที่9นะครับเป็นการประดับพุ่มเฟื่องดอกไม้ไหวและดอกไม้เอวเต็มตามพระอิสริยยศซึ่งในธรรมเนียมการประดับตกแต่งพระโกศนั้นนะครับโดยปกติมีลดหลั่นกันเป็นหลายชั้นนะครับตามพระเกียรติยศพระศพคราวนี้พระราชทานเครื่องประดับพระโกศครบทุกอย่างที่เรียกว่าพุ่มดอกไม้เพชรนั้นประดับที่ยอดพระโกศนะครับถัดลงมาที่ชั้นกระจังฝาพระโกศประดับดอกไม้เพชรเรียกว่าดอกไม้ไหวนะครับหรือว่าใบปลือที่ปากพระโกศโดยรอบห้อยเฟื่องเพชรมีผู้เงินห้อยเป็นระยะทุกมุมทั้ง8มุมนะครับที่เอวพระโกศประดับดอกไม้เพชรเรียกว่าดอกไม้เอวโดยรอบครับที่ฐานพระโกศด้านหน้ารองด้วยพระภูษาโยงทอดลงมายังพานทอง2ชั้นซึ่งพระภูษาโยงบนพานทอง2ชั้นพับทบกันไว้เมื่อมีการสดับปกรณ์พระศพเจ้าพนักงานจะคลี่พระภูษาโยงนะครับออกไปจนถึงอาสน์โดยใช้ถวยรับเป็นระยะเพื่อสอดเชื่อมกับพระภูษาโยงอีกสำรับหนึ่งซึ่งทอดไว้บนพานทองสองชั้นที่ต้นอัดสงทางด้านทิศตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาใช้ลาดไปตามความยาวของอัด

งฆ์โดยมีผ้าขาวรองอยู่ชั้นหนึ่งก่อนนะครับโดยพระโกศประดิษฐานเหนือพระแท่นแว่นฟ้า3ชั้นสลักลายดุลประดับรัตนชาติสีขาวชั้นประดับตกแต่งด้วยพุ่มตัดทองเทียนไฟฟ้าและจักรันปักดอกไม้โลหะสีทองที่มุมพระแท่นแว่นฟ้าแว่นฟ้าทองทุกชั้นนั้นนะครับปักสุวรรณฉัตรและสุวรรณฉัตรคันดานนะครับรอบพระแท่นแว่นฟ้าแวดล้อมด้วยเครื่องสูงทองแผ่นลวดประกอบด้วยฉัตรชุมสาย3ชั้นฉัตร5ชั้นฉัตร7ชั้นบังแทรกและบังศูนย์ตามพระราชอิสริยยศข้างพระแท่นทองทรายตั้งบนดบเพลิงนะครับเป็นบุษบกบรรจุเทียนไฟฟ้าทั้งซ้ายและขวามุมทั้ง4นั้นประดิษฐานพระโกศและมีการจัดทหารมหาเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หมุนเวียนการยืนตามยืนยามถวายพระศพมุมละ1นายนะฮะฐานทั้ง4นายยืนยามในท่าโรยปืนคือปากลำกล้องปืนชี้ลงที่พื้นมือทั้ง2วางบนยางรองผ่านท้ายปืนนะครับลักษณะคว่ำมือขวาทับมือซ้ายก้มหน้าเล็กน้อยในอาการสำรวมครับ

0: สำหรับพระรูปของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ได้เชิญมาตั้งแต่งอยู่ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยานี้นะคะเป็นเครื่องแบบพระราชฐานสำหรับนายทหารสัญญาบัตรหญิงโอกาสที่ใช้เป็นการใช้ในการรักษาการภายในเขตพระราชฐานวังที่ประทับตลอดจนวางยามเฉลิมพระเกียรติในหมายพิธีต่างๆค่ะหมวกเป็นหมวกยอดสีขาวหน้าหมวกมีพระตราราชวัลลบยอดหมวกและสายรัดคางโซ่ถักทำด้วยโลหะสีทองผ้ารองสายรัดคางด้านในสีขาวเสื้อเครื่องแบบฉลองพระองค์นั้นก็เป็นไปตามที่ได้กำหนดไว้นะคะเป็นเสื้อชั้นนอกคอปิดสีขาวที่แนวอกมีดุมดุลโลหะสีทองขนาดใหญ่มีพระประมาภิไธยย่อวปรจำนวน5ดุมแขนด้านซ้ายจะติดอามประจำหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ปักด้วยไหมสีทองแขนด้านขวาติดเครื่องหมายแสดงวรรณะหน้าอกด้านขวาติดป้ายชื่อด้านบนติดเครื่องหมายพระประมาภิไธยย่อวปรสีทองด้านซ้ายติดเครื่องหมายประจำโซนหรือสังกัดตามหน้าที่ความรับผิดชอบทั้งนี้เครื่องหมายอื่นๆเพิ่มเติมให้เป็นไปตามพระบรมราชวินิจฉัยค่ะส่วนกางเกงเครื่องแบบของเครื่องแบบพระราชฐานนี้นะคะจะเป็นกางเกงสีดำแถบสักหลาสีแดงกว้าง 2.5 เซนติเมตรข้างละ2แถบเครื่องประกอบก็จะมีกระเป๋าคันชีพทำด้วยหนังสีน้ำเงินดำด้านนอกมีพระตราราชวัลลบทำด้วยโลหะสีทองมีตัวอักษรเป็นภาษาบาลีด้วยนะคะที่แปลความได้ว่าขอให้กองทหารจงยังพระราชาให้มีชัยชนะและยังความเจริญให้สำเร็จในแผ่นดินและมีสายสะพายสีน้ำเงินดำด้านนอกมีไหมแถบทองสวมถุงมือสีขาวประกอบกระบี่ผู้กระบี่ทำด้วยดิ้นทองแล้วก็จะมีองค์ประกอบอื่นๆอีกนะคะซึ่งเป็นเครื่องแบบที่ดัดแปลงมาจากเครื่องแบบเครื่องยศรักษาพระองค์แต่เพื่อให้ใช้ในการรักษาการจึงให้ประดับแพรแถบแทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ค่ะ
1: ขณะนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินนะครับถึงยังพระที่นั่งพิมานรัตยาครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงกราบ

ไปส่งจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยา

0: ำหรับพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าปัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมราชวังในวันนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดประยุรวงศาวาสนะคะซึ่งเตียงสวดที่1เป็นพระพิธีธรรมวัดราชสิทธารามประกอบด้วยพระครูสิทธิวัชรภานีมองอินทปัญโยพระครูปลัดโยธินโชติธรรมโมพระมหาอภิวัตอภิวัฒโนพระปลัดประทวนชินวังโสบทที่ใช้สวดคือบทสมัสการพระธรรมสังคณีพระธาตุกถาทำนองกะค่ะส่วนเตียงสวดที่2เป็นพิธรรมวัดประยุรวงศาวาสประกอบด้วยพระครูวิบูลศาสนกิจจาธรพระมหาสามอาคาธรรมโมพระมหานพไกรจิตตทันโตพระครูใบดีกาบัณฑิตปันติจิตโตสำหรับบทที่ใช้สวดก็เป็นนิวรโคชกะปริเฉทที่3นะคะทำนองเลื่อนค่ะ
1: เมื่อพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมครบ4จบนะครับเจ้าพนักงานนิมนต์พระราชาคณะ1รูปที่จะถวายอดิเรกและพระพิธีธรรมสวดพระพิธีธรรมทั้ง8รูปขึ้นนั่งยังอาจสงพร้อมแล้วนะครับเจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงครับสำหรับพระราชาคณะในวันนี้นะครับคือพระศรีวชิรากรวัชนะสงครามนะครับที่จะถวายอดิเรก

วัสสะสะตังชีวะตุอติเรกวัสสะสะตังชีวะตุทีฆายุโกโหตุอโรโกโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโกโหตุสุขิโตโหตุปรเมนทมหาราชาสัปรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกรรมังสิทธิลาโภชโยนิจังปรเมนทมหาราชวรัสสะปรมราชินียาสหภวตุสัพพทา

หลังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกแล้วนะครับพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพร

จากนั้นพระสงฆ์ออกจากพระที่นั่งนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการทรงกราบ

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปที่บริเวณด้านหลังพระโกศทองใหญ่นะคะซึ่งเป็นที่ประดิษฐานหีบพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอค่ะซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีซึ่งวันนี้โดยเสด็จด้วยนะคะพร้อมกับเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณี

สำหรับการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพหรือพระศพนั้นเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมราชสำนักค่ะสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยามาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์เลยนะคะซึ่งเมื่อครั้งรัชกาลที่1ถึง6แห่งกรุงรัตนโกสินทร์มีพระพิธีธรรมประจำวัดต่างๆอยู่12วัดต่อมาในภายหลังเหลือเพียง10วัดประกอบด้วยวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดบวรนิเวศวิหารวัดสระเกศวัดจักรวรรดิราชาวาสวัด

0: ราชสิทธารามวัดระฆังโคสิตารามวัดประยุรวงศาวาสและวัดอนงคารามค่ะซึ่งพระพิธีธรรมจะต้องผ่านการฝึกสวดธรรมทำนองหลวง7บทหรือเรียกว่าสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์นะคะก็คือพระสังคีนีว่าด้วยธรรมที่เป็นกุศลกับอกุศลพระวิพังว่าด้วยขันธ์5พระธาตุกถาว่าด้วยการสงเคราะห์ธรรมพระปุคคลบัญญัติว่าด้วยที่ตั้งของบุคคลพระกถาวัตถุว่าด้วยความจริงแท้พระยมกะว่าด้วยธรรมที่เป็นคู่พระมหาปัตตฐานว่าด้วยที่ตั้งมีการได้รับพัดพระพิธีธรรมกับนิตยพัดพระราชทานรายปีเป็นธรรมเนียมดั้งเดิมปฏิบัติสืบมานะคะเวลาที่มีการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมประสบก็จะได้เห็นสิ่งที่มีการถ่ายทอดมาอย่างเคร่งครัดเป็นระเบียบแบบแผนแล้วก็งดงามตามแบบราชสำนักอย่างที่เห็นนี้ค่ะ
1: ซึ่งในรัชกาลปัจจุบันนะครับพระพิธีธรรมก็จะมีการได้ฝึกซ้อมให้มีพระพิธีธรรมประจำในทุกจังหวัดเพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะครับโดยมีกองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานสำนักงานประกระทรวงวัฒนธรรมก็จะเป็นผู้ดำเนินงานอยู่ในทุกจังหวัดนะครับแต่ว่าในช่วงพระพิธีธรรมประศพตลอด100วันนั้นก็จะจัดพระพิธีธรรมหลวง10พระอารามในกรุงเทพมหานครนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระเจ้าลูกสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏวรคัตติยราชนารีนะครับสำหรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลองทูลีพระบาทและเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะครับเพื่อที่จะถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
0: พระที่นั่งพิมานรัตยากับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนี้จะอยู่เชื่อมต่อกันนะคะซึ่งเวลาที่จะจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งนะคะการเสด็จพระราชดำเนินจากพระที่นั่งพิมานรัตยาไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนั้นก็จะต้องเสด็จพระราชดำเนินไปตามห้องโถงที่เรียกว่ามุกระสันซึ่งเชื่อมพระที่นั่งพิมานรัตยากับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเข้าไว้ด้วยกันนะคะก็จะใช้วิธีทรงพระดำเนินไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
1: ซึ่งมุกกระสันที่เชื่อมต่อเป็นโถงทอดยาวไปนั้นนะครับก็จะเชื่อมมาทางทิศใต้ของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะครับต่อมายังทิศเหนือของพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับถ้าดูจากผังโดยภาพรวมก็เสมือนที่จะแยกพระที่นั่งทั้งสององค์นั้นแยกจากกันไม่ขาดนะครับได้เชื่อมต่อกันท้ายและทิศเหนือในภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ทางด้านซ้ายของคุณผู้ชมก็จะเป็นพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับส่วนทางด้านขวามือจะเป็นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทที่ประดิษฐานพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอยู่ณขณะนี้นะครับ
0: จะเห็นเป็นยอดพระมหาปราสาทอยู่ตรงกลางภาพเยื้องมาทางด้านขวานะวันนี้ช่วงที่เสด็จพระราชดำเนินจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตมายังพระบรมมหาราชวังนั้นฝนตกหนักมากค่ะเราจึงไม่ได้เห็นการถ่ายทอดตั้งแต่ประทับรถยนต์พระที่นั่งเคลื่อนเข้าสู่พระบรมมหาราชวังดังเช่นเคยอย่างที่คุ้นตานะคะวันนี้ก็จะเสด็จพระราชดำเนินแล้วเราก็ถ่ายภาพตั้งแต่เสด็จพระราชดำเนินถึงยังพระที่นั่งพิมานรัตยาเลย
1: ก็จะเป็นภาพที่ปรากฏตั้งแต่ตอนอยู่ในพระ

0: นี่นั่งแล้วนะครับซึ่งการพระราชพิธีเกี่ยวกับพระบรมศพและพระศพนั้นพระที่นั่งพิมานรัตยาก็มีบทบาทสำคัญมาโดยตลอดนะครับซึ่งไม่ใช่แค่เพียงเรื่องของการใช้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระศพนะครับคือในการประดิษฐานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในครั้งนี้เนี่ยนะครับถือเป็นหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ของราชสำนักไทยเลยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยปรากฏมาก่อนนะครับถ้าดูจากประวัติศาสตร์แล้วเคยเป็นที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในชั้นสูงบางพระองค์นะครับแล้วก็เคยใช้เป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพนะครับเช่นสมเด็จพระศรีพระเจริญตราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระประเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมารามาธิบดินทร์สมเด็จพระศรีสวัสดิ์ชุราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและก็ล่าสุดนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับ
1: อ

0: ู้ชมคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาได้ถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วเสด็จออกจากดุสิตมหาปราสาทประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ข้างพระที่นั่งราชกัญญาสภาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตค่ะ
1: และการถ่ายทอดสดการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมประสบสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในค่ำคืนนี้นะครับดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายนะครับคุณสายสวรรค์ขยันยิ่งและผมธีรวัฒน์พึ่งทองนะครับลาคุณผู้ชมรวมทั้งเจ้าหน้าที่โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยทุกท่านนะครับสวัสดีนะครับ
0: สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่16มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้เวลา 19:08 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและเจ้าคุณพระสินีนาถพิรัตกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยพระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานคร4รูปสวดบทนมัสการพระธรรมสังคณีพระธาตุกถาทำนองกะและพระยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปสวดบทนีวรณะโคชกะปริเฉทที่3ปกิณกะสังฆวิภาคทำนองเลื่อนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเริ่มศึกษาที่โรงเรียนราชินีในระดับอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากนั้นได้เสด็จไปทรงศึกษาณโรงเรียนฮิตฟิลด์สหราชอาณาจักรเป็นเวลา1ปีและเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และปีที่6ที่โรงเรียนจิตรดาในระดับอุดมศึกษาทรงสำเร็จการศึกษาปริญญานิติศาสตร์บัณฑิตกิตนิยมอันดับ2จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิตกิตนิยมอันดับ1จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชปริญญามหาบัณฑิตสาขานิติศาสตร์และปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาอีกทั้งทรงสอบไล่ได้เป็นเนติบัณฑิตไทยตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 9:05 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกนวังสัปปทุมพระราชทานพระราชบรมโอกาสให้นายสันติรังสิรุจิผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์นำคณะข้าราชการและผู้แทนเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์เฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายทุเรียนลงรับแลลินรับแลและผลิตภัณฑ์ต่างๆของจังหวัดอุตรดิตถ์

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะบรรพชิตจีนนิกายเวลา 14:00 น.วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะบรรพชิตจีนนิกายซึ่งนายเจริญสิริวัฒนภักดีพร้อมด้วยครอบครัวสิริวัฒนภักดีและกลุ่มธุรกิจในเครือได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดขึ้นเพื่อถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศทรงคมทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หน้าพระแท่นพระนพพลดลมหาเสวตฉัตรทรงคมจากนั้นเสด็จลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกเสด็จเข้ามณฑลพิธีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยแล้วประทับพระราชอาสน์ณศาลาทิมคตตะวันออกในการนี้ประธานบรรพชิตจีนนิกายอ่านประกาศพุทธฎีกาการประกอบพิธีส่งน้ำดวงพระวิญญาณและบรรจุคำประกาศเขียนภาษาจีนพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเขียนภาษาจีนพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระนามาภิไธยและพระนามของพระบรมวงศ์ที่ทรงอุทิศถวายลงในเทวทูตนกต่อจากนั้นเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตนกทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อทรงอธิษฐานและพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาในการนี้หม่อมเจ้าทิคำพรยุคลเชิญเครื่องทองน้อยเข้าสู่หอสงฆ์ทำด้วยกระดาษเจ้าพนักงานเชิญหอพระภูษาสำรับใหม่กระดาษถวายเพื่อทรงอธิษฐานและพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาบรรพชิตจีนในกาย25รูปสวดพระพุทธมนต์ในระหว่างที่บรรพชิตจีนสวดพระพุทธมนต์หม่อมเจ้าทิคำพรยุคลเชิญเครื่องทองน้อยออกจากห้องสงฆ์เชิญไปทอดที่เดิมจากนั้นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระดำเนินไปทรงคมที่หน้าเครื่องนมัสการและทรงพระดำเนินไปประรำเครื่องกระดาษเพื่อทอดพระเนตรเครื่องกระดาษในพิธีกงเต็กมีเนื้อหาเกี่ยวกับพระตำหนักภูพิงราชนิเวศจังหวัดเชียงใหม่ประกอบด้วยฉลองพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขณะประทับณพระตำหนักภูพิงราชนิเวศรถยนต์พระที่นั่งและเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งที่ทรงใช้ขณะประทับณพระตำหนักภูพิงราชนิเวศนอกจากนี้ยังมีชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบคือชุดไทยบรมพิมานชุดไทยจักรพรรดิชุดไทยศรีวาลัยชุดไทยดุสิตชุดดาชุดไทยอมรินทร์ชุดไทยเรือนต้นและชุดไทยจักรีรวมทั้งกระเป๋าย่านลิเผา

และในเวลา 17:09 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะบรรพชิตจีนนิกาย

ไปซึ่งนายเจริญสิริวัฒนภักดีพร้อมด้วยครอบครัวสิริวัฒนภักดีและกลุ่มธุรกิจในเครือได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดขึ้นเพื่อถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หน้าพระแท่นพระนพพระดลมหาเสวตฉัตรเมื่อประทับพระราชอาสน์แล้วบรรพชิตจีนนิกาย21รูปสวดพระพุทธมนต์เชิญเสด็จดวงพระวิญญาณข้ามสะพานโอคะสงสารแล้วเชิญเสด็จดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทโดยมีหม่อมเจ้าทิคำพรยุคลเชิญเครื่องทองน้อยและพลตรีหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงทางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกไปยังมณฑลพิธีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงมายังมณฑลพิธีพร้อมด้วยพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลและหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลในการนี้ประทับพระราชอาสน์ณทิมคตตะวันออกเมื่อบรรพชิตจิตนิกายสวดพระพุทธมนต์และพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่สะพานแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยเพื่อบูชาเทพรักษาสะพานที่หัวสะพานทรงรับกระดาษเงินกระดาษทองจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีทรงอธิษฐานและพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาต่อจากนั้นบรรพชิตจิตนิกาย21รูปตั้งขบวนสวดพระพุทธมนต์เชิญดวงพระวิญญาณข้ามสะพานโอคะสงสารสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณพร้อมด้วยพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลและหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลและทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพานเมื่อครบ3เที่ยวแล้วบรรพชิตจิตนิกาย21รูปเชิญดวงพระวิญญาณเสด็จขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยและธงพุ่มดวงพระวิญญาณสำหรับพิธีข้ามสะพานโอคะสงสารเป็นหนึ่งในลำดับพิธีกรรมในการประกอบพิธีกงเต็กโดยเจริญพระพุทธมนต์นำดวงวิญญาณผู้ตายข้ามสะพานซึ่งใช้สะพานเป็นสื่อถึงความหมายของการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารและในการเวียนว่ายตายเกิดนั้นชีวิตก็ย่อมเป็นหนี้ผู้อื่นไม่มากก็น้อยจึงได้ให้ดวงวิญญาณข้ามสะพานไปใช้หนี้ให้หมดพันธะโดยขณะที่ทำพิธีลูกหลานของผู้ตายจะทิ้งเศษสตางค์ลงในอ่างหรือภาชนะอื่นที่วางอยู่หัวและท้ายสะพานเพื่อเป็นทาน

พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์เป็นในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 13:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะบรรพชิตจีนนิกายซึ่งนายเจริญสิริวัฒนภักดีพร้อมด้วยครอบครัวสิริวัฒนภักดีและกลุ่มธุรกิจในเครือได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตที่จัดขึ้นเพื่อถวายพระบรมศพในการนี้บรรพชิตจีนนิกาย93รูปสวดพระพุทธมนต์เปิดมณฑลพิธีจากนั้นประธานบรรพชิตจีนนิกายอ่านประกาศพุทธฎีกาการประกอบพิธีคงเต็กและบรรจุคำประกาศเขียนภาษาจีนพระดำรงพิไทยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเขียนภาษาจีนพระบรมพิไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระดำรงพิไทยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระดำรงพิไทยและพระนามของพระบรมวงศ์ที่ทรงอุทิศถวายลงในเทวทูตม้าจากนั้นเจ้าพนักงานเชิญเทวทูตม้าเข้าถวายทรงอธิษฐานและประทานแก่เจ้าพนักงานเชิญไปเผา

ต่อจากนั้นบรรพชิตจีนนิกาย25รูปนำเสด็จขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในการนี้ทรงจุดเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หน้าพระแท่นพระนพพระประดนมหาไสยเบตฉัตรทรงกราบเมื่อบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์จบและพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่ธงพุ่มแล้วทรงพระดำเนินไปถวายพระกระยาหารที่หน้าพระโกศและประทับพระเก้าอี้เมื่อบรรพชิตจิตนิกายสวดพระพุทธมนต์เชิญดวงพระวิญญาณสถิตในธงพุ่มแล้วนำเสด็จหม่อมเจ้าที่คำผ่อนยุคนเชิญเครื่องทองน้อยและพลตรีหม่อมเจ้าเนวพันยุคนเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกเชิญไปประดิษฐานที่หน้าเครื่องนมัสการณมณฑลพิธีในการนี้พระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงพระดำเนินตามไปอย่างมณฑลพิธีเมื่อประทับพระเก้าอี้แล้วบรรพชิตจิตนิกาย93รูปยืนสวดพระพุทธมนต์ในวันเดียวกันนี้เวลา 15:39 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกราบกระหม่อมให้หม่อมเจ้าศรีสว่างมงยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะบรรพชิตจีนนิกายซึ่งนายเจริญศิริวัฒนภักดีพร้อมด้วยครอบครัวศิริวัฒนภักดีและกลุ่มกิจในเครือได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตเป็นพระสูตรฝ่ายมหายานกล่าวถึงพุทธเกษตรชื่อสุขาวดีโลกธาตุเป็นที่สถิตของพระอมิตาพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ทั้งหลายต่อจากนั้นบรรพชิตจีนนิกาย15รูปนำเสด็จหม่อมเจ้าศรีสว่างมงยุคลไปยังมณฑลพิธีท่าราชบรดิตแขวงพระบรมหาราชวังเขตพระนครกรุงเทพมหานครในพิธีลอยกระทงและปล่อยนกปล่อยปลาอนุวงศ์เสด็จไปในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพเสด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสดิพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมหาราชวังเวลา 7:00 น.พระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการพระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสดิพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดสะเกดกรุงเทพมหานครรวม8รูปทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกราบกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างเวลา 11:00 น.พลตรีหม่อมเจ้าเนวพันยุคลเสด็จไปในการพระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดมหาธาตุดิวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครรวม8รูปพระพิธีธรรมคือพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมตั้งจากพระอารามหลวงวันละ1สำรับสำรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์และเวลา 17:00 น.หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งในช่วงนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานคร

รวม8รูปบทสวดพระอภิธรรมที่ใช้เนื่องในการพระบรมศพและพระศพเป็นบทสวดพระอภิธรรมทำนองหลวง7บทหรือ7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิพังพระธาตุกถาพระปุคคลบัญญัติพระคาถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากซุงและทำนองสรพัญญะองคมนตรีประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงครั้งที่2ทับ2569วันนี้ที่ห้องประชุมสนามเสือป่าสำนักพระราชวังกรุงเทพมหานครพลเอกกัมปนาทรุจดิตองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงครั้งที่2ทับ2569โดยมีพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมโดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงในช่วงเดือนตุลาคม2518ถึงพฤษภาคม2569ที่ขับเคลื่อนภายใต้ยุทธ6กลยุทธ์ครอบคลุมการวิจัยและนวัตกรรมการพัฒนาองค์ความรู้การพัฒนาชุมชนการส่งเสริมอาชีพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการตลาดเพื่อสังคมเช่นการวิจัยและพัฒนาขยายพันธุ์พืชพระราชทานเอเดลไวส์กุหลาบสายพันธุ์ใหม่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานชื่อว่าควีนสุทธิดาและแก้วมังกร Princess สิวรรณวรี Dragon Fruitตามพระนามสมเด็จพระเจ้าชนต้นแบบ8แห่งสร้างรายได้กว่า693ล้านบาทนอกจากนี้ยังติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอต่อจังหวัดตากซึ่งก้าวหน้าไปร้อยละ83อาทิดำเนินการระบบน้ำแล้วเสร็จ6โครงการการส่งเสริมการปลูกกาแฟใต้ร่มเงาป่าและการให้บริการสุขศาลาเชิงรุกแก่ประชาชนในพื้นที่และสถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์ดำเนินการพัฒนาแหล่งน้ำและส่งเสริมการทดลองปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่ให้เหมาะสมกับพื้นที่โดยมีความก้าวหน้าในการดำเนินงาน90%โอกาสนี้องคมนตรีได้ให้ข้อเสนอแนะให้มูลนิธิโครงการหลวงและหน่วยงานภาคีทุกภาคส่วนยึดหลักพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นแนวในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมและสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนอย่างยั่งยืนคณะพระสงฆ์ญี่ปุ่นสวดพระพุทธมนต์และวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 12:30 นณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสตในพระบรมมหาราชวังคณะพระสงฆ์ญี่ปุ่นจากวัดเนนบุตรซูสุเมืองคาโตะจังหวัดเฮียวโงะประเทศญี่ปุ่นวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีนายวีรศักดิ์ฟูตระกูลอดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศญี่ปุ่นร่วมด้วยโอกาสนี้คณะพระสงฆ์ไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครสี่รูปณวัดป่าโมกพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเนื่องจากในพระบรมมหาราชวังมีการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสดิษฐ์พัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาหรือนิติชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลและครอบครัวของกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ผ่านมามีประชาชนและกำลังพลได้รับผลกระทบทั้งบาด

จ็บและเสียชีวิตสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจโดยวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายลลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลและครอบครัวของกำลังพลที่ภูมิลำเนาอยู่จังหวัดมุกดาหารและจังหวัดกาฬสินธุ์ณบ้านเลขที่29หมู่5ตำบลเหล่าหมีอำเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหารเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัว10โททากูลปัญญาดีสังกัดกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่6ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพขณะปฏิบัติหน้าที่เชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัวจ่าสิบเอกธวัชชัยบุษภาสังกัดกองพันทหารปืนใหญ่ที่106กรมทหารปืนใหญ่ที่6ที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณเขาสัตตะโสมอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษเมื่อวันที่25กรกฎาคม2568และณบ้านเลขที่113หมู่7ตำบลสมสะอาดอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัว10เอกอภิสิทธิ์บุญนาคสังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่16ที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณภูมิมะเขืออำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษเมื่อวันที่14ธันวาคม2568การได้รับสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นบุคคลสำคัญและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้จัดสถานที่ในพระบรมมหาราชวังเพื่อประชาชนได้เข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปซึ่งในวันนี้ณอาคารหน่วยราชการในพระองค์904มีคณะทูตานุทูตกงสุลใหญ่กิติมศักดิ์กงสุลกิติมศักดิ์และองค์การระหว่างประเทศเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยในสมุดหลวงอาทิเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทยเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาประจำประเทศไทยเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทยเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO และกรมการพัฒนาแห่งสหประชาชาติหรือ UNDP และที่ศาลาสาไทยสมาคมมีคณะบุคคลหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยในสมุดหลวงด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอาทิสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนักเรียนโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบการไฟฟ้านครหลวงกระทรวงพาณิชย์ธนาคารแห่งประเทศไทยกระทรวงพลังงานบริษัททีโอเอเพ้นท์ประเทศไทยจำกัดมหาชนสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสโมสรสอนต้ากรุงเทพ8โรงเรียนศรีตบุตรบำรุงกรุงเทพมหานครหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีช่อง7 HD สถาบันคุ้มครองเงินฝากการเคหะแห่งชาติโรงเรียนช่างฝีมือทหารบริษัทเทเวศประกันภัยจำกัดมหาชนคณะผู้บริหารมูลนิธิสิริวัฒนภักดีไทยเบฟและกลุ่ม TCC กรุ๊ปสมาคมชาวไทยเชื้อสายจีนไทยอาสาป้องกันชาติอาสาสมัครมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยสภาวัฒนธรรมเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครบริษัท Asset World Corporation บริษัทธนาคารร่มรวยกรมบัญชีกลางมูลนิธิมิตรภาพไทยจีนประธานและเลขาอนุกรรมการกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทยสำนักงานคณะกรรมการ

งานพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.บริษัทชไนเดอร์ลิฟต์ประเทศไทยสมาคมอุตสาหกรรมทอผ้าไทยบริษัทท็อปดราก้อนฟู้ดจำกัดชมรมรวมพลังรักแผ่นดินสมาคมภริยาแพทย์แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสมาคมสตรีไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์กระทรวงการต่างประเทศบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนมูลนิธิเด็กโสสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์คณะพระญี่ปุ่นจากวัดเนนบุตรสุซูเมืองคาโตะจังหวัดเฮียวโงะประเทศญี่ปุ่นคณะผู้บริหารบริษัทBEC World จำกัดมหาชนสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3นอกจากนี้สำนักพระราชวังยังได้จัดสถานที่ลงนามถวายความอาลัยภายในเต็นท์สนามหญ้าด้านข้างศาลาลูกขุนในโดยมีจิตอาสาพระราชทานคอยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้สูงวัยและผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษด้วยทันทีหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระจักรกิติยาภานเรศวรเทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสดิพัฒน์มหาวชิราราชธิดาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้ทุกวันในเวลา 9:00 นถึงเวลา 21:00 นเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายน2569เป็นต้นไปจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: ไหมแพรวาเป็นผ้าไหมที่ขึ้นชื่อของชาวภูไทยกาฬสินธุ์เลยนะ
1: โอ้ my god สวยมากสวยมากมาก
0: แบบเนี้ยต้องขอออฟฟิศมาประจำที่เมืองไทยแล้วมั้ง
2: no no no ของไทยสวยขนาดนี้ถ้าไอมาทำงานที่นี่ไอต้องซื้อของจนตัวหมดแน่ๆ
3: หมายถึงหมดตัวหรือเปล่าคะ
2: โอ้ยใช่ๆหมดตัวไอพูดผิด
4: พูดผิด
5: นี่รู้ไหมถ้าสมัยนั้นสมเด็จพระพันปีไม่ตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพงานศิลปหัตถกรรมของไทยโดยเฉพาะการทอผ้าไหมคงไม่เป็นที่รู้จักและนิยมแพร่หลายมาจนถึงทุกวันนี้หรอกนะ
2: โอ้ถ้าเป็นแบบนั้นเสียดายตายเลยไอเดินทางมาทั่วโลกของแบบนี้ไม่มีที่อื่นแล้วนะ
3: ฉันอยากเห็นไปดูกันเถอะ
6: จังหวัดกาฬสินธุ์พุทธศักราช2537
3: โอ้ยพี่บัวสีไปส้วนผู้อื่นเถอะ
7: โอ้ยพี่ว่าแพ้ว่าผืนนี้แม่ค้ำลาทอดได้งามอีหลี
3: ฉันบ่ไหวแล้วตอนนี้ก็ป่วยเฮ็ดบ่ไหวดอก
7: โอ้ยแล้วค้ำแก้วล่ะ
8: ไปแล้วเด้ออีแม
7: ่ค้ำแก้วเองสิไปใส่
3: มันสิไปเฮ็ดงานได้กุ้งอยู่บ้านเฮาทำแต่หน้าทำแต่ไรมันบ่พอกิน
7: เอ็งสิไปเฮ็ดหยังวีซ่าความหูท่อผ่าแพ้ว่าของแม่เองกับมี่แล้วตอนนี้พระราชินีท่านทรงตั้งกลุ่มท่อผ่าไหมแพ้ว่าและโครงการศิลปาชีพยุกาลศิลป์แล้วคนบ้านเฮาก็ไปเป็นสมาชิกหลายคนอยู่คันเอ็งเข้าร่วมก็สิมีอาชีพมีรายได้บ่ต้องลำบากไปเฮ็ดงานอยู่หม่องอื่น
8: อ๋อ

0: บ่เอาดอกป้าเฮ็ดไปกับบ่ฮู้สิขายผู้ใดเดี๋ยวนี้บ่มีไผเขาใส่กันแล้วมันเซยมันบ่โมเดิร์นเอานี่แมวผู้ใดนี
1: ่แก้วแก้ว
0: โอ้ยเอ็งเบิ่งนี่ก่อนค่ำแก้วนี่เป็นแพ้ว่าที่ทรงเข้าประกวดเมื่อปีก่อนการประกวดผ้าไหมมีสุปีเขารอทรงประกวดกันแทบสู่จังหวัดทั้งหมัดมีคิดหางกะลอพื้นเรียบลั่วแพ้ว่าของบ้านเฮาคันประกวดชนะคนทั่วไปก็สิฮู้จักผ้าบ้านเฮาหลายขึ้นขายได้หลายขึ้นเมื่อเขาเป็นสมาชิกศิลปาชีพก็สิมีความเป็นอยู่ที่ดีกว่าเก่าหลายบ่ต้องลำบากจากบ้านไปไสได้ดูแลพ่อแม่ท่านมาซอยเฮาได้อีหลี
2: ก็บ่อยากไปดอกอยู่บ้านเรามีกินหนูก็อยากอยู่มันเฮ็ดจังไดหนูลืมไปเบิดแล้ว
3: ว้าวสีเขียวนี่มันอะไรสวยจังเลย
4: นี่คือปีกแมลงทับแมลงชนิดหนึ่งของไทยที่สมเด็จพระพันปีทรงฟื้นฟูงานปากปีกแมลงทับที่มีมาแต่โบราณแล้วให้สมาชิกศิลปาชีพมาฝึกทำนี่เป็นตัวอย่างที่ท่านใช้ปักบนชุดโขนน่ะ
3: Amazing ไม่เคยเห็นแบบนี้ที่ไหนเลยโอ้ไอ้ตื่นเต้น
5: วันนี้ได้รู้ว่าสมเด็จพระพันปีได้ทรงก่อตั้งศิลปาชีพเพื่อช่วยให้ชาวบ้านที่ยากจนให้มีรายได้มีความเป็นอยู่ที่ดีและยังทรงส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นช่วยอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยโบราณให้อยู่คู่ชาติเป็นนานๆ

0: ยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้โขนของไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกด้วยนะ
1: โอ้ยโอ้ย
2: พี่ครับพี่ครับพี่ทำอะไรกันอยู่หรอครับ
1: ก็ฝึกโขนไง
3: ฝึกโขนจะไปแสดงโขนศิลปาชีพกันหรือเปล่าคะ
1: ก็เพราะโขนศิลปาชีพเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะสิ
3: โขน

0: ที่แตกต่างกัน
1: ที
0: ่อาจารย์บุ๋มพูดถึงความพอดีว่าเราชอบแบบนี้หรือไม่ชอบแบบนี้แต่มันมีเรื่องของทฤษฎีหรือวิชาการพูดถึงไหมฮะว่าฟูกที่แข็งเกินไปหรือนิ่มเกินไปมันจะมีผลยังไงต่อคุณภาพการนอนหรือว่าแม้แต่สุขภาพของเราครับ
1: ค่ะมันจะมีผลต่อการรองรับน้ำหนักของส่วนของร่างกายค่ะอาจารย์ถ้าเกิดว่าตัวของฟูกที่มันแข็งเกินไปมันจะไม่มีการรองรับน้ำหนักในสรีระร่างกายของเราเมื่อไม่รองรับแปลว่าน้ำหนักจะตก

0: ้านิ่มเกินไปมันจะทำให้ร่างกายเราอยู่ในภาวะของการโค้งโค้งเหมือนรูปตัวสี่หรืออีกแบบนึงคือว่าสรีระคุณผิดอยู่ในท่าไหนก็จะให้คุณคงผิดอยู่ในท่านั้น แบบที่เขาไม่สามารถที่จะช่วยให้เราเนี่ยอยู่ในท่าที่ผ่อนคลายได้เต็มที่มากนักนะคะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นก็ควรที่จะต้องอยู่ในระดับพอดี
1: อาจารย์หมุมครับผมมีความสนใจกับเรื่องของที่นอนที่มันอาจจะนิ่มเกินไปแล้วทำให้กระดูกสันหลังมันมีลักษณะเป็นรูปตัว C ครับมันจะมีผลอย่างไรต่อสุขภาพของเราในอนาคต
0: จริงๆแล้วเนี่ยภาวะที่มันนิ่มเกินไปเนี่ยมันจะมีภาวะของร่างกายที่มันมีภาวะของการโค้งการโค้งนี่มันก็ไม่รองรับต่อสรีระนะคะอาจารย์
1: ค
0: ะทีนี้ภาวะของการนิ่มจะต้องบอกอาจารย์ว่าบางท่านชอบอาจารย์ชอบเพราะเขารู้สึกว่ามันอุ้
1: ม
0: อุ้มตัวเองแล้วรู้สึกว่าการนอนนั้นมันถูกป้องกันถูกโปรเทครู้สึกอบอุ่นนะคะ
1: อาจารย์บุ๋มครับบางคนบอกว่านอนไม่ได้หรอกที่นอนมันนิ่มๆเนี่ยชอบนอนพื้นยังแนะนำไหมครับว่าการที่นอนพื้นซึ่งมันไม่เรียกว่าแข็งมันน่าจะต้องเรียกว่ามันซูเปอร์แข็งเลยล่ะครับ เพราะมันจะไม่มีการรองรับน้ำหนักใดๆเลยอย่างนั้น อาจารย์บุ๋มคิดว่ายังไงครับ
0: ค่ะจริงๆแล้วการนอนพื้นเนี่ยนะคะถ้าเกิดรูปแบบเท่าที่เนี้ยจริงๆนอนได้นะคะ เราก็มีการปรับเปลี่ยนเป็นต้องเปลี่ยนท่าบ่อยๆจากนอนง่ายบางทีก็นอนตะแคงจากตะแคงก็ตะแคงขวาด้วยตะแคงซ้ายด้วยซึ่งก็ไม่ได้มีผลต่อภาวะของร่างกายในบางท่านแต่ต้องยอมรับว่าสำหรับบางท่านก็อาจจะต้องระมัดระวังตรงนี้นิดนึงนะคะเนื่องจากว่าสรีระของเราเนี่ยบางคนเนี่ยเขาเรียกว่าภาวะของหลังที่มันตรงเกินไปหรือเคยมีประวัติของหมอนรองกระดูกมันเคลื่อนอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ถ้าเกิดว่ายิ่งนั่งทำงานนานๆมีปัญหาของร่างกายตรงก็ยิ่งทำให้กล้ามเนื้อต้องเกร็งอีกนะคะเราต้องไปนอนในที่แข็งขนาดที่ตัวเราเองก็เกร็งเครียดกล้ามเนื้อเครียดโหน่าจะไม่สบายนะคะ
1: มันจะกลายเป็นเครียดไป24ชั่วโมง
0: ครับใช่ค่ะ
1: ตอนที่ตัดสินใจซื้อฟูกซื้อที่นอนเนี่ยมันก็พอดีกับเรานะ
0: ค
1: ่ะแต่พอเวลาผ่านไปเรื่อยๆผ่านไปเรื่อยๆคุณภาพหรือว่าคุณสมบัติของตัวฟูกมันอาจจะเปลี่ยนไป
0: ค่ะอาจารย
1: ์บุ๋มมีข้อแนะนำไหมครับว่านานสักเท่าไหร่จึงควรจะเปลี่ยนฟูกหรือที่นอนสักทีนึง
0: บางครั้งไม่ถึง10ปีก็เปลี่ยนได้แล้วในบางรูปแบบนะคะถ้าเรารู้สึกว่าวันหนึ่งตื่นมาเรารู้สึกปวดหลังแล้วเราต้องปรับการจัดท่าทางมากขึ้นกว่าเมื่อ 2-3 ปีที่ก่อนที่เริ่มซื้
1: อ
0: เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเพิ่งเริ่มเปลี่ยนเลยนะคะ
1: อ
0: ันที่2ก็คือรู้สึกว่ากลิ่นเปลี่ยนกลิ่นของที่นอนเปลี่ยนอาจารย์ค่ะเพราะว่าชนิดบางชนิดเนี่ยมันมีภาวะของกลิ่นที่เปลี่ยนไป
1: อ๋อวัสดุที่ใช้ในการทำฟูก
0: ใช่ส่วนที่3ก็คือว่าเรารู้สึกว่าเวลาเราลงไปนอนมันเกิดอาการแพ้ไหลฝุ่นหรือคันเพราะพวกนี้ถ้าเกิดว่ามันเก่ามากอะค่ะลักษณะของการจัดการเรื่องของไหลฝุ่นพวกนี้มันจะยากกว่าปกติ
1: ครับ
0: อันที่4คือคนข้างๆบ่นค่ะอาจารย์หาน
1: บ่นเราหรือว่าบ่นที่นอนนะ
0: บ่นว่าเอ๊ะทำไมเตียงมันนอนไม่สบายคือเราสบายอยู่เราสบายอยู่นะฮะแต่คนข้างๆบอกว่าเนี่ยมันรู้สึกมันบุ๋มลงไปแล้วนะเมื่อก่อนเนี่ยคุณกลับตัวเนี่ยฉันไม่รู้สึกตอนนี้คุณกลับตัวฉันรู้สึกแล้วฟังเขาหน่อยนะคะไม่ฟังเลยไม่น่าจะดีนะคะอันที่5ก็คือว่าเราลองดูว่าจุดไหนของเบาะเนี่ยมันมีภาวะของการฉีกขาดเสื่
1: อม
0: นะคะตรงนี้ถ้าซ่อมได้ซ่อมนะคะถ้าซ่อมไม่ได้ฉันก็เก็บไปละ5อย่างละค่ะ5อย่างครบอาจารย์กลับมาอันอีกอันนึงอันสุดท้ายเลยตื่นมาฉันสบายไหมกระปรี้กระเป๋าไหมถ้ายังตอบว่าไม่อาจารย์พิจารณาการปรับเปลี่ยนได้เลยนะคะอาจารย์ค่ะ
1: เราพูดถึงเตียงละเราพูดถึงฟูกหรือที่นอนละอย่างต่อไปแล้วครับอาจารย์บุ๊
0: กเรามาหมอนข้างดีไหมคะหมอนกับหมอนข้างดีไหมคะนะคะในส่วนของหมอนค่ะอาจารย์เวลาเรารองรับเนี่ยนะคะ1ลักษณะของคอค่
1: ะ
0: ควรที่จะให้อยู่ในแนวตรงก
1: ับ
0: ไหล่แนวตรงกับไหล่แปลว่าอะไรเราอาจจะเอาที่หูรูหูนะคะให้ตรงกับระดับข้อไหล
1: ่นั่นแปลว่าถ้าเผื่อเรานอนราบลงไปใช่ไหมฮะแล้วลองขีดเส้นจากรูหูลงมาที่ไหล่ของเราเส้นที่ว่านั้นควรจะขนานไปกับพื
0: ้
1: น
0: ขนานมันจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดภาวะการตกหมอนได้ง่ายคือถ้าอาจารย์ก้มเยอะๆเวลาอาจารย์พลิกตัวหรืออะไรมันจะภาวะของกล้ามเนื้อเนี่ยมันจะไม่พร้อมที่จะกลับมาสู่ภาวะเดิมภาวะการตกหมอนก็ง่ายขึ้นแล้วก็เวลานอนตะแคงเหมือนกันค่ะเวลานอนตะแคงก็ต้องตรงค่ะอาจารย์ตัวของระดับคอต้องตรงเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้อย่างที่เรียนอาจารย์ว่าเป็นทฤษฎีรูปแบบบางท่านอาจจะโอ๊ยชอบแบบนี้ชอบแบบนี
1: ้
0: ก็ได้แต่

0: ียนว่าถ้าเราเดินไปตามทฤษฎีมันช่วยป้องกันได้ด้วยนะ
1: อ๋
0: ร
1: อ
0: ะยะยาว
1: ครับ
0: อย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็ความกว้างของหมอนสำคัญ
1: ยังไงครับ
0: คือถ้าเกิดว่าหมอนเราเนี่ยนะคะโอ้ระดับมุมดีแล้วล่ะแต่พอความกว้างของหมอนมันแคบนิดเดียวเองพออาจารย์พลิกตัวอาจารย์ก็จะตกหมอนละแต่ถ้าความกว้างมันพออาจารย์เป็นคนนอนที่จะเคลื่อนไปมาก็จะสามพื้นที่ให้อาจารย์ยังคงอยู่ในระดับนั้นต่อไปได้ง่ายหมอนข้างก็สำคัญหมอนข้างเนี่ยนะคะความสูงของหมอนข้างสำคัญเวลาอาจารย์นอนอาจารย์ก่ายการก่ายหมอนเนี่ยค่ะระดับของควรที่จะทำให้ข้อขาของเราและข้อสะโพกเนี่ยให้อยู่ระดับเดียวกับเชิงกรานแปลว่ามันต้องสูงแล้วก่ายสบายๆเมื่อไหร่ที่ขาอาจารย์ตกเอวเราจะบิดนะอาจารย์ค่ะมากไปกว่านั้นอาจารย์ค่ะความยาวของหมอนข้างก็มีส่วนสำคัญค่ะต่อสรีระของเรารูปแบบที่เกิดขึ้นก็คือว่าถ้าเขาสามารถทาบระดับของอกที่ไม่ทำให้อาจารย์อึดอัดแล้วก็สามารถที่ทำให้อาจารย์พาดนะคะแล้วขาของอาจารย์จนถึงใต้เข่าเนี่ยวางบนหมอนข้างได้จะทำให้อาจารย์ผ่อนคลายต่อการนอนไปตลอดทั้งคืน
1: เข้าใจแล้วอาจารย์หมุมครับเวลาไปนอนที่โรงแรมบางโรงแรมเนี่ยรู้สึกว่าผ้าปูที่นอนเขามันช่างนิ่มลื่นเย็นสบายเหลือเกินผ้าปูที่นอนหรือว่าผ้าห่มเหล่านี้มันจะมีผลยังไงต่อการนอนไหมครับอย่างน้อยก็มีผลสำหรับผมนั่นแหละรู้สึกว่ามันสบายจังเลยอยากจะซื้อกลับบ้าน
0: ไม่ได้มีผลกับจันเต้คนเดียวมีผลกับบุ๋มด้วย
1: บ
0: ุ๋มก็รู้เลยว่าเวลาเราไปโรงแรมเนี้ยเราจะได้นอนกับผ้าคุณภาพอย่างนี้อยากกระโจนเข้าไปนอนเร็วๆเลยแล้วก็เคยได้ซักถามนะคะแล้วก็พูดคุยกับส่วนของคนที่ทำงานในตรงนี้จริงๆจริงๆแล้วผ้าปูที่นอนของเขาใช้ชนิดผ้าที่พิเศษค่ะอาจารย์ปกติผ้าปูที่นอนบางที่เขาก็จะใช้คอตตอน 100% ก็ดีค่ะคอตตอน 100% ก็ดีในการที่จะระบายอากาศอีกส่วนหนึ่งที่อาจารย์อาจจะเคยเห็นคือผ้าซาตินผ้าซาตินมันดีตรงโหนุ่มลื่นสบาย
1: เย็น
0: แต่ว่าเย็นค่ะแต่ว่าระยะของการใช้งานจริงมันไม่ได้เหมาะกับเป็นผ้าปูที่นอนนะคะมันเหมาะกับเป็นผ้าห่มหรือว่าผ้าคลุมเพราะว่าตัวผ้ามันจะทิ้งก้อนนี้ก็จะเป็นส่วนของผ้าปูที่นอนผ้าห่มเช่นเดียวกันค่ะอันหนึ่งที่ได้ข้อมูลมาก็คืออาจารย์ขาคนไข้ที่เขาต้องการนอนให้หลับเขาจะมีผ้าห่มชนิดพิเศษที่มันหนักค่ะอาจารย
1: ์
0: มันหนักแล้วก็พอห่มปุ๊บเนี่ยมันจะอุ่นแล้วมันจะแนบกับเนื้
1: อ
0: เพราะฉะนั้นความหนักแล้วก็มันมีปุ่มนูนเพื่อให้มีความรู้สึกว่ามันมีคนกอดเราอยู่พวกนี้ก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะนอนหลับได้ง่ายขึ้น
1: ฟังดูดีนะมีผลทั้งทางกายแล้วก็ผลทางใจด้วย
0: ก็ทำให้เรารู้สึกว่าเออจริงๆแล้วพวกนี้เป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราจริงๆอะค่ะ
1: อะไรจะเป็นสิ่งที่อาจารย์บุ๋มจะแนะนำต่อไปดีครับ
0: บุ๋มอยากคุยถึงเรื่องอุณหภูมิกับกลิ่นอุณหภูมิเวลาเรานอนเนี่ยด้วยความที่เราเป็นเมืองร้อนบางท่านก็จะใช้แอร์
1: ใช่
0: ไหมคะทีนี้อุณหภูมิแอร์เปิดเท่าไหร่ดีการที่จะนอนแล้วสบายอยู่ที่18-25เพื่อจะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยอยู่ในอุณหภูมิที่เรารู้สึกว่านอนสบายนะคะอันนี้เป็นอันหนึ่งอันต่อไปก็คือเรื่องกลิ่นจริงๆกลิ่นที่ดีที่สุดคือกลิ่นที่สะอาดไม่มีกลิ่นใดๆนะคะนี่คือมันจะเป็นกลางค่ะอาจารย์เขาบอกมีอยู่3กลิ่นจะช่วยให้อาจารย์นอนหลับสบาย
1: ๆมีอะไรบ้างครับเตรียมโจทย์เลยครับ
0: ลาเวนเดอร
1: ์
0: ใช่ไหมคะpeppermint eucalyptus ใช่ไหมคะอาจารย์ก็สามารถที่จะใช้ส่วนนั้นให้เป็นตัวของอโรมาเพื่อกระตุ้นให้ลักษณะของสมองของเรามีภาวะของการผ่อนคลายได
1: ้
0: อันนี้ก็จะเป็นอีกอันนึง
1: ไม่ว่าจะเลือกกลิ่นไหนหลักการของมันก็คือถ้ามันเป็นกลิ่นที่ชอบมันก็จะทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นปรึกษากับคนที่นอนด้วยสักนิดนึงว่ากลิ่นนี้โอเคหรือเปล่าไม่ใช่เรานอนหลับสบายอยู่คนเดียวแต่อีกคนนี้ทนทุกทรมานกับกลิ่นเหล่านี้เหลือเกิน
0: ค่ะอาจารย์แล้วก็มีอีกประเด็นนึงที่น่าสนใจก็คือเรื่องของเสียงกับเรื่องของสีเสียงนี้อาจมองไปถึงตัวของการนอนกรนด้วยนะคะ
1: ยังไงครับ
0: ข้างคืออย่างนี้ค่ะเนื่องจากพอเวลามีเสียงขึ้นมาบางคนจะเซนซิทีฟกับเรื่องของเสียงใช่ไหมเรารู้สึกว่าคนข้างนอนกรนแล้วเรารู้สึกว่าเรานอนไม่หลับเราอาจจะต้องมีการดูแลในส่วนตรงนี้นะคะนอกจากจะดูแลคนข้างๆให้เขาบรรเทาอาการนอนกรนแล้วบางคนเขาก็จะใช้ลักษณะของการอุดหูนอนให้เสียงมันเบาลงแล้วเราสามารถนอนได
1: ้ครับ
0: ก็จะช่วยเราได้ในเรื่องของเสียงอีกอันนึงก็คือเรื่องของสีค่ะอาจารย์ขาอย่างที่เราทราบว่าสีเนี่ยควรจะเป็นสีโทนเย็นนะคะมันก็จะทำให้เรานอนสบายบางคนบอกก็หลับตาไปแล้วจะไปเห็นไหมนะคะแต่เขาบอกว่าบรรยากาศของการนอนเวลาเราเห็นปุ๊บเราจะอยากกระโจนเข้าไปนอน กับพอเห็นปุ๊บถ้าเป็นสีเหลืองเขาบอกสีเหลืองส้มแดงมันจะฟีลลิ่งตื่นเต้นแต่มันอาจจะไม่ได้ฟีลลิ่งว่าแบบโอ้ยอยากจะนอน
1: สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราอาจจะต้องหาว่าอะไรคือสิ่งที่ดีพอและพอดีกับเราแต่สิ่งนึงที่เราคงจะปรับได้เองก็อาจจะเป็นเรื่องของท่านอนครับอาจารย์บุ๋มอาจารย์บุ๋มมีข้อแนะนำเรื่องของท่านอนไหมครับ
0: ค่ะจริงๆแล้วอาจารย์เต้นอนท่าไหนก็ได้ที่อาจารย์เต้ตื่นขึ้นมาแล้วอาจารย์เต้รู้สึกว่าตัวเองสบายไม่ต้องกังวลหรือว่าจะซ้ายจะขวาหรือจะนอนหงายแต่ในแต่ละท่ามันมีข้อดีข้อเสียทั้งหมดทีนี้นอนตะแคงขวาหรือตะแคงซ้ายเนี่ยข้อดีก็คือว่าการนอนซ้ายหรือนอนขวาถ้าเราไม่มีสภาวะโรคบางโรคไม่ได้มีผลอะไรค่ะอาจารย์โรคบางโรคเช่นอะไรบ้างเรามีกระดูกสันหลังคดที่อาจจะคดไปข้างซ้ายหรือข้างขวาอันนี้แหละอาจจะมีผลค่ะอาจารย์ขาหรืออีกแบบนึงไม่เป็นโรคคือตั้งครรภ์นะคะก็อาจจะมีภาวะของการนอนซ้ายหรือนอนขวาก็อาจจะมีผลต่างกันนิดหน่อยเพราะว่าเรื่องของหลอดเลือดของร่างกายของเรานะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันมีผลค่ะอาจารย์ขาหรือแม้แต่อย่างที่เราทราบคือช่วงโควิด-19นะคะการนอนคว่ำมันก็จะทำให้ลักษณะของปอดมีออกซิเจนเข้ามาในร่างกายได้ดีกว่าการกดทับไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าเราเป็นผู้สูงอายุหรืออาจจะเป็นผู้หญิงที่มีหน้าอกใหญ่ๆหน่อยนอนคว่ำนานๆไม่ไหวนะคะมันจะอึดอัดค่ะอาจารย์มันก็จะทำให้เรารู้สึกหายใจไม่ค่อยออกนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เขาก็จะไม่เลือกที่จะนอนมากนักแต่บางท่านก็ชอบที่จะนอนท่านั้นอีกอันนึงขอฝากไว้เลยเวลานอนตะแคงอาจารย์ค่ะอาจารย์ต้องอย่านอนทับบนไหล่ภาษาก็คือยังทับบนไหล่อยู่แล้วค่ะแต่ว่าให้เคลื่อนไหล่ออกไปข้างหน้าเหมือนกำลังกอดอะไรการลงน้ำหนักของอาจารย์จะไม่ลงที่หัวไหล่เพราะว่าอะไรคะเพราะว่ามันจะเกิดภาวะของการปวดไหล่หรืออักเสบของเอ็นเนี่ยได้ง่ายขึ้นถ้าบอดตัวเราอะหนักเยอะ
1: บางคนก็อาจจะเป็นลักษณะของผสมอย่างที่อาจารย์บุ๋มว่าฮะก็คือเปลี่ยนท่านอนอยู่ตลอดทั้งคืนนะฮะเดี๋ยวตะแคงซ้ายบางคนตะแคงขวาบางคนก็คว่ำแล้วก็นอนหงายอยู่อย่างนั้นตลอดทั้งคืนอย่างนั้นโอเคไหมฮะที่มีการเปลี่ยนท่านอนตลอดทั้งคืนเลย
0: ค่ะจริงๆถ้าเกิดว่าการเปลี่ยนท่าเนี่ยไม่ได้มีผลกับการหลับไม่สนิทแล้วก็มันเปลี่ยนไปอย่างธรรมชาติตรงนี้โอเคค่ะแต่ถ้ามันมีผลกับการหลับไม่สนิทแล้วต้องเปลี่ยนตลอดนะคะตรงนี้เราอาจจะต้องมาดูแลนะคะตัวเองว่ามันมีปัจจัยอะไรนะที่ทำให้เราจะต้องเปลี่ยนท่า
1: อาจารย์หนุ่มครับผมสังเกตว่าท่านอนมันอาจจะมีผลต่อการกรนหลายๆคนที่นอนกรนก็อาจจะได้รับคำแนะนำว่าให้นอนตะแคงสิแล้วอาการกรนมันจะหายไปอาจารย์บุ๋มมีความคิดเห็นว่ายังไงครับ
0: จริงและไม่จริงนะ
1: ยังไงครับ
0: จริงและไม่จริงก็คือว่าถ้าเกิดภาวะของท่านนั้นนะคะมีปัญหา เนื่องจากลักษณะของทางเดินหายใจมันมีภาวะการติดนิดหน่อยนะคะไม่คล่องการที่ปรับโพสการเคลื่อนไหวให้นอนจากเป็นนอนตะแคงก็จะช่วยได้จริงค่ะอาจารย์แต่การนอนกรนเนี่ยมันลึกซึ้งมากกว่านั้นอาจารย์คะแต่เห็นด้วยเลยค่ะว่าถ้าเราเปลี่ยนท่าทางแล้วเพราะว่านอนกรนน้อยลงให้เลือกทางนี้ก่อนได้เลยแต่ว่าถ้าเราทำแล้วยังไม่ใช
1: ่
0: มันจะมีภาวะอย่างอื่นๆที่จะมีผลกระทบมางั้นปรึกษาแพทย์ชัดเจนกว่าเลยค่ะอาจารย์คะตรงนี้อาจจะดูแลอีกนิดนึงแล้วก็จะทำให้ดีขึ้น
1: อาจารย์บุ๋มครับถ้าเผื่อได้ลองปรับทุกอย่างที่อาจารย์บุ๋มได้แนะนำมาแล้วเนี่ยทำยังไม่ดีขึ้นอ่ะตื่นเช้ามายังรู้สึกหงุดหงิดไม่รู้สึกสบายเนื้อสบายตัวจะมีวิธีในการที่จะแก้ไขหรือว่าทำให้คุณภาพการนอนของเรามันดีขึ้นได้มีช่องทางอื่นไหมครับ
0: ถ้าเราได้ตรวจตัวเองแล้วนะคะสำรวจคนรอบข้างแล้วสำรวจสิ่งแวดล้อมแล้วทำครบทุกอย่างแล้วแล้วรู้สึกอาการยังไม่ดีขึ้นขอแนะนำเลยค่ะให้ไปพบแพทย์ที่เกี่ยวกับเรื่องของภาวะของการนอนหลับโดยเฉพาะนะคะในส่วนของนักกายภาพบำบัดค่ะเราจะพบผู้ป่วยที่มาเนี่ยด้วยอาการของนอนไม่หลับเนี่ยได้แต่อาจารย์ขาเขาไม่ได้มาหาเราด้วยบอกว่าอาจารย์บุ๋มครับผมนอนไม่หลับหรือฉันนอนไม่หลับแต่เขามาด้วยอาการอย่างอื่นค่ะเช่นกล้ามเนื้อจะมีการเกร็งตัวกล้ามเนื้อพวกนี้มันจะมีภาวะของการตึงเกร็งจนทำให้มีอาการปวดร้าวนะคะแล้วก็มั่งไปกว่านั้นคือบางทีเขาจะรู้สึกสับสนว่านี่คือไมเกรนหรือเป็นอะไรก็ไม่รู้แต่นอนไม่หลับเลยค่ะหรือภาวะปวดอาจารย์คะภาวะปวดทำให้คนเราเนี้ยนอนไม่ได
1: ้
0: ทีนี้ท่านเหล่านี้ค่ะก็จะทำให้ภาวะของการนอนไม่ได้บางคนก็ต้องทานยาลดปวดทานยาลดปวดแล้วก็ยังไม่อยู่ก็ต้องทานยานอนหลับค่ะอาจารย์คะมันก็จะเป็นวัฏจักร นะคะผสมแล้วก็มีความกังวลคือกลายเป็นรวมแล้วพอมันเป็นระยะเรื้อรังก็จะทำให้เกิดอาการได้นะคะทีนี้เวลาคนที่มาหาเราเวลาเราดูแลค่ะจันค่ะเราก็จะลดปัจจัยนี้โดยการไม่ใช้ยางานกายภาพบำบัดเราจะไม่ใช้ยาก็คือลดอาการปวดลดการกล้ามเนื้อเกร็งตัวพอเราตามไปเราจะเห็นได้ว่าภาวะของการนอนไม่หลับของเขาเนี่ยจะทำให้เขาลดยามากขึ้นแทนที่จะต้องทาน

0: ยาทุกวันก่อนนอนก็กลายเป็นทานยาจะเป็นช่วงเว้นวันเฉพาะช่วงเงี้ยค่ะอาจารย์และที่สำคัญมากกว่านั้นเราก็ได้โอกาสที่ทำงานกับท่านอาจารย์ที่อยู่ในสลิปปิ้งคลินิกของที่โรงพยาบาลศรีราษฎร์ขอพูดตรงนี้เลยนะคะว่าท่านอาจารย์เวลาอย่างนี้เราก็สามารถแนะนำเลยค่ะคนไข้เพื่อจะให้ไปดูแลตรงนั้นโดยเฉพาะซึ่งเราก็จะทำงานเห็นด้วยการว่าอ๋อนี่รูปแบบเป็นอย่างนี้ในการจัดการก็จะทำให้เรามองคนไข้เป็นภาพรวมมากขึ้นค่ะอาจารย์คะก็ส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้คนไข้เรามีคุณภาพชีวิตได้ดีขึ้น
1: ครับจะเห็นว่าการดูแลผู้ป่วยการดูแลคนไข้เนี่ยจะดูแบบองค์รวมว่าอาจจะมีเรื่องของโรคประจำตัวหรืออาจจะเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อหรือว่าข้อต่างๆซึ่งมันอาจจะนำมาซึ่งทำให้รู้สึกไม่สบายตัวและนอนไม่หลับก็ได้อันนี้ก็อาจจะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งและสามารถที่จะให้คำปรึกษาได้โดยนักกายภาพบำบัดตอนที่อาจารย์พูดถึงเรื่องของการปวดเมื่อยการกดตรงนั้นตรงนี้นึกว่าอาจารย์บุ๋มพืชถึงผมซะอีกนะฮะ เพราะว่าอาการเหล่านั้นใช่เลยนี่ผมกำลังคิดว่าอาการนอนไม่หลับของผมนี่มันอาจจะมาจากการที่ผมมีอาการปวดเมื่อยเนื้อตัวเนื่องอาจจะรูปแบบของการนั่งการยืนการเดินของผมหรือแม้แต่รูปแบบของการนอนของผมเองก็ได้เหมือนกัน วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์บุ๋มเป็นอย่างสูงนะฮะอาจารย์บุ๋มคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นักกายภาพบำบัดภคราตรีชัยวัฒน์ครับอาจารย์เป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่คณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลวันนี้ขอบคุณอาจารย์บุ๋มมากๆเลยนะฮะที่มาร่วมพูดคุยกันเราได้รู้แล้วล่ะว่านอกจากเรื่องของกายและใจเรื่องของสิ่งแวดล้อมทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิตมันมีผลอย่างมากต่อคุณภาพของการนอนของเราครับขอบคุณอาจารย์บุ๋มมากนะครับ
0: ขอบคุณมากค่ะอาจารย์เต
2: ้พบกับ Wellbeing สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blockdit Joox ดำเนินรายการโดยอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้อง Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้

ยังมีอีกหลายๆคนเลยนะคะที่เขาไม่รู้ตัวค่ะว่าเขากำลังอยู่ในภาวะโรคซึมเศร้าซ่อนอยู่โรคนี้ไม่มีอยู่จริงหรือเป็นเรื่องอุปทานหมู่นะคะ

คซึมเศร้าถือว่าเป็นโรคที่ติดอันดับ1ใน10ที่ก่อให้เกิดความทุพพลภาพสูงสุดกระทบกับคุณภาพชีวิตแล้วก็เป็นภาระทางสังคมอย่างแท้จริงนะคะหากคุณพิมพ์ข้อความนะคะในมือถือเนี่ยหยิบขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็ใน Twitter พิมพ์ข้อความว่าโรคซึมเศร้าจะเจอเลยค่ะว่าเราจะมีทวิตมากมายเลยนะคะข้อความทุกๆนาทีเลยที่มีคนมาแชร์เล่าเรื่องของตัวเองเกี่ยวกับปัญหาที่กำลังประสบอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนเรื่องของการทำงานเรื่องของความรักความสัมพันธ์สุขภาพฐานะการเงินคือทุกๆคนเนี่ยอยากจะระบายเรื่องราวที่ตัวเองรู้สึกอัดอั้นอยู่ยิ่งเป็นทางพื้นที่โซเชียลมีเดียเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าโอเคปลอดภัยอาจจะไม่มีใครรู้จักตัวตนเขาที่แท้จริงทำให้เขากล้าที่จะเล่าเรื่องของตัวเองนะคะพอเห็นข้อความเยอะๆแบบนี้เนี่ยเราลองไล่อ่านดูจะเห็นว่ามันมีเนื้อหาที่ค่อนข้างมืดมนและหดหู่แต่ในความมืดมนและหดหู่นี้นะคะกับคนพบว่ามีแสงสว่างค่ะแสงสว่างอย่างแรกนะคะ

0: ค่ะก็คือเราจะพบว่าการที่ผู้คนกล้าที่จะออกมาเล่าเรื่องของตัวเองเนี่ยหลายๆครั้งก็ถือเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟแล้วก็เป็นเรื่องที่ส่วนตัวใช่ไหมคะแต่เขาออกมาแชร์มาเล่าเรื่องของตัวเองให้ฟังตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นก้าวแรกที่สำคัญแล้วก็ดีมากๆซึ่งจะนำไปสู่กระบวนการต่อไปก็คือเรื่องของการรักษาแสงสว่างอย่างที่สองนะคะก็คือการที่โอเคการใช้แฮชแท็กโรคซึมเศร้าเนี่ยมันมีความหมายที่ดีมากเพราะว่าคนเริ่มรู้จักกับโรคนี้นะคะถึงแม้อาจจะยังไม่เข้าใจอย่างลึกซึ้งมากแต่มีการตระหนักรับรู้ถึงคำว่าโรคซึมเศร้าแล้วก็พยายามที่จะค้นหาข้อมูลเพื่อที่จะศึกษาดูว่าโรคซึมเศร้ามันเป็นยังไงมันมีอาการยังไงคนอื่นที่กำลังประสบปัญหาเดียวกันอยู่เนี่ยเป็นยังไงแล้วพวกเขามีความรู้สึกยังไงก็เหมือนกับว่าได้แชร์ความรู้สึกแล้วก็ลองเปรียบเทียบกันด้วยนะคะอบันก็คิดว่ายังมีอีกหลายๆคนเลยนะคะที่เขาไม่รู้ตัวค่ะว่าเขากำลังอยู่ในภาวะโรคซึมเศร้าซ่อนอยู่อาจจะมาจากสาเหตุที่ว่าปฏิเสธอะไม่อะเราเข้มแข็งกว่านั้นนะคะเราแข็งแกร่งกว่านั้นฉันไม่อ่อนแอหรอกโรคซึมเศร้าเลยเนี่ยฉันไม่เป็นเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเราจะต้องทำได้ขอให้เราแค่เข้มแข็งมันเป็นเรื่องของอารมณ์เสียใจเศร้าแค่นั้นแหละทุกอย่างมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นชั่วคราวหรือรวมไปถึงความเข้าใจผิดอย่างเช่นที่ว่าโรคนี้ไม่มีอยู่จริงหรือเป็นเรื่องอุปทานหมู่นะคะปลดชนวนป่วนใจวันนี้อาบันรวบรวมข้อสงสัยและคำถามทุกข้อเลยนะคะรวมไปถึงอคติหรือว่าเอ๊ะมันตกลงไปอุปทานหมู่จริงหรือเปล่ามันเป็นความผิดของเราใช่ไหมที่เราเป็นโรคนี้เราจะรักษาอย่างไรได้บ้างทุกสิ่งทุกอย่างนี้ไม่ต้องคะอาบันรวบรวมข้อมูลมาทั้งหมดและจะพาไปคุยกับผู้เชี่ยวชาญของเราค่ะนั่นก็คือศาสตราจารย์นายแพทย์มโนจหล่อตระกูลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะขอแอบบอกนิดนึงนะคะว่าวันนี้พิเศษมากๆเพราะว่าคุณหมอเองก็มีเรื่องราวที่คุณหมออยากจะมาแชร์เป็นความในใจที่อยากจะแชร์ให้กับพวกเราได้ฟังค่ะเอ๊ะเราเข้าข่ายที่จะเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่าเนี่ยมันมีวิธีไหนในการที่เราจะสามารถเช็คได้ไหมคะว่าเราเข้าข่ายหรือเปล่า
1: ง่ายๆเลยครับเพราะตอนนี้เราดูจากมือถือได้เลยครับเซิร์ช Google นะฮะแบบประเมินโรคซึมเศร้ารามาธิบดี
0: เวลามีคนไข้เข้ามาหาคุณหมอค่ะที่เขาคิดว่าตัวเขาเองเป็นโรคซึมเศร้าในจำนวนที่เขามาหาเนี่ยมีคนที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคซึมเศร้าจริงๆเนี่ยมากน้อยขนาดไหนคะ
1: ตีเป็นว่า10คนเนี่ยมีสัก7คนที่เป็นที่เหลือก็เป็นอย่างอื่นเดี๋ยวนี้โซเชียลมีเดียมันเยอะทำให้คนเราเนี่ยมีความสงสัยแล้วมาหาแพทย์เร็วขึ้นสมัยก่อนนี่ป่วยมาเป็นปีกว่าจะมาไม่สบายใจรู้สึกเครียดอ่านเอ๊ะเราเป็นโรคซึมเศร้าเปล่าก็เลยมาที่พอคุยไปเนี่ยเอ้าไม่ใช่คือเป็นโรคอื่นเป็นความเครียดซึมเศร้าจากปัญหาการปรับตัวก็ไม่ถึงขั้นเป็นโรคซึมเศร้าจะเปรียบเทียบก็เหมือนกับว่าโรคซึมเศร้านี่คือโรคปอดบวมคนไข้เขามีอาการไอขั้นเนื้อขั้นตัวเขาเอ๊ะเขาจะเป็นปอดบวมหรือเปล่าเขาก็มาหาในผมตรวจดูเอ้าไม่ใช่เป็นหวัดอาการก็เป็นได้ทั้งโรคซึมเศร้าระยะเริ่มต้นก็ได้หรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้มากกว่านั้นบางคนอาจจะเป็นโรคไบโพล่าก็ได้เขาจะมีอารมณ์2ด้านสลับกันบางช่วงเขาจะมีอาการซึมเศร้าแต่พอหายไปสักพักหนึ่งอาการกลับมาเป็นอีกด้านนึงคือเป็นด้านคึกคักอารมณ์ดีมากกว่าปกติอย่างนี้เขาจะมาหาเราที่ช่วงซึมเศร้าก็วินิจฉัยเป็นไบโพล่าบางคนก็อาจจะเป็นจากโรคทางกายก็ได้นะครับโรค SLE
0: คืออะไรคะโรค SLE
1: โรคภูมิแพ้ตัวเองก็ทำให้มีอาการซึมเศร้าได้โรคเนื้องอกบางอย่างเนื้องอกในสมองก็ทำให้มีอาการซึมเศร้าได้ไปมีผลกับสมองบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอารมณ์หรือทานยาบางตัวก็ทำให้ซึมเศร้าได้นะมีผลกับเรื่องของสารสื่อประสาทหรือแม้แต่ยาบ้า นี่นะฮะช่วงที่เขาหยุดยาบ้า นี่ก็มีอาการซึมเศร้าได้เพราะฉะนั้นต้องซักประวัติอีกเยอะถึงจะบอกว่าเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่าก
0: ลายเป็นว่าโซเชียลมีเดียช่วงนี้ก็เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ดีที่ช่วยให้คนได้ตระหนักรู้คุณหมอตรวจจริงๆก็คือจะเจอว่าส่วนนึงเป็นส่วนนึงไม่เป็น
1: ครับ
0: เพราะว่าหลายๆอาการที่คุณหมอเล่าก็คือมันมีอาการร่วมคล้ายๆกันด้วยใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญแต่เราอยากจะทำการแบบประเมินตัวเองหรือว่าอยากจะรู้ว่าเอ๊ะเราเข้าข่ายที่จะเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่าเนี่ยมันมีวิธีไหนในการที่เราจะสามารถเช็คได้ไหมคะว่าเราเข้าข่ายหรือเปล่า
1: ก็คือตอนนี้เรามีแบบประเมินโรคซึมเศร้าสั้นๆประมาณ9ข้อง่ายๆเลยครับเพราะตอนนี้เราดูจากมือถือได้เลยนะคุณอบันลองดูมือถือ
0: มือถือใช่ไหมคะแล้วเข้าที่ไหนยังไงคะคุณหมอ
1: search Google นะฮะคำว่าแบบประเมินโรคซึมเศร้ารามาธิบดี
0: ค่ะ
1: มันก็จะขึ้นเลย
0: อ๋อเนี่ยค่ะเจอแล้วค่ะแบบทดสอบภาวะซึมเศร้างั้นอบันขออนุญาตลองทำเลยนะคะเพราะว่ามันสั้นๆแป๊บเดียว
1: ครับ
0: ในช่วงสัปดาห์
1: ก็ดีเหมือนกันผู้ชมจะได้ทราบด้วยว่าแต่ละข้อมันเป็นยังไง
0: เดี๋ยวรบกวนคุณหมออาจจะช่วยอธิบายเสริมในแต่ละข้อหรือว่าข้อที่คุณหมอช่วยอธิบายนะคะคำถามก็คือในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาท่านมีอาการดังต่อไปนี้บ่อยแค่ไหนข้อที่1เบื่อทำอะไรอะไรก็ไม่เพลิดเพลิน อันนี้
1: เบื่อไปหมด
0: เบื่อไปหมดเลยใช่ไหมคะ
1: เบื่อไปหมด
0: อันนี้อบันศูนย์ไม่เลยข้อที่สองไม่สบายใจซึมเศร้าหรือท้อแท
1: ้มีอารมณ์เศร้านะครับ
0: ค่ะ
1: บางคนก็ร้องไห้บ่อย
0: ค่ะ
1: สะเทือนใจอ่อนไหวง่ายอันนี้ก็ดูว่าถ้าเป็นแทบทุกวันอย่างนี้เราก็ให้คะแนนเต็มมาเลื่อนม
0: ัน
1: จะมีเป็นสเกลเลื่อนนะฮะ
0: ถ้าเกิดว่าอบันชอบดูหนังดูละครหรืออ่านหนังสือแล้วมันเศร้าแล้วเราร้องไห้นี่คือนับไหม
1: อันนี้คนไข้ก็ถามผมบ่อยอย่างนี้ถือว่าธรรมดาเขาเรียกว่าเศร้าซึ้งเศร้าซึ้ง
0: ข้อที่3หลับยากหรือหลับตื่นหรือหลับมากไปถ้านอน7ชั่วโมง8ชั่วโมงก็ปกติ
1: อันนี้ข้อนี้เจอบ่อยมากคนไข้ที่เป็นโรคซึมเศร้าเรียกว่าจะมีปัญหาด้านการนอนแทบทุกรายโดยเฉพาะนอนหลับแล้วมาตื่นกลางดึกแล้วนอนต่อไม่ได้
0: ค
1: ่ะส่วนใหญ่ข้อนี้คนที่เป็นโรคเศร้าก็จะให้คะแนนเต็ม
0: เป็นเพราะว่าเขาเครียดเหรอ
1: เพราะว่าพอซึมเศร้ามากมันจะมีผลกับเรื่องของไอสารสื่อประสาทที่ควบคุมเรื่องการนอนการตื่นก็มีผลมาก
0: โอ้นี่เป็นอาการที่เด่นชัดอย่างหนึ่งเลยของโรคซึมเศร้าเหนื่อยง่ายหรือไม่ค่อยมีแรงอันนี้คือจะไม่เกี่ยวกับไปออกกำลังกายมา
1: เพลียล้าไม่มีแรง
0: ถ้าเป็นช่วงก่อนมีประจำเดือนจะเหนื่อยง่ายนี่คือนับไหมคะ
1: อันนี้ไม่นับ
0: ข้อที่ห้าเบื่ออาหารหรือกินมากเกินไปไม่นับความตะกะใช่ไหมคะ
1: ไม่นับ
0: ข้อที่หกรู้สึกไม่ดีกับตัวเองคิดว่าตัวเองล้มเหลวหรือเป็นคนทำให้ตัวเองหรือครอบครัวผิดหวัง
1: ภาษาอังกฤษเราเรียกว่า low self esteem
0: ค
1: ือรู้สึกตัวเองแย่คนไข้ก็จะบอกว่าตัวเองเป็นภาระกับคนอื่นมองอดีตจะเห็นแต่ความผิดพลาด
0: ข้อที่7สมาธิไม่ดีเวลาทำอะไรเช่นดูโทรทัศน์ฟังวิทยุหรือทำงานที่ต้องใช้ความตั้งใจ
1: อ่านหนังสือก็อ่านไม่จบพอเป็นรายละเอียดก็อ่านไม่ได้แล้วนิตยสารก็อ่านนิดหน่อย
0: อย่างนี้คือฟังดูคล้ายๆกับโรคสมาธิสั้นเลยป่ะคะ
1: เป็นอาการสมาธิสั้นความใจจดใจจ่ออยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งมันจะหายไป
0: ค่ะข้อที่8พูดหรือทำอะไรช้าจนคนอื่นมองเห็นหรือกระสับกระส่ายจนท่านอยู่ไม่นิ่งเหมือนเคย
1: เขาจะเมอลอยไม่ค่อยพูดเงียบลงขรึมลงบางคนก็หงุดหงิดกระวนกระวาย
0: ข้อสุดท้ายค่ะคิดทำร้ายตนเองหรือคิดว่าถ้าตายไปเสียคงจะดี
1: คิดไม่อยากอยู่มาก้ำกึ่งกับความรู้สึกว่าตัวเองเป็นภาระกับคนอื่นเขาก็เลยรู้สึกว่าถ้าเขาไม่อยู่ก็คงจะดีอะไรอย่างเงี้ย
0: เสร็จแล้วค่ะคุณหมอคำถามมีแค่9ข้อเองจริงๆใครๆก็ทำได้เลยนะคะสะดวกมาก
1: ที่อยากจะเน้นนิดนึงก็คือว่าภายใน2สัปดาห์ถ้ามีอาการดังกล่าวหรือเปล่าแล้วถ้ามีเยอะเป็นแทบทุกวันคราวนี้คะแนนจะขึ้นเยอะเลยที่ผมพบคนไข้มาหาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแค่บางวันเป็นนิดหน่อยเช่นวันนี้อารมณ์ไม่ดีเพราะว่าแฟนไม่มาอะไรเงี้ยก็รู้สึกซึมเศร้ารู้สึกน้อยใจรู้สึกเครียดถ้าเขาประเมินช่วงนั้นอ่
0: ะ
1: เขาก็รู้สึกโอ้คะแนนเขาเยอะเลยแต่พอให้เขาประเมินแบบแฟร์ๆเลยนะว่า2อาทิตย์ที่ผ่านมาจริงๆคะแนนมันจะอยู่แค่0หรือ1 0หรือ1เพราะมันมีน้อยวันมาก
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ทำแบบสอบถามเนี้ยต้องคิดว่าใน2สัปดาห์ไม่ได้แปลว่าวันใดวันหนึ่งก็นับแต่คือดูคุณภาพของทั้ง14วันที่ผ่านมาว่ามันมีความเข้มข้นของอาการเหล่านี้มากน้อยขนาดไหน
1: ผมก็ไม่สบายใจนิดนึงเวลาเห็นในคอมเมนต์โอ้ยของเรา20ของเรา30แต่เราก็ยังแฮปปี้นะก็คือเขามีแนวโน้มที่จะให้เยอะๆๆๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญที่เราใช้ในการประเมินโรคคือเป็นแทบทุกวันในตลอด2สัปดาห
0: ์ถ้าอย่างนั้นนะคะอบันได้1คะแนนค่ะ
1: คุณอบันก็สุขภาพจิตดี
0: ใช่ค่ะโอ้อย่างนี้แนะนำนะคะท่านผู้ชมควรจะลองไปทำแบบสอบถามดูนะคะ
1: ใช้เวลาไม่ถึง5นาทีนะ
0: ใช่ค่ะถ้าเกิดทำเสร็จแล้วได้ผลยังไงเนี่ยมันจะขึ้นมาว่าท่านมีความเสี่ยงหรือว่าท่านมีอาการที่น่าจะเป็นเข้าข่ายโรคซึมเศร้าก็มาปรึกษา
1: เราจะให้คำแนะนำ
0: คือเราเห็นทั้งข่าวเกี่ยวกับเรื่องของคนที่เป็นโรคซึมเศร้าหรือว่าเซเลบคนที่ดังๆเลือกจบชีวิตตัวเองหรือฆ่าตัวตายเพราะเป็นโรคซึมเศร้าอะค่ะพอเราเห็นข้อความเราเห็นข่าวเยอะๆแล้วมันก็เกิดความหวาดกลัวไปหมดเลยค่ะว่าหรือเราเป็นโรคซึมเศร้าเหมือนกัน
1: มันก็เป็นดาบสองคมนะก็อยากจะให้ประชาชนเนี่ยมีความตระหนักรู้ถึงเรื่องของโรคซึมเศร้าแต่ในอีกด้านนึงเนี่ยเราก็ไม่อยากให้กลัวมากเกินไปอาการซึมเศร้าไม่ใช่โรคซึมเศร้านะฮะก็อยากจะเรียนท่านผู้ชมเหมือนกันนะว่าเป็นเรื่องปกติใช่ไหมฮ
0: ะ
1: คนเรามีผิดหวังมีดีใจมีเสียใจบางช่วงเราก็รู้สึกเบื่ออยากอยู่คนเดียวแต่เราก็ไม่ได้เศร้าแต่ก็ต้องดูด้วยว่าจริงๆนะมันขนาดนั้นหรือเปล่า
0: เราทุกคนเนี่ยเป็นเรื่องธรรมชาติที่เราจะมีอารมณ์ซึมเศร้ามีอาการซึมเศร้าแต่ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันยังจะไม่ใช่เป็นโรคซึมเศร้าเสมอไป
1: ใช่เหมือนกับอาการไออ่ะเราก็มีไอกันได้ใช่ไหมไม่ได้เป็นปอดบวมใช่ไหมครับ
0: อ๋อใช่ค่ะ
1: ก็ต่อเมื่อคุณไอทุกวัน
0: ค
1: ุณมีไข้คุณมีอะไรอย่างเงี้ยอาการแค่ซึมเศร้าอย่างเดียวไม่ใช่โรคซึมเศร้านะฮะ พราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนกับที่คนเขาฆ่าตัวตายเนี
0: ่
1: ยไปถามทุกรายก็จะซึมเศร้าแต่เขาไม่ได้เป็นโรคซึมเศร้าอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะ
0: ฮะ
1: แต่เขาซึมเศร้าเขาเสียใจจากต่างๆก็ได้
0: คือไม่ใช่ทุกคนที่เป็นจะฆ่าตัวตาย
1: ก็เป็นส่วนน้อยนะ
0: เป็นส่วนน้อยใช่ไหม
1: เป็นส่วนน้อยด้วยนะ
0: นี่เป็นสิ่งที่สังคมตอนนี้จะชอบผูกโยงว่าเฮ้ยเป็นโรคซึมเศร้าเปล่าเดี๋ยวเขาฆ่าตัวตายแน่เลย
1: จะเรียกว่ามันเป็นความเข้าใจผิดอันนึงที่เริ่มจะแพร่หลายนะซ
0: ึ่
1: งผมเองก็

0: ไม่ค่อยสบายใจนะคนไข้ผมที่เป็นโรคซึมเศร้านะฮะเขาพูดเลยนะว่าเขารู้สึกเบื่อชีวิตนะแต่เขาไม่ฆ่าตัวตายเพราะเขาห่วงลูกเขายังมีความหมายกับครอบครัวอยากจะเรียนว่าการฆ่าตัวตายไม่ใช่เรื่องง่าย
1: มาถึงเรื่องของสาเหตุของโรคซึมเศร้าบ้างในคนไข้ที่เขาได้รับการวินิจฉัยทางการแพทย์แล้วว่าอันนี้ไม่ใช่แค่อาการซึมเศร้าธรรมดาเข้าขั้นเป็นโรคเนี่ยมันมีสาเหตุจากอะไรบ้างคะ
0: หลักๆเลยนะถ้าเป็นโรคซึมเศร้าอย่างที่เป็นหนักๆแล้วก็เป็นแล้วเป็นอีกหลายๆครั้งเนี่ยเป็นจากเรื่องของสารสื่อประสาทที่ทำงานบกพร่องไปแต่ประเด็นสำคัญก็คือตอนที่เขาเริ่มเกิดอาการครั้งแรกเนี่ยส่วนใหญ่จะมีเรื่องกระตุ้นเรียกว่า 90% มีเรื่องกระตุ้นทั้งนั้นนะฮะเรื่องกระตุ้นก็เช่นความผิดหวังเรื่องการเงินเรื่องการงานเรื่องความรักเรื่องครอบครัวเรื่องพวกนี้อ่ะมากระตุ้นให้เกิดอาการโรคซึมเศร้าในคนที่มีความเสี่ยงอยู่แล้ว
1: อ๋อ2ปัจจัยร่วมก
0: ัน2ปัจจัยร่วมกัน
1: ที่บอกค่ะ 90% เนี่ยมันมาจากปัจจัยภายนอกที่มากระตุ้นแล้วก็ 10% เนี่ยมันมาเกี่ยวกับเรื่องของสารสื่อประสาทใช่มั้ยคะ 10%
0: บางคนจะอยู่ก็เป็นขึ้นมาเลย
1: แล้วไอ้สาเหตุที่สารสื่อประสาททำงานบกพร่องนี้มาจากอะไรอะคะ
0: ต้องเรียกว่าเป็นเรื่องของทางด้านพันธุกรรมพันธุกรรมนี่ไม่ได้หมายความว่าเป็นกรรมพันธุ์อย่างเดียวนะ
1: ฮะ
0: บางส่วนพ่อแม่เป็นแต่บางส่วนเป็นจากเรื่องของโครโมโซมเรื่องของยีนที่ผิดปกติอาจจะเกิดจากแม่ในช่วงที่ตั้งครรภ์เขาทานยาบางอย่างเขาไม่สบายเขาป่วยแล้วก็มีผลกับเรื่องของยีนตัวที่ทางสร้างสารสื่อประสาทก็เปรียบเทียบกับโรคทางด้านร่างกายทำให้ท่านผู้ชมอาจจะเข้าใจเช่นเบาหวานเงี้ยบางคนพ่อแม่เป็นเบาหวานก็เป็นกรรมพันธุ์แต่บางคนก็เป็นขึ้นมาเองก็ได้เป็นเพราะว่ามีเรื่องของพันธุกรรมที่ผิดปกติเพียงแต่ว่ามันมีอาการแสดงตอนที่เขาอายุมากขึ้น
1: ค่ะ
0: โรคซึมเศร้าก็เหมือนกัน
1: ในทางทฤษฎีเนี่ยกรรมพันธุ์หรือพันธุกรรมทุกอย่างเนี่ยเพอร์เฟกต์ไม่มีอะไรเลยเป็นไปได้ไหมคะว่าเขาจะเจอปัจจัยภายนอกอย่างเช่นเจอสงครามหรือว่าเจออะไรต่างๆนานาทำให้กลายเป็นโรคซึมเศร้าอะค่ะ
0: เป็นได้อันนี้ก็เรียกว่าโรคซึมเศร้าจากความกดดันจากภาวะแวดล้อมเป็นโรคซึมเศร้าแบบนี้เนี่ยเราเรียกว่าการพยากรณ์โรคจะดีคือเป็นแล้วหายโอกาสที่กลับมาเป็นซ้ำเนี่ยจะว่าศูนย์ก็ว่าได้นะเพราะว่าของเดิมเขาดีไงแต่เขามาเจอเรื่องหนัก
1: ๆ
0: พอเขาฟื้นตัวเขาก็ปกติแต่คนที่เป็นแล้วเป็นแล้วเป็นอีกเนี่ยคือคนที่เขามีตัวความผิดปกติที่มันจะปล่อยมาเป็นช่วงๆช่วงๆอันนี้ก็อยากจะพูดเหมือนกันนะก็คือทำให้บางคนเข้าใจผิดนะฮะมองว่าทำไมเธอไม่หายสักทีล่ะต้องดีขึ้นแล้วทำไมเธอเฟลอีกล่ะ
1: ใช่ทำไมอ่อนแอจัง
0: เออมันเป็นขึ้นมาเองก็ผมก็จะปลอบใจนะครับว่าคุณไม่ได้อยากเป็นใช่ไหมครับมันเป็นขึ้นมาเอง
1: ค่ะ
0: นะไม่ใช่ตัวเขาอยากจะเป็นซะเมื่อไหร่
1: อาบันสงสัยอย่างนึงค่ะว่าเรารู้ว่าคนนึงเนี่ยดูแบบผมมีอาการซึมเศร้าหรือแม้กระทั่งรู้ว่าเขาเป็นโรคซึมเศร้าเลยแล้วบอกว่าเฮ้ยลุกขึ้นมาสู้ดีเรื่องแค่นี้เองใครเขาก็แบบสู้ถ้าสู้แล้วหายทําไมถึงไม่ทําตัวให้เข้มแข็งมองสิ่งดีๆในชีวิตบ้างสิอนาคตก็มีอย่าอ่อนแอสิอย่างเงี้ยคําพูดอย่างงี้คุณหมอคิดว่ายังไงคะ
0: ถ้าใช้ในช่วงเริ่มต้นได้ผลนะฮะอาจจะได้ผลแต่ถ้าเขาป่วยแล้วนะฮ
1: ะ
0: ถ้าผมเปรียบเทียบอาจจะให้เห็นภาพเลยนะอย่างคนไข้ที่ขาหักอ่ะเราบอกว่าลุกขึ้นมาวิ่งสิทําไมคุณไม่วิ่งอ่ะต้องเข้มแข็งนะครับวิ่งนะครับนะเราไม่ทําเพราะว่าเราเห็นว่าเขาทําไม่ได้อ่ะ
1: ค่ะ
0: ตรงนี้มันยากตรงที่มันเป็นเรื่องของสื่อประสาทใช่มั้ยฮะม
1: ัน
0: อยู่ข้างในอ่ะยังมีที่แย่กว่านั้นอีกนะฮะคือเขามีแนวโน้มที่จะโทษตัวเองอยู่แล้วว่าความรู้สึกว่าตัวเองเป็นภาระกับคนอื่นนี่ไงฉันทําไม่ได้นะพ่อต้องผิดหวังฉันอีกแล้วเหรออย่างเงี้ยนะมันก็ซ้ําวนลูปเดิมอีกแล้วนะน้ํามันเดือดอ่ะและอัดไว้ข้างในแน่ๆเต็มไปหมดอ่ะแค่เปิดให้ระบายอ่ะนั่นคือการช่วยที่สำคัญมากๆนะเพราะฉะนั้นการฟังนี่ powerful มากมีพลังมากหลายๆคนเข้าใจผิดคิดว่าจิตแพทย์ต้องพูดเก่งแต่จริงๆจิตแพทย์ต้องฟังเก่ง
1: ของการรักษาโรคซึมเศร้าล่ะคะมีกระบวนการอย่างไรคะคุณหมออ
0: ย่างคุณอบันถ้ามีเรื่องไม่สบายใจก็มาเลยผมก็จะถามเป็นยังไงครับมีเรื่องไม่สบายใจตั้งแต่เมื่อไหร่สมมุติว่าคุณบันเล่าเป็นมาตั้งแต่เมื่อ3เดือนที่แล้วตอนนั้นเป็นยังไงนะครับไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิครับคุณบันก็จะร้องไห
1: ้ค่ะ
0: ผมก็ยื่นกระดาษทิชชู่ให้เสร็จแล้วก็เล่าตอนนั้นเรื่องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ผมก็จะฟังเล่าต่อสิครับตอนนั้นเป็นยังไงมีอาการยังไงอย่างเงี้ยนะก็จะถามจนได้อาการของโรคซึมเศร้า
1: ค่ะ
0: เสร็จทีนี้ผมก็จะดูว่าเป็นโรคอื่นได้ไหมถามดูว่าเป็นโรคทางกายไหมมีการใช้ยาไหมเป็นโรคไบโพล่าไหม
1: ดูหาสาเหตุและปัจจัยต่างๆใช่ไหมคะ
0: ถ้าผมสงสัยผมก็จะส่งเจาะเลือดส่งเอ็กซเรย์มันก็ต้องให้แน่ใจว่าเขาเป็นโรคซึมเศร้าจริงนะไม่ใช่อย่างอื่นที่แฝงมาแต่แล้วก็จะคุยเขาว่าเนี่ย ท่าที่ผมดูแล้วเนี่ยคุณเป็นโรคซึมเศร้านะครับโรคซึมเศร้าเนี่ยการรักษาในช่วงแรกที่เป็นมากๆเนี่ยเรื่องการรักษาด้วยยาสำคัญมากยาเดี๋ยวนี้เนี่ยปลอดภัยกว่าเมื่อก่อนเยอะ
1: คนกลัวยามากเลยค่ะกลัวผลข้างเคียงต่างๆนานาว่ายิ่งกินยิ่งเพี้ยนแน่เลย
0: ยานี่ไม่ติดนะฮะหนึ่งไม่ติดสองก็คือไม่ใช่ยานอนหลับ
1: ไม่
0: ต้องกล
1: ั
0: วกินแล้วจะหลับไม่ได้
1: ซึม
0: ยาซึมเศร้าทุกวันเนี่ยกินได้ระยะยาวไม่มีผลต่อตับต่อไต
1: ไม่มีผลเสียด้วยกับร่างกาย
0: อันตรายมากกว่าพาราเซตามอลนะ
1: ถ้าอย่างนั้นคือน่าจะสบายใจได้แล้วนะคะ
0: พาราเซตามอลแล้วห้ามกิน2เม็ด
1: ใช่ค่ะ
0: ห้ามกินติดต่อกันเกินกี่วันอะไรน
1: ะ
0: แต่ตัวนี้กินได้แต่ว่าการตอบสนองของยาในคนไข้แต่ละคนนี่ไม่เหมือนกันส่วนใหญ่แล้วใช้เวลา2อาทิตย์จะเริ่มดีขึ้นผมก็จะบอกคนไข้ในช่วงแรกบางคนทานแล้วง่วงบางคนทานแล้วมีการพะอืดพะอมถ้าเป็นน้อยๆก็ทานต่อเดี๋ยวอาการร่างกายปรับตัวยาได้ก็จะดีขึ้นถ้าเป็นมากเป็นไม่ไหวเลยอาเจียนถึงขนาดอาเจียนง่วงทั้งวันอย่างนี้หยุดยาไปก่
1: อ
0: นแล้วก็มาบอกผมครั้งหน้าคนไข้หลายคนพอไม่กินยาเฮ้ยไม่กล้าไปหาหมอแล้วกลัวคุณหมอว่า
1: คุณหมอดุว่าทำไมเราไม่กิน
0: ว่าอะไรเงี้ยก็คือไม่เป็นไรนะฮะมีอาการอะไรก็มาคุยกันได้ยาเรื่องโรคซึมเศร้าเนี่ยมีประมาณ20ตัวก็เรียกว่ามีผลแตกต่างกันคนไข้คนนี้กินตัวนี้ไม่ได้เอามีอีกตัวนึงอยากจะเรียนว่าให้เวลาหมอนิดนึง 2-3 อาทิตย
1: ์อ๋อก็ไม่นานมากนะคะคุณหมอ
0: ไม่นานมากพอมาหาหมอคิดว่าพอทานยาสัก 4-5 วันก็จะดีขึ้น
1: อ๋อใจร้อน
0: ก็ต้องใช้เวลานะฮะ
1: นอกเหนือจากที่คุณหมอซักถามข้อมูลดูปัจจัยตรวจร่างกายกับว่าให้ทานยาที่เหมาะสมที่คุณหมอดูแล้วมันมีวิธีอื่นอีกมั้ยคะอย่างเช่นเรื่องของอาบันชอบได้ยินคําว่าจิตบําบัดอย่างเงี้ยค่ะ
0: อันนี้สําคัญนะครับเราเรียกว่าจิตบําบัดให้การแนะนําปรึกษาซึ่งคนไข้เรียกว่าเกินครึ่งนึง 70-80% ก็จะมีปัญหาทางด้านการปรับตัวปัญหากับครอบครัวเราก็จะคุยกันเนี่ยว่าตรงไหนที่ทำให้เขารู้สึกแย่ตรงไหนที่เขารู้สึกรับไม่ได้บางรายก็อาจจะต้องเชิญผู้ปกครองคุยด้วยสามีภรรยาเราก็จะเชิญมาคุยในฐานะที่เป็นคนสำคัญทำให้คนไข้ดีขึ้นเขาไม่ใช่สาเหตุนะฮ
1: ะ
0: แต่เขาเป็นคนสำคัญที่จะช่วยได้ก็มาให้คำแนะนำว่าเนี่ยเขาเนี่ยจะไวกับเรื่องนี้นะครับถ้าเวลาคุยตรงนี้อาจจะต้องเลี่ยงหน่อยตรงนี้ต้องนั่งงั้นอย่างนี
1: ้อาจจะระวังเรื่องไหนที่ต้องเซนซิทีฟที่แบบว่าคุณหมอทราบแล้วว่าถ้าพูดไปเขาอาจจะยิ่งกระทบกระเทือนหรือให้คอยช่วยเป็นกำลังใจให้ต่างๆนี้ใช่ไหมคะการรักษาสามารถที่จะใช้แค่การทานยาอย่างเดียวหรือว่าจิตบำบัดอย่างเดียวได้ไหมคะหรือว่าต้องใช้ประกอบ
0: เราจะประเมินคนไข้โรคซึมเศร้าเนี่ยเราจะประเมินเป็น3ระดับนะเล็กน้อยปานกลางรุนแรงประเมินโดยดูจากความสามารถในการทำหน้าที่ต่างๆเราเรียกง่ายๆว่า work love play การงานความรักการเล่นใช่ไหมก็คือทำงานได้ไหมถ้าเป็นน้อยๆเนี่ยก็คือไปทำงานได้แต่ฝืนถ้าปานกลางก็เริ่มไปก็ซึมหลับบางวันก็ไม่ไปถ้ามากๆก็คือไม่ไปเลย
1: หายไปเลยไม่ไหวเลย
0: ถ้าด้านสมรรถภาพไม่น้อยก็เริ่มหงุดหงิดอารมณ์ได้ถ้ามากๆเลยก็คือไม่เอาใครเลยถ
1: ้
0: าเป็นแม่บ้านก็จะหงุดหงิดกับลูกอารมณ์เสียฉุนเฉียวง่ายบางคนก็เก็บตัวมากถ้าในแง่ของเพลงก็คือบางคนก็เรียกว่ากิจกรรมที่ทำเพื่อผ่อนคลายอะไรเง
1: ี้
0: ยไม่เอาหมดเลยก็เขาไม่สามารถที่จะหย่อนใจได้ก็จะดูจากประมาณ3ด้านเนี่ยนะ
1: ต้องดูทั้ง3ด้านเลยใช่ไหมคะอย่างเช่นว่าถ้า2ด้านนี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าด้านเพลงหรือด้านเล่นสนุกนี่เต็มที่อย่างเงี้ย
0: ส่วนใหญ่จะไปด้วยกันก็พบทุกด้านแล้วก็จะเป็นค่อนข้างนานเสร็จแล้วก็จะดูว่าคนไข้คนนี้เขาเป็นเล็กน้อยปานกลางมากถ้าเป็นเล็กน้อยนี่ส่วนใหญ่หายได้เองโดยการให้คำแนะนำปรึกษาถ้าปานกลางเนี่ยเริ่มยากละอันนี้อาจจะบางรายอาจจะต้องกินยาละแล้วร่วมกับการให้คำแนะนำปรึกษาการให้ทำจิตบำบัดโดยนักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์ถ้าเป็นหนักขั้นรุนแรงอันนี้ต้องรักษาด้วยยาเท่านั้นเวลามาหาแพทย์นี่เราก็จะประเมินการรักษาแต่ละคนไม่เหมือนกัน10คนก็รักษา10อย่างจะเป็นการรักษาที่เฉพาะคน
1: คุณหมอคะแล้วโดยเฉลี่ยเนี่ยในการรักษาเนี่ยใช้เวลานานไหมคะกว่าเขาจะถือว่าอาการหลุดพ้นจากขีดที่น่าเป็นห่วงเนี่ยค่ะ
0: แล้วแต่คนเลยนะฮะความรุนแรงของอาการก็ไม่เกี่ยวนะบางคนเป็นหนักเป็นแรงแต่ดีขึ้นเร็วก็มีอย่างผมมีเคสนึงอ่ะโอ้โหเป็นหนักมากร้องไห้ข้ามครวญเขาเป็นผู้หญิงอายุประมาณสัก50รู้สึกแย่รู้สึกเฟลให้ยาไปทานเป็นมากนะฮะพออีกสัก2ทิศนัดเข้ามาแล้วดีค่ะสบายเลยไม่รู้ตอนนั้นคิดไปได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะฮ
1: ะ
0: กับอีกเคสนึงเป็นไม่มากให้ยาเหมือนกันแต่ก็ยังไม่ดีขึ้น
1: อ้าวเพราะอะไรคะคุณหมอ
0: คือการตอบสนองแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกัน
1: ซับซ้อนมาก
0: ซับซ้อนมากถึงบอกว่านี่ไงฮะให้เวลาหมอหน่อยเพราะในรายที่ยังดีขึ้นไม่เท่าที่ควรเนี่ยเราก็ต้องมาดูเอ๊ะตรงไหนที่เรามองข้ามไปหรือเปล่าหรือมีประเด็นไหนต้องให้การช่วยเหลือเพิ่มเติมอีกไหมบางรายต้องรักษาเป็นเดือน2เดือนก็มีซ
1: ึ่
0: งเนี่ยเราจะเน้นมากๆเลยว่าอย่าเพิ่งทิ้งหมอนะมาหาหมอก่อนนะมาคุยกันก่อนนะอะไรเงี้ยการรักษาที่ล้มเหลวหรือการรักษาที่ไปไม่ถึงเป้าหมายเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเพราะว่าค นไข้ท้อเลิกไปก่อน
1: ถ้าเกิดว่าเขาไม่ท้อแล้วก็มาหาคุณหมอแล้วทำงานร่วมกันจนหาสูตรที่ลงตัวได้เนี่ยค่ะคุณหมอสามารถพูดได้เลยไหมคะว่าโอกาสในการ

0: ขายของเขาเนี่ยสูง
1: ส
0: ู
1: ง
0: เลย
1: สูงมาก
0: นี่แสดงว่าจริงๆแล้วมันมีความหวังแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ทุกคนควรทำด้วยซ้ำนะคะคือคนที่มีอาการต่างๆเนี่ยควรจะมาหาคุณหมอแล้วพูดคุยกันไปเรื่อยๆไม่ต้องกลัวไม่ต้องมองคุณหมอว่าคุณหมอจะมาดุนะแต่ว่ามาคอยช่วยกันทั้งรับฟังแล้วก็ให้ข้อแนะนำรวมถึงการเรื่องของการให้ยาด้วย
1: ทำงานด้วยกัน
0: คุณหมอคะพอฟังอย่างนี้แล้วอบันก็คิดว่าคุณหมอคงน่าจะรักษาคนไข้ที่เป็นโรคซึมเศร้าเยอะมากเวลาเขามาเล่าอาการให้คุณหมอฟังเขาก็คงร้องไห้แล้วก็เล่าเรื่องที่แบบโอ้โหมันกระทบกระเทือนจิตใจเขามันเป็นเรื่องที่ดาร์กโหดหูมากคุณหมอเองนี่เคยเศร้าตามไหมคะ
1: ตั้งแต่รักษามานะเคยรู้สึกเศร้าคนไข้เนี่ยครั้งที่สองครั้งเองบ้างคือแต่เข้าใจหมดนะเข้าใจว่าเขารู้สึกยังไงเข้าใจความทุกข์เขาเห็นใจเขาอะไรเงี้ยนะฮะเป็นเรื่องของเขาที่เขาต้องจัดการด้วยตัวเขาเองพอเราให้คำแนะนำในนั้นเราช่วยเหลือก็เต็มที
0: ่
1: แต่พอจบแล้วเราไม่เอามาคิดต่ออันนี้เป็นอันที่การเทรนเป็นจิตแพทย์3ปีหรือ4ปีเนี่ยเราฝึกตรงนี้ฮะฝึกเรื่องการรับฟังการเข้าใจคนไข้การมีใจอยากจะช่วยเหลือคนไข้แต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องแยกตัวเราเองออกจากเขานอกเหนือจากเรื่องของการรับฟังคนไข้เราก็ต้องดูแลจิตใจตัวเองด้วย
0: มาถึงในเรื่องของข้อแนะนำให้กับคนใกล้ตัวค่ะว่าถ้าเกิดว่าเราเห็นคนใกล้ตัวเราที่เป็นโรคซึมเศร้าอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราอยากจะช่วยเขาให้ดีขึ้นเราจะทำยังไงได้บ้างอะคะเพราะว่าอย่างที่คุณหมอบอกว่าเรื่องคำพูดมันก็สำคัญบางคนเจตนาดีแต่ว่ากลับไปให้คำแนะนำแบบสู้ๆนะมันเป็นเรื่องเล็กมันไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกหรือว่าเข้าใจชีวิตเธอมันแย่มากจริงๆด้วยอะเป็นฉันก็ไม่ไหวเราจะทำยังไงดีคะว่าเวลาถ้ามีคนที่เขาเป็นโรคซึมเศร้าอยู่แล้วเขาอยู่ข้างๆเราอะเราจะปฏิบัติกับเขาอย่างไรเพื่อที่คอยช่วยเหลือเขาได้อะคะ
1: คนที่เป็นโรคซึมเศร้าจริงๆเขาต้องการมากที่สุดคือคนที่เข้าใจเขาหลายๆเรื่องเนี่ยเขาเองก็รู้ว่าปัญหานี่มันแก้ยากมันไม่มีใครรับฟังไม่มีใครเข้าใจเขาอย่างเงี้ยนะการช่วยแรกคือรับฟังเขาญาติหลายๆรายมาบอกว่าเนี่ยฟังเขาก็ไม่รู้จะให้คำแนะนำยังไงเลยไม่อยากคุยกับเขาเพราะว่าฟังแล้วก็อึดอัดแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราฟังเพื่อเข้าใจเท่านั้นเองแต่อยากจะเรียนว่าไม่ต้องให้คำแนะนำก็ได้
0: แค่รับฟัง
1: แค่รับฟังก็ช่วยได้เยอะๆแล้ว อยากจะบอกว่าสภาพมันเหมือนกับกาน้ำที่น้ำมันเดือดอะและอัดไว้ข้างในแน่นๆเต็มไปหมดอะแค่เปิดให้ระบายอะนั่นคือการช่วยที่สำคัญมากๆแล้วนะฮะเพราะการฟังนี่ powerful มากมีพลังมากหลายๆคนเข้าใจผิดคิดว่าจิตแพทย์ต้องพูดเก่งแต่จริงๆจิตแพทย์ต้องฟังเก่งเราจะช่วยคนไข้ได้เราต้องฟังรับฟังเข้าใจบางครั้งเนี่ยอยากจะบอกว่าไม่ต้องคุยก็ได้น
0: ะ
1: แค่นั่งข้างๆเขาก็รู้สึกดีแล้วนะ
0: วันนี้ได้ความรู้ได้เทคนิคได้ข้อแนะนำแล้วก็ทำให้อบันเนี่ยเข้าใจคนที่ถือว่าเป็นโรคซึมเศร้าหรือแม้กระทั่งคนที่มีอาการซึมเศร้าคือยังไม่เข้าข่ายเป็นโรคด้วยนะคะการไปพบจิตแพทย์เนี่ยอบันเชื่อว่ามันเป็นวิธีที่จะช่วยได้เยอะมากสำหรับคนที่มีอาการในค่อนข้างแบบปานกลางหรือว่าหนักแล้วอาการเริ่มต้นเนี่ยก็มาหาปรึกษาคุณหมอก็ยังได้เลยใช่ไหมคะ
1: ได้คร
0: ับ
1: ได้
0: เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะอบันก็จะต้องขอบคุณคุณหมอมากนะคะขอบพระคุณศาสตราจารย์นายแพทย์มาโนชหล่อตระกูลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบพระคุณมากค่ะคุณหมอ
1: ครับยินดีครับ
0: ตอนต่อไปเราจะไปปลดชนวนเรื่องอะไรต้องติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้อบันและคุณหมอก็จะต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

อนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ไอ้ว่าเพิ่งหายป่วยไปยมจบนี่ยังใช้ชีวิตเหมือนเดิมอย่างนี้นะถ้าป่วยไปเนี่ยใครจะดูแลนะ
1: พ
0: ี่
1: ไม่ห่วงอ้วนเลยหรอ
0: พี่ไม่ได้ห่วงอ้วนพี่ห่วงงานถ้าสมมติว่ามึงเป็นอะไรไปเนี่ยงานที่ไม่เสร็จทำไงร้องไห้ทำไม
1: ก็นางเอกอะปานทยอนอะตายแล้ว
0: อยากตายตามเขาไปไ
1: หมอะไรนะเมื่อกี้พูดว่าอะไรเมื่อกี้
0: แล้วแต่เลย
2: ยังโสดโสดอยากมีรักมันโหลดโหลดหนึ่งฉันหนึ่งไม่ต้องโสดฉันยังโสด
3: คนร้ายมักหน้าโหดคนโสดมักน่ารักนะครับ
2: บอกเจ๊เหรอ
3: บอกตัวเองนั่นแหละ
2: นี่อย่างฉันนี่นะโสดอย่างกล้าหาญขึ้นคานอย่างทรนง
3: ป้าบอกตัวเองเหรอ
2: ก็บอกแกไงนี่รีบทำงานเลยอุ้ยมาจีบฉันอยู่นั่นแหละ
4: อ่าอ่าทำอะไรกันอยู่คะสองคนนี
5: ้สามคนคะนี่ทำงานอยู่ด้วย
4: นี่เจมจีบป้าเขาเหรอ
0: โอ้จีบก็บอก
4: น
0: ี่เห็น
4: ใ
0: จแต่ผมขอตัวไปก่อนนะงานเยอะมากเลย
4: นี่ประชดใช่ไหม
0: เปล่า
4: เออนี่อะฝากให้เจ้าอ้วนมาหน่อย
5: เอ้าคิดว่าจะมาฝากผมด้วยอุตส่าห์เดินตามมา
1: เดี๋ยวนะ
4: เห็นนางชอบ
1: คุณน้ำตาลค่ะฮะไอ้อ้วนมันชอบก็จริงค่ะแต่คุณน้ำตาลก็ไม่ควรที่จะตามใจมันขนาดนี้นะคะเพราะไอ้อ้วนเนี่ยมันทั้งกินแล้วก็อ้วนพออ้วนเสร็จโรคภัยก็เยอะนะคะโดยเฉพาะโรคความดันโลหิตสูงเนี่ย
4: หุยป้าเนี่ยน่ารักจังเลยอ่ะเป็นห่วงทุกคนในออฟฟิศเราเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวครั้งหน้านะน้ำตาลซื้อเป็นพวกแบบผลไม้จิ้มแบบพริกเกลืออะไรอย่างงี้มาฝากดีกว่าเนาะ
1: อุ้ยเหมือนจะดีนี่คุณน้ำตาลรู้ไหมคะ
4: ค่ะ
1: ไอเรื่องความดันโลหิตสูงเนี่ยสิ่งที่สำคัญเรื่องนึงคือความเค็มเนี่ยแหละค่ะไอ้พวกที่ชอบกินผลไม้แล้วจิ้มพริกเกลือเยอะๆเนี่ยนะแล้วกินโดยไม่ระวังเนี่ยโอ้โหนั่นแหละเสี่ยงอย่างแรงเลย
4: จริงเหรอคะ
1: ต้องระวังไว้นะคะคุณน้ำตาลก็เห็นกินบ่อยมากจะเตือนหลายครั้งแล้ว
4: คือจริงๆน้ำตาลเป็นคนชอบเค็มค่ะ

0: ่ะเพราะว่าก็คิดว่าดีกว่ากินหวาน
1: ตาย
2: โอ้ยมันจะตายอะไรขนาดนั้นเล่นใหญ่เกิน
1: ไม่ก็จะบอกว่าคิดอย่างนั้นไม่ได้ไง
2: โอ้ยนี่ก็มันถึงตายขนาดนั้นเหรอเล่นซะใหญ่เวอร์เชียวหมอตกใจหมด
1: เหมือนนะเอานี่ก็จะกินแรงปวดปากจะได้ไม่ต้องพูดเยอะ
2: เอามาฝากอ้วนไม่ใช่เหรอ
1: เออไปไหน
0: ไปแบ่งกันแล้ว
1: มันเป็นแล้วแกไปกินแล้วก็เป็นต
2: ่อได้ของแล้วไปแล้ว
1: ยังจะกินโอ้ยไม่ได้นะคะพี่คงพี่เกลือ

0: ัวมึนๆแบบนี้เนี่ยโอ้ยปวด
1: อะไรอะไรเป็นอะไรฮะลูกน้องสุธิรักของพี่เป็นอะไรจ๊ะ
0: เสียงหวานมาเลยนะจ๊ะก็เป็นคนสวยเหมือนเดิมอะค่ะหัวหน้าสุดหล่อ
1: ไม่ได้ถามว่าสวยเหมือนเดิมอะไรยังไงหรือเปล่า
2: เฮ้ย
3: มั่ว
2: ไปแอบทำไมเนี่ยฮะ
3: โอ้โห
2: เข้ามาเดินข้างในดีก็ได้ไม่ต้องไปแอบขนาดนั้น
1: อ๋อมันเป็นยังไงนะฮะ
0: ก็ตอนนี้มันรู้สึกแบบปวดปวดมึนมึนอะพี่แล้วตอนเช้านะหนูมีคลื่นไส้ด้วย
1: โอ้โห
0: ตามหัวด้วย
4: คลื่นไส้ไหมครับ
0: ตอนนี้กำลังคิดว่าหรือว่าอ้วนนอนน้อย
1: แล้วรู้สึกหัวใจเต้นถี่ป่ะ
0: หุ้ยก็นิดนึงนะพี่
1: เป็นเพราะว่าแกไม่ดูแลตัวเองไงอ้วนดูดิกินแต่ละอย่างเนี่ยขนมหวานน้ำตาลกินโน่นกินนี่เนี่ยไม่เคยมีอะไรที่มันมีประโยชน์เลยแล้วถามหน่อยเถอะมีเวลาออกกำลังกายบ้างป่ะไม่มีแล้วก็กินแล้วก็ใช้ชีวิตแบบนี้ระวังจะป่วยเอาสักวัน
5: ยังไม่หยุดอีกยังไม่หยุด
1: ต้องหรอกวันนี้แกป่วย
4: แล้วยังไม่สลดเลย
1: แต่ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยไปนอนห้องพยาบาลก่อนไหม
6: เงาอ่ะหรือยังจะไปนอนวัดนี่ถ้าไม่อยากจะไปนอนทั้งสองอย่างนี้นะฟังเลยนะไอความดันโลหิตสูงเนี่ยไม่ใช่ว่าเรากินของหวานกินเค็มจัดหรือว่าไขมันเยอะๆแต่เหล้าบุหรี่หรือไวน์ของมึนมาทั้งหลายเนี่ยเป็นเหมือนกัน
5: แต่น้ำตาลว่าดื่มไวน์นิดๆหน่อยๆนี่คงไม่เป็นไรมั้งคะคุณตา
1: โอ้โหคุณน้ำตาลครับต้องบอกเลยนะครับอย่างคุณน้ำตาลเนี่ยไม่น่าจะเป็นไรหรอกคร
4: ับ
1: โอ้ยแต่ก็จริงๆแล้วมันก็เสี่ยงอันตรายอยู่ครับเพราะว่าคนที่ดื่มเยอะๆสูบบุหรี่เยอะๆทำอะไรพวกนี้เนี่ยมีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นโรคความดันโลหิตสูงมากๆหรือที่เขาเรียกอีกชื่อนึงนะเขาเรียกว่าฆาตกรเงียบเฮ้ยเห็นไหมหรือว่ามัจจุราชมืด
4: มันจะมาตอนกลางคืน
1: ไม่ใช่จะบ้าเหรอโอ้มันหมายถึงว่ามันจะมาแบบเราไม่รู้ตัวครับมันไม่แสดงอาการครับจนกว่าเราจะไปตรวจเราไปตรวจกับคุณหมอแล้วทีนี้เราถึงจะรู้ว่าเฮ้ยฉันกำลังเป็นโรคความดันโลหิตสูงน่ากลัวไหม
4: มาก
7: แต่ผมไม่อ้วนผมไม่น่าเป็นนะพี
1: ่โอ้ยอ้วนผอมไม่เกี่ยวเลย
7: จริงไหมเนี่ย
1: พี่จะบอกให้ฟังว่าอีกอย่างนึงที่คนเป็นโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยเกิดขึ้นจากกรรมพันธุ์รู้ป่ะถ้าเกิดว่าพ่อแม่เป็นนะลูกก็จะเป็นเหมือนกันแต่จะได้รับมรดก3เท่า
4: ฮะฮะฮะ
1: ถูกต้อง
4: 3เท่า
1: ใหญ่ขึ้น
4: พ่อกับแม่เป็นทั้งคู่เลย
6: เป็นพ่อแม่เป็นจะไม่ที่บ้าน
4: ใช่ความดันโลหิตสูงทั้งพ่อทั้งแม่เลย
1: พวกเราไปเตรียมชุดดำกันดีกว่า
0: ทำไมมันน่ากลัวอย่างนี้อ่ะงั้นทุกคนพอเพราะว่าตอนนี้อ้วนคิดว่าอ้วนต้องไปหาหมอแล้วแหละงั้นทุกคนหลีกทางให้คนสวยเดินไปโรงพยาบาลด้วยค่ะ
1: เดี๋ยวหาหมอเสร็จแล้วกลับมาทำงานด้วยนะงานพี่ค้างอยู
0: ่เป็นห่วงงานจังเลยนะคุณไปแล้วค่ะ
1: ทำงานไม่เสร็จ
6: ไปด้วยเหรอ
1: เอาแต่กินแล้วก็ดูซีรีส์อะไรก็ไม่รู้ไหนดูดิมันถึงตอนไหนแล้ววะน่าสนใจ
4: เ
1: น
4: ี่ยก็ขอหน่อยขอหน่อย
1: ป
4: ืนไปแล้วเราดูต่อ
1: เฮ้ยเดี๋ยวนึกขึ้นมาได้พอดีถ้าเกิดว่าทุกคนกลัวการที่จะเป็นโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยมันมีวิธีอยู่นะเว้ยผมจะแนะนำให้หนึ่งหมั่นไปตรวจไตตรวจสุขภาพไปตรวจความดันเรื่อยๆจะได้รู้ระดับความดันโลหิตของตัวเองเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเนี่ยมันออกกำลังกายด้วยและที่สำคัญต้องกินอาหารที่มีประโยชน์เนี่ยพูดอย่างนี้ไม่ทันขาดคำเลย
7: ขโมยทุก
1: ไม้ไม่กินจะบ้าเหรอพี่เป็นคนรักสุขภาพเก็บไว้ให้พี่ด้วยเข้าใจแล้วดูซีรีส์กันต่อดีกว่า

0: โรคนี้ไม่ได้บ่งบอกอาการนะครับแล้วก็เราทุกคนสามารถเป็นได้นะฮะโดยเฉพาะพนักงานออฟฟิศที่นั่งทำงานอยู่กับโต๊ะก็จะมีโอกาสเป็นมากกว่าพนักงานที่ใช้พลังงานหรือออกกำลังนะครับเขาบอกว่าโรคนี้ยังมีผลทำให้เกิดโรคอัมพาตอัมพฤกษ์นะครับหรืออาจจะถึงพิการได้ฟังแล้วดูรุนแรงครับและโรคที่เราจะพูดคุยกันวันนี้คือโรคความดันโลหิตสูงนะครับวันนี้คุณหมอมาพูดคุยกับเรานะครับท่านอาจารย์นายแพทย์ธเนศแก่นสารภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: เมื่อกี้เราพูดถึงโรคความดันโลหิตสูง
1: ครับ
0: นะฮะไม่มีอาการบ่งบอกว่าจะเป็น
1: ไม่มีครับหลายคนเข้าใจผิดว่าโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยจะต้องมีอาการเรื่องของเวียนศีรษะบางคนบอกว่าปวดศีรษะปวดศ
0: ี
1: รษะหน้ามืดแล้วเป็นความดันโลหิตสูงนะครับ
0: ไม่ใช่
1: ครับความดันโลหิตสูงเนี่ยจริงๆแล้วเขาไม่ได้มีอาการอะไรนะครับปกติเนี่ยก็ไปรักษาด้วยโรคอื่นแล้วเวลาคุณหมอเขาต้องมาขอตรวจวัดความดันก่อนที่จะมาพบคุณหมอนะครับก็พบว่าความดันโลหิตสูงที่มีอาการอยู่บ้างก็คือว่าในคนที่ความดันโลหิตสูงๆบางคนก็จะมีเรื่องของอาการปวดศีรษะบริเวณท้ายทอยตอนตื่นนอนแต่ว่าเจอน้อยครับส่วนใหญ่ไม่มีอาการดีกว่าเราอยากจะให้ประชาชนหรือว่าท่านผู้ชมเนี่ยตระหนักว่าความดันโลหิตสูงไม่มีอาการอะไรเป็นเหมือนภัยเงียบเขาบอกว่าเป็นเพชฌฆาตเงียบกว่าจะรู้ตัวอีกทีก็จะมีภาวะแทรกซ้อนตามมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอัมพาตในเส้นเลือดที่สมองเนี่ยมีการแตกหรือว่าตีบใช่ไหมครับเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตที่หัวใจเนี่ยหัวใจต้องทำงานหนักเพื่อต่อสู้กับแรงดันนะครับก็จะเป็นเรื่องของโรคหัวใจล้มเหลวแล้วก็โรคหัวใจวายหลอดเลือดหัวใจตีบหรืออุดตันนะครับที่ไตก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเสื่อมของไตก็จะเป็นเรื่องของโรคไตเรื้อรัง
0: มีผลขนาดนี้เลยฮะเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: แค่เรื่องความดันจุดเดียวนะฮะส่งผลต่อโรคอื่นอีกมากมายเลย
1: ใช่คร
0: ับ คุณหมอครับความดันปกติคนเราก็อยู่ที่120-80
1: อันนี้ความดันที่ดีที่สุดของคนเราเนี่ยก็ไม่ควรจะเกิน120-80แต่การที่จะวินิจฉัยว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยก็คือว่าความดันโลหิตตัวบนหรือความดันซิสโตลิกเนี่ยเกิน140ความดันตัวล่างหรือความดันไดแอสโตลิกเนี่ยเกิน90ความดันเลือดนี่คือแรงดันเลือดที่หัวใจต้องบีบเลือดเพื่อส่งไปเลี้ยงตามอวัยวะต่าง
0: ๆเหมือนเป็นตัวขับเคลื่อนเลือดนะครับ
1: หมอปกติหัวใจเราจะต้องเป็นบีบเลือดออกไป
0: สูบฉีดโลหิต
1: ใช่เพื่อจะไปเลี้ยงสมองเลี้ยงที่ขาเพราะฉะนั้นหัวใจต้องบีบตัวให้มากกว่าความดันของหลอดเลือดนะครับเพื่อจะส่งเลือดไปได้ปกติเนี่ยถ้าความดันโลหิตสูงเป็นระยะเวลานานๆหัวใจก็ต้องทำงานหนักมากขึ้น
0: เพราะมันเหมือนกับเร่งเครื่องมา
1: ใช่ครับแล้วที่สมองนะครับเขาก็จะมีหลอดเลือดหลอดเล็กๆนะครับเวลาที่รับแรงดันเลือดตลอดเวลาเป็นเวลานานๆเนี่ยมันก็จะมีความเสื่อมของหลอดเลือดก็จะทำให้หลอดแตกที่เราจะบอกว่าเป็นอัมพาตหลอดเลือดแตกหรือว่าหลอดเลือดตีบที่ไตก็ต้องรับกับแรงดันของเลือดใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: ก็เวลาเจอแรงดันเลือดที่สูงนานๆก็จะทำให้เป็นเรื่องของโรคไตเรื้อรังมีความเสื่อมของไต
0: มีผลต่อไต
1: ใช่ครับ
0: คุณหมอครับทีนี้เมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของค่าความดัน
1: ครับ
0: ทีนี้มันมีไหมฮะว่าบางมันแค่สูง140แต่ตัวหลังมันคงที่หรือมันต้องสูงทั้งคู
1: ่ส่วนใหญ่เนี่ยความดันโลหิตสูงเนี่ยตัวบนสูงตัวล่างก็จะสูงด้วยนะครับแต่ในผู้สูงอายุนะครับมันจะมีความเสื่อมของหลอดเลือดเนื่องจากหลอดเลือดใช้งานมานานอายุเยอะ
0: เวลานานมาก
1: ใช่ครับก็จะมีเรื่องของความเสื่อมของหลอดเลือดก็จะมีความแข็งตัวของหลอดเลือดนะครับก็จะทำให้ความดันตัวบนสูงอย่างเดียวตัวล่างไม่สูงนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาวะของผู้สูงอายุครับ
0: มีอย่างนี้ไหมคุณหมอเคสที่กรณีที่ว่าบางสัปดาห์ไปตรวจก็สูง
1: ครับ
0: บางสัปดาห์ไปตรวจก็ต่ำหรือปกติอย่างนี้มีแนวโน้มที่จะเป็นโรคความดันโลหิตสูงไหมฮะ
1: ต้องบอกก่อนว่าความดันโลหิตของคนเราเนี่ยมันขึ้นอยู่กับปัจจัยเรื่องของหัวใจในการบีบตัวเรื่องของหลอดเลือดในการหดตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่คนเราเดินไปหรือว่าคุณพันเนี่ยออกกำลังกายเดินไปเดินมาช็อกกิ้งหัวใจก็เต้นเร็วมากขึ้นหลอดเลือดก็บีบตัวมากขึ้นไปวัดความดันตอนนั้นก็ได้ความดันโลหิตสูงนะครับที่สูงมากกว่า140-90นะครับบางทีนั่งสบายๆพักผ่อนเนี่ยก็วัดความดันได้130-90อย่างเงี้ยครับก็ถือว่าไม่สูงเพราะฉะนั้นแล้วตัวไหนล่ะที่จะเป็นค่าความดันที่แท้จริงปกติคุณหมอเนี่ยเวลาที่มาที่โรงพยาบาลเนี่ยเขาก็จะบอกว่าวัดความดันเนี่ยให้นั่งพักก่อนสักประมาณสัก15นาทีนะครับแล้ววัดความดันสัก2ครั้ง ื่อจะเทียบกัน
0: ทีนี้ในแต่ละวันเนี่ยสมมติถ้าเกิดเราความดันสูงเนี่ยมันจะสูงทั้งวันไหม

0: เช้าสูงแล้วเย็นมันต่ำมันมีโอกาสเป็นได้ไหม
1: มีครับมีมันขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่ทำด้วยนะครับจริงๆแล้วมันก็มีตามหลักของทางการแพทย์ว่านอนแล้วตื่นขึ้นมาจะมีความดันโลหิตสูงหรือว่าตอนกลางวันที่ทำกิจกรรมนู่นนี่ก็มีความดันโลหิตสูงจริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายปัจจัยของแต่ละคนด้วยนะครับถ้าเกิดว่ามีกิจกรรมอยู่

0: จะให้ท่านผู้ชมตระหนักนะครับก็คือว่าถ้าความดันสูงเกินกว่า 140-90 เราอยากให้ตระหนักไม่อยากจะให้ไปถึงว่าอันตรายแบบโอ้โห
1: ไม่ไหวแล้ว
0: 180-90 โอ้ยเส้นเลือดจะแตกแล้วอันนี้นี่เราไม่อยากจะให้หรือว่าต้องอันตรายนะเราอยากจะให้ตระหนักว่าถ้าของคุณสูงเกิน 140-90 อันเนี้ยถ้าคุณ
1: พบแพทย์
0: ใช่ครับคุณทิ้งไว้ระยะยาวเนี่ยมันส่งผลต่อสุขภาพเช่นแบบคนอายุ 40-50 อ่ะมาเจอความดันโลหิตสูง 150-90 อย่างเงี้ยเขาไม่ได้มีอาการอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดเขาทิ้งไว้ระยะยาวเขาอายุ60อายุ70ลองคิดดูว่าหลอดเลือดเขาจะเสื่อมมากแค่ไหนเราอยากให้ตระหนักตั้งแต่วันนี้แล้วก็มาดูแลรักษาเพื่อจะได้ป้องกันไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนตามมาในอนาคตนะครับ
1: ถ้าในมุมของคนวัยทำงานทั่วไป
0: ครับ
1: เราควรตรวจความดันโลหิตนี่สัปดาห์ละครั้งหรือว่ามันมีเกณฑ์ไหมว่าประมาณเท่าไหร่คุณหมอเพื่อหาที่ป้องกัน
0: คือปกติในวัยทำงานเนี่ยที่อายุเขายังไม่มาก
1: ครับ
0: เราก็อยากให้เขาตรวจเช็คอย่างน้อยๆปีละหนึ่งครั้งดูว่าความดันโลหิตของคุณเนี่ยเกิน 140-90 ไหมนะครับแต่ถ้าอยู่ประมาณ120-80โอ้โหนี่ดีมากเลยสุขภาพดีนะครับดีครับสิ่งที่เราสามารถจะทำได้แล้วป้องกันได
1: ้ครับ
0: อยากให้ประชากรวัยทำงานหรือคนวัยทำงานเนี่ยตระหนักก็คือว่าลดเรื่องของการกินเค็มหลายคนไปเข้าใจว่าเค็มเนี่ยมันอยู่ในเรื่องของ
1: น้ำปลา
0: เกลือ
1: น้ำปลา
0: ใช่อาหารน้ำปลาหรือเกลืออย่างเงี้ยนะครับจริงๆแล้วก็จะเป็นเรื่องของผงชูรสซุปไก่ก้อนเงี้ยเนี่ยโซเดียมโมโนกลูตาเมตเงี้ยนะครับก็จะมีโซเดียมครับแล้วมีนี่นะครับไอ้ของกรุบกรอบอ่ะไอ้มันฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: โอ้นี
0: ่โซเดียมสูงนะครับ
1: นี่เวลาพักเที่ยงชอบซื้อมาทานระหว่างมื้อมากเลยนะ
0: ครับอันนี้ถ้าเกิดเงี้ยรอให้ลดกินเค็มก่อนถ้ามีเวลาเนี่ยอยากจะให้ออกกำลังกายนะครับออกกำลังกายนี่มันดีหลายอย่างนะครับช่วยทำให้หัวใจกับปอดแข็งแรงนะครับอีกอันหนึ่งช่วยลดความเครียดได
1: ้เคสที่หมอเจอบ่อยเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยส่วนใหญ่เป็นประมาณไหนฮะที่พบบ่อย
0: ตรวจพบโดยบังเอิญ
1: เช่นอาจจะเป็นหวัด
0: ครับ
1: หรือวัดความดันแล้วเอ้าความดันโลหิตสูง
0: ครับมาตรวจสุขภาพความดันโลหิตสูงนะครับมาตรวจเรื่องของเวียนศีรษะแล้วพบความดันโลหิตสูง
1: โปรโมชั่นแถมไปอีก
0: แถมไปบางคนก็ตกใจเอ๊ะเป็นความดันเหรอไม่เห็นมีอาการอะไรเลย
1: ฉันเป็นหวัดนะหมอทำไมฉันเป็นความดันสูงด้วย
0: อย่างที่บอกว่าความดันโลหิตสูงเนี่ยมันเกิดจากหลายปัจจัยหลายสาเหต
1: ุ
0: และเป็นโรคที่รักษาไม่หายขาดนะครับก็คือว่าเป็นโรคที่รักษาดูแลได้แต่ไม่หาย
1: ควบคุมไว้
0: ใช่
1: ไม่ให้สูง
0: ใช่ครับ
1: ความดันโลหิตสูงกับความดันโลหิตต่ำ
0: ครับ
1: อันไหนน่ากลัวกว่ากัน
0: ความดันโลหิตสูงเนี่ยเป็นโรคที่มีความเสื่อมของอวัยวะก็คืออวัยวะที่ต้องรับแรงดันเลือดสูงๆเป็นเวลานานๆเนี่ยต่อไปเขาจะเสื่อมนะครับก็จะเป็นเรื่องของ
1: ภา
0: พเร็วเนาะครับอัมพาตโรคหัวใจโรคไตเรื้อรังนะครับแต่ความดันโลหิตต่ำเนี่ยไม่ได้เป็นโรคเป็นภาวะถ้าเกิดว่าคุณดื่มน้ำน้อยคุณจะมีความดันโลหิตต่ำก็ได
1: ้
0: ถ้าเกิดว่าคุณอายุน้อยๆและเป็นผู้หญิงความดันโลหิตคุณก็อาจจะต่ำอยู่ประมาณนี้ก็ได้แต่ถ้าเกิดคุณติดเชื้อในกระแสเลือดก็อาจจะทำให้ความดันโลหิตต่ำคือมันเป็นภาวะเพียงแต่ว่าภาวะไหนจะเป็นภาวะที่ปกติไม่ร้ายแรงภาวะไหนที่จะเป็นภาวะที่ร้ายแรง
1: เชื่อวันนี้คุณผู้ชมก็จะได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงที่แม้ผมว่าค่อนข้างกระจ่างมากๆเลยนะคุณหมอทิ้งท้ายไว้หน่อยฝากไว้หน่อยกับใครที่ยังกังวลใจเชิญนะคุณหมอ
0: คือมาตรวจตอนที่ยังสุขภาพแข็งแรงเวลาที่เราเจอที่มันสิ่งผิดปกติเล็กน้อยเราจะได้ดูแลแก้ไขได้ทันนะครับไม่อยากจะให้ไปตรวจตอนที่เป็นมากแล้วบางโรคบางภาวะเนี่ยมันเอากลับขึ้นมาไม่ได
1: ้ครับ
0: ถ้าเกิดว่าเรื่องของโรคหลอดเลือดสมองเป็นอัมพาตแล้วเนี่ยการที่จะกลับมาเหมือนเดิมเนี่ยมันลำบากนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเรามารักษาความดันโลหิตสูงตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ที่ยังไม่มีอาการแล้วควบคุมดูแลไว้นะครับอันนี้ก็จะทำให้ป้องกันเรื่องของภาวะแทรกซ้อนนะครับแล้วก็ยาลดความดันโลหิตสูงที่หลายคนกังวลและกลัวเพราะว่าโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยเป็นโรคที่ต้องรักษาตลอดชีวิตต้องกินยาตลอดชีวิตดังนั้นเนี่ยก็กังวลว่ากินยานานๆไปตลอดเนี่ยมันจะสะสมที่ไตไห
1: ม
0: ที่ตับหรือเปล่าต้องบอกเลยว่าโรคความดันโลหิตสูงต่างหากที่เป็นตัวการที่ทำให้ไตมันเสื่อม
1: ไม่ใช่ยา
0: ใช่และยาลดความดันโลหิตเนี่ยนะครับในบางตัวเนี่ยช่วยขยายหลอดเลือดที่ไตด้วยช่วยป้องกันการเสื่อมของไตด้วยนะครับบางทีมันเป็นความเข้าใจที่แบ เราบอกต่อๆกันมาเป็นความเข้าใจที่ผิดที่มานานจริงๆเราต้องดูก่อนว่ามันเป็นยาอะไรกันแน่นะครับยาลดความดันเนี่ยจริงๆแล้วเขาช่วยในเรื่องของการชะลอความเสื่อมของไตดังนั้นต้องกินตลอดเพื่อจะควบคุมความดันให้อยู่ในระดับที่ปกติตลอดเวลานะครับดังนั้นอย่าได้ไปกลัวยาจนเกินไปนะครับ
1: ผู้ชมครับโรคความดัน

0: โลหิตสูงไม่น่ากลัวอย่างที่คิดนะฮะมาตรวจสุขภาพประจำปีทุกครั้งเมื่อเจอแล้วปรึกษาคุณหมออย่าเพิ่งกลัวไปก่อนเดี๋ยวคุณหมอบอกดูแลรักษาได้อยู่ที่ตัวเราเองคุณจะมีสุขภาพดีห่างไกลจากโรคความดันโลหิตสูงอย่างแน่นอนครับแหมวันนี้ต้องขอบคุณมากครับอาจารย์นายแพทย์ธเนศแก่นสารภาควิชาวิทยาศาสตร์ครอบครัวคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับขอบพระคุณครับคุณหมอครับ
1: ครับยินดีครับ

0: โรคความดันโลหิตสูงไม่มีอาการแต่รักษาเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนโรคความดันโลหิตสูงภัยเงียบที่ไม่มีอาการชัดเจนผู้ที่ทำงานนั่งโต๊ะในสำนักงานจะมีความเสี่ยงสูงกว่าผู้ที่ทำงานใช้กำลังถ้าเกิดความดันโลหิตสูงจะทำให้เกิดอันตรายต่ออวัยวะส่วนใดของร่างกายเราบ้างและจะเกิดโรคใดบ้างความดันโลหิตสูงหลายท่านคงยังไม่เข้าใจหมอจะขออธิบายก่อนนะครับเลือดคือสิ่งสำคัญที่ไปเลี้ยงอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายเราความดันโลหิตถือว่าเป็นแรงผลักดันสำคัญเพราะจะต่ำไปก็ไม่ดีสูงไปก็ไม่ดีค่าปกติของเราคือ 120/80 ไม่ควรเกิน 140/90 การรักษาความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติจะดีที่สุดซึ่งโรคความดันโลหิตสูงหรือที่ทางการแพทย์เรียกว่าภาวะความดันโลหิตสูงเป็นโรคที่ควรใส่ใจเป็นพิเศษเนื่องจากผลที่จะตามมานั้นส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายเป็นอย่างมากความดันโลหิตสูงเป็นภาวะความดันเลือดภายในหลอดเลือดแดงสูงกว่าปกติตลอดเวลาหากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องจะส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพร้ายแรงตามมาจนอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้สิ่งที่ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงควรปฏิบัติคือต้องรับยาสม่ำเสมอโดยอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์การลดน้ำหนักก็ถือเป็นหนึ่งในการช่วยควบคุมความดันโลหิตออกกำลังกายอย่างน้อยวันละ30นาทีอาจใช้เวลาการเดินวิ่งช้าๆปั่นจักรยานว่ายน้ำก็สามารถช่วยควบคุมความดันโลหิตได
1: ้นี่นั่งทำงานนานๆนี่ปวดเมื่อยเหมือนกันนะคะพี่ปังเป็นปะ
2: โอ้โหใช่เนี่ยนั่งนานๆมาสักพักเนี่ยเริ่มปวดเริ่มเมื่อยเหมือนกันแต่พี่นั่งเล่นเกมกำลังเพลินเลย
1: ตั้งใจนี่คิดว่าทำงานสุดฤทธิ
3: ์ก้มเล่นอย่างเงี้ยก็ยังไงก็ต้องปวดเมื่อยคอบ่าไหล่แน่นอนเนี่ยเพราะเราอยู่ในท่าก้มนานๆคอเราก็ตึงใช่ไหมคะท่านก็บริหารต้นคอก่อนเลยก็เริ่มจากการขยับคอของเราเนี่ยทุกองศาเริ่มจากก้มคอให้สุดหายท้องให้สูดดึงเนาะแล้วก็หงายท้องให้สูดโอเคอันนี้นะคะเอียงศีรษะพยายามเอาหูชิดไหล่ฝั่งเดียวกัน
2: เราไหล่มาชิดหูได้ไหม
3: ได้แค่ไหนแค่นั้นดึงได้แค่ไหนแค่นั้นเอียงอีกข้างหนึ่งยืดให้ตึงโอเคจากนั้นนะคะหมุนมองข้ามไหล่ตัวเองหมุนไปทางขวาหมุนไปทางซ้ายอันนี้ก็คือเป็นการขยับคอเบื้องต้นก็คือตามทิศทางที่คอเนี่ยเราสามารถที่จะขยับได้ใช่ไหมคะ
2: แล้วแบบบางคนชอบแบบสะบัดแรงๆครับโอ้ยเมื่อยก็ค่อยๆแท็กเงี้ยมันดีไหมคร
3: ับ จริงๆไม่ควรเพราะว่าบางทีเนี่ยเราอยู่ในท่าเดิมนานๆกล้ามเนื้อเราตึงอยู่แล้วพอเรามีการยืดกล้ามเนื้ออย่างรวดเร็วหรือว่ามีการขยับกล้ามเนื้ออย่างรวดเร็วทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยเตรียมตัวไม่ทันก็อาจจะเกิดการฉีกขาดหรือว่าเกิดเคล็ดขึ้นมาได้ก็มีอาการปวดตามมาได
1: ้เสพขึ้นมาได้
3: งั้นต้องค่อยๆทำช้าๆจะให้ดีเลยเนี่ยยิ่งถ้าเกิดว่าเราประคบอุ่นก่อนก็ทำให้กล้ามเนื้อคลายขึ้นระดับนึงก่อนที่เราจะบริหารกล้ามเนื้อคอต่อเนี่ยก็ทำให้การบริหารของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นอันนี้มาเราขยับคอเสร็จแล้วจากนั้นเนี่ยก็คือยืดกล้ามเนื้อตรงบริเวณบ่าเกาะเก้าอี้ไว้เอามือหนึ่งข้างซ้ายเกาะเก้าอี้มืออีกข้างหนึ่งจับศีรษะตัวเองแล้วก็ยืดไปด้านตรงข้างก็คือมือข้างนี้ของเราเนี่ยเอาไว้เป็นจุดฟิกจุดเกาะใช่ไหมคะเราจะได้ยืดได้มากขึ้นใช
2: ่
3: เสร็จแล้วสลับทำอีกข้างหนึ่งอาจจะเนี่ยยืดค้างไว้นะคะนับ1-10ก็จะช่วยยืดกล้ามเนื้อบ่าก็ยืดค้างไว้นะคะนับ1-10แล้วก็พอ
2: กี่เซตดีคร
3: ับจริงๆทำสัก10ทีก็ได้นะคะจริงๆก็คือพอเรารู้สึกว่าเริ่มก้ม

0: เริ่มทำงานสักพักหนึ่งสักชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วเริ่มมีอาการตึงเนี่ยก็คือให้พักก่อนแล้วก็มายืดกล้ามเนื้อก่อนนะคะอาจจะยืดสัก 2-3 ครั้งก็ได้ถ้าเกิดว่าเรายังไม่ได้มีอาการอะไรนะคะจะสลับกัน2ข้างกล้ามเนื้อข้อกล้ามเนื้อบ่าแล้วเสร็จแล้วก็กล้ามเนื้อสะบักกล้ามเนื้อสะบักก็เหยียดแขนไปเหยียดแขนก็คือก็คือตรงอยู่ด้านหลังของเราใช่กล้ามเนื้อสะบักเป็นด้านหลังใช่
1: นี่นั่นสบายนะคร
0: ับ ใช่เพราะว่าเวลาเราพิมพ์คอมเนี่ยเราอยู่ในท่าที่ยักบ่าแล้วก็หดคอให้มายืดยื่นคอไปข้างหน้ายักบ่า
1: แต่ปาก
0: ใช่มันก็เพราะนั้นเนี่ยกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่มันก็จะมาพร้อมๆกันหมดใช่ไหม
1: อ
0: ้
1: าวสบักครับ
0: สบักนะคะก็คือเหยียดแขนไม่ได้ตรงข้างแบบนี้ใช่ยืดค้างไว้เหมือนกันนับ1-10แล้วก็ผ่อนแล้วก็ทำสลับกันอีกข้างนึง
2: ดังกรึบ
0: แล้วก็สุดท้ายก็คือยืดกล้ามเนื้อด้านท้องแขนก็คือเอียงก็ยืดไปยืดก็สลับกันเหมือนกัน
1: ต้องพาลูกออนมา
0: ก็ยืดเหมือนกันยืดค้างไว้นับ1-10แล้วก็ผ่อนแล้วก็ถ้าสลับกันอีกข้างหนึ่งใช่ถ้าทำบริหารตามที่บอกเนี่ยก็จะช่วยให้เราไม่มีอาการปวดเมื่อยคอบ่าไหล่นะคะ
2: อ
0: ัน
2: นี้ก็เป็นประโยชน์มากๆสำหรับคนทำงานเนาะนั่งทำงานออฟฟิศนานๆนะคะยังไงก็เอาไปใช้กันได้รับรองว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงแน่นอนค่ะ
1: ครั้งหน้านะครับโรคออฟฟิศซินโดรมจะโดนจัดการได้ด้วยท่าบริหารด้วยท่าไหนต้องติดตามครับ

สวัสดีครับพบกับผมเดวิดวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวเมื่อคุณไปหาหมอวันนี้พี่เดวิดอยากให้ทุกคนได้รู้จักคำศัพท์ซึ่งสำคัญมากกับผู้หญิงทุกคนแล้วคำนั้นได้แก่คำว่าเซ็กซี่แมนอุ๊ยอันนี้ไม่ใช่เลยพี่ นั่นคือคำว่าแพปสเมียร์หรืออาจจะพูดได้อีกแบบคือการตรวจแพปสเมียร์แล้วถามว่าสิ่งนี้เป็นอะไรก่อนมันคือการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก โดยที่คุณหมอจะใช้เครื่องมือสอดผ่านแล้วทางช่องคลอดของผู้หญิงจากนั้นจะทำการป้ายเซลล์จากมดลูกแล้วส่งตรวจที่ห้องปฏิบัติการแล้วถามว่าพวกเขาเนี่ยกำลังตามหาอะไรกันแน่ทุกคนคือหนึ่งเขากำลังจะตามหาเซลล์ซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีความผิดปกติแล้วสิ่งที่เธอต้องเข้าใจคือเซลล์พวกเนี้ยไม่ว่าจะเป็นตัวไหนก็แล้วแต่เธอเนี่ยอาจจะทำให้เขาเนี่ยเป็นมะเร็งได้คราวนี้คำถามถัดไปคือใครบ้างกันแน่ที่ควรตรวจแพปสเมียร์คือข้อแรกก่อนเถอะผู้หญิงทุกคนนะฮะควรที่จะเริ่มตรวจคัดกรองตั้งแต่อายุประมาณ25ปีแต่การตรวจเมื่อเขาอายุ25ปีนั้นเนี่ยจะเกิดขึ้นถ้าหากเขามีเพศสัมพันธ์แล้วหรือเมื่ออายุ30ปีถ้าหากคุณยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เอาง่ายๆเถอะทุกคนถ้าคุณยังไม่มีผัวเนี่ยคุณอย่าเพิ่งตรวจคราวนี้เมื่อคุณได้ตรวจครั้งแรกใช่ป่ะมันจะต้องมีการตรวจเพิ่มเติมเกิดขึ้นทุก2ปีแล้ว2ผู้หญิงทุกคนที่มีอายุมากกว่า30ปีขึ้นไปเนี่ยควรตรวจทุกปีเลยนะทุกคนคือเอาง่ายๆเถอะถ้าคุณแก่ไม่ไหวแล้วคุณจะต้องตรวจอย่างด่วนแล้วก็ใครที่อายุมากกว่า65ปีใช่ป่ะคุณสามารถหยุดการตรวจคัดกรองได้ถ้าหากผลการตรวจมาตอนหน้านี้เนี่ยดีมาโดนตลอดเป็นเวลาอย่างน้อย10ปีแต่เรานี่คือแต่ที่สำคัญมากทุกคนกับสุภาพสตรีท่านไหนที่อายุ65แล้วใช่ปะแต่คุณอาจจะยังมีแฟนไม่หยุดอาจจะยังมีผัวไม่หยุดเนี่ยคือคุณต้องตรวจต่อไปคือเอาง่ายๆเถอะป้าท่านไหนที่ซักไม่หยุดตรวจเฮ้อะคราวนี้สาวๆทุกคนฟังพี่ให้ดีเลยนะฮะถ้าคุณมีอาการดังต่อไปนี้เนี่ยคุณควรที่จะรีบไปหาหมออย่างด่วน1ถ้าคุณมีเลือดออกแบบผิดปกติทางช่องคลอด2ถ้าหากคุณมีตกขาวแบบผิดปกติ3ปวดนวงท้องน้อยโดยไม่ทราบสาเหตุและ4หากคุณมีอาการเจ็บหลังมีเพศสัมพันธ์ดังนั้นกับใครก็แล้วแต่เถอะที่มีอาการเหล่านี้คุณจะต้องรีบหาหมออย่างด่วนคราวนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าปัจจัยเสี่ยงกับการเป็นมะเร็งปากมดลูกคืออะไรกันแน่โรคมะเร็งปากมดลูกส่วนใหญ่เนี่ยเกิดมาจากเชื้อไวรัสชนิด HPV ซึ่งมักจะติดต่อทางเพศสัมพันธ์แต่ประเด็นคืออะไรรู้ปะเชื้อ HPV เนี่ยอาจจะทำให้เซลล์ที่ปากมดลูกเนี่ยเกิดความผิดปกติแล้วในที่สุดแล้วเนี่ยเซลล์พวกนี้อาจจะกลายเป็นเซลล์มะเร็งขึ้นมาได้ดังนั้นควรต้องป้องกันด้วยการฉีดวัคซีน HPV แต่ฉีดวัคซีนเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณยังต้องตรวจแพปสเมียร์ไม่ก็โคเทสแต่ทุกคนต้องห้ามลืมนะว่าการตรวจแพปสเมียร์เนี่ยคือการตรวจแบบคัดกรองเท่านั้นคือถ้าหากคุณหมอพบเซลล์ซึ่งผิดปกติใช่ปะคุณอย่าเพิ่งเครียดนะทุกคนเพราะสิ่งนั้นไม่ได้แปลว่าคุณเป็นมะเร็งในทุกกรณีคือเอางี้ดีกว่าเธอทุกคนถ้าเกิดว่าคุณมีความกังวลหรือว่าเครียดใช่ปะคุณก็สามารถไปพบแพทย์ไปก่อนก็ได้และสำหรับความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณอาจารย์อรวีจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วพบกับพี่กับรายการภาษา

0: You're listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.
1: เครียดเศร้ามีความทุกข์หาทางออกไม่ได้ไม่รู้ว่าจะคุยกับใครอยากให้ทุกคนมาฟัง Mahidol Channel Podcast ที่จะมาช่วยคุณในการจัดการปัญหาสุขภาพทางใจในรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวกับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
2: สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Remind กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาครับเรามักจะได้ยินข่าวเกี่ยวกับผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็นำไปสู่การฆ่าตัวตายเราพบว่าอายุของคนกลุ่มนี้ครับน้อยลงไปถึงกลุ่มที่เป็นอายุ10ถึง19ปีวันนี้ครับเราจะได้คุยกับคุณหมอหลิวครับคุณหมอหลิวคือผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สมบูรณ์หทัยอยู่สุขอาจารย์ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอหลิวครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับอาจารย์เต้ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
2: คุณหมอหลิวครับมีตัวเลขข้อมูลสถิติจากกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขครับผ่านการทำสำรวจผ่านแอปพลิเคชัน Mental Health Check-in ในช่วงตั้งแต่เดือนมกราคม563ถึง30กันยายน2564มีผู้ที่ทำแบบสำรวจเนี่ยประมาณ 180,000 กว่าคนนะฮะพบว่าวัยรุ่นมีความเครียดสูงถึง 28% อาการเสี่ยงซึมเศร้าเนี่ย 32% แล้วก็มีความเสี่ยงในการฆ่าตัวตายเนี่ยสูงถึง 22%ดูเหมือนว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยนะฮะจะเป็นปัจจัยหลักเลยล่ะในการที่จะทำให้วัยรุ่นคนหนึ่งเด็กคนหนึ่งที่คิดที่จะฆ่าตัวตายครับวันนี้คำถามที่น่าที่จะต้องได้คุยกันก็คือว่าเราในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นผู้ปกครองเป็นครูบาอาจารย์เราจะดูแลเด็กเหล่านี้อย่างไรอะไรที่เป็นสัญญาณเตือนและเราจะทำอะไรได้บ้างคุณหมอลิวครับอันดับแรกเลยอาการซึมเศร้าหรือโรคซึมเศร้าเนี่ยมันคืออะไรเรามาคุยกันตรงนี้ก่อน
3: โรคซึมเศร้าเนี่ยจริงๆมันเป็นโรคทางจิตเวชโรคหนึ่ง
2: ครับ
3: โรคทางจิตเวชทุกๆโรคเนี่ยต้องได้รับการวินิจฉัยโดยจิตแพทย์เท่านั้นนะครับ
2: ครับ
3: ดังนั้นการที่จะบอกว่าเป็นโรคหรือไม่เป็นโรคต้องไปหาหมอก่อนเนาะแต่ทีนี้เนี่ยคำที่คนทั่วไปมักจะมาพูดกันเยอะๆถ้าคนที่ไม่ได้เป็นโรคเนี่ยคือคนที่มีอาการซึมเศร้าหรือมีอารมณ์ซึมเศร้าเท่านั้นซึ่งแบบนั้นเนี่ยผมคิดว่าคุณผู้ชมทางบ้านก็คงจะรู้สึกเหมือนกันว่าเออเราอาจจะแบบเคยเศร้ารู้สึกแย่รู้สึกว่าแบบอารมณ์มันไม่ค่อยมีความสุขซึ่งอันนั้นน่ะก็อาจจะเป็นเรื่องของอารมณ์ซึมเศร้าเฉยๆแต่ถ้าเป็นตัวโรคอย่างที่บอกเลยครับอาจารย์มันจะมีเกณฑ์วินิจฉัยอยู่โดยที่คุณหมอจะเป็นคนบอกว่าเนี้ยใช่โรคหรือไม่ใช่โรคครับอาจารย
2: ์ครับพอพูดถึงวัยรุ่นอะไรบ้างที่จะเป็นเหตุและปัจจัยที่จะทำให้เด็กคนนึงวัยรุ่นคนนึงเนี่ยมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคซึมเศร้า
3: ครับเวลาที่วัยรุ่นคนนึงจะมีความเสี่ยงหรือไม่เนี่ยก็เหมือนผู้ใหญ่ครับอาจารย์เราต้องไปดูทั้งในเรื่องของร่างกายในเรื่องของจิตใจเรื่องของสังคมของเขา
2: ครับ
3: นะครับร่างกายเนี่ยจริงๆแล้วต้องบอกว่าถ้าจะลงมาดูที่เด็กเนี่ยวัยนี้จริงๆแล้วสมองเขายังพัฒนาไม่เต็มที่วัยรุ่นสมองเนี่ยพัฒนาไม่เต็มที่แต่วัยรุ่นที่เป็นซึมเศร้าเนี่ยเขาก็จะมีการหลั่งของสารเคมีที่มีการเปลี่ยนแปลงไ

0: ซึ่งมันมีตัวกระตุ้นนะครับอาจารย
1: ์ครับ
0: เช่นเด็กที่วัยรุ่นที่มีครอบครัวที่มีพันธุกรรมเรื่องของโรคซึมเศร้าหรือโรคทางจิตเวชอยู่เนี่ยก็จะส่งผลให้วัยรุ่นคนนั้นเนี่ยเสี่ยงต่อการที่จะเป็นซึมเศร้าได้มากกว่าวัยรุ่นทั่วไปนะครับในเรื่องของจิตใจและสังคมพบเจอว่าวัยรุ่นที่มีลักษณะบุคลิกภาพในแบบที่เราเรียกง่ายๆว่า perfectionist ทำอะไรต้องเป๊ะต้องดีก็เสี่ยงต่อการที่จะเป็นซึมเศร้าได้เช่นกันนอกจากนั้นแล้วนะครับอาจารย์พบเจอว่าวัยรุ่นที่มีลักษณะของความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองในระดับที่ต่ำนะครับอาจารย
1: ์
0: หรือว่าถ้าเป็นเทอมก็จะเป็น low self esteem กลุ่ม low self esteem เนี่ยโอ้ผมคิดว่าอันนี้สำคัญเลยเพราะว่ามันจะไปเกี่ยวข้องกับช่วงวัยที่มาก่อนที่จะเป็นวัยรุ่นคือตั้งแต่เด็กยังเป็นเด็กเล็กเลยนะครับ
1: ครับ
0: โอ้พ่อแม่เป็นคนสำคัญในการสร้างความภาคภูมิใจในตนเองหรือว่า self esteem ให้กับเด็กถ้าเด็กคนนั้นเขาเป็นเด็กที่ self esteem มีน้อยความภาคภูมิใจมีน้อยโตขึ้นมาเขาก็จะเป็นวัยรุ่นที่ทำอะไรก็จะรู้สึกว่าแบบทำดีเปล่าที่ทำเนี่ยดีพอไห
1: ม
0: หรือว่ามันไม่โอเคอ่ะคือถึงแม้ใครจะบอกว่าดีถ้าเกิดเขาเองเขารู้สึกว่าเขาไม่มั่นใจในตัวเองเนี่ยมันก็ไม่ดีกลุ่มนี้เนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะเสี่ยงที่จะเป็นซึมเศร้าได้มากขึ้น
1: ครับและในเรื่องของสังคมทั้งสังคมในหมู่เพื่อนฝูงที่โรงเรียนหรือแม้แต่สังคมออนไลน์เนี่ยมันมีปัจจัยขนาดไหนในการที่จะทำให้คนคนหนึ่งเด็กคนหนึ่งวัยรุ่นคนหนึ่งกลายเป็นโรคซึมเศร้า
0: ต้องบอกงี้เลยครับอาจารย์ผมคิดว่าเขาจะวนเวียนอยู่กับเรื่องพวกนี
1: ้
0: แล้วเด็กและวัยรุ่นส่วนหนึ่งอย่างที่เราบอกไปครับว่าเขาก็อาจจะเข้าไปใช้สื่ออะไรพวกนี้ได้เยอะกว่าคนปกติการใช้สื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียทุกๆแพลตฟอร์มล้วนส่งผลให้มากระทบในเรื่องของเซลล์เอสตีมล้วนส่งผลต่อเรื่องของโรคซึมเศร้าหรือปัญหาทางจิตเวชที่มากยิ่งขึ้นเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเวลาที่คนเราเข้าไปใช้สื่อเหล่านี้สื่อส่วนใหญ่นะครับก็จะโชว์ด้านดีใช่ไหม
1: ถ้าถามผมใช่ฮะ
0: มักจะโชว์เป็นด้านดีว่าโอ้โหวันนี้ชีวิตดียังไงไปกินอะไรอร่อยมาได้เที่ยวที่ไหนมีของแบรนด์เนมอะไรนะใช่ไหมครับ
1: ใช่เลยครับ
0: ส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะนั้นดังนั้นก็จะมีเหมือนกันว่าบางทีเนี่ยเวลาที่วัยรุ่นที่เข้าไปใช้สื่อจะรู้สึกว่าเปรียบเทียบจะรู้สึกว่าโอ้ฉันไม่ดีเท่าเขาฉันไม่โอเคเท่าเขาใช่ไหมครับแล้วบางสื่อจะเป็นที่สำหรับระบายอารมณ์ด้านลบซึ่งอีกนั่นแหละพอระบายอารมณ์ด้านลบมักจะมีคนที่เข้ามาเหมือนจะซัพพอร์ตเหมือนจะให้กำลังใจแต่บางทีกลับกลายเป็นซ้ำเติมก็
1: ม
0: ีหรือบางทีกลับกลายเป็นทำให้เรื่องราวเนี่ยโอ้มันยิ่งดำดิ่งยิ่งแย่ลงเรื่อยๆดังนั้นการใช้สื่อมีผลเอามากๆเลยชีวิตมันเกิดการเปรียบเทียบอยู่ตลอดชีวิตมันเคลื่อนที่ไวมากนะครับอาจารย
1: ์
0: ส่งผลให้รูปแบบต่างๆของการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์มันรวดเร็วมากแล้วเด็กที่หรือวัยรุ่นที่เสี่ยงจะเป็นซึมเศร้าอยู่แล้วเนี่ยก็จะมีระดับความสุขที่ลดลงเกี่ยวข้องกับสารเคมีโดยตรงไปด้วยกันเช่นเดียวกันครับ
1: ทีนี้ในฐานะที่เป็นพ่อแม่ผู้ปกครองหรือเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยเราสามารถที่จะเห็นสัญญาณเตือนอะไรได้บ้างไหมครับว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าลูกหลานของเราลูกศิษย์ของเราน่าจะต้องได้รับการดูแลแล้วล่ะ
0: ผมอยากให้สัญญาณเตือนไปทั้งหมด6สัญญาณเตือนนะครับอาจารย์6สัญญาณเตือนของคนที่จะเป็นโรคซึมเศร้า
1: ครับ
0: อันแรกครับก็คือเป็นเรื่องของอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
1: ครับ
0: คือในคนทั่วไปถ้าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยอารมณ์เปลี่ยนแปลงเราจะนึกถึงว่าเขาเศร้าเนาะเศร้าไม่ค่อยมีความสุขรู้สึกเบื่อหน่ายในวัยรุ่นเนี่ยอาจจะหงุดหงิดก็ได้พ่อแม่พูดอะไรนิดนึงก็เฮ้ยไม่เข้าหูอะ
1: ใช่ไหม
0: จากเดิมเรียก2ครั้งลูกก็ยังมาทำแต่กลายเป็นเรียก2ครั้งลูกขึ้นลูกตวาดใส
1: ่
0: เออเนี้ยต้องดูนะว่าอาจจะเป็นเรื่องของอารมณ์หงุดหงิดเพราะว่าส่วนนี้ก็จะต่างจากตัวผู้ใหญ่แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นส่วนอื่นก็จะเป็นเศร้าทั่วไปครับเศร้าเบื่อหน่ายเซ็งไม่ค่อยอยากทำอะไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงส่วนอย่างที่สองครับอาจารย์ครับเป็นเรื่องของเก็บเนื้อเก็บตัวเก็บเนื้อเก็บตัวเนี่ยก็คือหมายความว่าจากเดิมเขาออกมามีกิจกรรมทานอาหารด้วยกันไปช้อปปิ้งด้วยกันหรือว่ามีขอไปบ้านเพื่อนบ้างไปเจอไปสังสรรค์กับเพื่อนบ้างกลับกลายเป็นไม่อยู่ในห้องตัวเองล็อกห้องแล้วอย่ามายุ่งกับฉันบอกพ่อแม่ว่าแบบไม่ต้องมายุ่งวันนี้ไม่โอเคหนูไม่ไหวพ่อแม่อย่าเพิ่งมายุ่งอันนี้ก็คือเก็บเนื้อเก็บตัวก็คืออย่างที่สองนะครับอาจารย์ส่วนอย่างที่สามนี่คือในเรื่องของผลการเรียนของเขาที
1: ่
0: มันแย่ลงจากเดิมสมมติว่าโอ้โห

0: ถ้าลูกคนนี้แบบเกรด 3.5 มันเหลือ3ก็ตามส่วนนี้ครับการเรียนที่แย่ลงเนี่ยมันจะสัมพันธ์กับเรื่องของคนที่เป็นซึมเศร้าวัยรุ่นที่เป็นซึมเศร้าได้เช่นกันสัญญาณเตือนที่4ครับอาจารย์ครับมีในเรื่องของการใช้สารเสพติดหรือมีพฤติกรรมเสพติดการใช้สารเสพติดในวัยรุ่นแน่นอนครับที่เยอะที่สุดที่เราเจอปัจจุบันก็ยังเป็นบุหรี่อยู่ดีบุหรี่เหล้าหรือสารอื่นๆที่วัยรุ่นจะหาได้อาจจะเห็นว่าคนเป็นซึมเศร้าไปใช้เยอะขึ้นหรืออีกอันนึงคือไม่ใช่สารแล้วล่ะอันนี้อาจจะสังเกตยากหน่อยเพราะว่าบางทีพ่อแม่เข้าไปเห็นไม่ได้คือพฤติกรรมติดต่างๆเด็กผู้ชายมักจะติดเกมเด็กผู้หญิงมักจะติดสื่อสังคมออนไลน์นะครับพฤติกรรมติดเหล่านี้ที่บอกว่าสังเกตยากหมายความว่าบางทีพ่อแม่ไม่รู้ว่าลูกทำอะไรอยู่ในจอเขาจะบอกว่าลูกใช้มือถือทั้งวันเลยคุณหมอไม่ค่อยทำอะไรซึ่งถามอีกแล้วว่าเอ้ยแล้วมันเยอะกว่าแต่ก่อนไหม
1: ค
0: ือถ้ามันเยอะกว่าแต่ก่อนแบบต่างกันชัดเจนเนี่ยก็เริ่มเป็นสัญญาณที่จะเตือนแล้วว่าแบบเอ้ยอาจจะเป็นซึมเศร้าก็ได้มันมีความเกี่ยวข้องกันเพราะว่าพอเวลาที่คนเป็นซึมเศร้าเนี่ยใช้สารเสพติดหรือว่ามีพฤติกรรมเสพติดเหล่านี้เนี่ยสารเคมีในสมองแห่งความสุขมันจะหลั่งเยอะขึ้นแล้วส่งผลต่อเรื่องของอารมณ์ของเขาสัญญาณที่5ครับอาจารย์ครับเป็นเรื่องของการทำร้ายตัวเองทำร้ายตัวเองในที่นี้ที่ฮอตฮิตเลยแล้วเราเจอเยอะเลยนะครับอาจารย
1: ์
0: กรีดข้อมือซึ่งการกรีดข้อมือนี้จริงๆแล้วมันมีหลากหลายบางคนเป็นการกรีดเพื่อให้เจ็บเฉยๆไม่ได้อยากตายแต่บางคนก็คือกรีดหรือว่าทำเพื่อให้อยากตายเอาเป็นว่าถ้าพ่อแม่เริ่มเห็นว่ามันมีสัญญาณแบบนั้นอะสงสัยสักหน่อยว่าลูกกำลังเสี่ยงเป็นซึมเศร้าหรือเปล่าและสัญญาณเตือนสุดท้ายคือสัญญาณเตือนที่6ครับเรื่องของอาการทางกายปวดต่างๆนะครับปวดศีรษะปวดท้องปวดคอปวดกล้ามเนื้อโดยอธิบายสาเหตุไม่ได
1: ้ครับ
0: ถ้าลูกเริ่มมาบ่นว่าช่วงนี้ปวดนู่นปวดนี้ปวดจะนอนไม่หลับมาบอกว่าให้พาไปหาหมอแล้วสมมติว่าพาไปหาหมอแล้วหมอก็บอกว่าตรวจไม่ได้เจออะไรจำเพาะอาจจะเป็นสัญญาณเตือนของเรื่องของซึมเศร้าเหมือนกันครับอาจารย์ครับก็มีทั้งหมด6สัญญาณครับสำคัญเลยคือต้องรู้ว่าพื้นฐานเดิมตอนที่เขาเป็นเด็กปกติที่อารมณ์ดีๆเนี่ยเขาใช้ชีวิตยังไงเขาใช้สารเสพติดไหมเขามีอาการป่วยต่างๆที่อธิบายไม่ได้หรือเปล่าอันเนี้ยต้องสงสัยแล้วว่าอาจจะเป็นซึมเศร้าดังนั้นพ่อแม่ต้องรู้เบสไลน์แล้วก็ต้องรู้ด้วยว่าสังคมของลูกพฤติกรรมที่ลูกใช้เป็นยังไงครับอาจารย์จริงๆแล้วสัญญาณเตือนพวกนี้ทั้ง6ข้อเนี่ยมันไม่ใช่เกณฑ์วินิจฉัยเพียงแต่ว่าถ้าเราไปเซิร์ชข้อมูลเราจะไปเจอเกณฑ์วินิจฉัย9ข้อแล้วเราก็บอกว่า5ใน9ข้อซึ่งเนี่ยจิตแพทย์จะเป็นคนที่บอกแต่สัญญาณเตือนที่วันนี้เราคุยเนี่ยผมพยายามถอดออกมาจากสิ่งที่เราพบเจอแล้วสิ่งที่มาพบแพทย์บ่อยแต่ถ้าเกิดอาจารย์ถามว่าสัญญาณเตือนไหนนะที่แบบอันตรายแล้วผมคิดว่าต้องได้รับการช่วยเหลือเร็วๆผมคิดว่าถ้าให้เลือกมาอันเดียวเนี่ยผมคิดว่าเรื่องของการทำร้ายตัวเองทำร้ายโดยที่อาจจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจที่จะตายก็ตามผมคิดว่าส่วนหนึ่งของการทำแบบนี้มันเป็นวิธีการที่เด็กหรือวัยรุ่นคนนั้นพยายามจะบอกพยายามจะสื่อสารออกมาว่าเฮ้ยไม่ไหวแล้วอ่ะแบบใครก็ได้ช่วยฉันหน่อยฉันไม่ไหวแล้ว
1: ในข่าวเราก็จะเห็นว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าหรือมีอาการซึมเศร้า
0: ครับ
1: หลายๆคนมักจะเลือกในการที่จะฆ่าตัวตายเป็นทางออกต่อไปเราจะมีสัญญาณเตือนหรือว่ามีอะไรในฐานะที่เป็นพ่อแม่ผู้ปกครองในฐานะที่เราเป็นครูบาอาจารย
0: ์
1: อะไรบ้างที่เป็นสัญญาณเตือนว่านี่นะอาจจะนำไปสู่การฆ่าตัวตายได้
0: จริงๆอาจจะต้องไปเข้าใจว่าพฤติกรรมที่ลูกทำหรือวัยรุ่นคนนั้นทำเนี่ยช่วงเนี้ยหนึ่งก็คือว่าถ้าเป็นซึมเศร้าสมมุติถ้าเป็นซึมเศร้าอยู่แล้วเนี่ยต้องดูเลยว่าไปหาหมอตอนนี้ยังไห
1: ม
0: กินยาสม่ำเสมอหรือเปล่าเพราะวัยรุ่นเนี่ยครับอาจารย์มักจะดูแลเรื่องกินอยู่กินยาของเขาเองพ่อแม่ไม่ต้องมาสนใจเท่าไหร่พบเจอว่าเด็กส่วนหนึ่งที่มีการฆ่าตัวตายเนี่ยส่วนหนึ่งคือกินยาไม่สม่ำเสม
1: อ
0: ดังนั้นต้องดูก่อนว่าไปหาหมอตอนนี้ยังไหมกินยาตอนนี้ยังไหมนะครับอันถัดมาคือเขาเองเขามีพูดถึงเรื่องการตายซ้ำๆหรือเปล่าพูดเรื่องการตายว่าถ้าหนูไม่อยู่วันนี้จะยังไงหรือพูดเหมือนสั่งเสียอย่างเงี้ยนะครับ
1: ครับ
0: หรือบางทีก็ต้องไปสอดส่องในโซเชียลมีเดียของเขาบ้างมีอะไรอยู่บ้างถ้ามันเกี่ยวข้องเนี่ยผมคิดว่าเนี่ยเป็นสัญญาณที่น่ากังวลอันถัดมาคืออาจจะต้องลองคุยกับเพื่อนหรือคนที่อยู่รอบตัวของลูกหรือถ้าลูกมีแฟนหรืออะไรก็ตามเนี่ยว่าช่วงนี้เขามีพูดหรือมีบอกอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของความตายหรือในทำนองที่ว่าสั่งเสียแบบนั้นหรือเปล่าถ้ามีเนี่ยผมก็คิดว่าพ่อแม่ก็ยิ่งต้องระวังครับว่าอาจจะมีเสี่ยงในการฆ่าตัวตายเกิดขึ้น
1: อาจารย์หลิวแตะคำว่าสื่อเนาะ
0: ครับ
1: การที่เสพสื่อโดยเฉพาะ

0: ยิ่งสื่อที่นำเสนอเรื่องของการฆ่าตัวตายมันจะเป็นจุดที่เป็นทริกเกอร์ได้ไหมว่าจะทำให้เด็กคนหนึ่งที่อยู่ในสภาวะที่มันแย่แล้วอ่ะก็เห็นคนดังที่เราชื่นชอบเขาทำแบบเนี้ยเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันอาจจะเป็นหนทางที่จะไปของเราตัวนั้นมันเป็นปัจจัยสำคัญไหมครับในการที่จะทำให้คนคนหนึ่งตัดสินใจที่จะทำอะไร
1: ครับเป็นปัจจัยสำคัญครับอาจารย์เพราะว่าจะบอกว่าบางคนเนี่ยเขาเหมือนกับก้ำกึ่งว่าจะทำไม่ทำอยู่แล้วแล้วพอเห็นต้นแบบเนี่ยแล้วยิ่งถ้าเกิดเป็นคนที่เขาชื่นชอบด้วยนะโหบางทีมันไปเลยอะแบบตามไปเลยทันทีอะสื่ออาจจะไม่ได้ระวังหรือบางทีเขาก็ไม่รู้ว่าเขาต้องทำยังไงผมคิดว่าบางทีพ่อแม่หรือตัวเด็กที่อยู่ในบ้านวัยรุ่นที่อยู่ในบ้านเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ต้องช่วยเหลือกันถ้าพ่อแม่เริ่มเห็นว่าโอ้ยช่วงนี้มันมีข่าวฆ่าตัวตายเยอะๆลูกเราเสี่ยงเป็นซึมเศร้าหรืออะไรอยู่แล้วเนี่ยพ่อแม่มอนิเตอร์หน่อยเนาะกำกับนิดนึงหน่อยเนาะว่าแบบโอ้ยช่วงนี้ลูกดูเรื่องพวกนี้เยอะไหมถ้าเข้าไปดูเริ่มทำเยอะเอ้ยต้องชวนลูกไปทำอย่างอื่นแล้วนะต้องชวนลูกไปมีกิจกรรมอื่นๆไปกินของอร่อยๆไปเที่ยวในที่ที่แบบลูกอยากไปมากขึ้นเรียกมาพูดคุยกันช่วงนี้อารมณ์จิตใจเป็นยังไงเพื่อที่ว่าจะคอยทำให้ลูกไม่ต้องตกอยู่ในอารมณ์หรือความรู้สึกที่มันจะดาวแล้วก็อาจจะมีความคิดเชิงลบแล้วก็อาจจะอยากฆ่าตัวตายครับอาจารย
0: ์ผู้ใหญ่เองก็คงจะเป็นคนที่สำคัญอย่างมากเลยในการที่ถ้าเห็นสัญญาณเตือนแล้วเราคงจะต้องให้ความช่วยเหลือแล้วล่ะอาจจะเริ่มจากการพูดคุยหรือแม้แต่พาไปหาจิตแพทย์ในการที่จะพูดคุยแล้วก็ดูแลรักษาต่อไป
1: ใช่ครับอาจารย์
0: เวลาที่เราเป็นพ่อแม่เป็นผู้ปกครองเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยครับถ้าเราเห็นสัญญาณเตือนแล้วล่ะว่าน่าจะมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคซึมเศร้าหรือแม้แต่สัญญาณเตือนในการที่เขาจะฆ่าตัวตายเนี่ย
1: ร
0: เราควรจะเข้าไปยื่นมือไปขัดขวางเลยไหมหรือเราจะซัพพอร์ตเขายังไงดีครับ
1: คีย์เวิร์ดมันคือความไว้วางใจครับอาจารย์คือถ้าลูกหรือวัยรุ่นเนี่ยเขาไว้วางใจเราอยู่แล้วผมคิดว่าการเข้าถึงเขาเรื่องเนี่ยไม่ยากแต่ถ้าเดิมไม่ค่อยไว้ใจกันอันเนี้ยท้าทายสักนิดหนึ่งอาจจะต้องหาวิธีเข้าหาที่ทำให้ลูกไม่รู้สึกตกอกตกใจลูกไม่รู้สึกว่าเขากำลังเป็นภาระ
0: ครับ
1: เพราะคนที่เป็นซึมเศร้าส่วนหนึ่งเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาเป็นภาระของคนรอบข้างบางทีการที่เข้าไปแล้วทำให้เขาสึกว่าอีกแล้วเขากำลังทำผิดแล
0: ้
1: วเนี่ยมันก็จะทำให้เขายิ่งไม่ขอความช่วยเหลือครับ
0: ประเด็นนี้น่าสนใจที่บอกว่าเขามีความรู้สึกผิดอยู่ตลอดเวลานั่นก็แปลว่าการที่เรา treat เขาหรือดูแลเขาเป็นพิเศษจะยิ่งทำให้เขารู้สึกผิดเพิ่มขึ้นไหมครับ
1: มันคงต้องพอดีครับอาจารย
0: ์
1: การที่เยอะเกินไปบางอย่างก็เหมือนกันว่าผมได้รับคำถามนี้บ่อยมากครับอาจารย์ตรงที่ว่าอาจารย์มหาวิทยาลัยเนี่ยนะบางทีก็มาถามว่าแบบจะคุยกับเด็กที่เป็นซึมเศร้ายังไงหรือเพื่อนที่อยู่รอบตัวก็มาถามเนี่ยว่าหมอผมมีเพื่อนเป็นซึมเศร้าต้องอยู่เขายังไงคนซึมเศร้าเกือบทั้งหมดมักจะตอบว่าอยากให้ทำกับเขาเหมือนเขาเป็นคนที่ไม่ได้เป็นอะไรไม่ต้องมาทรีตเขาในแบบที่มันพิเศษเกินแต่ธรรมชาติมนุษย์เช่นกันครับอาจารย์นุ่นเราเนี่ยใจดีเวลาที่เจอเพื่อนที่เป็นหรือลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเราไม่อยากเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนที่เป็นซึมเศร้าอาการเขายิ่งแย
0: ่ลง
1: ก็จะระวังก็จะไม่กล้าพูดบางอย่างจะไม่กล้าทำบางอย่างผมคิดว่ามันเป็นกรณีคือถ้าในกรณีที่โรคซึมเศร้าก็เป็นโรคหนึ่งซึ่งมันสงบได้นะครับแล้วมันก็หายได
0: ้
1: ช่วงที่โรคสงบช่วงที่อาการไม่มีอะไรผมคิดว่าเราสามารถทำกับเขาในแบบที่มนุษย์ควรจะทำด้วยกันเพียงแต่ว่าเวลาที่โรคซึมเศร้ามันกำเริบอ่ะเขาอาจจะเซนซิทีฟมากกว่าปกติท่าทีบางอย่างหรือคำพูดบางคำเขาอาจจะมากกว่าคนอื่นบ้างเราก็ระวังในช่วงนั้นเท่านั้นเองครับ
0: เมื่อสักครู่หมอหลิวพูดถึงคำว่าโรคมันสงบหรือโรคมันหายได
1: ้ครับ
0: โรคซึมเศร้าในวัยรุ่นเนี่ยครับมีโอกาสที่จะหายได้เองไหมหรือต้องรับการรักษา
1: ต้องบอกงี้ครับอาจารย์ครับว่าโรคซึมเศร้าในวัยรุ่นเนี่ยอยากแนะนำงี้เลยว่ายิ่งรักษาเร็วยิ่งหายเร็วดังนั้นโหถ้าใครฟังอยู่ถ้าเป็นน้องๆวัยรุ่นนักศึกษาฟังอยู่ถ้ารู้สึกว่าไม่โอเคก็รีบไปหาหม
0: อ
1: หรือถ้าเกิดพ่อคุณแม่เริ่มสังเกตเห็นว่าเอ้ยลูกมีสัญญาณเตือน6อย่างที่บอกให้รีบพาไปหาหมอถ้าเกิดว่าคุณหมอวินิจฉัยแล้วว่าเออเป็นซึมเศร้าก็จะแนะนำให้คำแนะนำแบ่งการรักษาเป็นการรักษาด้วยยาก่อนจันครับการรักษาด้วยยาอย่างแรกเนี่ยก็คือจะเป็นการให้ยาต้านเศร้ายาต้านเศร้าก็จะช่วยปรับสารเคมีในสมองให้มันเข้าที่เข้าทางมากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของการรักษาถัดไปก็เป็นเรื่องของการรักษาทางจิตใจและสังคมการรักษาทางจิตใจเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการทำจิตบำบัดซึ่งจิตบำบัดที่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์นะครับที่มารองรับว่ารักษาโรคซึมเศร้าในปัจจุบันได้เนี่ยก็จะมีที่คนพูดถึงเยอะก็จะมีเราเรียกว่า CBT นะครับหรือว่าย่อมาจาก cognitive

0: cognitive behavioral therapy นะครับแปลเป็นไทยก็คือการรักษาแบบบำบัดความคิดและพฤติกรร
1: ม
0: นะครับซึ่งก็จะมีจิตแพทย์นักจิตวิทยาหรือผู้เชี่ยวชาญที่ทำเรื่องนี้เขาก็จะให้การรักษาได้นะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยในวัยรุ่นมีประเด็นเฉพาะลงไปอีกครับอาจารย์ตรงที่ว่าบางเรื่องที่เข้ามากระทบกับตัววัยรุ่นเนี่ยมันจะเป็นเรื่องในครอบครัวมันจะเป็นเรื่องในโรงเรียนมหาวิทยาลัยมันจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับเพื่อนบางทีเนี่ยตัวจิตแพทย์เองก็อาจจะขอในการประเมินในการพูดคุยกับบุคคลอื่นที่นอกจากวัยรุ่นคนนั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ยังยึดในเรื่องของความต้องการของผู้ป่วยเป็นหลักอยู่ดีถ้าตัววัยรุ่นเองรู้สึกว่าไม่อะหมอแบบหนูไม่โอเคในการที่จะให้ไปคอนแทคคนนั้นคนนี้พวกเราก็ทำไม่ได้นะจังเราก็จะยังไม่ทำในตอนนั้นแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยพ่อแม่ที่มาวันนั้นเนี่ยเราก็มักจะสื่อสารแล้วก็จะพูดคุยด้วยเพราะเราเชื่อว่าพ่อแม่เป็นคนสำคัญที่จะต้องกลับไปดูแลวัยรุ่นคนนั้น
1: จำเป็นไหมครับที่คุณพ่อคุณแม่จะต้องเป็นคนพาเด็กหรือวัยรุ่นคนนี้ไปพบจิตแพทย
0: ์ครับ
1: เด็กเองวัยรุ่นเองสามารถที่จะเข้าไปพบจิตแพทย์เองเลยอันนี้ทำได้ไหมครับ
0: ครับในปัจจุบันกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็ได้ออกประกาศมาแล้วครับอาจารย์ว่าวัยรุ่นหรือว่าเด็กที่อายุน้อยกว่า18ปีเนี่ยสามารถที่จะไปพบจิตแพทย์เพื่อขอทำการรักษาโรคทางจิตเวชได้ด้วยตนเองแล้วก็สามารถรับการรักษาได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าจะต้องคุณหมอเขาประเมินแล้วว่าจะต้องมีการรับเป็นผู้ป่วยในหรืออะไรเงี้ยอาจจะต้องมีการติดต่อผู้ปกครองเกิดขึ้นแต่ยังก็ตามครับอาจารย์ครับผมคิดว่าพ่อแม่ส่วนใหญ่เนี่ยเข้าใจแล้วก็อยากจะพามาเพียงแต่บางทีเนี่ยวัยรุ่นอาจจะต้องใช้วิธีสื่อสารในเชิงบวกแต่ถ้าเกิดว่าโอ้โหสื่อสารกันแล้วยังไงก็ไม่ได้ผมคิดว่ามาก่อนมาหาหมอก่อนแล้วเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึง
1: ที่เราพูดกันมาเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการที่มีสัญญาณเตือนละแล้วนำไปสู่การรักษาละมันมีวิธีอะไรในการที่จะป้องกันไหมครับ
0: จริงๆถ้าจะพูดถึงป้องกันเนี่ยครับอาจารย์โอ้โหต้องถอยไปตั้งแต่ยังเป็นเด็กเล็กเลย
1: โอ้โหครับ
0: ใช่ไหมตั้งแต่ยังเป็นเด็กเล็กเลยถ้าเราพูดถึงตั้งแต่ยังเป็นเด็กเล็กว่าพ่อแม่เลี้ยงลูกในเชิงบวกพ่อแม่เลี้ยงลูกในเชิงที่จะทำให้ลูกเขารู้สึกว่าเขาเป็นคนมีคุณค่าเขาเป็นคนที่มีเซลฟ์เอสติมที่ดี
1: อ
0: ันเนี้ยคือคีย์สำคัญเป็นเกราะป้องกันสำคัญที่เด็กจะไม่เป็นซึมเศร้าในอนาคตแต่ถ้าเขาโตขึ้นมากว่านั้นเช่นเริ่มเข้าโรงเรียนประถมเริ่มมาอยู่ในช่วงก่อนเป็นวัยรุ่นเนี่ยอะไรล่ะที่จะไปสร้างเซลล์เอสติมให้เขาได้เขารู้ได้ไหมล่ะว่าเขาเป็นเด็กที่มีคุณค่าในตัวเองเขารู้ไหมว่าเขาเก่งอะไรเขาดีอะไรเช่นเขาเป็นคนมีความรับผิดชอบเขาเป็นคนซื่อสัตย์เขาเป็นคนมีน้ำใจสิ่งเหล่านี้คุณลักษณะภายในเนื้อในตัวเขาเหล่านี้พ่อแม่ต้องช่วยหาคุณครูที่โรงเรียนต้องช่วยหาและช่วยสะท้อนให้เด็กได้รู้ว่าฉันมีดีอย่างนี้อย่างนี้เพื่อเป็นเหมือนกระปุกออมสินเอาไว้ใช้ในวันที่ใจมันเหี่ยวในวันที่เรื่องราวมันเยอะเหลือเกินฉันจะเป็นซึมเศร้าอยู่แล้วมันจะมีคำพูดเหล่านี้ที่มันสะท้อนกลับเข้ามาว่าเฮ้ยฉันดีนี่นะเฮ้ยฉันเป็นเด็กดีของพ่อแม่นี่นะฉันมีน้ำใจนี่นะแล้วฉันจะเศร้าไปทำไมฉันจะแย่ได้ยังไงส่วนเหล่านี้ครับมันจะเป็นช่วยเป็นเกราะป้องกัน
1: ในช่วงสุดท้ายนี่ครับคุณหมอริวครับมีอะไรที่อยากที่จะฝากให้กับคุณผู้ชมคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองหรือแม้แต่ตัวเด็กๆและวัยรุ่นเองในเรื่องของโรคซึมเศร้าครับ
0: โรคซึมเศร้าในวัยรุ่นมีอยู่จริงนะครับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องๆวัยรุ่นเป็นเรื่องของสารเคมีเป็นเรื่องของชีวภาพไม่ใช่เรื่องที่วัยรุ่นแกล้งทำหรือว่าเขาอยากเป็นขึ้นมาเองดังนั้นถ้าเมื่อไหร่ที่คุณพ่อคุณแม่เริ่มได้ยินว่าลูกเขาอยากหาหมอหรือตัววัยรุ่นเองอยากไปหาหมอเพื่อไปรักษาเรื่องเกี่ยวกับโรคทางจิตเวชหรือไปปรึกษาว่าเขาเศร้าเนี่ยรีบพาไปเถอะนะครับมีช่องทางมากมายนะครับถ้ายังไม่แน่ใจอาจจะเอ้ยใช่ไม่ใช่ปรึกษาก่อนนิดนึงสายด่วนสุขภาพจิตก็ได้1323หรือว่าเดี๋ยวนี้มีเว็บไซต์มีแชทบอทมีเรื่องราวมากมายเลยให้เข้าไปดูให้เข้าไปเช็คสุขภาพจิตตัวเองทำช่องทางเหล่านั้นก่อนก็ได้ผมเชื่อว่าถ้าดูแลได้เร็วรักษาได้เร็วโรคหายป้องกันการสูญเสียถึงชีวิตได้แน่ๆครับ
1: วันนี้ผมรู้สึกดีใจที่ได้คุยกับคุณหมอหลิวอีกครั้งนึงนะครับในโอกาสต่อไปคงจะได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณหมอหลิวกันอีกในหัวข้ออื่นนะครับวันนี้ขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สมบูรณ์หทัยอยู่สุขอาจารย์ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับแล้วกลับมาพบกันใหม่กับรายการ Remind ในทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นวันนี้สวัสดีครับ
2: พบกับรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัว

วันจันทร์เวลา 18:00 นที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blogdit Joox Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัว

0: วัสดีครับพบกับผมเดวิดวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวเมื่อคุณไปหาหมอช่วงนี้พี่เดวิดอยากให้ทุกคนรู้จักคำศัพท์ที่คนเรามักจะเห็นทั่วไปเมื่อไปตรวจร่างกายคือศัพท์พวกนี้เนี่ยจะเป็นศัพท์ที่เธอต้องเจอก่อนพบแพทย์แล้วคำแรกนั้นทุกคนคือคำว่า heart rate นั่นแหละทุกคนอ่านกับพี่ดูซิ heart rate เน้นพยางค์ที่หนึ่งเลยนะ heart rateคือ heart rate เนี่ยคือค่าอัตราการเต้นของหัวใจคุณนึกออกป่ะซึ่งถ้าเป็นภาษาไทยเนี่ยมันจะเรียกว่าชีพจรซึ่ง heart rate นี้จะเต้นวัดเป็นจำนวนครั้งต่อนาทีซึ่งค่าดังกล่าวเนี่ยจะสะท้อนให้เห็นถึงการทำงานของหัวใจหรือระบบไหลเวียนเลือดเนื่องจากทุกๆครั้งที่หัวใจเราเต้นเนี่ยหัวใจจะทำหน้าที่สูบฉีดเลือดส่งไปทั่วร่างกายโดยอัตราการเต้นของหัวใจในแต่ละวัยหรือว่าอายุเนี่ยจะมีตัวเลขที่ต่างกันออกไปอาจเริ่มจากช่วงวัยเด็กก่อนเถอะคือตอนพวกเราเป็นเด็กหรือว่าเบบี้ใช่ป่ะอัตราการเต้นหัวใจของพวกเราเนี่ยจะค่อนข้างสูงแล้วมันจะค่อยๆลงมาเมื่อมีอายุมากขึ้นคือหัวใจปกติของพวกเราเนี่ยจะเต้นอย่างสม่ำเสมอด้วยความเร็วหรือช้าที่เปลี่ยนไปตามกิจกรรมของร่างกายคือถ้าเธอพักอยู่เนี่ยหัวใจของคุณเนี่ยอาจจะเต้นประมาณ 60-100 ครั้งต่อนาทีแล้วชีพของผู้ใหญ่ระหว่างพักอยู่เนี่ยมักจะอยู่ระหว่าง 50-80 ครั้งต่อนาทีแล้วในขณะเดินเนี่ยหัวใจเราจะเต้นเร็วขึ้นประมาณ100-120ครั้งต่อนาทีและมากกว่า120ครั้งต่อนาทีในขณะที่คุณวิ่งแล้วสำหรับนักกีฬาเนี่ยซึ่งก็ไม่ใช่ฉันแน่ๆแต่สำหรับนักกีฬาเนี่ยเวลาเขาพักใช่ป่ะแต่พวกเขาเนี่ยจะมีชีพจรระหว่างพักเนี่ยประมาณ 40-60 ครั้งต่อนาทีทีนี้ถ้าคุณเป็นผู้ใหญ่เนี่ยแล้วคุณอยู่ในสภาวะปกติก็คือไม่วิ่งหรือว่าออกกำลังกายแล้วหัวใจของคุณเนี่ยเต้นอยู่ที่ 50-100 ครั้งต่อนาทีคือแบบนี้แหละทุกคนเรียกว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณไม่ได้ไปทำอะไรให้มันตื่นเต้นหรือว่าออกกำลังกายแต่หัวใจของคุณเนี่ยเต้นมากกว่า100ครั้งต่อนาทีเนี่ยแบบเนี้ยเรียกว่ามีภาวะหัวใจเต้นเร็วแต่ถ้ามันเต้นมากกว่า150ครั้งต่อนาทีเนี่ยแบบเนี้ยเรียกว่ามีภาวะหัวใจเต้นเร็วมาก
1: huh?
0: คือเอาเป็นว่ามันเข้าขั้นอันตรายแล้วนะแล้วเธอจะต้องรีบไปหาหมออย่างด่วนส่วนวิธีการวัดค่าอัตราการเต้นหัวใจของตัวเองเนี่ยทำได้ด้วยการวัดการเต้นของชีพจรด้วยการใช้นิ้วนางนิ้วกลางกับนิ้วชี้จับเข้าที่ข้อมืออีกด้านที่คุณต้องการจะวัดชีพจรตรงบริเวณที่มันเต้นตุบๆๆนั่นแหละทุกคนหลังจากนั้นเนี่ยให้นับการเต้นของหัวใจจำนวนครั้งต่อนาทีรวมถึงให้สังเกตอัตราการเต้นว่ามันสม่ำเสมอหรือเปล่าคือถ้าหากมันสูงเกินไปเนี่ยคุณอาจจะเสี่ยงกับโรคหัวใจหรือว่าไขมันในเลือดสูงซึ่งการวัดชีพจรแบบนี้ไม่ใช่ว่าทำครั้งเดียวเราเลิกนะทุกคนคือคุณจะต้องทำมันไปเรื่อยๆคือคุณต้องทำมันอย่างน้อยสัก3ครั้งแล้วหาที่เฉลี่ยออกมาแต่ที่สำคัญที่สุดทุกคนคือถ้าเกิดว่าผลออกมาแล้วใช่ป่ะแล้วมันไม่ปกติอย่างที่แจ้งไปเมื่อกี้คุณจะต้องรีบหาแพทย์อย่างด่วนเพราะอะไรรู้ไหมหัวใจเนี่ยเป็นหนึ่งอวัยวะที่สำคัญต่อเราเป็นอย่างยิ่งแล้วสำหรับความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณอาจารย์ภากรจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วพบกับพี่กับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามหน่อยกันจ้ะ
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้
4: โห
3: นี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: โอ้ยถือว่าเป็นบุญหูของผมมากเลยวันนี้พี่สุเมธมานั่งดีกีตาร้องเพลงผมฟังถึงบ้านเลยนะครับวันนี้
1: มันรอฟ้าด้วยเนี่ยโลหะแล้วเนี่ยเดี๋ยวฟ้าฝน
0: ต้องระวังต้องระวังดีๆ
1: ครับผม
0: เดี๋ยวพี่สุเมธรอตรงนี้แป๊บนึงได้ไหมครับ
1: ได้ครับ
0: เดี๋ยวผมไปคุยโทรศัพท์แป๊บนึงเดี๋ยวผมบอกพี่หมวยกับพี่บีมให้
1: ได้
0: ว่าพี่สุเมธนั่งรอตรงนี
1: ้อ๋อคร
0: ับอย่าหนีไปไหนนะครับเดี๋ยวมาครับ
1: ได้ครับ
0: ครับครับผมครับครับ
2: น้องบีม
3: ครับ
2: ตอนที่พี่ท้องแก่เนี่ยพี่เป็นเหมือนแบบตดไหลย้อนอะ
3: ตดไหลย้อน
2: คืออ
3: าการมันเป็นยังไงครับ
2: คือเรอตลอดกลางคืนเนี่ยนะแทบนอนไม่ได้เลยน้องบีมเคยเป็นปะ
3: ไม่เคยนะครับไออาการที่แบบว่าแสบๆตรงหน้าอก
2: ใช่ค่ะเหมือนแบบเรอขึ้นมา
3: อันนั้นเป็นตอนที่กินก๋วยเตี๋ยวครับ
0: ใช่ครับอ๋อพี่บีมครับพี่หมวยครับตอนนี้พี่สุเมธมาแล้วนะครับอยู่ตรงสวนตรงนู้นนะครับ
2: ค่ะ
0: ครับ
2: มาแล้ว
0: มาเล่นกีตาร์สักพักนึงแล้วเพลงเพราะมากเลยครับตามเสียงเพลงไปเลยรับรองเจอแน่นอนครับ
3: อ๋อตามเสียงเพลง
0: ใช่
3: จะไป
2: น้องไปไหนอ่ะ
3: ไปคุยด้วยกันเหรอ
0: ก็อยากไปอยู่แต่ว่าฝากคุยเผื่อด้วยนะครับเดี๋ยวบอกธุระกับคนทางบ้านก่อนเขาจะฝากคำถามมาเขาจะฝากคำถามมา
2: ทำงานอยู่นะ
0: ทำงานอยู่
2: ทำงานอยู่อ้าวงั้นเดี๋ยวเจอกันงั้นเสียงเพลงก็ด้านนี้นะ

0: ครับ
1: แอบหลบมานั่งอยู่ที่นี่นี่เอง
2: คนเยอะแยะเลยก็ให้มานั่งตรงนี้แม
0: ่ครับ
3: บรรยากาศก็ดีด้วย
2: แต่ลมไม่ค่อยพัดเท่าไหร่เข้าเรื่องเข้าเรื่องครับผม
3: เข้าเรื่อง
2: ครับ
4: ได้ยินมาว่าพี่สุเมธเนี่ยเป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหารก็คือ
5: กระเพาะ
4: กดไหลย้อน
2: ใช่สัก 5-6 ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับก็มีอาการกรดไหลย้อนคือมันแสบไปหมดเลย
1: แสบขนาดไหนล่ะคะ
2: แสบยังก็เหมือนกินกรดเข้าไปหรือว่าเป็นไฟมันแสบแสบร้อนด้วยนะแสบร้อน
1: ช่วงอกล่ะคะ
2: นะฮะตั้งแถวๆตั้งแต่กระเดือกลงไปเนี่ยฮะจนถึงแถวๆเนี่ยฮะจนถึงลิ้นปีเนี่ย
3: อย่างงี้ครับอย่างสมมุติว่าเราโดนไฟโดนผิวเงี้ยความรู้สึกมันเป็นคล้ายๆอย่างนั้นแต่อยู่ข้างใน
2: ใช่ไหม
3: คร
2: ับข้างในใช่แล้วก็มีอาเจียนเป็นฟองๆอะไรอย่างงี้ก็มีฮะ
1: แล้วอาเจียนเยอะไหมคะที่บอกว่าเป็นฟองเนี่ยค่ะ
2: มันต้องหาทางทำยังไงให้มันหายก็พยายามขย้อนมันออกมาลักษณะนั้นนะฮะแต่ขย้อนออกมาก็ปรากฏว่าไม่มีอาหารมีแต่เป็นฟองๆเป็นน้ำฟองๆขาว
3: ๆแล้วจัดการยังไงครับพอรู้ว่าเราเป็นกรดไหลย้อนแล้ว
2: ก็มีแนะนำเยอะแยะฮะก็เป็นส่วนใหญ่ก็เป็นยาธาตุน้ำสีขาว
3: ๆแล้วมันได้ผลไหมครับ
2: ได้ผลในระยะสั้นๆฮะไม่ก็ไปได้สักพักก็เริ่มชินพอเริ่มชินมันก็คราวนี้ไม่ค่อยได้ผล
1: พี่เมธเคยเป็นถึงขนาดที่ทำงานไม่ได้ไหมคะ
2: ถ้าเป็นงานใช้เสียงก็ต้องขอเบรกแป๊บนึงไปล้วงคออย่างนั้นนะฮะ
1: คือล้วงให้อาเจียนออกมา
2: ล้วงให้อาเจียนออกมาแล้วก็กินน้ำกินพวกยาธาตุที่ว่านี่แหละฮะยาพวกน้ำขาวนี่แหละฮะ
3: คือจริงผมได้ยินคำว่าไอ้กรดไหลย้อนเนี่ยมันหลายทีแล้วพี่แ
1: ม
3: ่ผมก็สงสัยว่าเอ๊ะปกติมันเป็นเพราะว่าเราไปกินข้าวเสร็จแล้วไปนอนแล้วมันค่อยขึ้นมาหรือว่าอยู่ๆมันก็เป็นขึ้นมาเลยอ่ะของพี่แม่เป็นไง
2: คือเมื่อก่อนนี้สบายมากกินข้าวแล้วนอนนี่ไม่มีอาการอะไรแต่พอมันอายุมากขึ้นมากขึ้นมันก็เริ่มมีนะจริงๆมันมีทั้ง2 อย่างเลยก็คือทั้งกินเข้าไปแล้วก็สักพักมันอืดแล้วก็เลอหลังจากเลอไปสักพักก็เริ่มแสบนั่นคือ1แต่อีกอันนึงเนี่ยไม่ต้องเกี่ยวข้องกับอะไรเลยเครียดใช่แค่เครียดนี่แหละก็คืออย่างเล่นละครเนี่ยแล้วเราแบบคือละครอย่างที่เฮฮาอย่างพวกเราอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ค่อยมีปัญหาแต่พอเป็นละครแบบนี่แกจะต้องคือจะต้องบิวให้โกรธ
1: ใช้อารมณ
2: ์ร้องไห้แบบ
3: ดราม่า
2: อะไรอย่างเงี้ยมันพอคัดปุ๊บมันจุกตรงนี้ฮะจุกแล้วแสบๆสักพักมาเลยมาเป็นระบบเลยมากันทั้งยวงเลยฮะแล้วก็ต้องไปล้วงคออ
3: ารมณ์ด้วย
2: ใช่
3: อารมณ์เราด้วย
2: แล้วก็เรื่องกินด้วย
3: เรื่องกิน
2: ข้าวนี่ผมนับเลยนะเม็ดนี้ยังไม่เคี้ยวเลย
1: ยังไม่แหลกเลย
3: เคี้ยวให้ละเอียด
2: เอาให้ละเอียดทุกเม็ดเลยมานั่งนับมีอันไหนไหมที่ยังไม่ได้ห้ามกินนะดุนดุน
3: มีอย่างนี้ไหมครับแบบว่านับการเคี้ยวว่าต้องกี่ครั้ง
2: นับแต่บางทีมันถึงจะ30ครั้งแล้วมันก็ยังละเอียดไม่หมดเพราะเราคำโตเราเป็นคนประเภทกินคำโตง่ำหาใหญ่เลยตรงไหนมันยังไม่ละเอียดอะไรเงี้ยลิ้นดุนดุนงับ
1: ซึ่งแต่ก่อนไม่เคย
2: โอ้โหผมเป็นเด็กวัดเก่าฮะเร็วมากเร็วมากปุ๊บรีบไปทำนู่นทำนี่ต่อเร็วมากปุ๊บเดี๋ยวไม่ทันกินลักษณะนั้นเลยเป็นนิสัยตั้งแต่เด็กมาครับ
1: แต่ตอนนี้เปลี่ยนแล้วเคี้ยวละเอียดมากขึ้น
2: ใช่แล้วก็พยายามตกเย็นแล้วก็จะไม่ทานอะไรที่เป็นเนื้อเป็นหนังละก็จะเป็นน้ำดื่มเป็นอะไรแบบเล่นๆจิบๆจับๆอะไรไปจะไม่กินเป็นอาหารหนักแล้ว
1: พี่เมธคิดว่าถ้าลองทบทวนดูค่ะให้สรุปว่าสาเหตุของตดไหลย้อนที่พี่เมธเป็นเนี่ยค่ะมันมาจากอะไรบ้างคะ
2: ก็เรื่องวินัยในการกินผมกินไม่ตรงเวลาเลยนะฮะ1แล้วก็ผมว่าความเครียดฮะ
3: พอเราดูด้วยตัวเองแล้วเอ๊ะไม่น่าจะไหวมีไปโรงพยาบาลบ้างมั้ยครับ
2: เรียนให้ทราบครับผมไม่กล้าไปครับ
1: ทำไมอ่ะคะพี
2: ่ผมกลัวยาวกลัวมันเจออะไรอีกเยอะแยะ
3: พี่เมธไม่กล้าไปเจอคุณหมอใช่มั้ยครับเพราะง
2: ั้นจะตรวจอะไรผมเปล่าเนี่ย
3: เพราะนั้นวันนี้ไม่ต้องกลัวเลยครับเพราะว่าเราพาคุณหมอมาหาพี่เมธครับ
1: ไปไหนไม่ได้เลยไปไหนไม่ได้
2: คุณหมอสวยมาก
1: สวยน่ารัก
2: งั้นยอมให้ยอม
3: แต่ว่าคุณหมอไม่มาเจอตรงนี้ครับ
2: ครับ
3: คุณหมอรออยู่ในบ้านแล้วตอนน
2: ี้อ๋อครับครับครับ
3: เตรียมพร้อมยังฮะ
2: ผมแป๊บนึงฮะได้ครับไปฮะ
3: โอเคเดี๋ยวเราไปเจอค
2: ุ
3: ณหมอ
2: ครับผม
1: ครับ
2: ผมโอ๊ปอ่ะนำเลยฮะนำเลยฮะ
3: นี่เลยฮะ

0: ในเมื่อพี่เมธไม่ยอมไปหาหมอค่ะเราเชิญคุณหมอมาหาพี่เมธค่ะวันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดารุณีวรรณวโรดมวิจิตรอาจารย์เป็นอาจารย์อยู่ที่สาขาวิชาโภชนวิทยาและชีวเคมีทางการแพทย์ภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะ
3: ตอนแรกกลัว
1: ค่ะ

0: ี้เจอหมอสวยๆไม่กลัวแล้ว
1: ค่ะถามคุณหมอก่อนเลยนะคะว่าโรคกรดไหลย้อนเนี่ยค่ะที่ว่าไหลย้อนเนี่ยค่ะย้อนจากจุดไหนไปจุดไหนเหรอคะ
2: โอเคเริ่มต้นก่อนว่าก็คือกรดในร่างกายนี่มันสร้างที่กระเพาะถูกไหมคะ
1: ค่ะ
2: ทีนี้กระเพาะนึกภาพเป็นกระเพาะหมูเนาะแต่มันแขวนอยู่ตรงนี้แล้วมันห้อยอยู่ตัวที่ต่อกับมันข้างบนเนี่ยก็คือหลอดอาหารแล้วก็จะไหลลงไปข้างล่างก็คือลำไส้เล็กถ้าย้อนในที่นี้มันก็จะแบบเหมือนกับว่าของที่อยู่ในกระเพาะอะค่ะเอามือไปบีบมันแล้วมันก็จะไหลแทนที่มันจะลงข้างล่างมันจะย้อนกลับขึ้นมาข้างบนเพราะฉะนั้นเวลาที่มันจะมีอาการเนี่ยมันก็จะเป็นอาการตามแนวนี้แนวกลางตัวนะคะหรือว่าที่ยอดอกหรือว่าขึ้นมาถึงคอแล้วทีนี้เนี่ยเวลาที่ปกติอะค่ะถ้าเราอยู่ในท่านั่งมันก็จะห้อยแบบนี้แต่พอเรานอนปุ๊บมันก็จะหงายงี้ขวดน้ำมันก็จะเทง่ายขึ้นเช่นอาการมันจะเยอะในช่วงเวลาที่เราลงไปนอนแต่ถ้าเรานั่งนิ่งๆแล้วมันไม่ยอมบีบตัวหรือเราอ้วนขึ้นนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแรงดันในท้องนี่มันมากดที่กระเพาะเราเหมือนผู้หญิงท้องอะค่ะเพราะว่าอะไรก็ตามที่มันทำให้แรงดันที่ในท้องเราเยอะขึ้นเนี่ยมันก็จะมาเบียดกระเพาะนี่แหละค่ะที่เป็นถุงพอโดนบีบปุ๊บกรดก็จะไหลขึ้นข้างบนเลย
0: ความเครียดเกี่ยวไหมคร
2: ับ ใช่ค่ะความเครียดกาแฟชาแล้วก็แอลกอฮอล์
3: อย่างไร
2: ที่แต่ว่าอย่างนี้ค่ะเวลาที่เราพูดกันนะคะสำหรับความเครียดกับแอลกอฮอล์เนี่ยค่อนข้างชัดเจนสำหรับชากาแฟอาจจะไม่ได้ 100% ขึ้นกับแต่ละคนแต่ทั้งหมดเนี่ยค่ะมันจะทำให้กรดในร่างกายสร้างมากขึ้นพอมันสร้างเยอะขึ้นปุ๊บมันก็โอกาสจะย้อนง่ายขึ้นใช่แล้วเนี่ยโดยทั่วไปถามว่ามีปัจจัยอะไรก็เป็นแบบนี้เอาใหม่กินทีนึงเยอะๆมันก็จะขยายเร็วก็จะเป็นแรงดันที่เยอะขึ้นแล้วก็เข้ามาพวกกินเร็วกินเยอะๆอย่างนี้ก็จะมีปัญหาเขาเลยบอกว่าเวลาที่จะรักษากรดไหลย้อนก็กินน้อยๆกินช้าๆเคี้ยวเยอะๆกินมื้อเล็กๆห้ามนอนอะไรแบบนี้ค่ะมันก็จะคิดโดยหลักการว่ามันย้อนแบบนี้เราก็ทำยังไงก็ได้ให้มันไม่ย้อน
0: แสดงว่าเราทำถูก
3: แล้วคนทั่วไปเงี้ยนะครับเขามีวิธีดูยังไงครับว่าเอ้ยนี่ตอนนี้เราเริ่มจะเป็นกรดไหลย้อนแล้ว
4: คือ
3: แค่แสบๆหน้าอกนี่ใช่หรือเปล่าครับ
2: อย่างนี้ค่ะโดยทั่วไปเนี่ยกรดไหลย้อนเป็นเพราะว่ามีภาวะใดๆก็ตามที่ทำให้กรดที่อยู่ในกระเพาะเนี่ยมันขึ้นมาใช่เพราะฉะนั้นอาการมันก็จะต้องมีอาการเหมือนกับกรดจะรู้สึกเหมือนแสบๆร้อนๆเปรี้ยวๆแล้วก็ขึ้นมา
0: ปี๊ดเลย
2: ครับใช่บางคนนี่จะมาอีกอาการ
3: น
2: ึง
3: เปรี้ยวไปด้วยเลยเนี่ย
2: การนึงที่เจอบ่อยแต่ว่าคนไม่ทราบคือเสียงแหบหรือว่าไอค่ะเพราะว่าพวกนี้บางคนนี่จะมีไอด้วยเริ่มมีแล้วใช่ไหมพวกนี้เนี่ยก็จะต้องบอกว่าหลักการเหมือนกันค่ะมันจะไอมากในท่าที่ลงไปนอนถูกไหมคะเพราะกรดมันขึ้นมาทีนี้พอขึ้นมาถึงปุ๊บตรงคอเนี่ยมันจะมีช่องแยกละส่วนข้างหน้าเนี่ยมันจะไปที่หลอดลมส่วนข้างหลังมันจะไปหลอดอาหารถ้ามันขึ้นมาเยอะมากๆเนี่ยค่ะทำให้เราไอได
0: ้เรอด้วยไหมครับ
2: ได้ค่ะเรอก็คือเป็นการเอาลมที่มันออกมาข้างบน
0: คือมีอาการเหมือนท้องอืดเหมือนมันจะมีลมขึ้นลมลงจะลงก็ลงจะขึ้นอยู่เนี่ยฮะแต่ว่าโทษนะฮะถ่ายลมไม่ค่อยออกแต่เรือเนี่ยโหสนุกสนาน
2: อย่างนี้ค่ะปกติเนี่ยทางเดินอาหารเรากินจากข้างปากเนี่ยฮะแล้วต้องลงไปข้างล่างถูกไหมคะถ้าเกิดข้างล่างมันไม่ค่อยทำงานลำไส้เราทำงานไม่ค่อยดีแล้วเรากินอะไรเข้าไปแล้วมันเกิดแก๊สเยอะขึ้นร่างกายต้องพยายามหาทางระบายไม่งั้นมันจะไม่สบายตัว
4: เป็นตอนท้องแก่ค่ะคุณหมอคือนอนปุ๊บเนี่ยเรือตลอดเลยค่ะแล้วก็ไม่เคยเป็นตดไหลย้อนมาก่อนแต่มาเป็นช่วงท้องเนี่ยค่ะ
2: คืออันนี้มันเป็นเพราะว่ามันมีแรงดันมากขึ้นแล้วมันเป็นแบบเขาเรียกว่าค่อนข้างเฉียบพลันเพราะว่าพอท้องแก่ปุ๊บเนี่ยตัวมดลูกค่ะมันจะขึ้นมาสูงพอมันขึ้นมาสูงปุ๊บช่วงนั้นประมาณ 7-8 เดือนอะไรเงี้ยช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่เสี่ยงเยอะนิดนึง
4: ทรมานมากเลยค่ะก็คือจะเป็นตอนนอน
2: ใช่
4: ต้องลุกขึ้นมานั่ง
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยห้ามกินก่อนนอน 2-3 ชั่วโมงนี่ห้ามเลยต้องเลี่ยงนะคะ
4: จะถามว่าแล้วอย่างกล้วยน้ำว้าดิบที่พี่เมธทานเนี่ยค่ะช่วยได้ไหมคะ
2: ในกรณีของกล้วยน้ำว้าดิบเองเนี่ยต้องบอกว่าถามว่าในกล้วยน้ำว้าดิบมีอะไรมันเป็นแป้งชนิดนึงค่ะตอนมันสุกเนี่ยมันจะเปลี่ยนชนิดของแป้งทีนี้พอมันเปลี่ยนชนิดของแป้งไปปุ๊บมันจะมีความหวานเพิ่มขึ้นแต่ตอนที่มันเป็นดิบอะค่ะแป้งชนิดนั้นเนี่ยมันจะย่อยยากคือพอเรากินกล้วยน้ำว้าดิบเข้าไปปุ๊บเนี่ยปกติถ้ามันเป็นแป้งมันย่อยแล้วมันดูดซึมหมดพวกนี้มันจะย่อยไม่หมดแล้วมันก็ดูดซึมไม่ได้ดังนั้นเนี่ยมันก็จะผ่านไหลผ่านจากกระเพาะลำไส้ลงมาจนถึงลำไส้ใหญ่ทีนี้ลำไส้ใหญ่เราจะมีแบคทีเรียอยู่ทีนี้มันก็จะไปตัวเป็นตัวที่จะไปปรับสมดุลของตัวลำไส้เราอะค่ะดังนั้นมันก็จะช่วยในลักษณะของทางอ้อมอะค่ะอาจจะเคยได้ยินว่าช่วยเรื่องท้องเสียอย่างเงี้ยค่ะคุณสมบัติอีกอย่างนึงก็คือมันเป็นคล้ายๆไฟเบอร์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลทำให้ลำไส้บีบตัวดีขึ้นพอลำไส้บีบตัวดีขึ้นกรดก็ลงข้างล่างได้ดีขึ้นลักษณะนี้มากกว่าทีนี้ในส่วนของไฟเบอร์เนี่ยอาจจะต้องระวังนิดนึงถ้าใครที่เป็นกลุ่มนี้ค่ะเขาอาจจะบอกว่าผักผลไม้เราไม่ให้กินทีละเยอะๆนะคะเพราะว่าพอเป็นผักผลไม้เยอะๆมันจะมีแก๊สเกิดขึ้นถั่วแก๊สพวกนี้ค่ะพวกที่มีปัญหาใช่ค่ะถั่วแก๊สมันฝรั่งพวกนี้จะมีปัญหาทีนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยของพวกนี้ก็จะต้องลดลงถ้าเกิดเป็นผักเนี่ยกิน

0: ได้แต่ว่าต้มแล้วอะค่ะการสร้างแก๊สมันจะน้อยหน่อย
1: ถ้าต้มช่วยได้เหรอครับ
0: ช่วยได้ค่ะอันที่1คือลดปริมาณกินให้แบบเป็นหลายมื้อนิดนึงมื้อละน้อยๆเคี้ยวละเอียดละเอียดอันที่2ถ้าเกิดเป็นผักสดทีละเยอะๆเป็นแบบถ้วยเงี้ยอาจจะลดปริมาณลงแล้วก็ใช้เป็นผักต้มเนี่ยมันจะเกิดแก๊สน้อยกว่า
2: ทีนี้ถ้าเกิดว่าคนที่เป็นแล้วในช่วงที่มันเกิดอาการอย่างที่พี่เมธเล่าให้ฟังว่ามันแสบมันเดอมันนอนไม่ได้เราจะมีวิธีการบรรเทาอาการเหล่านี้ยังไงบ้างคะ

0: เป็นยาลดขับลมอะไรประมาณอย่างนี้ช่วยทำให้ลำไส้มันบีบตัวมันก็จะได้ไหลลงไปข้างล่างได้ดีขึ้น
1: อันนี้
0: ค
1: ือยาหอมยาลมยาดม
0: พวกนั้นเนี่ยมันอาจจะทำให้เรอค่ะทีนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าใครที่มันมีกรดไหลย้อนขึ้นมาไม่แน่ใจนะคะว่าอาจจะทำให้รู้สึกแย่ลงหรือเปล่าใช่เพราะว่าเพราะมันจะเป็นกรดขึ้นมาเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปที่เขาจะทำเนี่ยเขาจะเป็นยาที่จะช่วยทำให้ลำไส้มันบีบตัวได้เยอะขึ้นมากกว่าลักษณะนั้นหลักๆแล้วก็จะเป็นพวกยาลดกรดอันนี้คือยาแต่ถ้าสมมติว่าไม่ใช้ยาเนี่ยก็ง่ายๆเลยค่ะอะไรก็ตามที่ทำให้มันเกิดแก๊สทำให้มันเกิดกรดหรือว่าทำให้กระเพาะมันขยายใหญ่ๆเราก็ทำให้มันไม่เกิดขึ้นซะแล้วเราก็ไปเพิ่มการบีบตัวของลำไส้ไม่ว่าจะเป็นการปรับสมดุลลำไส้เรื่องผักผลไม้โยเกิร์ตที่ว่ามาเนอะการขยับตัวออกกำลังกายไม่นอนกินมื้อเล็กๆนะคะอาจจะได้สัก4มื้อเฮ้ยชีวิตดูดีขึ้นอะไรงี้ลดของที่จะทำให้มันมีกรดเยอะขึ้นแอลกอฮอล์อย่างเงี้ยค่ะชากาแฟเครียดน้อยลง
2: ค่ะชัดเจนนะคะวันนี้เรื่องตดไหลย้อนคำถามของเรา3คนเนี่ยหมดค่ะแต่ว่ายังมีคำถามจากท่านผู้ชมทางบ้านอยากจะถามคุณหมอเรื่องนี้ไปดูคำถามแรกกันค่ะ
3: การเคี้ยวไม่ละเอียดมีผลอะไรไหมคะ
4: คำถามข้อนี้เคี้ยวน้อยเคี้ยวไม่ละเอียดพอครับ
1: นิสัยกินเร็วรีบไปเล่นต่อ
0: ทีนี้เวลาที่เรากินเร็วหรือกินเข้าไปทีละเยอะๆค่ะกระเพาะเราก็จะขยายทันทีนึกออกไหมคะเพราะเราใส่เข้าไปทีเดียวเยอะๆอันที่สองหน้าที่ของกระเพาะคือเหมือนบดเคี้ยวอะค่ะมันก็จะบดเพื่อจะทำให้อาหารมันเป็นชิ้นเล็กลงมันก็จะต้องทำงานนานขึ้นมันก็จะไม่ไหลลงไปข้างล่างสักทีนึง
1: แทนที่เราจะใช้ฟันเคี้ยวให้เรียบร้อยเราเพาะเคี้ยวแทน
0: ใช่แล้วการที่อยู่ในแบบเราเคี้ยวนานๆใช้ปากเราเยอะๆอย่างเงี้ยนะคะก็จะทำให้มีการกระตุ้นเอนไซม์ชนิดนึงที่มันจะช่วยย่อยแป้งมันก็จะมีการย่อยบางส่วนของอาหารในปากเราด้วยที่เราบอกว่าเคี้ยวข้าวนานๆแล้วมันหวานใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเคี้ยวละเอียดนะคะแล้วกินแบบค่อยๆกินมันก็จะทำให้กระเพาะเราเนี่ยไม่ทำงานหนักเกินไปทีนี้ในคนที่มีความเสี่ยงอยู่แล้วก็อาจจะทำให้เขาเนี่ยเพิ่มโอกาสจะเป็นกรดไหลย้อนมากขึ้นแต่ถ้ามันเป็นอยู่แล้วแล้วมีพฤติกรรมอย่างเงี้ยก็แค่เปลี่ยนพฤติกรรมค่ะ
4: ก็ได้คำตอบแล้วนะครับผมแต่ยังมีคำถามนึงครับไปฟังกันครับ
5: ทำไมคนเป็นกรดไหลย้อนถึงห้ามกินกล้วยครับ
2: อาจารย์คะทำไมถึงห้ามรับประทานกล้วยสำหรับคนที่เป็นกรดไหลย้อนมันขัดแย้งกับที่อาจารย์บอกแล้วก็ขัดแย้งกับที่พี่เมธปฏิบัติด้วย
0: จริงๆเราไม่ได้พูดว่าเราห้ามแต่เวลาที่เราพูดถึงกล้วยนี่มันจะมี2แบบกล้วยสุกกับกล้วยดิบอันนี้ที่เราพูดกันคือกล้วยดิ
1: บ
0: เมื่อกี้บอกละกล้วยดิบมันจะมีแป้งเนาะพอมันสุกปุ๊บแป้งมันจะเปลี่ยนชนิดไปจากกล้วยดิบขมๆเฟื่อนๆพอมันเป็นเปลี่ยนชนิดของแป้งความหวานมันจะเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ากล้วยดิบเนี่ยมันจะดูแห้งๆเหนียวๆหยาบๆแต่พอมันเป็นกล้วยสุกนี่มันจะเละๆนิ่มๆนิดนึงเนี่ยไหมคะเพราะฉะนั้นคุณสมบัติหรือความเป็นไฟเบอร์หรืออะไรหลายๆอย่างมันจะไม่เหมือนกันเหมือนกับว่าอย่างเช่นตอนแรกเนี่ยตอนที่มันเป็นกล้วยดิบเนี่ยค่ะไฟเบอร์ที่มีเนี่ยแล้วก็แป้งที่มีเนี่ยมันจะย่อยไม่หมดแต่พอมันเป็นกล้วยสุกเนี่ยมันจะย่อยหมดแล้วนะก็จะกินเท่าไหร่ก็จะได้น้ำตาลหมดแต่มันจะมีส่วนที่เป็นไฟเบอร์บางส่วนที่ลงไปได้แต่ว่าส่วนที่เป็นน้ำตาลหรือข้าวแป้งเนี่ยไปหมดละทีนี้ในส่วนของกรดไหลย้อนเองอะค่ะอาจจะไม่ได้เกี่ยวซะ 100% สำหรับกล้วยในส่วนของกล้วยหรือในส่วนของผลไม้มันจะมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับลำไส้แปรปรวนทั้งเคยได้ยินอาจจะมีทั้งชนิดที่ท้องผูกชนิดที่ท้องอืดชนิดที่ท้องเสียอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งพวกเนี้ยค่ะอาหารหรือผลไม้บางอย่างเราจะห้ามเพราะว่ากินแล้วจะยิ่งทำให้ท้องอืดมากขึ้นแต่กล้วยนี่ถือว่าเป็นกลุ่มผลไม้ที่กินได้นะคะ
4: กินง่าย
2: ค่ะอย่างอาการของพี่เมธเนี่ยค่ะคุณหมอจำเป็นไหมคะต้องไปพบแพทย
0: ์อยู่ที่ว่าถ้าเราปรับพฤติกรรมแล้วเนี่ยมันโอเคหรือเปล่าทีนี้ถามว่าในกรณีของกรดไหลย้อนเรากลัวอะไรถ้าทิ้งเอาไว้นานๆประเด็นก็คือว่าเวลาที่กรดจากกระเพาะอะค่ะมันย้อนกลับขึ้นมามันจะทำให้บริเวณของตัวเยื่อบุที่หลอดอาหารกับกระเพาะเนี่ยเยื่อบุมันคนละชนิดกันเพราะฉะนั้นพอกรดเข้ามาเนี่ยหลอดอาหารเราไม่พร้อมที่จะรับตัวกรดเพราะฉะนั้นมันจะมีการถลอกหรือมีการเปลี่ยนแปลง
4: พี่เมธครับ
1: ผ
4: มว่าพี่เมธคงไปตรวจจริงจังเลยทีนึงครับเดี๋ยวนัดให้เลยฮะ
1: เป็นเส้นเลือดขอดหรือเปล่า
4: ไม่ใช่ครับ
0: คือที่เราจะระวังหรือที่เราจะรักษาเพราะเรากลัวว่าทิ้งไว้ระยะยาวอะค่ะมันก็จะทำให้ตรงบริเวณของเยื่อบุที่หลอดอาหารซึ่งมันไม่ได้เตรียมมาสำหรับการรับกรดแต่พอมีกรดไหลย้อนเรื่อยๆค่ะตรงนี้มันจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วกลายไปเป็นมะเร็งได้อันนี้คือที่เรากังวล
1: มะเร็งหลอดอาหารเดี๋ยวผมลองปรับพฤติกรรมดูก่อนฮะเป็นเบื้องต้นนะฮะ
2: โอเคค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอนะคะที่มาให้ความรู้เรื่องโรคกรดไหลย้อนค่ะขอบคุณอาจารย์หมอดารุณีวันขอบคุณพี่เมธด้วยนะคะวันนี
0: ้สวัสดีค่ะ
4: สว
0: ั
4: สด
0: ีค่ะ
4: โอเคค่ะผมแล้วช่วงหน้านะครับแฮลจะเอาเรื่องราวดีๆอะไรมาเล่าให้เราฟังไปติดตามกันครับในช่วงรอบรั้วดามาครับ
6: เป็นขวดพลาสติกหมดเลยครับ
2: ค่ะไว้
6: อันนี้เราไม่ขายเองแล้วก็เอาไปให้ซาเล้งขายได
2: ้
6: ครับผม
2: และนี่เราต้องแยกมาต่างหากใช่ไหมคะ
6: อันนี้แยกไว้

0: หากก็ได้หรือว่าถ้าจะให้ซาเล้งขายก็ได้เหมือนกันครับส่วนขยะเนี่ยผมตั้งใจจะเก็บแต่พลาสติกอย่างเดียวพอมันเยอะๆปุ๊บก็เอาไปชั่งขายได้
1: จะทิ้งขยะครับงั้นฝากทิ้งด้วย
0: นี่เลยอย่าเพิ่งทิ้งนั่นนี่ครับตอนนี้นะครับบ้านเราต้องแยกขยะอย่างจริงจังแล้วนะครับ
1: แยกขยะ
0: บ้านพี่บีมแยกขยะไหมครับ
1: ก็บางทีก็แยกนะเหมือนว่าขวดบางอย่างก็เก็บไว้แต่ว่าก็เวลามีขยะก็ทิ้งลงถัง
0: ก็ทิ้งลงถังทีเดียวเลยเพราะหมู่บ้านเขาจัดการให้แต่อย่างบ้านพี่หมวย
2: ของที่จะแยกขวดพลาสติกไว้ขายแล้วอันที่เป็นขวดแก้วก็แยกไว้ต่างหาก
0: อืม
2: ค่ะ
1: ว่าแต่นี่อะไรเข้าสิงเนี่ยทำไมถึงอยู่ดีลุกขึ้นมาแยกขยะจริงจังขนาดนี้
0: ไปเจอเรื่องราวดีๆมาครับนี่เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกอย่างถ้าหากว่าเราทุกอย่างบนโต๊ะอาหารในบ้านของเราทุกอย่างถ้าเรารู้ว่าอันนี้เป็นประเภทอะไรนี้ประเภทอะไรนะวันหนึ่งเราแทบจะไม่ต้องทิ้งอะไรที่เป็นขยะเลยเพราะทุกอย่างเป็นมูลค่าได้หมดเลยว่าไปที่โรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับเขาสอนให้เด็กๆเนี่ยรู้จักการแยกขยะด้วยอย่างจริงจังด้วยแล้วเด็กๆทุกคนก็จะเห็นคุณค่าของแต่ละอย่างที่เราเห็นว่าอันนี้ไม่มีค่าแล้วอันนี้ยังมีค่าอยู่หรืออะไรก็ตามนะครับเขาสอนให้เด็กแยกขยะอย่างจริงจังและสนุกขนาดไหนเนี่ยไปดูกันเลยครับ
2: ค่ะ

และตอนนี้นะครับผมก็พาพี่หมวยพี่บีมแล้วคุณผู้ชมนะครับมาที่โรงเรียนรุ่งอรุณครับแถวพระราม2นี่เองครับอย่างที่ผมบอกครับว่าที่นี่นะครับเขามีการคัดแยกขยะอย่างจริงจังเลยนะครับแต่ว่าเขาจะคัดแยกขยะกันอย่างไรแล้วเด็กๆเนี่ยมีส่วนร่วมกับกิจกรรมนี้ขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับน่าจะอยู่ข้างหลังนะครับไปครับ

0: เอาละครับตอนนี้เราอยู่ที่ศูนย์ทรัพยากรรีไซเคิลหรือว่าโรงคัดแยกขยะกันแล้วนะครับดูจากตรงนี้เนี่ยสะอาดน่าดูเลยครับแล้วก็ข้างในเนี่ยก็จะมีคุณครูมีผู้ปกครองมีเด็กๆกำลังแยกขยะอยู่เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับครูปุ้ยสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: ทำไมคุณครูปุ้ยถึงให้น้องๆกับผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการแยกขยะในโรงเรียนคร
1: ับ ก็เริ่มต้นเลยก็คือมันคือความรับผิดชอบของแต่ละคน
0: ครับ
1: เวลาเขากินเขาก็ซื้อของเขามากินเวลาเขาใช้เขาก็ซื้อของเขามาใช้แต่นี้พอมันเสร็จเราไม่อยากให้มันเป็นภูเขาขยะเราก็จะมีที่รองรับให้เขาเนี่ยได้ฝึกแยกให้มีความรู้ว่าสิ่งที่เขากำลังจะหลุดมือเขาออกไปเนี่ยมันเป็นขยะประเภทไหนอาศัยการฝึกทักษะทำทุกวันเขาก็จะทำกันได
0: ้
1: ต้องลงมือปฏิบัติอะค่ะถึงจะเข้าใจกันทำอะไรในเมื่อจบแล้วไม่อยากได้หรืออะไรก็แล้วแต่อยู่ต้องแยกไอ้นนออกไอ้นี่ออกเนี่ยคืนทุกอย่างเพราะต่อให้มีไอเดียสร้างสรรค์มันไม่ใช่จบแค่นั้นการจบของมันคือคุณต้องแยกทุกอย่างออกเพราะไม่งั้นนั่นคือขยะ
0: และตอนนี้นะครับครูปุ้ยก็พาผมมายังจุดที่เรียกว่าเป็นผลผลิตจากขยะที่เป็นเศษอาหารใช่ไหมครับถังตรงนี้คือถังอะไรบ้างครับ
1: ตรงนี้จะเป็นพวกเปลือกผลไม
0: ้ครับผม
1: เอาเปลือกมาทำเป็นน้ำหมักชีวภาพ
0: ซึ่งน้ำหมักนี้ก็เอามาเป็นปุ๋ยได้
1: เป็นปุ๋ยได้ล้างห้องน้ำทำความสะอาด
0: แต่ว่าข้างหน้าของผมนี่มันงอกงามเสียยิ่งกว่าไรครับคุณครูนี่คืออ
1: ันนี้เขาเรียกว่าปุ๋ยดิน
0: อ
1: ันนี้ปุ๋ยน้ำ
0: ครับผม
1: ไปดูไหมคะ
0: ไปดูได้ครับไปดูกันดีกว่าครับ

0: ี้เป็นเรื่องสำคัญนะแล้วพี่ว่าทำไม่ยากถ้าเริ่มจากเราทำที่บ้านของเราก่อนแยกขยะขยะที่เราใช้เนี่ยแหละก็แยกอย่างที่น้องๆได้ทำให้ดูพี่ว่าเราทุกคนจะได้ช่วยสิ่งแวดล้อมเยอะเลย
1: ใช่แล้วถ้าหากทุกๆคนในเมืองไทยเนี่ยนะครับทำแบบนี้รับรองว่าประเทศของเราเนี่ยนะครับจะต้องมีสิ่งแวดล้อมที่ดีมากๆแน่นอนครับ
0: แหมวันนี้เวลาของรายการหมดแล้วนะคะเดี๋ยวลาท่านชมกันก่อนจะไปแยกขยะกันต่อนะคะแล้วกลับมาพบกับพวกเรา3คนได้ใหม่ใน Healthy Village ค่ะ
2: รายการเพื่อสุขภาพที่พูดคุยกันแบบคนในครอบครัวครับ
1: ครับผมพูดหน่อยครับคิดถึงคุณผู้ชมนะครับเราพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สวัสดีครับพบกับผมเดวิดวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากเวอร์ยากวังที่คุณต้องเจอเมื่อไปหาหมอวันนี้พี่อยากจะให้ทุกคนได้รู้จักคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คนซึ่งเป็นเบาหวานเนี่ยอาจจะต้องเจอบ่อยๆหรือว่าอาจจะต้องใช้เป็นประจำและคำแรกของเราวันนี้นะทุกคนคือคำว่า diabetes อ่ะคุณลองอ่านเหมือนพี่ดิ diabetesคืออันนี้เป็นโรคที่เกี่ยวกับการเผาผลาญอาหารนะทุกคนแล้วก็คนที่เป็นไดอะบีติสเนี่ยส่วนใหญ่จะมีน้ำตาลในร่างกายตัวเองมากเกินไปคือสิ่งนี้อาจจะเกิดขึ้นได้เพราะว่าร่างกายของคุณเนี่ยขาดอินซูลินหรือว่าประสิทธิภาพของอินซูลินในร่างกายคุณเนี่ยลดลงแต่คุณรู้ไหมว่าอินซูลินเนี่ยเป็นหนึ่งสิ่งสำคัญของร่างกายของคุณที่คุณไม่สามารถขาดได้อ่ะถูกต้องถูกต้องเหมือนความรักนี่แหละพี่ คือในวันที่คุณขาดความรักอุ้ยอินซูลินเนี่ยในวันที่คุณขาดอินซูลินพี่ร่างกายของคุณจะไม่สามารถนำใช้น้ำตาลเป็นพลังงานได้แล้วสิ่งนี้ก็จะทำให้คุณมีระดับน้ำตาลในเลือดแบบสูงมากสูงไม่ไหวเลยพี่คือวิธีที่ดีที่สุดในการสังเกตว่าคนคนนึงเนี่ยเป็นเบาหวานหรือไม่ก็คือการสังเกตแพทเทิร์นในการเข้าห้องน้ำของเขานั่นแหละคือหากเขาเข้าห้องน้ำทั้งวันทั้งคืนเนี่ยแนวโน้มว่าคนนั้นน่าจะเป็นเบาหวานเนี่ยค่อนข้างสูงมากเลยทีเดียวแต่มันยังไม่จบนะทุกคนคืออีก2อาการที่คุณใช้สังเกตได้คือเขากระหายน้ำแค่ไหนก่อนถ้าเขากระหายน้ำเยอะๆรวมถึงมีอาการอ่อนเพลียเนี่ยเขาก็น่าจะเป็นเบาหวานนั่นแหละทุกคนเฮ้ยคุณอ่านสคริปต์มาเนี่ยมันมีมากกว่านี้นะทุกคนอีก2อาการที่คุณสามารถใช้ในการสังเกตว่าคุณเป็นเบาหวานไหมก็คือถ้าคุณหิวไม่หยุดกินข้าวเก่งเวอร์กว่าปกติเนี่ยคุณอาจจะเป็นนะทุกคนรวมถึงคันตามตัวถ้าคุณคันเวอร์คันหวังคุณควรที่จะรีบไปปรึกษาหมอนั่นแหละเฮ้ยพูดเป็นเล่นพี่มันยังไม่จบอีกคือถ้าคุณตาพร่ามาไรเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเริ่มรู้สึกว่ามองเห็นอะไรไม่ค่อยชัดหรือว่าถ้าเกิดว่าปลายมือปลายเท้าของคุณเริ่มชาเมื่อไรเนี่ยคุณจะต้องรีบไปปรึกษาหมอนะทุกคนคราวนี้คำถามถัดไปคือถ้าเราเป็นไดอะบีติสเมื่อไรเนี่ยถ้าคุณเป็นเบาหวานเมื่อไรคุณจะต้องทำยังไงต่อคือสิ่งแรกที่หมอหลายท่านแนะนำเนี่ยคือคุณต้องลดอาหารรสจัดนะทีละขอโทษด้วยนะแต่คุณต้องลดนะไม่ว่าจะเป็นลดอาหารที่มีหวานมากหรือว่าเค็มมากหรืออะไรก็แล้วแต่เถอะอะไรที่จัดไม่หยุดเนี่ยคุณจะต้องงดไปก่อนนะทุกคนต่อมาด้วยการกินผักหรือผลไม้ที่ไม่หวานจัดนะทุกคนแล้วถ้าเป็นไปได้เนี่ยคุณหมอหลายท่านอยากจะให้คุณพยายามลดน้ำหนักไปก่อนคือต้องยอมรับว่าเนื้อหาของคลิปนี้มันจุกมากทุกคนแต่ใครที่เหนื่อยไม่ไหวแล้วจะปิดแล้วคุณอย่าพึ่งนะจงพักผ่อนด้วยการดูท่ารำของพี่ดีกว่า คืออีกเรื่องนึงที่คุณต้องระวังนะทุกคนคือยากินยาเองโดยไม่ปรึกษาแพทย์ยิ่งเฉพาะยาที่อาจจะมีสเตียรอยด์ในนั้นหรือว่ามีส่วนผสมเป็นสเตียรอยด์ต่อมาทุกคนจะต้องพยายามดูมือกับเท้าตัวเองทุกวันเพื่อดูว่าคุณเป็นแผลหรือไม่และสุดท้ายนี้คุณจะต้องไม่ลืมที่จะกินยาเบาหวานหรือว่าความดันตามคำแนะนำของแพทย์ของคุณดังนั้นกับใครก็แล้วแต่เถอะที่มีอาการเหล่านี้คุณจะต้องรีบไปพบแพทย์และทำตามคำแนะนำของเขาอย่างเคร่งครัดซึ่งความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณอาจารย์ชุติเตนทรจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและพบกันในตอนถัดไปของรายการแล้วนะทุกคนอ่ะขออนุญาตปิดรายการวันนี้ด้วยการรำทรงคุณกลับบ้านอ่ะคุณกลับบ้านได้แล้วอัปไปตามนั้นคือจบ

อาหารถือได้ว่าเป็นหนึ่งในปัจจัย4ที่จำเป็นและสำคัญมากในชีวิตประจำวันของมนุษย์แต่ในความเป็นจริงก่อนที่เราจะรับประทานอาหารแต่ละอย่างนั้นเรารู้จักอาหารมากดีพอแล้วหรือยังหลายคนคิดเพียงแค่ความอยากความอร่อยและกระแสนิยมอาหารไม่ใช่เป็นเพียงแค่แฟชั่นเพราะในอาหารหนึ่งจานยังมีสิ่งที่น่าสนใจและซ่อนความลับอยู่อีกมากมายซึ่งพวกเราไม่เคยรู้

0: พฤติกรรมการกินของคนไทยนะครับถ้าเทียบกับในอดีตนะครับในอดีตคือ 40-50 ปีก่อนเนี่ยพลังงานหลักๆที่คนไทยได้ในยุคนั้นคือข้าวนั่นเองต่อมาเนี่ยพัฒนาการต่างๆเริ่มมีในเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องสังคมต่างๆรวมทั้งเทคโนโลยีเมืองไทยก็เลยมีการผลิตอาหารจนกระทั่งเป็นผู้ผลิตอาหารอื่นนอกจากข้าวเนี่ยเป็นระดับต้นๆของโลกละเพราะฉะนั้นอาหารในหลักอื่นเช่นโปรตีนพลังงานหรือไขมันเนี่ยก็จะมีราคาที่ถูกลงการกินของคนไทยเริ่มเปลี่ยนละเรากินข้าวลดลงนะฮะสัดส่วนพลังงานที่ได้โปรตีนไขมันเพิ่มขึ้นก็จะเห็นว่าตอนนี้อาหารของไทยเนี่ยจะมีความหลากหลายมากขึ้นอาหารที่มาจากต่างประเทศหลายๆชนิดเนี่ยเรามาผสมผสานในรูปแบบของคนไทยมันวิธีการกินของคนไทยก็จะมีการสนุกสนานกับอาหารที่หลากหลายที่เข้ามานะฮะแล้วก็เราจะเห็นว่าการกินสมัยนี้เราจะเน้นเรื่องรสชาติความอร่อยความหรูหราเป็นหลักคุณค่าโภชนาการเนี่ยจะไว้ที่หลังละ
1: จากปัญหาในเรื่องการขาดความรู้ด้านโภชนาการของประชาชนภายในประเทศปีพ.ศ. 2520สถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลจึงถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมและให้ความรู้ด้านโภชนาการและมุ่งมั่นที่จะให้ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีโดยมีหนึ่งในหน้าที่ที่สำคัญนั่นก็คือการคิดค้นนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาทางด้านโภชนาการเวลาคุณปรุงอาหารคุณเคยมีปัญหาเหล่านี้ไหมไม่รู้คุณค่าสารอาหารและคำนวณหาค่าวัตถุดิบไม่ได้ปัญหาเหล่านี้แก้ไขได้หากคุณใช้ซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า Thai School Ranch
2: ที่มาของซอฟต์แวร์ Thai School Ranch นะคะก็สืบเนื่องมาจากทางสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยเราก็มีโอกาสได้รับสำนักงบประมาณประเมินคุณค่าอาหารที่โรงเรียนจัดบริการอยู่ทั่วประเทศนะคะเราก็พบว่ายังมีปัญหาของคุณภาพอาหารในแต่ละมื้ออยู่ซึ่งอันนี้คงจะต้องอาศัยนักโภชนาการที่จะไปประเมินคุณค่าอาหารและจัดอาหารให้เหมาะสมแต่ในประเทศไทยเราคงจะยังไม่สามารถมีบุคลากรระดับนี้ประจำถึงระดับโรงเรียนหรือท้องถิ่นนะคะขณะที่คุณครูมีหน้าที่จัดบริการพยายามให้เด็กได้อาหารครบทุกวันแต่ในเรื่องของการประเมินที่จะรู้คุณค่าอาหารก็คงจะเป็นปัญหาสำหรับคุณครูจึงเกิดแนวคิดของการที่จะพัฒนาตัวช่วยนะคะทำซอฟต์แวร์เฉพาะกิจเพื่อการช่วยให้คุณครูที่ไม่ใช่นักโภชนาการสามารถจะรู้คุณค่าอาหารที่รายการที่ตัวเองเลือกมานะคะแล้วก็สามารถจัดปรับคุณค่าได้ระดับหนึ่งโดยตนเองค่ะ
1: โปรแกรม Thai School Lunch เป็นโปรแกรมการจัดเมนูอาหารตามหลักโภชนาการแบบออนไลน์อย่างง่ายสำหรับบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อประเมินคุณค่าอาหารที่จัดได้ด้วยตัวเองโดยแสดงคุณค่าสารอาหารเป็นคะแนนและมีฐานข้อมูลในการจัดเมนูอาหารมากกว่าพันรายการมาถึงตอนนี้มีโรงเรียนเข้ามาจัดเมนูอาหารจากทั่วประเทศมากถึง 30,000 โรงเรียนและในวันนี้อาจารย์อุไรพรจะมาสาธิตการจัดเมนูอาหารกลางวันของนักเรียนชั้นประถมระหว่างอายุ 6-12 ปีโดยเน้นถึงหลักโภชนาการเป็นสำคัญไปดูกันว่าอาหารกลางวันมื้อนี้จะถูกออกแบบมาหน้าตาเป็นอย่างไร
2: จากฐานข้อมูลที่เราเตรียมไว้ให้ทั้งฐานข้อมูลกลุ่มข้าวกับข้าวผลไม้ขนมต่างๆนะคะลองมาดูเช่นว่าในกลุ่มของกับข้าวแกงจืดเราก็จะมีแกงจืดต่างๆที่เตรียมเป็นฐานข้อมูลผู้ใช้ก็สามารถจะเลือกรายการที่ต้องการจัดโดยปกติเหมือนกับว่าอยากจะกินแกงวุ้นเส้นนะคะก็มาดูว่าพอใจรายการนี้แล้วก็สามารถจะคลิกเลือกเข้าไปในการสำรับตอนนี้เราก็จะมีแกงจืดวุ้นเส้นนะคะเข้ามาในสำรับแล้วซึ่งก็จะมีคะแนนนะคะคุณค่าอาหารของสารอาหารถึง10ตัวจากการที่จะต้องมาจำว่าต้องการแคลอรี่เท่าไหร่แล้ววิตามินกี่มิลลิกรัมเนี่ยมันคงเป็นเรื่องที่ซับซ้อนเราก็เลยพัฒนาระบบคะแนนนะคะคือคุณค่าอาหารขึ้นอย่างง่ายที่คุณครูหรือผู้ใช้นะคะเราเลือกสำรับอาหารต่างๆเนี่ยจะมีคุณค่าอาหารแสดงเป็นลักษณะคะแนนในโรงเรียนจะต้องมีการจัดนมโรงเรียนเสมอฉะนั้นเราก็จะมีการเลือกนมเข้ามาก่อนนะคะเพื่อให้เห็นว่าคุณค่านมและอาหารที่เราจัดเป็นยังไงนะคะกับข้าวทานกับข้าวนะคะเราก็เลือกข้าวเข้ามาเลยค่ะว่าแกงจืดนี้จะทานกับข้าวสวยสัก2 ทัพพีครึ่งซึ่งเป็นข้อแนะนำสำหรับเด็กประถมกรณีนี้เราจะเห็นว่า วิตามินซียังแสดงตัวสีแดงซึ่งเราจะเป็นสัญลักษณ์ให้เห็นได้ง่ายว่าตัวนี้ยังต้องการปรับปรุงนะคะเราก็จะพบว่าเรายังมีสิทธิ์จะเลือกขนมหรือผลไม้เข้ามากรณีนี้เราก็จะเห็นว่าเราอยากได้ขนมหรือผลไม้ที่มีวิตามินซีนะคะอีกอย่างน้อยสัก2คะแนนเราลองเลือกส้มเขียวหวานเครื่องผลตอนนี้เราก็จะเห็นว่าวิตามินซีไม่ติดตัวแดงอีกแล้วนะคะ
1: หลังจากจัดเมนูอาหารเสร็จแล้วเรายังสามารถใช้โปรแกรม Thai School Lunch คำนวณหาค่าวัตถุดิบทั้งหมดและหาค่าเฉลี่ยต่อคนเพื่อจัดสรรไม่ให้เกินงบประมาณที่รัฐบาลกำหนดนอกจากนี้ยังสามารถออกแบบเมนูอาหารล่วงหน้าเป็นรายสัปดาห์เป็นรายเดือนได้อีกด้วยส่วนบางคนที่ไม่อยากจัดเมนูอาหารด้วยตัวเองก็สามารถไปเลือกเมนูอาหารในฐานข้อมูลที่ถูกจัดเก็บไว้แล้วโดยสถาบันโภชนาการและเพื่อนครูจากโรงเรียนต่างๆที่แบ่งปันไว
2: ้ในอนาคตนะคะสำหรับเรื่องของโปรแกรมทางด้านสนับสนุนโภชนาการเนี่ยจะเห็นว่าในหลักการของโปรแกรมไทยสกูลันเมื่อสามารถช่วยให้เราจัดอาหารสำหรับนักเรียนได้นะคะเราก็จะสามารถช่วยให้บุคลากรที่ต้องจัดบริการอาหารสำหรับวัยอื่นๆใช้หลักการเดียวกันไม่ว่าจะของผู้ดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยอย่างเช่นโรงพยาบาลที่ต้องจัดบริการสำหรับคนไข้ซึ่งเราก็ยังจะไม่มีนักโภชนาการประจำโรงพยาบาลอำเภอหรือจังหวัดสามารถประยุกต์ใช้ในหลักการเดียวกันเพื่อสนับสนุนให้เขาปรับปรุงคุณภาพอาหารได้โดยการสร้างฐานข้อมูลเฉพาะในแต่ละกลุ่มเป้าหมายค่ะ
1: คุณเคยทราบไหมว่าอาหารเหล่านี้มีภัยมืดที่คุณคาดไม่ถึงอะไรที่อยู่ข้างในภาชนะเหล่านั้นแล้วเราจะรับมือกับมันได้อย่างไร
0: ที่เห็นอยู่นะฮะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารซึ่งเราเรียกว่าเป็นอาหารที่บรรจุในภาชนะปิดสนิทรูปแบบคืออาจจะอยู่ในกระป๋องนะครับอยู่ในขวดแก้วหรือแม้กระทั่งอยู่ในปี๊บการที่อาหารต้องเก็บนานเนี่ยสิ่งที่เขากลัวที่สุดคือเรื่องออกซิเจนนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราไม่มีการไล่ออกซิเจนหรืออากาศออกจากอาหารเนี่ยก็จะทำให้อาหารนั้นอายุการเก็บสั้นลงเพราะฉะนั้นออกซิเจนมันทำปฏิกิริยากับอาหารวิธีการสังเกตเนี่ยจะเห็นว่าถ้าเป็นกระป๋องเหล่านี้จะเห็นว่าฝากระป๋องมันจะโค้งลงเห็นไหมฮะมันจะโค้งลงเงี้ยก็แสดงว่าข้างในไม่มีอากาศเป็นสุญญากาศนั่นเองนะครับหรือตัวปี๊บเองก็จะโค้งเว้าลงแบบนี้ก็คือไม่มีอากาศนั่นเองนะครับเหมือนกันที่เราสร้างสภาวะที่ไม่มีอากาศเราก็สร้างความเสี่ยงในเรื่องอันตรายของอาหารที่เกิดขึ้นละนะฮะในสภาวะที่ไม่มีอากาศเนี่ยจะมีจุลินทรีย์ตัวหนึ่งซึ่งมันมีสปอร์เนี่ยคือเป็นตัวที่มันใช้ในการสืบพันธุ์ของมันต่อนะฮะสปอร์ของเชื้อตัวหนึ่งซึ่งเรียกว่าคอสติเดมบอทูลินัมมันจะติดอยู่ตามวัตถุดิบต่างๆที่เราใช้ผลิตอาหารนี่แหละนะครับสปอร์พวกนี้เนี่ยในสภาวะที่ไม่มีอากาศและสภาวะที่ไม่เป็นกรดพอก็คือไม่เปรี้ยวพอนั่นเองมันจะงอกพอมันงอกเสร็จแล้วมันก็จะสร้างสารพิษสารพิษนี้เรียกว่าบอทูลินัมท็อกซินนั่นเองนะฮะสารพิษเหล่านี้เนี่ยนะฮะมันมีความรุนแรงมากตามทฤษฎีเนี่ย1หยดในฆ่าคนได้ตั้ง 5,000 คนในสงครามเนี่ยคนจะใช้เป็นอาวุธชีวภาพด้วยซ้ำไปนะเพราะอันนี้ถือรุนแรงมากเหตุการณ์ที่เกิดที่น่าสลดใจ

0: มากก็คือที่เกิดที่จังหวัดน่านหลายปีมาแล้วนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยชาวบ้านเนี่ยเอาหน่อไม้ปีไปกินโดยที่ไม่ใช้ความร้อนนะครับหลังจากนั้นแล้วก็เริ่มเจ็บป่วยมีผลต่อระบบประสาททำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงและสุดท้ายก็จะไม่สามารถหายใจได้นะครับช่วงนั้นเราจะต้องสั่งสารต้านพิษนะฮะหรือเป็นเรื่องแอนไททอกซินเนี่ยจากต่างประเทศเนี่ยกรณีที่เกิดขึ้นตอนนั้นเนี่ยคนป่วยเกือบ200คนนะฮะซึ่งเป็นกรณีที่ใหญ่สุดในโลกเราใช้เงินประมาณ50กว่าล้านบาทเพื่อรักษาคน200คนภายใน7วันแค่นั้นเอง
1: ได้เห็นถึงความอันตรายและน่ากลัวของเชื้อคลอสทริเดียมโบทูลินัมแล้วอาจารย์วิสิทธิ์จะมาแนะนำการเลือกซื้ออาหารที่บรรจุในภาชนะปิดสนิทพวกอาหารกระป๋องและขวดแก้วว่าควรเลือกซื้ออย่างไรถึงจะปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ
0: เทคนิคง่ายๆอันที่1ก็คือว่าเราจะต้องฆ่าสปอร์ให้ตายให้หมดตัวสปอร์ต้องได้รับความร้อนอย่างน้อย 121.1 องศาเซลเซียสนะฮะเป็นเวลาประมาณ 3-4 นาทีมันอุปกรณ์ฆ่าเชื้อต้องเป็นอุปกรณ์ที่ค่อนข้างทันสมัยอุปกรณ์เหล่านั้นเนี่ยต้องโรงงานที่ทันสมัยเท่านั้นที่จะมีนะครับเวลาเราเลือกซื้ออาหารเนี่ยเราจะเห็นภาพว่าโรงอาหารบางอย่างที่ทำจากโรงงานขนาดใหญ่เนี่ยนะฮะก็จะมีการว่าจะต้องมีเลขอย.ที่ชัดเจนนะครับแล้วก็จะมีที่อยู่ที่ชัดเจนขนาดเดียวกันตามกฎหมายในอย.ต้องมีการตรวจสถานที่ผลิตนะฮะเนื่องจากว่าเป็นการผลิตอาหารที่มีความเสี่ยงสูงมากนะครับอาหารบางอย่างเนี่ยถ้าเราให้ความร้อนสูงอย่างที่ผมเล่าให้ฟังนะฮะมันอาจจะทำให้สภาพของอาหารเนี่ยเสียไปยกตัวอย่างเช่นผลไม้เนี่ยนะถ้าเราให้ความร้อนเป็น100องศามากกว่า100องศาขึ้นไปนานๆเนี่ยคงไม่เป็นเนื้อผลไม้ละจะกลายเป็นน้ำผลไม้ไปละนะฮะในสภาพอย่างนั้นเนี่ยเราไม่สามารถใช้ในการฆ่าเชื้อโดยการทำลายสปอร์ได้ละมันวิธีการอีกแบบนึงที่เขานิยมใช้คือการเติมกรดเข้าไปถ้าค่า pH คือความเป็นกรดนั่นเองนะฮะถ้า pH ต่ำก็หมายความเป็นกรดสูงนั่นแหละถ้าค่า pH ของอาหารเนี่ยต่ำกว่า 4.8 สปอร์ของเจ้าเชื้อคอสเซนบูทูรินัมมันจะไม่งอกพอไม่งอกเสร็จปั๊บมันก็จะไม่สร้างสารพิษวิธีการเหล่านั้นก็เรียกว่าวิธีการปรับกรดซึ่งอาหารเนี่ยเราจะเลือกชนิดของอาหารที่สามารถเติมกรดแล้วรสชาติเป็นที่ยอมรับได้อย่างเช่นเงาะที่มีไส้สับปะรดสับปะรดก็มีรสเปรี้ยวอยู่แล้วเงาะนี่มีเปรี้ยวอีกนิดนึงคนก็ยังยอมรับรสชาติได้มีอาหารอีกประเภทหนึ่งซึ่งเราควบคุมการเจริญเติบโตของสปอร์หรือการเติบโตของเชื้อคอสเซนบูทูรินัมโดยการลดความชื้นนะฮะอาหารพวกนี้ก็คืออาหารที่เราทอดกรอบนั่นเองการทอดกรอบด้วยน้ำมันที่อุณหภูมิสูงเนี่ยความชื้นมันจะออกมาจากตัวอาหารและทำให้ความชื้นในอาหารลดลงถ้าความชื้นในอาหารลดลงต่ำถึงระดับหนึ่งนะฮะทางทฤษฎีบอกว่าเราดูค่าเรียกว่า water activity นะฮะถ้าค่า water activity หรือ AW เนี่ยต่ำกว่า 0.85 เนี่ยถือว่าอาหารนั้นเนี่ยปลอดภัยจากเชื้อพวกนี้ละเชื้อพวกนี้จะไม่โตละอีกกลุ่มหนึ่งคือขวดแก้วทีนี้ตัวขวดแก้วเองเนี่ยกระบวนการผลิตก็ใช้หลักการเดียวกันคืออาหารไหนที่สามารถปรับกรดได้เราก็จะปรับกรดนะฮะในกลุ่มที่เราออกมาดูตรงนี้ส่วนมากจะปรับกรดได้เป็นส่วนใหญ่ยังวุ้นตัวนี้เติมกรดไม่ได้เพราะเติมกรดคนรู้สึกว่ามันเปรี้ยวกินไม่ได้อันนี้ต้องฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิสูงเพื่อทำลายสปอร์มันนะครับบางอย่างอย่างเช่นเต้าเจี้ยวกับเต้าหู้ยี้เนี่ยนะฮะอันนี้ก็มีการเติมเกลือในปริมาณที่สูงในระดับหนึ่งนะฮะแต่กันใดก็ตามเนี่ยก็จะทำให้การฆ่าเชื้อเนี่ยอุณหภูมิเนี่ยไม่ต้องสูงมากเนื่องจากเราเติมเกลือเพื่อจะลดปริมาณน้ำลงไปนะครับ
1: บรรจุภัณฑ์ที่อาจารย์วิสิทธิ์แสดงให้เห็นนั้นเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ถูกผลิตโดยโรงงานขนาดใหญ่ที่ถูกสุขลักษณะและผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแต่ยังมีผู้ผลิตอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่มีเงินทุนและเทคโนโลยีที่ทันสมัยซึ่งส่วนมากเป็นกลุ่มของชาวบ้านทำให้ผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายออกมานั้นมีความเสี่ยงต่อเชื้อคลอสทริเดียมบูทูลินัมสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลและสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงได้ร่วมมือกันทำวิจัยและคิดค้นวิธีการปรับกรดในหน่อไม้ปี๊บเพื่อให้ชาวบ้านสามารถผลิตภัณฑ์ได้ในต้นทุนที่ต่ำและปลอดภัยในขั้นตอนแรกนั้นให้นำหน่อไม้มาปอกเปลือกหั่นให้มีขนาดเล็กลงแล้วล้างด้วยน้ำสะอาดจากนั้นนำมาต้มในน้ำเดือดเพื่อเป็นการไล่อากาศออกจากหน่อไม้และยังทำให้หน่อไม้มีรสชาติดีขึ้นอีกด้วยต้มไปเรื่อยๆจนน้ำที่ต้มมีสีเหลืองจากนั้นให้คีบหน่อไม้ขึ้นมาโดยไม่ให้น้ำที่ต้มติดขึ้นมาด้วยเพราะจะมีสารที่ทำให้การปรับกรดไม่ได้มาตรฐาน
0: อันนี้เป็นหม้อที่เราใช้ในการปรับสภาพกรดนะฮะก็คือเป็นน้ำเปล่าธรรมดานี่แหละฮะแล้วเราต้มให้เดือดนะฮะแล้วก็มีการเติมกรดมะนาวลงไปหรือกรดซิตริกลงไปนั่นเองปริมาณที่เราเคยวิจัยเนี่ยก็คือว่าจะเติมไปประมาณ 0.65%นะก็หมายความว่าถ้ามีน้ำเปล่าเนี่ย100ซีซีเนี่ยนะฮะเราก็จะเติมไอ้นี่ไปประมาณ 0.65 กรัมกรดซิตริกนี่คือเล็กกรดมะนาวเนี่ยฮะเราใส่เข้าไปเพื่อจะปรับให้ค่า pH เนี่ยได้ตามที่เราต้องการค่า pH จะได้ตามต้องการเมื่อไหร่ ก็เมื่อที่ว่าเวลาเราเอาน้ำที่มีกรดซิตริกแล้วผสมกับไอซ์นะฮะในปี๊บแล้วเนี่ยผสมกันเสร็จแล้วปั๊บเนี่ย pH มันจะต้องต่ำกว่าค่า 4.6 การที่เราพยายามจะใช้ค่า pH ให้ต่ำกว่า 4.6 เนี่ยเพื่อจะกดนะฮะไม่ใช่สปอร์ของคอร์สเซียนบูทูลินัมเนี่ยสามารถงอกได้นะครับโดยธรรมชาติของมันเนี่ยคือ 4.8 นะฮะมันจะไม่งอกเราก็เผื่อไว้2จุดคือเป็น 4.6 นะฮะ
1: ก่อนนำหน่อไม้มาบรรจุต้องมีการทดสอบค่า pH ว่าได้มาตรฐานหรือเปล่าโดยนำหน่อไม้ที่ต้มแล้วกับน้ำที่มีการเติมกรดมาปั่นเข้าด้วยกันและทำการทดสอบด้วยเครื่อง pH meter หากได้ค่า pH ต่ำกว่า 4.6 แล้วก็นำหน่อไม้ที่ต้มและน้ำปรุงที่เติมกรดมาบรรจุลงปี๊บ
0: ภาชนะที่เราใช้บรรจุหน่อไม้ปี๊บนะครับตัวอย่างอันนี้คือเป็นภาชนะที่เราถือว่าถูกต้องตามกฎหมายเพราะเนื่องจากเป็นภาชนะใหม่นะฮะแล้วก็ไม่มีรอยเปลวไฟที่มีการไปต้มบนไฟโดยตรงเงี้ยนั่นถือว่าผิดกฎหมายขณะเดียวกันตรงฝาที่เปิดขึ้นมาเนี่ยนะฮะจะเป็นฝาแบบนี้ซึ่งฝาแบบนี้เนี่ยไม่ต้องใช้ตะกั่วบัตรกรีแต่ใช้เครื่องที่ปิดแบบนี้นะฮะซึ่งเครื่องแบบนี้เนี่ยจะใช้ปิดผนึกฝาได้โดยที่ไม่ต้องใช้ตะกั่วบัตรกรีนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยจะทำให้ปลอดภัยกับผู้บริโภคนะครับปิ๊บอย่างนี้และเครื่องบรรจุแบบนี้ค่อนข้างมีราคาแพงทำให้ผู้ประกอบการรายย่อยเนี่ยจะหลีกเลี่ยงไม่ใช้กระบวนการแบบนี้ซึ่งเป็นการผิดกฎหมายเราก็พยายามวิจัยหาทางออกให้แบบหนึ่งนะครับก็คือว่าจะใช้ปี๊บแบบนี้เป็นปี๊บภายนอกแต่ขณะเดียวกันภายในเนี่ยใช้ถุงพลาสติกที่ทนร้อนแบบหนานะครับใช้บรรจุตัวหน่อไม้แล้วก็น้ำปรุงนะฮะและขณะเดียวกันมีฝาปิดเหมือนกันแต่ฝาปิดเนี่ยปิดเพื่อจะให้ป้องกันไม่ให้ถุงพลาสติกมันแตกแค่นั้นเองนะครับแต่ไม่ได้ต้องป้องกันอากาศเข้านะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของแบบบรรจุภัณฑ์แบบที่ว่าเราคิดว่าเอามาทดแทนในกรณีของผู้ประกอบการขนาดเล็กซึ่งมีเงินทุนน้อยขณะนี้เขาจะแผ่ถุงเข้าไปในปี๊บนะฮะเพื่อจะให้เต็มพื้นที่ของปี๊บนะครับถุงพลาสติกที่เราใช้เนี่ยครับกันความร้อนได้ประมาณ110องศานะฮะซึ่งอุณหภูมินี้สูงกว่าน้ำเดือดอยู่แล้วนะฮะก็ทำให้มันสามารถทนความร้อนของน้ำที่เราจะใส่เข้าไปได้นะครับเราจะเทน้ำปรุงที่ร้อนนี่นะฮะจนท่วมหน่อไม้นะฮะเพื่อให้หน่อไม้เนี่ยจมอยู่ใต้น้ำปรุงก็ป้องกันไม่ให้สัมผัสกับอากาศขณะเดียวกันเนี่ยการที่น้ำปรุงท่วมหน่อไม้เนี่ยจะทำให้อุณหภูมิโดยรวมเนี่ยได้ตามที่เราต้องการนะฮะแล้วก็ความเป็นกรดจะถูกปรับเมื่อน้ำปรุงเนี่ยแช่อยู่ในหน่อไม้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับพอเราเทเสร็จปั๊บเนี่ยเราต้องการให้อุณหภูมิสุดท้ายเนี่ยประมาณ65องศาเซลเซียสนะฮะจะเป็นอุณหภูมิที่เราใช้ค่าพวกเซลล์ของจุลินทรีย์ที่มีชีวิตอยู่นะครับถ้าเราไม่ทำลายมันจะทำให้หน่อไม้เน่าเสียได้นะครับเวลาแม่ค้านะฮะเอาไปจำหน่ายนะครับเขาก็จะเปิดถุงพลาสติกเนี่ยตัดถุงพลาสติกมาแล้วก็เอาหน่อไม้เนี่ยใส่ในกระมังเลขก็ตามจำหน่ายไปตัวถุงพลาสติกเนี่ยก็ทิ้งไปนะครับแต่ตัวปี๊บเนี่ยยังใช้ได้ที่ส่งคืนให้ผู้ที่ผลิตหน่อไม้นะครับเพื่อจะเอามาใช้ต่อไปได้มันต้นทุนนะครับปี๊บก็จะประหยัดลงนะครับขณะเดียวกันตัวถุงพลาสติกเนี่ยราคาก็ไม่สูงมากเพราะฉะนั้นกระบวนการนี้เนี่ยผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตหน่อไม้ปี๊บที่มีต้นทุนต่ำเนี่ยก็สามารถนำมาใช้ได้โดยที่สามารถยังผลิตหน่อไม้ที่มีความปลอดภัยนะฮะแล้วก็ไม่มีสารพิษจากตะกั่วมาปนเปื้อนนะครับแล้วก็ยังปรับกรดได้ด้วยนะครับ
1: เราเชื่อว่าทุกคนต้องเคยดื่มนมเพราะว่านมนั้นมีประโยชน์ต่อร่างกายมากมายแต่ยังมีคนกลุ่มหนึ่งที่ไม่สามารถดื่มนมอันเนื่องมาจากอาการท้องเสียเราจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไร
0: ถ้าเราแบ่งตามผลิตภัณฑ์นมคร่าวๆนะครับอันแรกเนี่ยจะเป็นนมที่เรียกว่าโฮมิลค์ภาษาอังกฤษเรียกโฮมิลค์หรือนมที่เต็มไขมันนะครับก็คือจะเป็นนมที่มีปริมาณไขมันเนี่ยใกล้เคียงกับนมธรรมชาติมากขณะเดียวกันปริมาณโปรตีนและแคลเซียมก็เหมือนนมสดจริงๆอีกอันนึงก็คือเป็นนมที่เราลดไขมันลงมาหน่อยนึงเราเรียกนมพร่องมันเนยหรือนมไขมันต่ำอันนี้ก็สำหรับคนที่ต้องระวังในเรื่องของการกินพลังงานมากเกินไปกินไขมันมากเกินไปก็จะเป็นตัวนี้อีกชนิดหนึ่งคือนมขาดมันเนยนะครับนมขาดมันเนยนี่จะมีไขมัน 0% ในแง่สุขภาพคนที่ต้องระวังเรื่องน้ำหนักมากเกินไปหรือว่าคอเลสเตอรอลในเลือดสูงเกินไปเนี่ยอันนี้ก็อาจจะในแง่ผลสู่สุขภาพอันนี้ก็จะดีกว่าอันนี้อีกกลุ่มหนึ่งก็คือคนบางคนเนี่ยไม่สามารถกินนมที่ไม่เติมอะไรได้เนื่องจากรสชาติมันจะไม่อร่อยนะก็มีการเติมน้ำตาลการเติมน้ำตาลทำให้คุณค่าของตัวนมหายไปเนื่องจากน้ำตาลไปแทนที่เนื้อนมเวลาซื้อต้องดูฉลากว่ามีส่วนประกอบของเนื้อนมเท่าไหร่นมทั้ง 3-4 ชนิดที่ผมพูดถึงมาเนี่ยมีส่วนหนึ่งที่ทำให้คนที่ กินน้ำตาลแลคโตสแล้วแพ้ก็คือว่ากินน้ำตาลแลคโตสแล้วท้องเสีย

0: เอว่างั้นเถอะนะฮะกินไม่ได้เขาก็เลยมาเลือกกินบางกลุ่มนมกลุ่มอื่นแทนประเภทโยเกิร์ตนะโยเกิร์ตนี่ก็คือเป็นนมเปรี้ยวนั่นเองการทำนมเปรี้ยวเนี่ยเราจะย่อยน้ำตาลแลคโตสในนมที่มีอยู่ตามธรรมชาติเนี่ยให้กลายเป็นน้ำตาลตัวอื่นแล้วก็กลายเป็นกรดทำให้นมนั้นมีรสเปรี้ยวคนที่กินนมชนิดนี้ก็จะไม่มีอาการท้องอืดท้องเฟ้อหรือท้องเสียผลิตภัณฑ์บางอย่างซึ่งเราไม่เรียกเป็นผลิตภัณฑ์นมก็คือแต่คนไทยจะเรียกว่านมถั่วเหลืองข้อดีของนมถั่วเหลืองคือมีโปรตีนในปริมาณที่ค่อนข้างจะสูงเหมือนกันใกล้เคียงกับนมแต่ปัญหาคือโปรตีนในนมถั่วเหลืองเนี่ยคุณภาพจะสู้ในนมโคไม่ได้ในนมถั่วเหลืองก็จะไม่มีแคลเซียมด้วยผลิตภัณฑ์อีกอย่างนึงนะฮะคือนมข้นหวานนะฮะซึ่งไม่อยากจะเรียกว่านมเพราะจริงๆมันมีเนื้อนมอยู่ในระดับหนึ่งแต่เวลาเราจะกินเนี่ยเราต้องมาเจือจางน้ำอีกตั้ง5เท่าเพื่อให้ได้รสชาติตามที่เราต้องการเนี่ยเพราะฉะนั้นสารอาหารของในนมเองก็จะหายไปละเพราะฉะนั้นตรงนี้จริงๆแล้วเวลาเราทานนมข้นหวานเองเนี่ยเราจะได้แต่รสชาติที่อร่อยนะฮะแต่คุณค่าทางโภชนาการจะไม่มีมันเราจะมาใช้แทนนมไม่ได
1: ้นมพวกนี้คือนมทั่วไปในท้องตลาดแต่ยังมีนมอีกกลุ่มหนึ่งที่สถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลผลิตขึ้นมาเพื่อให้คนกลุ่มหนึ่งที่ไม่สามารถดื่มนมที่มีในท้องตลาดได้อันเนื่องมาจากอาการท้องเสียเราเรียกนมชนิดนี้ว่านมแลคโตส
2: 0% ที่รู้ว่าแพ้น้ำตาลในนมนะคะก็น่าจะสักประมาณวัยรุ่นตอนปลายอะค่ะซึ่งก่อนหน้านี้เราก็ดื่มนมมาอยู่แล้วแล้วก็หยุดดื่มไปพอกลับมาดื่มอีกเนี่ยก็รู้สึกว่ามีอาการเหมือนกับแน่นท้องไม่ค่อยสบายท้องมีอะไรโครกคลากอยู่ในท้องอะไรประมาณนี้นะคะนั่นก็คือถ้าดื่มเยอะเนี่ยท้องเสียเลยเนี่ยค่ะตอนแรกก็ไม่รู้หรอกว่าแพ้นมแต่พอหยุดไม่ดื่มนมอ่ะมันก็อาการก็หายไปพอกลับมาดื่มอีกก็เป็นอีกก็เลยรู้ว่าเราแพ้นม
0: หลายๆท่านคงเคยได้ยินคำว่าแพ้นมนะครับจริงๆแพ้นมเนี่ยในความหมายของคนทั่วไปเนี่ยอาจจะแบ่งเป็น2ประเภทประเภทที่1ก็คือการแพ้โปรตีนในนมนะซึ่งคนที่แพ้โปรตีนในนมเนี่ยเมื่อบริโภคเข้าไปแล้วอาจจะเกิดอาการข้างเคียงเยอะแยะเลยเช่นอาจจะเกิดผื่นที่ผิวหนังหรืออาการเจ็บป่วยอย่างอื่นขั้นรุนแรงบางครั้งอาจจะถึงเสียชีวิตนะครับแต่การแพ้อีกอย่างนึงเนี่ยก็คือคนทั่วไปอาจจะยกแพ้น้ำตาลนมนะฮะแต่จริงๆก็คือไม่สามารถย่อยน้ำตาลในนมได้ซึ่งน้ำตาลในนมเรียกว่าน้ำตาลแลคโตสร่างกายคนบางคนย่อยไม่ได้เนื่องจากขาดน้ำย่อยเพราะฉะนั้นพอกินเข้าไปในระบบการย่อยอาหารเนี่ยพอไปถึงลำไส้เนี่ยจุลินทรีย์มันใช้แทนพอมันย่อยเป็นน้ำตาลตัวเล็กออกมา2ตัวเนี่ยปุ๊บเนี่ยมันก็ใช้เป็นพลังงานจุลินทรีย์ใช้พลังงานมันก็สร้างกรดกับสร้างแก๊สขึ้นมาก็เลยทำให้เราท้องเสียแล้วก็เกิดอาการท้องอืดท้องเฟ้อนะฮะที่เห็นตรงหน้านี้คือผลิตภัณฑ์นมนะฮะที่ไม่มีแลคโตสซึ่งเราพัฒนาขึ้นที่สถาบันโภชนาการนี่เองนะฮะเพื่อสำหรับผู้บริโภคกลุ่มที่ไม่สามารถบริโภคนมได้เนื่องจากไม่สามารถย่อยน้ำตาลแลคโตสได้วิธีการทำนมแลคโตส 0% นะฮะก็เป็นวิธีการซึ่งทำได้ง่ายๆนะครับแต่ก็คือจะต้องอาศัยเอนไซม์นะฮะตัวนี้เอนไซม์คือน้ำย่อยนั่นเองนะฮะเอนไซม์ตัวนี้จริงๆแล้วเป็นน้ำย่อยที่เขาสกัดมาจากจุลินทรีย์แลคโตเบซิลัสนะฮะซึ่งเป็นจุลินทรีย์กรดแลคติกนั่นเองนะฮะซึ่งจุลินทรีย์พวกนี้เนี่ยจะย่อยน้ำตาลแลคโตสให้เป็นน้ำตาลกลูโคสกับกาแลคโตสน้ำตาล2ตัวนี้เนี่ยร่างกายสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้เลยเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยก็คือว่าจะไม่ก่อปัญหาที่ทำให้ท้องเสียหรือว่าท้องอืดท้องเฟ้อนะครับในการผลิตเนี่ยเราจะเติมเอนไซม์ตัวนี้นะฮะลงไปในน้ำนมหลังจากนั้นแล้วจะเอาน้ำนมเนี่ยไปบ่มในตู้เย็นเป็นเวลา24ชั่วโมงพอครบ24ชั่วโมงแล้วเนี่ยน้ำตาลแลคโตสจะถูกเอนไซม์หรือน้ำย่อยเนี่ยย่อยจนกลายเป็นน้ำตาลกาแลคโตสกับกลูโคสหมดละหลังจาก24ชั่วโมงแล้วเราจะน้ำนมตัวนั้นเนี่ยมาให้ความร้อนอีกทีนึงนะฮะด้วยกระบวนการพาสเจอไรซ์อุณหภูมิประมาณ80องศาเซลเซียสนะฮะแล้วก็เวลาประมาณ15ถึง20วินาทีหลังจากนั้นแล้วถึงจะเอาน้ำนมนั้นไปบรรจุใส่ภาชนะบรรจุแล้วก็ทำให้เย็นมีอายุประมาณ2สัปดาห
2: ์นมแลคโตส 0% เนี่ยนะคะก็จะมีรสชาติที่หวานดื่มครั้งแรกเนี่ยเราก็ไม่มั่นใจว่าเติมน้ำตาลหรือเปล่าก็ได้สอบถามกับทางสถาบันนะคะก็เขาก็บอกว่าไม่ได้มีการเติมน้ำตาลแต่เป็นน้ำตาลที่อยู่ในนมตามธรรมชาติอยู่แล้วพอดื่มเข้าไปแล้วเนี่ยก็ไม่ได้มีอาการมวนท้องหรือแน่นท้องเพราะฉะนั้นก็มีความมั่นใจที่เราจะดื่มได้ถึง2ขวดต่อวัน
1: อีกหนึ่งความลำบากที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยมะเร็งนั่นก็คือการที่ผู้ป่วยไม่สามารถบดเคี้ยวอาหารได้ตามปกติอันเนื่องมาจากแผลของโรคและผลข้างเคียงจากการบำบัดรักษาแล้วอาหารแบบไหน ที่จะช่วยแก้ไขปัญหาและทำให้พวกเขาพึงพอใจได้
0: ที่มาของยินดีโภชนาก็เนื่องจากว่าคนไข้ที่เป็นมะเร็งในช่องปากนะครับมักจะมีปัญหาเรื่องแผลในช่องปากทำให้เขาไม่สามารถบริโภคอาหารได้การที่คนไข้ไม่สามารถบริโภคอาหารได้เพียงพอเนี่ยทำให้เขามีปัญหาการขาดสารอาหารนะครับก็จะทำให้ร่างกายอ่อนแอลงเพราะการที่ว่าคนไข้เหล่านี้มีภาวะโภชนาการที่ดีเนี่ยจะทำให้เขามีกำลังกายในการต่อสู้โรคได้รสชาติของยินดีโภชนานะฮะที่ทำขึ้นมาขณะนี้ถึงมีสองรสชาติรสชาติของชาก็รสใช้คล้ายชาโบราณนะฮะแล้วอีกอันก็คือรสมะม่วงนะซึ่งอันนี้ก็จะมีเนื้อมะม่วงอยู่ในนี้ด้วยนะครับลักษณะของเจลี่โภชนานะฮะก็มีลักษณะคล้ายเต้าหู้อ่อนจะมีสารอาหารซึ่งค่อนข้างครบถ้วนนะฮะโดยเฉพาะในเรื่องของคาร์โบไฮเดรตโปรตีนแล้วก็ไขมันนะครับ1กล่องเนี่ยก็เท่ากับอาหาร1จานนะครับซึ่งจะมีข้าวมีเนื้อสัตว์แล้วก็มีผักเล็กน้อยนะครับซึ่งก็เป็นปริมาณที่คนไข้เนี่ยน่าจะได้รับใน1มื้อทำให้คนไข้เนี่ยสามารถได้รับสารอาหารเพียงพอตามที่ร่างกายต้องการขณะเดียวกันเนี่ยเขาสามารถรับประทานทางปากได้ลักษณะที่เป็นเจลเนี่ยสามารถเคี้ยวนะฮะโดยไม่ทำให้เจ็บในช่องปากแต่ขณะเดียวกันเวลากลืนแล้วเนี่ยก็ทำให้กลืนได้โดยที่ไม่ติดคอนะครับ
1: ส่วนประกอบหลักๆในการทำเจลลี่โภชนาแบ่งเป็น2ส่วนด้วยกันได้แก่1ส่วนของวุ้นก็คือแซนแทนกัมเป็นสารเพื่อใช้เพิ่มความเหนียวให้กับเจลลี่โดยทำการสกัดจากแบคทีเรียส่วนที่2คือสารอาหารคือโมโตเด็กตรินเป็นสารอาหารประเภทแป้งให้คาร์โบไฮเดรตนมผงให้สารอาหารประเภทโปรตีนและน้ำมันรำข้าวให้สารอาหารประเภทไขมันจากนั้นนำส่วนประกอบทั้งหมดมาผสมเข้าด้วยกัน
0: หลังจากผสมส่วนผสมต่างๆแล้วเนี่ยนะฮะในกระบวนการผลิตจริงๆเนี่ยเราต้องผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อนะในระบบท่อซึ่งอุณหภูมิจะประมาณ140องศาเซลเซียสเป็นเวลาประมาณ5วินาทีนะครับหลังจากนั้นแล้วก็จะลดอุณหภูมิลงเหลือประมาณ45องศาเซลเซียสแล้วบรรจุใส่กล่องปลอดเชื้อนะครับซึ่งกล่องปลอดเชื้อก็มีลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็รอให้เย็นหลังจากนั้นก็มีการเช็คคุณภาพก่อนที่จะส่งไปให้คนไข้ต่อไปนะครับ
3: ตอนที่ได้รับทานเจลลี่โภชนานี่นะคะมันก็นิ่มๆแล้วก็ลื่นลงไปง่ายดีไม่ลำบากรสชาติมันก็ดีค่ะเหมือนหุ้นนิ่มๆมันทานอร่อยอ่ะมันรสมันเปรี้ยวนิดๆเนี่ยไม่รสจัดจ้านเกินไปในฐานะผู้ป่วยโรคมะเร็งรายหนึ่งก็ขอกราบขอบพระคุณของผู้คิดหรือผลิตเจลลี่อันนี้ขึ้นมาให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งเนี่ยนะคะขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในการช่วยผู้ป่วยที่ให้ไม่ต้องทุกข์ทรมานในเรื่องของการกินและก็ทำให้ร่างกายนี้สมบูรณ์ขึ้นมาเหมือนมีความสดชื่นแข็งแรง
0: ผลงานนี้เป็นผลงานที่ทางสถาบันโภชนาการร่วมกับมูลนิธิทันตนวัตกรรมพระราชทานเพราะฉะนั้นผลงานตรงนี้เนี่ยได้เงินงบประมาณที่พูดง่ายๆพระราชทานมาจากพระเจ้าอยู่หัวนั่นแหละนะฮะแล้วเราก็เลยต้องไปถวายงานให้ท่านได้ทรงทราบว่าได้ทำอะไรไปบ้างนะครับก็ได้ทรงให้ข้อคิดหลายๆอย่างมาโดยเฉพาะอันที่หนึ่งคือเรื่องของบรรจุภัณฑ์ท่านก็บอกว่าบรรจุภัณฑ์คล้ายนมมากมันถ้าไปตั้งในห้างเนี่ยคนจะเขย่าเราก็จะทำให้เจลมันเสียไปก็ทรงสั่งว่าน่าจะมีรูปแบบอื่นและทรงช่วยคิดมาว่าน่าจะเป็นรูปแบบที่นอนเพราะคนเห็นปั๊บเนี่ยก็จะได้รู้ว่ามันไม่ใช่นมก็จะไม่มีการเขย่าอันที่สองที่ทรงบอกว่าอาหารทั้งหลายที่ทำให้คนไข้ทานเนี่ยจะต้องคำนึงถึงรสชาติให้ดีเพราะคนไข้คือคนป่วยทางด้านจิตใจต้องช่วยเหลือเขาเพราะร่างกายเขาป่วยแล้วอันนี้คือเป็นข้อคิดที่คิดว่านักโภชนาการทั้งหลายที่จะทำอาหารสำหรับผู้ป่วยเนี่ยต้องใช้ในการเป็นแนวคิดในการพัฒนานะครับ

0: You're listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.
1: วันนี้คุณกินอะไรอาหารที่คุณกินจะส่งผลดีส่งผลเสียกับสุขภาพของคุณอย่างไรวันนี้หมอจะชวนทุกคนมาพูดคุยเกี่ยวกับรูปแบบของการกินอาหารที่ปลอดภัยกับสุขภาพของเรากับรายการ Food Choice กินดีภาพดีเลือกได้กับหมอเอแพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตรคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลวันนี้นะคะเราก็จะมาคุยกันในเรื่องของอาหารบำรุงครรภ์ตามไตรมาสนะคะตอนนี้หลายๆท่านที่อาจจะกำลังตั้งครรภ์หรือมีการเตรียมพร้อมสำหรับการตั้งครรภ์เราจะมาคุยกันว่าเราควรจะเลือกรับประทานอาหารยังไงน้ำหนักควรจะขึ้นเท่าไหร่และดูแลตัวเองยังไงนะคะทีนี้วันนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะคุยกันเราก็จะดูว่าโภชนาการในช่วงระหว่างการตั้งครรภ์แล้วก็จะแยกเป็นในแต่ละไตรมาสกันนะคะทีนี้ในเวลาที่เราตั้งครรภ์นะคะโดยทั่วไปเนี่ยเราก็จะแบ่งการตั้งครรภ์ออกมาเป็น3ช่วงเวลาโดยทั่วไปเราก็จะบอกว่าเราตั้งท้องหรือตั้งครรภ์เนี่ยประมาณ9เดือนเราจะแบ่งมาเป็นช่วงเวลาทีละ3เดือนนะคะเราก็เลยเรียกว่าไตรมาสมาในที่นี้มอม้าสระอาสอเสือแปลว่าเดือนนะคะไตรมาสคือทุกๆ3เดือนเนาะเพราะฉะนั้นใน3เดือนแรกในระหว่างที่เราตั้งครรภ์เนี่ยเราก็จะมาดูกันว่าเด็กๆเนี่ยมีความต้องการสารอาหารมากแค่ไหนเอาเริ่มต้นก่อนหลายๆคนก็จะรู้ว่าถ้าเราพร้อมหรือเราเตรียมตัวที่จะตั้งครรภ์เนี่ยเราควรจะต้องมีการเตรียมตัวก่อนที่จะตั้งครรภ์นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตรวจเลือดการเช็คว่ามีภูมิต้านทานหรือยังหรือว่าการฉีดวัคซีนนะคะรวมถึงการรับประทานโฟเลตเนาะหลายๆท่านก็แบบให้ไปกินโฟเลตเลยอะไรอย่างเงี้ยเพื่อจะป้องกันไม่ให้เด็กเนี่ยมีปัญหาในระหว่างการตั้งครรภ์นะคะทีนี้ถ้าสมมุติว่าตั้งครรภ์แล้วต้องบอกว่าในช่วง3เดือนแรกหรือว่าไตรมาสแรกเนี่ยจริงๆช่วงนั้นนะคะคุณแม่มักจะมีอาการเรื่องของการแพ้ท้องนะคะซึ่งการแพ้ท้องเนี่ยจะทำให้รับประทานอาหารได้น้อยลงช่วงนี้ค่ะน้ำหนักอาจจะไม่ต้องเพิ่มขึ้นเลยก็ได้หรือว่าถ้าเพิ่มก็เพิ่มนิดหน่อยอย่างมากก็ประมาณสักเต็มที่คุณหมอว่าสักประมาณไม่เกิน2โลอะค่ะพอแล้วส่วนใหญ่เนี่ยเราอยากมีลูกใช่ไหมคะไตรมาสแรกนี่โอ้โหดบกันเต็มที่เลยขึ้นไปแล้ว5กิโลอันนี้ต้องระวังนะคะเพราะไตรมาสหลังๆน้ำหนักมันจะเพิ่มขึ้นไปอีกเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าพอหลังคลอดไปแล้วเนี่ยน้ำหนักลูกออกไป3โลที่เหลืออยู่กับคุณแม่อีก20อะไรแบบนี้เนื่องจากว่าอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยนะคะก็จำเป็นในเรื่องของการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรากินน้อยเกินไปก็อาจจะมีผลกับเด็กกินมากเกินไปมันก็จะส่งผลเสียกับตัวเราเองเพราะฉะนั้นถามว่าในช่วงระยะเวลาที่เราตั้งครรภ์อยู่9เดือนเนี่ยน้ำหนักมันควรจะขึ้นเท่าไหร่ถ้าให้คิดกันหลายคนก็บอกฉันก็ขึ้นแบบได้ยินข่าวโน่นนี่นั่นบอก10โล20โลอะไรเงี้ยนะคะจริงๆแล้วน้ำหนักที่เหมาะสมในระหว่างการตั้งครรภ์นะคะก็อยู่ที่ประมาณสัก11ถึง15กิโลอันนี้สำหรับคนที่เริ่มต้นก่อนการตั้งครรภ์ไม่อ้วนไม่ผอมคือน้ำหนักปกตินะคะถ้าคนเริ่มต้นก่อนที่จะท้องเนี่ยเขาผอมมากหรือเขาผอมเขาสามารถจะเพิ่มน้ำหนักในระหว่างการตั้งครรภ์เนี่ยได้ถึง15กิโลนะคะในขณะที่ถ้าเกิดเป็นคนที่อ้วนอยู่แล้วแล้วมาตั้งครรภ์อันนี้เราจะให้เขาควบคุมน้ำหนักนะคะอยู่ที่ประมาณ9ถึง11กิโลคือไม่ให้เยอะกว่านี้ในระหว่างการตั้งครรภ์เพราะถ้ามากกว่านี้นี่มันอาจจะส่งผลเสียและมีภาวะแทรกซ้อนในระหว่างการตั้งครรภ์ได้อันนี้คือมองในภาพรวมว่าถ้าสมมติเราตั้งครรภ์เนี่ยน้ำหนักเราควรจะขึ้นเท่าไหร่นะคะแล้วแต่ในแต่ละไตรมาสเนี่ยการเพิ่มขึ้นของน้ำหนักก็ไม่เท่ากันเรามาดูกันที่ไตรมาสแรกก่อนนะคะในไตรมาสแรกเองเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยน้ำหนักเนี่ยควรจะเพิ่มขึ้นอยู่ประมาณ 1-3 กิโลเท่านั้นเองไม่เยอะเหตุผลเพราะว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ร่างกายเรามีเรื่องของการ

แพ้ท้องนะคะจะมีคลื่นไส้อาเจียนจริงๆสิ่งที่ต้องระวังมากกว่าในไตรมาสแรกคือในกรณีที่เรากินอะไรไม่ได้เลยนะคะถ้าเรากินอะไรไม่ได้เลยอันนี้จะเป็นอันตรายกับเด็กนะคะอันนี้จะจำเป็นที่จะต้องมีการให้สารอาหารหรือว่าให้น้ำเกลือถามว่ารู้ได้ยังไงคือถ้าเราอ้วกมากๆแล้วเรากินอะไรไม่ได้เลยเนี่ยคุณหมอตรวจปัสสาวะพอตรวจปัสสาวะเสร็จปั๊บเนี่ยมันมีสารที่เราเรียกว่าคีโตนขึ้นมาอย่างเงี้ยแสดงว่าร่างกายเราไม่มีสารอาหารแล้วร่างกายเราสลายเอาไขมันมาใช้จนเต็มที่ละนะคะแบบนี้ค่ะคุณหมอก็จะให้เข้าโรงพยาบาลแล้วก็ให้น้ำเกลือนะคะในส่วนของยาที่จะช่วยเรื่องของการขึ้นไส้อาเจียนเนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าเป็นมากก็ทานได้ซึ่งบางทีเนี่ยเราก็จะมีการให้เป็นพวกวิตามิน B6 นะคะซึ่งจะช่วยในเรื่องของลดอาการขึ้นไส้อาเจียนในระหว่างที่ตั้งครรภ์ได้ถามว่าอาหารมีอาหารอะไรบ้างที่มี B6 นะคะก็จะมีพวกกล้วยพวกนมนะคะพวกเนื้อสัตว์ทั้งหลายนะคะหรือว่าพวกของธัญพืชอะไรพวกนี้ก็จะมี B6เนาะเพราะฉะนั้นอาจจะใช้เป็นอาหารกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นก็ได้นะคะถ้าสมมุติว่ามันเป็นมากจริงๆเนี่ยหลายๆท่านเนี่ยก็อาจจะจําเป็นต้องใช้ยานะคะแนะนําว่าให้ไปพบแพทย์แล้วกันเนาะแต่จริงๆกลุ่มคนท้องเนี่ยไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่เพราะว่ากลุ่มเนี้ยเขาจะมีความกังวลค่อนข้างมากแล้วก็ไม่ค่อยจะกล้าซื้อยากินเองอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็สําหรับไตรมาสแรกนะคะในกรณีของหลายๆท่านที่อาจจะมีปัญหาเรื่องการแพ้ท้องในระหว่างการตั้งครรภ์นะคะก็อาจจะแนะนำว่าให้แบ่งมื้อรับประทานเป็นอาหารที่น้อยๆแล้วก็กินบ่อยๆนะคะอาจจะหลีกเลี่ยงพวกของเครื่องเทศเยอะๆเพราะว่าจะทำให้มีกลิ่นรสที่ค่อนข้างฉุนแล้วอาจจะทำให้กระตุ้นให้เรื่องของการแพ้ท้องนี่เป็นมากขึ้นนะคะดื่มน้ำให้เยอะขึ้นนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงพวกอาหารรสจัดนะคะเพราะว่าในช่วงแรกๆเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องของการขึ้นไส้ร่วมด้วยค่ะพอเข้ามาสู่ไตรมาสที่2เนี่ยส่วนใหญ่เรื่องของอาการขึ้นไส้อาเจียนเนี่ยก็จะเริ่มหายไปละนะคะซึ่งเราเชื่อว่าอาจจะเป็นเรื่องของฮอร์โมนพอเข้าสู่ไตรมาสที่2เนี่ยเด็กในท้องก็จะเริ่มโตขึ้นพอเด็กโตขึ้นปั๊บเนี่ยเขาก็จะต้องการสารอาหารที่มากขึ้นตอนนี้คุณแม่จำเป็นต้องกินอาหารเพิ่มขึ้นแล้วนะคะเพิ่มเท่าไหร่จากปกติที่เคยทานอยู่เนี่ยอาจจะต้องเพิ่มขึ้นอยู่ประมาณ300แคลอรี่ต่อวันนะคะถามว่าช่วงนี้น้ำหนักจะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่มันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะและจะเพิ่มขึ้นมากที่สุดในช่วงไตรมาสที่3ซึ่งอาจจะเพิ่มขึ้นอยู่ประมาณสักสัปดาห์ละครึ่งกิโลเลยด้วยซ้ำนะคะทีนี้ในช่วงไตรมาสที่2เนี่ยค่ะการเจริญเติบโตของเด็กเขาต้องการสารอาหารมากขึ้นคุณแม่ต้องเลือกอาหารให้เหมาะสมให้ครบถ้วนทั้ง5หมู่นะคะถ้าสมมุติมันไม่เพียงพอสิ่งที่เขาทำคือเด็กเขาจะมาเอาของคุณแม่ไปใช้สังเกตว่าตอนนี้ค่ะคุณแม่จะมีปัญหาเรื่องฟันผุละถ้าเกิดกินแคลเซียมไม่พอเพราะว่าเด็กเขาต้องมีการสร้างเรื่องของกระดูกนะคะแล้วก็ฟันแคลเซียมก็ได้จากอะไรบ้างพวกของเต้าหู้นะคะถั่วเหลืองนะคะผักใบเขียวงาปลาตัวเล็กตัวน้อยอันนี้ก็จะเป็นแหล่งแร่ธาตุที่จะให้พวกแคลเซียมนะคะซึ่งส่วนใหญ่คุณแม่ก็จะเลือกดื่มนมทีนี้มันจะมีอีกประเด็นนึงก็คือเรื่องของแคลเซียมหลายคนก็จะทานเป็นนมจริงๆทานเป็นนมไม่ได้มีปัญหานะคะถามว่าจำเป็นไหมที่ต้องเป็นนมเสริมแคลเซียมจริงๆแล้วนมทั่วไปก็จะมีแคลเซียมในระดับหนึ่งประมาณสัก300มิลลิกรัมนะคะแต่ว่าการที่เสริมแคลเซียมหมายความว่าเรากินน้อยแต่เราได้แคลเซียมมากขึ้นถามว่ากินนมเยอะๆดีไหมมันก็จะมีข้อมูลอย่างนี้ค่ะในกรณีของคนที่ตั้งครรภ์ถ้าเดิมเนี่ยไม่ค่อยจะกินนมแล้วไม่แนะนำว่าให้กินนมเพิ่มขึ้นเยอะๆเพราะว่าในอนาคตเด็กมีโอกาสที่จะเกิดเรื่องของการแพ้นมแต่ถ้าสมมุติคุณแม่กินนมอยู่แล้วกินได้เลยนะคะหรือถ้าเกิดบอกว่าเอ๊ะฉันไม่กินนมฉันจะกินนมได้ไหมกินได้ค่ะแต่ไม่ต้องกินทีเดียวแบบหักโหมทีละสักแบบ 2-3 แก้วอะไรแบบนี้หรือถ้าไม่อยากจะทานนมที่เป็นนมวัวก็อาจจะเลือกแหล่งของแคลเซียมจากที่อื่นไม่ว่าจะเป็นเต้าหู้ถั่วเหลืองนะคะงาปลาตัวเล็กตัวน้อยหรือจะเป็นผักใบเขียวก็ได้ค่ะอันที่สองธาตุเหล็กค่ะคุณแม่อาจจะมีปัญหาเรื่องของธาตุเหล็กลดลงเพราะว่าเด็กเขาต้องสร้างเม็ดเลือดนะคะคุณแม่ก็อาจจะมีปัญหาเรื่องซีดธาตุเหล็กอยู่ในไหนธาตุเหล็กในเครื่องในในตับใช่ไหมคะเนื้อแดงนะคะแล้วก็จะมีผักสีเขียวเข้มอันนี้ก็จะมีธาตุเหล็กในช่วงแรกเราจะไม่แนะให้กินพวกของซัพพลิเมนต์หรือว่าพวกของวิตามินหรือแร่ธาตุเสริมเหตุผลเพราะว่ามันมีเรื่องของคลื่นไส้อาเจียนร่วมด้วยถ้าเกิดไปแนะนำให้กินพวกของธาตุเหล็กในช่วงแรกอาจจะมีปัญหานะคะเพราะว่าพวกนี้นี่มันอาจจะทำให้เกิดการระคายเคืองแล้วก็จะทำให้กระตุ้นให้มีเรื่องของคลื่นไส้อาเจียนได้ด้วยเหมือนกันนะคะอันถัดมาค่ะคุณแม่ควรจะต้องดื่มน้ำให้เพียงพอนะคะดื่มน้ำประมาณ 8-10 แก้วต่อวันนะคะคุณแม่อาจจะมีปัญหาจริงๆเพราะว่าเวลาที่มดลูกมันโตขึ้นเนี่ยจะทำให้ไปกดทับตัวของกระเพาะปัสสาวะและทำให้ฉี่บ่อยแต่ว่าตรงนี้คุณแม่จำเป็นที่จะต้องดื่มน้ำให้เพียงพอค่ะในส่วนของอาหารที่มี

โปรตีนนะคะคุณแม่ก็จำเป็นที่จะต้องได้โปรตีนสูงขึ้นเพื่อจะช่วยเรื่องการเจริญเติบโตของลูกด้วยนะคะซึ่งแหล่งที่จะให้โปรตีนก็จะเป็นเนื้อสัตว์ไข่นมถั่วใช่ไหมคะทีนี้หลายๆท่านก็จะชอบบอกว่าเออกินปลาสิทีนี้ปลาเนี่ยนอกจากจะเป็นโปรตีนที่ดีย่อยง่ายแล้วเนี่ยในปลาเองก็จะมีกรดไขมันชนิดนึงที่เรียกว่าโอเมก้า3นะคะหลายๆคนก็พยายามที่จะกินปลาให้เยอะขึ้นมีข้อควรระวังอยู่ 2-3 อย่างค่ะอันแรกคือกินปลาได้นะคะแต่ว่าถ้าไปซื้อเป็นพวกของแคปซูลที่เป็นกรดไขมันที่เป็นโอเมก้า3เนี่ยอาจจะต้องระวังนิดหน่อยโดยเฉพาะในช่วงการตั้งครรภ์ในช่วงแรกเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยภายในช่วง3เดือนแรกเนี่ยการตั้งครรภ์ที่ไม่สมบูรณ์หรือมีปัญหาเนี่ยอาจจะทำให้เกิดการแท้งได้ทีนี้กรดไขมันโอเมก้า3อะค่ะมันจะทำให้เลือดมันใสมันจางนะคะละลายลิ่มเลือดเหมือนกับคุณสมบัติเหมือนแอสไพรินเพราะฉะนั้นโอกาสเลือดออกมีหลายๆท่านก็จะไม่แนะนำให้ไปกินพวกของน้ำมันปลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงของไตรมาสแรกอันที่สองถ้าเราจะเลือกอาหารที่เป็นปลาเราอาจจะต้องให้ความระมัดระวังนิดนึงคือโดยทั่วไปเราจะบอกว่าเราให้กินปลาได้นะคะแต่ถ้าหากว่าจะกินปลาแนะนำว่าควรจะกินให้หลากหลายเหตุผลเพราะบางคนอยากได้โอเมก้า3เลือกกินปลาทะเลน้ำลึกเนี่ยเราก็ไปซื้อมากินแล้วกินเยอะสิ่งหนึ่งที่อาจจะต้องระมัดระวังก็คือสารปนเปื้อนที่ติดมากับปลานะคะไม่ว่าจะเป็นพวกของสารปรอทแคดเมียมอะไรเงี้ยมันจะส่งผลกับเรื่องของสมองของเด็กได้อะค่ะดังนั้นเนี่ยในกรณีของคนที่ตั้งครรภ์นะคะเราจะแนะนำว่าให้กินปลาเนี่ยประมาณ 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ในที่นี้เนี่ยก็คือ1ครั้งเนี่ยเรากินประมาณเท่ากับ1ฝ่ามือนะคะอันนี้ก็คือ1ส่วนแล้วก็ให้กินอยู่ที่ประมาณสัก1หรือ2ส่วนต่อสัปดาห์เพื่อจะให้ได้รับโปรตีนที่เพียงพอมีโอเมก้า3ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ช่วยป้องกันไม่ให้ได้รับพวกของสารปรอทที่มันมากเกินไปที่อาจจะปนเปื้อนมากับปลานอกจากนี้เราอาจจะเลือกปลาที่ไม่ใช่เป็นพวกปลาทะเลกินปลาน้ำจืดร่วมด้วยได้ค่ะให้กินให้หลากหลายแล้วก็พวกของโฟเลตโฟเลตอันนี้สำคัญจริงๆต้องบอกว่าโฟเลตสำคัญมาตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์ละจนกระทั่งตอนช่วงไตรมาสที่2เนี่ยโฟเลตสำคัญในเรื่องของการสร้างในระบบประสาทของเด็กตัวโฟเลตเองเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยป้องกันเรื่องของปากแหว่งเพดานโหว่แล้วก็เรื่องของระบบประสาทของเด็กที่ผิดปกติได้นะคะที่เราเรียกว่าเป็น neural tube defectนะคะถามว่ามีอยู่ในไหนในผักใบเขียวนะคะในนมก็มีนะคะแล้วก็จะเป็นพวกของเครื่องในนะคะอาจจะเป็นพวกของตับพวกนี้ก็จะมีพวกของธาตุเหล็กแล้วก็มีโฟเลตอยู่ค่ะดังนั้นเนี่ยก็เลยบอกว่าถ้าสมมุติมันป้องกันได้การกินโฟเลตเข้าไปแล้วจะทำให้ความเสี่ยงตรงนี้ลดลงแล้วก็แนะนำว่าถ้าใครมีแพลนที่จะตั้งท้องก็ควรจะทานโฟเลตไปเลยแล้วก็จะเป็นไอโอดีนขาดไอโอดีนคุณแม่ขาลูกจะเกิดมามีปัญหาเรื่องของไทรอยหรือว่าจะมีปัญหาเรื่องของที่เขาเรียกว่าโรคได้เพราะฉะนั้นสติปัญญาของลูกก็จำเป็นเนาะไอโอดีนเอามาจากไหนอันที่หนึ่งเกลือที่เราใช้เนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเกิดเป็นเกลือที่ผสมไอโอดีนอยู่แล้วก็โอเคอันที่สองก็มาจากพวกของอาหารทะเลนะคะอันนี้ก็จะเป็นแหล่งที่จะได้ไอโอดีนนะคะในส่วนของข้าวแป้งเองเนี่ยก็อาจจะต้องบอกว่ากินได้แต่ว่าให้จำกัดในส่วนที่เป็นน้ำตาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในคนที่เริ่มต้นก่อนตั้งครรภ์เนี่ยอ้วนอยู่แล้วมีประวัติครอบครัวเบาหวานหรือว่าน้ำหนักเร็วอันนี้ต้องระวังไม่งั้นเดี๋ยวจะมีปัญหาเรื่องของเบาหวานในระหว่างตั้งครรภ์นะคะในช่วงไตรมาสที่2เนี่ยนะคะทีนี้เราก็คุยกันแล้วเรื่องของอาหารทีนี้คุณแม่หลายคนพอไม่แพ้นะคะไม่แพ้ท้องแล้วเนี่ยก็เพิ่มกินเยอะขึ้นเวลาทำให้น้ำหนักมันเพิ่มขึ้นมากเกินไปหรือว่าคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องอ้วนอยู่แล้วนะคะให้ระวังด้วยเพราะว่ามีโอกาสที่จะเกิดเรื่องของเบาหวานในขณะตั้งครรภ์ดังนั้นสิ่งที่อาจจะต้องหลีกเลี่ยงหรือต้องระวังก็คือพวกน้ำหวานหรือว่าเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลเป็นปริมาณมากนะคะแล้วก็อาจจะมีการตรวจเรื่องของน้ำตาลในระหว่างนี้นะคะเพื่อจะดูว่ามีเบาหวานในระหว่างตั้งครรภ์หรือเปล่านะคะถ้ามีเบาหวานในระหว่างการตั้งครรภ์เนี่ยอันนี้ก็จะส่งผลเสียกับเด็กอาจจะต้องมีการฉีดยาเยอะแยะไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเราเริ่มจากเราคุมอาหารเราก่อนนะคะให้น้ำหนักเนี่ยขึ้นตามเกณฑ์ไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปนะคะแล้วก็เลือกอาหารที่เหมาะสมไม่เลือกอาหารที่มันมีน้ำตาลสูงมากนะคะอันนี้ก็จะเป็นทางนึงที่จะช่วยป้องกันเรื่องของเบาหวานระหว่างการตั้งครรภ์ค่ะในกรณีที่เรามีเบาหวานระหว่างการตั้งครรภ์นะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเด็กเนี่ยเขาจะได้รับน้ำตาลจากตัวคุณแม่เด็กก็จะตัวโตเพราะฉะนั้นถามว่าเด็กตัวโตก็ดีสิฉันอยากให้ลูกฉันตัวโตประเด็นก็คือว่าเด็กตัวโตเวลาจะคลอดก็จะคลอดยากอันที่สองพอคลอดปั๊บเด็กเนี่ยเขาจะต้องมาใช้ระบบไหลเวียนของตัวเขาเองละจากเดิมที่เขาได้รับจากคุณแม่เพราะฉะนั้นจากเดิมเด็กที่เคยได้รับน้ำตาลสูงๆพอตัดสายสะดือปั๊บหมายถึงว่าระดับน้ำตาลในเลือดเขาไม่พอเด็กก็จะน้ำตาลตกก็อาจจะมีปัญหากับเด็กได้อันนี้คือสิ่งที่เจอบ่อย
นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องการให้เกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นเราก็ต้องการทำให้น้ำหนักของคุณแม่เนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมระดับน้ำตาลในเลือดของคุณแม่เนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมค่ะแล้วเราก็เข้ามาสู่ในไตรมาสที่3แล้วนะคะถ้าสมมุติว่าการตั้งครรภ์ผ่านมาได้

ในแต่ละรอบที่เราไปตรวจครรภ์เนี่ยเขาก็อาจจะให้เราสังเกตนิดนึงว่าขาเราจะเริ่มบวมแล้วยังคุณแม่จะเริ่มมีปัญหาแล้วค่ะเพราะว่าพอเข้าสู่ไตรมาสที่3ปั๊บเนี่ยพอครรภ์มันสูงขึ้นโตขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นเวลากินเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องของกรดไหลย้อนกินเข้าไปนิดนึงก็อาจจะรู้สึกว่าโอ้โหมันแน่นมันรู้สึกเหมือนกับมีกรดไหลขึ้นมาแม่อาจจะมีปัญหาเรื่องของขาบวมเวลาขาบวมนี่ต้องระวังนิดนึงค่ะเวลาไปตรวจเขาจะต้องตรวจดูปัสสาวะด้วยถ้าสมมุติว่าตรวจปัสสาวะแล้วมีโปรตีนขึ้นมาหรือคุณแม่ที่อยู่ที่บ้านแล้วมีเครื่องวัดความดันแล้วความดันสูงอันนี้ต้องระวังนะคะความดันสูงมีโปรตีนขึ้นขาบวมอันนี้เป็นการบ่งบอกว่าจะมีภาวะครรภ์เป็นพิษซึ่งอันนี้ต้องรีบไปเจอคุณหมอละนะคะก็ในกรณีที่มีภาวะครรภ์เป็นพิษนะคะก็คือภาวะความดันสูงในคุณแม่ทีนี้พอเวลาความดันสูงมากๆเนี่ยก็จะมีโปรตีนไข่ขาวรั่วขาบวมได้อันนี้ก็จะตรวจได้นะคะทุกๆครั้งที่เราไปฝากครรภ์เนี่ยคุณหมอเขาก็อาจจะขอตรวจปัสสาวะเพื่อจะเช็คพวกนี้แล้วก็วัดความดันนะคะถ้ามันเป็นมากๆเนี่ยสิ่งที่เป็นเนี่ยก็อาจจะทำให้คุณแม่มีตามัวนะคะหรือว่ารุนแรงจริงๆบางคนเนี่ยถึงขนาดชักได้เลยนะคะส่วนลูกเนี่ยสุขภาพของลูกในท้องเนี่ยก็จะบอกว่าเด็กสุขภาพไม่ดีเวลาเด็กสุขภาพไม่ดีเนี่ยเขาก็อาจจะไม่สามารถที่จะอยู่ในท้องได้ละนะคะก็อาจจะทำให้มีการคลอดก่อนกำหนดนะคะหรือว่าบางทีเนี่ยคุณหมออาจจะจำเป็นที่ต้องหยุดการตั้งครรภ์เพราะว่าถ้าเกิดอยู่ในท้องเนี่ยเด็กอาจจะเป็นอันตรายมากกว่าต้องรีบเอาเด็กออกมาแล้วมาเลี้ยงข้างนอกนะคะซึ่งอันนี้เป็นภาวะที่ไม่มีใครอยากให้เจอถามว่าจะต้องทำยังไง1ติดตามระวังแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเจอก็รีบรักษาตั้งแต่เริ่มต้นนะคะโดยสรุปนะคะก็คือเวลาที่เราตั้งครรภ์เนี่ยต้องบอกก่อนว่าค่าเฉลี่ยเวลาที่เด็กคลอดอะค่ะอยู่ประมาณ2กิโลครึ่งถึง3กิโลเมื่อไหร่เราจะเรียกว่าเด็กตัวโตเกินกว่า4กิโลถ้าใครคลอดเด็กแล้วลูกเกิดมาเนี่ยหนักเกิน4กิโลอันนี้ต้องมาเช็คแล้วล่ะค่ะว่าคุณแม่จะเป็นเบาหวานหรือเปล่านะคะอันที่สองก็คือถ้าเกิดลูกอยู่ในระดับประมาณนี้ก็ต้องนึกภาพว่าอุ้ยน้ำหนักที่เราเพิ่มขึ้นในระหว่างตั้งครรภ์เนี่ยตอนนี้อยู่กับแม่ต่อให้เอารกออกไปน้ำคร่ำออกไปจริงๆก็ไม่กี่กิโลนะคะดังนั้นในแง่ของการตั้งครรภ์น้ำหนักที่เหมาะสมอยู่ประมาณ11กิโลสำหรับคนที่ก่อนตั้งครรภ์น้ำหนักปกติถ้าผอมตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์เพิ่มได้มากกว่านี้ถ้าอ้วนต้องลดให้น้อยกว่านี้เพราะฉะนั้นอยู่ที่ประมาณสัก 9-13 กิโลนะคะ11ตรงกลางสำหรับคนที่น้ำหนักปกติคนอ้วนเพิ่มประมาณสัก9โลคนผอมเพิ่มได้13โลอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะอีกอันนึงก็คือท้องแฝดนะคะหลายๆคนเดี๋ยวนี้ไม่ว่าจะท้องแฝดด้วยเรื่องของเป็นไปตามธรรมชาติหรือว่าใช้วิวัฒนาการทางการแพทย์แล้วทำให้มีการตั้งครรภ์แฝดเพิ่มขึ้นในคนที่ท้องแฝดเนี่ยจริงๆเราอนุญาตให้เพิ่มน้ำหนักได้มากกว่าท้องปกติหรือว่าท้องเดี่ยวนะคะท้องเดี่ยวเพิ่มได้11โลเงี้ยท้องแฝดอาจจะได้ถึงเกือบ20โลนะคะแต่ว่าเวลาที่เพิ่มไปถึง20โลนี่ต้องบอกว่าภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้นในคนที่ตั้งครรภ์แฝดเนี่ยจะมีมากกว่าคนที่ตั้งครรภ์ปกติเพราะฉะนั้นบอกว่าคนว่าจะพูดว่าโอ้ยดีจังเลยท้องแฝดคลอดทีเดียวได้ลูก2คนต้องบอกว่าอันตรายกับสุขภาพของคุณแม่และลูกเนี่ยมากกว่าท้องเดียวอันที่2คือหลังคลอดไปแล้วเนี่ยการดูแลก็จะลำบากมากขึ้นเหมือนกันค่ะนอกเหนือจากการที่เราจะเลือกว่าเราจะกินอาหารชนิดไหนแล้วเนี่ยการปรุงอาหารก็สำคัญนะคะไม่ใช่แค่คนท้องค่ะคนทั่วไปก็ตามควรจะเลือกอาหารที่สุกสะอาดนะคะแล้วก็ใหม่ในการที่จะเอามาปรุงอาหารนะคะหลีกเลี่ยงอาหารพวกที่เป็นอาหารแปรรูปหรือว่าอาหารหมักดองนะคะทีนี้ตรงนี้นี่ถามว่าช่วยอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดอาหารที่เรากินเนี่ยมันไม่สุกไม่สะอาดหรือมีการปนเปื้อนมันอาจจะทำให้เกิดเรื่องของการติดเชื้อหรือว่าท้องเสียจะทำให้คุณแม่มีปัญหาเรื่องของการขาดน้ำเสียน้ำเสียเกลือแร่หรืออาจจะมีอันตรายกับเด็กได้อะค่ะอันนี้ก็เลยทำให้ส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะบอกว่าในคนท้องควรจะกินอาหารที่ปรุงสุกสะอาดนะคะนอกเหนือจากอาหารที่เราแนะนำให้กินแล้วเนี่ยถามว่าแล้วเราห้ามกินอะไรอันนี้ก็จะพูดไปบ้างแล้วก็คือข้อแรกเราจะห้ามพวกที่เป็นน้ำตาลเยอะๆเมื่อกี้บอกไปละว่าเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำหนักเลยหรือว่าจะเป็นเรื่องของเบาหวานในระหว่างตั้งครรภ์นะคะพวกของไขมันเยอะๆไขมันเยอะนี่นอกเหนือจากเรื่องของน้ำหนักตัวเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าคุณแม่ที่ตั้งท้องเมื่อสักครู่เนี่ยจะบอกว่าเนื่องจากพออายุครรภ์มากขึ้นนะคะในท้องเราเนี่ยมันมีเด็กอยู่การบีบตัวหรืออะไรของลำไส้ก็จะลำบากนะคะคุณแม่มีโอกาสที่จะเกิดเรื่องของท้องอืดมีเรื่องของกรดไหลย้อนได้ง่ายอยู่แล้วการที่เรากินอาหารที่มีไขมันมากอะค่ะการบีบตัวของลำไส้จะทำได้ช้าลงโอกาสที่จะเกิดท้องอืดจะยิ่งเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการกินอาหารไขมันมากจะทำให้

0: แม่มีโอกาสท้องอืดมากขึ้นนะคะแล้วสุดท้ายก็จะเป็นกลุ่มอาหารรสจัดซึ่งอันนี้จะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของกรดไหลย้อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีที่พอตั้งครรภ์เยอะขึ้นไตรมาสสูงๆมากขึ้นเนี่ยก็จะมีเรื่องของกรดไหลย้อนก็หลีกเลี่ยงอาหารรสจัดค่ะคำถามยอดฮิตของคุณแม่นะคะก็จะมีอยู่ 2-3 อย่างอันแรกคือจะไปปาร์ตี้ได้ไหมจะกินแอลกอฮอล์ได้หรือเปล่าอันที่2ก็คือจะยังกินชากาแฟได้ไหมนะคะแอลกอฮอล์จริงๆเนี่ยไม่ค่อยแนะนำนะคะอันที่2เนี่ยในส่วนของชากาแฟนะคะชากาแฟเนี่ยจริงๆแล้วถามว่ามีข้อเสียยังไงมันมีข้อมูลค่ะว่าคาเฟอีนอาจจะมีผลกระทบทำให้มีผลกระทบกับเด็กอย่างเช่นสมมุติในช่วงไตรมาสแรกหรือว่าในช่วงไตรมาสแรกอาจจะทำให้มีการแท้งหรืออะไรเกิดขึ้นนะคะทีนี้ถามว่าถ้าเกิดว่าชอบมากจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่คุณแม่ที่อยากจะตั้งครรภ์หรืออยากมีลูกเนี่ยก็พยายามหยุดเองอยู่แล้วแหละที่เห็นนะคะแต่ถ้าหยุดไม่ได้จริงๆเนี่ยก็พยายามที่จะเลี่ยงโดยการที่จะไปกินเครื่องดื่มที่มันเป็นดีคาเฟอีนหรือว่าเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นเลยอันนี้ก็มีได้เหมือนกันนะคะถามว่าจำเป็นที่จะต้องหยุดเลยไหมจริงๆข้อมูลหลายๆคนก็อาจจะบอกว่าอาจจะยังพอทานได้แต่ว่าในปริมาณที่น้อยเช่นประมาณสัก1แก้วนะคะหรือว่าเปลี่ยนไปเป็นพวกของดีเคฟอย่างนี้เป็นต้นค่ะสรุปแล้วจริงๆแล้วอาหารกับการตั้งครรภ์นี่ก็มีความสำคัญมากเนาะเพราะว่าในช่วงเวลาปกติเนี่ยเรากินอาหารเพื่อตัวเราคนเดียวแต่ในระหว่างที่เราตั้งครรภ์เนี่ยเรากินอาหารเพื่อส่งผลกระทบไปถึงลูกของเราด้วยแล้วเราก็ต้องการให้ลูกเราออกมาเจริญเติบโตแข็งแรงนะคะเป็นเด็กที่มีสุขภาพดีมีความฉลาดเพราะฉะนั้นของที่เรากินกินยังไงมันก็จะส่งผลถึงลูกเราอย่างนั้นนะคะอันแรกที่เราจะดูกันก็คือน้ำหนักที่เหมาะสมนะคะแล้วก็เลือกชนิดของอาหารที่เหมาะสมสำหรับเด็กนะคะเป็นอาหารที่มีโปรตีนสูงแคลเซียมธาตุเหล็กแล้วก็โฟเลตนะคะรวมถึงไอโอดีนนะคะเรื่องของน้ำมันปลาหรือว่าโอเมก้า3อันนี้ก็จำเป็นแต่ว่าอาจจะอยู่ในรูปของอาหารมากกว่าจะอยู่ในรูปของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะที่สำคัญเลยค่ะเราควรจะต้องไปฝากครรภ์นะคะเพราะว่าในระหว่างที่เราฝากครรภ์เนี่ยมันก็จะมีการติดตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำหนักเรื่องของความดันหรือสิ่งผิดปกติที่อาจจะเกิดขึ้นกับลูกเราเป็นระยะทำให้เราสามารถที่จะเจอได้ตั้งแต่ในระยะต้นแล้วก็รักษาได้นะคะดังนั้นถ้าใครตั้งครรภ์เนี่ยก็แนะนำว่าควรจะต้องไปฝากครรภ์นะคะพบคุณหมอเป็นระยะค่ะ
1: สำหรับในคนท้องนะคะก็จะมีความเป็นห่วงลูกอยู่แล้วนะคะแล้วก็ระมัดระวังมากเลยในเรื่องของการใช้ยากลุ่มแรกโดยเฉพาะในกลุ่มที่เป็นยาปฏิชีวนะนะคะอันนี้นอกเหนือจากว่าเราแพ้ยาเนี่ยยาปฏิชีวนะบางชนิดเนี่ยเราก็ไม่แนะนำในคนตั้งครรภ์นะคะโดยเฉพาะกลุ่มเตต้าไซคลินพวกของสเตรปโตไมซินคอรัมเฟนิคอลหรือว่าไนโตฟูแรนตูอีนนะคะนอกจากนี้ถ้ายาปฏิชีวนะตัวใหม่ๆเนี่ยถ้าจะใช้เนี่ยต้องบอกคุณหมอเสมอนะคะว่าตัวเองตั้งครรภ์อยู่นะคะแล้วต้องเช็คว่าอันเนี้ยสามารถให้ได้ในผู้หญิงที่ตั้งครรภ์กลุ่มที่2จะเป็นพวกของยาแก้ปวดลดไข้อันนี้แนะนำให้กินพาราเซตามอลนะคะกลุ่มของเอนเซดหรือว่าแอสไพรินเช่นพวกของไอบูโปรเฟนนาโพเซนหรือวอเทเรนพวกนี้เนี่ยถ้าคุณแม่กินในช่วงตั้งครรภ์อ่อนๆเนี่ยอาจจะเพิ่มความเสี่ยงของการแท้งได้นะคะเพราะว่ายาเนี่ยมันจะไปทำให้เลือดไม่ค่อยแข็งตัวนะคะในบางรายค่ะอาจจะมีการให้รับประทานแอสไพรินแต่ว่าด้วยเหตุผลอื่นเพราะฉะนั้นตรงนี้ขึ้นกับว่าเขาจะให้กินด้วยเหตุผลอะไรอีกกลุ่มหนึ่งนะคะก็จะเป็นพวกของยาแก้คันหรือว่ายาแก้แพ้นะคะบางทีคุณแม่จะบอกว่าเอ๊ะมีน้ำมูกมีโน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเป็นไปได้ก็ล้างจมูกนะคะหรือไม่เนี่ยก็รักษาตามอาการไปก่อนยาแก้แพ้บางกลุ่มเนี่ยเราก็ไม่แนะนำให้คนไข้รับประทานนะคะโดยเฉพาะถ้าเป็นคนไข้ที่มีการตั้งครรภ์อยู่ส่วนของยาแก้ไอเนี่ยให้หลีกเลี่ยงยาแก้ไอที่มีส่วนผสมของไอโอดีนนะคะเพราะว่าอันเนี้ยจะมีผลกับเด็กในท้องอาจจะทำให้เด็กเนี่ยมีคอพอกได้แล้วก็ยานอนหลับไม่แนะนำเลยสำหรับคุณแม่เพราะว่าอาจจะไปกดเรื่องของกล้ามเนื้อการหายใจของเด็กนะคะทำให้มีอาการเรื่องของกล้ามเนื้ออ่อนแรงได้ค่ะ
0: จากที่เราทราบไปแล้วนะคะว่าอาหารอะไรที่ควรจะกินอาหารอะไรที่ไม่ควรจะกินแต่ว่าหลายคนก็ยังนึกภาพไม่ออกว่าเออเราฉันจะกินอะไรได้บ้างหรือเมนูอาหารหน้าตามันจะเป็นยังไงนะคะข้างล่างค่ะจะมีลิงก์ให้นะคะเข้าไปติดตามดูได้เลยจะมีเมนูอาหารในแต่ละไตรมาสนำเสนอทุกท่านนะคะ
2: พบกับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol ChannelYouTube Mahidol Channel, Apple Podcast, Spotify, Anchor, Blogdit. ดำเนินรายการโดยหมอเอผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตร

0: หมอขอบ่นครับวันนี้คุณหมอจะมาบ่นคนไข้ที่ชอบเข้าใจผิดทำให้คุณหมอเนี่ยต้องคิดหนักครับคุณหมอเลยอยากจะมาระบายให้คนไข้ได้ฟังกันครับ
1: โทรโขมพร้อมแล้วครับคุณหมอเชิญครับ
2: หมอขอบ่นหมอก็รักษาคนไข้กระดูกและข้อมาเกือบ10ปีนะสิ่งที่หมอเจอได้บ่อยๆเลยเนี่ยคือคนที่เป็นโรคกระดูกทับเส้นนะครับหรือกระดูกสันหลังเสื่อมกดทับเส้นประสาทซึ่งโรคเนี้ยอาการก็จะมีได้ตั้งแต่หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นปวดนะครับชาหรืออ่อนแรงในบางคนเนี่ยอาการเป็นเยอะมากๆคือแปลว่าอะไรเส้นประสาทมันถูกกดทับเยอะๆนะจนกระทั่งขาชาขาอ่อนแรงจนบางคนเนี่ยถึงกับเดินไม่ได้แล้วคนบางคนนะครับหมอบอกว่าตัวโรคที่เป็นเยอะแล้วต้องรักษาด้วยการผ่าตัดบางคนก็จะกลัวมากๆโดยเฉพาะการผ่าตัดกระดูกสันหลังเนี่ยบางคนคิดว่ามันร้ายแรงมากๆและบางคนก็คิดว่ามันน่ากลัวเหมือนผ่าตัดสมองผ่าตัดหัวใจแต่ละอย่างเนี่ยคือจริงๆมันมีวิวัฒนาการไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับบางทีหมอแนะนำผ่าตัด2กล้องนะแต่คนไข้กลัวมากๆนะครับจนไม่อยากผ่าตัดเขาก็จะไปตามหาวิธีการรักษาแบบอื่นๆอย่างเช่นมีการไปนวดนะครับไปตอกเส้นบางครั้งนะครับสามารถทำให้อาการแย่ลงได้ในกรณีแบบไหนบ้างนะครับในผู้สูงอายุบางคนเนี่ยคุณภาพกระดูกไม่ค่อยดีนะครับบางคนเป็นกระดูกพรุนร่วมด้วยอยู่แล้วการที่ไปนวดแบบบิดอย่างรุนแรงมีการเหยียบก็จะทำให้เกิดความเสี่ยงได้กระดูกที่ไม่แข็งแรงอยู่แล้วอาจจะได้รับบาดเจ็บจากที่โรคเดิมเนี่ยเป็นแค่ข้อเสื่อมก็อาจจะมีกระดูกแตกหักตามมาได้หมอขอย้ำอีกทีนะครับการรักษาแผนปัจจุบันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดและสามารถช่วยให้คุณภาพชีวิตของคุณดีขึ้นได้ครับ
0: ใครที่กลัวการรักษาแผนปัจจุบันแล้วไปหาวิธีการรักษามาเองเนี่ยต้องระวังให้ดีนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยจากที่ป่วยเบาๆจะกลายเป็นป่วยหนักได้นะครับร่างกายอ่อนแออย่ามางอแงกับหมอนะ

คลทั่วไปไม่มีสิทธิ์เป็นมะเร็งตับนะครับมีความเสี่ยงน้อยมากงั้นคนที่มีความเสี่ยงก็คือที่1เป็นไวรัสตับอักเสบ B เรื้อรังท่านมีพี่น้องท้องเดียวกันพ่อแม่หรือญาติพี่น้องฝ่ายพ่อแม่เป็นไวรัส B หรือเป็นมะเร็งตับท่านควรจะได้รับการตรวจว่าท่านเป็นไวรัส B มั้ยหรือเป็นไวรัสตับอักเสบ C เรื้อรังเช่นมีประวัติได้รับเลือดหรือส่วนประกอบของเลือดก่อนปี2533เนื่องจากก่อนปี2533เรายังไม่รู้นะครับว่ามีไวรัสตับอักเสบ C อยู่ในเลือดมันเราก็เลยไม่มีการตรวจกรองหรือมีประวัติเคยใช้ยาเสพติดใช้เข็มฉีดยาร่วมกันด้วยวิธีอื่นๆหรือว่าเป็นคนที่ดื่มสุราแล้วไม่สามารถจะเลิกได้แล้วก็ตับก็มีความเสื่อมไปจากโรคพิษสุราเนี่ยนะครับหรือว่ามีโรคประจำตัวชนิดอื่นที่ทำให้มีตับเสื่อมมากขึ้นเช่นมีเบาหวานมีภาวะไขมันพอกตับกลุ่มนี้ก็จะเป็นความเสี่ยงที่จะเกิดมะเร็งตับถ้าท่านมีปัจจัยเสี่ยงถึงแม้ท่านไม่มีอาการการเสียเวลาสักเล็กน้อยทุก6เดือนไปพบแพทย์เป็นระยะเนี่ยเป็นตัวที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้ยังรักษาหายขาดได้ครับ

You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol

วันนี้คุณกินอะไรอาหารที่คุณกินจะส่งผลดีส่งผลเสียกับสุขภาพของคุณอย่างไรวันนี้หมอจะชวนทุกคนมาพูดคุยเกี่ยวกับรูปแบบของการกินอาหารที่ปลอดภัยกับสุขภาพของเรากับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้กับหมอเอแพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตรคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลวันนี้นะคะเราก็จะมาคุยกันในเรื่องของอาหารบำรุงครรภ์ตามไตรมาสนะคะตอนนี้หลายๆท่านที่อาจจะกำลังตั้งครรภ์หรือมีการเตรียมพร้อมสำหรับการตั้งครรภ์เราจะมาคุยกันว่าเราควรจะเลือกรับประทานอาหารยังไงน้ำหนักควรจะขึ้นเท่าไหร่และดูแลตัวเองยังไงนะคะทีนี้วันนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะคุยกันเราก็จะดูว่าโภชนาการในช่วงระหว่างการตั้งครรภ์แล้วก็จะแยกเป็นในแต่ละไตรมาสกันนะคะทีนี้ในเวลาที่เราตั้งครรภ์นะคะโดยทั่วไปเนี่ยเราก็จะแบ่งการตั้งครรภ์ออกมาเป็น3ช่วงเวลาโดยทั่วไปเราก็จะบอกว่าเราตั้งท้องหรือว่าตั้งครรภ์เนี่ยประมาณ9เดือนเราจะแบ่งมาเป็นช่วงเวลาทีละ3เดือนนะคะเราก็เลยเรียกว่าไตรมาสมาในที่นี้มอม้าสระอาสอเสือแปลว่าเดือนนะคะไตรมาสคือทุกๆ3เดือนเนาะเพราะฉะนั้นใน3เดือนแรกในระหว่างที่เราตั้งครรภ์เนี่ยเราก็จะมาดูกันว่าเด็กๆเนี่ยมีความต้องการสารอาหารมากแค่ไหนเอาเริ่มต้นก่อนหลายๆคนก็จะรู้ว่าถ้าเราพร้อมหรือเราเตรียมตัวที่จะตั้งครรภ์เนี่ยเราควรจะต้องมีการเตรียมตัวก่อนที่จะตั้งครรภ์นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตรวจเลือดการเช็คว่ามีภูมิต้านทานหรือยังหรือว่าการฉีดวัคซีนนะคะรวมถึงการรับประทานโฟเลตเนาะหลายๆท่านก็แบบให้ไปกินโฟเลตเลยอะไรอย่างเงี้ยเพื่อจะป้องกันไม่ให้เด็กเนี่ยมีปัญหาในระหว่างการตั้งครรภ์นะคะทีนี้ถ้าสมมุติว่าตั้งครรภ์แล้วต้องบอกว่าในช่วง3เดือนแรกหรือว่าไตรมาสแรกเนี่ยจริงๆช่วงนั้นนะคะคุณแม่มักจะมีอาการเรื่องของการแพ้ท้องนะคะซึ่งการแพ้ท้องเนี่ยจะทำให้รับประทานอาหารได้น้อยลงช่วงนี้ค่ะน้ำหนักอาจจะไม่ต้องเพิ่มขึ้นเลยก็ได้หรือว่าถ้าเพิ่มก็เพิ่มนิดหน่อยอย่างมากก็ประมาณสักเต็มที่คุณหมอว่าสักประมาณไม่เกิน2โลอะค่ะพอแล้วส่วนใหญ่เนี่ยเราอยากมีลูกใช่ไหมคะไตรมาสแรกนี่โอ้โหดบกันเต็มที่เลยขึ้นไปแล้ว5กิโลอันนี้ต้องระวังนะคะเพราะไตรมาสหลังๆน้ำหนักมันจะเพิ่มขึ้นไปอีกเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าพอหลังคลอดไปแล้วเนี่ยน้ำหนักลูกออกไป3โลที่เหลืออยู่กับคุณแม่อีก20อะไรแบบนี้เนื่องจากว่าอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยนะคะก็จำเป็นในเรื่องของการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรากินน้อยเกินไปก็อาจจะมีผลกับเด็กกินมากเกินไปมันก็จะส่งผลเสียกับตัวเราเองเพราะฉะนั้นถามว่าในช่วงระยะเวลาที่เราตั้งครรภ์อยู่9เดือนเนี่ยน้ำหนักมันควรจะขึ้นเท่าไหร่ถ้าให้คิดกันหลายคนก็บอกฉันก็ขึ้นแบบได้ยินข่าวโน่นนี่นั่นบอก10โล20โลอะไรเงี้ยนะคะจริงๆแล้วน้ำหนักที่เหมาะสมในระหว่างการตั้งครรภ์นะคะก็อยู่ที่ประมาณสัก11ถึง15กิโลอันนี้สำหรับคนที่เริ่มต้นก่อนการตั้งครรภ์ไม่อ้วนไม่ผอมคือน้ำหนักปกตินะคะถ้าคนเริ่มต้นก่อนที่จะท้องเนี่ยเขาผอมมากหรือเขาผอมเขาสามารถจะเพิ่มน้ำหนักในระหว่างการตั้งครรภ์เนี่ยได้ถึง15กิโลนะคะในขณะที่ถ้าเกิดเป็นคนที่อ้วนอยู่แล้วแล้วมาตั้งครรภ์อันนี้เราจะให้เขาควบคุมน้ำหนักนะคะอยู่ที่ประมาณ9ถึง11กิโลคือไม่ให้เยอะกว่านี้ในระหว่างการตั้งครรภ์เพราะถ้ามากกว่านี้นี่มันอาจจะส่งผลเสียและมีภาวะแทรกซ้อนในระหว่างการตั้งครรภ์ได้อันนี้คือมองในภาพรวมว่าถ้าสมมติเราตั้งครรภ์เนี่ยน้ำหนักเราควรจะขึ้นเท่าไหร่นะคะแล้วแต่ในแต่ละไตรมาสเนี่ยการเพิ่มขึ้นของน้ำหนักก็ไม่เท่ากันเรามาดูกันที่ไตรมาสแรกก่อนนะคะในไตรมาสแรกเองเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยน้ำหนักเนี่ยควรจะเพิ่มขึ้นอยู่ประมาณ 1-3 กิโลเท่านั้นเองไม่เยอะเหตุผลเพราะว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ร่างกายเรามีเรื่องของการแพ้ท้องนะคะจะมีคลื่นไส้อาเจียนจริงๆสิ่งที่ต้องระวังมากกว่าในไตรมาสแรกคือในกรณีที่เรากินอะไรไม่ได้เลยนะคะถ้าเรากินอะไรไม่ได้เลยอันนี้จะเป็นอันตรายกับเด็กนะคะอันนี้จะจำเป็นที่จะต้องมีการให้สารอาหารหรือว่าให้น้ำเกลือถามว่ารู้ได้ยังไงคือถ้าเราอ้วกมากๆแล้วเรากินอะไรไม่ได้เลยเนี่ยคุณหมอจะมีการตรวจปัสสาวะพอตรวจปัสสาวะเสร็จปั๊บเนี่ยมันมีสารที่เราเรียกว่าคีโตนขึ้นมาอย่างเงี้ยแสดงว่าร่างกายเราไม่มีสารอาหารแล้วร่างกายเราสลายเอาไขมันมาใช้จนเต็มที่ละนะคะแบบนี้ค่ะคุณหมอก็จะให้เข้าโรงพยาบาลแล้วก็ให้น้ำเกลือนะคะในส่วนของยาที่จะช่วยเรื่องของการคลื่นไส้อาเจียนเนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าเป็นมากก็ทานได้ซึ่งบางทีเนี่ยเราก็จะมีการให้เป็นพวกวิตามิน B6 นะคะซึ่งจะช่วยในเรื่องของลดอาการคลื่นไส้อาเจียนในระหว่างที่ตั้งครรภ์ได้ถามว่าอาหารมีอาหารอะไรบ้างที่มี B6 นะคะก็จะมีพวกกล้วยพวกนมนะคะพวกเนื้อสัตว์ทั้งหลายนะคะหรือว่าพวกของธัญพืชอะไรพวกนี้

ก็จะมี B6 เนาะเพราะฉะนั้นอาจจะใช้เป็นอาหารกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นก็ได้นะคะถ้าสมมุติว่ามันเป็นมากจริงๆเนี่ยหลายๆท่านเนี่ยก็อาจจะจําเป็นต้องใช้ยานะคะแนะนําว่าให้ไปพบแพทย์แล้วกันเนาะแต่จริงๆกลุ่มคนท้องเนี่ยไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่เพราะว่ากลุ่มนี้เขาจะมีความกังวลค่อนข้างมากแล้วก็ไม่ค่อยจะกล้าซื้อยากินเองอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็สําหรับไตรมาสแรกนะคะในกรณีของหลายๆท่านที่อาจจะมีปัญหาเรื่องการแพ้ท้องในระหว่างการตั้งครรภ์นะคะก็อาจจะแนะนําว่าให้แบ่งมื้อรับประทานเป็นอาหารที่น้อยๆแล้วก็กินบ่อยๆนะคะอาจจะหลีกเลี่ยงพวกของเครื่องเทศเยอะๆเพราะว่าจะทำให้มีกลิ่นรสที่ค่อนข้างฉุนแล้วอาจจะทำให้กระตุ้นให้เรื่องของการแพ้ท้องเนี่ยเป็นมากขึ้นนะคะดื่มน้ำให้เยอะขึ้นนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงพวกอาหารรสจัดนะคะเพราะว่าในช่วงแรกๆเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องของการขึ้นไส้ร่วมด้วยค่ะพอเข้ามาสู่ไตรมาสที่2เนี่ยส่วนใหญ่เรื่องของอาการขึ้นไส้อาเจียนเนี่ยก็จะเริ่มหายไปละนะคะซึ่งเราเชื่อว่าอาจจะเป็นเรื่องของฮอร์โมนพอเข้าสู่ไตรมาสที่2เนี่ยเด็กในท้องก็จะเริ่มโตขึ้นพอเด็กโตขึ้นปั๊บเนี่ยเขาก็จะต้องการสารอาหารที่มากขึ้นตอนนี้คุณแม่จำเป็นต้องกินอาหารเพิ่มขึ้นละนะคะเพิ่มเท่าไหร่จากปกติที่เคยทานอยู่เนี่ยอาจจะต้องเพิ่มขึ้นอยู่ประมาณ300แคลอรี่ต่อวันนะคะถามว่าช่วงนี้น้ำหนักจะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่มันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะและจะเพิ่มขึ้นมากที่สุดในช่วงไตรมาสที่3ซึ่งอาจจะเพิ่มขึ้นอยู่ประมาณสักสัปดาห์ละครึ่งกิโลเลยด้วยซ้ำนะคะทีนี้ในช่วงไตรมาสที่2เนี่ยค่ะการเจริญเติบโตของเด็กเขาต้องการสารอาหารมากขึ้นคุณแม่ต้องเลือกอาหารให้เหมาะสมให้ครบถ้วนทั้ง5หมู่นะคะถ้าสมมุติมันไม่เพียงพอสิ่งที่เขาทำคือเด็กเขาจะมาเอาของคุณแม่ไปใช้สังเกตว่าตอนนี้ค่ะคุณแม่จะมีปัญหาเรื่องฟันผุละถ้าเกิดกินแคลเซียมไม่พอเพราะว่าเด็กเขาต้องมีการสร้างเรื่องของกระดูกนะคะแล้วก็ฟันแคลเซียมก็ได้จากอะไรบ้างพวกของเต้าหู้นะคะถั่วเหลืองนะคะผักใบเขียวงาปลาตัวเล็กตัวน้อยอันนี้ก็จะเป็นแหล่งแร่ธาตุที่จะให้พวกแคลเซียมนะคะซึ่งส่วนใหญ่คุณแม่ก็จะเลือกดื่มนมทีนี้มันจะมีอีกประเด็นนึงก็คือเรื่องของแคลเซียมหลายคนก็จะทานเป็นนมจริงๆทานเป็นนมไม่ได้มีปัญหานะคะถามว่าจำเป็นไหมที่ต้องเป็นนมเสริมแคลเซียมจริงๆแล้วนมทั่วไปก็จะมีแคลเซียมในระดับหนึ่งประมาณสัก300มิลลิกรัมนะคะแต่ว่าการที่เสริมแคลเซียมหมายความว่าเรากินน้อยแต่เราได้แคลเซียมมากขึ้นถามว่ากินนมเยอะๆดีไหมมันก็จะมีข้อมูลอย่างนี้ค่ะในกรณีของคนที่ตั้งครรภ์ถ้าเดิมเนี่ยไม่ค่อยจะกินนมแล้วไม่แนะนำว่าให้กินนมเพิ่มขึ้นเยอะๆเพราะว่าในอนาคตเด็กมีโอกาสที่จะเกิดเรื่องของการแพ้นมแต่ถ้าสมมติคุณแม่กินนมอยู่แล้วกินได้เลยนะคะหรือถ้าเกิดบอกว่าเอ๊ะฉันไม่กินนมฉันจะกินนมได้ไหมกินได้ค่ะแต่ไม่ต้องกินทีเดียวแบบหักโหมทีละสักแบบ 2-3 แก้วอะไรแบบนี้หรือถ้าไม่อยากจะทานนมที่เป็นนมวัวก็อาจจะเลือกแหล่งของแคลเซียมจากที่อื่นไม่ว่าจะเป็นเต้าหู้ถั่วเหลืองนะคะงาปลาตัวเล็กตัวน้อยหรือจะเป็นผักใบเขียวก็ได้ค่ะอันที่2ธาตุเหล็กค่ะคุณแม่จะมีปัญหาเรื่องของธาตุเหล็กลดลงเพราะว่าเด็กเขาต้องสร้างเม็ดเลือดนะคะคุณแม่ก็อาจจะมีปัญหาเรื่องซีดธาตุเหล็กอยู่ในไหนธาตุเหล็กในเครื่องในในตับใช่ไหมคะเนื้อแดงนะคะแล้วก็จะมีผักสีเขียวเข้มๆอันนี้ก็จะมีธาตุเหล็กในช่วงแรกเราจะไม่แนะนำให้กินพวกของซัพพลีเมนต์หรือว่าพวกของวิตามินหรือแร่ธาตุเสริมเหตุผลเพราะว่ามันมีเรื่องของคลื่นไส้อาเจียนร่วมด้วยถ้าเกิดไปแนะนำให้กินพวกของธาตุเหล็กในช่วงแรกอาจจะมีปัญหานะคะเพราะว่าพวกนี้นี่มันอาจจะทำให้เกิดการระคายเคืองแล้วก็จะทำให้กระตุ้นให้มีเรื่องของคลื่นไส้อาเจียนได้ด้วยเหมือนกันนะคะอันถัดมาค่ะคุณแม่ควรจะต้องดื่มน้ำให้เพียงพอนะคะดื่มน้ำประมาณ 8-10 แก้วต่อวันนะคะคุณแม่อาจจะมีปัญหาจริงๆเพราะว่าเวลาที่มดลูกมันโตขึ้นเนี่ยจะทำให้ไปกดทับตัวของกระเพาะปัสสาวะและทำให้ฉี่บ่อยแต่ว่าตรงนี้คุณแม่จำเป็นที่จะต้องดื่มน้ำให้เพียงพอค่ะในส่วนของอาหารที่มีโปรตีนนะคะคุณแม่ก็จำเป็นที่จะต้องได้โปรตีนสูงขึ้นเพื่อจะช่วยเรื่องการเจริญเติบโตของลูกด้วยนะคะซึ่งแหล่งที่จะให้โปรตีนก็จะเป็นเนื้อสัตว์ไข่นมถั่วใช่ไหมคะทีนี้หลายๆท่านก็จะชอบบอกว่าเออกินปลาสิทีนี้ปลาเนี่ยนอกจากจะเป็นโปรตีนที่ดีย่อยง่ายแล้วเนี่ยในปลาเองก็จะมีกรดไขมันชนิดนึงที่เรียกว่าโอเมก้า3นะคะหลายๆคนก็พยายามที่จะกินปลาให้เยอะขึ้นมีข้อควรระวังอยู่ 2-3 อย่างค่ะอันแรกคือกินปลาได้นะคะแต่ว่าถ้าไปซื้อเป็นพวกของแคปซูลที่เป็นกรดไขมันที่เป็นโอเมก้า3เนี่ยอาจจะต้องระวังนิดหน่อยโดยเฉพาะในช่วงการตั้งครรภ์ในช่วงแรกเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยภายในช่วง3เดือนแรกเนี่ยการตั้งครรภ์ที่ไม่สมบูรณ์หรือมีปัญหาเนี่ยอาจจะทำให้เกิดการแท้งได้ทีนี้กรดไขมันโอเมก้า3อะค่ะมันจะทำให้เลือดมันใสมันจางนะคะละลายลิ่มเลือดเหมือนกับคุณสมบัติเหมือนแอสพิรินเพราะฉะนั้นโอกาสเลือดออกมีหลายๆท่านก็จะไม่แนะนำให้ไปกินพวกของน้ำมันปลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงของ

ไตรมาสแรกอันที่สองถ้าเราจะเลือกอาหารที่เป็นปลาเราอาจจะต้องให้ความระมัดระวังนิดนึงคือโดยทั่วไปเราจะบอกว่าเราให้กินปลาได้นะคะแต่ถ้าหากว่าจะกินปลาแนะนำว่าควรจะกินให้หลากหลายเหตุผลเพราะบางคนอยากได้โอเมก้า3เลิกกินปลาทะเลน้ำลึกเนี่ยเราก็ไปซื้อมากินแล้วกินเยอะๆสิ่งหนึ่งที่อาจจะต้องระมัดระวังก็คือสารปนเปื้อนที่ติดมากับปลานะคะไม่ว่าจะเป็นพวกของสารปลอดแคดเมียมอะไรเงี้ยมันจะส่งผลกับเรื่องของสมองของเด็กได้อะค่ะดังนั้นเนี่ยในกรณีของคนที่ตั้งครรภ์นะคะเราจะแนะนำว่าให้กินปลาเนี่ยประมาณ 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ในที่นี้เนี่ยก็คือ1ครั้งเนี่ยเรากินประมาณเท่ากับ1ฝ่ามือนะคะอันนี้ก็คือ1ส่วนแล้วก็ให้กินอยู่ที่ประมาณสัก1หรือ2ส่วนต่อสัปดาห์เพื่อจะให้ได้รับโปรตีนที่เพียงพอมีโอเมก้า3ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ช่วยป้องกันไม่ให้ได้รับพวกของสารปลอดที่มันมากเกินไปที่อาจจะปนเปื้อนมากับปลานอกจากนี้เราอาจจะเลือกปลาที่ไม่ใช่เป็นพวกปลาทะเลกินปลาน้ำจืดร่วมด้วยได้ค่ะให้กินให้หลากหลายแล้วก็พวกของโฟเลตโฟเลตอันนี้สำคัญจริงโฟเลตสำคัญมาตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์ละจนกระทั่งตอนช่วงไตรมาสที่2เนี่ยโฟเลตสำคัญในเรื่องของการสร้างในระบบประสาทของเด็กตัวโฟเลตเองเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยป้องกันเรื่องของปากแหว่งเพดานโหว่แล้วก็เรื่องของระบบประสาทของเด็กที่ผิดปกติได้นะคะที่เราเรียกว่าเป็น neural tube defectนะคะถามว่ามีอยู่ในไหนในผักใบเขียวนะคะในนมก็มีนะคะแล้วก็จะเป็นพวกของเครื่องในนะคะอาจจะเป็นพวกของตับพวกนี้ก็จะมีพวกของธาตุเหล็กแล้วก็มีโฟเลตอยู่ค่ะดังนั้นเนี่ยก็เลยบอกว่าถ้าสมมติมันป้องกันได้การกินโฟเลตเข้าไปแล้วจะทำให้ความเสี่ยงตรงนี้ลดลงแล้วก็แนะนำว่าถ้าใครมีแพลนที่จะตั้งท้องก็ควรจะทานโฟเลตไปเลยแล้วก็จะเป็นไอโอดีนขาดไอโอดีนคุณแม่ขาลูกจะเกิดมามีปัญหาเรื่องของไทรอยหรือว่าจะมีปัญหาเรื่องของที่เขาเรียกว่าโรคได้เพราะฉะนั้นสติปัญญาของลูกก็จำเป็นเนาะไอโอดีนเอามาจากไหนอันที่หนึ่งเกลือที่เราใช้เนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเกิดเป็นเกลือที่ผสมไอโอดีนอยู่แล้วก็โอเคอันที่สองก็มาจากพวกของอาหารทะเลนะคะอันนี้ก็จะเป็นแหล่งที่จะได้ไอโอดีนนะคะในส่วนของข้าวแป้งเองเนี่ยก็อาจจะต้องบอกว่ากินได้แต่ว่าให้จำกัดในส่วนที่เป็นน้ำตาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในคนที่เริ่มต้นก่อนตั้งครรภ์เนี่ยอ้วนอยู่แล้วมีประวัติครอบครัวเบาหวานหรือว่าน้ำหนักขึ้นเร็วอันนี้ต้องระวังไม่งั้นเดี๋ยวจะมีปัญหาเรื่องของเบาหวานในระหว่างตั้งครรภ์นะคะในช่วงไตรมาสที่2เนี่ยนะคะทีนี้เราก็คุยกันแล้วเรื่องของอาหารทีนี้คุณแม่หลายคนพอไม่แพ้นะคะไม่แพ้ท้องแล้วเนี่ยก็เพิ่มกินเยอะขึ้นเวลาทำให้น้ำหนักมันเพิ่มขึ้นมากเกินไปหรือว่าคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องอ้วนอยู่แล้วนะคะให้ระวังด้วยเพราะว่ามีโอกาสที่จะเกิดเรื่องของเบาหวานในขณะตั้งครรภ์ดังนั้นสิ่งที่อาจจะต้องหลีกเลี่ยงหรือต้องระวังก็คือพวกน้ำหวานหรือว่าเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลเป็นปริมาณมากนะคะแล้วก็อาจจะมีการตรวจเรื่องของน้ำตาลในระหว่างนี้นะคะเพื่อจะดูว่ามีเบาหวานในระหว่างตั้งครรภ์หรือเปล่านะคะถ้ามีเบาหวานในระหว่างการตั้งครรภ์เนี่ยอันนี้ก็จะส่งผลเสียกับเด็กอาจจะต้องมีการฉีดยาเยอะแยะไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเราเริ่มจากเราคุมอาหารเราก่อนนะคะให้น้ำหนักเนี่ยขึ้นตามเกณฑ์ไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปนะคะแล้วก็เลือกอาหารที่เหมาะสมไม่เลือกอาหารที่มันมีน้ำตาลสูงมากนะคะอันนี้ก็จะเป็นทางนึงที่จะช่วยป้องกันเรื่องของเบาหวานระหว่างการตั้งครรภ์ค่ะในกรณีที่เรามีเบาหวานระหว่างการตั้งครรภ์นะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเด็กเนี่ยเขาจะได้รับน้ำตาลจากตัวคุณแม่เด็กก็จะตัวโตเพราะฉะนั้นถามว่าโอ๊ยเด็กตัวโตก็ดีสิฉันอยากให้ลูกฉันตัวโตประเด็นก็คือว่าเด็กตัวโตเวลาจะคลอดก็จะคลอดยากอันที่2พอคลอดปั๊บเด็กเนี่ยเขาจะต้องมาใช้ระบบไหลเวียนของตัวเขาเองละจากเดิมที่เขาได้รับจากคุณแม่เพราะฉะนั้นจากเดิมเด็กที่เคยได้รับน้ำตาลสูงๆพอตัดสายสะดือปั๊บหมายถึงว่าระดับน้ำตาลในเลือดเขาไม่พอเด็กก็จะน้ำตาลตกก็อาจจะมีปัญหากับเด็กได้อันนี้คือสิ่งที่เจอบ่อยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องการให้เกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นเราก็ต้องการทำให้น้ำหนักของคุณแม่เนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมระดับน้ำตาลในเลือดของคุณแม่เนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมค่ะแล้วเราก็เข้ามาสู่ในไตรมาสที่3แล้วนะคะถ้าสมมุติว่าการตั้งครรภ์ผ่านมาได้ด้วยดีนะคะพอมาถึงไตรมาสที่3เนี่ยลักษณะของอาหารเสริมหรือว่าลักษณะของวิตามินและเกลือแร่เสริมเนี่ยส่วนใหญ่ก็ยังคล้ายๆเดิมอยู่นะคะน้ำหนักตัวจะเริ่มเพิ่มมากขึ้นแล้วตามน้ำหนักเด็กที่โตขึ้นช่วงนี้นี่เราต้องการสารอาหารเพิ่มขึ้นอยู่ประมาณสัก400แคลอรี่ต่อวันละนะคะเราก็จะมีเกณฑ์ว่าน้ำหนักควรจะขึ้นเท่าไหร่ในแต่ละรอบที่เราไปตรวจครรภ์เนี่ยเขาก็อาจจะให้เราสังเกตนิดนึงว่าขาเราจะเริ่มบวมหรือยังคุณแม่จะเริ่มมีปัญหาแล้วค่ะเพราะว่าพอเข้าสู่ไตรมาสที่3ปั๊บเนี่ยพอครรภ์มันสูงขึ้นโตขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นเวลากินเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องของกรดไหลย้อนกินเข้าไปนิดนึงก็อาจจะรู้สึกว่าโอ้โหมันแน่นมันรู้สึกเหมือนกับมีกรดไหล

มาเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องแบ่งมื้อกินแล้วค่ะกินน้อยๆกินบ่อยๆนะคะเพราะไม่งั้นเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องกรดไหลย้อนคุณแม่อาจจะมีปัญหาเรื่องปวดหลังมากขึ้นคุณแม่อาจจะมีปัญหาเรื่องของขาบวมเวลาขาบวมนี่ต้องระวังนิดนึงค่ะเวลาไปตรวจเขาจะต้องตรวจดูปัสสาวะด้วยถ้าสมมุติว่าตรวจปัสสาวะแล้วมีโปรตีนขึ้นมาหรือคุณแม่ที่อยู่ที่บ้านแล้วมีเครื่องวัดความดันแล้วความดันสูงอันนี้ต้องระวังนะคะความดันสูงมีโปรตีนขึ้นขาบวมอันนี้เป็นการบ่งบอกว่าจะมีภาวะคันเป็นพิษซึ่งอันนี้ต้องรีบไปเจอคุณหมอละนะคะก็ในกรณีที่มีภาวะคันเป็นพิษนะคะก็คือภาวะความดันสูงในคุณแม่ทีนี้พอเวลาความดันสูงมากๆเนี่ยก็จะมีโปรตีนไข่ขาวรั่วขาบวมได้อันนี้ก็จะตรวจได้นะคะทุกๆครั้งที่เราไปฝากครรภ์เนี่ยคุณหมอเขาก็อาจจะขอตรวจปัสสาวะเพื่อจะเช็คพวกนี้แล้วก็วัดความดันนะคะถ้ามันเป็นมากๆเนี่ยสิ่งที่เป็นเนี่ยก็อาจจะทำให้คุณแม่มีตามัวนะคะหรือว่ารุนแรงจริงๆบางคนเนี่ยถึงขนาดชักได้เลยนะคะส่วนลูกเนี่ยสุขภาพของลูกในท้องเนี่ยก็จะบอกว่าเด็กสุขภาพไม่ดีเวลาเด็กสุขภาพไม่ดีเนี่ยเขาก็อาจจะไม่สามารถที่จะอยู่ในท้องได้ละนะคะก็อาจจะทำให้มีการคลอดก่อนกำหนดนะคะหรือว่าบางทีเนี่ยคุณหมออาจจะจำเป็นที่ต้องหยุดการตั้งครรภ์เพราะว่าถ้าเกิดอยู่ในท้องเนี่ยเด็กอาจจะเป็นอันตรายมากกว่าต้องรีบเอาเด็กออกมาแล้วมาเลี้ยงข้างนอกนะคะซึ่งอันนี้เป็นภาวะที่ไม่มีใครอยากให้เจอถามว่าจะต้องทำยังไง1ติดตามระวังแล้วก็ถ้าสมมติว่าเจอก็รีบรักษาตั้งแต่เริ่มต้นนะคะโดยสรุปนะคะก็คือเวลาที่เราตั้งครรภ์เนี่ยต้องบอกก่อนว่าค่าเฉลี่ยเวลาที่เด็กคลอดอะค่ะอยู่ประมาณ2กิโลครึ่งถึง3กิโลเมื่อไหร่เราจะเรียกว่าเด็กตัวโตเกินกว่า4กิโลถ้าใครคลอดเด็กแล้วลูกเกิดมาเนี่ยหนักเกิน4กิโลอันนี้ต้องมาเช็คแล้วล่ะค่ะว่าคุณแม่จะเป็นเบาหวานหรือเปล่านะคะอันที่สองก็คือถ้าเกิดลูกอยู่ในระดับประมาณนี้ก็ต้องนึกภาพว่าอุ้ยน้ำหนักที่เราเพิ่มขึ้นในระหว่างตั้งครรภ์เนี่ยตอนนี้อยู่กับแม่ต่อให้เอารกออกไปน้ำคร่ำออกไปจริงๆก็ไม่กี่กิโลนะคะดังนั้นในแง่ของการตั้งครรภ์น้ำหนักที่เหมาะสมอยู่ประมาณ11กิโลสำหรับคนที่ก่อนตั้งครรภ์น้ำหนักปกติถ้าผอมตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์เพิ่มได้มากกว่านี้ถ้าอ้วนต้องลดให้น้อยกว่านี้เพราะฉะนั้นอยู่ที่ประมาณสัก 9-13 กิโลนะคะ11ตรงกลางสำหรับคนที่น้ำหนักปกติคนอ้วนเพิ่มประมาณสัก9โลคนผอมเพิ่มได้13โลอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะอีกอันนึงก็คือท้องแฝดนะคะหลายๆคนเดี๋ยวนี้ไม่ว่าจะท้องแฝดด้วยเรื่องของเป็นไปตามธรรมชาติหรือว่าใช้วิวัฒนาการทางการแพทย์แล้วทำให้มีการตั้งครรภ์แฝดเพิ่มขึ้นในคนที่ท้องแฝดเนี่ยจริงๆเราอนุญาตให้เพิ่มน้ำหนักได้มากกว่าท้องปกติหรือว่าท้องเดี่ยวนะคะท้องเดี่ยวเพิ่มได้11โลอย่างเงี้ยท้องแฝดอาจจะได้ถึงเกือบ20โลนะคะแต่ว่าเวลาที่เพิ่มไปถึง20โลนี่ต้องบอกว่าภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้นในคนที่ตั้งครรภ์แฝดเนี่ยจะมีมากกว่าคนที่ตั้งครรภ์ปกติเพราะฉะนั้นบอกว่าคนมักจะพูดว่าโอ๊ยดีจังเลยท้องแฝดคลอดทีเดียวได้ลูก2คนต้องบอกว่าอันตรายกับสุขภาพของคุณแม่และลูกเนี่ยมากกว่าท้องเดียวอันที่2คือหลังคลอดไปแล้วเนี่ยการดูแลก็จะลำบากมากขึ้นเหมือนกันค่ะนอกเหนือจากการที่เราจะเลือกว่าเราจะกินอาหารชนิดไหนแล้วเนี่ยการปรุงอาหารก็สำคัญนะคะไม่ใช่แค่คนท้องค่ะคนทั่วไปก็ตามควรจะเลือกอาหารที่สุกสะอาดนะคะแล้วก็ใหม่ในการที่จะเอามาปรุงอาหารนะคะหลีกเลี่ยงอาหารพวกที่เป็นอาหารแปรรูปหรือว่าอาหารหมักดองนะคะทีนี้ตรงนี้นี่ถามว่าช่วยอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดอาหารที่เรากินเนี่ยมันไม่สุกไม่สะอาดหรือมีการปนเปื้อนมันอาจจะทำให้เกิดเรื่องของการติดเชื้อหรือว่าท้องเสียจะทำให้คุณแม่มีปัญหาเรื่องของการขาดน้ำเสียน้ำเสียเกลือแร่หรืออาจจะมีอันตรายกับเด็กได้อะค่ะอันนี้ก็เลยทำให้ส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะบอกว่าในคนท้องควรจะกินอาหารที่ปรุงสุกสะอาดนะคะนอกเหนือจากอาหารที่เราแนะนำให้กินแล้วเนี่ยถามว่าแล้วเราห้ามกินอะไรอันนี้ก็จะพูดไปบ้างแล้วก็คือข้อแรกเราจะห้ามพวกที่เป็นน้ำตาลเยอะๆเมื่อกี้บอกไปละว่าเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำหนักเลยหรือว่าจะเป็นเรื่องของเบาหวานในระหว่างตั้งครรภ์นะคะพวกของไขมันเยอะๆไขมันเยอะนี่นอกเหนือจากเรื่องของน้ำหนักตัวเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าคุณแม่ที่ตั้งท้องเมื่อสักครู่เนี่ยจะบอกว่าเนื่องจากพออายุครรภ์มากขึ้นนะคะในท้องเราเนี่ยมันมีเด็กอยู่การบีบตัวหรืออะไรของลำไส้ก็จะลำบากนะคะคุณแม่มีโอกาสที่จะเกิดเรื่องของท้องอืดมีเรื่องของกรดไหลย้อนได้ง่ายอยู่แล้วการที่เรากินอาหารที่มีไขมันมากอะค่ะการบีบตัวของลำไส้จะทำได้ช้าลงโอกาสที่จะเกิดท้องอืดจะยิ่งเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการกินอาหารไขมันมากจะทำให้คุณแม่มีโอกาสท้องอืดมากขึ้นนะคะแล้วสุดท้ายก็จะเป็นกลุ่มอาหารรสจัดซึ่งอันนี้จะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของกรดไหลย้อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีที่พอตั้งครรภ์เยอะขึ้นไตรมาสสูงๆมากขึ้นเนี่ยก็จะมีเรื่องของกรดไหลย้อนก็หลีกเลี่ยงอาหารรสจัดค่ะคำถามยอดฮิตของคุณแม่นะคะก็จะมีอยู่2 3 อย่างอันแรกคือจะไปปาร์ตี้ได้ไหมจะกินแอลกอฮอล์ได้หรือเปล่า

0: ที่สองก็คือจะยังกินชากาแฟได้ไหมนะคะแอลกอฮอล์จริงๆเนี่ยไม่ค่อยแนะนำนะคะอันที่สองเนี่ยในส่วนของชากาแฟนะคะชากาแฟเนี่ยจริงๆแล้วถามว่ามีข้อเสียยังไงมันมีข้อมูลค่ะว่าคาเฟอีนอาจจะมีผลกระทบทำให้มีผลกระทบกับเด็กอย่างเช่นสมมติในช่วงไตรมาสแรกหรือว่าในช่วงไตรมาสแรกอาจจะทำให้มีการแท้งหรืออะไรเกิดขึ้นนะคะทีนี้ถามว่าถ้าเกิดว่าชอบมากจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่คุณแม่ที่อยากจะตั้งครรภ์หรืออยากมีลูกเนี่ยก็พยายามหยุดเองอยู่แล้วแหละที่เห็นนะคะแต่ถ้าหยุดไม่ได้จริงๆเนี่ยหลายคนก็พยายามที่จะเลี่ยงโดยการที่จะไปกินเครื่องดื่มที่มันเป็นดีคาเฟอีนหรือว่าเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นเลยอันนี้ก็มีได้เหมือนกันนะคะถามว่าจำเป็นที่จะต้องหยุดเลยไหมจริงๆข้อมูลหลายๆคนก็อาจจะบอกว่าอาจจะยังพอทานได้แต่ว่าในปริมาณที่น้อยเช่นประมาณสัก1แก้วนะคะหรือว่าเปลี่ยนไปเป็นพวกของดีเคฟอย่างนี้เป็นต้นค่ะสรุปแล้วจริงๆแล้วอาหารกับการตั้งครรภ์นี่ก็มีความสำคัญมากเนาะเพราะว่าในช่วงเวลาปกติเนี่ยเรากินอาหารเพื่อตัวเราคนเดียวแต่ในระหว่างที่เราตั้งครรภ์เนี่ยเรากินอาหารเพื่อส่งผลกระทบไปถึงลูกของเราด้วยแล้วเราก็ต้องการให้ลูกเราออกมาเจริญเติบโตแข็งแรงนะคะเป็นเด็กที่มีสุขภาพดีมีความฉลาดเพราะฉะนั้นของที่เรากินกินยังไงมันก็จะส่งผลถึงลูกเราอย่างนั้นนะคะอันแรกที่เราจะดูกันก็คือน้ำหนักที่เหมาะสมนะคะแล้วก็เลือกชนิดของอาหารที่เหมาะสมสำหรับเด็กนะคะเป็นอาหารที่มีโปรตีนสูงแคลเซียมธาตุเหล็กแล้วก็โฟเลตนะคะรวมถึงไอโอดีนนะคะเรื่องของน้ำมันปลาหรือว่าโอเมก้า3อันนี้ก็จำเป็นแต่ว่าอาจจะอยู่ในรูปของอาหารมากกว่าจะอยู่ในรูปของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะที่สำคัญเลยค่ะเราควรจะต้องไปฝากครรภ์นะคะเพราะว่าในระหว่างที่เราฝากครรภ์เนี่ยมันก็จะมีการติดตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำหนักเรื่องของความดันหรือสิ่งผิดปกติที่อาจจะเกิดขึ้นกับลูกเราเป็นระยะทำให้เราสามารถที่จะเจอได้ตั้งแต่ในระยะต้นแล้วก็รักษาได้นะคะดังนั้นถ้าใครตั้งครรภ์เนี่ยก็แนะนำว่าควรจะต้องไปฝากครรภ์นะคะพบคุณหมอเป็นระยะค่ะ
1: สำหรับในคนท้องนะคะก็จะมีความเป็นห่วงลูกอยู่แล้วนะคะแล้วก็ระมัดระวังมากเลยในเรื่องของการใช้ยากลุ่มแรกโดยเฉพาะในกลุ่มที่เป็นยาปฏิชีวนะนะคะอันนี้นอกเหนือจากว่าเราแพ้ยาเนี่ยยาปฏิชีวนะบางชนิดเนี่ยเราก็ไม่แนะนำในคนตั้งครรภ์นะคะโดยเฉพาะกลุ่มเตต้าไซคลินพวกของสเตรปโตไมซินคอรัมเฟนิคอลหรือว่าไนโตฟูรานตูอีนนะคะนอกจากนี้ถ้ายาปฏิชีวนะตัวใหม่ๆเนี่ยถ้าจะใช้เนี่ยต้องบอกคุณหมอเสมอนะคะว่าตัวเองตั้งครรภ์อยู่นะคะแล้วต้องเช็คว่าอันเนี้ยสามารถให้ได้ในผู้หญิงที่ตั้งครรภ์กลุ่มที่2จะเป็นพวกของยาแก้ปวดลดไข้อันนี้แนะนำให้กินพาราเซตามอลนะคะกลุ่มของเอนเซดหรือว่าแอสพิรินเช่นพวกของไอบูโปรเฟนนาโปเซนหรือวอเทเรนพวกนี้เนี่ยถ้าคุณแม่กินในช่วงตั้งครรภ์อ่อนๆเนี่ยอาจจะเพิ่มความเสี่ยงของการแท้งได้นะคะเพราะว่ายาเนี่ยมันจะไปทำให้เลือดไม่ค่อยแข็งตัวนะคะในบางรายค่ะอาจจะมีการให้รับประทานแอสไพรินแต่ว่าด้วยเหตุผลอื่นเพราะฉะนั้นตรงนี้ขึ้นกับว่าเขาจะให้กินด้วยเหตุผลอะไรอีกกลุ่มนึงนะคะก็จะเป็นพวกของยาแก้คันหรือว่ายาแก้แพ้นะคะบางทีคุณแม่จะบอกว่าเอ๊ะมีน้ำมูกมีโน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเป็นไปได้ก็ล้างจมูกนะคะหรือไม่เนี่ยก็รักษาตามอาการไปก่อนยาแก้แพ้บางกลุ่มเนี่ยเราก็ไม่แนะนำให้คนไข้รับประทานนะคะโดยเฉพาะคนไข้ที่มีการตั้งครรภ์อยู่ส่วนของยาแก้ไอเนี่ยให้หลีกเลี่ยงยาแก้ไอที่มีส่วนผสมของไอโอดีนนะคะเพราะว่าอันเนี้ยจะมีผลกับเด็กในท้องอาจจะทำให้เด็กเนี่ยมีคอพอกได้แล้วก็ยานอนหลับไม่แนะนำเลยสำหรับคุณแม่เพราะว่าอาจจะไปกดเรื่องของกล้ามเนื้อการหายใจของเด็กนะคะทำให้มีอาการเรื่องของกล้ามเนื้ออ่อนแรงได้ค่ะ
0: หลังจากที่เราทราบไปแล้วนะคะว่าอาหารอะไรที่ควรจะกินอาหารอะไรที่ไม่ควรจะกินแต่ว่าหลายคนก็ยังนึกภาพไม่ออกว่าเออเราฉันจะกินอะไรได้บ้างหรือเมนูอาหารหน้าตามันจะเป็นยังไงนะคะข้างล่างค่ะจะมีลิงก์ให้นะคะเข้าไปติดตามดูได้เลยจะมีเมนูอาหารในแต่ละไตรมาสนำเสนอทุกท่านนะคะ
2: พบกับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol ChannelYouTube Mahidol Channel, Apple Podcast, Spotify, Anchor, Blogdit. ดำเนินรายการโดยหมอเอผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตร

0: มอขอบ่น
1: เดี๋ยววันนี้เราไปฟังคุณหมอบ่นเกี่ยวกับเรื่องความสวยความงามกันหน่อยดีกว่าครับใครที่ชอบฉีดสารเหลวหรือฟิลเลอร์เถื่อนไปฟังคุณหมอบ่นกันเลยครับโทรศัพท์พร้อมแล้วครับคุณหมอ
2: หมอจะหมดแล้วนะครับอย่างคนไข้ที่ผมเจอเคสนี้นะครับการที่คนไข้ไปฉีดสารเหลวหรือฟิลเลอร์เถื่อนที่บริเวณจมูกหรือใบหน้านั่นเองครับหลายๆครั้งเนี่ยคนไข้ก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสารที่ฉีดไปเนี่ยคืออะไรหรือว่าฉีดโดยคุณหมอที่เป็นหมอจริงหรือหมอเถื่อนฟิลเลอร์เถื่อนนะครับก็เป็นสารแปลกปลอมต่อร่างกายซึ่งร่างกายก็จะเกิดปฏิกิริยาต่อต้านและเกิดการอักเสบขึ้นพอผ่านไปนานๆเนี่ยอาจจะ 1-5 ปีหลังจากฉีดไปแล้วคนไข้ก็จะรู้สึกว่าเอ้ยฟิลเลอร์หรือสารเหลวพวกเนี้ยมันไหลอักเสบตะปุ่มตะปำหรือบางทีเป็นก้อนบวมแดงหรือว่าบางทีมันมีการติดเชื้อเป็นหนองเกิดขึ้นการรักษาหรือการผ่าตัดแก้ไขตัวฟิลเลอร์เถื่อนหรือสารเหลวพวกนี้เนี่ยครับก็จะทำได้ค่อนข้างยากทีเดียวฟิลเลอร์เถื่อนหรือสารเหลวพวกนี้มักจะกระจายตัวไปในเนื้อเยื่อที่ปกติหรือเนื้อเยื่อดีๆด้วยซึ่งการผ่าตัดเนี่ยจะต้องตัดหรือว่าขูดพวกสารเหลวพวกนี้ออกขูดเอาเนื้อที่ปกติหรือเนื้อดีออกไปด้วยเราก็ไม่สามารถเอาออกได้หมด 100% แน่นอนจมูกหรือว่าใบหน้าก็อาจจะไม่เหมือนเดิม 100% มันก็ไม่สามารถย่อยสลายเองได้ตามธรรมชาติแล้วก็อาจจะเกิดความผิดปกติภาวะแทรกซ้อนขึ้นในอนาคตถ้าคนไข้ต้องการฉีดฟิลเลอร์ก็ควรปรึกษาแพทย์หรือคลินิกที่เฉพาะทางหรือเชี่ยวชาญในการทำหัตถการนี้นะครับอย่าไปฉีดฟิลเลอร์เถื่อนหรือสารเหลวกันนะครับหมอเตือนแล้วนะครับฟังหมอด้วยนะ
1: คุณหมอย้ำชัดขนาดนี้แล้วต้องเชื่อที่คุณหมอเตือนนะครับถ้าไม่อยากเสียเงินแล้วก็เจ็บตัวหลายๆรอบนะจ๊ะ

สามารถใช้สิทธิประกันสังคมได้ค่ะโดยเบื้องต้นเนี่ยที่สำคัญเลยจะต้องเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลที่ตัวเองขึ้นสิทธิ์การรักษาเอาไว้ผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาไม่ว่าจะด้วยวิธีการผ่าตัดการให้ยาเคมีบำบัดหรือว่าการฉายแสงค่ะโรคมะเร็งนะคะจะแยกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่ม10โรคมะเร็งกับนอกกลุ่ม10โรคมะเร็งค่ะ10โรคมะเร็งเนี่ยจะถูกกำหนดด้วยการรักษาโรคมะเร็งตามมาตรฐานสากลที่ใช้ในการรักษาทั่วไปค่ะซึ่งได้แก่โรคมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่มะเร็งปากมดลูกมะเร็งโพรงจมูกมะเร็งหลอดอาหารมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมะเร็งตับมะเร็งท่อน้ำดีมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้ใหญ่ถ้าอยู่นอกเหนือ10โรคมะเร็งที่กล่าวไปเบื้องต้นนะคะก็ยังสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาโรคมะเร็งได้ค่ะก็คือสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาพื้นฐานตามโรคมะเร็งที่ผู้ป่วยเป็นนะคะกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องส่งตัวไปที่โรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าผู้ป่วยจำเป็นจะต้องมีหนังสือส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัดในโรงพยาบาลนั้นๆไปรับการรักษาต่อเนื่องเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์พื้นฐานของผู้ป่วยค่ะ

เข้าสู่ช่วงสนทนาสีราช360องศาครับวันนี้เราจะคุยเรื่องของผมไม่ใช่ผมนี่นะฮะเรื่องของเส้นผมที่อยู่บนศีรษะของเราทุกคนนี่แหละครับลองนึกดูนะครับถ้าวันนึงเส้นผมค่อยๆร่วงไปจนในที่สุดหัวล้านโอ้โห

0: ไม่อยากนึกเลยใช่ไหมครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของเราบางคนเนี่ยเสียความมั่นใจหมดอะไรตายอยากทุกอย่างมันแทบจะพังทลายหายไปหมดแต่ไม่ต้องห่วงนะครับหนุ่มหัวล้านสาวผมบางทั้งหลายวันนี้มีเรื่องดีๆมาฝากกันต้องชมให้ได้จนจบเลยนะครับแล้วจะรู้ว่ารักษาได้ครับผมร่วงหัวล้านเนี่ยรักษาได้แต่ก่อนอื่นไปรู้จักกับเส้นผมของเราก่อนครับ
1: โดยทั่วไปคนเราจะมีเส้นผมบนศีรษะประมาณ 90,000 ถึง 140,000 เส้น1ตารางเซนติเมตรจะมีผม120ถึง200เส้นในคนปกติผมจะร่วงไม่เกินวันละ100เส้นและเมื่ออายุมากขึ้นผมที่ร่วงเกินกว่าปกติจะนำไปสู่ภาวะของการเกิดโรคหัวล้านได้ในที่สุด
0: ผมเชื่อว่าไม่มีใครอยากจะเป็นทั้งหนุ่มหัวล้านและสาวผมบางอย่างแน่นอนครับเพราะว่าไปไหนทำอะไรนี่มันมีทั้งความไม่มั่นใจแล้วก็เสียบุคลิกภาพไปทั้งหมดเลยนะครับแต่วันนี้ปัญหาจะมีทางออกมีทางแก้ไขโดยจะคุยกับหัวหน้าสาขาโรคเส้นผมและการผ่าตัดปลูกถ่ายเส้นผมภาควิชาตจวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลครับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์รัฐพลตวงทองครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: โอ้อาจารย์ผมหนามากเลย
2: โอ้ครับขอบคุณครับ
0: งั้นเราต้องมีทางออกที่ดีอย่างแน่นอน
2: ครับ
0: หัวล้านผมบางนี่แก้ไขได้ใช่ไหมครับ
2: แก้ครับจริงๆแล้วหัวล้านผมบางเนี่ยมันเป็นโรคนะครับ
0: เป็นโรคอะฮะ
2: ครับ
0: โรคที่ว่านี่เป็นโรคกรรมพันธุ์อย่างเดียวไหมหรือว่ามีสาเหตุอื่นๆที่ทำให้เป็นโรคนี้ได้อีกครับ
2: ที่เราพบบ่อยที่สุดนะครับปัญหาหัวล้านผมบางเนี่ยก็จากโรคผมบางจากพันธุกรรมและฮอร์โมนนะครับพวกนี้จะ
0: เป็นหลักเลยใช่ไหม
2: เป็นหลักครับ ส่วนปัจจัยอื่นพวกโรคผมร่วงเป็นหย่อมหรือว่าพวกหนังศีรษะอักเสบพวกนั้นก็เป็นส่วนน้อยนะครับ
0: ผมทีนี้เห็นบางคนเนี่ยพ่อแม่ล้านลูกก็ต้องล้านด้วยอย่างนั้นไหมฮะหรือว่าลูก 3-4-5 คนเนี่ยจะต้องล้านทุกคนไหมบางคนไม่ล้านเลยก็มีเอ๊ะมันเกิดจากอะไรมันเป็นทำไมถึงเป็นแบบนั้น
2: จริงๆแล้วเนี่ยนะครับปัจจัยสำคัญมี2 อย่างในโรคนี้นะครับ คือ1ก็คือมีพันธุกรรมซึ่งง่ายต่อการเกิดผมร่วงนะครับผมร่วงศีรษะล้านอันที่2เนี่ยปัจจัยที่2ก็คือเรื่องฮอร์โมนนะครับก็พวกนี้จะในสำหรับในเพศชายเนี่ยก็จะมีฮอร์โมนเพศชายนี่แหละที่ชื่อว่าเทสโทสเตอโรนเนี่ยตัวนี้เนี่ยจะมากระตุ้นนะครับพันธุกรร
0: ม
2: ซึ่งง่ายต่อการเกิดผมร่วงแล้วทำให้เกิดมีผมร่วงนะครับ
0: หมายถึงไงฮะคนที่มีฮอร์โมนเพศชายเยอะจะผมร่วงง่ายกว่าและล้านได้มากกว่าอย่างนั้นไหมฮะ
2: ระดับฮอร์โมนในคนที่มีผมบางศีรษะล้านก็เท่ากับคนปกติทั่วไปครับ
0: ไม่ใช่ว่าวัดฮอร์โมนอุ้ยฮอร์โมนผมเยอะผมมีโอกาสจะหัวล้านไม่ใช่อย่างนั้นด้วย
2: ไม่ใช่ครับคือฮอร์โมนนี่ก็เท่ากับคนทั่วไปแต่ว่าต้องมีพันธุกรรมมาคือมี2 อย่างเหมือนตบมือข้างเดียวมีฮอร์โมนอย่างเดียวก็ไม่ได
0: ้
2: ต้องมีฮอร์โมนและพันธุกรรม
0: พอตบปุ๊บเท่านั้นแหละร่วงเลย
2: ร่วงครับ
0: โอ้โหอายุเท่าไหร่ถึงเริ่มล้านครับ
2: ผมบางศีรษะล้านเนี่ยจะเริ่มได้ตั้งแต่อายุประมาณ10กว่านี่ก็มาได้แล้วครับแต่ปริมาณน้อยครับ
0: อ๋อ10กว่านี่กว่าสักแค่ไหนฮะ10ต้นๆหรือว่า10ปลายๆถึงจะ
2: 10ปลายๆครับ
0: 10ปลาย
2: ๆทีนเอจแบบหมายวัยรุ่นครับ
0: เพิ่งเข้ามหาวิทยาลัย
2: ประมาณ
0: จบม.6 อะไรอย่างงี้เหรอฮะ
2: ใช่ครับ
0: ก็มีสิทธิ์ล้านแล้วเหรอครับ
2: ใช่ครับ
0: โอ้โหมันจะร่วงไงฮะมันจะเริ่มจากตรงไหนร่วงยังไงไปก่อน
2: ส่วนใหญ่จะร่วงจากการที่เขาเรียกตรง M shape หรือตรง ง่ามเนี่ยนะครับ
0: สองข้างนี่แหละ
2: ครับตรงง่ามแล้วก็ตรงกลางเนี่ยจะเริ่มมีอาการเถิกขึ้นค่อยๆนะครับแล้วก็ตรงบริเวณที่2ก็คือตรงบริเวณกลางศีรษะตรงยอดนะครับ
0: เป็นอย่างนั้นก่อน
2: จะเริ่มบางนะครับ
0: ล้านในผู้ชายร่วงในผู้หญิงเนี่ย
2: ครับ
0: มีอะไรเหมือนอะไรต่างกันบ้างครับ
2: ในผู้ชายเนี่ยจะเป็นการเถิกแล้วก็มีบางตรงกลางแต่ในผู้หญิงเนี่ยตีนผมหรือไรผมเนี่ยจะอยู่ในเกณฑ์ปกติแต่จะส่วนใหญ่จะเป็นการบางที่ตรงกลางศีรษะครับ
0: ดูรวมอาจจะยังเหมือนเดิมเลย
2: เหมือนเดิมครับ
0: แต่มันค่อยๆบางไป
2: ครับส่วนใหญ่จะเป็นหนักบริเวณที่กลางศีรษะครับผู้หญิงเนี่ยสังเกตว่าตรงกลางเนี่ยจะบางมากแต่ว่าตีนผมไม่ค่อยร่น
0: อ๋อใช่ใช่ถ้าดูด้านหน้านี่อู้ยังหนาอยู่เลยนะฮะ
2: ใช่ครับ
0: แต่ตรงกลางศีรษะนี่จะเริ่มบางจนเห็นหนังศีรษะเลยนะฮะ
2: จริงๆในผู้ชายเนี่ยนะครับเรามีคำไทยด้วยนะครับอ๋อ
0: ใช่ใช่ฮะ
2: ก็มีอะไรทุ่งหมาหลงดงช้างข้ามง่ามเทโพชะโดตีแปลงแร้งกระพือปีกนะครับฉีกหางฟาดแล้วก็ราชครึงคราว
0: โอ้โห
2: ครับ
0: เจ็ดอย่าง
2: เจ็ดอย่าง
0: แต่ละอย่างนี่ล้านไม่เหมือนกัน
2: ไม่เหมือนกันครับ7ชนิดของไทยส่วนใหญ่จะเป็นการพูดในลักษณะของในช่วงที่เป็นมากแล้วลักษณะทุ่งหมาลงดงช้างข้ามอะไรพวกนี้ส่วนใหญ่เป็นคำกล่าวในคนที่เป็นมากๆนะครับ
0: ไม่ว่าจะ1ใน7เป็นชนิดไหนก็ตามเนี่ยคงสงสัยว่าตกลงเป็นโรคใช่ไหม
2: ครับเป็นโรคเพียงแต่ว่าโรคนี้มันเจอได้บ่อยเหลือเกิน

0: นะครับในผู้ชายไทยนะครับเชื่อว่าที่อายุประมาณ50ปีเนี่ยพบครึ่งหนึ่งเลยที่จะมีผมบางศีรษะล้าน
1: โอ้โหครับครึ่งหนึ่งนะฮะ
0: ครึ่ง
1: ไม่ต่ำกว่าครึ่งหนึ่งแหละที่ล้านที่บางเพื่อให้เห็นภาพชัดเจน
0: ครับ
1: กี่แสนแล้วฮะ
0: โอ้ครับขออนุญาตนะครับ
1: ครับนะดูยังไงบ้างฮะคือดูด้วยตาเป็นคุณหมอต้องหยิบเครื่องมือด้วยฮะ
0: โอ้ก็ใช้เครื่องมือจริงๆเครื่องมือวัดธรรมดาเวอร์เนียร์ธรรมดานะคร
1: ับดูอย่างนี้บอกไม่ได้ฮะโอ้ยคุณอาร์ตยังไม่ล้านเท่าไหร่หรือว่าไปแล้วเท่านี้ไม่ได้เหรอควรต้องมีเครื่องมือ
0: ก็มีการวัดนะครับมีการวัดเพื่อความเป็นการหนึ่งเป็นการตรวจแล้วก็เป็นการจดบันทึกไว้ในการติดตามผลการรักษาด้วย
1: ครับผมนะครับหยิบมาลองวัดเลยไหมคุณหมอ
0: ได้ครับได้ครับขออนุญาตนะครับ
1: ครับผมต้องวัดยังไงส่วนไหนยังไงบ้างฮะ
0: เราก็จะวัดนะครับ อันแรกเราเรียกว่าเป็น mid frontal point นะครับคือจุดกลางตรงหน้านะครับตรงระหว่างแถบตรงหัวคิ้วตรงนี้นะครับกับตรงชามตรงนี้นะครับดูว่าระยะประมาณเท่าไหร่นะครับอย่างของคุณแอดนี่ 5.5 เซนติเมตร
1: เป็นไงฮะ
0: ก็อยู่ในเกณฑ์ปกติดี
1: ถือว่าสัก 500,000 ยังไม่ล้าน
0: ยังไม่ล้านนะครับ
1: อ๋อเหรอฮะ
0: ค่าเฉลี่ยนี่ก็ประมาณสัก6ถึง 6.5
1: อ
0: ันนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ดีย
1: ังโล่งยังโล่งอยู
0: ่ครับ
1: อันนี้ 5.5
0: 5.5 ถือว่าดีมาก
1: ถือว่าดีมากนะดูอะไรต่อฮะ
0: จุดที่2นะครับก็จะเป็นจุดบริเวณที่เรียกว่าเป็นง่าม M shape นะครับตรงนี้นะครับก็วัดจากหัวคิ้วนะครับเป็นจุดง่ามตรงนี้นะครับ
1: ไปลึกมั้ยฮะ
0: อย่างตรงนี้เนี่ยได้ประมาณสัก 8.5 ซม
1: ครับ
0: นะครับ 8.5
1: ข้างขวา
0: ครับ
1: ก็ 8.5
0: ค่าปกติของคนไทยนะครับประมาณ 8 ซม
1: ผมไป 0.5 นะครับ
0: นิดหนึ่งแสดงว่าเป็นเริ่มต้น
1: เหรอฮะ
0: เริ่มมีการเถิกบางขึ้นไปนิดหน่อยนะครับ
1: โอ้โหเริ่มสบายใจไม่ค่อยได้แล้วอ้าวต้องวัดส่วนไหนต่ออีกมั้ยฮะ
0: อ๋อครับส่วนที่3นะครับก็คือขอโทษนะครับจะวัดตรงกลางนะครับแล้วก็จะแหวกเส้นผมนะครับ
1: อ๋อต้องแสกกลางดูใช่ไหมฮะ
0: ครับอันนี้1ซมนี่ปกติดีและสุดท้ายนะครับก็คือตรงขวัญอย่างนี้นะครับของคุณแอดได้ประมาณ 1.9 ซมนะครับ
1: ถือว่า
0: ปกติ
1: ปกติโอ้โห
0: โดยรวมแล้วดีครับ
1: ยังถือว่าดีนะ
0: ยังถือว่าดีย
1: กเว้น2งามนี้ใช่ไหมฮะ
0: นิดหน่อย
1: ก็อาจจะไปถ้าไปก็ไปทางนี้ใช่ไหมฮะเอาละเรายังไม่ถือว่าล้านนะตอนนี้แต่มีความเสี่ยงมีโอกาสงั้นถามต่อว่ารักษาให้หายขาดได้ไหมครับ
0: พูดถึงว่าถ้าพูดกันตรงๆนะครับรักษาให้หายได้แต่ว่าหายขาดเลยนี่อาจจะยาก
1: รักษาให้หายได้
0: ครับ
1: แต่หายขาดเลยอาจจะยาก
0: ครับ
1: ก็ยังพอมีกำลังใจขึ้นมาหน่อยนึง
0: ครับ
1: รักษาได้นะฮะ
0: รักษาได้แน่นอนครับ
1: จะแตกต่างกันว่ารักษาแบบไหนเพราะว่าถ้าร่วงน้อย
0: ครับ
1: ยังไม่ล้านกับที่เป็นเยอะๆแล้วจนล้านแล้วเนี่ยคงจะต่างกันใช่ไหม
0: ครับ
1: ผมคนเราวันหนึ่งร่วงได้สักเท่าไหร่ครับ
0: ผมทั้งศีรษะเนี่ยมี 100,000 เส้นแล้วก็จะผลัดหมุนเวียนกันร่วงเนี่ยเฉลี่ยประมาณวันละ100เส้นนะครับในวันที่สระผมอาจจะเพิ่มขึ้นได
1: ้
0: ขึ้นไปถึงประมาณ200เส้นนะครับถ
1: ้
0: าเริ่มมีผมร่วงสิ่งแรกที่ต้องทำเลยก็คือนับจำนวนครับน
1: ับเส้นนี้เหรอฮะ
0: ใช่ครับควรจะเก็บและนับเลย
1: คำว่า100 200เส้นนี่ต่อวันใช่ไหมฮะ
0: ต่อวัน
1: ไม่ใช่ว่าต่อการสระผม1ครั้ง
0: ต่อ1วันครับ
1: 1วันต้องต้องเก็บร่วงที่นอนร่วงตอนสระผมอาบน้ำอะไรต้องเก็บมาลองนับดูอย่างเงี
0: ้
1: ย
0: นะใช่ครับต้องเก็บเช้านะครับเก็บสายเก็บบ่ายเก็บเย็นแล้วก็ก่อนนอนรวบรวมมาใส่ถุงพลาสติกนะครับแล้วก็มานับเลย
1: นับจำนวนเส้นว่าเกินวันหนึ่งควรจะได้เท่าไหร่นะ
0: ไม่ควรเกิน100
1: ไม่ควรเกิน100นะฮะ
0: ครับ
1: ครับชายหญิงเหมือนกันไหม
0: เหมือนกันครับ
1: เหมือนกัน
0: สองเพศนะคร
1: ับมีสัญญาณอะไรบอกได้อีกไหมครับว่าเนี่ยผมบางเริ่มร้านแล้วเนี่ยเริ่มร้านเนี่ย
0: สัญญาณอื่นที่ต้องดูนะครับก็คือลักษณะของหนังศีรษะว่ามีความผิดปกติด้วยหรือเปล่าย
1: ังไงฮะ
0: คือบางทีเนี่ยร่วงนะครับก็ต้องมาหาสาเหตุพวกนี้บางทีอาจจะมีการอักเสบของหนังศีรษะร่วมกับภาวะผมบางศีรษะล้านซึ่งพวกนี้เนี่ยสามารถแก้ไขให้ดีขึ้นได้อย่างรวดเร็ว
1: มีเป็นแผลเป็นอะไรเงี้ยเหรอ
0: มีได้บางทีแผลมีขุยมีรังแคนะครับพวกนี้ก็ควรจะทำการตรวจดูแลด้วย
1: หรือว่าหนังศีรษะมันบางคนบอกโอ้ยเนี่ยมันมากเลยสระผมแล้วก็ยังมันอยู่อย่างนี้เกี่ยวไหมฮะ
0: ความมันของหนังศีรษะเนี่ยมันเป็นผลนะครับผลจากฮอร์โมนตัวเดียวกันกับที่ทำให้ร่วงก็คือฮอร์โมนที่ชื่อว่าเทสโทสเตอโรนคือเป็นฮอร์โมนเพศชายพวกนี้เนี่ยนอกจากมันทำให้ผมร่วงแล้วเนี่ยมันก็ไปกระตุ้นบริเวณของต่อมไขมันทำให้มีหนังศีรษะมันได
1: ้ถ้าเกิดมันเริ่มมาแล้ว
0: ครับ
1: การรักษาเนี่ยยังร่วงน้อยๆยังไม่เยอะอยู่เนี่ยรักษายังไง
0: รักษาเริ่มต้นนะครับส่วนใหญ่เราจะให้รับประทานยาและก็ทายาเนี่ยนะครับประมาณ1ปีติดตามผล

0: ไป1ปี
1: ตรงนี้สำคัญครับบางท่านเริ่มถือปากกาจะจดแล้ว
0: ครับ
1: ยาอะไรครับทายาอะไร
0: ครับยานะครับก็จะเป็นในกลุ่มของพวกกลุ่มที่เราเป็นไมน็อกซิดิลชื่อตัวยา
1: ชื่อตัวยา
0: ชื่อสามัญของยานะคร
1: ับ ไมน็อกซิดิล
0: ครับนะครับแต่ว่าถ้าทางที่ดีก็แนะนำว่าควรจะมาพบแพทย์ทำการตรวจวินิจฉัยแล้วก
1: ็
0: รักษานะครับเพราะว่ายานะครับก็เป็นสิ่งที่มีทั้งข้อดีแล้วก็มีผลข้างเคียงด้วย
1: ครับอันนี้สำหรับเป็นน้อย
0: ๆครับ
1: ถ้าเป็นมากขึ้นล่ะฮะ
0: เป็นมากขึ้นนะครับก็คืออาจจะต้องมีการรับประทานยาร่วมด้วยในสำหรับอันนี้ในกรณีเพศชายนะคร
1: ับ
0: มีการยาซึ่งยาพวกนี้ก็จะไปทำให้พวกฮอร์โมนนะครับมันไม่มาออกฤทธิ์ทำให้ผมร่วงที่บริเวณหนังศีรษะ
1: แต่ได้ยินว่ารับประทานยามันมีผลข้างเคียงจริงไหมครับ
0: ก็เป็นความจริงนะครับอย่างยาที่ใช้ในเพศชายนะครับก็เช่นยาที่ชื่อว่าฟีเนสเตอไรด์เนี่ยประมาณ 2% ของคนไข้เนี่ยก็จะมีอาการอวัยวะเพศเนี่ยไม่แข็งตัวซึ่งพบได
1: ้เสื่อมถาวรไหมฮะ
0: พวกนี้เป็นชั่วคราว
1: อ๋อชั่วคราว
0: ครับ
1: หยุดยาก็มาเหมือนเดิม
0: ครับกลับมาเหมือนเดิมปกติจริงๆเกิดน้อยนะครับ
1: แล้ว
0: ผลข้างเคียงนี่เกิดน้
1: อ
0: ยก็ยังไม่ต้องตกใจนะครับ
1: ที่คุณหมอบอก 2% ในความหมายหมายถึงว่า100คน
0: เป็นแค่2คน
1: เป็นแค่2คน
0: นะครับ
1: ก็สบายใจได้อีกนิดนึงนะฮะสำหรับท่านชายนะครับท่านอาจจะอยู่ใน 98%
0: โอกาสที่จะปกติเยอะกว่าเยอะครับ
1: แล้วฮะ
0: เยอะกว่าเยอะ
1: ต้องตกใจมาก
0: ครับ
1: อันนี้คือถ้าเป็นปานกลางใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: ต้องทายาและกินยา
0: ครับ
1: ยาประเภทที่รับประทานนี่เป็นยา
0: จริงๆแล้วเป็นยาในกลุ่มซึ่งเดิมเนี่ยเอามาใช้ในการรักษาโรคต่อมลูกหมากโถนะครับแต่พวกนี้เนี่ยมันสามารถนำมาใช้ในการรักษาโรคผมบางจากพันธุกรรมและฮอร์โมนด้วยได
1: ้อ๋อเหรอฮะ
0: นะครับ
1: โดยไม่ต้องเกี่ยวต่อมลูกหมากโตไม่โต
0: ครับแต่ว่าขนาดยาอาจจะไม่เท่ากันนะครับ
1: เป็นน้อยทายาเป็นปานกลางก็คือรับประทานยาด้วยทายาด้วย
0: ครับ
1: ถ้าเป็นมากกว่านั้นนะฮะคือโอ้โหล้านเลยอ่ะไม่ครับผมเลยฮะ
0: ถ้าเป็นมากๆเนี่ยนะครับจริงๆแล้วในส่วนตัวเนี่ยก็มักจะแนะนำให้เริ่มทานยาทายาดูก่อนรอจนถึง1ปีนะครับส่วนที่เหลือที่ยังมันไม่ขึ้นหลังจากกินยาทายาเราก็จะใช้การผ่าตัดปลูกถ่ายเส้นผมเนี่ยเข้ามาช่วยครับ
1: ผ่าตัดปลูกถ่ายเส้นผมเลยนะฮะ
0: ใช่ครับ
1: อันนี้คือเป็นวิธีสุดท้ายละ
0: เป็นวิธีถือว่าเป็นไม้ตาย
1: ไม้ตาย
0: นะครับถือว่าเป็นไม้ตาย
1: ถ้าลอง2วิธีแรกแล้วยังไม่ได้ผล
0: ครับ
1: ก็ต้องเจ็บตัวกันละ
0: ครับก็ไม่มากนะครับ
1: เหรอฮะ
0: ครับ
1: การที่ทายารับประทานยาผมจะขึ้นไม่ขึ้นเนี่ยม
0: ัน
1: อยู่ที่ปัจจัยอะไรบ้าง
0: จริงๆแล้วหลายปัจจัยนะครับ ทั้งเรื่องพันธุกรร
1: ม
0: นะครับของเขาว่าพันธุกรรมแรงขนาดไหนนะครับเป็นมามากขนาดไหนนะครับและความสม่ำเสมอของการรับประทานยาด้วย
1: ล้านมานานแล้วค่อยมารักษาเกี่ยวไหมเพราะบางคนบอกว่าอุ้ยหัวมันเลยแต่บางคนเนี่ยยังพอเห็นมีจุดๆไรๆยังพอได
0: ้
1: อ
0: ัน
1: นี้จะมีผลต่างกันไหมฮะ
0: เกี่ยวครับคือว่าถ้าเป็นมานานๆนะครับ บางครั้งเนี่ยผิวหนังจะมีพังผืดเข้ามาแทนที่บริเวณของรากผมทำให้โอกาสที่จะฟื้นเนี่ยมันจะน้อยลงไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แนะนำว่าควรจะเริ่มรักษาตั้งแต่เนิ่นๆครับ
1: มาเนิ่นๆจะดีกว่า
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: ก็นี่ให้เห็นภาพทั้งหมดแล้วนะครับว่าเป็นแบบนี้ทีนี้มีอาสาสมัคร2ท่านครับ
0: ครับ
1: ที่เขาพอบอกว่าทำเรื่องนี้สนใจมากเลยเดี๋ยวจะมาปรึกษาคุณหมอ
0: ได้ครับยินดีครับ

0: พี่ครับพี่ครับพี่นั่นแหละครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับพี่ครับนี่คือตู้บนหมอนะครับพี่ครับมีเรื่องอะไรสงสัยเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ถามมาได้เลยเดี๋ยวผมไปหาคำตอบจากคุณหมอมาให้ครับ
1: คือผมสงสัยครับเป็นเบาหวานทำไมต้องงดบุหรี่ด้วยบุหรี่จะหวานกี่โมงครับ
0: ถ้าพี่สงสัยเดี๋ยวผมไปหาคำตอบมาให้เอาจริงก็สงสัยอยู่เหมือนกันทำไมคนเป็นเบาหวานถึงห้ามสูบบุหรี่เรื่องนี้ต้องถามคุณหมอครับ
2: จริงๆเป็นคำถามที่ดีมากเลยนะครับเพราะบุหรี่เนี่ยมันหวานกี่โมงปกติบุหรี่ก็ไม่ได้ส่งผลอะไรโดยตรงกับโรคเบาหวานนะครับไม่ใช่นะว่าสูบบุหรี่แล้วกลายเป็นโรคเบาหวานน้ำตาลขึ้นอันนี้ไม่ใช่เลยนะครับแต่ทำไมไม่ว่าคุณหมอคนไหนก็ตามโดยเฉพาะหมอเบาหวานอย่างผมนะครับต้องแนะนำว่าคุณต้องเลิกบุหรี่ก็เพราะว่าบุหรี่กับเบาหวานเนี่ยเอามารวมกันไม่ดีมากๆครับผมโรคเบาหวานนะครับเป็นโรคที่น้ำตาลสูง

0: หัวใจโรคเส้นเลือดต่างๆนะครับมากขึ้นเพราะฉะนั้นเบาหวานก็ก่อให้เกิดโรคหัวใจโรคเส้นเลือดบุหรี่ก็ก่อให้เกิดโรคหัวใจโรคเส้นเลือดเอามารวมกันเนี่ยไม่ดีมากๆเลยครับจะเป็นผลว่าทำไมไม่ว่าจะใครก็ตามนะครับที่เป็นโรคเบาหวานหรือใครก็ตามที่ไม่เป็นเบาหวานนะเราก็แนะนำให้ไม่ควรสูบบุหรี่เด็ดขาดครับสำหรับคนที่เป็นโรคเบาหวานนะครับวิธีการปฏิบัติตัวง่ายๆเลยตรวจติดตามกับคุณหมอควบคุมระดับน้ำตาลให้อยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับคุมอาหารออกกำลังกายและที่สำคัญอย่าสูบบุหรี่นะครับเป็นไงคุณโบชัดเจนไหมครับ
1: ชัดเจนสุดๆเลยนะครับผมพี่ครับชัดเจนไหมครับ
2: ชัดแจ๋ว
1: พูดแบบนี้หรือได้ฟังแบบนี้แล้วอยากจะโยนซองบุหรี่ทิ้งเลยดีกว่านะฮะถือว่าฟังแบบนี้แล้วดูแลสุขภาพให้มากๆนะครับยังไงขอบคุณคุณหมอด้วยที่มาไขข้อข้องใจเรื่องนี้ไม่มีอะไรติดใจแล้วนะครับส่วนคุณผู้ชมนะครับท่านไหนเจอตู้บนหมอของเราเจอที่ไหนเนี่ยมีเรื่องอะไรสงสัยเข้ามาได้เลยนะครับส่วนวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับ
0: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายแบบนี้ได้ทาง Rama Channel นะครับ
2: ถ้าพวกเราอยากสูงพวกเราต้อง
3: กระโดด
2: วอร์มนิดนึงครับงอศีรษะด้านข้างสลับมาเอาไม้งอใช่งอมากไว้นิดนึงงอนิดนึงงออีกนิดนึงใช่โอเคเพิ่มยกไหล่ขึ้นก่อนยกขึ้นขึ้นแล้วลงขึ้นแล้วลงสลับเอาไม้ขึ้นแล้วลงขึ้นแล้วลงสลับช็อกมาช็อกมาช็อกช็อกไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบอ่ะฮึบนี่นี่ว่าม
3: าละคนมาแล้ว
2: ยังไม่พอยังไม่พอช็อกอยู่ช็อกอยู่ช็อกอยู่เราจะโดดแล้วนะพร้อมไหมยังพร้อมไหมยัง
3: พร้อมเจ็บขาครับ
2: โดดว่าแตะไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้ามาไปเท้ามาไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้า
3: อะไร
2: สี่สามแล้วเป็นส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้า
3: เท้าลอย
2: ย่อหน่อยย่อหน่อยนิดเดียวนิดเดียวว่าว่าว่าว่าใช่แล้วละฮึบฮึบย่อหน่อยนิดเดียวนิดเดียวว่าอ้าวแล้วเปลี่ยนใต้เข่าใต้เข่าใต้เข่าใต้เข่าใต้เข่าใต้เข่าโดดน้อยโดดน้อยมากฮึบฮึบฮึบนิดนึงตัวตรงๆฮึบฮึบฮึบใช่แล้วฮึบมาฮึบมาฮึบมาฮึบมานิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวโอ้โหเยี่ยมมากอ้าวมาฮึบฮึบ
3: ฮึบมาไปก่อนคนเดียว
2: ฮึบฮึบฮึบอ้าวแล้วเปลี่ยนข้างข้างแขนด้วยแขนด้วยมามามาด้านข้างข้างข้างข้างข้างข้างข้างนิดนึงเหยียดขามามา
3: ไปซาไกล
2: สี่สามสองมาแยกแยกออกข้างออกข้างแล้วชิดออกข้างออกข้างแล้วชิดออกข้างออกข้างแล้วชิดโดดนิดนึงเฮ้ยเฮ้ยมามาเฮ้ยเฮ้ยมามาเฮ้ยเฮ้ยมามาเฮ้ยเฮ้ยมามาเฮ้ยเฮ้ยมามาเฮ้ยเฮ้ยมามาข้างข้างชิดชิดข้างข้างชิดช
3: ิ
2: ดข้างข้างชิดชิดข้างข้างสองเที่ยวข้างข้างเอาเปลี่ยนย่อโดดโดดย่อโดดโดดย่อโ โดดโดดย่อ

0: ดย่อโดดโดดย่อโดดโดดย่อโดดโดดย่อโดดโดดย่อโดดโดดย่อโดดโดดย่อโดดโดดย่อ4ครั้งมา2
1: ยัง
0: 3 4เอ้าวิ่งวิ่งวิ่งมือสลับข้างมาขาไหนลงมือไปทางนั้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเท้ามือเท้ามือมือด้วยเท้าด้วยมือด้วยเท้าด้วยมือด้วยเท้าด้วยมือด้วยเอ้าโดดเตะโดดเตะโดดเตะโดดเตะเตะโดดแตะด้วยโดดแตะด้วยโดดแตะด้วยโดดแตะด้วยโดดแตะด้วยโดดแตะด้วยโดดแตะด้วยโดดแตะด้วยโดดแตะด้วยโดดแตะด้วย
2: ข้างข้ามาหน้าหน้าข้างข้างเอ้าหน้าหน้าข
1: ้าง
2: ข้างหน้าหน้าข้างข้างหน้าหน้าข้างแล้วข้างมาหน้า
1: จะเตะดูแล้ว
2: หน้าหน้าข้างแล้วข้างสองรอบสุดท้ายมาข้างแล้วข้างครั้งหนึ่งหน้าหน้าหนึ่งข้างข้างข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสี่เที่ยวมามาสี่สามสองโอเคพอ
0: เกลักคูดาวนิดนึงครับยืนเท้าข้างหน้าข้างหนึ่งไปทั้งหลังข้างหนึ่งเหยียดยืดค้างไว้มือประคองที่หน้าขาด้านหน้าเหยียดยืดดันส้นเท้าลงค้างไว้นิดนึงค้างไว้นิดนึงค้างไว้สี่สามสองเปลี่ยนข้างเท้าวางเหยียดส้นเท้าลงถ่ายน้ำหนักมาด้านหน้ามือวางค้างไว้นิดนึงดีสี่สามสองอ้าวสลับเท้าวางเท้าวางเหยียดขาย่อสะโพกมือเหยียดยืดค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้นิดนึงค้างไว้นิดนึงค้างไว้นิดนึงสี่สามสองสลับมาเท้าวางแล้ววางก็เหยียดยืดค้างไว้กระดกไว้เท้านิดนึงค้างไว้นิดนึงหน้าขาขนานกันดันสะโพกไป2 1อ้าว9ชิดแล้วงอเหยียดยืดแขนเหยียดค้างไว้ค้างไว้นิดนึงค้างไว้นิดนึงค้างไว้นิดนึงค้างไว้นิดนึงค้างไว้นิดนึงค้างไว้นิดนึง
3: คนมันเก่ง
0: 4 3 2เปลี่ยนข้างมางอเหยียดยืดค้างไว้ส่งตัวค้างไว้นิดนึงตัวตรงๆ4 3สองลดเท้าย่อมือสอดขมิบหน้าท้องเอียดยืดค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้นิดนึง
3: ปวดท้องเหรอ
0: สี่สามสองยืดตัวหมุนไหลโอเคพอแล้ววันนี้เย
3: ้
4: ตอนนี้ก็คือเรื่องของการจำหรือการกระโดดใช่ไหมครับจริงๆการกระโดดก็คือเป็นหนึ่งในเรื่องของพัฒนาการอันหนึ่งใช่ไหมครับถ้าเราไล่มาตั้งแต่คานเดินวิ่งกระโดดนะฮะตัวกระโดดนี่ก็จะไปมีพัฒนาการที่สูงขึ้นมาแล้วนะครับเพราะงั้นในเด็กในกลุ่มที่โตขึ้นมาหน่อยการกระโดดก็จะช่วยพัฒนาการเขานะครับการกระโดดถ้าเราดูนะครับมันก็จะมีหลากหลายมากเลยมีทั้งทิศทางที่เป็นด้านหน้าด้านข้างใช่ไหมขาคู่ขาเดียวนะครับแต่ทุกอันมันเป็นเรื่องการถ่ายแรงการรับแรงนะครับรวมไปถึงในเรื่องของข้อต่ออะไรต่างๆก็จะมีการรับรู้ในเรื่องการใช้แรงทำออกแรงนะครับมันไม่ใช่แค่อย่างเดียวถ้าแรกๆเนี่ยจะเริ่มจากส้นเท้าปลายเท้าใช่ไหมนั่นคือเรื่องการถ่ายแรงนะครับว่าให้เขารู้ว่าถ้าเกิดเขาลงน้ำหนักด้วยส้นเท้าเป็นยังไงลงน้ำหนักด้วยปลายเท้าเป็นยังไงหรือแม้กระทั่งมีการผสมผสานของการส้นเท้ากับปลายเท้าส้นเท้ากับปลายเท้านะครับเพราะเวลาใน

ชีวิตประจำวันเนี่ยเวลาที่เขาเดินหรืออะไรต่างเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันก็จะมีการลงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นส้นเท้าปลายเท้าที่มันต้องมีการตอบสนองกันอยู่แล้วนะครับเพราะงั้นไอ้ตรงเนี้ยมันก็จะเป็นการที่รับแรงถ่ายแรงเราให้เขารู้ถึงการเรียนรู้นะครับการใช้แรงทุกคนสามารถเอาไปใช้ได้ก็เราก็ให้สอดคล้องกันครับถ้าเราใช้กับในเรื่องของสุขภาพเรื่องของพัฒนาการก็ใช้ให้เหมาะสมแต่ถ้าเราต้องการต่อยอดเป็นในเรื่องของกีฬาหรือว่าออกกำลังกายที่อะไรที่มันมีความซับซ้อนขึ้นตัวนี้ก็สามารถเป็นแนวทางหรือเป็นพื้นฐานเอาไปใช้ได้เพราะงั้นไม่ว่าจะเป็นคุณครูผู้ที่เกี่ยวข้องผู้ปกครองหรือนักเรียนเองก็สามารถเอาตัวพวกนี้เข้าไปใช้ได้นะครับหรือรวมไปถึงในกลุ่มของบางท่านที่ต้องการต่อยอดนะครับคุณก็สามารถที่จะทำต่อยอดหรือว่าพัฒนาในเรื่องของการกระโดดกิจกรรมรูปแบบต่างๆได้นะครับ

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: วัคซีนสำหรับป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสมันก็ไม่ได้การันตีว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จไม่ต้องไปคัดกรองก็ยังต้องมีโปรแกรมคัดกรองนะครับเพราะวัคซีนเนี่ยอย่างที่เราทราบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ 100% นะครับส่วนของการคัดกรองของมะเร็งปากมดลูกในอนาคตก็ยังมีความจำเป็นนะครับความรู้ในปัจจุบันที่มีการฉีดวัคซีนนะครับเด็กๆนะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าจะยิ่งทำให้อัตราของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยลดต่ำลงไปอีกนะครับอาจจะใกล้ศูนย์อย่างที่เราปรารถนากันนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคงต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งเรื่องของการตรวจคัดกรองการตรวจเช็คของประชากรตลอดเวลาด้วยครับเพื่อไม่ให้มันกลับขึ้นมาอีกครับ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีเด็กๆทุกคนสวัสดีวันเด็กนะครับเขาจะตื่นกันหรือยังไม่รู้ฮะ
1: ตื่นแล้วตอนนี้ต้องเรียกให้พ่อแม่พาไปเที่ยวแล้วค่ะ
0: จริงใหญ่แต่งตัวเสร็จแล้วก็ได้

0: รออยู่เมื่อไหร่จะได้ออกไปเที่ยวเดี๋ยวก่อนอยู่ดูรายการกันก่อนนะครับทั้งผู้ปกครองและเด็กๆทั้งหลายครับเพราะวันนี้ Healthy Fine Day จะมาพร้อมกับอาหารที่ดีกับลูกๆของผู้ชมโดยคุณหมอเอนะครับเช่นเคยมาพบผู้ชมเป็นสัปดาห์ที่2แล้วครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดารุณีวรรณวโรดมวิจิตรครับซึ่งเป็นอาจารย์ประจำสาขาโภชนวิทยาและชีวเคมีทางการแพทย์ภาควิชาอายุรศาสตร์ครับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะคร
1: ับ มันยาวเกินไป
0: ยาวมากเลยฮะแต่ก็คุณผู้ชมก็จะได้ทราบแล้วว่าทำไมถึงชื่อยาวแบบนี้แล้วก็ภาควิชาที่ดูแลก็ยาวมากเลยอ
1: ่ะ
0: เก
1: ี่
0: ยวข้องกับอาหารโภชนาการใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ชีวเคมีด้วย
1: อ
0: ันนั้นคือเพื่ออะไรนะครับบอกย้ำคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งทำไมต้องมีชีวเคมี
1: ทำให้ดูแลชีวิตและสุขภาพของคนที่ดีขึ้นโดยที่เราดูนอกเหนือจากแค่ดูอาการเราก็จะดูเรื่องของผลเลือดหรืออะไรอย่างนี้ด้วย
0: เกลือแร่โปรตีนสารอะไรในร่างกายในเลือดบ้างอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะแล้วเด็กๆจำเป็นต้องดูเรื่องอะไรพวกนี้ด้วยไหมคร
1: ับ เด็กๆก็ต้องการการเจริญเติบโตต้องการสารอาหารที่ดีนะคะเพื่อจะให้เด็กโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่แข็งแรงแล้วก็ป้องกันโรคต่าง
0: ๆองค์นั้นยิ่งสำคัญ
1: ใช่
0: เพราะการดูแลตั้งแต่เด็กๆเนี่ยสำคัญกว่าจะมาดูตอนแก่บางทีไม่ทันใช่ไหม
1: ใช่แล้วค่ะ
0: เอาล่ะงั้นนั่งลงก่อนนะครับถ้าเตรียมจะออกไปเที่ยวมาดูกันนิดนึงว่าอาหารที่เหมาะกับเด็กเนี่ยควรจะเป็นอะไรที่เห็นวางอยู่ด้านหน้าเนี่ยก็มีทั้งขนมปังมีกล้วยมีเนยถั่วใช่ไหมฮะแล้วนั่นก็มะม่วงสุกอู้เมนูแรกจะเป็นอะไรครับ
1: บานาน่าซูชิค่ะ
0: บานาน่าซูชิ
1: ใช่แล้ว
0: ฟังดูทำยากนะฮะ
1: ทำไม่ยาก
0: ซูชิเราใช้กล้วยนี่เหรอครับ
1: ใช่แล้วค่ะเดี๋ยวลองดูค่ะแล้วก็ตามด้วยเมนูอีกอันนึงจะเป็นไอศกรีมมะม่วงน้ำดอกไม้ค่ะ
0: ไอศกรีมมะม่วงน้ำดอกไม้ด้วย
1: ใช่แล้ว
0: มาพร้อมกันเลยเหรอครับ
1: ใช่แล้วค่ะอร่อยมากรับรองได้เด็กๆต้องชอบค่ะ

0: าเรียกว่าเป็นอาหารประเภทไหนยังไง
1: อาจจะเรียกเป็น raw food ก็ได้ไหมคะคือเอาอาหาร
0: raw
1: food ที่เป็นอาหารด
0: ิบใ
1: ช่ค่ะเป็นของที่ไม่ได้ผ่านการปรุงแต่งเนาะก็เป็นอาหารวัตถุดิบจากธรรมชาติล้วนๆแล้วก็เอามาทำเป็นอาหารให้เราทานกันอีกทีนึงค่ะ
0: อ๋อจะปรุงแต่งให้น้อยที่สุดอย่างนี้ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: คือ raw food
1: ใช่
0: อาจจะมีขนมปังหน่อยที่ผ่านกรรมวิธีอะไรหน่อยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ที่เหลือก็หรือว่า
1: ในถั่วนิดนึง
0: อะไรแบบนี้แต่ฟังดูชื่อเหมือนจะทำยากซูชิบานาน่าแล้วก็ไอศครีมมะม่วง
1: ใช่ค่ะ
0: แต่จริงทำยากใช่ไหมครับ
1: ง่ายง่ายมากอันน
0: ี้
1: เด
0: ี๋
1: ยวแน่นอนค่ะใครไม่เคยทำก็ทำได
0: ้
1: เริ่มต้นจาก
0: ขนม
1: ปังนะคะเราก็จะเลือกเป็น
0: โฮวีต
1: ใช่เป็นโฮวีตเป็นขนมปังธัญพืชนะคะเพื่อจะให้มีไฟเบอร์สำหรับเด็กๆนะคะ
0: ไม่เอาขาวล้วน
1: ไม่เอาขาวล้วนนะคะ
0: จะมีเมล็ดอะไรอยู่ธัญพืชต่างๆทำอะไรต่อฮะ
1: แล้วก็เดี๋ยวเราจะใช้
0: อ
1: ัน
0: นี
1: ้ไม่ค่ะเดี๋ยวเราจะทำให้ขนมปังนี้ให้มันแบนเพื่อจะทำเป็นเหมือนแผ่นซูชิ
0: ลองดูเลย
1: ค่ะใช่ค่ะเอาแบนๆเลยค่ะ
0: อุ้ยผมว่าอย่างเงี้ย
1: สนุกนะคะเด็กๆชอบ
0: ช่วยกันทำเลยเด็กๆจะชอบขั้นตอนนี้ผมทำยังสนุกเลยแบนพอไหมฮะ
1: ได้ค่ะเอาให้แบนเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเอากล้วยมาวางนี
0: ้
1: ก็ควรจะขนาดพอๆกับกล้วยนะคะ
0: ครับคิดว่า
1: น่าจะพอแล้ว
0: เอาให้แบนที่สุดเลยได้แล้วฮะ
1: เรียบร้อยค่ะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนแผ่นแป้งข้างนอกนะคะ
0: ค
1: แล้วเราก็เอาเนยถั่วมาทานิดนึงไม่ต้องทาเยอะนะคะ
0: นิดเดียวใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะทาบางๆค่ะ
0: ทาบางๆ
1: ทาบางๆค่ะ
0: แหมอันนี้อาจจะขัดใจเด็กหน่อยนะฮะบอกขออีกขออีกอะไรเงี้ยนะฮะ
1: ก็ขึ้นกับเด็กนะคะถ้าเป็นเด็กผอมจริงๆแล้วอยากจะให้เด็กตัวโตกันนิดนึงนะคะมีน้ำหนักตัวดีอันนี้อาจจะใช้เยอะนิดนึงก็ได้ค่ะ
0: เพราะให้พลังงานเยอะ
1: ใช่ค่ะให้พลังงานเยอะปัญหาก็คือว่าหลายคนจะกังวลเรื่องเด็กอ้วนแต่ว่าจะบอกว่าเด็กเลือกกินหรือว่าเด็กผอมก็ยังมีปัญหาในสังคมเรานะคะ
0: ทำไมเลือกเนยถั่วฮะ
1: อร่อยมั้งคะเด็กๆชอบหรืออาจจะใช้เป็นช็อกโกแลตก็ได้นะคะ
0: ครับแต่เนี้ยก็ต้องแน่ใจว่าลุงคุณไม่แพ้เนยถั่ว
1: ใช่ๆอันนี้ก็จะมีในฝรั่งจะเยอะนิดนึงค่ะที่จะแพ้พวกถั่วลิสงโอเคแล้วก็เอากล้วยมาเอาเปลือกออกก่อนนะคะ
0: เปลือกออกนะฮะ
1: ค่ะแล้วก็วางให้มันพอดีกัน
0: ได้ครับแกะเปลือกออก
1: ยากมากเลย
0: แล้วทำอะไรต่อฮะ
1: ก็วางลงไปตรงนี้เลย
0: วางลงไปเลยเหรอ
1: หั่นให้มันพอดีอะค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะได้ม้วนได
0: ้วางไปอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: โดยที่หั่นเอาก็ต้องพอดีความยาวสิ
1: ก็อาจจะให้มันนั่นนิดนึงก็ได้ค่ะโอเคแล้วเราก็ม้วนเลยค่ะเหมือนซูชิเลยแน่นๆใช่ค่ะแค่นี้เองเสร็จแล้ว
0: สนุกสนุกสนุกสนุกสนุกสนุก

0: โอเคเรียบร้อยอันนี้ก็จะเสร็จละ
1: บายได้ละ
0: ก็คือเหมือนจริงๆก็คือให้เขากินกล้วยแล้วก็หั่นเหมือนซูชิเลยค่ะคราวนี้หั่นเป็นชิ้นขนาดพอดีคำ
1: ขอหั่นปลายทิ้ง
0: ข้างนอกไม่สวยอันนี้มีดต้องคมนะคะมีดไม่คมแล้วมันจะเละ
1: จริงด้วย
0: โอเคค่ะก็
1: อย
0: ่
1: างนี้แหละฮะ
0: ใช่ละค่ะ
1: ตาเป็นอย่างนี้จากนั้นหั่นเลยไหมฮะ
0: ได้ค่ะก็หั่นเป็นชิ้นๆ
1: 3 ชิ้นแล้วกันนะครับ
0: แล้วแต่ค่ะ

0: นะคะก็จะเป็นแบบนี
1: ้ได
0: ้ละสำหรับซูชิบานาน่
1: าเดี๋ยวเราทำเพิ่มได
0: ้ okay,
1: ทีนี้ขั้นตอนการทำไอศกรีมเนี่ยอัน
0: น
1: ี้
0: ก็ฝั่งนี้ก็จะใช้เป็นมะม่วงน้ำดอกไม้สุกนะคะแล้วก็มาหั่นให้เป็นลูกเต๋าแล้วเราก็ไปเข้าตู้เย็นช่องฟรีซไว้ก่อน
1: ยังไม่ต้องทำเป็นไอศกรีม
0: ก็กินได้แล้วใช่อันนี้ก็คือบางครั้งเนี่ยบางช่วงเวลามันอาจจะไม่มีเราก็จะเก็บไว้ได้นะคะ
1: แช่เย็นไว้เลย
0: ใช่เมื่อไรอยากทานก็ค่อยไปเปิดเอามาทานอ
1: าจจะใส่ในช่องแช่แข็งใช่ไหม
0: ใช่ค่ะทีนี้เราก็เอาทั้งหมดเนี่ยค่ะใส่ลงไปในเบรนเดอร์ของเรา
1: เพื่อจะปั่น
0: ใช่ค่ะมันจะหกไหมเนี่ยโอเค
1: ได้ไหมฮะ
0: เรียบร้อยค่ะใส่เลยแล้วก็ปุ๊บปิดเรียบร้อยนะคะโอเคเราก็

0: เรียบร้อยอันนี้ก็จะได้เป็นมะม่วงที่ปั่นมาเรียบร้อยแล้ว
1: ระหว่างนี้ผมให้ทำซูชิเพิ่มนะคร
0: ับ โอเคหลังจากเสร็จแล้วเนี่ยตรงนี้ก็ปั่นเรียบร้อยเราก็เอามาใส่กล่องแล้วเดี๋ยวเราก็จะเข้าตู้เย็นพอมันแข็งตัวเราก็จะมาตักเป็นไอศกรีมได้เลย
1: อ๋อเป็นเหมือนหวานเย็นนะฮะ
0: ใช่แล้ว
1: ไม่ต้องไปปั่นอะไรเพื่อให้เป็นไอศกรีม
0: มันก็จะเป็นไอศกรีมที่ไม่ต้องมีเนี่ยค่ะแค่นี้จริงๆตอนนี้มันก็เหนียวพอที่จะเป็นไอศกรีมให้เราได้แล้ว
1: จริ งด้วยจริงด้วย
2: โอ้เหนียวจริงเลยฮะแล้วไม่ได้ใส่อะไรนะแ
0: ค
2: ่แค่มะม่วงแล้วก็ไปแช่เย็นไว้เหนียวจริงด้วยอร่อยเนี่ย
0: ชิมแล้วใช่ไหม
1: หอมมากเลยดีมาก
2: แต่เพื่อให้มันมีความแข็งกว่านี้อีกหน่อยก็เดี๋ยวแช่เย็นต่อนะคะดูเนื้อเนียนมากเลย
0: ดูเนื้อเนียนเนาะจริงๆแล้วถ้าถามว่าเทียบกับกินไอศกรีมปกติก็อาจจะดีกว่านิดหน่อยตรงที่ว่าถ้าเป็นไอศกรีมปกติก็จะมีการเติมน้ำตาลเนาะ
2: อ
0: ๋
2: อใช่
0: แล้วก็จะมีนมหรือกะทิใช่อันนี้ก็จะเป็นกลุ่มเชอร์เบทนะคะแล้วบางที่นี่ก็จะใส่พวกสารปรุงแต่งอะไรเงี้ยค่ะหรือเจลาตินทำให้มันคงตัวมากขึ้นแล้วแต่
1: นี่ของเราไม่เลย
0: ไม่ใส่อะไรเลย
1: เป็นมะม่วงล้วน
0: ๆใช่ค่ะ
1: เด
0: ี๋
1: ยวใส่ตู้เย็นไว้ให้นะ
0: โอเคค่ะ
1: มาแล้ว
0: เรียบร้อยอันนี้เราก็ทำซูชิบานาน่าเพิ่มนิดนึงนะคะ
1: เยี่ยมมากเลย
0: โอเคงั้นเราก็จัดเสิร์ฟเลยแล้วกัน
1: ดีครับ
0: โอเคว
1: ิธีการเสิร์ฟ
0: เดี๋ยวคุณอาเสิร์ฟ
1: วางซูชิไว้ก่อนแล้วกันนะฮะ

0: ต้องรีบชิมอ่ะเดี๋ยวละลาย
1: เอาเลยครับเชิญเชิญเลยฮะ
0: หอยติมก่อนเนาะ
1: ติมก่อนเลยใช่ไหมฮะ
0: หอมมากอร่อยมาก
1: เนียนหอมหวาน
0: ใช่อันนี้อีกอัน
1: ต้องลองกับซูชิเราด้วยคือเป็นไงฮะแล้วถ้าจะผมว่าจะต้องเสิร์ฟด้วยกัน
0: ต้องบี้ใช่ไหมต้องกินด้วยกัน
1: จะต้องด้วยกันนะจะ
0: อร่อยมากเข้ากันค่ะระหว่างเนยถั่วกับตัวกล้วย
1: แต่ว่ามันจะต้องด้วยกันแปลกมากเข้ากันได้ดีมากเลยเห็นไหมคุ้มค่าการยังไม่ออกไปเที่ยวเนี่ยได้อีกหนึ่งเมนูแล้วที่ทำไม่ยากเลยทำก็สนุกด้วยอร่อยอ่ะต้องลองทำนะครับคุณพ่อคุณแม่และลูกๆหลานๆที่บ้านลองทำดูเพราะว่ามันทำง่ายมากแล้วก็สนุกในตอนทำด้วยแล้วก
0: ็
1: ได้ของที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและหอมอร่อยด้วยเป็นซูชิบานาน่าแล้วก็ไอศกรีมมะม่วง
0: น้ำดอกไม
1: ้ซึ่งเราใช้มะม่วงน้ำดอกไม้เขาจะออกไปเที่ยวกันแล้วครับ
0: เมนูต่อไปอีกนิดนึงมากินแล้วต้องมีน้ำด้วย
1: ใช่เรายังไม่ให้เขาออกไปนะเพราะเมนูต่อไปนี้

0: ก็ต้องอร่อยเหมือนกันนั่นคือ
1: เป็นไอศกรีมของตัว
0: อีกแล้วนะฮะไอศกรีม
1: เ
0: ลย
1: อันนี้เป็นแบบลักษณะที่เป็นแท่งเหมือนที่เป็นน้ำแข็งที่เขาถือกัน
0: อ๋อนี่เป็นลอลลี่ป๊อปเลย
1: ใช่
0: เหมือนไอติมแท่งอย่างนั้น
1: ใช่แล้วก็จะมีเมลอนพาราไดซ์ค่ะ
0: โอ้โหงั้น
1: เดี๋ยวรอดูกัน
0: เหลืองแล้วเดี๋ยวไปแดงทำยังไง

0: วงเวลาที่เด็กรอคอยมาถึงแล้วอีกหนึ่งอย่างนะครับเป็นไอศครีมแตงโม
1: ใช่แล้ว
0: ไอศครีมแตงโมแล้วก็อะไรนะอะไรพาราไดส
1: ์เมลอนพาราไดส
0: ์เมลอนพาราไดส
1: ์ค่ะชื่อเพราะ
0: มากมากเลยฮะเอาละ
1: เดี๋ยวเรามาเริ่มกันก่อนโอเคเดี๋ยวเราจะใช
0: ้
1: ปั่นตัวนี้นะคะแล้วก็จะมีแตงโมนะคะแล้วก็กีวีแล้วก็แคนตาลูปทั้งหมดเนี่ยพอเราปอกเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราเข้าตู้เย็นเอาไว
0: ้
1: เมื่อไหร่จะทำก็ได
0: ้เราไม่ได้ซื้อเป็นแช่แข็งมาใช่ไหม
1: ไม่ค่ะอันนี้คือปอกสด
0: มันต่างกันยังไงซื้อเป็นแช่แข็งมาได้ไหม
1: พอได้อะค่ะไม่ได้มีปัญหาอะไรในลักษณะนั้นเพียงแต่ว่าบางทีเนี่ยบางช่วงเนี่ยหน้าของผลไม้มันจะมีเยอะนิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราบางทีกินไม่ทันเราก็เก็บไว้ได้ค่ะ
0: แล้วถ้ามีสดก็ซื้อสดมาทำดีกว่า
1: ใช่ค่ะ
0: เอาละครับลงมือเลยปั่นเหมือนเดิมใช่ไหมฮะ
1: โอเคคุณแอดจะปั่นไหม
0: ปั่นอะไรก่อนดี
1: โอเคปั่นแตงโมก่อนก็ได้ค่ะ
0: แตงโมก่อนนะครับ
1: ค่ะใส่ลงไปเลย
0: แตงโมนี่ก็เราหั่นเอาไว้แล้วก็เอาไปแช่ตู้เย็นไว้นะฮะ
1: อ่ะค่ะต้องบอกว่ามันเป็นไอศครีมแตงโมที่แตกต่างจากทั่วไปเพราะเราจะทำให้มันเป็นรูปร่างเหมือนแตงโมเลย
0: ก็เอาไปปั่นเหมือนเมื่อกี้ไงมะม่วงใช่ไหมออกมาก็เป็นแดงๆแล้วตักกิน
1: แต่ว่าแตงโมมันจะต้องมีเปลือกสีเขียวแล้วก็มีเมล็ดด้วยถูกไหมคะ
0: แล้วเราจะมีใส่เมล็ดใส่เปลือก
1: เดี๋ยวเราจะใช้อันนี้ค่ะลูกเกดเป็นเมล็ดนะคะแล้วกีวีที่วางอยู่นี่คือสีเขียวเดี๋ยวแทนเปลือกแตงโม
0: อ๋อเลยออกมาเป็นแท่งนี่จะเหมือนกับเป็นแท่งชิ้นแตงโมที่มีเปลือกเม็ดนี่นะ
1: เดี๋ยวเราลองดู
0: ดูนะฮะงั้นปั่นนี้ก่อนนะครับ
1: ปั่นแตงโมก่อนค่ะโอเค
0: แล้วเร็วมากเลย
1: แตงโมปั่นพร้อมแล้วอันนี้เราก็จะมีพิมพ์นะค
0: ะ
1: ที่เราจะใส่ไว
0: ้อ๋อเหมือนอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
1: ใช่เราจะใส่ประมาณ3ใน4นะคะเพราะเดี๋ยวเราต้องเหลือที่ไว้สำหรับเปลือก
0: ไม่ต้องเต็มใช่ไหมครับ
1: ไม่ต้องเต็มค่ะ
0: พอ
1: ละแล้วอีกข้างหนึ่ง
0: จะเยอะไปไหมเว้นที่ไว
1: ้โอเคคราวนี้เรามาเติมเมล็ดแตงโมกัน
0: เติมเมล็ดแตงโมด้วยกัน
1: ใส่ลูกเกดลงไปมันจะอยู่ข้างบนใช่ไหมคะเอาอันนี้จิ้มมันลงไปข้างล่าง
0: ทีนี้เมล็ดแตงโมก
1: ็ต้องอยู่ข้างล่างนิดนึง
0: แล้วก็หลายเมล็ดหน่อย
1: แล้วแต่ค่ะ
0: เพียงแต่ว่าอันนี้เป็นเมล็ดแตงโมที่กินได้ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะอันนี้กินได้หมดเลยแล้วเราก็ใช้ไม้เพราะเดี๋ยวเราจะต้องทำเป็นไอศครีมอ๋อ
0: เส
1: ร็
0: จไว้
1: ใช่ค่ะ
0: คร
1: ับ โอเคหลังจากนั้นเราก็จะเอาอันนี้ไปเข้าตู้เย็นเลยนะคะ
0: ฮะจริงๆจะว่าไปก็เหมือนกับ2อันนี้ที่เราทำไว้แล้วใช่ไหม
1: ใช่อันนี้เราทำไว้เรียบร้อยแล้ว
0: ปุ๊บจะมาเป็นอย่างนี
1: ้ค่ะแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะมาปั่นส่วนที่เป็นเปลือกแตงโมโดยใช้กีวีค่ะ
0: แล้วก็หยอดลง2อันนี้เลยที่แข็งแล้วพอเราแช่เย็นไว
1: ้แล้วเราก็เข้าตู้เย็นอีกทีนึงมันก็จะกลายเป็นสีเขียวอยู่ด้านบนเป็นเปลือกแล้วก็มีเนื้อแตงโมแล้วก็เม็ดแตงโม
0: ตรงนี้เดี๋ยวผมปั่นกีวีต่อ
1: ได้เลยค่ะ
0: หมดแล้วนะครับ
1: อันนี้ก็จะเป็นแตงโมหวานแล้วก็จะเจอตัดรสเปรี้ยวของกีวีนิดนึง
0: ใช่เลย
1: ค่ะไม่ต้องเติมน้ำตาลนะคะ
0: ครับ
1: เพราะว่ากีวีเขาน้ำน้อยกว่าส่วนที่เป็นแตงโมค่ะจะปั่นยากนิดนึงปั่นยากมากก็เติมน้ำนิดนึงได้ค่ะ

0: ที่เราแช่ไว้เรียบร้อยละเราก็จะเทใน2อันนี
1: ้2อันนี้นะฮะ
0: ค่ะ
1: สีก็จะไม่ได้เขียวสดมาก
0: ใช่ค่ะ
1: แต่จะแยกชั้นอยู่แล้วเพราะว่า
0: เราเอาไปเข้าตู้เย็นได้แล้วใช่ค่ะจริงๆจะใช้เป็นพวกน้ำฝรั่งก็ได้เนาะแต่ว่าฝรั่งมันจะออกหวานนิดนึงเพราะฉะนั้นมันจะไม่ตัดรสกันค่ะ
1: ตอนนี้เราต้องใช้กีวีเพราะว่ามีรสเปรี้ยวด้วยใช่ไหม
0: กีวีมันจะออกเปรี้ยวค่ะ
1: ครับ
0: มีเปลือกมีเมล็ดมีแตงโม
1: เปลือกหนาหน่อยนะ ตัดรสกัน
0: โอเคเรียบร้อยค่ะอันนี้ก็จะเป็นไอศกรีมแตงโมนะคะซึ่งจะมีทั้งส่วนที่เป็นเปลือกแล้วก็มีแตงโมรวมทั้งมีเมล็ดแตงโมด้วย
1: ระหว่างนี้ก็ขอเติมเปลือกไปเรื่อย
0: ๆค่ะแล้วเราก็จะเอาไปเข้าตู้เย็นอีกรอบนึงนะคะพอทั้งหมดแข็งก็เลยจะได้เอามาทานได้เลย
1: โอ้โห
0: ค่ะ
1: นี่เราเห็นแววแล้วนะฮะจะเป็นอย่างนี้แช่ตู้เย็นต่อนะครับ
0: ค่ะ
1: อีกหนึ่งอย่างที่ต้องปั่นก็คือ
0: แคนตาลูปค่ะแล้วใช่เราก็จะเก็บเอาไว้3ส่วนแล้วเดี๋ยวก็จะมาวางด้วยกัน
1: โอ้นี่3 สี
0: เป็นชั้นค่ะ
1: แดงเขียวส้ม
0: แล้วก็ส้ม

0: นี้เนียนมากอันนี้แทบจะตักกินได้เลย
1: แล้วเดี๋ยวเราก็จะตักใส่ลงไปในแก้วก็ตักกีวีก่อน
2: เพราะมัน
1: จ
2: ะหนัก
1: ใช่กีวีแล้วก็ตามด้วยแคนตาลูปแล้วก็ตัวแตงโมอยู่ข้างล่างข้างบนสุดอันนี้ตามสมควรนะคะอยากจะได้เท่าไหร่
2: ตามสมควร
1: ใช
2: ่เรียงชั้นนี่คือดูตามความหนัก
1: ใช่ค่ะ texture ของมันเพราะว่าถ้าไม่งั้นเนี่ยเราใช้ของเบาปุ๊บใส่ของหนักไปมันจะจมลงไปข้างล่าง
2: เพราะเราจะให้แยกชั้นใช่ไหม
1: ใช่ค่ะแยกแล้ว
2: จริงด้วย
1: เพราะมันเป็นชั้น
2: เพราะมันมีน้ำหนักข้างล่างหนักกว่าก็ยังต้านไว้อยู่ได้แยกชั้นเลยแยกชั้น
1: ชอบอันไหนมากก็แสนนั้นมากได้นะคะมีตามความชอบใจแล้วต่อด้วยแตงโมค่ะโอเคแล้วเราก็วางหลอดสวยงาม
2: Melon Paradise
0: ว้าวยอดเยี่ยมยอดเยี่ยม

0: ช่วงเวลาความสุขกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับ
1: เหมาะสำหรับเด็กๆทุกอย่างเลยที่เราเคยทำ
0: แล้วสีสันมันด้วยนะ
1: ใช่
0: ครับแต่
1: เราจะได้ดูว่ามันเป็นแตงโมจริง
0: ๆนี่แหละ
1: พิสูจน์
0: พิสูจน์ดีกว่า
2: วิธีการแกะก็คือเอาไปแช่
1: ในน้ำ
2: อันนี้เราเป็นน้ำอุ่นๆหน่อย
1: ค่ะจะได้ง่ายขึ้น
2: เอาไปแช่น้ำธรรมดานะ
1: ก็ได้
2: น้ำหน่อยมันก็จะแกะได้แล้ว
1: น่าจะได้แล้วค่ะออกมาแล้วเห็นไหมคะเป็นเปลือกแตงโมแล้วก็มีเมล็ดแตงโมด้วยวางไว้ตรงนี้เลย
0: อ๋อตรงนี้นะฮะพร้อมเสิร์ฟตรงนี้นะ
2: ฮะโอ้จรวดมาแล้ว
1: เป็นรูปจรวดด้วยนะคะเด็กๆน่าจะชอบโอเค

0: เราพร้อมแล้วกับการจะปาร์ตี้วันเด็กนะครับอุ๊ยไม่ออกไปเที่ยวกันเลยเหรอครับจะอยู่ทำนี้เลยเหรอฮะ
1: เขาจะ
0: บางทีเราสามารถจะสนุกสนานที่บ้านกันได้ด้วยการช่วยกันทำอาหารและเป็นขนมที่เด็กๆชอบ
1: ใช่ค่ะ
0: ที่สำคัญคือเราเน้นว่าจะดีต่อสุขภาพใช่ไหมฮ
1: ะ
0: ย้ำอีกครั้งนึงเราเป็น raw food ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะก็คือผ่านกระบวนการน้อยที่สุดนะคะนี่ก็จะเป็นอาหารที่มาจากวัตถุดิบที่เป็นธรรมชาติล้วนๆไม่มีการเติมน้ำตาลนะคะ
0: เด็กๆก็อาจจะงงว่าทำไมถึงกินเมล็ดแตงโมได้ปกติเราจะต้อง
1: ต้องบอกนิดนึงไม่งั้นเดี๋ยวจะกลับไปกินเมล็ดแตงโมที่บ้านนะคะ
0: ที่มีดำๆอย่างนี้จริงๆแล้วคือเป็น
1: ลูกเกดค่ะ
0: ลูกเกดนั่นเอง

0: ราจะปาร์ตี้ก
1: ันได้เวลาทานแล้วค่ะเดี๋ยวมันจะละลาย
0: ใช่ฮะและข่าวดีครับคุณผู้ชมเราเปิดโอกาสให้คุณผู้ชมนั้นร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพกับรายการ Healthy Fine Day ด้วยการให้คุณผู้ชมส่งรายละเอียดของท่านอาจจะเป็นเรื่องสุขภาพตัวเองเป็นอย่างไรตรงไหนดีตรงไหนมีปัญหาไหมแล้วอยากจะรู้หรืออยากได้ข้อมูลอะไรเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพบ้างโดยเฉพาะยิ่งอาหารก็บอกเรามากันได้นะครับตามช่องทางที่ขึ้นที่หน้าจอตอนนี้ได้เลยไม่แน่อาจจะเป็นคนที่โชคดีรับการคัดเลือกมาร่วมรายการกับเราแล้วก็มาร่วมกิจกรรมสนุกๆกันแบบนี้นะครับ
1: ค่ะโอเคงั้นวันนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะต้องชิมละว่ามันอร่อยหรือเปล่าค่ะ
0: นะฮะงั้นเราชิมกันตรงนี้แล้วก็หลังผู้ชมไปพร้อมๆกันเลยแล้วกันนะฮะ
1: ค่ะ
0: ปาร์ตี้กันเลยนะครับวันเด็กสุขสันต์วันเด็กนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เชิญเลยครับเริ่มเลยก่อนดี
1: อันนี้หยิบง่าย
0: มาจรวดเราจะมาออกกำลังกายนะครับเอาใจสาวๆกัน
2: ปกติผมใช้กำแพงผมออกกำลังกายอย่างเดียว
3: ครับให้ไม่ใช่แล้วบ้างไง
1: อะไรคันหรือเปล่า
2: ใช่ค่ะเอง

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Healthy Friday ตอนนี้นะครับผมอยู่บนตึกนะครับและอยู่ชั้น2และดูซ้ายดูขวาไม่มีอุปกรณ์ออกกำลังกายพี่ต้น
1: ครับ
0: ช่วยผมมองออกกำลังกายที่นี่ทำไมมันเราจะออกกำลังกายไหมเนี่ย
1: นี่ไงพี่กำลัง
0: โอ้โหเอาอีกแล้วบอกแล้วอย่ากุ้มใจกับปัญหาทางบ้านเมียใช้สักผ้าเป็นเรื่องปกติ
1: อย่ามาพูดเล่นดิ
0: ครับผม
1: เรื่องจริงพูดเล่น
0: เรื่องจริงมาพูดเล่นยังไงพี่ต้นไม่ได้คิด
1: เออว่าไงดีบวยมีอะไร
0: แบบผมมีโจทย์ได้ไหม
1: ใช่เผื่อบวยจะมีไอเดียอะไรบ้าง
0: พี่ตามใจน้องเลยเหรอ
1: ใช่ใช่
0: งั้นผมตั้งโจทย์ได้เลยเอาใจสุภาพสตรีครับวันนี้ครับหนึ่งต้องเป็นอุปกรณ์ที่หาง่าย
1: หาง่าย
0: หาได้ทั่วไปแล้วก็ฟรีด้วยไม่ต้องลงทุนสองอุปกรณ์นั้นจะต้องแข็งแรงทนทาน อยู่ได้ยาวๆ อันที่สามเอาใจสุภาพสตรีอันนี้นะครับ
1: ครับ
0: กระชับสัดส่วนทำให้หุ่นดีทำให้รู้สึกแข็งแรงทำได้ไหมครับ
1: มีแค่นี้เหรอ
0: เฮ้ยโอ้โหหน้าพี่นี่เราอัดรายการกรุงเทพหน้านึกว่าอยู่เชียงใหม่เชียงรายเหนือมากเลยทำได้จริงเหรอ
1: จริง
0: ตรงไหนอ่ะ
1: มาเดี๋ยวตามพี่มา
0: พาไปอุปกรณ์หน่อยนะได้ไปตรงไหนอ่ะ
1: มาตาม
0: มาตรงนั้นเหรอ
1: ไป
0: ได้ได้ได้ตรงไหนอ่ะพี่ต้น
1: ครับ
0: ไหนแล้วเนี่ยนานแล้วนะเนี่ย
1: ดูดีดีดูดีดีดูดีดี
0: มันตอบโจทย์หรือเปล่า
1: ดูดีตอบเป๊ะเลย
0: นี่ไหนอ่ะไม่เห็นเห็นเลย
1: มันจะเข้าไปในตาดำอยู่แล้วยังไม่เห็น
0: ไหนอ
1: ่ะใหญ่ขนาดนั้นแล้ว
0: ไหน
1: ดูดีดีเห็นอะไรเห็นยังเห็นยัง
0: อย่าบอกนะว่า
1: อะไร
0: กำถูก
1: แม่ง
0: กำแพงไปเล่นไปพี
1: ่เราทวน3ข้อที่บุ้ยให้พี่หา
0: ข้อที่1 อยากได้อุปกรณ์ที่ไม่ต้องเสียเงิน
1: ใช่
0: หาได้ง่าย
1: ใช่
0: ง่ายฟรี
1: ใช่ไหม
0: จริง
1: ข้อที่
0: 2ก็คือว่ามันต้องแข็งแรงมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานไม่พังง่าย
1: ใช่ไหม
0: จริงข้อที่3ไม่น่าจริงนะเนี้ยก
1: ็
0: คือเอาใจสุภาพสตรีหุ่นกระชับเฟิร์
1: ม
0: ดูเพรียวหุ่นดี
1: ได้ทุกส่วนของร่างกายใช่
0: ได้ทุกส่วนจริงเหรอ
1: ใช่
2: ว้าว
1: ใช
0: ่สุดยอดพี่ในวันนี้นะครับเราจะมาออกกำลังกายนะครับเอาใจสาวๆกันรับรองว่าเติมเต็มแขกรับเชิญเราด้วยโดยการเขาอยากได้หุ่นกระชับไปพบกับเขาเลยครับและนี่ก็คือแขกรับเชิญของเรานะครับสวัสดีครับ
3: สว
0: ั
3: สด
0: ี
3: ค่ะ
0: น้อง
1: สวัสดีครับ
0: สวยสดใสที่อยากหุ่นกระชับใช่ไม่ใช่ครับ
3: ถูกต้องค่ะ
0: ทำไมครับ
3: เพราะว่าไปเลือกซื้อชุดอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะชุดไหนก็ได้ก็ใส่แล้วสวยเง
0: ี้
3: ย
0: แสดงว่ามีความคิดว่ามันมีบางชุดที่ไม่เหมาะกับเรา
3: ใช่
0: แสดงว่ามีบางส่วนที่เราไม่พอใจ
3: ถูกต้องเลยค
0: ่
3: ะ
0: อะไรครับ
3: ก็อย่างเช่นถ้าหนูจะเป็นคนตัวเล็กแต่ว่าแบบขาก็จะใหญ่อย่างเงี้ยค่ะนิดนึงค่ะใหญ่นิดนึง
0: ทำไมถึงคิดว่าขาใหญ่อ่ะ
3: มันไม่สมส่วนพี่บ๊วย
0: จริงเหรอสมมุติเราคิดว่ากำแพงจะช่วยเราออกกำลังกายได้มั้ย
3: ตามความคิดหรอหนูว่ามันช่วยได้นิดหน่อยเพราะว่ามันไม่ได้เป็นแบบเหมือนอุปกรณ์ที่เราจับมันยกจับมันอะไรอย่างเง
0: ี้
3: ย
0: มันไม่น่าครบทุกส่วน
3: มันแบบอยู่เฉยๆของมันอย่างเงี้ย
0: มันไม่น่าครบทุกส่วนใช่ไหม
3: ใช่ใช่น่าจะได้แค่บางส่วนแบบอย่างเช่นแขนหรือขาอย่างเงี้ยค่ะ
0: และพี่ต้นครับเคลียร์ได้ไหมสามารถจัดการได้ทั้งหมดได้ใช่ไหมครับ
1: โอเคครับเวลาที่เราออกกำลังกายใช่ไหมส่วนใหญ่แล้วอุปกรณ์มันปรับได้ไอ้กำแพงนั้นมันอาจจะปรับไม่ได้แต่เราสามารถปรับร่างกายให้เหมาะสมกับกำแพงได
0: ้เฮ้ยนี่ผมชอบมากเลยคือไม่ต้องปรับอย่างอื่นปรับที่
3: ต
0: ั
3: วเอง
1: ให้เขาหาอุปกรณ์
0: ทุกสัดส่วน
1: ครับ
0: กระชับคอนเฟิร์ม
1: ครับ
0: เอ้าเดี๋ยวเราจัดให้นะครับแต่เราย้ำอีกทีนะครับคุณผู้ชมครับหลายๆท่านบอกว่าอุปกรณ์ออกกำลังกายของเราที่บางครั้งหาง่ายอยู่ในบ้านก็ตามทีแต่บางบ้านก็อาจจะไม่มีต่อไปนี้ไม่มีข้ออ้างนั่นแน่นอนเพราะว่าทุกบ้านต้องมีกำแพงแน่นอนเริ่มต้นจากอวัยวะส่วนไหนดี
1: คงไปเริ่มขากับสะโพกก่อนแล้วกันขาก
0: ับ
1: สะโพกตรงนี้ถือว่าเป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่นะครับส่วนใหญ่แล้วเวลาที่เราเลือกของการของกายเนี่ยเราพยายามเลือกไอ้ตัวหลักๆก่อนกล้ามเนื้อมัดใหญ
0: ่มัดใหญ่ให้ทำงานก่อนแล้วค่อยย่อยมันเล็ก
1: ครับ
0: เริ่มจากขายังไงครับ
1: ช่วงแรกเราพยายามให้ยืนนะครับแยกเท้าห่างจากกำแพงนิดนึงนะครับหลังเหยียดยืดนะครับสะโพกดันชิดนะครับหลังดันชิดนะครับศีรษะมองตรงนะครับเข่ากว้างมันช่วงไหล่เท้ากว้างมันช่วงไหล่นะครับอันแรกก็คือเหมือนเราพิงดันขาไปก่อนนะ
3: เอาช่วงหลังดัน
1: ใช่ครับดันครับก่อนอันนี้เราจะรู้สึกว่าส่วนของขาสะโพกเราออกแรงนะครับพอเราเริ่มได้นะครับคราวนี้เราค่อยๆช้าๆเหมือนเราเดินนะครับ ใช้เหมือนเดินหลังพิง
3: ขาโยกตลอด
1: ใช่ครับพยายามพิงไว้ตลอด
0: ต้นอันนี้มันออกกำลังกาย2แบบเลยนี
1: ่ครับทั้งเคลื่อนที่ทั้งอีกกว่าที่ทั้งตัวกล้ามเนื้อแล้วก็ตัวหัวใจด้วย
0: มันทั้งไอโซเมตริกแล้วก็ไอโซ
1: เมตริกแล้วก็ใช่มีการเกร็งทั้งเกร็งที
0: ่ไอโซโทนิกคือ
1: ส่วนบนคืออยู่ลักษณะของการเกร็งค้างไว
2: ้
1: ขาก็คือเคลื่อนที่นะครับลักษณะคราวนี้เรามาลอง
0: อันนี้ได้กล้ามเนื้อขาใช่ไหมครับ
1: โดยหลักแล้วเป็นขากับสะโพกนะครับแต่หลังมันเป็นการเกร็งค้างไว้แกนลำตัวต้องใช้อยู
0: ่เดี๋ยวดูว่าได้ไม่ได้เชิญครับน้องอิงตรงนี้เลยครับน้องอิงตรงนี้เลยเก่งมากค่ะ
3: ยังไม่หมดค่ะเริ่ม
0: ลงอีกครับ
1: ย่อยนิดนึงครับ
3: ย่อยอีกนิดนึง
0: ท่านจะขนานเลย
1: ย
0: ่อยครับย่อยอีกนิดนึง
4: ตัวตรงพิง
1: ลองเก่งครับกันนะครับพยายามดันหลังให้ชิดสะโพกให้ชิดพอได้แล้วเราก็ค่อยๆยกเท้าสลับขวาซ้าย
3: ก็ยก
1: มือทิ้งแขนลงนะครับ
3: ทิ้งแขนลง
1: ช้าๆตัวตรง
3: มัน
1: เราเดินหลังทิ้ง
0: แขนนี่คือไม่ถนัดใช่ป่ะ
3: ไม่ถนัด
0: ค่อย
3: มันเหมือนกับว่าหลังเราจะแบบใส่ซ้ายขวาด้วย
0: ล็อกไว้
3: ต้องล็อกไว
1: ้พยายามดันให้ชิด
3: อ๋อประมาณอย่างนี
1: ้ยกนิดเดียวก็นิดเดียว
3: นิดเดียวพอก็ได้ค่ะ
1: ถ้าดีกว่านั้นเดี๋ยวพี่บัวก็จะทำเป็นเพื่อน
3: ต้องการขาเยอะไหมคะ
1: แยกเท้าประมาณช่วงมาสู
3: ้ประมาณช่วงไหล่
1: ใช่ครับเท้ากับเท้าให้แนวเดียวกันนะครับฮึบ
3: ได้ไหมคะ
1: ฮึบฮึบ
3: มันยากมากเลยท่านี
1: ้ใช่โอเคนะครับ
0: ลักษณะการปุ๊บเราจะ
3: มันเกรงขา
0: เอาแรงจากเท้าดันเข้ามา
1: ใช่ครับ
0: ลักษณะเหมือนเฉีย
1: งแรงจากขากับสะโพก
0: ครับเฉียงเข้ามา
1: ครับ
0: ชิดให้ตัวสะโพกติดอยู่กับ
1: ให้ชิดใช่หลังให้ชิ
0: ด
1: ยกก้าวเดิน
0: แล้วยิ่งช้านะโอ้โห
1: ยิ่งออกแรงมากขึ้น
0: โอ้โหยิ่งขา
1: พยายามทิ้งเข้าไปเลย
3: เหมือนเราต้องแบบ
0: โอ้โห
3: ต้องใช้แรงในการดันกำแพงมาก
1: ใช่ครับท่าต่อไปนะครับเป็นเรื่องของตัววิดพื้นดันพื้นนะครับมือกว้างกับช่วงไหล่นิดนึงนะครับ
0: กล้ามเนื้อส่วนหน้าอกนะครับเอาไว้ย
1: ืดส่วนหน้าอกไหล่กับต้นแขนด้านหลังช่วยใช่ไหมลดอกลงนะครับดันนะครับช่วงแรกๆเราอาจจะเริ่มจากการเหมือนค้างไว้เก่งค้างไว้นะครับดันขึ้นช้าๆนะครับ
0: ถ้ามันไม่หนักทำไงให้หนักครับ
1: เราสามารถขยับเท้าไปให้มากขึ้นนะครับขยับเท้าให้มากขึ้น
0: ครับระวังพื้นด้วยนะครับลงพื้นลื่นด้วยนะครับ
1: ลงนะครับลงนะครับ
0: ถ้ามันไม่หนักทำไงให้หนักครับ
1: ถ้าเราสามารถเพิ่มนะครับและสมรรถนะครับพวกนะครับมาไล่
0: ถ้ามันไม่หนักทำไงให้มันหนักครับได้ไหมครับ
1: ไม่ได้ครับเดี๋ยวหลังหัก
0: อันตรายไม่ควร
1: ไม่ควร
0: เด็กอย่าทำนะครับไม่ควรนะครับคุณผู้ชมน้องอิงเจนครับ
1: มาเราลอง
3: ลองค่ะลอง
0: มาอิงเจนเลยครับมาม
1: ือกว้างกว่าช่วงไหล่นิดนึง
3: กว้างกว่าช่วงไหล่นิดนึงค
1: ่ะลองลงครับงอศอกอกขากำแพง
0: ไม่ลงต่ำกว่านี้ได้ไหม
3: ต้องต่ำ
0: ปกติเขา
1: ใช่ต้องอยู่ประมาณไหล่ได้ดันขึ้น
0: ลงช้า
1: ลงช้าๆขมิบหน้าท้องหลังตรงดันขึ้นพยายามขมิบหน้าท้องหลังให้ตรงนะครับ
3: ตรง
1: ดันขึ้น
0: ทีนี้สิ่งที่เห็นอิงทำคือเวลาวิดพื้นอิงยืดตัวไปทีนี
3: ้
0: คิดว่าตัวเราเป็นท่อนไม
3: ้
0: ขยับเฉพาะแขน
3: โอเคค่ะ
0: มา
3: ลอง
0: ไหนลองดู

0: ขึ้นลงตรงนั่นแหละ
1: ดีขึ้น
0: นั่นแหละ
1: ใช
0: ่ช้าๆลงมาช้า
1: หนึ่งสองสามสี่ห้าขึ้นถูกต้อง
2: ใช่ไหมคะ
1: เยี่ยมเลย
2: ทีมไว้ทำได้กันเร็ว
3: ทำด้วยกันทำด้วยกันทำด้วยก
0: ันอยากให้หนักขึ้นไหมครับลองถอยหลังไปอีก
3: ถอยหลังขึ้นไปนิดนึงนะครับเท่าที่เราได
0: ้ขยับมือลงมาหน่อยโอเคลองดู
3: นะครับลองหนักขึ้นไหมครับ
2: หนักขึ
0: ้
2: น
0: เราเป็นท่อนไม้ขาเราล็อกไว้เป็นท่อนไม้ท่อนไม้ไม่มีตัวล็อกตัวเลยล็อกมุมเลยตัวแข็งเลยตัวแข็งขยับเฉพาะและเกร็งที่หน้าอกฟิลลี่รู้สึกเที่ยวลงมาช้าอยากเพิ่มความหนักทำไงครับ
3: เราลองมาเพิ่มนิดนึงนะครับนะครับยังทำลักษณะเดิมนะครับตอนเราดันขึ้นนะครับปล่อยให้มือผักหรือดอกกำแพงมานะครับลงช้าๆครับนะครับผักมาครับย่อครับใช่ดีครับมาดัน
2: ถูกไหมคะ
3: ถูกแล้วครับดีครับถ้าต้องการให้หนักอีก
0: ทำไงครับ
2: ทำไงคะ
3: มาตบมือหน่อยตบมือมาตบมือมา
2: เหมือนกันอ๋อต้องทำเร็วมาก
3: ตบมือมาตบมือมาคราวนี้จะเป็นหลังละ
0: หลัง
3: ท
0: ำไงอ่ะ
3: ได้ไหม
0: ไ
3: ม
0: ่งงอ่ะ
2: หล
0: ังหลังได้ด้วย
3: หลังกะไรนะครับจริงๆปกติหลังเนี่ยโดยปกติใช่ไหมเวลาที่เราเล่นอ่ะเรามักจะต้องดึงตัวแต่จริงๆแล้วเวลาที่หลังทำงานมันก็ต้องให้ตัวสะบักมันมีการบิดมีการเคลื่อนที
0: ่ครับ
3: ครับตรงหน้าหลังทำงานเด
2: ี๋
3: ยวเราจะใช้แบบนั้น
0: คิดไม่ออก
2: คิดไม่ออกเหมือนกัน
3: นะครับเราก็คือใช้พิง
2: ลักษณะเดิม
3: นะครับพิงลักษณะเดิมนะครับแต่เราเป็นลักษณะของบิดนะครับความของตัวโรเตเตอร์
0: นี่คืออย่างนี้เลยใช่ไหม
3: ใช่โรเตเตอร์นะฮะเ
2: ราพย
3: าย
2: ามพิงแขน
3: ใช่
0: ล็อกข้อศอกไว้
3: ใช่นะให้มีการทำงานดันขึ้นให้มากที่สุดผักลงให้มากที่สุดดันขึ้นให้มากที่สุดผักลงให้มากที่สุดนะครับไล่สลับนะครับพอเริ่มได้แล้วเราเริ่มเหยียดยืดแขนนะครับช้าๆนะครับ
0: เ
3: ห
0: ยียดยืดเหมือนดึงขึ้น
3: เหยียดยืดนะครับดึงบีบศอกนะครับแต่พยายามดันให้แขนชิดกำแพงมากที่สุดยิ่งถ้าเกิดกำแพงเรียบๆด้วยแล้วจะยิ่งง่ายเลยนะครับ
0: มาขอพี่ลองด้วยปกติผมใช้กำแพงผมออกกำลังกายอย่างเดียว
3: ครับให้ไม่ใช่แล้วบ้างไง
2: คันหรือเปล่า
0: ใช่ค่ะเอง
3: มานะครับซอกคืออะไรนะครับ
0: มาโอ้โห
3: นะจ๊ะครับซอกขึ้นสูงนิดนึงนะปลายใช่ครับ
0: โอ้ตึงตึงตึง
3: บิดลอง
2: เวลาพับลงนี้แนวราบ
3: ครับลงมือเหมือนมือจะแตะหากำแพงใช่ครับขึ้นหลังมือแตะกำแพงลงปลายนิ้วแตะกำแพง
0: โอเค
3: ขึ้น
0: อันนี้มันเหมือนไอโซเมตริกเนี่ยมันคือการเต็งอ่ะ
3: ใช่เพราะมันต้องบังคับให้อยู่นะครับช้าๆซึ่งโดยปกติเวลาเนี้ย
0: ยิ่งช้ายิ่งดี
3: ใช่ครับ
0: ลงช้ายิ่งช้า
3: ช้าๆให้ช้าๆขึ้นนะครับศอกให้สูงไว้นะครับใช่ด้านนะครับ
2: อันนี้เริ่มเมื่อยแล้วเนี่ย
3: ใช่พยายามศอกให้สูงล็อก
0: ช้า
3: ๆศอกให้ระดับหัวไหล่
0: แล
3: ้
0: วศอกติดกับพื้นแข็งไว
3: ้มือแต่เอาขึ้นแต่
0: เราจริงๆเราต้องสำคัญคือศอกต้อง
3: อยู่ระดับ
2: เดียวกันมันเกรงมากค่ะ
3: จริงๆถ้าเนี้ยถ้าโดยปกติเนี่ยส่วนใหญ่แล้วคือมันดีทั้ง2อย่างนะครับดีทั้งช่วยในเรื่องของการให้แข็งแรงขึ้นกับอันที่2ก็คือป้องกันเรื่องการเกิดการบาดเจ็บเพราะว่าเวลาที่เราทำลักษณะพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วตรงข้อต่อพวกนี้มันมีการทำงานร่วมกันเวลาที่เราจะผลักจะดึงอะไรต่าง
2: ๆ
3: มันต้องใช้กล้ามเนื้อมัน
0: เวลาเราเล่นหลังสมมติถ้าเกิดเราดึงเราจะถูกสายลอกหรือว่าสายเคเบิลเนี่ยดึงด้วยขณะที่ดึงปุ๊บอาจจะมีเรื่องของการบาดเจ็บได
3: ้
0: ถ้าเราไม่แข็งแรง
3: ใช่เพราะ
0: งั้นแต่นี่มันแค่มูฟธรรมดา
3: ใช่มันจะช่วยบังคับให้มีการความแข็งแรงขึ้นของบริเวณข้อต่อบริเวณข้อต
0: ่อปกติการขยับแบบนี้ปกติเราขยับแบบนี้เราขยับแบบนี้แค่ว่าเราฝืนถ้ามีน้ำหนักเข้ามามันถึงไม่ต้องใช้น้ำหนักครับ
3: มันถึงไม่ต้องใช้น้ำหนัก
0: ไม่ต้องใช้น้ำหนักแค่เราเกรงขึ้นมาเราแค่เอาง่ายๆไม่ต้องพิงกำแพงเนี่ยธรรมดา
3: เราก็ยังแคบแย่แล้วแต่พอพิงกำแพงปุ๊บมันล็อกทำให้
0: ล็อกเลย
3: ต้องอยู่กับที่มากขึ้นคราวนี้ท่าที่สี่อาจจะดูท้าทายขึ้นนิดนึงเราจะเดินขึ้นกำแพง
2: เดิน
0: โอ้สบายมาก
2: ตัว
3: นี่เดิน
0: โอ้นี่
3: ไหน
0: นี่ฉลาดนี
3: ่เดินขึ้น
0: ง่าย
3: นะขึ้นไหมมันขึ้นไหม
2: ไม่เห็นขึ้นเลย
3: มันขึ้นไหม
0: นี่ไงขึ้นไ
3: หมเอา
2: ขึ้น
3: ตัวมันก็ยังอยู่เลย
0: อ่ะพี่ทำนี่พี่ฉลาด
3: คราวนี้เดี๋ยวดูพ
0: ี่ฉลาดนี่พี่รู้ทุกอย่างในโลกใบนี้นี่
3: คราวนี้บุ้ยลองดูนะครับบุ้ยลองพลิกตัวลงนะครับมือเท้านะครับ
0: ไหนเดินขึ้น
3: เดินขึ้นยัง
0: อันนี้ถอยหลังขึ้นกระแพงครับพี
3: ่ถอยด้านหลังเขาเรียกขึ้นแล้ว
0: โอ้พี่รู้ว่าตบหัวผมเขาเรียกอะไรพี
3: ่เขาเรียกขึ้นแล้ว
0: อ๋อคือตัวขึ้น
3: ใช่
0: แต่เราไม่ได้บอกว่าเราหันหน้าหรือหันหลัง
3: ใช
0: ่สุดยอด
3: มา โอเค
0: อันนี้ได้อะไรครับ
3: ได้หมดเลยแกนลำตัวแขนไหล่นะครับอกเพราะว่ามันต้องประคอง
0: ลักษณะคุณผู้ชมครับเราต้องแยกแยะนะครับคือพี่ต้นพูดเหมือนลักษณะเหมือนพ่อค้าชวนเชื่อ
3: ใช่
0: ได้ซึ่งอันนี้พ่อค้าครับอันนี้ดีไหมดีหมดเลย
3: ไม่เชื่อ
0: จริงแล้วมันจริงๆต้องลองนะ
3: เดี๋ยวนี้สินค้ามันอ่ะทีอินวันโฟร์อินวันหมด
0: มันได้หมดเลย
3: หมด
0: อันนี้คือความพาวได้ทั้งหมด
3: ใช่
0: ขออีกทีครับพี่ต้น
3: ลองดูอีกครั้งนะครับมือวางเหมือนเราจะเอาวิดพื้นดันพื้นค่อยๆเหยียดยืดขึ้นนะครับลงมานะครับเหยียดยืด
0: มันจะหนักตรงที่เราขึ้นลงนี่แหละใช่ป่ะ
3: ใช่เพราะมันเปลี่ยนทิศทางกล้ามเนื้อก็ต้องพยายามประคองเก่งมากขึ้น
0: แล้วมันห่างจากตัวกำแพงเท่าไหร่คร
3: ับจริงๆแล้วอ่ะตามที่เราถนัดเลยยิ่งถ้าเข้าไปใกล้มากขึ้น
0: น้ำหนักหนักมากขึ้นเพราะเราจะทิ้งดิ่งลงมาย
3: ิ่งทิ้งดิ่งลงมา
0: โอเคมา
3: เอามือวางครับเหมือน
0: ว่า
3: ดันพื้น
0: เข้าไปใกล้ก็ได้
3: เข้าไปนิดนึงก็ได้ครับ
0: จะได้ไม่ลื่น
3: อันนี้ยก
0: ค่อยๆถอย
3: เก่งแขนเก่งไหล่นะครับเก่งตัว
2: มันลื่น
3: ช้าอย่างที่บอกว่าจริงๆแล้วเวลาที่เราเล่นกับกำแพงอ่ะมันมีทั้งหลายท่าที่สามารถที่จะเล่นได้มันมีทั้งหนักทั้งเบานะครับบางอย่างเนี่ยม
2: ัน
3: ข
2: ึ้
3: นอย
2: ู่
3: ก
2: ับ
3: ใช่หนักมาก
0: แต่ท่านี้แนะนำว่าสำหรับคนที่ไม่แข็งแรงอย่าฝืนนะทุกอย่างออกมาการทุกอย่างอย่าฝืนนะเพราะถ้าเกิดอิงฝืนปุ๊บปกติ
2: เกิดบาดเจ็บ
0: แล้วหน้ากระแทกไปคนจับนี้ไม่ได้เลยเพราะฟันจะหายไปเลยทันทีฟันที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาเนี่ยเป็นจุดเด่นของเขาเราควรจะใช่ไหมผมทำเอง
3: แล้วเดี๋ยวของอิงเดี๋ยวให้ทำอย่างอื่นนะครับตัวนี้ดูนะครับโอเคได้นะครับพอเริ่มได้ปุ๊บคราวนี้ไว้แขนลองขยับเข้าไปใกล้มากขึ้นใกล้มากขึ้นเดิน
0: พี่ครับไอ้เรื่องใช้แรงหอยบอกผมอ่ะ
3: เพราะฉะนั้นตัวนี้มันสามารถให้หนักเบาได้นะครับในเรื่องการออกกำลังกายอย่างของอิงเนี้ยอย่างถ้าทำไม่ได้ใช่ไหมเราอาจจะเป็นลักษณะแทนที่เราจะสลับไปสลับมาเราลองดันเรากำแพงเล
0: ่
3: นๆมานะครับตัวพยายามให้ขนาน
0: เหมือนสไปเดอร์แมนหรือเปล่าเนี่ย
3: ขนาน
0: ตัวที่แปะๆแล้วขึ้นไปเลยไม่เอานะน้องไม่รู้ทำงานกับใคร
3: นะครับแขนพยายามให้เหยียดยืด
0: จะไม่สัญญาก่อนว่าจะไม่ขึ้นไปเลย
3: ไม่ขึ้นไปเลยครับ
0: โอเคโอ้โหนี่สุดยอดเลย
3: พร้อมแล้วมาโอเคเริ่มสลับครับซ้ายวางขวาวาง
0: โอ้โ
3: หดีครับช้าช้ามากขึ้น
0: ยิงสัญญาพี่ก่อนว่าจะไม่ไต่ขึ้นไปเลย
3: ดีครับขึ้นนะครับขึ้นลงลง
0: ได้กำทองไหม
2: ได้ค่ะ
0: มันสุดยอดไหม
2: ใช่เพราะมันต้องเกรงตัวแบบให้
4: ประคองอยู่
2: ประคองมือไปด้วย

0: ต่อไปท่าที่5มันคืออะไรครับพี่ต้น
1: อันนี้จะเน้นในส่วนของตัวสะโพกกับต้นขาด้านหลัง
0: นี่น้องก็ชอบเลย
1: ฮะอันนี้เราก็พยายามเก่งที่ต้นขาด้านหลังยกสะโพกเหยียดยืดขึ้นนะครับยกเหยียดยืดขึ้นนะครับ
0: สะโพกนี่คือก้นเลยนะเนี่ย
1: ใช่แล้วก็ลงนะครับแค่นั้นเองนะครับยกขึ้นนะครับลงมือประคองข้างสะโพกนะครับ
0: ครับผม
1: ขึ้นนะครับลงพอเราเริ่มได้นะครับคราวนี้เราลองปรับนิดนึงนะครับจากตรงขาที่เรานั่นอยู่นะครับเรายกขาข้างนึงขึ้นนะครับเหยียดยืดนะครับ
0: โอ้เพิ่มความหนัก
1: ครับเหยียดยืดขึ้นตลอดนะครับเหยียดยืดขึ้นตลอด
0: พี่ต้นครับ
1: นะครับ
0: เอาให้น้องผ่านท่าแรกก่อนไหมครับ
1: ครับ
0: โอเคยิงมา
2: ค่ะ
0: ยิงครับหลักสังเกตคือท่านี้เอาเข่าประมาณเราตั้งฉากกับกำแพงนะครับ
2: ค่ะ
0: แล้วใช้เท้าน้ำหนักเราถ่ายไปที่กำแพงจะเป็นเหยียบเต็มเท้า
1: ใช่ครับ
0: แล้วตัวล็อกไว้เหมือนแขนยึดตรงนี้ได้เพื่อเป็นตัวล็อกนะครับไม่ให้เราลื่นแล้วเราก็ถีบส่งยกกด
1: ยกสะโพกขึ้นมาครับยกเหยียดขึ้น
2: ให้เป็นตรงนะครับเอาให้ตรง
1: ดีครับลงนะคร
0: ับ ช้า
1: ๆขึ้น
0: ขึ้นเร็วลงช้าได
1: ้ลงครับโดยหลักจริงๆมันจะเป็นลักษณะของตัวสะโพกกับต้นขาใช่ไหม
0: ขณะที่เราแอนขึ้นมาหน้าท้องเขาจะ
2: ใช่ก็เกรง
0: นะ
1: โอเ
0: คลงมาน
1: ะครับลง
0: ชอบไหม
2: ชอบค่ะชอบสนุกสุดเลยท่านี
0: ้เอาไปเล่นที่บ้านไหมครับกำแพงนี
2: ้ที่บ้านมีกำแพง
1: ไ
2: หม
1: ท่านี้เรา
0: ผมลองทำดิ
2: เฮ้ยท่านี้มันแบบมันง่ายแต่ว่าได
0: ้หลังเลยนะ
2: ได้ส่วนที่อยากได้มาก
0: ต้นขาหลังเนาะแล้วก็ก้นที่อยากได้แล้วก็แบบขนาดมันเหมือนแล้วเขามีก้านต้นขาก้นเราก็ได้ด้วยใช่ป่ะ
2: ใช่ค่ะแล้วพอตอนยืดสุดก็แบบเกรงหน้าท้องด้วยอย่างเงี้ยฟินมาก
0: คิดไม่ได้เลยว่ากำแพงจะสามารถออกกำลังกายได้ทั้งหมดทั้งร่างกายทั้งแบบแอสเทริกแล้วก็ไอโซโทนิกทั้งแบบเกร็งและแบบเคลื่อนไหวสามารถทำได้เพอร์เฟกต์มากต่อไปครับกำแพงจะช่วยให้เราลดไขมันได้ด้วยเพิ่มระบบเผาผลาญได้อีกโดยการออกกำลังกาย5ท่ารวมกัน3นาทีได้เวลาเผาผลาญไขมันนะครับถ้าพร้อมแล้ว3 2 1เริ่มครับ
1: มาเลยครับเริ่มนะครับหลังพิงนะครับงอเข่าย่อสะโพกนะครับช้าๆก่อนนะครับพิงค้างไว้นิดนึงคราวนี้ค่อยๆยกเท้าสลับขวาซ้ายขวานะครับนะครับมาเหมือนเราเดินพิงไว้ตลอดนะครับหลังพิงชิดนะครับสะโพกชิดเดินไว้นิดนึงนะครับดึงเหมือนจะดึงเข่าเข้าหาอก
0: ช่วงลงไม่อยากจะลงเร็ว
1: นะครับเราเพิ่มนิดนึงขึ้นมาเหยียดยืดขาลงขึ้นเหยียดยืดขาลง
0: เท่าที่ได้นะครับ
1: ข
0: ึ้
1: นเหยียดยืดขาลงขึ้นเหยียดยืดขาทุกครั้งที่เหยียดยืดหลังสะโพกชิดกำแพงว่าอึ๊บมาอึ๊บมา
2: พี่บอยเริ่มไม่ไ
1: หวอ้าวเปลี่ยนท่ายืนขึ้น
0: มา
1: จำท่าวิดพื้นได้นะครับ
0: จำได้ครับ
1: ค่อยๆคอนมาด้านลงขึ้นนะครับอกลงแขนระดับไหล่
0: แล้วแต่ความถนัดของคนนะครับ
1: ดันขึ้นเลยดันขึ้นหายใจเข้าลึกๆดีครับดันนะครับหายใจเข้าสลับหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกคราวนี้เราสลับมือบนล่างนิดนึง
0: อ๋อนี่อุ้ยทำกับพี่ต้นพี่ต้นชอบ
1: มาซ้ายสูง
0: เพิ่มความหนักนี่เพิ่มความหนักนะครับ
1: ขวาสูงซ้ายสูงมือห่างกันนิดนึง
0: บอกไม่เห็นบอกเลย
1: มาซ้ายสูง
2: สมาธิอยู
1: ่สูงซ้ายสูงมีท่านี้ตบมือด้วยตบมือด้วยตบมือด้วยมาตบนิดนึงเร็วขึ้นนิดนึงเร็วขึ้นนิดนึงมาเร็วขึ้นนิดนึงแล้วเร็ว
2: ท่านนี้หนัก
1: เร็วมาเร็วมาเร็วเร็วหน่อยเร็วหน่อยเร็วหน่อยสี่ครั้งสี่สามสองครั้งเดียวโอเคพลิกตัวกลับโอ้โหนะครับงอแขนเหยียดมือขึ้น
0: ต้องถือเวลาไว้ท่าอื่นบ้างนะครับอยากจะเล่นท่าอื่นมากเลย
1: เอาโอเคพลิก
2: พลิก
1: ขึ้นพลิกขึ้นพลิก
2: กระดูกกรอบแก้ม
1: ขึ้นเราถือว่าเราพักแล้วนะฮะเราถือว่าเราพักแล้วพลิกตัวลงนอนเลยมามือวางนะครับแขนเหยียด
0: แผงแผง
1: ใช่แล้วซ้ายขวาลงลงซ้ายขวาลงลงซ้ายขวาลงลงเหยียดแขนให้สุดมาเอ้าลงนอน
2: คลานเลย
1: เท้าวาง
0: ท่าที่ชอบมากที่สุดค่ะ
1: เท้าวาง
2: ท่าที่ไม่ทำไม่ได
1: ้ยกเหยียดยืดสะโพกขึ้นนะครับลงเท้าดันไว้ยกเหยียดยืดสะโพกขึ้นลง
0: สบายใจละ
1: ยกเหยียดยืดขึ้น
0: ลงข้างไว้ยิ่งได้นะครับ
1: ครับยกเท้าซ้ายด้วยนะครับลงเหยียดยืดขึ้นให้สุดลงขึ้นลงเร็วหน่อยมาลงขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลง
0: หมดเวลาสุดยอดมาก
1: เฮ้ยอีกข้างอ่ะ
0: ฮะ
2: อีกข้าง
0: แล้ว
1: อ๋อที่ครับ
0: เพราะเราต้องเป็นต
1: าม มา
0: ออกมาวันนี้ไปซื้อเวลาออกเอง
1: อ๋อครับครับ
0: ถามน้องอิงเลยครับว่าทัศนคติมุมมองที่มีต่อกำแพงเปลี่ยนไปไหมครับ
2: เปลี่ยนไปมากเลยค่ะไม่คิดว่ากำแพงจะทำอะไรได้มาขนาดนี้พอได้5ท่าไปนี้แบบโอ๊ยอยากรู้เลยมีอีกไหม
0: เอ้ยพูดได้เลยมีอีกแน่นอนเพราะพี่คนนั้นอยู่ในคนนี้เต็มใจพี่เสมอสุดยอดมากเลยวันนี้ขอบคุณน้องอิงมากที่มาร่วมสนุกกับเรานะครับขอบคุณด้วยครับ
2: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
0: ลืมนะครับคุณผู้ชมครับติดตามรายการ Healthy Friday ทุกสัปดาห์นะครับแล้วก็มีเรื่องราวดีๆแบบนี้เสมอรู้ดีๆอย่าเก็บไว้คนเดียวครับแชร์ส่งต่อด้วยครับวันนี้พวกเรา3คนลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

สวัสดีครับพบกับผมเจเวตวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวเมื่อคุณไปหาหมอวันนี้พี่เดวิดอยากให้ทุกคนรู้จักคำ

0: ได้แก่โรคหลอดเลือดสมองตีบหรือว่าอุดตันซึ่งมันคือตัวนี้นั่นแหละทุกคนที่เป็นสาเหตุหลักของโรคหลอดเลือดสมองมีผลคือสมองคุณเนี่ยจะขาดเลือดและคุณจะเสียชีวิตแล้วเธอรู้ไหมว่าโรคตัวนี้สามารถเกิดขึ้นได้ด้วยหลากหลายสาเหตุแต่ด้วยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจาก2สาเหตุนี้นะทุกคนแล้ว1ได้แก่การไม่ติดตามช่องของพี่เดวิดแล้ว2ก็คือการไม่กดไลค์เขาทุกคลิปมันคงไม่ใช่2ข้อนั้นพี่แต่ขออนุญาตเลยนะกับใครก็แล้วแต่เถอะที่ดูรายการนี้ไปเลือกเธอจะต้องรีบตามพี่อย่างด่วนแล้ว2ข้อที่เป็น2สาเหตุตามสคริปต์ของพี่เนี่ยขออนุญาตเลยนะพี่ท้องไม่ไหวทุกคนเพราะยังเป็นชาวต่างชาติอยู่ยังไม่ได้แปลงร่างเป็นคนไทยเลยนะดังนั้นขออนุญาตขึ้นหน้าจอให้คุณอย่างนี้เลยนะแล้วคุณต้องอ่านเอาเองเลยว่า2สาเหตุนั้นคืออะไรกันแน่ต่อดีกว่านะทุกคนประเภทที่2เนี่ยก็คือโรคหลอดเลือดสมองแตกเกิดมาจากการที่ว่าผนังหลอดเลือดแดงในสมองเราเนี่ยมีความเปราะบางร่วมกับภาวะความดันโลหิตสูงซึ่งทำให้บริเวณที่เปราะบางนั้นเนี่ยโป่งพองออกมาเรื่อยๆแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะต้องแตกออกมานะทุกคนคราวนี้ปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยมีดังนี้1ความดันโลหิตสูง2ไขมันในเลือดสูง3โรคเบาหวาน4การสูบบุหรี่5โรคหัวใจและ6ก็คือการขาดเวลาในการออกกำลังกายอาการของโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยมีหลากหลายมากแต่คุณอาจจะจำเป็นคำสั้นๆนั่นคือคำว่า B fast ลองสะกดด้วยกันนะทุกคนเริ่มจากตัว B ก่อนซึ่งย่อมาจากคำว่า balance คืออาการเวียนศีรษะเดินเซหรือว่าทรงตัวไม่อยู่ EEyes ก็คือตามัวหรือว่ามองเห็นไม่ชัดหรือในบางกรณีอาจจะเห็นภาพซ้อน F face คือหน้าหรือปากเบี้ยว A arm ก็คือแขนขาอ่อนแรง S speech ก็คือพูดไม่ชัดหรือว่าสื่อสารไม่เข้าใจแล้วอันสุดท้ายทุกคนก็คือ T time ซึ่งแปลว่าอาการมันสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาแล้วถ้าพวกเธอมีอาการอย่างที่ว่ามาเนี่ยมันได้เวลาที่คุณจะโทร1669แล้วคุณจะต้องให้เขาส่งคุณไปที่โรงพยาบาลด่วนแล้วสำหรับความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณอาจารย์เจษดาจากโรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วพบกับพี่กับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นคือจบ
1: ซูเปอร์ฮีโร่ล้วงพลัง
2: บูกี้บูเฮ้
1: วันนี้เราจะมาวอร์มอัพนะครับกับซูเปอร์ฮีโร่กันพร้อมแล้วเริ่มเลยครับหมุนใช่เอาไหมแขนมาแขนมาหมุนอ้าวเริ่มแขนแขนหมุนหมุนแขนแขนหมุนหมุนเอาไหมแขนหน่อยแขนหน่อยหมุนหมุนกันไว้กันไว้แล้วหมุนหมุนกันกันหมุนหมุนครั้งเดียวมาหมุนเอาบินหน่อยขึ้นสลับขึ้นสลับยกเข่าแขนเหยียดมายกเข่าแขนเหยียดยกเข่าแขนเหยียดยกเข่าแขนเหยียดยกเข่าแขนเหยียดใช่ใช่อ้าวอึ๊บขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมานิดเดียวขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาโอเคท่าแรกมาสุ่มแม่น้อยโอ้ลมแรงลมแรงลมแรงน้องตัวนิดนึงก้มตัวนิดนึงมามาตรงตรงมาตรงตรงเหยียดใต้แขนเหยียดใต้ใช่สี่สามแล้วยกขาข้างเดียวกับที่แขนเหยียดโน้มตัวหน่อยโน้มตัวหน่อยโน้มตัวหน่อย
3: ลมแรงลมแรงลมแรง
1: ส่งตัวไว้ส่งตัวไว้ส่งตัวไว้มาแล้วไกลแล้วนิดเดียวนิดเดียวเอ้ยมาเอ้าเปลี่ยนข้างมา
3: ลมแรง
1: ลมแรงลมแรงแขนเหยียดไว้แขนเหยียดไว้แขนเหยียดไว้สี่สามสองยกขาค้างยืดไป
3: ยืดไปไปไป
1: ยืดไปอนุญาตให้สั่นขาได้อนุญาตให้สั่นขาได้โอเคเท้าวางมาเท้าเอวบิดบิดใช่ยืดออกไว้บิดตัวบิดบิดไปไหนมองทางนั้นบิดไปไหนมองทางนั้นบิดแล้วมองด้วยบิดแล้วมองด้วยบิดยืดออกบิดมาบิดบิดยืดออกไว้ใช่ขอ4เที่ยวเอ้า4 3 2 ครั้งนึง

แขนเหยียดขึ้นแล้ววินอุ้ยงอซ้ายหน่อยมาเหยียดยืดงอเหยียดยืดงอเหยียดยืดงอมางอมางอครั้งหนึ่งงอเหยียดยืดงอเหยียดยืดงอโอเคแปลงร่างเริ่มมาใช่ขึ้นขึ้นหมุนแล้วลงเอ้าขึ้นขึ้นแปลงร่างนั่นละฮึบฮึบเอาใหม่แปลงร่างใหม่มาใช่มามาเอาใหม่อึ๊บหมุนแล้วลงขึ้นขึ้นหมุนโอปิ้งพักหมุนหมุนพักหมุนหมุนพักหมุนหมุนย่อด้วยพักมาฮึบหมุนหมุนมาหมุนหมุนมาหมุนหมุนมาหมุนหมุนมาหมุนหมุนมาหมุนหมุนมาหมุนหมุนมาพักแล้วมาท้องสาม สี่ โอเค หนึ่ง สอง สาม ถอยกลับมา สี่ เอ้า หนึ่ง สอง สาม เดินหน้ามาใจเย็น สอง สาม สี่ มา หนึ่ง สอง ทิ้ง สาม สี่ เอ้า เอ้า เฮ้ย หนึ่ง สอง สามสี่มาใช่เอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกลับเอ้าเฮ้ยเฮ้ยอีกครั้งหนึ่งมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกลับกลับกลับกลับโอเคเปลี่ยนท่าเป็นสไปเดอร์แมนเตรียมมาปีนปีนเหยียดแขนเหยียดแขนเหยียดแขนเหยียดแขนเหยียดแขนเพิ่มขาขึ้นขึ้นไต่ขึ้นไต่ขึ้นมองด้านหลังนิดนึงมองหลังนิดนึงขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นครั้งเดียวขึ้นสุดท้ายขึ้นปล่อยเชือกหน่อยเหยียดแขนด้วยมาอ้าวขึ้นด้านบนปล่อยเชือกปล่อยเชือกเตรียมเปลี่ยนละเราจะไปอะไรอุลตร้าแมนเตรียมเตรียมยิงมาด้านข้างยิงข้างยิงลำแสงก่อนลำแสงหน่อยเป้าว้าเป้าว้าเพิ่มขึ้นข้างบนขึ้นหน่อยขึ้นหน่อยมาข้างข้างข้างเร็วขึ้นเอ้าบนบนข้างข้างบนบนข้างข้างบนบนข้างข้างบนบนเปลี่ยนยิงสองเที่ยวสองเที่ยวสองเที่ยวว่าเปลี่ยนสลับด้านหน้ามั่งหน้าหน้าหน้าหน้าใช่นั่นละยิงตรงยิงตรงยิงตรงเอ้ายิงยิงยิงยิงต่อไปเราจะเป็นเดอะแฟตกันเริ่มวิ่งนิดนึงมามาใช่มามามาใช่มันวิ่งเหรอมาเราเร็วกว่าแสงอีกคนมองเราไม่ทันมาใช่อ้าวหายตัวหน่อยสิยังไงหนึ่งมาปุ๊บ
2 life 3 life 4แวบมาแวบมาแวบมาแวบมาแวบมากลับมาวิ่งใหม่มาวิ่งนิดนึงวิ่งนิดนึงตามจังหวะวิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาวิ่ง2ขั้นสุดท้ายวิ่งโอเคแขนเหยียดยืดดันตัวยืดตัวค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้ลดแขนหมุนไหลโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้เราไปเรียนกันเถอะบาย การออกกำลังกายที่จบไปนะครับก็คือเรื่องของการออกกำลังกายที่พัฒนาสมองนะครับซูเปอร์ฮีโร่นะครับทำไมเราถึงต้องเลือกเป็นตัวซูเปอร์ฮีโร่ถ้าเราดูเนี่ยมันก็คือก็ถือว่าเป็นจินตนาการของเด็กอีกอันนึงนะครับในตัวของซูเปอร์ฮีโร่แล้วก็เอาตัวตนของซูเปอร์ฮีโร่พวกนั้นนะครับที่เด็กๆที่ชอบนะเวลานั้นตัวการ์ตูนตัวซูเปอร์ฮีโร่ที่เขาชื่นชอบเอาเข้ามาดัดแปลงนะครับหรือตัวคุณครูเองอาจจะแต่งตัวเป็นลักษณะของซูเปอร์ฮีโร่พอนำการออกกำลังกายอะไรต่างเนี่ยมันก็จะทำให้เด็กๆเขารู้สึกว่าสนุกสนานมีส่วนร่วมมากขึ้นนะครับแต่จริงๆแล้วในแต่ละท่าของซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยถ้าเราเห็นมันจะมีความต่อเนื่องเราสามารถเอามาใช้ในเรื่องการออกกำลังกายได้นะครับสำหรับเรื่องของการพัฒนาสมองอันที่หนึ่งก็คือถ้าคุณออกกำลังกายจริงๆมันมีการพัฒนาอยู่แล้วเพราะมันก็จะทำให้ออกซิเจนต่างๆไปเลี้ยงส่วนของสมองมากขึ้นอันที่สองนะครับในเรื่องของท่ากิจกรรมอะไรต่างๆที่เขาไม่คุ้นเคยพอไม่คุ้นเคยระบบประสาทระบบกล้ามเนื้อที่มันไม่คุ้นเคยก็มีการฝึกพัฒนาขึ้นมันก็จะไปการกระตุ้นการรับรู้ของสมองต่างๆให้มีการเรียนรู้มากขึ้น

0: สวัสดีครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Work with a Healthy Life ทำงานอย่างมีสุขภาพดีกับผมอาร์มพิพัฒน์นะครับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมทุกคนมาพบกับอาชีพที่เขาต้องทำงานอยู่บนที่สูงนั่นเองนะครับทำงานบนที่สูงหมายความว่าอย่างไรก็หมายความว่าระดับพื้นที่ตนเองนั้นยืนอยู่หรือไปทำงานอยู่สูงกว่าระดับพื้นดินมากกว่า2เมตรขึ้นไปครับบางคนก็ทำอยู่บนตัวบันไดลิงบ้างบันไดพาดอาคารสิ่งก่อสร้างพื้นที่ที่มันสูงสูงนี่แหละครับก็รวมไปถึงนะครับพนักงานก่อสร้างเอ่ยพนักงานเช็ดกระจกเอ่ยเรียกกันว่าสไปเดอร์แมนที่เราเห็นกันอยู่ห้อยโหนกันอยู่นะครับบางวันอยู่กันแบบทั้งวันทั้งคืนเลยก็ว่าได้รวมไปถึงส่วนของพี่ๆพนักงานนะครับที่ต้องขึ้นไปซ่อมเสาไฟฟ้าบ้างสายโทรศัพท์บ้างซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่พวกเขาเหล่านี้ต้องมีความรู้และผ่านการอบรมเพื่อความปลอดภัยมาเป็นอย่างดีครับแต่ทั้งหมดเหล่านี้จะสามารถทำให้เขาทำงานอย่างมีสุขภาพดีและมีความสุขได้อย่างไรมาพบกับเจ้าของอาชีพนี้กันเลยครับวันนี้นัดพี่แจ็คเอาไว้ฮะพี่แจ็คสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผม
0: สวัสดีครับพี่สวัสดีครับทำงานอยู
1: ่ครับผม

0: ครับผม
1: นี่เลือกหน้าตามาด้วยหรือเปล่า อ่ะมานี่เลยขอบคุณนะครับแบบหนึ่งนะพี่แจ็คสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับผม
1: พี่แจ็ควันนี้ถือเป็นอาชีพตัวอย่างของเราที่ต้องบอกว่าทำงานมีขึ้นขึ้นลงลง
0: ใช่ครับ
1: ที่บอกขึ้นสูงนี่เคยขึ้นสูงสุดกี่เมตรนะพี
0: ่ก็ประมาณเกือบ10เมตรได้ครับ
1: 10เมตร
0: ครับผม
1: เอาง่ายๆเหมือนกับสมมติว่าต้องขึ้นไปสูงสุดของหลังคานี้
0: ใช่ครับ
1: นี่ก็8เมตร9เมตร10เมตรแล้วนะ
0: ครับผม
1: โอ้โหมันเป็นไงพี่การขึ้นที่สูงนะ
0: มันก็เสียวๆนิดนึงคร
1: ับ เสียวๆนะ
0: ครับ
1: ชอบมั้ยชอบมั้ย
0: ก็ถามว่าชอบมั้ยก็มันเป็นอาชีพครับก็มันก็ต้องจำเป็นที่ต้องทำครับผม
1: แต่พอขึ้นไปแล้วก็
0: เสียวครับเสียว
1: แต่ก็ต้องขึ้น
0: ใช่ครับ
1: ไม่งั้นงานไม่เสร็จ
0: ใช่ครับ
1: ถามก่อนพี่แจ็คทำด้านนี้เนี่ยต้องทำอะไรบ้างยกตัวอย่าง
0: ก็ทำความสะอาดแล้วก็เปลี่ยนหลอดไฟเดินสายไฟอะไรอย่างนี้แล้วแต่งานนะครับว่าจะให้ขึ้นไปทำความสะอาดอย่างเดียวหรือว่ามีการเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าอะไรบ้างเงี้ยครับ
1: ก็คือเหมือนกับว่าเป็นงานไป
0: ใช่ครับ
1: แต่หลักๆ ก็คือต้องขึ้นอยู่บนที่สูง
0: ใช่ครับผม
1: ซึ่งจะให้คนทั่วไปอย่างเช่นพี่ๆแม่บ้านที่ทำโปรดักต์ก็ไม่ได้
0: นะครับ
1: อันตราย
0: อันตรายจริงๆครับเพราะว่าผมเคยตกนะครับ
1: ตกมาด้วย
0: ครับผมเคยตกบันไดเนื่องจากมันผิดพลาดนิดหน่อยก็คือเราไม่ได้เซฟตี้ไว้ตอนนั้นนะครับก็คือเราไม่นึกว่าอุบัติเหตุมันจะเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยฮะ
1: เราก็มองคนทั่วไป
0: ใช่ครับ
1: เอ้ยมีบันไดแล้วก็ปีนขึ้นไป
0: ใช่
1: ไม่ได้รู้แล้วพอขึ้นไปอยู่นานๆแล้วมันจะเกิดอะไรข
0: ึ้
1: น
0: ใช่ครับ
1: เวลาขึ้นไปที่เมื่อกี้บอกแล้วว่าสูงสุดก็คือประมาณสัก9เมตร10เมตร
0: 9เมตร10เมตรได
1: ้เวลาขึ้นไปทำงานเลยพี่แจ็คเนี่ยทำงานเช้าถึงเย็นมีแบ่งเวลามั้ยหรือว่าขึ้นไปอยู่บนนั้นยาวเลย
0: ก็มีขึ้นมีลงมากครับถ้ามีลูกน้องช่วยก็เค้าก็จะส่งอุปกรณ์ให้อะไรให้กันอย่างนี้ได้ครับ
1: ก็อาจจะอยู่ด้านบนนานหน่อย
0: ครับผม
1: แต่ส่วนมากแล้วก็มีขึ้นขึ้นลงลง
0: ใช่ครับ
1: ส่วนมากอันตรายที่เกิดขึ้นกับพี่แจ็คเองนะผมถามจริงๆนะ
0: ครับผม
1: มันมักจะเกิดตอนอยู่บนนู้นหรือมันเกิดขึ้นตอนขึ้นขึ้นลงลงนี่แหละ
0: ตอนอยู่ข้างบนจะมากกว่าม
1: ากกว่าหรอ
0: มากกว่า
1: ทำไม
0: เพราะว่าเราอยู่ข้างบนเนี่ยคือมันเราถ้าว่าอุปกรณ์ไม่แข็งแรงพอหรือยังไงนี้เราโอกาสที่ว่าจะตกมาก็มีเยอะ
1: มีสูง
0: ครับผม
1: ซึ่งตกลงมาเราอาจจะรู้สึกว่ากระโดดลงมาได้สบายไปอยู่บนนู้นจริงๆก็เป็นยังไงพี
0: ่โอ้โหมันถ้าหล่นลงมาจริงๆจากที่สูงนี่คือมันไม่ใช่อย่างที่คิดเลยครับคือเจ็บจริงเจ็บจริง
1: เจ็บจริง
0: เจ็บจริง
1: ไม่มีสตันนะ
0: ไม่มีครับ
1: ต้องมีวิธีลงไหมว่าต้องลงยังไงอ๋อ
0: มันก็
1: เอาอย่าลงดีกว่านะ
0: ครับผมอย่าให้ตกดีกว่าครับคือจะปลอดภัยที่สุดก็คือระวังให้มากที่สุดครับ
1: ครับผมฟังแล้วรู้สึกว่าหลายๆคนก็เริ่มสงสัยแล้วแหละครับว่าในการทำงานบนที่สูงแบบนี้เนี่ยนะครับเขาจะมีสาเหตุใดที่ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคอันตรายกับพวกเขากันได้อ่ะไปถามคุณหมอกันดูครับและเช่นเคยครับตอนนี้ผมอยู่กับแพทย์หญิงชัตยาวงรัตนันครับหรือว่าคุณหมอฝนครับอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: คุณหมอครับวันนี้เราจะคุยถึงเรื่องของกรณีที่เกิดพนักงานที่ทำงานบนพื้นที่สูงแล้วเกิดพลัดตกลงมาครับคุณหมอก่อนอื่นเลยคุณหมอมองว่าสาเหตุของคนงานพนักงานเหล่านั้นเนี่ยตกลงมาน่าจะมาจากสาเหตุใดครับ
2: สาเหตุที่ทำให้คนตกลงมาเนี่ยมีได้จากหลายสาเหตุนะคะอันแรกเลยก็คือลักษณะของงานที่ทำอยู่บนนั้นนะคะถ้าอยู่บนนั้นเป็นเวลานานหรือว่าเป็นงานที่มีความซับซ้อนต้องลงรายละเอียดเยอะอันนี้ก็จะทำให้มีโอกาสตกลงมาได้เยอะนะคะอันที่สองก็คือส่วนบุคคลว่าคนนั้นเนี่ยมีความพร้อมไหมพักผ่อนมาเพียงพอหรือเปล่านะคะโรคประจำตัวนี่นะคะมีการควบคุมที่ดีหรือเปล่าแล้วก็อันที่3เลยก็คือเป็นอุปกรณ์ที่ใช้นะคะบันไดต่างๆนะคะมันจะมีหลายๆประเภทนะคะนั่งร้านเอ่ยอะไรเงี้ยก
1: ็คือ
2: ถ้า
1: ใ
2: ช่ถ้ามีความปลอดภัยอันนี้ก็จะช่วยได้แต่ถ้าไม่ปลอดภัยก็ทำให้เกิดการชำรุดแล้วก็พลัดตกลงมาได้นะคะอันที่4ก็จะเป็นพวกสภาพแวดล้อมนะคะก็คือพวกอากาศที่ร้อนจัดหรือว่าฝนตกเปียกลื่นอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้เกิดการพัดตกลงมาได้ง่ายแล้วก็สุดท้ายจะเป็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการความปลอดภัยนะว่ามีอุปกรณ์ให้ใช้หรือเปล่ามีการฝึกอบรมหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะ
1: งั้นเบื้องต้นในแง่ของการทำงานให้เกิดความปลอดภัยคุณหมอครับมีกำหนดไหมครับว่าเราต้องแบ่งเวลาในการดูแลตัวเองยังไงทำนานแค่ไหนต้องดื่มน้ำไหมแล้วมันต้องดื่มเพราะอะไรคุณหมอครับ
2: ก็จริงๆ เวลาเนี่ยไม่ได้มีกำหนดตายตัวว่าครั้งหนึ่งจะเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็ควรจะมีการพักเป็นระยะนะคะแล้วก็ที่ต้องดื่มน้ำเนี่ยเพราะว่าพอ

0: เกิดการขาดน้ำเนี่ยมันก็จะทำให้อาจจะมีความดันต่ำลงแล้วก็ยิ่งเสียเหงื่อด้วยอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้มีหน้ามืดอะไรได้เพราะฉะนั้นก็ควรจะมีการพักลงมาดื่มน้ำรับประทานอาหารตามเวลาค่ะ
1: อ๋อแล้วถ้าอย่างนั้นผมเร่งง่ายๆเลยครับพนักงานมันเร่งมากนายจ้างเขาชอบบอกมาแบบนี
0: ้
1: พองานมันเร่งปั๊บเอาข้าวเอาน้ำคือไปนั่งกินเลยบางทีอยู่บนตึกสูงทั้งวันเลยขึ้นทีเดียวลงมันอีกทีเดียวเลย อย่างนี้ก็หมอแนะนำว่าควรทำไหม
0: ครับควรจะลงมาพักก่อนนะคะเพราะว่านั่งร้านเนี่ยมันก็ไม่ใช่ที่ที่เหมาะที่จะไปนั่งทานข้าวค่ะแล้วยิ่งถ้าไม่มีราวกั้นอะไรเงี้ยก็จะยิ่งเสี่ยงเลย
1: เสี่ยงเลย
0: ใช่
1: อยู่ในเรื่องของร่างกายด้วยหรือเปล่าครับอยู่บนที่สูงนานกับลงมาข้างล่างบ้างมันมีการปรับอะไรไหมคุณหมออ
0: ๋อตรงนี้อาจจะไม่ค่อยเกี่ยวเท่าไหร
1: ่ไม่ค่อยเยอะนะครับอ๋อ
2: สาเหตุของการพลัดตกจากที่สูง1งานที่มีความเสี่ยงเช่นต้องใช้เวลาทำงานบนที่สูงเป็นเวลานาน 2. ลักษณะส่วนบุคคลเช่นอายุมากน้ำหนักตัวมากเกินไปการขาดประสบการณ์การทำงานพฤติกรรมเสี่ยงสภาวะสุขภาพไม่พร้อม 3. สภาพบริเวณที่ทำงานเช่นแสงสว่างหรือที่พื้นผิวไม่เรียบ 4. การบริหารจัดการเช่นการฝึกอบรมเกี่ยวกับการทำงานบนที่สูงอย่างปลอดภัยและการใช้อุปกรณ์ความปลอดภัย5. อุปกรณ์บันไดนั่งร้านที่ใช้ไม่เหมาะสมหรือเกิดชำรุดเช่นบันไดที่ไม่ได้ตรวจสอบก่อนใช้หรือนั่งร้านที่ประกอบอย่างไม่ถูกต้อง 6. สภาพอากาศหรือสิ่งแวดล้อมเช่นอากาศที่ร้อนจัดหรือฝนตกเป็นต้น
1: ได้รู้ถึงสาเหตุของการทำงานที่สูงและอาจจะมีโอกาสในการพลัดตกลงมาได้บ้างแล้วเหมือนกันนะครับและอย่างนี้ทำอย่างไรล่ะครับให้เราสามารถทำงานได้อย่างปลอดภัยและทำงานได้อย่างสบายใจกันด้วยเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับ
2: การทำงานบนที่สูงมีความเสี่ยงอย่างไรและทำไมถึงมาทำอาชีพนี้
1: เบื้องต้นเห็นบอกว่ามันต้องมีการฝึกมีการอบรมด้วย
3: ครับผม
1: ยังไงบ้างอธิบายหน่อย
3: เริ่มจากการเป็นลูกน้องเขาก่อนดูเขาก่อนนะคร
1: ับ
3: ว่าการขึ้นการลงเขามันจะต้องระวังแบบไหนจะต้องขึ้นแบบไหนแล้วก็จะต้องระวังยังไงอะไรครับ
1: ก็ต้องดู
3: ใช้ประสบการณ์คือประสบการณ์จากการเป็นดูเข
1: า
3: แล้วก็ป้องกันตัวเองด้วยให้มากที่สุด
1: นี่ก็แปลว่าเหมือนกับคนที่มาทำอาชีพนี้ง่ายๆคือว่าเขาเรียกว่าทำสารพัดแหละแต่อยู่บนที่สูง
3: ครับ
1: เบื้องต้นก็คือมันเริ่มมาจากมาเป็นลูกน้องมาเป็นลูกมือ
3: ครับผมเป็นลูกมือ
1: ดูเขาแล้วก็วิธีการในการอบรมต่างๆก็จะได้มาจากรุ่นพี
3: ่ครับผม
1: แล้วก็ต้องมาใช้กับประสบการณ์ตัวเองด้วย
3: นิดนึงครับ
1: ยกตัวอย่างเช่นบางคนบอกว่าไม่เคยใช้บันไดเหล่านี้บันไดนี้กับบันไดลิงที่เอาพาดอย่างเดียวเลยพี
3: ่
1: มันต่างกันไหม
3: มันต่างกันครับถ้าจะเอาความมั่นคงจริงคือบันไดที่เป็นสามเหลี่ยมอย่างนี้จะโอเคกว่า
1: โอเคกว่า
3: ครับผม
1: ก็คือน่าจะเซฟกับเรามากกว่าบันไดนี้ที่เราพลาดไป
3: ใช่ครับ
1: เพราะมันมีโอกาสลื่นถลายได
3: ้ใช่ครับ
2: การเลือกใช้บันไดควรเลือกใช้บันไดที่มีลักษณะแข็งแรงแบบนี้แทนครับส่วนบันไดแบบที่พี่แจ็คกำลังใช้งานอยู่นั้นเป็นลักษณะที่ไม่ปลอดภัยอาจทำให้พลัดตกลงมาได้อีกด้วยครับและนอกจากนี้การใช้งานบันไดที่ถูกต้องมีข้อห้ามสำคัญคือเราไม่ควรยืนหรือนั่งขั้นบนสุดของบันไดเพราะหากเกิดอาการหน้ามืดหรือเสียการทรงตัวการยืนหรือนั่งบนขั้นสูงสุดจะทำให้เราไม่มีหลักยึดแต่หากเรายืนอยู่ในขั้นที่ต่ำลงมาอย่างน้อยๆ2ขั้นบันไดเมื่อเสียการทรงตัวก็ยังสามารถจับขั้นบันไดที่อยู่สูงขึ้นไปเพื่อพยุงตัวได้อีกทั้งการยืนอยู่บนบันไดไม่ว่าจะเป็นบันไดพาดหรือบันไดทรงเอจะต้องพยายามให้ร่างกายกับบันไดสัมผัสกันอย่างน้อย3จุดเสมอไม่ว่าจะเป็นในกรณีทำงานหรือในกรณีปีนขึ้นลงเช่นกันนะครับการทำงานบนหลังคาอาคารสูงผู้ปฏิบัติการต้องยืนอยู่บนโครงสร้างตลอดเวลาที่ต้องทำงานถือเป็นงานที่สิ่งอันตรายและมีโอกาสที่ผู้ปฏิบัติงานจะพลัดตกลงมาได้ตลอดเวลาดังนั้นควรมีอุปกรณ์ป้องกันเซฟตี้อย่างถูกต้องและปลอดภัยแบบ
1: แล้วมันดูทั้งเสี่ยงดูไม่ค่อยปลอดภัยแล้วทำไมเลือกทำงานนี้พี
3: ่คือมันเป็นอาชีพครับเป็นอาชีพที่เราต้องทำแต่ก็ระวังให้มากที่สุดนะครับเรื่องอุบัติเหตุนี่คือถ้าพลาดมาแล้วนี่คือมันอาจจะไม่เจ็บอาจจะมากกว่าเจ็บอีกก็ได้อย่างเงี้ยครับ
1: คือเอาง่ายๆคืออาจ
3: ต้องระวัง
1: ไปเลย
3: ครับผม
1: มันมีความเสี่ยง
3: ใช่ครับ
1: แค่เสี้ยวเดียวเองนะ
3: นิดนึงก็ พลาดมานิดนึงก็คือเจ็บแน่ๆ
1: แปลว่าจากโอกาสที่เราเข้ามาทำจนมีความเอ็กซ์เพิร์ทหรือชำนาญด้านนี
3: ้ครับผม
1: ก็จนกลายเป็นอาชีพแบบนี้กันด้วยแล้วการพักผ่อนล่ะครับบางทีบอกว่าต้องขึ้นไปยาวๆเลยถ้ามีลูกน้องส่งของให้ก็อยู่ยาวไปเลยพักผ่อนมีบ้างไหมครับ
3: พักผ่อนมีไหมพักผ่อนก็คือลงมาข้างล่างจะดีกว่าครับถ้าพักผ่อนก็คือ
1: ทำไมล่ะก็นอนข้างบนเลยแล้วไม่ต้องขึ้นลง
3: คือเสียเวลานิดนึงดีกว่าครับ
1: ดีกว่ายังไง
3: ดีกว่าถ้าเราขึ้นไปนอนข้างบนคือบางทีเรานอนดิ้นหรืออะไรยังไงมันไม่ใช่ที่นอนอยู่แล้วครับคือมันเป็นที่ทำงาน
1: ตอนนอนเนี่ยเราไม่รู้จริง
3: ๆใช่
1: เกิดสะดุ้งเดินตื่นมานึกว่าอยู่บ้าน
3: ใช่ครับ
1: เดินออกมานี่อันตรายเลย
3: อันตรายมาก
1: แล้วในแต่ละวันครับในการทำงานเนี่ยเขามีแบ่งไหมครับว่าทำงานได้ไม่เกินกี่นาทีกี่ชั่วโมงแล้วก็ต้องเบรกหรือว่าแล้วแต่สถานที
3: ่แล้วแต่สถานที่
1: แล้วแต่ประเภทของงาน
3: ใช่ครับ
1: ถ้างานมีการใช้สมาธิสูงใช่ไหมครับ
3: ครับผม
1: จดจ่อเยอะก็ต้องพักเบรกนานหน่อย
3: ครับผม
1: ไม่ใช่ว่าทำต่อเนื่องต่อเนื่องแล้วเวลากลับบ้านพักผ่อนยังไงพี่นอนครบ8ชั่วโมงไหมหรือว่าเอานอนเหมือนเดิมเหมือนคนทั่วไป
3: นอนปกติเหมือนคนทั่วไปแหละครับแต่คืออย่าอดนอน
1: อย่าอดนอน
3: เพราะว่าเราขึ้นอยู่ที่สูงนี่คือความเสี่ยงมันก็ค่อนข้างเยอะคือต้องพักผ่อนให้มากๆ
1: ให้มากๆม
3: ี
1: เช็คเรื่องความดงความนั้นบ้างไหมฮะ
3: ม
1: ีไม่ตื่นมาบางวันแบบวันนี้มึนหัวจังเลยไม่อยากขึ้น
3: ก็มีบ้างครับก็คือถ้าว่ารู้สึกถ้าว่าป่วยคือจะหยุดเลยดีกว่าไม่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราขึ้นอยู่บนแล้วคือมันเสี่ยงความเสี่ยงมันเยอะครับ
1: มันเยอะกว่า
3: เยอะกว่าครับ
1: บางวันนี่มีไหมบางทีผมเชื่อหลายๆคนพอกลับบ้านมันควรจะนอน8ชั่วโมงนี่แหละแต่มันไม่ไหวอ่ะมันมีงานอื่นงานราชงานหลวงต้องดูลูกอะไรอีกมีไหมที่บางทีเช้ามาโดบเลยเครื่องดื่มบำรุงกำลัง
3: ก็มีบ้างครับ
1: มีบ้างช่วยไหม
3: ก็นิดนึงฮะอย่างมันก็ช่วยได้นิดนึง
1: ดื่มบ่อยไหมครับหรือว่าถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ดื่ม
3: ถ้าไม่จำเป็นก็จะไม่ดื่มครับ
1: แปลว่าถ้ามันมีกระตุ้นก็ต้องมีช่วงที่มันคลาย
3: ใช่ครับ
1: ก็อาจจะอันตรายเหมือนกัน
3: ครับผม
1: ถ้าไม่พร้อมร่างกายพักดีกว่า
3: ครับผมพักผ่อนดีกว่า
1: ฟังสาเหตุที่อาจจะก่อไปถึงความเสี่ยงนะครับของอันตรายต่างๆที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ที่ทำงานบนที่สูงกันแล้วครับถ้างั้นวิธีในการทำงานให้ปลอดภัยต้องมีวิธีในการป้องกันอย่างไรอ้าวมาดูกันเลยครับสาเหตุที่เกิดอันตรายนั้นมีหลากหลายจริงๆแล้วเรามีวิธีในการเตรียมตัวก่อนที่จะขึ้นทำงานที่สูงยังไงบ้างครับ
0: ค่ะอันดับแรกเลยเรื่องการพักผ่อนนะคะก็ต้องพักผ่อนให้เพียงพอก่อนคือพยายามอย่าอดนอนเพราะว่าพออดนอนแล้วเนี่ยจะทำให้ร่างกายเรามีความอ่อนล้านะคะแล้วก็จะเกิดอุบัติเหตุต่างๆได้ง่าย
1: คร
0: ับ
1: อ
0: ันดับที่สองก็คือพวกเครื่องดื่มของมึนเมาต่างๆเนาะในคืนก่อนที่จะขึ้นทำงานเนี่ยก็พยายามอย่าดื่มนะคะ
1: ห้ามเลยดีที่สุด
0: ค่ะ
1: ไม่ดื่มจะดีสุด
0: ค่ะแล้วก็พวกยาต่างๆเนาะยาที่มีฤทธิ์กดประสาทแล้วก็สำหรับคนที่มีโรคประจำตัวเนี่ยก็พยายามควบคุมโรคให้ดีหมายถึงว่าเบาหวานความดันอย่างเงี้ยค่ะให้น้ำตาลระดับน้ำตาลแล้วก็ระดับความดันเนี่ยไม่ต่ำหรือสูงเกินไปนะคะก็จะได้ทำงานบนที่สูงได้อย่างปลอดภัย
1: ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วคุณหมอมองว่านายจ้างหรือว่าผู้ควบคุมงานเนี่ยมีผลกับความปลอดภัยของพี่ๆที่ทำงานไหมคร
0: ับ อ๋อมีมากเลยค่ะเพราะว่าตัวนายจ้างเองเนี่ยสามารถกำหนดได
1: ้
0: ว่าจะให้ลูกจ้างเตรียมตัวอะไรบ้างก่อนที่จะขึ้นทำงานเนาะแล้วก็สามารถกำหนดได้ว่าจะให้อุปกรณ์อะไรเขานะคะซึ่งบันไดที่ปลอดภัยนั่งร้านที่ปลอดภัยอันนี้ช่วยป้องกันได
1: ้เซฟตี้ที่ล็อกตัวไว้ปลอดภัย
0: ใช
1: ่มีการตรวจเช็คทุกวันปลอดภัย
0: ใช่
1: หรือเผลอๆนายจ้างกับผู้คุมงานสั่งเขาไว้แล้วว่าขึ้นไป2ชั่วโมงลงมาด้วยนะ
0: ใช่สามารถกำหนดได้เลย
1: ซึ่งทั้งหมดเหล่านี้สำคัญมาก
0: สำคัญมาก
1: แล้วคุณหมอคิดว่ามันน่าจะช่วยลดอันตรายที่เกิดขึ้นได้มากน้อยแค่ไหนครับ
0: ก็ถ้าทุกอย่างเรามีการทำให้พร้อมเนาะทั้งตัวบุคคลเองสภาพแวดล้อมการทำงานอุปกรณ์ที่ช่วยเนี่ยก็น่าจะช่วยให้ลดการตกได้มากเลยนะคะตัวคนทำงานเองก็จะทำได้งานทำได้อย่างปลอดภัยแล้วก็มั่นใจด้วย
1: และสุดท้ายงานก็ออกมามีสุขภาพด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: สุดท้ายครับคุณหมอมีอะไรฝากถึงพี่ๆที่ทำงานบนที่สูงที่เสี่ยงอันตรายบ้างครับ
0: ค่ะอย่าลืมนะคะว่าการพักผ่อนเนี่ยสำคัญนะคะแล้วก็ถ้าคนที่มีโรคประจำตัวก็ดูแลโรคประจำตัวของตัวเองให้ควบคุมให้ดีนะคะแล้วก็จะได้ทำงานบนที่สูงได้อย่างปลอดภัยไม่เกิดอุบัติเหตุนะคะอีกอย่างคืออุปกรณ์นะคะอย่าลืมเตรียมเช็คให้ครบนะคะแล้วก็พวกบันไดอะไรอย่างเงี้ยเอาเลือกที่มีไม่ชำรุดนะคะมีความแข็งแรงเพียงพอค่ะ
1: ครับผมจะได้ไม่สายเกินแก
0: ้ใช่ค่ะ
1: แล้วก็มีร่างกายที่แข็งแรงจะได้กลับบ้านทุกวันไปหาคนที่เรารักนั่นเองวันนี้ขอบคุณหมอค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: คุณผู้ชมครับในการทำงานในระดับความสูงที่แตกต่างกันก็มีความเสี่ยงที่แตกต่างกันตามไปด้วยนะครับซึ่งแน่นอนครับผู้ที่ทำงานหรือปฏิบัติหน้าที่นั้นจำเป็นต้องมีทั้งประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกันออกไปตามประเภทของงานด้วยนั่นเองนะครับแต่ทั้งนี้แล้วทุกท่านควรจะตระหนักถึงเรื่องความปลอดภัยสูงสุดตลอดเวลาด้วยเช่นกันนะครับช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาครับผมมีอุปกรณ์ที่จะมาเช็คกันหน่อยดีกว่าครับว่าถ้าคุณทำงานบนที่สูงแล้วคุณมีอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยของตัวเองแล้วหรือยังสักครู่เดียวครับ
1: โอ้เสี่ยงมากครับความสูงนี่คือต้องระมัดระวังคืออาชีพเนาะมันก็ถ้าเราเลือกได้ก็คือไม่อยากจะขึ้นข้างบนหรอกถ้าเราขึ้นก็ต้องระมัดระวังความปลอดภัยเซฟตี้ให้มากๆก็โอเคแล้วครับ
2: การทำงานในที่สูงต้องเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมนะครับได้แก่บันไดประเภทต่างๆต้องมีความแข็งแรงเพียงพอรถกระเช้าต้องมีราวกั้นที่มั่นคงแข็งแรงนั่งร้านต้องประกอบอย่างถูกวิธีมีราวกั้นและมีความแข็งแรงครับนอกจากนี้ยังต้องมีเข็มขัดนิรภัยหรือเชือกช่วยชีวิตพร้อมทั้งหมวกนิรภัยเพื่อป้องกันสิ่งของตกกระแทกศีรษะอีกด้วยครับที่สำคัญที่สุดก่อนปฏิบัติงานทุกครั้งจะต้องมีการตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือทุกชิ้นที่นำมาใช้งานอย่างเข้มงวดโดยผู้คุมงานครับเช่นราวกั้นหรือรั้วกันตกตะข่ายสิ่งปิดกั้นหรืออุปกรณ์ป้องกันอื่นๆเพื่อป้องกันการพลัดตกของผู้ปฏิบัติงานหรือสิ่งของสายรัดหรือเชือกช่วยชีวิตและเข็มขัดนิรภัยให้พร้อมต่อการใช้งานส่วนผู้ปฏิบัติงานต้องมีการฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอครับเพื่อให้รู้ถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาด้วย
0: ฮึบอ้าวล่ะล็อกไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยนะในการทำงานบนที่สูงนะครับจำเป็นต้องอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในการทำงานครับซึ่งก็ต้องเลือกให้เหมาะสมกับประเภทของงานที่เราทำด้วยนะครับซึ่งแน่นอนครับอุปกรณ์ดังกล่าวเหล่านั้นมีอะไรกันบ้างและวิธีการใช้งานอย่างไรไปดูกันเลยครับ
2: ในวันนี้เรามีวิธีการใช้บันไดพาดอย่างปลอดภัยมาฝากกันด้วยนะครับเลือกบันไดที่มีความสูงเหมาะสมสภาพแข็งแรงรับน้ำหนักได้อย่างน้อยประมาณ 3-4 เท่าของน้ำหนักตัวราวจับบันไดและอื่นๆต้องอยู่ในสภาพดีส่วนยึดล็อกเมื่อขยายบันไดให้ยาวขึ้นสามารถยึดได้อย่างมั่นคงขั้นบันไดไม่ลื่นสำรวจพื้นที่จะใช้วางบันไดพาดกำแพงควรมีการยึดตรึงให้มั่นคงก่อนเริ่มใช้ครับการปีนบันไดควรหันหน้าเข้าบันไดทั้งขึ้นและลงมือทั้งสองควรจับบันไดครับอุปกรณ์ที่ต้องนำขึ้นไปใช้ให้สะพายหรือชักรอกขึ้นไปงานที่ขึ้นไปควรอยู่ในระยะไม่เกิน1เมตรเพราะการเอื้อมมือไปไกลกว่านั้นอาจจะทำให้เกิดเสียสมดุลและทำให้บันไดล้มลงได้ครับสำหรับบันไดสเต็ปให้เว้น2ขั้นสุดท้ายห้ามยืนบนนั้นข้อห้ามในการใช้บันไดพาดห้ามใช้บันไดในขณะเดียวกันมากกว่า1คนห้ามดัดแปลงบันไดไปใช้งานในลักษณะอื่นๆเช่นใช้บันไดพาดเป็นทางเดินระหว่างตึกไม่ควรหันหลังให้กับบันไดขณะขึ้นและลงเวลาทำงานห้ามนำบันไดชำรุดมาใช้งานห้ามใช้บันไดโลหะในงานที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าเพียงแค่นี้ก็สามารถลดความเสี่ยงลงได้แล้วล่ะครับ
0: ความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุของผู้ทำงานบนที่สูงนั้นมีอยู่ค่อนข้างมากทีเดียวนะครับดังนั้นถ้าเราเลือกใช้และตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆอย่างละเอียดถี่ถ้วนก็ช่วยในการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นต่อร่างกายของเรากันได้นะครับแต่ทั้งนั้นแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าเรื่องความเจ็บไข้ได้ป่วยสุขภาพร่างกายและอุบัติเหตุนั้นเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลานะครับดังนั้นถ้าจะให้ดีครับต้องดูแลร่างกายให้พร้อมสมบูรณ์ก่อนทำงานในทุกๆอาชีพเช่นกันนะครับจะได้ช่วยในการลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคภัยไข้เจ็บและอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อนั่นเองแหละครับสัปดาห์หน้าติดตามกันต่อนะครับกับ Work with a Healthy Life ครับว่าเราจะมีอาชีพใดที่จะนำมาฝากและเตือนทุกคนจะได้ทำงานมีสุขภาพดีกับพวกเราครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
3: ในปัจจุบันพบโรครองช้ำมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะคนไข้ที่ชีวิตประจำวันเนี่ยต้องยืนเยอะยืนนานเดินระยะไกลครับโรครองช้ำคือโรคจุดเกาะเอ็นฝ่าเท้าอักเสบซึ่งมีสาเหตุเกิดจากเอ็นฝ่าเท้าเนี่ยมีความเสื่อมเอ็นฝ่าเท้ามันตึงร่วมกับเอ็นร้อยแหวมอาการคลาสสิกของโรครองช้ำนะครับจะมีอาการเจ็บบริเวณส้นเท้าอาการจะเจ็บมากตอนที่ไม่ได้ใช้งานแล้วก็ลงมาใช้งานอย่างเช่นตอนเช้าตื่นลงมาจากเตียงเนี่ยลงมาเหยียบในช่วงก้าวแรกๆจะเจ็บมาก แต่หลังจากนั้นเนี่ยได้เริ่มเดินไประยะหนึ่งเนี่ยอาการเจ็บจะทุเลาลงคนไข้ที่มาพบเนี่ยในช่วงอายุก็จะค่อนข้างกว้างนะครับพบได้ตั้งแต่วัยรุ่น 20-30 ไปจนถึงอายุ 40-50 ครับ
4: เจ็บข้อเท้าค่ะเป็นมาประมาณ 2-3 เดือนแล้วค่ะเจ็บประมาณ 10-15 นาทีก็จะเบาลงอ่ะค่ะ
3: โอเคไว้ทราบข้างไหนครับ
4: เป็นข้างขวาค่ะ
3: ข้างขวา

0: กดเจ็บแถวๆนี้ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: กระดกข้อเท้าขึ้นอย่างนี้กระดกนิ้วเท้าอย่างนี้เจ็บไหมจ๊ะเจ็บแถวนี้เนาะตึงเนาะโอเคจากที่ดูก็เป็นโรครองช้ำนะครับโรครองช้ำเนี่ยเกิดจากตัวแผงพืชฝ่าเท้าเนี่ยมันมีความเสื่อมแล้วก็มันตึงตรงตำแหน่งที่มันเกาะกับส้นเท้าเนี่ยมันเจ็บมีอาการอักเสบนะครับก็เลยกดเจ็บบริเวณส้นเท้าการรักษาหลักของโรครองช้ำนะครับหนึ่งคือการทำกายภาพยืดเส้นเอ็นร้อยหวายยืดเส้นเอ็นฝ่าเท้าแล้วก็สองก็คือการปรับเปลี่ยนรองเท้าให้รองเท้าเนี่ยพื้นนุ่มขึ้นยืนน้อยลงเดินน้อยลงหรือว่ามีช่วงที่พักไม่ได้ยืนนานตลอดเวลาครับถ้าทำกายภาพแล้วเปลี่ยนรองเท้าแล้วไม่ได้ผลการรักษาต่อไปคือจะส่งไปทำช็อคเวฟช็อคเวฟเนี่ยเป็นอุปกรณ์ในการทำกายภาพบำบัดชนิดหนึ่งนะครับหลักการก็คือการยิงคลื่นเสียงก็ไปกระแทกบริเวณที่มีการอักเสบเพื่อลดอาการอักเสบบริเวณนั้นก็เดี๋ยวสอนทำกายภาพยืดเอ็นร้อยไหวนะครับโอเคตามเลยครับเกาะเตียงนะครับขายืนเท่ากันก่อนทีนี้ถอยขาขวาไปข้างหลังถอยข้างที่เจ็บไปข้างหลังเหยียบเต็มฝ่าเท้าเลยแล้วงอเข่าข้างหน้านะครับงอไปก็จะตึงน่องด้านหลังนะก็นับค้างไป1 2 3เนี่ยครับถึง15วินะครับพอ15ปุ๊บก็ผ่อนขึ้นมาก็สำหรับท่าทำกายภาพอีกท่านึงนะครับก็คือการนวดฝ่าเท้านะครับแนะนำให้ใช้ท่อแป๊บ PVC นะครับตัดมาประมาณฟุตนึงวางกับพื้นแล้วก็เหยียบคลึงไปคลึงไปได้ทั้งบริเวณที่เป็นอุ้งเท้าแล้วก็ตรงส้นเท้าก็ทำวันนึงบ่อยๆสักประมาณสัก10ครั้งต่อวันสำหรับการรักษาโรครองช้ำด้วยการฉีดยาเข้าที่ส้นเท้านะครับส่วนใหญ่ยาที่ฉีดเนี่ยจะเป็นสเตียรอยด์จริงๆแล้วเป็นการรักษาที่ผมไม่แนะนำคือหลังจากคนไข้ฉีดเนี่ยอาการจะดีขึ้นอาการเจ็บทุเลาลงแต่ว่ามันมีผลข้างเคียงได้ถ้าฉีดยาเข้าไม่ตรงตำแหน่งเช่นไปฉีดยาบริเวณตำแหน่งที่เป็นเนื้อเยื่อฝ่าเท้าเนื้อเยื่อส้นเท้านะครับทำให้เนื้อเยื่อมันฝ่อได้และทำให้เกิดอาการเจ็บส้นเท้าถาวรการป้องกันไม่ให้เกิดโรครองช้ำนะครับหนึ่งก็คือปรับพฤติกรรมการใช้งานไม่ยืนนานไม่เดินไกลสองก็คือยืดเอ็นร้อยหวายกับยืดเอ็นฝ่าเท้าสม่ำเสมอนะครับก็จะทำให้ไม่เกิดโรครองช้ำถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ

โรคปอดบวมเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งของการเสียชีวิตในเด็กที่อายุน้อยกว่า5ปีครับเด็กอาจมีอาการงองแงซึมลงมีหายใจหน้าอกบุ๋มมีปีกจมูกบานหรือว่าหยุดหายใจเป็นพักๆโรคปอดบวมหรืออีกที่เรียกว่าปอดอักเสบคือการอักเสบเฉียบพลันของเนื้อปอดหลอดลมส่วนปลายและถุงลมทำให้ความสามารถของทางเดินหายใจลดลงสาเหตุของการติดเชื้อโรคปอดบวมนะส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากการติดเชื้อนะครับเชื้อที่พบได้บ่อยคือเชื้อไวรัสและเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสที่พบได้บ่อยก็คือเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่เชื้อไวรัส RSV ส่วนเชื้อแบคทีเรียจะมีความแตกต่างกันตามอายุของเด็กแต่ละรายนะครับการติดต่อของเชื้อปอดบวมสามารถติดต่อได้จากการสูดสำลักเอาเสมหะหรือเอาน้ำมูกของผู้ป่วยเข้าไปหรืออาจจะมีการติดเชื้อผ่านทางกระแสเลือดเข้าสู่ปอดก็ได้นะครับเด็กเล็กที่เป็นปอดบวมเนี่ยจะมีอันตรายที่สูงกว่าเด็กโตเนื่องจากหนึ่งก็คือภูมิต้านทานเขาน้อยกว่าอันที่สองก็คือตัวทางเดินหายใจของเด็กเนี่ยมีขนาดที่เล็กกว่าเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดอาการอักเสบหรือว่ามีเสมหะอุดทางเดินหายใจเนี่ยเขาก็จะมีอาการที่รุนแรงกว่าเด็กโตการตรวจวินิจฉัยทั่วไปเนี่ยเราก็จะดูจำนวนของการหายใจของเด็กว่าเด็กมีภาวะหายใจเร็วไหมหลังนั้นเนี่ยก็จะมีดูว่าเด็กต้องมีการใช้กล้ามเนื้อที่ช่วยในการหายใจมากน้อยแค่ไหนอาการของปอดบวมในเด็กเนี่ยจะขึ้นกับอายุชนิดของเชื้อแล้วก็ความรุนแรงของตัวโรคในเด็กเล็กเนี่ยอาการอาจไม่จำเพาะเด็กอาจมีอาการงองแงซึมลง

0: ดูดนมน้อยลงหรือว่าหยุดหายใจเป็นผักๆแต่ว่าในเด็กทั่วไปเนี่ยมักมีอาการไข้ไอเสมหะหอบเหนื่อยหายใจเร็วในรายที่เป็นรุนแรงมากผู้ปกครองอาจสังเกตว่าเด็กมีหายใจหน้าอกบุ๋มมีปีกจมูกบานแล้วก็บางรายมีอาการขาดออกซิเจนทำให้มีอาการตัวเขียวปากเขียวได้จากอาการแล้วก็การฟังเสียงปอดนะครับน้องน่าจะมีนิสัยว่าเป็นปอดบวม
1: แล้วอย่างนี้ต้องยังไงครับคุณหมอ
0: ก็คือการรักษาโรคปอดบวมเนี่ยขึ้นกับอาการของเด็กก็จะแบ่งออกเป็นการรักษาประคับประคองแล้วก็การรักษาจำเพาะการรักษาประคับประคองได้แก่การให้ยาลดไข้หรือการเช็ดตัวเมื่อเด็กมีไข้หรือการให้สารน้ำอย่างเพียงพอเพื่อที่จะลดปริมาณเสมหะการทำกายภาพหรือว่าการเคาะปอดในรายที่มีการขาดออกซิเจนหรือหายใจลำบากก็จะมีการให้ออกซิเจนร่วมด้วยส่วนการรักษาจำเพาะก็คือจะขึ้นกับสาเหตุของเชื้อปอดบวมหากเกิดขึ้นจากการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ก็จะมีการให้ยาฆ่าเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่หรือว่าการให้ยาปฏิชีวนะในกรณีที่เป็นปอดบวมจากการติดเชื้อแบคทีเรียครับ
2: ระหว่างนี้ถ้าสังเกตอาการที่บ้านน้องมีอาการไข้สูงมีหายใจหอบเหนื่อยคุณพ่อสังเกตว่ามีปีกจมูกบานหายใจกระแทกหน้าอกหมุน นะครับก็แนะนำให้คุณพ่อมาตรวจที่โรงพยาบาลซ้ำเพื่อประเมินอาการอีกทีหนึ่ง
1: ครับได้ครับ
0: ปัจจุบันเนี่ยเรามีวัคซีนป้องกันโรคปอดบวมเรียกว่าวัคซีน IPD ซึ่งสามารถป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียนิวโมคอคัสที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดการติดเชื้อปอดบวมได้รวมถึงการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ก็อาจสามารถป้องกันโรคปอดบวมได้จากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่เหมือนกันดังนั้นเมื่อพ่อแม่สังเกตว่าบุตรหลานของท่านมีอาการหายใจเร็วหอบเหนื่อยหรืออาการผิดปกติควรรีบนำมาพบแพทย์นะครับหากบุตรหลานของท่านมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมพามาพบหมอกันนะครับ

0: หมอรามาเช็คให้รู้ดูให้ชัวร์ทันโรคทันกระแสเอาไว้แชร์ให้กับคนที่คุณรัก
1: สวัสดีคุณผู้ชมนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการพบหมอรามานะครับเราเจอกันทุกเย็นวันศุกร์แบบนี้เวลา 5:00 นเป็นต้นไปทางรามาชาแนลนะครับอยู่กับผมแค่นาติรุธนะครับคุณผู้ชมครับสัปดาห์หน้านี่สงกรานต์แล้วนะครับตอนนี้หลายๆคนก็น่าจะเดินทางกันอยู่นะครับหรือว่าบางคนอาจจะถึงที่หมายแล้วก็ได้วันนี้สิ่งที่เราจะชวนคุยกันเกี่ยวกับเรื่องหน้าร้อนนี่แหละฮะช่วงนี้อากาศร้อนนะครับหลายคนบอกว่าร้อนเนี่ยมันรู้สึกไม่ค่อยดีไม่ค่อยสบายตัวแต่รู้หรือไม่ครับว่าช่วงหน้าร้อนแบบนี้มีโรคที่มากับหน้าร้อนเนี่ยเยอะมากๆโรคที่มากับหน้าฝนตอนนั้นเยอะแล้วใช่ไหมโรคหน้าหนาวก็เยอะหน้าร้อนก็เยอะเหมือนกันเรียกว่าทั้งปีโรคเยอะไปหมดเลยนะฮะแต่โรคที่เกี่ยวกับหน้าร้อนมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับติดตามไปเลยครับวันนี้ครับแค่เชิญคุณหมอผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้มาพูดคุยเจาะลึกกันเลยนะครับทำให้เรารู้จักและบางทีอาจจะได้ป้องกันได้ในช่วงหน้าร้อนนี้ต้อนรับรองศาสตราจารย์นายแพทย์ดร.นพรอภิวัฒนากุลครับสาขาวิชาโรคติดเชื้อภาควิชากุมารเวชศาสตร์อาจารย์นพรครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: เราพบเจอกันอีกแล้วในช่วงก่อนสงกรานต์
2: ครับผม
1: สงกรานต์เนี่ยอาจารย์มีแผนไปไหนไหมครับผมอยากรู้คิวของคุณหมอหยุดได้หยุดไหม
2: ผมได้หยุดครับแต่ผมคงอยู่บ้านครับ
1: อยู่บ้านเนาะ
2: ครับ
1: ไม่ออกไปไหนใช่ไหม
2: อ๋อคงออกไปเที่ยวแต่ไม่ได้ไปต่างจังหวัดครับ
1: ต่างจังหวัดนี่น่าจะ

0: รถติดเยอะมาก
1: ๆครับ
0: อาจารย
1: ์แล้วก็คนเยอะ
0: จันสาดน้ำสงกรานต์ไหม
1: ก็นิดหน่อยครับ
2: จริงว่าอาจารย์เล่นอยู่เหรอ
1: เล่นบ้างไม่เยอะไม่ได้เราไม่ได้ไปที่ถนนข้าวสารอะไรอย่างเงี้ยถ้าจะเล่นก็แบบในแบบกลุ่มเล็กๆอะไรอย่างงี้มากกว่า
0: ผมว่าไม่ได้เล่นมานานมากแล้วแต่ก็รู้สึกว่าในกรุงเทพค่อนข้างคึกครื้น
1: ใช่
0: เหมือนกันพอสมควรนะครับ
1: ครับ
0: คราวนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของอากาศร้อนโดยเฉพาะสงกรานต์นะเพราะว่าอย่างแรกเลยสงกรานต์เนี่ยคนกลับต่างจังหวัดกันก็เยอะ
1: ครับ
0: บางทีก็คนที่เป็นโรคอยู่แล้วก็กระจายกันเยอะเหมือนกัน
1: ครับ
0: อากาศร้อนเนี่ยมีผลกับภูมิคุ้มกันของร่างกายไหมครับอาจารย
1: ์จริงๆแล้วถ้าอากาศร้อนแป๊บเดียวนะครับเช่นแบบวันนี้ร้อนแล้วพรุ่งนี้เย็นอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีเท่าไหร่ที
0: ่
1: เขาบอกกันว่ามันจะต้องเป็นร้อนแบบเรื้อรังนานๆเช่นอาจจะต้องไปอยู่ในที่แบบทะเลทรายนาน
0: ๆ
1: อย่างนั้นอาจจะมีผลได้บ้างเพราะว่าเซลล์ของเราก็อาจจะทำงานเซลล์ของภูมิคุ้มกันอาจจะทำงานไม่ปกติได้แต่ว่าไม่ได้ถึงกับทำให้แบบโอ้โหป่วยหนักเป็นโรคอะไรมากอย่างนี้ไม่ใช่ครับ
0: ถ้าเกิดเรานับในประเทศไทยก็ได้ครับ
1: ครับ
0: หน้าร้อนหน้าฝนหน้าหนาว
1: ครับ
0: หน้าไหนที่มันสภาพอากาศไหนที่มันมีผลกับภูมิคุ้มกันมากที่สุดครับ
1: จริงๆประเทศไทยเราไม่ได้แบบมีการเปลี่ยนแปลงภูมิที่แบบ
0: ไม่ได้พีคขนาดนั้นใช่ไหม
1: ครับไม่ใช่แบบ41 42แล้วก็มันเป็นติดลบเงี้ยโอกาสที่มันจะทำให้ร่างกายรวนเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับอย่างที่เรียนให้ทราบก็คือว่าภูมิคุ้มกันมันจะเปลี่ยนแปลงก็คือมันจะต้องเจอภาวะอย่างนั้นนานๆซ
0: ึ่
1: งเราไม่ค่อยถึงขนาดนั้นครับ
0: ถึงแม้ว่าเราจะแบ่งเป็น3ภาคก็ตามแต่ว่าถ้าเอาจริงๆอากาศมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงขนาดนั้น
1: ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเยอะมากใช่ครับ
0: ในกรณีประเทศไทย
1: ถูกต้องครับ
0: นั่นหมายความว่าถ้าเกิดในต่างประเทศที่มันแบบหาต่างกันสุดขั้วมีผลเหมือนกัน
1: ก็อาจจะมีผลได้ครับเพราะว่าเซลล์มันอาจจะทํางานไม่ปกตินะครับเซลล์ภูมิคุ้มกันเนี่ยนะครับอาจจะทํางานไม่ปกติมันอาจจะจริงๆอากาศร้อนเกินไปหรือว่าหนาวเกินไปมันก็เหมือนเป็นสเตรสหรือความเครียดอย่างหนึ่งซึ่งมันทําให้มีผลต่อภูมิคุ้มกันของร่างกายเราอยู่แล้วยังเรารู้กันอยู่ว่าถ้าเราเครียดเมื่อไหร่เนี่ยภูมิคุ้มกันก็จะตกลงก็คลายๆกันครับ
0: โอเค
1: แต่มันต้องเป็นระยะนานพอสมควรระดับนึงครับ
0: อันนี้เราไม่ได้พูดถึงการป่วยนะเราพูดถึงเรื่องของภูมิคุ้มกันที่มีผลกับอากาศนะครับ
1: ครับ
0: คราวนี้สถานการณ์โรคติดเชื้อเพราะว
1: ่
0: าแคนรู้สึกว่าจะคุยมาทุกช่วงเลยนะฮะว่าโอเคโรคติดเชื้อในช่วงหน้าหนาวก็แบบนึงโดยเฉพาะหน้าฝนเนี่ยเราคุยกันบ่อยมาก
1: ครับผม
0: หน้าร้อนน่ะมันจะมีอะไรให้ติดเชื้ออีกอ่ะจ๊ะ
1: ครับจริงๆขึ้นอยู่กับ3ปัจจัยหลักๆนะครับก็คืออันที่1คือเมื่อกี้เราพูดไปแล้วว่าสภาพแวดล้อมอากาศอันที่2ก็คือภูมิคุ้มกันของเรานะครับว่าเราแข็งแรงมั้ยเคยได้รับวัคซีนอะไรมาก่อนหรือเปล่านะครับภาวะโภชนาการเป็นยังไงถ้าโภชนาการดีภูมิคุ้มกันก็ดีโภชนาการไม่ดีภูมิคุ้มกันก็จะไม่ดีนะครับอีกอันนึงคือตัวเชื้อโรคก็เชื้อโรคมันก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละฤดูเนี่ยมันก็จะมีความเค้าเรียกว่าอะไรอ่ะชอบไม่เหมือนกันหน้าหนาวก็จะเป็นเชื้อกลุ่มนึงหน้าฝนก็จะเป็นอีกกลุ่มนึงหน้าร้อนก็จะเป็นอีกกลุ่มนึงนะครับคราวนี้เรามาพูดถึงตอนนี้นะครับก็คือเรากําลังจะเข้าสู่หน้าร้อนนะครับหน้าร้อนเนี่ยอุณหภูมิก็จะสูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเชื้อโรคบางโรคเนี่ยมันก็จะสามารถเติบโตได้ดีขึ้นโดยเฉพาะโรคที่มากับอาหารที่เราอาจจะเคยได้ยินพวกแบคทีเรียต่างๆ E. coli, Campylobacter อะไรพวกเนี้ยมันก็จะมากับอาหารหรืออะฮีวาสมัยก่อนแต่เดี๋ยวเราไม่ค่อยมีละมันก็จะมาช่วงหน้าร้อนเพราะว่าอุณหภูมิแบบเนี้ยมันทำให้แบคทีเรียพวกนี้มันโตเร็วขึ้นครับ
0: เหมือนกับถ้าเราวางอาหารไว้ในที่ร้อนๆเนี่ยมันก็จะเสียเร็ว
1: ใช่ครับเสียเร็วก็คือหมายถึงว่าแบคทีเรียมันโต
0: ที่อาหารเสียคือแบคทีเรียมันโต
1: หรือเชื้ออื่นๆอาจจะไม่เป็นแบคทีเรียจะเป็นเชื้อราก็ได้
0: นั่นคือผลที่บางทีเราแช่ตู้เย็นมันเลยอยู่ได
1: ้ใช่ถูกต้องถูกต้องถูกต้องถูกต้องเลย
0: ทีเพราะฉะนั้นในช่วงหน้าร้อนเนี่ยเชื้อโรคสนุกเลยที
1: ใช่ครับบางกลุ่มนะฮะก็จะสนุกเพราะว่ามันโตได้ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติเราตั้งอาหารอย่างเดียวกันนะครับตอนหน้าหนาวเนี่ยอาจจะอยู่ได้ประมาณสักวันสองวันแต่ถ้าหน้าร้อนเนี่ยครึ่งวันอาจจะบูดแล้วก็ได้
0: โอเคเพราะฉะนั้นนี่ก็น่าสนใจมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเราเจาะลึกกันแน่นอนเรื่องของเชื้อโรคต่างๆนะครับคราวนี้พอพูดถึงโรคติดเชื้อเนี่ยหลายคนชอบคิดว่าถ้าเกิดติดเชื้อก็ต้องกินยาฆ่าเชื้อ
1: ครับ
0: ทุกเคสเลยอยากให้อาจารย์ให้ความรู้จุดตรงนี้หน่อยครับว่าเป็นอย่างนั้นหรือเปล่า
1: ไม่จำเป็นนะคือโรคติดเชื้อมันเกิดจากหลายอย่างนะครับ
0: อา
1: จเกิดเชื้อแบคทีเรียเนี่ยส่วนใหญ่ส่วนนึงก็ต้องใช้ยาปฏิชีวะหรือยาฆ่าเชื้อ
0: ครับ
1: ครับแต่โรคบางอย่างมันก็ยังไม่มียาเช่นไวรัสหวัดธรรมดาที่ไม่ใช่ไข้หวัดใหญ่นะครับพวกนี้เนี่ยหรือไวรัสโรต้าไวรัสโนโรที่เราเคยคุยกัน
0: ครับ
1: พวกนี้เนี่ยยังไม่มียาต้านเพราะฉะนั้นเนี่ยอาศัยภูมิคุ้มกันล้วนๆในการรักษาตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้จำเป็นว่าติดเชื้อจะต้องมียาฆ่าเชื้อทุกโรคครับ
0: อันเนี้ยเดี๋ยวเราชวนคุยกันก่อนที่จะเข้าข่าวเลยก็ได้ครับเพราะว่าผมว่าเป็นปัญหาที่หลายคนเจอเหมือนแคนเหมือนกันอย่างล่าสุดตอนนี้แคนเสียงไม่ค่อยปกติเพราะว่าก่อนหน้านี้มีอาการนะจ๊ะก่อนหน้านี้มีอาการเจ็บคอ
1: ครับ
0: ไอ้คนอย่างเราเนี่ยเวลาเราใช้เสียงในการทำงานเนี่ยพอเจ็บคอปุ๊บเนี่ยผมไม่สนอะไรละจะกินยาฆ่าเชื้อก่อนจะกินยาฆ่าเชื้อเพื่อที่อย่างน้อยถ้าเกิดเป็นยาฆ่าเชื้อเนี่ยกินปุ๊บมันจะได้ฆ่าเชื
1: ้อ
0: แต่ข้อเสียของการกินยาฆ่าเชื้อหรือเราเรียกว่ายาแก้อักเสบใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: คือมันกินแล้ว

0: มันต้องกินจนครบโดสของมันถ้าเกิดไม่ครบเดี๋ยวมันก็จะดื้อยาอีกแต่แฟนผมไม่ให้กินเขาบอกว่าไม่รู้เลยว่ามันเป็นแบคทีเรียหรือไวรัสกันแน
1: ่ครับผม
0: ถ้าเกิดสมมติว่าอย่างผมเนี่ยสรุปสุดท้ายคือไม่ใช่แบคทีเรีย
1: ครับ
0: ผมก็ไม่สามารถทำอะไรได้เลยครับอาจารย์กินอะไรไม่ได้เลย
1: อ่ะสมมติเริ่มแต่อาการเจ็บคอก่อนนะครับก็ต้องดูก่อนว่ามันเป็นจากอะไรถ้าสมมติว่ามันเป็นจากเชื้อไวรัสส่วนใหญ่เนี่ยก็คือรอให้มันหายเอง30วันส่วนใหญ่ก็จะค่อยๆดีขึ้น
0: ทำไมไวรัสถึงทำให้เจ็บคอเป็นแบคทีเรีย
1: ได้ครับเพราะว่ามันไปติดเชื้อบริเวณเซลล์ที่ลำคอนะครับมันก็ทำให้เกิดอาการเจ็บคอได้แต่ว่าแบคทีเรียเนี่ยมันสามารถทำให้เกิดอาการได้เหมือนกันแต่ว่าคุณหมอเนี่ยสามารถดูได้คร่าวๆว่าอันนี้เป็นจากแบคทีเรียหรือไวรัสจากการตรวจร่างกายเบื้องต้นหรือจากประวัติเบื้องต้นก็พอจะแยกได้นะคราวนี้ถ้าเป็นจากไวรัสเนี่ยนึกแน่นอนถ้าไม่ใช่ไข้หวัดใหญ่ก็ไม่มียานะครับก็ปล่อยให้มันหายเองเพราะว่ายาอื่นที่ให้ไปมันก็ไม่ทำอะไรมันอยู่แล้วส่วนถ้าเป็นจากแบคทีเรียเนี่ยเราก็แนะนำว่าจะต้องให้ยาปฏิชีวนะหรือยาฆ่าเชื้อเพื่อจะทำให้อาการดีขึ้นลดภาวะแทรกซ้อนต่างๆนะครับคราวนี้คำถามก็คือถ้าสมมติว่าเป็นจากไวรัสแล้วดันไปกิน
0: ยาฆ่
1: าเชื้อถามว่ามีปัญหาอะไรไหมมันก็เหมือนกับว่าเราเสียเงินหรือเสียบางอย่างโดยไม่จำเป็น
0: มันหายไหมมันหายไหม
1: ก็ไม่หาย
0: เพราะมันฆ่าไม่ถูกตัว
1: ถูกต้องครับมันคือมันก็หายแหละแต่มันหายหมายความว่า
0: ไม่ได้หายเพราะยานี
1: ้ใช่มันหายด้วยตัวมันเองอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าการได้ยาฆ่าเชื้อเกินความจำเป็นเนี่ยก็คือเสี่ยงกับการเกิด side effect หรือว่าผลข้างเคียงที่ไม่จำเป็น
0: ครับ
1: ถ้าโชคดีไม่มี side effect หรือไม่มีผลข้างเคียงก็โอเคแต่ใครจะรู้ว่ากินครั้งนี้อาจจะมีผลข้างเคียงก็ได้อันที่หนึ่งนะครับอันที่สองสิ่งที่เรากลัวมากๆก็คือว่าพอเรากินยาฆ่าเชื้อไปเนี่ยร่างกายเราเนี่ยไม่ใช่สเตอร์ไลน์นะครับคือเราเนี่ยมีแบคทีเรียอยู่กับเราเนี่ยเป็น10ล้านตัวท
0: ั
1: ้งในคอในลำไส้นะครับทำไมถึงเรามีแบคทีเรียแบคทีเรียพวกนี้มันก็มีประโยชน์นะครับเพราะว่าอันที่หนึ่งผลิตสารบางอย่างให้เราเช่นแบคทีเรียในลำไส้เนี่ยช่วยผลิตวิตามินเคนะฮะวิตามินเคครึ่งหนึ่งของเราเนี่ยมาจากแบคทีเรียในลำไส้
0: ครับ
1: อันที่สองมันป้องกันไม่ให้แบคทีเรียร้ายๆเนี่ยเข้ามาสู่ร่างกายเราคือมันเป็นเหมือนทหารแหละป้องกันไม่ให้ตัวร้ายๆเข้าม
0: า
1: เพราะนั้นเวลาเรากินยาฆ่าเชื้อไปเนี่ยแบคทีเรียตัวดีๆของเราเนี่ยก็ถูกฆ่าไป
0: เพราะมันฆ่าเกลี้ยงเลย
1: ถูกต้อง
0: ไม่ได้เลือกว่าฆ่าเฉพาะตัวนี้
1: ใช่ครับ
0: เฮ้ยประเด็นนี้ไม่เคยคิดเลยนะ
1: ครับ
0: เราจะคิดแต่ว่าพอกินยาฆ่าเชื้อเข้าไปเนี่ยมันไม่ได้รักษาแถมต้องกินให้ครบไม่งั้นกินไม่ครบเนี่ยมีความเสี่ยงที่ดื้อยาแต่ว่าลืมคิดที่อาจารย์บอกเลยว่ามันก็ฆ่าเชื้อแบคทีเรียดีๆ
1: ใช่
0: ที่มันช่วยให้ร่างกายดีไปด้วย
1: ใช่คุณแค่หรือท่านผู้ชมอาจจะเคยได้ยินว่าเดี๋ยวนี้โรคบางโรคเนี่ยเราใช้โปรไบโอติก
0: ผมเคยได้ยิน
1: โปรไบโอติกก็คือแบคทีเรียตัวดี
0: ทุกวันนี้ผมกินเนี่ยกินอยู่เลยอาจารย์เป็นซองกลิ่นผลไม้
1: ใช่ใช่ใช่
0: ใช่ถ้าคือแบคทีเรียเหรอ
1: ใช่ครับถ้าโปรไบโอติกคือแบคทีเร
0: ีย
1: ถ้าพรีไบโอติกคือเป็นไฟเบอร์ครับ
0: โอเคต่างกันเน
1: า
0: ะ
1: ต่างกันนะโปรกับพรีไม่เหมือนกันโปรมีชีวิตพรีไม่มีชีวิต
0: แล้วกินแบบไหนดีอาจารย
1: ์ก็แล้วแต่ว่าเราต้องการอะไรนะคะถ้าต้องการแบคทีเรียตัวดี
0: ครับ
1: ก็คือกินโปรไบโอติกส์นะฮะก็คือมันก็จะไปทำให้ลำไส้เราทำงานเป็นปกติบางคนก็อาจจะบอกว่าเนื่องจากมีภาวะบางอย่างทำให้แบคทีเรียในลำไส้เสียสมดุลเช่นหลังจากท้องเสียอย่างเงี้ยแบคทีเรียมันเสียสมดุลเขาก็กินโปรไบโอติกส์แต่ถ้าเป็นพรีไบโอติกคือเป็นเหมือนเป็นกลุ่มไฟเบอร์กินแล้วทำให้โปรไบโอติกในร่างกายเราเนี่ยมันเจริญเติบโตดีขึ้น
0: ครับ
1: ก็เป็นการเพิ่มโปรไบโอติกเหมือนกันครับ
0: โอเคอยากรู้อาจารย์การเจ็บคอจากไวรัส
1: ครับ
0: กับการเจ็บคอจากแบคทีเรียเราสามารถแยกความแตกต่างได้ไหมเจ็บแบบจี๊ดๆจะเป็นแบบนี้จะอะไรอย่างเงี้ยอยากรู้ว่าม
1: ีความยากพอสมควรเหมือนกันแต่ว่าถ้าเอาแบบง่ายๆที่ท่านผู้ชมอาจจะพอดูได้นะครับสมมุติว่าเจ็บคอมากนะครับอ้าปากดูแล้วเห็นตรงคอเนี่ยมีจุดขาวๆเป็นหนองอย่างเงี้ยมักจะเป็นแบคทีเรียอาการแบคทีเรียมักจะรุนแรงกว่าเช่นไข้สูงเจ็บคอมากกลืนน้ำลายแล้วแบบกลืนไม่ได้เลยเจ็บมากอันนี้แบบเอ็กซ์ตรีมเลยนะครับแบคทีเรียแน
0: ่
1: ๆนะครับแต่ถ้าเป็นไวรัสส่วนใหญ่มันก็จะกระจุบกระจิบนิดนึงอาจจะเจ็บเล็กน้อยไข้ต่ำ
0: ๆ
1: พอทำงานได้บ้าง
0: โอเคคือถ้าเกิดมาหนักกลืนน้ำลายแล้วเจ็บคอมากๆเนี่ยแม้แต่แบคทีเรียแน่นอน
1: ใช่ใช่ครับใช
0: ่บางคนบอกว่าถ้าเกิด
1: มันก็เจ็บร้าวไปถึงหูอย่างเงี้ยใช่เลยครับแบคทีเรียครับ
0: ได้แนวคิดไปแล้วเราจะได้ไม่กินยากันมั่วซั่ว
1: จริงๆไปหาคุณหมอนิดนึงดีกว่านะครับเพราะที่1 จะได้แน่นมั่นใจว่าใช่แบคทีเรียอันที่2จะได้ยาถูกต้อง
0: โอเค
1: นะครับ
0: ได้ครับอันนี้เป็นความเข้าใจเรื่องของยาฆ่าเชื้อที่เอามาเกริ่นกันก่อนนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับหยิบข่าวมาเล่าวันนี้เราจะพุ่งกันไปที่ประเด็นเรื่องของโรคติดเชื้อนั่นแหละแม้ว่าฤดูร้อนเนี่ยจะมีโอกาสการกระจายเชื้อโรคที่สูงขึ้นนะครับเพราะว่าสภาพอากาศเนี่ยเอื้อต่อการเจริญเติบโตของพวกแบคทีเรียต่างๆนะครับแต่สิ่งสำคัญเนี่ยถ้าเกิดเรามีความรู้เราจะสามารถป้องกันได้เพราะว่าถ้าเกิดติดแล้ว

0: ติดเลยไงแต่ถ้าเกิดป้องกันไม่ให้ติดได้ก็จะดีมากกว่านะครับเดี๋ยววันนี้ติดตามกันนะครับในหยิบข่าวมาเล่ากับข่าวทันโรคครับคุณผู้ชมครับข่าวทันโรควันนี้เดี๋ยวเราพูดคุยกันหน่อยนะฮะเรื่องแรกครับหมอแผนกมะเร็งฮะ3รายติดเชื้ออีโคไลมีไข้ท้องเสียมีคนนึงเสียชีวิตภายใน24ชั่วโมงนะครับโรงพยาบาลในฮ่องกงเนี่ยพบการระบาดของเชื้ออีโคไลครับชนิดที่ทำให้ลำไส้อักเสบแล้วก็มีเลือดออกครับโดยเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์ทางโรงพยาบาลรายงานว่าแพทย์แผนกมะเร็ง3รายมีอาการไข้และท้องเสียในวันที่4 6แล้วก็10กุมภาพันธ์ตามลำดับนะครับในจำนวนนี้ครับแพทย์วัย30กว่าปีรายนึงมีอาการรุนแรงต้องเข้าห้องฉุกเฉินในวันที่6กุมภาพันธ์นะครับและเสียชีวิตภายใน24ชั่วโมงส่วนแพทย์อีก2รายครับมีอาการไม่รุนแรงมากนักขณะที่ทางโรงพยาบาลยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าการติดเชื้อของทั้ง3รายมีความเกี่ยวข้องกันหรือไม่ตามรายงานของสื่อฮ่องกงครับแพทย์ที่เสียชีวิตเริ่มมีอาการก็คือ4กุมภาพันธ์และเมื่อมาถึงห้องฉุกเฉินครับอยู่ในภาวะหมดสติขาดออกซิเจนและมีความดันโลหิตต่ำต้องใส่ท่อช่วยหายใจแล้วก็รับการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะ2ชนิดพร้อมการให้ออกซิเจนแต่ว่าสุดท้ายไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้ครับศาสตราจารย์หยวนกัวหยงครับเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อจากมหาวิทยาลัยฮ่องกงบอกว่ากรณีที่ผู้ใหญ่เสียชีวิตจากการติดเชื้ออีโคไลจริงๆพบได้ยากมากนะครับและแพทย์ที่เสียชีวิตรายนี้ก่อนหน้านี้ก็แข็งแรงดีไม่มีโรคเรื้อรังที่น่าผิดปกติก็คือระยะเวลาการเกิดอาการท้องเสียไปจนถึงเสียชีวิตนั้นสั้นมากครับไม่เป็นไปตามอาการทั่วไปของโรคจึงไม่สามารถตัดประเด็นใดออกได้แนะนำให้มีการชันสูตรศพเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงทางนายแพทย์อูเจียหยงครับเป็นผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันโรคติดเชื้อของฮ่องกงระบุว่าทางการนั้นได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยฮ่องกงและโรงพยาบาลต่างๆเพื่อทำการสอบสวนอย่างละเอียดไม่เพียงแต่ตรวจหาเชื้อในรูปแบบปกตินะครับแต่ว่ายังใช้เทคโนโลยีการวิเคราะห์จีโนมขั้นสูงเพื่อระบุสาเหตุของการเสียชีวิตให้แม่นยำยิ่งขึ้นนะครับโอเคอาจารย์ครับไอ้เชื้อเนี่ยผมเคยได้ยินชื่อมันอีโคไลเคยได้ยินว่ามันเกี่ยวกับทำให้ท้องเสียจริงๆทำความรู้จักอีโคไลนิดนึงครับมันร้ายแรงขนาดแบบมีหมอตายแบบนี้เลยอาจารย
1: ์มันเป็นอีโคไลก็เป็นแบคทีเรียตัวนึงจริงๆมันอยู่ในลำไส้เรานะฮะตอนนี้ถ้าสมมติขอโทษนะครับแล้วอุจจาระทุกคนไปพอเชื้อเนี่ยมีอีโคไลแน่นอน
2: หรอ
1: มีอีโคไลแน่นอนคราวนี้เนี่ยอ
2: าจารย์หมายความว่าเนี่ยผมมีอีโคไลใน
1: มีเป็น
2: ตับอาจารย์
1: ใช่ครับทุกคนมีหมดเลยครับ
2: แล้วยังไง
1: คราวนี้ที่มันเกิดเรื่องนี้ก็คือว่าอีโคไลเนี่ยที่บอกคือว่ามันก็จะมีแบบอีโคไลที่แบบดีกับไม่ดี
0: ครับ
1: ถ้าเป็นอีโคไลที่อยู่ในลำไส้เราเนี่ยมันก็แสดงว่ามันก็แบบมันไม่ได้มีพิษภัยอะไรกับเราแต่ว่ามันก็จะมีบางสายพันธุ์ซึ่งมันมีความสามารถในการก่อโรคได
0: ้
1: เช่นทำให้เกิดท้องเสียทำให้สามารถติดเชื้อในกระแสเลือดหรือติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะหรือขั้นร้ายแรงคือติดเชื้อในเยื่อหุ้มสมองก็ได้ก็ขึ้นอยู่กับว่าไอ้อีโคไลตัวนี้อีโคไลสายพันธุ์รุนแรงหรือเปล่าซึ่งอีโคไลมีหลายสายพันธุ์มากนะ
0: นั่นหมายความว่าอีโคไลเนี่ยเป็นชื่อกว้างๆของไอ้ตัวแบคทีเรียนี้แต่ว่ามันก็มีหลากหลาย
1: สายพันธุ
0: ์สายพันธุ์ในนั้นอีก
1: ใช่ครับเหมือนโควิดแล้วก็มีแบบอัลฟาเดลต้าโอมิครอนใช่ไหมฮะอีโคไลก็เหมือนกัน
0: อีโคไลก็เช่นเดียวกัน
1: ใช่ครับ
0: โอเคนั่นหมายความว่าทุกครั้งที่เราท้องเสียครับอาจารย
1: ์ครับ
0: มันมาจากอีโคไลหมดเลยไหมครับ
1: ไม่จำเป็นท้องเสียเป็นจากได้หลายโรคนะครับเช่นบางเป็นจากอะฮิวาไวรัสหรืออะไรอย่างอีโคไลก็อีโคไลบางสายพันธุ์ทำให้เกิดท้องเสียได้นะฮะแต่อีโคไลส่วนหนึ่งหรือส่วนใหญ่ก็คือไม่ก่อโรคก็อยู่กับเราไปเรื่อยๆครับ
0: นั่นหมายความว่าถ้าเกิดเราท้องเสียเนี่ยอาจจะไม่ใช่จากอีโคไล
1: ต้อง
0: ไป
1: ใช่
0: เราท้องเสียจากอะไรได้บ้างครับอาจารย
1: ์อ๋อได้หมดเลยฮะแบคทีเรียไวรัสปรสิตหรือพาราไซต์เชื้อรา
0: ครับ
1: เป็นต้นหรือว่าอาหารเป็นพิษเป็นจากเขาเรียกว่าสารพิษก็ได้ครับ
0: โอเค
1: เป็นได้หลายมากครับ
0: แต่ว่ารอบนี้เราคุยถึงเรื่องของอีโคไลนะครับอีโคไลเนี่ยสามารถแบ่งแยกย่อยได้ยังไงบ้างอย่างที่อาจารย์บอกมาแล้วพอแบ่งหลักๆได้ไหมครับอาจารย
1: ์จริงๆมันมีถ้าแบ่งหลักๆมันก็มีหลายแบบนะครับอันที่หนึ่งก็คือว่าอย่างคนที่ในข่าวเนี่ย
0: ค
1: ือติดเชื้อในกระแสเลือดก็จะเป็นสายพันธุ์หนึ่งซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ทำให้เกิดการติดเชื้อนอกลำไส้เมื่อกี้เรารู้แล้วว่าอีโคไลส่วนอยู่ในลำไส้มันจะมีอยู่สายพันธุ์หนึ่งเนี่ยชอบติดเชื้อนอกลำไส้เนี่ยเช่นติดเชื้อในกระแสเลือดติดเชื้อในเยื่อหุ้มสมองหรือในทางเดินปัสสาวะก็พบบ่อยนะฮะอีกสายพันธุ์นึงก็คือทำให้เกิดท้องเสียแบบมีเลือด
0: ครับ
1: อุจจาระมีมูกเลือดนี่ก็จะเป็นอีกสายพันธุ์นึงนะฮะหรือบางอย่างก็ทำให้อุจจาระเป็นน้ำเหมือน
0: คนละจุดๆ
1: ใช่ใช่เอาคร่าวๆที่เรารู้จักกันแบบนี้ก่อนก็ได้ครับ
0: ที่พบบ่อยๆอาจารย
1: ์ที่พบบ่อยๆส่วนใหญ่จะเป็น

0: ติดเชื้ออาจจะการเกิดติดเชื้อในกระแสเลือดในเยื่อหุ้มสมองนะครับอาจจะมีอาการรุนแรงถึงเสียชีวิตได
1: ้โอ้
0: อีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มอายุเยอะไปเลย
1: โอเคกลุ่ม608เขาบอกอย่างนี้ใช่ไหม
0: ครับ okay. แล้วก็กลุ่มที่ภูมิคุ้มกันไม่ค่อยดีเช่นกินยากดภูมิคุ้มกันก
1: ็
0: อาจจะเกิดอาการรุนแรงได้คราวนี้ในกรณีในข่าวเนี่ยบอกว่าเป็นคนไข้อายุประมาณ30กว่าแข็งแรงดีมาตลอดถ้าแบบนี้เนี่ยติดอีโคไลจนเสียชีวิตเนี่ยอย่างที่ในข่าวเขาบอกว่าเขาต้องเอาเชื้อเนี่ยไปดูอย่างละเอียดแล้วว่ามันมีอะไรพิเศษมันถึงสามารถผลิตความรุนแรงขนาดนั้นได้นะครับซึ่งก็ต้องระวังเพราะว่าถ้ามันแพร่ไปเนี่ยมันอาจทำให้เกิดอาการรุนแรงกับหลายๆคนได้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีที่เขาจะต้องดูว่ามันเป็นสายพันธุ์ที่แปลกจากคนอื่นหรือเปล่าถ้าไม่ใช่ก็ต้องไปดูว่าเอ๊ะทำไมเคสเนี้ยถึงเสียชีวิตเขามีจริงๆก็บอกว่าแข็งแรงนี้มาตลอดจริงๆเขามีโรคอะไรบางอย่างซ่อนอยู่หรือเปล่าแล้วมันก็เลยทำให้เกิดอาการรุนแรงขึ้น
1: เพราะว่าตามหลักของอีโคไลมันไม่น่าจะพาไปถึงจุดนั้นใช่ไหม
0: ใช่ในอายุ30ปีไม่เคยมีโรคประจำตัวมาก่อนเนี่ยแปลกก็คือต้องดูว่าอันที่หนึ่งคนไข้มีโรคประจำตัวบางอย่างซ่อนเร้นอยู่หรือเปล่าที่สองเป็นอีโคไลสายพันธุ์ที่มันแบบหูแบบรุนแรงมากหรือเปล่านะครับซึ่งนี้มีความสำคัญครับ
1: ครับอีโคไลมันจะอยู่ในพวกไหนที่ทำให้ท้องเสียเนี่ย
0: พวกไหนหมายความว่า
1: อยู่ในอาหารยังไงหรือว่า
0: อยู่ในปนเปื้อนเพราะว่ามันอยู่ในอย่างที่เรารู้ก็คือมันอยู่ในอุจจาระใช่ไหมฮะสมมติว่าคนปรุงอาหารล้างมือไม่สะอาดแล้วก็ปนเปื้อนในอาหารก็ติดละ
1: ซึ่งบางทีเนี่ยอาหารไม่ได้จำเป็นต้องเสียด้วยใช่ไหมอาจารย
0: ์ถ้าสมมติว่ามันทิ้งเอาไว้นานถ้าสมมติเชื้อน้อยๆนะครับ ไปปรุงให้สุกมันก็ตายแหละมันตายง่ายนะครับ
1: ครับ
0: ถูกของร้อนหมายความต้มแป๊บเดียวก็ตายแหละแต่ถ้าสมมติว่ากินอาหารที่ไม่สุกนะครับสมมติว่ามันปนเปื้อนเล็กน้อยก็ไม่มีอาการแต่ถ้าสมมติว่าเราตั้งทิ้งไว้จากเล็กน้อยมันก็แบ่งตัวใช่ไหมโดยเฉพาะหน้าร้อนอุณหภูมิกำลังดีมันก็จะแบ่งตัวพอเยอะมันก็สามารถทำให้เกิดโรคได
1: ้ครับอาจารย์ครับมันมีเรื่องนึงที่ผมเคยอ่านมาก่อนหน้านี้ที่เขาบอกว่าเราไม่ควรกินข้าวที่แช่เย็นไว้นานๆหรือว่าข้าวผัดที
0: ่
1: อันนั้นมันอีโคไล
0: ไม่ใช่ฮะอันนั้นจะเป็นอีกเขาเรียกว่าบาซิลัสเซอร์เรียสอันนั้นเนี่ยมันจะเป็นแบคทีเรียอันนึงซึ่งที่เราอาหารเป็นพิษจากเชื้อตัวนี้ไม่ได้เป็นจากตัวแบคทีเรียนะฮะเป็นจากสารพิษที่มันผลิตแบคทีเรียตัวนี้มันจะผลิตสารตัวหนึ่งออกมาทำให้เราอาเจียนกับท้องเสีย
1: ครับ
0: ใช่เพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราทิ้งข้าวไว้นานๆเนี่ยแบคทีเรียมันก็จะผลิตท็อกซินออกมาได้เรื่อย
1: ๆ
0: ทำให้เกิดอาการแต่ถ้าสมมติว่าเรากินทันทีหรือว่าปรุงให้ดีก่อนท็อกซินตัวนั้นมันก็จะตายมันก็เสื่อมประสิทธิภาพก็ไม่ใช่เกิดโรคครับ
1: คนละตัวกัน
0: คนละตัวกัน
1: แต่ก็ทำให้ท้องเสียกับอ้วกได้เหมือนกัน
0: ใช่ครับใช่อย่างที่ผมบอกว่าคืออาการท้องเสียบางทีมันแยกย่านนะครับว่ามันจากเชื้ออะไรครับ
1: โอเคไอ้กลับมาที่อีโคไลกันต่อนะครับที่จะบอกว่าพอกินเข้าไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดมันมีเชื้อที่ปริมาณพอสมควรก็จะเกิดอาการท้องเสียนะครับอาการแบบไหนที่เรียกว่าอุ๊ยโอเคเราย้อนกลับว่าอาการท้องเสียเชื่อว่าทุกคนเคยเป็น
0: ครับ
1: อย่างผมเนี่ยมันก็มีการเป็นอยู่เรื่อยๆครับอาจารย์บางทีเราเป็นคนอึสเองอ่ะเราจะรู้ว่าอันนี้มันอึสไม่ปกติหรือบางทีมันกั้นไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วออกมาก็เป็นน้ําแต่ก็บางทีก็ยังพอไหวที่จะใช้ชีวิตต่อไปได้
0: ครับ
1: ถ้าประมาณเนี้ยสิ่งที่แคนทําก็คือแคนจะกินตัวเกลือแร่เกลือแร่นี่ไม่ได้รักษาใช่มั้ยครับ
0: จะเรียกว่ารักษาก็อาจจะได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วว่าเวลาท้องเสียเนี่ยลำไส้ของเรามันจะถูกทำลายไปบางส่วนนะครับซึ่งการที่จะเกิดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกระบวนการซ่อมแซมเนี่ยมันก็น้ำเกลือแร่ก็อาจจะช่วยได้นะครับถ้าได้ยินข่าวล่าสุดที่คุณตำรวจ
1: สารวัตรแจ๊
0: ใช่ใช่เขาก็ใช้น้ำเกลือแร่ในรักษาจนรอด
1: ครับโอ้ล่าสุดเพิ่งสัมภาษณ์อาจารย
0: ์วันดี
1: ใช่ใช่
0: เขาจะวันดีเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำเกลือแร่เลย
1: ซึ่งไม่น่าเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้มันสามารถที่จะเยียวยา
0: ถูกต้อง
1: ในเบื้องต้นได้
0: คือจริงๆน้ำเกลือแร่มันไม่ได้ไปฆ่าเชื้อนะครับแต่ว่ามันทำให้ร่างกายเราเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
1: ไม่ขาด
0: แล้วก็ทำให้ร่างกายเราฟื้นตัวเร็วขึ้นต่อสู้กับเชื้อโรคได
1: ้ครับโอเคผมแอบถามนิดนึงว่าเมื่อก่อนเนี่ยเวลาผมท้องเสียเขาชอบให้กินคาร์บอนไหมครับ
0: อ๋อแต่จริงๆ
1: มันช่วยไหมอ่ะ
0: ป
1: ั
0: จจุบันเรามีความรู้มากขึ้นแล้วก็คือคาร์บอนไม่ได้ช่วย
1: อ๋อเหรอ
0: ม
1: ันจะเริ่มกินเข้าไปแล้วเวลาถ่ายมันจะสีดำอ่ะ
0: ใช่เขาเชื่อว่ามันจะไปดูดซับสารพิษถูกต้องแต่ว่าจริงๆแล้วท้องเสียส่วนใหญ่มันไม่ได้เกิดจากพิษหมดอ่ะบางอย่างมันเกิดจากตัวแบคทีเรียอะไรเงี้ยแล้วมันอาจจะไม่ได้ดูดซับได้หมดจริงๆปัจจุบันเขาก็ไม่ค่อยได้แนะนำเท่าไหร่
1: แล้วแบบนี้พวกคาร์บอนได้กินไปเพื่ออะไรครับอาจารย์ซึ่งวันนี้มันมีประโยชน์ไหมจริง
0: เอางี้คืออย่างนี้พอกินแล้วดีขึ้นเนี่ยจริงๆแล้วมันบอกยากนะครับเพราะบางทีคนปกติอย่างคุณแคนเนี่ยถ้าไม่ทำอะไรเลย
1: มันก็ดีขึ้นเองได้
0: ใช่หนึ่งถึงสองก็ดีขึ้นเองได้ถูกต้อง
1: โอเคคราวนี้ถ้าเกิดพอรักษาตัวเองได้เนี่ยมันก็โอเคต้องขนาดไหนถึงเรียกว่าควรจะไปหาหมอ
0: นี่เป็นคำถามที่ดีนะครับก็คือ ถ้ามีเสียน้ำเยอะเรารู้ได้ไงว่าเสีย

0: น้ำเยอะถ้าเป็นผู้ใหญ่เราก็จะรู้ว่าเราเริ่มเพลียไม่มีแรงเนี่ยควรจะไปหาหมอแล้วนะในเด็กเขาก็จะดูซึมลง
1: ครับ
0: ดูแบบไม่เล่นเหมือนเดิมอีกอันที่อยากให้ดูคือปัสสาวะ
1: ครับ
0: ถ้าสมมติเสียน้ำเยอะจน6ชั่วโมงไม่ปัสสาวะอันนี้ถือว่าเริ่มรุนแรงแล้วอันนี้คงจะต้องไปหาคุณหมอแล้ว
1: ให้การเสียน้ำเยอะนี่เรากินน้ำเข้าไปได้ไหมครับอาจารย
0: ์ได้ครับแต่ว่าอย่างที่บอกคือถ้าช่วงท้องเสียเนี่ยการกินน้ำช่วยแต่ว่าเป็นน้ำเกลือแร่จะดีกว่าเพราะว่าเราไม่ได้เสียน้ำอย่างเดียวในอุจจาระเราเสียเกลือแร่ด้วยครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าท้องเสียแล้วเรากินน้ำเกลือแร่ได้ทันยังปัสสาวะได้ดีย ังรู้สึกไม่ได้เพลียมากก็แสดงว่าเราสามารถตามมันทันแล้วก็จะรักษาตัวเองที่บ้านได้แต่ถ้าสมมติว่าบางคนเนี่ยท้องเสียมากจนกระทั่งแม่แรงจะกินน้ำยังไม่มีเลยแบบเนี้ย
1: ครับ
0: อันนี้ต้องไปหาหมอแล้วแล้วผมให้ดูอีกอันนึงคือปัสสาวะอย่างที่บอกคือในผู้ใหญ่หรือเด็กโตเนี่ยถ้า6ชั่วโมงแล้วยังไม่ปัสสาวะเลยแสดงว่ามันถึงระดับนึงแล้วที่จะต้องมีการดูแลในเด็กเล็กเขาฉี่บ่อยเนาะเด็กเล็กก็จะบอกว่าถ้า4ชั่วโมงไม่ฉี่ต้องไปหาหมอแล้ว
1: ครับโอเคนี่เป็นอาการการสังเกตเบื้องต้นนะครับ
0: ครับ
1: อาจารย์ครับกินยาเองได้ปะ
0: ยาอะไรเอ่ย
1: เชื้ออ
0: ันนี้เป็นคำถามที่ดีอันนึงนะครับเกิน 90% ของลูกท้องเสียไม่ต้องการใช้ยาฆ่าเชื้อในการรักษา
1: อ้าวมันเป็นแบคทีเรียอาจารย
0: ์แบคทีเรียส่วนนี้มันก็เป็นอะไรที่มีความเขาเรียกว่าซับซ้อนนิดนึงนะครับคือแบคทีเรียบางอย่างเนี่ยถ้าเรากินยาฆ่าเชื้อไปอ่ะมันไม่ได้ช่วยเพราะว่าร่างกายมันจัดการมันเองได้อยู่แล้วนะครับแล้วอย่าลืมว่ายาฆ่าเชื้ออย่างที่เราคุยตั้งแต่ต้นชั่วโมงว่ามันไปฆ่าแบคทีเรียตัวอื่นด้วยแล้วจริงๆแล้วว่าการเยียวยาของลำไส้เราอ่ะเราต้องการแบคทีเรียตัวดีเพื่อที่จะไปกำจัดแบคทีเรียไม่ดีเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าคุณฮันอาจจะเคยได้ยินว่าในการรักษาท้องเสียในเด็กบางคนเนี่ยเราให้โปรไบโอติกด้วยเพื่อที่จะไปปรับสมดุลในลำไส
1: ้
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีการกินยาฆ่าเชื้อโดยไม่จำเป็นเนี่ยมันอาจจะไปฆ่าแบคทีเรียตัวดีมากกว่าด้วยทำให้การปรับสมดุลมันอาจจะช้าทำให้การรักษาอาจจะช้าได้แต่ว่าการติดเชื้อแบคทีเรียบางอย่างเช่นชื่อชิกเจอร่าหรือแคมเปโรแบคเตอร์พวกนี้อาจจะใช้ยาฆ่าเชื้อได้แต่ว่าเราดูนะครับการฆ่าเชื้อแบคทีเรียในลำไส้เนี่ยสั้นๆ3วันไม่เกิน5วันไม่เหมือนเจ็บคอนะฮะ10วันหรือปอดบวม7วันหรือ10วันยาฆ่าเชื้อในลำไส้เนี่ย3วันหรือ5วันไม่เกินนี
1: ้ก็หายละต้องหาย
0: ใช่
1: โอเค
0: เราไม่ให้ยากว่านั้นครับ
1: ครับ
0: ครับ
1: คราวนี้ถ้าเกิดเราจัดการตัวเองที่บ้านไม่ได้แล้วไปหาหมอครับที่เมื่อกี้เราดูกันแล้วว่าถ้าเกิดถ่ายเบื้องต้นไม่ได้ก็ต้องให้เกลือแร่เพิ่มเติมแล้วไม่ไหวจริงๆไปหาหมอหมอทำอะไร
0: ให้น้ำเกลือครับก็เพราะเรากินเองไม่ได้ใช่ไหมก็ต้องให้น้ำเกลือน้ำเกลือก็จะมีน้ำแล้วก็มีเกลือแร่ครับ
1: นั่นคือวิธีที่หมอทำเลยครับ
0: ใช่ถูกต้อง
1: แล้วหมอผมรู้ว่าหมอจะแบบว่าใส่ยาเข้าไปไม่ใช่อ่ะ
0: ส่วนใหญ่อย่างที่เรียนให้ทราบก็คือว่ามากกว่า 90% ของท้องเสียไม่ต้องการยาปฏิชีวนะหมอก็ใช้น้ำเกลือหรือยังเก่งคือสมมติอาเจียนเยอะอาจจะให้ยาหยุดอาเจียน
1: ครับ
0: ครับผมอันนั้นก็จะเป็นการรักษาที่โรงพยาบาลทำให้ได้ก็คือหมายความว่ากินไม่ทันกินไม่ไหวก็ให้น้ำเกลือพอกินให้น้ำเกลือไประยะนึงก็เริ่มมีแรงก็ให้กินน้ำเกลือแร่ต่อ
1: โอเค
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นก็คือสิ่งสำคัญก็ไม่สามารถที่จะไปแก้จุดตรงนั้นได้ทันทีหรอกแต่ก
0: ็
1: ให้น้ําเกลือเพื่อเป็นการป้องกัน
0: ไม่ให้
1: เสียเกลือแร่มากเกิน
0: ใช่แล้วก็หลักการรักษาจริงๆการรักษาท้องเสียที่จําเป็นก็คือเรื่องเค้าเรียกว่าภาษาอังกฤษฟู้ดเทอราปีการรักษาด้วยอาหารก็คืออันที่1น้ําเกลือแร่นี่แหละอันที่2คืออาหารที่มีประโยชน์ทําให้ลําไส้มันฟื้นฟูได้เร็วขึ้นนะครับอย่างเช่นอาหารพวกคาร์โบไฮเดรต
1: ครับ
0: ที่ย่อยง่ายข้าวต้มหรือโจ๊กหรือเนื้อหมูเนื้อปลาที่ย่อยง่ายอย่างเงี้ยนะครับก็ทำให้ลำไส้เนี่ยฟื้นตัวเร็วขึ้นครับ
1: โอเคเข้าใจเรื่องนี้ค่อนข้างเคลียร์นะครับแอบถามนิดนึงอันนี้สงสัยเองอาจารย์ตอนเมื่อก่อนตอนเวลาผมไปเข้าค่ายรอด
0: อ
1: มันจะมียาชนิดนึง
0: ระบบ
1: นั่นอยู่ถ้าเป็นท้องเสียกินยานั้นได้ปะ
0: ห้ามเลยนะครับไม่ให้กินเพราะว่าท้องเสียเนี่ยเวลามันถ่ายออกมาเนี่ยก็คือเชื้อโรคกับสารพิษออกมาถูกไหมฮะถ้าเราไปหยุดมันก็จะอยู่ข้างอยู่ในร่างกายเรา
1: โอเค
0: ใช่
1: คือประสงค์เราไม่ได้ต้องการหยุดถ่ายแต่เราต้องการให้โอเคของเสียมันถ่ายมาถูกแล้วแหละเพราะมันเป็นการขจัดของเสียมา
0: เพียงแต่ว่าเราทำยังไงก็แล้วแต่รอให้ร่างกายมันสมานคือเอางี้ถ้าเราไปดูกลไกจริงๆเนี่ยเวลาท้องเสียเนี่ยคือเซลล์ลำไส้เราไม่สามารถดูดซึมน้ำกลับเข้าไปได้ปกติเรากินน้ำไปเนี่ยหรือกินอาหารไปลำไส้เราต้องดูดกลับได้แต่คราวนี้ไอ้แบคทีเรียหรือไวรัสมันไปทำลายเซลล์ลำไส้ทำให้มันไม่สามารถดูดซึมน้ำได้มันก็เลยถ่ายออกมาเพราะฉะนั้นทำยังไงก็แล้วแตมันกลับมาปกติเดียวที่สุดไอ้เชื้อไอ้สารพิษอะไรที่มันสร้างเนี่ยมันก็ออกไปเรื่อยๆนั่นแหละถ้าเราไปอุดมันไว้ มันก็ยังอยู่กับร่างกายเราไปเรื่อยไม่จําเป็นห้ามนะครับ
1: อันนี้ห้ามเลยนะผมว่าต้องมีหลายคนคิดเหมือนผมอ่ะในเมื่อมันถ่ายดีนะใช่มั้ยก็อุดมันซะเลย
0: แต่ว่าถ้าสมมติไปโรงพยาบาลเนี่ยบางกรณีจริงๆน้อยนะครับคุณหมออาจจะให้ยาตัวนี้ยังมีที่ใช้นะคร
1: ับ
0: แต่ต้องแบบ very special กรณีพิเศษ under คุณหมอจริง
1: ๆครับ
0: ไม่แนะนําให้ท่านผู้ชมไปซื้อยาจําพวกนี้กินเองนะคร
1: ับ
0: คือถ้าท้องเสียอยากจะรักษาเองเช่นแบบยังแบบพอไหวเงี้ยน้ําเกลือแร่คือสิ่งที่ดีที่สุดนะครับก็น้ําเกลือแร่นะครับ
1: แล้วจุดประสงค์ของไอ้ยาชนิดนี้ผมจำชื่อไม่ได้ด้วยไอ้ยาชนิดนี้มันคือจุดประสงค์มันทำมาเพื่ออะไรครับอาจารย
0: ์อ๋อมันทำให้ลำไส้มันไม่บีบตัวฉะนั้นมันก็ไม่ท้องเสียเพราะฉะนั้นเนี่ยโรคบางโรคซึ่งเกิดจากการที่ลำไส้บีบตัวมากเกินไปหรือว่ามีเซลล์บางอย่างที่ทำให้เกิดการหลั่งสารน้ำมากเกินไปซึ่งมันน้อยมากๆเลยครับโอกาสที่เราจะเจอผมเอางี้ไอ้ยาตัวนี้ผมแทบจะไม่เคยสั่งเลยครับ
1: โอเค
0: มันต้อง very special จริงๆครับ
1: แล้วอาจารย์มีอะไรจะบอกสำหรับคนที่เอาไว้เพื่อแบบอุดเพื่อไม่ให้ถ่ายบ้าง
0: คือ
1: ผมได้เคยผ่านมาแล้ว
0: คือเข้าใจว่ารอดอนี่ก็คือกำยำแข็งแรงนะครับกินนิดหน่อยก็คงไม่เป็นไรแต่ว่าไม่แนะนำนะครับอย่าเลย
1: จริงๆไม่มีผลเสีย
0: ใช่ใช่จริงๆเขาก็อนุญาตให้ไปอุจจาระไม่ใช่หรอครับ
1: มันไม่ค่อยสะดวกอาจารย
0: ์เข้าใจ
1: อย่างของผมเนี่ยจำได้ว่าเราคือในการเข้าค่ายรอดอนี่มันจะมีเป็นผัดใช่ไหมอาจารย
0: ์
1: ผัดหนึ่งผัดสองผัดสามผมเป็นผัดสุดท้ายกิจกรรมวันแรกในการไปถึงคือกลบซ่วมอาจารย
0: ์อ๋อเข้าใจอ
1: ีก5วันที่เหลือทำไงใช่ไหมเราก็ต้องไปขุดเพื่อที่จะนั่นเองฉันก็เลยกินสรุปผมกินยาตัวนั้นไปอ
0: ่
1: ะ
0: แล้วมันอึดอัดไหมอึดอัดใช่ไหมครับ
1: ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ไม่ถ่ายเลยตลอด5วันแต่ผมบอกเลยนะหลังจากหมด5วันเนี่ย
2: หายยากมาก
0: ใช่
2: เพราะมันแบบของมากมาก
0: ใช่ไม่แนะนำนะครับไม่แนะนำอย่างยิ่งนะคร
1: ับ โอเคอยู่ดีพาไปเรื่องถ่ายยังไม่รู้เหมือนกันอาจารย์
0: ครับ
1: กลับมาหน่อยหน้าร้อนเนี่ยอาหารมันก็จะเสียเร็ว
0: ใช่ครับ
1: มีอาหารแบบไหนที่เราต้องระมัดระวังบ้างครับอาจารย
0: ์เอาง่ายๆนะครับตรงไปตรงมาอาหารที่ไม่ได้ปรุงสุกอาหารสุกๆดิบๆเอางี้เถอะ
1: โอเค
0: พยายามเลี่ยงถ้าไม่จำเป็น
1: อย่างพวกแบบของดิบ
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ของดองไม่แน่ใจแต่ว่าของดิบเนี่ยมันถ้าสมมติว่ามันมีปนเปื้อนอ่ะแล้วเราไม่ปรุงให้สุกอ่ะมันก็จะโตเร็วแน่ๆมีโอกาสจะเจอเชื้อได้นะครับแล้วจริงๆหน้าร้อนเนี่ยเราก็ชอบกินอาหารที่ไม่ร้อนถูกไหม
1: ก็ใช่
0: เราอยากกินน้ำแข็งกินน้ำเย็น
1: ครับ
0: ซึ่งต้องระวังดีๆเพราะว่าบางทีน้ำแข็งเนี่ยมันทำจากน้ำที่ไม่ได้ปรุงสุกมาก่อนไม่ได้ต้มมาก่อนก็จะมีเชื้อโรคปนเปื้อนได้น้ำแข็งเนี่ยเชื้อไม่ตายนะครับ
1: ครับ
0: เชื้อมันอาจจะแบบหยุดการเจริญเติบโตแต่ว่าเหมือนจำศีล
1: อ
0: ะพอเข้าไปในร่างกายเราปุ๊บอุณหภูมิเราปกติมันก็โตขึ้นมาได้เพราะเนี่ยหน้าร้อนปัจจัยหนึ่งก็คือทำไมถึงมีโรคพวกนี้เยอะเพราะว่าเราชอบกินของเย็นกันซึ่งไม่ได้ปรุงสุก
1: ครับ
0: แล้วก็เลยมีโอกาสที่ทำให้เกิดโรคแบบนี้ได
1: ้ครับ
0: หลีกเลี่ยงของสุกๆดิบๆนะครับน้ำไม่แนะนำให้กินน้ำตามที่เราไม่แน่ใจถ้าเป็นน้ำใส่ขวดที่แบบตามร้านเนี่ยชัวร์กว่าเขาน่าจะผ่านกระบวนการที่ถูกต้องมาแบบนั้นดีกว่าน้ำแข็งก็เลือกจากผู้ผลิตที่ไว้ใจได้ว่าผลิตจากน้ำสะอาดจริงๆนะครับแล้วก็นมหรือผลิตภัณฑ์จากพวกเดลี่โปรดักต์ดูวันหมดอายุนิดนึงนะครับแล้วก็ถึงแม้จะไม่หมดอายุแต่ถ้าตั้งทิ้งไว้นานๆข้างนอกก็ไม่น่าอีกเหมือนกันนะครับเสี่ยง
1: ระวังเรื่องของกินในช่วงหน้าร้อนมากๆนะ
0: ครับ
1: ผมได้ยินมาว่าข้าวมันไก่อาจารย์มันก็เป็นอาหารชนิดนึงที่ต้องระวังช่วงหน้าร้อนนี่จริงขนาดไหนครับอาจารย
0: ์ก็มันจะมีเชื้อแบคทีเรียตัวนึงเรียกว่าซัมโมเนลล่า
1: ตัวนี้ซัมโมเนลล่า
0: ใช่ครับตัวนี้เนี่ยมันอยู่ในชอบอยู่ในไก่แล้วก็ไข่นะครับที่ปรุงไม่สุกงั้นถ้าสมมติเราปรุงสุกสมมติข้าวมันไก่แบบอบมาจากหม้อเลยเน
1: ี่
0: ยสบายใจได้
1: แ
0: ต่ถ้าสมมติว่าแบบ
1: มันยังมีเลือดอยู
0: ่ยังมีแบบสุกๆดิบๆอย่างให้ระวังนิดนึงนะครับ หรือปรุงมาแล้วทิ้งไว้นานนะครับก็ให้ระวังด้วยเหมือนกันเพราะว่าบางทีเนี่ยจริงๆแล้วข้าวมันไก่ผมว่าท่านจะติดคืออย่างนี้ครับปุ๊บเชื้อตายหมดแหละ
1: ครับ
0: หยิบออกมาสับเป็นเขียง
1: เ
0: ขียงนั่นแหละ
1: เพราะว่าเขียงมันอาจจะสับไก่สดมา
0: ใช่หรือมันต้องทำความสะอาดดีๆเพราะฉะนั้นมันตรงนั้นน่ะคือจุดที่มันจะปนเปื้อนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเอามาปุ๊บสับๆๆแล้วกินเลยเชื้อมันอาจจะยังไม่เยอะแต่ถ้ามาตั้งทิ้งไว้เชื้อที่จากเขียงมันอาจจะโต
1: เพราะอากาศมันร้อน
0: ถูกแล้วพอมันจำนวนเยอะมันทำให้เกิดโรคได้ถ้าน้อยไม่เกิดโรคถ้าเยอะเกิดโรค
1: ไอ้ซัมโมเนลล่าเนี่ยก็ทำให้ท้องเสียเหมือนกัน
0: ถูกต้องครับและจะมีมูกเลือดด้วยครับ
1: ม มันมีกี่อันที่ทำให้ท้องเสียเยอะมากเลย
0: เยอะมากเลยครับอีโคไลนี่เป็นแค่หนึ่งในมีรู้หนึ่งในร้อยหนึ่งในพันด้วยซ้ำนะครับ
1: เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าสมุนไพรเนี่ยนอกจากในไก่มันมีในไข่ด้วย
0: ใช่ครับ
1: ไข่ดิบ
0: ใช่ครับเอางี้สมมุติว่ากินไข่ที่ไม่สุกครับมันส่วนใหญ่มันจะอยู่ในเปลือกไข่
1: โอเค
0: มันซ่อนตัวอยู่ในเปลือกไข่เพราะฉะนั้นเวลาตอกอ่ะถ้าสมมุติว่าไข่นั้นไม่ได้ต้มดีๆนะครับแล้วเปลือกมันยังมีเชื้ออยู่อ่ะมันก็จะทำมันก็จะปนเปื้อนตอนที่เราปอกได้ครับ
1: คือพอพูดถึงไข่ดิบเนี่ยมันจะมีคนที่อย่างผมชอบกินพวกชาบูครับอาจารย
0: ์ชาบูอ๋อ
1: ชาบูเนี่ยสิ่งที่เราชอบเลยคือการเอาเนื้อเนี่ยจุ่มลงไปในไข่ดิบแล้วก็กินมันจะอร่อยมาก
0: ถ้าอยากจะปลอดภัยเนี่ยไข่นั่นก่อนจะตอกอ่ะล้างให้ดีๆเลย
1: เอ้ามันอยู่ด้านนอกเหรอครับอาจารย
0: ์มันอยู่ในเปลือก
1: อยู่ในเปลือก
0: ใช่ครับ
1: อ่าฮะแล้วแบบเนี้ยมันมีพอดีผมเห็นว่าไข่มันมีการขาย2แบบด้วยครับไข่ชนิดที่ขายสำหรับกินดิบได
0: ้
1: กับไข่ที่ไม่ได้บอกอะไรซึ่งไข่ที่ขายสำหรับกินดิบได้เนี่ยจะแพงกว่าปกติ
0: อ๋อ
1: ก็เลยไม่รู้ว่าไอ้เชื้อนี้ด้วยหรือเปล่าที่มันจะแบบมีกระบวนการในการแบบทำลายอะไรอย่างเง
0: ี้ยอ๋อก็ต้องดูถ้าสมมติเขามาจากแหล่งที่เชื้อถือได้เช่นเขามีการทำความสะอาดเปลือกไข่ดีๆผมว่าเชื้อมันก็ไปหมดแหละ
1: โอเค
0: แต่ผมว่าก่อนจะกินเนี่ยก็ล้างดีๆสักนิดนึง
1: โอเค
0: นะครับ
1: ได้ครับ
0: ก็จะปลอดภัยครับ
1: นี่แค่เรื่องแรกข่าวแรกนะฮะยาวเลยแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะไม่ได้คิดถึงในรายละเอียดเหมือนกันเอามาเตือนกันนะครับไปกันต่อครับเรื่องต่อมาครับนักวิจัยจีนค้นพบไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในค้างคาวอาจจะแพร่สู่มนุษย์ได้เหมือนโควิด-19 นะครับอันนี้เป็นข่าวมาสักพักหนึ่งแล้วนะผมเห็นมาแต่ก็ดูไม่ได้ตื่นตูมสักเท่าไหร่นะครับไม่นานมานี้กลุ่มนักวิจัยชาวจีนเนี่ยไปเจอไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในค้างคาวครับอาจจะแพร่สู่มนุษย์ได้คล้ายๆกับโควิด-19 นะครับงานวิจัยนี้นำโดยศาสตราจารย์ซือเจิ้งลี่ครับเป็นนักไวรัสชั้นนำของประเทศจีน ก็บอกว่าการศึกษาที่ดำเนินการที่ห้องปฏิบัติการที่กวางโจนะครับโดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันวิทยาศาสตร์กวางโจพบว่าไวรัสใหม่นี้เป็นสาขาหนึ่งของไวรัส HKU5 ซึ่งถูกค้นพบครั้งแรกในค้างคาวที่ญี่ปุ่นค้างคาวญี่ปุ่นที่ฮ่องกงนะครับไวรัส HKU5 นั้นจัดอยู่ในกลุ่มของไวรัสซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกับไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลางหรือว่า MERS นะครับที่สำคัญผลการศึกษาล่าสุดเนี่ยไวรัสที่ค้นพบใหม่นี้สามารถจับกับตัวรับ ACE2 ได้ซึ่งเป็นกลไกเดียวกับที่ไวรัสซาโคก็คือไวรัสโควิด-19 เนี่ยเข้าสู่ร่างกายของมนุษย์รายงานบอกว่าแม้ไวรัสตัวนี้มีศักยภาพในการก่อโรคระบาดแต่ว่าในขณะเดียวกันครับยังไม่มีเหตุต้องวิตกกังวลมากนักเนื่องจากประสิทธิภาพในการแพร่เชื้อของไวรัสนี้ยังต่ำกว่าโควิด-19 เป็นอย่างมากนะครับคือพอบอกว่าพาดหัวข่าวมาบอกว่าเจอสายพันธุ์ใหม่ในข้างข่าวที่อาจจะแพร่สู่มนุษย์ได้เหมือนโควิดผมว่าหลายคนกลัวเลยในมุมของอาจารย์เนี่ยข่าวนี้มันทำให้เราต้องกลัวขนาดไหนครับอาจารย
0: ์คืออันที่หนึ่งต้องดูก่อนว่าไวรัสตัวนี้มันทำให้เกิดการติดเชื้อในมนุษย์แล้วหรือยังเราเจอในข้างข่าวใช่ไหมฮะแล้วเรารู้ว่ามันสามารถจับกับ AC2 ได้แต่เรายังไม่รู้เลยว่ามันสามารถแพร่มาสู่คนได้ไหมอย่างนี้ไข้หวัดนกเนี่ยตอนนี้เรารู้จักกันดี
1: รู้จักกันดี
0: ไข้หวัดนกเนี่ยมันมีความแปลกนิดนึงก็คือว่าติดจากนกหรือไก่มาสู่คนได้สมมติคนนี้เป็นไข้หวัดนกแล้ว
1: คน
0: นี้โอกาสที่จะแพร่ให้คนอื่นเนี่ยน้อยมาก
1: คือติดจากนกมาสู่คนแต่จากคนตัวนี้จะไปสู่คนต่อนี่ยาก
0: ยาก
1: ใช
0: ่มันต้องดูตรงนี้ด้วยว่าไวรัสมันมีความสามารถยังไงนะครับถ้ามันติดจากสัตว์มาสู่คนได้แต่คนสู่คนไม่ได้เนี่ยเราก็ไม่ค่อยกลัวนะครับเราก็ไปคอนโทรลแอนิมอลสัตว์ตรงนั้นแทนถูกไหมฮะ
1: เมื่อกี้ที่ผมฟังแล้วผมสงสัยไม่เข้าใจนะที่บอกว่าไวรัสที่ค้นพบใหม่เนี่ยสามารถจับกับตัวรับ ACE2 เนี่ยคืออะไร
0: ACE2 คือเป็นตัวรับจริงๆมันก็อยู่ในสปอร์ตอยู่ในทางเดินหายใจเอางี้ไวรัสมันจะเข้าสู่คนเราได้เนี่ยมันต้องสามารถจับกับเซลล์ของเราได
1: ้ครับ
0: มันถึงจะเข้าไปทำลายเราได้ถ้ามันจับกับเราไม่ได้มันก็ทำไม่ได้คราวนี้ไวรัสแต่ละตัวก็จะมีตัวรับต่างๆกันดีไอโควิดก็ดีหรือไวรัสตัวนี้มันคือ ACE2 มันเป็นชื่อตัวรับ
1: เป็นชื่อของตัวรับ
0: ค
1: ือถ้าเกิดไอไวรัสตัวนี้มันรับกับไอตัว ACE2 ของเราได้เนี่ยมันก็จะสามารถเข้าสู่คนได้
0: ใช่
1: ใช่ไหมครับ
0: แต่ว่ามันจับได้ดีหรือเปล่า
1: ต้องดูอีกที
0: จับแล้วมันเข้าเซลล์ได้ดีไหมก็ต้องดูอีกทีนึงนะครับ
1: โอเค
0: ครับ
1: ตอนสงกรานต์เนี่ยอาจารย์มองว่าการระบาดมันจะเพิ่มมากขึ้นไหม
0: ตัวไหนครับ
1: ไอตัวไวรัสเนี่ยต่างๆ
0: จริงๆถ้าเราดูมาปี2ปีที่แล้วเนี่ยหลังสงกรานต์เนี่ยโควิดก็พุ่งถ้าดูนะฮะซึ่งก็แปลกใจเพราะว่าคนมาอยู่รวมกันเยอะๆถูกไหมครับมันก็มีโอกาสแล้วก็ไม่ได้ใส่แมสมันก็มีโอกาสที่จะแพร่เชื้อได
1: ้ครับ
0: อยู่แล้วครับ
1: ถามอาจารย์หน่อยว่าทุกวันเนี้ยตอนเนี้ย จานกลัวการระบาดของโควิดหรือไข้หวัดใหญ่มากกว่ากัน
0: กลัวทั้งสองอย่าง
1: ไม่ต่างเลย
0: ใช่ครับคือไม่อยากให้มีระบาดอ่ะดีที่สุดครับแต่ว่าก็อาจจะเป็นความโชคดีนิดนึงว่าไข้หวัดใหญ่เนี่ยมีวัคซีนถึงแม้จะไม่ได้ป้องกัน 100% แต่ลดความรุนแรงได้ที่สําคัญก็คือมียาต้านไข้หวัดใหญ่มีแล้วยาต้านมีตั้งนานแล้วโอเซลทามิเวีย
1: ผมเข้าใจว่าผมเข้าใจว่ามีแต่ไอ้ตัววัคซีน
0: ไข้หวัดใหญ่นะฮะที่สายพันธุ์ A สายพันธุ์ B เนี่ยมียาต้านนะฮะ
1: ยาต้านต่างจากวัคซีนยังไงครับอาจารย
0: ์ยาต้านคือยาฆ่าเชื้อ
1: ถ้าเกิดเป็นแล้ว
0: กินยาฆ่าเชื้อไข้หวัดใหญ
1: ่โอ้โอเค
0: ครับ
1: โอเคถ้าเกิดเป็นวัคซีนเนี่ยเราฉีดเพื่อป้องกันความรุนแรง
0: ถูกต้องครับ
1: หรือบางทีอาจติดน้อยเลยถ้าติดปุ๊บลดความรุนแรง
0: ใช
1: ่แต่ถ้าเป็นแล้วมียาต้าน
0: สำหรับไข้หวัดใหญ่นะครับ
1: โอเค
0: ใช
1: ่โควิดมีไหมครับอาจ
0: ารย์โควิดก็มีครับที่เราเรียกว่าพวกแพ็กโซวิดหรืออะไรพวกนี้
1: โอเค
0: โมโนอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีแต่ว่ามันยังไม่ได้แบบแพร่หลายยังไม่ได้มีเนื่องจากโควิดมันเพิ่งรู้จักมา 2-3 ป
1: ี
0: กี่ปี5ปีละม
1: ัน
0: ยังไม่ได้เหมือนไข้หวัดใหญ่ซึ่งเรารู้ว่ายาตัวนี้มันดีมากๆสำหรับโควิดเนี่ยเรายังอยู่ในช่วงการพัฒนาอยู่แต่ว่ายา 2-3 ตัวที่เรามีอยู่ก็ถือว่าเป็นยาที่ดีพอสมควรแต่ว่าสำหรับโควิดเนี่ยเราจะเก็บไว้สำหรับคนที่มีความเสี่ยงสูงเช่น68หรือคนที่มีโรคประจำตัวแต่ไข้หวัดใหญ่เนี่ยยาตัวนี้ใครเป็นเราก็ให้มันจะช่วยลดความรุนแรงลงแล้วก็ช่วยลดทำให้เราดีขึ้นเร็วเอาง่าย
1: ๆโอเคครับเรื่องนี้เข้าใจได้ครับมีคำแนะนำเบื้องต้นไหมครับในการป้องกันการระบาดเพราะว่าหลายคนผมว่านะทุกวันนี้คนแทบจะไม่ได้ให้ความสำคัญกับโควิดเลย
0: ผมคิดว่าอย่างนี้นะครับคือสมัยที่โควิดระบาดเราใส่แมสตลอดเวลา
1: ครับ
0: ใช่ถ้าเรามาออกรายการอย่างนี้เรา
1: ใช่
0: ทำให้เสร็จแม้ถูกไหมฮะตอนนี้ผมแนะนำอย่างนี้ดีกว่าครับสมมุติว่าท่านจะไปมีกิจกรรมข้างนอกเช่นเล่นน้ำอย่างเงี้ยโอเคไม่ต้องใส่แมสก็ได้ใส่แมสคงไม่สนุกแล้วเปียกพอผูกน้ำแล้วใส่แมสไม่ใส่แมสไม่ต่างกันคราวนี้อยู่ข้างนอกเนี่ยจริงๆโอกาสที่จะแพร่เชื้อเนี่ยมันน่าจะเป็นอากาศเปิดเนี่ยโอกาสแพร่เชื้อน้อยลงน้อยไม่ได้สูงนะฮะแต่น้อยนะครับผมว่าถ้าสมมติว่าเราไปเล่นข้างนอกไปเล่นสาดน้ำไปมีกิจกรรมกลางแจ้งโอเคไม่ใส่แมสได้แต่ว่าหลังจากเสร็จแล้วล้างมือนิดนึงนะครับกลับบ้านขึ้นรถไฟฟ้าหรือรถเมล์ใส่แมสเพราะนั้นมันคนแน่นแล้วก็อยู่ในที่ปิด
1: ค่ะ
0: อย่างนั้นผมว่าอย่างนั้นดีกว่าผมว่าเท่านี้ก็ลดไปได้เยอะแล้วครับใช่
1: เขาเรียกว่าจุดไหนที่คิดว่ามีความเสี่ยงจุดนั้นก็ป้องกัน
0: ใช่
1: จริงสำคัญคือมือเนี่ยล้างมือทุกครั้งที่กลับบ้านเพราะนี่ช่วยได้เยอะมาก
0: ๆหรือง่ายเจลแอลกอฮอล์ถ้ายังพอมีอยู่ก็ติดตัวไป
1: ครับ
0: พอสมมติว่าเล่นน้ำเสร็จก็ล้างมือนิดนึง
1: นะพื้นฐานที่เราเคยทำกันในช่วงโควิดก็ลองทำกันต่อไปก็ได้
0: ใช่แล้วอันที่สองคือไข้หวัดใหญ่เราที่เรารู้ว่ามีวัคซีนป้องกันถ้ายังไม่ได้ฉีดมาภายใน1ปีก็ไปจิ้มสักนิดนึงมันไม่ได้ป้องกัน 100% หรอกนะคะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเป็นแล้วมันก็จะลดความรุนแรง
1: โอเค
0: โควิดวัคซีนก็ยังมีอยู่นะครับสำหรับกลุ่มเสี่ยงนะครับ
1: โอเคอันเนี้ยเราพอจะรู้จักกันเรื่องต่อมาเนี่ยผมบอกเลยนะผมก็เหมือนจะเคยได้ยินชื่อคร่าวๆแต่ว่าไม่ได้รู้จักจริงๆไข้อีดำอีแดงไข้อีดำอีแดงมาดูกันหน่อยนะฮะไม่ใช่โรคอุบัติใหม่แต่ต้องเฝ้าระวังนะครับเรื่องนี้ทางคุณหมอพานุมาตรนะฮะยานเวสกุลนะครับเป็นอธิบดีกรมควบคุมโรคเขาพูดถึงกรณีที่มีข่าวว่าพบเด็กนักเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครป่วยเป็นโรคไข้อีดำอีแดงใช่ไหมครับและก็มีการหยุดเรียนในบางชั้นเรียนกรมควบคุมโรคก็ดำเนินการป้องกันควบคุมโรคตามมาตรการอย่างเคร่งครัดนะคร
0: ับ
1: โดยให้โรงเรียนคัดกรองเด็กทุกเช้าให้เด็กที่ป่วยหยุดเรียนแล้วก็ขอความร่วมมือผู้ปกครองขอให้เฝ้าระวังโรคนะครับย้ำบอกว่าโรคไข้อีดำอีแดงนั้นไม่ใช่โรคใหม่ครับขอประชาชนอย่าตื่นตระหนกโรคนี้เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังตั้งแต่ปี2558ซึ่งเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชื่อว่าสเตปโตคอคคัสชนิด A นะฮะก่อให้เกิดโรคหลายชนิดคออักเสบโรคติดเชื้อทางผิวหนังเป็นต้นส่วนใหญ่ก็มีอาการไม่รุนแรงสถานการณ์ของโรคไข้ดำแดงนะครับในวันที่1มกราคมจนถึง28กุมภาพันธ์ปีนี้พบว่าผู้ป่วยทั้งหมดนะฮะ455รายไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตและมักจะเกิดในเด็กอายุ 5-15 ปีนะครับจ้ะชื่อมันแบบอะไรวะเนี่ยไข้อีดำอีแดงทำไมมันถึงต้องชื่อไข้เป็นแบบนี้ครับอาจารย์
0: เพราะว่าโรคนี้ครับมันเวลาเป็นเนี่ยโรคไข้ดำแดงนะครับเนี่ยเวลาเป็นเนี่ยผื่นเนี่ยมันจะเป็นสีแดงแดงแล้วบางคนก็อาจจะคำๆเขาก็เลยเรียกว่าอีดำอีแดง
1: คือเป็นแล้วมีผื่น
0: ใช่
1: มีไข้ด้วย
0: มีไข้
1: แล้วมีผื่น
0: ใช่ครับ
1: เป็นดำดำแดงแดง
0: ใช่มันก็เลยเรียกตรงไปตรงมาครับ
1: แล้วก็ตามตัวนี้เลยฮะอาการที่เกิดขึ้นสำหรับเชื้อไวรัสนี้เป็นไงบ้างครับ
0: เมื่อกี้ไม่ใช่ไวรัสทำแบคทีเรีย
1: แบคทีเรียเหรอ
0: ใช่เมื่อกี้เห็นไหม
1: โอเคสเตรปโตคอคคัสอาจารย์ครับเหมือนผมจะเคยได้ยินชื่อ ไอ้สเตปโตคอคัสเนี่ย
0: ครับ
1: มันคนละอันกับที่กินแล้วหูดับใช่ป่ะครับ
0: อันนั้นสเตปโตคัสซูอีสสเตปโตคัสเป็นนามสกุลนะฮะแต่เขาก็จะมีมีเมมเบอร์หลายอันนะครับ
1: เป็นหนึ่งในเมมเบอร์
0: ใช่สเตปโตคอคัสครับ
1: โอเคแต่นี่คือกลุ่มเมมเบอร์ชนิด A
0: ใช่ครับ
1: ทำให้เกิดโรคไข้อีดัมบีแดง
0: ใช่แล้วจริงๆเมื่อกี้ต้นชั่วโมงเลยที่คุณแคนพูดถึงคอักเสบ
1: ครับ
0: ที่ต้องกินยาฆ่าเชื้อ
1: ครับผม
0: คือตัวนี้แหละ
1: เหรอ
0: สเตปโตคอคัสกรุ๊ป A เนี่ยทำให้เกิดคออักเสบที่ต้องกินยาฆ่าเชื้อ
1: ใช่
0: เจ้าที่ผมบอกว่าอ้าปากแล้วเห็นหนองอ่ะก็คือตัวนี้แหละ
1: คือสเตปโตคอคัส
0: ใช่
1: ชนิด A
0: ใช่แล้วในบางคนหรือบางสายพันธุ์มันทำให้เกิดไข้ดำแดง
1: โอเค
0: แต่จริงๆแล้วที่เรารู้จักกันก็คือมันทำให้เกิดคออักเสบที่ต้องกินยาฆ่าเชื้อที่เรารู้จักกันดีๆนะฮะแต่ว่าบางสายพันธุ์มันทำให้ผลิตสารที่ทำให้เกิดผื่นได
1: ้อ๋อโอเค
0: เชื้อเดียวกันครับเพราะฉะนั้นคนที่เป็นไข้ดำแดงเนี่ยจะมีส่วนใหญ่จะมีเจ็บคอด้วย
1: เพราะว่ามันก็มีผลตรงนี้เหมือนกัน
0: ถูก
1: ใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: สาเหตุเกิดจากอะไรเชื้อพวกนี้มันมาจากไหนครับอาจารย
0: ์ก็จริงๆเชื้อพวกนี้มันก็อยู่ในคอเรานี่แหละเพียงแต่ว่าถ้ามันเพิ่มจำนวนมากขึ้นมันทำให้เกิดโรคขึ้นมาได้
1: ครับ
0: งั้นก็ติดต่อทางเนี่ยทางการหายใจนะครับแต่ว่าผมคิดว่าโรคนี้ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่ในมุมมองของผมนะเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่ามันเป็นแบคทีเรียถ้าคนที่เป็นเรารู้แล้วว่าเป็นนะกินยาฆ่าเชื้อที่ถูกต้อง24ชั่วโมงปุ๊บไม่แพ้เชื้อแล้ว
1: เหรอ
0: ใช่
1: นั่นหมายความว่าถ้าเกิดเราพูดถึงอาการเนี่ยของการป่วยเจ็บคอต่างๆเนี่ยไวรัสน่ากลัวกว่าแบคทีเรีย
0: ในแง่ของการแพร่เชื้อมัน
1: อ๋อในแง่ของการแพร่เชื้อ
0: เพราะว่าถ้าไม่ใช่ไข้หวัดใหญ่แล้วยังมียาใช่ไหมฮะมันก็จะแพร่ได้ประมาณ3วัน5วันไปเรื่อยๆถูกไหมอย่างโควิดอย่างเงี้ยแพร่ได้3วัน5วัน
1: ครับ
0: ถูกไหมแต่ตัวนี้ถ้าสมมติคุณหมอวินิจฉัยได้โอ้ใช่แน่นอนกินยาฆ่าเชื้อปุ๊บ24ชั่วโมงหยุดเลยไปเรียนได
1: ้เขาบอกว่ากินยาฆ่าเชื้อปุ๊บเนี่ย24ชั่วโมงจะหายเจ็บคอเลยเหรอ
0: ไม่อาจจะยังมีอาการอยู่แต่ไม่แพ้เชื้อแล้ว
1: ไม่แพ้เลย
0: อาการก็จะดีขึ้นด้วยเช่นสมมติว่าเดิมไข้สูงกินอะไรไม่ได้เลยก็จะเริ่มดีขึ้นแล้วก็ถ้าไหวก็ไปโรงเรียนได้เพราะไม่แพ้เชื้อแล้ว
1: โอเคมันก็มีความน่ากลัวต่างกันไหมนะอาจารย์เนาะถ้าไวรัสก็จะน่ากลัวแบบนึงแบคทีเรียก็จะรุนแรงมาก่อนแต่ถ้าเกิดเจอยาที่ถูกต้องก็จะ
0: ดี
1: เลย
0: ดีเลย
1: สิ่งสำคัญคือเราต้องดูเป็น
0: ต้องวินิจฉัยให้ถูกต้องครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ไข้อีดำอีแดงเลยอาจารย์กว่าที่จะเกิดอาการที่เราจะรู้ว่ามันเป็นอีดำอีแดงเนี่ยมันนานไหมกว่าจะผื่นขึ้นกว่าจะอะไรอย่างเงี้ย
0: จริงๆไม่นานนะครับส่วนใหญ่คือสมมติว่าเป็นมีไข้เจ็บคอแค่วันสองวันถ้ามันจะมีผื่นมันก็เป็นแล้วล่ะครับ
1: โอเคมี
0: เอางี้ดีกว่าถ้าสมมติว่าลูกๆเจ็บคออันนี้เมื่อกี้เขาบอกว่าอายุ5-15ปี
1: ใช่คร
0: ับเป็นอายุที่เกิดบ่อยถูกต้องเลยครับนั้นอายุน้อยกว่านี้หรือมากกว่านี้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยเป็นละเป็นเหมือนกันแต่ว่าไม่พีคเท่าอายุ
1: ทำไมอะครับเพราะอะไรครับ
0: เพราะว่าอันมันอธิบายได้หลายอย่างนะครับก็คือไวรัสก็ดีแบคทีเรียก็ดีเวลามันจะเกิดโรคมันต้องมีตัวมันต้องจับกับเซลล์ของเราได้ใช่ไหมแล้วอายุแต่ละอายุมันก็จะมีความสามารถที่จะทำให้แบคทีเรียมาจับได้ต่างกัน
1: ไอ้ AC2 เลยเมื่อกี้ว่า
0: แต่อันนี้ไม่ใช่ AC2 นะมันก็จะเป็นอันนั้นไงอันที่สองก็คือภูมิคุ้มกันคนยิ่งอายุเยอะสัมผัสโรคมาเยอะแล้วก็ภูมิคุ้มกันก็จะมีมันก็อาจจะไม่ติดแล้ว
1: โอเคนั่นก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ในวัยเนี้ย5-15ปีก
0: ็
1: จะเป็นช่วงพีคที่สุดที่ตัวแบคทีเรียหรือไวรัสเนี่ยมันจับได้โดยเฉพาะไอ
0: ้ตัว
1: แบคทีเรียตัวเนี้ย
0: ใช่ครับ
1: มันจับได้ดีกว่า
0: ใช่ครับใช
1: ่โอเคเพราะฉะนั้นอย่างเราเนี่ยเลย15มานิดนึงละก็
0: ผมจำได้ว่าตอนที่ผม20กว่าผมก็ยังเป็นอยู่
1: อาจารย์ยังเป็นอยู่เหรอ
0: จนอายุ20กว่าอ่ะครับ
1: เพราะฉะนั้นก็พอเป็นได้อยู่
0: ใช่
1: โอเคเอาง่ายๆถ้าเกิดอาการเจ็บคอแล้วก็สังเกตว่ามีผื่นขึ้นสีแดงๆอะไรเงี้ยก
0: ็ไปหาหมอดีกว่า
1: ไปหาหมอเลย
0: เราจะได้จริงๆยารักษาง่ายมากยาแบบพื้นเพราะว่าเชื้อตัวนี้ไม่ค่อยดื้อยาด้วยนะครับรักษาง่ายมาก
1: โอเค
0: ครับไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องดื้อยากินยา1วันอย่างที่บอกอาการดีขึ้นเลยแล้วก็ไปโรงเรียนได้แต่ว่าความยากมันก็คือว่าจะเรียกว่าความยากไหมคือต้องกินยา10วันเป๊ะๆต้องกินนานถึงแม้ว่ากินไปแล้ว2วันอาการเหมือนชั้นหายแล้วห้ามหยุดเพราะว่ามันอาจจะยังมีเชื้อหลงเหลืออยู่ต้องกินต่อให้ครบนะครับแล้วก็ความรุนแรงมันอีกอันนึงคือว่าคนไข้บางคนนะฮะติดเชื้อตัวนี้แล้วอาจจะทำให้เกิดไตอักเสบตามได้นะครับ
1: ครับ
0: แต่ก็รักษาได้นะครับ
1: กินเป็นตัวไหนครับอะม็อกซิลินพวกนี้
0: อะม็อกซิซิลินใช่ไม่เคยดื้อนะครับตัวนี้
1: โอเคไม่เคยดื
0: ้อแล้วก็ขอฝากอีกนิดนึงอย่าไว้ใจไว้แบคทีเรียตัวนี้นะครับถ้าเป็นแล้วไม่รักษาหรือกินยาไม่ครบมีโอกาสเป็นเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบที่ว่าไข้รูมาติดได้ถ้าเคยได้ยินไข้รูมาติดเกิดจากการติดเชื้อไวรัสเอ้ยเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียตัวนี้ที่ไม่ได้รับการรักษาหรือรักษาไม่เหมาะสม
1: ไข้อะไรนะครับอาจารย
0: ์ไข้รูมาติก
1: มันคืออะไรครับอาจารย์
0: มันเป็นการอักเสบของหลายๆอวัยวะแต่ที่เรากลัวคือลิ้นหัวใจรั่วหรือลิ้นหัวใจอักเสบ ทำให้เกิดภาวะหัวใจพิการได้นะครับอย่างสมัยก่อนเนี่ยเราจะมีเรียกว่าโรคหัวใจรูมาติกคุณแคนอาจจะเกิดไม่ทันสมัยก่อน
1: ไม่รู้จักเลยครับอาจารย
0: ์ก็คือสมัยก่อนอ่ะเราไม่ค่อยรักษาตัว

0: โรคนี้อย่างถูกต้องเนาะก็จะมีเด็กกลุ่มนึงเนี่ยกลายเป็นโรคหัวใจรูมาติกจนถึงผู้ใหญ
1: ่
0: ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าไว้ใจมันนะคะถ้าสมมติมีไข้เจ็บคอไปคุณหมอดูนิดนึงนะครับถ้าเป็นไอ้แบคทีเรียตัวนี้ต้องกินยาฆ่าเชื้อ10วันนะครับ
1: แล้วถ้าในกรณีที่เป็นแต่ว่าเราไม่ได้กินยาแล้วครับอาจารย์มันจะหายเองได้ไหมครับ
0: หายเองได้แต่ว่าถ้าโชคร้าย
1: ก็จะเป็นเหมือนความเสี่ยงที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่นี
0: ้ใช่โรคหัวใจรูมาติกครับ
1: มีความเสี่ยงไม่ใช่ว่าเป็นทุกคน
0: ใช่
1: แต่เราเป็นแล้วรักษาตัดความเสี่ยงนั้นไปดีกว่า
0: ต้องใช่ครับแล้วก็เราพอรักษาปุ๊บเราไม่แพร่เชื้อให้คนอื่นด้วยครับ
1: โอเคอาจารย์ครับนอกจากไอ้โรคที่โอเคเราเป็นหวัดใช่ไหมครับเป็นแบคทีเรียต่างๆมีอีดำอีแดงมันมีโรคอะไรไหมที่มันแบบเกี่ยวกับพวกแบคทีเรียเงี้ยชื่ออะไรที่มันไม่ใช่ที่เราไม่ค่อยรู้จักอีกครับอาจารย
0: ์อ๋อเกี่ยวกับข้ออักเสบหรอครับ
1: ประมาณนั้นนะครับ
0: ข้ออักเสบส่วนใหญ่จะเป็นไอเชื้อตัวนี้ครับต้องนั้นก็จะเป็นไวรัสหลัก
1: โอเค
0: แต่ว่าช่วงปีที่แล้วหน้าหนาวปีที่แล้วมันจะมีแบคทีเรียตัวนึงที่เรียกว่าไมโครพลาสมาระบาดเหมือนกัน
1: เหมือนเคยได้ยินครับอาจารย
0: ์ใช่ใช่นี่ตัวนี้มันทำให้เกิดเป็นหวัดบางคนถ้าเป็นเยอะนิดนึงอาจจะลงปอดเป็นปอดบวมแล้วอาจจะมีผื่นได้แต่ไม่ใช่ผื่นดำแดงเป็นผื่นแบบแดงๆชมพูชมพูมากกว่า
1: ครับอย่างของผมเนี่ยตอนนี้ทุกวันนี้มีอาการอยู่ก็คือมันยังคงเสียงเป็นอย่างนี้ครับอาจารย
0: ์ผมว่าอีกอันนึงที่จะต้องดูสำหรับคุณแคร์หรืออีกหลายๆคนที่เป็นแบบนี้นะครับก็คือภูมิแพ
1: ้
0: มันทำให้เหมือนมีน้ำมูกไหลลงคอตลอดเวลาแล้วมันทำให้คอมันระคายได้อันนี้ต้องไปดูนิดนึงโดยเฉพาะช่วงต้นปีที่ผ่านมาฝุ่นเราเยอะถูกไหมครับ
1: ครับ
0: คนที่มีอาการที่จะเป็นภูมิแพ้อยู่แล้วก็เลยเป็นเลย
1: อาการภูมิแพ้มันไม่ได้เป็นตลอดใช่ไหมครับ
0: ไม่เป็นตลอดก็คือต้องถูกทริกเกอร์หรือถูกกระตุ้นด้วยสารบางอย่างเช่นฝุ่นนี่แหละตัวดีเลย
1: ครับอย่างล่าสุดเนี่ยที่ผมรู้สึกว่ามีอาการเยอะเพราะว่าผมเข้าไปในบ้านใหม่พอดีบ้านใหม่ผมเพิ่งเสร็จ
0: อ๋อสีใช่ไหมฮะ
1: แล้วรู้สึกว่ายังมีกลิ่นอะไรที่มันแสบจมูกอยู่อันนั้นก็จะเป็นตัวกระตุ้นได้
0: ถูกต้อง
1: แล้วทำไงดีครับ
0: ก็อันที่หนึ่งถ้าสมมติว่าเป็นมีอาการแล้วฮะก็ต้องกินยาเราก็จะมียาภูมิแพ้ใช่ไหมครับก็จะช่วยคุมอาการอันที่สองคือหลีกเลี่ยงเช่นสมมติว่าเข้าไปในนั้นคิดว่ามันยังมีสิ่งกระตุ้นอยู่ก็สวมแมสมันไม่ได้ป้องกันได้ 100% แต่ว่าก็ลดลงไปได้เยอะเลย
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วไอ้หน้ากากที่เราใช้ไว้ป้องกันโควิดอะครับผมว่ายังมีประโยชน์อยู่นะครับถึงแม้ว่ามันยังไม่สามารถป้องกัน PM 2.5 ได้ 100% แต่มันก็ลดไปได้ระดับนึง
1: โอเค
0: ก็ดีกว่าไม่ใส่นะครับ
1: สุดท้ายครับอาจารย์ทิ้งท้ายนิดนึงสำหรับช่วงหน้าร้อนนี้ต้องป้องกันหรือว่าเตรียมตัวอะไรยังไงกันบ้างครับ
0: ก็จริงๆก็เป็นช่วงเทศกาลนะครับก็อยากให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะครับก็เธอเดินสายกลางดีกว่าผมว่าเนาะก็คือว่าอาหารก็กินร้อนช้อนกลางอันนี้ปลอดภัยแน่ๆนะครับน้ำเย็นเย็นกินได้นะครับแต่ว่าขอให้มาจากแหล่งที่เชื่อถือได
1: ้ครับ
0: นะครับอันสุดท้ายล้างมือบ่อยๆนิดนึงก็จะช่วยลดโรคได้หลายอย่างเลยนะครับแล้วก็หน้ากากแมสหน้ากากอนามัยก็ยังมีประโยชน
1: ์ครับ
0: ไม่ได้แนะนำให้ใส่ตลอดเวลาเหมือนสมัยโควิดแล้วนะครับถ้าอยู่ในที่ที่แบบห้องปิดแล้วมีคนเยอะก็ใส่นิดนึง
1: โอเค
0: นะครับเวลาอยู่กลางแจ้งจะไม่ใส่ก็ได้
1: ครับ
0: ก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยใช้มีได้ฉลองเทศกาลช่วงหน้าร้อนอย่างมีความสุขนะครับ
1: ครับผมอาจารย์ครับขอคำถามสุดท้ายนิดนึงฮะถ้าเกิดบอกว่าเป็นหวัดเจ็บคอกินน้ำเย็นได้ปะ
0: ได้ครับเอางี้มักจะถูก
1: เขาจะบอกว่ากินน้ำเย็น
0: จริงๆแล้วถ้าไม่ได้เย็นจนแสบคอ
1: ครับ
0: คุณแคนเคยเห็นใช่ไหมบางทีมันเย็นเจี๊ยบถึงแม้เราจะไม่เป็นหวัดเราก็ยังแสบคอแบบนั่นเนี่ยไม่เอาแต่ว่าถ้าสมมติว่าจริงๆเด็กเจ็บคอเนี่ยผมจะแนะนำให้กินไอศกรีมด้วยซ้ำเพราะว่าที่หนึ่งมันลื่นคออันที่สองก็คืออาหารอย่างอื่นเดี๋ยวคงไม่กินอ่ะเจ็บคอไอศกรีมก็คือมันก็จะมีความหวานก็จะให้พลังงานด้วยนะครับแล้วก็มันจะทำให้แบบเหมือนช่วยทำให้คอสบายขึ้นนะครับแต่ว่าอย่าให้มันเย็นเจี๊ยบจนมันบาดคอ
1: โอเค
0: ไปได้ใช้ได้ครับ
1: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเจ็บคอเป็นหวัดกินน้ำเย็นได้นะจ๊ะแต่เย็นเกินไป
0: ไอศกรีมก็ได้นะครับ
1: ผมนี่เถียงกันที่บ้านเลยกินได้อะไรอย่างนี้โอเคประมาณนี้นะครับหมดเวลาแล้วคุณผู้ชมครับขอบคุณมากแล้วก็ขอให้ช่วงสงกรานต์พักผ่อนกันเต็มที่นะครับเดี๋ยวหลังสงกรานต์กลับมาติดตามรายการของเราได้ใหม่วันนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆนะครับ
0: ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ
1: เจอกันใหม่หลังสงกรานต์นะครับวันนี้สวัสดีครับ

สวัสดีครับพบกับผมเจวิดวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวเมื่อคุณไปหาหมอวันนี้พี่เดวิดอยากให้ทุก

คนคุ้นเคยกับคำพูดที่เรามักจะได้ยินจากคุณหมอหรือว่าพยาบาลที่พูดประมาณว่าผู้ป่วยรายนี้จำเป็นว่าต้องแอดมิดลองดูซิว่ามันมีเตียงว่างให้เขาหรือไม่หรือบางทีเนี่ยคุณอาจจะได้ยินพยาบาลถามหมอว่าคุณหมอขาคุณหล่อมากขอเบอร์คุณหน่อยเฮ้ยอันนี้ไม่เกี่ยวพี่อ่ะเอาตามสคริปต์ก่อนเถอะหรือบางทีคุณอาจจะได้ยินพยาบาลถามหมอว่าเคสนี้คุณหมอจะให้ดิสชาร์จไหมคะทีมงานบอกว่าคุณเดวิดต้องเลิกปรับสคริปต์อย่างด่วนโอ้โหงงกันแน่สิว่าคำว่า discharge เนี่ยแปลว่าอะไรกันแน่คือคำว่า admit เนี่ยหมายถึงการรับผู้ป่วยเข้ามารักษาตัวที่โรงพยาบาลเมื่อผู้ป่วยมีอาการเจ็บป่วยหรือว่าต้องการที่จะรักษาตัวเป็นพิเศษหรือแม้กระทั่งในวันที่เขาต้องการที่จะรักษาตัวแบบละเอียดอ่อนคือในเคสแบบนี้ทุกคนคุณหมอหลายท่านมักจะบอกผู้ป่วยมากมายว่าคุณต้องแอดมิดอย่างด่วนแต่ประเด็นที่มักจะเกิดขึ้นต่อไปก็คือผู้ป่วยมากมายเมื่อแอดมิดแล้วใช่ปะเขาจะเริ่มมีความรู้สึกงงแงมากมายว่าเขาอยากกลับบ้านทันทีคือสิ่งที่ทุกคนจะต้องเข้าใจก่อนก็คือว่าเมื่อคุณหมอให้คุณแอดมิดใช่ปะมันคือเพราะเขาอยากให้คุณหายและคุณกลับบ้านดังนั้นคุณอย่าเพิ่งงงแงอยากออกแต่ถ้าหากคุณหมอสังเกตว่าอาการของคุณเนี่ยดีขึ้นใช่ปะคุณหมอเนี่ยก็จะบอกพยาบาลว่าคุณสามารถ discharge ได้เลยแล้วคำว่า discharge แปลว่าอะไรกันแน่เนี่ยก็มันคืออนุญาตจากหมอนั่นแหละว่าผู้ป่วยสามารถออกจากโรงพยาบาลได้คือตราบใดที่เธอได้ยินคำว่า discharge ใช่ปะคุณสามารถเตรียมเก็บของเก็บข้าวกลับไปนอนที่บ้านได้เลยนะคำต่อไปทุกคนคือคำว่า refer นั่นแหละเวลาเราอ่านคำนี้ที่รักจ๋าคุณต้องอ่านมันออกเสียงว่า referคือถามว่าคำว่า refer เนี่ยหมายถึงอะไรกันแน่มันคือการที่คุณหมอคนนึงเนี่ยตัดสินใจว่าเขาอยากย้ายผู้ป่วยของเขาไปสู่อีกโรงพยาบาลนึงเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าอีกโรงพยาบาลนึงเนี่ยอาจจะดันมีเครื่องมือหรือว่าแพทย์ที่สามารถรักษาคุณได้ดีกว่าแต่ทุกคนจะต้องเข้าใจสิ่งนี้ก่อนว่าถ้าคุณด้วยตัวเองนะตัดสินใจว่าเฮ้ยเราอยากไปอีกโรงพยาบาลนึงเลยนั่นไม่ใช่การ refer นะทุกคนคือการ refer เนี่ยจะสามารถเกิดขึ้นด้วยคุณหมอของคุณเท่านั้นแล้วมันมี2คำศัพท์ที่พี่อยากจะสอนทุกคนวันนี้นั่นคือคำว่า referin กับคำว่า refer out คือถ้าเป็นการ refer in ใช่ปะมันคือการที่คุณหมอท่านอื่นเนี่ยส่งผู้ป่วยมาที่โรงพยาบาลของเราแต่ถ้าคุณหมอซึ่งอยู่ในโรงพยาบาลเราเนี่ยตัดสินใจว่าเขาอยากจะส่งผู้ป่วยเข้าไปที่อื่นนั่นคือการ refer outแล้วสำหรับความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณอาจารย์พรศรีจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วมาพบกับพี่ซึ่งเป็นครูที่รอที่สุดในโลกกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปขออนุญาตใส่ท่ารำเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงนะทุกคนเพราะคลิปนี้ยังไม่ยาวเพียงพออันนั้นคือจบ

ผู้ป่วยเป็นโรคมะเร็งสามารถออกกำลังกายได้ตามแรงที่มีนะครับบางคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของภาวะซีดนะครับหรือว่าภาวะการทำงานของร่างกายบางส่วนที่ผิดปกติไปก็คือออกแรงเท่าที่ออกแรงไหวนะครับไม่ได้ห้ามออกกำลังกายถ้าเกิดเราอยู่เฉยๆทั้งวันเนี่ยมันอาจจะน่าเบื่อมากกว่าการที่เราได้ออกไปเดินนะครับสัมผัสบรรยากาศภายนอกบ้างเจอผู้คนบ้างน่าจะดีกว่าสำหรับผู้ป่วยมะเร็งการออกกำลังกายที่น่าจะเหมาะที่สุดก็คือการเดินออกกำลังกายเดินในยามเช้านะครับเดินในตอนที่แสงอ่อนๆเดินไปทั่วๆนะครับสักระยะหนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงถึง40นาทีก็จะเป็นวิธีการที่ปลอดภัยที่สุดนะครับแต่ไม่ควรไปเดินคนเดียวควรจะมีเพื่อนหรือว่าญาติพี่น้องไปเดินด้วย

สวัสดีครับพบกับผมเดวิดวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวทุกวันนี้พี่อยากให้ทุกคนได้รู้จักคำคำหนึ่งซึ่งต้องบอกก่อนว่าเป็นศัพท์ที่คุณเจอแน่ๆตอนคุณไปหาหมอนะนั่นคือคำว่า I see you คือคุณหลังนึกตัวนี้คุณกำลังเดินเข้าไปในโรงพยาบาลแล้วคุณเห็นป้าย I see you คืองงป้างงไหมว่ามันคืออะไรคือบางคนอาจจะนั่งถามตัวเองไม่หยุดว่าเฮ้ย ICU คืออะไรแล้วมันต่างยังไงจากคำว่า CCU นักเรียนบอกว่าพี่ฉันไม่เคยถามตัวเองเรื่องนี้สักครั้งเดียวเลยเฮ้ยไม่เป็นไรพี่ฉันจะสอนคำนี้ให้คุณถึงมันจะยากแค่ไหนก็ตามคือคำว่า ICU ย่อมาจากคำว่า intensive care unit แล้วใครที่อ่านคำว่า care ว่า care จะต้องพักยังด่วนคือเอาง่ายๆนะทุกคน ICU เป็นห้องสำหรับผู้ป่วยที่เข้าขั้นวิกฤตเลยนะคือเอาเป็นว่าถ้าไม่ได้มีใครช่วยเขาณตอนนั้นเขาอาจจะเสียชีวิตได้คือผู้ป่วยที่เข้าไปในห้อง ICU เนี่ยอาจจะมีภาวะล้มเหลวของระบบอวัยวะต่างๆตัวอย่างในนี้อาจจะรวมถึงระบบทางเดินหายใจรวมถึงระบบในการย่อยอาหารด้วยนะ

ทย์หลายท่านที่คุณจะได้โอกาสเจอในห้อง ICU เนี่ยจะต้องทำการติดตามอาการของผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดแล้วคำถัดไปทุกคนคือคำว่า CCU แล้วขออนุญาตเลยนะฮะอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับอีเมลแน่ๆเลยนะ I will CCU อันนี้ไม่ใช่เลยพี่ คือคำว่า CCU เดี๋ยวย่อมาจาก2คำเลยนะ1คือ Cardiac Care Unit ลองออกเสียงอย่างนี้นะทุกคน Cardiac Care Unit หรืออีกคำหนึ่งคือคำว่า Coronary Care Unit ซึ่งอันนี้ก็อ่านออกเสียงยากด้วยเช่นกันคือนี่เป็นห้องที่ออกแบบให้ผู้ป่วยที่อาจจะมีปัญหาเรื่องหัวใจหรือว่าหลอดเลือดโดยเฉพาะเลยนะซึ่งผู้ป่วยทุกคนเลยนะที่อยู่ในห้อง CCU เนี่ยจะมีความแรงของอาการที่เกี่ยวข้องกับหัวใจรวมถึงผู้ป่วยที่ได้รับการใส่เครื่องพยุงการทำงานของปอดและหัวใจด้วยคราวนี้ทุกคนทราบถึงความแตกต่างระหว่าง2ห้องนี้แล้วใช่ป่ะแต่ถ้าคุณเหมือนพี่เนี่ยคุณอาจจะรู้สึกว่าก็ดีนะที่ฉันได้ความรู้แต่ขออนุญาตไม่เข้าสักห้องแล้วกันแต่ถามว่า2ห้องนี้มีความคล้ายคลึงบ้างไหมก็มีนะเพราะทั้ง2ห้องเนี่ยถูกออกแบบให้คุณหมอสามารถทำให้ผู้ป่วยเนี่ยพันคนในช่วงวิกฤตที่ยากที่สุดในชีวิตแต่คุณอย่าลืมนะทุกคนว่าห้อง CCU กับ ICU เนี่ยเป็นห้องที่ใครก็แล้วแต่เธอที่อาจจะต้องเข้าไปด้วยเหตุผลใดเหตุผลหนึ่งเนี่ยคุณก็ต้องทำตามกติกาของเขาอย่างเคร่งครัดซึ่งสำหรับความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอบคุณอาจารย์ธีรพัฒน์จากคณะแพทยศาสตร์ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งของโรงพยาบาลรามาธิบดีและมาพบกับพี่ในรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นคือจบ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: คือท่าทางในการเตะมันเป็นสปอร์ตไปแล้วมันไม่ใช่มาร์เชียลอาร์ตแล้วคือจะเตะต่อเตะแบบเป้ามันไม่เหมือนเตะคนจริงกีฬาโววีนัมเนี่ยเป็นมาร์เชียลอาร์ตจริง
2: สวัสดีครับพ่อตา
3: สวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับผมอัดนะครับวันนี้นี่ซ้อมกันอยู่วะ
3: ครับผม
2: จริงๆผมไม่เคยได้ยินชื่อกีฬาโววีนัมใช่ไหม
3: ใช่ครับโววีนัมเพิ่งเคยได้ยินเลยใช่ไหม
2: เพิ่งเคยเลย
3: แต่จริงๆแล้วโววีนัมเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยเราเนี่ย15ปีแล้วนะครับแต่ว่าเพิ่งมาจัดตั้งเป็นสมาคมโววีนัมแห่งประเทศไทยได้สำเร็จเมื่อปี2019หรือเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วนี่เอง
2: แล้วจริงๆกีฬานี้มันเป็นกีฬาต่อสู้ที่มันมีเหมือนเบสิกคล้ายๆกับเทควันโดหรือว่ากีฬาต่อสู้ชนิดอื่นด้วยป่ะ
3: คือกีฬาโววีนัมนะครับประกอบด้วยคำ2คำก็คือโวกับวีนัมโวหรือวอเนี่ยแปลว่าศิลปะการต่อสู้วีนัมก็มาจากคำว่าเวียดนามวอเวียดนามก็คือศิลปะการต่อสู้ของเวียดนามมาเป็นโววีนัมนะครับผมมันก็เป็นศิลปะประจำชาติของเวียดนามเหมือนที่ประเทศไทยเรามีมวยไทยใช่ไหมครับเกาหลีมีเทควันโดญี่ปุ่นมีคาราเต้ยูโดอะไรแบบนี้เวียดนามเขาก็มีโววีนัม
2: ซึ่งโค้ชปาเคยเป็นนักกีฬาเทควันโดมาก่อนใช
3: ่ใช่ครับผมเคยเป็นอดีตนักกีฬาเทควันโดทีมชาติก็เลยเกิดความสนใจก็เลยเริ่มเสิร์ชหาข้อมูลบนโลกอินเทอร์เน็ต
2: ตอนนี้ก็คือกี่ปีครับที่เล่นมา
3: 15ปี
2: แล้วอย่างนี้ถ้าผมแบบไม่มีเบสิกเลยมันเริ่มยากเนี่ย
3: เคยเล่นกีฬาอะไรมาก่อนไหมครับ
2: เคยเล่นเทควันโด
3: โอ้ยก็เหมือนผมเลยครับมาตอนผมก็เล่นเทควันโดมาก่อนนะครับคือมันเล่นง่ายใช้มือใช้เท้าเหมือนกันอย่างในซีเกมที่ผ่านมาก็มีบรรจุนะครับนี่กฎกติกาการทำแต้มมันก็แตกต่างออกไปเขาก็จะทำยังไงให้กีฬานี้มีเสน่ห์นะครับโววีนัมอย่างนี้แล้วมันแบ่งเป็น2พาร์ทใหญ่ๆเหตุที่เขาแบ่งเป็น2พาร์ทเขาบอกว่ามันเปรียบเสมือนตราหยินหยางแดงน้ำเงินที่มีความสมดุลกันสีแดงก็เหมือนความร้อนแรงเปรียบเสมือนกีฬาประเภทไฟติ้งส่วนอีกพาร์ทนึงสีน้ำเงินอ่อนไหวนะครับแล้วก็ใช้ความเป็นศิลปะนั่นก็คือส่วน

0: ของเปอร์ฟอร์มานซ
1: ์กีฬาโววีนัมเนี่ยเป็นมาร์เชียลอาร์ตจริงๆมาร์เชียลอาร์ตก็คือศิลปะการต่อสู้นะครับมันสามารถใช้ป้องกันตัวได้จริงนะครับแล้วโววีนัมเนี่ยมันมีเสน่ห์นะครับอย่างที่บอกว่ามันเหมือนสัญลักษณ์ของตาสมาพันธ์ซึ่งมีตราหยินหยางอยู่นะครับมีความอ่อนและแข็งความอ่อนช้อยกับความแข็งแรงปนเปกันอยู่กีฬาหลายอย่างถูกพัฒนาออกไปเป็นสปอร์ตจริงๆเพื่อกีฬาเพื่อการแข่งขันจริงๆแต่ว่าโววีนัมเนี่ยมันสามารถจะใช้ในชีวิตปัจจุบันได้ด้วยป้องกันตัวได้จริง
2: ๆเป็นไงครับใส่ชุดแล้วพอดีไหมครับ
3: พอดีครับ
2: เหมือนใส่ชุดเทควันโดไหม
3: คล้ายๆเลย
2: ครับผมพร้อมยังครับกับบทเรียนโววีนัมก็จะเริ่มให้เรียนพื้นฐานก่อนจะให้เริ่มจากทางเปอร์ฟอร์มานซ์ก่อนนะครับมันจะมีเกี่ยวกับท่าไร่รำการวอร์มแล้วก็การล้มที่ถูกต้องเพราะว่าในระหว่างการเล่นโววีนัมเนี่ยมันมีการทำให้ล้มด้วยถ้าเกิดเราล้มไม่ถูกเนี่ยเราอาจจะ
3: บาดเจ็บได้ครับผมสวัสดีครับ
2: อีกครับผม
3: สวัสดีครับผม
2: ก่อนอื่นเลยนะเรามาเล่นโววีนัมเราทักทายกันแบบสไตล์โววีนัมดีกว่านะเล่นเทควันโดมาเขาทำยังไงเฉลียด
3: อ๋อใช่ผม
2: เล่นมาแล้วแต่เป็นโววีนัมคล้องหากันนะสมมติยิ้มไหลไหลนะครับคล้องแบบนี้นะครับ
3: โอเคครับ
2: โอเคนี่เราเริ่มถือว่าเราเริ่มต้นกันแล้วนะครับทำความรู้จักกันเรียบร้อย
3: ซึ่งตอนลองเนี่ยก็เริ่มจากการแบบวอร์มยืดเส้นยืดสายก่อนตามปกติเพื่อให้กล้ามเนื้อมันแบบยืดเพราะว่าจริงๆแล้วอย่างที่บอกพอมันเป็นกีฬาต่อสู้แล้วมันต้องใช้แบบร่างกายเยอะใช้ความยืดหยุ่นเยอะมันต้องแบบกระโดดต้องตีลังกาต้องเตะต้องต่อยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราต้องยืดกันก่อนซึ่งพอยืดเสร็จปุ๊บก็เริ่มทำท่าเบสิก
4: โววีนัมเราจะเทคทีละขาทุกท่าท่าดองชึงทั้งหมด21ท่าหรือท่ากระโดดของโววีนัมจะไม่มีการโดด2ขาเด็ดขาดทุกท่าเราจะเทค1ขาหมดอันนี้เป็นท่าวอร์มเทคขวาซ้ายขึ้นมานะครับดูอีกทีนะครับโอเคขึ้นมาอยู่ข้างหน้าเลยมาอยู่กับพี่พีทเลยไปนี่2ทีไปแล้วก็ไปไปแล้วเดินกลับไปรอบที่2ไปนี่เทคขึ้นทีละขาครับเราขึ้นขวาก่อนเออใช่
3: โอเค
4: อันนี้เป็นท่าวอร์มกางขาออกนะครับกางขาตึงนะครับมันเป็นท่าหนึ่งที่เราใช้ในการโชว์เพอร์ฟอร์มานซ์เป็นท่าหลับท่าเตะ1 2 3ประมาณนี้มันเป็นพาร์ทหนึ่งในการโชว์ของดอกชิงชายนะครับโอเคขอบคุณครับพร้อมไปไปท่าต่อไปแอนหลังนะครับมือกางออกขากางไว้ข้างหลังโอเคพร้อมไปนี่ท่านี้เป็นท่าสำคัญที่สุดโววีนัมเนี่ยถ้าสมมติเวลาเราโชว์เวลาเราจะเดินไปจุดมุ่งหมายที่2แต่ระยะไกลเขาจะไม่ให้เราใช้วิธีการเดินเขาให้เราใช้วิธีการหมุนหน้าเช่นโชว์ฟันโชว์เสร็จปั๊บปรากฏว่าอาวุธตกไกลเป็นท่าบังคับเราจะไม่วิ่งไปหยิบอาวุธเราจะใช้วิธีม้วนหน้าไปหยิบอาวุธ
2: โอ้โห
4: ดีขึ้นไหมแล้วเราดูอีกทีครับเออดีขึ้นตบมือโอเคมาพร้อมนะครับม้วนหน้าไปไขว้นั่ง
3: เอาไหล่ซ้ายลง
4: นี่แขนไปใช่และ
3: เตะขาข้าม
4: ไปเดี๋ยวไขว้ขาไม่ไขว้หลังดีขึ้นไหมใช่มือข้างนี้อยู่นะอันนี้เป็นท่าล้มบังคับของโววีนัมเขาเรียกว่าตบแมวอันนี้สมมติเวลาเราทำบนเบาะนิ่มง่ายมากคนนะครับลองดูเตะ
3: ปึ๊บ
4: แล้วโดดครั้งนี้โดดข้ามขาเตะขึ้น
3: ปึ๊บ
4: แล้วโดดข้ามแต่

0: ่มือต้องลงก่อนครับ
1: โอเค
0: ในแง่ของโมเมนตัมจริงๆเวลาลงอ่ะครับเข่าจะไม่ลงเราจะลงท่าน
1: หรือ
0: เราจะลงท่านี
1: ้แต่บอดี้จะไม่ลง
0: แมวมันลงคือแค่มือกับเท้าสี่ขาเพราะฉะนั้นบอดี้จะไม่ลงพื้นเลยโอเคลองให้มันกลายเป็นจังหวะเดียวกันโอเคท่าต่อไปเป็นแมวหน้าโอเคอ่ะแมวหน้าอ่ะมาลองดูลองบอกนิ่มนะโอ้โหสวยสวยสวยมามามาอยากลองบอกบ้างไหม
2: มันจะต่างกันครับ
0: ไม่แต่นั่นแค่เซฟกว่าแค่นั้นเองเหมือนตอนเรียนเบสิกจะเล่นอนุกันจะส่วนใหญ่โอ้ดีครับดีครับดีครับอ่ะไปถ้าวอมถ้าวอมลุ้มหน้าธรรมดาเลยและมือตั้งวางยกสะโพกขึ้นจะโดดขึ้นมือล็อกยกสะโพกได้เวลาโชว์จริงมันจะเป็นอย่างนี้สมมุติผมโดนพี่พีทเตะนะ
1: ครับ
0: พี่พีทมาเวลาโชว์จริงสมมุติสวิงปึ๊บปั้งอันนี้ผมอาจจะให้ดู
1: ให้ดู
0: เพราะว่ามันเป็นเริ่มเป็นเบสิกที่ยากละของทีมเพอร์ฟอร์แมนซ์ไป
3: ช็อตแพ้เจ็บ
0: โอเคไปอ่ะใครพี่นัดมา
3: จับไปจับ
0: โอเคอันนี้จริงๆคือท่าวอร์มของโอวินัมเขาจะพูดเบสิกถ้าเหมือนเทควันโดก็คือวิ่งกระโดดแทงเข่าเตะเบสิกอะไรครับอันนี้คือท่าเบสิกของโอวินัม
1: โอเค
0: ซึ่งมันก็จะยาก เพราะว่าจะมีเรื่องของการตีลังกาเยอะขึ้น
1: หลังจากที่เราได้ลองทำท่าเบสิกต่างๆแล้วได้วอร์มเรียบร้อยก็พี่ๆเขาก็สาธิตเพอร์ฟอร์แมนซ์ให้ดูว่าเอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเวลาโวมินัมเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยมันมีแบบไหนบ้างแล้วจริงเวลาเขาที่เขาโชว์กันจริงๆอ่ะมันเป็นยังไงซึ่งตอนได้ดูคือแบบโหเท่เลยอ่ะคือรู้สึกว่าแบบมันไม่ใช่แค่แบบมาต่อยเตะหรือลำโชว์แต่มันคือการแสดงร่วมกันกับคู่ของเรากับทีมของเราที่มันเหมือนดูซีนนึงอยู่ที่แบบมันละสายตาจากใครไม่ได้เลยแล้วก็เหมือนท่าแต่ละท่ามันก็จะมีแบบมีไฮไลท์ของมันอะไรเงี้ยแต่ว่าพอดูเสร็จพี่เขาบอกว่าจริงๆมันไม่ได้ยากขนาดนั้นมันคือเรื่องของเทคนิคถ้าเราได้ไกด์ที่ถูกต้องถ้าเราได้เรียนรู้วิธีการที่ถูกต้องเทคนิคที่ถูกต้องอ่ะมันไม่ยากอะไรเงี้ยหลังจากที่ดูพวกพี่ๆเขาทำก็ถึงเวลาที่ผมต้องลองก็ได้ลองซึ่งมันก็เป็นท่าที่เป็นท่าแบบหนีบคอโอ้โหตอนแรกก็เขาก็สาธิตให้ดูก่อน
0: วันนี้เราพูดถึงแต่ดองชึงดองชึงแต่เรายังไม่เคยเห็นเลยว่าดองชึงคืออะไรถูกไหม
1: ใช
0: ่เดี๋ยววันนี้เราจะให้ดูท่าดองชึง
1: ดองชึง
0: ถังกัง
1: ถังกัง
0: ดองชึงถังกังคือท่าไฮไลท์ของโววินัมเราจะให้นักกีฬาชุดซีเกมมาทำให้ดูเลย
1: ได้ครับ
0: อันนี้คือพี่นิกพี่นัทพ
1: ี
0: ่ปู้พี่พีทซึ่งนี่คือนักกีฬาชุดซีเกมแต่ว่าทั้ง4คนเนี่ยก็มารวมกันได้แบบแปลกมากเหมือนกันพี่นิกเป็นผู้ช่วยผู้กำกับแอคชั่นพี่นัทเป็นทหารแล้วก็เป็นอดีตนักกีฬาฟุตบอลแล้วก็พี่ปู้เป็นนักแสดงช่องวันพี่พีทเป็นสตาร์ฮอลลีวูด
1: ครับ
0: ทั้ง4คนก็คือแบบมาอยู่ในสายแอคชั่นเหมือนกันแต่ว่าก็มารวมๆกัน
1: เยี่ยม
0: อยากลองดูเลยไหมครับ
1: ได้ครับ
0: เดี๋ยวรบกวนโชว์ดองชึงแต่เราจะไม่โชว์ยาวเราอยากให้ดูเป็นคัดเพื่อให้น้องได้สังเกตรายละเอียดได้ชัดขึ้นโอเคมาดูกันครับ
3: พร้อมยิงไปช้า
1: ก็ดูเหมือนพอเห็นทีละสเต็ปอะมันก็ดูง่ายขึ้นนะแต่พอเริ่มทำจริงๆมันเหมือนแบบมันใจนึงมันมีความแบบไม่แน่ใจไม่ค่อยกล้าว่าแบบจะได้ไหมอะไรเงี้ยก็ลองอยู่แป๊บนึงกว่าจะแบบกล้าขึ้นหรือแบบจังหวะตวัดเท้าให้มันถูกอะไรเงี้ยซึ่งพอลองครั้งแรกก็ยังไม่สวยเท่าไหร่ท่ายังไม่ถูกต้องลองอีกจนแบบในที่สุดมันก็ได้แล้วมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยมันคือเสน่ห์มากเลยพอมันทำได้แล้วเราเห็นรู้สึกว่าแบบจังหวะที่เราขึ้นไปอยู่ข้างบนหนีบขาเรียบร้อยแล้วมันจะได้อะมันฟินมากเลยมันเหมือนเราบินได้มันเหมือนเราแบบเราโชว์จบอะเราจบซีนได้อะไรเงี้ยเลยรู้สึก

0: ว่าโหจริงๆถ้ามันฝึกต่อไปแล้วทําท่าที่มันแอดวานซ์ขึ้นได้เรื่อยๆอ่ะเหมือนที่พี่ๆเขาทําได้อ่ะมันคงฟินมากๆแล้วพอในฐานะที่เราเป็นนักแสดงด้วยแล้วเรารู้สึกว่าอันนี้มันมีความแบบคอยแล้วมันมี acting มาผสมอ่ะมันยิ่งสนุกแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นกีฬาที่ถ้าเราแบบจะเล่นต่ออ่ะเราสามารถที่จะต่อยอดได้เพราะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามีแบบเบสิกตรงนี้อยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่เขาก็บอกว่าด้วยความที่เราเป็นคนตัวเล็กน้ำหนักเบาอ่ะการเล่นแบบสายเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็เหมาะกับเราอะไรเงี้ยซึ่งเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยก็น่าจะเล่นได้นะพอมันลองจริงๆอะไรเงี้ยได้ลองสายเพอร์ฟอร์แมนซ์จบก็พี่ป่าก็ให้ลองอีกอันนึงก็คือเป็นแบบต่อสู้
1: เดี๋ยวเรามาทําความเข้าใจกันง่ายๆเลยนะครับอย่างที่เห็นเนี่ยคือชุดมันอาจจะใช้คล้ายเทควันโดแต่เทควันโดไม่มีนวม
0: ไม่มีนวม
1: ถูกมั้ยเพราะเทควันโดมันต่อยหน้าไม่ได้แต่โววีนัมเนี่ยมันต่อยหน้าได้นะครับหลักการเลยคือเดี๋ยวเราจะมีชุดเกราะนะชุดเกราะเนี่ยก็เหมือนเทควันโดเลยนะครับ
0: เดียวก
1: ัน
0: เลย
1: แล้วก็ใส่สนับแขนสนับขาแล้วก็มีเฮดการ์ดแต่ว่าสิ่งที่เพิ่มมาคือนวมโววีนัมเนี่ยต่อยหน้าเนี่ยได้1แต้มเตะตัว1แต้มเตะหัว2แต้มนี่คือในเรื่องของการทําแต้มจากมือนะ
0: ครับ
1: นะครับนอกจากนั้นก็ยังมีการจับแบบโววีนัมนะครับอย่างเช่นสมมุติเตะมาเนี้ยถ้าไปจับแบบมวยไทยอย่างงี้ไม่ได
0: ้ฟาวล์อ
1: ย่างงี้ผิดกติกาเค้าจะเตือนกรรมการจะเตือน3ครั้งจะตัด2แต้มนะครับแล้วถ้าเกิดเตือน3ครั้งตัดเค้าเรียกว่า1รีมายด
0: ์ครับ
1: 3รีมายด์จะเป็น1วอร์นิ่งถ้าโดน3วอร์นิ่งโดนไล่ออกเลยแต่ว่าจับได้ในแบบของโววีนัมคือ
0: จะไม่
1: ช้อนแบบนี้ไม่นี่เค้าเรียกวงในเราจะช้อนวงนอกมุดเตะมาปึ๊บอย่างงี้นะครับอีกมือนึงขวางหน้าดันล้มลงไปอย่างเงี้ยได้แต้มมือนี้ดันที่หน้ามือนี้ช้อนถ้าสมบูรณ์เค้าล้มแรงจะได้2แต้ม
0: โอ้ดูความแรงด้วย
1: ใช่แต่ว่าสมมติว่าเตะมาปึ๊บแค่จับแบบนี้ปุ๊บแต่แบบล้มไปแค่นี้อย่างนี้เราได้แค่1แต้มคือท่าไม่สมบูรณ์แต่คือล้ม
0: ก็คือ
1: 1แต้มตีเป็นล้มไปเพราะว่าในระหว่างที่เราสู้กันอย่างเงี้ยสู้กันมุดเตะต่อยมาใครคนนึงเสียหลักล้มไปปุ๊บสมมติล้มลงไปมือแตะพื้นเสีย1แต้มจำไว้เลยว่าล้มเสีย1แต้
0: ม
1: นะครับแล้วก็เราอยู่ในบริเวณสีเขียวนี่ใช่มั้ยบริเวณต่อสู้ถ้าคุณออกไปถึงสีดําออกขาเดียวไม่เสียแต้มออก2ขาเสียแต้มออกเสีย1แต้มนะครับมันจะมีสนามเหมือนเทควันโดอ่ะเป็นสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยนะครับถ้าเราออกไปนอกบริเวณต่อสู้เสีย1แต้มต้องออก2ขาออกขาเดียวไม่เป็นไรเพราะว่าถือว่าอยู่ในระหว่างปุ๊บเรายังไม่เสียบาลานซ์สามารถทำดองชิงถังกลางได้ด้วยพี่ทอมบอกว่า21ท่าใช่ไหมครับแต่ว่าในการต่อสู้แบบไฟติ้งเนี่ยอนุญาตให้ใช้ได้แค่6ท่าคือท่าที่อันตรายอย่างเช่นหนีบคอเนี่ยจะไม่อนุญาตให้ใช้ตอนสู้เริ่มต้นด้วยหมัด1 2ก่อนสบายๆนะครับป่ะ1 2
2: ดีครับ
1: 3
2: ดีครับ
1: 4 5
2: 1 2
1: ดี2
2: 1 2ดีครับ
1: 3
2: ปึ๊บดี
1: 4
2: ดี
0: ตอนที่โค้ชป้าบอกว่าโอเคให้ลองเลยลองแบบลองไปเล่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบก็รู้สึกว่าก็ลอง
1: ยิ้มไหลโค้งน้ำเงินพร้อมแดงพร้อมสู้กันเอาเลยครับมาต่อยได้ไปเลยครับไปเตะได้เหมือนเทควันโดไปเออ

0: Yeah.
1: I have one.
0: จับขาได้นะช้อนอ่าโอเคครับพอครับอ่าขอบคุณครับขึ้นมาครับผมอ่ายิ้มไหลไหลโอเคครับขอบคุณครับ
2: ขอบคุณครับ
0: สนุกไหมครับ
2: สนุกดีครับรู้สึกว่ามันถ้าเล่นแบบไม่ต้องกลัวเจ็บอะมันเลย
0: ใช่
2: ก็มีความแบบเถื่อนๆอยู่ถึงจะแบบ
0: เพราะว่ามันจะเป็นกีฬาที่แบบเอาเป็น martial art จริงๆซึ่งมีการเจ็บตัวจริงๆคือมันค่อนข้างจะคล้ายๆกับเทควันโด old school เรื่องว่าเตะเอา

0: impact จริงๆไม่ใช่เหมือนสมัยนี้เป็นแต้มเคลียร์หรือทัชชิ่ง
1: วันนี้ถือว่าครบถ้วน
0: ครบถ้วนนะครับคือหลักของโววินัมอย่างที่บอกว่าเหมือนหยินหยา

0: เด่นด้านอะไรก็อย่าไปทิ้งแต่ด้อยด้านอะไรให้เสริมขึ้นไปส่วนในเรื่องของเปอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยน้องอัดเนี่ยผมเห็นว่าเขาดูดีเลยนะเพราะหนึ่งละบุคลิกเขาหุ่นเขาเนี่ยคล้ายๆกับนักกีฬาเวียดนามต้นตำรับเลยทีมโชว์เนี่ยเขาจะตัวเล็กๆอย่างนี้หมดเลยนึกออกไหมฮะตัวเล็กเนี่ยในทีมโชว์เปอร์ฟอร์แมนซ์มันจะได้เปรียบในเรื่องของการกระโดดหนีบการเอ็กซ์เซอร์ไซส์ทั้งหลายแหละคือยิ่งตัวเบาก็ได้เปรียบมันง่ายต่อคู่แสดงด้วยในการเซฟแล้วกันหรือซัพพอร์ตกันอย่างเงี้ยครับผมน้องอัดเนี่ยถ้าผมให้ดูแล้วเนี่ยเขาน่าจะเหมาะกับเปอร์ฟอร์แมนซ์มากกว่าเพราะเขามีความคล่องแคล่วสามารถดองชึงเขาก็ทำได้ดีเลยนะฮะพอตัวเขาเบาผู้เซฟเนี่ยเขาก็สามารถแอคชั่นออกมาได้เต็มที่สมมุติว่าเขากระโดดหนีบ flying scissor kick หรือดองชึงถังกังเนี่ยไปให้ที่คู่ของเขาคู่เขาก็สามารถตีลังกาม้วนรับ acting ลงไปเหมือนกับโดนหนีบจริง
1: ๆเคยจริงถ้าผมอยากเล่นต่อเนี่ยแบบต้องมาฝึกอีกเยอะไหม
0: ก็คือถ้ามีพื้นฐานแล้วเนี่ยก็เราก็สามารถมาเริ่มต่อได้เลย
1: เริ่มเทคนิค
0: ใช่ครับคือเบสิกเนี่ยคือถ้าเราเล่นเทควันโด4อย่างน้อยเราเตะเป็นแล้วแหละแต่เราก็ต้องมาทำความเข้าใจเรื่องกฎกติกาในการทำแต้ม
1: คือจริงๆมันเหมือนถ้าจะเล่นต่อคือมันเริ่มลงแบบเทคนิคต่างๆ
0: ใช่ครับก็เอาจริงๆแล้วก็คือต้องมีความฟิตระดับนึงแล้วก็ต้องเข้าคู่บ่อยคือจะเตะแต่กระสอบเตะแต่เป้ามันไม่เหมือนเตะคนจริง
1: แล้วอย่างพี่ป่าครับทำไมถึงสนใจกีฬานี้ตั้งแต่แรกแล้วเราเป็นจุดที่แบบทำให้เรา
0: จุดที่ทำให้เราเริ่มสนใจก็คือตอนนั้นน่ะคือเล่นเทควันโดมาเกือบ30ปีแล้วนะครับอายุ46แล้ว
1: โอ้
0: ครับผมตอนนั้นน่ะเมื่อก่อนเล่นโอสคูลเราเล่นเทควันโดเป็นมาร์เชียลอาร์ตใช่มั้ย
1: ครับ
0: มันเตะโอเคแรงเรารู้สึกว่ามันคือป้องกันตัวได้จริงๆเราเล่นมาร์เชียลอาร์ตเล่นกีฬาศิลปะการต่อสู้เพราะเราอยากไว้ใช้ป้องกันตัวจริงๆไม่ใช่เทควันโดไม่ดีนะครับเพียงแต่ว่าเนื่องจากว่าชาติสมาชิกเยอะนึกออกมั้ยฮะการแข่งขันแล้วการแบบวันเดียวจบเนี่ยเทควันโดเขาต้องเซฟนักกีฬาคือท่าทางในการเตะมันเป็นสปอร์ตไปแล้วมันไม่ใช่มาร์เชียลอาร์ตละพอเปลี่ยนกฎกติกาแบบนี้สรีระนักกีฬาก็มีผลพี่เราก็รู้สึกว่ามันเป็นอีกกีฬาละสรีระเราไม่ได้แล้วเราคุ้นเคยเราหัดมาแบบนี้เขาบอกว่าโววินัมมีความคล้ายกับเทควันโดและมวยไทยเราก็เลยลองไปหันเล่น
2: เรามาจากสายต่อสู้ก่อนเมื่อกี้ได้ลองต่อสู้ใช่ปะตอนนั้นเราไปแข่งแล้วเราได้ที่3กลับม
1: า
2: แล้วก็ได้เห็นโชว์ของต่างประเทศก็ชอบแล้วพอเริ่มประเทศไทยเริ่มทำทีมโชว์ขึ้นมาพี่ป้าก็เลยบอกว่าช่วยมาหน่อยช่วยมาแบบลองหน่อยอะไรเงี้ยเราก็รับผิดชอบตรงจุดนั้นแล้วก็เลยลงมาอยู่ทีมโชว
1: ์
2: ก็เลยอยู่ทีมโชว์ยาวมาเลย
3: ตอนแรกจริงๆก็ยังไม่ชอบอะไรครับแต่พอได้มาฝึกแล้วมันมีความพิเศษในช่วงท่าลำหรือท่าพิเศษเรื่องการแบบว่าผัดผลและการในการโดดหนีบคอดองเชิงอะไรเงี้ย
4: พอมันได้เหรียญกลับมามันก็โอเคก็เลยต่อยอดพวกผมมาหลายคนแล้วก็เลยฟอร์มทีมกันทั้งหมด
1: ครับผมอยากรู้ว่าแบบจริงๆแล้วเหมือนเมื่อกี้พี่บอกทุกคนทําแบบคนละอาชีพกันใช่มั้ยครับแล้วจริงๆมันรวมกันได้ยังไง
2: ต้องเล่าอย่างก่อนว่าตัวพี่เองเล่นละครใช่ป่ะ
1: ครับ
2: แล้วก็จะแบบรู้จักกับปู
3: ้
2: รู้จักกับพีทเนี่ยรู้จักเพราะว่าพีทเคยทํากํากับแอคชั่นในกองละครไทยปู้นี่คือมาเรียนคิวบูกับเราก็เลยรู้จักแล้วพอได้รับโอกาสจากพี่ปาว่าลองดูทำทีมขึ้นมาเพื่อแข่งชิงแชมป์ประเทศไทยถ้าชนะชิงแชมป์ประเทศไทยก็จะมีโอกาสคัดตัวทีมชาติอะไรเงี้ยก็เลยลองฟอร์มทีมรวมกันดูครับเราตั้งเป้าติดทีมชาติกันหมดแล้วนะ
3: ใช
2: ่ไม่เคยมีใครตั้งเป้าต่ำกันเลยเพราะเราคุยกันแล้วว่าเราอยากไปแข่งต่างประเทศพร้อมกันทั้งทีมถ้าไม่ใช่ทีมเราหลุดไปแม้แต่คนเดียวพวกเราก็จะรู้สึกว่าเราก็ไม่อยากแข่ง
1: คืออย่างตอนนี้ทุกคนก็ยังทำอาชีพควบคู่ไปกับการเป็นนักกีฬา
2: ใช่ครับอาชีพหลักของท็อปกับปู้คือการเป็นนักแสดงอาชีพหลักของพี่พีคือการไปเล่นหลังนอกซึ่งก็จะมีฟีลลิ่งพี่พีจะแบบพี่เดี๋ยวผมต้องหายไป2เดือนนะอ่ะอย่างเราสัมภาษณ์กันวันนี้อีกไม่เกิน15วันเนี่ยพี่พีจะบอกพี่พีจะไปอเมริกา2เดือนนะพวกเราก็บอกว่าพี่พีครับพี่พีซ้อมเองอยู่ทางนู้นวิดีโอคอลมาท็อปกับผมนะครับอะไรอย่างงี้
3: ดองชิงบลูทูธเคยเนี่ย
2: รู้จักการซ้อมบลูทูธไหม
3: เฮ้ย
2: อันจริงๆมันคือมันเหมือนตลกนะแต่ว่าเมื่อหายไปคนหนึ่งอ่ะพวกเขาก็ซ้อมกันได้โดยพวกเขาจะจินตนาการว่ามีพี่พีทอยู่ตรงนั้น
1: แต่ไม่มีคนซ้อม
2: แต่ไม่มีเขาก็ซ้อมกันสามคนก็เรียกการซ้อมบลูทูธ
1: เจ๋ง
3: จริง
1: แล้วอย่างถ้าพูดถึงตอนนี้คอมมูนิตี้ของคนที่เล่นโมวินัมจริงถือว่ามีเยอะไหมครับ
0: คือเอาจริงมีคนสนใจเยอะนะครับคือแต่ว่าอันนี้เราก็ต้องโทษอะไรไม่ได้มันอยู่ที่สถานการณ์โควิดด้วยจากปีแรก

0: แข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยเมื่อปลายปี2020นะฮะมีคนเข้าร่วมแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยประมาณ50คนนะครับปี2021มีคนเข้าร่วมแข่งขันเกือบ100คนก็เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวสโมสรสมาชิกก็เพิ่มขึ้นอีกหลายสิบสโมสรนะครับนี่ขนาดอยู่ใต้สถานการณ์โควิดเนาะคิดว่าถ้าเกิดว่ามันเราผ่านพ้นจากสถานการณ์โควิดไปได
1: ้
0: อะ
1: ก็น่าจะ
0: มันน่าจะมีความนิยมมากกว่านี้แล้ว4เกมภาพที่ออกไปประชาชน คนไทยหลายๆคนก็เห็นแล้วเฮ้ยมันเป็นกีฬาที่มีใน4เกม
2: ก็คือหลังจากที่ไปแข่ง4เกมมามันก็ยังมีเอเชียนเกมมันยังมีชิงแชมป์โลก
3: ชิงแชมป์โลกแชมป์เอเชีย
2: มีแชมป์เอเชียใช่มั้ยพี่แล้วก็ยังมีปีหน้าอีก4เกมปีหน้าอีกยังมีกำลังอยู่ตราบใดที่ยังมีกำลังมีลมหายใจก็ไปให้สุดแน่นอน
3: ก็คือเหรียญกะว่าจะต้องได้เหรียญทองให้ครบทุกแมตช
2: ์ใช่หวังเหรียญทองทุกแมตช
4: ์เหมือนกันครับความคิดเหมือนกันทั้งทีมแล้วก็อีกอย่างนึงคือความหวังคืออยากมาเป็นโค้ชด้วยพอเราไปถึงจุดสูงแล้วกลับมาเราก็มาแบบถ่ายให้เด็กรุ่นหลังต่อคนต่ออะไรแบบนี
3: ้ตอนนี้โฟกัสของท็อปคือท็อปอยากทำให้โววินัมเป็นกีฬาที่รู้จักในแง่ของสากลในประเทศไทยเพราะเรารู้สึกว่าคนไทยมีศักยภาพมากที่จะเล่นกีฬานี้เพียงแต่ว่ามันยังไม่แพร่หลายแล้วก
1: ็ยังไ
3: ม่เป็นที่รู้จักซึ่งเราอยู่ในยุคที่เป็นนักกีฬาเทควันโดทีมชาติมาก่อนแล้วเราก็อยู่ในจุดที่เทควันโดยังไม่แพร่หลายแบบนี
1: ้
3: พอทุกอย่างมันเริ่มเข้าที่อะครับกีฬาแบบนี้มันตอบโจทย์กับคนไทยถามว่ากว้างไหมกว้างแต่ยังไม่มากก็ต้องพึ่งรายการต่างๆพึ่งสื่อต่างๆที่จะเข้ามาช่วยสนับสนุนและผลักดันกีฬาโววินัม
1: แล้วจริงๆอยากรู้ว่าสุดท้ายถ้าแบบคนที่ดูอยู่แล้วเขาแบบอยากมาเล่นพี่ท็อปหรือแบบพี่ปู่พี่พีชแบบอยากแนะนำหรือว่าเขามาจอยที่ไหนได้บ้าง
3: เราต้องบอกอย่างนี้ก่อนถ้าสำหรับ performance team อะครับตอนนี้ถ้าทีมที่รู้จักท่าถูกต้องได้รับการอบรมจากต่างประเทศหรือมีความพร้อมที่สุดก็คือที่นี่ที่ Star Wovinam ตรงสนประชาชื่นนะครับ
1: ครับ
3: แต่ถ้าต่อสู้ก็จะเป็น process ที่ชัดเจนที่สุดคือของพี่ป่าน
0: อกจากนั้นคือตอนที่เราจัดฝึกอบรมผู้ฝึกสอนก็มีผู้ฝึกสอนจากเนี่ยที่เปิดโรงยิมเทควันโดมวยไทยเนี่ยเขาก็มาอบรมเพียงแต่ว่าอันนี้ก็ต้องไปดูว่าเขาไปต่อยอดยังไงเขาไปเปิดหลักสูตรในโรงยิมเขาหรือเปล่าม
3: ันคือกีฬาของคนรุ่นใหม่ที่รักในมาร์ชัลอาร์ต
1: แต่ผมมาเล่นผมว่าแบบมันมีเสน่ห์มากเลยนะไม่ถึงว่าโอเคพอเราเป็นนักแสดงด้วยแล้วเรารู้สึกว่าพอมาเล่นอันเนี้ยมันเหมือนแบบเฮ้ยมันแบบ
3: นึกภาพว่าถ้าสมมติถ่ายละคร
1: แล้ววิ่ง
3: โดดหนีบคอได้นี่คือหล่อมาก
1: เท่เลย
3: รับกำกับนะครับทีมผมรับกำกับแอคชั่น
1: กำกับแอคชั่นครับ
2: รับแสดงด้วย
1: ช่วงวันนี้ก็รู้สึกว่าแบบ enjoy กับการได้มารู้จักโววินัมแล้วก็ได้มาลองเล่นมากๆภาพแรกที่เราคิดไว้กับภาพที่วันนี้หลังจากที่เราได้มาลองเล่นมันแบบมันคนละภาพกันเลยแล้วความรู้สึกมันแบบรู้สึกดีมากเลยที่ได้มารู้จักกีฬาเนี่ยเอาจริงดีใจมากเลยนะที่วันนี้ได้มาเล่นกีฬาเนี่ยแล้วรู้สึกว่ามันเป็นกีฬาที่ถ้าเรารู้จักตั้งแต่เด็กอ่ะเราคงเลือกที่จะเล่นมันซึ่งจริงๆตอนนี้หมายถึงหลังจากที่เรามาลองวันนี้ถ้าถามว่ามันเป็นกีฬาที่เราอยากเล่นต่อไหมก็เป็นกีฬาที่เราอยากเล่นต่อก็คิดว่าถ้าใครมีโอกาสนะครับก็ลองมาเล่นโววินัมมารู้จักกีฬานี้แล้วก็มาลองดูผมว่ามัน

าวโสดมีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมมากกว่าคนที่แต่งงานแล้วจริงไหมคำตอบคือจริงครับแต่ว่าไม่ 100% ไม่เสมอไปนะครับเพราะว่าจากการศึกษาโดยรวมเนี่ยจากคนเป็นแสนแสนคนเนี่ยเราพบว่าคนที่ไม่แต่งงานเนี่ยมักจะเป็นคนที่ร่างกายเนี่ยรับฮอร์โมนเพศเป็นระยะเวลายาวนานกว่านะครับเพราะฉะนั้นเราถึงพบว่าคนที่แต่งงานก็ไม่พอนะครับแต่งงานต้องมีบุตรด้วยนะครับมีบุตรก็ต้องมีที่อายุน้อยด้วยนะครับแล้วถ้ามีก็มีหลายคนด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นแต่งงานที่อายุ20กว่ามีลูกสัก2คน3คนนะครับมีลูกแล้วก็ต้องให้นมลูกด้วยตัวเองด้วยนะครับคนกลุ่มนี้เป็นคนกลุ่มที่มีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมน้อยนะครับในทางกลับกันในกลุ่มคนที่ไม่ได้แต่งงานหรือแต่งงานที่อายุเยอะแล้วแต่งงานแล้วไปมีลูกที่อายุ35 37 40อาจจะมีลูกแค่คนเดียวแล้วไม่ได้นมลูกด้วยตนเองอีกในกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่มีโอกาสพบมะเร็งเต้านมมากกว่าคนกลุ่มแรกที่ผมพูดถึงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตัวเลขนี้เป็นตัวเลขแค่ประเมินความเสี่ยงนะครับและความเสี่ยงที่แตกต่างกันทำให้เราต้องตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในอายุที่แตกต่างกันและอาจจะใช้กรรมในการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมที่แตกต่างกันด้วยครับ

สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการซีรีส์ราชเดอะไลฟ์นะครับกับซีรีส์ที่มีชื่อว่ามองโรคในแง่ดีโรคที่ว่านี้หมายถึงว่าโรคภัยไข้เจ็บนะครับไม่ใช่โรคกลมๆที่เราอยู่กันนี่นะครับโรคแรกที่เราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักนี่นะครับเป็นโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นในหมู่นักกีฬาครับมันจะเป็นโรคอะไรมันจะบาดเจ็บขนาดไหนตอนนี้มีผู้ให้คำตอบพร้อมอยู่แล้วครับเราไปพบกันเลยครับ

0: มสังเกตด้านผนังนี่นะครับก็จะมีภาพของนักกีฬา
1: ครับ
0: อันนี้คืออะไรฮะ
2: ก็เป็นคนไข้หรือว่าเป็นนักกีฬาที่ครูบาอาจารย์เราของที่คลินิกเนี่ยดูแลกันมาตั้งแต่รุ่นอาจารย์อาวุโสมา
0: เป็นนักกีฬาทีมชาติทั้งนั้นเลยนะฮะนี่คุณแทมมี่ก็มีด้วยนะฮะแสดงว่าคนที่เล่นกีฬาเนี่ยจะบาดเจ็บกันทุกคนเลยเหรอฮะ
2: นักกีฬาในระดับแข่งขันจริงจังเนี่ยเขามีการใช้งานร่างกายเยอะนะครับฉะนั้นบางคนอาจจะไม่ได้เกิดอุบัติเหตุขึ้นแต่จะมีการบาดเจ็บจากการที่ใช้งานมากของร่างกายส่วนต่างๆเนี่ยครับซึ่งก็ต้องดูแลกันจึงไม่แปลกที่ว่าจะมีนักกีฬาหรือว่ามีคนไข้ที่ดูแลกันเป็นระยะยาว
0: แสดงว่านักกีฬา1คนเนี่ยนอกจากตัวโค้ชผู้ฝึกสอนแล้วเนี่ยยังต้องมีคุณหมอมีเขาเรียกว่านักกายภาพบำบัดนักวิทยาศาสตร์ทางการกีฬาดูแลนักกีฬาคนนั้นควบคู่กันไป
2: ซึ่งในระดับนักกีฬาทีมชาติอะไรของเราก็มีอยู่แล้วนะครับซึ่งอาจารย์ของเราก็เป็นที่ปรึกษาของทางการกีฬาแห่งประเทศไทยด้วยดูแลนักกีฬาที่ฝึกซ้อมหรือว่าไปแข่งขัน
0: แสดงว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเขาเรียกว่าวิทยาศาสตร์ทางการกีฬา
2: ใช่ครับ
0: เพื่อทำให้นักกีฬาแต่ละท่านนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าแสดงศักยภาพแสดงความสามารถขีดสูงสุดของร่างกายที่เขาจะสามารถทำได้
2: ก็ต้องเค้นความสามารถให้เขาได้โชว์ความสามารถให้ดีที่สุด
0: ครับ
2: อีกทั้งเวลาถ้าบาดเจ็บก็ต้องทำยังไงก็ตามให้นักกีฬาเนี่ยกลับมาฟื้นตัว
0: เ
2: ล่นได้เร็วที่สุดนะครับ
0: ท่านนี้กำลังทำอะไรอยู่ครับ
3: อ๋อ
0: สวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีนะครับ
2: อันนี้คุณวัสุคมเป็นนักกายภาพบำบัดของเรานะครับ
0: ฮะ
2: คุณวัสุคมหรือคุณน้ำนี่ก็จะดูในเรื่องของการให้การรักษาในส่วนของการทำกายภาพบำบัดเดี๋ยวคุยกับคุณน้ำเองเลยกันนะครับว่ามันทำอะไรได้บ้างครับไอ้เครื่องไม้เครื่องมือ
0: ตอนนี้เรากำลังทำอะไรกันอยู่ครับเห็นมีเจลอะไรเต็มหัวเข่าไปหมดเลยครับ
3: ครับเครื่องนี้จะเป็นเครื่องอัลตราซาวด์นะครับจะช่วยลดอาการบาดเจ็บหลังจากที่เล่นกีฬาได
0: ้
3: นะครับเช่นอย่างพี่คนนี้เขาวิ่งออกกำลังกายมาแล้วเกิดเจ็บเข่านะครับเครื่องนี้มันจะช่วยทำให้การบาดเจ็บหายไวมากขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยลดอาการปวดได้นะครับจากที่สมมติว่าจะหายสักเดือนนึงก็อาจจะเหลือแค่2อาทิตย์ก็หายแล้ว
0: ด้วยเครื่องนี้เหรอฮะ
3: ใช่
0: มันทำงานยังไงมาถึงหายเร็วได้ขนาดนั้นครับ
3: ก็มันจะเป็นเครื่องที่ปล่อยคลื่นเสียงลงไปได้ลึกประมาณ 4-5 ซม
0: ครับ
3: เพื่อไปกระตุ้นให้พวกเนื้อเยื่อที่บาดเจ็บมันหายไวขึ้นทำให้เซลล์มันได้รับสารอาหารมากขึ้น
0: โอ้โหนี่แบบไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะฮะว่าเซลล์พอได้
2: รักษาระดับเซลล
0: ์เซลล์พอได้อาหารมากขึ้นมันก็จะหายเร็วถูกต้องไหมฮะ
3: ใช่ครับ
0: แล้วอาหารของมันคืออะไรฮะไอเจลนี่ฮะ
3: ก็มันช่วยให้การไหลเวียนเลือดดีขึ้นนะครับพอเลือดไหลมาตรงนี้เยอะๆมันก็พาสารอาหารมาได้มากขึ้น
2: หลักการก็คือการให้ความร้อนลึกเหมือนกับเวลาเราประคบร้อนเนี่ยมันร้อนตื้นแต่ไอเครื่องมือเหล่านี้มันเป็นความร้อนลึก
0: เป็นคลื่นลงไป
2: ซึ่งนักกายภาพบำบัดเนี่ยก็จะมีบทบาทกับเราในแง่ของการลดการปวดช่วยกระตุ้นการซ่อมแซมหรือว่าคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องของวงการเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวไม่ดีก็มีนักกายภาพบำบัดเนี่ยช่วยในการที่จะทำให้ข้อต่างๆเนี่ยเคลื่อนไหวได้ดีขึ้น
0: อันนี้คือการรักษาแล้วก็กายภาพบำบัดถูกต้องไหมฮะ
2: ใช่ครับ
0: แล้วกีฬาบางประเภทมันต้องใช้กล้ามเนื้อที่แบบมันเป็นกล้ามเนื้อที่ในชีวิตประจำวันไม่ได้ใช้อย่างตีกอล์ฟมันจะใช้กล้ามเนื้อด้านข้างใช้สะโพกบิดถูกไหมฮะกายภาพบำบัดรวมถึงวิทยาศาสตร์ทางการกีฬานี่มันช่วยได้เยอะไหมฮะว่าฝึกกล้ามเนื้อด้านข้างอะไรอย่างเงี้ยฮะ
2: พวกนี้มันจะต้องเป็นพื้นฐานมาตั้งแต่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การกีฬาชีวกลศาสตร
0: ์
2: ว่าคุณเคลื่อนไหวในวงสวิงของกอล์ฟเนี่ยมันใช้กล้ามเนื้อมัดไหนบ้างข้อมันเคลื่อนไหวอย่างไรแล้วเราก็มาดูว่าจะต้องเสริมตรงไหนอันนี้ก็จะมีทั้งส่วนของกายภาพบำบัดด้วยแล้วก็มีเรื่องของนักวิทยาศาสตร์การกีฬาหรือว่าเทรนเนอร์มาช่วยในการที่จะฝึกส่วนต่างๆด้วยครับ
0: แสดงว่าทุกคนทุกฝ่ายต้องทำงานไปพร้อมๆกัน
2: ครับ
0: แล้วถ้านักกีฬาบาดเจ็บ
2: ครับ
0: ก็ต้องช่วยกันดูแลไปพร้อมกันเถอะ
2: ใช่ครับเพราะว่าเราต้องเหมือนกับนักกีฬาก็เล่นเป็นทีม
0: เป็นทีมเลย
2: ทีมแพทย์ก็เป็นทีมเหมือนก
0: ัน เป็นทีมเหมือนกัน
2: มีหมอมีนักกายภาพบำบัดมีนักวิทยาศาสตร์การกีฬามีคุณพยาบาลมาช่วยดูแลกันคนไข้บางรายเนี่ยก็จะมีปัญหาว่าหลังการบาดเจ็บมีการยับยั้งของกล้ามเนื้อจะเห็นว่าคนไข้บางคนเนี่ยกล้ามเนื้อต้นขารีบหลังข้อเข่าบาดเจ็บพวกนี้ก็อาจจะใช้เครื่องมือในการช่วยในการกระตุ้นกล้ามเนื้อได้ทำให้การตอบสนองต่อการบริหารเนี่ยเร็วขึ้น
0: หมายถึงว่ากล้ามเนื้อรีบคือจากปกติที่ขาเนี่ยได้ใช้ออกกำลังกายเดินนู่นเดินเหินมันมีกล้ามเนื้อปกติอยู่แล้วแต่เมื่อไหร่บาดเจ็บปั๊บขาข้างนั้นมันก็ไม่ค่อยได้ใช้งานกล้ามเนื้อที่เคยแข็งแรงมันก็จะรีบลงไป
2: ครับมี2เหตุผลก็คืออย่างที่คุณจิ๊บบอกอย่างหนึ่งก็คือไม่ได้ใช้ทำให้รีบ
0: ไม่ได้ใช้
2: กับอีกอย่างเป็นกลไกทางสมองมีการบาดเจ็บเกิดขึ้นเกิดการส่งสัญญาณบางอย่างไปที่สมองเราทำให้เกิดการยับยั้งกล้ามเนื้ออ
0: ัน
2: นี้ก็เป็นเหตุ
0: สมองยับยั้งให้กล้ามเนื้อมันรีบอ่ะ
2: รีบ
0: เอาทำไมอย่างนั้นนะฮะ
2: เพราะเหมือนกับว่าไม่อยากจะให้ใช้ส่วนที่มีการบาดหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งในข้อมูลบางอย่างเนี่ยเรายังไม่รู้ทั้งหมด
0: แต่นี่มันเป็นกลไกของธรรมชาติถูกไหมฮะ
2: ใช่ครับ
0: ผมว่าส่วนนี้กำลังจะไม่สบายอ่ะไปดูแลส่วนอื่นก่อนส่วนนี้ให้พักก่อนอะไรเงี้ยเหรอฮะ
2: อันนี้ก็
0: เป็นไปได้
2: ความพยายามที่จะคิดเหตุผลอธิบายนะ
0: เราก็เลยใช้เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อ
2: กระตุ้นกล้ามเนื้อเพื่อให้กล้ามเนื้อมีการทำงาน
0: มันก็แล้วแต่เคสนักกีฬาของหรือว่าผู้ป่วยแต่ละท่านจะไม่เหมือนกัน
2: ใช่ครับ
0: ก็ต้องมาดูเป็นรายไปว่ารายนี้มีปัญหาอะไรยังไงใช่ไหมครับ

0: ูฝั่งนี้ยังพอเข้าใจได้นะฮะว่าเหมือนกับรักษาคนไข้หลังจากการผ่าตัดแต่ถ้ามองฝั่งนี้เนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับเหมือนกับฟิตเนสเลยฮะคุณหมอมันแน่ใจเหรอว่านี่คือโรงพยาบาลฮะมันเป็นฟิตเนสตามโรงแรมหรูๆเลยนะฮะ
1: อันนี้ก็คือเป็นส่วนของการเสริมสร้างกล้ามเนื้อหรือว่าสมรรถภาพของระบบไหลเวียนโลหิตให้นักกีฬามีความพร้อมในการที่จะกลับไปเล่นกีฬาหรือว่าช่วยเหลือตัวเองในการที่จะหายจากการบาดเจ็บนะครับ
0: อย่างที่เราคุยกันตั้งแต่ในห้องเมื่อสักครู่นี้ว่าเวลาคนทั่วไปเวลาเขาจะเสริมสร้างก็แค่ขยับแข้งขยับขาวันละ 3-5 เซตแต่ถ้าเป็นนักกีฬาแล้วเนี่ยคือเท่านั้นไม่พอมันก็ต้องเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้มันมากยิ่งขึ้นเพราะว่าขอบเขตการใช้งานร่างกายของเขามันสูงกว่าคนทั่วไป
1: ใช่ครับแต่ว่าของเราเนี่ยก็จะเป็นในลักษณะของ medical grade หมายความว่าเครื่องออกกำลังกายต่างๆเนี่ย ความสามารถในการตั้งน้ำหนักมันก็จะถี่ขึ้น เพื่อที่จะเราปรับทีละนิดได้ หรือว่าเซตวงการเคลื่อนไหวได้ว่าอยากจะให้ขยับมากน้อยแค่ไหน
0: นี่คือเครื่องอะไรฮะ
1: อันนี้เป็นเครื่องไอโซไคเนติกนะครับเป็นเครื่องทดสอบกล้ามเนื้อ
0: ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
1: ใช่
0: ผมจะต้องยังไงฮะขึ้นไปนั่งอะไรยังไงครับ
1: เดี๋ยวต้องรู้จักกับคนที่มาช่วยทดสอบให้เรานะครับก็คือเป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับก็เป็นน้องกาญจนานะครับเดี๋ยวเชิญเลยครับ
0: เชิญเลยครับสวัสดีครับคุณกาญจนา
2: สวัสดีค่ะ
1: น้องกาญจนาหรือว่าน้องเจี๊ยบนะครับ
0: คุณเจี๊ยบนะ
1: ครับผมเป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬาของเรา
0: เครื่องนี้คือมันต้องเริ่มต้นยังไงครับคุณเจี๊ยบครับที่จะทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อผมเนี่ยฮะ
2: เริ่มแรกนะคะ
0: ผมขึ้นกันเลยนะ
1: เชิญเลยครับ
2: เชิญนั่งเลยค่ะนั่งค่ะพี่นั่ง
0: ทางด้านนี้นะฮะ
2: ค่ะ
0: นั่งนะครับ
2: ค่ะ
0: ต่อไปขั้นตอนต่อไปไงครับ
2: ขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวหนูจะปรับเบาะให้เหมาะกับสรีระของพี่นะคะ
0: ครับโอ้โหคุณผู้ชมครับมันเป็นไฮดรอลิกนะฮะ
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: คล้ายๆกับเบาะไฟฟ้ารถยนต์เนี่ยคุณผู้ชมครับปรับเบาะไฟฟ้านะ
2: ฮะใช่ทีนี้มีตัวล็อก
0: ใส่เบลล์ด้วยฮะ
1: ไม่ให้หนีไม่ให้หนี
0: เดี๋ยวอันนี้มันเครื่องเล่นอะไรหรือเปล่า
2: เด
0: ี๋
2: ยวจะห่อเอาไ
0: ปใส่มีตัวเบลล์ด้วย
1: ห้ามหนีห้ามหนี
0: โอ้ตายแล้วโอ
1: ้ขึ้นแล้วห้ามเปลี่ยนใจ
0: ครับ
2: อีกด้านนึ
0: งเอาแล้วไงคุณผู้ชมครับผมว่ามันไม่ธรรมดามันไม่ใช่เครื่องทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อธรรมดาแน่นอนครับเพราะว่ามันมีเซนติเบลสองฝั่งเลยนะฮะซ้ายขวาสะพายแร่งวัฒนะแล้วไงต่อฮะ
2: เดี๋ยวจะเซตเครื่องนะคะ
1: เห็นตัวเล็กอย่างนี้นี่เทรนทีมชาติมานักต่อนักแล้วนะ
0: ดูแล้วมันไอตัวนี้มันใหญ่น่ากลัวมากเลยเนี่ยมันคือเครื่องตัดกระดูกป่ะฮะปับ
2: เตะขา
0: ด้านโทษนะครับ
2: ค่ะนั่นนิดนึงนะคะ
0: ครับ
2: ยังไม่หมดค่ะ
0: ยังไม่หมดนะฮะ
2: มีตัวล็อกนะคะคล้อง
0: ครับ
2: ค่ะ
0: คุณเจี๊ยบไม่ทำอะไรผมทำหมดแล้วครับตอนนี้ยังไงต่อครับ
2: ตอนนี้ก็ปล่อยขาตามสบายนะคะไม่ออกแรง
0: อันนี้ตัวอะไร
1: เช็ควงการเคลื่อนไหวเหมือนกับวอร์มเบาๆก่อนนะครับ
2: ตอนนี้ให้วอร์มนะคะออกแรงวอร์มไปกับเครื่องทีนี้จะถึงขั้นตอนการทดสอบแล้ว
0: โอ้โหบรรยากาศเครียดเลยเจี๊ยบยังไงต่อครับ
2: คือพี่ต้องออกแรงเองนะคะพาขึ้นก่อนนะคะแล้วพี่ก็กดลงเต็มที
0: ่
2: แต่ขึ้นเต็มที่เราเริ่มเลยนะคะ
0: ครับผมแต่ผมสงสัยเบลเนี่ยเรากำลังวัดขาไม่ใช่เหรอครับคุณเจี๊ยบ
2: ค่ะ
1: แต่ต้องไม่มีแรงส่งจากตัวครับให้แน่ใจเราวัดขาจริง
0: ๆ
1: ไม่ได้มีโคร งใช้ตัว
0: เฉพาะส่วน
1: ใช่
0: วัดเฉพาะส่วนจริงๆนี่คือเน้นขาดูขา
1: ก็คือกล้ามเนื้อต้นขาจริ ง
2: ๆพร้อมแล้วนะคะ
0: ครับ
2: กดลงเต็มที่ค่ะ
1: ออกแรงลงเต็มที่
2: ออกแรงเต็มที
1: ่งัดขึ้น
2: กดลง
0: โอ้โห
2: ออกแรงเต็มที่

0: เหนื่อยเหมือนกันนะครับแล้วตอนนี้คือมันก็จะออกมาเป็นตัวเลขเลย
1: ใช่ค่ะ
2: เป็นกราฟเป็นค่ากราฟให้เราดูว่าเออกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าแข็งแรงยังไงกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังเป็นอย่างไร
0: เห็นเป็นตัวเลขเลย
2: เห็นเป็นตัวเลข
0: ชัดเจนเลย
2: ครับเพราะว่าสิ่งที่เราเป้าหมายก็คือสมมตินักกีฬาผ่าตัดมาเนี่ยเป้าหมายอย่างน้อยที่เขาจะกลับไปเล่นได้เนี่ยความแข็งแรงของกล้ามเนื้อข้างบาดเจ็บเนี่ยต้องได้อย่างน้อย 80%
0: อ๋อมันจะมีมาตรฐานของมันอยู่
2: ใช่เมื่อเทียบกับด้านตรงข้ามที่ไม่บาดเจ็บนะคร
0: ับ
2: ครับ
0: แล้วเท่าที่ดูเนี่ยผลที่แสดงออกมาขาผมเป็นยังไงบ้างครับ
2: สิ่งที่เราจะได้ค่าคือค่าความแข็งแรงกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้ากับด้านหลังสัดส่วนก็ควรจะประมาณ3:2นะครับซึ่งอันนี้โดยสัดส่วนเนี่ยพอใช้ได้พอใช้ได้
0: พอใช้ได้ใช่ไหม
2: พอใช้ได้
0: ผมไม่ใช่เป็นคนขารีบไม่มีแรง ถึงแม้จะใส่กางเกงรีบก็ตามทีนะฮะกล้ามเนื้อพอได้อยู่ใช่ไหม
2: พอได้อยู่ครับ
0: โอเคอาการของคนไข้ที่จะเข้ามาพบกับคุณหมอเนี่ยนะครับ
2: ครับ
0: ส่วนใหญ่เขาจะเข้ามาด้วยอาการอะไรครับ
2: ในจุดนี้ของเราก็เป็นคลินิกกีฬานะครับเขาจะดูแลคนไข้ที่เป็นผู้ป่วยที่บาดเจ็บจากการกีฬาซึ่งคนไข้ส่วนใหญ่ก็เป็นปัญหาเรื่องของข้อเข่า
0: ข้อเข่า
2: บาดเจ็บนะครับก็ปัญหาที่เจอบ่อยและทำให้คนไข้เดือดร้อนถึงขั้นต้องผ่าตัดเนี่ยก็จะเป็นพวกเอ็นข้อเข่าขาดครับ
0: เอ็นข้อเข่าขาด
2: ครับ
0: โอ้โหกิจกรรมอะไรของนักกีฬาครับที่ทำให้เอ็นข้อเข่าขาดได้ครับ
2: ก็มีหลายส่วนครับเวลาพวกนี้ส่วนใหญ่มักจะเกิดจากการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุซึ่งอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีการปะทะก็ได้คนทั่วไปมักจะเข้าใจว่า

0: ต้องมีการสมมุติฟุตบอลนะครับ
1: ก็
0: ง่ายๆบ้านเราฟุตบอลฮิตก็ถ้าเสียบสกัดถึงจะเจ็บ
1: ครับ
0: อาจจะไม่ใช่อย่างนั้นก็ได้เสียหลักเองก็ได้เช่นวิ่งสปีดแล้วจะโยก
1: จะหยุด
0: จะ
1: โยกเปลี่ยนมุม
0: สับขาหลอกแล้วบางทีแบบไปจากตัวขาไม่ไปก็เกิดการบาดเจ็บเข่าบิดได
1: ้เข่าบิดจนทำให้เอ็นขาด
0: ใช
1: ่มันเกิดจากกระดูกหรือเอ็นหรืออะไรยังไงในหัวเข่าเราครับ
0: ส่วนใหญ่ก็พอมีการเคลื่อนไหวที่ผิดไปของข้อเข่าส่วนที่มีการบาดเจ็บก็มักจะเป็นพวกเอ็นของข้อเข่าอะครับซึ่งตัวเอ็นเนี่ยมันก็มีหลายส่วนนะครับมีหลายเส้นไอ้กระดูกเองเนี่ยมันพื้นฐานมันไม่ได้มีความมั่นคงมากมายนักมันอยู่ได้ก็โดยความแข็งแรงของเอ็นที่มาเสิร์ฟด้านข้าง
1: ครับ
0: กล้ามเนื้อที่อยู่รอบๆนะครับทีนี้เอ็นที่มีการฉีกขาดบ่อยเป็นเหตุให้คนไข้ต้องได้รับการผ่าตัดบ่อยก็จะเป็นเรื่องของเอ็นไขว้หน้าซึ่งอยู่ภายในข้อเป็นเอ็นที่อยู่บริเวณกลางๆข้อครับอันนี้ก็เป็นภาพของโครงกระดูกอาจารย์ใหญ่นะครับที่เราเอาเนื้อเยื่อรอบๆออกแล้วเหลือแต่กระดูกกับเอ็นนะครับส่วนที่มีการบาดเจ็บบ่อยก็คือตัวเอ็นไขว้หน้าตัวข้อเข่าจะเห็นว่ารูปทรงการเคลื่อนเนี่ยกระดูกมันไม่ได้มีความมั่นคงเยอะครับฉะนั้นความมั่นคงที่จะทำให้เราเคลื่อนไหวได้โดยที่ไม่มีข้อเคลื่อนข้อพลิกเนี่ยก็ต้องอาศัยความแข็งแรงของเอ็นพวกนี
1: ้
0: แล้วก็ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่อยู่รอบๆอ่ะครับถึงจะทำให้เราทำกิจกรรมต่างๆหรือว่าเล่นกีฬาได้โดยสมบูรณ์ครับ
1: อ๋อแต่อาการบาดเจ็บทั้งหมดส่วนใหญ่จะเกิดจากเอ็นไขว้หน้า
0: ใช่ครับเป็นอันที่เราพบบ่อยเพราะว่า
1: ทำไมเอ็นไขว้หน้าถึงบาดเจ็บบ่อยกว่าเส้นเอ็นเส้นอื่นนะครับ
0: เพราะว่าลักษณะของการกิจกรรมกีฬาที่มีการบิดพลิกหมุนตัวเงี้ยครับก็จะทำให้มีการฉีกของตัวเอ็นไขว้หน้านี้ได้ง่าย
1: รู้ปุ๊บแล้วก็จะทําการรักษาต่อไป
0: ทีนี้โดยส่วนใหญ่ก็จะได้จากการซักประวัติตรวจร่างกายถ้าเกิดซักประวัติตรวจร่างกายยังไม่ชัดเจนแล้วก็มีการตรวจเพิ่มเติมเช่นการทําสแกนขึ้นแม่เหล็กหรือว่า MRI สแกนอันนี้เป็นตัวอย่างภาพ MRI สแกนก็คือว่านอกเหนือจากกระดูกเนี่ยเราจะเห็นไอ้พวกกระดูกอ่อนผิวข้อได้นะครับเนี่ยเห็นพวกกระดูกอ่อนผิวข้อได้วินิจฉัยได้ว่ามันมีรอยถลอกของพวกกระดูกอ่อนผิวข้อด้วยหรือไม่ปกติอย่างในภาพสัญญาณภาพอันนี้เนี่ยเอ็นไขว้หลังที่เราเห็นเมื่อกี้ที่ชี้นะครับก็จะเป็นลำเอ็นดำๆอย่าง
1: น
0: ี
1: ้นี่คือ
0: เอ็นไขว้หลังนะครับพอเราขยับขึ้นมาหน่อยไอเอ็นไขว้หน้าที่มีการบาดเจ็บเนี่ยมันก็จะเบลอๆไม่ชัดขาวๆแสดงว่ามีเลือดออก
1: มีการฉีกขาด
0: มีการฉีกขาดมีเลือดออกทำให้เราวินิจฉัยได้คร
1: ับ แล้วอาการของพอเอ็นขาดปั๊บหรือว่ายังไม่ขาดก็ตามทีจนทำให้เกิดอาการปวดเข้ามาหาคุณหมอเนี่ยมันจะมีลักษณะยังไงมันจะเจ็บยังไงอะไรยังไงครับถึงต้องมาหาหมอเนี่ยอ
0: ันนี้เป็นประเด็นสำคัญเพื่อที่จะแยกแยะว่าอันไหนเป็นการบาดเจ็บที่รุนแรงนะครับข้อสังเกตเช่นมีเสียงลั่นในข้อเข่าเนี่ยขณะที่มีการบาดเจ็บ
1: ครับ
0: เช่นเข่าบิดแล้วเป็นเสียงกรอบหรือบางทีเนี่ยเพื่อนที่เล่นด้วยกันเนี่ยได้ยินก็มีนะครับ
1: ดังออกมาข้างนอกเลย
0: ครับ
1: ก็คือเจ็บเลยแล้วก็เจ็บแน่นอน
0: เจ็บแล้วก็เล่นต่อไม่ไหวคือการบาดเจ็บที่ทำให้คนไข้หรือว่านักกีฬาเล่นต่อไม่ไหวเนี่ยแสดงว่าเป็นการบาดเจ็บที่ค่อนข้างรุนแรง
1: ครับ
0: แล้วก็สุดท้ายก็คือพวกอาการเข่าบวม
1: ครับ
0: ถ้าเกิดหลังการบาดเจ็บไม่นานเข่าบวมเร็วในเวลาไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยแสดงว่าสิ่งที่ทำให้เข่าบวมก็คือเลือดที่ออกมาในข้อ
1: โอ
0: ้
1: โห
0: ฉะนั้นโครงสร้างที่มีการบาดเจ็บก็เป็นโครงสร้างที่มีเลือดมาเลี้ยงในข้อเข่าเช่นพวกเอ็นในข้อกระดูกในข้อมันแตกพวกนี้ก็ทำให้มีเลือดออกในข้อเข่าบวมเร็ว
1: คร
0: ับ แต่กรณีที่เข่าบวมหลังจากนั้นอย่างเช่นบาดเจ็บวันนี้กลับไปบ้านนอนวันรุ่งขึ้นถึงบวมเนี่ยมักจะเป็นเรื่องของการอักเสบซึ่งแสดงว่าความรุนแรงของการบาดเจ็บเนี่ยอาจจะน้อยกว่าครับ
1: ครับแล้วสำหรับคนทั่วไปที่ไม่ได้ออกกำลังกายก็มีโอกาสเกิดแต่น้อยกว่าคนที่เล่นกีฬาต้องปะทะอะไรกันแบบนี้
0: ใช่ครับ
1: นะครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าตอนนี้อาการของเราเนี่ยเราควรจะมาหาคุณหมอหรือว่าเราควรจะปล่อยให้หัวเข่าของเราสมานแผล
0: ไออาการที่จะทำให้มาหาแพทย์ก็คือว่าปวดแบบ
1: ปวดจนแบบเดินไม่ไหว
0: มันรบกวนการใช้งานเคลื่อนไหวลำบากนะครับหรือว่าทำกิจกรรมไม่ได้ตามที่เราตั้งใจจะทำเช่นอยากเล่นกีฬาเล่นไม่ได้เพราะว่าเจ็บ
1: ครับ
0: หรือคนไข้บางคนก็มีปัญหาเรื่องของวงการเคลื่อนไหวเช่นมีการบาดเจ็บเกิดขึ้นแล้วแล้วมีชิ้นส่วนบางอย่างที่มีการบาดเจ็บเข้าไปขัดในข้อไอ้ตัวเอ็นไขว้หน้าที่ขาดไปแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรจะเสียขาดแล้วขาดเลยมันไม่ขาดเพิ่มไปจากนี้แล้วแต่ว่าสิ่งที่จะมีปัญหาก็คือว่าผิวข้อหรือว่าหมอนรองข้อเข่าที่มีการเสียดสีจากการบิดซ้ําของข้อเข่าเนี่ยมันจะมีการบาดเจ็บเพิ่ม
1: มันสึกหรอเพิ่มขึ้น
0: ใช่
1: เหมือนกับอย่างที่บอกเนี่ยคือถ้าให้คุณผู้ชมทางบ้านเห็นภาพเนี่ยคือเวลาถ้าสมมุติไอ้ไขว้หน้ามันขาดไปปั๊บ
0: มันก็จะมีการบิดหมุนของข้อเข่าได้มากกว่าธรรมดา
1: เพราะว่าไอ้ตัวยึดกระดูกมันขาดไปละ
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้น
0: มันจะเกิดการเจ็ดสี
1: มากขึ้น
0: ใช่ครับ
1: อันนี้ต้องมารักษาเพื่อที่จะกลับไปเล่นกิจกรรมเดิมได้
0: ใช่ครับ
1: เรารักษายังไงฮะในเมื่อมันขาดแล้วมันสมานได้ไหม
0: ก็อย่างที่เราคุยเรื่องของความต้องการในการใช้งานถ้าความต้องการในการใช้น้อยหลีกเลี่ยงกิจกรรมได้ก็
1: หลีกเลี่ยง
0: ทำความเข้าใจไม่ต้องผ่าตัดแต่ถ้าในกลุ่มที่ความต้องการในการใช้งานมากการรักษาก็คงต้องอาศัยการผ่าตัดเข้ามาช่วยซึ่งปัจจุบันก็ใช้เทคนิคการผ่าตัดโดยการส่องกล้อง
1: อ๋อส่องกล้อง
0: ครับ
1: ไม่ต้องเปิดหัวเข่า
0: ครับ

0: ล้อง2ข้อเนี่ยครับก็
1: เท่านี้เองเหรอฮะ
0: เท่านี้ครับขนาดประมาณดินสอหรือปากกาครับ
1: ครับ
0: ฉะนั้นบาดแผลก็คือประมาณสักเซนนึงพอเพียงให้สอดอุปกรณ์เข้าไปในข้อได
1: ้
0: นะครับแล้วก็มีทางให้น้ำเข้าเพราะว่าเราต้องอาศัยน้ำในการที่จะขยายให้ข้อมันมีความกว้างมีพื้นที่ในการทำงานของเรามากขึ้น
1: ครับครับ
0: แล้วก็มีตัวเลนซึ่งจะไปต่อกับตัวกล้องวิดีโอ
1: ก็ทำงานง่ายขึ้น
0: ใช่ภาพที่แจ่มชัดขึ้นเราก็ทำงานง่ายข
1: ึ้
0: น
1: แล้วไงขั้นตอนคืออ่ะคุณหมอจะเจาะเข้าไปยังไงฮะผมอันนี้
0: เป็นตัวอย่างว่าในกรณีที่มีเอ็นไขว้หน้ามันฉีกขาดไปแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะทำก็คือหาเอ็นมาทดแทนเอ็นที่มีการฉีกขาดไป
1: สมมตินี่คือเส้นเดิมมันขาดไปละ
0: ครับ
1: มันก็คือขาดไป
0: ขาดไปเอาออกนะครับเสร็จแล้วก็ต้องหาเอ็นใหม่มาทดแทนเพราะว่าเราไม่สามารถเย็บซ่อมกลับคืนได้
1: ไม่ได้ด้วย
0: ใช่ครับ
1: เอาแล้วจะเอาเอ็นที่ไหนมาใส่แทนเส้นเดิม
0: ใช่ก็ต้องเอาอาศัยเอ็นที่เป็นอะไหล่ของมันนะครับก็คือเอ็นสบ้า
1: อ๋อนี่ลูกสบ้าที่เราเห็นเน
0: ี่
1: ย
0: หัวเข่านี่กระดูกสบ้านะครับไอ้พวกนี้ก็ความกว้างประมาณสัก3เซนในคนจริงนะครับประมาณ3เซนเรายืมมา1ใน3ส่วนครับ
1: ตัดออกมาเลยเหรอฮะ
0: ครับตัดออกมา1ใน3ส่วน
1: คืออ่ะ3เซนก็ตัดออกมา1เซน
0: 1เซนตรงกลาง
1: ครับ
0: หัวท้ายมีกระดูกติดมาด้วยซึ่งไอ้ตัวกระดูกที่ติดมาด้วยเนี่ยมีประโยชน์ในการยึดตรึงทําให้มีความมั่นคงในการยึดตรึงสูงครับคืออีกช้อยนึงก็คือเป็นเอ็นด้านในหรือเรียกว่าเอ็นแฮมสตริงซึ่งเป็นกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังทั้ง2อย่างเนี่ยมันมีส่วนอื่นที่ทดแทนหน้าที่ฉะนั้นการเอาเอ็นมาใช้เนี่ยมันไม่มีปัญหาในระยะยาว
1: ครับ
0: ส่วนที่ด้อยไปในช่วงแรกเมื่อเทรนกล้ามเนื้อฝึกให้มีความแข็งแรงเยอะขึ้นเนี่ยมันก็จะชดเชยส่วนที่เราเอามาใช้ได
1: ้
0: ครับ
1: ถามคุณหมอก่อนที่จะไปขั้นตอนต่อไปในเมื่อเอ็นไขว้หน้ามันขาด
0: ครับ
1: ทางการแพทย์มันไม่สามารถเย็บเอ็นที่มันขาดให้มาประสานกันต่อกันเป็นเส้นเดิมได้เหรอ
0: ครับอ๋อไม่ได้ครับเพราะว่าเนื้อมันเสียไปแล้วครับเนื้อมันยุ่ยแล้วก็มันอยู่ในข้อมันไม่สามารถเย็บให้มีความตึงคือเอ็นที่จะทำหน้าที่ได้มันต้องตึงด้วยน
1: ะ
0: ถ้าเย็บแล้วหย่อนหรือว่าเย็บได้เนื้อไม่ดีเนี่ยมันก็ไม่เกิดประโยชน
1: ์เพราะฉะนั้นณวันนี้คือต้องใช้เอ็นส่วนอื่น
0: ใช่มาทดแทน
1: มาแทนเส้นเดิมเลย
0: ใช่ครับ
1: นะครับเส้นเดิมเลาะออกไปก่อน
0: ครับ
1: แล้วพอได้เส้นใหม่ปั๊บทำยังไงต่อ
0: เส้นใหม่ปุ๊บเราก็สมมติอันนี้ข้อเข่านะครับเราก็จะเจาะช่องที่ข้อเข่าอะครับเรียนแบบจุดเกาะจริงตามธรรมชาติของเส้นเอ็น
1: อ๋อรูนี้จะเกิดขึ้นจริงในคนไข้
0: ใช่
1: เจาะแบบนี้เลย
0: เราส่องกล้องเข้าไปใช้อุปกรณ์พิเศษในการที่จะเจาะ
1: กระดูก
0: มีสว่านเจาะกระดูกจืดนะครับเจาะรูเข้าปั๊บแล้วก็เอาเอ็นเข้าไปแทนที่เอ็นที่มีการฉีกขาดนะครับก็ร้อยเอ็นเข้าไป
1: ครับลองนึกภาพตามนะครับคุณผู้ชมคือเจาะรูตรงนี้ไปโผล่นี
0: ่ครับ
1: ทะลุไปท่อนบน
0: ใช่
1: มาโผล่ทางฝั่งนี
0: ้ครับผมอันนี้เป็นรูเล็กๆนะครับเพื่อที่จะสอดเข็มที่จะเอาเอ็นออกมาได
1: ้แล้วเอ็นเส้นใหม่ที่เราตัดมาจากหัวเข่าซาบ้าเนี่ยก็ร้อยเข้าไปหมดเลย
0: ใช่
1: แล้วฝั่งนึงก็จะมีกระดูกหัวท้าย
0: ใช่กระดูกก็จะฝังอยู่ในรูที่เราเจาะไว้ครับ
1: อ๋อแต่มันจะยึดได้ด้วยอะไรฮะ
0: ก็มาถึงอุปกรณ์ในการยึดตึง อุปกรณ์ที่เราใช้ยึดตึงนี่ก็จะใช้เป็นสกรู
1: ครับ
0: นะครับที่เราจะขันเข้าไปในรู
1: ครับ
0: นะครับขันไปเรื่อยๆก็จะเบียดเอ็นได
1: ้
0: สุดท้ายก็คือไอ้ท้ายของสกรูเนี่ยก็จะเสมอกับรูทุกอย่างอยู่ในกระดูกฉะนั้นจะไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งที่โผล่มารบกวนคนไข้
1: ครับ

0: ียบร้อยแล้ว
1: ครับ
0: คนไข้นี่ใช้กิจกรรมเหมือนเดิมออกแรงเหมือนเดิมเลยได้ไหมฮะหรือว่าต้องมีอะไรควบคู่กันต่อไป
1: สิ่งที่สำคัญไม่น้อยกว่าการผ่าตัดก็คือการดูแลหลังการผ่าตัดนะครับก็ต้องมาบริหารให้ข้อเข่าเนี่ยมีความแข็งแรงหรือว่ามีศักยภาพในการใช้งานเหมือนเดิม
0: ครับ
1: ซึ่งมันก็เป็นขั้นเป็นตอนช่วงแรกที่อยู่ในโรงพยาบาลหลังการผ่าตัดเนี่ยเราก็จะเน้นในเรื่องของการลดอาการปวดแล้วก็บริหารให้งอเหยียดข้อเข่าได้เต็มที่เพราะว่าใหม่ๆเนี่ยหลังการผ่าตัดเนี่ยแค่เหยียดงอเนี่ยบางทีก็ยังลำบากอาการปวดด้วยหรือว่าอาการอักเสบภายหลังการผ่าตัดในช่วงแรกด้วยทำให้คนไข้ยังงอเหยียดลำบากก็ต้องบริหารให้สิ่งเหล่านี้ดีก่อน
0: คือนอกจากการผ่าตัดแล้วยังต้องมากายภาพบำบัดแล้วก็ฝึกทำให้มีกล้ามเนื้อบริเวณหัวเข่า

0: มมติว่าสมาร์ตตัวเรียบร้อย6-9เดือนนี้ผ่านไปแล้วเนี่ย
1: ครับ
0: คนไข้คนเดินที่บาดเจ็บ
1: ครับ
0: จะกลับไปเล่นฟุตบอลได้เหมือนเดิมไหมหรือว่าสกิลกล้ามเนื้ออะไรมันจะลดน้อยลงผมเคยได้ยินว่านักกีฬาเวลาบาดเจ็บปั๊บเนี่ย
1: ครับ
0: ความสามารถจะลดน้อยลงเพราะว่าเคยบาดเจ็บมาก่อนรักษามันยังไงก็กลับไปเป็นเหมือนเดิมไม่ได้จริงไหมฮะ
1: ในเรื่องของเอ็นที่มีการบาดเจ็บเนี่ยเราหาของใหม่ไปแทนได้แต่เราต้องเทรนให้นักกีฬามีศักยภาพในการที่จะป้องกันการบาดเจ็บซ้ำเพื่ออีกอย่างที่เราต้องดูแลคือเรื่องของจิตใจมันอยู่ข้างในบางคนเล่นได้ไม่เต็มที่เพราะอะไรเพราะแยง
0: แยงแล้วเคยโดนแบบนี้แล้วมันปวดมากมันเจ็บมากวันนึงกลับไปเล่นแบบเดิมก็เล่นไม่ได้เต็มที่เพราะจิตใจกลัว
1: ใช่
0: แสดงว่านอกจากกายภาพแล้วเนี่ยรักษาร่างกายแล้วในด้านของจิตใจสำคัญมาก
1: สำคัญสำคัญเพราะว่าเราต้องเทรนให้เขามีความมั่นใจในการที่จะกลับไปเล่นได้ไม่ใช่แค่ฝึกยกเวทเฉยๆเขาต้องฝึกการวิ่งทักษะการวิ่งการกระโดดการทรงตัวฝึกควบคุมกล้ามเนื้อเกรงขาให้ได้คอนโทรลขาให้ได
0: ้เหมือนเริ่มบิ้วใหม่เลยนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: การที่ร่างกายของเราแข็งแรงแบบนี้มันก็ไม่เป็นโรคใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: แต่ถ้าเกิดเป็นโรคแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวนะครับคุณผู้ชมครับเราก็มาหาหมอคุณหมอก็มีวิธีในการดูแลรักษาร่างกายของเราให้กลับมาแข็งแรงแบบเดิมได้วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอนะครับที่ทำให้ผมแล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านนั้นได้มาพบกับโรคใหม่มันเป็นโรคที่เกิดขึ้นในนักกีฬา
1: ใช่
0: นะครับหรือว่าอะไร
1: เป็นการบาดเจ็บของเส้นเอ็นไขว้หน้าของข้อเข่า
0: เส้นเอ็นไขว้หน้านะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณหมอมากๆนะครับขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับ
0: คุณผู้ชมครับกลับมาพบกับรายการซิลิล่าเดอะไลฟ์ได้ใหม่นะครับในตอนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ผมและคุณหมอต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ

ุณผู้ชมเคยนอนไม่หลับบ้างไหมครับพลิกไปพลิกมาก็นอนไม่หลับครับใช้วิธีนับแกะนับเป็นล้านตัวก็ยังไม่หลับครับคุณผู้ชมครับเอ๊ะหรือว่าผมเป็นโรคนอนไม่หลับแล้วครับเนี่ย

0: เคยครับมันกังวลนะครับเรื่องทางบ้านเรื่องอะไรเงี้ยมันทำให้กังวลกระวายนอนไม่หลับครับ
1: ก็มันจะนอนเหมือนตื่นทั้งคืนอ่ะหลับหลับตื่นตื่นแล้วตื่นเช้ามามันมึน
2: มันกังวลแล้วมันทำให้แบบว่าโอ้โหคิดไปต่างๆนานาไปหลายเรื่องเลย
3: มันยังไงไม่รู้ถ้าผมไม่ได้ดื่มแล้วผมไม่หลับเลย
4: พยายามอยากนอนให้หลับนะคะง่วงแต่มันนอนไม่หลับนะคะไม่รู้มันมาจากสาเหตุอะไร
5: เป็นช่วงที่แบบกำลังเครียดๆจะรู้สึกว่ากังวลในเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
6: ถ้าเกิดเรานอนกลางวันมากก็คือนอนไม่หลับเครียดมันก็ทรมานเพราะว่าที่จะหลับตายยังไงมันก็ร่างกายมันไม่หลับ
7: นอนไม่หลับเป็นโรคหรือไม่และถ้าเกิดนอนไม่หลับแล้วสามารถกลับมานอนหลับได้หรือไม่คำถามอีกเพียบครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ถามอาจารย์ประจำศูนย์นิทรรักษ์และภาควิชาจิตเวชศาสตร์อาจารย์นายแพทย์สนทัศน์บุตรทิศครับ
8: สว
9: ั
8: สด
9: ี
8: คร
9: ับ
8: อาจารย์ครับ
7: เวลาอาจารย์เจอคนไข้ส่วนใหญ่คำถามที่แบบยอดฮิตเลยเขาจะถามนี้ครับคุณหมอขาหนูนอนไม่หลับทำยังไงดี
8: ทำใจก่อนครับนะครับอย่าเพิ่งตกใจนะครับวันนี้นอนไม่หลับไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็อาจจะหลับนะครับเพราะคนเราทุกคนต้องเคยมาแล้วนะเคยนอนไม่หลับคืนนี้ไม่หลับไม่เป็นไรวันรุ่งขึ้นเดี๋ยวหลับได
7: ้
8: นะครับอย่าเพิ่งตกใจ
7: มีไหมครับที่คนรู้สึกว่านอนไม่หลับติดต่อกันเป็นสัปดาห์สองสัปดาห์เป็นเดือนอาการแบบนั้นมันส่งผลอะไรครับ
8: คนที่นอนไม่หลับติดต่อกันนานๆส่วนใหญ่มาหาหมอเพราะว่าเราทุกคนเคยนอนไม่หลับเราทราบมันทรมานถ้าเรานอนไม่หลับสักคืนสองคืนเราพอทนได้ถ้าติดต่อกันหลายๆคืนเนี่ยส่วนใหญ่ไม่มีใครยอมทนนะครับเมื่อก่อนอาจจะไปซื้อยาที่ร้านขายยายานอนหลับเดี๋ยวนี้ยานอนหลับขายไม่ได้แล้วตามร้านขายยาเพราะรัฐบาลควบคุ
7: ม
8: เพราะฉะนั้นคนไข้ก็จะมาหาหมอ
7: แสดงว่านอนไม่หลับไม่ได้ถือว่าเป็นโรค
8: นอนไม่หลับเป็นได้ทั้งโรคเป็นได้ทั้งเหตุการณ์ตามธรรมชาติถ้าคนเรานอนไม่หลับแค่ครั้งสองครั้งคืนสองคืนถือว่าปกติแต่ถ้านอนไม่หลับบ่อยๆต่อเนื่องกันจนมีผลกระทบต่อการทำงานการใช้ชีวิตเช่นเรากลางวันเราเพลียทำงานไม่ได้เรียนหนังสือไม่ได
7: ้แล้วอย่างนี้เราจะแยกแยะได้ไงครับว่าระหว่างนอนไม่หลับกับโรคนอนไม่หลับครับ
8: ส่วนใหญ่คนทั่วไปจะรู้นะครับอย่างเช่นถ้าเกิดพรุ่งนี้เราจะสอบเด็กนักเรียนจะสอบเอ็นโอตื่นเต้นนอนไม่หลับพอสอบเอ็นเสร็จเขานอนหลับเขารู้อยู่แล้วว่าตัวเองเนี่ยนอนไม่หลับเพราะตื่นเต้นเพราะเครียดหรือคนบางคนจะแต่งงานจะตื่นเต้นเจ้าสาวตื่นเต้นนอนไม่หลับพอแต่งงานปั๊บนอนหลับเขารู้เองว่าเขานอนไม่หลับเพราะว่าอะไรนะครับส่วนคนที่รู้ว่าตัวเป็นโรคไหมหรือมีปัญหาเกี่ยวกับการนอนต้องรักษาไหมเขาก็จะรู้เหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมอาทิตย์ที่ผ่านมาหรือเดือนที่ผ่านมานอนไม่หลับเลยหรือนอนไม่หลับ 4-5 วันต่ออาทิตย์เนี่ยเป็นมากเป็นบ่อยเป็นนานเขาก็จะเริ่มรู้ว่าเขามีปัญหาเขาก็จะมาหาหมอ
7: สาเหตุอะไรบ้างที่ทำให้เราเป็นโรคนอนไม่หลับครับ
8: ก่อนอื่นต้องขอแยกก่อนนะครับว่าเป็นโรคนอนไม่หลับหรือว่าเป็นอาการนอนไม่หลับนะครับเช่นบางคนเป็นโรคปวดหลังพอปวดหลังแล้ว
10: นอน
8: มันปวดหลังมันปวดจนนอนไม่หลับอันนี้คือนอนไม่หลับเพราะว่าปวดหลังนะครับเราก็ต้องไปรักษาปวดหลังให้ดีพอปวดหลังดีเราก็นอนหลับได้หรือคนผู้ชายอายุมากเป็นต่อมลูกหมากโตต้องลุกขึ้นมาปัสสาวะบ่
7: อ
8: ยพอปัสสาวะบ่อยก็นอนไม่ค่อยหลับต้องตื่นมาปัสสาวะเรื่อยๆอันนั้นก็ต้องไปรักษาต่อมลูกหมากให้ดีนะครับหรือบางคนเป็นซึมเศร้าโรคซึมเศร้าก็มีอาการนอนไม่หลับก็ไปรักษาซึมเศร้าให้ดีก็จะหลับได
7: ้อ
8: ันนั้นต้องแยกก่อนนะครับอันนี้คืออาการของนอนไม่หลับจากสาเหตุโรคต่างๆอีกส่วนนึงคือนอนไม่หลับที่เป็นโรคนอนไม่หลับเองโดยตรงคือไม่ได้มีสาเหตุจากโรคซึมเศร้าไม่ได้มีปวดหลงปวดหลังนะครับไม่มีสาเหตุอะไรแต่ว่านอนไม่หลับ
7: แล้วโรคนอนไม่หลับจริงๆมันมีสาเหตุอะไรบ้างครับ
8: โรคนอนไม่หลับนี่เขาแบ่งสาเหตุได้หลายๆประการอันที่1ตัวกังวลกังวลนี่คือกังวลว่าจะนอนไม่หลับเป็นหลักใหญ่นะครับเช่นเริ่มต้นเราจะมีปัญหามีความเครียดอะไรก็แล้วแต่ทําให้เรานอนไม่หลับนะครับเช่นบางคนติดหนี้เครียดไม่มีเงินใช้กังวล

0: พอมีเงินเข้ามาใช้หนี้หมดหายกังวลแต่ว่ายังนอนไม่หลับเพราะว่าอะไรฮะเพราะเดิมที่เรากังวลเรื่องหนี้ใช่ไหมฮะแล้วเราก็งัวเรานอนไม่หลับเราก็โอ้เรากังวลนอนไม่หลับนอนไม่หลับเครียดนอนไม่หลับพอใช้หนี้เสร็จเรากังวลว่าคืนนี้เราจะหลับไหมพอเรากลัวว่าเราจะนอนไม่หลับ
1: ก็เลยนอนไม่หลับจริ งๆ
0: เลยนอนไม่หลับเพราะยิ่งกลัวก็จะยิ่งนอนไม่หลับอันที่สองเกิดจากการใช้ชีวิตที่ไม่เหมาะสมการนอนหรือเรียกว่าสุขลักษณะทางการนอนที่ไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร
1: ่ยังไงคร
0: ับนะครับผมยกตัวอย่างให้ง่ายๆเช่นว่าเราเข้าไปนอนแล้วนอนไม่หลับการนอนเนี่ยฝืนไม่ได้ถ้าเราฝืนมันจะยิ่งตื่นเต้นยิ่งตกใจยิ่งกลัวยิ่งนอนไม่หลับแต่ถ้าเราบอกตัวเองว่าอย่าหลับนะมันจะหลับ
1: นะครับมันเหมือนง่ายมากนะอาจารย
0: ์ลองยกตัวอย่างนะฮะดูง่ายๆเวลาเราขับรถ
1: อย่าหลับนะ
0: อย่าหลับนะโอ้โหความง่วงมันมาทันที
1: อย่าหลับนะบ๊วยอย่าหลับบ๊วยข้างอันตรายมากอย่าหลับบ๊วยมันจะง่วงเลย
0: มันง่วง

0: นอนนี่คือถ้าเราฝืนมันจะเกิดผลตรงกันข้ามเราบอกว่าอย่าหลับมันจะหลับถ้าเราบอกว่าให้หลับมันจะตื่นนะครับนี่คือการนอน
1: เหมือนเวลาเรารู้ว่าตอนเช้าต้องมีงานเช้ามากนอนคือจับเวลาคิดว่านอนประมาณนี
0: ้
1: นอนเลยดีกว่านอนเลยปุ๊บมันไม่หลับ
0: เพราะเรายิ่งบังคับตัวเราเอง
1: เลยเวลานอนจริงๆซะอีก
0: ครับผมเพราะเราบังคับตัวเองว่าต้องหลับนะถ้าไม่หลับเดี๋ยวตื่นเช้าไม่ไหวนะครับเรายิ่งกังวลพอเรากังวลคิดไปเฮ้ยตื่นนาฬิกา1ชั่วโมงผ่านไปไม่หลับสักทีความกังวลยิ่งเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นพอความกังวลมากขึ้นเราก็ยิ่งตื่นเต้นยิ่งไม่หลับยิ่งหลับยากพอนอนไม่หลับเข้าหลายๆคนก็จะเริ่มมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการนอนเพื่อหวังว่าจะช่วยตัวเองหลับได้ดีขึ้นหลายคนเช่นเคยนอน 4-5 ทุ่มก็พยายามเข้านอนเร็วขึ้นเช่นทุ่มหรือ2ทุ่
1: ม
0: เพื่อจะได้นอนได้มากขึ้นคิดว่าถ้าเรานอนอยู่นานขึ้นจะหลับได้ง่ายขึ้นซึ่งผิดฮะ
1: อ้าวเหรอ
0: ครับนอนไม่หลับเนี่ยพอเรายิ่งนอนเร็วมันก็จะยิ่งไม่หลับ
1: ผมก็คิดง่ายๆว่าถ้านอน 4-5 ทุ่มไม่หลับหรือว่านอนตีหนึ่งตีสองไม่หลับก็มานอนเร็วขึ้น
0: เพราะในการนอนเนี่ยนะฮะธรรมชาติของเราจะมีนาฬิกาในสมองทุกคนจะมีนาฬิกานะครับคอยบอกเวลาของเราถ้าบอกง่ายๆว่าเราอาจจะง่วงตอน 4 ทุ่มหรือ 5 ทุ่
1: ม
0: นาฬิกานี่เป็นเรือนเดียวกับที่บอกว่าเราหิวกี่โมงเช่นคนเราต้องย่อยเที่ยงต้องย่อยออกหิวแล้วหิวข้าวนะครับผมบอกให้กินข้าวตอน11โมงกินลงไหม
1: บางคนก็ไม่ลง
0: ไม่ลงมันยากมันยังไม่หิว
1: มันแล้วแต่ฝึกด้วยนะคร
0: ับนะครับมันยากทีนี้แบบเดียวกันไอ้การเรือนนี้มันก็บอกเหมือนกันหิวเมื่อไหร่ง่วงนอนเมื่อไหร่มันบอกเราง่วงนอนตอน 4-5 ทุ่
1: ม
0: แล้วเรานอนไม่หลับแต่เราพยายามไปนอนเร็วขึ้นนาฬิกาบอกยังไม่ใช่เวลานอนมันก็ยิ่งนอนไม่หลับแต่ถ้าเราเข้าไปนอนให้ดึกขึ้นเคยนอน 4-5 ทุ่มใช่มั้ยครับแต่ตอนนี้มันนอนไม่หลับไปนอนเที่ยงคืนหรือตีหนึ่งมันจะหลับง่ายขึ้นเพราะว่านาฬิกามันบอกเฮ้ยเลยเวลานอนมาแล้วนะเลยเวลานอนมาแล้วนะเราจะหลับได้ง่ายขึ้น
1: คนที่นอนไม่หลับมากๆส่งผลอะไรบ้างที่อันตรายมากครับ
0: เอาที่ชัดเจนที่สุดนะครับคือถ้าเรานอนไม่หลับหรือเราอดนอนการเกิดอุบัติเหตุก็ง่ายนะครับเพราะว่าเราจะง่วงนอนสมาธิเราไม่ดีการตัดสินใจต่างๆไม่ดีนะครับถ้าเราอดนอนคืน2คืนไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวนะครับอย่าไปตกใจแต่ถ้าเราอดนอนนานๆนะครับแน่นอนมันจะเกิดความเครียดในร่างกายจะเกิดกระตุ้นนะก็จะมีปัญหาเรื่องความดันสูงขึ้นมาได้นะครับบางคนเป็นเบาหวานได้ระยะยาวอะไรเงี้ยนะครับนะ
1: แล้วทีนี้ถ้าเกิดเราจะป้องกันให้เรานอนหลับเราจะมีการวิธีการออกแบบชีวิตยังไงบ้างครับ
0: ข้อที่หนึ่งนะไม่ต้องป้องกันนะ
1: ยิ่งป้องกันมันคือกังวลแล้ว
0: ข้อหนึ่งไม่ต้องป้องกันนะครับปล่อยไปตามธรรมชาติเพราะคนที่นอนไม่หลับคือคนขี้กังวลนะครับถ้าเราไปกังวลเราต้องทํา1 2 3 4แล้วพอเราทําได้2กับ3 1กับ4ไม่ได้ทําเรากังวลแล้วพอกังวลแล้วเดี๋ยวก็จะนอนไม่หลับไม่ต้องคิดมากครับถ้ามันไม่มีปัญหาก็ไม่ต้องไปกังวลมันนะครับมันไม่ต้องไปป้องกันอะไรนะครับนะสิ่งที่จะพูดนี่คือสําหรับคนที่นอนไม่หลับแล้วจะทํายังไงดีถึงจะนอนหลับได้ดีขึ้นนะครับป้องกันไม่ต้องทํา
1: แต่สําหรับคนที่
0: มีปัญหานอนไม่หลับอยู่แล้วอาจจะทำยังไงเพื่อให้หลับได้ดีขึ้น
1: ทำยังไงครับอาจารย
0: ์ข้อที่หนึ่งนะครับเข้านอนเมื่อเราง่วงนอนเท่านั้นถ้ายังไม่ง่วงยังไม่ต้องเข้านอนไม่ต้องรีบเพราะเรารู้ตัวเราเองว่าเราง่วงพอง่วงเมื่อไหร่เราเข้านอนเมื่อนั้น

สองห้องนอนเอาไว้นอนเท่านั้นนะครับห้ามอ่านหนังสือในห้องนอนห้ามดูทีวีในห้องนอนห้ามเล่นคอมพิวเตอร์ในห้องนอน

0: ต่อาจารย์ครับบางคนเถียงนะครับว่าเนี่ยดิฉันนะคะอ่านหนังสือแล้วดิฉันเหมือนยานอนหลับเลยค่ะอ่านแล้วฉันจะง่วงมากเลย
1: ถ้าคุณนอนหลับอยู่แล้วจะทำอะไรก็ทำไปไม่ว่ากันแต่อันนี้สำหรับคนที่นอนไม่หลับ
0: สมมติถ้าเกิดกิจกรรมที่คุณอ่านหนังสือแล้วหลับก็ทำต่อไป
1: ไม่คือไม่มีปัญหาอะไร
0: ดูทีวีแล้วหลับไปกับทีวี
1: ก็ทำต่อไปไม่ได้ห้ามสามก่อนเข้านอนเนี่ยอย่าทำงานอย่าทำการบ้านอย่าเอาอะไรมาคิดมากอย่าเล่นคอมพิวเตอร์มากถ้าวัยรุ่นก็อย่าเล่นเกมมาก
0: เล่นไลน
1: ์นะครับ
0: คุกกี้รันเนี่ยวางบ้าง
1: เพราะสมองมันจะคิดมันจะวิ่งนะครับเหมือนรถยนต์นะครับเวลาเราวิ่งมาปั๊บไกลๆใช่ไหมเอามือไปแตะหน้ากระโปรงรถ
0: มันร้อน
1: มันต้องรอให้คูลดาวน์ลงนะครับ

0: คิดง่ายๆบางครั้งถ้าเราดูทีวีหรืออ่านนิยายโหต่างจีนผมชอบอ่านนิยายจีนถ้าอ่านมากแล้วติดพันค้างกึกครึ่งเล่มไปนอนคืนนั้นมันจะฝันเริ่มฝันมันจะอินนะหลายๆคนจะเป็นมันจะอินนะมันจะหลับได้ไม่ลึกนะครับเพราะสมองมันจะยังวิ่งมาเต็มสปีดของไอ้เรื่องที่เราตื่นเต้นอยู
1: ่
0: นะครับเพราะฉะนั้น 2-3 ชั่วโมงก่อนนอนเนี่ยอย่าไปทำอะไรที่มันใช้สมองมาก
1: อย่าไปเร้า
0: อย่าไปเร้า
1: อย่าไปอยู่กับสิ่งเร้า
0: ครับผมอย่ากินอาหารหนักๆเยอะๆก่อนนอนนะครับพอแล้วกินอาหารเยอะๆอิ่มมากพอเรานอนราบไปเนี่ยกรดมันจะไหลย้อนขึ้นมาพอไหลย้อนมามันก็จะแสบหน้าอกมันก็จะตื่นขึ้นมาเพราะมันเจ็บนะครับ
1: ถ้ารู้สึกว่าคืนนั้นอ่ะอยากจะนอนกินนมอุ่นๆสักแก้ว
0: ก็ได้ครับถามว่าถ้ากินแล้วทำให้หลับไหมมันก็แล้วแต่คนนะครับบางถ้าบางคนศรัทธาบอกโอ้ถ้ากินนมอุ่นแล้วทำให้หลับพอเรากินปุ๊บเราสบายใจเราสบายใจเราก็หายกังวลแล้วก็หลับ
1: แต่ถ้าบางคนสักแผ่นอะไรเง
0: ี้ยแต่ถ้าบางคนบอกไม่เคยกินนมไม่เคยหิวไม่เคยอยากจะกินก็ไม่ต้องกินนะครับคือการกินนมให้หลับเนี่ยหนึ่งมันอาจจะทำให้เราไม่หิวแต่ถ้าเราไม่กินบ่อยๆเข้ามันก็หายหิวไปเองหลายๆคืนติดๆกันเราก็จะไม่หิวเมื่อเรากินข้าวเช้านะครับเราเริ่มกินข้าวเช้าทุกวันทุกวันทุกวันเราก็จะหิวถ้าเราลองหยุดกินข้าวเช้าสัก 3-4 วัน
1: ก็จะไม่หิว
0: มันก็ไม่หิว
1: นะครับชินไปเอง
0: กลางคืนก็เหมือนกันถ้ากินนมเป็นประจำเราก็กินต่อไปพอเราไม่กินมันก็จะหิวแต่คนที่ไม่เคยกินอยู่แล้วมันไม่หิวอยู่แล้ว
1: ก็ไม่ต้องไปกิน
0: ก็ไม่ต้องไปกินมันนะครับ
1: และในกรณีคนที่แบบป่วยจริงๆเป็นโรคนอนไม่หลับจำเป็นต้องมีการกินยานอนหลับไหมครับ
0: ก็ไม่จำเป็นนะครับมันมีการรักษาได้ 2-3 วิธีนะครับวิธีแรกก็คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการนอนอย่างที่ผมบอกแล้วเช่นการเข้านอนให้ดึกขึ้นนะใช้ห้องนอนนอนอย่างเดียวนะครับไม่กินอาหาร
1: ก่อนนอน
0: มีการหลีกเลี่ยงชากาแฟนะโดยเฉพาะช่วงบ่ายๆเราอย่าไปกินชากาแฟเพราะมันมีคาเฟอีนมันจะทำให้เรานอนหลับยากนั่นคือพวกนี้นะครับปรับปรุงพฤติกรรมพวกนี้ก่อนนะครับ
1: ถ้าปรับแล้วไม่หาย
0: ปรับแล้วไม่หาย
1: ยังนอนไม่หลับอยู
0: ่ก็อาจจะต้องทานยานอนหลับช่วย
1: แล้วใช้ยานอนหลับจะติดไหมครับอาจารย์
0: จะติดไหมแล้วแต่คน
1: บางคนแบบถ้าไม่ได้กินนี่มันไม่หลับเลยมันต้องสักเม็ดนะ
0: ส่วนใหญ่ไม่ติดการติดยาต้องเข้าใจก่อนว่าติดยาคืออะไรติดยาคือการที่ต้องกินยาต่อเนื่องกินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเหมือนเรากินเหล้าเดิมกินหนึ่ง
1: เพิ่มโดส
0: 1ขวดถึงจะเมา1แก้วถึงจะเมาต่อมาต้องกิน2แก้วถึงจะเมา3แก้วถึงจะเมาอันนี้เรียกว่าติดเหล้าใช่ไหมครับเหมือนกับกินยานอนหลับเริ่มจากกิน1เม็ดถึงจะหลับเพิ่มเป็น2เม็ด3เม็ดอันนี้เรียกว่าติดยานอนหลับนะครับ
1: สมมุติถ้าเกิดกรณีติดแล้วแต่ว่าไม่กินยาแล้วเคยกินยานอนหลับแล้วไม่กินยานอนหลับแล้วมันจะนอนหลับไหมครับ
0: มันมีวิธีนะครับที่จะช่วยให้หยุดยานอนหลับได้นะครับแต่ว่ามันก็อาจจะลำบากนิดนึงอย่างเช่นคนที่ติดยานอนหลับหรือกินยานอนหลับแล้วเราอยากจะหยุดยานอนหลับนะครับวิธีคือเราให้หยุดยานอนหลับเลย
1: แบบหยุดเลยทับลักเลย
0: อันนี้ขึ้นอยู่กับขนาดที่กินนะถ้ากินเยอะๆอาจจะค่อยๆลดยาลงถ้าไม่เยอะก็หยุดเลยนะครับแล้วก็เราจะปรับเปลี่ยนวิธีการนอนนะครับเราจะลดการนอนลงวิธีการรักษานะครับเช่นเราเคยนอน4ทุ่มจนถึง6โมงเช้าผมอาจจะลดการนอนลงให้คุณนอน
1: เที่ยงคืน
0: ตีหนึ่งจนถึง6โมงเช้าถ้ายังไม่ถึงตีหนึ่งอย่าเพิ่งเข้าห้องนอนนอนหลับกี่โมงไม่รู้กี่ทุ่มไม่รู้นะครับพอ6โมงเช้าให้ลุกทำอย่างนี้ให้ลดเหลือแค่5ชั่วโมงต่อคืนทำไปเรื่อยๆเดือนหนึ่งผ่านไปผมเพิ่มค่อยๆเพิ่มขึ้นพอหลับได้ดีก็ค่อยเข้านอนเร็วขึ้นเป็นเที่ยงคืน45นาที
1: อ
0: ีกเดือนหนึ่งค่อยๆปรับมาเป็นเที่ยงคืนครึ่งค่อยๆถอยมาเพิ่มการนอนให้ทีละนิดทีละนิดทีละนิดคือถ้าเรากินยานอนหลับกินมานานอย่าตกใจไม่ต้องกลัวนะครับถ้ากินมานานแล้วหลับได้ก็กินต่อไปถ้ากินตามคำสั่งแพทย์มันไม่ได้อันตรายมากนะถ้าอยู่ในการดูแลของแพทย์มันไม่ได้อันตรายมากยานอนหลับนะครับถ้ากินในประมาณที่เหมาะส
1: ม
0: ระยะยาวก็ไม่ได้มีปัญหามากมายนะอย่าไปตกใจกลัวนะครับยิ่งกลัวยิ่งนอนไม่หลับ
1: ทีนี้อาจารย์มีข้อแนะนำไหมครับว่ารู้สึกตัวว่านอนไม่หลับแล้วคำถามก็คือควรจะนอนต่อไปหรือควรจะทำอะไรครับ
0: ครับผมสำหรับคนที่เข้าไปนอนนะครับแล้วนอนไม่หลับนะครับถ้าเราเข้าไปนอนแล้วครึ่งชั่วโมงไม่หลับสิ่งที่เขาแนะนำคือลุกออกจากห้องนอนลุกออกไปอาจจะไปนั่งดูทีวีไปฟังเพลงไปสวดมนต์ไปทำอะไรที่มันสบายสบายจนกว่าจะง่วงแล้วค่อยกลับเข้ามานอนใหม
1: ่
0: นะครับห้ามไปทำอะไรที่คิดว่าเอ๊ะนอนไม่หลับแล้วทำอะไรที่มีประโยชน์เช่นบางคนไปทำงานบ้านซักผ้าถูบ้านอะไรเงี้ยนะครับหรือทำเอางานขึ้นมาทำเปิดคอมพิวเตอร์นั่งทำงานไม่ห้าม

0: ช่นเดียวกันถ้าเราหลับไปแล้วขึ้นมากลางดึกนอนไปแล้วมันไม่หลับครึ่งชั่วโมงผ่านไปก็ลุกออกมาอีกเหมือนกันลุกออกมาจากห้องนอนเลย
1: สมมตินอนไม่หลับแล้วแล้วนับแกะดีไหมหรือสวดมนต์ช่วยได้ไหมครับ
0: นับแกะนะครับถ้าเกิดเราเข้าไปนอนแล้วรู้สึกหลับยากเราก็นั่งนับแกะได้ฮะแต่ถ้าครึ่งชั่วโมงแล้วผ่านไปยังไม่หลับก็ต้องลุกออกจากห้องนอน
1: เข้าเกณฑ์เดิม
0: กับเข้าเกณฑ์เดิมสวดมนต์นะครับคือถ้าคนที่นอนไม่หลับแล้วไปสวดมนต์อาจจะช่วยได้บ้างคือทำให้ใจเราสงบให้เรานิ่งแล้วรอจนกว่าเราจะง่วงค่อยกลับเข้ามานอนนะครับ
1: มีไหมครับคนที่นอนที่ไหนก็หลับครับ
0: มีครับนะคนเราก็มีทั้งที่หลับยากและหลับง่าย
1: อ๋อมี
0: มีครับมีครับมีครับ
1: อย่างผมเงี้ยผมแบบเผลอแป๊บเดียวแล้วมันบางทีตกใจสะดุ้งเสียงกวนตัวเองมันเอ้ยนี่หลับแล้วเหรอทำไมมันเร็วเหลือเกินมีไหมครับ
0: มีครับมี
1: มันมาจากสาเหตุอะไรคร
0: ับ
1: อ
0: ันนั้นต้องดูอีกทีนึงครับคือหนึ่งต้องดูว่ากลางคืนนอนพอหรือเปล่าเช่นบางคนถ้าอย่างคุณบ๊วยถ้าเกิดถ่ายหนังถ่ายละครกลางคืนอดนอนกลางวันมันก็ง่วงมันก็หลับนะครับ
1: ถ้าเกิดมาจากสาเหตุคือพักผ่อนไม่เพียงพออันนั้นก็ปกติ
0: ครับผม
1: แล้วมีไหมครับพักผ่อนแล้วพักผ่อนเยอะมากนอน10ชั่วโมง12ชั่วโมงกลางวันยังง่วงอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: อันนั้นต้องดูสาเหตุลึกลงไปอีกนะครับเช่นถ้าเกิดกลางคืนเรานอนพอแล้วใช่ไหมครับแล้วกลางวันยังง่วงยังหลับง่ายต้องมาดูข้อที่หนึ่งไอ้ที่ว่านอนพอน่ะพอจริงไห
1: ม
0: คือนอน10ชั่วโมงแล้วนอนนั้นมีคุณภาพแค่ไหนเช่นบางคนเป็นโรคนอนกรนพอนอนกรนเนี่ยมันเหมือนหลับ10ชั่วโมงแต่คุณภาพมันไม่ได้ได้ปริมาณแต่ไม่มีคุณภาพกลางวันมันก็จะง่วง
1: อย่างนี้เรื่องการนอนมีคุณภาพหรือไม่เรามีการตรวจสอบได้ไหมครับ
0: อันแรกข้อที่หนึ่งเราดูจากประวัติก่อนนะครับเช่นถ้าเราบอกว่านอน8ชั่วโมงหรือ10ชั่วโมงจำนวนชั่วโมงถือว่าพอแล้วตรวจสอบง่ายๆถ้าตื่นเช้ามาเราสดชื่นนะครับสามารถใช้ชีวิตได้ทำงานได้เรียนหนังสือได้อันนั้นถือว่ามีคุณภาพไม่ต้องทำอะไรต่อแต่ถ้าตื่นเช้ามาแล้วยังเพลียง่วงนอนนะยังหาวทำงานไม่ได้นะครับหลับกลางวัน
1: อ
0: ันนี้ก็จะถือว่าต้องมาตรวจการนอนมาดูว่ามีโรคนอนกรนไหมหรือโรคขากระตุกไหมหรือว่ามีสาเหตุอะไรไหมที่ทำให้ตื่นบ่อยในกลางตอนเวลากลางคืนนะครับอันนี้คือต้องมาตรวจการนอน
1: ถ้าพูดเลยว่าการนอนอาจารย์คิดว่ามันสำคัญอย่างไรกับชีวิตเราบ้างครับ
0: คือการนอนเนี่ยนะฮะเป็นประมาณ1ใน3ของชีวิตเราคนเรานอนประมาณ8ชั่วโมงต่อคืนก็1ใน3
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นถ้าเรานอนหลับไม่ดีนะครับก็หมายความ1ใน3ของชีวิตเรานี่มีปัญหาระบบมันก็อาจจะรวนได
1: ้
0: นะครับพอตื่นเช้ามาเราจะมีปัญหาเช่นอารมณ์หงุดหงิดปวดหัวนะครับไปทำงานก็ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเรียนหนังสือก็เรียนได้ไม่ดี
2: นอนไม่หลับพอวันที่มาทำงานเหมือนก็ยิ่งทรมานพอใกล้จะกลางวันอะไรซึ่งอยากจะหลับก็หลับไม่ได้อีกนะเนี่ยค่ะมันทรมานมันปวดหัวมันเดินเหมือนลอยตัวลอยลักษณะอย่างนั้น
3: ก็จะเพียเพียครับแล้วก็เหมือนจะเรียนไม่ค่อยรู้เรื่องสมองเหมือนสมองทำงานไม่เต็มที่มั้งครับ
4: มันก็เพียเพียมันแบบมันแบบโลกหมุนเหมือนแบบจะเป็นลมอะไรเงี้ย
5: มึนหัวแบบมีอาการจะอาเจียนอะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะ
6: ตื่นเช้ามามันก็เพลียมันตื่นแต่ร่างกายมันคือมันมีความรู้สึกว่าไม่ได้พักผ่อนมันก็มีความรู้สึกที่อยากจะทำอะไร
1: ความเชื่อที่ผมเรียนมานะคือนอนก็คือการร่างกายมีรีเซ็ตตัวเองพ
0: ัก
1: ผ่อนซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอถ้าไม่นอนเลยมันก็จะซ่อมแซมน้อย
0: อันนี้อาจจะยังไม่ชัดเจนนะครับข้อมูลที่ว่าจะเสื่อมมากเสื่อมน้อยนะครับแต่ว่าแน่นอนคือมันเกิดจากความเครียดพออดนอนปั๊บร่างกายมันเครียดนะครับมันก็ความดันสูงเพราะความดันสูงปั๊บมันก็มีโรคต่างๆตามมาของความดัน
1: ความเครียดก็ไปทำลายอยู่ละ
0: ครับผม
1: แล้วจริงไหมครับอาจารย์ที่บอกว่าคนที่พอมีอายุมากผมเชื่อเลยว่าแต่ก่อนสงสัยทำไมคุณพ่อคุณแม่ผมท่านทำไมตื่นเช้ามากเลยท
0: ่
1: านอายุมากน่าจะนอนพอผมเริ่มเนี่ยสามเก้าสี่สิบแล้วสึกเฮ้ยมันนอนน้อยเองอาจารย
0: ์
1: จริ งไหมครับยิ่งแก่ยิ่งนอนน้อย
0: โดยทั่วไปเขาว่าคนเราเนี่ยครับพอเริ่มโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่เนี่ยการนอนจะเท่าเดิมจนถึงอายุมากๆ80 90ก็จะนอนเท่าเดิม
1: ก็8ชั่วโมง
0: อ่ะแล้วแต่คนถ้าเราเคยนอน6ชั่วโมงก็จะ6ชั่วโมงเคยนอน8ก็จะ8แต่เพียงแค่การนอนมันจะเปลี่ยนจำนวนชั่วโมงเท่าเดิมแต่การนอนอาจจะเปลี่ยนไปเช่นในคนสูงอายุอาจจะเข้านอนเร็วขึ้นง่วงเร็วขึ้นนะครับในการในสมองจะบอกเขาง่วงเร็วขึ้นเช่นอาจจะจากเดิม4ทุ่มมาเป็น3ทุ่มหรือ2ทุ่
1: ม
0: นะครับก็จะตื่นเร็วขึ้นหรือบางคนกลางวันไม่ได้ทำงานแล้ว
1: นอน
0: กลางวันกลางคืนก็จะตื่นเร็วขึ้น นะครับมันก็จะมีผลตามมา
1: อาจารย์ครับสุดท้ายแล้วครับอาจารย์มีวิธีบอกคุณผู้ชมอย่างไรบ้างครับกับเรื่องปัญหาเรื่องของการนอนหรือว่าทิ้งท้ายให้แบบครบถ้วนสมบูรณ์แบบครับอาจารย์ครับ
0: นอนไม่หลับเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับมันเกิดขึ้นมาเองแล้วมันก็หายไปเองถ้าเราไม่กังวลไม่ห่วงกับมันเดี๋ยวเราก็นอนหลับได้นะครับถ้ามีปัญหาเรื้อรังนอนไม่หลับต่อเนื่องมาระยะเวลาหนึ่งแก้ง่ายๆครับ

0: ลาหมอขอบ่นครับวันนี้คุณหมอจะมาบ่นคนไข้ที่ชอบเข้าใจผิดทำให้คุณหมอเนี่ยต้องคิดหนักครับคุณหมอเลยอยากจะมาระบายให้คนไข้ได้ฟังกันครับโทรโข่งพร้อมแล้วครับคุณหมอเชิญครับ
1: หมอขอบ่นหมอก็รักษาคนไข้กระดูกและข้อมาเกือบ10ปีนะสิ่งที่หมอเจอได้บ่อยๆเลยเนี่ยคือคนที่เป็นโรคกระดูกทับเส้นนะครับหรือกระดูกสันหลังเสื่อมกดทับเส้นประสาทซึ่งโรคเนี้ยอาการก็จะมีได้ตั้งแต่หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นปวดนะครับชาหรืออ่อนแรงในบางคนเนี่ยอาการเป็นเยอะมากๆคือแปลว่าอะไรเส้นประสาทมันถูกกดทับเยอะๆนะจนกระทั่งขาชาขาอ่อนแรงจนบางคนเนี่ยถึงกับเดินไม่ได้แล้วคนบางคนนะครับหมอบอกว่าตัวโรคที่เป็นเยอะแล้วต้องรักษาโดยการผ่าตัดบางคนก็จะกลัวมากๆ yeah! โดยเฉพาะการผ่าตัดกระดูกสันหลังเนี่ยบางคนคิดว่ามันร้ายแรงมากๆและบางคนก็คิดว่ามันน่ากลัวเหมือนผ่าตัดสมองผ่าตัดหัวใจและอย่างเนี่ยคือจริงๆมันมีวิวัฒนาการไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับบางทีหมอแนะนำผ่าตัด2กล้องนะแต่คนไข้กลัวมากๆนะครับจนไม่อยากผ่าตัดเขาก็จะไปตามหาวิธีการรักษาแบบอื่นๆอย่างเช่นมีการไปนวดนะครับไปตอกเส้นบางครั้งนะครับสามารถทำให้อาการแย่ลงได้ในกรณีแบบไหนบ้างนะครับในผู้สูงอายุบางคนเนี่ยคุณภาพกระดูกไม่ค่อยดีนะครับบางคนเป็นกระดูกพรุนร่วมด้วยอยู่แล้วการที่ไปนวดแบบบิดอย่างรุนแรงมีการเหยียบก็จะทำให้เกิดความเสี่ยงได้กระดูกที่ไม่แข็งแรงอยู่แล้วอาจจะได้รับบาดเจ็บจากที่โรคเดิมเนี่ยเป็นแค่ข้อเสื่อมก็อาจจะมีกระดูกแตกหักตามมาได้หมอขอย้ำอีกทีนะครับการรักษาแผนปัจจุบันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดและสามารถช่วยให้คุณภาพชีวิตของคุณดีขึ้นได้ครับ
0: ใครที่กลัวการรักษาแผนปัจจุบันแล้วไปหาวิธีการรักษามาเองเนี่ยต้องระวังให้ดีนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยจากที่ป่วยเบาๆจะกลายเป็นป่วยหนักได้นะครับร่างกายอ่อนแออย่ามางองแงกับหมอนะ

0: ัยอะไรเกี่ยวกับโรคภัยต่างๆการรักษาหรือว่าสุขภาพไหมถามมาได้เลยนะพี
1: ่ครับผมมีข้อสงสัยอะครับว่าหมอบอกผมว่าผมเป็นความดันเลือดสูงแล้วก็ไม่ให้ผมกินเค็มกินเผ็ดกินหวานแล้วอย่างเงี้ยมันจะเหลืออะไรให้ผมกินบ้างล่ะครับ
0: เป็นคำถามที่ดีมากหลายคนเจอปัญหาแบบนี้นะครับถ้าห้ามกันขนาดนี้เนี่ยแทบจะเคี้ยวกระพุ้งแก้มอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวคุณหมอเป็นคนมาเคลียร์เรื่องนี้ดีกว่าว่ายังไงตกลงกินอะไรได้มั่ง
1: ผมก็ว่างั้นล่ะครับ
0: ใช่ไหมครับไปคุณหมอเชิญครับ
2: เดี๋ยวครับเขาให้ลดไม่ได้ให้งดเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าการเลือกกินมากกว่าเราหลีกเลี่ยงนะครับเห็นเรื่องของพวกแป้งพวกน้ำตาลหวานเกินไปเราก็ลดปริมาณลงนะฮะไขมันก็หลีกเลี่ยงลดกินเค็มก็พยายามหลีกเลี่ยงปกติน่ะถ้าเป็นโรคความดันโลหิตสูงน่ะถ้าการลดการกินเค็มน่ะจะเป็นการลดความดันนะครับจริงลดได้เยอะเลยนะครับลดได้ประมาณ 8-10 มิลลิเมตรประหลอดเลยนะครับถ้าเราปรับปฏิบัติตัวไม่ว่าจะเป็นลดกินเค็มออกกำลังกายลดน้ำหนักยิ่งดีใหญ่จะช่วยการควบคุมความดันถ้าเกิดว่าเรากินอาหารที่โซเดียมสูงแล้วเราดื่มน้ำเยอะๆนะครับจริงๆปริมาณโซเดียมที่เราได้มันก็เท่าเดิมนะถามว่าดื่มน้ำไปเจือจางไหมปกติร่างกายขับน้ำขับโซเดียมมันก็จะขับออกมาได้เหมือนกันแต่ว่าร่างกายต้องขับโซเดียมมากขึ้นโซเดียมที่อยู่ในเลือดที่คงเหลืออยู่ก็จะทำให้ความดันโลหิตสูงโรคความดันโลหิตสูงโดยตัวโรคของเขาไม่ได้ส่งผลไม่มีอาการอะไรนะครับแต่จะเป็นต้นตอของโรคร้ายแรงและพกพาอาวะแทรกซ้อนที่ตามมาในอนาคตไม่ว่าเรื่องของโรคหลอดเลือดสมองนะครับหลอดเลือดสมองแตกหรือว่าตีบนะครับเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตแล้วหัวใจต้องทำงานหนักมากขึ้นเกิดเรื่องของหลอดเลือดหัวใจอุดตันหรือตีบแล้วก็หัวใจล้มเหลวนะครับแรงดันที่ไตเพิ่มขึ้นทำให้เกิดเรื่องของภาวะโรคไตเรื้อรังเห็นไหมว่ามันเป็นโรคที่แบบร้ายแรงแล้วก็สำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยการรักษาความดันโลหิตสูงเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับ
0: อธิบายได้ชัดเจนมากครับคุณหมอครับอะไรที่มันมากเกินไปย่อมไม่ดีแน่นอนนะครับโอเคไหมครับลูกพี
1: ่โอ้โอเคเลยครับขอบคุณคุณหมอมากเลยครับ
0: ยินดีมากครับบอกแล้วว่าทุกเรื่องเดี๋ยวผมไปถามหมอให้พี่ว่าแต่ถ้าเจอตู้บ่นหมอแบบนี้นะครับอยากจะบ่นอะไรคุณหมอเชิญได้เลยแต่วันนี้ต้องลาไปแล้วครับขอบคุณลูกพี่ด้วยนะครับ
1: ครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
2: ในการคนนี้สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายได้ทางช่องละมาชาแนลนะครับ
3: ถ้าสัปดาห์หนึ่งเนี่ยเราถ่ายได้น้อยกว่าสัปดาห์ละ3ครั้งเนี่ยก็ให้สงสัยละว่าอาจจะมีหอท้องผูกครับยาบางตัวที่ผู้สูงอายุทานทำให้ท้องผูกครับ
4: วันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับท้องฮะรู้จักท้องผูกไหมครับเคยเป็นไหมฮะเดี๋ยววันนี้เรามาคุยเรื่องนี้กันนะครับอยู่กับอาจารย์สลันครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับพี่แคนครับ
4: ท้องผูกคืออะไร
3: อันนี้น่าสนใจมากโดยทั่วไปเนี่ยพี่แคนเขาก็จะบอกว่าถ้าสัปดาห์หนึ่งเนี่ยเราถ่ายได้น้อยกว่าสัปดาห์ละ3ครั้งเนี่ยก็ให้สงสัยละว่าอาจจะมีหอท้องผูกครับอุจจาระที่แข็งนะครับแล้วก็อาจจะต้องใช้การเบ่งก็ถือว่าอาจจะมีภาวะตรงนี้เช่นเดียวกันครับ
4: แล้วถ้าเกิดเอาแบบอธิบายเข้าใจง่ายๆทำไมมันถึงไม่ออกครับมันเกิดจากอะไร
3: ในผู้สูงอายุเนาะอันนี้เราพูดในผู้สูงอายุเนี่ยมันก็เกิดจากความเสื่อมของระบบขับถ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นประสาทที่ไปเลี้ยงนะครับหรือจะเป็นพวกกล้ามเนื
4: ้อ
3: ก็เริ่มมีผลนะครับถ้าเกิดดื่มน้ำน้อยนะครับอุจจาระมันก็จะแข็งขึ้นอันนี้เป็นเรื่องปกติเลยนะครับ
4: อันแรกดื่มน้ำแล้วก็เสื่อมร่างกายเสื่อมแล้ว
3: ต่อมาคือโรคครับพี่แคนโรคหลายอย่างในผู้สูงอายุเนี่ยทำให้อุจจาระแข็งฮะไม่ว่าจะเป็นพวกหลอดเลือดสมองเองนะครับพาร์กินสันฮะพวกนี้เจอเยอะเลยนะครับคนที่เป็นโรคพาร์กินสันก็ทำให้เกิดท้องผูกตามมาได้อีกอันนึงฮะคือยาพี่แคนยาบางตัวที่ผู้สูงอายุทานทำให้ท้องผูกครับ
4: อ้าวเหรอ
3: ผมยกตัวอย่างนะครับผู้สูงอายุเนี่ยเขากระดูกพุนกระดูกบางใช่ไหมครับก็กินแคลเซียมแคลเซียมเนี่ยทำให้ท้องผูกหรือบางคนเขามีปัญหาเรื่องเลือดจางกินพวกธาตุเหล็กอะไรต่างๆเนี่ยก็ทำให้ท้องผูกเหมือนกันฮะ
4: เหมือนกันอีก
3: ใช่ครับอย่างแรกคือเอาง่ายที่สุดก่อนพี่แคนเริ่มต้นด้วยการดื่มน้ำก่อนวันนึงนะครับขออย่างน้อย 1.5 ถึง 2 ลิตรต่อวันครับอย่างที่2คือต้องทานอาหารที่มีกากใยให้พอครับโดยทั่วไปเขาจะบอกว่าขอสักวันละประมาณ 20-25 กรั
4: ม
3: นะครับมันไปกระตุ้นการบีบตัวของลำไส้
4: อ้าวเหรอมันก็จะพูดง่ายขึ้นเงี้ย
3: มันก็จะพูดง่ายขึ้นฮะ
4: อันนี้เป็นเรื่องของการกินทั้งการกินน้ำและการกินอาหารที่มีกากใยมีอะไรไหมครับ
3: ครับเดินครับพี่แคนการที่เราได้ขยับการที่เราได้เดินนะครับการที่เราได้ปีออกไปวิ่งอะไรเงี้ยครับตรงนี้เป็นการกระตุ้นครับ
4: แล้วถ้าเกิดมันยังไม่โอเคครับยาช่วยไหม
3: ยาเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเป็นยาระบายใช่ไหมฮะมีหลายกลุ่มมากมะขามแขกอันนี้ก็เป็นหนึ่งในกลุ่มยานะครับถ้าเกิดสมมติว่าเบสิกที่สุดผมก็จะแนะนำเป็นพวก

0: กากใยหรือไฟเบอร์ก่อนนะครับ
1: เท่าที่ฟังมาก็ไม่ใช่โรคที่แก้ยากสักเท่าไหร่นะถ้าเกิดเราปรับพฤติกรรมในการกินเพราะฉะนั้นวันนี้ได้เคล็ดลับในการดูแลสุขภาพกันแล้วนะครับไม่ใช่เฉพาะผู้สูงอายุแต่ว่าในวัยเราๆนี่แหละเรื่องการกินเรื่องการออกกำลังกายก็มีผลกับภาวะท้องอืดเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นดูแลสุขภาพกันในตอนนี้เลย
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: ขอบคุณอาจารย์สลันครับ
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: นี่ฮะทุกเรื่องเรามีมาฝากกันในรามาแชร์ริ่งนะครับยังไงฝากกดติดตามแล้วก็ฝากแชร์กันด้วยนะครับ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะได้เวลารับคิวหมอรามาอีกแล้วค่ะพบกันแบบนี้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์17 นาฬิกาถึง18 นาฬิกาทุกช่องทางของรามาชาแนลนะคะเราออกอากาศทั้งช่องทางออนไลน์และช่องทางออฟไลน์ค่ะเมื่อเราเป็นรายการสดนะคะก็เป็นรายการที่คุณผู้ชมสามารถที่จะโทรศัพท์มาหรือว่าคอมเมนต์ในไลฟ์สดของเราเพื่อจะถามคำถามสำหรับอาจารย์หมอรามาที่เชิญมาคุยกันในรายการเชิญมาตอบคำถามสดๆในรายการตอนนี้เลยนะคะ2ช่องทางหลักๆค่ะช่องทางแรกก็คือการโทรศัพท์มาค่ะใครที่ไม่สะดวกในการพิมพ์คอมเมนต์นะคะโทรศัพท์มาค่ะเดี๋ยวทีมงานของเรานะคะก็จะจดคำถามแล้วก็ดิฉันก็จะนำมาถามกับอาจารย์หมอรามาในรายการวันนี้เลยนะคะหมายเลขโทรศัพท์023547105 023547105จดไว้เลยค่ะถ้าสะดวกก็เริ่มโทรเข้ามาได้เลยนะคะอีกช่องทางหนึ่งก็คือคอมเมนต์ถามในไลฟ์สดตอนนี้เลยนะคะอย่าลืมนะคะว่าถ้าคุณผู้ชมชอบคอนเทนต์ชอบรายการเนื้อหาแบบนี้ช่วยกันแชร์ค่ะช่วยกันกด Subscribe กดติดตามช่องรามาชาแนลช่วยกันแชร์ไปบอกให้เพื่อนๆนั้นมาดูรายการกันเยอะๆนะคะวันนี้แนะนำอาจารย์2ท่านค่ะเป็นอาจารย์หมอนะคะอาจารย์นวลและอาจารย์ป่านค่ะอาจารย์แพทย์หญิงนวลวรรณลีลาภัทรพันธ์ภาควิชาโสตศนาสิกคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและอาจารย์ป่านค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์กุลพัฒน์จุลสำลีศัลยแพทย์กระดูกและข้อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสวัสดีค่ะอาจารย์นวลและอาจารย์ป่านคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: วันนี้ขอบพระคุณอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะที่มาคุยกับเราแล้วก็ตอบคำถามคุณผู้ชมในรายการด้วยแต่ก่อนอื่นดิฉันขอประชาสัมพันธ์นะคะกิจกรรมที่จะมีขึ้น2วันค่ะวันเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้นะคะกิจกรรมแรกคือขอเชิญชวนคุณผู้ชมร่วมรับชมงานเทศกาลไทยเกาหลีครั้งที่7ค่ะเป็นงานเทศกาลที่จัดขึ้นผ่านช่องทางออนไลน์นะคะช่องทางแรกก็คือทาง Facebook ค่ะFacebook Royal Thai Embassy Hall ขออภัยกับ Royal Thai Embassy Seoul นะคะนี่ขึ้นอยู่หน้าจอตรงนี้ Facebook Royal Thai Embassy Seoul นะคะอีกช่องทางหนึ่งถ้าคุณผู้ชมสะดวกที่จะดูผ่านทาง YouTube นะคะก็ไปได้ที่ช่อง Asian Korea Center ค่ะคุณผู้ชมจะได้พบกับรายการ Seoul Thai Festival Online 2022 Healthy Thai 2วันค่ะงานนี้นะคะก็จะมีให้รับชม2วันคือวันที่23และ24เมษายนนี้ในเวลาประเทศไทยนั้นนะคะก็เริ่มตั้งแต่11 นาฬิกาจนถึง14 นาฬิกาค่ะอีกเวลาหนึ่งก็คือเวลาในประเทศเกาหลีแต่คือตรงกับเวลาไทยแต่เวลาเกาหลีนั้นจะเร็วกว่าไทยนะคะเวลาเกาหลีคือ13 นาฬิกาถึง16 นาฬิกาค่ะเรานั้นนะคะเราสตรีมพร้อมกันค่ะออกอากาศพร้อมกันทั้งไทยและเกาหลีนะคะในงานนี้คุณผู้ชมจะได้รับสาระความรู้ความบันเทิงมากมายทั้งกีฬาอาหารท่องเที่ยวดนตรีและสุขภาพจากทีมคุณหมอรามาชาแนลรับชมไปพร้อมกันค่ะแล้วก็ร่วมลุ้นรับของรางวัลพิเศษมากมายติดตามข้อมูลเพิ่มเติมทาง Facebook Page สถานเอกอัครราชทูตณกรุงโซ Royal Thai Embassy Seoul ค่ะอย่าลืมนะคะวันพรุ่งนี้11 นาฬิกาเข้าไปได้ที่2ช่องทางคือ Facebook และYouTube ค่ะข้อความประชาสัมพันธ์อีกอันนึงที่อยากให้คุณผู้ชมติดตามกันก็คือนิตยสารแอดรามาฉบับที่44มาแล้วค่ะมาตามการรอคอยมาตามคำเรียกร้องนั่นเองนะคะนิตยสารแอดรามามุ่งหวังให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีสำหรับฉบับนี้มีเรื่องเด่นๆคือข้ามถนนตรงทางม้าลายอย่างไรให้ปลอดภัยไว้ก่อนไขคำถามยอดฮิตเด็กอ้วนจำม่ำคือเด็กที่แข็งแรงจริงหรือไม่หน้าร้อนๆแบบนี้เก็บอาหารอย่างไรให้มีคุณภาพหรืออีกเรื่องหนึ่งก็คือการออกกำลังกายด้วยดัมเบลที่บ้านกันนะคะและพาไปเที่ยวพุทธมณฑลศูนย์กลางพระพุทธศาสนาง่ายๆค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมนิตยสารแอดรามาฉบับที่44ได้นะคะตามช่องทางนี่เลยค่ะนะคะเว็บไซต์ adrama.mahidol.ac.th หรือว่าเอาให้ง่ายนะหยิบโทรศัพท์มือถือหรือว่าหยิบแท็บเล็ตของคุณผู้ชมนั้นมาสแกนหน้าจอตรงนี้ได้เลยค่ะ สแกนหน้าจอตรงนี้ได้เลยนะคะคุณผู้ชมก็จะสามารถเข้าไปรับชมแล้วก็อ่านนิตยสารแอดรามาฉบับที่44ได้เลยค่ะเอาละค่ะว่าพูดคุยกันในวันนี้นะคะอาจารย์ป่าและอาจารย์นวลคะวันนี้เรามีเรื่องของคนที่โอ้โหทรมานมากเลยค่ะจากการปวดข้อที่นิ้วโป้งนะคะเป็นนิ้วโคนข้อนิ้วหัวแม่เท้าค่ะเขาบอกว่าปวดที่โคนข้อนิ้วหัวแม่เท้าปวดหนักมากปวดจากการเป็นเกานั่นเองนะคะแต่เขาบอกว่าอาการดีขึ้นจากการออกกำลังกายลองไปดูเคสวันนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันค่ะ
2: นี่แหละชีวิตต้องทนกับความเจ็บปวดจากโรคที่เกิดขึ้นเป็นเวลาร่วม10ปีเนื่องจากยังไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ดังนั้นเราจะดูแลตัวเองอย่างไรให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขผู้ช่วยศาสตราจารย์การจินดาประเสริฐอาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังในวัย54ปีเล่าว่าตนเองเป็นคนไข้อีกรายที่ต้องทนอยู่กับความเจ็บโคนข้อนิ้วหัวแม่เท้าจากการเป็นโรคเกามาตั้งแต่อายุ40ปีซึ่งการปวดครั้งแรกไม่รู้สาเหตุว่าเป็นเพราะอะไรอยู่ๆก็จะเจ็บเท้าเมื่อเหยียบพื้นจะเจ็บมากและเมื่อศึกษาข้อมูลคิดว่าน่าจะเป็นเกาจึงหาซื้อยามากินเองก็ทุเลาลงบ้างแต่จะกลับมาเป็นอีกซึ่งการเป็นแต่ละครั้งเกือบ10วันวนเวียนอยู่อย่างนี้ทุกเดือนและเป็นมาเป็นปีจนต้องไปพบแพทย์เพื่อเข้าสู่กระบวนการรักษาที่ถูกต้อง
3: เจ็บมากเหมือนมีตะปูเหมือนมีตะปูอยู่ข้างในเหมือนเราเหยียบไปบนคมมีดอะไรเงี้ยครับมันเจ็บแบบแป๊บๆตอนนั้นเป็นที่โคนหัวแม่เท้าคือแบบเวลาเดินเนี่ยเราไม่สามารถลงน้ำหนักเต็มฝ่าเท้าได้เราเดินต้องเดินตะแคงเพราะมันเจ็บแค่แตะเจ็บก็คือขนาดตอนอาบน้ำอ่ะจากฝักบัวน้ำจากฝักบัวลงมาโดนตรงที่เป็นเกาตรงบริเวณโคนหัวแม่เท้าเนี่ยมันเจ็บมากอ่ะเจ็บจนน้ำตาไหลอ่ะบอกไม่ถูกอาการเจ็บมันคือแต่มันปวดเจ็บมากมากก็หมอก็บอกว่าเป็นเกาแล้วก็ให้ยาเป็นพวกสเตียรอยด์แล้วก็นอนโรงพยาบาลหนึ่งคืนตื่นขึ้นมาก็โอ้หายไป 60-70% เลยความเจ็บปวดแผลก็ที่ปกติเป็นบวมไม่แผลอาการบวมแดงมันก็ค่อยๆยุบลงลดลงแล้ววัน2วันก็หายเลย
2: อาจารย์การไปพบคุณหมออยู่บ่อยครั้งอาการจากการเป็นเกาดีขึ้นเรื่อยๆไม่ต้องปวดโคนข้อแม่เท้าทุกเดือนเหมือนเช่นเคยจึงได้มีเวลาออกกำลังกายกับกีฬาที่ตนเองรักควบคู่ไปกับการดูแลเรื่องอาหารซึ่งไม่น่าเชื่อว่าอาการเกากลับห่างหายไปไม่เป็นถี่เหมือนเช่นเคย
3: เมื่อก่อนอาจจะถี่หน่อยอาจจะสักเดือนเว้นเดือนก็จะปวดเดือนเว้นเดือนก็จะปวดแต่พอรู้ว่าเราไปออกกำลังกายรู้สึกว่าความถี่ในการเกิดเกามันน้อยลงอาจจะแบบ3เดือน4เดือนเป็นทีนึงหรือบางทีปีนึงอาจจะเป็นแค่2ครั้งเองคือ6เดือนเป็นทีคือมันจะทิ้งช่วงนานมากแต่นี่ไม่แน่ใจนะแต่คิดเอาเองหมออะไรก็ไม่ได้บอกแต่อาจจะคิดเอาเองประกอบกับบางทีเราก็ควบคุมเรื่องอาหารเราเริ่มรู้แล้วว่าอาหารอันไหนที่แบบเราควรจะเลี่ยงเราไม่ควรทานอะไรเงี้ยถ้าเลี่ยงเลยก็คือเครื่องในไก่ยอดผักแล้วก็ตอนหลังก็เริ่มมารู้พวกน้ำต้มซุปน้ำกระดูกหมูอะไรพวกนี้แม้ทั้งน้ำก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยเวลาผมสั่งก๋วยเตี๋ยวผมก็สั่งแห้งไม่สั่งน้ำอะไรอย่างเงี้ยครับพวกยอดผักต่างๆอาหารทะเลกุ้งหอยปูปลามันก็มีบ้างมากบ้างน้อยบ้างนะครับไอ้พวกนี้อยู่ในพวกมีสารพิวรีนก็อยู่ประมาณปานกลางอะไรพวกนี้ซึ่งเป็นตัวทำให้เกิดกรดยูริกเวลาเราทานเข้าไป

0: ก็จะมีปานกลางเราก็ไปเลือกไอ้พวกที่มันน้อยๆอะไรอย่างนี้ครับ
1: อาจารย์การฝากทิ้งท้ายถึงทุกคนให้หมั่นดูแลตนเองอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะเรื่องอาหารเพราะถ้าหากเป็นเกาแล้วไม่หายจะเป็นเหมือนตนเองที่ต้องปวดทรมานเป็นเวลา10วันมีบางครั้งต้องใช้ไม้เท้าช่วยเดินและนั่งรถล้อเลื่อนเมื่ออยู่ที่บ้านเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อเกากำเริบ
2: อาจารย์กันบอกว่าปวดมากปวดจนน้ำตาไหลเลยค่ะทำไมเป็นขนาดนี้อะคะอาจารย์ป่านคะ
3: อ๋อครับคือต้องอธิบายนิดนึงเรื่องโรคเกาเนี่ยคือมันจะเป็นความผิดปกติของร่างกายในการเมตาบอลิซึมของสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่าสารพิวรีนที่อาจารย์กันได้บอกมาในวิดีโอเมื่อสักครู่นี้แหละนะครับคือสารพิวรีนเนี่ยเวลาที่ร่างกายเมตาบอลิซึมก็คือเรียกว่าเป็นกระบวนการเผาผลาญอย่างหนึ่งแหละนะครับภาษาเข้าใจง่ายๆพิวรีนเนี่ยก็จะถูกกลายเป็นกรดตัวหนึ่งเรียกว่ากรดยูริกอยู่ในกระแสเลือดนะครับซึ่งกรดยูริกเนี้ยในภาวะปกติก็จะถูกขับออกทางไตนะครับทีนี้ในคนที่เป็นโรคเกาเนี่ยก็จะมีความผิดปกติบางอย่างที่ทำให้มีกรดยูริกเนี่ยอยู่ในเลือดสูงขึ้นนะครับไม่ว่าอาจจะเป็นการสร้างกรดยูริกมากขึ้นหรือว่าการขับกรดยูริกลดลงทำให้กรดยูริกอยู่ในเลือดมากขึ้นนะครับทีนี้เวลาที่กรดยูริกอยู่ในเลือดมากขึ้นเนี่ยจะเกิดการรวมตัวกันตกเป็นผลึกนะครับเกิดเป็นผลึกคริสตัลนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไอ้ตัวผลึกคริสตัลเนี่ยเขาจะไปสะสมอยู่บริเวณตามเยื่อหุ้มข้อต่างๆหรือบริเวณเส้นเอ็นตามข้อมือข้อเท้าพวกนี้นะครับเวลาที่เกิดการสะสมเยอะๆขึ้นมาเนี่ยเป็นจำนวนหนึ่งเนี่ยจะเกิดการอักเสบเฉียบพลันขึ้นเมื่อมีการอักเสบเฉียบพลันขึ้นก็จะทำให้มีลักษณะของการอักเสบบริเวณข้อหรือบริเวณเส้นเอ็นที่มีการสะสมของคริสตัลนั้นนะครับซึ่งเวลาที่มีการอักเสบเฉียบพลันของบริเวณตามข้อเนี่ยจะปวดมากเลยอาการปวดเยอะๆมากๆเนี่ยแล้วมันจะเป็นลักษณะเอกที่เป็นเอกลักษณ์ของโรคเกาเลยครับบางคนเนี่ยที่เจอคนไข้มาตรวจเนี่ยบอกว่าโอ้โหไม่ต้องน้ำฝักบัวโดนกระแทกอ่ะแค่แมลงวันบินผ่านตรงข้อที่อักเสบเนี่ยก็ปวดน้ำตาไหลแล้วนะครับเพราะนั้นอาการปวดอักเสบเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของโรคเกาเลยนะครับ
2: เชิญค่ะค่ะอาจารย์นวลมีอะไรถามเพิ่มเติมเชิญนะคะ
4: ค่ะอาจารย์หนูอยากจะถามว่านะคะการออกกำลังกายเนี่ยที่อย่างในคลิปเนี่ยค่ะที่เขาออกกำลังกายโดยการวิ่งหรืออะไรเงี้ยค่ะมันจะยิ่งทำให้แบบเกากำเริบไหมคะหรือว่ามันจะช่วยรักษาได้อะคะ
3: อ๋อใช่เห็นอาจารย์กันในคลิปวิดีโอเน้นไปทางออกกำลังกายจริงๆต้องเรียนชี้แจงตรงไปตรงมาเลยอาจจะช่วยแต่ว่าไม่ได้ช่วยโดยตรงนะครับตัวที่ช่วยโดยตรงเนี่ยจริงๆคือที่อาจารย์เขาทำอยู่ก็คือการควบคุมอาหารนะครับก็คือเราควรจะรับประทานอาหารที่มีสารพิวรีนน้อยๆซึ่งสารพิวรีนเนี่ยเป็นสารตั้งต้นที่จะเปลี่ยนเป็นกรดยูริกนั่นเองนะครับสารพิวรีนยึดอาหารที่มีสารพิวรีนเยอะที่สุดในที่อาจารย์เขาอาจจะไม่ได้บอกไปเนี่ยตัวที่สำคัญที่สุดแล้วมีความสัมพันธ์กับอาการของเกามากเนี่ยคือแอลกอฮอล์นะครับอาจจะหลุดแอลกอฮอล์ไปเลยแอลกอฮอล์ทุกประเภทเลยน
2: ะ
3: อาจจะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเหล้านะครับเรื่องของไวน์เรื่องของเบียร
2: ์
3: ทุกอย่างที่มีแอลกอฮอล์เนี่ยจะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดโรคเกาขึ้นในคนที่มีความผิดปกติของที่มีกรดยูริกในเลือดสูงนะครับจะทำให้อาการกำเริบขึ้นส่วนการออกกำลังกายเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะเป็นการช่วยทางอ้อมอย่างหนึ่งคือการออกกำลังกายจะทำให้ร่างกายเนี่ยมีความแข็งแรงนะครับเป็นการป้องกันโรคที่อาจจะเกิดตามมาเช่นอาจจะป้องกันเรื่องของโรคหลอดเลือดหัวใจโรคความดันเบาหวานซึ่งอาจจะตามมาด้วยโรคไตนะครับซึ่งโรคไตนี่แหละคนที่เป็นโรคไตเนี่ยจะทำให้มีการขับกรดยูริกอยู่ในเลือดลดลงและอาจจะไปกระตุ้นให้เกิดเกาได
2: ้
3: นั้นเรียกว่าการออกกำลังกายอาจจะไม่ได้ช่วยเรื่องเกาโดยตรงแต่จะเป็นช่วยให้สุขภาวะโดยรวมของร่างกายเนี่ยแข็งแรงและป้องกันโรคที่จะทำให้เกาแย่ลงได้นะครับ
2: ค่ะอย่างนั้นก็คือสรุปตอนนี้คือว่าเกาเนี่ยคนที่เป็นเกาเกิดจากอาหารและเกิดขึ้นจากสภาวะของร่างกายนั่นเองมากกว่าค่ะ
3: จริงๆเกาได้มีหลายปัจจัยนะครับมีหลายสาเหตุนะครับอาจจะด้วยกระบวนการเผาผลาญการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนกฎ มีความผิดปกติในการเปลี่ยนกรดพิวรีนเป็นยูริกที่เยอะขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นเรื่องของกรรมพันธุ์เรื่องของยีนได้นะครับอีกสาเหตุนึงคือเป็นโรคบางอย่างที่ทำให้มีการขับกรดยูริกออกทางปัสสาวะได้ลดลงซึ่งโดยมากมันจะสัมพันธ์กับโรคไตนะครับโรคไตวายเฉียบพลันไตวายเรื้อรังจะทำให้กรดยูริกในเลือดสูงขึ้นเป็นระยะเวลายาวนานนะครับ
2: เพราะฉะนั้นถ้าอยากจะควบคุมอาการเนี่ยก็คือว่าให้ควบคุมที่อาหารใช่ไหมคะเน้นอาหารอะไรที่คนเป็นโรคเกาต์เนี่ยไม่ได้เลย1แอลกอฮอล์ทุกชนิด2คืออะไรคะอะไรนะไก่ใช่มั้ย
3: ที่ง่ายๆคือสัตว์ปีกทุกประเภท
2: สัตว์ปีกทุกประเภทอ๋อ
3: ใช่เป็ดไก่ห่านอะไรที่บินได้อะครับไม่ควรทานนะครับส่วนแล้วก็พวกเครื่องในนะครับเครื่องในสัตว์ทุกอย่างนะครับผักที่อาจารย์เขาบอกไปแล้วก็คือเป็นพวกยอดผักเช่นหน่อไม้นะครับหน่อไม้อ่อนยอดใบอ่อนต่างๆพวกนี้จะมีพิวรีนสะสมอยู่ตรงนั้นเนี่ยปริมาณมากนะครับจริงๆ 4-5 อย่างนี่คืออันที่มีพิวรีนสูงมากนะครับส่วนที่มีอันพิวรีนปานกลางน้อยๆหน่อยเนี่ยก็จะเป็นพวกอาหารทะเลต่างๆนะครับแต่เราเจอว่าอาหารที่มีพิวรีนระดับน้อยถึงปานกลางเนี่ยจริงๆแล้วสามารถทานได้นานๆครั้งเนี่ยทานได
2: ้
3: เพราะว่าเรายังไม่เจอสัมพันธ์โดยตรงกับการกำเริบเกาเท่าไหร่เท่ากับแอลกอฮอล์เครื่องในสัตว์ปีกอะไรพวกนี้นะครับ
2: ค่ะโอเคค่ะเชิญอาจารย์นวลค่ะ
4: อาจารย์ปั่นคะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้รักษานะคะแล้วก็อาการเนี่ยเป็นหนักขึ้นเนี่ยจะมีภาวะแทรกซ้อนอะไรได้บ้างอะคะ
3: ครับอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากเลยบางคนอาจจะคิดว่าโอ้เกาเดี๋ยวเป็นพอกินยาหายอักเสบก็คือจบนะครับจริงๆแล้วจริงๆแล้วคือคล้ายๆอย่างที่อาจารย์กันในวิดีโอแจ้งเลยคือมันเป็นซ้ำได
2: ้
3: นะครับแล้วมักจะเป็นซ้ำตำแหน่งเดิมด้วยนะครับเวลาเกิดการข้ออักเสบไปเรื่อยๆเนี่ยอันที่หนึ่งคือข้อเขาก็จะมีการเสื่อมมีการพังของตัวผิวข้อกระดูกอ่อนนะครับอันที่สองเนี่ยเรื่องจากตัวเกาเนี่ยเกิดจากการสะสมของผลึกคริสตัลนะครับเวลาที่เราเป็นลักษณะเป็นเรื้อรังเรียกว่าเป็นเรื้อรังก็คือมีการอักเสบหลายๆครั้งนะครับปีหนึ่งเกิน 2-3 ครั้งเนี่ยก็จริงๆถือว่าเยอะแล้วนะครับเวลาที่เป็นเรื้อรังผ่านไปหลายๆปีเนี่ยตัวคริสตัลก็จะสะสมปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็จะมีลักษณะข้อที่ผิดรูปเกิดเป็นก้อนนะครับเขาเรียกว่าเป็นภาษาทางการแพทย์เรียกเป็นโทรไฟล์คือเป็นก้อนขึ้นมาตามข้อทำให้เกิดข้อเนี่ยบิดเบี้ยวนะครับผิดรูปนะครับบางคนอาจจะรุนแรงถึงกับเส้นเอ็นบริเวณรอบๆข้อเนี่ยขาดได
2: ้
3: นะครับนะแล้วก็พอมันเป็นเรื้อรังเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นที่ข้อเดียวแล้วมันมักจะเป็นลามไปเรื่อยๆหลายๆข้อเนื่องจากตัวคริสตัลของเกาเนี่ยสะสมได้ทุกข้อในร่างกายนะครับ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: แต่มักที่เจอบ่อยที่สุดคือข้อนิ้วเท้าข้อเท้ากับข้อนิ้วมือ
2: ค่ะข้อนิ้วมือตรงนี้กับข้อนิ้วเท้าใช่ไหมคะตรงนิ้วเท้าใช่ไหมคะอ๋อ
3: ครับเพราะนั้นทุกนิ้วที่มีการสะสมของผลึกคริสตัลก็จะเกิดการอักเสบบวมตลอดเวลาผิดรูปไปนะครับแล้วเวลาที่เสื่อมผิดรูปไปแล้วเนี่ยแก้ไขทีหลังเนี่ยแก้ไม่ได้แล้วครับต
2: ้
3: องอยู่อย่างนั้นไปเลย
2: ผ่าตัดรักษาก็ไม่ได้หรอคะผ่าตัดรักษา
3: ผ่าตัดรักษาก็จะไม่หายเป็นปกติเนื่องจากว่าข้อเขาถูกทำลายไปแล้วนะครับปัจจุบันเรายังไม่รักษาข้อไม่สามารถที่จะรักษาข้อที่เสื่อมแล้วให้กลับมาเป็นปกติได้เราทำได้ดีที่สุดคือประคับประคองและป้องกันนะคร
2: ับฟังมาเนี่ยมีสองเรื่องเป็นความเชื่อที่ถูกต้องหรือเปล่า 1. เกาเนี่ยเป็นแล้วรักษาไม่หาย 2. โรคเกาเป็นเฉพาะกับผู้ชายเท่านั้นผู้หญิงไม่เป็น 2. ความเชื่อนี้ถูกไหมคะ
3: เกาเนี่ยจริงๆแล้วรักษาหายไหมนะครับต้องขึ้นอยู่กับสาเหตุด้วยบางคนเป็นอาการไตดีขึ้นอาจจะดีขึ้นได้นะครับแต่โดยส่วนมากเนี่ยอาจจะไม่หายขาดนะครับเราอาจจะต้องมีการควบคุมเป็นระยะนะครับบางท่านช่วงแรกอาจจะต้องช่วยทานยาเพื่อที่จะลดระดับกรดยูริกในเลือดลงนะครับร่วมกับการควบคุมอาหารนะครับบางท่านนี่ควบคุมอาหารได้ดีมากยาอาจจะไม่จำเป็นแค่ควบคุมอาหารอย่างเดียวก็ไม่มีอาการอักเสบของข้อแล้วนะครับบางท่านอาจจะบอกว่าตัวนี้คือหายนะแต่ว่าจริงๆเราต้องมีการติดตามเป็นระยะว่าค่าระดับกรดยูริกในเลือดเนี่ยหนูเลยระดับอันตรายหรือเปล่านะครับส ่วนเกาเนี่ยเป็นได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายแต่เพียงแต่ว่าเรามักจะเจอผู้ชายมากกว่าเท่านั้นเองนะครับ
2: อ๋อผู้หญิงก็เป็นโรคเกาได้ใช่ไหมคะ
3: เป็นได้ครับ
2: สาเหตุก็เหมือนกันเหรอคะสาเหตุก็เหมือนกับผู้ชายหรือเปล่าคะ
3: ใช่คล้ายๆด้วยสาเหตุเดียวกันนะครับ
2: ค่ะโอเคค่ะอาจารย์นวลมีอะไรถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคเกาไหมคะ
4: อาจารย์ป่านคะแล้วเวลาที่แบบตรวจร่างกายประจำปีอย่างเงี้ยค่ะที่เขาเจาะเลือดดูกรดยูริกอะไรเงี้ยค่ะมันจะช่วยในการบ่งบอกได้ไหมคะว่าวันนี้มีแนวโน้มที่จะเป็นโรคเกามากขึ้นเงี้ยค่ะ
3: กรดยูริกในเลือดที่มีระดับสูงกว่าค่าปกติจะเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคเกาได้นะครับเพียงแต่ว่าไม่ได้แปลว่าทุกคนจะต้องเป็นโรคเกาเพียงแต่ว่าเป็นตัวเตือนแล้วว่าเราอาจจะต้องระมัดระวังการทานอาหารแล้วก็อาจจะต้องมีการติดตามระดับกรดยูริกในเลือดเป็นระยะนะครับกรดยูริกที่สูงมากที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเกาจริงๆก็คือระดับเกิน8 9ขึ้นไปพวกนี้เราเจอว่าอาจจะสัมพันธ์ที่จะในอนาคตอาจจะมีโอกาสเป็นโรคได้ประมาณ 5-10นะครับ
4: ค่ะ
2: ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราเข้าคำถามคุณผู้ชมนะคะมีคุณผู้ชมพิมพ์คำถามมารอละคำถามทางโทรศัพท์ก็มาเยอะแล้วค่ะคุณนิ่มนวลสวัสดีค่ะของคุณวรทีเจนะคุณวรบอกข้อมูลมาว่าอายุ65ปีน้ำหนัก60สูง160มีอาการเจ็บจมูกเท้ามากค่ะเจ็บทั้งสองเท้าเลยไม่ทราบว่าเกิดจากอะไรควรจะรักษาอย่างไรคะอาจารย์คะ
3: ครับจมูกก็ตอนแรกก็จมูกเอ้าเป็นอาจารย์นวลหรือเปล่า
2: ไม่ใช่จมูกนี้จมูกเท้า
3: จมูกเท้าก็น่าจะหมายถึงปลายนิ้วเท้าละมั้งหรือเปล่า
2: เขาบอกว่าจมูกเท้าอะค่ะ
3: น่าจะปลายนิ้วเท้าต้องอาจจะแนะนำว่าเข้ามาตรวจดูนะครับว่ามีความผิดปกติจากสาเหตุอะไรแต่ลองดูเบื้องต้นง่ายๆว่าเนื่องจากปลายนิ้วเท้าเนี่ยเป็นบริเวณที่เรามักจะสัมผัสกับรองเท้านะครับบางคนเนี่ยอาจจะมีการเสียดสีแล้วมีรอยโรคที่ผิวหนังบางอย่างหรือเปล่าเช่นผิวมันนูนขึ้นมานะครับอาจจะเป็นผิวหนังมันด้านขึ้นแล้วทำให้ความรู้สึกเราผิดปกตินะครับร่วมกับต้องดูว่าลองสำรวจตัวเองได้ว่านิ้วเท้าของเราเนี่ยมีความผิดปกติไหมมีรูปร่างผิดปกติไหมที่ผิดปกตินี่หมายถึงว่านิ้วมันจิกลงหรือว่าแอ่นขึ้นไปผิดปกติที่จะทำให้เกิดการเสียดสีกับถุงเท้าหรือรองเท้าเยอะขึ้นและทำให้มีความรู้สึกที่ผิดปกติไปนะครับส่วนสาเหตุอื่นๆเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของถ้าไม่มีอะไรผิดปกติเลยต้องมาระวังเรื่องของเส้นประสาทรับความรู้สึกว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าซึ่งก็ต้องโรคระวังเรื่องโรคเกี่ยวกับกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทนะครับอาจจะต้องระวังเรื่องของโรคทางเมตาบอลิกต่างๆเช่นเรื่องเบาหวานที่อาจจะทำให้เกิดเส้นประสาทรับความรู้สึกบริเวณเท้าผิดปกติไปได้อันนี้ก็ต้องมาเช็คเลือดกับตรวจร่างกายโดยละเอียดนะครับ
2: ค่ะคุณวรมาพบแพทย์ดีกว่าจะได้เช็คเลือดแล้วก็ตรวจร่างกายโดยละเอียดคุณไอแอมปอสวัสดีค่ะคุณนิ่มนวลกำลังรับชมคุณประมวลสวัสดีค่ะคุณกันทิยาสวัสดีค่ะคุณนุ้ยทิติกัลยาบอกว่าแฟนประจำแชร์ให้แล้วค่ะแชร์ทั่วโลกขอบคุณมากค่ะช่วยกันแชร์นะคะคุณระเบียบสวัสดีค่ะคุณเกศแก้วคุณวิบูลบอกว่าแชร์ให้แล้วขอบคุณมากค่ะคุณข้าวนอกนาสวัสดีค่ะนะคะคำถามของคุณสมศักดิ์ศรีค่ะอาจารย์นวลคะอายุ66ปีสูง172หนัก65นะคะโรคประจำตัวคือไขมันในเลือดสูงแต่ว่าตอนนี้เป็นโควิดทั้งครอบครัวเลยค่ะรักษาตัวอยู่บ้านมีการแยกห้องนอนแยกห้องน้ำและภาชนะไหมถามว่าต้องแยกห้องนอนแยกห้องน้ำแยกภาชนะไหมเวลาอยู่ในบ้านเนี่ยคุยกันเนี่ยต้องใส่แมสไหมคะ
4: ค่ะ
2: อาจารย์นวลค่ะ
4: เคสนี้คือเป็นโควิดแล้วใช่ไหมคะทั้งบ้านเลย
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะเป็นทั้งบ้านเลยค่ะทั้งครอบครัวค่ะ
4: ค่ะคือโดยปกติอะค่ะคือการที่เราจะแยกห้องนอนหรือว่าแยกส่วนของห้องน้ำนะคะหรือว่าแยกภาชนะหรือว่าการใส่แมสเนี่ยก็คือเพื่อที่จะป้องกันคนที่ยังไม่เป็นโควิดนะคะที่อยู่ในบ้านเดียวกันอย่างเงี้ยค่
2: ะ
4: ที่อาจจะแบบคนญาติเราเนี่ยเป็นโควิดแล้วก็ต้องมาอาศัยโฮมไอโซเลชันนะคะแล้วก็ จำเป็นที่จะต้องมีการแยกห้องนอนห้องน้ำแล้วก็ภาชนะแล้วก็ใส่แมสอย่างเงี้ยค่ะป้องกันไว้แต่ว่าอันนี้ในกรณีนี้เนี่ยคือติดโควิดแล้วใช่ก็คืออาจจะไม่ได้มีประโยชน์ในแง่ของการป้องกันการติดเชื้อแล้วอะค
2: ่ะ
4: ค่ะใช่ค่ะ
2: อ๋อก็คือหลักการ
4: มีคนอื่นเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเข้ามาในบ้านอย่างเงี้ยก็อาจจะแบบเช่นแบบส่งอาหารหรืออะไรเงี้ยอันนี้เราต้องป้องกันตัวเองแล้วก็คือการไปรับ

0: อาหารอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องใส่แมสนะค
1: ค
0: ะ
1: ่
0: แล้
1: ะ
0: วก็อยู่ห่างกันอย่างน้อยประมาณ1 ถึง 2 เมตร
1: อ๋อก็คือหลักการของการแยกกักตัวแยกห้องนอนห้องน้ำแยกภาชนะก็คือป้องกันไม่ให้เชื้อของเราไปติดคนอื่นไม่ให้เ
0: ค
1: รา
0: ่
1: เ
0: ะ
1: ป็นตัวแพร่กระจายเชื้อแต่ถ้าติดทั่วติดทั้งบ้านก็กักตัว10 วันพร้อมๆก
0: ค
1: ัน
0: ่ะ
1: เลยละกันใช่ไหมคะ
0: แต่ว่ากักตัวคือว่าไม่ให้ออกไปข้างนอกบ้านอย่างเงี้ยค่ะ
1: อ
0: เพื
1: ๋
0: ่
1: ออ
0: ที่จะไม่ให้ไปแพร่เชื้อกับคนอื่นที่เขายังไม่ติดอย่างเงี้ยค่ะ
1: อืมค่ะคุณทีค่ะอายุ70 ปีเป็นเพศชายนะถามมาว่าปัสสาวะขุ่นมากอยากทราบว่าเป็นเพราะอะไรครับอืม
0: คือจากประวัติใช่ไหมคะมี
1: ค่ะ
0: แค่สั้นๆเลยว่าปัสสาวะขุ่นมาก
1: ใช่บอกมาแค่นี้เลยค่ะอาจารย์
0: ค่ะอันนี้อาจจะต้องหาประวัติเพิ่มเติมนะค
1: อ
0: ะ
1: ื
0: ว่ามมีอาการอะไรบ้างเช่นมีปัสสาวะแสบขัดไหมนะคะหรือว่ามีปัสสาวะมีเลือดปนไหมนะค
1: ค
0: ะ
1: ่ะ
0: คืออาจจะแบบมีลักษณะที่ผิดปกติไปหรือเปล่านะคะหรือว่าปัสสาวะไม่ออกแล้วก็แบบอยู่ดีๆก็คือติดขัดๆอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือเป็นประวัติที่อาจจะต้องได้มาร่วมด้วยก่อนเนี่ยค่ะที่จะในการวินิจฉัยว่าเอ๊ะเป็นอะไรในเรื่องของการปัสสาวะขุ่นอย่างเดียวนี่อาจจะบอกยากอะค่ะอาจจะขอคำตอบเพิ่มเติมนิดนึงค่ะ
1: ขออาการเพิ่มเติมหน่อยเนาะว่
0: ค
1: า
0: ่ะ
1: ปัสสาวะขุ่นนี่มีอาการอื่นร่วมด้วยหรือเปล่านะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: คุณทีโทรศัพท์มาบอกอาการเพิ่มเติมหน่อยนะไปที่คุณวรรณานะคะคุณวรรณาอายุ77 ปีค่ะน้ำหนัก42สูง150ถามเรื่องปวดหลังเรื่องกระดูกค่ะเมื่อ4 เดือนก่อนกระดูก T7 ค่ะ T7 ทรุดแต่ตอนนี้ไม่ปวดหลังแล้วแต่สะบักสองข้างยังปวดเกร็งอยู่มือสองข้างยังใช้ได้ไม่ปกติอยากถามว่าจะรักษายังไงต่ออีกนานไหมจะกลับมาเป็นปกติคะอาจารย์ป่านคะอายุ77ค่ะค่ะ
2: อายุ77ครับ
1: ค่ะ
2: ก็โดยปกติเวลาที่กระดูกทรุดลงไปเนี่ยกระดูกเรียกว่ากระดูกมันหักนั่นแหละ
1: อื
2: นะคร
1: ม
2: ับม
1: ห
2: ั
1: ัน ก
2: ทร
1: เ
2: ุ
1: ล
2: ด
1: ยเห
2: ล
1: ร
2: ง
1: อ
2: ไป
1: ค่ะค่ะ
2: เวลาที่กระดูกเขาทรุดเนี่ยจริงๆกว่าที่ร่างกายจะกลับมากระดูกแข็งแรงเหมือนปกติเนี่ยเรียกว่าตีซะใช้เวลาต้องใช้เวลานานนิดนึงอาจจะประมาณ3 ถึง 6 เดือนขึ้นไปนะครับแล้วก็หลังกระดูกที่เขาทรุดไปแล้วหลังเราจะทําให้หลังเราดูค่อมนิดนะครับซึ่งการก็ขึ้นอยู่กับปริมาณการทรุดนะว่าเราทรุดเยอะหรือทรุดน้อยนะครับถ้าทรุดน้อยก็อาจจะสังเกตว่าหลังจะค่อมน้อยถ้าทรุดเยอะก็อาจจะสังเกตเห็นชัดขึ้นว่าหลังเราค่อมมากขึ้นนะครับก็ถ้าคุณหมอเขาไม่ได้รักษาด้วยการผ่าตัดก็ออกคิดว่าอาจจะทรุดไม่ใช่ปริมาณเยอะมากนัก
1: ค
2: น
1: ่
2: ะ
1: ะ
2: ครับร่วมกับไม่มีการกดทับของเส้นประสาทนะครับซึ่งปกติแล้วถ้าเป็น T7 เนี่ยเส้นประสาทที่จะโดนกดมักจะเป็นตำแหน่งช่วงตั้งแต่ท้องลงไปจนถึงขาก็จะไม่เกี่ยวข้องกับบริเวณมือเลยนะถ้ามือผิดปกติหรือมีอาการชาอย่างอื่นเนี่ยต้องมาระวังที่กระดูกสันหลังส่วนคอนะครับเพราะนั้นอาจจะใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งอาการปวดเล็กๆน้อยๆจะเริ่มหายไปนะครับแต่อีกอันหนึ่งที่แนะนำว่าจะต้องไปตรวจเพิ่มก็คือเป็นการตรวจมวลกระดูกนะครับเนื่องจากว่าคนที่อายุ77แล้วกระดูกเริ่มทรุดไป1 ข้อเนี่ยมักจะเป็นสาเหตุมาจากโรคกระดูกพุ่นนะครับ
1: ค่ะ
2: เวลาที่มีภาวะกระดูกพุ่นโดยเราไม่รู้ตัวเนี่ยเราอาจจะเดินกระแทกแรงนิดนึงหรือนั่งเก้าอี้ลงแรงหน่อยหรือบางคนลื่นตกเก้าอี้เนี่ยกระดูกยุบเลยยุบก็คือกระดูกหักนั่นแหละนะครับเพราะนั้นถ้าเราไม่ตรวจว่าเรามีกระดูกพุ่นระดับเท่าไหร่แล้วไม่ได้รับการรักษาภาวะกระดูกพุ่นเนี่ยอีกสักพักจะมีข้อที่2ข้อที่3ข้อที่4ตามมา
1: ค่ะงั้น
2: นะ
1: แนะนำคุณวรรณาควรจะมาตรวจมวลกระดูกใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: okay.
2: ตรวจมวลกระดูกแล้วเข้ารับการรักษาเรื่องของกระดูกพุ่นเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำอีกนะครับ
1: ค่ะอาจารย์นวลคะคุณทีให้ข้อมูลเพิ่มมาละนะคะที่เมื่อสักครู่บอกว่าอายุ70ปัสสาวะขุ่นมากเนี่ยให้ข้อมูลว่าเป็นเบาหวานแล้วก็เป็นโรคไตระยะที่3แล้วค่ะปัสสาวะไม่แสบแล้วก็ไม่ขัดค่ะเป็นเบาหวานโรคไตระยะที่3ด้วยค่ะ
0: ค่ะก็อาจจะมีภาวะที่แบบปัสสาวะขุ่นจากที่เป็นโรคเบาหวานก็ได้เพราะว่าการที่เป็นเบาหวานเนี่ยมันก็จะทําให้การกรองที่ไตเนี่ยแย่ลงอย่างเงี้ยค่ะต้องไปลองเช็คดูก็คืออาจจะไปตรวจค่าปัสสาวะเนี่ยแหละค่ะเอาปัสสาวะไปตรวจที่โรงพยาบาลนะคะเพื่อที่จะดูว่ามันมีโปรตีนรั่ว

0: หรือเปล่ามีการเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดงรั่วอยู่ในปัสสาวะหรือเปล่าคะถ้าเกิดว่ามันมีพวกเม็ดเลือดขาวเยอะก็อาจจะเป็นการติดเชื้อละนะคะหรือว่าถ้าเกิดเป็นพวกมีโปรตีนก็แสดงว่ามันมีความภาวะของไตที่เริ่มจะไม่ดีด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้อาจจะต้องไปตรวจเพิ่มเติมที่โรงพยาบาลดีกว่าค่ะ
1: ควรจะไปตรวจใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะเอาปัสสาวะไปตรวจค่ะ
1: คือด้วยความว่าเป็นทั้งเบาหวานแล้วก็เป็นไตด้วยเนี่ยมันก็คือมันเกิดได้หลายปัจจัยมากเลยเหรอคะ
0: ค่ะ
1: ใช่ไ
0: ใ
1: ห
0: ช
1: ม
0: ่
1: คะ
0: ค่ะเราต้องไปดูในเรื่องของค่าที่แบบเขาจะแปลผลมาค่ะในเรื่องของการตรวจปัสสาวะเบื้องต้นนะคะใช่
1: ค่ะ
0: สามารถที่จะบอกได้ว่าเป็นโรคอะไรหรือเปล่าหรือว่าจะปกติก็ได้นะคะต้องดูที่ค่าที่ออกมาค่ะ
1: ค่ะคุณกนกจันทร์ CPF สวัสดีค่ะคุณเนาะคุณข้าวนอกนาสงสัยคุณข้าวนอกนากำลังจะไปให้คีโมนะก็เลยถามมาว่าถ้าให้คีโมจะแพ้กันทุกคนไหมคะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างก่อนให้คีโมและหลังให้คีโมจะมีอาการอย่างไรบ้างคะเชิญอาจารย์ป่านค่ะ
2: อ๋อครับยาเคมีบำบัดนะครับก็จะหลักการเขาจะทำลายเซลล์เนื้อลายนะครับแล้วก็พยายามที่จะทำลายเซลล์เนื้อดีน้อยๆนะครับโดยส่วนใหญ่คิดว่าก็ขึ้นอยู่กับสูตรของเคมีบำบัดว่าจะแพ้เยอะหรือแพ้น้อยนะครับบางคนให้สูตรเบาก็อาจจะอาการแพ้ไม่เยอะหรือบางคนอาจจะน้อยมากถ้าให้สูตรแรงขึ้นคุณหมอให้สูตรแรงขึ้นอาการแพ้ก็จะเยอะขึ้นอาจจะมีอาการขึ้นไส้อาเจียนอ่อนเพลียทานไม่ค่อยได้บางคนอาจจะมีผมร่วงนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสูตรที่คุณหมอให้อาจจะต้องถามสูตรคุณหมอว่าสูตรนี้แรงแค่ไหนนะครับถ้าเกิดแรงเนี่ยก็เตรียมใจไว้เลยว่าอาจจะมีอาการแพ้อ่อนเพลียเกิดขึ้นได้นะครับแต่ยังไงก็ตามคุณหมอก็มักจะมียาที่จะช่วยบรรเทาอาการแพ้ทั้งฉีดทั้งรับประทานให้ใช้อยู่นะครับส่วนเรื่องของการเตรียมตัวเนี่ยก็คงจะแนะนำว่าอาจจะพักผ่อนให้เพียงพอนะครับรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นอนหลับให้สบายนะครับแล้วก็อย่าเพิ่งออกกำลังกายหักโหมมากนักในช่วงที่ก่อนจะไปให้เคมีบำบัดนะครับ
1: โอเคค่ะก็ไม่น่ากังวลนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้นี่เขามีเทคโนโลยีแล้วก็มีการดูแลอย่างดีนะคะคุณผู้ชมคะอาจารย์นวลเป็นหมอหูคอจมูกนะใครที่มีอาการเกี่ยวกับหูคอจมูกเจ็บคออะไรเงี้ยถามมาได้เลยค่ะอาจารย์นวลมาทั้งทีแล้วนะคงเห็นอาจารย์ป่านตอบไงส่วนใหญ่ก็คือถามเรื่องกระดูกเรื่องอะไรเยอะด้วยนะคะอย่างเงี้ยค่ะคุณแจ็คพิธีกรอีกท่านหนึ่งของรายการเนี่ยติดโควิดเมื่อ2สัปดาห์ก่อนแล้วตอนนี้หายแล้วแต่ปรากฏว่าเขามีอาการเสียงแหบแล้วก็เจ็บคอเนี่ยมันเป็นอะไรมันเป็นผลข้างเคียงหรือว่ามันเป็นลองโควิดมันเป็นอะไรคะอาจารย์นวลคะ
0: ค่ะก็อาการที่เด่นๆนะของการติดเชื้อโควิดในช่วงนี้ค่ะก็คือมีอาการเจ็บคอแน่ๆเลยนะคะแล้วก็อย่างที่แบบทั่วไปก็คืออาจจะมีไข้ร่วมด้วยมีไข้หนาวสั่นได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าอาการเป็นเยอะขึ้นก็คือจะแบบมีเจ็บคอแล้วก็อาจจะทำให้เสียงแหบร่วมด้วยก็แสดงว่าอาจจะมีการกล่องเสียงอักเสบร่วมด้วยนะคะที่ทำให้มีอาการเสียงแหบแล้วก็อาจจะหายใจเหนื่อยมากขึ้นอันนี้ก็อาจจะลงไปที่ปอดแล้วด้วยอันนี้คือแล้วแต่ว่าความรุนแรงของแต่ละคนเป็นแบบไหนนะคะซึ่งก็คือว่าแล้วก็อาจจะมีพวกน้ำมูกก็ได้บางคนก็แบบเหมือนเป็นหวัดเลยค่ะมีน้ำมูกเขียวมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็น้ำมูกไหลลงคอก็ทำให้มีอาการระคายคอแล้วก็มีอาการไอระคายขึ้นมาได้เหมือนกันค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นอาการที่หลังจากที่ติดเชื้อถูกไหมคะแต่ว่าถ้าเป็นพวกลองโควิดอันนี้เดี๋ยวอันนี้แล้วแต่คนอีกนะคะว่าถ้าส่วนใหญ่เขาบอกว่าถ้าเกิดมีอาการเยอะนะคะก็อาจจะทำให้เกิดมีอาการของลองโควิดได้เยอะกว่านะคะแบบเทียบกับคนที่อาการน้อยกว่าอย่างเงี้ยค่ะอาการลองโควิดก็แล้วแต่เลยนะคะอาจจะมีอาการอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายนะคะหรือว่ายังมีอาการปวดเมื่อยตามตัวอยู่นะคะหรือว่ายังบางทีก็คือรู้สึกว่าสมองยังไม่แบบทำงานได้ตามปกติยังรู้สึกว่ามึนๆสับสนอยู่แล้วก็อ่อนเพลียได้ง่ายนะคะอันนี้คืออาจจะเป็นอาการของลองโควิดแล้วค่ะคือต้องลองดูไประยะนึงก่อนนะคะว่าตอนนี้อาการเราประมาณไหนแล้วอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะอาจารย์นวลอธิบายเนี่ยที่บอกว่าอาจจะมีการเสียงแหบมีเจ็บคอระคายคอคล้ายๆกับอาการเป็นโรคหวัดลงคอเลยเนาะ ใช่ไหมคะคล้ายกัน
0: ไหมค่ะเพราะว่าการติดเชื้อโควิดเนี่ยเป็นเชื้อไวรัสนะคะเชื้อไวรัสซึ่งก็คืออาการเนี่ยอาจจะเทียบเท่ากับไข้หวัดนั่นแหละนะคะไข้หวัดได้เลยใช่ค่ะเพราะว่ามันเป็นการติดเชื้อไวรัสนะคะแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าอาการเนี่ยอาจจะมีเด่นในเรื่องของพวกเจ็บคอหรือว่ามีไข้ได้อย่างเงี้ยค่ะอ๋อแล้วก็ในบางคนนะคะก็อาจจะมีในเรื่องของจมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่รับรสอันนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นได้ก็คือจากการที่ติดเชื้อไวรัสเนี่ยแหละค่ะแล้วก็คือทำให้ตรงบริเวณของเส้นประสาทที่รับกลิ่นนะคะหรือว่ารับรสเนี่ยเสียไปก็ได้ซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะเป็นแค่ชั่วคราวนะคะเขาต้องมาติดตามว่าเอ้ยคนนี้เป็นแค่ชั่วคราวแล้วก็ดีขึ้นแล้วบางคนก็หายนะคะแต่ว่าบางคนก็เป็นนานกว่านั้นซึ่งอันนี้คือเป็นการต้องติดตามคนไข้ต่อไปเพราะว่ามันเป็นแค่เพิ่งเริ่มมีวิจัยที่ทำมาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ค่ะคืออาจจะต้องติดตามไประยะยาวกว่านี้ว่าคนไข้ที่ติดเชื้อแล้วมีอาการพวกนี้แล้วกลับมาหายเป็นปกติหรือเปล่าค่ะ
1: ค่ะคุณยุพินนะคะคุณยุพินอายุ67ปีค่ะน้ำหนัก54สูง156บอกว่าปวดเข่ามากค่ะอาจารย์ป่านปวดมากจนงอไม่ได้หาหมอแล้วหมอให้ทำกายภาพก็ไม่หายสาเหตุมาจากอะไรดีคะเพราะว่ากินยาก็ไม่หายค่ะ
2: ขอโทษที่ผมฟังอายุไม่ทัน
1: อายุเท่าไหร่นะครับ67ปีค
2: ่
1: ะ
2: 67ปีโอเคครับก็ถ้าปวดเข่าเยอะได้ผิดปกติแล้วล่ะครับแนะนำว่าจะต้องเข้าไปตรวจกับคุณหมอเพื่อไปเอ็กซเรย์ข้อเข่าว่า มีความผิดปกติของโครงสร้างกระดูกบริเวณข้อหรือเปล่านะครับอีกอันนึงคือลองสังเกตดูว่าตอนที่เราปวดช่วงตอนนี้ที่เราปวดเยอะๆเนี่ยมีอาการบวมแดงนะครับจับที่สัมผัสที่เข่าของตัวเองว่ามีอาการร้อนไหมนะครับถ้ารู้สึกว่ามันบวมๆตึงๆจับแล้วร้อนกว่าอีกข้างหนึ่งอันนี้แปลว่าข้อเข่ากำลังอักเสบเฉียบพลันอยู่นะครับซึ่งจะทำให้เราปวดเยอะกว่าปกติปวดมากบางคนอาจจะงอเข่าได้ยากอันนี้อาจจะต้องรีบเข้าไปที่โรงพยาบาลโดยด่วนนะครับเนื่องจากว่าอันนึงที่คุณหมอพิสูจน์ก็คือภาวะการติดเชื้อของข้อเข่านะครับอาจจะทำให้มีอาการปวดเจ็บงอเข่าไม่ได้เลยนะครับแล้วพวกนี้ถ้าปล่อยทิ้งไว้นานๆหรือรักษาช้าเนี่ยโครงสร้างกระดูกอ่อนผิวข้อของข้อเข่าก็จะถูกเชื้อโรคทำลายไปหมดซึ่งเราไม่สามารถที่จะรักษาให้กลับคืนกลับเหมือนเดิมได้นะครับงั้นถ้าปวดเยอะจนงอไม่ได้เลยนะครับแล้วก็มีอาการบวมเจ็บอย่างนี้เนี่ยอาจจะต้องรีบเข้าไปพบคุณหมอเร็วกว่าที่คุณหมอนัดนะครับ
1: ค่ะถ้าปวดเฉียบพลันปวดไม่หายเนี่ยอาจจะมีอาการข้อเข่าอักเสบเฉียบพลันต้องรีบไปพบแพทย์นะคะ
2: ใช่ครับ
1: อาจารย์นวลคะคุณไอแอมปอค่ะอายุ20ปีบอกว่าอยู่บ้านประจำไม่น่าจะมีความเสี่ยงโควิดแต่ว่าตอนนี้มีอาการคันคอไอแล้วก็คัดจมูกด้วยเพิ่งเป็นเมื่อวานครับไม่มีน้ำมูกไม่มีไข้อย่างเงี้ยควรที่จะดูแลตัวเองยังไงคะ
0: เบื้องต้นนะคะก็อยากจะให้ตรวจ ATK ก่อน
1: นะคะไม่แน่นะไม่แน่
0: ถ้าเป็นไปได้นี่ก็อาจจะตรวจนิดนึงนะคะเพื่อให้สบายใจว่าเอ๊ะมีการติดเชื้อโควิดไหมนะคะเนื่องจากว่าบางคนก็มีอาการน้อยหรือว่าไม่มีอาการตั้งแต่วันแรกๆนี่นะคะต่อมาก็คือว่าการดูแลตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นติดเชื้อไข้หวัดธรรมดานะคะหรือว่าเป็นติดเชื้อโควิดนะคะก็คือพักผ่อนให้เพียงพอนะคะเพราะว่าการที่เราพักผ่อนให้เพียงพอเนี่ยก็จะทำให้เรามีภูมิคุ้มกันที่เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็คืออาจจะออกกำลังกายนะคะถ้าเกิดเท่าที่ทำได้อย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะให้ร่างกายแข็งแรงมากขึ้นด้วยนะคะหายเร็วขึ้นนะคะนอกจากนั้นก็คือทานอาหารเนี้ยก็ปกติเลยก็คือทานอาหารให้ครบ5หมู่ปกตินะคะแล้วก็ทำจิตใจให้สบายอย่าไปเครียดนะคะเพื่อที่จะให้หายเร็วยิ่งขึ้นนะคะ
1: โอเคค่ะมีปัญหาเรื่องจมูกอีกท่านนึงค่ะคุณเลมอนค่ะคุณเลมอนจูสนะคะบอกว่าจมูกฝั่งขวาคดค่ะฝั่งขวาคดนะจะรู้สึกแน่นๆแล้วก็บวมช่วง19นาฬิกามีอาการระคายคอไอนิดหน่อยน้ำมูกไม่ค่อยมีค่ะก็เลยถามว่ามันสัมพันธ์กันหรือเปล่าอาการจมูกคดกับอาการระคายคอไอแต่ไม่มีน้ำมูกนะตอนนี้ไม่ได้ใช้ยาใดๆเพราะว่าไม่กล้าไปหาหมอเพราะโควิดระบาดอยู่อยากให้อาจารย์นวลช่วยแนะนำยาเบื้องต้นให้ก่อนได้ไหมคะ
0: ค่ะก็ถ้าจากประวัตินะคะมีคนไข้มีจมูกคดนะคะเป็นเอียงไปข้างนึงเนี่ย นะคะอาการที่มาก็คือว่าคนไข้ก็จะมีอาการคัดจมูกข้างเดียวนะคะก็คือข้างที่มีปัญหานะคะที่เกิดขึ้นแล้วก็อาจจะทำให้แต่ว่าในเรื่องของอาการน้ำมูกอย่างเงี้ยค่ะคิดว่ามันไม่น่าเกี่ยวข้องนะคะเพราะว่าอาการทางน้ำมูกหรือว่าไหลลงคอเนี่ยแล้วก็ระคายคอเนี่ยอันนี้มันจะเป็นอาการของภูมิแพ้และมันก็คือก็จะคนละโรคกันนะคะถ้าเกิดว่าคนไข้เป็นแค่ผนังจมูกโคดอย่างเดียวก็คือควรที่จะมีแค่อาการคัดจมูกเป็นแค่ข้างที่มีพยาธิสภาพนะคะแต่ว่าถ้ามีอาการของน้ำมูกไอจามนะคะคันจมูกคันตาร่วมด้วยเนี่ยอันเนี้ยให้สงสัยว่าอาจจะเป็นภูมิแพ้ร่วมด้วยหรือเปล่าค่ะก็ลองสังเกตตัวเองดูก่อนนะคะส่วนการรักษาเนี่ยนะคะถ้าเกิดเป็นผนังจมูกคดเนี่ยถามว่าเราจะแก้ไขได้ไหมเพราะว่าตรงนี้มันเป็นพยาธิสภาพที่ตรงบริเวณผนังกั้นจมูกซึ่งมันอาจจะเป็นมานานแล้วนะคะ
1: ซึ่งเราก็ผ่าตัดได้ไหมผ่าตัดแก้ไขได้ไหมคะผนังจมูกคด
0: ค่ะได้ค่ะคือว่าถ้าในกรณีที่เป็นน้อยนะคะก็อาจจะเริ่มจากการลองใช้ยาดูก่อนก็คือพวกยาลดคัดจมูกหรือว่าลดอาการเยื่อบุโพรงจมูกบวมอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะช่วยได้ระดับนึงนะคะแต่ว่าถ้าอาการที่แบบผนังจมูกคดค่อนข้างเยอะทำให้รูจะค่อนข้างตีบแคบมากเลยอย่างเงี้ยค่ะอันนี้หายใจไม่ออกเนี่ยอาจจะต้องได้รับการรักษาโดยการผ่าตัดนะคะแนะนำว่าเป็นอย่างนั้นดีกว่าค่ะ
1: แล้ว
0: ยาที่ยาให้เบื้องต้นใช่ไหมคะ
1: ก็แนะนำได้ไหมคะ
0: ถ้าแนะนำเนี่ยก็เป็นในกลุ่มของถ้าเป็นเยอะก็อาจจะเป็นพวกยาลดคัดจมูกนะคะหรือว่าเป็นกลุ่มของยาสเตียรอยพ่นจมูกอันนี้ก็คือจะสามารถที่จะลดการบวมของเยื่อบุโพรงจมูกได้บางส่วนนะคะแต่ว่ามันไม่ได้แก้ที่ผนังจมูกโคตรอะค่ะมันจะเป็นแก้ที่แบบเยื่อบุโพรงจมูกมากกว่าซึ่งมันก็จะช่วยได้บ้างระดับนึงอะค่ะเพื่อที่จะไม่ให้ผนังจมูกมันคดไปแบบมากกว่านี้ค่ะ
1: เมื่อกี้อาจารย์ป่านพูดถึงเรื่องของกระดูกพรุนใช่ไหมคะก็เลยมีคุณผู้ชมถามให้คุณแม่ค่ะคุณแม่อายุ92นะเป็นโรคหัวใจภูมิแพ้ตัวเองแล้วก็กระดูกพรุนหมอจะให้ฉีดยากันกระดูกพรุนนะให้ฉีดยากันกระดูกพรุนแต่ว่ากลัวแม่แพ้ก็เลยยังไม่ให้ฉีดก็เลยอยากทราบว่าถ้ายากันกระดูกพรุนเนี่ยฉีดแล้วจะแพ้ไหมอันตรายไหมสำหรับคุณแม่ที่อายุ92ปีอะค่ะอาจารย์ป่านคะ
2: ครับก็จริงๆยาที่ใช้รักษากระดูกพรุนเนี่ยอาจจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะครับ3กลุ่มกลุ่มที่1ก็จะเป็นยาที่ลดการสลายตัวของกระดูกนะครับเรียกว่าหรือว่า anti resorptive drug คือจะให้กระดูกเนี่ยสลายตัวช้านะครับอีกกลุ่มนึงก็จะเร่งการสร้างกระดูกนะครับส่วนอีกกลุ่มนึงคือออกฤทธิ์ทั้งลดการสลายและเร่งการสร้างกระดูกนะครับยาที่คุณหมอส่วนใหญ่จะใช้กันก่อนเนี่ยก็จะเป็นยุคกลุ่มยาที่ใช้ลดการสลายกระดูกมีทั้งรูปแบบรับประทานและรูปแบบฉีดนะครับถ้าคุณหมอแนะนำฉีดแล้วเนี่ยแสดงว่ากระดูกพรุนเยอะแล้วนะครับเนื่องจากยารูปแบบฉีดเนี่ยมันจะมีประสิทธิภาพมากกว่ายารูปแบบรับประทานนะครับทีนี้ถ้าเป็นยากลุ่มนี้จะมีผลอะไรไหมเราเจอว่าผลข้างเคียงจากยากลุ่มนี้เนี่ยเรียกว่าน้อยมากนะครับน้อยมากนะครับโดยเฉพาะผลเกี่ยวกับโรคทางโรคหัวใจเนี่ยจริงๆอาจจะไม่มีเลยนะครับและยากระดูกพรุนทั้งหมดเนี่ยการทดลองส่วนใหญ่นะครับเราก็จะทำในคนสูงอายุทั้งนั้นเพราะว่ามักจะเป็นคนสูงวัยที่มีภาวะกระดูกพรุนอยู่แล้วนะครับเราก็ไม่ได้เจอว่าอาจจะทำให้เกิดการแพ้ยารุนแรงนะครับบางท่านถ้าสมมติเป็นยาฉีดเนี่ยอาจจะมีการรักบางคนอาจจะระคายเคืองบริเวณจุดที่ฉีดเล็กน้อยนะครับส่วนอาการที่รุนแรงนะครับอาการที่รุนแรงก็จะเป็นเรื่องของกรามกระดูกกรามอักเสบนะครับจากการติดเชื้อนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นผลมาจากการทำฟันนะครับพวกนี้ส่วนใหญ่ก่อนที่คุณหมอเขาจะให้ยากลุ่มนี้เนี่ยคุณหมออาจจะมีการถามประวัติเรื่องของโรคฟันต่างๆของคนไข้ว่ามีโรคฟันอะไรอยู่ไหมถ้ามีอยู่เนี่ยคุณหมออาจจะแนะนำให้ไปรักษาเรื่องฟันให้เรียบร้อยก่อนนะครับเนื่องจากว่าถ้าเราให้ยาไปก่อนแล้วไปรักษาโรคฟันเนี่ยเราเจอว่ามีอุบัติการณ์บ้างที่จะเกิดการติดเชื้อเรื้อรังบริเวณกระดูกกรามซึ่งรักษายากนะครับจ
1: ะ
2: ยังไงก็อุบัติการเนี่ยจริงๆแล้วน้อยมากน้อยกว่า1ต่อแสนหมายความว่าแสนคนอาจจะเกิดสักคนหนึ่งนะครับ
1: โอเคค่ะ อาจารย์นวลคะคำถามของคุณแดงคุณแดงน่าสนใจนะถามว่าคนนอนกรนแล้วเสียชีวิตเคยมีหรือเปล่าครับผมอายุ64น้ำหนัก70ทุกวันนี้ยังนอนกรนอยู่เลยครับก็เลยกลัวว่านอนกรนแล้วจะเสียชีวิตอ่ะมีไหมคะ
0: ค่ะคือถามว่าท่านเสียชีวิตเลยเนี่ยนะคะ
1: ไม่
0: มีนะคะ
1: ไม่เคยใช่ไหม
0: ส่วนใหญ่ก็คือว่าเราก็จะมารักษาก่อนหรือว่าเราก็จะมาถามคุณหมอก่อนอยู่แล้วค่ะเพราะว่าถ้าอาการของนอนกรนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยคือถ้าเกิดว่าเป็นเยอะๆก็คือมีหยุดหายใจอันเนี้ยอาจจะมีได้ก็คือ เวลาที่แบบนอนไปสักพักนึงนะคะรู้สึกว่าแบบเหมือนหายใจไม่ออกแล้วก็สะดุ้งขึ้นมาตื่นขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะมันคือมันจะเป็นกลไกของร่างกายมากกว่าที่แบบ เวลาที่ออกซิเจนเข้าไปในร่างกายไม่เพียงพออย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้เกิดกลไก
1: ตื่น
0: ขึ้นมาใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถามว่าแล้วจะเสียชีวิตไหมคงจะไม่ถึงขนาดนั้นนะคะเพียงแต่ว่าถ้าเรามีอาการแล้วเนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วอะค่ะว่าแบบมีหยุดหายใจเริ่มด้วยเนี่ยค่ะก็ควรที่จะมาตรวจที่โรงพยาบาลดีกว่าเพราะว่าอันนั้นคือเป็นสิ่งที่บ่งบอกแล้วว่าเป็นนอนกรนค่อนข้างหนักแล้วนะคะแล้วก็จะมีผลเสียได้ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้รักษาก็คือว่าอย่างที่บอกว่าอาจจะเป็นโรคหัวใจหรือว่าโรคความดันตามมาได้เพราะว่าเมื่อไหร่ที่ร่างกายเราพักผ่อนไม่เพียงพอค่ะมันก็เหมือนกับว่าเรานอนไม่เต็มที่อ่ะเหมือนนอนกรนก็คือแบบเหมือนนอนหลับไม่สนิทร่างกายพักผ่อนไม่เพียงพอร่างกายเราก็จะต้องทำงานหนักกว่าคนอื่นเราก็จะมีอาการความดันขึ้นโรคหัวใจตามมาได้แล้วก็สมองเราก็อาจจะทำงานได้ไม่มีประสิทธิภาพเหมือนคนอื่นๆอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีง่วงทั้งวัน
1: ไม่สดชื่นเลยทั้งวันไม่สดชื่น
0: รู้สึกว่าแบบง่วงตลอดจะต้องการนอนตลอดเพราะว่าเหมือนกับนอนไม่เพียงพอนอนไม่มีประสิทธิภาพอย่างเงี้ยค่
1: ะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็โรคอ้วนด้วยค่ะก็คือเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้นอนกรนได้ด้วยนะคะเพราะรู้สึกว่ายังไงก็ถ้าลดน้ำหนักนะคะก็อาจจะช่วยได้ระดับหนึ่งที่จะทำให้ลดอาการนอนกรนลงแต่ว่านอกจากนั้นก็คือเดี๋ยวคงต้องมาปรึกษาคุณหมอค่ะว่าจะมีวิธีทางอื่นๆได้อีกหรือเปล่าหรือว่าต้องมีการตรวจนะคะในเรื่องของการนอนกรนก็คือเป็นการตรวจสลิปเทสค่ะเพื่อที่จะดูว่าความรุนแรง
1: ค่ะ
0: ของการนอนกรนของคุณเนี่ยอยู่ระดับไหนนะคะถ้าเกิดรุนแรงค่อนข้างเยอะเนี่ยก็คือต้องมีการใช้อุปกรณ์ในการช่วยเป่าลมเข้าไปค่ะเพื่อที่จะถังขยายทางเดินหายใจก็คือเป็นพวกกลุ่มของ CPAP อย่างเงี้ยค่ะก็คือต้องมานั่งคุยกันด้วยว่าเอ้ยคนที่จำเป็นที่จะต้องใช้หรือยังหรือว่าอาจจะแค่ลดน้ำหนักหรือว่าเปลี่ยนทิศทางในการนอนเช่นแบบเปลี่ยนท่านอนจากท่านอนหงายเป็นตะแคงดูก่อน
1: อ
0: ันเนี้ยค่ะดูก่อนว่าเอ๊ะมันหายไหมดีขึ้นไหมใช่ค่ะถ้าเกิดว่าไม่อยากจะไปใช้อุปกรณ์อะไรก็อาจจะลองอย่างที่บอกไปแล้วก่อนค่ะ
1: ค่ะอาจารย์ป่านตอบคำถามคุณไพลินหน่อยนะคุณไพลินงามขำบอกว่าถ้าฉีดยาที่เข่าจะเจ็บมากไหมคะมียาชาช่วยให้ไม่เจ็บไหมคะโอ้คุณไพลินจะไปฉีดยาที่เข่าเหรออายุ65ปีค่ะสูง155หนัก52ฉีดยาที่เข่าเจ็บมากไหมคะ
2: อ๋อครับก็โดยประสบการณ์โดยตรงนะครับก็ไม่มักจะไม่ค่อยเจ็บเราเรียกว่าเจ็บคล้ายๆกับฉีดวัคซีนโควิดนะครับ
1: ก็ไม่เจ็บมากค่ะ
2: ไม่เจ็บมากแล้วก็ไม่มีอาการปวดหลังฉีดมากเท่ากับโควิดด้วย
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับเพราะนั้นก็อาจจะทำใจให้สบายอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้ยาชาก็ได้ครับเพราะว่าเหมือนกับมันแป๊บเดียวเองเราไม่ได้ทำอะไรเยอะมากแค่ฉีดยาเข้าไปในข้อเท่านั้นเองนะครับคุณหมออาจจะใช้เวลาไม่กี่วินาทีเท่านั้นเองนะครับ
1: ค่ะคำถามของคุณพบอุไรไม่แน่ใจนะคือคุณพบอุไรอายุ62ปีสูง163น้ำหนัก53มีปัญหาท้องผูกแล้วก็ท้องอืดมากท้องผูกกับร่วมกับท้องอืดด้วยนะเคยตรวจส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนล่าง2ครั้งปกติดีแต่ทุกวันนี้ต้องทานยาระบายถึงจะถ่ายเป็นมาตั้งแต่สาวๆค่ะคุณหมอไถว่าเป็นโรคลำไส้ขี้เกียจลำไส้ขี้เกียจมีโรคนี้ด้วยเหรอนะคะคุณหมอก็เลยสั่งไฟเบอร์ให้ค่ะมีมูซิลินและเซโนคอร์ดอ๋อเป็นไฟเบอร์ทั่วไปนะคะแต่ว่าดิฉันท้องอืดก็เลยทานอาหารได้ไม่มากก็เลยถามว่าไฟเบอร์เนี่ยจะแบ่งอาหารเป็น5มื้อได้ไหมแล้วก็ไฟเบอร์เนี่ยก็แบ่งกินเป็น5มื้ออาหารได้ไหมคะ ใครจะตอบดีอาจารย์ป่าอาจารย์นวลเรื่องของลำไส้ขี้เกียจค่ะ
2: อันนี้แนะนำว่าอาจจะลองปรึกษาคุณหมอที่สั่งยาให้ดีกว่านะครับพอดีหมออาจตอบไปอาจจะตอบไม่ตรงนะคร
1: ับ ค่ะคุณทวีเกียรติถามว่าถ้าเป็นลองโควิดแล้วจะมีโอกาสหายไหมคะใช้เวลานานไหมคะอาจารย์นวลคะลองโควิด
0: คือตอนนี้ก็

0: ไม่สามารถที่จะตอบได้ในปัจจุบันนะคะนะคะต้องรอดูข้อมูลต่อไปค่ะ
1: คือลองโควิดตอนนี้เราคนทั้งโลกเนี่ยเราก็เพิ่งรู้จักมันสักแค่ปี2ปีเนาะเราก็ยังไม่รู้มันมากด้วยนะ คุณกนกจันทร์ถามแบบนี้ค่ะอาจารย์ป่านอายุ59นะหนัก53สูง163เคยผ่าตัดกระดูกทรุดทับเส้นมา1ปีแล้วค่ะที่ L4 กับ5L4 5นะใส่เหล็ก2ข้อค่ะตอนนี้มีอาการชาปลายนิ้วชี้ข้างซ้ายข้างเดียวกับที่ผ่าตัดชาแต่ไม่ปวดนะสาเหตุเนื่องจากอะไรไม่ได้กลับไปหาคุณหมอที่ผ่าให้เนื่องจากกลัวโควิดค่ะก็เลยอยากให้อาจารย์ป่านช่วยแนะนำหน่อยค่ะ
2: เป็นนิ้วมือหรือนิ้วเท้านะครับ
1: กระดูกทับเส้น L4 5ใส่เหล็ก2ข้อ
2: ถ้าเป็นถ้าผ่าตัดที่หลังเนี่ยจะต้องเริ่มมักจะไปชาที่เท้า
1: อ๋อกระดูกทรุดทับเส้นน่ะที่ไหนที่หลังหรือเปล่าคะ L
2: น่าจะ
1: L4
2: น่าจะ L น่าจะเป็นที่หลัง
1: อ๋อที่หลังโอเค
2: งั้นอนุมานว่าเป็นชาที่นิ้วเท้าแล้วกันนะครับ
1: ไม่ใช่ค่ะชาที่นิ้วชี้ขาซ้ายข้างนิ้วชี้ขาซ้ายอ๋อนิ้วเท้าขอไปค่ะนิ้วเท้า
2: โอเคครับครับต้องดูว่าอาการอันที่หนึ่งอาการเพิ่งเป็นหรือเปล่านะครับถ้าอาการเพิ่งเป็นไม่นานเนี่ยแนะนำว่าเราอาจจะลองสังเกตอาการก่อนได้เนื่องจากเป็นอาการที่ชาเฉพาะนิ้วชี้นิ้วเดียวนะครับซึ่งจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้จำเพาะเจาะจงกับเส้นประสาทใหญ่ๆที่บริเวณหลังนะครับลองสังเกตอาการดูสัก1สัปดาห์ว่าอาการดีขึ้นไหมนะครับซึ่งพวกนี้บางทีอาจจะเกิดจากปลายประสาทบริเวณเส้นประสาทส่วนปลายอักเสบได้
1: ขออภัยค่ะ
2: ครับ
1: คุณกนกจันทร์ตอบเพิ่มเติมมาฟังเราอยู่พอดีเลยบอกว่าผ่าตัดที่หลังค่ะมีอาการชาที่นิ้วชี้
2: น่าจะเป็นที่หลังนะครับถ้าชาเฉพาะนิ้วชี้นิ้วเดียวลองสังเกตอาการก่อนได้สักสัปดาห์หนึ่งว่าอาการดีขึ้นไหมเนื่องจากอาจจะเกิดจากปลายประสาทเฉพาะนิ้วชี้เขาอักเสบแค่ตัวนั้นเองนะครับแต่ว่าถ้าอาการชามันเริ่มชัดเจนขึ้นลงไปชาที่เท้าฝั่งนิ้วโป้งเยอะขึ้นนะครับและยิ่งเดินยิ่งชามากขึ้นอันนี้ต้องระวังแล้วว่าอาจจะเป็นจากกระดูกสันหลังที่ผ่าตัดไปก็ได้นะครับเนื่องจากกระดูกสันหลังเนี่ยมีหลายข้อนะครับเราผ่าตัดไปบางข้อเนี่ยข้ออื่นๆเนี่ยยังเหลือให้ทับเส้นประสาทได้อยู
1: ่
2: ซึ่งพวกนี้เนี่ยมักจะอาการจะนานและจะเป็นนานหลายๆสัปดาห์นะครับแล้วค่อนข้างที่จะสัมพันธ์กับกิจกรรมต่างๆการเดินนานๆจะช้ามากขึ้นพอนั่งพักแล้วอาการดีขึ้นนะครับหรือเวลายกของหนักเนี่ยจะเริ่มรู้สึกปวดร้าวชาๆมากขึ้นพอพักการยกอาจดีขึ้นนะครับลองสังเกตอาการตัวเองดูเบื้องต้นได้นะครับถ้าเรากลัวโควิดถ้าสักอาทิตย์หนึ่งอุ๊ยอาการมันหายไปเองโอเคอันนั้นค่อนข้างสบายใจว่าอาจจะเป็นเฉพาะที่เส้นประสาทอักเสบเฉพาะที่แต่ว่าถ้าอาการมันแยกแย่ลงนะครับสัมพันธ์กับกิจกรรมต่างๆที่หมอบอกไปเนี่ยอาจจะลองเข้าไปตรวจกับคุณหมอเร็วขึ้นนะครับ
1: ถ้าเกิดอยากไปเจออาจารย์ป่านก็ไปที่โรงพยาบาลจักรีนฤบดินทร์ใช่ไหมคะ
2: ครับใช่ครับ
1: โอเคค่ะอาจารย์นวลคะคุณต้อมอายุ69นะบอกว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีอาการคัดจมูกแต่ไม่มีไข้หายใจติดขัดมักจะแสดงอาการตอนเช้าๆพอสายๆก็หายไปอยากทราบว่าอาการแบบนี้ผิดปกติไหมครับจะกินยาลดน้ำมูกได้ไหมครับค่ะคัดจมูกค่ะอาจารย์นวลคะเปิดไมค์หน่อยค่ะ
0: ค่ะก็คือว่าอาจจะเป็นจากเยื่อบุโพรงจมูกอักเสบนะคะที่ทำให้มีอาการคัดจมูกน้ำมูกไหลนะคะแล้วก็อาจจะเป็นจากสิ่งแวดล้อมก็ได้ก็ต้องสังเกตว่าที่บ้านเนี่ยมีฝุ่นไหมหรือว่ามีอะไรที่กระตุ้นให้เรามีอาการมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเป็นฝุ่นควันนะคะหรือว่าสารเคมีนะคะหรือบางคนเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าจะเป็นจากอากาศเย็นก็ทำให้กระตุ้นให้มีอาการ อักเสบได้มากขึ้นเหมือนกันถ้าเกิดว่าในช่วงที่เราภูมิคุ้มกันไม่ค่อยแข็งแรงอย่างเงี้ยค่ะหรือว่ามีอาการพักผ่อนไม่เพียงพอพอมันมีอะไรที่เข้ามากระตุ้นร่างกายก็จะทำให้มีอาการกำเริบของเยื่อบุโพรงจมูกอักเสบได้ค่ะส่วนการรักษานะคะก็สามารถที่จะทานยาแก้แพ้ได้ค่ะเพราะว่าอาการดูไม่ได้หนักมากนะคะก็ลองทานยาแก้แพ้เฉพาะตอนที่มีอาการนะคะก็จะสามารถที่จะ

0: ควบคุมอาการได้ค่ะ
1: แม่เสียดายจังเลยค่ะวันนี้เวลาเราหมดแล้วนะคำถามของคุณวิจิตและคุณพัฒพงษ์นะเราจะเก็บไว้นะคะแล้วก็จะใช้เอามาถามอาจารย์หมอในจวันจันทร์หน้าวันจันทร์หน้าหรือว่าสัปดาห์หน้านะคะเราจะเก็บทุกคำถามไว้คำถามไหนที่ยังไม่ได้ถามเก็บไว้รวมทั้งคำถามที่มาทางโทรศัพท์ด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะขอบพระคุณอาจารย์ป่าและอาจารย์นวลมากนะคะขอบคุณมากค่ะขอให้คุณผู้ชมมีความสุขในวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะวันจันทร์หน้ากลับมาพบกันรัดคิวหมอรามาใหม่ค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: อย่าลืมนะเสาร์อาทิตย์ดูรายการด้วยค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้ง PM2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: ต้องร้องไหมเนี่ย
3: ร้องครับคุณหมอ
4: ปลากระพงน้ำคงขึ้นๆลงๆที่วันนี้ร้องเพลงไปนั้นเกี่ยวกับปลากระพงวันนี้เรามีเมนูปลากระพงมาฝากจะเป็นอะไรนั้นเชิญไปชมกันเลยครับ

ที่วันนี้ทำเมนูปลากระพงเนื่องจากปลาเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพสูงคนไข้โรคไตหรือประชากรสุขภาพดีก็ควรจะรับประทานโปรตีนที่มีคุณภาพสูงได้แก่เนื้อสัตว์ปลาแต่คนไข้โรคไตที่ต้องระวังอีกอย่างนึงก็คือโปรตีนที่มีฟอสฟอรัสเยอะๆได้แก่ไข่แดงไข่ปลาเครื่องในสัตว์หรือว่านมสดซึ่งเราควรจะหลีกเลี่ยงโปรตีนที่มีฟอสฟอรัสเหล่านี้ในคนไข้ที่มีโรคไตโดยเฉพาะมีภาวะไตเสื่อมปลาบางชนิดก็มีปริมาณฟอสฟอรัสสูงซึ่งเราอาจจะต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปตรวจสอบข้อมูลจากเว็บไซต์ของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยซึ่งก็จะมีการแนะนำอาหารสำหรับคนไข้ที่มีภาวะโรคไตเรื้อรังและที่สำคัญติดตามชมรายการกินกับหมอไปเรื่อยๆเพราะเราจะมีเคล็ดลับดีๆมาฝากท่านผู้ชมทุกๆวันครับพูดไม่ธรรมชาติเลยอ่ะพี่

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Mahidol Channel Podcast Well-being กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมเป็นแบบผมหรือเปล่าเวลาที่ต้องเปลี่ยนที่นอนเช่นไปนอนตามโรงแรมต่างๆรู้สึกว่าทำไมมันนอนแล้วรู้สึกมันไม่ค่อยสบายนอนยังไงก็ไม่ค่อยหลับเอ๊ะมันจะเป็นเพราะว่าสิ่งแวดล้อมหรือเปล่ามันจะเป็นเพราะว่าที่นอนมันจะเป็นเพราะว่าแสงเสียงที่มันรบกวนเราหรือเปล่าวันนี้เราจะมาดูกันว่าสิ่งแวดล้อมของการนอนเนี่ยมันจะมีผลกับคุณภาพการนอนของเราขนาดไหนวันนี้แขกรับเชิญสุดพิเศษของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นักกายภาพบำบัดภักครตีชัยวัฒน์อาจารย์ประจำคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลจะมาพูดคุยกับเราในเรื่องของการเพิ่มคุณภาพการนอนโดยที่ดูที่การปรับสิ่งแวดล้อมของการนอนของเราครับสวัสดีครับอาจารย์บุ๋มครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับอาจารย์บุ๋มครับวันนี้เลยครับเป็นเรื่องที่ผมค่อนข้างจะอินมากเพราะมันเป็นปัญหาของผมเองเลยฮะวันนี้ก็เลยจะชวนอาจารย์บุ๋มครับมาพูดคุยเรื่องของการนอนกันอันดับแรกคำว่านอนอย่างมีคุณภาพนะครับมันเป็นการนอนในลักษณะไหนเอาอะไรเป็นตัววัดว่าการนอนของเราเป็นการนอนที่มีคุณภาพครับ
3: คุณภาพการนอนที่ดีคือคุณภาพที่ตื่นขึ้นมาแล้วเรารู้สึกกระปรี้กระเปร่า มีพลังงานแล้วก็ไม่มีภาวะของการที่มีผลต่อภาวะทางใจคือหงุดหงิดถ้าเราไม่มีอาการตรงนี้แล้วเราสามารถที่จะจัดการชีวิตวันนั้นไปได้นะคะตลอดทั้งวันโอ้โหการนอนนั้นเราถือว่ามีคุณภาพละ
1: เพราะฉะนั้นคำว่าคุณภาพของการนอนมันขึ้นอยู่กับ2คำคำหนึ่งก็ดีพอกับพอดีถูกไหม
3: Perfect.
1: เพราะว่าดีพอก็คือคุณภาพที่ตามหลักวิชาการมันจะเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี
3: ้
1: กับพอดีก็คือพอดีกับตัวเราวันนี้เราจะมาคุยกันครับอาจารย์บุ๋มครับว่าคุณภาพของการนอนที่มันดีและดีพอมันมีปัจจัยอะไรกันอยู่บ้างที่จะทำให้คุณภาพของการนอนมันเป็นอย่างที่เราชอบและอย่างที่อยากให้มันเป็นครับ
3: ค่ะการที่พอดีแล้วก็ดีพอเนี่ยอยากจะแบ่งออกเป็น3ส่วนค่ะอาจารย์ส่วนแรกก็คือว่าเราต้องสำรวจตัวเองแล้วล่
1: ะ
3: เรามีภาวะของร่างกายหรือมีภาวะของจิตใจที่อยู่ในจุดที่สมดุลขนาดไหนทุกคนไม่เหมือนกันอาจารย์เต้ค่ะเพราะงั้นรูปแบบของการปรับจัดตรงนี้ก็ต้องมาดูสำรวจร่างกายของเราเองว่าเอ๊ะร่างกายเราเนี่ยเหมือนหรือต่างหรือปกติหรือไม่ปกติอย่างไรนะคะส่วนที่2ก็คือส่วนของจิตใจอย่างคนไข้ที่มาหาบุ๋มบ่อยๆนะคะอาจารย์ช่วงนี้ทำงานอยู่กับบ้านตลอดเวลาโอ้อยู่หน้าจอตลอดเวลาเลยโอ้ปวดเมื่อยปวดตัวโหนอนลำบากจังเลยสิ่งที่เกิดขึ้นคือพวกนี้ค่ะก็จะมีผลต่อภาวะกังวลที่ทำให้นอนลำบากเราสำรวจตัวเองว่าภาวะของทางด้านจิตใจตอนนี้เรามีความกังวลมากน้อยขนาดไหน มีระดับความเครียดอยู่ขนาดไหนเพราะตรงนี้จะมีผลต่อภาวะของสิ่งแวดล้อมที่จะมากระทบกระตุ้นในสมองเรามีความเครียดมากขึ้นหรือเบาลงอาจารย์เต้เชื่อไหมสิ่งรอบข้างเราก็มีผลต่อภาวะการนอนของเราตรงนี้เราอาจจะต้องคุยกันแบบเปิดใจเพราะว่าบางครั้งเนี่ยรสนิยมการนอนไม่เหมือนกันบางคนชอบแสงสว่างแต่บางคนไม่ชอบอะค่ะมันก็กลายเป็นทำให้รู้สึกว่าเอ๊ะเราจะปรับจัดตรงนี้ยังไงส่วนในส่วนที่3ก็คือสิ่งแวดล้อมค่ะจันขาตั้งแต่เรื่องของเตียงหมอนนะคะเรื่องของทุกๆอย่างที่เป็นสิ่งแวดล้อมที่จะทำให้เราสามารถนอนได้ดี
1: ถ้าอย่างนั้นเริ่มเลยครับเริ่มจากอะไรดีครับ
3: เอาเริ่มจากเตียงก่อนด
1: ีเตียงครับ
3: โอเคค่ะเพราะดูจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่สุด

0: จะต้องนอนด้วยนะคะอาจารย์เต้ลองคิดดูนะคะว่าถ้าเกิดว่าเตียงนี้เป็นเตียงสำหรับผู้สูงอายุแล้วเตียงนั้นเตี้ยเกินไปอาจารย์แอบมองเตี้ยเกินไปแล้วตอนจะเข้าห้องน้ำตอนกลางคืนผู้สูงอายุจะต้องเข้าห้องน้ำมากกว่า1ครั้ง1ครั้งถ้ารูปแบบถึงการลุกขึ้นต้องใช้พลังเยอะมันก็จะมีผลต่อภาวะของการที่ต้องใช้กำลังโอ้ยเราก็รู้สึกว่าอุ้ยกว่าจะลุกขึ้นได
1: ้อันดับแรกเลยความสูงของเตียง
0: คนถามสูงขนาดไหนอะคะถึงจะแปลว่าพอดีนั่นแหละสิคะรูปแบบก็คือว่าเวลาเรานั่งบนเตียงระดับข้อสะโพกกับข้อเข่าเนี่ยมันอยู่ในแนวขนานกัน
1: อ๋ออยู่ในแนวราบ
0: ถ้าเมื่อไหร่ส่วนของสะโพกหรือก้นของเราเนี่ยต่ำแปลว่าเตียงนั้นเตี้ยละค่ะอาจารย์คะเพราะฉะนั้นต้องใช้พลังสูงเลยในการที่จะต้องเดินไปอันที่สองก็คือตัวฟูกค่ะอาจารย์คือตัวฟูกเนี่ยมันจะมีวัสดุเยอะแยะมากมายอย่างที่อาจารย์ทราบนะคะโอ้
1: วัสดุมีหลายชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นสปริงเป็นแบบโฟมเป็นแบบยางพาราเป็นแบบวัสดุสังเคราะห์มีหลากหลายให้เลือกเลย
0: แล้วตามมาด้วยคำถามคลาสสิกว่าแบบไหนดีที่สุด
1: นั่นน่ะสิ
0: อยากจะขอย้ำเลยว่าในโลกใบนี้ไม่มีอะไรสิ่งเดียวที่ดีที่สุดสำหรับทุกคนเรานอนอยู่คนเดียวรูปแบบของการที่การแยกกระจายน้ำหนักเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องการมากนักใช่ไหมคะอาจารย์เพราะฉะนั้นเราก็ประหยัดเงินส่วนนี้นะคะเราก็สามารถที่จะเลือกเฉพาะตัวของเบาะหรือตัวของฟูกที่กระจายน้ำหนักไม่ต้องใช้ตัวสปริงในการจัดการเยอะนักนะคะ
1: อ
0: ันที่สองก็คือว่าเรานอนแล้วเรารู้สึกสบายแล้วแต่เราปวดหลังอาจารย์คะนะคะเราปวดหลังเอ๊ะปวดหลังเวลาเรานอนหงายเราลองเอามือสอดไปข้างหลังเราเฮ้ยมันเป็นโพรงมันมีช่องว่างอยู่อาจารย์พอมันมีช่องว่างอยู่เราทำไงเราก็อาจจะต้องใช้หมอนรองใต้เข่าอาจารย์คะพอรองใต้เข่าสรีระของเราเนี่ยจะทำให้ภาวะของหลังเนี่ยมันถูกการรองรับได้ดีขึ้น
1: นั่นแปลว่าก่อนที่จะตัดสินใจเลือกซื้อฟูกถ้าเป็นไปได้ลองนอนบนฟูกนั้นสัก 15-30 นาที
0: โอ้ดีกว่าเยอะ
1: เพื่อจะดูว่า 1. คุณภาพมันดีพออย่างที่เขาว่าหรือเปล่าและ 2. มันพอดีกับตัวเราหรือเปล่าด้วยใช่ไหมฮะเพราะว
0: ่
1: าแต่ละคนเองก็คงจะมีรูปแบบการนอนที่แตกต่างกันที่อาจารย์บุ๋มพูดถึงความพอดีว่าเราชอบแบบนี้หรือไม่ชอบแบบนี้แต่มันมีเรื่องของทฤษฎีหรือวิชาการพูดถึงไหมฮะว่าฟูกที่แข็งเกินไปหรือนิ่มเกินไปมันจะมีผลยังไงต่อคุณภาพการนอนหรือว่าแม้แต่สุขภาพของเราครับ
0: ค่ะมันจะมีผลต่อการรองรับน้ำหนักของส่วนของร่างกายค่ะอาจารย์ถ้าเกิดว่าตัวของฟูกที่มันแข็งเกินไปมันจะไม่มีการรองรับน้ำหนักในสรีระร่างกายของเราเมื่อไม่รองรับแปลว่าน้ำหนักจะตกอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งเยอะๆแล้วจุดที่ตกอาจารย์คะจะไปตกที่ปุ่มกระดูกค่ะอาจารย์ตัวของกระดูกสะบักหรือตัวของบริเวณของสะโพกถ้านิ่มเกินไปมันจะทำให้ร่างกายเราอยู่ในภาวะของการโค้งเหมือนรูปตัวสี่หรืออีกแบบนึงคือว่าสรีระคุณผิดอยู่ในท่าไหนก็จะให้คุณคงผิดอยู่ในท่านั้น แบบที่เขาไม่สามารถที่จะช่วยให้เราเนี่ยอยู่ในท่าที่ผ่อนคลายได้เต็มที่มากนักนะคะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นก็ควรที่จะต้องอยู่ในระดับพอดี
1: อาจารย์หมุมครับผมมีความสนใจกับเรื่องของที่นอนที่มันอาจจะนิ่มเกินไปแล้วทำให้กระดูกสันหลังมันมีลักษณะเป็นรูปตัว C ครับมันจะมีผลอย่างไรต่อสุขภาพของเราในอนาคต
0: จริงๆแล้วเนี่ยภาวะที่มันนิ่มเกินไปเนี่ยมันจะมีภาวะของร่างกายที่มันมีภาวะของการโค้งการโค้งนี่มันก็ไม่รองรับต่อสรีระนะคะอาจารย์คะทีนี้ภาวะของการนิ่มจะต้องบอกอาจารย์ว่าบางท่านชอบอาจารย์ชอบเพราะเขารู้สึกว่ามันอุ้มตัวเองแล้วรู้สึกว่าการนอนนั้นมันถูกป้องกันถูกโปรเทครู้สึกอบอุ่นนะคะ
1: อาจารย์บุ๋มครับบางว่านอนไม่ได้หรอกที่นอนมันนิ่มๆเนี่ยชอบนอนพื้นยังแนะนำไหมครับว่าการที่นอนพื้นซึ่งมันไม่เรียกว่าแข็งมันน่าจะต้องเรียกว่ามันซุปเปอร์แข็งเลยล่ะครับ เพราะมันจะไม่มีการรองรับน้ำหนักใดๆเลยอย่างนั้น อาจารย์บุ๋มคิดว่ายังไงครับ
0: ค่ะจริงๆแล้วการนอนพื้นเนี่ยนะคะถ้าเกิดรูปแบบเท่าที่ดูเนี่ยจริงๆนอนได้นะคะ เราก็มีการปรับเปลี่ยนเป็นต้องเปลี่ยนท่าบ่อยๆจากนอนงายบางทีก็นอนตะแคงจากตะแคงก็ตะแคงขวาด้วยตะแคงซ้ายด้วยซึ่งก็ไม่ได้มีผลต่อภาวะของร่างกายในบางท่านแต่ต้องยอมรับว่าสำหรับบางท่านก็อาจจะต้องระมัดระวังตรงนี้นิดนึงนะคะเนื่องจากว่าสรีระของเราเนี่ยบางคนเนี่ยเขาเรียกว่าภาวะของหลังที่มันตรงเกินไปหรือเคยมีประวัติของหมอนรองกระดูกมันเคลื่อนอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ถ้าเกิดว่ายิ่งนั่งทำงานนานๆมีปัญหาของร่างกายตรงก็ยิ่งทำให้กล้ามเนื้อต้องเกร็งอีกนะคะเราต้อง

0: ไปนอนในที่แข็งขนาดที่ตัวเราเองก็เกร็งเครียดกล้ามเนื้อเครียดโหน่าจะไม่สบายนะคะ
1: มันจะกลายเป็นเครียดไป24ชั่วโมง
0: ใช่ค่ะ
1: ตอนที่ตัดสินใจซื้อฟูกซื้อที่นอนเนี่ยมันก็พอดีกับเรานะ
0: ค
1: ่ะแต่พอเวลาผ่านไปเรื่อยๆผ่านไปเรื่อยๆคุณภาพหรือว่าคุณสมบัติของตัวฟูกมันอาจจะเปลี่ยนไป
0: ค่ะอาจารย์
1: อาจารย์บุ๋มมีข้อแนะนำไหมครับว่านานสักเท่าไหร่จึงควรจะเปลี่ยนฟูกหรือที่นอนสักทีหนึ่ง
0: บางครั้งไม่ถึง10ปีก็เปลี่ยนได้แล้วในบางรูปแบบนะคะถ้าเรารู้สึกว่าวันหนึ่งตื่นมาเรารู้สึกปวดหลังแล้วเราต้องปรับการจัดท่าทางมากขึ้นกว่าเมื่อ 2-3 ปีที่ก่อนที่เริ่มซื้
1: อ
0: เก็บไว้ก่อนอย่าเพิ่งเริ่มเปลี่ยนเลยนะคะ
1: อ
0: ันที่2ก็คือรู้สึกว่ากลิ่นเปลี่ยนกลิ่นของที่นอนเปลี่ยนอาจารย์ค่ะเพราะว่าชนิดบางชนิดเนี่ยมันมีภาวะของกลิ่นที่เปลี่ยนไป
1: อ๋อวัสดุที่ใช้ในการทำฟูก
0: ใช่ส่วนที่3ก็คือว่าเรารู้สึกว่าเวลาเราลงไปนอนมันเกิดอาการแพ้ไรฝุ่นหรือคันเพราะพวกนี้ถ้าเกิดว่ามันเก่ามากอะค่ะลักษณะของการจัดการเรื่องของไรฝุ่นพวกนี้มันจะยากกว่าปกติ
1: โอ้ครับ
0: อันที่4คือคนข้างๆบ่นค่ะอาจารย์หาน
1: บ่นเราหรือว่าบ่นที่นอนฮะ
0: บ่นว่าเอ๊ะทำไมเตียงมันนอนไม่สักคือเราสบายอยู่เราสบายอยู่นะฮะแต่คนข้างๆบอกว่าเนี่ยมันรู้สึกมันบุ๋มลงไปแล้วนะเมื่อก่อนเนี่ยคุณกลับตัวเนี่ยฉันไม่รู้สึกตอนนี้คุณกลับตัวฉันรู้สึกแล้วฟังเขาหน่อยฟังเขาหน่อยนะไม่ฟังเลยไม่น่าจะดีนะอันที่5ก็คือว่าเราลองดูว่าจุดไหนของเบาะเนี่ยมันมีภาวะของการฉีกขาดเสื่
1: อม
0: นะคะตรงนี้ถ้าซ่อมได้ซ่อมนะคะถ้าซ่อมไม่ได้ฉันก็เก็บไปละ5อย่างละค่ะ5อย่างครบอาจารย์กลับมาอันอีกอันนึงอันสุดท้ายเลยตื่นมาฉันสบายมั้ยกระปรี้กระเปร่าไหมถ้ายังตอบว่าไม่อาจารย์พิจารณาการปรับเปลี่ยนได้เลยนะคะอาจารย์ค่ะ
1: เราพูดถึงเตียงละเราพูดถึงฟูกหรือที่นอนละอย่างต่อไปแล้วครับอาจารย์บุ๊ก
0: เรามาหมอนข้างดีไหมคะหมอนกับหมอนข้างดีไหมคะนะคะในส่วนของหมอนค่ะอาจารย์เวลาเรารองรับเนี่ยนะคะ1ลักษณะของคอค่
1: ะ
0: ควรที่จะให้อยู่ในแนวตรงก
1: ับ
0: ไหล่แนวตรงกับไหล่แปลว่าอะไรเราอาจจะเอาที่หูรูหูนะคะให้ตรงกับระดับข้อไหล
1: ่นั่นแปลว่าถ้าเผื่อเรานอนราบลงไปใช่ไหมฮะแล้วลองขีดเส้นจากรูหูลงมาที่ไหล่ของเราเส้นที่ว่านั้นควรจะขนานไปกับพื้น
0: ขนานมันจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดภาวะการตกหมอนได้ง่ายคือถ้าอาจารย์ก้มเยอะๆเวลาอาจารย์พลิกตัวหรืออะไรมันจะภาวะของกล้ามเนื้อเนี่ยมันจะไม่พร้อมที่จะกลับมาสู่ภาวะเดิมภาวะการตกหมอนก็ง่ายขึ้นแล้วก็เวลานอนตะแคงเหมือนกันค่ะเวลานอนตะแคงก็ต้องตรงค่ะอาจารย์ตัวของระดับคอต้องตรงเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้อย่างที่เรียนอาจารย์ว่าเป็นทฤษฎีรูปแบบบางท่านอาจจะโอ๊ยชอบแบบนี้ชอบแบบนี
1: ้
0: ก็ได้แต่ต้องเรียนว่าถ้าเราเดินไปตามทฤษฎีมันช่วยป้องกันได้ด้วยนะเปล่าอย่างเงี้ยค่ะ
1: แ
0: ล้วก็ความกว้างของหมอนสำคัญ
1: ยังไงครับ
0: คือถ้าเกิดว่าหมอนเราเนี่ยนะคะโอ้ระดับมุมดีแล้วล่ะแต่พอความกว้างของหมอนมันแคบนิดเดียวเองพออาจารย์พลิกตัวอาจารย์ก็จะตกหมอนละแต่ถ้าความกว้างมันพออาจารย์เป็นคนนอนที่จะเคลื่อนไปมาก็จะสามารถมีพื้นที่ให้อาจารย์ยังคงอยู่ในระดับนั้นต่อไปได้ง่ายหมอนข้างก็สำคัญหมอนข้างเนี่ยนะคะความสูงของหมอนข้างสำคัญเวลาอาจารย์นอนอาจารย์ก่ายการก่ายหมอนเนี่ยค่ะระดับของควรที่จะทำให้ข้อขาของเราและข้อสะโพกเนี่ยให้อยู่ระดับเดียวกับเชิงกรานแปลว่ามันต้องสูงแล้วก่ายสบายๆเมื่อไหร่ที่ขาอาจารย์ตกเอวเราจะบิดนะอาจารย์ค่ะมากไปกว่านั้นอาจารย์ค่ะความยาวของหมอนข้างก็มีส่วนสำคัญค่ะต่อสรีระของเรารูปแบบที่เกิดขึ้นก็คือว่าถ้าเขาสามารถทาบระดับของอกที่ไม่ทำให้อาจารย์อึดอัดแล้วก็สามารถที่จะทำให้อาจารย์พาดนะคะแล้วขาของอาจารย์จนถึงใต้เข่าเนี่ยวางบนหมอนข้างได้จะทำให้อาจารย์ผ่อนคลายต่อการนอนไปตลอดทั้งคืน
1: เข้าใจแล้วอาจารย์หมุมครับเวลาไปนอนที่โรงแรมบางโรงแรมเนี่ยรู้สึกว่าผ้าปูที่นอนเขามันช่างนิ่มลื่นเย็นสบายเหลือเกินผ้าปูที่นอนหรือว่าผ้าห่มเหล่านี้มันจะมีผลยังไงต่อการนอนไหมครับอย่างน้อยก็มีผลสำหรับผมนั่นแหละรู้สึกว่ามันสบายจังเลยอยากจะซื้อกลับบ้าน
0: ไม่ได้มีผลกับจันเต้คนเดียวมีผลกับผมด้วยผมก็รู้เลยว่าเวลาเราไปโรงแรมเนี้ยเราจะได้นอนกับผ้าคุณภาพอย่างนี้อยากกระโจนเข้าไปนอนเร็วๆเลยแล้วก็เคยได้ซักถามนะคะแล้วก็พูดคุยกับส่วนของคนที่ทำงานในตรงนี้จริงๆจริงๆแล้วผ้าปูที่นอนของเขาใช้ชนิดผ้าที่พิเศษค่ะอาจารย์ปกติผ้าปูที่นอนบางที่เขาก็จะใช้คอตตอน 100% ก็ดีค่ะคอตตอน 100% ก็ดีในการที่จะระบายอากาศอีก

0: นหนึ่งที่อาจารย์อาจจะเคยเห็นคือผ้าซาตินผ้าซาตินมันดีตรงโหนุ่มลื่นสบาย
1: เย็น
0: แต่ว่าเย็นค่ะแต่ว่าระยะของการใช้งานจริงมันไม่ได้เหมาะกับเป็นผ้าปูที่นอนนะคะมันเหมาะกับเป็นผ้าห่มหรือว่าผ้าคลุมเพราะว่าตัวผ้ามันจะทิ้งก้อนนี้ก็จะเป็นส่วนของผ้าปูที่นอนผ้าห่มเช่นเดียวกันค่ะอันหนึ่งที่ได้ข้อมูลมาก็คืออาจารย์คะคนไข้ที่เขาต้องการนอนให้หลับเขาจะมีผ้าห่มชนิดพิเศษที่มันหนักค่ะอาจารย
1: ์
0: มันหนักแล้วก็พอห่มปุ๊บเนี่ยมันจะอุ่นแล้วมันจะแนบกับเนื้อเพราะฉะนั้นความหนักแล้วก็มันมีปุ่มนูนเพื่อให้มีความรู้สึกว่ามันมีคนกอดเราอยู่พวกนี้ก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะนอนหลับได้ง่ายขึ้น
1: ฟังดูดีนะมีผลทั้งทางกายแล้วก็ผลทางใจด้วย
0: ก็ทำให้เรารู้สึกว่าเออจริงๆแล้วพวกนี้เป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราจริงๆอะค่ะ
1: อะไรจะเป็นสิ่งที่อาจารย์บุ๋มจะแนะนำต่อไปดีครับ
0: บุ๋มอยากคุยถึงเรื่องอุณหภูมิกับกลิ่นอุณหภูมิเวลาเรานอนเนี่ยด้วยความที่เราเป็นเมืองร้อนบางท่านก็จะใช้แอร์
1: ใช่
0: ไหมคะทีนี้อุณหภูมิแอร์เปิดเท่าไหร่ดีการที่จะนอนแล้วสบายอยู่ที่18-25เพื่อจะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยอยู่ในอุณหภูมิที่เรารู้สึกว่านอนสบายนะคะอันนี้เป็นอันหนึ่งอันต่อไปก็คือเรื่องกลิ่นจริงๆกลิ่นที่ดีที่สุดคือกลิ่นที่สะอาดไม่มีกลิ่นใดๆนะคะนี่คือมันจะเป็นกลางค่ะอาจารย์เขาบอกมีอยู่3กลิ่นจะช่วยให้อาจารย์นอนหลับสบาย
1: ๆมีอะไรบ้างครับเตรียมโจทย์เลยครับ
0: ลาเวนเดอร
1: ์
0: ใช่ไหมคะpeppermint eucalyptus ใช่ไหมคะอาจารย์ก็สามารถที่จะใช้ส่วนนั้นให้เป็นตัวของอโรมาเพื่อกระตุ้นให้ลักษณะของสมองของเรามีภาวะของการผ่อนคลายได
1: ้
0: อันนี้ก็จะเป็นอีกอันนึง
1: ไม่ว่าจะเลือกกลิ่นไหนหลักการของมันก็คือถ้ามันเป็นกลิ่นที่ชอบมันก็จะทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นปรึกษากับคนที่นอนด้วยสักนิดนึงว่ากลิ่นนี้โอเคหรือเปล่าไม่ใช่เรานอนหลับสบายอยู่คนเดียวแต่อีกคนนี้ทนทุกทรมานกับกลิ่นเหล่านี้เหลือเกิน
0: ค่ะอาจารย์แล้วก็มีอีกประเด็นนึงที่น่าสนใจก็คือเรื่องของเสียงกับเรื่องของสีเสียงนี้แอบมองไปถึงตัวของการนอนกรนด้วยนะคะ
1: ยังไงครับ
0: ข้างคืออย่างนี้เนื่องจากพอเวลามีเสียงขึ้นมาบางคนจะเซนซิทีฟกับเรื่องของเสียงใช่เรารู้สึกว่าคนข้างนอนกรนแล้วเรารู้สึกว่าเรานอนไม่หลับเราอาจจะต้องมีการดูแลในส่วนตรงนี้นะคะนอกจากจะดูแลคนข้างๆให้เขาบรรเทาอาการนอนกรนแล้วบางคนเขาก็จะใช้ลักษณะของการอุดหูนอนนะคะเพื่อให้เสียงมันเบาลงแล้วเราสามารถนอนได
1: ้ครับ
0: ก็จะช่วยเราได้ในเรื่องของเสียงอีกอันนึงก็คือเรื่องของสีค่ะอาจารย์คะอย่างที่เราทราบว่าสีเนี่ยควรจะเป็นสีโทนเย็นนะคะมันก็จะทำให้เรานอนสบายบางคนบอกก็หลับตาไปแล้วจะไปเห็นไหมนะคะแต่เขาบอกว่าบรรยากาศของการนอนเวลาเราเห็นปุ๊บเราจะอยากกระโจนเข้าไปนอนกับพอเห็นปุ๊บถ้าเป็นสีเหลืองเขาบอกสีเหลืองส้มแดงมันจะฟีลลิ่งตื่นเต้นแต่มันอาจจะไม่ได้ฟีลลิ่งว่าแบบโอ้ยอยากจะนอน
1: สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราอาจจะต้องหาว่าอะไรคือสิ่งที่ดีพอและพอดีกับเราแต่สิ่งนึงที่เราคงจะปรับได้เองก็อาจจะเป็นเรื่องของท่านอนครับอาจารย์บุ๋มอาจารย์บุ๋มมีข้อแนะนำเรื่องของท่านอนไหมครับ
0: ค่ะจริงๆแล้วอาจารย์เต้นอนท่าไหนก็ได้ที่อาจารย์เต้ตื่นขึ้นมาแล้วอาจารย์เต้รู้สึกว่าตัวเองสบายไม่ต้องกังวลหรือว่าจะซ้ายจะขวาหรือจะนอนหงายแต่ในแต่ละท่ามันมีข้อดีข้อเสียทั้งหมดทีนี้นอนตะแคงขวาหรือตะแคงซ้ายเนี่ยข้อดีก็คือว่าการนอนซ้ายหรือนอนขวาถ้าเราไม่มีสภาวะโรคบางโรคไม่ได้มีผลอะไรค่ะอาจารย์โรคบางโรคเช่นอะไรบ้างเรามีกระดูกสันหลังคดที่อาจจะคดไปข้างซ้ายหรือข้างขวาอันนี้แหละอาจจะมีผลค่ะอาจารย์ขาหรืออีกแบบนึงไม่เป็นโรคคือตั้งครรภ์นะคะก็อาจจะมีภาวะของการนอนซ้ายหรือนอนขวาก็อาจจะมีผลต่างกันนิดหน่อยเพราะว่าเรื่องของหลอดเลือดของร่างกายของเรานะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันมีผลค่ะอาจารย์ขาหรือแม้แต่อย่างที่เราทราบคือช่วงโควิด
1: -19
0: นะคะการนอนคว่ำมันก็จะทำให้ลักษณะของปอดมีออกซิเจนเข้ามาในร่างกายได้ดีกว่าการกดทับไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าเราเป็นผู้สูงอายุหรืออาจจะเป็นผู้หญิงที่มีหน้าอกใหญ่ๆหน่อยนอนคว่ำนานๆไม่ไหวนะคะมันจะอึดอัดค่ะอาจารย์มันก็จะทำให้เรารู้สึกหายใจไม่ค่อยออกนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เขาก็จะไม่เลือกที่จะนอนมากนักแต่บางท่านก็ชอบที่จะนอนท่านั้นอีกอันนึงขอฝากไว้เลยเวลานอนตะแคงอาจารย์ค่ะอาจารย์ต้องอย่านอนทับบนไหล่ภาษาก็คือยังทับบนไหล่อยู่แล้วค่ะแต่ว่าให้เคลื่อนไหล่ออกไปข้างหน้าเหมือนกำลังกอดอะไรการลงน้ำหนักของอาจารย์จะไม่ลงที่หัวไหล่เพราะว่าอะไรคะเพราะว่ามันจะเกิดภาวะของการปวดไหล่หรืออักเสบของเอ็นเนี่ยได้ง่ายขึ้นถ้าบอดตัวเราอะหนักเยอะ
1: บางคนก็อาจจะเป็นลักษณะของผสมอย่างที่อาจารย์บุ๋มว่าฮะก็คือเปลี่ยนท่านอนอยู่ตลอดทั้งคืนนะฮะเดี๋ยวตะแคงซ้ายบางคนตะแคงขวาบางคนก็คว่ำแล้วก็นอนหงายอยู่อย่างนั้นตลอดทั้งคืนอย่างนั้น

0: เคไหมฮะที่มีการเปลี่ยนท่านอนตลอดทั้งคืนเลย
1: ค่ะจริงๆถ้าเกิดว่าการเปลี่ยนท่าเนี่ยไม่ได้มีผลกับการหลับไม่สนิทแล้วก็มันเปลี่ยนไปอย่างธรรมชาติตรงนี้โอเคค่ะแต่ถ้ามันมีผลกับการหลับไม่สนิทแล้วต้องเปลี่ยนตลอดนะคะตรงนี้เราอาจจะต้องมาดูแลนะคะตัวเองว่ามันมีปัจจัยอะไรนะที่ทำให้เราจะต้องเปลี่ยนท่า
0: อาจารย์หนุ่มครับผมสังเกตว่าท่านอนมันอาจจะมีผลต่อการกรนหลายๆคนที่นอนกรนก็อาจจะได้รับคำแนะนำว่าให้นอนตะแคงสิแล้วอาการกรนมันจะหายไปอาจารย์บุ๋มมีความคิดเห็นว่ายังไงครับ
1: จริงและไม่จริงนะ
0: ยังไง
1: จริงและไม่จริงก็คือว่าถ้าเกิดภาวะของท่านนั้นนะคะมีปัญหาเนื่องจากลักษณะของทางเดินหายใจมันมีภาวะการติดนิดหน่อยนะคะไม่คล่องการที่ปรับโพสการเคลื่อนไหวให้นอนจากเป็นนอนตะแคงก็จะช่วยได้จริงค่ะอาจารย์แต่การนอนกรนเนี่ยมันลึกซึ้งมากกว่านั้นอาจารย์คะแต่เห็นด้วยแหละค่ะว่าถ้าเราเปลี่ยนท่าทางแล้วเพราะว่านอนกรนน้อยลงให้เลือกทางนี้ก่อนได้เลยแต่ว่าถ้าเราทำแล้วยังไม่ใช
0: ่
1: มันจะมีภาวะอย่างอื่นๆที่จะมีผลกระทบมางั้นปรึกษาแพทย์ชัดเจนกว่าเลยค่ะอาจารย์คะนี่อาจจะดูแลอีกนิดนึงแล้วก็จะทำให้ดีขึ้น
0: อาจารย์หมุ่มครับถ้าเผื่อได้ลองปรับทุกอย่างที่อาจารย์หมุ่มได้แนะนำมาแล้วเนี่ยทำยังไม่ดีขึ้นอ่ะตื่นเช้ามายังรู้สึกหงุดหงิดไม่รู้สึกสบายเนื้อสบายตัวจะมีวิธีในการที่จะแก้ไขหรือว่าทำให้คุณภาพการนอนของเรามันดีขึ้นได้มีช่องทางอื่นไหมครับ
1: ถ้าเราได้สำรวจตัวเองแล้วนะคะสำรวจคนรอบข้างแล้วสำรวจสิ่งแวดล้อมแล้วทำครบทุกอย่างแล้วแล้วรู้สึกอาการยังไม่ดีขึ้นขอแนะนำเลยค่ะให้ไปพบแพทย์ที่เกี่ยวกับเรื่องของภาวะของการนอนหลับโดยเฉพาะนะคะในส่วนของนักกายภาพบำบัดค่ะเราจะพบผู้ป่วยที่มาเนี่ยด้วยอาการของนอนไม่หลับเนี่ยได้แต่อาจารย์ขาเขาไม่ได้มาหาเราด้วยบอกว่าอาจารย์บุ๋มคะผมนอนไม่หลับหรือฉันนอนไม่หลับแต่เขามาด้วยอาการอย่างอื่นค่ะเช่นกล้ามเนื้อจะมีการเกร็งตัวกล้ามเนื้อพวกนี้มันจะมีภาวะของการตึงเกร็งจนทำให้มีอาการปวดร้าวนะคะแล้วก็มั่งไปกว่านั้นคือบางทีเขาจะรู้สึกสับสนว่านี่คือไมเกรนหรือเป็นอะไรก็ไม่รู้แต่นอนไม่หลับเลยค่ะหรือภาวะปวดอาจารย์คะภาวะปวดทำให้คนเราเนี้ยนอนไม่ได
0: ้
1: ทีนี้ท่านเหล่านี้ค่ะก็จะทำให้ภาวะของการนอนไม่ได้บางคนก็ต้องทานยาลดปวดทานยาลดปวดแล้วก็ยังไม่อยู่ก็ต้องทานยานอนหลับค่ะอาจารย์คะมันก็จะเป็นวัฏจักรนะคะผสมแล้วก็มีความกังวลคือกลายเป็นรวมแล้วพอมันเป็นระยะเรื้อรังก็จะทำให้เกิดอาการได้นะคะทีนี้เวลาคนที่มาหาเราเวลาเราดูแลค่ะอาจารย์คะเราก็จะลดปัจจัยนี้โดยการไม่ใช้ยางานกายภาพบำบัดเราจะไม่ใช้ยาก็คือลดอาการปวดลดการกล้ามเนื้อเกร็งตัวพอเราตามไปเราจะเห็นได้ว่าภาวะของการนอนไม่หลับของเขาเนี่ยจะทำให้เขาลดยามากขึ้นแทนที่จะต้องทานยาทุกวันก่อนนอนก็กลายเป็นทานยาจะเป็นช่วงเว้นวันเฉพาะช่วงเนี้ยค่ะอาจารย์และที่สำคัญมากกว่านั้นเราก็ได้โอกาสที่ทำงานกับท่านอาจารย์ที่อยู่ในsleeping clinic ของที่โรงพยาบาลศรีราษฎร์ขอพูดตรงนี้เลยนะคะว่าท่านอาจารย์เวลาอย่างนี้เราก็สามารถแนะนำเลยค่ะคนไข้เพื่อจะให้ไปดูแลตรงนั้นโดยเฉพาะซึ่งเราก็จะทำงานเห็นด้วยการว่าอ๋อนี่รูปแบบเป็นอย่างนี้ในการจัดการก็จะทำให้เรามองคนไข้เป็นภาพรวมมากขึ้นค่ะอาจารย์คะก็ส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้คนไข้เรามีคุณภาพชีวิตได้ดีขึ้น
0: ครับจะเห็นว่าการดูแลผู้ป่วยการดูแลคนไข้เนี่ยจะดูแบบองค์รวมว่าอาจจะมีเรื่องของโรคประจำตัวหรืออาจจะเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อหรือว่าข้อต่างๆซึ่งมันอาจจะนำมาซึ่งทำให้รู้สึกไม่สบายตัวและนอนไม่หลับก็ได้อันนี้ก็อาจจะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งและสามารถที่จะให้คำปรึกษาได้โดยนักกายภาพบำบัดตอนที่อาจารย์พูดถึงเรื่องของการปวดเมื่อยการกดตรงนั้นตรงนี้นึกว่าอาจารย์หมุมพืชถึงผมซะอีกนะฮะเพราะว่าอาการเหล่านั้นใช่เลยนี่ผมกำลังคิดว่าอาการนอนไม่หลับของผมนี่มันอาจจะมาจากการที่ผมมีอาการปวดเมื่อยเนื้อตัวเนื่องอาจจะรูปแบบของการนั่งการยืนการเดินของผมหรือแม้แต่รูปแบบของการนอนของผมเองก็ได้เหมือนกันวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์บุ๋มเป็นอย่างสูงนะฮะอาจารย์บุ๋มคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นักกายภาพบำบัดภคราตรีชัยวัฒน์ครับอาจารย์เป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่คณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลวันนี้ขอบคุณอาจารย์บุ๋มมากๆเลยนะฮะที่มาร่วมพูดคุยกันเราได้รู้แล้วล่ะว่านอกจากเรื่องของกายและใจเรื่องของสิ่งแวดล้อมทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิตมันมีผลอย่างมากต่อคุณภาพของการนอนของเราครับขอบคุณอาจารย์หมูมากนะคร
1: ับ ขอบคุณมากค่ะอาจารย์เต
2: ้พบกับ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel, Apple Podcast, Spotify, Anchor, Blockdit, Joox ดำเนินรายการโดยอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้อง Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้

ก็เป็นที่เข้าใจนะครับว่าไม่อยากได้เคมีบำบัดแต่ว่าเอางี้แล้วกันนะครับขึ้นกับระยะของโรคครับถ้าเกิดเป็นมะเร็งที่ระยะต้นๆเนี่ยในบางครั้งนะครับเราก็อาจจะพิจารณาการรักษาด้วยการผ่าตัดแล้วก็ตามด้วยรังสีรักษาหรือว่าการให้ฮอร์โมนแต่ว่ามันขึ้นกับชนิดของโรคซึ่งมีระยะของโรคที่เพิ่มขึ้นเนี่ยบางทีเราก็อาจจะหลีกเลี่ยงเคมีบำบัดไม่ได้จริงๆแต่ว่าเราก็มีวิธีการครับที่จะช่วยเหลือไม่ให้เกิดผลข้างเคียงเคมีบำบัดมากเกินไปแต่ก่อนเนี่ยภาพพจน์กังวลเรื่องคลื่นไส้อาเจียนกังวลเรื่องภาวะการติดเชื้อนะครับกังวลเรื่องความอ่อนเพลียเพลียแรงเบื่ออาหารไม่สบายปัจจุบันนี้เรามียาหรือมีฮอร์โมนหรือมีวิธีการช่วยเหลือต่างๆมากมายการให้ยาป้องกันการอาเจียนการให้ยาที่จะช่วยลดไม่ให้เม็ดเลือดขาวมันตกต่ำมากเกินไปนี่เราก็มีฮอร์โมนช่วยหรือมียาวิตามินเสริมที่ทำให้ภาวะเหล่านี้มันลดน้อยถอยลงถึงแม้มีเคมีบำบัดเองก็ไม่ได้น่ากลัวที่คิดนะครับ

0: จำบ้านตอนลดไข้ใช้น้ำร้อนหรือน้ำเย็นเช็ดตัวกันนะ
1: เจมเสร็จหรือยังเนี่ยดูหนังวันนี้นะไม่ใช่พรุ่งนี้เร็วๆเจมเป็นอะไรอ่ะคือเราว่าในโรงหนังก็คงไม่หนาวขนาดนั้นนะไม่ต้องเอาผ้าห่มไปหนาขนาดนี้ก็ได้
2: เราไม่สบายเราหนาว
1: อ
2: ้
1: าวจริงเหรอ
2: จะจางแล้วเนี่ยเบลแต่ไม่เป็นไรเราไหว
1: ขอลองจับหน่อยนะโหร้อนมากเลยอ่ะเจมงั้นเราว่าเดี๋ยวเอาผ้าชุบน้ำแล้วมาเช็ดตัวดีไหมเผื่อจะดีขึ้นหน่อยขี้มูกไหลเลยอ่ะ
3: ดี
1: เฮ้ยแต่มันต้องชุบน้ำร้อนหรือน้ำเย็น
3: อ้าว
1: น้ำเย็นสิถ้าน้ำร้อนตัวก็ยิ่งร้อนขึ้นไม่ต้องน้ำร้อนสิน้ำเย็นก็ทำให้หนาวมากขึ้น
4: น้ำเย็นน้ำร้อนน้ำเย็นน้ำร้อนน้ำเย็น
5: ไม่ใช่ทั้งน้ำร้อนและน้ำเย็นค่ะถ้ามีไข้หนาวสั่นต้องใช้น้ำอุ่น
6: พยาบาลภูมิสุขมาช่วยแล้ว
5: สาเหตุที่เราต้องใช้น้ำอุ่นก็เพราะว่าเจมเนี่ยมีไข้สูงแล้วก็หนาวสั่นการใช้น้ำอุ่นเช็ดตัวก็จะช่วยระบายความร้อนออกจากร่างกายค่ะและการเช็ดตัวเนี่ยขอให้เช็ดตัวแรงๆนิดนึงกระตุ้นผิวหนังให้สร้างเหงื่อก็จะพาความร้อนออกมาด้วยเป็นการถ่ายเทความร้อนที่ดีค่ะ
3: อ
5: ๋
3: อ
1: แล้วถ้าสมมติเช็ดตัวด้วยน้ำเย็นล่ะคะ
5: กรณีของเจมเนี่ยถ้าเช็ดตัวด้วยน้ำเย็นเขาจะยิ่งหนาวสั่นมากขึ้นกล้ามเนื้อแล้วก็หลอดเลือดฝอยเนี่ยก็จะหดตัวร่างกายจะต้องสร้างพลังงานเพิ่มมากขึ้นอุณหภูมิในร่างกายก็มากขึ้นค่ะไม่ควรจะใช้น้ำเย็นเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะ
1: แล้วน้ำเย็นสามารถลดไข้ได้ด้วยหรือเปล่าคะ
5: ได้ค่ะในกรณีที่มีไข้สูงธรรมดาใช้น้ำเย็นธรรมดาเช็ดตัวได้เลยค่ะสรุปง่ายๆการดูแลคนไข้ที่มีไข้ตัวร้อนหนาวสั่นนะคะอันที่1เช็ดตัวด้วยน้ำอุ่นอันที่2ดื่มน้ำมากๆวันละ 2,000 ถึง 3,000 ซีซีถ้าไม่ดีขึ้นทานยาลดไข้แล้วก็พักผ่อนให้มากๆค่ะ
2: ต้องขอขอบคุณคุณพยาบาลมากเลยนะครับที่มาทันเวลาถ้ามาช้ากว่านี้เนี่ยผมอาจจะอาการหนักกว่านี้ได
5: ้ไม่เป็นไรค่ะเห็นไหมคะง่ายนิดเดียวถ้าเราเช็ดตัวด้วยการเลือกน้ำอย่างถูกต้อง
0: ทุกปัญหาจะเป็นเรื่องง่ายเมื่อคุณดูรายการ
7: สามัญประจำบ้าน

ยังมีอีกหลายๆคนเลยนะคะที่เขาไม่รู้ตัวค่ะว่าเขากำลังอยู่ในภาวะโรคซึมเศร้าซ่อนอยู่โรคนี้ไม่มีอยู่จริงหรือเป็นเรื่องอุปทานหมู่นะคะ

0: คซึมเศร้าถือว่าเป็นโรคที่ติดอันดับ1ใน10ที่ก่อให้เกิดความทุพพลภาพสูงสุดกระทบกับคุณภาพชีวิตแล้วก็เป็นภาระทางสังคมอย่างแท้จริงนะคะหากคุณพิมพ์ข้อความนะคะในมือถือเนี่ยหยิบขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็ใน Twitter พิมพ์ข้อความว่าโรคซึมเศร้าจะเจอเลยค่ะว่าเราจะมีทวิตมากมายเลยนะคะข้อความทุกๆนาทีเลยที่มีคนมาแชร์เล่าเรื่องของตัวเองเกี่ยวกับปัญหาที่กำลังประสบอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนเรื่องของการทำงานเรื่องของความรักความสัมพันธ์สุขภาพฐานะการเงินคือทุกๆคนเนี่ยอยากจะระบายเรื่องราวที่ตัวเองรู้สึกอัดอั้นอยู่ยิ่งเป็นทางพื้นที่โซเชียลมีเดียเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าโอเคปลอดภัยอาจจะไม่มีใครรู้จักตัวตนเขาที่แท้จริงทำให้เขากล้าที่จะเล่าเรื่องของตัวเองนะคะพอเห็นข้อความเยอะๆแบบนี้เนี่ยเราลองไล่อ่านดูจะเห็นว่ามันมีเนื้อหาที่ค่อนข้างมืดมนและหดหู่แต่ในความมืดมนและหดหู่นี้นะคะกับคนพบว่ามีแสงสว่างค่ะแสงสว่างอย่างแรกนะคะก็คือเราจะพบว่าการที่ผู้คนกล้าที่จะออกมาเล่าเรื่องของตัวเองเนี่ยหลายๆครั้งก็ถือเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟแล้วก็เป็นเรื่องที่ส่วนตัวใช่ไหมคะแต่เขาออกมาแชร์มาเล่าเรื่องของตัวเองให้ฟังตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นก้าวแรกที่สำคัญแล้วก็ดีมากๆซึ่งจะนำไปสู่กระบวนการต่อไปก็คือเรื่องของการรักษาแสงสว่างอย่างที่สองนะคะก็คือการที่โอเคการใช้แฮชแท็กโรคซึมเศร้าเนี่ยมันมีความหมายที่ดีมากเพราะว่าคนเริ่มรู้จักกับโรคนี้นะคะถึงแม้อาจจะยังไม่เข้าใจอย่างลึกซึ้งมากแต่มีการตระหนักรับรู้ถึงคำว่าโรคซึมเศร้าแล้วก็พยายามที่จะค้นหาข้อมูลเพื่อที่จะศึกษาดูว่าโรคซึมเศร้ามันเป็นยังไงมันมีอาการยังไงคนอื่นที่กำลังประสบปัญหาเดียวกันอยู่เนี่ยเป็นยังไงแล้วพวกเขามีความรู้สึกยังไงก็เหมือนกับว่าได้แชร์ความรู้สึกแล้วก็ลองเปรียบเทียบกันด้วยนะคะอบันก็คิดว่ายังมีอีกหลายๆคนเลยนะคะที่เขาไม่รู้ตัวค่ะว่าเขากำลังอยู่ในภาวะโรคซึมเศร้าซ่อนอยู่อาจจะมาจากสาเหตุที่ว่าปฏิเสธอะไม่อะเราเข้มแข็งกว่านั้นนะคะเราแข็งแกร่งกว่านั้นฉันไม่อ่อนแอหรอกโรคซึมเศร้าเลยเนี่ยฉันไม่เป็นเดี๋ยวมันก็ผ่านเราจะต้องทำได้ขอให้เราแค่เข้มแข็งมันเป็นเรื่องของอารมณ์เสียใจเศร้าแค่นั้นแหละทุกอย่างมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นชั่วคราวหรือรวมไปถึงความเข้าใจผิดอย่างเช่นที่ว่าโรคนี้ไม่มีอยู่จริงหรือเป็นเรื่องอุปทานหมู่นะคะปลดชนวนป่วนใจวันนี้อาบันรวบรวมข้อสงสัยและคำถามทุกข้อเลยนะคะรวมไปถึงอคติหรือว่าเอ๊ะมันตกลงเป็นอุปทานหมู่จริงหรือเปล่ามันเป็นความผิดของเราใช่ไหมที่เราเป็นโรคนี้เราจะรักษาอย่างไรได้บ้างทุกสิ่งทุกอย่างนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะคะอาบันรวบรวมข้อมูลมาทั้งหมดและจะพาไปคุยกับผู้เชี่ยวชาญของเราค่ะนั่นก็คือศาสตราจารย์นายแพทย์มโนจหล่อตระกูลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะขอแอบบอกนิดนึงนะคะว่าวันนี้พิเศษมากๆเพราะว่าคุณหมอเองก็มีเรื่องราวที่คุณหมออยากจะมาแชร์เป็นความในใจที่อยากจะแชร์ให้กับพวกเราได้ฟังค่ะเราเข้าข่ายที่จะเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่าเนี่ยมันมีวิธีไหนในการที่เราจะสามารถเช็คได้ไหมคะว่าเราเข้าข่ายหรือเปล่า
1: ง่ายๆเลยครับเพราะตอนนี้เราดูจากมือถือได้เลยนะ Search Google นะฮะแบบประเมินโรคซึมเศร้ารามาธิบดี
0: เวลามีคนไข้เข้ามาหาคุณหมอค่ะที่เขาคิดว่าตัวเขาเองเป็นโรคซึมเศร้าในจำนวนที่เขามาหาเนี่ยมีคนที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคซึมเศร้าจริงๆเนี่ยมากน้อยขนาดไหนคะ
1: ตีเป็นว่า10คนเนี่ยมีสัก7คนที่เป็นที่เหลือก็เป็นอย่างอื่นเดี๋ยวนี้โซเชียลมีเดียมันเยอะทำให้คนเราเนี่ยมีความสงสัยแล้วมาหาแพทย์เร็วขึ้นสมัยก่อนนี่ป่วยมาเป็นปีกว่าจะมาไม่สบายใจรู้สึกเครียดอ่านเอ๊ะเราเป็นโรคซึมเศร้าเปล่าก็เลยมาที่พอคุยไปเนี่ยเอ้าไม่ใช่คือเป็นโรคอื่นเป็นความเครียดซึมเศร้าจากปัญหาการปรับตัวก็ไม่ถึงขั้นเป็นโรคซึมเศร้าจะเปรียบเทียบก็เหมือนกับว่าโรคซึมเศร้านี่คือโรคปอดบวมคนไข้เขามีอาการไอขั้นเนื้อขั้นตัวเขาเอ๊ะเขาจะเป็นปอดบวมหรือเปล่าเขาก็มาหาในผมตรวจดูเอ้าไม่ใช่เป็นหวัดอาการก็เป็นได้ทั้งโรคซึมเศร้าระยะเริ่มต้นก็ได้หรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้มากกว่านั้นบางคนอาจจะเป็นโรคไบโพล่าก็ได้เขาจะมีอารมณ์2ด้านสลับกันบางช่วงเขาจะมีอาการซึมเศร้าแต่พอหายไปสักพักนึงอาการกลับมาเป็นอีกด้านนึงคือเป็นด้านคึกคักอารมณ์ดีมากกว่าปกติอย่างนี้เขาจะมาหาเราที่ช่วงซึมเศร้าก็วินิจฉัยเป็นไบโพล่าบางคนก็อาจจะเป็นจากโรคทางกายก็ได้นะครับโรค SLE
0: คืออะไรคะโรค SLE
1: โรคภูมิแพ้ตัวเองก็ทำให้มีอาการซึมเศร้าได้โรคเนื้องอกบางอย่าง เนื้องอกในสมองก็ทำให้มีอาการซึมเศร้าได้ไปมีผลกับสมองบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอารมณ์หรือทานยาบางตัวก็ทำให้ซึมเศร้าได้นะมีผลกับเรื่องของสารสื่อประสาทหรือแม้แต่ยาบ้า นี่นะฮะช่วงที่เขาหยุดยาบ้า นี่ก็มีอาการซึมเศร้าได้เพราะฉะนั้นต้องซักประวัติอีกเยอะถึงจะบอกว่าเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่าก
0: ลายเป็นว่าโซเชียลมีเดียช่วงนี้ก็เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ดีที่ช่วยให้คนได้ตระหนักรู้คุณหมอตรวจจริงๆก็คือจะเจอว่าส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งไม่เป็น
1: ครับ
0: เพราะว่าหลายๆอาการที่คุณหมอเล่าคือมันมีอาการร่วมคล้ายๆกัน
1: อยู่ด้วย
0: ใช
1: ่ไหมค
0: ะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญแต่เราอยากจะทำการแบบประเมินตัวเองหรือว่าอยากจะรู้ว่าเออเราเข้าข่ายที่จะเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่าเนี่ยมันมีวิธีไหนในการที่เราจะสามารถเช็คได้ไหมคะว่าเราเข้าข่ายหรือเปล่า
1: ก็คือตอนนี้เรามีแบบประเมินโรคซึมเศร้าสั้นๆประมาณ9ข้อง่ายๆเลยครับเพราะตอนนี้เราดูจากมือถือได้เลยนะคุณดาบันลองดูมือถือ
0: มือถือใช่ไหมคะแล้วเข้าที่ไหนยังไงคะคุณหมอ
1: search Google นะฮะคำว่าแบบประเมินโรคซึมเศร้ารามาธิบดี
0: ค่ะ
1: มันก็จะขึ้นเลย
0: อ๋อเนี่ยค่ะเจอแล้วค่ะแบบทดสอบภาวะซึมเศร้างั้นอบันขออนุญาตลองทำเลยนะคะเพราะว่ามันสั้นๆแป๊บเดียว
1: ครับ
0: ในช่วงสัปดาห์
1: ก็ดีเหมือนกันผู้ชมจะได้ทราบด้วยว่าแต่ละข้อมันเป็นยังไง
0: เดี๋ยวรบกวนคุณหมออาจจะช่วยอธิบายเสริมในแต่ละข้อหรือว่าข้อที่คุณหมอช่วยอธิบายนะคะคำถามก็คือในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาท่านมีอาการดังต่อไปนี้บ่อยแค่ไหนข้อที่1เบื่อทำอะไรอะไรก็ไม่เพลิดเพลินอันนี้
1: เบื่อไปหมด
0: เบื่อไปหมดเลยใช่ไหมคะ
1: เบื่อไปหมด
0: อันนี้อบันศูนย์ไม่เลยข้อที่2ไม่สบายใจซึมเศร้าหรือท้อแท
1: ้มีอารมณ์เศร้านะครับ
0: ค่ะ
1: บางคนก็ร้องไห้บ่อย
0: ค่ะ
1: สะเทือนใจอ่อนไหวง่ายอันนี้ก็ดูว่าถ้าเป็นแทบทุกวันอย่างนี้เราก็ให้คะแนนเต็มมาเลื่อนมันจะมีเป็นสเกลเลื่อนนะฮะ
0: ถ้าเกิดว่าอบันชอบดูหนังดูละครหรืออ่านหนังสือแล้วมันเศร้าแล้วเราร้องไห้นี่คือนับไหม
1: อันนี้คนไข้ก็ถามผมบ่อยอย่างนี้ถือว่าธรรมดาเขาเรียกว่าเศร้าซึ้งเศร้าซึ้ง
0: ข้อที่3หลับยากหรือหลับตื่นหรือหลับมากไปถ้านอน7ชั่วโมง8ชั่วโมงก็น่าจะปกติ
1: อันนี้ข้อนี้เจอบ่อยมากคนไข้ที่เป็นโรคซึมเศร้าเรียกว่าจะมีปัญหาด้านการนอนแทบทุกรายโดยเฉพาะนอนหลับแล้วมาตื่นกลางดึกแล้วนอนต่อไม่ได้
0: ค่ะ
1: ส่วนใหญ่ข้อนี้คนที่เป็นโรคซึมเศร้าก็จะให้คะแนนเต็ม
0: เป็นเพราะว่าเขาเครียดเหรอ
1: เพราะว่าพอซึมเศร้ามากมันจะมีผลกับเรื่องของไอสารสื่อประสาทที่ควบคุมเรื่องการนอนการตื่นก็มีผลมาก
0: โอ้นี่เป็นอาการที่เด่นชัดอย่างหนึ่งเลยของโรคซึมเศร้าเหนื่อยง่ายหรือไม่ค่อยมีแรงอันนี้คือจะไม่เกี่ยวกับไปออกกำลังกายมา
1: เพลียๆล้าๆไม่มีแรง
0: ถ้าเป็นช่วงก่อนมีประจำเดือนจะเหนื่อยง่ายนี่คือนับไหมคะ
1: อันนี้ไม่นับ
0: ข้อที่5เบื่ออาหารหรือกินมากเกินไปไม่นับความตะกะใช่ไหมคะ
1: ไม่นับ
0: ข้อที่6รู้สึกไม่ดีกับตัวเองคิดว่าตัวเองล้มเหลวหรือเป็นคนทำให้ตัวเองหรือครอบครัวผิดหวัง
1: ภาษาอังกฤษเราเรียกว่า low self esteem
0: อ๋อค่ะ
1: คือรู้สึกตัวเองแย่คนไข้ก็จะบอกว่าตัวเองเป็นภาระกับคนอื่นมองอดีตจะเห็นแต่ความผิดพลาด
0: ข้อที่7สมาธิไม่ดีเวลาทำอะไรเช่นดูโทรทัศน์ฟังวิทยุหรือทำงานที่ต้องใช้ความตั้งใจ
1: อ่านหนังสือก็อ่านไม่จบพอเป็นรายละเอียดก็อ่านไม่ได้แล้ว
0: ค่ะ
1: นิตยสารก็อ่านนิดๆหน่อยๆ
0: ไอ้อย่างนี้คือฟังดูคล้ายๆกับโรคสมาธิสั้นเลยป่ะคะ
1: เป็นอาการสมาธิสั้นความใจจดใจจ่ออยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งมันจะหายไป
0: ค่ะข้อที่8พูดหรือทําอะไรช้าจนคนอื่นมองเห็นหรือกระสับกระส่ายจนท่านอยู่ไม่นิ่งเหมือนเคย
1: เขาจะเหม่อลอยไม่ค่อยพูดเงียบลงขรึมลงบางคนก็หงุดหงิดกระวนกระวาย
0: ข้อสุดท้ายค่ะคิดทําร้ายตนเองหรือคิดว่าถ้าตายไปเสียคงจะดี
1: คิดไม่อยากอยู่มาก้ำกึ่งกับความรู้สึกว่าตัวเองเป็นภาระกับคนอื่นเขาก็รู้สึกว่าถ้าเขาไม่อยู่ก็คงจะดีอะไรเงี้ย
0: เสร็จแล้วค่ะคุณหมอคำถามมีแค่9ข้อเองจริงๆใครๆก็ทำได้เลยนะคะสะดวกมาก
1: ที่อยากจะเน้นนิดนึงก็คือว่าภายใน2สัปดาห์ถ้ามีอาการดังกล่าวหรือเปล่าแล้วถ้ามีเยอะเป็นแทบทุกวันคะแนนจะขึ้นเยอะเลยที่ผมพบคนไข้มาหาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแค่บางวันเป็นนิดหน่อยเช่นวันนี้อารมณ์ไม่ดีเพราะว่าแฟนไม่มาอะไรเงี้ยก็รู้สึกซึมเศร้ารู้สึกน้อยใจรู้สึกเครียดถ้าเขาประเมินช่วงนั้นอ่
0: ะ
1: เขาก็รู้สึกโอ้คะแนนเขาเยอะเลยแต่พอให้เขาประเมินแบบแฟร์ๆเลยนะว่า2อาทิตย์ที่ผ่านมาจริงๆคะแนนมันจะอยู่แค่0หรือ1 0หรือ1เพราะมันมีน้อยวันมาก
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ทำแบบสอบถามเนี้ยต้องคิดว่าใน2สัปดาห์ไม่ได้แปลว่าวันใดวันหนึ่งก็นับแต่คือดูคุณภาพของทั้ง14วันที่ผ่านมาว่ามันมีความเข้มข้นของอาการเหล่านี้มากน้อยขนาดไหน
1: ผมก็ไม่สบายใจนิดนึงเวลาเห็นในคอมเมนต์โอ้ยของเรา20ของเรา30แต่เราก็ยังแฮปปี้นะก็คือเขามีแนวโน้มที่จะให้เยอะๆๆๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญที่เราใช้ในการประเมินโรคคือเป็นแทบทุกวันในตลอด2สัปดาห
0: ์ถ้าอย่างนั้นนะคะอบันได้1คะแนนค่ะ
1: คุณอบันก็สุขภาพจิตดี
0: ใช่ค่ะโอ้อย่างนี้แนะนำนะคะท่านผู้ชมควรจะลองไปทำแบบสอบถามดูนะคะ
1: ใช้เวลาไม่ถึง5นาทีนะ
0: ใช่ค่ะถ้าเกิดทำเสร็จแล้วได้ผลยังไงเนี่ยมันจะขึ้นมาว่าท่านมีความเสี่ยงหรือว่าท่านมีอาการที่น่าจะเป็นเข้าข่ายโรคซึมเศร้าก็มาปรึกษา
1: เราจะให้คำแนะนำ
0: คือเราเห็นทั้งข่าวเกี่ยวกับเรื่องของคนที่เป็นโรคซึมเศร้าหรือว่าเซเลบคนที่ดังๆเลือกจบชีวิตตัวเองหรือฆ่าตัวตายเพราะเป็นโรคซึมเศร้าอะค่ะพอเราเห็นข้อความเราเห็นข่าวเยอะๆแล้วมันก็เกิดความหวาดกลัวไปหมดเลยค่ะว่าหรือเราเป็นโรคซึมเศร้าเหมือนกัน
1: มันก็เป็นดาบสองคมนะก็อยากจะให้ประชาชนเนี่ยมีความตระหนักรู้ถึงเรื่องของโรคซึมเศร้าแต่ในอีกด้านนึงเนี่ยเราก็ไม่อยากให้กลัวมากเกินไปอาการซึมเศร้าไม่ใช่โรคซึมเศร้านะฮะก็อยากจะเรียนท่านผู้ชมเหมือนกันนะว่าเป็นเรื่องปกติใช่ไหมฮ
0: ะ
1: คนเรามีผิดหวังมีดีใจมีเสียใจบางช่วงเราก็รู้สึกเบื่ออยากอยู่คนเดียวแต่เราก็ไม่ได้เศร้าเราก็ต้องดูด้วยว่าจริงๆนะมันขนาดนั้นหรือเปล่า
0: เราทุกคนเนี่ยเป็นเรื่องธรรมชาติที่เราจะมีอารมณ์ซึมเศร้ามีอาการซึมเศร้าแต่ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันยังจะไม่ใช่เป็นโรคซึมเศร้าเสมอไป
1: ใช่เหมือนกับอาการไออ่ะเราก็มีไอกันได้ใช่ไหมไม
0: ่
1: ได
0: ้
1: เป็นปอดบวมใช่ไหมครับ
0: อ๋อใช่ค่ะ
1: ก็ต่อเมื่อคุณไอทุกวัน
0: ค
1: ุณมีไข
0: ้
1: คุณมีอะไรอย่างเงี้ยอาการแค่ซึมเศร้าอย่างเดียวไม่ใช่โรคซึมเศร้านะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนกับที่คนเขาฆ่าตัวตายเงี
0: ้
1: ยไปถามทุกรายก็จะซึมเศร้าแต่เขาไม่ได้เป็นโรคซึมเศร้าอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะ
0: ฮะ
1: แต่เขาซึมเศร้าเขาเสียใจจากเรื่องอะไรต่างๆก็ได้
0: คือไม่ใช่ทุกคนที่เป็นจะฆ่าตัวตาย
1: ก็เป็นส่วนน้อยนะคร
0: ับเป็นส่วนน้อยใช่ไหม
1: เป็นส่วนน้อยด้วยนะคร
0: ับนี่เป็นสิ่งที่สังคมตอนนี้จะชอบผูกโยงว่าเฮ้ยเป็นโรคซึมเศร้าเปล่าเดี๋ยวเขาฆ่าตัวตายแน่เลย
1: จะเรียกว่ามันเป็นความเข้าใจผิดอันนึงที่เริ่มจะแพร่หลายนะฮะซึ่งผมเองก็ไม่ค่อยสบายใจนักคนไข้ผมที่เป็นโรคซึมเศร้านะฮะเขาพูดเลยนะว่าเขารู้สึกเบื่อชีวิตนะแต่เขาไม่ฆ่าตัวตายเพราะเขาห่วงลูกเขายังมีความหมายกับครอบครัวอยากจะเรียนว่าการฆ่าตัวตายไม่ใช่เรื่องง่าย
0: มาถึงเรื่องของสาเหตุของโรคซึมเศร้าบ้างในคนไข้ที่เขาได้รับการวินิจฉัยทางการแพทย์แล้วว่าอันเนี้ยไม่ใช่แค่อาการซึมเศร้าธรรมดาเข้าขั้นเป็นโรคเนี่ยมันมีสาเหตุจากอะไรบ้างคะ
1: หลักๆเลยนะถ้าเป็นโรคซึมเศร้าอย่างที่เป็นหนักๆแล้วก็เป็นแล้วเป็นอีกหลายๆครั้งเนี่ยเป็นจากเรื่องของสารสื่อประสาทที่ทำงานบกพร่องไปแต่ประเด็นสำคัญก็คือตอนที่เขาเริ่มเกิดอาการครั้งแรกเนี่ยส่วนใหญ่จะมีเรื่องกระตุ้นเรียกว่า 90% มีเรื่องกระตุ้นทั้งนั้นนะฮะเรื่องกระตุ้นก็เช่นความผิดหวังเรื่องการเงินเรื่องการงานเรื่องความรักเรื่องครอบครัวเรื่องพวกนี้อ่ะมากระตุ้นให้เกิดอาการโรคซึมเศร้าในคนที่มีความเสี่ยงอยู่แล้ว
0: สองปัจจัยร่วมก
1: ัน สองปัจจัยร่วมกัน
0: ที่บอกค่ะ 90% เนี่ยมันมาจากปัจจัยภายนอกที่มากระตุ้นแล้วก็ 10% เนี่ยมันมาเกี่ยวกับเรื่องของสารสื่อประสาทใช่มั้ยคะ
1: 10% บางคนจะอยู่ก็เป็นขึ้นมาเลย
0: แล้วไอ้สาเหตุที่สารสื่อประสาททำงานบกพร่องนี้มาจากอะไรอะคะ
1: ต้องเรียกว่าเป็นเรื่องของทางด้านพันธุกรรมพันธุกรรมนี่ไม่ได้หมายความว่าเป็นกรรมพันธุ์อย่างเดียวนะ
0: ฮะ
1: บางส่วนพ่อแม่เป็นแต่บางส่วนเป็นจากเรื่องของโครโมโซมเรื่องของยีนที่ผิดปกติอาจจะเกิดจากแม่ในช่วงที่ตั้งครรภ์เขาทานยาบางอย่างเขาไม่สบายเขาป่วยแล้วก็มีผลกับเรื่องของยีนตัวที่ทางสร้างสารสื่อประสาทก็เปรียบเทียบกับโรคทางด้านร่างกายทำให้ท่านผู้ชมอาจจะเข้าใจเช่นเบาหวานเงี้ยบางคนพ่อแม่เป็นเบาหวานก็เป็นกรรมพันธุ์แต่บางคนก็เป็นขึ้นมาเองก็ได้เป็นเพราะว่ามีเรื่องของพันธุกรรมที่ผิดปกติเพียงแต่ว่ามันมีอาการแสดงตอนที่เขาอายุมากขึ้น
0: ค่ะ
1: โรคซึมเศร้าก็เหมือนกัน
0: ในทางทฤษฎีเนี่ยกรรมพันธุ์หรือพันธุกรรมทุกอย่างเนี่ยเพอร์เฟกต์ไม่มีอะไรเลยเป็นไปได้ไหมคะว่าเขาจะเจอปัจจัยภายนอกอย่างเช่นเจอสงครามหรือว่าเจออะไรต่างๆนานาทำให้กลายเป็นโรคซึมเศร้าอะค่ะ
1: เป็นได้อันนี้ก็เรียกว่าโรคซึมเศร้าจากความกดดันจากภาวะแวดล้อมเป็นโรคซึมเศร้าแบบนี้เนี่ยเราเรียกว่าการพยากรณ์โรคจะดีคือเป็นแล้วหายโอกาสที่กลับมาเป็นซ้ำเนี่ยจะว่าศูนย์ก็ว่าได้นะเพราะว่าของเดิมเขาดีไงแต่เขามาเจอเรื่องหนัก
0: ๆ
1: พอเขาฟื้นตัวเขาก็ปกติแต่คนที่เป็นแล้วเป็นอีกเนี่ยคือคนที่เขามีตัวความผิดปกติที่มันจะปล่อยมาเป็นช่วงๆอันนี้ก็อยากจะพูดเหมือนกันนะก็คือทำให้บางคนเข้าใจผิดนะฮะมองว่าทำไมเธอไม่หายสักทีล่ะต
0: ้
1: องดีขึ้นแล้วทำไมเธอเฟลอีกล่ะ
0: ใช่ทำไมอ่อนแอจัง
1: มันเป็นขึ้นมาเองก็ผมก็จะปลอบใจนะครับว่าคุณไม่ได้อยากเป็นใช่ไหมครับมันเป็นขึ้นมาเอง
0: ค่ะ
1: นะไม่ใช่ตัวเขาอยากจะเป็นซะเมื่อไหร่
0: อาบันสงสัยอย่างนึงค่ะว่าเรารู้ว่าคนนึงเนี่ยดูแบบผมมีอาการซึมเศร้าหรือแม้กระทั่งรู้ว่าเขาเป็นโรคซึมเศร้าเลยแล้วบอกว่าเฮ้ยลุกขึ้นมาสู้ดีเรื่องแค่นี้เองใครเขาก็แบบสู้ถ้าสู้แล้วหายทำไมถึงไม่ทำตัวให้เข้มแข็งมองสิ่งดีๆในชีวิตบ้างสิอนาคตก็มีอย่าอ่อนแอสิอย่างเงี้ยคำพูดอย่างนี้คุณหมอคิดว่ายังไงคะ
1: ถ้าใช้ในช่วงเริ่มต้นได้ผลนะฮะ
0: อ
1: าจจะได้ผลแต่ถ้าเขาป่วยแล้วนะฮ
0: ะ
1: ถ้าผมเปรียบเทียบอาจจะให้เห็นภาพเลยนะอย่างคนไข้ที่ขาหักอ่ะเราบอกว่าลุกขึ้นมาวิ่งสิ ทำไมคุณไม่วิ่งอ่ะตั้งเข้มแข็งนะครับ นะเราไม่ทำเพราะว่าเราเห็นว่าเขาทำไม่ได้อ่
0: ะ
1: ไอ้ตรงนี้มันยากตรงที่มันเป็นเรื่องของสื่อประสาทใช่ไหม
0: คะ
1: มันอยู่ข้างในอ่ะยังมีที่แย่กว่านั้นอีกนะฮะคือเขามีแนวโน้มที่จะโทษตัวเองอยู่แล้วว่าความรู้สึกว่าตัวเองเป็นภาระกับคนอื่นนี่ไงฉันทำไม่ได้นะพ่อต้องผิดหวังฉันอีกแล้วเหรออย่างเงี้ยนะมันก็ซ้ำวนลูปเดิมอีกแล้วนะ น้ำมันเดือดอ่ะและอัดไว้ข้างในแน่ๆเต็มไปหมดอ่ะแค่เปิดให้ระบายอ่ะนั่นคือการช่วยที่สำคัญมากๆนะเพราะการฟังนี่ powerful มากมีพลังมากหลายๆคนเข้าใจผิดคิดว่าจิตแพทย์ต้องพูดเก่งแต่จริงๆจิตแพทย์ต้องฟังเก่ง
0: ของการรักษาโรคซึมเศร้าล่ะคะมีกระบวนการอย่างไรคะคุณหมออ
1: ย่างคุณอบันถ้ามีเรื่องไม่สบายใจก็มาเลยผมก็จะถามเป็นยังไงครับมีเรื่องไม่สบายใจตั้งแต่เมื่อไหร่สมมุติว่าคุณบันเล่าเป็นมาตั้งแต่เมื่อ3เดือนที่แล้วตอนนั้นเป็นยังไงนะครับไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิครับคุณบันก็จะร้องไห
0: ้ค่ะ
1: ผมก็ยื่นกระดาษทิชชู่ให้เสร็จแล้วก็เล่าตอนนั้นเรื่องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ผมก็จะฟังเล่าต่อสิครับตอนนั้นรับยังไงมีอาการยังไงอย่างเงี้ยนะก็จะถามจนได้อาการของโรคซึมเศร้า
0: ค่ะ
1: เสร็จแล้วทีนี้ผมก็จะดูว่าเป็นโรคอื่นได้ไหมถามดูว่าเป็นโรคทางกายไหมมีการใช้ยาไหมเป็นโรคไบโพล่าไหม
0: ดูหาสาเหตุและปัจจัยต่างๆใช่ไหมคะ
1: ถ้าผมสงสัยผมก็จะส่งเจาะเลือดส่งเอ็กซเรย์มันก็ต้องให้แน่ใจว่าเขาเป็นโรคซึมเศร้าจริงนะไม่ใช่อย่างอื่นที่แฝงมาแต่แล้วก็จะคุยเขาว่าเนี่ยที่ผมดูแล้วเนี่ยคุณเป็นโรคซึมเศร้านะครับโรคซึมเศร้าเนี่ยการรักษาในช่วงแรกที่เป็นมากๆเนี่ยเรื่องการรักษาด้วยยาสำคัญมากยาเดี๋ยวนี้เนี่ยปลอดภัยกว่าเมื่อก่อนเยอะ
0: คนกลัวยามากเลยค่ะกลัวผลข้างเคียงต่างๆนานาว่ายิ่งกินยิ่งเพี้ยนแน่เลย
1: ยานี่ไม่ติดนะฮะหนึ่งไม่ติดสองก็คือไม่ใช่ยานอนหลับ
0: ไม่
1: ต้องกล
0: ั
1: วกินแล้วจะหลับไม่ได้
0: ซ
1: ึมยาซึมเศร้าทุกวันเนี่ยกินได้ระยะยาวไม่มีผลต่อตับต่อไต
0: อ
1: ๋
0: อไม่มีผลเสียด้วยกับร่างกาย
1: อันตรายมากกว่าพาราเซตามอลนะ
0: ถ้าอย่างนั้นคือน่าจะสบายใจได้แล้วนะคะ
1: พาราเซตามอลแล้วห้ามกิน2เม็ด
0: ใช่ค่ะ
1: ห้ามกินติดต่อกันเกินกี่วันอะไรน
0: ะ
1: แต่ตัวนี้กินได้แต่ว่าการตอบสนองของยาในคนไข้แต่ละคนนี่ไม่เหมือนกันส่วนใหญ่แล้วใช้เวลา2อาทิตย์จะเริ่มดีขึ้นผมก็จะบอกคนไข้ในช่วงแรกบางคนทานแล้วง่วงบางคนทานแล้วมีการพะอืดพะอมถ้าเป็นน้อยๆก็ทานต่อเดี๋ยวอาการร่างกายปรับตัวยาได้ก็จะดีขึ้นถ้าเป็นมากเป็นไม่ไหวเลยอาเจียนถึงขนาดอาเจียนง่วงทั้งวันอย่างนี้หยุดยาไปก่
0: อ
1: นแล้วก็มาบอกผมครั้งหน้าคนไข้หลายคนพอไม่กินยาเฮ้ยไม่กล้าไปหาหมอแล้วกลัวคุณหมอว่า
0: คุณหมอดุว่าทำไมเราไม่กิน
1: ว่าอะไรก็คือไม่เป็นไรนะฮะมีอาการอะไรก็มาคุยกันได้ยาเรื่องโรคซึมเศร้าเนี่ยมีประมาณ20ตัวก็เรียกว่ามีผลแตกต่างกันคนไข้คนนี้กินตัวนี้ไม่ได้มีอีกตัวนึงอยากจะเรียนว่าให้เวลาหมอนิดนึง 2-3 อาทิตย
0: ์ก็ไม่นานมากนะคะคุณหมอ
1: ไม่นานมากพอมาหาหมอคิดว่าพอทานยาสัก 4-5 วันก็จะดีขึ้น
0: อ๋อใจร้อน
1: ก็ต้องใช้เวลานะฮะ
0: นอกเหนือจากที่คุณหมอซักถามข้อมูลดูปัจจัยตรวจร่างกายกับว่าให้ทานยาที่เหมาะสมที่คุณหมอดูแล้วมันมีวิธีอื่นอีกมั้ยคะอย่างเช่นเรื่องของอบันชอบดีคําว่าจิตบําบัดอย่างเงี้ยค่ะ
1: อันนี้สําคัญนะครับเราเรียกว่าจิตบําบัดให้การแนะนําปรึกษาซึ่งคนไข้เรียกว่าเกินครึ่งนึง 70-80% ก็จะมีปัญหาทางด้านการปรับตัวป
0: ั
1: ญหากับครอบครัวเราก็จะคุยกันเนี่ยว่าตรงไหนที่ทำให้เขารู้สึกแย่ตรงไหนที่เขารู้สึกรับไม่ได้บางรายก็อาจจะต้องเชิญผู้ปกครองคุยด้วยสามีภรรยาเราก็จะเชิญมาคุยในฐานะที่เป็นคนสำคัญทำให้คนไข้ดีขึ้นเขาไม่ใช่สาเหตุนะฮ
0: ะ
1: แต่เขาเป็นคนสำคัญที่จะช่วยได้ก็มาให้คำแนะนำว่าเนี่ยเขาเนี่ยจะไวกับเรื่องนี้นะครับถ้าเวลาคุยตรงนี้อาจจะต้องเลี่ยงหน่อยตรงนี้ต้องนั่งงั้นอย่างนี
0: ้อาจจะระวังเรื่องไหนที่ต้องเซนซิทีฟที่แบบว่าคุณหมอทราบแล้วว่าถ้าพูดไปเขาอาจจะยิ่งกระทบกระเทือนหรือให้คอยช่วยเป็นกำลังใจให้ต่างๆนี้ใช่ไหมคะการรักษาสามารถที่จะใช้แค่การทานยาอย่างเดียวหรือว่าจิตบำบัดอย่างไรคะหรือว่าต้องใช้ประกอบ
1: เราจะประเมินคนไข้โรคซึมเศร้าเนี่ยเราจะประเมินเป็น3ระดับนะเล็กน้อยปานกลางรุนแรงประเมินโดยดูจากความสามารถในการทำหน้าที
0: ่
1: ต่างๆเราเรียกง่ายๆว่า work love play การงานความรักการเล่นใช่ไหมก็คือทำงานได้ไหมถ้าเป็นน้อยๆเนี่ยก็คือไปทำงานได้แต่ฝืนถ้าปานกลางก็เริ่มไปก็ซึมหลับบางวันก็ไม่ไปถ้ามากๆก็คือไม่ไปเลยหายไปเลย
0: ไม่ไหวเลย
1: ถ้าด้านสมรรถภาพไม่น้อยก็เริ่มหงุดหงิดแต่พอคุมอารมณ์ได้ถ้ามากๆเลยก็คือไม่เอาใครเลยถ
0: ้
1: าเป็นแม่บ้านก็จะหงุดหงิดกับลูกอารมณ์เสียฉุนเฉียวง่ายบางคนก็เก็บตัวมากถ้าในแง่ของเพลงก็คือบางคนก็เรียกว่า

0: ให้ปานกลางมากถ้าเป็นเล็กน้อยนี่ส่วนใหญ่หายได้เองโดยการให้คำแนะนำปรึกษาถ้าปานกลางเนี่ยเริ่มยากละอันนี้อาจจะบางรายอาจจะต้องกินยาละแล้วร่วมกับการให้คำแนะนำปรึกษาการให้ทำจิตบำบัดโดยนักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์ถ้าเป็นหนักขั้นรุนแรงอันนี้ต้องรักษาด้วยยาเท่านั้นเวลามาหาแพทย์นี่เราก็จะประเมินการรักษาแต่ละคนไม่เหมือนกัน10คนก็รักษา10อย่างจะเป็นการรักษาที่เฉพาะคน
1: คุณหมอคะแล้วโดยเฉลี่ยเนี่ยในการรักษาเนี่ยใช้เวลานานไหมคะกว่าเขาจะถือว่าอาการหลุดพ้นจากขีดที่น่าเป็นห่วงเนี่ยค่ะ
0: แล้วแต่คนเลยนะฮะความรุนแรงของอาการก็ไม่เกี่ยวนะบางคนเป็นหนักเป็นแรงแต่ดีขึ้นเร็วก็มีอย่างผมมีเคสนึงอ่ะโอ้โหเป็นหนักมากร้องไห้คร่ำครวญนะเขาเป็นผู้หญิงอายุประมาณสัก50รู้สึกแย่รู้สึกเฟลให้ยาไปทานเป็นมากนะฮะพออีกสัก2ทิศนัดเข้ามาแล้วดีค่ะสบายเลยไม่รู้จะคิดไปได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะฮ
1: ะ
0: กับอีกเคสนึงเป็นไม่มากให้ยาเหมือนกันแต่ก็ยังไม่ดีขึ้น
1: อ้าวเพราะอะไรคะคุณหมอ
0: คือการตอบสนองแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกัน
1: ซับซ้อนมาก
0: ซับซ้อนมากถึงบอกว่านี่ไงฮะให้เวลาหมอหน่อยเพราะในรายที่ยังดีขึ้นไม่เท่าที่ควรเนี่ยเราก็ต้องมาดูเอ๊ะตรงไหนที่เรามองข้ามไปหรือเปล่าหรือมีประเด็นไหนต้องให้การช่วยเหลือเพิ่มเติมอีกไหมบางรายต้องรักษาเป็นเดือน2เดือนก็มีซึ่งเนี่ยเราจะเน้นเขามากๆเลยว่าอย่าเพิ่งทิ้งหมอนะมาหาหมอก่อนนะมาคุยกันก่อนนะอะไรเงี้ยการรักษาที่ล้มเหลวหรือการรักษาที่ไปไม่ถึงเป้าหมายเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเพราะว่าคนไข้ท้อเลิกไปก่อน
1: ถ้าเกิดว่าเขาไม่ท้อแล้วก็มาหาคุณหมอแล้วทำงานร่วมกันจนหาสูตรที่ลงตัวได้เนี่ยค่ะคุณหมอสามารถพูดได้เลยไหมคะว่าโอกาสในการหายของเขาเนี่ยสูงเลย
0: สูงมาก
1: นี่แสดงว่าจริงๆแล้วมันมีความหวังแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ทุกคนควรทําด้วยซ้ํานะคะคือคนที่มีอาการต่างๆเนี่ยควรจะมาหาคุณหมอแล้วพูดคุยกันไปเรื่อยๆไม่ต้องกลัวไม่ต้องมองคุณหมอว่าคุณหมอจะมาดุนะแต่ว่ามาคอยช่วยกันทั้งรับฟังแล้วก็ให้ข้อแนะนํารวมถึงการเรื่องของการให้ยาด้วย
0: ทํางานด้วยกัน
1: คุณหมอคะพอฟังอย่างนี้แล้วอบันก็คิดว่าคุณหมอคงน่าจะรักษาคนไข้ที่เป็นโรคซึมเศร้าเยอะมากเวลาเขามาเล่าอาการให้คุณหมอฟังเขาก็คงร้องไห้แล้วก็เล่าเรื่องที่แบบโอ้โหมันกระทบกระเทือนจิตใจเขามันเป็นเรื่องที่ดาร์กโหดหูมากคุณหมอเองนี่เคยเศร้าตามไหมคะ
0: ตั้งแต่รักษามานะเคยรู้สึกเศร้าคนไข้เนี่ยครั้งที่สองครั้งเองบ้างคือแต่เข้าใจหมดนะเข้าใจว่าเขารู้สึกยังไงเข้าใจความทุกข์เขาเห็นใจเขาอะไรเงี้ยนะฮะเป็นเรื่องของเขาที่เขาต้องจัดการได้ตัวเขาเองพอเราให้คำแนะนำในนั้นเราช่วยเหลือก็เต็มที
1: ่
0: แต่พอจบแล้วเราไม่เอามาคิดต่ออันนี้เป็นอันที่การเทรนเป็นจิตแพทย์3ปีหรือ4ปีเนี่ยเราฝึกตรงนี้ฮะฝึกเรื่องการรับฟังการเข้าใจคนไข้การมีใจอยากจะช่วยเหลือคนไข้แต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องแยกตัวเราเองออกจากเขานอกเหนือจากเรื่องของการรับฟังคนไข้เราก็ต้องดูแลจิตใจตัวเองด้วย
1: มันถึงในเรื่องของข้อแนะนำให้กับคนใกล้ตัวค่ะว่าถ้าเกิดว่าเราเห็นคนใกล้ตัวเราที่เป็นโรคซึมเศร้าอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราอยากจะช่วยเขาให้ดีขึ้นเราจะทำบ้างอะคะเพราะว่าอย่างที่คุณหมอบอกว่าเรื่องคำพูดมันก็สำคัญบางคนเจตนาดีแต่ว่ากลับไปให้คำแนะนำแบบสู้ๆนะมันเป็นเรื่องเล็กมันไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกหรือว่าเข้าใจชีวิตเธอมันแย่มากจริงๆด้วยอะเป็นฉันก็ไม่ไหวเราจะทำยังไงดีคะว่าเวลาถ้ามีคนที่เขาเป็นโรคซึมเศร้าอยู่แล้วเขาอยู่ข้างๆเราอะเราจะปฏิบัติกับเขาอย่างไรเพื่อที่คอยช่วยเหลือเขาได้อะคะ
0: คนที่เป็นโรคซึมเศร้าจริงๆเขาต้องการมากที่สุดคือคนที่เข้าใจเขาหลายๆเรื่องเนี่ยเขาเองก็รู้ว่าปัญหานี่มันแก้ยากมันไม่มีใครรับฟังไม่มีใครเข้าใจเขาอย่างเงี้ยการช่วยเหลืออันดับแรกคือรับฟังเขาญาติหลายๆรายมาบอกว่าเนี่ยฟังเขาก็ไม่รู้จะให้คำแนะนำยังไงเลยไม่อยากคุยกับเขาเพราะว่าฟังแล้วก็อึดอัดแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราฟังเพื่อเข้าใจเท่านั้นเองแต่อยากจะเรียนว่าไม่ต้องให้คำแนะนำก็ได้
1: แค่รับฟัง
0: แค่รับฟังก็ช่วยได้เยอะๆแล้ว อยากจะบอกว่าสภาพมันเหมือนกับกาน้ำที่น้ำมันเดือดอะและอัดไว้ข้างในแน่นๆเต็มไปหมดอะแค่เปิดให้ระบายอันนั้นคือการช่วยที่สำคัญมากๆแล้วนะฮะเพราะการฟังนี่ powerful มากมีพลังมากหลายๆคนเข้าใจผิดคิดว่าจิตแพทย์ต้องพูดเก่งแต่จริงๆจิตแพทย์ต้องฟังเก่งเราจะช่วยคนไข้ได้เราต้องฟังรับฟังเข้าใจบางครั้งเนี่ยอยากจะบอกว่าไม่ต้องคุยก็ได้น
1: ะ
0: แค่นั่งข้างๆเขาก็รู้สึกดีแล้วนะ
1: วันนี้ได้ความรู้ได้เทคนิคได้ข้อแนะนำแล้วก็ทำให้อบันเนี่ยเข้าใจคนที่ถือว่าเป็นโรคซึมเศร้าหรือแม้กระทั่งคนที่มีอาการซึมเศร้าคือยังไม่เข้าข่ายเป็นโรคด้วยนะคะการไปพบจิตแพทย์เนี่ยอบันเชื่อว่ามันเป็นวิธีที่จะช่วยได้เยอะมากสำหรับคนที่มีอาการในค่อนข้างแบบปานกลางหรือว่าหนักแล้วอาการเริ่มต้นเนี่ยก็มาหาปรึกษาคุณหมอก็ยังได้เลยใช่ไหมคะ
0: ได้คร
1: ับ
0: ได้
1: เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะอบันก็จะต้องขอขอบคุณคุณหมอมากนะคะขอบพระคุณศาสตราจารย์นายแพทย์มาโนชหล่อตระกูลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบพระคุณมากค่ะคุณหมอ
0: ครับยินดีครับ
1: ตอนต่อไปเราจะไปปลดชนวนเรื่องอะไร

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: คราวนี้อยากรู้ว่าคนเราจะเอ็นหัวไหล่ขาดเนี่ย
2: ครับ
1: มันเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง
2: ก็มีบางคนเหมือนกันที่ไม่แสดงอาการเลยแต่เอ็นขาดใหญ่ในทางกลับกันบางคนเนี่ยเอ็นขาดเล็กๆแต่ก็แสดงอาการแบบปวดเยอะมีไหล่ติดเยอะก็เป็นไปได้เหมือนกัน
3: ประมาแชร์ริ่งนะฮะเพราะสุขภาพดีคือเรื่องที่ต้องแบ่งปันนะครับวันนี้อยู่กับอาจารย์บอยครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: วันนี้หัวข้อที่เราจะคุยกันเนี่ยก็คือเอ็นหัวไหล่ฉีกขาด
4: ครับผม
3: เอ็นหัวไหล่ฉีกขาดคืออะไรครับ
4: ต้องเข้าใจกันว่าข้อไหล่เราเนี่ยเป็นข้อที่มีความพิเศษมากเลยตรงที่ว่ามันมีกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นเยอะแยะเต็มไปหมดเลย
3: ครับ
4: แต่พอเราพูดถึงคำว่าเส้นเอ็นข้อไหล่เนี่ยคือเส้นเอ็นที่มันเกาะที่บริเวณตัวกระดูกต้นแขน
3: นะครับตรงนี้แถวๆนี
4: ้ถูกต้องทำหน้าที่ในการบาลานซ์ทุกอย่างในการเคลื่อนไหวทุกองศาที่เรามีการเคลื่อนไหวบริเวณไหล่เนี่ยจะทำงานประสานกันเพื่อให้การเคลื่อนไหวเนี่ยมีการพอสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้ามีอาการขาดเกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือคนไข้อาจจะมีการปวดร่วมกับอาการอ่อนแรงในบางจังหวะอาจจะมีรู้สึกว่าแขนแรงไม่ตามปกตินะครับและที่เจอได้บ่อยๆนะส่วนใหญ่ก็จะมาด้วยการไหล่ติด
3: มันเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง
4: เราแบ่งเป็น2ประเภทง่ายๆเลยครับอันแรกคือขาดจากอุบัติเหตุมันอาจจะมีการดึงทำให้เอ็นฉีกขาดจากจุดเกาะ
3: ครับ
4: อันนี้คือจากอุบัติเหตุหรือจากการใช้งานอันที่2คือขาดตามวัยตามอายุนะครับขึ้นอาจจะอายุแล้วว่าอายุ60ปีพวกนี้ก็นึกง่ายๆเหมือนการใช้งานนะเหมือนรถเราวิ่งไปแล้วมันก็จะมีการเสื่อมมีการสึกบ้างเอ็นเราก็เหมือนกันมันก็มีการสึกตามวัยและตามการใช้งานได้เหมือนกันนะครับอาการที่เป็นเนี่ยกับขนาดเอ็นที่ขาดบางทีไม่สัมพันธ์กันนะครับมันก็มีบางคนเหมือนกันที่ไม่แสดงอาการเลยแต่เอ็นขาดใหญ่ในทางกลับกันบางคนเนี่ยเอ็นขาดเล็กๆแต่ก็แสดงอาการแบบปวดเยอะมีไหล่ติดเยอะก็เป็นไปได้เหมือนกัน
3: ครับ
4: นะครับฉะนั้นโดยทั่วไปต้องมีการคัดแยกและมีการตรวจเพิ่มเติมโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยทั่วไปการรักษาก็แบ่งตามประเภทของการฉีกขาดถ้าฉีกขาดเล็กๆเราก็กายภาพกินยาฉีดยาแล้วก็แล้วแต่ถ้าสมมติว่าฉีกขาดแบบสมบูรณ์ร่วมกับมีอาการที่แจ้งไปการรักษาก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการผ่าตัดซึ่งการผ่าตัดในปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าเรามีวิวัฒนาการเทคโนโลยีดีกว่าสมัยก่อนเยอะการป้องกันก็คือเราต้องใช้ไหล่อย่างถูกวิธีในเบื้องต้นคือหลีกเลี่ยงการหิ้วของหนักๆหลีกเลี่ยงการยกของขึ้นที่สูงบ่อยๆ overhead activityหลีกเลี่ยงการแกว่งแขนแรงๆถ้าแกว่งแรงเกินไปเนี่ยอาจจะมีผลต่อเรื่องเส้นเอ็นได้เหมือนกันนะครับหลีกเลี่ยงการเอี้ยวตัวผิดจังหวะเช่นเอี้ยวไปหยิบของหลังรถมันอาจจะมีเสี่ยงทำให้เกิดการฉีกขาดเกิดขึ้นในจังหวะโมเมนต์นั้นได้เหมือนกันนะครับและสุดท้ายเนี่ยหลีกเลี่ยงกิจกรรมอะไรก็ตามที่มีการกระแทกทีๆก็จะถือว่ามีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับการบาดเจ็บของตัวเส้นเอ็นข้อไหล่ได้ครับ
3: เพราะฉะนั้นสิ่งที่ป้องกันได้คือเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเราเนี่ยแหละแน่นอนว่าเรื่องราวการรักษามันอาจจะดูเหมือนว่าทุกวันนี้มันรักษาได้ง่ายขึ้นแต่อย่างที่บอกนะครับถ้าไม่เป็นก็ดีที่สุดนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์บอยนะครับ
4: ขอบคุณครับ
2: ครับ
3: เรื่องราวสุขภาพแบบนี้นะฮะฝากแชร์กันด้วยในRama Sharingนะครับยิ่งแชร์นะครับคนที่คุณรักก็จะสุขภาพดีมากยิ่งขึ้นเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับ